0: มอกกี้ลึกลับน่าค้นหาริมฝีปากก็ดูอวบอิ่ม
1: สวยสวยสวยมากอ่ะสวยมากสวยมากสวยมาก
0: สวยแบบนี
1: ้โลกต้องรู้
0: เรารู้โลกต้องรู
1: ้ใช่หรอรู้สึกเข้าใจอะไรผิดแน่เลยดูแบบเยอะเกินอ่ะไม่เอาละทนดูไม่ไหวแล้วค่ะจะหลงตัวเองมากๆเลยนะคะรู้สึกจะเข้าใจอะไรผิดถ้าให้ดูนะน้องในคลิปคนนี้นะคะก็หน้าตาก็พอใช้ได้อะนะคะแต่ว่ารู้สึกว่าจะมีอาการหลงตัวเองไปนิดนึงเพราะฉะนั้นอบันว่าดีเลยวันนี้นะคะเรามาทำความรู้จักกับคนที่มีบุคลิกหลงตัวเองในรายการปลดชนวนป่วนใจกันดีกว่าค่ะคนหลงตัวเองเนี่ยถ้าเป็นภาษาอังกฤษนี่คือเขาใช้คำว่า narcissist นะคะเอแล้ว narcissist นี่มีที่มาอย่างไรไปหาคำตอบกันดีกว่าค่ะนี่ชาแวบแหมสะดวกมากนะคะมีหนังสือให้คำตอบเราอยู่ข้างๆนี้เลยนาร์ซิสซัสก็เป็นพรานหนุ่มรูปงามที่เดินทางออกรอบโลกเพื่อที่จะตามหาคนที่จะมาเป็นคนรักของเขาแต่ว่าก็ยังไม่เคยเจอเลยค่ะจนกระทั่งวันหนึ่งเขาได้ไปเจอกับนางไม้ที่งามมากๆมีชื่อว่าเอ็กโคเอ็กโคเนี่ยหลงรักเขาเลยค่ะแล้วก็อยากจะฟังเสียงของนาร์ซิสซัสตลอดเวลาแต่นาร์ซิสซัสกลับปฏิเสธค่ะเพราะว่าเธอยังไม่ใช่คนรักที่เขาตามหาในที่สุดค่ะวันหนึ่งนาร์ซิสซัสก็ได้เจอคนๆนั้นแล้ววันหนึ่งขณะที่เขากำลังก้มลงดื่มน้ำในบ่อน้ำแห่งหนึ่งเขาได้เจอกับเงาสะท้อนของคนคนหนึ่งที่มีรูปงามมากงดงามเสียจนเขาตกหลุมรักนะคะแล้วก็ไม่สามารถที่จะถอนใจไปทำอะไรได้อีกเลยเงาที่ว่านั้นก็คือเป็นเงาสะท้อนของตัวเขาเองค่ะทีนี้นาร์ซิสซัสเนี่ยหลงรักเงาของตัวเองจนกระทั่งไม่ยอมกินข้าวไม่ยอมไปไหนไม่ยอมทำอะไรทั้งสิ้นเกาะอยู่แต่ขอบบ่อน้ำแล้วก็เฝ้ามองคนที่เขารักซึ่งก็คือตัวเขาเองเนี่ยนะคะจนกระทั่งจมน้ำสิ้นใจตายไปเลยค่ะเทพอโฟรไดนะคะพอเห็นแล้วก็นึกเวทนามากก็เลยเสกให้เขากลายเป็นดอกไม้เพื่อระลึกถึงสิ่งที่เกิดขึ้นดอกที่ว่านี้ก็มีชื่อว่าดอกนาร์ซิสซัสค่ะพอฟังแล้วนะคะเราก็สามารถเรียนรู้จากตำนานเรื่องนี้ได้ว่าการที่เราระลึกหรือว่าคิดถึงแต่เรื่องของตัวเองมากเกินไปเนี่ยมันก็อันตรายได้เหมือนกันเหมือนกับพรานหนุ่มรูปงามที่มีชื่อว่านาร์ซิสซัสค่ะยังมีเรื่องที่ต้องทำความเข้าใจกันอีกเยอะกับคนหลงตัวเองนะคะเพราะฉะนั้นอาบันจะพาทุกคนไปคุยกับอาจารย์นายแพทย์การจำรุนโรจน์จากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะ
2: ครับ
1: อาบันถึงเข้าขั้นเป็นโรคหลงตัวเองหรือยังคะแบบนี้เพราะว่ามองตัวเองก็รู้สึกว่าอืมก็นี่นาครับเป็นโรคหลงตัวเองยังคะ
2: อย่าเพิ่งกังวลไป
1: คุณหมอครับ
2: ครับ
1: อาบันถึงเข้าขั้นเป็นโรคหลงตัวเองหรือยังคะแบบนี้เพราะว่ามองตัวเองก็รู้สึกว่าอืมก็สวยดีนี่นาความสามารถก็ไม่เบาด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นโรคหลงตัวเองยังคะ
2: อย่าเพิ่งกังวลไปนะเพราะว่าไอ้คำว่าหลงตัวเองหรืออะไรเงี้ยนะครับมันเป็นคำไทยที่คนเราพูดกันแต่ว่าในทางของโรคของทางจิตเวชแล้วเนี่ยที่เรากำลังต้องมาทำความเข้าใจเรากำลังพูดถึงกันเรื่องของโรคของบุคลิกภาพบางอย่าง
1: บุคลิกภาพไม่ดีอะไรเงี้ยค่ะมันเป็นยังไงโรคบุคลิกภาพ
2: ครับคือเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูกันว่าเรื่องโรคบุคลิกภาพที่มันอาจจะเกี่ยวข้องกับความว่าเนี่ยเอ๊ะคนนี้เป็นคนหลงตัวเองหรือเปล่าเนี่ยมันมีชนิดไหนยังไงนะครับเพราะฉะนั้นนี่แหละอย่าเพิ่งกังวลใจไปว่าเอ๊ะความเป็นอย่างนี้มันเราเป็นหลงตัวเองหรืออะไรต่างเดี๋ยวเรามาทำความเข้าใจกันก่อนมันเป็นเรื่องของโรคหนึ่งที่มันมีรูปแบบแผนของการใช้ชีวิตของลักษณะความคิดของลักษณะอารมณ์ลักษณะพฤติกรรมนะครับที่มันเป็นต่อเนื่องมานานแล้วตั้งแต่อาจจะสมัยวัยรุ่นตอนปลายแล้วต่อเนื่องมาเรื่อยๆจนถึงวัยผู้ใหญ่คําว่าบุคลิกภาพเนี่ยคือลักษณะอย่างนี้คําว่าโรคหลงตัวเองที่เรากําลังพูดถึงในวันนี้เนี่ยเรากําลังพูดถึงเรื่องของโรคที่ชื่อว่า narcissistic personality disorder หรือว่าโรคบุคลิกภาพผิดปกติชนิด narcissistic
1: แล้วทําไมมันถึงจะต้องมาเริ่มตอนที่เป็นวัยรุ่นอย่างเงี้ยคะมันเกิดเหตุการณ์อะไรที่ทําให้เริ่มเกิดอาการหรือว่าเป็นข้อบ่งชี้ว่าเป็นโรคหลงตัวเองมันเกี่ยวข้องยังไงความสําคัญยังไงกับเรื่องวัยอ่ะค่ะ
2: ที่มันเกี่ยวข้องเลยเพราะว่าวันนี้เรากําลังพูดถึงเรื่องบุคลิกภาพแล้วถ้าเราลงไปสํารวจเรื่องของบุคลิกภาพของคนเราจริงๆเนี่ยนะฮะมันจะเป็นสิ่งที่ถูกค่อยๆสร้างและค่อยๆปรับมาในช่วงวัยเด็กมาเป็นวัยรุ่นแล้วมันจะคล้ายๆกับเป็นพื้นเป็นนั่นขึ้นในชีวิตเราแล้วเนี่ยตอนผู้ใหญ่แหละเพราะฉะนั้นนั่นแหละมันเลยต้องบอกว่าเหตุมันเป็นเพราะว่าตอนเด็กๆเรามีการเรียนรู้การที่มันยังปรับอะไรได้อยู่เยอะแต่พอโตแล้วมันก็จะคล้ายๆฝังแน่นอยู่ในตัวเรา
1: ที่คุณหมอบอกว่า ที่อบันเป็นเนี่ยยังไม่น่าจะถือว่าเป็นโรคหลงตัวเองแล้วโรคหลงตัวเองอะคะตกลงมันมีอาการบ่งชี้หรือว่ามีลักษณะยังไงที่คุณหมอดูปุ๊บแล้วบอกอันเนี้ยมีแนวโน้มที่จะเป็นนะคะ
2: ครับครับจริงๆดูปุ๊บเลยแล้วบอกเลยเนี่ยยากมากแต่ถ้าจะพูดถึงว่าโรคบุคลิกภาพชนิดหลงตัวเองหรือนาร์ซิสซิสติกเนี่ยเป็นยังไงเนี่ยนะครับลักษณะเลยเนี่ยจะเป็นลักษณะที่คนที่มีบุคลิกภาพชนิดนี้เนี่ยจะมีลักษณะความมั่นใจในตัวเองสูงนะครับในการแสดงออกมา
1: ต้องมั่นใจขนาดไหนถึงว่ามันเกินไปแล้วอะคะ
2: มันจะสะท้อนออกมานะครับในเรื่องของการใช้ชีวิตมันจะมีผลกระทบนะครับกับทั้งชีวิตตัวเองหรือชีวิตคนอื่นๆนะครับเช่นความมั่นใจนี้มันมากเกินจนบางทีถ้าใช้คำทั่วไปนะครับบางคนที่มีลักษณะของโรคนี้เนี่ยอาจจะมีความกลางความมองว่าตัวเราเนี่ยแบบสำคัญมากใหญ่มากแล้วก็กลายเป็นว่าเนี่ยนำเอาสิ่งนี้ไปคล้ายๆกับมีผลต่อคนอื่นๆรอบข้างหรือในข้างกับกันนะครับพอไปมีผลกับคนอื่นๆรอบข้างเนี่ยคนรอบข้างก็อาจจะไม่พอใจ
1: ไม่อยากอยู่ด้วยกับคนแบบนี้
2: ไม่อยากอยู่ด้วยไม่อยากมีความสัมพันธ์ด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะ
1: เวลาเขาอยู่กับคนอื่นเนี่ยบางทีเขาก็จะพยายามยกตัวเองเขาเรียกว่ายกตนขึ้นข่มคนอื่นนี่เป็นอาการหนึ่งได้ใช่ไหมคะ
2: ถือว่าเป็นอาการหนึ่งได้เพราะว่านอกจากเรื่องของความมั่นใจในตัวเองที่สูงมากเนี่ยนะครับลักษณะที่สำคัญอีกอย่างนึงก็คือเรื่องนี้แหละเรื่องความที่ต้องการได้รับการยอมรับและต้องการได้รับการชื่นชมและเคารพจากคนอื่นอย่างมากนะครับคล้ายกับว่าเดินไปไหนเนี่ยก็จะรู้สึกว่าเนี่ยตัวเราน่าจะต้องเป็นศูนย์กลางของให้กับความสนใจนะตรงนั้นแล้วก็อีกฝ่ายนึงควรจะต้องเคารพควรจะต้องชื่นชมอย่างมากนะครับจนเกินพอดีจริงตัวอย่างมีได้หลายรูปแบบนะครับแบบนึงที่อาจจะเห็นได้บ่อยๆนะครับคืออารมณ์ที่บางทีเราเรียกว่าคนที่เป็นผู้มีความสําคัญอย่างมากนะครับแต่ความสําคัญอันนี้คือหมายถึงว่าไม่ใช่แค่คนอื่นให้ความสําคัญอย่างเดียวเนาะเจ้าตัวเนี่ยก็เหมือนกับมองตัวเองว่าเนี่ยเราต้องเป็น VIP นะเราต้องเป็นคนสําคัญนะอีกคนนึงเนี่ยมาเทคแคร์มาให้การดูแลมาเอาสิ่งต่างๆที
1: ่
2: สําหรับสําหรับคนที่มีอภิสิทธิ์เนี่ยควรจะได้รับอย่างเงี้ยนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนึงที่ชัดเจนสําหรับคนที่มีบุคลิกภาพชนิดนี้คนที่มีลักษณะของโรคนี้เนี่ยถ้าดูลึกๆลงไปในจิตใจจริงๆเนี่ยนะครับความที่เขากลายเป็นว่ามีบุคลิกภาพชนิดนี้เนี่ยเรามีสมมติฐานว่ามันมีต้นกําเนิดมาจากความมั่นใจลึกๆข้างในจริงๆเนี่ยน้อยหรือต่ํามากนะครับจนกลายเป็นว่าเรื่องของการที่ใช้ชีวิตการแสดงออกมันออกมาเป็นแบบเนี้ยกลายเป็นว่ามั่นใจจนเกินพอดี
1: เหมือนกับว่าข้างในพร่องเลยพยายามชดเชยโดยการแสดงออกแบบใหญ่กว่าจริงอย่างนั้นหรือเปล่าคะ
2: ครับถ้าจะพูดง่ายๆก็อย่างนั้นก็ได
1: ้คุณหมอบอกว่าถ้าคนที่เป็นโรคนี้ที่เห็นอาการอย่างได้ชัดๆประเภทแรกก็คืออาการแบบแสดงออกมั่นใจมากไปที่ไหนรู้เลยคือออกจะเรียกว่าเหมือนกลางแล้วมีความเป็นไปได้ไหมคะว่าคนที่เป็นโรคนี้ที่อย่างที่คุณหมอบอกว่าอ่อนไหวเนี่ยเขาไม่ได้มีบุคลิกกลางแต่ว่าจริงๆเขาก็มีความรู้สึกว่าตัวเองแบบเจ๋งกว่าคนอื่นอยู่อะไรเงี้ย
2: หลักๆแล้วเนี่ยจะมี2แบบแบบแรกที่คุยกันไปแล้วคือแบบที่มันมีการแสดงออกอย่างชัดเจนนะครับในอีกแบบนึงเนี่ยเค้าเรียกว่าในแบบที่มันเหมือนกับเป็นอาการในแบบซ่อนๆจะเป็นลักษณะที่คนเนี้ยอาจจะไม่ได้ดูกลางไม่ได้ดูว่าแบบเหมือนกับแสดงออกว่าเป็นคนใหญ่คนโตต้องการให้คนอื่นมาชื่นชมอะไรมากนะครับจะออกแนวๆเป็นแบบเหมือนกับนิ่งๆแล้วก็บางทีดูกังวลนิดๆได้ซ้ํานะครับ
1: ตรงกันข้ามกับประเภทแรกเลย
2: ใช่ครับ
1: คล้
2: ายๆกับลองสอบถามเขาเพิ่มเติมนะครับหลายๆที่จะพบว่ามันมีความที่เขาเองรู้สึกว่ามันแบบเขาดีนะเขามีความสามารถนะเขาเก่งนะมากๆอยู่ข้างในแล้วความที่มันเหมือนกับว่าเขามองอย่างเงี้ยอย่างติดแน่นมากนะครับว่าเขาควรจะเนี่ยได้รับการชื่นชมหรืออะไรตรงเนี้ยอย่างมากเลยนะครับมันทําให้เขายิ่งอ่อนไหวต่อการที่จะถูกปฏิเสธต่อการที่จะถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างมากแล้วก็อาจจะแสดงออกมาเป็นความกังวลในบางทีถ้าเขาไปอยู่ในสถานการณ์ที่คนอื่นไม่ยอมรับเขาหรือว่าคนอื่นพร้อมจะวิพากษ์วิจารณ์เขาอะไรเงี้ยนะครับอ๋อ
1: ค่ะอย่างที่บอกว่าคําภาษาไทยเขาว่าหลงตัวเองนี่มันทําให้เข้าใจผิดไปได้เหมือนกันนะคะฟังดูอาการมันไม่ใช่หลงตัวเองอย่างนั้นแต่มันเป็นเรื่องของความมั่นใจในตัวเองคิดว่าตัวเองมีดีและคิดว่าคนอื่นคนจะรับรู้ว่าเขาดีกว่า
2: เป็นลักษณะหลัก
1: เป็นลักษณะหลักเลยอ๋อ
2: ใช่ครับแต่โดยทั่วไปเนี่ยคนที่เป็นโรคเนี้ยจะต่างจากคนที่ไม่เป็นโรคนี้ที่สําคัญมากอีกอย่างนึงนะครับก็คือว่าคนที่เป็นโรคนี้เนี่ยจะไม่ค่อยมีความสามารถในการที่จะรับรู้และเข้าใจความรู้สึกของอีกฝ่ายได้ก็เลยกลายเป็นว่าไม่ได้สนใจเลยว่าอีกฝ่ายจะรู้สึกยังไง
1: ถ้าเราสามารถรับรู้ได้ถึงผลกระทบของการกระทําของเราอะค่ะก็จะทําให้ เราเลิกทำสิ่งนั้นไปแต่คนที่เป็นโรคหลงตัวเองเนี่ยจะไม่ทราบก็เลยยังทำต่อเนื่องไป
2: ครับแน่นอนที่สุดเลยเพราะว่ามนุษย์เราเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีสังคมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราไม่ได้เห็นว่าอีกฝ่ายหนึ่งเขาจะรู้สึกยังไง

0: มันจะทำให้เกิดพฤติกรรมมากมายเลยที่แบบกลายเป็นว่าไปกระทบกับคนอื่นแล้วก็เนี่ยแหละคนอื่นก็จะอาจจะได้รับผลกระทบได้รับผลเสียและแน่นอนสิ่งที่ตามมาก็กลายเป็นว่าสังคมก็จะน้อยลงสำหรับคนที่เป็นผู้ป่วยอาจจะไม่ได้มีใครรู้สึกมีความสัมพันธ์ที่ดีอย่างลึกซึ้งกับคนคนนี้จริงๆอย่างเงี้ยนะครับก็เป็นชีวิตที่มีความทุกข์ได้มากเหมือนกันแล้วนอกจากเรื่องของความที่เขามั่นใจมากความที่เขาต้องการความชื่นชมและการยอมรับอย่างมากเนี่ยนะครับก็จะมีลักษณะอื่นอีกที่น่าเห็นใจนะครับแต่จริงๆเจ้าตัวเราอาจจะไม่ค่อยรับรู้เท่าไหร่นะครับคือในเรื่องของความสัมพันธ์เนี่ยนะครับคนที่มีบุคลิกภาพชนิดนี้ที่เป็นโรคเลยนะครับจะมีความสัมพันธ์ที่ไม่ได้ลึกไม่ได้เป็นความสัมพันธ์ที่แน่นมากนะครับพูดง่ายๆคือเวลาคบใครจะออกมาแนวคบผิวเผินไม่ได้มีความสัมพันธ์ที่เหมือนกับแน่นแฟนสนิทสนมชัดเจนนักอย่างเงี้ยนะครับก็จะเป็นลักษณะหนึ่งที่ทำให้กลายเป็นว่าดูเหมือนเขาไม่มีความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างเป็นความสัมพันธ์ใกล้ชิดที่ชัดเจนเลย
1: เพราะอะไรอะคะทำไมเขาไม่สามารถที่จะมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับคนอื่นได
0: ้อย่างแรกอาจจะอย่างที่เราคุยกันไปแล้วนะครับคือโดยลักษณะแบบแผนของการใช้ชีวิตของการที่จะไปมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นเนี่ยเขาจะมีลักษณะความมั่นใจที่สูงมากความที่ถ้าเป็นในด้านนึงอาจจะเป็นกลางแล้วไปข่มคนอื่นใช่มั้ยครับก็อาจจะทําให้โอกาสที่คนจะมาสนิทใกล้ชิดเนี่ยน้อยลงแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยนะครับคนที่เป็นโรคบุคลิกภาพชนิดนี้เนี่ยก็จะมีความเค้าเรียกว่าอ่อนไหวมากต่อการที่ถูกปฏิเสธหรือว่าถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างเงี้ยนะครับ
1: รับไม่ได้
0: ใช่ครับ
1: จะเจ็บปวดมากกว่าคนอื่นเยอะใช่มั้ยคะ
0: ใช่ครับแล้วก็กลายเป็นว่าความที่มันจะไปเข้าไปมีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดเนี่ยมันจะยากคนเราต้องมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกันเนี่ยมันจะมีการคล้ายๆกับการตอบสนองการพูดคุยกันอะไรเงี้ยกันนะครับ
1: เขาเรียกว่าเหมือนกับว่าถ้าเกิดว่าไม่สนิทกันมากเราก็อาจจะนำแต่สิ่งที่ดีนำเสนอแต่สิ่งที่ดีของเราได้แต่ว่าถ้าเกิดว่าจะมีความสัมพันธ์กับใครอย่างใกล้ชิดเนี่ยมันเหมือนถ้าใช้คำง่ายๆคือเหมือนเห็นท่าแท้กันละกันถ้าคนที่เป็นโรคนี้ก็คืออาจจะอย่างที่บอกว่าจริงๆความเคารพตัวเองอาจจะต่ำหรือว่าไม่มั่นใจมากว่าตัวเองดีจริงหรือเปล่าก็เลยเป็นไปได้ไหมคะว่าเขาก็เลยพยายามปกปิดสร้างกำแพงมาเพื่อไม่ให้คนอื่นเข้ามาใกล้ที่จะเห็นจุดอ่อนของเขาหรือว่าข้อที่มันไม่เพอร์เฟกต
0: ์
1: แล้วก็อาจจะปฏิเสธเขาไม่ชอบเขาวิพากษ์วิจารณ์เขาก็เลยสร้างเกราะขึ้นมาอย่างนั้นใช่ไหมคะ
0: ในสมมติฐานทางจิตวิทยาเราก็ศึกษาแล้วก็น่าจะเป็นอย่างนั้นเรามีสมมติฐานว่าอย่างนั้นนะครับว่ามันมีความอ่อนมากข้างในจนมันออกมาเป็นแบบในลักษณะบุคลิกภาพแบบนี
1: ้ถ้าเราเข้าไปจัดการดูแลเด็กคนหนึ่งตั้งแต่ในช่วงที่กำลังเกิดกระบวนการนี้ค่ะจะสามารถป้องกันไม่ให้คนนี้เป็นนาร์ซิสซิสติกหรือว่าเป็นโรคหลงตัวเองได้ไหมคะ
0: ก็น่าจะเป็นไปได้แต่ว่าความที่เด็กคนหนึ่งจะเติบโตมาเป็นยังไงนี่มันมีหลายปัจจัยมากเลยนะครับ
1: คุณหมอบอกว่าในเรื่องของบุคลิกภาพอะค่ะว่าจะเริ่มเป็นรูปเป็นร่างรูปแบบที่ชัดเจนเนี่ยในตอนสมัยวัยรุ่นถ้าเราเข้าไปจัดการดูแลเด็กคนหนึ่งตั้งแต่ในช่วงที่กำลังเกิดกระบวนการนี้ค่ะจะสามารถป้องกันไม่ให้คนนี้เป็นนาร์ซิสซิสติกหรือว่าเป็นโรคหลงตัวเองได้ไหมคะ
0: เป็นไปได้ไหมก็น่าจะเป็นไปได้แต่ว่าความที่เด็กคนหนึ่งจะเติบโตมาเป็นยังไงนี่มันมีหลายปัจจัยมากเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องบอกอย่างนี้ครับปัจจัยหลายๆอย่างที่มันจะทำให้คนคนหนึ่งพัฒนาบุคลิกภาพมาเป็นยังไงเนี่ยมันมีได้ตั้งแต่แรกเกิดมาเลยเรื่องของพันธุกรรมกรรมพันธุ์ต่างๆแต่นั้นก็ไม่ใช่ปัจจัยเดียวป
1: ั
0: จจัยอื่นๆก็มีเช่นเด็กคนนี้เกิดขึ้นมาแล้วสภาพร่างกายเป็นยังไงเพราะว่าหลายๆคนพ่อแม่อาจจะแบบเป็นคนที่เรียกว่าใจเย็นอะไรเงี้ยฮะแต่เด็กเกิดมาตั้งแต่แรกก็อาจจะมีแบบว่าภาวะแบบดูเหมือนงองแงง่ายใจร้อนอะไรอย่างงี้ตั้งแต่เด็กก็มีนะครับเพราะฉะนั้นความแตกต่างของร่างกายของอารมณ์ของคนเราตอนเกิดมาแต่ละคนก็ต่างกันแหละนะครับรวมไปถึงเรื่องของการเลี้ยงดูก็มีผลอย่างมากแน่นอนเพราะฉะนั้นตรงส่วนนี้แหละที่ผมจะบอกว่าถ้าถามว่าการเลี้ยงดูการดูแลนะช่วงเด็กช่วงวัยรุ่นจะช่วยให้เขาเองเนี่ยมีเรื่องของบุคลิกภาพผิดปกติได้น้อยลงได้ลดลงมาคือเป็นบุคลิกภาพที่ปกตินะฮะมากขึ้นอะไรเงี้ยนะฮะก็มีผลแน่นอนเช่นการให้ความดูแลใส่ใจที่พอเหมาะ
1: ลองยกตัวอย่างได้ไหมคะว่าแบบไหนเนี่ยไม่พอเหมาะ
0: ส่วนใหญ่แล้วแบบที่ไม่พอเหมาะก็คือแบบที่หนึ่งนะครับที่ชัดมากๆเลยละเลยไปเลย
1: ไม่สนใจลูกทิ้งไปเลยให้เขาอยู่คนเดียว
0: ครับหรือเวลาที่ลูกแบบว่าเหมือนกับมีความเจ็บป่วยหรือว่าคล้ายๆกับร้องงอแงอย่างมากและไม่ได้รับการดูแลเลยอะไรเงี้ยก็ทำให้มีผลได้แต่ในขณะเดียวกันการเข้าไปโอบการเข้าไปดูแลจนเกินพอดีก็ทำให้มีผลได้เหมือนกันว่ามีผลกับบุคลิกภาพอะไรบางอย่างเราไม่ได้บอกได้สรุปโดยแท้หรอกว่าทางใดทางหนึ่ง

0: จะต้องเป็นแบบเป็นอย่างนี้จะต้องเป็นอย่างนั้นเท่านั้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับ
1: เพราะมันซับซ้อนมากแล้วก็อาจจะมีหลายๆปัจจัยอะไรอย่างนี้ร่วมกันด้วยใช่ไหมคะ
0: สิ่งที่สำคัญเลยอย่างนึงก็คือว่าเมื่อไหร่ที่ลูกของเราเนี่ยครับเขาทำอะไรในสิ่งที่ดีๆคุณพ่อคุณแม่ก็อย่าลืมแบบที่จะชมน
1: ะ
0: ให้การยอมรับให้การที่สนับสนุนว่าเอ้ยเนี่ยเขาทำดีมากเลยตรงจุดเนี้ยก็จะเป็นจุดหนึ่งที่เติมนะครับในส่วนที่เขาเองรู้สึกว่ามีความมั่นใจในตัวเองที่ดีที่พอเหมาะ
1: ค่ะการที่จะรู้ว่าตัวเองเป็นโรคของตัวเองเนี่ยมันซ่อนอยู่ข้างในลึกมากๆคนที่เป็นโรคเนี้ยค่ะเขาจะสามารถได้รับการช่วยเหลือยังไงได้บ้างอะค่ะเพราะตัวเขาเองอาจจะยังไม่ทราบหรือเป็นไปได้ไหมคะว่าทราบแล้วปฏิเสธความจริงคุณหมอมองว่าคุณหมอหรือว่าสังคมเนี่ยสามารถที่จะช่วยเหลือพวกเขายังไงได้บ้างอะค่ะ
0: ครับเริ่มต้นเลยอย่างแรกเลยเนี่ยนะฮะก็คือคงต้องมาทำความเข้าใจก่อนว่ามันมีนะโรคนี้มันมีนะภาวะบุคลิกภาพแบบนี้เวลาเราเข้าใจมันมากขึ้นและก็ทำให้เราเองสังเกตตัวเองได้มากขึ้นหลายๆทีที่คนที่เป็นโรคนี้ไม่ได้รับความช่วยเหลือหรือว่าไม่ได้มาดูแลตัวเองเนี่ยก็เพราะว่าไม่ได้สังเกตตัวเองเลยว่านี่แหละมันเป็นเพราะรูปแบบการใช้ชีวิตแบบนี้ของตัวเราแต่ส่วนโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยคนที่มีปัญหาเรื่องบุคลิกภาพเนี่ยนะครับต้องบอกตามตรงว่าโดยทั่วไปจะยากแก่การมารับการรักษาหรือรับการดูแลจะมารับการดูแลก็ต่อเมื่อเขามีโรคอย่างอื่นหรืออาการอย่างอื่นร่วม อย่างเช่นผลของการใช้ชีวิตของเขาเนี่ยทำให้เกิดความเครียดมากขึ้นทำให้เกิดโรคทางอารมณ์เช่นโรคซึมเศร้าโรควิตกกังวลอย่างเงี้ยนะครับบางคนถึงขั้นไปใช้จะเป็นสารเสพติดหรืออะไรอย่างเงี้ยบางอย่างก็ได้จากจุดเนี้ยคนที่เป็นผู้ป่วยของโรคนี้เนี่ยก็มีส่วนหนึ่งที่มารับการรักษาด้วยเรื่องพวกนี้ก่อนแต่ว่าพอรับการรักษาไปแล้วไปมาเริ่มมาดูสังเกตเห็นมากขึ้นว่าจริงๆมันมีเรื่องของบุคลิกภาพเร
1: ื่
0: องของแบบแผนการใช้ชีวิตด้วยที่มันเป็นผลที่ทำให้เป็นแบบนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นจุดเริ่มต้นของการที่ค่อยๆมารับการดูแลรักษาถามว่าโดยปกติเราทำยังไงที่จะทำให้เขาอยู่กับการรักษามากขึ้นคือการอธิบายตามตรงเนี่ยแหละครับว่ามันมีนะที่มันเป็นโรคแบบนี้แต่สิ่งพวกนี้ต้องทำไปโดยความเข้าใจและความที่ก็เป็นห่วงเป็นใยเขาจริงๆเพราะแน่นอนอย่างที่บอกคนที่เป็นโรคบุคลิกภาพผิดปกติชนิดนี้เนี่ยอ่อนไหวมากต่อการที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์ถูกอะไรใช่ไหมครับ
1: อาบันก็รู้สึกเห็นภาพเหมือนกันเช่นดูช่วงนี้แบบว่าดูสีแบบนิสัยไม่ดีเลยอย่างเงี้ยคนถึงไม่ค่อยอยากอยู่ด้วยรู้ไหมว่าต้องเป็นโรคของตัวเองแน่เลยไปหาหมอสักทีสิถ้าไม่หายดูสีชีวิตแย่คนอื่นเขาก็แย่อย่างนี้ใครฟังปุ๊บก็แบบยิ่งไม่อยากไปยิ่งแบบยิ่งแย่เข้าไปใหญ่เลย
0: จริงๆไม่ได้ต้องเป็นโรคบุคลิกภาพผิดปกติชนิดไหนเลยก็ได้นะครับแบบโดยคนทั่วไปที่กำลังมีปัญหาหรืออะไรอย่างเงี้ยถ้าไม่ได้รับการเข้าใจจริงๆแล้วมันยากเหมือนกันที่จะทำให้เกิดการสื่อสารร่วมกันว่าเอ้ยเรามาดูแลตัวเองไหมอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นยังไงความเข้าใจเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญมาก
1: แล้วในเรื่องของการรักษาล่ะคะเห็นคุณหมอบอกว่าสิ่งนึงที่เขาบกพร่องไปเนี่ยก็คือเรื่องของการเข้าใจความรู้สึกของคนอื่น
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นในกระบวนการรักษานี้มีขั้นตอนอะไรเกี่ยวข้องกับการแก้ปัญหานี้ไหมคะ
0: เพราะว่าการรักษาหลักๆของโรคนี้เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการทำจิตบำบัด
1: จิตบำบัดคืออะไรคะ
0: จิตบำบัดคืออะไรถ้าพูดให้เห็นภาพง่ายๆคือการมาพูดคุยเพื่อเป้าหมายของการรักษาเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ทำคือมันจะเป็นการพูดคุยเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอาจจะเป็นลักษณะของความคิดพฤติกรรมหรือว่าเรื่องของการรับมือต่างที่เกิดขึ้นในใจและสิ่งพวกนี้พอเกิดการเปลี่ยนแปลงเนี่ยโอกาสที่บุคลิกจะมีการเปลี่ยนแปลงได้มากขึ้นก็จะมีสูงขึ้นอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นจิตบำบัดก็คือเนี่ยครับการที่มาพูดคุยแล้วก็มาดูแลเรื่องพวกนี้ซึ่งจะมีการคล้ายๆกับนัดต่อเนื่องเพื่อทำงานกันต่อเนื่อง
1: จิตบำบัดนี่คือคล้ายๆกับการระบายด้วยป่ะคะ
0: การระบายเป็นแค่ส่วนหนึ่งนะครับในส่วนแบบส่วนน้อยมากๆของจิตบำบัดนะครับเพราะว่าระบายก็จะทำให้เกิดความคล้ายๆกับสบายใจรวมไปถึงความมั่นคงของจิตใจมากขึ้นแต่แน่นอนการทำจิตบำบัดไม่ใช่แค่นั้นเพื่อเป้าหมายของการรักษาเนี่ยมันน่าจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างที่เกิดขึ้นนะครับการระบายไปอย่างเดียวเนี่ยอาจจะไม่ได้ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดเพราะฉะนั้นก็จะมีส่วนอื่นๆนะครับนอกจากเหนือจากการระบายนะครับเช่นการมาหาทางแก้ปัญหาบางอย่างการมาทบทวนตัวเองดูว่าที่เราเป็นแบบนี้มันมีอะไรเกิดขึ้นในใจบ้างมาตรวจสอบกันกับคุณหมอว่ามันแบบมีสิ่งนี้นะมันจริงไหมจริงแท้ 100% ไหมมันเคยก่อให้เกิดชีวิตอะไรกับชีวิตบ้างเราจะปรับเปลี่ยนยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับ
1: คนที่มารับการทำจิตบำบัดเนี่ยก็คือแสดงว่ามาพูดคุยกับคุณหมอแต่คุณหมอเองก็จะมีเหมือนเป็นระบบเป็นขั้นเป็นตอนใช่ไหมคะว่าไม่ได้ให้พูดไปแบบ

0: อย่างสเปซสปะให้เขาระบายอย่างเด
1: ีย
0: วคุณหมอก็จะดึงจุดต่างๆมาแล้วก็สะท้อนกลับให้เขาคิดตั้งคำถามให้สังเกตตัวเองให้สำรวจตัวเอง
1: ใช้เทคนิควิธีการต่างๆนะครับในการที่ทำความเข้าใจจิตใจแล้วก็นำไปสู่การรักษาการปรับเปลี่ยนการอะไรเงี้ยครับ
0: ถ้าเกิดอบันแบบไม่เข้าใจความรู้สึกคนอื่นนะคะแล้วคุณหมอมาสอนให้อบันแบบต้องเข้าอกเข้าใจความรู้สึกของคนอื่นต้องรู้ว่าการกระทำตัวเองเนี่ยส่งผลกระทบต่อคนอื่นอย่างไรบ้างให้เข้าอกเข้าใจเขาเนี่ยแต่อบันบกพร่องตรงนี้ค่ะแล้วอบันจะต้องเสแสร้งอย่างเงี้ยหรอคะเพื่อที่จะแบบคนอื่นนะเขาทำกันแบบนี้เราก็จะต้องทำแบบนี
1: ้
0: คือคุณหมอจะแนะนำเขายังไงอะคะ
1: การแนะนำอาจจะไม่ใช่ทั้งหมดนะครับของการรักษามันจะอาจจะบางส่วนที่มันเป็นการแนะนําจากหมอนะครับว่าเออมันก็อาจจะทําให้เกิดแบบนี้ได้นะหรืออย่างงี้นะฮะแต่ว่าในส่วนหนึ่งของการรักษาที่สําคัญเลยเนี่ยคือการที่ให้คนไข้เนี่ยค่อยๆได้สํารวจดูสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตแล้วก็ลองคล้ายๆกับคบคิดหรือลองตระหนักดูว่าเออมันมีอะไรเป็นเหตุเป็นผลบ้างมีอะไรเกิดขึ้นบ้างเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งเนี้ยตัวคนไข้เองจะค่อยๆเกิดการเรียนรู้มันมีอะไรเกิดขึ้นนะครับแต่ว่าอย่างที่ถามนี่ก็น่าสนใจมากเลยนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วความสามารถในการรับรู้อารมณ์ใจคอของคนอื่นความรู้สึกคนอื่นน้อยในผู้ป่วยกลุ่มนี้เพราะฉะนั้นตรงนี้จะใช้เวลาในการที่ค่อยเป็นค่อยไปในการที่ให้เขาได้ลองดูส่วนใหญ่แล้วคนไข้กลุ่มนี้มาหาหมอแล้วแปลว่ามันเกิดปัญหาอะไรบางอย่างขึ้นแล้วจากจุดนี้แหละมันจะค่อยๆกลับมาชวนกลับมาลองดูซิว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วเขาอาจจะค่อยๆเห็นว่าเออในมุมนึงนะมันก็มีส่วนที่มันกระทบกับจิตใจเขาในอีกมุมหนึ่งมันมีไหมที่มันก็ความรู้สึกคนอื่นเป็นยังไงอย่างเนี้ยอาจจะเป็นจุดที่ค่อยๆเป็นค่อยๆกันในการรักษา
0: เขาเรียกว่าเป็นกระบวนการเรียนรู
1: ้
0: โดยให้สำรวจความรู้สึกของตัวเองความทุกข์ของตัวเองที่เกิดขึ้นจากสิ่งนี้ก่อนแล้วก็เอาความรู้สึกนี้ไปใส่ว่าคนอื่นก็เกิดความทุกข์เช่นนี้ได้เช่นเดียวกันประมาณนั้น
1: อย่างน้อยๆพอเรารู้ว่ารู้จักแล้วมันมีความรู้สึกเนี่ยคนอื่นก็เป็นมนุษย์เหมือนกันนะคนอื่นมีความรู้สึกไหมแล้วเป็นยังไงแต่ว่าอันเนี้ยต้องค่อยๆใช้เวลาในการทำการบำบัดรักษากันไปแล้วก็ค่อยๆดูแลกันไป
0: วันนี้อบันก็เลยได้เข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของนาร์ซิสซิสติกหรือว่าโรคหลงตัวเองมากขึ้นนะคะแล้วก็ที่อบันรู้สึกแน่ๆเลยก็คือมุมมองของตัวเองอะค่ะเปลี่ยนไปกับคนที่เป็นโรคนี้หรืออาจจะเป็นโรคนี้จากเมื่อก่อนที่เราจะรู้สึกตัดสินว่าโหคนนี้ทำไมถึงแบบยกตนข่มคนอื่นจังเลยทำไมถึงดูถูกคนอื่นหรือคนนี้ทำไมดูกังวลมากอะไรเงี้ยค่ะจากเมื่อก่อนที่ไม่เข้าใจเนี่ยตอนนี้รู้สึกกับกลายเป็นว่าอบันใช้คำว่าเห็นใจพวกเขามากขึ้นเพราะจริงๆข้างในเขาต้องการให้ใครสักคนเห็นความสำคัญของเขาอะค่ะแต่พอดีมันอาจจะมากเกินไปถ
1: ึ
0: ง
1: ค่ะ
0: ก็พอฟังวันนี้ก็รู้สึกว่าเข้าใจเรื่องเหล่านี้มากขึ้นนะคะรวมถึงก็หวังว่าคนที่ชมรายการเนี่ยค่ะก็จะสามารถที่จะนำไปใช้ประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตัวเองหรือว่าความเห็นอกเห็นใจผู้อื่นที่เป็นอยู่ด้วยก็วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณหมอมากนะคะ
1: ครับ
0: วันนี้ก็เลยได้เข้าใจคนเหล่านี้มากขึ้นนะคะแล้วก็หวังว่าคนที่ฟังอยู่เนี่ยไม่ว่าจะกำลังประสบปัญหาเป็นโรคนี้อยู่โดยที่อาจจะไม่รู้ตัวหรือว่าคนรอบข้างที่สังเกตว่าเอ๊ะคนที่เรารู้จักเป็นเนี่ยก็จะเกิดความเห็นอกเห็นใจพวกเขามากขึ้นวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณหมอที่มาให้ความรู้กับพวกเรานะคะอาจารย์นายแพทย์การจำรุนโรจน์ภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะขอบคุณมากค
1: ่
0: ะ
1: ยินดีครับ
0: พบกับปลดชนวนป่วนใจได้ใหม่นะคะสำหรับวันนี้อบายกับคุณหมอก็ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: Minute Talk Do and Don't
1: สวัสดีครับพบกับผมปาล์มสุภชัยสวนอ่อนและรายการ3 Minute Talk Do and Don't ทำและไม่ทำเพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคุณครับใครที่มีอายุมากกว่า40ปียกมือขึ้นครับมีอยู่พอสมควรเลยทีเดียวนะฮะและในกลุ่มนี้ท่านใดที่มีอาการเหล่านี้เตรียมยกมือขึ้นนะครับ
2: ต้องยืนตลอดกะการทำงานทั้ง8ชั่วโมงหรือนานกว่านั้นมีน้ำหนักตัวมากชอบใส่รองเท้าที่ไม่เหมาะสมเช่นรองเท้าที่ไม่มีพื้นบุรองส้นเท้ารองเท้าส้นสูงทำกิจกรรมที่เปลี่ยนไปจากเดิมเช่นเพิ่มระยะทางการวิ่งออกกำลังกายต้องเดินหรือวิ่งบนพื้นผิวที่ต่างไปจากเดิมหรือบนพื้นผิวแข็งพื้นซีเมนต์หรือคอนกรีตท่านใดที่ยกมือผมก็ขอแสดงความไม่ยินดีด้วยครับเพราะโอกาส

0: ที่จะเป็นโรครองช้ำค่อนข้างสูงนะครับโรครองช้ำคือโรคผังผืดใต้ฝ่าเท้าอักเสบมีอาการเจ็บที่ส้นเท้าและลามไปทั่วฝ่าเท้าบางครั้งอาจลามไปที่อุ้งเท้าด้วยครับเป็นแบบปวดจี๊ดขึ้นมาและปวดแสบโดยมากความเจ็บปวดจะค่อยๆเกิดขึ้นทีละน้อยจนคิดว่าเดี๋ยวอาการปวดก็หายไปแต่ก็จะกลับมาปวดอีกอาการปวดจะรุนแรงที่สุดเมื่อมีการลงน้ำหนักที่ส้นเท้าในก้าวแรกครับเช่นการลุกขึ้นยืนหลังตื่นนอนตอนเช้าเป็นต้นดังนั้นเราจึงควรป้องกันไม่ให้เป็นโรครองช้ำโดยต้องไม่ทำสิ่งเหล่านี้ครับไม่ควรให้น้ำหนักตัวมากกว่าปกติเพราะเวลาเดินจะมีน้ำหนักกดเอ็นฝ่าเท้ามากกว่าปกติไม่ยืนด้วยท่าทางที่ผิดปกติจนทำให้เอ็นฝ่าเท้ารองรับน้ำหนักกดมากกว่าปกติไม่เดินลงส้นเท้าหรือการกระแทกฝ่าเท้าไม่สวมรองเท้าส้นสูงตลอดเวลาไม่สวมรองเท้าที่คับแน่นหรือหลวมเกินไปไม่ใส่รองเท้าพื้นแข็งหรือพื้นบางเกินไปเราสามารถป้องกันโรครองช้ำได้ด้วยการควบคุมน้ำหนักตัวให้อยู่ในเกณฑ์ปกติหากจำเป็นต้องทำงานที่มีการยืนหรือเดินนานๆต้องปรับเปลี่ยนอิริยาบถอยู่บ่อยๆสำหรับผู้ที่มีปัญหาอุ้งเท้าผิดปกติควรตัดรองเท้าที่เหมาะกับรูปเท้าหรือเลือกใช้แผ่นรองเท้าที่มีความเหมาะสมหากเป็นนักกีฬาต้องระมัดระวังอุบัติเหตุจากการเล่นกีฬาให้มากขึ้นเช่นการกระโดดผิดท่าเป็นต้นครับ
1: จริงๆแล้วโรคพวกนี้มันไม่ได้ร้ายแรงอะไรแล้วก็ข้อดีคือข่าวดีอย่างนึงคือมันเป็นแล้วมันสามารถอาการเนี่ยสามารถหายได้เองแต่ว่าโรคเนี่ยมันต้องใช้เวลานิดนึงอาจจะประมาณสัก6เดือนถึงปีครึ่งแล้ว90เนี่ยก็จะเบาไปได้เองแต่ว่าพวกนี้ก็สามารถกลับมาเป็นซ้ำได้ก็จะนำมาซึ่งที่เราจะต้องฝึกการบริหารเพื่อให้ได้พิสัยการเคลื่อนไหวของข้อเท้าที่ดีเพื่อจะลดปัจจัยเสี่ยงที่จะทำให้เกิดโรคนี้ซ้ำซาก
2: และอย่าลืมดูแอนด์โดนทำและไม่ทำเพื่อห่างไกลจากโรครองช้ำและเพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคุณครับ
3: 3 minute talk do and don't
4: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: ยอมแพ้สัตนายังไงเจ้าก็เอาชนะอาสวะไม่ได้หรอก
1: ขู่ยังไงข้าก็ไม่ยอมแพ้ง่ายๆหรอก
2: ขนาดนี้แล้วยังไม่ยอมรับความจริงอีกอาสวะจัดการให้เจ้าสองคนนี้รู้หน่อยสิว่าอาสวะและอนุสัยแท้จริงแล้วมีกำลังร้ายกาจแค่ไหน
0: พวกเจ้าคงลืมไปแล้วสินะว่าตัวเองยังมีเงาของอาสวะและอนุสัยตามติดอยู่รู้ไว้ซะด้วยว่ากิเลสที่นอนจมหมักหมมอยู่ในจิตของเจ้ามันมีอยู่ยังไงก็ยังคงอยู่อย่างนั้นทางหายไปได้
1: เจ้าหมายความว่ายังไง
0: อธิบายง่ายๆอาสวะอนุสัยก็คือตะกอนที่อยู่ในจิตเปรียบเหมือนตะกอนนอนก้นตุ่มทำให้กวนน้ำในตุ่มให้ตะกอนฟุ้งขึ้นมาน้ำก็ยังดูใสสะอาดดูเหมือนบริสุทธิ์แต่จริงๆไม่ใช่อย่างนั้นเพราะยังมีตะกอนนอนจมอยู่ก้นตุ่มจิตของพวกเจ้าก็เช่นกันแม้ในขณะที่จิตรู้สึกว่าบริสุทธิ์ผ่องใสราวกับไม่มีกิเลสไม่รู้สึกรักใครในอะไรต้องการในอะไรหรือบางทีก็ฝึกปฏิบัติอบรมใจจนได้ศีลได้สมาธิได้ปัญญาแต่ว่าความจริงแล้วก็ยังละอาสวะไม่ได้แค่กดทับอาสวะเอาไว้ไม่ให้ฟุ้งขึ้นมาเท่านั้นเอง
1: ก็ต้องการจะบอกว่าอาสวะไม่มีทางหมดไปจากใจของข้าได้ตราบใดที่ตะกอนนอนก้นในจิตของข้ายังไม่ถูกเททิ้งออกไปจนหมดวันหนึ่งพอจิตถูกกวนให้ขุ่นเหมือนน้ำในตุ่มอาสวะก็จะฟุ้งปรากฏขึ้นมาให้เห็นอย่างนั้นใช่ไหม
0: ถูกต้องแล้วตะกอนนั่นก็เหมือนเงาที่ตามติดตัวเจ้ายังไงล่ะ
1: แล้วแบบนี้เราจะกำจัดอาสวะได้ยังไงกันล่ะเจ้าปัน
3: ก่อนจะกำจัดอาสวะข้าว่าเราต้องทำความเข้าใจก่อนว่าทั้งอาสวะและอนุสัยมีที่มาที่ไปยังไงเราจะได้จัดการได้ถูก
1: นั่นสินะข้าอยากรู้เรื่องอาสวะและอนุสัยให้ลึกกว่านี้ท่านอธิบายให้ข้าฟังได้ไหม
0: เรื่องแค่นี้สบายอยู่แล้ว อาสวะแบ่งออกเป็น3คือ 1. กามาสวะอาสวะคือกามกามแปลว่าใครก็คือความยินดีพอใจทางตาหูจมูกลิ้นกาย 2. ภวาสวะอาสวะคือภพแปลว่าความเป็นนั่นความเป็นนี่ 3. อวิชชาสวะอาสวะคืออวิชชาคือไม่รู้ในความจริง
3: ข้าจำได้แล้วข้าจำได้แล้วอนุสัยก็มีความหมายสอดคล้องกับอาสวะนั่นแหละอนุสัยแบ่งออกเป็น3คือ 1. ราคานุสัยอนุสัยคือราคะราคะแปลว่าติดคือติดใจ 2. ปฏิคานุสัยอนุสัยคือปฏิฆะแปลว่าการกระทบกระทั่ง 3. อวิชชานุสัยอนุสัยคืออวิชชาคือไม่รู้ในความจริง
0: เจ้าเด็กนี่ทำไมถึงรู้มากขนาดนี้เนี่ยน้อย
1: อาสวะอนุสัยความหมายดูคล้ายกันจริงๆด้วยแต่ข้าก็ยังไม่ค่อยเข้าใจอยู่ดี
3: เอาอย่างนี้ข้าจะอธิบายจับคู่อาสวะกับอนุสัยทีละข้อเลยแล้วกันเจ้าจะได้เห็นว่ามันสอดคล้องกันยังไง
1: ดีเลยเจ้าปัน
3: ข้อที่1ในส่วนอาสวะก็ได้แก่กามาสวะอาสวะคือกามในส่วนอนุสัยก็ได้แก่ราคานุสัยอนุสัยคือราคะอย่างที่บอกไปว่ากามแปลว่าใคร่ราคะแปลว่าติดคือติดใจกามกับราคะถึงชื่อจะต่างกันแต่มีความหมายเดียวกันเป็นกิเลสกองยินดีพอใจด้วยกันนี่แหละความเหมือนกันของอาสวะอนุสัยในข้อนี
1: ้โอ้เป็นกิเลสแบบเดียวกันนี่เอง
3: ต่อมาข้อที่2ในส่วนอาสวะได้แก่ภวาสวะอาสวะคือภพแปลว่าความเป็นนั่นความเป็นนี่พอเรามีความเห็นว่าเรามีเป็นภพก็เกิดขึ้นทันทีเมื่อมีตัวเราก็ต้องมีของเราตามมาเราเลยต้องเป็นนั่นเป็นนี่ต่อไปอีกเรื่อย
1: ๆนึกออกแล้วเหมือนในด่านภพที่เจ้าเป็นนั่นเป็นนี่หลายภพเลย
3: ข้อที่2ในส่วนอนุสัยได้แก่ปฏิฆานุสัย อนุสัยคือปฏิฆะที่แปลว่าการกระทบกระทั่งเจ้าอาจจะงงว่าการกระทบกระทั่งมันเกี่ยวอะไรกับความเป็นนั่นเป็นนี่ที่พูดออกไปเมื่อกี้ใช่ไหมล่ะ
1: ใช่ข้ากำลังสงสัยอยู่เลย
3: ความเกี่ยวข้องกันก็คือก่อนจะมีการกระทบต้องมีความเป็นเราขึ้นมาก่อนถ้าไม่มีตัวเราซึ่งเป็นที่กระทบกระทั่งปฏิฆะคือความกระทบกระทั่งก็มีขึ้นไม่ได้
1: ข้าก็ยังนึกภาพไม่ออกอยู่ดีช่วยอธิบายให้ชัดกว่านี้ได้ไหม
3: ได้เซสมมุติว่ามีคนมาชมว่าเราดีเราเก่งแล้วเราออกรับคำชมนั้นความเป็นตัวเราที่ออกรับนั่นละคือภพเพราะมีความเป็นเราเกิดขึ้นคำชมนั้นจึงกระทบมาที่ตัวเราได้การกระทบนั่นแหละคือปฏิฆะ
1: โอ้
3: ในทางตรงกันข้ามถ้ามีคนมานินทาว่าร้ายเราแล้วเราไปออกรับคำนินทานั้นก็จะเกิดการกระทบกระทั่งในทางร้ายทำให้ขัดใจไม่พอใจฉะนั้นถ้าไม่มีภพคือความเป็นเราออกรับการกระทบทั้งดีหรือร้ายก็จะไม่เกิดขึ้นข้าพูดถูกไหมอาสวะ
0: น้อยรู้มากอะไรขนาดนี้เนี่ย
1: โอ้โหเจ้าปันนี่ฉลาดชะมัดอธิบายต่อเลยอธิบายต่อเลยข้าอยากฟัง
3: ข้อที่3ได้แก่อวิชชาสวะอาสวะคืออวิชชาและอวิชชานุสัยอนุสัยคืออวิชชาเป็นอันเดียวกันนั่นแหละคือไม่รู้ในความจริงความรู้ที่มีคือความรู้ผิดความรู้หลงคือมีอวิชชาแต่ตัวเองกลับไม่รู้ว่ามี
2: เห็นไหมล่ะที่ข้าบอกว่าคิดว่ารู้แต่ไม่รู้ถึงจะรู้ก็รู้ไม่จริงมันเป็นแบบนี้ยังไงล่ะ
1: อวิชชาอาสวะอนุสัยมีความเกี่ยวข้องกันหมดจริงๆด้วยแถมยังเป็นกิเลสที่ละเอียดจนข้าดูไม่ออกเลยจริงๆแบบนี้จะเอาชนะเพื่อออกไปจากที่นี่ได้ยังไงกัน
0: หนียังไงก็ไม่พ้นข้าจะตามเป็นเงาตามติดเจ้าไปทุกหนแห่งเป็นตะกอนนอนก้นในจิตของเจ้าไปตลอดกาล
1: ไปให้พ้นช่วยด้วยโอ๊ยเหนื่อยเหนื่อยไม่ไหวแล้ว
3: หนียังไงเงานี่ก็ไม่หายไปหรอกเราต้องรู้วิธีป้องกันไม่ใช่ให้อาสวะไหลเข้ามาในใจได้อีกไม่ใช่เอาแต่วิ่งหนีแบบนี้
1: แล้วจะรู้วิธีป้องกันหรือไงเจ้าปัน
3: รู้สิท่านอาจารย์เคยสอนไว้ข้าเพิ่งนึกขึ้นได้เมื่อกี
1: ้ท่านอาจารย์สอนว่ายังไงหร
3: อเราต้องมีอินทรีย์สังวรความสำรวมอินทรีย์คือตาหูจมูกลิ้นกายและใจยังไงล่ะ
1: ความสำรวมอินทรีย์ข้านึกออกแล้วคุณครูพินฟ้าก็เคยสอนเอาไว้นี
3: ่ใช่แล้วสิลาอินทรีย์สังวรเป็นเหตุละอาสวะข้อหนึ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสสอนเอาไว้เลย
1: หมายความว่าถ้าเราระวังไม่ไปยึดถือสิ่งที่มากระทบทางตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่ไปยินดียินร้ายกับมันอาสวะก็จะไหลเข้ามาตกตะกอนในจิตของเราไม่ได้ใช่ไหมเจ้าปัน
3: ใช่แล้วสิที่อาสวะเข้ามาตกตะกอนในใจเราได้เพราะเราไม่เคยระวังเวลาไปรับรู้สิ่งต่างๆเมื่อเห็นอะไรทางตาได้ยินอะไรทางหูคิดถึงเรื่องอะไรทางใจก็ไปยึดถือว่างามบ้างไม่งามบ้างน่าชอบใจบ้างไม่น่าชอบใจบ้างแล้วก็เกิดความยินดียินร้ายขึ้นความโลภความโกรธความหลงเลยไหลเข้าสู่จิตไปเรื่อยๆโดยที่เราไม่รู้ตัวนานเข้าก็กลายเป็นหมักหมมดองอยู่ในจิตเป็นอาสวะอนุสัยขึ้นมาไงล่ะ
1: ข้าเข้าใจแล้วเจ้าปันแต่ข้ายังไม่มีอินทรีย์สังวรแก่กล้าพอจะป้องกันความโลภความโกรธความหลงได้เนี่ยสิ
3: อย่าว่าแต่เจ้าเลยข้าก็ยังมีไม่มากพอเหมือนกัน
0: ไม่มีอินทรีย์สังวรป้องกันก็เตรียมรับอาสวะเข้าสู่ใจไปอีกเยอะๆเลยก็แล้วกัน

0: สมุนข้าจัดการ
1: อะไรเนี
0: ่
1: ย
0: แย่แล้วอาสวะส่งสมุนมาขัดขวางพวกศิลาไม่ให้ออกไปจากด่านได้ง่ายๆศิลาและเจ้าปันจะรอดพ้นจากอาสวะไปได้อย่างไรโปรดติดตามในตอนต่อไป

0: พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเมนูรายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเริ่มรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: สาเหตุที่ผู้สูงอายุรู้สึกว่าไม่ค่อยได้ยินเนี่ยนะคะก็จะเป็นจากเรื่องของประสาทหูเสื่อมซึ่งเป็นไปตามธรรมชาติสิ่งแรกที่เราจะสังเกตก็คือการที่เราสื่อสารกับผู้สูงอายุเนี่ยเราก็จะพบว่าเราพูดด้วยนะคะผู้สูงอายุเนี่ยก็อาจจะไม่ตอบสนองหรืออาจจะต้องถามซ้ำเช่นบางทีเราบอกว่าวันนี้จะกินก๋วยเตี๋ยวไหมผู้สูงอายุอาจจะบอกว่าเออกินข้าวเหนียวดีกว่าหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะ
2: พ่อกินก๋วยเตี๋ยวไหม
3: อ๋อข้าวเหนียวเหรอ
2: ไม่ใช่ก๋วยเตี๋ยวผมไปซื้อมา
3: ก็นึกว่าข้าวเหนียว
1: บางครั้งนะคะคนที่อยู่รอบข้างกับผู้สูงอายุเนี่ยอาจจะสังเกตได้ว่าผู้สูงอายุเนี่ยพูดด้วยเสียงดังมากกว่าปกตินะคะภาวะที่เป็นแบบนี้เนี่ยเนื่องจากว่าตัวผู้พูดเนี่ยไม่ได้ยินเสียงตัวเองเพราะฉะนั้นก็เลยพูดเสียงดัง
3: เป็นไร
2: เสียงดังผมไม่ไหวแล้วเนี่ย
3: พี่ครูธรรมดาเองนะเนี่ย
1: เราจะแนะนำให้มีการทดสอบด้วยตนเองนะคะด้วยการถูนิ้วโป้งกับนิ้วกลางหรือนิ้วชี้ก็ได้นะคะที่ห่างจากช่องหูประมาณ1นิ้วคนที่มีการได้ยินปกติเนี่ยควรจะรับรู้เสียงนี้ได้แต่ถ้าสมมติว่าถูนิ้วแล้วเนี่ยไม่ได้ยินนะคะก็ควรจะไปพบโสตศรนสิกแพทย์หรือนักแก้ไขการได้ยินเราจะต้องหลีกเลี่ยงสิ่งที่มีผลกระทบต่อการได้ยินนะคะอย่างเช่นเรื่องของเสียงดังๆถ้าโดยทั่วไปนะคะระดับการได้ยินของคนปกติก็คือเริ่มได้ยินไม่เกิน25เดซิเบลตัวเลขความดังของเสียงที่เป็นอันตรายก็คือต้องเกิน85เดซิเบลเสียงพลุเสียงประทัดหรือคนที่ทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมเสียงดังเนี่ยนะคะก็จำเป็นที่จะต้องมีเครื่องป้องกันหูเราจะรู้ได้ยังไงว่าเสียงดังในขณะนั้นเนี่ยเป็นอันตรายนะคะก็จะมีเทคนิควิธีการง่ายๆก็คือถ้าสมมติเราอยู่ในสถานการณ์เสียงดังตรงนั้นนะคะแล้วก็ยืนห่างกัน3ฟุตพูดคุยกันด้วยระดับความดังธรรมดาแล้วไม่รู้เรื่องให้คิดว่าตรงนั้นเนี่ยเป็นระดับเสียงที่อันตรายสำหรับการฟังเพลงดังๆนะคะซึ่งคนยุคใหม่ก็จะชอบที่จะฟังซาวด์เบาส์เราก็ควรที่จะกะประมาณระดับความดังของเสียง

ที่ให้ดังเกินไปเวลาที่เราฟังเพลงเนี่ยอย่างน้อยเราควรจะได้ยินเสียงภายนอกด้วยถ้าสมมุติว่าเราเปิดดังมากแล้วก็มีคนมาเรียกโดยที่เราไม่รู้ตัวบ่อยๆเนี่ยเป็นสัญญาณบ่งชี้ว่าเราเปิดเสียงดังมากเกินไปแล้วก็ยังมีเรื่องของอุบัติเหตุบริเวณหูหรือศีรษะนะคะเช่นเล่นกันรุนแรงนะคะการกระทบหรือการกระแทกบริเวณหูหรือศีรษะนอกจากนั้นก็จะมีเรื่องของการแคะหูหรือปั่นหูโดยที่ไม่ระมัดระวังนะคะเพราะว่าอาจจะเกิดอุบัติเหตุว่ามีคนเดินมาชนหรือการไอหรือจามแรงๆนะคะบางครั้งก็จะส่งผลต่อหูชั้นกลางแล้วก็ทำให้มีภาวะหูตึงได้นะคะโดยทั่วไปผู้สูงอายุเนี่ยจะมีโรคประจำตัวเบาหวานความดันโลหิตสูงโรคหัวใจหรือโรคไตนะคะเหล่านี้เนี่ยล้วนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการไหลเวียนของโลหิตนอกเหนือจากนั้นก็คือต้องดูแลเรื่องของสุขภาวะทั่วไปเช่นกินอาหารให้เพียงพอการพักผ่อนให้เพียงพอหรือการได้ออกกำลังกายเพื่อเสริมการไหลเวียนของโลหิตนะคะเพื่อให้เลือดไปเลี้ยงอวัยวะของหูสำหรับผู้ที่มีภาวะหูตึงอยู่แล้วนั่นก็หมายความว่าคนนั้นเนี่ยได้รับการวินิจฉัยจากโสตนาสิกแพทย์กลุ่มคนเหล่านี้เนี่ยก็ควรจะได้รับนำให้ใส่เครื่องช่วยฟังเสียงที่ผู้สูงอายุได้ยินเนี่ยอาจจะแปลกไปจากเสียงธรรมชาติเนื่องจากว่าประสาทหูเสื่อมไปแล้วแต่ก็จะทำให้เกิดความเข้าใจด้วยการสื่อสารตรงหน้ามองสีหน้าผู้พูดด้วยอ่านริมฝีปากหรือว่าทำท่าทางประกอบก็จะทำให้เข้าใจดียิ่งขึ้นสำหรับเครื่องช่วยฟังนะคะก็จะมีหลายแบบนะคะมีตั้งแต่แบบใส่ในช่องหูแบบทัดหลังใบหูแบบพกกระเป๋าซึ่งลักษณะของแบบที่ใส่ในช่องหูเนี่ยจะต้องเป็นการสั่งทำเฉพาะบุคคลนะคะก็จะมีขนาดเล็กการเลือกเครื่องช่วยฟังให้เหมาะสมเนี่ยต้องคำนึงถึงระดับการสูญเสียการได้ยินถ้าหูเสียไม่มากเราสามารถที่จะใส่เครื่องขยายเสียงขนาดเล็กได้แต่ถ้าหูเสียมากก็จำเป็นที่จะต้องมีเครื่องขยายเสียงที่ขนาดโตขึ้นเครื่องช่วยฟังเนี่ยตามมาตรฐานก็คือจะให้ใช้เนี่ยเครื่องหนึ่งประมาณ3ปีแต่ว่าก็จะต้องพิจารณาเป็นรายๆไปในการศึกษาวิจัยเราพบว่าผู้สูงอายุที่หูตึงแล้วไม่ใส่เครื่องช่วยฟังเนี่ยโอกาสที่จะเกิดภาวะสมองเสื่อมเนี่ยก็จะเป็นได้ง่ายขึ้นเนื่องจากว่าคนเราเนี่ยไม่ได้ฟังที่หูแต่เราเนี่ยต้องรับรู้เสียงบนสมองใหญ่เพราะฉะนั้นสมองเนี่ยจะได้รับการกระตุ้นจากเสียงที่ผ่านเข้ามาถ้าเกิดมีภาวะหูตึงก็จะไม่มีเสียงเข้าไปกระตุ้นนะคะผู้สูงอายุก็จะเสี่ยงต่อการที่จะเกิดภาวะสมองเสื่อมได้ง่ายขึ้น

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: เป็นคำถามโลกแตกเลยนะครับคือสาเหตุของมะเร็งเนี่ยต้องเข้าใจก่อนว่ามะเร็งเกิดจากอะไรฮะมันเกิดขึ้นจาก1เซลล์ที่ผิดปกติในระดับเขาเรียกว่าสารพันธุกรรมหรือที่เรียก DNA นะครับพวกเราอ่ะมีเซลล์มะเร็งเกิดขึ้นทุกๆวันนะครับไม่ใช่ว่าวันดีคืนดีเกิดขึ้นนะครับเขาสันนิษฐานว่าวันหนึ่งเกิดเป็นพันๆเซลล์เลยนะครับในตัวเรานี่แหละจะถามว่าทำไมเราถึงไม่เป็นมะเร็งนะฮะนั่นก็เพราะว่าเม็ดเลือดขาวในตัวเราเนี่ยสามารถเข้าไปจัดการได้ 100% นะครับถ้าวันใดวันหนึ่งเม็ดเลือดขาวทำงานได้สัก 99% เมื่อไหร่นั่นหมายความว่ามีเซลล์มะเร็งเหลือรอดอยู่แล้วเซลล์มะเร็งตัวนั้นแหละก็จะเพิ่มจำนวนขึ้นและกลายเป็นก้อนมะเร็งในที่สุดมะเร็งเนี่ยก็เกิดง่ายๆจากปัจจัยภายในปัจจัยภายนอกปัจจัยภายในก็คือมาแต่กำเนิดคือเราเกิดมาจากที่มันผิดปกติแต่แรกเกิดแล้วอันนี้ส่วนหนึ่งนะครับส่วนที่สองปัจจัยภายนอกเรานำเข้ามานะเช่นสารก่อมะเร็งต่างๆชัดที่สุดบุหรี่นะฮะโอ้สารก่อมะเร็งเป็นร้อยเลยนะฮะพวกนี้ก็จะทำให้พันธุกรรมในเซลล์เปลี่ยนแปลงและจะทำให้เซลล์นั้นกลายเป็นเซลล์มะเร็งนะครับสิ่งที่แนะนำคือเป็นการ

0: หลีกเลี่ยงสารก่อมะเร็งนะฮะสองก็คือทำอะไรก็ได้ให้ร่างกายเราแข็งแรงนะฮะให้เม็ดเลือดขาวสามารถจัดการมะเร็งได้ดียิ่งขึ้นก็จะลดโอกาสการเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งนะครับ
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: DOITUNG ดอยตุงนี่มันเป็นชื่อดอยของเชียงรายที่มีดอกไม้เยอะๆไม่ใช่เหรอครับผมเคยเห็นในอินเทอร์เน็ตเขาทำกาแฟขายด้วยเหรอครับ
1: ใช่แล้วล่ะเป็นผลิตภัณฑ์ของมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงนะมีแมคคาดามเมียด้วยลองชิมดูไหม
0: หืมอร่อยมากเลยครับ
1: นี่เป็นเพราะสมเด็จย่าหรือแม่ของในหลวงรัชกาลที่8และรัชกาลที่9โปรดให้ทำโครงการพัฒนาดอยตุงปลูกป่าและส่งเสริมอาชีพให้กับชาวเขาทดแทนการปลูกฝิ่นเราเลยมีของพวกนี้กินกันนะ
2: ฝิ่นนี่ยาเสพติดนี่คะ
0: โอ้ยโอ้ยโอ้ยเธอนี่ถามอะไรวุ่นวายมาเล่นกันตรงนี้ดีกว่ามาฟังปู่เล่าอ่ะมันไม่เท่าไปดูของจริงหรอก
3: เฮ้
4: ดอยตุงพุทธศักราช2536
0: นะครับนะครับขอโทษทีนะครับพวกนี้คือฝิ่น
5: นี่นะไม่ใช่แค่ให้ปลูกปลานะท่านจะให้ปลูกกาแฟแล้วก็แมคคาเดเมียด้วยเพราะพืชพวกนี้มันขึ้นใต้ต้นไม้ใหญ่ได้และที่สำคัญมันเป็นพืชเศรษฐกิจที่มีคนต้องการน่ะ
6: ไม่เอาไม่เชื่ออย่ามาหลอก
5: นั่นน่ะเป็นหอของสมเด็จย่าปีนี้ท่านก็ทรงมีพระชนมากแล้วเอ็งคิดว่าท่านลำบากมาถึงบนดอยนี่เพื่อมาหลอกเอ็งหรือไง
6: แม่ฟ้าหลวงถ้าพูดว่าถ้าต้องการปูปลาปูโคถ้ามันมีโคกาพัฒนาดอยตูขอทั้งป่านี้พวกน้าก็ยังโคเผาป่าปูผีไปเรื่อยๆจนป่าหมดดอยแน่ๆ
7: และถ้าก็อยากให้พวกเรามีรายได้ที่มากคงพวกงานฝีมือทอผ้าที่เราทาอยู่เดิมท่านก็ให้คงมาสอออกแบบให้ตรงกับที่ตลาดต้องการด้วยนะ
6: ช่วงแรกนี่เราก็ละจ้าประกอแต่ถ้าหวานนะว่าวานเนอร์พวกเราจะเปเจ้าขอกี่กาได
0: ้ต้องได้แน่ๆครับอีกหน่อยชื่อดอยตุงจะมีของขายเต็มไปหมดเลยครับดูอย่างอันนี้สิครับ
6: นี่มาอะไรอ่ะ
2: อุ๊ยไม่มีอะไรค่ะไม่มีอะไรหนูไปก่อนนะคะ
0: ต้องขายดีแน่ๆครับไปก่อนนะครับ
1: และมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงก็ตั้งขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือประชาชนไปทั่วประเทศเลยนะและท่านก็ยังมีโครงการอื่นอีกมากมายอย่างที่ทรงสร้างโรงเรียนตชด.เพื่อให้เด็กๆในพื้นที่ชายแดนได้เรียนหนังสือและยังมีมูลนิธิพสว.ที่ชวนให้หมอใช้เวลาวันหยุดเสาร์อาทิตย์มาเป็นอาสาสมัครไปช่วยรักษาชาวบ้านในท้องที่ห่างไกลซึ่งสมเด็จพระนิธิธาธิราชเจ้ากับสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอก็ทรงสานต่อภารกิจนี้จนถึงปัจจุบันสมเด็จย่าทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่อย่างต่อเนื่องจนยูเนสโกยกย่องให้เป็นบุคคลสำคัญของโลกด้านการพัฒนามนุษย์สังคมและสิ่งแวดล้อมด้วยนะ
2: ทำไมคนไทยถึงโชคดีขนาดนี้คะปู
0: ่วันนี้ได้รู้ว่าสมเด็จย่าเสด็จไปช่วยเหลือประช

าชนถึงถิ่นทุรกันดารทรงพลิกผืนป่าต้นน้ำโดยทรงช่วยให้ประชาชนที่เคยตัดไม้ทำลายป่าเพื่อปลูกฝิ่นมาปลูกพืชเศรษฐกิจนอกจากมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงท่านยังมีโครงการอีกมากมายทั้งมูลนิธิแพทย์อาสาพ.อ.ส.ว.และโครงการโรงเรียนต.ช.ด.ให้เด็กๆที่ชายแดนได้เรียนหนังสือมีหน้าท่านถึงได้เป็นบุคคลสำคัญของโลก

0: ผ้าไหมแพรวาเป็นผ้าไหมที่ขึ้นชื่อของชาวภูไทยกาฬสินธุ์เลยนะ
1: ฉันอยากเห็นไปดูกันเถอะ
2: คำแก้วเองสิไปใส
3: ่มันสิไปเห็นงานได้กุง
2: ตอนนี้พระราศินีท่านส่งตั้งกลุ่มทอผ้าไหมแพรวาและโครงการศิลปาชีพอยู่กาฬสินธุ์แล้วก็ต้องลำบากจากบ้านไปใส
0: ่เอาน
2: ี่แมวผู้ใดนี่

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติตอนน้ำป่าคือภัยน้ำใจคือดวงตา
1: พ่อจะออกเดินทางแล้วนะทุกคน
2: ทุกคนพร้อมแล้วค่ะ
3: เดี๋ยวผมต่อบลูทูธแผนที่เข้าจอวิทยุรถของพ่อนะครับ
1: เชื่อมต่อได้เลยพี่อ้น
4: พี่พิมพ์เองก็หาข้อมูลเกี่ยวกับสภาพอากาศก่อนที่เราจะเดินทางมาเหมือนกันนะกรมอุตุนิยมวิทยาเขาบอกว่าอาจจะมีฝนตกได้แต่พื้นที่ในป่าฝนตกต่อเนื่องมาหลายวันแล้วค่ะ
1: เราจะใช้เวลาเดินทางไปเขาใหญ่ประมาณ3ชั่วโมงใครง่วงก็พักสายตาได้เลยนะ
3: งั้นระหว่างทางให้พี่เล่าเรื่องตอนที่พี่กับพี่บาสลงพื้นที่ช่วยผู้ประสบภัยน้ำป่าไหลหลากที่เขาใหญ่ให้ฟังเอาไหม
5: เอาค่ะเล่าเลยเล่าเลย
3: น่าจะเกือบ2ปีได้แล้วล่ะตอนนั้นพี่กับพี่บาสทำงานร่วมกับอาสาสมัครกู้ภัยได้ไปช่วยคุณลุงที่เขาสายตาเลือนรางมองเห็นไม่ค่อยชัดออกจากพื้นที่ที่ประสบภัยมาอยู่ที่ศูนย์อพยพได้อย่างปลอดภัย
2: ตื่นเต้นจังเลยค่ะ
4: พิมพ์จำได้แล้วพี่อ้นเคยเล่าเรื่องนี้ให้ฟังว่าได้ยินเสียงนกหวีดที่คุณลุงเป่าขอความช่วยเหลือด้วยใช่ไหมคะ
3: ใช่แล้วจ้ะพิมพ์ก็อย่างอุปกรณ์พวกนกหวีดสายรัดข้อมือหรือหมอนที่มีระบบสั่นสะเทือนและโทรศัพท์มือถือที่เชื่อมสัญญาณกับระบบสัญญาณเตือนภัยก็จำเป็นมากนะพอถึงเวลานั้นเจ้าหน้าที่เขาก็จะส่งสัญญาณเตือนภัยไปยังอุปกรณ์เหล่านั้นเพื่อเตือนภัยนะนอกจากนี้เจ้าหน้าที่เขาก็จะใช้สัญญาณเสียงสัญญาณไฟแจ้งเตือนภัยทันทีผู้ประสบภัยในพื้นที่ก็จะได้เตรียมตัวอพยพได้ทันนะ
0: แล้วตอนนั้นพี่อ้นกับพี่บาสต้องทำยังไงบ้างเหรอครับ
3: ตอนนั้นพี่ก็ต้องมีสติคอยบอกให้พี่บาสให้เอาคุณลุงขี่หลังแล้วรีบอพยพออกจากที่เกิดเหตุอย่างระมัดระวังให้เร็วที่สุดไปยังพื้นที่สูงให้พ้นทางน้ำพี่เองก็จะอธิบายเหตุการณ์ตรงหน้าให้คุณลุงเข้าใจสถานการณ์ในตอนนั้นที่สำคัญเราไม่ควรจับที่แขนของคนตาบอดเด็ดขาดแต่ต้องให้คนตาบอดจับที่แขนหรือบริเวณแขนเหนือข้อศอกของผู้ที่นำทางแล้วถ้าในช่วงอพยพมีคนตาบอดหรือสายตาเลือนรางหลายคนก็ให้จับไหล่ต่อๆกันแล้วมีพี่เลี้ยงอีกคนปิดท้ายแถวด้วยและด้วยสถานที่ตรงนั้นเกิดน้ำป่าไหลหลากไฟฟ้าดับก็หลายครั้งทางชุมชน

0: นเขาก็มีการเตรียมการและจัดเตรียมอุปกรณ์เตือนภัยต่างๆในชุมชนในกรณีที่ไม่สามารถใช้ไฟฟ้าได้อย่างไซเรนมือหมุนโทรโข่งป้ายสัญลักษณ์หนีภัยป้ายทางออกฉุกเฉินป้ายบอกทางป้ายจุดรวมพลที่มีภาพหรือตัวหนังสือที่ใหญ่มองเห็นได้ชัดเจนแต่ไกลอ๋อและที่สำคัญที่สุดอีกอย่างคือที่ชุมชนนี้เขามีทางลาดตามจุดต่างๆจึงง่ายต่อการอพยพคนทุกกลุ่มทุกเพศทุกวัยครั้งนั้นเลยไม่มีผู้เสียชีวิตน่ะ
1: ค่อยโล่งอกหน่อย
2: งั้นก็แสดงว่าน้ำป่าไหลหลากครั้งนั้นคงจะเกิดภายใน6ชั่วโมงหลังจากที่ฝนตกหนักพื้นที่ตรงนั้นก็น่าจะเป็นพื้นที่เสี่ยงเพราะเป็นที่ราบต่ำหรือที่ราบลุ่มบริเวณใกล้ภูเขาต้นน้ำหรือบริเวณใกล้ภูเขาหรือที่ลาดเชิงเขาที่มีแหล่งน้ำหรือมีแหล่งต้นน้ำพอฝนตกหนักและต่อเนื่องเป็นเวลานานดินหรือตะกอนรวมถึงรากของต้นไม้ดูน้ำไว้ไม่ไหวทำให้น้ำไหลลงสู่ที่ราบต่ำอย่างรวดเร็วและน้ำป่าจะพัดเอาต้นไม้กิ่งไม้ทรายหินและอาจนำดินโคลนถล่มลงมากับสายน้ำด้วยใช่ไหมครับ
0: เป๊ะมากพูดเหมือนตาเห็นแล้วเนี่ย DLTV
3: แมงมุมลายตัวนั้นฉันเห็นมันสมซาเหลือทน
4: พิมพ์ร้องเพลงเพราะนะเนี่ย
5: พี่พิมพ์ร้องเพลงเพราะจังเลย
2: เพราะมากเลยครับแต่ดูนู่นสิท้องฟ้าเมฆครึ้มมาเชียวแค่ฝนตกคงไม่เท่าไรแต่ขออย่าเป็นน้ำป่าไหลหลากเหมือนที่พี่อ้นเล่าให้ฟังบนรถเลย
4: นั่นน่ะสิตาถ้าเป็นแบบนั้นขึ้นมาเราคงต้องมีสตินะทุกคน
5: ครับ
6: พี่อ้นพี่อ้นได้ยินไหมคะ
0: ได้ยินอะไรเหรอพิมพ์พี่ไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยนะ
6: เอาเป็นว่าตอนนี้พิมพ์ว่าเราเตือนทุกคนให้อพยพดีกว่าค่ะพี่อ้น
0: ได้ทุกคนครับผมคิดว่าเราย้ายที่ทำกิจกรรมสัมมนาไปที่อาคารบนเนินเขาด้านบนกันดีกว่าเพราะเดี๋ยวถ้าฝนตกหนักเราจะย้ายกันลำบากนะ
5: พ่อคะพี่อ้นเขาให้ทุกคนย้ายไปที่อาคารนู้นแล้วค่ะ
4: ไปงั้นเราไปช่วยพี่ๆเขาขนข้าวขนของกันดีกว่า
2: ครับพ่อ
0: พอดีพิมพ์เขาได้ยินเสียงสัญญาณเตือนภัยจากธรรมชาตินะครับ
4: พิมพ์ได้ยินเสียงอะไรเหรอ
6: พิมพ์ได้ยินเสียงอื้ออึงแปลกๆแล้วก็เสียงกิ่งไม้หักเสียงน้ำไหลด้วยนะคะ
2: ใช่เลยครับเพราะถ้าเห็นว่ามีฝนตกบนยอดเขาหรือฝนตกหนักเป็นเวลานานปริมาณน้ำในแหล่งน้ำตามธรรมชาติเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วลักษณะของน้ำขุ่นให้ถือเป็นสัญญาณเตือนภัยน้ำป่าไหลหลากจากธรรมชาติได้เลยครับ
0: พอพิมพ์บอกพี่ก็เลยเสนอให้ทุกคนย้ายมาที่อาคารนี้จะดีกว่าเพราะอาจจะมีน้ำป่าไหลหลากและอาจจะมีฝนตกเพิ่มขึ้นอีกอย่างน้อยถ้าเกิดน้ำป่าไหลหลากขึ้นมาจริงๆอาคารนี้ก็คือจุดรวมพลที่ปลอดภัยแน่นอนเพราะทางชุมชนเขามีการนัดหมายและซักซ้อมการอพยพกันเป็นประจำอยู่แล้วครับ
6: แล้วในงานนี้ก็มีคนพิการบกพร่องทางการมองเห็นเหมือนพิมพ์อีก 3-4 คนมีทั้งตาบอดสายตาเลือนรางพิมพ์ก็เลยคิดว่าปลอดภัยไว้ก่อนน่าจะดีกว่าค่ะ
0: อย่างน้อยเราก็เบาใจขึ้นได้บ้างเพราะหลังจาก2ปีที่แล้วทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาก็เข้ามาติดตั้งสัญญาณเตือนภัยและเครื่องวัดระดับน้ำเรียบร้อยแล้วล่ะ
2: พลังแห่งความคิดนี่ไงครับข้อมูลศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติแจ้งมาแล้วว่าเกิดน้ำป่าไหลหลากที่ตำบลใกล้เคียงนี่เอง
0: ตอนนี้เราก็ต้องเตรียมพร้อมรับมือกับน้ำป่าไหลหลากกันให้ดีถึงแม้ว่าเราจะอยู่ในพื้นที่สูงที่ปลอดภัยก็ตาม
2: เรื่องรับมือขอให้เป็นหน้าที่ของ DLTV เองนะครับยิ่งเราอยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยเรายิ่งต้องตามข่าวสารสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาตลอดเวลาต้องยกของมีค่าขึ้นที่สูงไว้ล่วงหน้าเตรียมสิ่งของจำเป็นอย่างข้าวสารอาหารแห้งน้ำดื่มยารักษาโรคไฟฉายถ่านเอกสารสำคัญให้ครบเตรียมเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินในพื้นที่ที่เกิดเหตุกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินไว้ให้พร้อมด้วยนะครับ
6: อย่างของพี่เนี่ยถ้าพี่ต้องเจอกับภัยน้ำป่าไหลหลากนะสิ่งที่พี่คิดว่าต้องเตรียมเผื่อไว้ให้พวกพี่เลยก็คือการฝึกซ้อมอพยพเป็นประจำสม่ำเสมอเพื่อให้เกิดความคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมเราจะได้เคลื่อนย้ายตามเส้นทางอพยพและไปสู่จุดรวมพลที่มีการนัดหมายซักซ้อมได้อย่างปลอดภัยในชุมชนเองก็ควรปรับปรุงให้มีทางลาดเพื่อสะดวกในการอพยพเคลื่อนย้ายของคนทุกกลุ่มนอกจากนี้จุดตามทางเดินต่างๆระหว่างขั้นบันได ระหว่างช่องทางก็ควรติดแถบสีที่ตัดกันเพื่อให้เห็นขั้นบันไดและเส้นทางที่ชัดเจนแสงสว่างตามทางเดินก็สำคัญนะควรติดไฟฉุกเฉินตามจุดต่างๆมีการจัดทำขอบเขตโดยใช้เชือกขึงเพื่อกำหนดให้ชัดเจนว่าเป็นพื้นที่อันตรายห้ามเข้าใกล้และไม่ออกจากพื้นที่ที่กำหนดไว้เพื่อเป็นการป้องกันอุบัติเหตุระหว่างพยพนะสำคัญมากเลยนะพี่ว่า
0: การใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายการมีหนังสือเสียงการใช้สัญญาณเสียงสัญญาณไฟป้ายชี้แจงและแนะนำเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินด้วยอักษรเบลและตัวหนังสือขนาดใหญ่วัสดุสั่นสะเทือนที่ช่วยเตือนภัยก็ถือเป็นอุปกรณ์ที่จำเป็นไม่แพ้กันส่วนเรื่องเสียงสัญญาณเตือนภัยก็ควรที่จะตกลงและทำความเข้าใจกันให้ดีว่าถ้ามีภัยจะใช้เสียงเตือนรูปแบบไหนให้ทุกคนอพยพและหนีออกจากสถานการณ์อันตรายทันทีและควรจัดระบบจับคู่เพื่อนช่วยเพื่อนระหว่างคนตาบอดกับคนสายตาเลือนรางหรือระบบจับคู่ระหว่างพี่เลี้ยงกับคนตาบอดจะเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยล่ะใช่ไหมพิมพ
6: ์พิมพ์กดไลค์ให้เลยค่ะพี่อ้น
5: วันนี้ก็เป็นอีกวันที่ระทึกตื่นเต้นเหมือนกันนะคะเนี่ย
4: ดีนะที่เราไม่ได้อยู่ในพื้นที่ที่เกิดน้ำป่าไหลหลาก
0: นี่ไงครับในกลุ่มไลน์อาสาสมัครของพวกเราเขาก็แจ้งอัปเดตข้อมูลเหตุการณ์อยู่ตอนนี
5: ้ดีจังเลยครับ
0: ใช่แล้วมันรวดเร็วทันเหตุการณ์ดีมากเลยล่ะเพราะพวกเราก็จะใช้โซเชียลมีเดียแอปพลิเคชันในการสื่อสารให้ความรู้และเตือนภัยซึ่งถือว่าเป็นช่องทางการสื่อสารที่มีประโยชน์และรวดเร็วมากเลยนะเพราะถ้าหากเกิดภัยน้ำป่าไหลหลากขึ้นมาจริงๆเราต้องมีสติคิดหาทางแก้ไขหาทางออกเพื่อความปลอดภัยของเราและคนรอบข้างน่ะยังเหตุการณ์น้ำป่าไหลหลากเมื่อ2ปีที่แล้วก็จะมีนักจิตวิทยาเข้ามาพูดคุยรับฟังปลอบและให้กำลังใจเพื่อช่วยเยียวยาจิตใจและมีหน่วยงานเข้ามาดูแลเรื่องการซ่อมแซมบ้านเรือนและมอบเงินชดเชยแก่ผู้ได้รับความเสียหายหลวงพ่อเองก็ให้ชาวบ้านเข้าพักอาศัยชั่วคราวในวัดระหว่างที่กำลังซ่อมแซมบ้านด้วยล่ะ
6: ส่วนนี้ศูนย์อพยพเองก็ต้องใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายมีอักษรเบรลมีหนังสือเสียงเพื่อการสื่อสารมีการใช้เชือกจัดทำขอบเขตและใช้ป้ายจัดทำสัญลักษณ์บอกเขตอันตรายว่าเป็นแหล่งน้ำบ่อน้ำท่อน้ำเพื่อป้องกันอุบัติเหตุในศูนย์อพยพด้วยนะ
4: พ่อคิดว่าในช่วงหน้าฝนเราก็ไม่ควรจะไปเที่ยวตามน้ำตกหรือแหล่งน้ำตามธรรมชาติหรือถ้าต้องไปจริงๆก็ควรระมัดระวังไปพิเศษใช่ไหมพี่อ้น
0: ใช่แล้วครับพ่อเราหลีกเลี่ยงจะดีกว่าเพื่อความปลอดภัยมีใครจำเหตุการณ์ถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนที่จังหวัดเชียงรายได้ไหมเหตุการณ์ประวัติศาสตร์กับปฏิบัติการกู้ภัยครั้งสำคัญในการช่วยชีวิต13หมูป่าที่ติดอยู่ในถ้ำนานกว่า17วันจากการที่น้ำท่วมในถ้ำเพราะฝนด้านนอกที่ตกหนักต่อเนื่องยาวนานเหตุการณ์ในครั้งนั้นในหลวงของเราทรงห่วงใยและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หน่วยงานจิตอาสาเข้าไปช่วยเหลือพร้อมทั้งจัดตั้งโรงครัวพระราชทานรวมถึงพระราชทานคำแนะนำให้จัดระเบียบพื้นที่หน้าถ้ำและพระราชทานสิ่งของที่ขาดแคลนในการปฏิบัติงานเช่นชุดดำน้ำถังออกซิเจนไฟฉายพร้อมหมวกเสื้อกันฝนชุดหมีพร้อมรองเท้าและผ้าห่มจากการร่วมมือร่วมใจของทุกภาคส่วนในประเทศและต่างประเทศทำให้ภารกิจครั้งนั้นสำเร็จลุล่วงเป็นข่าวโด่งดังไปทั่วโลกเลยล่ะทรงพระเจริญ
4: ทร
5: งพระเจริญเอาเป็นว่าข้อมูลความรู้เกี่ยวกับแนวทางการจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่คนพิการมีส่วนร่วมในสถานการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติ DLTV จะรวบรวมไว้ให้ที่ www.dltv.ac.th เข้าไปค้นหาข้อมูลดีๆที่มีประโยชน์ได้เลยนะครับ
7: โอ้โหมาเป็นชุดเลยนะ DLTV
0: เดี๋ยวก่อนนะครับทุกคนผมว่าสถานการณ์ข้างหน้าเราคงหนีไม่พ้นน้ำป่าไหลหลากแน่เลยครับ
4: นั่นสิเพราะต่อแถวข้ามสะพานยาวเลย
5: แต่มีเจ้าหน้าที่เข้ามาดูแลแล้วคงไม่น่าห่วงไรนะครับ
7: นี่ทุกคนดูน้ำสิมันไหลแรงมากเลยนะแถมมีสีน้ำตาลด้วยและยังมีท่อนไม้กิ่งไม้ไหลมากับน้ำอีก
6: คุณพ่อขับระวังระวังนะคะ
4: ได้เลยจ้าพิมพ์ไม่ต้องห่วงนะ
8: หยุดหยุดก่อนครับอย่าเพิ่งขับลงสะพานพอดีเจ้าหน้าที่ตรงคอสะพานส่งสัญญาณมาให้หยุดรถก่อนคุณน่าจะมีเหตุการณ์ไม่น่าไว้ใจนะครับยังไงรอสัญญาณจากผมก่อนนะครับแล้วค่อยขับลงสะพาน
4: ครับขอบคุณมากครับ
6: พ่อคะพิมพ์ได้ยินเสียงอะไรไม่รู้ดังแปลกๆพ่ออย่าเพิ่งขับลงสะพานนะคะ
4: ได้ได้
8: ผ
4: ขออย่าให้มีอะไรเกิดขึ้นเลยนะ
5: พี่พิมพ์เขาเตือนเราเหมือนตอนที่งานสัมมนาเลย
9: นั่นน่ะสิผมว่าเชื่อพี่เจ้าหน้าที่กับพิมพ์ดีกว่าครับพ่ออย่าเพิ่งขับลงสะพานเลยครับ
8: รอสักครู่นะครับตอนนี้เจ้าหน้าที่กำลังตรวจสอบอยู่ครับ
9: พี่เจ้าหน้าที่ครับพอดีว่าน้องพิมพ์เขาได้ยินเสียงเหมือนอะไรแตกหักนะครับผมว่าพี่บอกเจ้าหน้าที่และรถบนสะพานให้ถอยห่างจากสะพานก่อนดีกว่าครับเผื่อเกิดอันตรายขึ้นทุกคนจะได้ปลอดภัย
5: น่ากลัวจังเลย
8: อ๋อแล้วครับแล้วครับได้ครับได้ครับถอยไปถอยก่อนครับ
5: น่ากลัวจังเลย
8: ถอยห่างจากสะพานเดี๋ยวนี
5: ้พี่พิมช่วยชีวิตพวกเราไว้อีกแล้ว
4: ช่วยช
5: ี
4: ว
5: ิ
4: ตพวกเราอีกแล้ว
9: ช่วยชีวิตพวกเราอีกแล้วเราคงต้องหาเส้นทางใหม่แล้วล่ะ
2: โอ้โหพี่บาสเจ๋งสุดๆไปเลยพี่บาสกำลังแจ้งข้อมูลสถานการณ์ลงในไลน์กลุ่มแล้วครับ
9: ขอบใจมากนะบาส
2: กลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางการมองเห็นคือคนที่ไม่สามารถมองเห็นได้ชัดเจนเรียกว่าคนสายตาเลือนรางหรือบางคนไม่สามารถมองเห็นได้เลยเรียกว่าคนตาบอดซึ่งไม่สามารถเรียนรู้สื่อสารด้วยการมองเห็นได้หากเกิดภัยพิบัติน้ำป่าไหลหลากเราต้องมีสติแล้วรีบเข้าไปช่วยเหลือพาอพยพออกจากที่เกิดเหตุอย่างระมัดระวังและเร็วที่สุดหนีให้พ้นจากทางน้ำระหว่างนั้นก็คอยอธิบายเหตุการณ์ตรงหน้าไปด้วยควรให้คนตาบอดจับที่แขนหรือบริเวณแขนเหนือข้อศอกของผู้ที่นำทางหรือจับไหล่ต่อๆกันโดยมีพี่เลี้ยงอีกคนปิดท้ายแถวป้ายข้อมูลสำคัญนกหวีดสายรัดข้อมือหรือหมอนที่มีระบบสั่นสะเทือนและโทรศัพท์มือถือที่เชื่อมสัญญาณกับระบบสัญญาณเตือนภัยถือเป็นอุปกรณ์ที่มีความสำคัญมาก
10: ช่วงนี้มาอัปเดตสถานการณ์น้ำล้นตลิ่งที่ได้สร้างความเสียหายให้กับชาวบ้านที่อาศัยอยู่ตามแนวริมแม่น้ำเจ้าพระยาโดยเฉพาะที่เกาะเกร็ด

0: มรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูนั่นกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วยนะ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 ถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

ตอนเก่งมากพวกเราทำได้การบ้านเสร็จแล้วจัดกระเป๋าแล้วรีบนอนดีกว่าพรุ่งนี้จะได้ตื่นเช้าไม่ไปโรงเรียนสายอ้อเกือบลืมต้องไปแปรงฟันก่อนเข้านอนด้วย

0: สวัสดีตะวันภูผา
1: สวัสดีต้นกล้า
0: วันนี้ทุกคนมาพร้อมกันไม่มีใครสายเลยเนาะ
2: ใช่วันนี้ภูผาตื่นนอนเองอาบน้ำเองแต่งตัวเองไม่มีใครช่วยเลยนะภูมิใจมาก
3: ตะวันก็กินข้าวเองแล้วก็เก็บจานแก้วน้ำเองด้วยเก่งไหมล่ะ
0: เก่งมากเลยทุกคนกิจวัตรประจำวันเล็กๆน้อยๆที่เราทำได้เราก็ต้องทำด้วยตัวเองเพื่อนๆทางบ้านก็เช่นกันนะต้องฝึกฝนทำกิจวัตรประจำวันด้วยตัวเองจะได้ภูมิใจเหมือนพวกเราทั้ง3คนนะ
1: เก่งมากพวกเราทำได้

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: ผู้ปกครองสามารถรับชมแนวทางการจัดการเรียนการสอนตัวอย่างการจัดกิจกรรมหรือทำกิจกรรมร่วมกับบุตรหลานไปพร้อมๆกับครูต้นทางได้ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1ถึงระดับชั้นอนุบาล3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข195ถึง197รับชมเวลา 8:25 นถึงเวลา 10:40 นกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์เริ่มเวลา 8:25 นาทีกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเน้นพัฒนาด้านร่างกายภาษาความคิดสร้างสรรค์และสุนทรีเริ่มเวลา 8:45 นาทีกิจกรรมเสริมประสบการณ์เน้นพัฒนาด้านสติปัญญาและภาษาเริ่มเวลา 9:05 นาทีกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมเน้นพัฒนาด้านอารมณ์สังคมนิสัยการเล่นอิสระและความคิดสร้างสรรค์เริ่มเวลา 9:40 นาทีและกิจกรรมเกมการศึกษาเริ่มเวลา 10:20 นาทีถึงเวลา 10:40 นาทีผู้ปกครองสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาที่ต้องการผ่านทาง www.dltv.ac.th
2: หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางและเด็กๆปลายทางที่น่ารักทุกๆคนค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราก็มาพบกันในกิจกรรมแรกค่ะนั่นก็คือกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์กับคุณครูวิไลวรรณคุ้มกระโทกหรือว่าคุณครูบีค่ะวันนี้เรามาเจอกันในยามเช้าเราจะต้องทำอย่างไรคะเก่งมากเลยค่ะสวัสดีทักทายกันนั่นเองค่ะเดี๋ยวคุณครูนะคะจะให้เด็กๆมาช่วยกันร้องเพลงสวัสดีไปพร้อมๆกันค่ะพร้อมไหมคะ
1: พร้อมแล้ว
0: ถ้าพร้อมแล้วนะคะเรามาร้องเพลงสวัสดีทักทายกันเลยค่ะ

พบกันเธอและฉันพบกันสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีค่ะฉันและเธอเจอกันแทบทุกวันเชียวเออ

0: วันนี้นะคะในกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์ของเราค่ะมีเด็กๆคนไหนที่อยากจะออกมาเล่าเรื่องราวอะไรบ้างคะโหหลายคนนะคะยกมืออยากจะเล่าเรื่องราวให้กับคุณครูแล้วก็เพื่อนๆฟังค่ะคุณครูบีขอเชิญน้องสกายค่ะวันนี้น้องสกายมีเรื่องอะไรมาเล่าให้ฟังคะ
1: เมื่อวานหนูไปซื้อของกับแม่มา
0: เมื่อวานน้องสกายไปซื้อของกับคุณแม่ซื้ออะไรคะลูก
1: ซื้ออาหาร
0: ซื้ออาหารมีอะไรบ้างคะ
1: กุ้งปู
0: โอ้โหซื้อเยอะเลยซื้อไปทำอะไรคะ
1: แครอท
0: ด้วยซื้อไปทำอะไรคะ
1: ซื้อไปทำอาหาร
0: ซื้อไปทำอาหารเมนูอะไรคะ
1: ข้าวผัด
0: ใส่อะไรบ้าง
1: ใส่ผักใส่แครอทใส่กุ้งใส่ปู
0: โอ้โหใส่เยอะมากเลยน่าอร่อยจังเลยแล้วน้องสกายได้รับประทานไหมคะใครทำให้น้องสกายรับประทานคะ
1: แม่
0: คุณแม่โหเยี่ยมมากเลยน้องสกายรับประทานหมดไหมคะ
1: หมด
0: เก่งมากเลยแล้วในข้าวผัดน้องสกายชอบรับประทานอะไรที่สุดคะ
1: ผัก
0: อะไรที่น้องสกายชอบรับประทานคะ
1: แครอท
0: มีสีอะไรคะลูก
1: สีส้ม
0: และน้องสกายรู้ไหมว่าเมื่อรับประทานผักจะทำให้ร่างกายของเราเป็นอย่างไรคะ
1: แข็งแรง
0: เพราะว่าได้รับอะไรจากผักคะ
1: วิตามิน
0: โอ้โหเก่งมากเลยค่ะปรบมือให้กับน้องสกายหน่อยค่ะเมื่อวานน้องสกายไปซื้ออะไรคะซื้ออะไรเอ่ยไปซื้อของกับคุณแม่มีอะไรบ้างกุ้งปูแครอทซื้อมากี่อย่างคะ
2: 3
0: อย่างคุณแม่นำไปทำเมนูอะไรให้น้องสกายรับประทาน
2: ข้าวผัด
0: ใส่อะไรคะใส่แครอทแล้วก็กุ้งกับปูนั่นเองค่ะน้องสกายชอบรับประทานอะไรที่สุดเลยที่อยู่ในข้าวผัด
2: แครอท
0: อะไรนะคะ
2: แครอท
0: นั่นเองเพราะว่าน้องสกายบอกว่ารับประทานแครอทไปแล้วร่างกายของเราได้รับอะไร
2: วิตามิน
0: ได้รับวิตามินจากผักนั่นเองค่ะเก่งมากเลยค่ะเด็กๆและมีเด็กๆคนไหนที่อยากจะเล่าเรื่องราวอะไรอีกคะหลายคนยกมือเลยจับศีรษะจับไหล่จับเอวแก้วกะลาขันองปรบมือ5ครั้งคุณครูบีขอเชิญน้องซินค่ะวันนี้น้องซีมีเรื่องอะไรมาเล่าให้เพื่อนๆฟังคะ
3: หนูช่วยแม่แพ็คของ
0: หนูช่วยคุณแม่แพ็คของเหรอคะลูกทำอย่างไรคะ
3: เอากล่องมาใส่ของ
0: เอากล่องใส่ของลงไปแล้วทำยังไงอีกคะจำได้ไหมเอ่ยทำยังไงบ้างเอาของใส่เข้าไปในกล่องแล้วทำยังไงต่อ
3: ปิด
0: กล่องแล้วเอาไปที่ไหน
3: เอาไปส่ง
0: คุณแม่ส่งของไปที่ไหนทราบไหมคะทราบหรือเปล่าไม่ทราบไม่เป็นไรคุณแม่นำของไปส่งเยอะไหมคะเยอะเลยเหรอน้องจำได้ไหมว่ากี่กล่องคะได้นับไหมคะได้นับมีกี่กล่องคะลูก
3: 11
0: กล่องเลยเหรอคะโอ้โหเยอะมากเลยแล้วน้องซินช่วยคุณแม่แพ็คของใส่กล่องได้ทั้งหมดกี่กล่องคะ
3: 10กล่อง
0: โอ้ช่วยเกือบหมดเลยเหรอคะลูกทำไมเก่งจังเลยคะแล้วน้องซินได้ไปส่งของกับคุณแม่ไหมคะไปส่งของกับคุณแม่ด้วยหรอโอ้ดีเยี่ยมมากเลยค่ะปรบมือให้กับน้องซินค่ะน้องซินช่วยคุณแม่ทำอะไรคะ
4: แพ็คของ
0: แพ็คของใส่ไปที่ไหนคะ
4: ในกล่อง
0: ใส่ในกล่องใช่ไหมคะมีจำนวนกี่กล่องคะ11กล่องโอ้โหเยอะมากเลยแล้วน้องซินช่วยคุณแม่แพ็คกี่กล่องคะ
4: 11กล่อง
0: 10กล่องเลยโอ้โหเยอะมากเลยนะคะเกือบที่จะช่วยทุกกล่องเลยเพราะคุณแม่ส่งของทั้งหมดกี่กล่องนะ11กล่องนั่นเองและน้องซินก็ได้ไปช่วยคุณแม่ในการส่งของด้วยค่ะเด็กๆก็เหมือนกันนะคะอยู่ที่บ้านค่ะเด็กๆสามารถช่วยเหลืองานนะคะผู้ปกครองได้เล็กๆน้อยๆนะคะเพื่อที่จะได้แบ่งเบาภาระของพ่อของค่ะและผู้ปกครองก็จะได้ดีใจนะคะที่เด็กๆ เป็นเด็กน่ารักช่วยเหลือมีน้ำใจค่ะวันนี้นะคะคุณครูอยากจะให้เด็กๆนักเรียนปลายทางได้ไปสนทนาเรื่องราวต่างๆนะคะที่นำมาบอกเล่าให้กับคุณครูและเพื่อนๆฟังค่ะเดี๋ยวเราไปทำกิจกรรมกันได้เลยค่ะให้เด็กๆสนทนาข่าวเกี่ยวกับข่าวสร้างสรรค์หรือเหตุการณ์ต่างๆที่พบเจอในชีวิตประจำวันจดจำเรื่องราวเพื่อนำมาบอกเล่าให้กับคุณครูและเพื่อนๆในห้องเรียนได้ฟังกันค่ะ

0: เป็นอย่างไรกันบ้างคะเด็กๆได้ออกมาบอกเราเรื่องราวให้กับคุณครูแล้วก็เพื่อนๆในห้องเรียนฟังแล้วค่ะวันนี้เรื่องราวของเพื่อนๆน่าตื่นเต้นแล้วก็สนุกกันไหมคะ
1: น่าต
0: ื่
1: น
0: เพื่อนๆนะคะก็มีเรื่องราวที่สนุกๆนะคะมาเล่าให้ฟังในทุกๆวันเลยค่ะวันนี้คุณครูบีนะคะก็อยากจะขอเชิญอีกสัก1คนค่ะที่ออกมาบอกเราเรื่องราวให้กับเพื่อนๆปรบมือ2ครั้งปรบมือ2ครั้งตบตัก2ครั้งของขวัญกล่องเล็กของขวัญกล่องใหญ่คุณครูขอมอบให้น้องข้าวเมาค่ะขอเชิญน้องข้าวเมาหน่อยค่ะวันนี้น้องข้าวเมามีเรื่องอะไรมาเล่าให้เพื่อนๆฟังบ้างคะ
2: กลับบ้านไป
0: น้องข้าวเมากลับบ้านไปทำอะไรคะ
2: ไปเปลี่ยนเสื้อผ้า
0: ไปเปลี่ยนเสื้อผ้าโอ้น่ารักมากเลยแล้วทำอะไรอีกคะลูก
2: ไปวิ่งเล่น
0: ไปวิ่งเล่นไปวิ่งเล่นกับใครครับ
2: พี่
0: กับพี่เล่นกันกี่คนคะ
2: สอง
0: สองคนวิ่งเล่นอย่างไรคะลูกวิ่งเล่นวิ่งไล่จับหรือว่าวิ่งแข่งกันคะ
2: วิ่งไล่จับ
0: วิ่งไล่จับแล้วพี่วิ่งจับน้องข้าวเมาทันไหมคะทันหรอโอ้สนุกไหมคะลูกแล้วหลังจากเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วไปเล่นกับพี่แล้วน้องข้าวเมาทำอะไรอีกคะ
2: อาบน้ำแล้วก็นอน
0: แล้วก็เข้านอนเลยหรอรับประทานอาหารเย็นไหมคะเมื่อวานรับประทานอาหารเย็นเมนูอะไรคะ
2: ข้าว
0: กับอะไรลูก
2: ไข่
0: ต้มหรือไข่เจียวหรือไข่ตุ๋น
2: ไข่เจียว
0: ใครทำให้น้องคะ
2: แม่
0: คุณแม่ทำให้น้องเก่งมากเลยค่ะปรบมือให้กับน้องข้าวเมาหน่อยค่ะเมื่อวานน้องข้าวเมากลับจากโรงเรียนไปทำอะไรคะไปทำอะไรเป็นอย่างแรกเลยเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนที่จะออกไปทำไมเอ่ยไปวิ่งเล่นกับพี่ๆนั่นเองไปเล่นอะไร

0: กับพี่ๆนะ
1: ว
0: ิ่งไล่จับนะเล่นกับพี่ๆเนาะข้าวมอบอกว่าเมื่อเล่นเสร็จแล้วกลับมาที่บ้านเนาะข้าวมอบไปทำอะไรคะ
1: อาบน้ำ
0: และก็ไปทำอะไรอีกคะรับประทานอาหารเย็นเป็นเมนูข้าวไข่เจียวนะเมื่อรับประทานเสร็จแล้วน้องข้าวมอบก็เข้านอนค่ะเห็นไหมคะเด็กๆกิจวัตรประจำวันของเด็กๆแต่ละคนนะคะก็อาจจะแตกต่างกันออกไปค่ะแต่สิ่งที่เด็กๆนะคะที่จะต้องทำเป็นประจำในทุกๆวันเลยค่ะเมื่อกลับจากโรงเรียนนะคะจะต้องเปลี่ยนชุดนักเรียนออกก่อนค่ะและถึงจะทำกิจกรรมอื่นได้นั่นเองค่ะวันนี้นะคะเด็กๆหลายคนนะคะกล้าพูดกล้าแสดงออกมากยิ่งขึ้นและก็สามารถนำเรื่องราวนะคะมาเล่าได้อย่างเป็นประโยคต่อเนื่องเลยค่ะเดี๋ยวคุณครูอยากจะให้นักเรียนนะคะไปพักกันสักครู่แล้วเราจะกลับมาพบกันในกิจกรรมช่วงต่อไปค่ะ

0: เป้เกม
1: เพื่อนๆครับวันนี้มาช่วยกันเก็บของเล่นของเป้ๆกันครับแต่มีของอยู่หนึ่งชิ้นที่ไม่ใช่ของเล่นของเป้ๆมาช่วยกันหาหน่อยครับเฉลยต้นมะเขือเทศนี่เองที่ไม่ใช่ของเล่นของเป้ๆครับ

0: ช่วงนี้ค่ะมาถึงช่วงกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะวันนี้นะคะเราจะมาเคลื่อนไหวร่างกายขยับส่วนต่างๆของร่างกายกันค่ะโดยที่คุณครูบีนะคะมีอุปกรณ์ค่ะมาให้สัญญาณจังหวะกับเด็กๆนะคะเป็นเครื่องดนตรีชิ้นนี้เลยค่ะชื่อว่าอะไรคะ
1: กลอง
0: นั่นเองจะให้เสียงสัญญาณจังหวะจังหวะอะไรคะช้าจังหวะอะไรคะ
1: เร
0: ็
1: ว
0: หยุดนั่นเองเก่งมากเลยค่ะถ้าเด็กๆนะคะทบทวนเสียงสัญญาณจังหวะได้อย่างถูกต้องแบบนี้แล้วค่ะเดี๋ยวเราลุกขึ้นยืนหาพื้นที่กันเลยค่ะเก่งมากค่ะพร้อมยังคะ
1: พร้อมแล้วครับ
0: จังหวะหยุดแล้วได้พื้นที่หรือยังคะได้แล้วใช่ไหมคะถ้าอย่างนั้นค่ะเคลื่อนไหวร่างกายอยู่กับที่กันค่ะ

0: น้องดินทำท่าอะไรคะ
1: สิงโตครับ
0: สิงโตโหเก่งมากเลยค่ะน้องอิงฟ้าทำท่าอะไรลูก
2: ขับรถค่ะ
0: ขับรถเยี่ยมมากค่ะเด็กๆหลายคนนะคะสามารถทรงตัวแล้วก็เคลื่อนไหวร่างกายได้ดียิ่งขึ้นค่ะเดี๋ยวเราไปเคลื่อนไหวให้ทั่วๆบริเวณห้องเรียนกันเลยค่ะ

0: มีใครมีท่าแปลกๆอีกนะน้องน็อตทำท่าอะไรคะ
1: บ้านค่ะ
0: บ้านน้องซินทำท่าอะไรคะ
2: ทำท่าหุ่นโชว์ค่ะ
0: หุ่นโชว์เหรอคะลูกเก่งมากค่ะ

0: น้องข้าวตังทำท่าอะไรคะ
1: ตำรวจครับ
0: ตำรวจเหรอคะเยี่ยมมากค่ะน้องทาร่าทำท่าอะไรคะ
2: หอยค่ะ
0: หอยเก่งมากเลยค่ะเด็กหลายคนนะคะมีท่าทางที่แปลกใหม่แล้วก็ไม่ซ้ำกันเลยค่ะวันนี้คุณครูบีนะคะจะให้เด็กๆได้เคลื่อนไหวร่างกายตามข้อตกลงค่ะถ้าเด็กๆได้ยินสัญญาณหยุดแล้วคุณครูบีพูดคำว่าอากาศให้เด็กๆทำท่าเป็นยานพาหนะทางอากาศค่ะยานพาหนะทางอากาศมีอะไรบ้างคะเครื่องบิน
3: บอลล
0: ูนเฮลิคอปเตอร์แต่ถ้าคุณครูบีพูดคำว่าน้ำเด็กๆจะต้องทำท่าเป็นยานพาหนะทางน้ำเช่นอะไรคะ
3: เร
0: ือ เรือดำน้ำ
3: เรือ
0: พายนะมีหลากหลายเลยค่ะและถ้าคุณครูบีนะคะพูดคำว่าดินจะต้องเป็นยานพาหนะทางอะไรทางบกมีอะไรบ้างมีรถยนต
3: ์
0: รถมอเตอร์ไซค์รถจักรยาน
3: รถ
0: ไฟรถตู้เก่งมากเลยค่ะเด็กๆเด็กๆพร้อมที่จะไปเคลื่อนไหวร่างกายตามข้อตกลงหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วนะคะเราไปเคลื่อนไหวกันเลยค่ะ

ากาศเคลื่อนไหวตามสัญญาณจังหวะคุณครูนะคะหลายคนทำเป็นเครื่องบินมีบอลลูนกลมๆด้วยค่ะน้ำคนนะคะเคลื่อนไหวเป็นเรือพายคุณครูบีสังเกตเห็นเรือดำน้ำหลายลำเลยค่ะ

ดินเป็นยานพาหนะทางบกนะบนดินมีทั้งรถยนต์นะมีรถมอเตอร์ไซค์ด้วย

0: กุ้ยช่ายเครื่องเหมือนพาหนะใดคะทางอากาศ
1: บอลลูนค่ะ
0: บอลลูนน้องสกายยานพาหนะทางอากาศน้องทำท่าอะไรคะ
1: เฮลิคอปเตอร์ครับ
0: เฮลิคอปเตอร์เยี่ยมมากเลยค่ะเคลื่อนไหวกันต่อค่ะ

0: น้องก้าวเคลื่อนไหวเป็นยานพาหนะใดคะ
1: เรือดำน้ำครับ
0: เรือดำน้ำโอ้โหเก่งมากเลยค่ะน้องซินล่ะคะทำเป็นเรืออะไรคะลูก
1: เรือพายค่ะ
0: เรือพายใช่ไหมคะเก่งมากเลยค่ะดินยานพาหนะทางบกนะตามสัญญาณจังหวะของคุณ

0: น้องอิงฟ้ายานพาหนะทางบกน้องทำท่าเป็นอะไรคะ
1: รถจักรยาน
0: จักรยานโอ้โหเยี่ยมมากเลยค่ะน้องสกายทำเป็นเครื่องอะไรคะลูก
2: รถมอเตอร์ไซค์ครับ
0: รถมอเตอร์ไซค์เอ๊ถามใครอีกดีนะน้องน็อตยานพาหนะทางบกน้องทำอะไรครับ
3: จักรยานครับ
0: จักรยานเหรอคะน้องริต้าล่ะคะ
4: รถยนต์
0: รถยนต์โอ้โหเก่งมากค่ะ

0: ปรบมือให้กับตัวเองดังๆเลยค่ะกลับไปนั่งที่เดิม10จังหวะค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10นะได้ที่หรือยังคะได้ที่นั่งของตนเองแล้วนั่งขัดสมาธิให้เรียบร้อยเลยเป็นอย่างไรบ้างคะเคลื่อนไหวไปแล้วสนุกไหมคะสนุกใช่ไหมคะเด็กๆเมื่อยหรือเปล่า
1: เม
0: ื่อ
1: ย
0: เมื่อยใช่ไหมลูกถ้าอย่างนั้นนะคะเดี๋ยวเราจะมาผ่อนคลายกล้ามเนื้อกันค่ะเด็กๆปวดเมื่อยที่บริเวณใดนะคะให้นวดผ่อนคลายที่บริเวณนั้นได้เลยค่ะ

0: ผ่อนคลายกล้ามเนื้อไปแล้วหายปวดเมื่อยมั้ยคะนั่งสมาธิแล้วรู้สึกสบายใจขึ้นมั้ยคะ
1: สบาย
0: มีสมาธิมั้ยคะ
1: มี
0: สมาธิค่ะการที่เด็กๆผ่อนคลายกล้ามเนื้อนะคะก็จะทำให้เด็กๆหายปวดเมื่อยนะคะร่างกายที่เด็กๆเคลื่อนไหวไปนั่นเองค่ะและการนั่งสมาธินะคะจะทำให้เด็กๆมีสมาธิมีสตินะคะแล้วเราก็จะได้มีสมาธิในการทำกิจกรรมในทั้งวันนั่นเองค่ะวันนี้นะคะเด็กๆหลายคนค่ะเคลื่อนไหวร่างกายได้ดีขึ้นนะคะสามารถทรงตัวและก็มีท่าทางที่แปลกใหม่นะคะคิดท่าทางออกมาได้ไม่ซ้ำเพื่อนเลยค่ะและเมื่อคุณครูบีนะคะพูดคำว่าอากาศค่ะเด็กๆก็สามารถคิดท่าทางนะคะเคลื่อนไหวร่างกายเป็นยานพาหนะทางอากาศได้ค่ะไม่ว่าจะเป็นบอลลูนเครื่องบินนะคะหรือว่าเฮลิคอปเตอร์ค่ะและถ้าคุณครูบีพูดคำว่าน้ำนะคะเด็กๆก็สามารถเคลื่อนไหวร่างกายนะคะเป็นยานพาหนะทางน้ำค่ะไม่ว่าจะเป็นอะไรคะเรือดำน้ำนะคะบางคนก็ทำท่าเป็นเรือพายด้วยค่ะและถ้าคุณครูบีพูดคำว่าดินนะคะเด็กๆก็คิดท่าทางเป็นยานพาหนะทางบกค่ะบางคนก็เป็นรถจักรยานยนต์รถจักรยานนะคะหรือบางคนก็เป็นรถยนต์ค่ะเด็กๆหลายคนนะคะมีท่าทางนะคะออกแบบความคิดได้อย่างสร้างสรรค์เลยค่ะวันนี้คุณครูนะคะก็อยากจะให้เด็กๆได้ไปพักสักครู่ค่ะดื่มนมดื่มน้ำเข้าห้องน้ำให้เรียบร้อยแล้วเราจะกลับมาพบกันในกิจกรรมช่วงต่อไปค่ะ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วย
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไปตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3

0: เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ช่วงนี้ค่ะก็มาถึงช่วงกิจกรรมเสริมประสบการณ์ค่ะเด็กๆจำกันได้แล้วใช่ไหมคะว่าเราเรียนรู้ในหน่วยอะไรคะ
1: การเด
0: ิน
1: ทาง
0: เก่งมากเลยค่ะหน่วยการเดินทางนั่นเองค่ะแล้ววันนี้ค่ะคุณครูบีจะพาเด็กๆมาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องยานพาหนะทางอากาศให้เด็กๆพูดตามคุณครูนะคะ
1: เรื่อง
0: ยานพาหนะทางอากาศ
1: เรื่อง
0: ยานพาหนะทางอากาศเก่งมากเลยค่ะแล้ววันนี้คุณครูบีนะคะมีคำคล้องจองมาฝากเด็กๆกันด้วยค่ะเดี๋ยวเราไปดูคำคล้องจองกันเลยค่ะคำคล้องจองนี้นะคะชื่อว่าคำคล้องจองเครื่องบินค่ะผู้แต่งไม่ทราบนามผู้แต่งเดี๋ยวให้เด็กๆนะคะฟังคุณครูบีท่องคำคล้องจองก่อนหนึ่งรอบค่ะเครื่องบินอยู่บนท้องฟ้าสองปีกบินมาได้ยินแต่ไกลตัวเครื่องนั้นลำแสนใหญ่บรรทุกคนได้จำนวนมากเอ่ยเป็นคำคล้องจองเครื่องบินนั่นเองค่ะเดี๋ยวคุณครูบีนะคะจะพูดให้เด็กๆฟังและให้เด็กๆพูดตามคุณครูบีค่ะเด็กๆพร้อมไหมคะ
1: คำคล
0: ้
1: องจอง
0: เครื่องบินอยู่บนท้องฟ้าสองปีกบินมาได้ยินแต่ไกล
1: ต
0: ั
1: วเคร
0: ื่
1: องน
0: ั้
1: นลำแสนใหญ่
0: บรรทุกคนได้จำนวนมากเอ่ยอีกสักหนึ่งครั้งค่ะ
1: เครื่องบินอยู่บนท้องฟ้า
0: สองปีกบินมาได้ยินแต่ไกล
1: ต
0: ั
1: วเคร
0: ื่
1: องน
0: ั้
1: นลำแสนใหญ
0: ่บรรทุกคนได้จำนวนมากเอ่ยเก่งมากเลยค่ะคำคล้องจองนี้ชื่อว่าคำคล้องจองอะไรคะเครื่องอะไรนะ
1: เคร
0: ื่
1: องบ
0: ินนั่นเองค่ะในคำคล้องจองบอกว่าเครื่องบินอยู่ที่ไหนคะ
1: บนท
0: ้
1: องฟ
0: ้
1: า
0: บนท้องฟ้าและเครื่องบินมีลำเป็นอย่างไรคะ
1: ใหญ
0: ่เครื่องบินนะคะจะมีตัวเครื่องที่เป็นลำใหญ่เลยนั่นเองค่ะและเครื่องบินสามารถบรรทุกใครได้คะบรรทุกคนได้เป็นอย่างไรคะ
1: ได
0: ้เยอะมากเลยนั่นเองค่ะยานพาหนะทางอากาศของเรานะคะเครื่องบินถือว่าเป็นยานพาหนะทางไหนคะทางอากาศนั่นเองค่ะแต่ว่ามีแค่เครื่องบินอย่างเดียวหรือเปล่าคะไม่ใช
1: ่
0: มียานพาหนะทางอากาศอย่างอื่นอีกใช่ไหมคะนอกเหนือจากเครื่องบินค่ะวันนี้คุณครูบีมีภาพมาฝากเด็กๆด้วยภาพแรกเป็นอะไรคะเครื่องบินลำเป็นอย่างไรคะลูกลำใหญ่เลยแล้วก็มีปีกทั้งสองข้างด้วยเอ๊ะเด็กสังเกตสิว่าเครื่องบินลำใหญ่ของเราเนี่ยมีช่องเล็กๆเยอะไปหมดเลยเด็กทราบไหมว่าคืออะไรคะ
2: ไอโ
0: ดอะไรนะคะ
2: ไอโ
0: ดเป็นหน้าต่างนะคะอยู่บนเครื่องบินนั่นเองแต่ว่าสามารถเปิดได้ไหมคะ
2: ไม
0: ่ได้นะคะถ้าเด็กๆคนไหนมีประสบการณ์ในการขึ้นเครื่องบินค่ะเดี๋ยวเราไปดูภาพต่อไปกันค่ะว่ายานพาหนะทางอากาศมีอะไรบ้างค่ะภาพอะไรคะเก่งมากเลยค่ะเด็กๆเฮลิคอปเตอร์เองค่ะเฮลิคอปเตอร์นะคะก็เป็นยานพาหนะทางอากาศเหมือนกันค่ะเด็กๆแต่ว่าเฮลิคอปเตอร์นะคะจะมีขนาดที่ เล็กกว่าเครื่องบินโดยสารลำใหญ่ค่ะเด็กๆสังเกตเห็นไหมคะว่าเฮลิคอปเตอร์ต่างจากเครื่องบินอย่างไรคะลำเล็กกว่ากันแล้วข้างบนของเฮลิคอปเตอร์มีอะไรคะมีอะไรนะลูกมีใบพัดด้วยอยู่ด้านบนมีกี่ใบคะ
1: 3
0: มี3ใบนั่นเองเฮลิคอปเตอร์นะคะมีขนาดเล็กกว่าและจะใช้ใบพัดนะคะที่เอาไว้พัดค่ะเพื่อที่จะทำให้เครื่องเฮลิคอปเตอร์นะคะขึ้นสูงจากพื้นดินแล้วก็บินอยู่บนอากาศได้ค่ะและผู้โดยสารที่จะนั่งในเฮลิคอปเตอร์นะคะก็มีจำนวนไม่เยอะค่ะเด็กๆมีแค่ไม่ถึง10คนนั่งได้น้อยมากเลยค่ะแล้วอันนี้คืออะไรคะบอลลูนบอลลูนมีลักษณะเป็นอย่างไรคะกลมกลมใหญ่ๆใช่ไหมคะแล้วก็มีตะกร้าหรือว่ากระเช้าอยู่ด้านล่างใช่ไหมลูกน้องน็อตบอกว่าบอลลูนจะลอยได้จะต้องมีไฟใช่ไหมคะมีแก๊สที่สามารถทำให้ตัวบอลลูนลอยขึ้นไปได้ค่ะแต่ว่าบอลลูนเขานิยมใช้เป็นยานพาหนะทางอากาศไหมคะเดี๋ยวนี้ปัจจุบันใช้ไหมคะไม่ได้ใช้แล้วนะคะเพราะว่าบอลลูนเกิดอันตรายได้ง่ายแล้วก็ไม่ปลอดภัยค่ะแต่เด็กๆจะสามารถเห็นพบเจอบอลลูนได้ที่ไหนบ้าง
1: ที่ท้องฟ้า
0: บนท้องฟ้าแล้วก็ที่สถานที่ที่เขาจัดอะไรคะจัดงานโชว์นิทรรศการนั่นเองค่ะเด็กๆคนไหนที่อยากจะเห็นบอลลูนนะคะก็สามารถไปชมได้ในงานนิทรรศการต่างๆที่เขานำมาจัดแสดงโชว์ค่ะวันนี้นะคะนอกจากเด็กๆจะได้สนทนาเกี่ยวกับยานพาหนะทางอากาศแล้วคุณครูบีอยากจะให้เด็กๆออกมาบอกเล่าเกี่ยวกับประสบการณ์ที่เด็กๆเคยพบเห็นนะคะยานพาหนะทางอากาศไม่ว่าจะเป็นเครื่องบินเฮลิคอปเตอร์หรือว่าบอลลูนค่ะอยากจะให้เด็กๆนะคะออกมาบอกเล่าให้กับเพื่อนๆฟังว่าเด็กๆ เคยเห็นที่ใดบ้างและเด็กๆไปทำอะไรนะคะถึงได้พบเจอสิ่งเหล่านี้ค่ะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวให้เด็กๆได้ไปทำกิจกรรมกันเลยค่ะ

0: เป็นอย่างไรกันบ้างคะเด็กๆได้ออกมาบอกเราเรื่องราวเกี่ยวกับประสบการณ์นะคะที่เด็กๆดันยานพาหนะทางอากาศกันแล้วค่ะสนุกไหมคะเด็กๆหลายคนนะคะก็ได้พบเจอยานพาหนะทางอากาศที่หลากหลายค่ะวันนี้คุณครูบีนะคะมีตัวอย่างของเพื่อนๆมาให้เด็กๆได้ฟังกันด้วยค่ะขอเชิญน้องสกายค่ะน้องสกายเห็นอะไรคะ
1: เฮลิคอปเตอร์
0: น้องสกายเห็นเฮลิคอปเตอร์ที่ไหนครับเล่าให้เพื่อนๆฟังหน่อย
1: ที่บ้านหนูออกมายืนดูหน้าบ้าน
0: ทำไมหนูถึงได้ออกมายืนดูเฮลิคอปเตอร์หน้าบ้านคะ
1: หนูได้ยินเสียง
0: น้องก็เลยเดินออกมาดูเหรอคะลูกเฮลิคอปเตอร์มีลักษณะเป็นอย่างไรคะ
1: ลำเล็ก
0: ลำเล็กเสียงเป็นยังไงลูกเสียงดังไหมคะเสียงดังด้วยใช่ไหมคะปรบมือให้กับน้องสกายหน่อยค่ะและขอเชิญน้องทาร่าค่ะเดี๋ยวมาฟังประสบการณ์การเห็นยานพาหนะทางอากาศของน้องทาร่ากันค่ะน้องทาร่าเคยเห็นอะไรบ้างคะ
2: เครื่องบิน
0: เครื่องบินเห็นที่ไหนคะลูก
2: ที่คาเฟ่
0: ที่คาเฟ่ทำไมที่คาเฟ่ที่ท่องเที่ยวถึงมีเครื่องบินได้ล่ะคะ

0: เขาเอามาตั้งโชว
1: ์เพราะว่าเขานำเครื่องบินมาจอดแสดงโชว์เหรอคะลูกเอาไว้ทำอะไรคะ
0: ถ่ายรูป
1: เอาไว้ถ่ายรูปน้องทาร่าได้ถ่ายรูปด้วยไหมคะ
0: ถ่าย
1: โอ้เก่งมากเลยค่ะปรบมือให้กับน้องทาร่าหน่อยค่ะและขอเชิญน้องข้าวตังค่ะน้องข้าวตังเคยเห็นอะไรบ้างที่เป็นยานพาหนะทางอากาศครับ
2: น้องเคยเจอบอลลูนที่เทศกาล
1: น้องเคยเจอบอลลูนที่เทศกาลที่ไหนคะ
2: ที่น้องเคยไป
1: น้องเคยไปเหรอคะลูกเขาจัดแสดงโชว์เหรอคะ
2: ไม่ครับ
1: มีเยอะไหมคะ
2: มีเยอะครับ
1: มีเยอะบอลลูนมีสีอะไรบ้างที่น้องเห็น
2: มีสีฟ้าสีบลู
1: สวยไหมคะ
2: สวย
1: สวยไปกับใครคะ
2: ไปกับแม่ไปกับคุณพ่อคุณแม
1: ่เก่งมากเลยครับปรบมือให้กับน้องข้าวตังหน่อยค่ะเก่งมากเลยค่ะนี่ก็เป็นตัวอย่างนะคะของในห้องเรียนของคุณครูบีค่ะที่เด็กๆ เคยมีประสบการณ์ในการเห็นยานพาหนะทางอากาศค่ะไม่ว่าจะเป็นเครื่องบินเฮลิคอปเตอร์นะคะหรือว่างานแสดงโชว์บอลลูนนั่นเองค่ะแล้ววันนี้นะคะเด็กๆก็ได้รู้จักเกี่ยวกับยานพาหนะทางอากาศต่างๆนะคะบอกคุณครูได้ค่ะว่าเด็กๆเคยมีประสบการณ์พบเจอจากที่ใดค่ะเดี๋ยวคุณครูอยากจะให้เด็กๆได้ไปพักสักครู่แล้วเราจะกลับมาพบกันในกิจกรรมช่วงต่อไปค่ะ

มีใครรู้บ้างว่าโตขึ้นเปเป้อยากเป็นอะไรคุณหมอนักสเก็ตน้ำแข็งหรือนักดับเพลิงเฉลยโตขึ้นเปเป้อยากเป็นนักดับเพลิงครับ

0: ตอนเพื่อนกันพวกนายอยู่เดี๋ยวนี้เลยนะรอเพื่อนใหม่ได้ยังไง
1: ก็แค่ขำๆอยากให้เพื่อนสนุกพวกนายอย่าไปซีเรียสเลยนะ
2: พวกนายรู้ได้ไงว่าเพื่อนสนุกทำแบบเนี้ยเพื่อนรู้สึกไม่ดีนะ
3: ถึงเพื่อนจะเป็นแบบนี้แต่เขาก็เรียนเก่งมีน้ำใจคอยช่วยเหลืออธิบายเวลาพวกเราไม่เข้าใจอ
0: ย่างนายอ่ะตัวเล็กที่สุดในห้องพวกเรายังไม่เคยล้อเลียนนายเลยเพราะพวกเราเป็นเพื่อนกัน
1: จริงด้วยพวกเราขอโทษนะคราวหลังจะไม่แกล้งเธอแล้ว

0: ขอบคุณพวกเธอทุกคนนะที่ช่วยเหลือเราและยอมเป็นเพื่อนกับเรา
1: ไม่เป็นไรเลยจ้ะเพื่อนก็ต้องช่วยเหลือเพื่อนอยู่แล้ว
2: คงไม่มีใครกล้ามาแกล้งเธออีกแล้วล่ะมีอะไรบอกพวกเรานะพวกเราจะปกป้องเธอเอง
0: ใกล้เวลาเข้าเรียนแล้วเดี๋ยวเราเข็นรถพาเธอไปที่ห้องเรียนเองนะขอบใจจ้ะ
3: ไม่เป็นไร

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: วัสดีแรปเปอร์
1: อืมสวัสดี
2: อ้าวเป็นอะไรไปหรือจ้าแรปเปอร์ทำไมทำท่าเซ็งๆอย่างนั้นล่ะทำไมเหรอจ๊ะอาหารที่กินอยู่มันเป็นยังไงเหรอจ๊ะแรปโป
1: ้จืดครับ
2: อ๋อที่แท้ก็อย่างนี้นี่เองแล้วแรปโป้อยากได้รสชาติแบบไหนล่ะจ๊ะ
1: เค็มครับ
2: ถ้าอย่างนั้นฟาฟาช่วยแรปโป้หน่อยดีไหมจ๊ะ
0: เอ๊ะ
2: ฟาฟาช่วยไปหาเครื่องปรุงที่มีรสเค็มมาให้แรปโป้หน่อยได้ไหม
0: ได้ครับ
2: นั่นไงจ๊ะขวดเครื่องปรุงไหนมีอะไรบ้างนะเกลือน้ำตาลพริก
0: รสเค็ม
2: มีทั้ง3ขวดแบบนี้แล้วฟาฟารู้ไหมจ๊ะว่าขวดไหนเป็นรสเค็ม
0: ไม่รู้ครับ
2: ถ้าอย่างนั้นเราจะทำยังไงกันดีนะแน่ใจนะฟาฟา

0: ทางจะไม่ใช่แล้วล่ะฟาฟาดูสิแรปโบ้เขาเผ็ดใหญ่เลยอ่ะแสดงว่าพริกน่ะมีรสเผ็ด
1: พริกเผ็ด
0: สงสัยฟาฟาต้องไปเอามาให้แรปโบ้ใหม่แล้วล่ะมั้งเอาละจ้าฟาฟาคราวนี้เอาขวดไหนดีนะ

0: จแล้วเหรอจ๊ะฟาฟานี่มันน้ำตาลนะ
1: อื้อ

ได้แล้วล่ะเหลืออีกแค่ขวดเดียวแล้วนะงั้นเราลองมาดูขวดสุดท้ายกันเถอะเอาเถอะนะแรปโป้ลองเชื่อฟาฟาเขาอีกครั้งหนึ่งนะ

0: จาแรปโบ้รสชาติดีขึ้นไหมใช่รสที่ต้องการหรือเปล่า
1: อืมรสเค็มครับ
0: ฮ่าใช่แล้วจ้าฟ้าฟ้าเกลือน่ะมีรสเค็มนะฟ้าฟ้าน่ะเลือกถูกแล้วจ้า
2: เย้ฮ่าฮ่า
1: ฮ่าขอบใจนะฟ้าฟ้า
0: ในที่สุดฟ้าฟ้าก็สามารถหาเครื่องปรุงที่แรปโบ้ต้องการมาได้แล้วจำไว้ให้ดีนะจ๊ะฟ้าฟ้าเกลือเค็มพริกเผ็ดน้ำตาลหวาน
2: ครับเกลือเค็มพริกเผ็ดน้ำตาลหวาน
0: ถูกต้องแล้วจ้าอ้อคุณหนูๆก็อย่าลืมเหมือนกันนะจ๊ะว่าเกลือเค็มพริกเผ็ดแล้วก็น้ำตาลหวานจ้าจะได้เอาไปปรุงอาหารให้รสชาติถูกใจนะจ๊ะวันนี้หมดเวลาแล้วเจอกันใหม่นะจ๊ะบ๊ายบายจ้า

ช่วงนี้ค่ะก็มาถึงช่วงกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามุมวันนี้นะคะคุณครูบีมีกิจกรรมมาให้เด็กๆได้ทำถึง3กิจกรรมเหมือนเช่นเคยเลยค่ะแต่ก่อนอื่นนะคะเราจะต้องมาเตรียมความพร้อมกันก่อนค่ะให้เด็กๆยกมือขึ้นมาค่ะกำมือค่ะแบมือค่ะขยับนิ้วมือค่ะมีเลโดโอลาลาลาแมวสีขาเด

เอามือวางไว้ที่ตักค่ะเก่งมากเลยค่ะวันนี้นะคะกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์กิจกรรมแรกของเราค่ะชื่อว่ากิจกรรมปั้นค่ะมีอุปกรณ์นะคะได้แก่แผ่นรองปั้นและดินน้ำมันค่ะกิจกรรมที่2นะคะกิจกรรมวาดภาพด้วยสีเทียนค่ะมีอุปกรณ์นะคะกระดาษสำหรับสร้างสรรค์ผลงานและสีเทียนค่ะกิจกรรมที่3ของเรานะคะเป็นกิจกรรมใหม่ในวันนี้ค่ะชื่อว่ากิจกรรมสารกระดาษเป็นบอลลูนค่ะกิจกรรมนี้นะคะมีอุปกรณ์ดังนี้เลยค่ะกระดาษโครงร่างรูปบอลลูนค่ะสีเทียนค่ะและกระดาษสำหรับสารบอลลูนค่ะวิธีการทำกิจกรรมนี้นะคะเด็กๆจะต้องนำกระดาษโครงร่างค่ะที่เป็นรูปบอลลูนนะคะไปปั๊มสัญลักษณ์และใช้สีเทียนในการระบายสีค่ะเด็กๆออกแบบสร้างสรรค์ผลงานได้เลยนะคะว่าอยากให้บอลลูนของเด็กๆค่ะมีสีสันอย่างไรค่ะเด็กๆจะระบายสีนะคะให้บอลลูนเป็นสีเดียวเลยก็ได้หรือว่าจะสร้างสรรค์ออกมานะคะให้บอลลูนของเด็กๆมีสีสันที่หลากหลายค่ะก็ได้เช่นกันเลยค่ะเราจะต้องระบายสีเทียนลงไปก่อนนะคะเด็กๆและเด็กๆจะต้องทำยังไงคะเวลาระบายสีพยายามอย่าให้ออกนอกเส้นและต้องใช้มือของเรานะคะลงน้ำหนักกดสีลงไปเพื่อให้สีเทียนของเราเข้มและมีสีสันที่สวยงามค่ะวันนี้คุณครูบีอาจจะขอยกตัวอย่างการระบายสีนะคะอาจจะไม่ระบายเต็มนะคะลูกจะยกตัวอย่างให้ดูแค่นิดหน่อยค่ะเด็กๆสามารถ

ตอนนี้คุณครูบีใช้สีอะไรระบายลงไปคะสีแดงเก่งมากค่ะเด็กๆต้องตั้งใจทำกิจกรรมนะคะลูกผลงานของเด็กๆจะได้ออกมาเป็นอย่างไรคะสวยงามถ้าเด็กๆตั้งใจทำแล้วผลงานของเด็กๆออกมาเด็กๆก็จะชื่นชอบแล้วก็พอใจในผลงานของตนเองค่ะนี่คุณครูบีขอยกตัวอย่างการระบายสีบอลลูนไว้เท่านี้ก่อนนะคะและคุณครูบีก็มีบอลลูนที่ระบายเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเด็กๆอาจจะระบายสีให้เป็นสีเดียวแบบนี้ก็ได้ค่ะเมื่อเด็กๆระบายสีเสร็จแล้วนะคะให้นำไปให้คุณครูค่ะใช้มีดนะคะกรีดเส้นก่อนค่ะแบบนี้นะคะจะมีช่องแบบนี้เลยคุณครูปลายทางนะคะกรีดช่องสำหรับสารให้เด็กๆแบบนี้ค่ะวันนี้คุณครูบีนะคะกรีดมาให้เด็กๆสารทั้งหมด4ช่องแบบนี้เลยค่ะตัวอย่างนะคะและวิธีการสานค่ะเมื่อเด็กๆได้แบบนี้แล้วนะคะเด็กๆจะต้องนำกระดาษสีค่ะที่คุณครูตัดเป็นเส้นเอาไว้นะคะมาสานลงไปเพื่อให้บอลลูนของเรามีลวดลายและสีสันที่สดใสสวยงามค่ะวิธีการนะคะเด็กๆจะต้องหยิบกระดาษเส้นแบบนี้ขึ้นมาก่อนค่ะและเราจะใช้กระดาษเส้นนี้นะคะสอดลงไปข้างล่างอย่างนี้ก่อนค่ะเด็กๆจะต้องใช้นิ้วของตัวเองนะคะดึงกระดาษที่เป็นช่องแบบนี้ขึ้นมาก่อนค่ะเป็นช่องแรกนะคะแล้วก็สอดกระดาษเส้นลงไปค่ะแบบนี้ค่ะและสลับกันนะคะช่องที่สองเราจะไม่ดึงขึ้นนะคะช่องที่2เราจะไม่ดึงขึ้นนะลูกเราจะเอากระดาษสีทับลงไปในช่องที่2ค่ะส่วนช่องที่3นะคะเราจะดึงขึ้นมาค่ะแบบนี้ค่ะแล้วก็สอดกระดาษสีลงไปแบบนี้ค่ะเราจะสานกระดาษนะคะสลับกันไปมาขึ้นลงอย่างนี้ค่ะตอนนี้คุณครูบีได้เส้นที่1แล้วค่ะเดี๋ยวเรามาดูเส้นที่2นะคะอาจจะเปลี่ยนสีได้ค่ะลูกเส้นแรกเราสอดไว้ไปแบบนี้แล้วเส้นที่2ค่ะเราจะสลับกันเราจะเอาไว้ด้านบนแบบนี้ก่อนค่ะและช่องที่2ตรงนี้ค่ะเราจะยกขึ้นมาส่วนช่องแรกเราจะไม่ยกขึ้นแล้วนะคะในเส้นที่2ช่องนี้เรายกขึ้นค่ะและเราก็สอดกระดาษเข้าไปช่องนี้เราต้องยกขึ้นไหมคะไม่เราจะไปยกช่องที่4ค่ะขึ้นมาค่ะแล้วก็สอดกระดาษเข้าไปค่ะให้กระดาษของเราสลับขึ้นลงค่ะแบบนี้เลยเด็กๆก็จะได้ลายนะคะที่สลับกันอย่างนี้ค่ะต่อมานะคะเราจะทำเส้นที่3ค่ะเด็กเปลี่ยนสีได้นะคะลูกเส้นที่3นะคะเราจะทำเหมือนเส้นแรกค่ะเราจะสอดกระดาษลงไปก่อนแล้วเราก็ดึงขึ้นมาค่ะแล้วเราก็สอดลงไปในช่องที่3ค่ะแบบนี้เลยค่ะสลับกันแบบนี้นะคะทำแบบนี้ค่ะเด็กๆยากไหมคะไม่ยากเลยเด็กๆนะคะสามารถสานกระดาษนะคะได้ทั้งหมด3หรือ4เส้นได้เลยค่ะเด็กๆเมื่อเด็กๆทำแบบนี้เสร็จแล้วนะคะให้เด็กๆนำผลงานของตนเองค่ะไปติดแล้วก็โชว์เอาไว้ก่อนนะคะแล้วจึงเลือกทำกิจกรรมที่2ที่เด็กๆชื่นชอบได้ค่ะเป็นอย่างไรบ้าง

0: บ้างคะกิจกรรมของเราน่าสนุกไหมคะน่าสนุกใช่ไหมคะเด็กๆบอกข้อตกลงของเรามาก่อนว่าเราจะต้องทำยังไงคะ
1: ทำ2 กิจกรรมใน3 กิจกรรม
0: ใช่แล้วค่ะทำ2 กิจกรรมใน3 กิจกรรมค่ะและเมื่อเด็กๆสร้างสรรค์ผลงานเสร็จแล้วนะคะคุณครูจะให้เด็กๆ เข้าเล่นตามมุมต่างๆได้ค่ะวันนี้คุณครูบีนะคะจะเปิดให้เด็กๆได้เล่นในมุมหนังสือ

0: นี้เล่นกี่มุมคะ
1: สี
0: ่
1: ม
0: ุมเลยมีมุมอะไรคะ
1: ม
0: ุมหนังสือมุมวิทยาศาสตร์มุมบทบาทสมมุติและมุมบล็อกนั่นเองค่ะและเมื่อเด็กๆได้ยินเสียงคุณครูร้องเพลงเก็บของให้เด็กๆเก็บของเล่นเข้าที่แล้วก็กลับมานั่งที่เดิมค่ะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวให้เราไปแบ่งกลุ่มเลือกกิจกรรมที่อยากจะสร้างสรรค์กันได้เลยค่ะให้เด็กๆทำกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์เมื่อทำเสร็จตามที่กำหนดให้เลือกเล่นมุมตามความสนใจค่ะและตอนนี้นะคะเด็กๆก็แบ่งกลุ่มเลือกกิจกรรมที่อยากจะสร้างสรรค์ผลงานกันแล้วค่ะกิจกรรมแรกทำอะไรคะ
2: สาน
0: กระดาษเป็นบอลลูนเชิญไปปั๊มสัญลักษณ์ค่ะกิจกรรมที่2ค่ะ
2: เก
0: ่งมากค่ะกิจกรรมที่3
2: ปั้นดินน้ำมัน
0: ไปอยู่อุปกรณ์ได้เลยลูก

0: เป็นอย่างไรกันบ้างคะเด็กๆได้ไปสร้างสรรค์ผลงานศิลปะสร้างสรรค์กันมาแล้วค่ะวันนี้เด็กๆสนุกกันไหมคะเก่งมากเลยค่ะเด็กๆนักเรียนปลายทางนะคะชื่นชอบในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะสร้างสรรค์มากๆเลยค่ะวันนี้คุณครูบีนะคะมีตัวอย่างผลงานของเพื่อนค่ะมาให้เด็กๆได้ชมกันด้วยขอเชิญน้องทาร่าค่ะวันนี้น้องทาร่าปั้นดินน้ำมันมีเรื่องราวเล่าว่าอย่างไรบ้างคะ
1: คุณแม่เดินไปซื้อของ
0: คุณแม่เดินไปซื้อของแล้วคุณแม่ถืออะไรไปด้วยคะลูก
1: ถือกระเป๋าสตางค
0: ์ถือกระเป๋าสตางค์ไปด้วยใช่ไหมคะแล้วมีอะไรอีกคะมีอะไรนะตรงนี้เรียกว่าอะไรคะ
1: ดอกไม
0: ้ดอกไม้เก่งมากเลยค่ะคุณแม่ถือกระเป๋าสตางค์ไปซื้อของแล้วคะเยี่ยมมากเลยเอาปรบมือให้กับน้องทาร่าหน่อยวันนี้น้องทาร่าปั้นดินน้ำมันเป็นคุณแม่ของน้องทาร่าเองค่ะแล้ววันนี้คุณครูบีนะคะก็มีตัวอย่างผลงานของเพื่อนๆค่ะอีกหนึ่งคนค่ะได้แก่น้องนับต่างนั่นเองค่ะวันไหนครับลูกวันนี้น้องนับตังสร้างสรรค์ผลงานอะไรคะ
2: บอลลูน
0: สารกระดาษเป็นอะไรครับ
2: เป็นผ้าบอลลูน
0: เก่งมากค่ะน้องนับตังทำอย่างไรคะ
2: ระบายสี
0: ผ้าบอลลูนแล้วทำยังไงต่อคะ
2: เอากระดาษขึ้นลง
0: สารสลับกันขึ้นลงใช่ไหมคะน้องชื่นชอบผลงานของตัวเองหรือเปล่า
2: ชอบ
0: สวยไหมคะเก่งมากเลยค่ะเพื่อนๆปรบมือให้กับน้องนับตังหน่อยค่ะวันนี้นะคะเด็กๆก็สร้างสรรค์ผลงานศิลปะสร้างสรรค์ของตนเองค่ะออกมาได้อย่างสวยงามค่ะแล้วก็ภาคภูมิใจเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นการปั้นดินน้ำมันการวาดภาพด้วยสีเทียนนะคะตัวอย่างของน้องดินค่ะที่วันนี้น้องดินนะคะเล่าว่าคุณแม่ของน้องดินเลี้ยงเต่านั่นเองค่ะเห็นไหมคะสวยงามมากๆเลยค่ะแล้วก็กิจกรรมใหม่นะคะที่เด็กๆได้สร้างสรรค์ผลงานนะคะนั่นก็คือการสานกระดาษเป็นบอลลูนค่ะหลังจากที่เด็กๆได้สร้างสรรค์ผลงานเสร็จแล้วนะคะยังได้เลือกเข้าเล่นตามมุมต่างๆที่เด็กๆสนใจค่ะเล่นร่วมกันกับเพื่อนๆนะคะเมื่อเล่นเสร็จสามารถเก็บของเล่นเข้าที่ได้อย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยเลยค่ะและตอนนี้กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ของเราก็หมดเวลาลงแล้วเดี๋ยวคุณครูนะคะอยากจะให้เด็กๆได้ไปพักล้างมือดื่มน้ำเข้าห้องน้ำให้เรียบร้อยแล้วเราจะกลับมาพบกันในกิจกรรมช่วงต่อไปค่ะ

0: ช่วงนี้ค่ะเรามาถึงช่วงกิจกรรมเกมการศึกษากันแล้วค่ะวันนี้คุณครูบีมีเกมการศึกษาชุดใหม่มาให้เด็กๆได้เล่นกันค่ะแต่ก่อนอื่นนะคะเราจะต้องมาเตรียมความพร้อมกันก่อนค่ะปรบมือ5ครั้งปรบให้ดังกว่านี้ปรบใหม่อีกทีปรบให้ดีกว่าเดิมโยกไปทางซ้ายย้ายไปทางขวาสะบัดมือไปมาแล้วนั่งตัวตรงน่ารักมากๆเลยค่ะวันนี้นะคะเกมการศึกษาชุดใหม่ของคุณครูค่ะชื่อว่าเกมจัดหมวดหมู่ภาพสัญลักษณ์สระอาค่ะเดี๋ยวเด็กๆนะคะมาสังเกตภาพของเรากันค่ะวันนี้ภาพหลักของคุณครูนะคะเป็นภาพที่มีสัญลักษณ์สระอาค่ะอยู่ทุกภาพเลยนะคะให้เด็กๆสังเกตภาพและพูดตามคุณครูบีค่ะตออาตา
1: ตออาตา
0: โยอาย
1: า
0: โยอายาโนอานาโนอานาโกอากาโกอากาขออาขา
1: ขออาขา
0: เด็กๆจะสังเกตว่าภาพของเราในวันนี้นะคะจะมีสัญลักษณ์สระอาในทุกๆภาพค่ะภาพแรกคือภาพอะไรนะคะภาพตาเราจะต้องนำภาพย่อยที่มีคำว่าอะไรไปจัดหมวดหมู่คะ
1: ตออา
0: ใช่แล้วค่ะคำว่าตาหรือว่าตออาตาค่ะนำไปจัดหมวดหมู่แบบนี้นั่นเองค่ะเกมนี้เด็กๆเคยเล่นแล้วหรือยังคะ
1: เ
0: คยเล่นแล้วใช่ไหมคะยากไหมคะไม่ยากเลยเด็กๆเข้าใจวิธีการเล่นแล้วค่ะเดี๋ยวคุณครูนะคะอยากจะให้เด็กๆบอกข้อตกลงกันมาก่อนค่ะเราจะต้องทำอย่างไรคะเก่งมากค่ะเล่นเกมร่วมกันกับเพื่อนๆเมื่อเล่นเสร็จแล้วนะคะเก็บเกมการศึกษาแล้วนำไปอะไรคะใช่แล้วค่ะนำไปสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันเล่นนะคะทั้งเกมใหม่แล้วก็เกมเดิมที่เคยเล่นมาแล้วค่ะและเมื่อได้ยินเสียงคุณครูร้องเพลงเก็บของให้เด็กๆเก็บเกมการศึกษาและนำไปไว้ที่มุมเกมการศึกษาค่ะถ้าพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปแบ่งกลุ่มทำกิจกรรมได้เลยค่ะ

และตอนนี้นะคะเด็กๆก็แบ่งกลุ่มพร้อมที่จะไปเล่นเกมการศึกษากันแล้วค่ะกลุ่มที่1เชิญเข้ากลุ่มได้เลยค่ะกลุ่มที่2ค่ะลูกกลุ่มที่3กับหลังหันค่ะเดินไปเป็นแถวค่ะกลุ่มที่4เชิญเลย

0: ก็บเก็บเก็บเก็บเก็บมาช่วยกันเก็บของเล่นพี่เร็วคนนี้มาช่วยกันเก็บเก็บเก็บเป็นอย่างไรกันบ้างคะไปเล่นเกมการศึกษากันมาแล้วค่ะสนุกไหมคะวันนี้นะคะเด็กๆหลายคนค่ะสนุกสนานในการเล่นเกมนะคะแล้วก็เล่นร่วมกันกับเพื่อนๆได้เป็นอย่างดีเลยค่ะวันนี้เกมการศึกษาชุดใหม่ของเรานะคะชื่อว่าเกมจัดหมวดหมู่ภาพสัญลักษณ์สระอาค่ะเด็กๆจำได้ไหมคะว่าในภาพมีคำว่าอะไรบ้างคะ
1: ตออาตา
0: โยอายา
1: ขออา
0: ขาโนอานาแล้วก็โกอากาเก่งมากเลยค่ะเด็กๆนะคะสามารถสังเกตภาพสัญลักษณ์ของคำนะคะที่มีสระอาค่ะแล้วก็นำมาจัดหมวดหมู่กันได้อย่างถูกต้องเลยค่ะวันนี้นะคะเด็กๆทำกิจกรรมมาตั้งแต่เช้าเลยค่ะตั้งแต่กิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์นะคะเด็กๆกล้าพูดกล้าแสดงออกนะคะและอยากจะออกมาบอกเล่าเรื่องราวให้กับคุณครูแล้วก็เพื่อนๆฟังได้ดียิ่งขึ้นค่ะเรียบเรียงประโยคนะคะได้ต่อเนื่องแล้วก็เรียบเรียงเหตุการณ์ได้เป็นลำดับขั้นตอนค่ะและกิจกรรมที่2ของเรานะคะชื่อว่ากิจกรรมอะไรนะเคลื่อนไหวและจังหวะวันนี้นะคะเด็กๆเคลื่อนไหวร่างกายตามเสียงสัญญาณจังหวะช้าเร็วและสัญญาณจังหวะหยุดค่ะพร้อมทั้งฟังข้อตกลงของคุณครูนะคะถ้าคุณครูบีพูดคำว่าอากาศเด็กๆก็จะต้องเคลื่อนไหวร่างกายเป็นยานพาหนะทางอากาศค่ะและถ้าคุณครูบีพูดคำว่าน้ำเด็กๆก็จะต้องเคลื่อนไหวร่างกายเป็นยานพาหนะทางน้ำคุณครูบีพูดคำว่าดินเด็กๆก็จะเคลื่อนไหวร่างกายเป็นยานพาหนะทางบกนั่นเองค่ะเด็กๆสามารถทำได้ดีนะคะแล้วก็มีความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบท่าทางค่ะและกิจกรรมที่3ของเรานะคะชื่อว่ากิจกรรมเสริมประสบการณ์วันนี้เด็กๆเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องยานพาหนะทางอากาศเด็กๆนะคะบอกคุณครูได้ว่ายานพาหนะทางอากาศมีอะไรบ้างไม่ว่าจะเป็นเครื่องบินเฮลิคอปเตอร์แล้วก็อะไรอีกคะ
1: บอลล
0: ูนเด็กๆนะคะสามารถออกมาบอกเราได้ค่ะว่าเด็กๆ เคยมีประสบการณ์ในการพบเจอยานพาหนะทางอากาศอย่างไรบ้างค่ะและกิจกรรมที่4ของเราค่ะเป็นกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมวันนี้นะคะเด็กๆได้สร้างสรรค์ผลงานศิลปะสร้างสรรค์2กิจกรรมใน3กิจกรรมค่ะและกิจกรรมใหม่ของเราค่ะวันนี้เด็กๆได้ระบายสีภาพบอลลูนนะคะพร้อมทั้งใช้กระดาษเส้นค่ะสารกระดาษเป็นบอลลูนค่ะเด็กๆก็ตั้งใจทำกิจกรรมนะคะแล้วก็ออกมาบอกเล่าผลงานได้อย่างดีเยี่ยมค่ะและกิจกรรมที่เด็กๆทำไปเมื่อสักครู่นี้นะคะชื่อว่ากิจกรรมเกมการศึกษาวันนี้เด็กๆได้เล่นเกมจัดหมวดหมู่ภาพสัญลักษณ์สระอาค่ะ

0: เด็กๆสังเกตภาพสังเกตคำนะคะแล้วก็ร่วมกันอ่านคำได้อย่างถูกต้องค่ะในกิจกรรมแต่ละวันนะคะได้สร้างสรรค์ผลงานค่ะแล้วก็ออกแบบท่าทางนะคะแล้วก็คิดสร้างสรรค์ได้อย่างหลากหลายเลยค่ะทำให้เด็กๆนะคะมีความคิดมีจินตนาการที่ดีขึ้นค่ะและมีพัฒนาการครบทั้ง4ด้านค่ะแล้ววันนี้เวลาของเราก็หมดลงแล้วนะคะคุณครูอยากจะให้เด็กๆมาช่วยกันร้องเพลงบอกลาค่ะเด็กๆพร้อมไหมคะ
1: พร้อมแล้ว
0: ถ้าพร้อมแล้วเรามาร้องเพลงกันเลยค่ะวัน

เกมเพื่อนๆครับธรรมชาติได้สร้างสิ่งต่างๆมากมายดูสวยงามจริงๆนะครับแต่เอ๊ะมีอะไรบางอย่างที่ไม่ควรอยู่ในภาพนี้เพื่อนๆช่วยกันหาหน่อยนะครับ

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: วันนี้เสนอตอนขบวนรถไฟโอ้วันนี้อากาศสดใสจังเลยเอ๊พวกฟาฟากำลังทำอะไรกันอยู่นะอันนั้นมานั่งปิกนิกกินข้าวกันอยู่ข้างนอกนี่เองไหนดูสิมีอะไรทานบ้างเนี่ยแล้วโบกินอะไรเหรอจ๊ะ
2: แครอทครับ
1: แล้วรับบี้ล่ะกินอะไร
3: แครอทค่ะ
1: รับบี้ก็กินแครอทแล้วรู้ไหมเจ้าว่าในแครอทน่ะมีวิตามินอะไรในแครอทมีวิตามิน A วิตามิน A จ้า
3: ฮะวิตามิน A
1: ใช่แล้วจ้านอกจากวิตามิน A แล้วก็ยังมีสารเบต้าแคโรทีนด้วยนะ
3: เบต้า
1: เบต้าแคโรทีน
3: เบต้าแคโรทีนเบต้าแคโรทีน
1: ใช่จ้าวิตามิน A และเบต้าแคโรทีนเนี่ยช่วยบำรุงสายตาด้วยนะ
2: วิตามิน A
3: บำรุงสายตา
1: โอ้ฉะนั้นกินแครอทแล้วสายตาก็ดีแล้วตัวอะไรเดินมาเป็นแถวหรือเปล่าเอ่ย

0: ถไฟเหมือนรถไฟค่ะ
1: เก่งมากเลยจ้าแรบบี้เหมือนรถไฟ
0: เอ๋รถไฟ
1: อ๋อรถไฟก็คือรถที่พ่วงกันมาเป็นขบวนยาวแล้วก็วิ่งมาตามรางนะจ๊ะ
0: รถไฟ
1: มดมันเดินกันมาเป็นขบวนเหมือนรถไฟจริงๆด้วยเอ๊แล้วยังมีอะไรที่ดูเป็นขบวนเหมือนกับรถไฟอีกบ้างไหม

0: นอนเหมือนรถไฟ
1: อืมแล้วคนอื่นๆล่ะจ๊ะเห็นอะไรที่เหมือนรถไฟอีกบ้างไม่เอ่ย
2: ฮ่ากิ้งกือครับ
1: ไหนดูสิอืม
2: กิ้งกือกิ้งกือ
1: โอ้นั่นกิ้งกือกิ้งกือจริงๆด้วยอืมใช่กิ้งกือก็ดูเหมือนรถไฟเหมือนกัน
2: กิ้งกือกิ้งกือเหมือนรถไฟ
1: แต่เอ๊แล้วฟาฟาล่ะจ๊ะหาเจอหรือยังอะไรเหรอจ๊ะฟาฟาเจอแล้วเหรอกำลังทำอะไรเหรอจ๊ะ
3: นี่ครับรถไฟ
1: ที่แท้ฟาฟาก็ให้ทุกคนมาเดินต่อกันเหมือนกับรถไฟนี่เองเข้าใจคิดดีนะฟาฟาแรปโบ้แล้วก็แรปปี้กลายเป็นรถไฟไปแล้ว
3: ฮ่าปุ๊นปุ๊น
4: ฮ่าปุ๊นปุ๊น
3: ฮ่าปุ๊น
4: ปุ๊น
3: ป
4: ุ๊
3: น
1: ฮ่าอ้าวหมดเวลาซะแล้วเหรอเนี่ยน่าเสียดายจังเลยกำลังสนุกอยู่เชียวแต่ก็ไม่เป็นไรจ้ะเอาไว้ค่อยมาสนุกกันวันหลังก็แล้วกันแล้วพบกันใหม่นะจ๊ะปุ๊นปุ๊น

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

Oh,

ของเต้เต้หายไปเพื่อนๆรู้หรือไม่ครับว่าใครเอาไปเฉลยเจ้ามดตัวน้อยนั่นเองเพื่อนๆดูสิครับว่ามดตัวนิดเดียวรวมกันหลายๆตัวสามารถแบกของที่ใหญ่กว่าตัวเองได้หลายเท่าเก่งจริงๆนะครับ

0: ทีนี้พอมันมีคนออกมาแฉปุ๊บทุกคนก็ตามมาหมดเลยในโซเชียลเข้าไปดูเลยนี่แหละคือเรื่องทั้งหมดที่พี่อยากเล่าให้แฮลฟัง
1: พี่บิ๊มนี่สุดยอดเลยนะครับ
0: ในการเล่าเรื่อง
1: เปล่าครับพี่บิ๊มเล่ามาชั่วโมงกว่าเนี่ยไม่หยุดเลยนะครับสุดยอดจริงครับ
0: เป็นคำชมใช่ไหมเนี่ยที่พูดมา
1: คำชมครับ
0: พี่ทำเพื่อแฮลไงพี่อยากให้แฮลรู้เรื่องทั้งหมดไง
1: เก่งจริง
0: ๆพี่แต่พี่ไม่อยากคุยนะเรื่องการใช้เสียงของพี่เนี่ยรับรองเลยว่าไม่มีตกคือเสียงเนี่ยเล่าได้ตลอดครับ
2: บีมแฮลอยู่นี่นี่เอง
0: อ้าวหวย
2: เดี๋ยวพรุ่งนี้พี่ฝากบีมไปประชุมแทนหน่อยนะพี่ติดธุระด่วนนะจ้า
1: ประชุม
0: โอ้ยสายจะไม่ได้เลยครับเนี่ยเหมือนเสียงมันหายไปอ่ะนี่ถามแฮลเลยผมไม่มีเสียงตั้งแต่เช้าแล้วพี่มันเหมือนกับเป็นทำซิงกับเสพหน้าเลยเนี่ยลองจับดูแล้วมันเป็นก้อนๆเลยครับ
1: มันยังดีๆอยู่เลยนะครับเนี่ย
2: โอ้ย
0: พ
2: ี่
0: จะทรมานเลยนะเราไปทรมานไปเมื่อกี้
3: ทรมานด้วย
2: อย่างนี้ขนมที่หนูซื้อมาเนี่ยสงสัยพี่บีมทานไม่ได้แล้วแน่เลยเดี๋ยวเราสามคนเข้าไปทานด้วยกันดีกว่าค่ะ
4: ว่าเจ็บคอเนอะเดี๋ยวทานขนมระคายคอ
2: ใช
0: ่หายไม่ปิดทิ้งมันเหมือนแบบว่ามันเคลียร์ออกมาเลยอะเมื่อกี้เห็นว่าได้ยินเสียงแล้วเนี่ยมันเหมือนเสลี่ยมันพุ่งออกมาครับ
1: หายแล้ว
0: มันเหมือนท่อแบบท่อเสียงมันดีขึ้นมาเลยทันที
4: มันเร็วขนาดนั้นเลยเหรอ
0: เร็วสิครับสบายครับโอ้ยนี่คือกินอะไรก็ได้แล้วครับตอนนี้สบายมากเลยครับ
4: งั้นก็ไปประชุมแทนได้สิพรุ่งนี้
0: แต่ไม่แน่ว่าอาการมันจะอาจจะกลับมาในวันพรุ่งนี้ผมว่าให้แฮลไปเลยดีกว่าครับเนี่ยมอบหมายหน้าที่ให้แฮลไปเลยแต่ว่าตอนนี้เราไปคุยกันข้างในบ้านแล้วก็ทานขนมอะไรให้เรียบร้อยก่อนดีกว่านะครับนะครับพี่หมวยแฮลฝากด้วยนะครับพรุ่งนี้ไม่รู้อาการเจ็บคอมันจะกลับมาหรือเปล่าทอมซินอักเสบ
4: เพราะทำไมมันหายเร็วจังอะน้องเมทัล
2: น่าหนาสิคะสงสัยอยากกินขนมมากกว่ามั้งว่า
4: เดี๋ยวแฮล
2: ไปค่ะ
4: ตามมา
3: ต้องประชุมด้วยเหรอ
5: ช่วงเปิดบ้านรับแขกของเราวันนี้ขอต้อนรับน้องเมทัลค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแหมพี่บีมเมื่อกี้ทานขนมอย่างนี้นี่สงสัยไม่เจ็บคอแล้วใช่ไหมคะ
6: ไม่นะครับสบายเลยถ้าพูดเรื่องกินขนมเนี่ยพอพี่
2: หายป่วยทันที
6: ใช่ถ้าแต่น้องเป็นท่านเนี่ย
2: ค่ะ
6: เป็นคอมซินอักเสบใช่ไหมครับ
2: ใช่ค่ะเคยเป็นค่ะแต่ว่าตอนนั้นนานมากแล้วแล้วก็ปกติหนูไม่เคยเป็นทอนซินเลยก็เลยไม่ทราบว่าอาการเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วตอนนั้นเนี่ยด้านมีการอักเสบร่วมด้วยเหมือนเป็นติดเชื้อไวรัสใช่ค่ะแล้วมันทำให้แบบคือมันอาการไม่แน่ชัดอะค่ะแล้วอยู่ก็ตอนนั้นอยู่ๆเหมือนไข้ขึ้นแล้วก็อยู่ๆก็หายอยู่ก็ไข้ขึ้นหนูก็เลยนึกว่าหนูขั้นเนื้อขั้นตัวแบบเหมือนคน
6: จะเป็นไข้ธรรมดา
2: เฉยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เจ็บคอนิดหน่อยแล้วหนูเป็นคนที่ปกติเวลาหนูเจ็บคอหรือเป็นอะไรนิดหน่อยเนี่ยหนูจะไม่ค่อยอะไรมากเราจะแบบแมนๆอ่ะเราแบบเดี๋ยวก็หายอะไรเงี้ย
4: รอหายเอง
2: ใช่ทุกครั้งจะมีอะไรจะร้อยหายเองตลอดค่ะใช่แล้ววันนั้นมันเริ่มแบบอาการมันเริ่มแปลกขึ้นเรื่อย
4: ๆค่ะ
2: มันเริ่มกินข้าวก็แบบกลืนยากมากอะไรเงี้ยค่ะแล้วเราไม่เคยเป็นมาก่อนด้วยอะไรเงี้ยค่ะเราก็คิดอยู่นั่นแหละว่ามันเจ็บคอเฉยๆจนไม่ไหวแล้วค่ะก็เลยแบบเฮ้ยคอเราโอเคหรือเปล่าเลยไปลองอ้าปากส่องกระจกดูปรากฏว่าบวมแล้วก็แดงมาก
6: ส่องเอง
2: เอาโทรศัพท์เปิดแฟลชดูอย่างงี้เลยค่ะ
6: โอ้โห
2: คืออยากดูเองก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มันเหมือนเป็นหนองข้างใน
6: เป็นแผ่น
2: แผ่นขาวๆเป็นฝ้าค่ะใช่หนูก็แบบช็อกไปเลยตอน
4: นี้ก็คือดูเองก่อน
2: ดูเองก่อนค่ะใช่เราเสร็จแล้วก็เลยรีบไปหาหมอเพราะว่าไม่เคยเป็นแบบนี้มาก่อนนะคะก็ตกใจมาก
4: ก็คือที่เอะใจก็คือเริ่มทานอะไรไม่ได้
2: ใช่ค่ะเพราะว่าปกติเจ็บคอเราจะแค่รู้สึกนิดหน่อยๆใช่ไหมคะ
4: ตอนกลืนน้ำลายนะ
2: ค่ะแต่อันนี้เหมือนเป็นหนักเลยอะค่ะแบบเจ็บแน่นไปหมดเลยอะไรเงี้ยค่ะ
4: เป็นอยู่นานไหมคะที่บอกว่าเป็นหนักๆเนี่ยค่ะ
2: คืออาการขั้นเนื้อขั้นตัวเนี่ยมาก่อนแล้วประมาณวันนึงค่ะแล้วก็พอเริ่มเจ็บหนักๆนี่คือวันที่สองแต่คือทุกอย่างมันถาถมเข้ามาเร็วมากอะค่ะมันจะไม่ได้ค่อย
6: ๆ
2: มันสุดเร็วมากค่ะก็เลยต้องรีบดูเพราะว่าถ้าเจ็บคอปกติมันไม่น่าจะเป็นแบบนี้อะไรเงี้ยค่ะ
6: ก็เลยตัดสินใจไปหาหมอ
2: ใช่ทุกคนก็ต้องระวังนะคะต้องมีความรู้นิดนึงเดี๋ยวจะช้าเกินไปอะไรเงี้ย
6: ค่ะไปหาคุณหมอแล้วคุณหมอเขาบอกว่ายังไงบ้างครับวินิจฉัยยังไง
2: คุณหมอบอกว่าต้องนอนโรงพยาบาล
6: อ้าวเหรอ
2: ใช่ค่ะหนูก็แบบตกใจมากอะไรแค่เจ็บคอต้องนอนหรออะไรเงี้ยหมอก็บอกว่าเป็นทอนซิลร่วมกับติดเชื้อไวรัส
3: แต่ถ้านึกย้อนไปคิดว่าสาเหตุหลักๆที่ทำให้เป็นนะคะน้องเมย์ถ้าว่ามาจากอะไร
2: หนูไม่แน่ใจค่ะน่าจะเป็นหนึ่งเลยคือพักผ่อนน้
6: อ
2: ยนะคะทานข้าวแล้วอาจจะใช้ช้อนร่วมหรืออะไรอย่าง
6: น
2: ี้หรือเปล่า
6: ไม่รู้เหมือนติดมาจากคนอื่น
2: หนูก็ไม่แน่ใจเลยค่ะว่ามันมาได้ยังไงน่ากลัวมากค่ะ
6: นอกจากนอนพักผ่อนแล้วก็ให้ยาแล้วเนี่ยครับหมอรักษาด้วยวิธีการยังไงครับพ่นยาไหม
2: นี่ค่ะมีเหมือนฉีดยาเขาให้มาเป็นที่ฉีดนะคะแล้วมันก็จะทำให้คอเราชาใช่ค่ะมันก็จะบรรเทาอาการปวดเจ็บคอเราได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีกลัวปากมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะหลายๆอย่างใช
6: ่การนี้คือเป็นครั้งแรก
2: เป็นครั้งแรกครั้งเดียว
6: ครั้งเดียวหลังจากนั้นเป็นเรื้อรังไหมครับเป็นบ่อย
2: หลังจากนั้นโชคดียังไม่เป็นอีกค่ะใช่
3: เคยคิดไหมคะว่าจุดเริ่มต้นจากอาการเจ็บคอมันถึงขนาดเราต้องนอนโรงพยาบาล
2: ไม่เคยคิดเลยค่ะคือไม่เคยคิดเลยเพราะว่าอย่างที่บอกว่าก่อนหน้านี้เวลาหนูเจ็บคอหนูจะแบบปล่อยให้หายเองตลอดแล้วก็ไม่ได้สังเกตแล้วก็ไม่มีความรู
6: ้กินยาไหมก่อนหน้านี้เคย
2: ไม่กิน
6: ไม่กิน
2: หนูไม่ชอบกินยาหนูเป็นไข้หนูก็ไม่กินยาไม่ซึ่งก็ไม่ดีนะคะแต่ว่าเป็นคนแบบเนี้ยใช่
6: โอเค
2: แล้วก็พี่โดมอะค่ะ
6: เขา
2: โอ้ยใช่ค่ะ
6: โอเคครับโอเคครับแซวนิดนึงแซวนิดนึง
2: ป้ามันเหมือนแบบเลยจุดแซวไปแล้ว
6: แน่
2: แล้วแบบโอ้แซวทำไมอะไรอย่างเงี้ยไม่มีความเขินแล้วอ่ะ
6: พี่ขอโทษพี่รู้สึกผิดเองเลยเนี่ย
2: โอเค
6: โอเคพี่โดมว่าไง
2: คือพี่โดมอะค่ะเคยเล่าว่าเขาเป็นทอนซิลแบบบ่อยมากค่ะคือเหมือนไม่รู้ว่านักร้องนี่จะชอบเป็นหรือเปล่าใช่ไหม
6: พี่ก็เป็น
2: พี่เป็นนะคะ
6: พี่เป็นนักร้องครับ
2: แต่ไม่เป็นทอนซิล
6: เท่ากับแล้วทอนซิลก็เป็นครับเวลาเราแบบว่าใช้เสียงใช้อะไรบ้าง
2: ใช่ไหมคะ
6: มันกระทบอย่างเงี้ยแต่ผมก็เนี่ยยังแปลกใจอยู่เลยว่ามันเป็นถึงขนาดต้องไปนอนโรงพยาบาลแบบได้เป็นเกือบอาทิตย์ใช่ไหมคร
2: ับ ต้องระวัง
3: ต้องเจอคุณหมอประจำบ้านของเราค่ะเดี๋ยวจะมาตอบทุกข้อสงสัยเกี่ยวกับทอนซิลค่ะวันนี้อาจารย์นายแพทย์พนัสบินศิระวานิชอาจารย์จากภาควิชาโสตนาสิกวิทยาคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลจะมาอยู่ที่บ้านกับเราวันนี้พูดคุยกันค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอ
6: สวัสดีครับ
3: ค่ะให้คุณหมออธิบายก่อนเลยค่ะว่าทอนซิลคืออะไรแล้วเกิดการอักเสบได้ยังไงคะ
7: จริงๆตัวต่อมทอนซิลนะครับมันจะเป็นกลุ่มก้อนของบริเวณน้ำเหลืองของคนเราซึ่งมันจะอยู่บริเวณหลังช่องคอนะครับ
2: ใช่ตรงนี้ป่ะคะ
7: เราจะคลำไม่ได้จากภายนอกมันจะอยู่ในช่องคอแล้วก็จะมีทอนซิลอย่างอื่นอีกเช่นอยู่ตรงบริเวณลิ้นหรือว่าตัวต่อมทอนซิลที่ชื่อที่เขาเรียกกันว่าอะดีนอยก็จะอยู่ตรงแถวหลังโพรงจมูกครับผมแต่ทอนซิลที่เราพูดถึงหลักๆเนี่ยมันจะอยู่ตรงบริเวณหลังช่องคอครับ
6: แต่ผมมักจะไปนึกภาพว่าแบบเป็นไอ้พวกเกี่ยวกับที่เป็นเหมือนลูกกระเดือกอย่างเงี้ยครับอันนั้นคือเกี่ยวข้องกันไหมครับ
7: ไม่เกี่ยวครับ
6: ไม่เกี่ยว
7: จากภายนอกเราจะมองไม่เห็นครับ
6: ไปอยู่ที่ไหน
2: มันค่ะใช่หนูก็ไม่ค่อยรู้เรื่อง
6: ไม่เข้าใจเหมือนก
2: ัน ไม่เข้าใจ
3: ครับแล้วเกิดการอักเสบได้ยังไงอะคะ
7: จริงๆมันคือการติดเชื้อไวรัสหรือแบคทีเรียครับจากทางเดินหายใจแล้วก็เข้าไปในบริเวณของทางจมูกหรือทางช่องคอแล้วทําให้ตัวต่อมเนี่ยเกิดการอักเสบเป็นปฏิกิริยาเกิดขึ้นมาทําให้มันเกิดการบวมแดงครับ
2: คือหมายความว่าทุกคนเกิดมามีต่อมทอนซิลทุกคน
7: ใช่ครับ
2: แล้วต่อมทอนซิลมันคือมีหน้าที่ทําอะไรนะคะ
7: ตอนเด็กๆเนี่ยตัวต่อมทอนซิลจะมีหน้าที่ช่วยในเรื่องของภูมิคุ้มกันนะครับเพราะมันมีกลุ่มก้อนของตัวน้ําเหลืองมันจะมีพวกเม็ดเลือดขาวมีพวกอะไรอยู่แต่พอเราโตขึ้นมาเนี่ยเนื่องจากว่าร่างกายเรามีตัวเม็ดเลือดขาวอยู่แล้วนะครับตัวต่อมทอนซิลก็เป็นเหมือนอีก1อันที่เป็นตัวช่วยเรื่องภูมิคุ้มกันแต่ถามว่าเรามีในส่วนอื่นเพราะว่าเม็ดเลือดขาวเนี่ยมันไหลอยู่ตามเส้นเลือดของเราในทั่วร่างกาย
2: คือมันสําคัญตอนเด็ก
7: ๆใช่ครับ
2: อ๋อค่ะ
6: แล้วอาการของโรคนี้ล่ะครับเวลาที่ทอนซิลอักเสบเราจะมีอาการอะไรบ้างครับ
7: ก็ถ้าเป็นเด็กๆนะครับก็จะมีอาการเด็กสะบดเรื่องเจ็บคอแล้วก็ถ้าเด็กเล็กๆก็จะกินอาหารไม่ได้นะครับบางคนก็อาจจะไม่ยอมกลืนจนมีน้ําลายไหลออกมาจากช่องปากนะครับแต่ถ้าผู้ใหญ่เนี่ยก็จะบอกได้ชัดเจนว่ามีเรื่องเจ็บคอแล้วก็โดยมากก็อาจจะมีเรื่องไข้มา ครับผมเวลากลืนอาหารก็จะกลืนแล้วรู้สึกเจ็บครับ
8: แล้วส่วนใหญ่เนี่ยค่ะจะเป็นได้กับทุกวัยหรือว่าวัยเด็กมากกว่าผู้ใหญ่คะ
7: จริงๆเป็นได้ทุกวัยครับแต่ว่าที่จะพบบ่อยมันจะเป็นเด็กกับช่วงวัยรุ่นแล้วก็ผู้ใหญ่ตอนต้นที่มักจะเจอครับ
9: เวลาเราระคายคอด้วยความเสียงเสียงเรามีอาการแบบไออะไรอย่างนี้ไหมครับอาการที่เราแสดงให้เห็นนะครับว่าเราพอรับเป็น
7: จริงๆมีร่วมได้ด้วยได้ครับเพราะว่าไอตัวต่อมทอนซิลอักเสบเนี่ยมันคือการติดเชื้อในทางเดินหายใจส่วนต้นเพราะบางทีอาจจะมีติดเชื้อไปที่บริเวณกล่องเสียงติดเชื้อบริเวณในช่องคอทำให้เกิดอาการไอขึ้นครับแต่ว่าหลักๆเนี่ยอาการหลักๆจะเป็นเรื่องของอาการเจ็บคอ
8: แล้วเชื้อที่ว่าเนี่ยค่ะที่คุณหมอบอกว่าเราไปติดเชื้อมาเนี่ยค่ะมันติดได้ทางไหนยังไงบ้างคะ
7: ก็จะติดเหมือนหวัดเลยครับก็คือติดทางเดินหายใจ
8: ก็คือเป็นหวัดมีโอกาสที่จะเป็น
7: ใช่ครับมีโอกาสติดเชื้อไปที่บริเวณต่อมทอนซิลครับ
2: ก็อันตรายเหมือนกันนะคือติดง่ายอยู
7: ่ใช่ครับ
2: ค่ะ
9: ทีนี้มาพูดถึงเรื่องวิธีการรักษาดีกว่าครับ
7: ครับผม
9: ถ้าเผื่อเรารู้ตัวแล้วว่าเราเป็นทอนซิลอักเสบต้องรักษาไงครับ
7: คือโดยทั่วไปเนี่ยส่วนมากของตัวต่อมทอนซิลอักเสบช่วงแรกเวลาเริ่มเป็นเนี่ยมันจะเป็นการติดเชื้อจากไวรัสนะครับพอเป็นการติดเชื้อจากไวรัสเนี่ยมันทําให้เวลามีอาการขึ้นมาก็จะมีเรื่องไข้นะครับมีเรื่องอาการเจ็บคอในกลุ่มเนี้ยถ้าเพิ่งเริ่มเป็นโดยปกติเราจะไม่แนะนําให้ทานยาฆ่าเชื้ออาจจะแค่เหมือนกับกินน้ําแล้วก็นอนพักนะครับแล้วก็เหมือนกับทานอาหารที่มีประโยชน์ครับผมแต่ว่าถ้าติดไปนานๆบางทีอาจจะต้องให้หมอตรวจดูว่ามีการติดเชื้อแบคทีเรียแทรกซ้อนหรือเปล่า
9: พูดอย่างนี้ตัวยังไงครับต้องเจาะเลือดไหมหรือว่าต้องใช้วิธีการไหนถึงเราถึงจะรู้ว่าอันนี้เป็นไวรัสนะอันนี้เป็นแบคทีเรียนะ
7: โดยทั่วไปก็อาจจะอาศัยเรื่องของการสังเกตอาการครับโดยปกติถ้าเป็นนานเกินอาทิตย์นึงหรือว่าบางทีมีอาการเจ็บคอมากไข้ขึ้นสูงนะครับในกลุ่มพวกนี้เนี่ยอาจจะมีเรื่องของแบคทีเรียที่มาแทรกซ้อน
8: ที่น้องเมทัลบอกว่าพอเขาส่องดูแล้วเห็นเป็นขาวๆอันนั้นคือแบคทีเรีย
7: ใช่ครับคือด้วยปกติต่อมทอนซิลเนี่ยถ้ามีติดเชื้อแบคทีเรียแทรกซ้อนบางทีจะมีหนองขึ้นมาตรงบริเวณของตัวต่อมทอนซิลครับเพราะต่อมทอนซิลเนี่ยลักษณะมันจะคล้ายๆกับรังผึ้งมันจะเป็นเหมือนกับมีรูอยู่ข้างในพวกนี้บางทีมันมีการติดเชื้อเข้าไปแล้วทําให้มีหนองออกมา
8: แต่ว่าถ้าส่องลงไปแล้วแดงไม่มีสีขาวแสดงว่าเป็นไวรัส
7: โดยทั่วไปเป็นไวรัสครับใช่ครับ
8: ถ้าอย่างนั้นถ้าเกิดว่าเจ็บคอเราก็สามารถที่จะสังเกตเบื้องต้นก่อนได
7: ้ได้ครับโดยทั่วไปก็เหมือนเวลาเราเป็นหวัดบางคนก็อาจจะไม่ชอบทานยาก็อาจจะแค่กินน้ํานอนพักนะครับโดยทั่วไปถ้าภูมิต้านทานร่างกายแข็งแรงไม่ได้มีโรคแทรกซ้อนไม่ได้มีโรคประจําตัวปกติพวกนี้มีโอกาสหายเองได้ครับ
8: ก็อย่าให้มันขึ้นเป็นขาวๆที่คุณหมอบอกว่ามันคือแบคทีเรีย
7: ใช่ครับ
8: ใช่มั้ยคะ
2: หนอง
8: โรคนี้ติดต่อมั้ยคะ
7: ก็จริงๆมันคือการติดต่อก็คล้ายๆกับการติดต่อเรื่องของหวัดนะครับก็คือบางคนเป็นหวัดเชื้อมันก็กระจายไปแล้วก็ติดมาแล้วก็มีทอนซิลอักเสบแต่ต่อมทอนซิลเนี่ยแต่ละคนจะโตไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับปริยาของร่างกายตั้งแต่เด็กนะครับคนที่โตมากหน่อยก็จะมีเวลามีอาการเจ็บคอก็อาจจะมีไข้ขึ้นสูงกว่าปกติ
8: เป็นได้บ่อยไหมคะทำไมบางคนเป็นทุกเดือนอย่างน้องโดม
2: ใช่ค่ะ
7: ก็ขึ้นอยู่กับภูมิต้านทานขึ้นอยู่กับโรคประจำตัวหรือขึ้นอยู่กับร่างกาย
2: ใช้ชีวิต
7: ใช่ครับว่าเป็นยังไงถ้าสมมตินอนดึกพักผ่อนน้อยภูมิต้านทานร่างกายต่ำหรือว่าทานเหล้าสูบบุหรี่อะไรมากๆแล้วภูมิต้านทานร่างกายไม่ดีก็มีโอกาสติดเชื้อได้บ่อย
9: พี่โดมเป็นถึงขนาดว่าคุณหมอแนะนําว่าให้ตัดต่อมทอนซิลนี่คือตัดได้เหรอครับ
7: ตัดได้ครับ
9: นะครับแล้วมันจะไม่ส่งผลต่อการใช้ชีวิตของเราหรอครับ
7: ไม่ส่งผลครับโดยทั่วไปเพราะว่าตัวต่อมทอนซิลเนี่ยมันจะมีลักษณะเป็นกลุ่มก้อนของน้ําเหลืองที่บอกซึ่งร่างกายเรามันจะมีส่วนอื่นที่มันเป็นตัวชดเชยได้พออายุมากขึ้นตรงบริเวณเนี้ยเราอาจจะไม่ได้จําเป็นต้องใช้
8: เรื่องของทอนซิลก็จริงๆก็มีอะไรที่ซับซ้อนเหมือนกัน
2: ใช่ค่ะ
8: วันนี้นอกจากเราคุยกันเองค่ะเรายังมีท่านชมทางบ้านที่ฝากคำถามเกี่ยวกับทอนซิลมาถามคุณหมอด้วยเดี๋ยวพักกันทู่เดียวนะคะแล้วกลับมาติดตามกันต่อในช่วงหน้ากับระเบียบสุขภาพค่ะระเบียงสุขภาพค่ะเรายังอยู่กับอาจารย์นายแพทย์พนัทบินศิระวณิชอาจารย์จากภาควิชาโสสนาศิกวิทยาคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะ
9: และเช่นเคยครับเราก็มีคำถามมากมายจากทางบ้านนะครับผมวันนี้เราคัดมา2คำถามครับเดี๋ยวไปฟังคำถามแรกกันเลยครับ
10: หมอคะอยากทราบว่าเป็นโรคต่อมทอนซิลอักเสบนะคะจะทานยาแก้อักเสบจะช่วยได้ไหมคะ
9: เป็นต่อมทอนซิลอักเสบเนี่ยทานยาแก้อักเสบเนี่ยช่วยได้ไหมครับ
7: อย่างที่บอกครับถ้าสมมติว่าเป็นเรื่องของการติดเชื้อการทานยาแก้อักเสบอาจจะไม่ช่วยอะไรมากนะครับแต่ถ้าสมมติว่าเป็นเรื่องของการติดเชื้อแบคทีเรียยาแก้อักเสบเนี่ยจะเป็นยาตัวหลักในการรักษาครับผม
0: พราะว่าอย่างบางทีเนี่ยผมเจ็บคอนะ
7: ครับ
0: แล้วผมก็คือเป็นคนที่ต้องระวังเพราะว่าเราอาชีพเราต้องใช้เสียงต้องใช้คอเนี่ยสําคัญใช่มั้ยครับผมก็จะรีบกินเลยไอ้อย่างนี้อันตรายมั้ยครับ
7: จริงๆถามว่าอันตรายมั้ยจริงๆไม่อันตรายในระยะสั้นครับแต่อันตรายในระยะยาว
0: อ้าว
7: คือเรื่อง
4: อันตรายยังไงคะ
7: เรื่องของดื้อยาครับเชื้อดื้อยาครับผม
0: ก็คือเราจริงๆเราควรจะรอ
7: ใช่ครับจริงๆเราควรสังเกตอาการได้
0: ถ้าเรารอไม่ไหวอ่ะครับคือมันเริ่มแบบว่ามันเริ่มจะมีอาการแล้วอย่างเงี้ยครับหมอเรา
7: จริงๆแนะนําพบแพทย์ดีกว่าครับ
0: พบแพทย์ดีกว่า
7: ใช่ครับเพราะว่าอย่างของต่างประเทศของอเมริกาเนี่ยเวลาเรามีอาการพวกนี้ยาฆ่าเชื้อเนี่ยจะเป็นยาที่เขาไม่จําหน่าย
0: ครับ
7: ครับผมเพราะว่าพอเรื่องเชื้อด้วยยาเนี่ยเป็นปัญหาหลักตอนนี้เป็นปัญหาสําคัญครับ
4: แล้วอย่างฉีดยาล่ะคะ
7: จริงๆการฉีดยาเนี่ยถ้าพอทานได้อยู่จริงๆยาฉีดอาจจะไม่ค่อยได้ประโยชน์เท่าไหร่ยกเว้นในกรณีถ้ามีติดเชื้อรุนแรงโดยทั่วไปเช่นติดเชื้อเข้าไปในกระแสเลือดหรือมีไข้สูงมากคิดว่าตัวยากินไม่ได้ผลนะครับหรือว่ามีเชื้อดื้อยาที่เกิดขึ้นมาในกรณีนี้เราจำต้องใช้ตัวยาฉีดช่วย
0: ก็ได้รับคำตอบไปแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราไปฟังคำถามข้อต่อไปกันเลยครับ
11: คุณหมอคะเป็นต่อมทอนซิลอักเสบทานอะไรได้บ้างแล้วก็ทานอะไรไม่ได้บ้างคะ
4: ป่วยเป็นทอนซิลอักเสบทานอะไรได้ทานอะไรไม่ได้คือบางคนบอกว่าต้องงดน้ำแข็งงดของเย็นงดของเผ็ดงดของทอดจริงแล้วเกี่ยวกันไหมคะ
7: จริงๆเรื่องของอาหารนะครับโดยปกติถ้าเป็นทอนซิลอักเสบคือเรามีอาการเจ็บคอที่จะแนะนำให้ทานได้จะแนะนำเป็นกลุ่มพวกเป็นเยลลี่เย็นๆก็ได้ครับหรือเป็นพวกไอติมพวกนี้จะทำให้เราสามารถกินได้คล่องคอช่วยทำให้เรื่องของคอเนี่ยมันไม่ค่อยรู้สึกเจ็บนะครับทานเป็นอาหารพวกน้ำก็ช่วยได้เพราะโดยปกติอย่างเช่นถ้าสมมติพูดถึงเด็กเวลาเป็นเด็กเป็นทอนซิลอักเสบจริงๆเนี่ยที่เรากลัวเด็กไม่ยอมทานทำให้มีปัญหาเรื่องเกลือแร่เพราะฉะนั้นอะไรก็ได้ที่เด็กสามารถทานได้ครับผม
4: ของเย็นๆน้ำแข็ง
7: ทานได้ครับ
4: ทานได้
7: ใช่ครับ
4: แล้วถ้าโตหน่อยพวกของเผ็ดของทอดทานได้ไหมคะ
7: จริงๆถ้าเป็นพวกของเผ็ดของทอดจริงๆถามว่าทานได้ไหมจริงๆทานได้แต่ว่าเราแนะนำให้หลีกเลี่ยงดีกว่าของอะไรที่ทำให้เกิดอาการระคายเคืองคอ
4: แล้วจริงไหมคะที่ว่าพักผ่อนน้อยมีโอกาสจะเป็นทอนซิลอักเสบมากกว่า
0: ใช่คร
7: ับจริงๆการพักผ่อนน้อยเนี่ยมันทำให้มีเป็นโรคอื่นๆโดยรวมมีปัญหาหมดเพราะว่าการพักผ่อนน้อยก็คือเหมือนภูมิต้านทานร่างกายก็จะต่ำลงนะครับ
4: แต่วันนี้เข้าใจแล้วค่ะว่าทอนซิลอักเสบเป็นยังไงแล้วก็รู้วิธีการดูแลตัวเองแล้วต้องขอขอบพระคุณค่ะอาจารย์นายแพทย์พนัสบินศิระวานิชอาจารย์จากภาควิชาศนาศิกวิทยาคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลขอบคุณน้องเมทัลด้วยนะคะวันนี
2: ้
4: ขอบคุณค่ะ
0: ขอบคุณครับแล้วช่วงหน้านะครับแพลวจะพาเราไปเที่ยวเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมที่ไหนนะครับผมอย่าลืมติดตามกันได้นะครับในช่วงรอบรู้รามาครับ
4: ร้อนแดดก็แรงมากเลยนะเนี่ย
0: โอ้โหจะพูดอย่างนั้นเลยครับนี่สารภาพเลยนะครับว่าถ้าเผื่อมีห่วงยางเนี่ยผมใส่ปุ๊บผมกระโดดลงแล้วครับสระน้ำเนี่ยคร
4: ับ เดี๋ยวบินอย่าเพิ่งโดดฟังแฮลก่อนดีกว่าว่าวันนี้เขาจะพาเราไปเที่ยวไหน
12: วันนี้นะครับจะพาไปทะเลครับ
0: พาไปทะเล
12: คุณนี่ใจตรงกันเลยนะครับนี่ใจไปถึงแล้วนะนี่คิดภาพไว้เลยกิจกรรมที่เราจะทำอ่ะเราคือเราก็จะเล่นน้ำเล่นบานาน่าโบ๊ทเช่าเจ็ตสกีขับพอเราเหนื่อยๆใช่ไหมเราก็ขึ้นฝั่งสั่งข้าวเหนียวไก่ย่างมากินส้มตำแซ่บๆนะครับจกปุ๊บเสร็จแล้วก็ทาครีมกันแดดนิดนึงแล้วก็เข้าไปนอนในห้อง
0: อ้าวไม่อาบแดดเหรอครับ
12: อาบแดดก็ร้อนสิครับแดดแรงขนาดนี้เดี๋ยวก็แห้งตายคาหาดต้องเอาไม้มาแซะครับโ
0: อ้แต่ว่าผมพาไปทะเลก็จริงนะครับพี่หมวยครับแต่ว่าสิ่งที่เล่ามาเนี่ยกิจกรรมที่พี่พิมพ์พูดน่ะไม่มีอย่างนั้นเลยนะครับเพราะว่าทะเลพาไปเนี่ยนะครับเป็นหมู่บ้านที่อยู่เกาะกลางทะเลนะครับซึ่งเขาเนี่ยนะครับใช้พลังงานทดแทนอย่างพลังงานแสงอาทิตย์เนี่ยมาผลิตเป็นกระแสไฟ

0: เดี๋ยวบอกนะว่าเขาทำกันทั้งหมู่บ้านเลยพลังงานแสงอาทิตย์
1: ใช่แล้วครับพี่หมวยครับ
2: ว่าน่าสนใจมาก
0: อยากดูอยากดู
1: ถ้าอยากดูนะครับไปดูพร้อมๆกันเลยครับและตอนนี้ครับผมพาคุณผู้ชมมายังท่าเรืออ่างกระป๋องจังหวัดตราดนะครับเพื่อที่จะไปชุมชนนึงครับที่ตั้งอยู่บนเกาะในเขตของจังหวัดจันทบุรีครับชุมชนแห่งนี้นะครับเรียกได้ว่าเป็นชุมชนต้นแบบด้านการจัดการพลังงานแต่ว่าที่นี่เขามีการจัดการพลังงานยังไงเดี๋ยวเราไปทำความรู้จักพร้อมๆกันเลยครับ

0: ีกอย่างนึงที่ผมสงสัยเลยก็คือว่าในระหว่างที่เราเดินทางกันมาเนี่ยนะครับตามบ้านต่างๆเนี่ยผมเห็นว่าทุกบ้านเนี่ยมีจักรยานแทบทุกบ้านเลยเราไม่มีใครใช้มอเตอร์ไซค์เลยทำไมเขาไม่ใช้มอเตอร์ไซค์กันนะครับ
1: ชุมชนกอดจิกของเรานะฮะเรามีธรรมนูญหมู่บ้านนะฮะวางเป้าหมายของชุมชนไว้นะฮะให้เป็นหมู่บ้านที่มีการอนุรักษ์พลังงานและลดภาวะโลกร้อนธรรมนูญหมู่บ้านหรือข้อห้ามเนี่ยเราผ่านที่ประชุมประชาคมหมู่บ้านนะครับแล้วทุกคนก็ให้ความเคารพกฎนี้คือเหมือนร่วมกันทำร่วมกันทำว่าให้เป็นส่วนหนึ่งอนุรักษ์พลังงานและลดภาวะโลกร้อนคนสมัยก่อนเนี่ยเขาจะใช้กระแป๋งตักนะฮะตักเรามือดึงขึ้นมาใช้แรงคนนะฮะตักขึ้นมาปัจจุบันนะฮะพอเรามีระบบไฟฟ้าโซลาร์เซลล์เนี่ยนะเราก็ใช้พลังงานสะอาดปั๊มน้ำขึ้นไปสูบน้ำขึ้นไปเดี๋ยวผมจะพาไปดูระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานทดแทนของชุมชนนะฮะที่จ่ายไฟให้ทั้งชุมชนใช้กัน

0: ตรงนี้นี่คือแบบน่าตื่นตาตื่นใจมากเป็นแผงโซลาร์เซลล์ทั้งนั้นเลยนะครับตรงนี
1: ้ครับผมโซลาร์เซลล์ทั้งหมดเนี่ยมีกำลังการผลิตได้ 40.5 กิโลวัตต
0: ์อืม
1: โซลาร์เซลล์นะฮะเราเหมือนเป็นการใช้พลังงานสะอาดมาผลิตไฟใช้นะฮะหนึ่งเราไม่มีต้นทุนอย่างเช่นน้ำมันน้ำมันดีเซลต่างๆเนี่ยแล้วก็ต้องการให้เป็นชุมชนที่อนุรักษ์พลังงานและลดภาวะโลกร้อน

0: วันนี้ครับผมได้มาเรียนรู้รูปแบบการจัดการพลังงานนะครับที่ชุมชนบ้านเกาะจิกจังหวัดจันทบุรีแห่งนี้นะครับซึ่งบอกได้เลยครับว่าเห็นแล้วเนี่ยน่าทึ่งมากๆเลยครับและมากไปกว่านั้นนะครับผมยังได้เห็นวิถีชีวิตของคนในชุมชนที่เรียบง่ายซึ่งเป็นภาพที่น่าอิจฉาจริงๆครับ
1: โอ้โหเป็นไงครับเกาะที่ห่างไกลเรามีโซลาร์เซลล์เข้ามาทําให้มีไฟฟ้าใช้มีประปาใช้ชีวิตคนที่อยู่บนเกาะที่อยู่ห่างไกลก็เลยเหมือนกับชีวิตคนที่อยู่บนฝั่งเลยนะครับ
2: และที่สําคัญที่พี่ชอบมากก็คือมีธรรมนูญชุมชนด้วยกํากับให้คนบนเกาะนี้ใช้ชีวิตโดยรักษาวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมที่สอดคล้องกับธรรมชาติสอดคล้องกับระบบนิเวศนี่แหละพี่ว่าชุมชนนี้ถือเป็นชุมชนต้นแบบของการจัดการเรื่องพลังงานอย่างแท้จริง
0: ใช่แล้วล่ะครับและที่นี่นะครับไม่มีแอร์ไม่มีมอเตอร์ไซค์ไม่มีสถานบริการและที่สำคัญก็คือยังอนุรักษ์อาชีพเดิมๆอยู่นะครับนั่นก็คือประมงพื้นถิ่นนะครับของชาวบ้านเขาไว้เหมือนเดิมเลยนะครับถ้าหากว่าใครเนี่ยอยากจะเรียนรู้เรื่องการประหยัดพลังงานทางเลือกนะครับหรือว่าอยากจะใช้ชีวิตแบบสโลไลฟ์เนี่ยรับรองว่าที่นี่เหมาะกับคุณแน่นอนครับ
1: น่าสนใจมากถ้าผมมีโอกาสผมจะไปเลยนะ
2: พี่ด้วย
1: โหพี่หมวยแน่ใจนะครับว่าพี่หมวยจะไป
2: ชัวพร้อมไปได้อยู่ได
1: ้โอเคเดี๋ยวเราไปด้วยกันเลยครับแต่ว่าตอนนี้เวลาของรายการเราหมดแล้วครับพบกับพวกเรา3คนได้ใหม่นะครับในรายการ Healthy Village รายการสุขภาพที่จะพูดคุยกันเหมือนคนในครอบครัวครับ
0: สัปดาห์หน้ามีอะไรให้ติดตามชมอย่าพลาดนะครับสำหรับวันนี้เรา3คนลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: พูดถึงเรื่องพลังงานทดแทนนะครับผมว่าบ้านเราเนี่ยควรจะหันมาใช้พลังงานทดแทน
2: พี่ว่าบีมช่วยไปประหยัดไฟด้วยการปิดแอร์ปิดคอมปิดไฟปิดพัดลมที่เปิดทิ้งเอาไว้ด้วยช่วยแบบนี้ก่อนแล้วกันนะ

นโยงอาเซโยพี่ชายฉันหนาวไม่มีอะไรค่ะพรุ่งนี้เราจะมาทำเมนูเด็กขอโทษขอโทษแล้ววันนี้เราจะมาทำเมนูบิงซูเมนูสัญชาติเกาหลีกันค่ะบิงซูจะมีต่อสายตาอย่างไรนั้นเดี๋ยวเราไปชมวิธีการกันก่อนเลยค่ะพี่หนาวพี่ชายอยู่ไหน

เป็นยังไงคะบิงซูน่ากินมากเลยใช่ไหมคะแต่สูตรนี้เราเปลี่ยนเคล็ดลับนิดนึงค่ะเราใช้นมอัลมอนด์ค่ะนมอัลมอนด์มีประโยชน์ต่อคนที่เป็นโรคตาแห้งค่ะโรคตาแห้งคือภาวะที่มีน้ำตาน้อยอาการของโรคตาแห้งก็มีตั้งแต่เคืองตารู้สึกเหมือนมีอะไรอยู่ในตาแสบตาน้ำตาไหลโดยเฉพาะเวลาที่เราใช้คอมหรือใช้สายตานานๆค่ะส่วนการป้องกันและการรักษานะคะ1หลีกเลี่ยงแอร์พัดลมและแอร์พัดลมเป่านะคะข้อ2กระพริบตาบ่อยๆเวลาใช้คอมค่ะพักบ้างอะไรบ้างนะคะข้อ3หยอดน้ำตาเทียมค่ะยิ่งถ้าใช้คอมนานๆยิ่งต้องหยอดบ่อยๆนะคะถ้าอากาศร้อนให้กินบิงซูอยากได้ความรู้ดูกินกับหมอนะคะขอโทษหมอผิดกล้องไปแล้วค่ะสวัสดี

ามารถใช้สิทธิประกันสังคมได้ค่ะโดยเบื้องต้นเนี่ยที่สำคัญเลยจะต้องเข้ารับการรักษากับโรงพยาบาลที่ตัวเองขึ้นสิทธิ์การรักษาเอาไว้ผู้ป่วยสามารถใช้สิทธิ์ในการรักษาไม่ว่าจะด้วยวิธีการผ่าตัดการให้ยาเคมีบำบัดหรือว่าการฉายแสงค่ะโรคมะเร็งนะคะจะแยกเป็น2กลุ่มก็คือกลุ่ม10โรคมะเร็งกับนอกกลุ่ม10โรคมะเร็งค่ะ10โรคมะเร็งเนี่ยจะถูกกำหนดด้วยการรักษาโรคมะเร็งตามมาตรฐานสากลที่ใช้ในการรักษาทั่วไปค่ะซึ่งได้แก่โรคมะเร็งเต้านมมะเร็งรังไข่มะเร็งปากมดลูกมะเร็งโพรงจมูกมะเร็งหลอดอาหารมะเร็งกระเพาะปัสสาวะมะเร็งตับมะเร็งท่อน้ำดีมะเร็งต่อมลูกหมากมะเร็งปอดมะเร็งลำไส้ใหญ่ถ้าอยู่นอกเหนือ10โรคมะเร็งที่กล่าวไปเบื้องต้นนะคะก็ยังสามารถใช้สิทธิ์ในการรักษาโรคมะเร็งได้ค่ะก็คือสามารถใช้สิทธิ์ในการรักษาพื้นฐานตามโรคมะเร็งที่ผู้ป่วยเป็นนะคะกรณีที่มีความจำเป็นจะต้องส่งตัวไปที่โรงพยาบาลที่มีศักยภาพสูงกว่าผู้ป่วยจำเป็นจะต้องมีหนังสือส่งตัวจากโรงพยาบาลต้นสังกัดในโรงพยาบาลนั้นๆไปรับการรักษาต่อเนื่องเพื่อเป็นการรักษาสิทธิ์พื้นฐานของผู้ป่วยค่ะ

0: บัติทางธรรมชาติตอนเพื่อนใหม่จากนอกโลก
1: วันนี้อย่าลืมทบทวนบทเรียนที่พวกเราเรียนกันมานะคะ
2: ครับ
3: ครับ
4: ครับ
2: นักเรียนทำความเคารพ
5: ขอบคุณครู
6: ขอบคุณครู

0: วอะไรตัวอะไรตัวอะไรเนี่ย
1: เฮ้ยนี่ตัวอะไรเนี่ย
2: นายคือใครเนี่ย
0: เฮ้ย
1: ฉันคือใครเหรอฉันชื่อฉันชื่อ DLTV แล้วเธอออกมาจากทีวีได้ยังไงนะ
0: ฉันก็ไม่รู้ฉันรู้แค่ว่าฉันคือพลังชีวิตที่ถูกส่งออกมาจากดาวดอนโมที่นั่นมีภัยพิบัติมากมายทำลายดาวของฉันจนดาวเกิดระเบิดแตกสลายฉันถูกแรงระเบิดกระเด็นตกลงมากระแทกกับดาวเทียมแล้วมารู้ตัวอีกทีก็พุ่งออกมาจากโทรทัศน์ในห้องของพวกนายนั่นแหละ
1: ล้ำสุดๆไปเลย
0: อายเนี่ย
2: ให้พวกเราเรียกนายว่า DLTV เลยใช่ไหม
0: เรียกฉันว่า DLTV ได้เลย
3: อยู่ดีๆเราก็ได้เพื่อนใหม่จากนอกโลกดีเหมือนกันแฮะ
1: ยินดีต้อนรับสู่โลกใบใหม่นะฉันชื่ออิงฟ้าจ้ะ
2: เราชื่อปกป้องนะ
1: เราชื่ออะตอม
3: ส่วนฉันต้นกล้าย
0: ินดีที่ได้รู้จักเหมือนกันนะ
2: เราเลิกเรียนกันแล้วนายจะไปเที่ยวเล่นที่ลำห้วยใกล้ภูเขากับพวกเราไหมล่ะ
0: ก็ดีนะไปสิ
1: คือฝนตกหนักมาหลายวันแล้วแล้ววันนี้ฝนก็หยุดตกพอดีเราก็เลยจะไปเล่นน้ำกันก่อนกลับบ้านนะ
0: ฝนตกหนักติดต่อกันหลายวันขนาดนี้ดีที่น้ำไม่ท่วมนะ
3: ถ้าวันนี้ไม่หยุดตกมีหวังท่วมแน
1: ่รีบไปเถอะเดี๋ยวมีเวลาเล่นน้อยนะ
3: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะน้ำไหลแรงด้วยอ่ะเอาไงดีเอาไงดี
4: โอ้โห
5: มีพลังวิเศษด้วยเ
1: หรอน้ำปลาไหลหลากเอายังไงดีฉันกลัว
6: ภัยพิบัติทางธรรมชาติตอนน้ำปลาไหลหลากฉับพลันไม่ทันตั้งตัว
3: นายเล่นน้ำกันไปเลยนะส่วนฉันขอจัดการมะม่วงบนต้นนี้เองนี่พวกเราดูท้องฟ้าบนภูเขาสิสีมันครึ้มกว่าเดิมอีกอะเอาไงดี
0: แต่ดูแล้วเหมือนฝนตกอยู่บนภูเขาโน่นท้องฟ้าครึ้มเชียว
3: จริงด้วยมืดครึ้มมากเลยสงสัยตรงที่เราอยู่จะตกอีกแน่ๆเลย
1: โอ้ยดำลงไปมองไม่เห็นอะไรเลยน้ำขุ่นมากอะเมื่อกี้ยังไม่ขุ่นเลยพวกเราเงียบแป๊บหนึ่งสิฉันเหมือนได้ยินเสียงอะไรดังๆเหมือนกิ่งไม้หักนะไม่เห็นได้ยินเลย
3: ฉันรู้สึกว่าน้ำในห้วยมันสูงขึ้นจากเดิมเร็วมากเลยดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะน้ำไหลแรงด้วยอ่ะเอาไงดีเอาไงดี
0: พวกเราฉันว่าสถานการณ์มันไม่ค่อยจะดีนะฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
4: โอ้โห
5: มีพลังวิเศษด้วยเหรอ

0: ากกรมอุตุนิยมวิทยาเขาบอกว่าสัญญาณบอกเหตุทางธรรมชาติถ้าฝนตกหนักต่อเนื่องยาวนานและถ้าได้ยินเสียงก้อนหินกิ่งไม้หักและแหล่งน้ำในธรรมชาติคุณก็ให้สันนิษฐานได้เลยว่าอาจเกิดน้ำป่าไหลหลากได
1: ้น้ำป่าไหลหลากเอายังไงดีฉันกลัวขึ้นจากน้ำกันก่อนเถอะ
2: พวกเราดูทางนู้นน้ำไหลมาเยอะและแรงมากเอาไงดีดีเอลทีวี
3: จากข้อมูลเราต้องรีบขึ้นที่สูงให้พ้นจากเส้นทางน้ำที่ไหลเชี่ยวน้ำท่วมสูงและแนวแผ่นดินถล่มเพราะอาจจะเกิดแนวดินถล่มได
2: ้ถ้างั้นเรารีบหนีไปทางบ้านอิงฟ้ากันเถอะเพราะบ้านอิงฟ้าอยู่บริเวณเนินสูงคนละทางจากทางน้ำไหลและใกล้ที่สุดไปกันเลยพวกเราโอ้ย
1: ไหวไหมต้นกล้า
2: ไม่ไหวก็ต้องไหวน้ำไหลหลังแล้วฉันกลัว
4: คุณตาคุณยายคะพวกเรากลับมาแล้วค่ะ
5: ตายายกำลังเป็นห่วงทุกคนอยู่เลยทุกคนปลอดภัยนะ
0: ปลอดภัยทุกคนครับ
6: นั่งพักให้หายเหนื่อยก่อนเดี๋ยวยายเอาน้ำมาให้แล้วจะได้โทรไปบอกพ่อแม่ของทุกคนด้วยว่าเด็กๆอยู่ที่บ้านอิงฟ้าปลอดภัยทุกคน
5: ตาเพิ่งฟังข่าวของกรมอุตุนิยมวิทยาว่ามีน้ำป่าไหลหลาก
0: ใช่ครับนู่นไงกำลังไหลมาทางนี้แล้วนี่ขนาดบ้านอิงฟ้าอยู่พ้นจากทางน้ำไหลแล้วนะเนี่ยน้ำยังไหลมาถึงเลยอ่ะ
1: ดีนะที่ปกป้องตัดสินใจถูกเลือกมาหลบภัยที่บ้านอิงฟ้าพวกเราก็เลยปลอดภัย
2: นี่ DLTV ฉันขอถามหน่อยแล้วน้ำป่าไหลหลากเกิดขึ้นได้ยังไงหรอ
0: จากข้อมูลที่ฉันค้นหาได้นะปกติแล้วน้ำป่าไหลหลากจะเกิดภายใน6ชั่วโมงจากที่ฝนตกหนักพื้นที่เสี่ยงก็คือที่ราบต่ำหรือที่ราบลุ่มบริเวณใกล้ภูเขาต้นน้ำหรือบริเวณใกล้ภูเขาหรือที่ลาดเชิงเขาที่มีแหล่งน้ำหรือมีแหล่งต้นน้ำพอฝนตกหนักและต่อเนื่องเป็นเวลานานดินหรือตะกอนรวมถึงรากของต้นไม้ดูดซับไม่ไหวทำให้น้ำไหลลงสู่ที่ราบต่ำอย่างรวดเร็วและน้ำป่าจะพัดเอาต้นไม้กิ่งไม้ทรายหินและอาจนำดินโคลนถล่มลงมากับสายน้ำด้วย
2: แล้วสาเหตุของการเกิดน้ำป่าไหลหลากมีอะไรบ้างหรอ
0: ก็มีทั้งเกิดขึ้นตามธรรมชาติที่ฉันบอกไปเมื่อตะกี้นี้ไงล่ะส่วนจากฝีมือมนุษย์ก็อย่างการตัดไม้ทำลายป่าการทำเกษตรกรรมตามเชิงเขารวมถึงไม่มีพืชขึ้นปกคลุมดินฝายและเขื่อนพังตรงบริเวณภูเขาหรือที่ลาดเชิงเขาก็ทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากได้เหมือนกันนะ
4: แล้วเรามีวิธีรับมือยังไงบ้างถ้าเราต้องเจอกับน้ำป่าไหลหลาก
0: อย่างตอนนี้เลยนะเราต้องรีบตัดกระแสไฟฟ้าในบ้านและคอยระวังป้องกันสัตว์ร้ายหนีน้ำขึ้นบ้านด้วย
2: ถ้าเตรียมรับมืออย่างดีความเสียหายก็จะไม่เยอะใช่ไหมครับคุณตา
5: ใช่แล้วจ้ายิ่งเราอยู่ในพื้นที่เสี่ยงเรายิ่งต้องตามข่าวสารสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาตลอดเวลาแต่น้ำป่าไหลหลากเนี่ยตากับยายก็เคยเจอมาบ้างนี่สองสามวันก่อนตากับพ่อของอิงฟ้าก็ยกของมีค่าขึ้นที่สูงไว้ล่วงหน้าแล้วส่วนชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงใกล้เส้นทางของน้ำป่าไหลหลากเขาจะต้องอพยพทันทีไปยังจุดที่ปลอดภัยตามที่ได้มีการวางแผนซักซ้อมกันไว
2: ้ส่วนยายเองก็เตรียมสิ่งของจำเป็นอย่างอาหารแห้งน้ำดื่มยารักษาโรคไฟฉายถ่านเทียนเอกสารสำคัญครบเรียบร้อยพร้อมใช้ทุกสถานการณ์จ้าส่วนเบอร์ติดต่อกรณีต้องการความช่วยเหลือยายก็เซฟไว้ที่โทรศัพท์แล้วจ้าส
1: ุ
2: ดยอดเลยครับคุณตาคุณยาย
0: แล้วถ้าบ้านไหนมีเวลาเตรียมตัวรับมือมากกว่านี้ก็ควรจะซ่อมแซมประตูหน้าต่างให้มั่นคงเพราะน้ำป่าไหลหลากอาจจะพัดพาเอาดินโคลนลงมาด้วย
1: แล้วถ้าน้ำป่าไหลหลากผ่านไปแล้วเราต้องทำอะไรบ้างเหรอครับ
0: ในข้อมูลที่ฉันค้นหาได้นะอย่างแรกเลยก็ต้องตรวจสอบความเสียหายของบ้านว่าปลอดภัยไม่พังก็ต้องดูทั้งระบบไฟฟ้าท่อประปาแก๊สเพื่อวางแผนซ่อมแซมและต้องตรวจเรื่องความปลอดภัยจากสัตว์ร้ายสัตว์มีพิษด้วยนะ

0: อีกอย่างเราก็ต้องรับฟังข่าวจากทางการเพื่อมีเหตุการณ์ฉุกเฉินตามมาอีกหรือมีการช่วยเหลือจากช่องทางต่างให้เราได้ประสานขอรับความช่วยเหลือได
1: ้แล้วอย่างข้าวของที่เปียกน้ำหลายๆวันล่ะเราจัดการยังไง
0: ส่วนข้าวของเครื่องใช้ที่เปียกน้ำถ้าขึ้นราก็ให้ทิ้งไปซะอย่าเสียดายทำความสะอาดบ้านฆ่าเชื้อโรคให้เรียบร้อยและน้ำประปาที่ใช้ดื่มช่วงแรกก็ควรต้มก่อนที่จะเอามาใช้ดื่มนะ
2: น้ำป่าไหลหลากจริงๆก็มีวิธีป้องกันได้นะโดยการที่เราไม่ตัดไม้ทำลายป่าหันมาทำเกษตรผสมผสานลดการปลูกพืชเชิงเดี่ยวเพิ่มการปลูกหญ้าแฝกการสร้างแหล่งน้ำขนาดต่างๆเพื่อรองรับน้ำเอาไว้ไม่ปล่อยมายังทันทีทันใดสิ่งเหล่านี้ก็จะช่วยบรรเทาและลดความเสียหายที่จะเกิดขึ้นได้
0: ใช่ใช่จากข้อมูลที่ฉันหาไว้มีเรื่องโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9พระองค์ท่านทรงศึกษาเรื่องการใช้หญ้าแฝกในการอนุรักษ์ดินและน้ำตั้งแต่ปีพ.ศ. 2534เพราะรากของหญ้าแฝกจะสานกันแน่นเหมือนตาข่ายช่วยพยุงดินไว้กลายเป็นกำแพงใต้ดินที่มีชีวิตยิ่งบริเวณเชิงเขาถ้าปลูกหญ้าแฝกไว้จะช่วยป้องกันหยุดยั้งการพังทลายของดินได้ดีเวลาที่มีน้ำป่าไหลหลากหญ้าแฝกนี่ละคือหนึ่งตัวช่วยในการบรรเทาความแรงของน้ำที่ไหลลงมาได้อย่างดีเลยล่ะ
2: นี่เป็นพระปรีชาสามารถของในหลวงรัชกาลที่9ของเราพระราชดำริของพระองค์ช่วยให้ชาวบ้านคลายทุกข์ร้อนได้จริงๆนะเด็ก
0: ๆนี่เป็นเพียงรายละเอียดความรู้เบื้องต้นที่เกี่ยวกับภัยพิบัติอุทกภัยน้ำป่าไหลหลากเท่านั้นนะในเว็บไซต์ dltv.ac.thยังมีข้อมูลให้ค้นหาอีกเพียบลองเข้าไปดูกันนะ
3: อย่างน้อยเหตุการณ์ครั้งนี้พวกเราก็ปลอดภัยแล้วได้เรียนรู้ภัยพิบัติน้ำป่าไหลหลากอย่างขึ้นใจเลยล่ะว่าไหมทุกคน
4: ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่น้ำป่าไหลหลากในท้องนายหรือเปล่าเนี่ย
0: น้ำป่าไหลหลากเกิดขึ้นอย่างฉับพลันหลังจากที่ฝนตกหนักต่อเนื่องยาวนานบริเวณที่ราบต่ำหรือที่ราบลุ่มบริเวณใกล้ภูเขาต้นน้ำหรือที่ที่มีแหล่งน้ำน้ำป่าจะพัดเอาต้นไม้กิ่งไม้ทรายหินและอาจนำดินโคลนถล่มลงมากับสายน้ำถ้าได้ยินเสียงก้อนหินกิ่งไม้หักและน้ำในแหล่งธรรมชาติขุ่นก็ให้สันนิษฐานได้เลยว่าอาจเกิดน้ำป่าไหลหลากได้ให้รีบขึ้นที่สูงพ้นจากเส้นทางของน้ำที่ไหลเชี่ยวและน้ำท่วมสูงทันทีนะครับ
4: พวกนายมาดูนี่สิฉันกำลังนั่งมองเจ้ามดดำมันกำลังขนไข่ขึ้นไปบนต้นไม้เพียบเลย
3: โอ้โหทำไมอยู่ดีๆน้ำก็ขึ้นสูงเร็วจังตอนนี้ปริ่มตะลิ่งแล้วล่ะ

ปัญหาที่เกิดขึ้นกับผู้สูงอายุกับผู้หลานก็คือความที่ทั้งสองฝ่ายต่างมีทัศนคติที่มองกันคนละแบบคนละมุมทำให้เกิดความไม่ค่อยเข้าใจกันทำไมผู้สูงอายุถึงขี้บ่นแล้วก็จุกจิกสารพัดเรื่องเลยถามว่าทำไมผู้สูงอายุต้องเป็นอย่างนั้นอาจารย์คิดว่ามีหลายปัจจัยบางปัจจัยก็คือเขาอยู่บ้านมาตลอดนะอาจจะไม่ได้พูดกับใครเลยพอลูกมาถึงปุ๊บก็วางนู่นวางนี่วางนั่นด้วยความที่อยากจะพูดด้วยแต่นึกไม่ออกว่าจะพูดยังไงให้มันดีก็เริ่มบ่นไว้ก่อนถ้าเราไปเข้าใจว่าอันนี้เป็นเหมือนกับการเปิดบทการสนทนาอย่าไปคิดว่านี่เป็นการบ่นอันนี้แทนที่เราจะไปพูดว่าโอ๊ยเอาอีกแล้วบ่นอีกแล้วนะคะเราอาจจะบอกว่าอ๋อนี่เท่ากับหมายความว่าฮัลโหลสวัสดีจ้าเธอกลับมาแล้วเหรออะไรอย่างเงี้ยนะคะก็คือหมายถึงเป็นการเปิดบทสนทนาอยากให้คนที่อยู่ด้วยกันนะคะลูกหลานเนี่ยดูว่าจริงๆแล้วถ้าเกิดท่านบ่นในเรื่องที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับตัวของเราอะอย่างเช่น

0: ถามว่าอันนี้ทำหรือยังอันนั้นทำหรือยังเนี่ยอาจารย์คิดว่าเขาเป็นเรื่องที่เขาเป็นห่วง
1: กายอย่ากลับดึกนะลูกแล้วก็อย่าดื่มเหล้าให้มากล่ะแม่เป็นห่วง
2: ได้ครับแม่
0: อย่าเพิ่งไปรำคาญนะคะลองฟังสักนิดนึงว่ามันเป็นยังไงแล้วดูซิว่าเราจะทำอะไรได้บ้างและบางครั้งเนี่ยเราอาจจะใช้น้ำเสียงที่ดีๆก็บอก

0: ผู้สูงอายุอาจจะถามเรื่องใดเรื่องหนึ่งถามในคำถามเดียวอย่างเดิมซ้ำๆกับคนเดิมนะคะอย่างเช่นปิดไฟยังหรือก็ปิดไฟหรือยังแล้วปิดไฟหรือยังอะไรอย่างนี้นะคะหรือว่าจะไปไหนจะไปไหนซึ่งของพวกนี้ทำไมจะถามซ้ำซากก็คือเขาอาจจะกังวลเป็นของที่เขาอาจจะเห็นนะว่าเกิดเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นบ่อยๆเขาก็ต้องถามเพื่อที่เขาจะได้รู้สึกว่าเอ้ยถ้าตอบว่าเรียบร้อยแล้วเขาจะได้สบายใจหรือนะคะถ้ามองไปอีกด้านนึงเนี่ยผู้สูงอายุท่านนั้นก็อาจจะมีความผิดปกติถ้าก่อนหน้านี้เขาไม่เคยถามซ้ำขนาดนี้แล้วถามซ้ำแล้วซ้ำอีกในคำถามเดิมถามกับคนเดิมหรือให้คำตอบไปแล้วแล้วก็เหมือนไม่ได้ฟังไม่ได้ตั้งใจเขาอาจเป็นโรคบางอย่างได้เช่นเขาอาจจะเป็นโรคที่เกี่ยวกับซึมเศร้าได้หรือคนไข้อาจจะมีเรื่องของการวิตกกังวลสูงหรืออาจจะมีเรื่องของเป็นสมองเสื่อมระยะต้นๆได้เวลาที่เราเจอผู้สูงอายุหลับบ่อยๆทั้งวันนะคะต้องคิดหลายเรื่องมากอันที่หนึ่งก็คือเมื่อคืนเขานอนดีหรือเปล่าบางครั้งมันมีเรื่องหลายเรื่องที่ทำให้เขานอนไม่ดีตอนกลางคืนถ้าเป็นผู้ชายบางทีเขาต่อมลูกหมากโตตอนที่เขาปัสสาวะแทนที่จะฉี่หมดมันก็ไม่หมดค่ะพอกลางคืนเขานอนไม่ดีเขาก็มานอนเอาตอนกลางวันอีกอันนึงเรื่องของการนอนเนี่ยบางครั้งผู้สูงอายุเหมือนหลับแต่ว่าจริงๆคุณภาพการนอนไม่ดีคือเรื่องของนอนกรนเราก็เห็นเขาหลับโอ้โหนอนกรนสงสัยหลับลึกมากแต่จริงไม่ใช่พอเขากรนปุ๊บเขาหยุดหายใจพอหยุดหายใจปุ๊บเนี่ยร่างกายมันก็บอกเฮ้ยไม่ได้แล้วหยุดหายใจอยู่ต้องตื่นอันนี้คือคุณภาพการนอนไม่ดีของพวกนี้ต้องแก้ไขจริงๆถ้ามีคนพาเขาไปออกกำลังกายการออกกำลังกายช่วยในเรื่องของการนอนหลับในหลายเรื่องแต่อันที่เห็นชัดๆก็คือว่าถ้าได้ออกกำลังกายในช่วงที่มีแสงแดดก็จะทำให้นาฬิกาของร่างกายเราเนี่ยรู้ว่านี่เป็นช่วงกลางวันแล้วเมื่อพระอาทิตย์ตกไปไอ้นาฬิกาตัวนั้นก็จะบอกแล้วว่าอ๋อตอนนี้พระอาทิตย์ตกแล้วนะก็คือเป็นช่วงกลางคืนนาฬิกาในหัวมันจะถูกกระตุ้นว่าพระอาทิตย์ตกแล้วมันจะปล่อยสารบางตัวออกมาซึ่งทำให้คนอยากจะนอนอยากจะหลับซึ่งสารอันนั้นเนี่ยเดี๋ยวนี้คนก็มีใช้มาเป็นรูปของยามกยาเม็ดที่เราเรียกเมลาโทนินนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วเมลาโทนินสร้างขึ้นในตัวของเราเองผู้สูงอายุมักจะถูกกล่าวหาว่าขี้เหนียวเหลือเกินแล้วก็ไอ้นู่นก็ไม่เอาไอ้นี่ก็ไม่เอาแล้วก็ทุกอย่างก็แพงไปหมดลูกหลานก็รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องอะไรที่น่ารำคาญเพราะว่าจริงๆแล้วลูกหลานหาสตังค์ได้เยอะแล้วอาจารย์ก็อยากให้เข้าใจสักนิดนึงค่ะว่าของทุกอย่างเนี่ยมันมีที่มาที่ไปชีวิตที่ผ่านมาของเขาเนี่ยไม่สะดวกสบายอย่างปัจจุบันหลายบ้านหลายคนที่เขามีวันดีๆให้กับลูกวันนี้เนี่ยเป็นเพราะว่าเขาประหยัดมัธยัสถ์แล้วก็เก็บหอมรอมริบแล้วก็เขาคิดว่าอันนี้เป็นอันที่เป็นปัจจัยที่จะทำให้ชีวิตต่อไปข้างหน้ามันดีเราต้องเข้าใจเขาว่าถ้าเขาอย่างนั้นเขารับได้ขนาดไหนเราก็เลือกให้การดูแลเขาตามที่สมควรผู้สูงอายุชอบเก็บของเต็มบ้านเต็มเมืองไปหมดเลยชิ้นนั้นอันนี้ก็เก็บอันนี้ก็เก็บทั้งที่ของบางอันเนี่ยใช้ไม่ได้แล้วหรือบางทีอย่างเช่นเขาบอกว่าอาจารย์หนูไม่เข้าใจเลยจะเก็บไว้ทำไมจานบินๆอันเนี้ยในเข้าของหลายสิ่งมันมีประวัติศาสตร์ของมันอยู่เราอาจจะมองคุณค่าของมันแค่จานใบหนึ่งที่จะมาใส่ข้าวแต่จริงๆจานนี้มันมีประวัติศาสตร์ซึ่งหมายความว่าอาจจะเป็นจานชุดแรกที่เขามีสตังค์ที่จะซื้อมาเราอาจจะต้องดูซิว่าทำอย่างไรที่จะสามารถเก็บไว้ได้โดยที่เราก็ไม่รู้สึกรำคาญว่ามันรกต้องมีวิธีการมีขั้นตอนจะเก็บใส่กล่องใส่ลังแต่ว่าเขาต้องสามารถที่จะไปดูมันได้
1: สำหรับมะเร็งในเด็กในการรักษาเบื้องต้นด้วยยาเคมบำบัดผ่าตัดใช้แสงอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยประมาณเกือบ3ใน4ของคนไข้ที่เป็นมะเร็งหายค่ะอีกประมาณ1ใน4พวกเนี้ยพอหลังจากที่หยุดการรักษาแล้วติดตามการรักษาไปสักพักนึงก็อาจจะมีโรคกลับนะครับซึ่งพวกนี้จะต้องมีวิธีการทําการรักษาอย่างอื่นต่อไปเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นในเด็กเนี่ยโอกาสที่โรคกลับเนี่ยมีไม่เยอะเท่ากับผู้ใหญ่ก็มีคนถามว่าวิธีการปฏิบัติตัวเนี่ยไม่ให้โรคกลับเนี่ยเป็นอย่างทำอย่างไรคำตอบคือไม่มีนะครับเพราะทุกอย่างหลังจากรักษาแล้วก็ต้องมาเฝ้าระวังการตรวจเป็นระยะครับ

0: วันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: สวัสดีครับพบกับผมเดวิดวิลเลียมกับรายการภาษาหมอรู้ไว้จะได้เคลียร์รายการที่จะทำให้คุณหายงงงวยกับศัพท์การแพทย์ที่ยากไม่ไหวเมื่อคุณไปหาหมอวันนี้พี่เดวิดอยากให้ทุกคนรู้จักอาการทางสมองที่มักจะเกิดขึ้นกับผู้สูงอายุกันแล้วใครที่พิมพ์คอมเมนต์ออกมาว่าพี่เป็นหนึ่งในนั้นจะต้องหยุดยั้งด่วน คือโรคพาร์กินสันเนี่ยเป็นโรคอันนึงที่เกิดขึ้นจากความเสื่อมของเซลล์ประสาทที่มักจะเกิดขึ้นในสมองช่วงกลางคืออันนี้เป็นโรคอันนึงที่พบได้บ่อยมากรองลงมาจากอัลไซเมอร์และโรคตัวเนี้ยมักจะพบเจอในผู้ป่วยที่อายุมากกว่า65ปีซึ่งเหตุผลที่เซลล์ประสาทของคนมักจะเสื่อมด้วยโรคพาร์กินสันเนี่ยเป็นสิ่งที่ยังไม่แน่ชัดเท่าไหร่โรคพาร์กินสันเนี่ยไม่ว่าจะรักษาแค่ไหนก็แล้วแต่เถอะสุดท้ายเนี่ยมันจะไม่รักษาหายนะทุกคนแต่สิ่งที่คุณหมอสามารถทำให้เธอได้ก็คือเขาสามารถทำให้อาการของคุณลดลงหรือว่ารู้สึกเบาลงตั้งเยอะนั่นป่วยควรรีบพบแพทย์ตั้งแต่ช่วงแรกที่มีอาการแต่ความน่าสนใจคืออะไรรู้ปะอาการของโรคพาร์กินสันเนี่ยจะสามารถแยกออกมาเป็น2หมวดหมู่ได้เลยนะก็คืออาการทางกายและอาการทางจิตใจเริ่มจากอาการกายก่อนนะทุกคนคืออันแรกซึ่งพี่ว่าหนักที่สุดคืออะไรรู้ป่ะคุณจะต้องเคลื่อนไหวช้ามากนึกออกป่ะแล้วมันจะทำให้การวิ่งตามหัวฝรั่งลำบากขึ้นไปอีกแล้วอาการที่2เนี่ยก็คือว่าถ้าคุณอยู่นิ่งๆใช่ป่ะบางทีมือของคุณอาจจะสั่นไปเองก็ได้3หน้านิ่ง4พูดเสียงค่อย5ร่างกายแข็งเกร็ง6เดินลำบาก7ทรงตัวลำบากหรือว่า6ล้มง่าย8ปัสสาวะบ่อยหรือว่าควบคุมปัสสาวะไม่ได้9การรับรู้กลิ่นหรือว่ารสไม่ดี10มีอาการมึนศีรษะตอนลุกขึ้น11มีอาการละเมอบ้างอะไรบ้างแล้วในส่วนของอาการจิตใจเนี่ยเราจะต้องเริ่มจากความซึมเศร้าหรือว่าความกังวลแล้วอาการถัดไปก็คือความจำเสื่อมนั่นแหละซึ่งมันจะยิ่งชัดเจนเมื่อเวลาผ่านไปสักพักแล้วมันยังอาจจะมีอาการท้องผูกด้วยแต่เธออย่าลืมนะว่าอาการพวกนี้ยังสามารถเกิดขึ้นด้วยสาเหตุพวกนี้ได้ซึ่งมันไม่เกี่ยวข้องกับโรคพาร์กินสันแต่ยังไงก็ดีเถอะประเด็นของโรคพาร์กินสันเนี่ยก็คือว่าไม่ว่าคุณหมอจะตามหาคำตอบแค่ไหนก็แล้วแต่เถอะสุดท้ายมันคงไม่มีใครรู้หรอกว่าโรคพาร์กินสันนั้นมาจากไหนกันแน่และในโลกปัจจุบันเนี่ยมันยังไม่มีการรักษาโรคพาร์กินสันให้หายขาดคือการรักษาณปัจจุบันเนี่ยจะมุ่งไปที่การรักษาตามอาการเพื่อทำให้ผู้ป่วยทุกคนเนี่ยสามารถกลับมาใช้ชีวิตตามปกติให้มากที่สุดคือการรักษาเนี่ยจะมีหลายวิธีใช่ป่ะทั้งการใช้ยากับการไม่ใช้ยาแล้ววิธีการรักษาเนี่ยจะมีอีกเยอะแยะมากมายซึ่งพี่ขออนุญาตขึ้นหน้าจอให้คุณดูแล้วกันและสำหรับความรู้ทั้งหมดเหล่านี้
2: คือปัญหาความรุนแรงของมะเร็งปากมดลูกเนี่ยทั่วโลกเนี่ยในแต่ละปีเนี่ยจะมีผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูกเสียชีวิตเนี่ยประมาณปีละ 270,000 รายหรือว่าทุก2นาทีจะมีสตรีในโลกนี้เสียชีวิตจากมะเร็งปากมดลูก1รายในแต่ละปีจะมีผู้หญิงไทยเสียชีวิตจากมะเร็งปากมดลูกเนี่ยปีละประมาณ 4,500 รายหรือในแต่ละวันจะมีสตรีไทยเสียชีวิตจากมะเร็งปากมดลูกเนี่ยวันละประมาณ12รายมะเร็งปากมดลูกเป็นโรคที่ป้องกันได้แต่ว่าในบ้านเราเนี่ยส่วนใหญ่ที่มาพบแพทย์เนี่ยมักมาอยู่ในระยะที่เป็นมะเร็งระยะลุกลามแล้วซึ่งผลการรักษาไม่ค่อยได้ผลดีสิ่งที่สำคัญที่สุดคือทำอย่างไรถึงจะป้องกันมะเร็งปากมดลูกในสตรีไทยได้ถ้าเราได้ติดเชื้อไวรัส HPV มาแล้วเนี่ยโดยทั่วไปเนี่ยไม่มีอาการการติดเชื้อไวรัส HPV จนกลายเป็นมะเร็งปากมดลูกเนี่ยใช้เวลาค่อนข้างนานนะครับประมาณสัก 10-15 ปีระยะเวลาตรงนี้เนี่ยเราสามารถป้องกันการเกิดมะเร็งปากมดลูกได้

หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอน

หลังจากการติดเชื้อไวรัส HPV แล้วจนพัฒนาไปเป็นรอยโรคผิดปกติที่ปากมดลูกเนี่ยไม่มีอาการการที่จะตรวจพบเนี่ยมักจะต้องมีการตรวจคัดกรองหามะเร็งปากมดลูกประจำปีชื่อว่า Pap smear เพื่อถ้าพบแล้วเราจะได้ให้การรักษาดูแลรักษาซึ่งเป็นการตัดไฟแต่ต้นลมขั้นตอนคล้ายๆตรวจภายในทุกอย่างเพียงแต่ว่าใช้เวลานานขึ้นเนื่องจากต้องมีการส่องกล้องและอาจจะมีตอนช่วงที่เราป้ายน้ำยาที่ปากมดลูกก็อาจจะมีอาการแสบเล็กน้อยนะครับเดี๋ยวจะแสบๆนิดนึงนะครับแสบๆในช่องคลอดนิดนึงจากการป้ายน้ำยานะครับตอนนี้หมอเห็นปกติบางจุดแล้วนะครับที่ปากมดลูกด้านหน้าเดี๋ยวหมอจะใช้เครื่องมือเพื่อตัดหรือคลิปเนื้อตรงปากมดลูกตรงนี้ไปตรวจนะครับพอทำเสร็จก็กลับบ้านได้อาจจะมีเลือดออกเล็กน้อยนะครับ

0: ซึ่งจะหยุดภายในวัน2วันนะครับ
1: กลุ่มเสี่ยงที่จะเกิดโรคมะเร็งปากมดลูกเนี่ยเนื่องจากเราทราบแล้วว่าปัจจุบันเนี่ยการเกิดโรคมะเร็งปากมดลูกเนี่ยมีความสัมพันธ์กับการมีเพศสัมพันธ์เป็นกลุ่มที่มีพฤติกรรมทางเพศที่สุ่มเสี่ยงทั้งหลายก็มีโอกาสที่จะติดเชื้อ HPV และเกิดมะเร็งปากมดลูกในที่สุดกลุ่มพวกนี้ได้แก่กลุ่มที่มีเพศสัมพันธ์ในอายุยังน้อยนะฮะหรือมีเพศสัมพันธ์เร็วการเปลี่ยนคู่นอนหลายคนกลุ่มเสี่ยงอื่นๆก็เป็นกลุ่มที่มีภูมิต้านทานในร่างกายไม่ค่อยดีนะครับอย่างเช่นว่าดื่มแอลกอฮอล์เป็นประจำสูบบุหรี่เป็นประจำพวกนี้ทำให้ภูมิต้านทานลดลงหรือว่าในบางคนที่มีโรคภูมิคุ้มกันบกพร่องพวกนี้ก็จะเป็นมะเร็งปากมดลูกได้ในเวลารวดเร็วนี่ก็เป็นปัจจัยเสริมนะครับปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้คนคนนึงติดเชื้อ HPV แล้วเกิดมะเร็งปากมดลูกในระยะเวลาสั้นการติดเชื้อไวรัส HPV เริ่มต้นแล้วทำให้เซลล์ผิดปกติพวกนี้จะไม่มีรอยโรคที่มองเห็นด้วยตาเปล่าที่ปากมดลูกแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เริ่มพัฒนาไปเป็นมะเร็งปากมดลูกแล้วก็จะมีเป็นเหมือนกับเนื้องอกหรือก้อนเนื้อขึ้นมาที่ปากมดลูกซึ่งสิ่งหนึ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือมีเลือดออกผิดปกติโดยเฉพาะหลังมีเพศสัมพันธ์เป็นอาการนำของมะเร็งปากมดลูกเนี่ยหลักๆ ก็คือว่าเป็นเรื่องของการที่เลือดออกหลังมีเพศสัมพันธ์แต่อย่างไรก็ตามการที่มีเลือดออกหลังมีเพศสัมพันธ์มีปัจจัยอื่นๆมีสาเหตุอื่นๆตั้งมากมายกรณีที่สตรีมีเลือดออกหลังมีเพศสัมพันธ์นะครับสิ่งที่ต้องทำก็คือว่าอาจจะต้องไปพบสูตินรีแพทย์เพื่อตรวจภายในเพื่อหาสาเหตุของการที่มีเลือดออกซึ่งอาจจะเกิดจากหลายสาเหตุโดยที่มะเร็งปากมดลูกก็เป็นสาเหตุหนึ่งนะครับถ้ามีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพของอวัยวะภายในสตรีอย่าลืมมาพบหมอนะครับ

0: ตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเที่ยง NBT นะคะวันนี้วันพระศุกร์ดีที่17กันยายน2569ค่ะพบกับคุณวีรศักดิ์ขอบเขตดิฉันปัทมาพรหานชันชัยส่วนล่ามประสามือนะคะวันนี้พบกับคุณกนกอ่อนวงคำหานค่ะ
0: เรามาเริ่มด้วยประเด็นใหญ่ประเด็นหนึ่งนะครับเรื่องของสแกมเมอร์แล้วก็ในเรื่องของการฟอกเงินนะครับซึ่งกรณีเอกสารเผยแพร่สภาพแทนราษฎรของสหรัฐอเมริกาเสนอให้กระทรวงการต่างประเทศและกระทรวงการคลังของสหรัฐตรวจสอบบุคคล26คนและนิติบุคคล2แห่งซึ่งก็ปรากฏชื่อของอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังของไทยเพื่อพิจารณาคว่ำบาตรตามกฎหมายจากข้อกล่าวหาความเชื่อมโยงกับเครือข่ายของสแกมเมอร์นายไบรอันมาสประธานคณะกรรมการต่างประเทศสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐได้ส่งหนังสือถึงนายมาโกรูบิโอรัฐมนตรีต่างประเทศและนายสกอตเบสเซนรัฐมนตรีคลังของสหรัฐเพื่อขอให้ตรวจสอบบุคคลและกิจการที่ถูกระบุว่าอาจมีความเชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมสแกมออนไลน์ในเอเชียตอนออกเฉียงใต้หนังสือดังกล่าวนั้นขอให้2กระทรวงสอบสวนและพิจารณาภายใน180วันว่าบุคคลหรือว่ากิจการในรายชื่อเข้าเกณฑ์ที่จะถูกใช้มาตรการคว่ำบาตรใต้ภายใต้อำนาจตามกฎหมายของสหรัฐหรือไม่ตลอดจนมาตรการคว่ำบาตรที่เกี่ยวข้องกับเมียนมาอาชญากรรมไซเบอร์และองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติคณะกรรมการการต่างประเทศของสภาแทนราษฎรสหรัฐระบุว่าหนังสือดังกล่าวมีเป้าหมายให้รัฐบาลสอบสวนบุคคลต่างชาติที่มีข้อมูลน่าเชื่อถือบ่งชี้ว่าอาจเชื่อมโยงกับศูนย์สแกมออนไลน์และหากผลสอบพบว่าเข้าเกณฑ์ตามกฎหมายจึงจะพิจารณาใช้มาตรการคว่ำบาตรต่อไปในส่วนของเมียนมานั้นหนังสือดังกล่าวได้พูดถึงการปราบปรามศูนย์สแกมขนาดใหญ่ที่เชเวโกโกและเคเคพาร์คพร้อมกับระบุว่าเครือข่ายศูนย์สแกมตามแนวชายแดนไทยเมียนมานั้นยังคงขยายตัวขณะที่ในส่วนของกัมพูชาหนังสืออ้างรายงานหลายฉบับที่กล่าวถึงการทุจริตการคุ้มครองจากเจ้าหน้าที่และการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวข้องกับศูนย์สแกมจึงขอให้รัฐบาลสหรัฐนั้นตรวจสอบ28รายการซึ่งประกอบด้วยบุคคล26รายและกิจการ2แห่งโดยมีชื่อของอดีตรัฐมนตรีของไทยอยู่ในรายชื่อดังกล่าวด้วยและยังมีชื่อของเบนสมิธและยิมเลียกรวมอยู่ด้วยด้านนายวรพักษ์ธัญญาวงศ์อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังก็ชี้แจงกรณีที่รายชื่อของตนเองนั้นปรากฏในหนังสือของคณะกรรมการสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐอเมริกาที่เสนอให้ตรวจสอบความเชื่อมโยงกับอาชญากรรมข้ามชาติโดยได้ระบุว่ามีการประสานไปยังสำนักงานควบคุมทรัพย์สินในต่างประเทศหรือ OFAC กระทรวงการคลังสหรัฐเพื่อเตรียมส่งหลักฐานชี้แจงความบริสุทธิ์พร้อมกับเดินหน้าพึ่งพากระบวนการยุติธรรมในประเทศไทยโดยการฟ้องร้องคดีหมิ่นประมาทต่อผู้ที่เผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวหนังสือฉบับดังกล่าวเป็นเพียงการขอให้หน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐตรวจสอบข้อมูลว่าบุคคลในรายชื่อเข้าเกณฑ์การใช้มาตรการคว่ำบาตรทางกฎหมายหรือไม่มิใช่ผลการสอบสวนคำวินิจฉัยความผิดหรือการบังคับใช้มาตรการคว่ำบาตรแล้วแต่อย่างใดขอยืนยันอย่างชัดเจนว่าไม่เคยมีส่วนร่วมสนับสนุนหรือรับรู้เกี่ยวกับการดำเนินการของสแกมเซ็นเตอร์ในการฟอกเงินการค้ามนุษย์หรืออาชญากรรมข้ามชาติใดๆตามที่มีการกล่าวถึง
1: และจากกรณีที่ปรากฏชื่ออดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังเข้าไปมีส่วนเชื่อมโยงกับเครือข่ายสแกมเมอร์และการค้ามนุษย์นะคะซึ่งทางการสหรัฐอเมริกาก็เตรียมพิจารณาในการคว่ำบาตรเรื่องนี้ค่ะนายกรัฐมนตรียืนยันบอกว่ารัฐบาลชุดปัจจุบันไม่มีส่วนเกี่ยวข้องพร้อมระบุให้ผู้ที่ตกเป็นผู้ถูกกล่าวหาพิสูจน์ตัวเองตามกระบวนการกฎหมายค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กล่าวนะคะว่าได้รับทราบถึงรายชื่อที่ปรากฏแล้วพร้อมให้ความเห็นว่าบุคคลที่ตกเป็นผู้ถูกกล่าวหาจะต้องดำเนินการจัดตั้งทนายความและหาวิธีการเพื่อพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตนเองยืนยันนะคะว่าเรื่องนี้ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆกับการดำเนินงานของรัฐบาลนอกจากนี้ค่ะในประเด็นที่ทางการสหรัฐอเมริกาเรียกร้องรัฐบาลเร่งดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงนั้นนายกรัฐมนตรีย้ำนะคะว่ารัฐบาลชุดนี้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกรณีที่เกิดขึ้น
2: ก็เห็นชื่ออยู่ครับก็เรื่องพวกนี้ใครที่โดนกล่าวหาหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เขาก็ต้องไป

0: ตั้งทนายแล้วก็ไปหาวิธีในการที่จะเคลียร์ตัวเองนะครับไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรกับทางรัฐบาล
1: แต่พอดีว่าทางสหรัฐเขาไปใช้วิธีที่ให้รัฐบาลเร่งดำเนินการเรื่องนี้แล้วก็เอาใช้คำว่าถ้าเกิดใครไม่ดำเนินการจะคล่องบา
0: ทรัฐบาลไหนมันไม่ใช่รัฐบาลนี้ฮะ
2: ทางด้านของเจ้าหน้าที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองก็เข้าตรวจค้นคฤหาสน์หรูย่านบางบอนครับหลังพบเบาะแสการจัดตั้งเป็นฐานปฏิบัติการของเครือข่ายมิจฉาชีพข้ามชาติโดยสามารถจับกุมผู้ต้องหาได้15คนซึ่งมีพฤติการตั้งศูนย์โทรศัพท์หลอกลวงผู้เสียหายชาวญี่ปุ่นขณะนี้เจ้าหน้าที่ก็กำลังเร่งติดตามตัวนายจ้างชาวจีนที่อยู่เบื้องหลังพลตำรวจตรีพันธนนุชนาถรองผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองนำกำลังเข้าตรวจค้นคฤหาสน์หรูซอยเอกชัย112แขวงบางบอนเหนือเขตบางบอนกรุงเทพมหานครหลังรับแจ้งจากพลเมืองดีว่ามีชาวต่างชาติเดินทางเข้าออกภายในบ้านหลังดังกล่าวเป็นจำนวนมากรวมทั้งมีพฤติกรรมที่น่าสงสัยเจ้าหน้าที่จึงได้ขออนุมัติศาลเพื่อออกหมายค้นจากการเข้าตรวจสอบภายในอาคารพบว่ามีการแบ่งพื้นที่ออกเป็นห้องต่างๆอย่างชัดเจนเช่นห้องทำงานสำหรับใช้โทรศัพท์หลอกลวงผู้เสียหายซึ่งมีหลักฐานเป็นบทสนทนาภาษาญี่ปุ่นติดไว้ที่ผนังนอกจากนี้ยังพบห้องที่จัดเตรียมเครื่องแบบตำรวจพร้อมทั้งตราสัญลักษณ์ของสถานีตำรวจต่างๆในประเทศญี่ปุ่นเพื่อใช้ประกอบการหลอกลวง
3: การสืบสวนเพิ่มเติมก็พบนะคะว่านายจ้างชาวจีนเนี่ยใช้ชื่อบุคคลอื่นหรือว่านอมินีค่ะเป็นผู้เช่าคฤหาสน์หลังนี้มาเป็นระยะเวลานานกว่า1ปีค่าเช่าเนี่ยสูงนะคะถึงเดือนละกว่า 900,000 บาทเบื้องต้นกับเจ้าหน้าที่สามารถควบคุมตัวผู้ต้องหาได้ทั้งหมด15คนแบ่งเป็นสัญชาติไทย1คนชาวต่างชาติอีก14คนซึ่งประกอบด้วยสัญชาติญี่ปุ่นจีนไต้หวันและเมียนมาโดยทั้งหมดเนี่ยจะทำหน้าที่ในระดับปฏิบัติการเพื่อโทรศัพท์หลอกลวงเหยื่อสำหรับเครือข่ายนี้ค่ะจะมุ่งเป้าหมายไปที่กลุ่มผู้เสียหายชาวญี่ปุ่นเป็นหลักโดยมีรูปแบบในการกระทำความผิดด้วยการสุ่มโทรศัพท์หาเหยื่อแล้วก็อ้างว่ามีพัสดุผิดกฎหมายหากเหยื่อหลงเชื่อก็จะมีการโอนสายไปยังผู้ร่วมขบวนการที่แอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจจากนั้นก็สร้างเรื่องบอกว่าพบธุรกรรมทางการเงินที่ต้องสงสัยแล้วก็หลอกให้ผู้เสียหายโอนเงินมาเพื่อทำการตรวจสอบทางนี้นะคะเจ้าหน้าที่เชื่อว่านายจ้างชาวจีนยังคงหลบหนีอยู่ภายในประเทศซึ่งอยู่ระหว่างการติดตามตัวแล้วก็เฝ้าระวังการหลบหนีออกทางช่องทางธรรมชาติ
2: สำหรับของกลางที่สามารถตรวจยึดได้นะครับก็ประกอบไปด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์โทรศัพท์มือถือชิปแลกเงินตลอดจนยาเสพติดประเภทไอซ์และอุปกรณ์การเสพอีกจำนวนหนึ่งเจ้าหน้าที่ก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบรายละเอียดของกลางทั้งหมดพร้อมทั้งควบคุมตัวผู้ต้องหาส่งมอบให้พนักงานสอบสวนสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเพื่อพิจารณาแจ้งข้อกล่าวหาและดำเนินการผลักดันกลับประเทศต้นทาง
4: ลักษณะของแก๊งคอลเซ็นเตอร์ที่เกิดความน่าเชื่อถือเนี่ยเป็นลักษณะแบบนี้ซึ่งมันอาจจะเป็นเคสคอลเซ็นเตอร์ที่อยู่ในประเทศไทยเนี่ยอาจจะหลอกต่างประเทศแต่ว่าเคสคอลเซ็นเตอร์ที่ต่างประเทศมาหลอกไทยลักษณะเดียวกันมีความน่าเชื่อถือเหมือนกันแต่งตัวเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจใช้AI เฟกลักษณะเดียวกันนะครับไปทั้งหมดเนี่ยก็อยากจะฝากพี่น้องสื่อมวลชนช่วยกันเผยแพร่เพื่อเตือนประชาชนให้เห็นแล้วก็จะทำให้ประชาชนคนไทยนั้นน่ะถูกหลอกลักษณะแบบนี้น้อยลง
3: ไปกันที่จังหวัดขอนแก่นนะคะตำรวจก็ไปจับ3ชาวจีนแก๊งคอลเซ็นเตอร์นะคะหลังจากที่หลอกเหยื่อซึ่งเป็นหญิงสูงวัยอ้างบอกว่าเป็นเจ้าหน้าที่ธนาคารค่ะหลอกให้มีการถอนเงินสดถึง6ล้าน1แสนบาทเพื่อนำมามอบให้แต่เท่านี้ยังไม่พอนะคะยังมีการออกอุบายขอเพิ่มอีกกว่า2ล้านบาทแต่ว่าเหยื่อเนี่ยไหวตัวทันแจ้งตำรวจซ้อนแผนจับกุมได้ในทันควันค่ะตำรวจสถานีตำรวจภูธรเมืองขอนแก่นแนะนำกำลังเข้าจับกลุ่มแก๊งคอลเซ็นเตอร์สัญชาติจีน3คนหลังร่วมกันก่อเหตุหลอกลวงหญิงสูงวัยอายุ67ปีอ้างตัวบอกว่าเป็นเจ้าหน้าที่ธนาคารและ DSI โทรเข้ามาข่มขู่เหยื่อบอกว่าบัญชีเนี่ยมีส่วนพัวพันเกี่ยวกับเรื่องของการฟอกเงินจนเหยื่อเกิดความกลัวถอนเงินสดทั้งหมดเลยนะคะ6,150,000บาทมาส่งมอบให้กับคนร้ายที่หน้าอพาร์ตเมนต์แห่ง1กลางเมืองขอนแก่นค่ะแต่ว่ามิจฉาชีพได้เงินไปแล้วก็ยังไม่พอใจค่ะโทรกลับมาขอเงินเพิ่มอีก 2,650,000 บาททำให้เหยื่อเนี่ยเริ่มสงสัยแล้วก็เลยตัดสินใจเข้าไปแจ้งความกับทางตำรวจเจ้าหน้าที่จึงวางแผนไปดักซุ่มจุดที่นักส่งมอบเงินในรอบ2นะคะภายในซอยหลังเมือง8ตำบลในเมืองอำเภอเมืองขอนแก่นจนกระทั่งเนี่ยแหละค่ะหนึ่งในแก๊งปรากฏตัวมารับเงิน

0: ็เลยล็อกตัวเอาไว้คนร้ายเนี่ยสารภาพบอกว่ารับจ้างผ่านทางแอปพลิเคชันเทเลแกรมก่อนขยายผลรวบผู้ร่วมขบวนการอีก2รายที่นั่งรออยู่บนรถหรูใกล้กับจุดที่เกิดเหตุแล้วก็มีการยึดของกลางนะคะเงินสดกว่า 500,000 บาทบัตรเดบิตต่างประเทศบุหรี่ไฟฟ้าโทรศัพท์มือถือหลายเครื่องรวมถึงรถยนต์หรู BMW ด้วยเจ้าหน้าที่ได้แจ้งข้อหาค่ะร่วมกันครอบครองของผิดกฎหมายตามพรบ.ศุลกากรแล้วก็ลักลอบเข้าเมืองโดยไม่ได้รับอนุญาตพร้อมนำตัวส่งพนักงานสอบสวนสภ.เมืองขอนแก่นเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายแล้วก็ขยายผลหาผู้บงการต่อไป
1: ตม.ชลบุรีเปิดปฏิบัติการสินสมุทรสยบมังกรดำบุกเข้าจับกลุ่มในลีเจียนลู่ผู้ต้องหาชาวจีนเครือข่ายเว็บพนันข้ามชาติหลังหนีหมายจับแดงตำรวจอินเทอร์โพลมาซ่อนตัวอยู่ในบ้านพักหรูที่จังหวัดชลบุรีพันตำรวจโทกิตติพัฒน์หงชูเวศสารวัตรตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดชลบุรีนำกำลังเข้าจับกลุ่มในลีเจียนลู่อายุ37ปีสัญชาติจีนผู้ดูแลระบบเอเจนต์และการเงินของเครือข่ายพนันออนไลน์ข้ามชาติและเป็นบุคคลตามหมายแดงของตำรวจอินเทอร์โพลโดยจับกลุ่มได้ที่บ้านพักหรูในย่านตำบลหนองปลาไหลอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีสืบเนื่องจากปี2564-65นั้นนายลีได้ร่วมกับพวกจะตั้งเครือข่ายชักชวนชาวจีนเล่นเว็บพนันออนไลน์ต่างประเทศโดยมีเอเจนต์รายย่อยมากกว่า300รายและก็มีสมาชิกเล่นพนันกว่า 1,000 คนยอดเงินหมุนเวียนสูงถึง 1,500 ล้านบาทในลีจะรับประโยชน์ไปประมาณ15ล้านบาทก่อนจะหลบหนีหมายจับจากจีนลอบเข้ามาซักหลบซ่อนตัวอยู่ในประเทศไทยเบื้องต้นนั้นตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดชลบุรีมีการเพิกถอนวีซ่าและก็นำตัวในลีเนี่ยมาส่งฝากขังรอส่งกลับไปดำเนินคดีที่ประเทศจีนต่อไป
0: เตือนภัยกันต่อนะคะกรณีการถูกหลอกลวงค่ะทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็เตือนภัยมิจฉาชีพหลอกลวงว่ามีใบสั่งจราจรที่มีการค้างชำระนะคะก่อนที่จะมีการให้กดลิงก์เข้าไปเพื่อปลอมแล้วก็ขโมยข้อมูลต่างๆส่วนบุคคลโดยย้ำบอกนะคะว่ามี3แนวทางที่จะต้องปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยดังนี้ค่ะสำนักงานตำรวจแห่งชาติยืนยันนะคะว่าไม่มีนโยบายในการทวงค่าปรับผ่านทาง SMSที่มีการแนบลิงก์หรือว่า QR code นะคะหลังพบมิจฉาชีพส่งข้อความเข้าไปหลอกลวงประชาชนว่ามีใบสั่งค้างชำระก่อนที่จะให้กดลิงก์เพื่อเข้าไปยังเว็บไซต์ปลอมแล้วก็หลอกให้กรอกข้อมูลส่วนตัวข้อมูลบัตรหรือข้อมูลทางการเงินค่ะประชาชนเนี่ยสามารถตรวจสอบได้นะคะว่ามีใบสั่งจริงหรือไม่ผ่านช่องทางที่เป็นทางการอย่างเช่นแอปทางรัฐนะคะ Police Care หรือระบบ PTM แต่หากได้รับ SMSแนบลิงก์หรือ QR code ค่ะก็ต้องเร่งรัดให้กดหรือว่าชำระเงินในทันทีถ้าเจอข้อความแบบนี้อย่าหลงเชื่อเด็ดขาดอย่างไรก็ตามหากกรอกข้อมูลบัตรหรือว่าข้อมูลธนาคารไปแล้วค่ะให้ติดต่อธนาคารทันทีเพื่อระงับความเสี่ยงและหากเกิดความเสียหายจากอาชญากรรมออนไลน์ก็ให้รีบติดต่อ AOC 1441
2: หนึ่งเลยหากมีลิงก์เข้ามาห้ามกดรับลิงก์ไม่ว่าจะเป็น SMS หรือว่า LINE อ้างใบสั่งที่ส่งมาเนี่ยแบบนี้ลบทิ้งได้ทันทีนะครับ2คือห้ามใส่ข้อมูลรหัสผ่านหรือว่า OTP One Time Password ห้ามกรอกรหัสผ่านหรือว่าแนบลิงก์ปลอมเด็ดขาดแบบนี้ก็ลบได้เช่นกันนะฮะ3คือเช็คผ่านแอปทางการตรวจสอบใบสั่งผ่านเว็บหรือแอปพลิเคชันทางการของตำรวจจราจรเท่านั้นนะครับหรือหากเป็นหน่วยงานรัฐอื่น20กระทรวงคุณผู้ชมสามารถติดต่อไปที่ต้นสังกัดของแต่และหน่วยงานได้แต่ถ้าหากพลาดไปแล้วล่ะทำอย่างไรให้รีบโทรไปอายัดบัญชีทันทีนะฮะที่สายด่วน1441ได้ตลอด24ชั่วโมงหรือว่าจะแจ้งความออนไลน์ได้ที่ www.thaipoliceonline.go.th ครับ
1: ช่วงนี้เรียกว่าฝนฟ้าตกต่อเนื่องกันทุกวันบางพื้นที่นี่ตกหนักด้วยและก็บางพื้นที่เนี่ยเป็นผู้ประสบภัยกันเยอะเลยทีเดียวเชอร์รี
0: ่อย่างก่อนหน้านี้ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลปทุมนะคะที่นนทบุรีแจ้งวัฒนะก็เป็นคลองมาแล้วนะคะ
1: ครับก็ในช่วงนี้คงต้องระวังในหลายจุดแล้วก็หลายพื้นที่ทั่วประเทศเรื่องของฝนที่ตกหนักในช่วงนี้นะครับโดยเฉพาะ 17-20 กันยายนนี้กรมอุตุนิยมวิทยาเองก็เตือนฝนตกหนักถึงหนักมากครับโดยเริ่มจากในพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนจากนั้นให้เฝ้าระวังต่อในพื้นที่ภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ด้านกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือว่าปภ.ก็มีการแจ้งเตือนฝนตกหนักที่อำเภอนาน้อยอำเภอนาหมื่นจังหวัดน่านครับระวังเรื่องของน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มน้ำล้นตลิ่งพื้นที่ริมน้ำที่ลุ่มต่ำลาดเชิงเขาปภ.มีการแจ้ง

0: เตือนผ่านเซลล์บรอดแคสต์ว่ามีฝนตกหนักในพื้นที่อำเภอนาน้อยและอำเภอนามื่นและยังคงมีฝนตกต่อเนื่องให้ระวังป่าไหลหลากดินโคลนถล่มน้ำล้นตลิ่งในพื้นที่ริมคลองลำน้ำที่ลุ่มต่ำและที่ลาดเชิงเขาคอยติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดยกของขึ้นที่สูงเคลื่อนย้ายรถเก็บทรัพย์สินมีค่าเอกสารสำคัญระวังไฟฟ้าดูดดูแลกลุ่มเปราะบางหากอยู่ในพื้นที่เสี่ยงให้อพยพไปอยู่อย่างพื้นที่ปลอดภัยและถ้าต้องการความช่วยเหลือก็ให้แจ้งกำนันผู้ใหญ่บ้านหรือว่าผู้นำชุมชนในพื้นที่ด้านนายทวีศักดิ์พุ่มมรดกในอำเภอนาน้อยก็ลงพื้นที่ตรวจติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดที่ตำบลสถานบ้านนาดอยหมู่ที่10และบ้านทุ่งหมู่ที่12เพื่อประเมินสถานการณ์หลังในพื้นที่มีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องจากการสำรวจพบว่าสถานการณ์น้ำยังคงอยู่ในภาวะปกติและยังไม่มีสัญญาณอันตรายในอำเภอนาน้อยนะครับได้กำชับให้ผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านและประชาชนในพื้นที่ร่วมเฝ้าระวังระดับน้ำอย่างใกล้ชิดและให้รายงานสถานการณ์ทุกๆ1ชั่วโมงขณะที่กรมอุตุนิยมวิทยาก็ได้เตือนสภาพอากาศประเทศไทยในหลายพื้นที่ครับว่าจะเสี่ยงเรื่องของฝนตกหนักมากโดยเฉพาะทางภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้โดยเริ่มตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
1: แต่ฝนในที่ตกในครั้งนี้จะมีการเคลื่อนตัวเป็นระนาบลงมาตั้งแต่วันที่17ทางภาคเหนือไล่18ไล่19ครับฝนจะเป็นฝนลักษณะการตกผ่านพื้นที่ต่างๆตามมวลอากาศเย็นที่ผลักเข้าลงมานะครับเมื่อมาดูข้อมูลการสะสมของฝน24ชั่วโมงครับวันที่17เราจะเห็นว่าฝนก็สอดคล้องกับโมเดลฮะก็จะเกิดขึ้นทางด้านภาคเหนือเป็นหลักนะครับรวมถึงภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนนะครับฝนก็จะมีอยู่ประมาณสัก100กว่ามิลสีแดงๆนี่ครับแล้วก็อาจจะมีทางด้านภาคตะวันออกบ้างในบางพื้นที่นะฮะแล้วก็ภาคตะวันตกด้วยที่จะมีเรื่องของลมมรสุมที่ตะวันตกเฉียงใต้ก็จะมีกำลังแรงขึ้นเนี่ยฝนที่เป็นแนวรับลมมรสุมพังงานะครับก็จะมีฝนเพิ่มขึ้นนะครับวันที่18นะฮะ17 18นะฝนสะสม2วันพื้นที่ไหนเพิ่มขึ้นมาบ้างก็พื้นที่โซนเดิมนะฮะภาคเหนือยังมีอยู่นะครับแล้วก็ภาคกลางเริ่มมีมากขึ้นเพราะเนื่องจากว่ามวลอากาศเย็นเนี่ยผลักลงมาแล้วนะครับภาคตะวันตกนะครับจังหวัดกาญจนบุรีนะครับจังหวัดตากก็จะมีฝนเพิ่มขึ้นเนื่องจากมรสุมที่ตะวันตกเฉียงใต้ก็จะแรงขึ้นนะตอนกลางของประเทศก็จะมีฝนเพิ่มขึ้นรวมถึงนครราชสีมาภาคตะวันออกนะครับภาคใต้ที่เป็นแนวรับลมมรสุมก็จะมีฝนเพิ่มขึ้น
2: ส่วนพื้นที่กรุงเทพมหานครที่คาดว่าจะมีฝนตกต่อเนื่องนะคะแต่ว่าประชาชนในย่านโชคชัย4ยังไม่กังวลกับฝนที่จะตกในช่วงนี้ค่ะแม้ว่าจะส่งผลให้บนถนนนั้นมีน้ำท่วมขังเป็นวงกว้างแต่ว่าปัจจุบันก็พบว่าการระบายน้ำถือว่าทำได้ดีขึ้นกว่าเมื่อก่อนค่ะเราส่งทีมข่าว NBT นะคะลงพื้นที่ไปสำรวจถนนโชคชัย4เขตลาดพร้าวซึ่งเป็นหนึ่งในถนนเส้นหลักที่มักจะเกิดน้ำท่วมหากมีฝนตกหนักนอกจากน้ำที่ท่วมขังบนผิวการจราจรแล้วค่ะยังท่วมเข้าไปในซอยแล้วก็ชุมชนต่างๆที่มีพื้นที่อยู่ต่ำกว่าระดับถนนอย่างเช่นซอย36ซึ่งเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่ต่ำที่สุดชาวบ้านในซอยเนี่ยยอมรับนะคะว่าถนนภายในซอยมักได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมขังอยู่เป็นประจำแต่ว่าช่วงที่ผ่านมาก็มีหน่วยงานของกรมราชทัณฑ์เข้ามาช่วยขุดลอกท่อระบายน้ำน้ำระบายได้เร็วขึ้นเทียบกับแต่ก่อนที่ใช้เวลาเป็นสัปดาห์จึงไม่กังวลหากมีฝนตกหนักในพื้นที
3: ่ท่วมจะท่วมทุกรอบถ้ามันตกหนักอ่ะ
4: อย่างช่วง 2-3 วันที่ผ่านมาเป็นไงบ้าง
3: หนักสุดคือเที่ยงคืนยังไม่แห้งคือมันตกแรงมากแถวเนี้ยมันจะแรงทั่วกันไปหมดน่ะมันจะแห้งช้าแต่เช้ามามันก็แห้ง
4: น้ำมันก็คือไหลจากถนนลงมาในซอย
3: ใช่ซอยเนี้ยมันต่ำสุดไง
4: แล้วที่ผ่านมาทางเขตเขาได้มีการมาลอกท่อหรือว่าม
3: า
4: ระบายยังไงบ้าง
3: มาเขาจะมาลอกให้กรมราชทัณฑ์มาลอก
4: ถ้าเทียบกับเมื่อก่อนกับตอนนี้ถือว่าตอนนี้ระบายเร็วขึ้นไหม
3: เร็วขึ้นเพราะแต่ก่อนนี้ตอนมาอยู่ใหม่ๆอ่ะเป็นอาทิตย์ก็ไม่แห้งเดี๋ยวนี้ชั่วโมง2ชั่วโมงก็แห้งแล้ว
5: ไม่ก่อนในหมู่บ้านสูงกว่าถนนนะลูกสูงกว่าเยอะเหมือนกันแต่ตอนนี้พอเขาทำถนนมันก็ไหลอยู่แล้วแต่ทีนี้ทางเขตเขาก็ไม่ได้ละเลยหรอกเขาก็คนไอ้เจ้าหน้าที่อยู่ในพื้นที่น่ะเขาก็มาดูแล้วเขามีเครื่องปั๊มน้ำมันจะเป็น2ปั๊มได้ไหมมันไม่ผิดนะเขาก็สูบมันก็จะลงเร็ว
4: ตอนนี้มันมีการพยากรณ์ว่าอีก 3-4 วันเนี่ยมันจะตกติดกันไปอย่างเงี้ยยังเร รากังวล
5: กังวลไหมกับมนุษย์เนาะมันก็ต้องกังวลอยู่แล้วกังวลคือหนึ่งการไปมาไงลูกมันก็ต้องลำบากใช่ไหมฮะอย่างคนบ้านชั้นเดียวเนี่ยมันตกสองสามวันมาจะถึงเนี้ยมันจะมากน้อยแค่ไหนมันกี่เปอร์เซ็นต์อะไรอย่างเงี้ยเราไม่รู้ตรงนี้ไงลูกถ้ามันตกตามฤดูกาลจะแรงหน่อยแต่มันก็ไม่ถึง 2-3 ชั่วโมงอะไรเงี้ยมันก็โอเค
6: เมื่อก่อนท่วมตลอดตกแบบข้ามวันข้ามคืนเลยข้ามวันข้ามคืน
4: ตอนนี้น้ำยังระบายได้
6: ระบายดีกว่า
4: เป็นเพราะว่าจะแพ้บ้างเลยการแพ้ระบาย
6: ก็มาอยู่นะบางทีก็มีผมราชทันมาลอกล่าสุดเห็นใน TikTok ก็มีนักพักเพลงสุขามาลอกด้านหลัง
2: ส่วนบนถนนโชคชัย4ค่ะก็มีบางร้านค้าที่อยู่ติดริมถนนก่อนนำกระสอบทรายมาวางเตรียมเอาไว้หากมีน้ำท่วมขังก็จะสามารถช่วยกันคลื่นน้ำที่เกิดจากรถวิ่งสัญจรไปมาเข้าร้านได้หรือบอกนะคะว่าปัจจุบันเนี่ยใช้เวลาไม่นานน้ำก็สามารถแห้งได้ไวขึ้นค่ะส่วนขยะที่ลอยมากับน้ำเนี่ยก็จะมีเจ้าหน้าที่เข้ามาช่วยเก็บกวาดทุกวันเพื่อไม่ให้ไปขวางทางระบายน้ำ
7: คือซอยทุกซอยแถวเนี่ยมันต่ำไงซอยมันต่ำเกือบจะหลายซอยนะที่ท่วมนะ
8: หลายซอย
7: แล้วมันก็ท่วมแล้วน้ำมันก็จะเออออกมาตรงถนนแล้วถ้าท่วมถ้าฝนตกหนักมากๆก็มาท่วมถนนเลย
4: แต่เนี้ยการท่วมมันเรื่องละระยะเวลานาน
7: ไม่นานนะ
8: ไม
7: ่
8: นาน
4: เจ้าหน้าที่เขาแบบมาดูแลในเรื่องการขุดขอกข้ออะไร
7: มาเมื่อก่อนนะมาบ่อย
8: กรมราชทัณฑ์มา
7: บ่อยละช่วง
8: ทำเป็นจุด
7: ช่วงที่เขาลอกท่อมาบ่อยเลย
4: แล้ว
7: เห็นบ่อย

0: DOITUNG ดอยตุงนี่มันเป็นชื่อดอยของเชียงรายที่มีดอกไม้เยอะๆไม่ใช่เหรอครับผมเคยเห็นในอินเทอร์เน็ตเฮ
1: ้ดอยตุงพุทธศักราช2536
0: นะครับนะครับขอโทษทีนะครับพวกนี้คือฝิ่นหรือเปล่าครับ

0: มาชาพีหรอหนูนี่มากะแพ
1: หนูได้ยินมาว่าเมื่อก่อนคนที่นี่ปลูกฝิ่นกันใช่ไหมคะ
2: ใช่เมื่อก่อนพวกเราไม่รู้จะทำมาหากี่อะไรก็เลยเต้าปลูกผีกันนะ
1: แล้วทำไมถึงเลิกล่ะคะ
0: ที่เราเลิกก็เพราะเมื่อ5ปีก่อนตอนน้าดอที่เหมาได้เปแบบนี้หรอนะจะห้าปูป่าจะปูป่าปาธรรมา
3: ดอยตุงเนี่ยเป็นป่าต้นน้ำสมเด็จย่าท่านต้องการให้ช่วยกันรักษาป่าต้นน้ำไว้แล้วฝิ่นน่ะมันผิดกฎหมายคนติดฝิ่นก็เต็มไปหมดแล้วดูสิสภาพเป็นยังไงกันบ้างเนี่ย
0: นี่จะให้เลิกปูผีด้วยใช่ไหมไม่ปูผีแล้วพวกเราจะอะไรกี
3: ้คืออย่างนี้นะไม่ใช่แค่ให้ปลูกป่านะฉันจะให้ปลูกกาแฟแล้วก็แมคคาเดเมียด้วยเพราะพืชพวกนี้มันขึ้นใต้ต้นไม้ใหญ่ได้และที่สำคัญมันเป็นพืชเศรษฐกิจที่มีคนต้องการน่ะ
0: ไม่เอาไม่เชื่ออย่ามาหลอก
3: นั่นน่ะเป็นหอของสมเด็จย่าปีนี้ท่านก็ทรงมีพระชนมากแล้วเอ็งคิดว่าท่านลำบากมาถึงบนดอยนี่เพื่อมาหลอกเอ็งหรือไง
0: แม่ฟ้าหลวงถ้าพูดว่าถ้าต้องการปูป่าปูโคถ้ามามีโคกาพัฒนาดอยตูขอทั้งป่านี้พวกน้าก็ยังโคเผาป่าปูผีไปเรื่อยๆจนป่าหมดดอยแน่ๆ
2: และถ้าก็อยากให้พวกเรามีรายได้มากคงพวกงานฝีมือทอผ้าที่เราทาอยู่เดิมท่านก็ให้คงมาสอเอาแบบให้ตรงกับที่ตลาดต้องการด้วยนะ
0: ชั่วแล่นี่เราก็ละจ้าประกอแต่ถ้าหวานะว่าวานเนอร์พวกเราจะเปเจ้าขอกี่กาได
4: ้ต้องได้แน่ๆครับอีกหน่อยชื่อดอยตุงจะมีของขายเต็มไปหมดเลยครับดูอย่างอันนี้สิครับ
0: นี่มาอะไรอ่ะ
1: อุ๊ยไม่มีอะไรค่ะไม่มีอะไรหนูไปก่อนนะคะ
4: ต้องขายดีแน่ๆครับไปก่อนนะครับ
5: และมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงก็ตั้งขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือประชาชนไปทั่วประเทศเลยนะและท่านก็ยังมีโครงการอื่นอีกมากมายอย่างที่ทรงสร้างโรงเรียนตชด.เพื่อให้เด็กๆในพื้นที่ชายแดนได้เรียนหนังสือและยังมีมูลนิธิพสว.ที่ชวนให้หมอใช้เวลาวันหยุดเสาร์อาทิตย์มาเป็นอาสาสมัครไปช่วยรักษาชาวบ้านในท้องที่ห่างไกลซึ่งสมเด็จพระนิธิธาธิราชเจ้ากับสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอก็ทรงสานต่อภารกิจนี้จนถึงปัจจุบันสมเด็จย่าทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่อย่างต่อเนื่องจนยูเนสโกยกย่องให้เป็นบุคคลสำคัญของโลกด้านการพัฒนามนุษย์สังคมและสิ่งแวดล้อมด้วยนะ
1: ทำไมคนไทยถึงโชคดีขนาดนี้คะปู
4: ่วันนี้ได้รู้ว่าสมเด็จย่าเสด็จไปช่วยเหลือประชาชนถึงถิ่นทุรกันดารทรงพลิกผืนป่าต้นน้ำโดยทรงช่วยให้ประชาชนที่เคยตัดไม้ทำลายป่าเพื่อปลูกฝิ่นมาปลูกพืชเศรษฐกิจนอกจากมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงท่านยังมีโครงการอีกมากมายทั้งมูลนิธิแพทย์อาสาพอ.ศว.และโครงการโรงเรียนตช.ด.ให้เด็กๆที่ชายแดนได้เรียนหนังสือมีหน้าท่านถึงได้เป็นบุคคลสำคัญของโลก

0: ไหมแพรวาเป็นผ้าไหมที่ขึ้นชื่อของชาวภูไทยกาฬสินธุ์เลยนะ
1: ฉันอยากเห็นไปดูกันเถอะ
2: คำแก้วเองสิไปใส่
3: มันสิไปเห็ดงานได้กุ้ง
2: ตอนนี้พระราชินีท่านส่งตั้งกลุ่มท่อผ้าไหมแพรวาและโครงการศิลปาชีพยุคกาฬสินธุ์แล้วก็ต้องลำบากจากบ้านไปใส
0: ่เอาน
2: ี่แมวผู้ใดนี่

0: าจารย์ครับแต่ยังไงก็ตามข่าวรับบทหนักตลอดเพราะเราต้องเคลื่อนไหวต้องเดินต้องวิ่งต้องทำงานทำการอะไรต่างๆมีวิธีการป้องกันไหมฮะป้องกันให้เสื่อมช้าที่สุดเสื่อมน้อยที่สุดทำไงดีครับ
1: ก็

0: อันแรกก่อนสำรวจตัวเราก่อนนะดูตัวเราว่าน้ำหนักตัวเราเกินหรือเปล่าคุณแอดรู้ไหมครับเวลาดูน้ำหนักตัวว่าเกินไม่เกินดูยังไงครับ
1: ครับ
0: ลดน้ำหนักเนี่ยเป้าหมายเนี่ยคนไข้ทำไม่ได้หร
1: อก
0: ต้องมีเป้าหมายให้เขา
1: ครับเป้าหมายควรจะเป็นยังไงดี
0: 3เดือนขอ 5%
1: 3เดือนขอลดไป 5%
0: ถ้าหนัก50กิโลขอ2กิโลครึ่ง
1: ใน3เดือน
0: ขอให้ถึง2 3เดือนหน้าขอลด2กิโลครึ่งนะครับหลังจากนั้นค่อยตั้งเป้าหมายถ้าเราบอกลดหนักไม่มีทางเพราะมันไม่รู้จุดจบว่าตรงไหนเขาก็ไม่มีกำลังใจที่จะทำนะคร
1: ับ แล้วมันก็ไปแพ้ใจตัวเอง
0: แล้วก็จะขึ้นมา
1: ก็กินต่อ
0: ใช่ครับเพราะฉะนั้นต้องสร้างเป้าหมายให้กับเราลดน้ำหนักให้ได้นะครับอันที่2ก็คือมันออกกำลังกายให้สม่ำเสมอกล้ามเนื้อที่แข็งแรงของต้นขาจะเป็นตัวช่วยป้องกันไม่ให้ข้อเราเสื่
1: อม
0: ง่ายขึ้น
1: ต้องออกกำลังกายแบบไหนดีฮะที่จะสร้างกล้ามเนื้อที่แข็งแรงต้นขาได
0: ้สร้างกล้ามเนื้อให้มีความอึดความอดทนนะครับในการที่จะทำงานได
1: ้
0: ชีวิตประจำวันเราเดินขึ้นเดินลงเดินวิ่งแล้วกระโดดนะครับกล้ามเนื้อต้องแข็งแรงพอที่จะกระจายแรงสู่ตัวเขาได
1: ้ครับ
0: เราต้องสร้างเขาด้านเนื้อต้นขาด้านหน้านี่นะครับที่เรารูปเขาเรียกกล้ามเนื้อต้นขาอันนี้ที่จะต้องฝึกเขาให้ดีๆฝึกไม่ยากนะครับเราเพียงแต่ยกขานะครับยกขาตามหมอเลยครับ
1: ยกงี้นะ
0: ครับนับ1ถึง10ไว้
1: อ๋อยกก็ค้างไว้
0: ค้างไว้สำคัญมากเลยนะครับ
1: ต้องเกรงต้องอะไร
0: ต้องเกรงเต็มที่นะครับค้างไว้ช่วงเกรงเต็มที่ค้างไว
1: ้
0: พอครบ10แล้วเนี่ยเราจะรู้สึกว่าตึงแล้วใกล้ๆ10ก็ตึง
1: ใช่ๆเริ่มตึงครับปลายเท้า
0: ก็ดกไว
1: ้ต้องกระดกไว้อย่าง
0: น
1: ี้นะ
0: ก็จะดีนะครับได้กำลังมากขึ้น
1: ครับ
0: สลับไปสลับมาเนี่ยนะครับอ
1: ีกข้างนึง
0: ใช
1: ่แบบนี
0: ้วันละสัก10นาทีเนี่ยเราจะฝึกเราจะรู้แล้วว่าโอ้ตอบเราไปเดินขึ้นบันไดสบายแล
1: ้
0: ว
1: โอ้นี่ง่ายมากเลยนะครับแค่นี้เองไม่ต้องมีเครื่องมืออุปกรณ์และไม่ต้องอะไรมาถ่วงไม่ต้องอะไร
0: จะไม่ค่อยทำกันนะครับ
1: ไอ้ง่ายง่ายนี่แหละมักจะไม่ทำ
0: ใช่ครับ
1: ขี้เกียจบางทีดูทีวีไปก็ทำ
0: ใช่แล้ว
1: นะคุยกับใครก็ทำไป
0: ใช่ครับเราสร้างกล้ามเนื้อก็จะช่วยกระจายทำให้ข้อไม่สึกเร็ว
1: ป้องกันแบบนี้นะฮะแล้วถ้าป้องกันแล้วแต่ยังเสื่อมอยู่ต้องรักษาแล้วครับรักษาได้กี่วิธีครับอาจารย
0: ์ก็ถ้าเป็นไม่มากเราก็รักษาด้วยการพักประคบอุ่นนะครับใช้เครื่องไม้ช่วยเดินแค่ที่รัดข้อเข่าไม่ให้หลวมไม่ให้ปิดมุมครับก็จะช่วยในระดับหนึ่ง
1: คร
0: ับ ไม่หายปวดไม่หายเจ็บไม่หายบวมอีกต้องใช้ยาช่วยนะครับยากินก็เช่นยาลดการปวดนะครับยาต้านการอักเสบที่ไม่ใช่สเตียรอยด
1: ์
0: ครับยากลุ่มเหล่านี้ก็ช่วยลดการอักเสบได้ช่วยลดอาการปวดได้แต่เขารักษาแต่อาการถูกไหมครับเพราะฉะนั้นปัจจัยที่ว่ามาต้องร่วมด้วยทั้งหมดนะครับยากลุ่มเหล่านี้อย่าทานนานเพราะว่าจะมีผลต่อไตต่อตับเราได้นะครับถ้าไม่หายอีกก็ยังมีเรื่องของยาฉีดที่ให้ลื่นขึ้นนะครับยาฉีดน้ำหล่อเลี้ยงข้อเทียมอันนี้ก็ได้ดีในกลุ่มบางกลุ่มนะครับเช่นกลุ่มที่ยังสึกไม่มากแล้วก็ไม่หายได้ด้วยยาหรือไม่สามารถใช้ยาได้นะครับก็จะช่วยได้ในระดับหนึ่งถ้าสึกมากๆก็อาจจะช่วยได้น้อยแล้วนะครับรวมทั้งสเตียรอยยาฉีดสเตียรอยเข้าไปในเข่าเนี่ยเป็นฉีดแล้วค่อนข้างจะชอบมากนะฮะหายเร็วหายเจ็บเลยนะครับแต่เขาอยู่ได้ไม่นานนะครับถ้าแถมยาสเตียรอยที่หมดไปแล้วเนี่ยก็จะไปทำผลึกในนั้นก็จะไปทำให้ข้อต่อมีการสึกก่อนมากขึ้นไปอีก
1: อ๋อนะฮะผลเสียระยะยาวมีมาก
0: ข้ออย่างดีๆอย่างนี้ไม่มากเลยอย่าไปฉีดนะครับต้องรอให้มันไม่ไหวจริงๆแล้วสึกเห็นภาพเอ็กซเรย์ไม่มีข้อต่อละตอนนั้นก็อาจจะช่วยได้ระดับนึงครับ
1: ถ้าถึงขั้นว่าฉีดยาอะไรก็ไม่ช่วยแล้วสเตียรอยก็ไม่ช่วยแล้ว
0: ผ่าตัดละ
1: สุดท้ายแล้วใช่ไหม
0: ผ่าตัดเลี่ยงไม่ได้จะผ่าตัดถ้าขายังไม่โก่งแต่ว่ามีหินปูนลอยไปลอยมาเราจะส่องข้องเขาไปคีบออกมาไปเล็มสิ่งที่ขรุขระไปเจียนผิวที่ขรุขระเล็กน้อยให้เรียบได
1: ้ส่องกล้องนี่แหละคร
0: ับประมาณ 2-3 มิลเนี่ย
1: เข้าไปเจียได้เหรอ
0: ได้เลยครับ
1: อ๋อเหรอฮะ
0: ไหวนี้ก็เล็กๆนะครับแต่ต้องมีเงื่อนไขว่าเป็นไม่เยอะเป็นไม่มากขายังไม่โก่งผิดรูปนะครับถ้าเมื่อไหร่ที่ขาเริ่มโก่งผิดมุมแล้วเราเดินโอ้ไม่ตรงแล้วการส่องกล้องก็ไม่ช่วยละต้องเคยเหยียบไประดับนึงการจะทำถ้าอายุไม่มากแอคทีฟมากทำงานหนัก
1: เ
0: ราก็อาจจะขาให้ตรงเลยพอขาตรงน้ำหนักตัวก็จะลงที่ขาได้ตรงดีก็จะทำให้รับน้ำหนักไม่เอียงไปทางใดทางหนึ่งมากนักการสึกก่อนก็ชะลอได
1: ้ครับเรื่องที่เขาเปลี่ยนข้อเข่าเทียมนี่แหละ
0: ครับเดี๋ยวนี้พัฒนาการการเปลี่ยนข้อเข่าเทียมเริ่มได้ผลดีคือหายได้เร็วหายได้ดีเริ่มได้ผลยืนยาว
1: ค
0: ืออายุการใช้งานเขายืนยาวหลาย10ปีนะครับเราคงจะสังเกตเห็นว่าอัตราการรักษาหรือการผ่าปีข้อเทียมในประเทศไทยเรามากขึ้นทุกปีเพราะว่าคนเริ่มยอมรับว่าผ่าแล้วมีคุณภาพชีวิตที่ดีอยู
1: ่
0: แล้วก็มีการใช้งานอายุการใช้งานก็ยังยืนยาวได
1: ้เปลี่ยนช่วงไหนฮะข้อเข่าเทียมที่ว่า
0: เปลี่ยนแค่เพราะส่วนปลายเองนะครับปลายของข้อต่อเนี่ยนะครับ

0: มีสองปลายนะครับ
1: ฮะ
0: ปลายเราปลายบนเนี่ยเราก็จะฝาแล้วครอบเข้าไปเหมือนครอบฟันเลยนะครับปลายล่างก็เช่นกันบนล่างเนี่ยก็จะทำหน้าที่เป็นข้อต่อจะไม่เจ็บละเพราะว่าไม่เป็นข้อเทียมละเรายืนตรงก็จะตรงได้งอได้นะครับ
1: หน้าตาเป็นแบบนี้เลยไหมฮะ
0: รูปทรงหน้าตาคล้ายๆอย่างนี้นะครับ
1: แล้วก็จะมีเป็น
0: ยี่ห้อแต่ละแบบก็จะแตกต่างกันไปนะอันนี้ลูกสะบ้าอยู่ด้านหน้าเลยนะครับจะมีลูกสะบ้านะหลายๆท่านก็ถ้าขูกขะเสียมากก็อาจจะเปลี่ยนผิวเห็นไหมไม่ได้เปลี่ยนทั้งก้อนนะเรา
1: เปลี่ยนเฉพาะผิวที่เป็นสีเทาๆเห็นไหม
0: ครับเท่านั้นครับเข่าก็ไม่ได้เปลี่ยนทั้งเข่าแล้วเปลี่ยนเฉพาะผิวเข่า
1: ครับครับเอาเหมือนเป็นวัสดุไปหุ้ม
0: ครับไปหุ้มเหมือนครอบฟันเลยนะครับ
1: แล้ววัสดุนี้เป็นอะไรฮะ
0: ส่วนใหญ่แล้วเขาใช้ไทเทเนียมเป็นเบสเป็นพื้นฐานนะครับ
1: ครับ
0: แต่ตัวที่เป็นข้อต่อก็ต้องเป็นตัวที่มันเงาเรียบแล้วก็แข็งแกร่งก็จะเป็นโลหะผสมของตัวโคบอลต์โครเมียมเป็นหลักนะครับพลาสติกที่เป็นพิเศษที่มีความแน่นเป็นพิเศษเนี่ยก็จะช่วยทำให้การขยับไปขยับมาเนี่ยราบเรียบลื่นได
1: ้
0: ครับ
1: เทคโนโลยีล่าสุดเลยที่โรงพยาบาลศิริราชนำมาใช้ในการรักษาข้อเข่าเสื่อมเนี่ย
0: เราใช้แขนกลหุ่นยนต์มาช่วยผ่าในการเปลี่ยนซี่เหลี่ยมบางส่วนของข้อเข่านะครับปกติเราใช้เครื่องมือปกติเนี่ยก็ดีมากละในระดับหนึ่งละแต่พอเรามีแขนกลนี้มาช่วยเนี่ยก็แม่นยำอีกอายุการใช้งานของข้อจะยืนยาวเนี่ยถ้าเราวางทุกอย่างเป๊ะตามที่เขาจะต้องเป็นเนี่ยไม่ผิดพลาดเลยเนี่ยครับก็ยิ่งทำให้อายุการใช้งานก็จะน่าจะยืนยาวขึ้น
1: ครับ
0: แถมการผ่าตัดเข้าไปก็ใช้แผลเล็กลงไปอีกครับ
1: จ
0: าก6เซนก็เหลือ4เซนก็สามารถทำสำเร็จได้โดยที่ไม่ต้องชอกช้ำได้
1: เพราะว่าใช้แขนกลหุ่นยนต์นี่หมายถึงว่าคุณหมอคอยบังคับอยู่
0: เราเป็นตัวควบคุมเราจะเป็นคนควบคุมอยู่นะคร
1: ับ แล้วก็หุ่นยนต์ก็ทำหน้าที่ไปโดยเราควบคุมอยู
0: ่บางจังหวะของงานเนี่ย
1: หรือเป็นยังไงฮะ
0: งานผ่าตัดมีเป็นงานศิลปะนะครับมันงานที่กว่าเราจะทำได้แต่ละชิ้นเนี่ยต้องมีทั้งทีมและประสบการณ์ความเชี่ยวชาญนะครับแต่งานที่เราทำซ้ำๆทุกวันทุกครั้งเนี่ยถ้าเราใช้หุ่นยนต์มาช่วยงานนั้นหุ่นยนต์จะทำได้ดีกว่าเรา
1: เพราะอะไรฮะ
0: เพราะว่าเขาทำซ้ำๆแบบนั้นได้อย่างเดียวแต่งานที่ผิดแผกออกไปจากตรงนั้นเขาจะไม่ได้ละเพราะฉะนั้นก็ต้องอาศัยเราเป็นตัวเพราะฉะนั้นงานบางงานเช่นงานเจียนกระดูกเนี่ยถ้าเรามีเขาช่วยฝีมือการเจียนทุกก็
1: จะเน
0: ี้
1: ยบ
0: เน
1: ี้
0: ยบเหมือนนะเนี้ยบทุกครั้งก็จะเนี้ยบเท่านี้เลยนะครับของเราบางทีอาจจะไม่เนี้ย
1: บ
0: บางครั้งอาจจะต้องปรับหน่อยแต่ของเขาเนี้ยบเหมือนเดิม
1: ครับ
0: แล้วพื้นที่การทำงานเขาไม่ได้ใช้เยอ
1: ะ
0: ถ้าเราจะผ่าแล้วด้วยเราเนี่ยเราต้องมีอุปกรณ์มาช่วยวัดมุมวัดขนาดให้เรียบร้อยถึงจะทำได
1: ้
0: ของเขาเนี่ยคำนวณมันเรียบร้อยละเขาก็เอาเหมือนปากกาแย่เข้าไปเขาก็เจียนไปตามนั้นเพราะนั้นพื้นที่การทำงานไม่มาก
1: แม่นยำ
0: เหมือนเนื้อเยื่อก็ชอกช้ำน้อยก็ฟื้นเร็วอันนี้ก็เป็นวิทยาการที่เราเอาเทคโนโลยีเหล่านี้มาช่วยในการที่จะรักษาคนไข้ของเราร
1: ักษาไปแล้วสักกี่ราย
0: เมื่อปีที่แล้วเราครบรอบ48ปีภาควิชาสัญญาศาสตร์ออร์โธปิดิกคณะแพทยศาสตร์และพยาบาล
1: ครับ
0: ที่นี่เป็นแห่งแรกของประเทศไทยเลยนะครับที่เป็นภาควิชาปลูกและข้อนะครับครบ48ก็เลยให้บริการผู้ป่วยไป48คนนะครับแต่ว่าทั้งหมด59ข้อนะครับ59บางท่านทำ2ข่าวเลยนะครับทำ2ข้อก็ให้บริการซึ่ง
1: ผลเป็นไงบ้าง
0: โอ้คนไข้บางท่านอยู่โรงพยาบาลวันเดียวนะครับพาวันนี้พรุ่งนี้เช้ากลับแล้วครับ
1: เ
0: ดิมเนี่ยเราก็ต้องอยู่เป็นอาทิตย์นะฮะ
1: ครับ
0: แต่ปัจจุบันนี้ถ้ามีเพราะว่าเขาบาดเจ็บน้อยมาก
1: ครับ
0: เขาก็เริ่มฟื้นได้เร็ว
1: โอ้ไม่น่าเชื่อนะเพราะดูเหมือนเป็นที่เข่าเนี่ยน่าจะต้องพักนานเพราะว่าจะก้าวจะเดินต้องขยับอะไรเกี่ยวกับเข่าหมดเลย
0: ครับใช่
1: นี่วันเดียวเองนะ
0: ครับสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้หรือกลัวการผ่าตัดน้อยลงนะคร
1: ับ
0: นี่ก็คือสิ่งที่เป็นพัฒนาการธรรมดานะครับ
1: ครับ
0: วันนี้สิ่งนี้ดีอนาคตจะมีสิ่งที่ดีกว่านี้อีกเขาก็จะพัฒนาไปเรื่อยเอเชียแปซิฟิกเนี่ยนะครับเราเป็นผู้นำในการใช้เทคโนโลยีนี้อยู่แล้ว
1: ครับเมื่อสักครู่อาจารย์บอกว่าเดี๋ยวนี้คนก็อาจจะมีมุมมองในการต้องผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าหรือว่ารักษาข้อเข่าเนี่ยคือกลัวน้อยลงใช่ไหมฮะแล้วก็เห็นว่าจริงๆก็ไม่ได้เป็นเรื่องใหญ่โตหรือว่าต้องนอนโรงพยาบาลนานเลย
0: ครับ
1: แต่บางคนกังวลไหมฮะว่าอุ้ยอายุมากแล้วให้เปลี่ยนข้อเข่าตอนนี้ต้องเจ็บตัวแล้วก็อาจจะใช้งานได้ไม่นานอะไรอย่างเงี้ยมีคนกลัวประเด็นแบบนี้ไหม
0: ก็เขามีนะครับเพราะว่าความเชื่อในประสบการณ์ของชีวิตก็เป็นตัวตัดสินว่าความต้องการที่จะมีชีวิตอยู่ของเราจะเป็นยังไง
1: ครับ
0: แต่เนื่องจากสภาวะสังคมเมืองสังคมในปัจจุบันเนี่ยเริ่มเปลี่ยนไปในเรื่องของความต้องการคุณภาพที่จะอยู่อย่างมีคุณภาพนอกจากความยืนยาวแล้วเนี่ยสูงมากขึ้น
1: คืออยู่อายุยืนแต่ว่าถ้าเดินเหินไม่สะดวกไม่คล่องเจ็บปวดเมื่อยมันก
0: ็ครับ
1: ไม่ค่อยอยู่ไม่ค่อยมีความสุข
0: ก็ต้องการอยู่แล้วยืนยาวด้วยแล้วก็ต้องดูแลตนเองได้ด้วยและเป็นประโยชน์ต่อคนอื่นได้ด้วยอันนี้ก็คือทำให้ชีวิตเรามีคุณค่านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยความเชื่อที่เคยไม่อยากเปลี่ยนไม่อยากทำอะไรเพราะอยู่ไม่นานเนี่ยเริ่มปรับเปลี่ยนไปเราจะเห็นว่าคนในกรุงเทพเนี่ยอัตราการผ่าตัดเป็นข้อเข่าเนี่ยเยอะมากกว่าคนต่างจังหวัดเยอะเลยนะคนต่างจังหวัดนี่ยังไงเราก็จะขอใช้จนกว่าจะเป็นภาระคนอื่นๆถึงจะเริ่มพิจารณา
1: จนต้องพยุงกันแบกกันอย่างเงี้ย
0: ครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ทัศนคติในการที่จะใช้นะครับ
1: ครับในมุมมองของอาจารย์การมีข้อเข่าที่ดีเนี่ยส่งผลดีกับเราด้านไหนบ้างครับ
0: โอ้ข้อชีวิตที่เราเดินได้ด้วยตนเองนะครับดีที่สุดถ้าเราจะต้องไปพึ่งคนนั้นคนนี้ทุกวันเนี่ยเรารู้สึกว่าคุณค่าของเราหายไป
1: ครับ
0: ถ้าเราทำได้ด้วยตนเองก็ย่อมจะดีทำได้แล้วไม่เจ็บไม่ปวดทำได้แล้วเรายังเป็นประโยชน์กับคนอื่นความสุขก็เกิดกับตัวเรานะครับสิ่งเหล่านี้ก็คือสิ่งที่มันมีคุณค่าอยู่แล้วลืมตาได้รู้สึกตัวว่าเราเป็นใครอยู่ตรงไหนลุกออกจากเตียงได้โดยไม่ต้องมีใครมาช่วยสิ่งเหล่านี้คือความเป็นปกตินั่นเองนะครับก็คือเมื่อเรามีความเป็นปกติแล้วเรามีความสุขความสุขของตัวเราก็จะล้นไปเผื่อแผ่คนอื่นได้
1: ครับผมฟังแบบนี้แล้วก็จะมีกำลังใจมากขึ้นในการดูแลข้อเข่าของตัวเองนะครับเพราะว่ามีวิธีการที่จะดูแลข้อเข่าของเราให้เสื่อมช้าเสื่อมน้อยหรือว่าเสื่อมไปตามกาลเวลาแต่ยังสามารถยังใช้งานได้อยู่แล้วก็ใช้ได้อย่างมีความสุขหรือวิธีการรักษาต่างๆป้องกันต่างๆขอบคุณอาจารย์มากๆนะครับที่มีให้เวลากับศิริราช360องศาครับ
2: ขอบคุณครับ
1: ส่วนในตอนหน้ารายการของเราจะนำเสนอเรื่องอะไรต้องติดตามนะครับวันนี้ผมลาพร้อมกับอาจารย์กิรติครับสวัสดีครับ

0: สวัสดีครับพี่ครับทางนี้ครับทางนี้สวัสดีครับนี่คือตู้บนหมอนนะครับพี่ครับเป็นสถานที่ที่พี่สามารถพูดคุยเรื่องสุขภาพได้ทุกเรื่องมีเรื่องอะไรสงสัยบ้างไหมครับเดี๋ยวผมไปถามคำถามจากคุณหมอให้เลยครับ
1: เรื่องสงสัยอ๋อคือเดือนที่แล้วไปโดนตะปูตำมาก็เลยไปฉีดยากันบาดทะยักแล้วเดือนนี้หมอนัดอีกแต่ผมลืมเลยกำหนดนัดไปแค่2วันทำไมคุณหมอถึงต้องให้เริ่มต้นฉีดยาใหม่ตั้งแต่เข็มแรกเลยครับแบบนี้ถ้าผมลืมทุกเดือนผมไม่ต้องฉีดยาไปทั้งชีวิตเลยเหรอครับ
0: ก็นั่นน่ะสิครับเรื่องนี้ฟังแล้วผมก็สงสัยเหมือนกันนะครับเอาไปว่าเรื่องนี้เชื่อว่าหลายคนก็สงสัยเหมือนกันทำไมล่ะครับผมเราฉีดยาก็เหมือนจะครบแล้วพลาดไปแค่นิดเดียวทำไมต้องเริ่มฉีดใหม่ด้วยครับคุณหมอครับ
2: คือจริงๆถ้าลืมเนี่ยแบบประมาณไม่เกิน2วันเนี่ยมันก็สามารถฉีดต่อได้นะคะแต่ว่าถ้าลืมเลยเป็นอาทิตย์หรือว่าเป็นเดือนเนี่ยเราก็จะแนะนำให้ฉีดใหม่เลยคอร์สหนึ่งนะคะสำหรับวัคซีนบาดทะยักนะคะเราทำก็เพื่อให้เรามีภูมิคุ้มกันสำหรับเชื้อบาดทะยักเกิดขึ้นนะคะการที่คุณฉีดไปแค่เข็มแรกเนี่ยมันเป็นเพียงแค่การกระตุ้นให้ภูมิเราอะเกิดขึ้นซึ่งภูมินั้นอะก็จะไม่ได้ยาวนานเนาะทำให้พอมันสูงขึ้นถึงระยะหนึ่งแล้วเนี่ยมันก็จะดรอปลงตามปกตินะคะซึ่งการใช้เข็มกระตุ้นเข็มที่2กับเข็มที่3เนี่ยมันจะทำให้ภูมินั้นเนี่ยไม่ตกลงมาแล้วก็สามารถยิงยาวได้ไปถึง 5-10 ปีเลยนะคะคือปกติเนี่ยเวลาที่เราเกิดแผลเกิดขึ้นนะคะถ้าแผลเนี่ยมันดูค่อนข้างที่จะสกปรกเยอะหรือว่าเป็นแผลที่มีแนวโน้มที่จะติดเชื้อบาดทะยักได้ง่ายนะคะเช่นแผลลึกหรือแผลโดนดินแบบเข็มหรืออะไรก็ตามที่เราคิดว่ามันติดเชื้อบาดทะยักได้ง่ายค่ะพวกเนี้ยจริงๆเนี่ยถ้าเราไม่เคยมีภูมิเลยมันต้องฉีดตัวของฆ่าเฉียบพันธุ์ก่อนด้วยนะคะแล้วจากนั้นเราก็ค่อยฉีดเป็นตัวของวัคซีนซึ่งวัคซีนของบาดทะยักเนี่ยจะมีทั้งหมด3เข็มเนาะก็คือฉีดวันแรก1เข็มเข้ากล้ามเนื้อนะคะแล้วก็อีกที1เดือนนะคะอีกทีอีก6เดือนนะคะก็อย่างที่บอกนะคะว่าการฉีดบาดทะยักทำไมถึงจำเป็นต้องให้ครบ3เข็มนะคะเพราะว่าการติดเชื้อบาดทะยักที่เรากลัวกันมากเพราะว่าเวลาที่ติดไปแล้วเนี่ยโอกาสของการที่เสียชีวิตเนี่ยจะค่อนข้างสูงเกือบ 100% เลยนะคะถ้ารักษาหายคนไข้ก็จะมีความทุพพลภาพหรือว่าพิการไปตลอดชีวิตนะคะเพราะฉะนั้นก็เป็นสิ่งสำคัญที่เราจะต้องให้ความสำคัญแล้วก็ให้การรักษาอย่างรวดเร็วด้วยนะคะค่ะคุณโบเข้าใจแล้วนะคะ
0: เข้าใจแล้วครับคุณหมอครับนี่ฟังแบบนี้แล้วเราเข้าใจทุกอย่างเลยนะครับต้องขอบคุณคุณหมอด้วยที่มาไขข้องใจให้กับเรานะครับเอาเป็นว่าไปเจอตู้บนหมอที่ไหนเนี่ยถามคำถามได้ทุกเรื่องมีอะไรที่ไม่สบายใจเรื่องสุขภาพถามมาได้เลยครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยต้องลาไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับ
2: ฝากติดตามคอนเทนต์สุขภาพสาระดีเข้าใจง่ายแบบนี้ได้ทางLama Channelนะคะ
3: เด็กมีไข้สิ่งแรกที่เราควรจะให้การพยาบาลคือการเช็ดตัวลดไข้แต่ถ้าหากเด็กมีไข้สูงเราสามารถให้ยาลดไข้ร่วมด้วยได้นะคะข้อบ่งชี้สำหรับการให้ยาลดไข้หรือยาพาราเซตามอลคือเพื่อลดไข้หรือบรรเทาอาการปวดเช่นปวดศีรษะปวดเมื่อยจากไข้หวัดหรือปวดฟันข้อควรรู้ก่อนใช้ยาห้ามใช้ยาเกินขนาดที่แนะนำเพราะอาจเกิดพิษร้ายแรงจนตับวายได้ไม่ควรใช้ยาในเด็กอายุต่ำกว่า2เดือนหากเด็กมีภาวะพร่อง GCPD หรือเป็นโรคตับโรคไตควรปรึกษาแพทย์ก่อนใช้ยาและห้ามใช้ยาในผู้ป่วยที่มีประวัติแพ้ยาพาราเซตามอลการให้ยาพาราเซตามอลในเด็กสิ่งสำคัญที่ต้องคำนึงถึงได้แก่เราต้องทราบน้ำหนักเด็กก่อนว่าหนักกี่กิโลกรัมโดสของยาที่ให้อย่างปลอดภัยคือ 10-15 มิลลิกรัมเปอร์กิโลเปอร์โดสความเข้มข้นของยาที่จะให้ซึ่งปัจจุบันมีชื่อทางการค้าที่หลากหลายดังนั้นผู้ใช้จึงควรสังเกตและดูความเข้มข้นให้ดีก่อนที่จะใช้ตัวอย่างของยาชนิดเม็ดที่ใช้บ่อยได้แก่325มิลลิกรัมและ500มิลลิกรัมซึ่งจะใช้บ่อยในเด็กที่อายุมากกว่า12ปีหรือในวัยผู้ใหญ่ตัวอย่างของยาชนิดน้ำเชื่อมหรือยาน้ำแขวนตะกอนที่ใช้บ่อยได้แก่100มิลลิกรัมต่อ1มิลลิลิตร120มิลลิกรัมต่อ5มิลลิลิตร250มิลลิกรัมต่อ5มิลลิลิตรข้อควรปฏิบัติระหว่างการให้ยาควรให้ยาเมื่อเวลาปวดหรือมีไข้เท่านั้นโดยให้วันละไม่เกิน5ครั้งแต่ละครั้งห่างกันอย่างน้อย4

0: 6ชั่วโมงไม่ควรให้ยาติดต่อกันเป็นเวลานานถ้ากินยาแล้วไข้ไม่ลดลงภายใน3วันหรืออาการปวดไม่บรรเทาลงภายใน5วันควรพิจารณาไปพบแพทย์ขอยกตัวอย่างการใช้ยาพาราเซตามอลในเด็กชนิดน้ำเชื่อมนะคะลำดับแรกเราต้องทราบน้ำหนักของเด็กสำหรับเด็กรายนี้หนัก8กิโลกรัมนะคะสำหรับการคำนวณปริมาณยาอย่างที่เราทราบกันอยู่แล้วนะคะว่ายาพาราเซตามอลมีขนาดยา10ถึง15มิลลิกรัมเปอร์กิโลเปอร์โดสเด็กรายนี้หนัก8กิโลกรัมนะคะเราก็นำ8มาคูณ10ได้เป็น80มิลลิกรัมและถ้านำ8มาคูณ15จะได้เป็น120มิลลิกรัมดังนั้นขนาดยาที่ปลอดภัยสำหรับเด็กรายนี้ก็คือ80ถึง120มิลลิกรัมเปอร์โดสค่ะความเข้มข้นของยาสำหรับเคสนี้จะให้ยาพาราเซตามอลชนิดที่มีความเข้มข้น120มิลลิกรัมต่อ5มิลลิลิตรวิธีการคำนวณคือลำดับแรกต้องทราบว่ายานี้1มิลลิลิตรมีกี่มิลลิกรัมโดยคำนวณจาก120มิลลิกรัมมาหารด้วย5จะได้เป็น24มิลลิกรัมต่อ1มิลลิลิตรลำดับต่อไปคำนวณยาเป็นมิลลิลิตรกรณีใช้80มิลลิกรัมให้นำ80หารด้วย24จะได้เป็น 3.33 มิลลิลิตรกรณีใช้ยา120มิลลิกรัมให้นำ120หารด้วย24จะได้เป็น5มิลลิลิตรดังนั้นปริมาณยาเด็กรายที่จะได้รับอย่างปลอดภัยคือ 3.3 ถึง5มิลลิลิตรเมื่อเราเข้าใจวิธีการคำนวณยาแล้วต่อไปเราเตรียมยาตามแผนการรักษากันนะคะคำสั่งการรักษาของเด็กรายนี้คือพาราเซตามอลความเข้มข้น120มิลลิกรัมต่อ5มิลลิลิตรให้จำนวน 3.5 มิลลิลิตรเปอร์ออรัล PRN for fever ทุก 4-6 ชั่วโมงสำหรับวิธีการเตรียมยานะคะอุปกรณ์ที่ใช้ในการเตรียมยาก็คือจะมียานะคะอย่าลืมดูนะคะว่าความเข้มข้นของยาได้ตามขนาดที่แพทย์สั่งหรือไม่แล้วก็จะมีสลิงนะคะแล้วก็แก้วยาค่ะการเตรียมยาดูชื่อยาให้ถูกต้องเขย่าขวดยาและเทยาใส่แก้วใช้สลิงดูดยาให้ได้ 3.5 ซีซีนำยาไปให้เด็กตามหลักการให้ยาที่ถูกต้องตรวจสอบชื่อยาและขนาดของยาตาม Medication Record ตรวจสอบความถูกต้องของเวลาสำหรับยาพาราเซตามอลควรให้ห่างกันอย่างน้อย 4-6 ชั่วโมงสวัสดีค่ะคุณแม่
1: สวัสดีค่ะ
0: ลูกชื่ออะไรคะ
1: ลูกชื่อฟ้าใสใจดีค่ะ
0: น้องมีไข้สูงนะคะเดี๋ยวพยาบาลจะให้ยาลดไข้นะคะ
1: ค่ะคุณพยาบาล
0: สำหรับการให้ยาเราจะจับเด็กในท่าศีรษะสูงค่อยๆดันยาเข้าไปในปากทีละน้อยระวังการสูดสำลักด้วยนะคะเมื่อให้ยาแก่เด็กเรียบร้อยแล้วเราต้องทำการเขียนชื่อและเวลาลงใน Medication Record และเขียนข้อมูลเกี่ยวกับอาการอุณหภูมิกายของเด็กในบันทึกทางการพยาบาลด้วยนะคะและควรติดตามอุณหภูมิกายหลังให้ยาไปแล้ว30นาทีด้วยนะคะหวังว่าทุกคนจะให้ยาลดไข้แก่เด็กอย่างสมเหตุผลและปลอดภัยนะคะ
2: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

สวัสดีครับพบกับผมเจเบตวิลเลียมกับรายการภาษาหมอรู้ไว้จะได้เคลียร์รายการที่จะทำให้คุณหายงงงวยกับศัพท์การแพทย์ที่ยากไม่ไหวเมื่อคุณไปหาหมอวันนี้พี่เดวิดอยากให้ทุกคนได้รู้จักคำศัพท์ที่เกี่ยวกับอาการเจ็บป่วยทางกระดูกดังนี้นั่นคือภาวะกระดูกหักหรือสิ่งที่เรียกว่า fracture fracture คือภาวะที่มีการแตกหรือว่าหักของกระดูกแต่เธอรู้ไหมว่าเมื่อกระดูกของคุณเนี่ย fracture ออกมาเนี่ยบางทีมันสามารถแตกออกมาเป็นหลายชิ้นได้ซึ่งทางนี้ทั้งนั้นเนี่ยจะขึ้นอยู่กับความรุนแรงของอุบัติเหตุคือสิ่งที่น่าคิดทุกคนคือกระดูกหักเนี่ยไม่ใช่ว่าเป็นเรื่องง่ายนะทุกคนและไม่ใช่ว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยนะเพราะในบางกรณีเนี่ยมันอาจจะทำให้คนสามารถพิการหรือถึงขั้นต่อไปก็คือเสียชีวิตแต่สิ่งแย่ๆเหล่านี้สามารถเกิดขึ้นได้ในวันที่คุณไม่ได้รับการดูแลที่ถูกต้องเท่านั้นเองแต่เธอรู้ไหมว่าการที่คุณกระดูกหักเนี่ยคืออาการกระดูกหักสามารถถูกแบ่งออกมาเป็น2ประเภทด้วยกัน1กระดูกหักแบบไม่มีแผลเปิดซึ่งถ้าเราพูดเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยมันจะเรียกว่า closed fracture แล้วทุกคนจ๋าคุณอย่าเพิ่งอ่านคำว่า closed ว่า closed แล้วกันซึ่งเป็นกระดูกหักที่ไม่มีรอยเชื่อมต่อกับบริเวณฉันผิวหนังด้านนอก2กระดูกหักแบบแผลเปิดหรือว่า open fracture ซึ่งสิ่งนี้เป็นกระดูกหักที่มีกระดูกทิ่มออกมาจากผิวหนังซึ่งประเภทที่2เนี่ยอาจจะทำให้คุณติดเชื้อได้ง่ายกว่าประเภทที่1ตั้งหลายเท่าแล้วเธอรู้ป่ะว่าถ้าคุณอยากให้กระดูกตัวเองหายใช่ป่ะคือถ้าคุณอยากให้มันดีขึ้นเหมือนเดิมเนี่ยคุณจะต้องตั้งใจทำงานคู่กับ orthopedic ของตัวเองคือคำว่า orthopedic เนี่ยเป็นประเภทของคุณหมอชนิดหนึ่งซึ่งชื่อเป็นภาษาไทยก็อยู่ตรงนี้นะทุกคนแต่ฉันออกเสียงมันไม่เป็น คือด้วยความที่ช่วงเวลารักษามันจะนานใช่ป่ะทุกคนคือคุณต้องคอยฟัง orthopedic ของตัวเองและด้วยความที่ช่วงเวลารักษามันนานใช่ป่ะบางคนอาจจะต้องลาพักจากงานของตัวเองคราวนี้เนี่ยการรักษากระดูกซึ่งหักไปแล้วเนี่ยมี2ประเภทใช่ป่ะซึ่งอันที่1เนี่ยก็คือการรักษาโดยที่ไม่ต้องผ่าตัดซึ่งก็คือกระดูกหักในแบบที่ไม่เคลื่อนที่หรือกระดูกหักบางตำแหน่งที่มันอาจจะรักษาด้วยการใส่เฝือกได้แล้วเธอรู้ปะว่าการใส่เฝือกนั้นเนี่ยมักจะใช้ได้กับกระดูกของแขนหรือว่าขาเท่านั้นรวมถึงการใช้เพื่อจัดกระดูกที่ผิดรูปในเด็กด้วยต่อด้วยประเภทที่2นะทุกคนซึ่งเป็นการรักษากระดูกซึ่งหักไปใช่ปะแต่คราวเนี้ยคุณต้องผ่าตัดอย่างแน่นอนคือเวลาเกิดกระดูกหักใช่ปะแล้วมันเคลื่อนที่ออกจากซึ่งการรักษาแบบนี้จะมีการตรึงกระดูกซึ่งจะมีอุปกรณ์ทั้งหมด3ประเภทด้วยกัน1คือการใช้เหล็กแผ่นเป็นรูแล้วก็สกรูยึดซึ่งมักจะใช้หลังการจัดกระดูกเพื่อตรึงกระดูกให้อยู่กับที่2คือการใช้สิ่งที่เรียกว่าเหล็กแกนนิยมใช้ในการรักษากระดูกหักในบริเวณกลางของกระดูกแล้ว3เป็นสิ่งที่เรียกว่าโครงเหล็กยึดกระดูกภายนอกซึ่งอุปกรณ์ชนิดนี้เนี่ยจะใช้เมื่อมีการกระดูกหักแบบแผลเปิดเท่านั้นซึ่งสำหรับความรู้ทั้งหมดเหล่านี้พี่เดวิดจะต้องขอขอบคุณคุณหมอชยนันท์จากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีแล้วพบกับพี่กับรายการภาษาหมอรู้ไว้จะได้เคลียร์ในตอนถัดไปตามนั้นคือจบ

0: สวัสดีค่ะ
1: ครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Healthy Friday ครับรายการที่จะนำสาระเกี่ยวกับเรื่องของโภชนาการและการออกกำลังกายมานำเสนอทุกท่านนะครับผมก้องวุฒิชัยวงศ์ขจรครับหรือเชฟก้องจากวิทยาลัยนานาชาติมหาวิทยาลัยมหิดลครับแล้วก็มีคุณหมอฝนอยู่ด้วยกันครั้งวันน
0: ี้ครับค่ะก็หมอฝนนะคะเป็นอาจารย์ประจำภาควิชาอายุรศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีค่ะก็สำหรับเรื่องราวของแขกรับเชิญของเราในวันนี้นะคะก็จะเป็นแฟนรายการของเราซึ่งคราวนี้มาเป็นครอบครัวเลย
1: ครับผม
0: ก็ส่งเรื่องราวเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพของคุณพ่อคุณแม่นะคะเรื่องราวของเขาจะเป็นยังไงเราไปชมวิทยากันเลยค่ะ
1: ครับ
2: สวัสดีค่ะชื่อจุธามาชินิมิตนะคะคุณพ่อคุณแม่เป็นโรคความดันนะคะคุณพ่อก็จะอยู่ที่ความดันอยู่ที่ประมาณ235
0: ส่วนคุณแม่35
2: ประมาณ195พ่อคุณพ่อคุณแม่อายุ
0: 95สูงมากนะคะ
2: อาหารก็ไม่ค่อยถูกหลักเท่าไหร่ส่วนใหญ่จะเป็นแบบพวกอาหารทอด
3: ๆหิวข้าวกันยังคะในทางข้าวค่ะ
4: ซิกเกอร์หรือเบคอน
2: มีอะไรก็ซื้อไม่ได้แบบเจาะจงไปว่าอยากกินอันนี้อันนี้อันนี
3: ้เป็นโรคความดันมาประมาณ10ปีค่ะคือตัวคุณแม่คือไม่ชอบทานยาอะไรอย่างเงี้ยคือทานมั่งไม่ทานมั่งคือจะเห็นมีสมุนไพรอาหารเสริมตัวไหนดีลองมาทานดูแล้วก็ทานยาด้วยทานสมุนไพรด้วยอะไรอย่างเงี้ย
0: คือ
3: แล้วเรื่องอาหารนี่คุณพ่อชอบทานกับข้าวต้มอะไรอย่างเงี้ยผัดคะน้าปลาเค็มไข่เจียวหมูยอแล้วก็ไส้กรอกแล้วก็แฮมจะเป็นนานๆทำให้ทานทีนึงอะไรอย่างเงี้ยค
5: ่
3: ะ
5: ก็ประมาณ2ปีที่เป็นความดันมาผมอยู่บ้านมันก็ไม่ค่อยเป็นอะไรนะครับแต่เวลาไปขึ้นลงขึ้นรถไปไหนไปไกลๆอย่างเงี้ยจะเกิดอาการเวียนหัวจะเป็นลมแล้วก็อยากจะนอนเรารู้ตัวเองเป็นอย่างนี้เราเลยถึงไม่ออกนอกบ้านนี่ไม่ออกนอกบ้านเป็นเวลา5ปีแล้วผมคุยกับทางคุณหมอว่าผมขอยาสัก6เดือนได้ไหมเพราะผมขี้เกียจเดินทางแต่คุณหมอเขาก็บอกว่าไม่ได้15วันต้องไปครั้งนึงอันนี้การเดินทางของผมแต่ละครั้งเนี่ยการขึ้นรถไปนั่งใกล้ๆเนี่ยอาการมันก็ออกแล้วคือเวียนหัวพอจะไปถึงคุณหมอก็คล้ายๆจะเป็นลมอันนี้ผมก็คิดได้ภรรยาผมก็มียาความดันอยู่ผมก็เอายาความดันของภรรยามากินมันก็คือถ้าเรารู้ตัวว่าถ้าความดันมันเป็นเนี่ยคือมันจะปวดหัวปวดต้นคอเราก็เอายามากินถ้าอันไหนไม่มีอาการของความดันเราก็จะไม่กินเพราะว่าเรารู้ว่าตัวเองเป็นยังไง
3: คือก็ไม่อยากให้ทานอยากให้ไปตรวจเองคือจะได้รู้ว่าช่วงการตรวจเนี่ยมันจะควบคุมได้ว่าความดันอ่ะมันจะลงระดับไหนระดับไหนอะไรใช่ไหมคะ
2: คุณพ่อก็ถ้าไม่ได้ออกไปข้างนอกก็จะไม่กินยาเลยอยู่บ้านก็จะไม่ได้กินยาเลยแล้วก็ไม่ได้ออกกำลังกายด้วยส่วนคุณแม่ก็เวลาจะไปหาหมอทีก็กินยาไปรอคุณหมอทีเพื่อให้ความดันลดลงค่ะส่วนตัวในเองก็ความดัน140อะค่ะแล้วคุณหมอก็แนะนำว่าควรจะอยู่ที่ประมาณ120ถึง130อยากให้คุณหมอและเชฟอะค่ะออกเมนูอาหารสำหรับผู้ป่วยความดันโลหิตสูงอะค่ะแล้วก็ยาถ้าหยุดกินจะมีผลอะไรกับเราบ้างและสำหรับตัวหนูที่มีความดัน140อะค่ะหนูอยากทราบว่าหนูจะมีโอกาสเป็นโรคความดันโลหิตสูงหรือไม่
1: หมอครับเมื่อกี้ดู VTR แล้วคุณพ่อเนี่ยบอกว่าไม่ได้ออกไปข้างนอกบ้านมา5ปี
0: 5ปี
1: ออกไม่ได้เพราะว่ารู้สึกว่าพอเดินทางแล้วจะรู้สึกเวียนหัวนะครับตรงนี้เนี่ยคืออยากให้คุณหมอมีคำแนะนำอะไรบางอย่างให้กับครอบครัวนี
0: ้จริงๆแล้วในกรณีของคุณพ่อเนี่ยก็ต้องเรียกว่าคุณพ่อมีภาวะความดันโลหิตสูงซึ่งเรียกว่าสูงมากตัวเลขอย่างเดียวก็เลย200เนี่ยอันตรายมาก
1: อันตรายแล้วนะครับ
0: แล้วโดยทั่วไปเนี่ยโรคของความดันโลหิตสูงเนี่ยจริงๆส่วนใหญ่เราจะบอกคนแค่ว่าเป็นภัยเงียบ
1: คือไม่รู้ใช่ไหม
0: คือเราจะไม่มีอาการ
1: อ๋อโอเค
0: เพราะฉะนั้นถ้าความดันสูงในระดับที่ไม่ได้สูงมากเนี่ยเราจะไม่รู้สึกอะไรเลย
1: แต่ว่า
0: จนกว่าเราจะไปวัดความดัน
1: ครับ
0: แต่ว่าถ้าคนไข้ซึ่งมีอาการ
1: ครับ
0: แปลว่าความดันโลหิตสูงถึงขั้นที่อันตรายคนไข้บางคนเวลาที่มีความดันโลหิตสูงถ
1: ึ
0: งระดับหนึ่งเนี่ยบางครั้งอาจจะทำให้เกิดภาวะหัวใจล้มเหลว
1: ครับ
0: หรือทำให้เส้นเลือดในสมองแตกได
1: ้
0: ซึ่งอันนี้มันอันตรายเรียกว่า ถึงชีวิตเลยนะคะเพราะฉะนั้นหมอก็อยากฝากไว้นิดนึงว่าคุณพ่อเนี่ยน่าจะต้องกลับไปตรวจกับคุณหมออีกครั้งนึงเพื่อเช็คว่าเนี่ยเรามีปัญหาในเรื่องของอวัยวะอื่นๆซึ่งส่งผลได้รับผลกระทบมาจากภาวะความดันโลหิตสูงซึ่งเป็นมาหลายๆปีหรือเปล่า
1: แล้วสำหรับคุณแม่ล่ะครับ
0: สำหรับคุณแม่เนี่ยหมอก็เป็นห่วงนะคะพอดู VTR แล้วคือคุณแม่บอกว่าจะทานยาตอนจะไปพบแพทย์พอพบแพทย์ก็เลยบอกว่าโอเคความดันใช้ได้
1: คือซ่อนไม่ยอมให้หมอรู
0: ้ใช่จริงๆตรงนี้ค่อนข้างน่าเป็นห่วงเพราะว่าตอนที่อยู่ที่บ้านเนี่ยแสดงว่าความดันโลหิตของคุณแม่จะต้องสูงแน่เลยเพราะคุณแม่หยุดยาอันนี้อย่างที่หมอบอกว่าแล้วความดันโลหิตสูงมันจะไม่มีอาการเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณแม่ควรจะรับประทานยาให้สม่ำเสมอนะคะและอีกนิดนึงคือคุณพ่อห้ามเอายาของคุณแม่ไปทานอันนี้อันตรายนะคะเพราะว่ายาลดความดันโลหิตของเราที่เราใช้อยู่ในปัจจุบันเนี่ยมันมีหลายตัวแล้วก็จะเหมาะกับแต่ละคนไม่เหมือนกันนะคะ
1: ครับแล้วสำหรับคุณลูกสาว
0: สำหรับของคุณลูกเนี่ยก็คือว่าจริงๆความดันระดับของคนปกติเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 120-80ถ้าความดันตัวบนอยู่ที่ประมาณ130คือเริ
1: ่
0: มสูงแล
1: ้
0: วก็จะเรียกว่าเริ่มเป็นโรคความดันโลหิตสูงระดับหนึ่งหมอแนะนำว่าอาจจะต้องเริ่มไปพบแพทย์และวัดความดันโลหิตซ้ำถ้ามันยังสูงซ้ำก็แสดงว่าน้องเขาอาจจะเริ่มเป็นโรคความดันโลหิต
1: ยังมีโอกาสในการป้องกันจะดีกว่ามารักษาแน่นอนนะครับ
0: ก็คือว่าอย่างตัวน้องเนี่ยเขาเพิ่งเริ่มเป็นใช่ไหมคะเราดูแล้วน้ำหนักน่าจะเกินถ้าลดน้ำหนักลงแล้วก็ปรับอาหารความดันโลหิตอาจจะกลับลงมาต่ำกว่านี้ได้เพราะฉะนั้นก็ลองไปพบแพทย์ซ้ำแล้วก็ปรับอาหารพฤติกรรมลดน้ำหนักนะคะก็จะส่งผลดีกับสุขภาพโดยรวมของทั้งครอบครัวค่ะ
1: ครับโอเคก็วันนี้เรามีนะครับเขาชื่อเขาเรียกว่าเซวิเช่นะครับถ้าเรียกเอาแบบเข้าใจง่ายๆก็คือยำนั่นเอง
0: ยำ

0: สำหรับเมนูที่วันนี้เชฟเลือกมาเนี่ยก็จะเข้ากับคอนเซ็ปต์ของอาหารซึ่งเหมาะกับคนไข้ที่มีโรคความดันโลหิตสูงนะคะบางคนอาจจะเคยได้ยินเราจะเรียกว่าเป็น DASH dietDASH มันก็คือย่อมาจาก Dietary Approach to Stop Hypertension ก็คือแปลเป็นภาษาไทยว่าเป็นอาหารเพื่อที่จะหยุดโรคของความดันโลหิตสูงซึ่งจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าทำควบคู่กับการลดน้ำหนักนะคะก็จะมีผลค่อนข้างมากทีเดียวในการลดความดันโลหิตได้หลายมิลลิเมตรตลอดแต่อย่างไรก็ดีอย่าลืมนะคะว่าไม่สามารถทดแทนการรับประทานยาอย่างกรณีของคุณพ่อแล้วก็คุณแม่เนี่ยต้องกลับไปรับประทานยาอย่างแน่นอนแต่ว่าเรื่องของอาหารเราก็ปรับไปพร้อมๆกันนะคะ
1: คือเรียกว่าเป็นส่วนที่ช่วยเสริม
0: ถูกต้อง
1: ให้มีประสิทธิภาพมากสุดนะครับแต่ว่าคงไม่ใช
0: ่ทั้งหมด
1: ใช่ครับ
0: อันนี้หมอจะแนะนำก่อนว่าอาหารที่เราเรียกว่าเป็น DASH diet ประกอบด้วยอะไรบ้างนะคะก็คือ1รับประทานผักเยอะๆก็คือประมาณ5คัพพีเป็นผักสุกนะคะถ้าคิดง่ายคือทุกมื้อต้องมีผัก1จานใหญ่
1: โอเค
0: ค่ะ2ก็คือว่าจะต้องเพิ่มผลไม้สดในปริมาณที่เหมาะสมคิดง่ายๆคือทานวันละ2มื้อมื้อนึงประมาณสัก10คำนอกจากนั้นก็จะมีพวกนมไขมันต่ำผลิตภัณฑ์ของนมไขมันต่ำเนื้อสัตว์ก็รับประทานได้นะคะแล้วเราก็จะเพิ่มในส่วนของพวกธัญพืชและก็สมุนไพรต่างๆนะคะซึ่งเอฟเฟคของการรับประทานอาหารประเภทนี้มันก็จะไปช่วยเสริมฤทธิ์กับการที่คนไข้ลดการรับประทานเกลือลงจะทำให้การควบคุมความดันโลหิตได้ผลดีมากขึ้นนะคะ
2: เนื้อกุ้งครับ
0: กุ้งนะคะ
2: เราลวกพอให้สุกนะครับ
0: กุ้งเนี่ยจริงๆเป็นอาหารที่โปรตีนดีนะคะแล้วก
1: ็
0: ไขมันน้อยก็มีคอเลสเตอรอลบ้างนะคะในแง่ของการลดน้ำหนักเนี่ยโอเคแต่ถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมมีเรื่องของระดับไขมันในเส้นเลือดสูงก็ต้องรับประทานแต่พอเหมาะนะคะ
1: อันนี้น้ำมะนาวกับน้ำเลมอนนะครับคุณหมอคั้นรวมกันแล้วก็ราดลงไปบนตัวกุ้งอันนี้จะเป็นคล้ายๆกับการหมักนะครับให้ตัวกุ้งเนี่ยมีรสชาตินะครับแล้วเดี๋ยวเราจะเอาไปทำเป็นยำตอนสุดท้ายนะครับ
0: จริงๆคุณพ่อน่าจะชอบเมนูนี้เนาะเพราะท่าทางชอบอาหารรสจัดอ
1: าหารไทยใช่ครับอาหารไทยแล้วก็มีรสชาติหน่อยนะครับ
0: ปกติเนี่ยเราจะแนะนำว่าปริมาณเกลือที่เราควรจะได้รับต่อวันเนี่ยคือประมาณแค่1ช้อนชาแค่นั้นเองเพราะฉะนั้นในคนที่เป็นโรคความดันโลหิตสูงก็อาจจะต้องใส่ใจตรงนี้นิดนึงแล้วก็ไปหลบแล้วก็เลี่ยงลดปริมาณเกลือที่แอบซ่อนอยู่ในอาหารต่างๆ
1: คุณหมอยกตัวอย่างอาหารที่มีโซเดียมสูงที่คนไม่ค่อยทราบได้ไหมเอ่ย
0: ซอสปรุงรสทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นรสหวานๆเปรี้ยวๆพวกนี้ก็จะมีการเติมโซเดียมลงไปค่อนข้างเยอะนะ
1: หวานด้วยเหรอครับคุณหมอ
0: ใช่อย่างเช่นเพราะมันจะต้องเป็นรสหวานมาจากกลบไงคะเทคนิคในการทำอาหารให้รสชาติอร่อยแล้วก็เรายังสามารถรับประทานได้นี่ก็คือควรจะลดปริมาณเกลือในพวกซอสปรุงรสซีอิ๊วน้ำปลาผงชูรสทั้งหลายแล้วก็มาทำให้อาหารอร่อยด้วยเครื่องปรุงธรรมชาตินะคะไม่ว่าจะเป็นสมุนไพรหรือว่าให้มันอร่อยด้วยรสเปรี้ยวรสเผ็ดหรือความหอมของเครื่องเทศต่างๆพวกน
1: ี
0: ้ก็ทำให้อาหารมีรสชาติดีโดยที่เราไม่รู้สึกว่าเราขาดเกลือ
1: ถูกต้องครับเขียนเมื่อกี้ผมหั่นมะเขือไปแล้วนะครับอันนี้ซอยหอมแดง
0: จริงๆถ้าเกิดว่าเมนูนี้เนี่ยเรากลัวปัญหาในเรื่องของคอเลสเตอรอลเนี่ยค่ะถ้าเราทานทุกวันมันอาจจะเราสามารถเปลี่ยนเป็นวัตถุดิบ
1: ไก่ก็ได้ครับ
0: เป็นไก่ก็ได้
1: ลวกก็ได้ใช่ครับ
0: ก็คือเป็นเนื้อสัตว์อะไรก็ได้ที่เราชอบเป็นปลาใช่ไหมคะ
1: เป็นปลายิ่งดีครับผมเป็นปลาที่จะเข้ามาก
0: ก็คือในแง่ของอาหารทะเลการรับประทานปลาก็จะได้ไขมันดีเนาะ
1: แล้วก็โปรตีนด้วยใช่ไหมคร
0: ับไขมันดีก็สำหรับคุณพ่อก็น่าจะมีประโยชน์ตรงที่ว่าน้ำมันปลาจากอาหารซึ่งเรียกว่าเป็นอาหารที่บำรุงหัวใจก็จะมีประโยชน์ต่อครอบครัวนี้นะคะ

0: โอเคครับคุณหมอตอนนี้ก็หั่นพริกนะครับแล้วก็แตงกวานะครับอีกครู่เดียวก็จะเสร็จแล้ว
1: แต่จริงๆของครอบครัวของแขกรับเชิญในรายการนี้นะคะค่อนข้างดีตรงที่ว่าคุณแม่ทำกับเขาเอง
0: นี่
1: เพราะฉะนั้นเนี้ยเป็นเรื่องที่ดีมากเพราะว่าพอคุณแม่ทราบเทคนิคปุ๊บคุณแม่เขาจะเก่งแล้วไปดัดแปลงได้
0: ใช่ครับอันนี้เป็นไกด์ไลน์นะครับเอาไปดัดแปลงได้เลยก็คือเป็นการเปิดเขาเรียกว่าทางเลือกนะครับ ในการทำอะไรที่เป็นแบบใหม่โอเคผมว่าเราตอนนี้เราพร้อมแล้วเรามีพริกมีแตงกวาหอมแดงนะครับมะเขือเทศน้ำมันมะกอกยี่หร่านะครับค่อนข้างครบหมดแล้วนะครับเดี๋ยวจะขออนุญาตให้คุณหมอเทรวมกันให้หน่อย
1: okay.
0: นะคร
1: ับ
0: ในนี้เลย
1: ข้อควรระวังก็คือคนไข้ที่เป็นโรคความดันโลหิตสูงเนี่ยบางทีเราจะมีโรคไตโดยที่เราไม่ทราบซึ่งบางทีกว่าที่มันจะแสดงอาการเนี่ยมันต้องเป็น
0: เวลา
1: ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยถึงเขาถึงบอกว่าเวลาที่เริ่มเป็นความดันโลหิตสูงปุ๊บต้องไปพบแพทย์เพราะว่าคุณหมอเนี่ยเขาจะประเมินว่าเรามีโรคแทรกซ้อนอะไรมากไหมโอเคนี้เราก็เกือบเสร็จแล้ว
0: เกือบเสร็จแล้วครับคุณหมอตอนนี้ส่วนผสมทั้งหมดนะครับก็จะมีที่ผมตัดไปเมื่อกี้นะครับทั้งหมดผสมรวมกันอันนี้เป็น extra virgin olive oil นะครับนิดหนึ่งนะครับกระเทียมนิดหน่อยนะครับคุณหม
1: ออ
0: ันนี้เป็นยี่หร่าคั่วนะครับยี่หร่าคั่วก็จะมีกลิ่นช่วยแต่งรสแต่งกลิ่นได้นะครับหอมพริกไทยนิดนึงนะครับคุณหมอผมจะให้คุณหมอดูว่าผมใส่แค่ไหนนะครับอันนี้เกลือ
1: นิดเดียวเองใช่ไหมคะ
0: แล้วก็กุ้งนะครับกุ้งเนี่ยเราแล้วเมื่อกี้เราแช่
1: มะนาว
0: ไว้นะครับตัวกุ้งที่เราเห็น
1: สุก
0: นะครับพอดีนะครับโอเค

0: เสร็จไปแล้วเมนูแรกนะครับเป็นเมนูดัดแปลงจากอาหาร
1: Dash Diet
0: ใช่ครับจากอเมริกาใต้ดัดแปลงมาเป็น Dash แล้วก็ให้เหมาะกับคนไทยขึ้นมากข
1: ึ้
0: นน
1: ิดนึงได้ตามคอนเซปต์เลยนะคะเพราะว่า Dash เนี่ยก็คือเป็นอาหารซึ่งต้องมีเส้นใยสูง
0: ครับ
1: อันนี้เนี่ยก็จะมีในเรื่องของเส้นใยจากผักใช่ไหมคะมีธัญพืชสูง
0: ครับ
1: ซึ่งอาหารพวกนี้มันจะมีเรื่องของโพแทสเซียมแมกนีเซียมสูงนอกจากนี้วิธีการปรุงของเชฟในวันนี้ก็คือใส่เกลือแค่นิดเดียว
0: เ
1: ป็นอาหารโลโซเดียมฉะนั้นเหมาะมากสำหรับคนไข้ซึ่งเป็นโรคความดันโลหิตสูงค่ะ
0: ครับลองให้คุณหมอชิมดูรบกวนหน่อยครับ
1: ได้เลยน่าทานมากๆนะคะ
0: อร่อย
1: ชอบมากตรงที่มันมีความกรุบกรอบของตัวแตงกวาใช่แล้วก็เนื้อสัมผัสของตัวธัญพืชมันจะตัดกับเรื่องของความนุ่มของกุ้งอ่ะ
0: เรายังมีอีกเมนูนึงซึ่งเป็นของว่างในช่วงหน้านะครับให้คุณแม่สามารถทำให้คุณพ่อทานได้นะครับเป็นของว่างที่ถูกต้องตามหลักโภชนาการ Dash แบบที่คุณหมอบอกจะเป็นอะไรนั้นติดตามชมช่วงหน้าครับ
1: ค่ะ
0: กลับมากับสแน็คนะครับหรือว่าของทานเล่นอีกตัวนึงที่เราจะนำเสนอเกี่ยวกับเรื่องของ Dash Diet นะครับก่อนอื่นเลยผมจะบอกว่าเรื่องของ Dash Diet เนี่ยถ้าลองหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตดูจะมีสูตรอาหาร Dash Diet เนี่ยเยอะมากๆนะครับแล้วก็มีหลายสูตรมากที่เราสามารถเอาไปปรับและประยุกต์ขึ้นมาใช้เองกับครอบครัวของเราได้นะครับหลายๆอาหารหลายๆอย่างบนอินเทอร์เน็ตมีรวมถึงสูตรอาหารเอเชียด้วยนะครับ
1: ก็เอามาปรับใช้ให้เป็นลักษณะเป็นอาหารไทยนะคะ
0: คงไม่ยากนะครับ
1: ในแง่ของคอนเซปต์ของอาหารดัชก็อย่างที่เราคุยกันไปตอนต้นรายการคือเส้นใยอาหารสูง
0: เส้นใยอาหารสูงครับ
1: ผักต้อง5ทัพพีใช่ไหมคะผักสุกคือ1จานใหญ
0: ่
1: ๆผลไม้เนี่ยจริงๆเขาจะให้ประมาณ4ส่วน
0: ครับ
1: ถ้าหมอพูดง่ายๆคือส่วนนึงเนี่ยประมาณ 6-8 คำ
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้น4ส่วนก็คือเราจะนับว่า
0: 4คำ
1: 2มื้อมื้อนึงประมาณ12คำเผื่อคำใหญ
0: ่ครับ
1: นะคะเพราะฉะนั้นก็คือ2ถ้าเป็นจานกาแฟคือเต็มจาน
0: ครับ
1: ถ้าเรียง2ชั้นก็ได้2จาน
0: 1ในสิ่งที่ผมอยากจะบอกก็คือคนที่ได้ยินเรื่องของ Dash Diet โอ้โหผักต้มต้องมีเส้นใยทำไมดูยากจังนะครับความจริงคือถ้าเราเข้า

0: ใจหรือเราเห็นปริมาณที่ถูกต้องแล้วเนี่ยแล้วเราทำตามอย่างเคร่งครัดเนี่ยจริงๆแล้วเป็นเรื่องที่ไม่ยากเลยเพราะเป็นของที่หาได้ทั่วไปมากๆนะครับเดินเข้าซูเปอร์มาร์เก็ตมีหมด
1: ใช่แล้วพอเรารับประทานตามอาหารสูตรเนี้ยโดยทั่วไปคนไข้น้ำหนักก็จะลดลงด้วยนะคะมันก็จะส่งผลดีต่อโรคอื่นๆด้วยไม่ว่าจะเป็นเบาหวานไขมันในเลือดสูงนะคะ
0: ครับโอเคครับคุณหมอวันนี้มีอีกเมนูสแน็คอีกอันนึงซึ่งเป็นเมนูง่ายมากๆก็คือแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลนี่คือโอเคเราไม่สามารถทำอะไรกับเขาให้มันอร่อยกว่าแบบที่เขาเป็นได้ละนะครับมีเอาไปทำอย่างอื่นก็จะกลายเป็นของหวานไปนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็เลยจะเสิร์ฟแอปเปิ้ลสดแต่ว่ามีเครื่องเคียงให้นะครับก็จะเป็นคล้ายๆดิปนะครับ

0: เลี่ยงโซเดียมนะครับเรามีเลมอนให้หนึ่งซี
1: เพราะปกติเวลาคุณแม่บ้านเวลาจะปอกผลไม้เสร็จใช่ไหมคะต้องแช่น้ำเกลือให้ผลไม้ไม่ดำแต่อันนี้เรามีเทคนิคที่ดีกว่านะคะก็คือใช้แค่เรื่องของเลมอนมาทาที่ผิวของมันก็จะทำให้
2: ใช่ครับ
1: สวยงามเหมือนกันเน
0: า
1: ะ
0: ถ้างั้นเดี๋ยวจะขออนุญาตคุณหมอผมจะทำตัวดิปไปด้วย
1: ดีค่ะ
0: นะครับที่เรามีอยู่ตรงนี้นะครับดูแล้วเป็นครีมชีสนะครับแต่ว่าตัวนี้เป็น non-fat cream cheese คำแนะนำก็คือถ้าไม่มีทำยังไงได้บ้างตัวนี้จะมีหลายอย่างที่ใช้ได้แทนอย่างหนึ่งที่ไม่น่าเชื่อว่าจะใช้ได้ก็คือเต้าหู้
1: อืมครับเป็นเขาเรียกว่าเต้าหู้เนื้อนิ่มป่ะ
0: เต้าหู้เนื้ออ่อนใช้ได้เลย
1: เต้าหู้เนื้ออ่อน
0: คร
1: ับ
0: เอาออกมาตั้งไว้ก่อนแล้วก็ตีนะครับใช้น้ำตาลทรายแดงนะครับเล็กน้อยนะครับแล้วก็อันนี้วันนี้เราเป็นโอ๊ตมิลครับคุณหมออ
1: ืมเป็นโอ๊ตมิลค่ะ
0: เพิ่ม
1: เส้นใหญ่
0: เส้นใหญ่นะครับ
1: แล้วก็คาร์โบไฮเดรตแบบดี
0: คนให้เข้ากันนะครับแล้วก็เรามีอบเชยครับคุณหมออันนี้อย่างที่ผมใช้ยี่หร่ากับอาหารจานเมื่อกี้อันนี้จะใช้อบเชยนะครับก็นิดนึงนะครับไม่เผาก็ได้นะครับส่วนตัวผมชอบให้โดนความร้อนนิดนึงเพื่อให้กลิ่นออกมากขึ้นนะครับก็ไม่ต้องถึงกับไหม
1: ้ค่ะ
0: นะครับก็แค่เผาให้ร้อนนะครับแล้วกลิ่นก็จะมาได้กลิ่น
1: หอมละ
0: ได้กลิ่นหอมแล้วก็ขูดนะครับขูดใส่ก็อบเชยนะครับแล้วก็ไฟเบอร์นะครับ
1: ค่ะ
0: เป็นธัญพืชบางตัวนะครับที่เราจะเลือกใช้แล้วก็น้ำตาลแสดงนิดหน่อยนะครับแล้วก็อบเชยนะครับ
1: จริงๆครีมชีสเนี่ยบางยี่ห้อหรือชีสเนี่ยบางยี่ห้อมันจะมีการเติมโซเดียมไปค่อนข้างเยอะ
0: ต้องระวังครับ
1: แต่อันนี้ที่เมื่อกี้ดูฉลากว่ามันค่อนข้างน้อยทีเดียวก็เป็นสูตรที่ใช้ได้
0: อย่างที่บอกเราเปลี่ยนเป็นอย่างที่ผมบอกเลย
1: เต้าหู
0: ้เต้าหู้ใช้เต้าหู้บดนะครับใช้ได้เหมือนกันน
1: ะคร
0: ับรสชาติอาจจะแตกต่างไปหน่อยถ้าเรายังไม่เคยชินก็เริ่มจากตรงนี้ค่อยๆปรับไปนะครับ

0: ครับก็คุณหมอครับเป็นเมนูสแน็คง่ายๆนะครับเปลี่ยนผลไม้ได้เปลี่ยนเครื่องปรุงได้จากครีมชีสไปเป็นอย่างอื่นได้
1: ง่ายแต่อร่อยแล้วก็มีคุณค่านะคะ
0: โอเคอร่อยไม่อร่อยลองชิมดูนะครับขออนุญาตหมอเชิญก่อนเลยครับ
1: เราชอบเน้นดิบเยอะๆนะคะ
0: ผมว่าน่าจะเป็นต้องเป็นผู้ใหญ่อันนี้เด็กก็ทานได
1: ้เด็กชอบแน่นอน
0: เด็กน่าจะชอบด้วยที่คุณหมอเอาเลมอนทาเข้ากันได้ดีนะครับเข้ากันได้เป๊ะเลย
1: คืออันนี้เนี่ยที่ชอบคือพอใส่โอ๊ตมิลลงไปพอเคี้ยวแล้วมันจะมีหนึบๆแล้วมันก็จะตัดกับกลิ่นหอมก็อร่อยมากนะคะมีคุณค่าทางอาหารสูงด้วย
0: ครับ
1: สุดท้ายนี้ก็อย่าลืมนะคะว่าทางรายการของเรานะคะก็ยังเปิดโอกาสให้ท่านผู้ชมทางบ้านส่งเรื่องราวของท่านปัญหาสุขภาพที่อยากให้เราสองคนช่วยแก้ปัญหาด้วยใช้วิธีทางการแพทย์ควบคู่กับการใช้วิธีทางหลักโภชนาการก็ส่งเรื่องราวของท่านเข้ามาได้เลยนะคะตามที่อยู่ทางด้านล่างนี้หรือส่งเข้ามาทาง Facebook ไม่โดน Channel ได้ทาง Inbox หรือ Message มาได้เลยค่ะ
0: สำหรับในวันนี้นะครับหวังว่าทุกท่านจะได้เก็บความรู้ดีๆจากคุณหมอนะครับแล้วก็เดี๋ยวในช่วงหน้าเราไปดูกันว่าการออกกำลังกายกับพี่บ๊วยและอาจารย์ต้นเนี่ยจะมีเรื่องราวที่น่าสนใจอะไรมานำเสนอบ้างสำหรับในวันนี้ครับเราสองคนต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมแล้วก็ขออนุญาตลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: อย่างนี้ทำไงดีพี่ผมปวดหลังอย่างเงี้ย
3: อ้าวเราก็ต้องพยายามหาวิธีเรื่องของการยืดเหยียดกล้ามเนื้อเข้ามาช่วย
2: ยืดเหยียดกล้ามเนื้อง่ายๆแค่นี้สามารถ
3: ละใช่
2: ลดอาการปวดหลังได้
3: ใช่
2: จริงปะเนี่ย
3: จริง
2: เฮ้ยสุดยอดเลยพี่ต้น
3: เออยำเหยียดยืดมองทางศอกด้านบนครับ
2: เห็นไหมครับ
3: ครับดีครับมือถึงพื้นแล้วครับ
2: โอเคครับ

0: เว้ย
1: โอ้ย
2: เ
0: ป็นอะไรอ่ะ
2: พี่ต้นครับโอ้โหตกใจเลยเนี่ย
0: ทำไม
2: นี่ถ้าเกิดตกใจสมัยก่อนเป็นคนแต่นี่
0: จริงเหรอเออพี่ถ้าโดนนี้ปุ๊บอย่างนี้ทันที
2: โอ้ย
0: เอ้าเป็นอะไร
2: โอ้ยเดี๋ยวอย่าเพิ่งแต่หลังมัน
0: ทำไม
2: มันเริ่มปวดหลังแล้วดิ
0: อายุเยอะเปล่าอายุเยอะเปล่า
2: ไม่ใช่อายุเยอะเป็นเรื่องของแบกของหนักใส่ของในเป้กระเจ้าของออกเนี่ย
0: แล้วมันแบกอะไรนักหนาเนี่ย
2: ก็นี่ดูสิอุปกรณ์จำเป็นในการออกกำลังกายทั้งนั้นน่ะ
0: โอ้โหใช่มันเป็นสิ่งที่จำเป็
2: น
0: แต่ที่มันไม่จำเป็นคือ
2: โอ้ยบอกแล้วอย่าเจ็บมันเจ็บ
0: หลังมันสำคัญบ้วย
2: หลังนี่สำคัญยังไงพี่
3: หลังเป็นว่าที่สำคัญของร่างกายเราเพราะเป็นแกนของลำตัวเราซึ่งประกอบด้วยโครงกระดูกซึ่งโครงกระดูกนี้จะเป็นตัวห่อหุ้มไขสันหลังและเส้นประสาทนอกจากนี้หลังยังมีการทำหน้าที่เชื่อมต่อระหว่างการทำงานของแขนขาโดยส่วนของแขนขาเนี่ยถ้าหากว่าการทรงท่าของกระดูกสันหลังไม่ดีเนี่ยจะทำให้การเคลื่อนไหวต่างๆก็จะลำบากขึ้นไม่มีประสิทธิภาพมากขึ้นถ้าหากเราไม่ดูแลหลังให้ดีนะครับอาจจะทำให้เกิดอาการปวดหลังเกิดขึ้นได้ซึ่งจะส่งผลทำให้เราไม่สามารถทำกิจวัตรประจำวันต่างๆหรือแม้แต่การทำงานที่ดีได้อ
2: ย่างนี้ทำไงดีพี่ผมปวดหลังอย่างเงี้ย
0: เราก็ต้องพยายามหาวิธีเรื่องของการยืดเหยียดกล้ามเนื้อเข้ามาช่วย
2: ยืดเหยียดกล้ามเนื้อง่ายๆแค่นี้สามารถ
0: ละใช่
2: ลดอาการปวดหลังได้
0: ใช่
2: จริงปะเนี่ย
0: จริง
2: เฮ้ยสุดยอดเลยพี่ต้นแต่ผมไม่ได้มาคนเดียวนะครับ
0: ครับ
2: ผมมีแขกรับเชิญด้วยเป็นน้องผู้หญิงคนนึงนั่งนานไปหน่
0: อ
2: ยแต่ไม่ใช่เข้าห้องน้ำนะครับนั่งนานจากการทำงานนานไปหน่อยวันหนึ่งหลายชั่วโมงปวดหลังเหมือนกันแก้ได
0: ้ได
2: ้ด้วยการยืดเหยียดกล้ามเนื้อง่ายๆแค่นี้เหรอ
0: ใช่
2: งั้นของมูลนี้ก็ไม่ต้องแล้วสิ
0: ไม่ต้อง
2: งั้นไปพบกับเธอเลยครับ
0: ไป
2: พี่ต้นฝากเก็บด้วย
0: โห
2: และนี่คือแขกรับเชิญของเราครับ
0: อ้าวอยู่ไหนอ่ะ
2: นั่นน่ะสิ
0: อ
2: ยู่ไหนอ่ะ
4: หนูอยู่นี่สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับน้องตายเป็นคนชอบนั่งเห็นไหมครับ
0: เก้าอี้ติดมาเลย
2: ขนาดมาอะไรของเราพกเก้าอี้มาด้วยนะ
4: ค่ะ
2: วีลแชร์นี่ได้มานานหรือยังนะ
4: มันเป็นอุปกรณ์ที่พกติด
2: ไม่ใช่ค่ะยืนได้ไหมคะเนี่ย
4: โอเค
2: สวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
2: เยี่ยมเลยหน้าตาสดใสนี่น้องตายนี่เป็นคนชอบนั่งเดี๋ยวให้บอกก่อนว่าทำไมถึงชอบนั่งคะ
4: ปกติคือก็จะมีเดินบ้างแหละค่ะพี่บ๊วยแต่คือช่วงนี้คือจะต้องเร่งทำทีสีจบอะค่ะก็คือต้องนั่ง
2: ศึกษาอยู่ศึกษาปริญญาโทใช่ไหมครับ
4: ใช่ค่ะ
2: ด้านอะไรครับด้านอะไร
4: วิทยาการเสพติดที่มหิดลเนี่ยแหละค่ะ
2: โอ้เยี่ยมเลยทำทีสีนั่งบ่อยๆมีปัญหาไหมครับ
4: มีค่ะก็คือจะช่วงแบบทำให้เกิดอาการปวดช่วงหลัง
2: ที่บอกว่านั่งนานเนี่ยคือวันหนึ่งเฉลี่ยกี่ชั่วโมงครับ
4: ก็ประมาณ10โมงเช้าถึง5โมงเย็นเลยค่ะ
2: 7
4: ประมาณนั้นเลยค่ะ
2: โห
0: ไม่ขยับไปไหนเลย
2: นานไป
4: คือถ้าสมมติว่าเหมือนเรานั่งทำแล้วอะเหมือนถ้าเรามีสติกับตรงนั้นแล้วคือเราต้องทำให้จบอะค่ะอาจารย์ไม่งั้นก็คือเหมือนจะกลับมาต่อมันก็จะค่อนข้าง
2: นี่อารมณ์เหมือนคนที่เป็นออฟฟิศซินโดรมเลยนะคนที่ทำงานออฟฟิศจะนั่งนานๆแบบนี
0: ้
2: มีผลไหมครับพี่ต้นวันนึงถ้าเกิดนั่งเฉลี่ยวันนึง5ชั่วโมงถึง7ชั่วโมงนั่งอย่างเดียวอะ
0: ไม่ใช่แค่เรื่องของการนั่งนะแค่นั่งนอนยืนหรืออะไรแล้วแต่ที่อยู่ในท่าทางนานๆอะซ้ำนานๆเนี่ยตรงนั้นมีผลกับเรื่องของการลดน้ำหนักของกล้ามเนื้อหลังหมดเลย
2: อีกนิดเดียวจะเป็นแผลกดทับแล้วนะ
4: ยังค
2: ่
4: ะ
2: ยังค่ะเพื่อให้เข้าใจชัดเจนครับคุณผู้ชมครับ
0: ครับ
2: ผมจะอธิบายว่ามีพฤติกรรมอะไรบ้างที่เสี่ยงต่อการปวดหลังเราก็มีแผนภูมินะครับ
0: ของกล้ามเนื้อหลัง
2: เป็นรูปภาพของกล้ามเนื้อหลังกล
0: ้
2: ามเนื้อหลังจะแบ่งเป็นทั้งหมด3ส่วนด้วยกันคือ
0: ส่วนหลักๆนะครับก็ส่วนบนนะครับที่เราเห็นนะครับส่วนบนก็คือตั้งแต่ช่วงของต้นคอลงมานะครับของแนวของสะบักพวกนี้ถือว่าเป็นส่วนบนนะครับ
2: ครับ
0: แล้วก็ส่วนกลาง
2: ที่บอกปวดสะบักคือปวดกล้ามเนื้อส่วนบนนะคร
0: ับ ใช่ใช
2: ่โอเค
0: แล้วส่วนกลางมันก็คาบเกี่ยวกับตัวสะบักลงมาจนถึงช่วงของใกล้ๆเอวนะครับประมาณนั้นนะครับสูงกว่าเอวนิดนึงนั่นคือส่วนกลาง
2: เข้าใจว่าปวดปีก
0: นะครับส่วนสุดท้ายก็คือในส่วนของส่วนล่างก็คือตั้งแต่ช่วงของเอวลงไปตรงจนถึงช่วงของเชิงกรานนะฮะพวกนี้ถือว่าเป็นช่วงล่าง
2: พี่ต้นครับอย่างน้องตายเนี่ยนั่งนานๆพฤติกรรมที่เรานั่งนานๆวันนึงหลายชั่วโมงเนี่ยปวดหลังส่วนไหนครับ
0: ส่วนใหญ่ที่เราเจอก็คือจะเป็นหลังส่วนล่าง
2: ใน
0: ช่วงเอวเนี่ยช่วงเอวจนมาถึงช่วงของสะโพกพวกนี้จะมีปัญหาดังนั้น
2: ใช่ไหมครับ
4: จริงค่ะ
2: เฮ้ยโห พี่หมอดูได้เลยอ่ะสุดยอดเลยอ่ะ
0: โอเคเดี๋ยวจะเปลี่ยนอาชีพ
2: สมมุติคนนอนนานๆจะปวดหลังส่วนไหนครับ
0: ขึ้นอยู่กับตัวไอ้ที่นอนฮะส่วนใหญ่มันจะเป็นช่วงกลางถึงช่วงกลางจนถึงช่วงล่างนะครับเพราะมันจะมีการโค้งแอนของหลังเวลาที่เรานอนโดยเฉพาะที่นอนที่ค่อนข้างนิ่มหรือว่านุ่มกันไป
2: แล้วอย่างคนที่แบบแบกของหนักๆแบกเป้อ่ะ
0: ถ้าแบกเป้นี่ก็จะเป็นหลังส่วนบนละอาจจะลามไปถึงเรื่องของช่วงต้นคอกับไหล่ด้วยแล้วก็หลังส่วนบนเพราะจะมีการโดนล้างใช่ไหมล้างด้วยความที่เราพยายามอยากต้องการดึงเอาเป้มาข้างหน้าแล้วก็พยายามล้างโน้มตัวมาข้างหน้าให้มากขึ้นมันก็เลยมีการทำงานของส่วนของต้นคอส่วนของไหล่กับหลังส่วนบนมากขึ้น
4: คืออย่างหนูว่าเวลาหนูของตกอย่างเงี้ยค่ะหนูจะก้มเก็บของหนูไม่จัดท่านะคะคือหนูก้มเลยอย่างเงี้ยค่ะมันจะมีผลอะไรต่อ
0: โดยตามหลักนะมีผลแน่นอนครับส่วนใหญ่เป็นหลังส่วนกลางกับหลังส่วนล่างนะครับเพราะมีการงอโค้งไปยิ่งถ้าเกิดมีน้ำหนักมากแล้วมันอยู่ห่างตัวใช่ไหมเราต้องเอื้อมไปอีกโอ้นั่นยิ่งหนักกว่าเดิมเลยนะน้ำหนักที่ต้องใช้นะครับ
2: แล้วถ้าเกิดเอี้ยวตัวครับขับรถอยู่แล้วเอี้ยวไปหยิบของ
0: เอี้ยวตัวนี่คือหลังส่วนกลางเลยเพราะส่วนใหญ่เราจะบิดนะบิดตัวไปฮะมีการบิดตัวไปแล้วก็อาจจะความพร้อมของร่างกายยังไม่พร้อมกลับมาอีกทีปุ๊บอ้าวเจ็บละจริงๆแล้วในเรื่องของการยืดเหยียดเนี่ยมันสามารถช่วยได้ไงก็คือในแนวของกล้ามเนื้อหลังใช่ไหมครับหลังใต้จากกล้ามเนื้อหลังเนี่ยส่วนใหญ่มันจะมีในเรื่องของแนวของกระดูกสันหลังซึ่งกระดูกสันหลังนั้นมันก็จะมีเรื่องของตัวเส้นประสาทอยู
2: ่
0: นะครับเพราะถ้ากล้ามเนื้อหลังมันมีเกิดอาการตึงตัวมันก็มีการล้างดึงนะครับหรือก็บีบรัดบริเวณนั้นมากขึ้นมันทำให้ตัวไอ้เส้นประสาทนั้นก็จะส่งผลมาที่สมองแล้วก็ส่งกลับมาที่กล้ามเนื้อบริเวณนั้นว่าเฮ้ยนะตอนนี้นะมันมีความตึงตัวอยู่นะมันมีการบีบรัดอยู่นะเราก็เลยรู้สึกว่าไม่สบายตัวใช่ไหมหรือบางคนมีความรู้สึกว่าปวดหลังขึ้นไปถึงศีรษะเลยมีความรู้สึกโอ้โหกลายมาถึงปวดศีรษะเลยเพราะเนื่องจากการปวดหลัง
2: เพราะฉะนั้นวันนี้นะครับเราจะมายืดหลังเพื่อผ่อนอาการปวดหลังทั้ง3ส่วนเลยครับเตรียมตัวพร้อมเรียบร้อยครับเรามีอุปกรณ์ก็คือเก้าอี
0: ้ครับ
2: รวมกัน3อันเรียกเป็น9 3 27อี้ด้วยกัน
0: อ้าวมา
2: ครับทำไมถึงต้องมีเก้าอี้ครับ
0: โอเคไอ้ตัวนี้มันถือว่าง่ายที่สุดนะครับแล้วก็ค่อนข้างสะดวกสำหรับหลายๆท่านเพราะว่าแต่ละบ้านหรือว่าแต่ละที่ทำงานทุกที่น่าจะมีเก้าอี้อยู่แล้ว
2: เริ่มต้นเลยครับ
0: ครับเรานั่งก่อนครับ
2: นั่งสิครับ
4: นั่งค่ะ
0: แล้วก็มายืดส่วนบนก่อนนะครับการมาส่วนบนลองแขนเหยียดยืดไป
2: เหยียดยืดแบบนี้คือลักษณะเหมือนมีคนดึงไปข้างหน้า
0: ใช่ครับพยายามเหยียดแขนยืดให้มากครับเหยียดแขนยืดให้มาก
2: เราจะเหยียดไปนะครับเหยียดคือเหมือนลักษณะมีคนดึงไว้
0: ใช่ครับ
2: ตึงหลังไหมครับผมตึงหลังแล้ว
0: ใช่ครับจะรู้สึกว่า
2: อันนี้น่าจะเป็นหลังส่วนกลาง
0: กลางค่อนมาถึงบนครับต่อไปนะครับขวาดึงแขนซ้ายมานะครับค่อยๆดึงมาหันหน้าไปทางซ้ายครับเหยียดยืดข้างไว
2: ้อันนี้หลังส่วนไหนครับ
0: นี่ก็ยังเป็นส่วนบนค่อนมาส่วนบนเหมือนบนกับกลางเหมือนเดิมนะครับใช่พยายามดึงแขนเข้ามามากๆครับขวาดึงแขนซ้ายเข้ามามากๆหายใจปกติครับ
2: ไม่กั้นหายใจใช่ไหมครับ
0: ไม่ต้องกั้นครับหายใจเข้าสลับหายใจออก
2: บางคนบอกเฮ้ยทำไมทำแบบนี้อึดอัดจังคุณลืมหายใจอยู่นะครับ
0: ใช่บางคนทำแล้วหน้าแดงเลย
2: อันอยู่อันอยู
0: ่ครับค่อยๆดึงมาองอศอกซ้ายนะครับมือจับที่ข้อศอกนะครับดันผักผ่านตัวไปค้างไว
2: ้ทำไมเราต้องเพิ่มมุมในการยืดเหยียดหลังให้มากขึ้นครับ
0: ถ้าแขนเรายิ่งยาวใช่ไหมครับตัวนี้มันก็จะออกไปส่วนของส่วนนอกมากกว่าแต่พอเรางอมากขึ้นเข้ามาด้านในมากขึ้นส่วนด้านในก็จะมีการยืดเหยียดได้มากขึ้น
4: หนูรู้สึกตึงตรงไหล่ด้านหลังตรงขวามือด้วยค่ะอาจารย
0: ์ไหล่เกี่ยวกับข้างที่เราดึงมาใช่ไหมครับ
4: ค่ะ
0: ครับไอ้นั่นเพราะอาจจะจากการที่เราออกแรงพยายามดันในตัวข้างซ้ายไปใช่ไหมครับแต่ข้างที่เรายืดอยู่คือข้างซ้ายจะโดนยืดอยู่นะครับโอเคสลับแล้วก็กลับมาด้านตรงข้ามนะครับเหมือนกันนะครับเหยียดยืดแล้วมองไปด้านตรงข้ามนิดนึงดีครับงอตอกด้านผ่านนะครับค่อยๆดันผ่านบางครั้ง2ข้างอาจจะทำได้ไม่เท่ากันนะครับเราจะมีความรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมข้างนี้เราทำได้ง่ายกว่าข้างนู้นทำไมดูทำยากกว่าของจริงแล้วตัวขนาดของกล้ามเนื้อมันก็จะแตกต่างกันนะครับคนที่ถนัดข้างไหนส่วนใหญ่กล้ามเนื้อบริเวณนั้นก็จะมีกล้ามเนื้อที่มัดใหญ่กว่าว่าตรงนั้นไอ้เรื่องของการตึงตัวแรงถ่างก็อาจจะมากกว่า
4: อาจารย์คะอย่างหนูอย่างเงี้ยค่ะคือเวลายืดเหยียดอย่างเงี้ยค่ะหนูควรจะทำก่อนที่หนูจะมานั่งทำทีซิสหรือว่าเสร็จจากทีซิสแล้วค่อยมาทำยืดเหยียดดี
0: ครับโดยปกติการยืดเหยียดสามารถทำได้ทั้ง2ช่วงนะครับคือทำก่อนเพื่อเตรียมความพร้อมของกล้ามเนื้อใช่ไหม อย่างถ้าการออกกำลังกายโดยทั่วไปถ้าเราเห็นนะอะไรแล้วแต่ที่เราต้องทำมากกว่าปกติเราก็ต้องทำยืดเหยียดก่อนเตรียมความพร้อมก่อนแต่วิธีการก็อาจจะแตกต่างกันตอนที่เราทำเตรียมความพร้อมอาจจะไม่ต้องมากเท่าไหร่แต่ตอนสุดท้ายที่จากเรานั่งยืดเหยียดแล้วเราเมื่อยมากอันนั้นอาจจะต้องค้างไว้มากขึ้นจากการค้างไว้อาจจะมากขึ้นจำนวนทำอาจจะมากขึ้น ค่นั้นเองผ่อนคลาย
2: ก็แสดงว่าตอนเตรียมก่อนที่จะทำดีสี่คือนั่งรู้ว่าจะต้องนั่งนานหรือทำกิจกรรมอะไรที่นานๆมีผลกระทบต่อหลังยืดก่อนเตรียมไว้ก่อนให้แบบเหมือนเตรียมความพร้อมกล้ามเนื้อ
0: ใช่
2: แต่พอหลังจากทำมาระยะเวลานานๆเสร็จแล้วมันตึง
0: มากผมอยู่ท่านานๆแล้วก
2: ็ให้เวลามันมากขึ้น
0: ใช่
2: เข้าใจไหมครับดีขึ้นไหมครับ
4: โอเคค่ะเข้าใจแล้วค่ะ
2: เหมือนบางทีเราไปเตะบอลมากๆอย่างผมเตะบอลมาชั่วโมง2ชั่วโมงแต่ยืดแบบไม่ถึง5นาทีผมมองว่ามันก็ไม่หายเมื่อยนะมันต้องยืดได้สักประมาณ10-15
0: ตามอัตราส่วน
2: ให้เวลามันมากหน่อย
0: ท่า
2: ต่อไปเราจะยืดเหยียดอะไรครับ
0: หลังเป็นหลังส่วนกลางแล้วนะครับเราลองน
2: ั่ง
0: นั่งธรรมดานะครับเหมือนเดิมมือสองข้างแต่ที่ท้ายทอยครับครับบิดตัวไปทางซ้ายครับบิดตัวทางซ้ายครับเอางอครับศอกฮะศอกขวาหาเข่าขวาครับศอกขวาหาเข่าขวาครับลงมางอลงมาน
2: ะตึงเลยเนี่ย
0: ก็ยืดไง
4: จ
0: ะยืดอ
2: ันนี้ตึงเลยเนี่ย
0: เออไม่
2: นี่นะ
0: เดี๋ยวเดี๋ยวอธิบายไอ้ทีเออแล้วก็ลงศอกหาเข่าร
2: ูดไปอยู่ไปอยู่ตีพี่ต้น
0: ศอกหาเข่าค่อยๆลงมาเออค้างไว้ยืดออกขึ้นค้างไว้
2: ยิ่งเราเปิดเท่าไหร่ยิ่งตึง
0: ใช่ใช่ไหม
2: มันตอนนี้มันกลายเป็นเกงด้านในด้วยนะพี
0: ่แต่เราพยายามยืดด้านข้าง
2: ใช่เข้าใจแต่มันตอนนี้กลายเป็นมันเป็นหนักตรงนี้เกงตรงนี
0: ้
2: ต้องทำความรู้สึก
0: พยายามยืดเปิดชายโครงออกมาดึงชายโครงไว
2: ้เข้าใจเลยกำลังทำอยู่เลยปุ๊บเดี๋ยวปุ๊บคือเวลาผมทำเนี่ยเวลาพอเราทำท่าเนี่ยปุ๊บด้วยผมน่าจะเป็นเรื่องของกล้ามเนื้อเราแข็งแรงพอเราทำจริงๆอ่ะพอมันเหมือนโยนเนี้ยผมไปกินตรงนี้ด้วยเพราะฉะนั้นเราต้องย้ายความรู้สึกเรา
0: ให้ไปอยู่ฝั่งที่ยืด
2: ครับผม
0: ไม่ใช่เป็นการงอตัวให้เป็นยืดเอา
2: โอเคโอเคผ่านไป
0: คราวนี้เราสลับข้างครับ
2: สลับข้างด้วยใช่ไหมครับ
0: แล้วก็เปลี่ยนเป็นข้างซ้ายนะครับลองดูนะครับเหมือนเดิมเหยียดยืดบิดตัวไปด้านหน้าก่อนครับค่อยๆทิ้งศอกลงนะครับหาเข่านะครับช้าๆพยายามให้รู้สึกว่าเหยียดยืดจากลำตัวส่วนบนนะครับ
2: โอ้
0: กลับขึ้นนะครับ
2: เป็นไงบ้างครับมังตาย
4: ตึงมากเลยค่ะพี่บวยแต่รู้สึกสบายค่ะ
2: มันสบายเนอะมันตึงตอนลงไปมันลื่น
4: ใช่ค่ะ
2: มันลำบากตอนด้านไหนตอนที่เราลงไว้ใช่ไหม
4: ค่ะตอนที่เราเกรงไว้อยู่อะค่ะมันเราพยายามเกรงกล้ามเนื้อไว้อะค่ะ
2: โอเคนี่คือยืดหลังส่วน
0: ส่วนกลางครับ
2: ทำแบบนี้นานแค่ไหนครับต่อเซต
0: ก็คือประมาณ 10-30 วินะครับ
2: 1-2 เซตเหมือนกัน
0: 1-2 เซต
2: ในตอนเริ่มต้น
0: ครับเราลองอีกสักรอบไหมครับ
2: ได้สิครับพี่ครับพี่
0: ดีครับมือแต่ท้อยๆครับนะครับโอเคบิดตัวไปด้านซ้ายนะครับศอกกลางนะครับงอศอกลงหาเข่านะครับพยายามเหยียดยืดตัวด้านซ้ายมองตามศอกด้านบนนะครับค้างไว้เหยียดยืดค้างไว้นิดนึงหายใจเข้าลึกๆสลับหายใจออกยาวๆดีครับค้างไว้นิดนึงค้างไว้นิดนึงเหยียดยืดกลับครับช้าๆค่อยๆกลับ
2: ทำไมเราต้องทำช้าๆเราทำแบบปุ๊บงี้ขึ้นมาเร็วๆได้ไหมครับ
0: ไม่ได้ครับเพราะว่ากล้ามเนื้อมันโดนยืดอยู่เกิดบางส่วนที่มันมีการตึงอยู่ใช่ไหมเกิดเรารีบปุ๊บมันอาจจะทำให้แทนที่ดีขึ้นมันอาจจะทำให้เราบาดเจ็บได้อีกครั้ง
2: นึงครับ
0: มือแต่ได้ทอยบิดตัวหันไปด้านขวาค่อยๆงอศอกซ้ายหาเข่าซ้าย
2: พี่อย่าเว้นวรรคเลยครับผมเติมคำในช่องว่างอยู่ต่อไปครับ
0: ครับก็ยังคงหลังส่วนกลางอยู่นะครับ
2: นั่งอยู่เหมือนเดิม
0: นั่งอยู่เหมือนเดิมนะครับ
2: ดีมากครับอาจารย์
0: มือซ้ายเหยียดยืดลงไปด้านซ้าย
2: ครับ
0: นะคร
2: ับ
0: มือขวาแต่ท้ายทอยครับคราวนี้เราพยายามเหมือนครับงอตัวนะครับจะเหยียดแขนลงหาพื้น
2: ถ้าตามปกติจริงๆแล้วเราสามารถก็ยืนก็ได
0: ้ได้ครับ
2: แต่นี่ที่

0: าเก้าอี้นั่งเพื่อให้สำหรับคนที่มีอาการบาดเจ็บ
1: ใช่ครับหรือเราอาจจะนั่งไปพร้อมกับดูทีวีไปด้วยก็ได
0: ้
1: นะฮะพยายามเหยียดยืดมองทางศอกด้านบนครับ
0: ยังไงนะครับ
1: ครับดีครับมือถึงพื้นแล้วครับ
0: โอเคครับ
1: สลับข้างครับนั่งเหมือนเดิมซ้ายมือขวา
0: อลง
1: เหยียดยืดงอไปนะครับ
0: แล้วปกติน้องต่ายเคยสนใจเรื่องการยืดเหยียดไหม
2: ก็มีใช้มือแบบแตะปลายเท้าอย่างเงี้ยค่ะทำแค่นั้นนะคะ
0: แค่นั้นเลย
1: ทำไปก่อน
0: ท่าเดียวก็
1: ทำไปก่อน
0: ทำตลอดชีวิต
2: ค
0: ิดว่าจะแก้ครบทุกโรคสบายใจหลายๆคนเป็นอย่างนี้ผมเข้าใจมากเลยเราตึงหลังเหรอเอากระยืดอย่างนี้ที
1: ่
0: อย
1: ่
0: างนี้แค่นี้คิดว่ามันจะดีทั้งหมดมันเหมือนดีนิดหน่อยแต่มันไม่ตรงประเด็นใช่ไหม
2: ค่ะ
0: เพราะว่าหลังกล้ามเนื้อหลังเรามีหลายส่วนกล้ามเนื้อเราเยอะมากเจ๋งนะว่าต้องตายตึงจริงๆเพราะเขาจะโน้มมาข้างหน้าถ้าเกิดคนที่ทำได้จริงเขาต้องบิดเบี้ยงหลังอีก
2: อันนี้เต็มที่แล้วนะคะ
0: เข้าใจเลยค่
2: ะ
0: แต่ได้แค่ที่วันนี้
1: สะโพก
2: ขาสั่นแล้วค่ะ
1: สะโพกพยายามไม่ต้องหนีเก้าอี้ครับสะโพกไม่ต้องหนีเก้าอี
0: ้ในท่าแต่ละท่าที่เราบอกคุณผู้ชมในการยืดเหยียดกล้ามเนื้ออย่างนี้ครับแล้วคุณจะสนใจอะไรระหว่างท่าทางที่ถูกต้องกับกล้ามเนื้อนั้นที่เราจะยืดเหยียดคือบางคนเรียนแบบอย่างเดียวเลยทำท่าเหมือนเลยนะแต่ว่าไม่รู้สึกอ่ะพี่บัวไม่รู้สึก
1: ไปออกแรงอีกฝั่งนึงด้วยความที่เขายังไม่คุ้นเคยกับท่าเพราะงั้นบางทีเขาก็เหมือนกับว่าเห็นคนทำแบบนี้ฉันก็เลยทำแบบนี้ทำทุกวิธีทางเพื่อที่ให้ได้ท่านั้นซึ่งบางทีมันอาจจะไม่ใช่ไงใช่ไหมอย่างเช่นลักษณะของเมื่อสักครู่ที่เราให้งอเงี้ยนะครับถ้าบางคนเขาคิดว่าอ๋อเฮ้ยคงเน้นให้งอตัวนี้เพราะงั้นฉันก็พยายามออกแรงพอไอ้กล้ามเนื
0: ้
1: อตัวหน้าท้องด้านข้างเขาแข็งแรงเขาพยายามงอนี่มากแต่จริงเราไม่ใช่ต้องการให้ตัวนี้งอเราพยายาม
0: ยืดฝั่งน
1: ี้ตรงนี้เพราะงั้นเราต้องพยายามเหมือนกับตรงนี้ต้องพยายามให้ยืดขึ้นไปยืดขึ้นไปให้มันโดนเหยียดออก
0: สนใจฝั่งที่ยืดไม่ใช่สนใจฝั่งที่งอ
1: ใช
0: ่โอเคน้องต่ายเข้าใจใช่ไหมครับทีนี้มีโจทย์เพิ่มเติมครับให้น้องต่ายใช้ความรู้สึกลองออกแบบท่ายืดเหยียดกล้ามเนื้อหลังส่วนกลางเองโดยใช้ความรู้สึกว่าเอ๊ะท่านี้มันน่าจะหลังส่วนกลางนะลองดูเอง
2: ลองได้เลยไหมคะ
0: ลองดูเลยค่ะ
2: โอเคค่ะถ้าสมมติว่าไม่มีเก้าอี้ถ้าสมมติหนูนะคะมันก็จะคิดแบบนี
1: ้
2: ได้ไหมคะ
0: รู้สึกไหมล่ะ
2: ตึงตรงนี้ค่ะ
1: ได้เหมือนกัน
0: นี่ถ้าเกิดเราจับหลักได้เราสามารถออกแบบการยืดเหยียดของเราเองได้
1: ใช่ครับ
0: โอเคท่าต่อไป
1: โอเคคราวนี้เป็นส่วนล่างละนะครับ
0: ส่วนล่างเนี่ยส่วนล่างที่คนมีปัญหากันเยอะแยะมากมาย
1: เยอะมากเลยนะครับ
0: มา
1: เราง่ายๆนะครับเราลองก้มลงนะครับมือจับที่ส้นเท้านะครับเข่าเปิดแยกนิดนึงนะครับพับตัวโน้มตัวลงพยายามก้มศีรษะลงให้มากที่สุด
0: นะครับอันนี้สำหรับคนที่ยืดขาไม่ได
1: ้ครับ
0: จะค่อย
1: ใช่ครับก้มพับลงให้มากที่สุดทิ้งศีรษะลงนะครับค้างไว
0: ้
1: นะครับพยายามทิ้งศีรษะลงนะครับเหยียดยืด
0: มือตึงหลัง
1: มือจับ
0: ส่วนล่าง
1: นะครับให้รู้สึกว่าหลังโดนยืดอยู่ใช่ไหมครับเราโดนยืดออกไปนะครับช้าๆเหยียดยืดลง
2: อาจารย์คะอย่างเวลาที่หนูก้มอ่ะหนูก้มลงได้ไม่สุดมันจำเป็นที่จะต้องก้มเหมือนฝืนตัวเองมากแค่ไหน
1: อันนั้นคือในสภาวะเรื่องของความพร้อมของร่างกายของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับบางคนมีประสบการณ์หรือว่าบางคนนี่มีความพร้อมของตัวกล้ามเนื้อร่างกายแล้วเขาอาจจะก้มได้มากเลยนะครับแต่ถ้าเราทำได้ระดับนึงแล้วเรารู้สึกว่ามันมีการยืดเหยียดกล้ามเนื้อก็โอเคละแต่พอเราทำบ่อยๆทำให้มันคุ้นเคยอีกหน่อยก็จะค่อยๆพัฒนาดีขึ้นส่วนใหญ่เนี่ยเวลาที่เราทำเนี่ยนะครับเซตแรกๆเนี่ยบางครั้งถ้าเกิดกล้ามเนื้อเรามีการตึงมากเนี่ยเราอาจจะทำรู้สึกว่าทำไม่ค่อยได้นะครับพอเซตที่2เซตที่3นะครับถ้าเราทำ3เซตนะครับหรือว่า2เซตเนี่ยเซตสุดท้ายเซตต่อไปเนี่ยมันจะรู้สึกว่าดีขึ้น
0: ต่อไปเนี่ยจะเป็นท่าที่บวยแล้วก็น้องต่ายอาจจะไม่คิดถึงว่าท่านี้มันช่วยยืดหลังได้เหรอเฮ้ยจริงเหรอท่านี้จริงเหรอ
1: เอออย่าทำอาการขนาดนั้น
0: โอเคครับ
1: นะครับก็คือเราเคยนึกถึงห้องน้ำสมัยก่อนไหมสมัยปกติที่มันเป็นส้วมซึมใช่ไหมแต่เดี๋ยวนี้เราจะนั่งมันจะมีที่นั่งรองง่ายขึ้นจริงๆแล้วในท่าที่สมัยก่อนที่เรานั่งเงี้ยเขาบอกลักษณะการที่นั่งเงี้ยเป็นท่าที่เหยียดยืดหลังได้ดีมากนะครับจริงๆแล้วเป็นท่าที่สามารถที่เหยียดยืดหลังได้ดีมากเลยในหนึ่งท่านะครับ
0: แต่มันจะตึงเข่านะ
1: ใช่เพราะงั้นประเด็นก็คือพอคนที่มีปัญหาในเรื่องของตัวเข่าเนี่ยเขาจะมีความรู้สึกว่าเฮ้ยมันอันตรายกับเข่าเขาแต่ถ้าถามว่าท่าเนี้ยมันเป็นท่าพื้นฐานในเรื่องของการยืดหลังได้ดีมากเลยนะครับนะฮะเพราะมันจะมีการเหยียดยืดของตัวหลังแล้วก็ตัวสะโพกที่ดึงลง
0: เพราะเราทิ้งน้ำหนักลงไปด้วยเนาะ
1: ใช่ครับ
0: น้ำหนักที่ตัวที่ทำให้เรายืด
2: เหมือนนั่งลงไปได้เลยนะอาจารย
1: ์นะครับแล้วก็จะ
0: ท่านแค่นี้เลยท่านนี้
1: ใช่
0: ทำแบบนี้เลย
1: ครับเหยียด
0: แล้วก็ส่งเสียงพร้อมกันอื้อ

0: เหยียดยืดมาคราวนี้เราก็ให้มากขึ้นนิดนึงเราให้เท้าชิดกันนะครับแล้วก็ค่อยๆนั่งลงไปเลยนะครับนั่งลงไปเลยเหยียดยืดให้มากขึ้นนะครับเข่าพยายามไม่ชิดกันเท้าชิดกันเหยียดยืดไปเลย
1: อันนี้ก็จะสบายเข่าหน่อย
0: ใช่ค่ะให้เหยียดยืดนะครับค่อยๆลง
1: แล้วกอดเข่าได้ไหมพี
0: ่ได้ครับค่อยๆลงครับดึงสะโพกมาอันนี้เข้าลึก
1: ๆนี่คือมุมเดียวกับตอนที่เรานอน
0: ใช่
1: ยกขาขึ้นมากอดเข่า
0: ดึงสะโพกลงนะครับช้าๆเท้าไม่พ้นพื้นนะครับเหยียดเต็มเท้าเหยียดยืดปล่อยตาสบายแล้วครับหลังเหยียดยืดแขนเหยียดยืดลงสะโพกดึงไปข้างหลัง
1: นี่คือได้กล้ามเนื้อส่วนหลังส่วน
0: หลังส่วนล่าง
1: ผมถามพี่ต้นเพิ่มเติมครับสมมติว่าถ้าเกิดบ้านไม่มีเก้าอี้ล่ะตอนนี้ดูทีวีอยู่ดูในมือถือแต่ไม่มีเก้าอี้ยืนอยู่บนรถเมล
0: ์โอเคเมื่อยมาก
1: ยืนอยู่บนรถไฟฟ้าทำยังไงดีเมื่อยมาก
0: จับสะโพกนะครับด้านขวาแขนขวาเหยียดยืดขึ้นครับงอตัวเหยียดยืดไปเลยมองตาม
1: จับสะโพกเพื่ออะไร
0: ให้เหมือนกับเป็นจุดรั้งเราไว้ใช่ไหมรั้งเหยียดยืด
1: ให้เรารู้ว่ามันตึงตรงนี
0: ้ใช่ครับให้พยายามมองขึ้นด้านบนมากขึ้น
1: จุดที่เรารู้สึกใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับมีตัวมองขึ้นด้านบนมากขึ้นมองขึ้นด้านบนแขนด้านบนพยายามเหยียดยืดออกไป
1: เหมือนมีคนมาดึงเราฝั่งนู้น
0: ใช่ครับเหมือนมีคนดึงแขนขวาเราไปใช่ไหมเหมือนค่อยๆมีคนดึงแขนขวาเราไป
1: โอ้ย
0: นะครับค่อยๆดึง
1: โอ้ย
0: ด้านบนมองขึ้นด้านบน
1: โอ้ย
2: อาจารย์หนูตึงมากแล้วค่ะ
1: โอ้ย
0: มาจับ
1: ยอด
0: เหยียดยืด
1: เป็นอย่างไรบ้างครับวันนี้ถามความรู้สึกหน่อย before after
2: ก็ตอนแรกก็คือเวลาที่นั่งทำทีสิใช่ไหมคะก็จะโอ้ยบนปวดหลังก็จะมีท่าเดียวที่ทำได้ที่หนูบอกก็คือยืดเท้าไปด้านหน้าแล้วก็ก้มโอเคผ่อนคลายนิดนึงแต่พอมาวันนี้ก็มาได้เคล็ดลับจากทางอาจารย์แล้วก็พี่บ๊วยนะคะไปใช้ประยุกต์ใช้ในการที่จะผ่อนคลายตัวเองช่วยตัวเองค่ะก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะ
1: เยี่ยมเลยมีอนาคตเลยต่อไปทำงานที่สิทธิ์ได้อย่างมีความสุขไม่ต้องมีความกังวลเรื่องการอาการปวดหลังพี่ต้นมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับ
0: หลังเนี่ยเราอาจจะต้องให้ความสำคัญนิดนึงบางทีเราอาจจะมองข้ามนะครับแต่ในเรื่องของการที่ในชีวิตประจำวันที่เรานั่งอยู่กับที่หรือว่าอยู่ในท่านั้นนานๆในชีวิตประจำวันมันอาจจะหนีหรือว่าหลีกพ้นไม่ได้แต่เราสามารถที่จะผ่อนคลายกล้ามเนื้อบริเวณนั้นได้ดูแลเขาได้อาจจะต้องให้เวลากับเรื่องของการยืดเหยียดเขานะครับตรวจเช็คตัวเองนิดนึงมันมีความผิดปกติบางทีเรามีความรู้สึกว่าเอ้ยเราปวดศีรษะแต่จริงมันการปวดศีรษะของเรามันอาจจะมาจากการตึงหรือว่าการเกร็งของตัวกล้ามเนื้อหลังซึ่งมันอาจจะช่วยได้
1: เราทำกิจกรรมอะไรบ้างลองสังเกตตัวเองแล้วเราจะรู้เองและเราจะพบสาเหตุต้นตอนั่นคือความตั้งใจของรายการของเราครับคุณผู้ชมครับวันนี้ขอบคุณน้องต่ายมากครับ
3: ขอบคุณครับ
1: ที่มาร่วมรายการและขอบคุณคุณผู้ชมครับที่ติดตามรายการของเราและขอบคุณที่แชร์เรื่องราวส่วนของเรานะครับใน Healthy Friday ไปในสื่อโซเชียลต่างๆขอบคุณอันนั้นด้วยนะครับเพราะว่าเป็นประโยชน์และเป็นความตั้งใจของเราด้วยติดตามสัปดาห์หน้าครับสำหรับรายการ Healthy Friday วันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

การเขียนพินัยกรรมหรือการวางแผนมรดกไม่ใช่เรื่องไกลตัวนะคะเพราะเราไม่ได้ทราบว่าเราจะมีอายุถึงเมื่อไหร่นะคะดังนั้นทุกเพศทุกวัยสามารถเขียนการวางแผนมรดกหรือเขียนพินัยกรรมได้ทุกเมื่อค่ะพินัยกรรมคืออะไรพินัยกรรมก็คือเอกสารนะคะที่เจ้าของทรัพย์สินต่างๆเนี่ยได้ต้องการเขียนแสดงเจตนารมณ์เอาไว้เพื่อให้แก่ทายาทนะคะทรัพย์สินต่างๆที่เราเขียนไว้ในพินัยกรรมเราเรียกว่ามรดกค่ะมรดกนี่หมายถึงอะไรบ้างนะคะมรดกเนี่ยก็หมายถึงได้ตั้งแต่บ้านรถยนต์คอนโดที่อยู่อาศัยอสังหาริมทรัพย์เงินสดในบัญชีหุ้นตราสารหนี้พันธบัตรรัฐบาลตลอดจนเครื่องประดับพระเครื่องแล้วก็อื่นๆนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นก็สามารถรวมทรัพย์สินทางปัญญาได้ด้วยค่ะการเขียนพินัยกรรมเนี่ยเราควรจะเขียนเมื่อเรามีความพร้อมในการที่จะถ่ายทอดหรือถ่ายโอนทรัพย์สินต่างๆให้แก่ทายาทนะคะ

เราจะได้รู้ว่าเราต้องการเอาอะไรให้ใครบ้างนะคะนอกเหนือจากนั้นที่สำคัญที่สุดก็คือต้องเขียนในขณะที่เรายังมีสติสัมปชัญญะครบถ้วนบริบูรณ์ค่ะเรายังสามารถแสดงเจตนารมณ์อันชัดเจนได้ว่าเราต้องการจะแบ่งหรือมอบโอนทรัพย์สินชิ้นไหนให้แก่ทายาทคนไหนด้วยนะคะผู้มีสิทธิ์รับมรดกนะคะในพินัยกรรมเนี่ยสามารถแบ่งได้เป็น2บุคคลนะคะบุคคลแรกเรียกว่าทายาทโดยธรรมค่ะนั่นก็คือผู้สืบสันดาน

0: นะคะเราแบ่งได้ตั้งหลายประเภทนะคะแต่จะขอแนะนำเพียง2ประเภทสำหรับวันนี้นะคะประเภทแรกก็คือเขียนด้วยลายมือของตนเองทั้งฉบับเจ้าของมรดกเนี่ยจะต้องเป็นผู้เขียนด้วยลายมือทั้งฉบับนะคะข้อดีก็คือมีความสะดวกง่ายนะคะสามารถทำเองเมื่อไหร่ก็ได้นะคะเหมาะแก่ผู้ที่มีทรัพย์สินไม่มากนะคะส่วนข้อเสียก็คือว่าบางครั้งเนี่ยเขียนเองทำเองเนี่ยอาจจะลืมว่าเอาไปไว้ที่ไหนสุดท้ายก็จะทำให้พินัยกรรมนั้นไม่เกิดผลนะคะตัวที่2เรียกว่าพินัยกรรมแบบธรรมดาอันนี้จำเป็นจะต้องพิมพ์ทั้งฉบับเมื่อพิมพ์แล้วก็จะต้องมีการลงลายมือชื่อมีการลงวันที่ที่เขียนให้เสร็จเรียบร้อยต่อหน้าพยานทั้ง2คนนะคะและพยานทั้ง2คนเนี่ยก็จะต้องลงลายมือรับรองในขณะนั้นด้วยค่ะเวลาเราจะทำพินัยกรรมนะคะเราควรจะต้องเตรียมสิ่งต่างๆดังนี้นะคะ1เราต้องตรวจสอบอะไรบ้างที่จะเรียกว่าเป็นมรดกนั่นก็คือทรัพย์สินสิทธิต่างๆที่ต้องการจะมอบโอนแก่ทายาทนะคะนั่นก็หมายถึงว่าต้องเตรียมตัวหรือเตรียมดูผู้ที่จะเป็นทายาทที่จะรับมอบมรดกต่อไปนะคะ2ก็คือต้องเตรียมพยานค่ะพยานที่จะเซ็นในพินัยกรรมนะคะจะต้องเป็นผู้ที่มีอายุครบ20ปีบริบูรณ์ขึ้นไปนะคะต้องมีอย่างน้อย2คนนะคะและที่สำคัญก็คือผู้ที่เป็นพยานเนี่ยก็จะไม่เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินในมรดกทั้งนั้นค่ะพินัยกรรมเนี่ยต้องเป็นลายลักษณ์อักษรเท่านั้นนะคะการเขียนพินัยกรรมเป็นการวางแผนมรดกด้วยหลักฐานทางเอกสารค่ะดังนั้นเราจะบอกได้ว่าการบอกใครต่อใครด้วยปากเปล่าว่าต้องการมอบทรัพย์สินอันนั้นอันนี้ให้เป็นการเพียงบอกเล่าเฉยๆนะคะไม่ได้นับเป็นพินัยกรรมค่ะการเขียนพินัยกรรมนะคะก็เป็นการวางแผนในการมอบโอนทรัพย์สินหรือมรดกให้แก่ทายาทอันเป็นที่รักของเรานะคะการวางแผนมรดกเนี่ยมีความจำเป็นสำหรับทุกคนนะคะไม่จำเป็นจะต้องไปรอจนกระทั่งถึงวัยเกษียณอายุนะคะหรือไม่จำเป็นจะต้องรอไปจนถึงวัยที่ใกล้สิ้นอายุไขค่อยมาเขียนพินัยกรรมหรือวางแผนมรดกนะคะดังนั้นสิ่งที่เราควรจะทำก็คือเราควรเขียนพินัยกรรมไว้ตั้งแต่เนิ่นเพื่อความไม่ประมาทค่ะ
1: โรคกรดไหลย้อนหรือว่าภาวะกรดไหลย้อนเนี่ยนะคะเป็นภาวะที่พบค่อนข้างบ่อยนะคะในระบบทางเดินอาหารแม้ดูเหมือนว่าโรคเนี่ยอาจจะดูไม่ได้อันตรายอะไรมากแต่ว่าถ้าเกิดเป็นเรื้อรังนะคะก็อาจจะทำให้เกิดปัญหาผลแทรกซ้อนของทางเดินอาหารได้กรดไหลย้อนเนี่ยจริงๆมันขึ้นกับความรุนแรงของกรดไหลย้อนถ้ารุนแรงมากเนี่ยก็อาจจะทำให้เกิดแผลในหลอดอาหารได้แต่ปัญหาที่หมอเจอส่วนใหญ่ก็คือว่าคนไข้เองเนี่ยเวลามีอาการมากๆเนี่ยเขาไม่สามารถทำงานได้ซึ่งถ้าเกิดว่าแผลเนี่ยเป็นนานๆแล้วก็เป็นมากแผลใหญ่อย่างเงี้ยค่ะมันก็มีโอกาสหน้าตาเปลี่ยนแปลงไปแล้วทำให้เกิดมะเร็งหลอดอาหารได้สวัสดีค่ะคุณทัศนีค่ะ
2: สวัสดีค่ะหมอคะ
1: ค่ะคุณทัศนีมีปัญหายังไงคะถึงมาหาหมอค่ะ
2: เป็นอาการที่หลังจากทานอาหารมื้อแรกนะคุณหมอคะ
1: ค่ะ
2: พอทานมื้อแรกแล้วเนี่ยก็เจออาการแน่นท้องค่ะแล้วก็จุกแล้วก็เสียดตรงจอดอกมันจะร้าวไปถึงซี่โครงด้านขวาด้วย
1: ค่ะ
2: นะคะแล้วก็สิ่งที่สำคัญก็คือว่ามันจะขย้อนนะคะขย้อนมาเป็นอาหารครั้งสุดท้ายเนี่ยตลอดเลยทั้งวันนะคะเวลาขย้อนออกมามันจะมีของเปรี้ยวๆออกมาในปากตลอดเลย
1: โรคกรดไหลย้อนเนี่ยหมายถึงภาวะที่มีสิ่งที่อยู่ในกระเพาะอาหารย้อนขึ้นมาที่หลอดอาหารนะคะแล้วทำให้เกิดอาการหรือว่าทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนในหลอดอาหารเกิดขึ้นซึ่งในทางการแพทย์เนี่ยคนไข้ก็จะมาด้วยรูปแบบแตกต่างกันอย่างเช่นกรดไหลย้อนชนิดในหลอดอาหารบางคนมาด้วยเรื่องอาการแสบร้อนในอกนะคะหรือว่าเรอเปรี้ยวนะคะอันนี้เป็นอาการที่เจอได้ค่อนข้างบ่อยแต่มันจะมีกรดไหลย้อนอีกชนิดนึงคือเป็นโรคกรดไหลย้อนที่เกิดนอกหลอดอาหารอาการที่จะเกิดเนี่ยก็จะเป็นอาการหลากหลายอย่างเช่นบางคนมาด้วยเรื่องไอเรื้อรังนะคะตรวจทุกอย่างละปอดเอ็กซเรย์ปอดปกติตรวจหน้าที่ของปอดปกติแต่ว่าไม่พบสาเหตุแต่ปรากฏว่าเป็นจากกรดไหลย้อนบางท่านก็จะมีปัญหาเรื่องของเจ็บคอนะคะหรือว่าแสบคอนะคะหรือว่าบางท่านก็จะมีปัญหาเรื่องของหอบหืดได้นะคะที่เป็นอาการของอาการนอกหลอดอาหารอย่างไรก็ตามถ้าเกิดว่ามีอาการดังกล่าวก็ต้องไปตรวจกับทางคุณหมอเฉพาะทางก่อนเช่นเป็นหอบหืดไอเรื้อรังเนี่ยก็ต้องเจอคุณหมอโรคปอดก่อนนะคะถ้าเกิดเขารักษาไม่หายเนี่ยเขาอาจจะนึกถึงหมอทางเดินอาหารขึ้นมาปัจจัยเสี่ยงที่พบชัดๆนะคะของภาวะกรดไหลย้อนก็คือน้ำหนักตัวคือคนที่อ้วนเนี่ยค่ะที่หมอเจอบ่อยๆเนี่ยอย่างเช่นว่าเดิมเนี่ยปกติดีแล้วก็สักสองสามเดือนวันเนี้ยอาการแสบร้อนในอกเรอเปรี้ยวมาเยอะเนี่ยค่ะจะต้องถามเลยค่ะว่าน้ำหนักขึ้นไหมเรามีน้ำหนักตัวเกินก็คืออ้วนสะสมลงพุงเนี้ยนะคะก็จะทำให้มีความดันในช่องท้องสูงขึ้นพอความดันในช่องท้องสูงขึ้นเนี่ยมันก็จะทำให้กระเพาะอาหารเนี่ยมันที่

0: ให้มันแคบลงอะค่ะก็คือทำให้มันเกิดกรดไหลย้อนได้ง่ายขึ้นซึ่งพวกนี้ถ้าเราลดน้ำหนักดีๆเนี่ยอาการก็จะดีขึ้นเช่นเดียวกันกับคนท้องคนท้องเนี่ยก็ถือว่ามีความเสี่ยงของการเกิดกรดไหลย้อนเหมือนกันพอท้องเนี่ยมีเด็กอีกคนนึงอยู่ในท้องใช่ไหมคะก็ทำให้ความดันในช่องท้องสูงขึ้นก็มีโอกาสเกิดกรดไหลย้อนได้ง่ายขึ้นนั้นข้อที่1ก็คือเรื่องของน้ำหนักตัวเกินนะคะอันที่2คือพฤติกรรมการรับประทานอาหารบางอย่างเช่นรับประทานอาหารแล้วนอนเลยอย่างเงี้ยค่ะคืออาหารมันยังไม่ทันผ่านจากกระเพาะไปที่ลำไส้เล็กนะคะเพราะฉะนั้นโอกาสที่มันจะย้อนขึ้นมาก็ค่อนข้างเยอะเพราะว่าพอเรานอนปุ๊บเนี่ยค่ะมันอยู่ในแนวราบใช่ไหมคะก็มีโอกาสเกิดเยอะหรือว่าเรารับประทานอาหารที่มันอาหารที่ค้างอยู่ในกระเพาะอาหารได้นานเช่นอาหารที่ย่อยยากเนี่ยก็จะมีโอกาสเกิดปัญหาเยอะขึ้น
1: อาหารที่ย่อยยากกลุ่มแรกคือเนื้อสัตว์ต่างๆเช่นเนื้อวัวเนื้อสัตว์ที่ติดหนัง 2. พืชผักที่มีกากใยสูงเช่นบรอกโคลีกระหล่ำปี 3. อาหารที่มีไขมันสูงเช่นของทอดของมันขนมที่มีรสหวานจัดหรือมีไขมันเป็นส่วนประกอบเช่นขนมในกลุ่มเบเกอรี่
0: สาเหตุของโรคกรดไหลย้อนก็คือปกติระหว่างหลอดอาหารกับกระเพาะอาหารก็จะมีหูรูดปิดอยู่นะคะแต่ถ้าหูรูดดังกล่าวเนี่ยมันเสื่อมเช่นมันคลายตัวบ่อยมันหลวมนะคะโอกาสที่กรดไหลย้อนเกิดขึ้นก็เยอะขึ้นนะคะหรือ2อาจจะเป็นตัวโรคของคนไข้เองเช่นคนไข้บางโรคเนี่ยการทำงานของหลอดอาหารเขาจะไม่ปกตินอกจากการปิดของหูรูดหลอดอาหารแล้วเนี่ยการทำงานของหลอดอาหารจะมีการบีบตัวนะคะไล่สิ่งที่อยู่ในหลอดอาหารลงกระเพาะอาหารได้แต่ถ้าปัจจัยดังกล่าวมันเสียไปด้วยโรคของเขาเนี่ยก็จะทำให้โอกาสเกิดกรดไหลย้อนเยอะขึ้นถ้าเราสงสัยว่าเป็นกรดไหลย้อนเนี่ยค่ะก็จะมีวิธีการตรวจหลายอย่างนะคะอันแรกก็คือการส่องกล้องทางเดินอาหารแต่กรณีที่ส่องกล้องแล้วไม่เจอแผลดังกล่าวเนี่ยค่ะเราจะใช้สายใส่เข้าไปทางจมูกตรงปลายสายมันก็จะอยู่ในหลอดอาหารส่วนปลายนะคะแล้วก็จะต้องใส่ไว้24ชั่วโมงซึ่ง24ชั่วโมงนี้เขาก็จะบันทึกค่ะว่ามันมีกรดขึ้นมาปริมาณเท่าไหร่กี่ครั้งนะคะแล้วก็คงจะต้องให้คุณทัศนีเนี่ยอาจจะต้องกดปุ่มดูว่าตอนนี้มีอาการแสบร้อนตอนนี้มีอาการเรอเปรี้ยวเพื่อหมอจะได้ไปดูว่าอาการที่เกิดขึ้นกับสิ่งที่ไหลย้อนขึ้นมาเนี่ยมันสัมพันธ์กันหรือเปล่าโดยเบื้องต้นเนี่ยนะคะถ้าเกิดอาการค่อนข้างคลาสสิกคือแสบร้อนในอกหรือว่าเรอเปรี้ยวเนี่ยส่วนใหญ่คนไข้ก็มักจะไปหายารับประทานเองอยู่แล้วอย่างเช่นยากระเพาะอาหารทั่วๆไปยาลดกรดทั่วๆไปบางทีก็มีการรักษาด้วยการผ่าตัดไปทำให้หูรูดดังกล่าวเนี่ยมันกระชับมากขึ้น
1: การรักษาโรคโดยทั่วไปแพทย์จะให้ทานยาลดการหลั่งของกรดเป็นเวลา 4-8 สัปดาห์ผู้ป่วยประมาณครึ่งหนึ่งจะมีโอกาสกลับมามีอาการได้อีกดังนั้นการรักษาในผู้ป่วยกลุ่มนี้แพทย์จะให้ยาในกลุ่มเดิมเป็นระยะหรือให้ยาตามอาการ
0: แต่กรณีที่อาการเป็นเรื้อรังไม่ดีขึ้นนะคะยังหยุดยาไม่ได้นะคะอันนี้ควรแนะนำให้มาตรวจเพิ่มเติมเพราะบางทีอาจจะไม่ใช่กรดไหลย้อนจริงๆก็ได้ถ้าสงสัยว่าเป็นโรคกรดไหลย้อนอย่าลืมมาพบหมอนะคะ
2: พลังแสงทะลุมิติ
3: โอ้
4: โห
3: นี่มันนอ
5: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
5: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ตื่นแล้วพี
1: ่วะเช้าแล้วเหรอ
0: โอ้ยเรียกว่าเช้าพี่สายดีกว่าเมื่อคืนหนักมากเลยดิกับเดินขึ้นห้องไม่ได้เลยอ่ะเออนี่ผมเอากาแฟมาให
1: ้เออ
0: จะได้หายแฮง
1: ค์ thank you แล้วนี่ไม่แฮงค์บ้างเหรอ
0: ผมจะแฮงค์ได้ไงเมื่อคืนไม่ได้กินเลยพี
1: ่เออดีละสงสัยจะออกไปหาอะไรกินไม่ไหวแล้ว
0: เดินแทบไม่ไหวเลยนั่งเถอะผมหาอะไรให้กินหนึ่ง
1: อ้าวยังไงอะเรา

0: แต่เมื่อคืนบอกไม่ได้กินไง
1: กูไม่กินจริงๆพี
0: ่ร้ายนั่นเราเนี่ย
1: ร้ายเลยล่ะไม่ได้กินจริง
0: ๆอ่ะแล้วทำไมถึงเจ
1: ผมก็ไม่รู้อะไรพี่ก็ผมก็ไม่รู้เหมือนกันเนี่ย
2: สงสัยโรเล็กจะมีภาวะอาการเซแล้วล่ะค่ะ
3: พยาบาลผู้สูงมาช่วยแล้ว
4: อาการเซนี่มันเป็นยังไงเหรอครับพยาบาลแล้วมันน่ากลัวมากไหมครับ
2: ใจเย็นๆค่ะอาการเซเนี่ยเป็นอาการที่พบได้บ่อยนะคะทั้งในคนที่ปกติแล้วก็ในผู้ป่วยที่มีความผิดปกติทางด้านระบบประสาทนะคะอาจจะเป็นตลอดไปหรือว่าเป็นเพียงชั่วครู่ชั่วยามก็ได้นะคะโดยอาการเนี่ยก็เกิดจากความผิดปกติในส่วนของสมองน้อยทำให้สูญเสียหน้าที่ของความเชื่อมโยงระหว่างคำสั่งในสมองใหญ่เนี่ยไปยังกล้ามเนื้อส่วนต่างๆนะคะ
5: ที่คุณพยาบาลบอกว่าคนปกติก็เป็นได้แสดงว่าทุกคนก็เป็นได้หมดเลยใช่ไหมครับ
2: ไม่เสมอไปค่ะก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่างนะคะปัจจัยอันนึงก็คือคนที่มีประวัติครอบครัวเป็นโรคเซแต่กำเนิดนะคะก็ได้แก่พวกสมองน้อยหรือว่าไขสันหลังฝ่อนะคะหรือคนที่เคยมีประวัติอุบัติเหตุที่สมองมีประวัติการติดเชื้อที่สมองหรือมีประวัติสมองอักเสบพวกนี้จะมีโอกาสเซได้มากกว่าคนปกติค่ะ
4: ถ้าเรามีอาการเซเนี่ยเราควรรีบไปพบแพทย์ไหมครับ
2: เราต้องพิจารณาก่อนนะคะว่าอาการเซนั้นมีผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของเราเนี่ยรุนแรงมากน้อยแค่ไหนนะคะไม่ว่าจะเป็นการที่ทำให้การทรงตัวของเราไม่ดีเดินเซหรือแม้กระทั่งหยิบจับของไม่ถนัดนะคะติดกระดุมไม่ได้เขียนหนังสือไม่สะดวกพูดลำบากพูดไม่ชัดกินอาหารลำบากมองเห็นภาพไม่ชัดถ้ามีการพวกนี้เนี่ยเราควรจะไปพบแพทย์นะคะนอกจากนี้เนี่ยถ้าแพทย์วินิจฉัยว่าเซเนี่ยเป็นเพราะโรคเนี่ยก็จะได้ดำเนินการรักษาค่ะ
4: นี่ผมก็ต้องไปหาหมอแล้วสิครับ
2: การไปพบแพทย์ถ้าถูกแล้วนะคะเราไม่ควรปล่อยอาการเหล่านี้ทิ้งเอาไว้เพราะถ้าโรเล็กเกิดเซจนล้มไปแล้วก็อาจจะทำให้สมองได้รับการกระทบกระเทือนหรือว่ากระดูกหักคราวนี้ล่ะค่ะยิ่งเป็นเรื่องใหญ่เลย
5: ได้เลยครับคุณพยาบาลเดี๋ยวผมจะเป็นคนพาโรเล็กไปหาหมอเองครับไม่ต้องห่วงครับ
2: ดีค่ะเห็นไหมคะทุกปัญหาในชีวิตของคุณเป็นเรื่องง่ายถ้าดูรายการสามัญประจำบ้าน

0: คุณผู้ชมครับและวันนี้ครับกับรายการ Work with a Healthy Life ครับทำงานให้มีสุขภาพดีครับอยากจะพาคุณมารู้จักกับอีกหนึ่งอาชีพครับซึ่งเชื่อว่าหลายๆคนอาจจะเข้าใจกันไปว่าช่างเชื่อมคืออาชีพที่เราอาจจะเห็นกันตามร้านต่างๆแบบนี้นะครับแต่ในความเป็นจริงแล้วครับในงานอีกหลากหลายแง่ด้วยกันครับช่างเชื่อมสำคัญอย่างยิ่งนะครับตั้งแต่โครงสร้างขนาดเล็กแบบนี้จนถึงโครงสร้างขนาดใหญ่ครับและอาชีพนี้เสี่ยงต่อการเกิดโรคเยอะแยะจริงๆด้วยครับทั้งหมดเหล่านี้เราสามารถป้องกันตัวเองได้อย่างไรติดตามได้กับ Work with a Healthy Life ทำไงมีสุขภาพดีสัปดาห์นี้ครับก่อนอื่นป้องกันตัวเองก่อนฮะถึงไหนแล้วพี่อู้ถึงนี่แล้วไปดีกว่า
1: คุณน้ำมันทำอะไรตรงนี้ครับ
0: พยายามลองดูครับแต่ยังไม่เข้าใจว่ามันออกฝั่งนี้หรือออกฝั่งนี้ครับพี่
1: ออกฝั่งนี้ครับมันอันตรายครับ
0: เอาล่ะครับแล้วครับ
1: ถ้าใช้เป็นมันอันตรายครับอ
0: ย่าไปยุ่งเลยดีกว่า
1: ครับผม
0: ยุ่งเลยดีกว่าครับผมขอบคุณครับผมเอาล่ะครับนี่คืออาชีพของเราในวันนี้นะครับคุณยะแต่ว่าก่อนอื่นเลยยะแนะนำตัวหน่อยฮะ
1: ครับผมชัยยะการช่างนะครับ
0: วันนี้เรามาอยู่ที่แถวๆถนนสามัคคีครับที่มาวันนี้เพราะว่าหลายๆคนเนี่ยจะเข้าใจกันว่าอาชีพช่างเชื่อม
1: ครับผม
0: ดูเหมือนไม่มีอะไร
1: ครับผม
0: แต่เมื่อกี้พอเข้ามาถึงปั๊บพี่ๆทีมงานของพี่ยะบอกผมเลยว่าอย่าไปมองที่เขาออกที่เขาเชื่อมกันด้วยตาเปล่า
1: ครับผมแสงมันจะแรงครับ
0: จริงหรือเปล่า
1: ครับผมแสงเข้าตามันจะเจ็บตาครับ
0: อ๋อมันก็เหมือนแสงทั่วไปไหมครับพี่ยะ
1: แต่มันแรงกว่าครับ
0: แรงกว่า
1: ครับ
0: ที่เราเห็นปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บแรงกว่านั้น
1: ครับแรงกว่านั้นนี่ครับ
0: อ่ะก่อนจะมารู้ว่ามันแรงอย่างไรอันตรายอย่างไรครับพี่ยะทำอาชีพนี้กี่ปีแล้วเนี่ยพี
1: ่ประมาณ20ปีแล้วครับ
0: 20ปี
1: ครับผม
0: สมัยวัยรุ่นเลยสิ
1: ครับผมตั้งแต่15ปีนะครับ
0: ถามก่อนทำไมถึงมาเริ่มต้นด้วยอาชีพช่างเชื่อมพี
1: ่เป็นงานฝีมือครับ
0: อืม
1: เป็นงานเฉพาะทาง
0: ครับ
1: ครับช่างเชื่อมต้องใช้ฝีมือต้องใช้แรงงานครับ
0: แปลว่ามีโอกาสเข้ามาอยู่ในอาชีพนี
1: ้ครับผม
0: พอเข้ามาปั๊บพอฝึกฝีมือไปเรื่อย
1: ๆครับผม
0: สะสมมาเรื่อยๆ
1: ใช่ครับผม
0: 10กว่าปีปั๊บเปิดร้านเอง
1: ครับผม
0: มันโตมาเรื่อยๆสิครับ
1: ใช่ครับผม
0: จากที่เคยเรียน
1: ครับผม
0: วันนี้มีน้องๆมาเรียนแทน

0: ที่ร้านครับพี่ยาครับรับทําโลหะหลายมีอะไรบ้าง
1: ก็ครบวงจรครับ
0: เหล็ก
1: ครับ
0: เหล็กมีนะ
1: ครับ
0: เหล็กเสร็จแล้วก็ทาสีกันสนิม
1: ใช่ครับ
0: มีแน่นอนสแตนเลส
1: สแตนเลสก็ทําครับ
0: อลูมิเนียม
1: ครับทําครับ
0: มีอีกมั้ยพี
1: ่ก็งานพวกโครงคาพวกอะไรทุกอย่างนี่ครับ
0: ทําหมดเลยเหรอ
1: ครับผม
0: แปลว่าที่ทําหลังคงหลังคาเติมเสริมอะไรอย่างงี้ทําหมด
1: ครับทําหมดครับโครงสร้างพวกโครงสร้างทําหมดครับ
0: ออกกันที่นี
1: ่ครับผม
0: หรือบางที
1: ก็หน้างานบางครั้งก็หน้างาน
0: ก็มีเหรอ
1: ครับผม
0: หน้างานทํายังไงอ่ะสมมุตินี่คืออันนี้ที่เราเห็นอยู่นี้คือ
1: ครับ
0: ใช่ประตูรั้วมั้ยพี่
1: ใช่ครับ
0: อันนี้คือโครงนะ
1: โครงประตูรั้วครับ
0: แล้วเดี๋ยวเราก็ตีเป็นซี่ๆๆหรือว่าใส่ลายเข้าไป
1: ก็ใส่ลายแล้วแต่ลูกค้าเขาต้องการระบุลายมา
0: เสร็จแล้วก็ยกไปตั้ง
1: ใช่ครับผม
0: ถูกไหมฮะ
1: ยกไปประกอบยกไปติดที่หน้างานเลย
0: ประตูเลื่อนบ้าง
1: ครับผม
0: ออโต้บ้าง
1: ครับ
0: ทำหมดเลย
1: ทำหมดเลยครับ
0: แล้วลงลายตรงกลางทั้งหมดนี่คือเดี๋ยวเราต้องยังไงฮะ
1: เราต้องมาใส่ลายครับ
0: คือเหมือนกับสมมติโทษนะฮะเราก็จะเหมือนกับเอาลายมาใส่นี้
1: ใช่ครับผม
0: ทั้งหมดเลยเหรอ
1: ทั้งหมดเลยครับอันนี้คือโครงมันครับ
0: อย่างเดียว
1: ก็อย่างเดียว
0: พี่ยะอธิบายขั้นตอนการทำงานได้ไหมครับว่านอกจากที่จะเอามาวางแบบนี้กันแล้วยังไงต่อก่อนอื่นต้องวัดขนาดมาวางก่อน
1: ครับผมวัดขนาดก่อนเตรียมชิ้นงานเตร
0: ีย
1: มอุปกรณ
0: ์มีอะไรบ้างฮะ
1: มีถังลมแล้วก็ตู้เชื่อม
0: ตู้เชื่อม
1: ครับแล้วก็อุปกรณ์ป้องกันเซฟตี
0: ้ก็คือหน้ากาก
1: หน้ากากครับกันแสงถุงมือ
0: ถุงมือ
1: ครับผม
0: แล้วก็อย่าบอกว่าอันนี้ต้องให้พี่ยะเป็นคนหยิบละปั๊บเห็นบอกว่าความร้อนสูงมาก
1: ใช่ครับผม
0: ประมาณกี่องศาพี่ยะหรือเอาง่ายๆคือโดนแล้วไหม้ไหม้ปะ
1: ไหม้พองขึ้นทันทีเลยครับ
0: พุบเลยเหรอ
1: ครับผม
0: อู้ยไกลๆผมเลยคร
1: ับตัวนี้คือมันจะเป็นตัวละลายรถเชื่อมนะครับตัวนี
0: ้ตรงน
1: ี้ว่าหัวเชื่อม
0: เป็นหัวเชื่อม
1: ครับผม
0: แต่ใช้ความร้อนจากก๊าซเร่งให้มันร้อน
1: ให้มันละลาย
0: ให้มันละลายตัวเชื่อม
1: ครับผม
0: ซึ่งที่เมื่อกี้เห็นทีมงานเขาถือไว้นี่นี่
1: ครับ
0: อันนี้หรือเปล่าฮะ
1: ใช่ครับผม
0: อัน
1: นี้คือลวดสำหรับ
0: เชื่อม
1: มาเชื่อมครับผม
0: วัสดุก็จะมาติดกัน
1: ครับผมมันจะละลายติดกันเลยครับ
0: เสมือนเป็นเนื้อเดียวกันเลย
1: ใช่ครับผม
0: โอ้โหเวลาทำงานจริงแน่นอนหลายคนเห็นว่ามันต้องใส่หน้ากาก
1: ครับ
0: แต่ก็มีบางคนเหมือนกันที่บอกว่าเดินไปตามท้องถนนตลาดทั้งหลายเขาทำกันแบบไม่ใส่หน้ากากก็มี
1: ใช่ครับผม
0: อันตรายแค่ไหนพี
1: ่คืออันตรายมากเลยครับคือที่เขาทำนะคือเป็นความเคยชินของแต่ละคน
0: ครับ
1: ครับเป็นความสามารถของแต่ละคนแต่ว่าให้ถามว่าอันตรายไหมอันตรายมากเลยครับ
0: ยังไงสมมติว่าผมวันนี้เข้ามาที่ร้านของพี่ยะสมมติว่าเนี่ยพี่ๆทีมงานเขาใส่แว่นกันใส่ตัวหน้ากากกันแล้วถ้าผมไม่ใส่แล้วผมไปนั่งจ้องมองอยู่เป็นยังไง
1: เจ็บตาครับขั้นแรกเนี่ยคือเจ็บตาเลยครับ
0: เอ้ยแต่ว่าไอ้ประกายมันไม่ได้เข้าโดนตาผมนะ
1: ใช่ครับผมแต่ว่าแสงมันเข้าครับ
0: แค่นั้นเองเหรอ
1: ครับผม
0: ที่เห็นแวบๆแวบๆเนี่ยนะ
1: นั่นแหละครับถ้าไปจ้องมองไม่เกินนาทีครับ
0: แสบตา
1: เจ็บตาเลยครับ
2: ช่างเชื่อมเป็นอีกอาชีพที่ต้องเข้ามาเกี่ยวข้องกับการติดตั้งซ่อมบำรุงผลิตงานทั้งโลหะแผ่นและงานโครงสร้างโลหะต่างๆมากมายเรียกได้ว่าเป็นอาชีพที่มีความสำคัญในตลาดแรงงานทั้งไทยและต่างประเทศครับในการทำงานต้องอาศัยความเชี่ยวชาญความรอบคอบและความระมัดระวังสูงผู้ประกอบอาชีพเองต้องมีความชำนาญในวิชาชีพอีกด้วยครับและในช่วงหน้าเราจะไปเจาะลึกถึงสาเหตุที่อาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุหรือความเสี่ยงต่างๆของอาชีพนี้กันสักครู่เดียวครับ

0: ทําอาชีพช่างเชื่อมมาประมาณ 3-4 ปีแล้วครับถ้าเราเชื่อมนานๆไปมันก็แสบตาตาฟางเสียสายตาครับ
1: คุณผู้ชมรู้ไหมครับว่าแสงจ้าจากการเชื่อมโลหะนั้นเป็นอันตรายต่อดวงตาทําให้ดวงตาระคายเคืองถึงกับอักเสบและน้ําตาไหลผิวหนังอาจจะไหม้และรู้สึกปวดแสบปวดร้อนดังนั้นควรปกป้องสายตาด้วยการใช้กระจกฆ่าตัดแสงที่เหมาะสมกับชนิดของงานด้วยนะครับ
2: จากนั้นเวลาเราออกเสร็จแล้วเรียบร้อยแล้วที่เมื่อกี้บอกคือแน่นอนแล้วพี่ยะบอกว่ามันเสี่ยงต่อเรื่องของสายตา
3: ครับผม
2: ผมรู้สึกว่าเข้ามาปั๊บเนี่ยมันได้กลิ่นอะไรบางอย่าง
3: ใช่ครับ
2: มันคือกลิ่นอะไรพี่ยะ
3: กลิ่นเหมือนกับว่ารอยไหม้
2: ใน
3: เชื่อมมันอย่างนี้ครับ
2: ก็คือโลหะมันไหม้
3: ใช่ครับผม
2: มันร้อนมากจนมันเหลวติดกัน
3: ครับผมบางครั้งมันมีถุงพลาสติกที่เขาเวลาเขาแกะออกไม่หมด
2: อ๋อ
3: ไหม้ถุงพลาสติกไหม้อะไรบ้
2: าง
3: มันก็มีกลิ่นออกมาครับ
2: ครับบางคนเข้าใจว่ามาร้านเชื่อมเนี่ยเขาใช้ตัวเชื่อมคือตะกั่ว
3: ใช่ครับผม
2: มีไหมครับพี
3: ่มีครับตะกั่วนี่เป็นที่เขาทําเกี่ยวกับพวกบัตรจีรางน้ํา
2: อ๋อสําหรับรางน้ํา
3: ครับผม
2: ที่อยู่ตามหลังคานะ
3: ครับผม
2: แต่ถ้าว่าเป็นโลหะขนาดใหญ่แบบนี้ไม่ใช่
3: ไม่ใช่ครับ
2: ที่เราใช้เชื่อมนี่คือ
3: เป็นสแตนเลสครับ
2: อ๋อเป็นสแตนเลส
3: ลวดสแตนเลส

0: กลิ่นล่ะครับกลิ่นสแตนเลสกลิ่นจากตะกั่วมีพิษมีภัยเหมือนกันไหม
1: มีครับมีครับ
0: จริงเหรอ
1: ครับผม
0: ก็มีเหมือนกัน
1: ครับ
0: เมื่อกี้บอกแสงละสายตาแล้วนะ
1: ครับ
0: กลิ่นก็มีผลเหมือนกัน
1: ครับผม
0: แล้วเรื่องความร้อนที่ว่าบางคนเห็นบางคนก็ใส่ถุงมือบางคนก็ไม่ใส
1: ่มันความเคยชินแต่ละคนครับ
0: ครับ
1: แต่ถ้าไม่ใส่เวลาเราไม่ใส่หน้ากากไม่ใส่อะไรนี่ช่างแต่ละคนไม่เหมือนกันความเคยชินไม่เหมือนกันบางคนเขาก็เอามือบังแล้วส่วนมากหน้านี่ไปหมดเลย
0: โอ้โห
1: หน้าจะลอก
0: หน้าจะลอก
1: ครับผม
0: คืออันนี้ก็ต้องอยู่ที่แต่ละคนละกัน
1: แต่ละคน
0: แล้วก็ต้องรับผิดชอบตัวเองกันไป
1: ใช่ครับผม
0: เป็นความเสี่ยง
1: ความเสี่ยงครับ
0: ร้ายแรงสุดพี่ยะเคยเจอแบบไหนทำมา20ปีเนี่ย
1: ส่วนมากจะเจอกับพวกหินเจียนะครับ
0: อ๋อเวลาเจียเวลาตัดใช่ไหมฮะ
1: ใช่ครับผมใบมันจะแตก
0: อ๋อ
1: คืออันตรายมากพวกนี
0: ้ก็แปลว่านอกจากช่างเชื่อมหลายคนอยากเข้าใจผิดว่าเชื่อมอย่างเดียว
1: ใช่ครับ
0: ต้องตัด
1: ต้องแต่งครับ
0: ก่อนเอามาเชื่อม
1: ใช่ครับผมตัดแต่งอย่าง
0: น
1: ี
0: ้นี่พอเสร็จแล้วสมมติโทษนะฮะอันนี้มันเป็นแบบว่าลูกคลื่นก็ต้องเอามาเจีย
1: ใช่ครับมาแต่ง
0: ให้มันเรียบ
1: ให้มันเรียบ
0: อ้าวเหรอ
1: แล้วค่อยลงขัดเงา
0: ซึ่งอันตรายเผลอๆอันนู้น
1: ใช่ครับตัวโน้น
0: อันตรายกว่านี้
1: ใช่ครับอันตรายกว่าตัวนี้
0: จริงหรือเปล่า
1: ครับ
0: เราเห็นการ์ดนี้เราทำความร้อนดูอันตรายมาก
1: ครับ
0: แต่ตอนตัดที่มันเจีย
1: ครับผมถ้าเราพลาดเลยคือโดนเลยครับ
0: โดนอะไรไปตอนนั้น
1: ก็โดน
0: หินเจีย
1: หินเจีย
0: ใบกลมๆนะ
1: ครับผม
0: สะบัดแตกโป๊ะ
1: ครับ
0: โอ้โหเป็นถึงขั้นไหนเลยพี่
1: ส่วนมากจะได้เย็บเหรอครับ
0: ได้เย็บก็คือมันฉีกเลยใช่ไหม
1: ครับผม
0: โอ้โห

0: ท่าที่ฟังจากพี่ยะก็แปลว่าเรื่องของความร้อนเรื่องของแสงเรื่องของควันและการสูดกลิ่นเข้าไปรวมถึงอันตรายจากวัตถุมีคมทั้งหลายมันเป็นเหตุที่ทำให้อาชีพช่างเชื่อมเนี่ยนะครับเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วก็ไม่สบายกันด้วย
1: ครับเยอะเลยครับ
0: เยอะเลยนะยืนยันนะครับ
1: ครับเยอะเลยครับ
0: งั้นตอนนี้ไปลองฟังคำแนะนำจากคุณหมอกันบ้างดีกว่าครับดูซิว่าคุณหมอจะมาบอกถึงสาเหตุของการเจ็บป่วยของอาชีพช่างเชื่อมว่ามีอะไรบ้างครับ

0: และในช่วงนี้ครับมาคุยกันต่อกับอาจารย์จตุรนตั้งสังวรธรรมะครับหรือว่าคุณหมอเฟิร์สครับจากภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัวโรงพยาบาลรามาธิบดีฮะสวัสดีคุณหมอครับ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับ
0: เมื่อกี้นี้ไปเจอกับพี่ๆช่างเชื่อมกันมาซึ่งจริงๆแล้วเราวันนี้นะฮะนั่งอยู่ที่โรงพยาบาลรามาธิบดีก็มีการก่อสร้างก็มีเสียงเจียเสียงเชื่อมเสียงออกต่างๆเพิ่มได้กลิ่นมาด้วย
1: ครับ
0: ตรงนี้ที่คุณหมอมองว่าอาชีพนี้เสี่ยงไหมครับ
1: แน่นอนครับก็หลักๆเราต้องจินตนาการดูภาพนะครับว่าเวลาเขาเชื่อมเนี่ยมันก็จะมีแสงที่สว่างมากๆนะจนกระทั่งทำให้ตาเนี่ยถ้าเกิดไม่ได้ป้องกันเลยก็ถ้าเกิดเหตุการณ์เฉียบพลันน้ำตาก็จะไหล

0: มีตาแดงมีการอักเสบได้ทันทีมันคล้ายๆเหมือนเวลาเรามองแสงแดดมองพระอาทิตย
1: ์ครับซึ่งไม่ควรมองนะ
0: ใช่ซึ่งจริงๆแล้วอันนี้เป็นสิ่งข้อห้ามอยู่แล้วแต่ความสว่างของช่างเชื่อมนะครับก็คือความสว่างเนี่ยเปรียบเทียบกับตรงนั้นได้ซึ่งเป็นความสว่างมากแล้วเป็นสิ่งที่จำเป็นต้องป้องกันเลย
1: เอาจริงๆคุณหมอมันอักเสบได้ยังไงก็เราไม่ได้ไปโดนเขาอ่ะ
0: ใช่
1: มันแค่แสงเข้าตา
0: ครับ
1: ก็เป็นแล้วเหรอฮะ
0: คือแสงเนี่ยเนื่องจากความสว่างมากๆรวมถึงเรื่องของไอแล้วก็ความร้อนด้วยนะครับมันสามารถกระทบกระเทือนในเรื่องของตาโดยตรงครับซึ่งถ้าเกิดไม่มีอุปกรณ์ป้องกันอะไรเลยมันก็จะรับโดยตรงมีการอักเสบโดยตรงครับซึ่งตรงนี้เป็นสิ่งจริงป้องกันได
1: ้ครับ
0: ครับแต่หลายๆครั้งเนี่ยเท่าที่ได้คุยกับคนไข้ส่วนใหญ่ก็บอกว่าเชื่อมแป๊บเดียวคิดว่าไม่นานแป๊บเดียวก็เสร็จแล้วแต่แม้ว่าแป๊บเดียวเนี่ยตาเรามันไม่สามารถรับแสงจ้าแล้วก็ความร้อนที่เกิดขึ้นในตรงนั้นได
1: ้ครับ
0: ครับดังนั้นก็เกิดทำให้เกิดอาการอักเสบแล้วก็ต้องเดินมาแบบหลับตาน้ำตาไหลครับ
1: อาการที่คุณหมอเจอเนี่ยที่คุณหมอบอกว่าตาแดงน้ำตาไหลหรือว่าแสบตา
0: ครับ
1: อันนี้เนี่ยคือถ้ารักษาหายขาดได้ไหมคุณหมอ
0: ขาดได้ครับครับเพียงแต่เราก็ไม่อยากให้เป็นแล้วมันสามารถป้องกันได
1: ้ครับผม
2: ดังนั้นในการปฏิบัติงานควรมีอุปกรณ์ป้องกันที่ครบถ้วนเพื่อความปลอดภัยดังนี้ 1. ตรวจสอบชิ้นส่วนอุปกรณ์การเชื่อมโลหะให้มีความสมบูรณ์พร้อมใช้งานเสมอ 2. ปิดเครื่องเชื่อมทุกครั้งหลังหยุดการเชื่อมและเคลื่อนย้ายเครื่องเชื่อม3. สวมหน้ากากหรือต้องสวมแว่นตาและเลือกกระจกแสงให้เหมาะกับแสงและต้องเลือกกระจกกรองแสงให้ตรงตามมาตรฐาน 4. สวมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลให้เหมาะสมกับลักษณะงาน 5. เครื่องเชื่อมไฟฟ้าควรจัดตั้งในที่มีอากาศถ่ายเทได้สะดวก 6. หลังทำงานเสร็จควรทำความสะอาดร่างกายทุกครั้ง
1: เท่าที่ฟังจากคุณหมอนะครับแล้วก็พิยะด้วยก็แปลว่าหลักๆอาชีพนี้เนี่ยเสี่ยง2 อย่างนะพี่นะ
3: ครับผม
1: ก็คือเรื่องของสายตาก
3: ับ
1: เรื่องของทางเดินหายใจเอาสายตาก่อนพี
3: ่
1: ได้ข่าวว่าเกี่ยวกับเรื่องของต้อเพราะมันต้องจ้องแสงนานๆ
3: ใช่ครับผม
1: มีอาการตาล้า
3: ครับ
1: ปวดตา
3: ครับ
1: พี่บอกว่าบางทีน้ำตาไหล
3: ส่วนมากพอแก่ตัวมาช่างเชื่อมทุกคนตาจะมัว
1: ตาจะมัว
3: ครับ
1: ก็คือ
3: แก่ตัวมาสัก50 40 50นะครับ
1: ต้องเกษียณแล้วหรอ 4-50 เริ่มมองไม่เห็นแล้วหรอ
3: ครับ
1: ก็มี
3: บางคนก็ไม่เห็นเลยครับ
1: โอ้โห
3: บางคนถึงที่เป็นข่าวกันอยู่บางคนก็มีถึงขั้นตามองไม่เห็นเลยคร
1: ับ แปลว่าแน่นอนแล้วอาชีพนี้เสี่ยง
3: ครับคือเขาประมาท
1: ประมาท
3: คือความประมาทไม่ใส่หน้ากากไม่ใส่อะไรไงครับเขาประมาทคือความเคยชินเวลาเชื่อมก็หลับตาเอา
1: อ๋อไม่ได้
3: ครับ
1: ต้องมองแล้วพอเผลอมองปุ๊บแสงมันเข้าตา
3: ใช่ครับผม
1: อ่ะเพราะฉะนั้นเรื่องแรกเลยครับก็คือเรื่องของตาที่เสี่ยงต่อการเกิดต้อหรือว่าอาการตาหรือว่าเลนรับนะครับหรือว่ารูรับแสงต่างๆแล้วก็ตัวรับภาพของดวงตาอักเสบและผิดปกตินะครับไม่ใช่แค่นั้นครับในส่วนของตัวทางเดินหายใจครับมีความเสี่ยงต่อการเกิดหลอดลมอักเสบมากนะฮะ รวมถึงเรื่องของกลิ่นจากสารเคมีต่างๆที่เกิดการเผาไหม้นะฮะจะเป็นสแตนเลสเองจะเป็นตะกั่วเองทั้งหมดเหล่านี
3: ้
1: รวมถึงบางคนบอกว่ามันเกิดอาการแพ้ตามผิวหนังกันด้วย
3: ใช่ครับผม
1: อ่ะใครอยากรู้วิธีในการป้องกันสิ่งต่างๆเหล่านี้ที่เกิดขึ้นเพื่อจะได้ประกอบอาชีพนี้อย่างมีความสุขกันติดตามได้ช่วงหน้าครับ

0: ในทุกอาชีพล้วนมีอันตรายแอบแฝงอยู่ด้วยกันทั้งนั้นนะครับแต่เราจะประกอบอาชีพอย่างไรให้ปลอดภัยจากโรคต่างๆเราไปฟังคำแนะนำจากคุณหมอกันเลยครับ
1: แต่ฟังคุณหมอบอกแล้วนะครับแค่การป้องกันในระหว่างทำงานไม่เพียงพอครับต้องอะไรอีกครับคุณหมอครับ
2: ครับอยากแนะนำให้มาตรวจสุขภาพตามความเสี่ยงนะครับซึ่งอันนี้ก็คือย้ำว่าไม่ใช่เป็นการตรวจสุขภาพประจำปีโดยที่ไม่ได้เจาะแค่เพียงเฉพาะเบาหวานไขมันความดันแต่อยากให้มาดูว่าตัวเองที่สัมผัสความเสี่ยงในทุกๆวันในแง่ของการทำงานตัวเองรับสารพิษหรือว่าโลหะหนักมามากน้อยแค่ไหนนะครับอย่างเช่นถ้าเกิดมีการเชื่อมโดยใช้ตะกั่วก็อยากให้มีการเจาะเรื่องของตะกั่วในเลือดนะครับหรือว่าถ้าเกิดมีการใช้โครเมียมหรือโลหะหนักอะไรก็แล้วแต่นะครับเราจะมีในเรื่องของการเจาะตรวจโลหะหนักซึ่งก็คือดูเป็นเรื่องของรายๆไปตรงนี้ก็อยากให้มาเช็คประจำปีด้วยนะครับและในขณะเดียวกันก็อยากให้มองในเรื่องของครอบครัวด้วยนะครับลูกแล้วก็แฟนภรรยานะครับซึ่งอย่างที่แจ้งก่อนหน้านี้ครับว่าตัวเด็กเองเนี่ยก็มีโอกาสที่จะรับความเสี่ยงตรงนั้นมากกว่าผู้ใหญ่นะครับอันเนื่องมาจากสรีระของเขาความ

0: อยากรู้อยากเห็นของเขานะครับรวมถึงผู้หญิงตั้งครรภ์นะครับซึ่งตรงนี้ในแง่ของต่างประเทศเองเขามีการกำหนดบังคับแล้วว่าถ้าเกิดผู้หญิงคนนั้นมีความเสี่ยงในเรื่องของการรับโลหะหนักโดยเฉพาะตะกั่วก็ให้มีการเจาะเลือดเรื่องของตะกั่วทุกเคสทุกรายไปนะครับซึ่งในขณะที่เมืองไทยบ้านเราเองยังไม่มีกฎหมายตรงนี้รองรับยังไม่มีการบังคับซึ่งตรงนี้ก็อยากให้แจ้งคุณหมอนิดนึงครับว่าตัวของพวกเราเองมีความเสี่ยงอะไรบ้างแล้วพวกเราจะได้ป้องกันก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์ที่สายเกินไปครับ
1: ครับผมจะได้รักษาสุขภาพที่เรารักนะครับในการทำงานที่เรารักกันได้นานขึ้นกว่าเดิมด้วย
0: ใช่ครับ
1: ขณะเดียวกันก็ต้องฝากเตือนถึงนะฮะคนที่มีโรงซึ่งเขาเรียกว่าช่างเชื่อมนะ
0: ครับ
1: มีโรงเชื่อมโรงตัดโรงเจีย
0: ครับ
1: ที่ชอบแบบว่าทำออฟฟิศอยู่ในหลังคาเดียวกัน
0: ถูกต้องครับ
1: อาคารเชื่อมบางทีกลิ่นหรือว่าโลหะหนักทั้งหลายมันก็วนเวียนตรงนั้น
0: ถูกต้องครับ
1: สุดท้ายอันตรายสุดอาจจะอยู่ในห้องแอร์ก็ได้
0: ใช่ครับครับอันนี้เป็นระบบปิดด้วยนะครับแล้วอันนี้ก็สูดดมเข้าไปเต็มๆเลย
1: แล้วก็ไม่ได้ออกไปไหนด้วย
0: ใช่ครับ
1: เอาล่ะสิครับถ้างั้นคุณหมอครับเดี๋ยวมาขอไปเตือนพี่ๆเขาก่อน
0: ครับ
1: ขอบคุณคุณหมอครับ
0: ขอบคุณครับนะครับขอบคุณครับ
1: ครับไปครับเสี่ยงกันต่อ
2: ปัจจุบันความต้องการช่างเชื่อมโลหะมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นทั้งในอุตสาหกรรมการก่อสร้างการขึ้นรูปโครงเหล็กประกอบกรรมวิธีในการเชื่อมโลหะที่มีความต้องการช่างเชื่อมโลหะมากขึ้นดังนั้นเมื่อมีปริมาณงานเพิ่มขึ้นการทำงานหนักขึ้นเราจะทำงานโดยลดความเสี่ยงได้อย่างไรนั่นคือสิ่งสำคัญครับ
1: เท่าที่ดูนะครับรู้สึกว่าปัญหาของช่างเชื่อมเนี่ยนะครับที่จริงแล้วมันไม่น่าจะเป็นปัญหาถ้าเรามีการป้องกันให้ดีที่สุดนะครับแต่สิ่งที่ตามมาครับแต่ว่าเราไม่ป้องกันครับยกตัวอย่างเช่นประกายจากแสงในการเชื่อมต่างๆนั้นส่งผลทำให้เราถึงขั้นตาบอดได้เหมือนกันนะครับส่วนเรื่องของทางเดินหายใจครับแต่ว่าเราสูดควันต่างๆเอาไว้มากเกินไปครับก็อาจจะเกิดการสะสมและเกิดโรคต่างๆตามมาเช่นกัน
3: ใช่ครับผม
1: ขณะเดียวกันความร้อนจากประกายไฟครับที่อาจจะกระทบหรือว่ากระเด็นมาโดนผิวหนังของเราได้
3: ใช่ครับ
1: และไม่ใช่เฉพาะตัวผู้เชื่อมเองนะฮะคนเดินผ่านไปมาหรือบางทีลูกค้าเดินเข้ามาอันตรายนะ
3: อันตรายเหมือนกัน

ประกอบอาชีพใดก็ตามนะครับสิ่งที่ต้องคำนึงสูงสุดก็คือเรื่องของความปลอดภัยนะครับทั้งในส่วนของการปฏิบัติงานครับและหลังจากปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งถ้าว่าเราใส่ใจเรื่องนี้มาเป็นหลักแล้วก็จะช่วยในการลดความเสี่ยงของการเกิดโรคภัยต่างๆและช่วยในการลดอาการเจ็บป่วยลงได้เช่นกันนะครับวันนี้เวลาของรายการ Work with a Healthy Life ทำงานสุขภาพดีหมดลงแล้วนะครับลาคุณไปก่อนสัปดาห์หน้ามาตามมาดูครับว่าเราจะพาคุณไปรู้จักกับอาชีพใดและอาชีพนั้นมีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคใดได้บ้างวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ

พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการ

0: ที่คมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: สาเหตุที่ผู้สูงอายุรู้สึกว่าไม่ค่อยได้ยินเนี่ยนะคะก็จะเป็นจากเรื่องของประสาทหูเสื่อมซึ่งเป็นไปตามธรรมชาติสิ่งแรกที่เราจะสังเกตก็คือการที่เราสื่อสารกับผู้สูงอายุเนี่ยเราก็จะพบว่าเราพูดด้วยนะคะผู้สูงอายุเนี่ยก็อาจจะไม่ตอบสนองหรืออาจจะต้องถามซ้ำเช่นบางทีเราบอกว่าวันนี้จะกินก๋วยเตี๋ยวไหมผู้สูงอายุอาจจะบอกว่ากินข้าวเหนียวดีกว่าหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะ
2: พ่อกินก๋วยเตี๋ยวไหม
3: อ๋อข้าวเหนียวเหรอ
2: ไม่ใช่ก๋วยเตี๋ยวผมไปซื้อมา
3: ก็นึกว่าข้าวเหนียว
1: บางครั้งนะคะคนที่อยู่รอบข้างกับผู้สูงอายุเนี่ยอาจจะสังเกตได้ว่าผู้สูงอายุเนี่ยพูดด้วยเสียงดังมากกว่าปกตินะคะภาวะที่เป็นแบบนี้เนี่ยเนื่องจากว่าตัวผู้พูดเนี่ยไม่ได้ยินเสียงตัวเองเพราะฉะนั้นก็เลยพูดเสียงดัง
3: เป็นไร
2: เสียงดังผมไม่ไหวแล้วเนี่ย
3: พี่ครูธรรมดาเนาะเนี่ย
1: เราจะแนะนำให้มีการทดสอบด้วยตนเองนะคะด้วยการถูนิ้วโป้งกับนิ้วกลางหรือนิ้วชี้ก็ได้นะคะที่ห่างจากช่องหูประมาณ1นิ้วคนที่มีการได้ยินปกติเนี่ยควรจะรับรู้เสียงนี้ได้แต่ถ้าสมมติว่าถูนิ้วแล้วเนี่ยไม่ได้ยินนะคะก็ควรจะไปพบโสตศรนสิกแพทย์หรือนักแก้ไขการได้ยินเราจะต้องหลีกเลี่ยงสิ่งที่มีผลกระทบต่อการได้ยินนะคะอย่างเช่นเรื่องของเสียงดังๆถ้าโดยทั่วไปนะคะระดับการได้ยินของคนปกติก็คือเริ่มได้ยินไม่เกิน25เดซิเบลตัวเลขความดังของเสียงที่เป็นอันตรายก็คือต้องเกิน85เดซิเบลเสียงพลุเสียงประทัดหรือคนที่ทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมเสียงดังเนี่ยนะคะก็จำเป็นที่จะต้องมีเครื่องป้องกันหูเราจะรู้ได้ยังไงว่าเสียงดังในขณะนั้นเนี่ยเป็นอันตรายนะคะก็จะมีเทคนิควิธีการง่ายๆก็คือถ้าสมมติเราอยู่ในสถานการณ์เสียงดังตรงนั้นนะคะแล้วก็ยืนห่างกัน3ฟุตพูดคุยกันด้วยระดับความดังธรรมดาแล้วไม่รู้เรื่องให้คิดว่าตรงนั้นเนี่ยเป็นระดับเสียงที่อันตรายสำหรับการฟังเพลงดังๆนะคะซึ่งคนยุคใหม่ก็จะชอบที่จะฟังซาวเบาเราก็ควรที่จะกะประมาณระดับความดังของเสียงมิให้ดังเกินไปเวลาที่เราฟังเพลงเนี่ยอย่างน้อยเราควรจะได้ยินเสียงภายนอกด้วยถ้าสมมุติว่าเราเปิดดังมากแล้วก็มีคนมาเรียกโดยที่เราไม่รู้ตัวบ่อยๆเนี่ยเป็นสัญญาณบ่งชี้ว่าเราเปิดเสียงดังมากเกินไปแล้วก็ยังมีเรื่องของอุบัติเหตุบริเวณหูหรือศีรษะนะคะเช่นเล่นกันรุนแรงนะคะการกระทบหรือการกระแทกบริเวณหูหรือศีรษะนอกจากนั้นก็จะมีเรื่องของการแคะหูหรือปั่นหูโดยที่ไม่ระมัดระวังนะคะเพราะว่าอาจจะเกิดอุบัติเหตุว่ามีคนเดินมาชนหรือการไอหรือจามแรงๆนะคะบางครั้งก็จะส่งผลต่อหูกลางแล้วก็ทำให้มีภาวะหูตึงได้นะคะโดยทั่วไปผู้สูงอายุเนี่ยจะมีโรคประจำตัวเบาหวานความดันโลหิตสูงโรคหัวใจหรือโรคไตนะคะเหล่านี้เนี่ยล้วนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการไหลเวียนของโลหิตนอกเหนือจากนั้นก็คือต้องดูแลเรื่องของสุขภาวะทั่วไปเช่นกินอาหารให้เพียงพอการพักผ่อนให้เพียงพอหรือการได้ออกกำลังกายเพื่อเสริมการไหลเวียนของโลหิตนะคะเพื่อให้เลือดไปเลี้ยงอวัยวะของหูสำหรับผู้ที่มีภาวะหูตึงอยู่แล้วนั่นก็หมายความว่าคนนั้นเนี่ยได้รับการวินิจฉัยจากโสตศรนสิกแพทย์กลุ่มคนเหล่านี้เนี่ยก็ควรจะได้รับการแนะนำให้ใส่เครื่องช่วยฟังเสียงที่ผู้สูงอายุได้ยินเนี่ยอาจจะแปลกไปจากเสียงธรรมชาติเนื่องจากว่าประสาทหูเสื่อมไปแล้วแต่ก็จะทำให้เกิดความเข้าใจด้วยการสื่อสารตรงหน้ามองสีหน้าผู้พูดด้วยอ่านริมฝีปากหรือว่าทำท่าทาง

ประกอบก็จะทำให้เข้าใจดียิ่งขึ้นสำหรับเครื่องช่วยฟังนะคะก็จะมีหลายแบบนะคะมีตั้งแต่แบบใส่ในช่องหูแบบทัดหลังใบหูแบบพกกระเป๋าซึ่งลักษณะของแบบที่ใส่ในช่องหูเนี่ยจะต้องเป็นการสั่งทำเฉพาะบุคคลนะคะก็จะมีขนาดเล็กการเลือกเครื่องช่วยฟังให้เหมาะสมเนี่ยต้องคำนึงถึงระดับการสูญเสียการได้ยินถ้าหูเสียไม่มากเราสามารถที่จะใส่เครื่องขยายเสียงขนาดเล็กได้แต่ถ้าหูเสียมากก็จำเป็นที่จะต้องมีเครื่องขยายเสียงที่ขนาดโตขึ้นเครื่องช่วยฟังเนี่ยตามมาตรฐานก็คือจะให้ใช้เนี่ยเครื่องหนึ่งประมาณ3ปีแต่ว่าก็จะต้องพิจารณาเป็นรายๆไปในการศึกษาวิจัยเราพบว่าผู้สูงอายุที่หูตึงแล้วไม่ใส่เครื่องช่วยฟังเนี่ยโอกาสที่จะเกิดภาวะสมองเสื่อมเนี่ยก็จะเป็นได้ง่ายขึ้นเนื่องจากว่าคนเราเนี่ยไม่ได้ฟังที่หูแต่เราเนี่ยต้องรับรู้เสียงบนสมองใหญ่เพราะฉะนั้นสมองเนี่ยจะได้รับการกระตุ้นจากเสียงที่ผ่านเข้ามาถ้าเกิดมีภาวะหูตึงก็จะไม่มีเสียงเข้าไปกระตุ้นนะคะผู้สูงอายุก็จะเสี่ยงต่อการที่จะเกิดภาวะสมองเสื่อมได้ง่ายขึ้น

อาหารถือได้ว่าเป็นหนึ่งในปัจจัย4ที่จำเป็นและสำคัญมากในชีวิตประจำวันของมนุษย์แต่ในความเป็นจริงก่อนที่เราจะรับประทานอาหารแต่ละอย่างนั้นเรารู้จักอาหารมากดีพอแล้วหรือยังหลายคนคิดเพียงแค่ความอยากความอร่อยและกระแสนิยมอาหารไม่ใช่เป็นเพียงแค่แฟชั่นเพราะในอาหารหนึ่งจานยังมีสิ่งที่น่าสนใจและซ่อนความลับอยู่อีกมากมายซึ่งพวกเราไม่เคยรู้

พฤติกรรมการกินของคนไทยนะครับถ้าเทียบกับในอดีตนะครับในอดีตคือ 40-50 ปีก่อนเนี่ยพลังงานหลักๆที่คนไทยได้ในยุคนั้นคือข้าวนั่นเองต่อมาเนี่ยพัฒนาการต่างๆเริ่มมีในเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องสังคมต่างๆรวมทั้งเทคโนโลยีเมืองไทยก็เลยมีการผลิตอาหารจนกระทั่งเป็นผู้ผลิตอาหารอื่นนอกจากข้าวเนี่ยเป็นระดับต้นๆของโลกละเพราะฉะนั้นอาหารในหลักอื่นเช่นโปรตีนพลังงานหรือไขมันเนี่ยก็จะมีราคาที่ถูกลงการกินของคนไทยเริ่มเปลี่ยนละเรากินข้าวลดลงนะฮะสัดส่วนพลังงานที่ได้โปรตีนไขมันเพิ่มขึ้นก็จะเห็นว่าตอนนี้อาหาร

0: าหารของไทยเนี่ยจะมีความหลากหลายมากขึ้นอาหารที่มาจากต่างประเทศหลายๆชนิดเนี่ยเรามาผสมผสานในรูปแบบของคนไทยมันวิธีการกินของคนไทยก็จะมีการสนุกสนานกับอาหารที่หลากหลายที่เข้ามานะแล้วก็เราจะเห็นว่าการกินสมัยนี้เราจะเน้นเรื่องรสชาติความอร่อยความหรูหราเป็นหลักคุณค่าโภชนาการเนี่ยจะไว้ที่หลังละ
1: จากปัญหาในเรื่องการขาดความรู้ด้านโภชนาการของประชาชนภายในประเทศปีพ.ศ. 2520สถาบันโภชนาการมหาวิทยาลัยมหิดลจึงถูกก่อตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมและให้ความรู้ด้านโภชนาการและมุ่งมั่นที่จะให้ประชาชนมีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีโดยมีหนึ่งในหน้าที่ที่สำคัญนั่นก็คือการคิดค้นนวัตกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาทางด้านโภชนาการเวลาคุณปรุงอาหารคุณเคยมีปัญหาเหล่านี้ไหมไม่รู้คุณค่าสารอาหารและคำนวณหาค่าวัตถุดิบไม่ได้ปัญหาเหล่านี้แก้ไขได้หากคุณใช้ซอฟต์แวร์ที่ชื่อว่า Thai School Ranch
2: ที่มาของซอฟต์แวร์ Thai School Ranch นะคะก็สืบเนื่องมาจากทางสถาบันโภชนาการมหาวิทยาลัยมหิดลเนี่ยเราก็มีโอกาสได้รับสำนักงบประมาณประเมินคุณค่าอาหารที่โรงเรียนจัดบริการอยู่ทั่วประเทศนะคะเราก็พบว่ายังมีปัญหาของคุณภาพอาหารในแต่ละมื้ออยู่ซึ่งอันนี้คงจะต้องอาศัยนักโภชนาการที่จะไปประเมินคุณค่าอาหารและจัดอาหารให้เหมาะสมแต่ในประเทศไทยเราคงจะยังไม่สามารถมีบุคลากรระดับนี้ประจำถึงระดับโรงเรียนหรือท้องถิ่นนะคะขณะที่คุณครูมีหน้าที่จัดบริการพยายามให้เด็กได้อาหารครบทุกวันแต่ในเรื่องของการประเมินที่จะรู้คุณค่าอาหารก็คงจะเป็นปัญหาสำหรับคุณครูจึงเกิดแนวคิดของการที่จะพัฒนาตัวช่วยนะคะทำซอฟต์แวร์เฉพาะกิจเพื่อการช่วยให้คุณครูที่ไม่ใช่นักโภชนาการสามารถจะรู้คุณค่าอาหารที่ตัวเองเลือกมานะคะแล้วก็สามารถจัดปรับคุณค่าได้ระดับหนึ่งโดยตนเองค่ะ
1: โปรแกรม Thai School Lunch เป็นโปรแกรมการจัดเมนูอาหารตามหลักโภชนาการแบบออนไลน์อย่างง่ายสำหรับบุคลากรในสถานศึกษาเพื่อประเมินคุณค่าอาหารที่จัดได้ด้วยตัวเองโดยแสดงคุณค่าสารอาหารเป็นคะแนนและมีฐานข้อมูลในการจัดเมนูอาหารมากกว่า1,000รายการมาถึงตอนนี้มีโรงเรียนเข้ามาจัดเมนูอาหารจากทั่วประเทศมากถึง 30,000 โรงเรียนและในวันนี้อาจารย์อุไรพรจะมาสาธิตการจัดเมนูอาหารกลางวันของนักเรียนชั้นประถมระหว่างอายุ 6-12 ปีโดยเน้นถึงหลักโภชนาการเป็นสำคัญไปดูกันว่าอาหารกลางวันมื้อนี้จะถูกออกแบบมาหน้าตาเป็นอย่างไร
2: จากฐานข้อมูลที่เราเตรียมไว้ให้ทั้งฐานข้อมูลกลุ่มข้าวกับข้าวผลไม้ขนมต่างๆนะคะลองมาดูเช่นว่าในกลุ่มของกับข้าวแกงจืดเราก็จะมีแกงจืดต่างๆที่เตรียมเป็นฐานข้อมูลผู้ใช้ก็สามารถจะเลือกรายการที่ต้องการจัดโดยปกติเหมือนกับว่าอยากจะกินแกงวุ้นเส้นนะคะก็มาดูว่าพอใจรายการนี้แล้วก็สามารถจะคลิกเลือกเข้าไปในการสำรับตอนนี้เราก็จะมีแกงจืดวุ้นเส้นนะคะเข้ามาในสำรับแล้วซึ่งก็จะมีคะแนนนะคะคุณค่าอาหารของสารอาหารถึง10ตัวจากการที่จะต้องมาจำว่าต้องการแคลอรี่เท่าไหร่แล้ววิตามินกี่มิลลิกรัมเนี่ยมันคงเป็นเรื่องที่ซับซ้อนเราก็เลยพัฒนาระบบคะแนนนะคะคือคุณค่าอาหารขึ้นอย่างง่ายที่คุณครูหรือผู้ใช้นะคะเราเลือกสำรับอาหารต่างๆเนี่ยจะมีคุณค่าอาหารแสดงเป็นลักษณะคะแนนในโรงเรียนจะต้องมีการจัดนมโรงเรียนเสมอดังนั้นเราก็จะมีการเลือกนมเข้ามาก่อนนะคะเพื่อให้เห็นว่าคุณค่านมและอาหารที่เราจัดเป็นยังไงนะคะกับข้าวทานกับข้าวนะคะเราก็เลือกข้าวเข้ามาเลยค่ะว่าแกงจืดนี้จะทานกับข้าวสวยสัก2ทัพพีครึ่งซึ่งเป็นข้อแนะนำสำหรับเด็กประถมกรณีนี้เราจะเห็นว่าวิตามินซียังแสดงตัวสีแดงซึ่งเราจะเป็นสัญลักษณ์ให้เห็นได้ง่ายว่าตัวนี้ยังต้องการปรับปรุงนะคะเราก็จะพบว่าเรายังมีสิทธิ์จะเลือกขนมหรือผลไม้เข้ามากรณีนี้เราก็จะเห็นว่าเราอยากได้ขนมหรือผลไม้ที่มีวิตามินซีนะคะอีกอย่างน้อยสัก2คะแนนเช่นเราลองเลือกส้มเขียวหวานเครื่องผลตอนนี้เราก็จะเห็นว่าวิตามินซีไม่ติดตัวแดงอีกแล้วนะคะ
1: หลังจากจัดเมนูอาหารเสร็จแล้วเรายังสามารถใช้โปรแกรม Thai School Lunch คำนวณหาค่าวัตถุดิบทั้งหมดและหาค่าเฉลี่ยต่อคน พื่อจัดสรรไม่ให้เกินงบประมาณที่รัฐบาลกำหนดนอกจากนี้ยังสามารถออกแบบเมนูอาหารล่วงหน้าเป็นรายสัปดาห์เป็นรายเดือนได้อีกด้วยส่วนบางคนที่ไม่อยากจัดเมนูอาหารด้วยตัวเองก็สามารถไปเลือกเมนูอาหารในฐานข้อมูลที่ถูกจัดเก็บไว้แล้วโดยสถาบันโภชนาการและเพื่อนครูจากโรงเรียนต่างๆที่แบ่งปันไว
2: ้ในอนาคตนะคะสำหรับเรื่องของโปรแกรมทางด้านสนับสนุนโภชนาการเนี่ยจะเห็นว่าในหลักการของโปรแกรมไทยสกูลันเมื่อสามารถช่วยให้เราจัดอาหารสำหรับนักเรียนได้นะคะเราก็จะสามารถช่วยให้บุคลากรที่ต้องจัดบริการอาหารสำหรับวัยอื่นๆใช้หลักการเดียวกันไม่ว่าจะของผู้ดูแลผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยอย่างเช่นโรงพยาบาลที่ต้องจัดบริการสำหรับคนไข้ซึ่งเราก็ยังจะไม่มีนักโภชนาการประจำโรงพยาบาลอำเภอหรือจังหวัดสามารถประยุกต์ใช้ในหลักการเดียวกันเพื่อสนับสนุนให้เขาปรับปรุงคุณภาพอาหารได้โดยการสร้างฐานข้อมูลเฉพาะในแต่ละกลุ่มเป้าหมายค่ะ
1: คุณเคยทราบไหมว่าอาหารเหล่านี้มีภัยมืดที่คุณคาดไม่ถึงไอ้ที่อยู่ข้างในภาชนะเหล่านั้นแล้วเราจะรับมือกับมันได้อย่างไร
0: ที่เห็นอยู่นะฮะเป็นผลิตภัณฑ์อาหารซึ่งเราเรียกว่าเป็นอาหารที่บรรจุในภาชนะปิดสนิทรูปแบบคืออาจจะอยู่ในกระป๋องนะครับอยู่ในขวดแก้วหรือแม้กระทั่งอยู่ในปี๊บการที่อาหารต้องเก็บนานเนี่ยสิ่งที่เขากลัวที่สุดคือเรื่องออกซิเจนนะฮะเพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้าเราไม่มีการไล่ออกซิเจนหรืออากาศออกจากอาหารเนี่ยก็จะทำให้อาหารนั้นอายุการเก็บสั้นลงเพราะเนื่องจากออกซิเจนมันทำปฏิกิริยากับอาหารวิธีการสังเกตเนี่ยจะเห็นว่าถ้าเป็นกระป๋องเหล่านี้จะเห็นว่าฝากระป๋องมันจะโค้งลงเห็นไหมฮะจะโค้งลงเงี้ยก็แสดงว่าข้างในไม่มีอากาศเป็นสุญญากาศนั่นเองนะครับหรือตัวปี๊บเองก็จะโค้งเว้าลงแบบนี้ก็คือไม่มีอากาศนั่นเองนะครับเหมือนกันที่เราสร้างสภาวะที่ไม่มีอากาศเราก็สร้างความเสี่ยงในเรื่องอันตรายของอาหารได้เกิดขึ้นละนะฮะในสภาวะที่ไม่มีอากาศเนี่ยจะมีจุลินทรีย์ตัวหนึ่งซึ่งมันมีสปอร์เนี่ยคือเป็นตัวที่มันใช้ในการสืบพันธุ์ของมันต่อนะฮะสปอร์ของเชื้อตัวหนึ่งซึ่งเรียกว่าคอสติเดียมโบทูลินัมมันจะติดอยู่ตามวัตถุดิบต่างๆที่เราใช้ผลิตอาหารนี่แหละนะครับสปอร์พวกนี้เนี่ยในสภาวะที่ไม่มีอากาศและสภาวะที่ไม่เป็นกรดพอก็คือไม่เปรี้ยวพอนั่นเองมันจะงอกพอมันงอกเสร็จแล้วมันก็จะสร้างสารพิษสารพิษเรียกว่าโบทูลินัมท็อกซินนั่นเองนะฮะสารพิษเหล่านี้เนี่ยนะฮะมันมีความรุนแรงมากตามทฤษฎีเนี่ย1หยดในฆ่าคนได้ตั้ง 5,000 คนในสงครามเนี่ยคนจะใช้เป็นอาวุธชีวภาพที่ซ้ำไปนะเพราะอันนี้ถือรุนแรงมากเหตุการณ์ที่เกิดที่น่าสลดใจมากก็คือที่เกิดที่จังหวัดน่านหลายปีมาแล้วนะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยชาวบ้านเนี่ยเอาหน่อไม้ปีไปกินโดยที่ไม่ได้ความร้อนนะครับหลังจากนั้นแล้วก็เริ่มเจ็บป่วยมีผลต่อระบบประสาททำให้กล้ามเนื้ออ่อนแรงและสุดท้ายก็จะไม่สามารถหายใจได้นะครับช่วงนั้นเราจะต้องสั่งสารต้านพิษนะฮะหรือเป็นเรื่องแอนไทท็อกซินเนี่ยจากต่างประเทศเนี่ยกรณีที่เกิดขึ้นตอนนั้นเนี่ยคนป่วยเกือบ200คนนะฮะซึ่งเป็นกรณีที่ใหญ่สุดในโลกเราใช้เงินประมาณ50กว่าล้านบาทเพื่อรักษาคน200คนภายใน7วันแค่นั้นเอง
1: ได้เห็นถึงความอันตรายและน่ากลัวของเชื้อคลอสเทเดียมโบทูลินัมแล้วอาจารย์วิสิทธิ์จะมาแนะนำการเลือกซื้ออาหารที่บรรจุในภาชนะปิดสนิทพวกอาหารกระป๋องและขวดแก้วว่าควรเลือกซื้ออย่างไรถึงจะปลอดภัยและถูกสุขลักษณะ
0: เทคนิคง่ายๆอันที่1ก็คือว่าเราจะต้องฆ่าสปอร์ให้ตายให้หมดตัวสปอร์ต้องได้รับความร้อนอย่างน้อย 121.1 องศาเซลเซียสนะฮะเป็นเวลาประมาณ 3-4 นาทีมันอุปกรณ์ในการฆ่าเชื้อต้องเป็นอุปกรณ์ที่ค่อนข้างทันสมัยอุปกรณ์เหล่านั้นเนี่ยต้องโรงงานที่ทันสมัยเท่านั้นที่จะมีนะครับเวลาเราเลือกซื้ออาหารเนี่ยเราเห็นภาพว่าโรงอาหารบางอย่างที่ทำจากโรงงานขนาดใหญ่เนี่ยนะฮะก็จะมีการว่าจะต้องมีเลขอย.ที่ชัดเจนนะครับแล้วก็จะมีที่อยู่ที่ชัดเจนขนาดเดียวกันตามกฎหมายในอย.ต้องมีการตรวจสถานที่ผลิตนะฮะเนื่องจากว่าเป็นการผลิตอาหารที่มีความเสี่ยงสูงมากนะครับอาหารบางอย่างเนี่ยถ้าเราให้ความร้อนสูงอย่างที่ผมเล่าให้ฟังนะฮะมันอาจจะทำให้สภาพของอาหารเนี่ยเสียไปยกตัวอย่างเช่นผลไม้เนี่ยนะถ้าเราให้ความร้อนเป็นร้อยองศามากกว่าร้อยองศาขึ้นไปนานๆเนี่ยคงไม่เป็นเนื้อผลไม้ละจะกลายเป็นน้ำผลไม้ไปละนะฮะในสภาพอย่างนั้นเนี่ยเราไม่สามารถใช้ในการฆ่าเชื้อโดยการทำลายสปอร์ได้ละมันวิธีการอีกแบบนึงที่คนนิยมใช้คือการเติมกรดเข้าไปถ้าค่า pH คือความเป็นกรดนั่นเองนะฮะถ้า pH ต่ำก็หมายความเป็นกรดสูงนั่นแหละถ้าค่า pH ของอาหารเนี่ยต่ำกว่า 4.8 สปอร์ของเจ้าเชื้อคอสเทเดียมโบทูลินัมมันจะไม่งอกพอไม่งอกเสร็จปั๊บมันก็จะไม่สร้างสารพิษวิธีการเหล่านั้นก็เรียกว่าวิธีการปรับกรดซึ่งอาหารเนี่ยเราจะเลือกชนิดของอาหารที่สามารถเติมกรดแล้วรสชาติเป็นที่ยอมรับได้อย่างเช่นเงาะ ที่มีไส้สับปะรดสับปะรดก็มีรสเปรี้ยวอยู่แล้วเงาะนี่มันเปรี้ยวอีกนิดนึงคนก็ยังยอมรับรสชาติได้มีอาหารอีกประเภทนึงซึ่งเราควบคุมการเจริญเติบโตของสปอร์หรือการเติบโตของเชื้อคอสเซียนบูทรีนัมโดยการลดความชื้นนะฮะอาหารพวกนี้คืออาหารที่เราทอดกรอบนั่นเองการทอดกรอบด้วยน้ำมันที่อุณหภูมิสูงเนี่ยความชื้นมันจะออกมาจากตัวอาหารแล้วทำชื้นในอาหารลดลงถ้าความชื้นในอาหารลดลงต่ำถึงระดับหนึ่งนะฮะทางทฤษฎีบอกว่าเราดูค่าเรียก water activity นะฮะถ้าค่า water activity หรือ AW เนี่ยต่ำกว่าจุด85เนี่ยถือว่าอาหารนั้นเนี่ยปลอดภัยจากเชื้อพวกนี้ละเชื้อพวกนี้จะไม่โตละอีกกลุ่มหนึ่งคือขวดแก้วทีนี้ตัวขวดแก้วเองเนี่ยกระบวนการผลิตก็ใช้หลักการเดียวกันคืออาหารไหนที่สามารถปรับกรดได้เราก็จะปรับกรดนะฮะในกลุ่มที่เราเอามาดูตรงนี้ส่วนมากจะปรับกรดได้เป็นส่วนใหญ่ยังวุ้นตัวนี้เติมกรดไม่ได้เพราะเติมกรดคนรู้สึกว่ามันเปรี้ยวกินไม่ได้อันนี้ต้องฆ่าเชื้อที่อุณหภูมิสูงเพื่อทำลายสปอร์มันนะครับบางอย่างอย่างเช่นเต้าเจี้ยวกับเต้าหู้ยี้เนี่ยนะฮะอันนี้ก็มีการเติมเกลือในปริมาณที่สูงในระดับหนึ่งนะฮะแต่กันใดก็ตามเนี่ยก็จะทำให้การฆ่าเชื้อเนี่ยอุณหภูมิเนี่ยไม่ต้องสูงมากเนื่องจากเราเติมเกลือเพื่อจะลดปริมาณน้ำลงไปนะครับ
1: บรรจุภัณฑ์ที่อาจารย์วิสิทธิ์แสดงให้เห็นนั้นเป็นบรรจุภัณฑ์ที่ถูกผลิตโดยโรงงานขนาดใหญ่ที่ถูกสุขลักษณะและผ่านการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาแต่ยังมีผู้ผลิตอีกกลุ่มหนึ่งที่ไม่มีเงินทุนและเทคโนโลยีที่ทันสมัยซึ่งส่วนมากเป็นกลุ่มของชาวบ้านทำให้ผลิตภัณฑ์ที่จำหน่ายออกมานั้นมีความเสี่ยงต่อเชื้อ Clostridium botulinum สถาบันโภชนาการมหาวิทยาลัยมหิดลและสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาจึงได้ร่วมมือกันทำวิจัยและคิดค้นวิธีการปรับกรดในหน่อไม้ปี๊บเพื่อให้ชาวบ้านสามารถผลิตภัณฑ์ได้ในต้นทุนที่ต่ำและปลอดภัยในขั้นตอนแรกนั้นให้นำหน่อไม้มาปอกเปลือกหั่นให้มีขนาดเล็กลงแล้วล้างด้วยน้ำสะอาดจากนั้นนำมาต้มในน้ำเดือดเพื่อเป็นการไล่อากาศออกจากหน่อไม้และยังทำให้หน่อไม้มีรสชาติดีขึ้นอีกด้วยต้มไปเรื่อยๆจนน้ำที่ต้มมีสีเหลืองจากนั้นให้คีบหน่อไม้ขึ้นมาโดยไม่ให้น้ำที่ต้มติดขึ้นมาด้วยเพราะจะมีสารที่ทำให้การปรับกรดไม่ได้มาตรฐาน
0: อันนี้เป็นหม้อที่เราใช้ในการปรับสภาพกรดนะฮะก็คือเป็นน้ำเปล่าธรรมดานี่แหละฮะแล้วเราต้มให้เดือดนะฮะแล้วก็มีการเติมกรดมะนาวลงไปหรือกรดซิตริกลงไปนั่นเองปริมาณที่เราเคยวิจัยเนี่ยก็คือว่าจะเติมไปประมาณ 0.65%นะก็หมายความว่าถ้ามีน้ำเปล่าเนี่ย100ซีซีเนี่ยนะฮะเราก็จะเติมไอ้นี่ไปประมาณ 0.65 กรัมกรดซิตริกนี่คือเล็กกรดมะนาวเนี่ยฮะเราใส่เข้าไปเพื่อจะปรับให้ค่า pH เนี่ยได้ตามที่เราต้องการค่า pH จะได้ตามต้องการเมื่อไหร่ก็เมื่อที่ว่าเวลาเราเอาน้ำที่มีกรดซิตริกแล้วผสมกับหน่อไม้นะฮะในปี๊บแล้วเนี่ยผสมกันเสร็จแล้วปั๊บเนี่ย pH มันจะต้องต่ำกว่าค่า 4.6 การที่เราพยายามจะใช้ค่า pH ให้ต่ำกว่า 4.6 เนี่ยเพื่อจะกดนะฮะไม่ใช่สปอร์ของคอร์สเซียนบูทรีนัมเนี่ยสามารถงอกได้นะครับโดยธรรมชาติของมันเนี่ยคือ 4.8 นะฮะมันจะไม่งอกเราก็เผื่อไว้2จุดคือเป็น 4.6 นะฮะ
1: ก่อนนำหน่อไม้มาบรรจุต้องมีการทดสอบค่า pH ว่าได้มาตรฐานหรือเปล่าโดยนำหน่อไม้ที่ต้มแล้วกับน้ำที่มีการเติมกรดมาปั่นเข้าด้วยกันและทำการทดสอบด้วยเครื่อง pH meter หากได้ค่า pH ต่ำกว่า 4.6 แล้วก็นำหน่อไม้ที่ต้มและน้ำปรุงที่เติมกรดมาบรรจุลงปี๊บ
0: ภาชนะที่เราใช้บรรจุหน่อไม้ปี๊บนะครับตัวอย่างอันนี้คือเป็นภาชนะที่เราถือว่าถูกต้องตามกฎหมายเพราะนั่นจะเป็นภาชนะใหม่นะฮะแล้วก็ไม่มีรอยเปลวไฟที่มีการไปต้มบนไฟโดยตรงเนี้ยนั่นถือว่าผิดกฎหมายขณะเดียวกันตรงฝาที่เปิดขึ้นมาเนี่ยนะฮะจะเป็นฝาแบบนี้ซึ่งฝาแบบนี้เนี่ยไม่ต้องใช้ตะกั่วบัดกรีแต่ใช้เครื่องที่ปิดแบบนี้นะฮะซึ่งเครื่องแบบนี้เนี่ยจะใช้ปิดผนึกฝาได้โดยที่ไม่ต้องใช้ตะกั่วบัดกรีนะฮะซึ่งอันนี้เนี่ยจะทำให้ปลอดภัยกับผู้บริโภคนะครับปิ๊บอย่างนี้และเครื่องบรรจุแบบนี้ค่อนข้างมีราคาแพงทำให้ผู้ประกอบการรายย่อยเนี่ยจะหลีกเลี่ยงไม่ใช้กระบวนการแบบนี้ซึ่งเป็นการผิดกฎหมายเราก็พยายามวิจัยหาทางออกให้แบบหนึ่งนะครับก็คือว่าจะใช้ปิ๊บแบบนี้เป็นปิ๊บภายนอกแต่ขณะเดียวกันภายในเนี่ยใช้ถุงพลาสติกที่ทนแบบหนานะครับใช้บรรจุตัวหน่อไม้แล้วก็น้ำปรุงนะฮะและขณะเดียวกันมีฝาปิดเหมือนกันแต่ฝาปิดเนี่ยปิดเพื่อจะให้ป้องกันไม่ให้ถุงพลาสติกมันแตกแค่นั้นเองนะครับแต่ไม่ได้ต้องป้องกันอากาศเข้านะครับอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของแบบบรรจุภัณฑ์แบบที่ว่าเราคิดว่าเอามาทดแทนในกรณีของผู้ประกอบการขนาดเล็กซึ่งมีเงินทุนน้อยขณะนี้เขาจะแผ่ถุงเข้าไปในปี๊บนะฮะเพื่อจะให้เต็มพื้นที่ของปี๊บนะครับถุงพลาสติกที่เราใช้นี่นะครับก การกลมเราได้ประมาณ110องศานะฮะซึ่งอุณหภูมินี้สูงกว่าน้ำเดือดอยู่แล้วนะฮะก็ทำให้มันสามารถทนความร้อนของน้ำที่เราจะใส่เข้าไปได้นะครับเราจะเทน้ำปรุงที่ร้อนนี่นะฮะจนท่วมหน่อไม้นะฮะเพื่อให้หน่อไม้เนี่ยจมอยู่ใต้น้ำปรุงก็ป้องกันไม่ให้สัมผัสกับอากาศขณะเดียวกันเนี่ยการที่น้ำปรุงท่วมหน่อไม้เนี่ยจะทำให้อุณหภูมิโดยรวมเนี่ยได้ตามที่เราต้องการนะฮะแล้วก็ความเป็นกรดจะถูกปรับเมื่อน้ำปรุงเนี่ยแช่อยู่ในหน่อไม้

0: เวลาแม่ค้านะฮะเอาไปจำหน่ายนะครับเขาก็จะเปิดถุงพลาสติกเนี่ยตัดถุงพลาสติกมาแล้วก็เอาหน่อไม้เนี่ยใส่ในกะละมังเลขก็ตามจำหน่ายไปตัวถุงพลาสติกเนี่ยก็ทิ้งไปนะครับแต่ตัวปี๊บเนี่ยยังใช้ได้ไปส่งคืนให้ผู้ที่ผลิตหน่อไม้นะครับเพื่อจะเอามาใช้ต่อไปได้มันต้นทุนเลยครับปี๊บก็จะประหยัดลงนะครับขณะเดียวกันตัวถุงพลาสติกเนี่ยราคาก็ไม่สูงมากเพราะฉะนั้นกระบวนการนี้เนี่ยผู้ประกอบการหรือผู้ผลิตหน่อไม้ปี๊บที่มีต้นทุนต่ำเนี่ยก็สามารถนำมาใช้ได้โดยที่สามารถยังผลิตหน่อไม้ที่มีความปลอดภัยนะฮะแล้วก็ไม่มีสารพิษจากตะกั่วมาปนเปื้อนนะครับแล้วก็ยังปรับกรดได้ด้วยนะครับ
1: เราเชื่อว่าทุกคนต้องเคยดื่มนมเพราะว่านมนั้นมีประโยชน์ต่อร่างกายมากมายแต่ยังมีคนกลุ่มหนึ่งที่ไม่สามารถดื่มนมอันเนื่องมาจากอาการท้องเสียเราจะแก้ปัญหานี้ได้อย่างไร
0: ถ้าเราแบ่งตามผลิตภัณฑ์นมคร่าวๆนะครับอันแรกเนี่ยจะเป็นนมที่เรียกว่าโฮมิลค์ภาษาอังกฤษเรียกโฮมิลค์หรือนมที่เต็มไขมันนะครับก็คือจะเป็นนมที่มีปริมาณไขมันเนี่ยใกล้เคียงกับนมธรรมชาติมากเลยขณะเดียวกันปริมาณโปรตีนและแคลเซียมก็เหมือนนมสดจริงๆอีกอันนึงก็คือเป็นนมที่เราลดไขมันลงมาหน่อยนึงเราเรียกนมพร่องมันเนยหรือนมไขมันต่ำอันนี้ก็สำหรับคนที่ต้องระวังในเรื่องของการกินพลังงานมากเกินไปกินไขมันมากเกินไปก็จะเป็นตัวนี้อีกชนิดนึงคือนมขาดมันเนยนะครับนมขาดมันเนยนี่จะมีไขมัน 0% ในแง่สุขภาพคนที่ต้องระวังเรื่องน้ำหนักมากเกินไปหรือว่าคอเลสเตอรอลในเลือดสูงเกินไปเนี่ยอันนี้ก็อาจจะในแง่ผลสู่สุขภาพอันนี้ก็จะดีกว่าอันนี้อีกกลุ่มนึงก็คือคนบางคนเนี่ยไม่สามารถกินนมที่ไม่เติมอะไรได้เนื่องจากรสชาติมันจะไม่อร่อยนะครับก็มีการเติมน้ำตาลการเติมน้ำตาลทำให้คุณค่าของตัวนมหายไปเนื่องจากน้ำตาลไปแทนที่เนื้อนมเวลาซื้อต้องดูฉลากว่ามีส่วนประกอบของเนื้อนมเท่าไหร่นมทั้ง 3-4 ชนิดที่ผมพูดถึงมาเนี่ยมีส่วนหนึ่งที่ทำให้คนที่กินน้ำตาลแลคโตสแล้วแพ้ก็คือว่ากินน้ำตาลแลคโตสแล้วท้องเสียว่างั้นเถอะนะฮะกินไม่ได้เขาก็เลยมาเลือกกินบางกลุ่มนมกลุ่มอื่นแทนประเภทโยเกิร์ตนะโยเกิร์ตนี่ก็คือเป็นนมเปรี้ยวนั่นเองการทำนมเปรี้ยวเนี่ยเราจะย่อยน้ำตาลแลคโตสในนมที่มีอยู่ตามธรรมชาติเนี่ยให้กลายเป็นน้ำตาลตัวอื่นแล้วก็กลายเป็นกรดทำให้นมนั้นมีรสเปรี้ยวคนที่กินนมชนิดนี้ก็จะไม่มีอาการท้องอืดท้องเฟ้อหรือท้องเสียผลิตภัณฑ์บางอย่างซึ่งเราไม่เรียกเป็นผลิตภัณฑ์นมก็คือแต่คนไทยจะเรียกว่านมถั่วเหลืองข้อดีของนมถั่วเหลืองคือมีโปรตีนในปริมาณที่ค่อนข้างจะสูงเหมือนกันคล้ายๆกับนมแต่ปัญหาคือโปรตีนในนมถั่วเหลืองเนี่ยคุณภาพจะสู้ในนมโคไม่ได้ในนมถั่วเหลืองก็จะไม่มีแคลด้วยผลิตภัณฑ์อีกอย่างนึงนะฮะคือนมข้นหวานนะฮะซึ่งไม่อยากจะเรียกว่านมเพราะจริงๆมันมีเนื้อนมอยู่ในระดับนึงแต่เวลาเราจะกินเนี่ยเราต้องมาเจือจางน้ำอีกตั้ง5เท่าเพื่อให้ได้รสชาติตามที่เราต้องการเนี่ยเพราะฉะนั้นสารอาหารของในนมเองก็จะหายไปละเพราะฉะนั้นตรงนี้จริงๆแล้วเวลาเราทานนมข้นหวานเองเนี่ยเราจะได้แต่รสชาติที่อร่อยนะฮะแต่คุณค่าทางโภชนาการจะไม่มีมันเราจะมาใช้แทนนมไม่ได
1: ้นมพวกนี้คือนมทั่วไปในท้องตลาดแต่ยังมีนมอีกกลุ่มหนึ่งที่สถาบันโภชนาการมหาวิทยาลัยมหิดลผลิตขึ้นมาเพื่อให้คนกลุ่มหนึ่งที่ไม่สามารถดื่มนมที่มีในท้องตลาดได้อันเนื่องมาจากอาการท้องเสียเราเรียกนมชนิดนี้ว่านมแลคโตส 0%
2: ที่รู้ว่าแพ้น้ำตาลในนมนะคะก็น่าจะสักประมาณวัยรุ่นตอนปลายอะค่ะซึ่งก่อนหน้านี้เราก็ดื่มนมมาอยู่แล้วแล้วก็หยุดดื่มไปพอกลับมาดื่มอีกเนี่ยก็รู้สึกว่ามีอาการเหมือนกับแน่นๆท้องไม่ค่อยสบายท้องมีอะไรโครกคลากอยู่ในท้องอะไรประมาณนี้นะคะนั่นก็คือถ้าดื่มเยอะเนี่ยท้องเสียเลยเนี่ยค่ะตอนแรกก็ไม่รู้หรอกว่าแพ้นมแต่พอหยุดไม่ดื่มนมอ่ะมันก็อาการก็หายไปพอกลับมาดื่มอีกก็เป็นอีกก็เลยรู้ว่าเราแพ้นม
0: หลายๆท่านคงเคยได้ยินคำว่าแพ้นมนะครับจริงแพ้นมเนี่ยในความหมายของคนทั่วไปเนี่ยอาจจะแบ่งเป็น2ประเภทประเภทที่1ก็คือการแพ้โปรตีนในนมนะซึ่งคนที่แพ้โปรตีนในนมเนี่ยเมื่อบริโภคเข้าไปแล้วอาจจะเกิดอาการข้างเคียงเยอะแยะเลยเช่นอาจจะเกิดผื่นที่ผิวหนังหรืออาการเจ็บป่วยอย่างอื่นขั้นรุนแรงบางครั้งอาจจะถึงเสียชีวิตนะครับแต่การแพ้อีกอย่างนึงเนี่ยก็คือคนทั่วไปอาจจะยกแพ้น้ำตาลนมนะฮะแต่จริงๆก็คือไม่สามารถย่อยน้ำตาลในนมได้ซึ่งน้ำตาลในนมเรียกว่าน้ำตาลแลคโตสร่างกายคนบางคนย่อยไม่ได้เนื่องจากขาดน้ำย่อยเพราะฉะนั้นพอกินเข้าไปในระบบการย่อยอาหารเนี่ยพอไปถึงลำไส้เนี่ยจุลินทรีย์มันใช้แทนพอมันย่อยเป็นน้ำตาลตัวเล็กออกมา2ตัวเนี่ยปุ๊บเนี่ยมันก็ใช้เป็นพลังงานจุลินทรีย์ใช้พลังงานมันก็สร้างกรดกับสร้างแก๊สขึ้นมาก็เลยทำให้เราท้องเสียแล้วก็เกิดอาการท้องอืดท้องเฟ้อนะฮะ

0: ตรงหน้านี้คือผลิตภัณฑ์นมนะฮะที่ไม่มีแลคโทสซึ่งเราพัฒนาขึ้นที่สถาบันโภชนาการนี่เองนะฮะเพื่อสำหรับผู้บริโภคกลุ่มที่ไม่สามารถบริโภคนมได้เนื่องจากไม่สามารถย่อยน้ำตาลแลคโทสได้วิธีการทำนมแลคโทส 0% นะฮะก็เป็นวิธีการซึ่งทำได้ง่ายๆนะครับแต่ก็คือจะต้องอาศัยเอนไซม์นะฮะตัวนี้เอนไซม์คือน้ำย่อยนั่นเองนะฮะเอนไซม์ตัวนี้จริงๆแล้วเป็นน้ำย่อยที่เขาสกัดมาจากจุลินทรีย์แลคโตเบซิลัสนะฮะซึ่งเป็นจุลินทรีย์กรดแลคติกนั่นเองนะฮะซึ่งจุลินทรีย์พวกนี้เนี่ยจะย่อยน้ำตาลแลคโทสให้เป็นน้ำตาลกลูโคสกับกาแลคโตสน้ำตาล2ตัวนี้เนี่ยร่างกายสามารถเอาไปใช้ประโยชน์ได้เลยเพราะฉะนั้นตัวนี้เนี่ยก็คือว่าจะไม่ก่อปัญหาที่ทำให้ท้องเสียหรือว่าท้องอืดท้องเฟ้อนะครับในการผลิตเนี่ยเราจะเติมเอนไซม์ตัวเนี้ยนะฮะลงไปในน้ำนมหลังจากนั้นแล้วจะเอาน้ำนมเนี่ยไปบ่มในตู้เย็นเป็นเวลา24ชั่วโมงพอครบ20ชั่วโมงแล้วเนี่ยน้ำตาลแลคโตสจะถูกเอนไซม์หรือน้ำย่อยเนี่ยย่อยจนกลายเป็นน้ำตาลกาแลคโตสกับกลูโคสหมดละหลังจาก24ชั่วโมงแล้วเราจะนำนมตัวนั้นเนี่ยมาให้ความร้อนอีกทีนึงนะฮะด้วยกระบวนการพาสเจอไรส์อุณหภูมิประมาณ80องศาเซลเซียสนะฮะแล้วก็เวลาประมาณ15ถึง20วินาทีหลังจากนั้นแล้วถึงจะเอาน้ำนมนั้นไปบรรจุใส่ภาชนะบรรจุแล้วก็ทำให้เย็นมีอายุประมาณ2สัปดาห์
1: นมแลคโตส 0% เนี่ยนะคะก็จะมีรสชาติที่หวานดื่มครั้งแรกเนี่ยเราก็ไม่มั่นใจว่าเติมน้ำตาลหรือเปล่าก็ได้สอบถามกับทางสถาบันนะคะก็เขาก็บอกว่าไม่ได้มีการเติมน้ำตาลแต่เป็นน้ำตาลที่อยู่ในนมตามธรรมชาติอยู่แล้วพอดื่มเข้าไปแล้วเนี่ยก็ไม่ได้มีอาการมวนท้องหรือแน่นท้องเพราะฉะนั้นก็มีความไวที่เราจะดื่มได้ถึง2ขวดต่อวัน
2: อีกหนึ่งความลำบากที่เกิดขึ้นกับผู้ป่วยมะเร็งนั่นก็คือการที่ผู้ป่วยไม่สามารถบดเคี้ยวอาหารได้ตามปกติอันเนื่องมาจากแผลของโรคและผลข้างเคียงจากการบำบัดรักษาแล้วอาหารแบบไหนที่จะช่วยแก้ไขปัญหาและทำให้พวกเขาพึงพอใจได
0: ้ที่มาของยินดีโภชนาก็เนื่องจากว่าคนไข้ที่เป็นมะเร็งในช่องปากนะฮะมักจะมีปัญหาเรื่องแผลในช่องปากทำให้เขาไม่สามารถบริโภคอาหารได้การที่คนไข้ไม่สามารถบริโภคอาหารได้เพียงพอเนี่ยทำให้เขามีปัญหาการขาดสารอาหารนะครับก็จะทำให้ร่างกายอ่อนแอลงเพราะการที่ว่าคนไข้เหล่านี้มีภาวะโภชนาการที่ดีเนี่ยจะทำให้เขามีกำลังกายในการต่อสู้โรคได้รสชาติของยี่ลี่โภชนานะฮะที่ทำขึ้นมาขณะนี้ที่มี2รสชาติรสชาติของชาก็รสชาคล้ายชาโบราณนะฮะแล้วอีกอันก็คือรสมะม่วงนะซึ่งอันนี้ก็จะมีเนื้อมะม่วงอยู่ในนี้ด้วยนะครับลักษณะของเจลลี่โภชนานะฮะก็มีลักษณะคล้ายเต้าหู้อ่อนจะมีสารอาหารซึ่งค่อนข้างครบถ้วนนะฮะโดยเฉพาะในเรื่องของคาร์โบไฮเดรตโปรตีนแล้วก็ไขมันนะครับ1กล่องเนี่ยก็เท่ากับอาหาร1จานนะครับซึ่งจะมีข้าวมีเนื้อสัตว์แล้วก็มีผักเล็กน้อยนะครับซึ่งก็เป็นปริมาณที่คนไข้เนี่ยน่าจะได้รับใน1มื้อทำให้คนไข้เนี่ยสามารถได้รับสารอาหารเพียงพอตามที่ร่างกายต้องการขณะเดียวกันเนี่ยเขาสามารถรับประทานทางปากได้ลักษณะที่เป็นเจลเนี่ยสามารถเคี้ยวนะฮะโดยไม่ทำให้เจ็บในช่องปากแต่ขณะเดียวกันเวลากลืนแล้วเนี่ยก็ทำให้กลืนได้โดยที่ไม่ติดคอนะครับ
2: ส่วนประกอบหลักๆในการทำเจลลี่โภชนาแบ่งเป็น2ส่วนด้วยกันได้แก่1ส่วนของวุ้นก็คือแซนแทนกัมเป็นสารเพื่อใช้เพิ่มความเหนียวให้กับเจลลี่โดยทำการสกัดจากแบคทีเรียส่วนที่2คือสารอาหารคือโมโตเดกตรินเป็นสารอาหารประเภทแป้งให้คาร์โบไฮเดรตนมผงให้สารอาหารประเภทโปรตีนและน้ำมันรำข้าวให้สารอาหารประเภทไขมันจากนั้นนำส่วนประกอบทั้งหมดมาผสมเข้าด้วยกัน
0: หลังจากผสมส่วนผสมต่างๆแล้วเนี่ยนะฮะในกระบวนการผลิตจริงๆเนี่ยเราต้องผ่านกระบวนการฆ่าเชื้อนะในระบบท่อซึ่งอุณหภูมิจะประมาณ140องศาเซลเซียสเป็นเวลาประมาณ5วินาทีนะครับหลังจากนั้นแล้วก็จะลดอุณหภูมิลงเหลือประมาณ45องศาเซลเซียสแล้วบรรจุใส่กล่องปลอดเชื้อนะครับซึ่งกล่องปลอดเชื้อก็มีลักษณะแบบนี้นะครับแล้วก็รอให้เย็นหลังจากนั้นก็มีการเช็คคุณภาพก่อนที่จะส่งไปให้คนไข้ต่อไปนะครับ
3: ตอนที่ได้รับทานเจลลี่โภชนานี่นะคะมันก็นิ่มนิ่มแล้วก็ลื่นลงไปง่ายดีไม่ลำบากรสชาติมันก็ดีค่ะเหมือนหุ้นนิ่มนิ่มมันทานอร่อยอ่ะมันรสมันเปรี้ยวนิดนิดเนี่ยไม่รสจัดจ้านเกินไปในฐานะผู้ป่วยโรคมะเร็งรายหนึ่งก็ขอกราบขอบพระคุณของผู้คิดหรือผลิต

0: จลลี่อันนี้ขึ้นมาให้กับผู้ป่วยโรคมะเร็งเนี่ยนะขอกราบขอพระคุณเป็นอย่างสูงในการช่วยผู้ป่วยที่ให้ไม่ต้องทุกข์ทรมานในเรื่องของการกินและก็ทำให้ร่างกายนี้สมบูรณ์ขึ้นมาเหมือนมีความสดชื่นแข็งแรง
1: ผลงานนี้เป็นผลงานที่ทางสถาบันโภชนาการร่วมกับมูลนิธิทันตนวัตกรรมพระราชทานเพราะฉะนั้นผลงานตรงนี้เนี่ยได้เงินงบประมาณที่พูดง่ายๆพระราชทานจากพระเจ้าอยู่หัวนั่นแหละนะฮะแล้วเราก็เลยต้องไปถวายงานให้ท่านได้ทรงทราบว่าได้ทำอะไรไปบ้างนะครับก็ได้ทรงให้ข้อคิดหลายๆอย่างมาโดยเฉพาะอันที่หนึ่งคือเรื่องของบรรจุภัณฑ์ท่านก็บอกว่าบรรจุภัณฑ์ขายนมมากมันถ้าไปตั้งในห้างเนี่ยคนจะเราก็จะทำให้เจลมันเสียไปก็ทรงสั่งว่าน่าจะมีรูปแบบอื่นและทรงช่วยคิดมาว่าน่าจะเป็นรูปแบบที่นอนเพราะคนเห็นปั๊บเนี่ยก็จะได้รู้ว่ามันไม่ใช่นมก็จะไม่มีการเขย่านะครับอันที่สองที่ทรงบอกว่าอาหารทั้งหลายที่ทำให้คนไข้ทานเนี่ยจะต้องคำนึงถึงรสชาติให้ดีเพราะคนไข้คือคนป่วยทางด้านจิตใจต้องช่วยเหลือเขาเพราะร่างกายเขาป่วยแล้วอันนี้คือเป็นข้อคิดที่คิดว่านักโภชนาการทั้งหลายที่จะทำอาหารสำหรับผู้ป่วยเนี่ยต้องใช้ในการเป็นแนวคิดในการพัฒนานะครับ

0: are listening to Mahidol Channel Podcast. Listen for a better life. ฟังเพื่อชีวิตที่ดีกว่าและนี่คือรายการ podcast ของช่อง Mahidol Channel โดยมหาวิทยาลัย Mahidol.
1: วันนี้คุณกินอะไรอาหารที่คุณกินจะส่งผลดีส่งผลเสียกับสุขภาพของคุณอย่างไรวันนี้หมอจะชวนทุกคนมาพูดคุยเกี่ยวกับรูปแบบของการกินอาหารที่ปลอดภัยกับสุขภาพของเรากับรายการ Food Choice กินดีสุขภาพดีเลือกได้กับหมอเอแพทย์หญิงดารุณีวรรณวโรดมวิจิตรคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลสำหรับวันนี้นะคะเราก็จะมาคุยกันในเรื่องของการแพ้อาหารอุ้ยเรากินอาหารทุกวันมันมีการแพ้ด้วยเหรอนะคะทีนี้ในส่วนของการแพ้อาหารเนี่ยหลายคนอาจจะยังไม่ค่อยเข้าใจอาจจะรู้จักมันผิดวันนี้เราก็เลยจะมารู้จักเรื่องของการแพ้อาหารกันนะคะอันแรกเลยเนี่ยเราก็จะมาดูก่อนว่าในเรื่องของการแพ้อาหารนี่มันคืออะไรมีอาการยังไงนะคะเราจะสามารถตรวจหรือวินิจฉัยได้ยังไงการรักษาเบื้องต้นนะคะแล้วก็จะมาคุยกันต่อในส่วนของความเชื่อในเรื่องของการแพ้อาหารค่ะสำหรับอาการของเรื่องของการแพ้อาหารเนี่ยจริงๆมีเยอะขึ้นนะคะในต่างประเทศก็มีรายงานเหมือนกันนะคะนะ 4-6% นะคะในหลายๆประเทศรวมถึงในประเทศไทยด้วยอย่างไรก็ตามเนี่ยตัวเลขรายงานเรื่องของความชุกเรื่องของการแพ้อาหารเนี่ยก็ขึ้นกับว่าเราศึกษากับใครนะคะส่วนใหญ่ก็มีการทำในเด็กหรือว่าเราใช้วิธีการเจาะเลือดหรือว่าการใช้แบบสอบถามเนาะมันมีตั้งแต่อาการน้อยๆอะค่ะเช่นกินแล้วอาจจะมีผื่นขึ้นมีคลื่นไส้อาเจียนอะไรก็แล้วแต่จนกระทั่งบางรายเนี่ยเป็นมากจนถึงเสียชีวิตได้นะคะอาการแพ้อาหารรุนแรงที่เราเรียกว่าอนาไฟลักซิสอันนี้อาจจะทำให้หน้าบวมคอบวมหายใจไม่ออกอันนี้มีอันตรายถึงชีวิตได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนของการแพ้อาหารเนี่ยมีตั้งแต่อาการน้อยๆจนกระทั่งถึงอาการมากได้เช่นกันดังนั้นวันนี้เราจักเรื่องของโรคแพ้อาหารกันค่ะเรามารู้จักเรื่องของสาเหตุก่อนนะคะในส่วนของ

การแพ้อาหารหรือว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในร่างกายเนี่ยจริงๆอาหารหรือของที่เรากินเข้าไปนะคะมันจะมีคุณสมบัติอันหนึ่งมันเป็นโปรตีนแล้วสามารถจะกระตุ้นให้ร่างกายเนี่ยมีปฏิกิริยาตอบสนองได้นะคะทีนี้ของอย่างหนึ่งที่เข้าไปในตัวของคนเนี่ยมันทำให้เกิดปฏิกิริยาตอบสนองที่ไม่เหมือนกันบางคนมีปฏิกิริยาที่ตอบสนองอย่างรุนแรงก็จะทำให้เกิดอาการแพ้ได้ของอย่างเดียวกันคนบางคนกินก็ไม่เห็นเป็นอะไรคนบางคนกินก็มีอาการเยอะอันนี้ล่ะค่ะที่เกิดขึ้นดังนั้นเนี่ยจริงๆแล้วการที่เราเกิดเรื่องของการแพ้อาหารขึ้นกับสิ่งที่เรากินเข้าไปเป็นตัวกระตุ้นแล้วก็ร่างกายของเราซึ่งมีระบบภูมิต้านทานเป็นตัวตอบสนองนะคะเมื่อของสองสิ่งนี้มาเจอกันแล้วการตอบสนองอันนั้นมันมากเกินกว่าความปกติมันก็เลยเรียกว่าเป็นแพ้อาหารค่ะค่ะสำหรับอาหารที่จะกระตุ้นให้มีการแพ้มากหรือน้อยเนี่ยจริงๆแล้วก็ขึ้นกับแต่ละเชื้อชาตินะคะแต่ละสถานที่อยู่อาศัยยกตัวอย่างเช่นในกลุ่มของเอเชียเนี่ยพวกของวีตหรือว่าข้าวสาลีเนี่ยมีข้อมูลว่ามีการแพ้เยอะพอสมควรนะคะในขณะที่จะเป็นชาวตะวันตกเนี่ยเขาก็จะกินพวกถั่วค่อนข้างเยอะใช่ไหมคะเราก็จะได้ยินข่าวว่าจะมีเรื่องของการแพ้ถั่วลิสงค่อนข้างมากประเทศที่อยู่ริมชายฝั่งก็อาจจะมีข่าวหรือว่ามีความชุกของเรื่องของการแพ้อาหารทะเลพวกกุ้งพวกอะไรเงี้ยพวกปูอย่างเงี้ยเยอะขึ้นทีนี้ถามว่าจะเป็นอะไรจริงๆแล้วในอาหารแต่ละอย่างเนี่ยมันจะมีคุณสมบัติอันนึงที่เราเรียกว่าเป็น allergenic city ก็คือสามารถที่จะทำให้มีการกระตุ้นให้แพ้ได้แต่ละอย่างไม่เท่ากันนะคะซึ่งอันที่บอกเมื่อสักครู่เนี้ยค่ะยกตัวอย่างเช่นมีถั่วเหลืองเห็นไหมคะเราอาจจะเคยได้ยินเนาะถั่วเหลืองไข่ขาวใช่ไหมคะกุ้งหอยปูแล้วก็จะเป็นพวกของแป้งสาลีหรือว่าจะเป็นกลุ่มของถั่วพวกนี้จะเป็นสารที่มีความสามารถในการกระตุ้นให้เกิดการแพ้ได้ง่ายนะคะหรือนมก็เหมือนกันเราอาจจะเคยได้ยินบ่อยๆนะคะแต่ถามว่าต่อให้มันกระตุ้นให้แพ้ง่ายเนี่ยคนแต่ละคนกรรมพันธุ์ในแต่ละคนเนี่ยก็จะมีส่วนในเรื่องที่จะทำให้เรามีโอกาสจะแพ้หรือเปล่าซึ่งมันก็จะไม่เหมือนกันในส่วนของบางคนนะคะที่มีประวัติครอบครัวเรื่องของการแพ้หรือแม้กระทั่งเป็นประวัติเรื่องของโรคภูมิแพ้อื่นๆกลุ่มนี้ก็อาจจะเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงเนาะที่อาจจะมีเรื่องของการแพ้อาหารร่วมด้วยได้นะคะเพราะฉะนั้นอันนี้กลุ่มที่มีปัญหาเรื่องของการแพ้นะคะมีโรคประจำตัวหรือว่ามีภูมิแพ้อยู่แล้วเนี่ยกลุ่มนี้ก็อาจจะเป็นกลุ่มนึงที่มีโอกาสที่จะแพ้เรื่องของอาหารได้ค่ะในบางบ้านนะคะที่มีคุณพ่อคุณแม่เนี่ยมีปัญหาเรื่องของการแพ้นะคะแพ้อาหารหรือว่าจะเป็นเรื่องของภูมิแพ้อะไรก็ตามเนี่ยบางทีเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นความเสี่ยงที่ทำให้ลูกเนี่ยหรือว่าคนในครอบครัวเนี่ยมีความเสี่ยงที่จะแพ้อาหารได้เช่นกันค่ะสำหรับอาการที่เกิดขึ้นจากการแพ้อาหารนะคะก็ให้สังเกตส่วนใหญ่เนี่ยต้องบอกว่าสัมพันธ์กับอาหารก่อนเนาะไม่ใช่ว่าอยู่ๆมีผื่นขึ้นมาหรือมีอาการขึ้นมาแล้วบอกว่าจะแพ้อาหารพวกนี้มักจะเกิดตามหลังการรับประทานอาหารนะคะอาการที่เจอบ่อยๆก็จะเป็นกลุ่มอย่างเช่นยกตัวอย่างนะคะจะเป็นระบบผิวหนังก็มีตั้งแต่เป็นผื่นนะคะมีผื่นอะไรหรือว่าเป็นผื่นลมพิษนะคะลักษณะอันนี้จะเจอได้ค่อนข้างบ่อยนะคะหรือว่าอาจจะเป็นผื่นรอบปากนะคะอาจจะมีอาการตาบวมนะคะปากบวมนะคะอันนี้ก็จะเจอได้นะคะอันที่สองในเรื่องของระบบทางเดินหายใจอันนี้สำคัญเลยถ้าสมมุติว่ากินอาหารเข้าไปแล้วรู้สึกหน้าบวมตาบวมหายใจไม่ออกนะคะหรือว่าหายใจแล้วมีเสียงวีดวีดนะคะอันนี้อันตรายละก็จะเป็นลักษณะที่เราเรียกว่าเป็นอนาไฟลักซิสหรือว่าเป็นการแพ้ขั้นรุนแรงนะคะถ้าเป็นมากขึ้นกว่านั้นอีกก็จะมีผลกับเรื่องของระบบหายใจและหลอดเลือดเนาะก็จะทำให้ความดันตกได้นะคะช็อกหรือว่าจะเสียชีวิตได้ในที่สุดค่ะอีกอันนึงเนี่ยที่เจอบ่อยเลยก็คือในส่วนของระบบทางเดินอาหารเพราะว่าเรากินเข้าไปถูกไหมคะก็อาจจะมีลักษณะของการท้องเสียได้นะคะในส่วนของระบบทางเดินอาหารนะคะเพราะว่าเวลาที่เรารับประทานอาหารเข้าไปเนี่ยตัวที่จะไปกระตุ้นให้แพ้เนี่ยมันก็จะผ่านเข้าไปในระบบทางเดินอาหารก็อาการคันอาการบวมนะคะของคอของในช่องท้องเราได้นะคะอาจจะมีการปวดท้องอาจจะมีเรื่องของท้องเสียนะคะในบางรายที่เป็นมากเนี่ยอาจจะทำให้ลำไส้อักเสบหรือว่าถ่ายเป็นเลือดได้เลยค่ะแล้วก็อาการที่รุนแรงที่สุดนะคะสำหรับอาการแพ้อาหารเนี่ยก็คือที่เราเรียกว่าอนาไฟลักซิสหรือว่าแพ้ขั้นรุนแรงนะคะอันนี้จะมีผลทั่วร่างกายเลยนะคะโดยที่สารเคมีที่ถูกหลั่งออกมาเนี่ยมันจะทำให้หลอดเลือดขยายตัวอาจจะมีลักษณะที่เป็นตัวแดงๆมีผื่นขึ้นมานะคะแล้วก็บวมขึ้นได้นะคะความดันตกลงนะคะหน้าบวมคอบวมตาบวมหายใจไม่ทันหรือว่ามีหลอดลมหดตัวแล้วทำให้ได้ยินเสียงวีดได้นะคะอันนี้เป็นอันตรายอาจจะเสียชีวิตได้ในที่สุดค่ะเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังนะคะทีนี้ในกรณีที่คุณพ่อคุณแม่หลายๆท่านกังวลว่าลูกเราจะเป็นหรือเปล่านะคะก็ให้ลองสังเกตเนาะอย่างเช่นสมมติว่ารับประทานอาหารบางอย่างเข้าไปนะคะแล้วก็เริ่มมีผื่นขึ้นนะคะสังเกตว่ากินทีไรก็เป็นทุกทีอันนี้น่าสนใจละนะคะก็ควรจะไปปรึกษาคุณหมอเพื่อที่จะดูว่าอันนี้เราจะสามารถตรวจได้ว่าจะเป็น

หรือเปล่าหรือจะมีวิธีการรักษาเพื่อจะดูว่ามันจะสามารถหายได้ไหมนะคะแล้วก็อีกอันนึงที่เมื่อสักครู่เล่าให้ฟังก็คือเรื่องของการแพ้ขั้นรุนแรงนะคะจริงๆในกรณีของการแพ้ขั้นรุนแรงหรืออนาฟิแล็กซิสเนี่ยถ้าสมมุติว่าเกิดขึ้นมันมักจะเกิดอย่างรวดเร็วอะค่ะมันจะไม่ใช่แบบว่าโอ๊ยเรากินไปแล้วอีก2วันค่อยเกิดอันนี้จะเกิดเร็วอยู่ในหลักนาทีอะค่ะแล้วก็ไม่เกินวันหนึ่งแน่นอนเนาะเพราะฉะนั้นถ้ากินปุ๊บแล้วเริ่มมีอาการมันจะเริ่มต้นอย่างเช่นหน้าบวมตาบวมนะคะอันนี้ต้องรีบแล้วล่ะค่ะที่จะต้องหยุดของที่เราให้กินเข้าไปรีบไปโรงพยาบาลนะคะในขณะเดียวกันเนี่ยเราควรจะนำของที่เรากินเนี่ยไปให้ดูด้วยเราจะได้รู้ว่าในของที่ให้ลูกกินเนี่ยมันมีอาหารอะไรอยู่หรือมีสารประกอบอะไรอยู่แล้วดูว่าตรงนั้นเนี่ยมันจะเป็นตัวที่จะสามารถทำให้แพ้ได้ไหมนะคะแล้วเดี๋ยวพอไปถึงโรงพยาบาลเขาก็จะมีระบบของการตรวจสอบว่าโอเคในอาหารที่ทานเนี่ยมันมีสารประกอบอะไรแล้วก็เจาะเลือดหรือว่าตรวจเพื่อจะดูว่าน้องหรือว่าลูกเนี่ยมีปัญหาเรื่องของแพ้อาหารหรือเปล่านะคะในส่วนของการวินิจฉัยเช่นหลายคนฟังแล้วบอกอุตาละฉันจะเป็นหรือเปล่าฉันจะเป็นหรือเปล่านะคะก็จะต้องดูว่าข้อแรกก่อนเราบอกว่าแพ้อาหารเนาะมันจะต้องมีการซักประวัติแล้วก็มีระยะเวลาหรือเราเรียกว่าไทม์ไลน์เนาะทุกคนคงคุ้นเคยกับไทม์ไลน์ดีเรากินไปตอนกี่โมงเราเริ่มกินไปเมื่อไหร่แล้วเราเริ่มมีอาการตอนไหนในระหว่างนั้นเรากินอะไรเข้าไปบ้างเราเคยกินแบบนี้ไหมแล้วเราเป็นอีกหรือเปล่าลักษณะนี้ค่ะจะเป็นอาการที่ค่อนข้างจำเพาะเจาะจงประวัติอีกอันนึงที่เราจะซักถามคือโรคประจำตัวนะคะเพราะว่าเมื่อกี้เราพูดไปแล้วว่าคนบางกลุ่มเนี่ยจะเป็นกลุ่มเสี่ยงถ้ามีโรคภูมิแพ้อยู่เดิมหรือมีประวัติแพ้อาหารอยู่เดิมใช่ไหมคะแล้วพอมากินอันนี้แล้วเกิดอาการอันนี้ก็น่าสนใจเนาะพอเราได้ประวัติแล้วก็ตรวจร่างกายเช่นมีผื่นหน้าบวมนะคะทุกอย่างเข้าได้ละเราก็จะมาสู่การตรวจวินิจฉัยตรวจวินิจฉัยเราจะได้ยิน2 อย่างค่ะอันที่1เราเรียกว่า skin prick test จริงๆแล้วคำว่า prick test ก็คือเอาเข็มไปสะกิดที่ชั้นใต้ผิวหนังเล็กๆนะคะแล้วเราก็จะใส่น้ำยาซึ่งอันนี้มันจะเป็นสารที่เราสงสัยว่าเขาจะแพ้เช่นอาจจะใส่ไรฝุ่นนะคะใส่ส่วนประกอบของตัวแมลงสาบเงี้ยค่ะหรือว่าใส่นมใส่พวกโปรตีนที่สกัดมาจากพวกของกุ้งหรือว่าปูอะไรแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเนี่ยเราจะดูว่าหลังจากที่เราใส่เข้าไปปุ๊บเนี่ยแล้วร่างกายจะมีปฏิกิริยาตอบสนองหรือเปล่าโดยดูว่ามันจะมีการบวมขึ้นมาหรือเปล่าแล้วก็มาวัดว่าการบวมอันเนี้ยขึ้นไหมถ้ามันวงมันใหญ่ขึ้นมาเกินเท่าไหร่เราก็จะบอกว่ามัน positive อย่างนี้เป็นต้นนะคะอันนี้ก็จะเป็นวิธีการเทสที่เราทำกับอันที่2ก็คือเจาะเลือดเพื่อจะดูว่าตัวที่ตอบสนองนะคะเมื่อสักครู่นี้ซึ่งส่วนใหญ่จะต้องเป็น IgEEngland นะคะเราจะดูว่า IgE เนี่ยซึ่งจะเป็นตัวที่ตอบสนองกับเรื่องของภูมิแพ้นะคะว่ามันสูงขึ้นหรือเปล่าเมื่อเราใส่อาหารชนิดนั้นชนิดนี้เข้าไปอะไรแบบนี้นะคะทีนี้ในบางรายเนี่ยมันจะมีปัญหาการก็เป็นแบบนึงเจาะเลือดมาแล้วก็เป็นแบบนึงมันดูไม่ได้ไปด้วยกันเลยอะจะทำยังไงดีอันนี้ค่ะก็จะนำมาสู่การตรวจที่เราเรียกว่าเป็น food challenge ก็คือจะให้กินแล้วดูว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่านะคะทีนี้ในกรณีของเด็กๆบอกว่าเอ๊ะถ้าเกิดว่าเคยทานแล้วหรือมีประวัติที่กินแล้วเนี่ยมันแพ้รุนแรงเราจะทำไหมอันนี้ขึ้นกับการพิจารณาของแพทย์เพื่อจะดูว่าอาหารชนิดนั้นเนี่ยมันจำเป็นกับเด็กไหมเหมือนที่บอกอะค่ะพอเด็กโตขึ้นเนี่ยเขาก็อาจจะหายเองได้ถ้าอาหารอันนั้นไม่จำเป็นแล้วเลี่ยงได้เขาก็อาจจะไม่ทำแต่ถ้ามันจำเป็นสำหรับการใช้ชีวิตของเด็กเนาะเป็นอาหารหลักเลยถ้าไม่มีแล้วตายละไม่รู้จะเอาอาหารอะไรมาแทนก็อาจจะพิจารณานะคะซึ่งอันนี้ขอให้อยู่ในดุลยพินิจของคุณหมอที่ดูแลแล้วกันนะคะทีนี้หลายคนบอกว่าเอ๊ะถ้าอย่างนั้นเนี่ยฉันอยากจะเทสเองเลยว่าฉันเป็นหรือเปล่าดูซิว่าวันนั้นกินเข้าไปแล้วมันมีผื่นเนาะปากบวมหน้าบวมอยากรู้จังเลยว่าใช่หรือเปล่าเอาไปกินอีกทีซิอะไรอย่างเงี้ยต้องบอกนะคะว่าการทดสอบด้วยตัวเองโดยที่ไม่ได้อยู่ที่โรงพยาบาลสิ่งที่เกิดขึ้นคือถ้าสมมติว่าคุณแพ้รุนแรงเป็นแบบอนาฟิแล็กซิสคุณมีโอกาสเสียชีวิตได้นะคะเพราะฉะนั้นไม่แนะนำนะคะแต่ว่าให้จดไว้ว่ากินอะไรเกิดอะไรขึ้นในเวลากี่ชั่วโมงแล้วมาโรงพยาบาลดีกว่าในกรณีที่เราสงสัยว่าเอ๊ะเราจะเป็นแล้วยังนะคะถามว่ามันมีปัจจัยเสี่ยงอะไรบ้างที่ทำให้เราเนี่ยมีโอกาสที่จะเกิดเรื่องของแพ้อาหารหลักๆเป็น2อันเนาะอันแรกคือคนในครอบครัวเราอันนี้คือกรรมพันธุ์คนในครอบครัวเราเนี่ยมีประวัติเรื่องของการแพ้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแพ้พื้นผิวหนังนะคะหรือมีประวัติเรื่องของการแพ้อาหารอันนี้มีโอกาสที่ทำให้เราเนี่ยเสี่ยงที่จะเป็นเรื่องของแพ้อาหารเพิ่มขึ้นนะคะอันที่2คือตัวเราเองนะคะเด็กคนนั้นตัวเราหรือตัวคนไข้เองเนี่ยมีเรื่องของการแพ้อยู่แล้วการแพ้อยู่แล้วในที่นี้คืออะไรเช่นเป็นผื่นผิวหนังอักเสบอยู่เห็นไหมคะบางทีเนี่ยจะเป็นผื่นไปแล้วเป็นอีกเดี๋ยวคันเดี๋ยวอะไรอย่างนี้นะคะลมพิษอันนี้

ที่สองพวกหอบหืดทั้งหลายนะคะพวกนี้เนี่ยเขาจะมีเรื่องของการแพ้อยู่แล้วอันที่3ของเด็กก็คือเขาแพ้อาหารอยู่แล้วการที่เขาแพ้อย่างหนึ่งเขามีโอกาสที่จะแพ้อย่างอื่นร่วมด้วยนะคะก็จะเป็น2กลุ่มเนาะกลุ่มแรกคือประวัติครอบครัวเป็นโรคภูมิแพ้อันที่2ตัวเขาเองที่จะเป็นภูมิแพ้ภูมิแพ้ในตัวเขาที่จะเพิ่มความเสี่ยงเรื่องของการแพ้อาหารไม่ว่าจะเป็นภูมิแพ้ที่เกิดขึ้นในระบบผิวหนังภูมิแพ้ของระบบทางเดินหายใจเช่นหอบหืดนะคะแล้วก็ภูมิแพ้ที่เป็นเรื่องของแพ้อาหารเองอยู่แล้วด้วยเช่นกันนะคะข้อดีก็คือว่าส่วนใหญ่เนี่ยมันก็จะเป็นในเด็กเนาะแล้วก็เมื่อเด็กโตขึ้นนะคะเรื่องของแพ้อาหารพวกเนี้ยก็จะค่อยๆดีขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีเนี่ยเวลาผ่านไปเนาะเด็กก็จะมีอาการที่ดีขึ้นหรือว่าการแพ้น้อยลงได้ค่ะในกรณีที่เราทราบอยู่แล้วเนาะว่าเราอ่ะมีการแพ้อาหารโดยทั่วไปเนี่ยหลักการคือต้องเลี่ยงนะคะก็คือถ้าเรารู้ว่าเราแพ้อาหารชนิดนี้เราก็ควรจะเลี่ยงอาหารชนิดนี้แต่แน่นอนค่ะบางครั้งเนี่ยเวลาที่เราไปทานอาหารนอกบ้านเราอาจจะไม่รู้ก็ได้ว่าอาหารที่เรากินเข้าไปเนี่ยมีส่วนประกอบของอันนี้หรือเปล่านะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องดูก่อนว่าเราแพ้แบบไหนถ้าเราแพ้ไม่มากแพ้ไม่รุนแรงโดยทั่วไปแนะนำว่าให้ใช้แค่ยาแก้แพ้ธรรมดาเนี่ยก็จะช่วยลดอาการได้นะคะแต่ถ้าในกรณีของคนที่เคยมีประวัติแพ้แบบเป็นรุนแรงเนาะเป็นอนาฟิลักซิสอันนี้ค่ะแล้วก็อาจจะมีโอกาสที่จะเจอคุณหมอเขาอาจจะแนะนำให้พกเป็นลักษณะของอีพิเนฟรินที่มันจะเป็นปากกาคล้ายๆกับอินซูลินที่คนเป็นเบาหวานฉีดนะคะแต่อันนี้จะเป็นอีพิเนฟรินพกไว้เลยถ้าเกิดเริ่มมีปัญหาเช่นหน้าบวมตาบวมนะคะคอบวมหายใจอึดอัดนะคะหรือว่ามีเสียงวีดอันนี้ก็ฉีดได้เลยนะคะฉีดเข้าไปที่หน้าขาแต่ที่สำคัญคือถ้าพกพวกนี้ต้องระวังต้องคอยดูด้วยว่ายามันจะหมดอายุหรือเปล่าเพราะบางทีพอเราไม่มีอาการแล้วเราถือมันไว้นานๆอย่างเงี้ยยาพวกนี้มันก็จะหมดอายุได้เช่นกันค่ะแล้วก็โดยทั่วไปนะคะเวลาที่เราทราบอยู่แล้วว่าเราแพ้อาหารอะไรเนี่ยถ้าเราไปทดสอบเรียบร้อยเนี่ยที่โรงพยาบาลจะมีบัตรให้นะคะเหมือนกับแพ้ยาเลยเขาจะเขียนให้ว่าเราแพ้อะไรบ้างนะคะสมมติถ้ามีสถานการณ์เกิดขึ้นแล้วเราบอกไม่ได้ว่าเราแพ้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเราอาจจะยื่นบัตรอันนี้ให้คนที่อยู่ใกล้ๆเราจะได้รู้ว่าตอนนี้เรามีปัญหาอันนี้นะคะจะได้รู้ว่าตอนนี้เรามีปัญหาเรื่องแพ้อาหารตรงนี้อะไรอย่างนี้เป็นต้นก็ควรจะพกบัตรไว้นะคะหลีกเลี่ยงอาหารที่แพ้นะคะถ้าเกิดอาการไม่มากใช้แค่เรื่องของยาแก้แพ้ก่อนก็ได้นะคะถ้าสมมุติว่าอาการเป็นมากก็อาจจะต้องใช้เป็นอีพิเนฟรินหรืออาจจะใช้เป็นสเตียรอยด์ในบางเคสอันนี้ขึ้นกับดุลยพินิจของคุณหมอที่ดูแลนะคะทีนี้ก็มาถึงในส่วนของการป้องกันนะคะในส่วนของการแพ้อาหารการป้องกันที่สำคัญก็คือต้องเลี่ยงค่ะเลี่ยงที่จะไม่รับประทานอาหารที่เราแพ้นะคะเป็นผู้ใหญ่คงไม่ยากเนาะที่สำคัญคืออย่างนี้ค่ะถ้าสมมติเราเข้าไปในร้านอาหารแล้วเรารู้ว่าเราแพ้เนี่ยจริงๆเราต้องแจ้งกับบริกรตั้งแต่ต้นเลยนะคะถ้าเป็นเมืองนอกเนี่ยเวลาที่เราดูในเมนูเนี่ยหรือเดี๋ยวนี้หลายๆร้านเนาะในเมนูก็จะเขียนเลยว่าส่วนประกอบของอาหารมีอะไรบ้างเราแจ้งเขาได้เลยนะคะว่าเราแพ้อันนี้เราไม่เอาอันนี้ทีนี้ถ้าสมมติว่าเป็นเด็กผู้ปกครองจะมีความสำคัญมากในการที่จะช่วยเรื่องของการหลีกเลี่ยงหรือว่าป้องกันการแพ้นะคะตั้งแต่กรีนของที่ลูกเราจะกินเลยเลือกของที่เข้ามาจะต้องไม่มีของที่แพ้หรือว่าลูกเราจะต้องไปอยู่ที่เนอร์เซอรี่อะค่ะอันนี้เราจำเป็นนะคะที่จะต้องแจ้งกับผู้ดูแลหรือว่าคุณครูที่โรงเรียนนะคะว่าลูกเราแพ้อันนั้นแพ้อันนี้ถ้าเป็นไปได้เนี่ยอยากจะให้ทำป้ายจะคล้องคอใส่เป็นสร้อยหรืออะไรอย่างนี้เลยเพื่อจะให้สามารถที่จะบอกได้ว่าเด็กคนเนี้ยแพ้อะไรแพ้อะไรนะคะจะได้ไม่มีปัญหานะคะแล้วก็เวลาที่จะอ่านเรื่องของฉลากเวลาที่จะซื้อของเนี่ยมันจะต้องอ่านลงไปจนถึงขนาดที่บอกว่าส่วนประกอบอันนั้นน่ะมันมีอะไรนะคะว่าอันเนี้ยจะได้ไม่มีปัญหากับลูกเรานะคะแล้วก็ที่เหลือเนี่ยก็จะต้องถ้าสมมุติว่าเป็นคนที่มีเรื่องของการแพ้อย่างรุนแรงหรือว่ามีอนาฟิลักซิสก็แนะนำให้พกเรื่องของอีพิเนฟรินที่เป็นปากกาในกรณีที่เราไม่มั่นใจเลยว่าอาหารข้างนอกบ้านนะคะหรือว่าลูกแพ้อะไรที่มันแบบค่อนข้างจะเป็นอันที่เจอบ่อยๆแล้วเราก็ไม่รู้ว่าเอฟเมื่อให้คนอื่นทำให้เนี่ยมันจะสามารถป้องกันได้จริงหรือเปล่าหลายๆครั้งหลายๆทีเนี่ยผู้ปกครองอาจจะจำเป็นนะคะที่จะต้องเตรียมอาหารสำหรับเด็กในปกครองบุตรหลานของท่านนะคะไม่ว่าจะไปที่โรงเรียนหรือว่าในระหว่างการเดินทางเช่นเราไปเที่ยวกันอันนี้ก็จะได้สบายใจว่าลูกของเราจะไม่มีปัญหาจากการแพ้อาหารค่ะที่เราเจอความเข้าใจผิดบ่อยๆเกี่ยวกับเรื่องของการแพ้อาหารนะคะอันแรกก็คือว่าเขามีผื่นขึ้นคำถามว่าผื่นที่เกิดขึ้นอันนี้มันเกิดจากอาหารจริงหรือเปล่าอาจจะเพิ่งกินอาหารไปแล้วก็มันมีผื่นขึ้นปั๊บเนี่ยเราก็เอ๊ะเราแพ้อาหารจริงหรือเปล่าแต่หลายๆครั้งหลายๆทีเนี่ยอาจจะไม่เกี่ยวกันนะคะมันอาจจะเกี่ยวกับอย่างอื่นเช่นอาจจะแบบระหว่างนั้นอาจจะไปจับแมวอาจจะมีเล่นกับอย่างอื่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วกลายเป็นว่าเขาแพ้ขนแมวหรืออะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็เจอได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะมีความจำเป็น

มากในส่วนของการซักประวัตินะคะว่าในระหว่างที่เกิดเรื่องเนี่ยเขาทำอะไรอยู่บ้างนะคะมีอะไรที่อาจจะเข้ามาเป็นตัวกระตุ้นได้บ้างนะคะเป็นอาหารอย่างเดียวหรือเปล่าหรือว่าจะมีอย่างอื่นด้วยนะคะหรือบางคนเนี่ยไปออกกำลังกายอยู่ใช่ไหมคะเหงื่อเต็มเลยแพ้เหงื่อมีผื่นคันแล้วบังเอิญไปดื่มน้ำหรือไปกินอาหารอะไรมาสักอย่างนึงแล้วพอเกิดผื่นขึ้นมาก็เอ๊ะอาหารที่ฉันกินหรือเปล่าแล้วทำให้ฉันแพ้อะไรแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเวลาที่คุณหมอเขาซักประวัติเนี่ยมันก็จะค่อนข้างแบบละเอียดนิดนึงนะคะลงไปว่าเออมันเป็นอะไรเกิดอะไรในขณะนั้นกำลังทำอะไรอยู่บ้างนะคะอันนี้คือเวลาที่แพ้ขึ้นมาเนี่ยเราก็ต้องเช็คก่อนว่ามันเป็นอาหารจริงหรือเปล่านะคะบางครั้งเนี่ยมีอาการแพ้เกิดขึ้นจริงนะคะแล้วก็อาจจะสัมพันธ์กับอาหารแต่พอสังเกตไปหรือว่าเวลาที่เราซักประวัติไปเนี่ยกลายเป็นว่าอาหารอย่างเดียวกันเนี่ยบางครั้งก็เป็นบางครั้งก็ไม่เป็นยกตัวอย่างเช่นบางคนบอกว่าแพ้หอยเอ๊ะแต่บางทีกินหอยสดไม่เป็นไรแต่พอมากินหอยดองแล้วเป็นอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันอาจจะไม่ใช่ตัวหอยค่ะที่เป็นปัญหาแต่ปัญหามันอาจจะอยู่ในเรื่องของกรรมวิธีที่เราทำนะคะอาจจะมีสารบางอย่างหรือสารสกัดบางอย่างที่มันเป็นส่วนผสมที่ปนอยู่ในอาหารชนิดนี้แล้วทำให้เราแพ้ขึ้นมานะคะเพราะฉะนั้นบางทีเนี่ยเราได้ประวัติอย่างละเอียดแล้วเนี่ยเราก็จะต้องดูว่าเอ๊ะที่ผ่านมาเนี่ยมันมีปัญหาหรือเปล่าเคยกินแล้วเป็นยังไงไหมนะคะแล้วพอไปดูจากผลเลือดอีกทีนึงนะคะทีนี้เนี่ยต้องได้ประวัติแล้วก็ผลเลือดที่มันสอดคล้องกันเราถึงจะบอกว่าโอเคคนนี้แพ้อันนี้นะใช่ไหมคะถ้าสมมติมันไม่สัมพันธ์กันอันนี้ค่ะเราก็จะนำไปสู่ตรงที่เราเรียกว่าเป็น food oral challenge test นะคะแล้วก็สุดท้ายเลยค่ะต้องบอกว่าเวลาที่แพ้หรือว่าเวลาที่ถูกระบุว่าแพ้แล้วเนี่ยมันมีความสำคัญจริงๆหลายๆครั้งบางทีเนี่ยเริ่มต้นเราอาจจะแพ้ด้วยลักษณะที่เป็นผื่นแล้วบอกว่าไม่เป็นไรแต่บางครั้งครั้งแรกเป็นผื่นได้แต่ครั้งต่อไปอาจจะกลายเป็นลักษณะที่แพ้รุนแรงนะคะมี anaphylaxis มีความดันตกมีหลอดลมตีบเสียชีวิตได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ไม่ใช่เรื่องเล่นๆไม่เอามาแกล้งกันมีเด็กหลายคนเนี่ยก็คิดว่าเพื่อนแพ้นี้แล้วก็คิดว่าอ๋อก็แค่ธรรมดาไม่เป็นไรแล้วแอบเอาอันนั้นมาให้เพื่อนกินอะไรอย่างเงี้ยหรือเอามาให้แบบเราคิดว่าเราจะล้อกันสนุกอันนี้ไม่สนุกเลยนะคะเพราะว่ามีโอกาสที่จะทำให้เสียชีวิตได้ถ้าเกิดเขาเสียชีวิตนี่จะกลายเป็นแบบฆาตกรโดยไม่ได้ตั้งใจเลยทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นเรื่องที่อันตรายนะคะแล้วก็ไม่ใช่เรื่องที่จะเอามาล้อเล่นกันสำหรับเรื่องของการแพ้อาหารนะคะแล้วสุดท้ายเลยค่ะถ้าสมมุติว่าเราสงสัยอย่างที่เล่าให้ฟังแล้วนะคะคนที่มีประวัติเป็นภูมิแพ้อยู่เดิมเป็นผื่นแพ้สัมผัสนะคะหรือเป็นหอบหืดหรือแพ้อาหารอะไรก็ตามกลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มเสี่ยงที่จะมีโอกาสแพ้อาหารอยู่แล้วนะคะแล้วก็ถ้าเขาไปเจาะเลือดเฉยๆโดยที่ไม่มีประวัติอะไรเลยโอกาสที่ผลเลือดอ่ะมันจะบอกมาว่าแพ้โน่นนี่นั่นอ่ะมีมากมายดังนั้นเราต้องดูประวัติก่อนใช่ไหมคะแล้วเราถึงมาเจาะเลือดถ้าเกิดผลที่ได้เช่นบอกว่าคนนี้แพ้ถั่วเหลืองแต่ปรากฏว่าที่ผ่านมากินเต้าหู้กินถั่วเหลืองไม่เห็นเป็นไรเลยอันนี้เราจะไม่เขียนว่าแพ้ถั่วเหลืองนะคะผลที่บอกว่ามันมีภูมิต้านทานขึ้นมาหรือว่าการตอบสนองมันอาจจะเป็นเพราะว่าเขามีภูมิแพ้อยู่ดังนั้นเนี่ยเราจะดูอาการเป็นหลักแล้วก็มาดูผลเลือดเป็นตัวซัพพอร์ตนะคะถ้ามันไม่มั่นใจผลที่ได้มันไม่ตรงไปตรงมามีความที่อันนี้เอ๊ะบางครั้งก็เป็นบางครั้งก็ไม่เป็นอันนี้ค่ะจะนำมาสู่เรื่องของการทดสอบในกรณีของอาหารที่แพ้บ่อยๆที่เราเจอนะคะแล้วก็ทางเลี่ยงควรจะเป็นอะไรบ้างอันที่หนึ่งเนี่ยในคนที่แพ้แป้งสาลีถ้าสมมุติเวลาที่เราจะไปเลือกอาหารเนี่ยเราควรจะต้องดูที่เขาเขียนคำว่ากลูเตนฟรีนะคะหรือว่าไม่มีวีดนะคะอันนี้ก็จะบอกว่าสามารถที่จะเลี่ยงได้ยกตัวอย่างในบ้านเรานะคะพวกแป้งที่เป็นกลูเตนฟรีคือข้าวค่ะแป้งข้าวเหนียวแป้งข้าวเจ้าอันนี้คือใช่เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเรากินข้าวธรรมดาได้แน่นอนนะคะเรากินก๋วยเตี๋ยวเส้นใหญ่ก๋วยเตี๋ยวเส้นเล็กได้แต่ที่เราต้องเลี่ยงคือบะหมี่นะคะพวกเบเกอรี่ทั้งหลายที่ทำด้วยแป้งสาลีอันนี้เลี่ยงแต่ถ้าเกิดเบเกอรี่ที่ทำเฉพาะทางก็คือเขาจะเขียนว่าเป็นกลูเตนฟรีอันนี้ได้นะคะอันที่2ก็คือนมวัวมี2แบบนะคะในกรณีของคนที่แพ้นมวัวเนี่ยอันแรกก็คือคนที่แพ้เขาเรียกว่าไม่มีตัวย่อยน้ำตาลในนมอันนี้กินนมทีไรแล้วท้องเสียพวกนี้เลี่ยงโดยการที่ใช้เป็นแลคโตสฟรีนะคะหรือว่าจะกินเป็นกลุ่มโยเกิร์ตนะคะที่เป็น dairy product อันนี้ยังพอได้อยู่นะคะแต่ถ้าเขาแพ้โปรตีนในนมวัวนะคะหรือที่จะเขียนว่าเป็นคาวมิลค์อัลเลอร์จีอันนี้เลี่ยงเลยไม่กินนมวัวนะคะไม่กินนมวัวและไม่กิน dairy product คือผลิตภัณฑ์จากนมทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นชีสโยเกิร์ตอันนี้ไม่ได้ถ้ายังอยากจะกินในกลุ่มนี้จะไปกินอะไรจะไปกินเป็นพวกของนมพืชอะค่ะเช่นนมอัลมอนด์นะคะนมถั่วเหลืองนะคะนมข้าวโพดอะไรแบบนี้อันนี้ได้นะคะอีกอันนึงที่เราแ

0: ันบ่อยๆก็จะเป็นพวกถั่วนะคะพวกถั่วเนี่ยก็เป็นถั่วที่พืชยืนต้นอะไรอย่างนี้เนาะเช่นมะม่วงหิมพานต์ถั่วลิสงวอลนัทฮาเซลนัทที่มันลงท้ายด้วยนัทนัททั้งหมดอะนะคะทีเนี้ยก็คือเลี่ยงโดยการที่จะต้องไปดูในเรื่องของส่วนประกอบเพราะบางทีเนี่ยเวลาของที่เรากินเช่นคุกกี้หรืออะไรพวกเนี้ยค่ะมันจะมีการผสมของพวกนี้ลงไปเราต้องดูว่ามันไม่มีกลุ่มนี้นะคะส่วนใหญ่ก็จะลงท้ายด้วยคำว่านัทอันนี้ก็จะเลี่ยงไปเนาะอันที่3ก็จะเป็นกลุ่มของอาหารทะเลและนะคะในส่วนของอาหารทะเลนะคะจริงๆเราต้องบอกว่าเวลาที่แพ้อาหารทะเลเนี่ยเขาจะพยายามที่จะระบุออกมาว่าแพ้ตัวไหนนะคะซึ่งบางคนเนี่ยก็อาจจะแพ้หลายๆตัวได้แต่ไม่ได้หมายความว่าการแพ้อาหารทะเลตัวเดียวเนี่ยเราจะกินไม่ได้หมดเลยส่วนใหญ่ที่เราแพ้กันจะเป็นพวกที่เป็นสัตว์ทะเลที่มีเปลือกอะค่ะเช่นกุ้งหอยปูอะไรอย่างเงี้ยพวกนี้จะแพ้บางคนก็แพ้ปลาบางชนิดปลาก็ไม่ได้หมายความว่าพอปลาตัวเดียวแล้วมันแพ้เป็นปลาไปทุกชนิดมันก็จะแพ้เป็นบางอย่างเพราะฉะนั้นการที่เราระบุได้มันจะทำให้เราสามารถเลือกรับประทานอาหารทะเลชนิดอื่นๆได้นะคะค่ะสำหรับเรื่องของการแพ้อาหารนะคะก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่ไกลตัวเลยอยู่ใกล้ๆตัวเรานี่เองนะคะแล้วหลายๆท่านเองก็อาจจะยังไม่มีความเข้าใจหรือว่าจะเข้าใจที่คลาดเคลื่อนสำหรับวันนี้เราก็จะได้มาคุยกันนะคะแล้วก็สรุปให้ฟังละว่าในส่วนของเรื่องของการแพ้อาหารเนี่ยเจอได้ยังไงนะคะเมื่อเจอแล้วเนี่ยเราจะทำยังไงดีเราจะทดสอบยังไงนะคะหรือแม้กระทั่งการดูแลเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากให้ทำความเข้าใจนะคะถ้าเรามีญาติหรือมีเพื่อนที่แพ้อาหารเนี่ยการหลีกเลี่ยงอาหารที่แพ้เนี่ยเป็นสิ่งสำคัญนะคะแล้วที่สำคัญเลยก็คือว่ากรุณาอย่าไปทดสอบเองที่บ้านนะคะเพราะว่ามันมีอันตรายถึงชีวิตได้แล้วก็ในแง่ของการป้องกันก็คือจะหลีกเลี่ยงของที่แพ้นะคะอาจจะใช้เรื่องของยาแก้แพ้เพื่อระงับอาการถ้าบังเอิญว่าเราไปได้รับอาหารที่แพ้นั้นเข้าไปนะคะแล้วสุดท้ายในรายที่มีประวัติเรื่องของการแพ้รุนแรงเป็นอนาฟิลาคซิสนะคะก็อาจจะต้องมีการพกเรื่องของอีพิเนฟรินที่เป็นปากกาสำหรับในเด็กผู้ปกครองก็ควรจะให้ความสำคัญนะคะอาจจะต้องมีป้ายระบุไว้เลยว่าน้องหรือว่าลูกเราเนี่ยมีแพ้อาหารเพื่อจะทำให้ไม่เกิดความผิดพลาดนะคะ
1: พบกับรายการ Food Choice กินดีสุขภาพดีเลือกได้ทุกวันจันทร์เวลา 18:00 น.ที่ Mahidol Channel Podcast ผ่านช่องทาง Facebook Mahidol Channel YouTube Mahidol Channel Apple Podcast Spotify Anchor Blogdit ดำเนินรายการโดยหมอเอผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงดรุณีวรรณวโรดมวิจิตร

0: องร้องไหมเนี่ย
1: ร้องครับคุณหม
0: อปลากระพงน้ำคงขึ้นๆลงๆที่วันนี้ร้องเพลงไปนั้นเกี่ยวกับปลากระพงวันนี้เรามีเมนูปลากระพงมาฝากจะเป็นอะไรนั้นเชิญไปชมกันเลยครับ

ที่วันนี้ทำเมนูปลากระพงเนื่องจากปลาเป็นโปรตีนที่มีคุณภาพสูงคนไข้โรคไตหรือประชากรสุขภาพดีก็ควรจะรับประทานโปรตีนที่มีคุณภาพสูงได้แก่เนื้อสัตว์ปลาแต่คนไข้โรคไตที่ต้องระวังอีกอย่างนึงก็คือโปรตีนที่มีฟอสฟอรัสเยอะๆได้แก่ไข่แดงไข่ปลาเครื่องในสัตว์หรือว่านมสดซึ่งเราควรจะหลีกเลี่ยงโปรตีนที่มีฟอสฟอรัสเหล่านี้ในคนไข้ที่มีโรคไต

ดยเฉพาะมีภาวะไตเสื่อมปลาบางชนิดก็มีปริมาณฟอสฟอรัสสูงซึ่งเราอาจจะต้องหาข้อมูลเพิ่มเติมเข้าไปตรวจสอบข้อมูลจากเว็บไซต์ของสมาคมโรคไตประเทศไทยซึ่งก็จะมีการแนะนำอาหารสำหรับคนไข้ที่มีภาวะโรคไตเรื้อรังและที่สำคัญติดตามชมรายการกินกับหมอไปเรื่อยๆเพราะเราจะมีเคล็ดลับดีๆมาฝากท่านผู้ชมทุกๆวันครับพูดไม่ธรรมชาติเลยอ่ะพี่

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: าจารย์ครับแต่ยังไงก็ตามข่าวรับบทหนักตลอดเพราะเราต้องเคลื่อนไหวต้องเดินต้องวิ่งต้องทำงานทำการอะไรต่างๆมีวิธีการป้องกันไหมฮะป้องกันให้เสื่อมช้าที่สุดเสื่อมน้อยที่สุดทำไงดีครับ
1: ก็อันแรกก่อนสำรวจตัวเราก่อนนะดูตัวเราว่าน้ำหนักตัวเราเกินหรือเปล่าคุณแอดรู้ไหมครับเวลาดูน้ำหนักตัวว่าเกินไม่เกินดูยังไงครับ
0: ครับ
1: เขาเรียกดัชนีมวลกาย
0: ครับ
1: ยุคนี้เขาก็จะคำนวณกันใช้ความสูงที่เป็นเมตรนะครับยกกำลัง2นะครับหาน้ำหนักตัวนะครับก็จะทำให้เรารู้ว่าประมาณเท่าไหร
0: ่ไม่ควรเกิน25ไม่ควรเกิน25
1: ถ้าเกินภาวะอ้วนครับเกิดขึ้นแล้วต้องลดน้ำหนักให้ได้มาอยู่ในภาวะตรงนี้นะครับ
0: คร
1: ับ ประมาณไม่เกิน25นี่นะครับ
0: ครับ
1: จะลดเท่าไหร่แล้วบอกลดน้ำหนักเนี่ยไม่มีเป้าหมายเนี่ยคนไข้ทำไม่ได้หรอกต้องมีเป้าหมายให้เขา
0: ครับเป้าหมายควรจะเป็นยังไงดี
1: 3 เดือนขอ 5%
0: 3 เดือนขอลดไป 5%
1: ถ้าหนัก50กิโลขอ2กิโลครึ่ง
0: ใน3เดือน
1: ขอให้ถึง2 3เดือนหน้าขอลด2กิโลครึ่งนะครับหลังจากนั้นค่อยตั้งเป้าหมายถ้าเราบอกลดหนักไม่มีทางเพราะมันไม่รู้จุดจบว่าจองตรงไหนเขาก็ไม่มีกำลังใจที่จะทำนะคร
0: ับ แล้วมันก็ไปแพ้ใจตัวเอง
1: แล้วก็จะขึ้นมา
0: ก็กินต่อ
1: ใช่ครับเพราะฉะนั้นต้องเป้าต้องสร้างเป้าหมายให้ครับเราลดน้ำหนักให้ได้นะครับอันที่สองก็คือมันออกกำลังกายให้สม่ำเสมอกล้ามเนื้อที่แข็งแรงของต้นขาจะเป็นตัวช่วยป้องกันไม่ให้ข้อเราเสื่
0: อม
1: ง่ายขึ้น
0: ต้องออกกำลังกายแบบไหนดีฮะที่จะสร้างกล้ามเนื้อที่แข็งแรงต้นขาได
1: ้สร้างกล้ามเนื้อให้มีความอึดความอดทนนะครับในการที่จะทำงานได
0: ้
1: ชีวิตประจำวันเราเดินขึ้นเดินลงเดินวิ่งแล้วกระโดดนะคร
0: ับ
1: กล้ามเนื้อต้องแข็งแรงพอที่จะกระจายแรงสู่ตัวเขาได
0: ้ครับ
1: เราต้องสร้างเขาด้านเนื้อต้นขาด้านหน้านี่นะครับที่เรารูปเขาเรียกด้านเนื้อต้นขาอันนี้ที่จะต้องฝึกเขาให้ดีๆฝึกไม่ยากนะครับเราเพียงแต่ยกขานะครับยกขาตามหมอเลยครับ
0: ยกงี้นะ
1: ครับนับ1ถึง10ไว
0: ้อ๋อยกค้างไว้
1: ค้างไว้สำคัญมากเลยนะครับ
0: ต้องเกรงต้องอะไร
1: ต้องเกรงเต็มที่นะครับค้างไว้ช่วงเกรงเต็มที่ค้างไว
0: ้
1: พอครบ10แล้วเนี่ยเราจะรู้สึกว่าตึงแล้วใกล้ๆ10ก็ตึง
0: ใช่ๆเริ่มตึงแล้วปลายเท้า
1: ก็ดกไว
0: ้ต้องกระดกไว้อย่าง
1: น
0: ี้นะ
1: ก็จะดีนะครับได้กำลังมากขึ้นสลับไปสลับมานี่นะคร
0: ับอีกข้างหนึ่งแบบนี
1: ้วันละสัก10นาทีเนี่ยเราจะฝึกเราจะรู้แล้วว่าโอ้โหต่อเราไปเดินขึ้นบันไดสบายแล
0: ้
1: ว
0: โอ้นี่ง่ายมากเลยนะครับแค่นี้เองไม่ต้องมีเครื่องมืออุปกรณ์แล้วไม่ต้องอะไรมาถ่วงไม่ต้องอะไร
1: มักจะไม่ค่อยทำกันนะครับ
0: ไอ้ง่ายๆนี่แหละมักจะไม่ทำ
1: ใช่ครับ
0: ขี้เกียจบางทีดูทีวีไปก็ทำ
1: ใช่แล้ว
0: นะฮะคุยกับใครก็ทำไป
1: ใช่ครับเราสร้างกล้ามเนื้อก็จะช่วยกระจายทำให้ข้อไม่สึกเร็ว
0: ป้องกันแบบนี้นะฮะแล้วถ้าป้องกันแล้วแต่ยังเสื่อมอยู่ต้องรักษาแล้วครับรักษาได้กี่วิธีครับอาจารย
1: ์ก็ถ้าเป็นไม่มากเราก็รักษาโดยการพักประคบอุ่นนะครับใช้เครื่องไม้ช่วยเดินใช้ที่รัดข้อเข่าไม่ให้หลวมไม่ให้ปิดมุมครับก็จะช่วยในระดับหนึ่งถ้าไม่หายปวดไม่หายเจ็บไม่หายบวมอีกต้องใช้ยาช่วยนะครับยากินก็เช่นยาลดการปวดนะครับยาต้านการอักเสบที่ไม่ใช่สเตียรอยด
0: ์ครับ
1: ยากลุ่มเหล่านี้ก็ช่วยลดการอักเสบได้ช่วยลดอาการปวดได้แต่เขารักษาแต่อาการถูกไหมครับเพราะนั้นปัจจัยที่ว่ามาต้องร่วมด้วยทั้งหมดนะครับยากลุ่มเหล่านี้อย่าทานนานเพราะว่าจะมีผลต่อไตต่อตับเราได้นะครับถ้าไม่หายอีกก็ยังมีเรื่องของยาฉีดที่ให้ลื่นขึ้นนะครับยาฉีดน้ำหล่อเลี้ยงข้อเทียมอันนี้ก็ได้ดีในกลุ่มบางกลุ่มนะครับเช่นกลุ่มที่ยังสึกไม่มากแล้วก็ไม่หายได้ด้วยยาหรือไม่สามารถใช้ยาได้นะครับก็จะช่วยได้ในระดับหนึ่งถ้าสึกมากๆก็จะช่วยได้น้อยแล้วนะครับรวมทั้งสเตียรอยด์ยาฉีดสเตียรอยด์เข้าไปในเข่าเนี่ยเป็นฉีดแล้วคนไข้จะชอบมากนะฮะหายเร็วหายเจ็บเลยนะครับแต่เขาอยู่ได้ไม่นานนะครับถ้าแถมยาสเตียรอยด์ที่หมดไปแล้วเนี่ยก็จะไปทำผลึกในนั้นก็จะไปทำให้ข้อต่อมีการสึกก่อนมากขึ้นไปอีก
0: อ๋อเหรอครับผลเสียระยะยาวมี
1: ข้อยังดีๆอย่างนี้ไม่มากอย่าไปฉีดนะครับต้องรอให้มันไม่ไหวจริงๆแล้วสึกเห็นภาพเอ็กซเรย์ไม่มีข้อต่อละตอนนั้นก็อาจจะช่วยได้ระดับนึงครับ
0: ถ้าถึงขั้นว่าฉีดยาอะไรก็ไม่ช่วยแล้วสเตียรอยด์ก็ไม่ช่วยแล้ว
1: ต้องผ่าตัดละ
0: สุดท้ายแล้วใช่ไหม
1: ผ่าตัดเลี่ยงไม่ได้จะผ่าตัดถ้าขายังไม่โก่งแต่ว่ามีหินปูนลอยไปลอยมาเราจะส่องข้องก็ไปคีบออกมาไปเล็มสิ่งที่ขรุขระไปเจียนผิวที่ขรุขระเล็กน้อยให้เรียบได
0: ้ส่องกล้องนี่แหละคร
1: ับประมาณ 2-3 มิลเนี่ย
0: เข้าไปเจียได้เหรอ
1: ได้เลยครับ
0: อ๋อเหรอฮะ
1: ฝ่ายนี้ก็เล็กๆนะครับแต่ต้องมีเงื่อนไขว่าเป็นไม่เยอะเป็นไม่มากขายังไม่โก่งผิดรูปนะครับ ถ้าเมื่อไหร่ที่ขาเริ่มโก่งผิดมุมแล้วเราเดินโอ้ไม่ตรงแล้วการส่องช่วยแล้วต้องเคยเยอะไปอีกระดับนึงการจะทำถ้าอายุไม่มากแอคทีฟมากทำงานหนักเราก็อาจจะ ขาให้ขาตรงเลยพอขาตรงน้ำหนักตัวก็จะลงที่ขาได้ตรงดีก
0: ็
1: จะทำให้รับน้ำหนักไม่เอียงไปทางใดทางหนึ่งมากนักการสึกก่อนก็ชะลอได
0: ้ครับแล้วที่เขาเปลี่ยนข้อเข่าเทียมนี่แหละ
1: ครับเดี๋ยวนี้พัฒนาการการเปลี่ยนข้อเข่าเทียมเริ่มได้ผลดีคือหายได้เร็วหายได้ดีเริ่มได้ผลยืนยาว
0: ค
1: ืออายุการใช้งานเขายืนยาวหลายสิบปีนะครับเราคงจะสังเกตเห็นว่าอัตราการรักษาหรือการผ่าเปลี่ยนข้อเทียมในประเทศไทยเรามากขึ้นทุกปีเพราะว่าคนเริ่มยอมรับว่าอ๋อผ่าแล้วมีคุณภาพชีวิตที่ดีอยู
0: ่
1: แล้วก็มีการใช้งานอายุการใช้งานก็ยังยืนยาวได
0: ้เปลี่ยนช่วงไหนฮะข้อเข่าเทียมที่ว่า
1: เปลี่ยนแค่เพราะส่วนปลายเองนะครับปลายของข้อต่อเนี่ยนะครับมีสองปลายนะครับปลายบนเนี่ยเราก็จะฝาแล้วครอบเข้าไปเหมือนครอบฟันเลยนะครับปลายล่างก็เช่นกันบนล่างเนี่ยก็จะทำหน้าที่เป็นข้อต่อจะไม่เจ็บละเพราะว่าไม่เป็นข้อเทียมละเรายืนตรงก็จะตรงได้งอได้นะครับ
0: หน้าตาเป็นแบบนี้เลยไหมฮะ
1: รูปทรงหน้าตาคล้ายๆอย่างนี้นะครับ
0: แล้วก็จะมีเป็น
1: ยี่ห้อแต่ละแบบก็จะแตกต่างกันไปนะอันนี้ลูกสะบ้าอยู่ด้านหน้าเลยนะครับจะมีลูกสะบ้านะหลายท่านก็ถ้าขรุขระเสียมากก็อาจจะเปลี่ยนผิวเห็นไหมไม่ได้เปลี่ยนทั้งก้อนนะครับ
0: เปลี่ยนเฉพาะผิวที่เป็นสีเทาๆ
1: เท่านั้นครับเข่าก็ไม่ได้เปลี่ยนทั้งเข่าแล้วเปลี่ยนเฉพาะผิวเข่า
0: ครับเอาเหมือนเป็นวัสดุไปหุ้ม
1: ครับไปหุ้มเหมือนครอบฟันเลยนะครับ
0: แล้ววัสดุนี้เป็นอะไรฮะ
1: ส่วนใหญ่แล้วเขาใช้ไทเทเนียมเป็นเบสเป็นพื้นฐานนะครับ
0: ครับ
1: แต่ตัวที่เป็นข้อต่อก็ต้องเป็นตัวที่มันเงาเรียบแล้วก็แข็งแกร่งก็จะเป็นโลหะผสมของตัวโคบอลต์โครเมียมเป็นหลักนะครับพลาสติกที่เป็นพิเศษที่มีความแน่นเป็นพิเศษเนี่ยก็จะช่วยทำให้การขยับไปขยับมาเนี่ยราบเรียบลื่นได
0: ้
1: ครับ
0: เทคโนโลยีล่าสุดเลยที่โรงพยาบาลศิริราชนำมาใช้ในการรักษาข้อเข่าเสื่อมเนี่ย
1: เราใช้แขนกลหุ่นยนต์มาช่วยผ่า
0: ครับ
1: ในการเปลี่ยนซีกเหลี่ยมบางส่วนของข้อเข่านะครับปกติเราใช้เครื่องมือปกติเนี่ยก็ดีมากละนะระดับหนึ่งละแต่พอเรามีแขนกลนี้มาช่วยเนี่ยก็แม่นยำอีกอายุการใช้งานของข้อจะยืนยาวเนี่ยถ้าเราวางทุกอย่างเป๊ะตามที่เขาจะต้องเป็นเนี่ยไม่ผิดพลาดเลยเนี่ยครับก็ยิ่งทำให้อายุการใช้งานก็จะน่าจะยืนยาวขึ้น
0: ครับ
1: แถมการผ่าตัดเข้าไปก็ใช้แผลเล็กลงไปอีกครับ
0: จ
1: าก6เซนก็เหลือ4เซนก็สามารถทำสำเร็จได้โดยที่ไม่ต้องชอกช้ำได้
0: เพราะว่าใช้แขนกลหุ่นยนต์นี่หมายถึงว่าคุณหมอคอย

0: บังคับอยู
1: ่นะเราเป็นตัวควบคุมเราจะเป็นคนควบคุมอยู่นะ
0: แล้วก็หุ่นยนต์ก็ทำหน้าที่ไปโดยเราควบคุมอยู
1: ่บางจังหวะของงานเนี่ย
0: หรือเป็นยังไงฮะ
1: งานผ่าตัดมีเป็นงานศิลปะนะครับมันงานที่กว่าเราจะทำได้แต่ละชิ้นเนี่ยต้องมีทั้งทีมและประสบการณ์ความเชี่ยวชาญนะครับแต่งานที่เราทำซ้ำๆทุกวันทุกครั้งเนี่ยถ้าเราใช้หุ่นยนต์มาช่วยงานนั้นหุ่นยนต์จะทำได้ดีกว่าเรา
0: เพราะอะไรฮะ
1: เพราะว่าเขาทำซ้ำๆแบบนั้นได้เดียวแต่งานที่ผิดแผกออกไปจากตรงนั้นเขาจะไม่ได้นะเพราะฉะนั้นก็ต้องอาศัยเราเป็นตัวเพราะฉะนั้นงานบางงานเช่นงานเจียนกระดูกเนี่ยถ้าเรามีเขาช่วยฝีมือการเจียนทุกก็
0: จะเน
1: ี้
0: ยบเนี้ย
1: บเหมือนนะเนี้ยบทุกครั้งก็จะเนี้ยบเท่านี้เลยนะครับของเราบางทีอาจจะไม่เนี้ย
0: บ
1: บางครั้งอาจจะต้องปรับหน่อยแต่ของเขาเนี้ยบเหมือนเดิม
0: ครับ
1: แล้วพื้นที่การทำงานเขาไม่ได้ใช้เยอ
0: ะ
1: ถ้าเราจะหาแล้วด้วยเราเนี่ยเราต้องมีอุปกรณ์มาช่วยวัดมุมวัดขนาดให้เรียบร้อยถึงจะทำได
0: ้
1: ของเขาเนี่ยคำนวณมาเรียบร้อยละเขาก็เอาเหมือนปากกาแย่เข้าไปเขาก็เจียนไปตามนั้นเพราะนั้นพื้นที่การทำงานไม่มาก
0: แม่นยำ
1: เหมือนเนื้อเยื่อก็ชอบช้ำน้อยก็ฟื้นเร็วอันนี้ก็เป็นวิทยาการที่เราเอาเทคโนโลยีเหล่านี้มาช่วยในการที่จะรักษาคนไข้ของเราร
0: ักษาไปแล้วสักกี่ราย
1: เมื่อปีที่แล้วเราครบรอบ48ปีภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกแพทยศาสตร์พยาบาลที่นี่เป็นแห่งแรกของประเทศไทยเลยนะครับที่เป็นภาควิชากระดูกและข้อนะครับครบ48ก็เลยให้บริการผู้ป่วยไป48คนนะครับแต่ว่าทั้งหมด59ข้อนะครับ59บางท่านทำ2ข่าวเลยนะครับทำ2ข้อก็ให้บริการซึ่ง
0: ผลเป็นไงบ้าง
1: โอ้คนไข้บางท่านอยู่โรงพยาบาลวันเดียวนะครับพาวันนี้พรุ่งนี้เช้ากลับแล้วครับเดิมเนี่ยเราก็ต้องอยู่เป็นอาทิตย์นะฮะ
0: ครับ
1: แต่ปัจจุบันนี้ถ้ามีเพราะว่าเขาบาดเจ็บน้อยมากเขาก็เริ่มฟื้นได้เร็ว
0: โอ้ไม่น่าเชื่อนะเพราะดูเหมือนเป็นที่เข่าเนี่ยน่าจะต้องพักนานเพราะว่าจะก้าวจะเดินต้องขยับอะไรเกี่ยวกับเข่าหมดเลย
1: ครับ
0: นี่วันเดียวเองนะ
1: สามารถกลับมาใช้ชีวิตได้หรือกลัวการผ่าตัดน้อยลงนะครับนี่ก็คือสิ่งที่พัฒนาการธรรมดานะครับ วันนี้สิ่งนี้ดีอนาคตจะมีสิ่งที่ดีกว่านี้อีกเขาก็จะพัฒนาไปเรื่อยเอเชียแปซิฟิกเนี่ยนะครับเราเป็นผู้นำในการใช้เทคโนโลยีนี้อยู่แล้ว
0: ครับเมื่อสักครู่อาจารย์บอกว่าเดี๋ยวนี้คนก็อาจจะมีมุมมองในการต้องผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าหรือว่ารักษาข้อเข่าเนี่ยคือกลัวน้อยลงใช่ไหมฮะแล้วก็เห็นว่าจริงๆก็ไม่ได้เป็นเรื่องใหญ่โตหรือว่าต้องนอนโรงพยาบาลนานเลยแต่บางคนกังวลไหมฮะว่าอุ้ยอายุมากแล้วให้เปลี่ยนข้อเข่าตอนนี้ต้องเจ็บตัวแล้วก็อาจจะใช้งานได้ไม่นานอะไรอย่างเงี้ยมีคนกลัวประเด็นแบบนี้ไหม
1: ครับก็มีนะครับเพราะว่าความเชื่อในประสบการณ์ของชีวิตก็เป็นตัวตัดสินว่าความต้องการที่จะมีชีวิตอยู่ของเราจะเป็นยังไง
0: ครับ
1: แต่เนื่องจากสภาวะสังคมเมืองสังคมในปัจจุบันเนี่ยเริ่มเปลี่ยนไปในเรื่องของความต้องการคุณภาพที่จะอยู่อย่างมีคุณภาพนอกจากความยืนยาวแล้วเนี่ยสูงมากขึ้น
0: คืออยู่อายุยืนแต่ว่าถ้าเดินเหินไม่สะดวกไม่คล่องเจ็บปวดเมื่อยมันก
1: ็ครับ
0: ไม่ค่อยอยู่ไม่ค่อยมีความสุข
1: ครับก็ต้องการอยู่แล้วยืนยาวด้วยแล้วก็ต้องดูแลตนเองได้ด้วยและเป็นประโยชน์ต่อคนอื่นได้ด้วยอันนี้ก็คือทำให้ชีวิตเรามีคุณค่านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยความเชื่อที่เคยไม่อยากเปลี่ยนไม่อยากทำอะไรเพราะอยู่ไม่นานเนี่ยเริ่มปรับเปลี่ยนไปเราจะเห็นว่าคนในกรุงเทพเนี่ยอัตราการผ่าตัดเป็นข้อเข่าเนี่ยเยอะมากกว่าคนต่างจังหวัดเยอะเลยนะฮะคนต่างจังหวัดนี่ยังไงเราก็จะขอใช้จนกว่าจะเป็นภาระคนอื่นๆถึงจะเริ่มพิจารณา
0: จนต้องพยุงกันแบกกันเงี้ย
1: ครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ทัศนคติในการที่จะใช้นะครับ
0: ครับในมุมมองของอาจารย์การมีข้อเข่าที่ดีส่งผลดีกับเราด้านไหนบ้าง
1: โอ้ข้อชีวิตที่เราเดินได้ด้วยตนเองนะครับดีที่สุดถ้าเราจะต้องไปพึ่งคนนู้นคนนี้ทุกวันเนี่ยเรารู้สึกว่าคุณค่าของเราหายไป
0: ครับ
1: ถ้าเราทำได้ด้วยตนเองก็ย่อมจะดีทำได้แล้วไม่เจ็บไม่ปวดทำได้แล้วเรายังเป็นประโยชน์กับคนอื่นความสุขก็เกิดกับตัวเรานะครับสิ่งเหล่านี้ก็คือสิ่งที่มันมีคุณค่าอยู่แล้วลืมตาได้รู้สึกตัวว่าเราเป็นใครอยู่ตรงไหนลุกออกจากเตียงได้โดยไม่ต้องมีใครมาช่วยสิ่งเหล่านี้คือความเป็นปกตินั่นเองนะครับก็คือเมื่อเรามีความเป็นปกติแล้วเรามีความสุขความสุขของตัวเราก็จะล้นไปเผื่อแผ่คนอื่นได้
0: ครับผมฟังแบบนี้แล้วก็จะมีกำลังใจมากขึ้นในการดูแลข้อเข่าของตัวเองนะครับเพราะว่ามีวิธีการที่จะดูแลข้อเข่าของเราให้เสื่อมช้าเสื่อมน้อยหรือว่าเสื่อมไปตามกาลเวลาแต่ยังสามารถยังใช้งานได้อยู่แล้วก็ใช้ได้อย่างมีความสุขหรือวิธีการรักษาต่างๆป้องกันต่างๆขอบคุณอาจารย์มากๆนะครับที่ให้เวลากับศิริราช360องศาครับ
2: ขอบคุณครับ

ด่างบอกได้เลยครับเป็นไปไม่ได้ครับคำนิยามของน้ำด่างก็คือน้ำที่มีฤทธิ์เป็นด่างซึ่งน้ำที่มีฤทธิ์เป็นด่างทานเข้าไปผ่านอะไรบ้างผ่านกระเพาะเป็นอย่างแรกในกระเพาะโอ้เจอกดขนาดนี้ค่าหรือว่าคุณสมบัติมันเปลี่ยนอยู่แล้วนะฮะเปลี่ยนกระเพาะที่กระเพาะนี่แหละนะฮะแล้วลงมาลำไส้อีกนะฮะคุณสมบัติของตัวน้ำเองนะครับก็จะเปลี่ยนไปตั้งแต่ตรงกระเพาะแล้วครับถ้าแม้นว่าโอเคมันคงสภาพได้นะฮะซึ่งมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วนะฮะแล้วดูดซึมไปถามว่าร่างกายเรากระแสเลือดเราจะมีภาวะเป็นด่างไหมนะฮะคือบอกตอบได้เลยว่าเป็นไปไม่ได้ครับถ้าร่างกายเราเป็นด่างด่างมากเกินไปร่างกายเราอยู่ไม่ได้หรอฮะมันจะมีกลไกทางธรรมชาติอย่างปอดเราเป็นจุดหนึ่งเครื่องมือสำคัญเลยฮะหายใจคาร์บอนไดออกไซด์ออกออกซิเจนเข้านะฮะตรงนี้แหละเป็นการเปลี่ยนค่ากดด่างแล้วต่อให้เราดื่มมากแค่ไหนก็ตามนะฮะถ้าเรามีปอดที่ปกติไตที่ปกตินะฮะโอ้ไม่มีทางเลยครับที่ความมีกดด่างในเลือดเราในร่างกายเราจะเปลี่ยนนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยบอกได้เลยครับเป็นไปไม่ได้ครับ

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-100

0: ถ้าเช่ารถก็คงถึงแล้วล่ะ
1: เดี๋ยวก็ถึงแล้วนะลูกแม่ว่ามันน่าจะอยู่แถวๆนี้แหละ
2: สวัสดีเจ้า
3: สวัสดีค่ะ
2: โอ้มาเหี่ยแรงเลยสหายากกว่าเจ้าน
1: ิดนึงอะค่ะแต่ว่าเสียเวลารอ

0: เอารถดังนานจะ
1: เอามาเข้าบ้านก่อนเดี๋ยวป้าช่วยถือกระเป๋ามาลงมา
0: ระดาเอากระเป๋าตามคุณป้าขึ้นไปเก็บบนห้องก่อนนะลูกเดี๋ยวแม่ขอนั่งทำงานตรงนี้ก่อน
2: ทำสบายนะเจ้า
0: ขอบคุณค่ะ

0: วันนี้เดี๋ยวป้าจะมีขนมให้ชิมนะเป็นขนมของทางเหนือนะเจ้าอ่ะลองชิมดูต้องกินฮ้อนๆนะลูกถึงจะลำลองชิมดู
1: มันคืออะไรเหรอคะ
0: มันคือขนมจ๊อกลูกขนมจ๊อกก็คือขนมเตียนนะลูกลองชิมดูค่ะระวังนะร้อนๆก็นี่ป้าทำเองหมดเลยนะลูกช่วงโควิดที่ผ่านมานี่ป้าทำหลายอย่างเลยแล้วก็ทำขายออนไลน์ตัวลำกันลูกเฮ้ยเดี๋ยววันผูกมาช่วยป้าทำขนมหมอนะค่ะเอาเลยตามสบายเลยลูกเดี๋ยวถ้าบอปอเดี๋ยวป้าจะตักเพิ่มให้แหม

0: ับนะเจ้าคือกับมีเจ้า
1: ขอบคุณค่ะ
0: โอ้ยอาหารเยอะเลยค่ะเจ้าเนี่ยป้าทำเองทุกอย่างเลยนะเจ้าต้องชิมดูเจ้า
1: อันนี้หน้าตาดีมากเลยค่ะมันคืออะไรอะคะ
0: อันนี้น้ำพริกเจ้าก็ล้ำนะเจ้าลองชิมดูเจ้าน้ำพริกที่นี่บ่ได้ทำเผ็ดนักเจ้ากลัวลูกค้ากินบ่ได
1: ้อร่อยมากนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเผ็ดกว่านี้น่าจะอร่อยกว่านี้ค่ะ
0: เมื่อก่อนเนี่ยลูกค้าป้านะเป็นต่างชาติเป็นส่วนมากอะเจ้าก็เลยต้องปรับรสชาติคือบ่เผ็ดนักเนาะแล้วก็แต่ว่าช่วงโควิดที่ผ่านมานี่นะลูกค้าหายไปหมดเลยเจ้ารายได้หลักป้าเจ้ามาจากลูกค้าต่างชาติทั้งนั้นน่ะก็ช่วงนี้ก็เลยจะเอี้ยเจ้าก็เลยต้องทําอาหารทําขนมขายตวยแล้วพอเปิ้นประกาศปลดล็อกโควิดนี่นะก็เริ่มรับลูกค้าคนไทยแล้วเจ้า
2: ได้ๆนะเจ้าลูกชาย
1: ถามหน่อยได้ไหมคะว่าทำไมถึงไม่รับนักท่องเที่ยวคนไทยล่ะคะ
0: เรื่องความเข้าใจลูกค้าคนไทยกับต่างชาติเกี่ยวกับโฮมสเตย์นี่นะมันต่างกันนักขนาดเลยเจ้าคือคนไทยนี่นะจะคาดหวังว่าตัวเก่าต้องได้รับบริการเหมือนไปอยู่โรงแรมอะเจ้าต้องเรียกเอาหั่นเอานี่ตลอดวันแต่ลูกค้าฝรั่งเพิ่นจะเข้าใจว่ามาพักกับเจ้าของบ้านเนี่ยต้องดูแลตัวเก่าเนาะจะหยิบจับกระดาษทิชชู่น้ำอย่างใดเพิ่นจะดูแลเองเจ้าตื่นแล้วเหรอลูกป้าเตรียมขนมเตรียมนมไว้ให้แล้วค่ะมากินก่อนเลยไหมแล้ววันนี้ไปแอลไหนกันพ่อเจ้า
1: คงไม่ไปไหนอะค่ะคิดว่าจะต้องทำงานที่เสร็จก่อนนะคะ
0: ตามสบายนะคะ
1: ขอบคุณมากนะคะ
0: ระดาเป็นไดพ่องลูกอยากลองทำอาหารกับป้าก
3: ็ค่ะก็ดีกว่าอยู่เฉยๆ
0: ไปแต่อันเดี๋ยวเราไปกาดกันเนาะ

0: สอง
1: สวัสดีเจ้า
0: จ้าสวัสดีจ
2: ้าไหวสาวไหวสาลูกต้องได้กันมา
1: โอ้คนนี้ปลาหลานน้อยมาแอลแล้วจะมาลวดขอฝึกลายกับลุงเจ้า
2: โอ้ลายจ้องนี่นะโอ้ยินดีนะลูกหลานนั่งก่อนลูกทางใดไปทางใดมาอย่างใดนี
1: ่ลูก
3: แล้วฝรั่งนี่เป็นลูกต่างใดมาเจ้า
4: อ๋อฝรั่งนี่เพิ่นมาจากเมืองนอกครับ
2: เพราะเป็นช่วงโควิดปิดบ้านบ่ได้เพื่อบ่ฮื้อเพิ่นเสียเวลาเพิ่นก็เลยมาฝึกทําขนมกับปลาไก่
3: เจ้าเจ้าสวัสดีค่ะ
5: สวัสดีเจ้า
6: How are you
5: สบายดีเจ้า
3: ดีขนาดเลยเจ้าที่ลุง

0: ป้าช่วยพันไว้เนาะได
1: ้
0: ม
1: ี
0: โอกาสได้เนี่ยตอนที่ติดโควิดเนี่ยเจ้าน
1: ั่นแหละ
2: แล้วก็ส่วนอินล่านี่จะไม่เงี้ยแท้ๆนี่นะบรรจุกันแท้นานเนาะเออเอาแต่แต่ลองดูบ่ลูก
1: ลายหมูนี่นี่ทางร้านนาเพิ่นจังเอาไปประดับนะลูกนะอันนี้ชื่อลายหม้อบูรณคตะมันเป็นภาษาของไทยใหญ่แปลว่าหม้อความเป็นมงคลหม้อเงินหม้อทองหม้ออย่างถ้าทางบ้านเฮาเพิ่นก็ว่าหม้อโชคดีอ่ะ
0: เป็นได้พวกลูกวันนี้พูดก่อนอยู่กับลุงนี่เห็นกับลุงนี่โอ้ลุงสอนละเอียดขนาดเนาะแต่กำอู้ลุงนี่เนี่ยตัวฟังหูเรื่องหมดกันนี่กะเอากับเมืองนี่มาอยู่บักกีวันกับฟังเข้าใจหมดและเก่งขนาดเนี่ยนี่อยู่แห่งบักกีวันนี่จะเข้าใจกับเมืองหมดแล้วนี่เนาะแล้วจะตัวเอาของวางไว้ก่อนเลยลูกปะแล้วเดี๋ยวขึ้นไปอาบน้ำอาบท่าให้เรียบร้อยเนาะป้าจะเตรียมของไว้แล้วเดี๋ยวถ้าเสร็จแล้วตัวลงมาช่วยป้าทำอาหารเนาะเอาเลยลูกเอาไปได้เลย

0: จำไม่ได้เลยนะคะว่าเห็นระดาเขายิ้มแบบนี้ครั้งสุดท้ายเมื่อไหร
1: ่เวลานะคะป้าคิดว่าคือระดาแค่ต้องการคนอยู่ตัวคนสนใจจวนทำหั่นทำนี่แล้วก็ยังป้ากับลูกสาวเนาะตั้งแต่น้อยจนใหญ่นี่อยู่ด้วยกันตลอดนะจ๊ะจนแกเฮียนจบแล้วก็ได้ทุนไปเฮียนเมืองนอกแต่ทุกวันนี้ก็ยังวิดีโอคอลกันอยู่ตลอดเจ้าระดาเป็นละอ่อนน่าฮักนะเจ้าแกฉลาดเข้าคนง่ายลองเพื่อเวลาแกพ่องเจ้าวันนี้ป้าจะทำเห็ดส้มรู้จักก็เจ้าเห็ดส้มมันก็คือแหนมนะเจ้าเมื่อก่อนถ้าเป็นจิ้นส้มเนี่ยเปิ้นจะใจเนื้อใจหมูเนาะแต่อันนี้ป้าใจเห็ดแตนเอ๊ะระดาช่วยป้าเจ็ดตองบ่เนาะอ่ะช่วยป้าเจ็ดตองก่อนนะเจ้านี่แล้วเดี๋ยวป้าจะคลุกมันนี้มีใส่เกลือมีข้าวนะข้าวนี่สำคัญเจ้าเพราะว่ามันทำให้ส้มทำให้เปรี้ยวนะแล้วก็ไอตัวหอมเทียมเอ้าวันนี้ป้าเกี่ยมหนักไปหน่อยใส่เกลือเดียวพอละถ้าใส่มดนี่มันจะเผ็ดล้ำไปแล้วก็ต้องคุกนี
0: ่
1: ต้องคุกมือเจ้า
0: ขอแม่ทำด้วยคนได้ไหม
1: พอดีกำลังเตรียมทำเห็ดส้มเจ้า
0: ค่ะ
1: จะเอาแป้งไปเผื่อน้องฝรั่งที่ปะที่บ้าน

ทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: สวัสดีค่ะ
1: ครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Healthy Friday ครับรายการที่จะนำสาระเกี่ยวกับเรื่องของโภชนาการและการออกกำลังกายมานำเสนอทุกท่านนะครับผมก้องวุฒิชัยวงศ์ขจรครับหรือเชฟก้องจากวิทยาลัยนานาชาติมหาวิทยาลัยมหิดลครับแล้วก็มีคุณหมอฝนอยู่ด้วยกันครั้งวันน
0: ี้ครับค่ะหมอฝนนะคะเป็นอาจารย์ประจำภาควิชายุทธศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีค่ะก็สำหรับเรื่องราวของแขกรับเชิญของเราในวันนี้นะคะก็จะเป็นแฟนรายการของเราซึ่งคราวนี้มาเป็นครอบครัวเลย
1: ครับผม
0: ก็ส่งเรื่องราวเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพของคุณพ่อคุณแม่นะคะเรื่องราวของเขาจะเป็นยังไงเราไปชมวิทยากันเลยค่ะ
1: ครับ
2: สวัสดีค่ะชื่อจุธามาชินิมิตนะคะคุณพ่อคุณแม่เป็นโรคความดันนะคะคุณพ่อก็จะอยู่ที่ความดันอยู่ที่ประมาณ235
0: 235
2: ประมาณ195เพราะคุณพ่อคุณแม่อายุ
0: เยอะแล้วสูงมากนะคะ
2: อาหารก็ไม่ค่อยถูกหลักเท่าไหร่ส่วนใหญ่จะเป็นแบบพวกอาหารทอด
3: ๆหิวข้าวกันยังคะในทางข้าวค่ะ
2: ซิกเกอร์หรือเบคอนมีอะไรก็ซื้อไม่ได้แบบเจาะจงไปว่าอยากกินอันนี้อันนี้อันนี
3: ้เป็นโรคความดันมาประมาณ10ปีค่ะค่ะคือตัวคุณแม่คือไม่ชอบทานยาอะไรอย่างเงี้ยคือทานมั่งไม่ทานมั่งคือจะเห็นมีสมุนไพรอาหารเสริมตัวไหนดีลองมาทานดูแล้วก็ทานยาด้วยทานสมุนไพรด้วยอะไรอย่างเงี้ย
0: คือ
3: แล้วเรื่องอาหารนี่คุณพ่อชอบทานข้าวต้มอะไรอย่างเงี้ยผัดคะน้าปลาเค็มไข่เจียวหมูยอแล้วก็ไส้กรอกแล้วก็แฮมจะเป็นนานๆทำให้ทานทีนึงอะไรอย่างเงี้ยค
4: ่
3: ะ
4: ก็ประมาณ2ปีที่เป็นความดันมาผมอยู่บ้านมันก็ไม่ค่อยเป็นอะไรนะครับแต่เวลาไปขึ้นลงขึ้นรถไปไหนไปไกลๆอย่างเงี้ยจะเกิดอาการเวียนหัวจะเป็นลมแล้วก็อยากจะนอนเรารู้ตัวเองเป็นอย่างนี้เราเลยถึงไม่ออกนอกบ้านนี่ไม่ออกนอกบ้านเป็นเวลา5ปีแล้วผมคุยกับทางคุณหมอว่าผมขอยาสัก6เดือนได้ไหมเพราะผมขี้เกียจเดินทางแต่คุณหมอเขาบอกว่าไม่ได้15วันต้องไปครั้งนึงอันนี้การเดินทางของผมแต่ละครั้งเนี่ยการขึ้นรถไปนั่งใกล้ๆเนี่ยอาการมันก็ออกแล้วคือเวียนหัวกว่าจะไปถึงคุณหมอก็คล้ายๆจะเป็นลมอันนี้ผมก็คิดได้ภรรยาผมก็มียาความดันอยู่ผมก็เอายาความดันของภรรยามากินมันก็คือถ้าเรารู้ตัวว่าถ้าความดันมันเป็นเนี่ยคือมันจะปวดหัวปวดต้นคอเราก็เอายามากินถ้าอันไหนไม่มีอาการของความดันเราก็จะไม่กินเพราะว่าเรารู้ว่าตัวเองเป็นยังไง
3: คือก็ไม่อยากให้ทานอยากให้ไปตรวจเองคือจะได้รู้ว่าช่วงการตรวจเนี่ยมันจะควบคุมได้ว่าความดันอ่ะมันจะลงระดับไหนระดับไหนอะไรใช่ไหมฮะ
2: คุณพ่อก็ถ้าไม่ได้ออกไปข้างนอกก็จะไม่กินยาเลยอยู่บ้านก็จะไม่ได้กินยาเลยแล้วก็ไม่ได้ออกกำลังกายด้วยส่วนคุณแม่ก็เวลาจะไปหาหมอก็กินยาไปรอคุณหมอทีเพื่อให้ความดันลดลงอะค่ะส่วนตัวในเองก็ความดัน140อะค่ะแล้วคุณหมอก็แนะนำว่า

0: ควรจะอยู่ที่ประมาณ 120-130 อยากให้คุณหมอและเชฟอะค่ะออกแบบเมนูอาหารสำหรับผู้ป่วยความดันโลหิตสูงอะค่ะแล้วก็ยาถ้าหยุดกินจะมีผลอะไรกับเราบ้างและสำหรับตัวหนูที่มีความดัน140อะค่ะหนูอยากทราบว่าหนูจะมีโอกาสเป็นโรคความดันโลหิตสูงหรือไม
1: ่หมอครับเมื่อกี้ดู VTR แล้วคุณพ่อเนี่ยบอกว่าไม่ได้ออกไปข้างนอกบ้านมา5ปี
2: 5ปี
1: ออกไม่ได้เพราะว่ารู้สึกว่าพอเดินทางแล้วจะรู้สึกเวียนหัวนะครับตรงนี้เนี่ยคืออยากให้คุณหมอมีคำแนะนำอะไรบางอย่างให้กับครอบครัวนี
2: ้จริงๆแล้วในกรณีของคุณพ่อเนี่ยก็ต้องเรียกว่าคุณพ่อมีภาวะความดันโลหิตสูงซึ่งเรียกว่าสูงมากตัวเลขอย่างเดียวก็เลย200เนี่ยอันตรายมาก
1: อันตรายแล้วนะครับ
2: แล้วโดยทั่วไปเนี่ยโรคของความดันโลหิตสูงเนี่ยจริงๆส่วนใหญ่เราจะบอกคนที่ว่าเป็นภัยเงียบ
1: คือไม่รู้ใช่ไหม
2: คือเราจะไม่มีอาการ
1: อ๋อโอเค
2: เพราะฉะนั้นถ้าความดันสูงในระดับที่ไม่ได้สูงมากเนี่ยเราจะไม่รู้สึกอะไรเลย
1: แต่ว่า
2: จนกว่าเราจะไปวัดความดันแต่ว่าถ้าคนไข้ซึ่งมีอาการแปลว่าความดันโลหิตสูงถึงขั้นที่อันตรายคนไข้บางคนเวลาที่มีความดันโลหิตสูงถึงระดับหนึ่งเนี่ยบางครั้งอาจจะไม่เกิดภาวะหัวใจล้มเหลวหรือทำให้เส้นเลือดในสมองแตกได
1: ้
2: ซึ่งอันนี้มันอันตรายเรียกว่าถึงชีวิตเลยนะคะเพราะฉะนั้นหมอก็อยากฝากไว้นิดนึงว่าคุณพ่อเนี่ยน่าจะต้องกลับไปตรวจกับคุณหมออีกครั้งหนึ่งเพื่อเช็คว่าตอนนี้เรามีปัญหาในเรื่องของอวัยวะอื่นๆซึ่งส่งผลได้รับผลกระทบมาจากภาวะความดันโลหิตสูงซึ่งเป็นมาหลายปีหรือเปล่า
1: แล้วสำหรับคุณแม่ล่ะครับ
2: สำหรับคุณแม่เนี่ยหมอก็เป็นห่วงนะคะพอดู VTR แล้วคือคุณแม่บอกว่าจะทานยาตอนจะไปพบแพทย์พอพบแพทย์ก็เลยบอกว่าโอเคความดันใช้ได้
1: คือซ่อนไม่ยอมให้หมอรู้
2: ใช่จริงจริงตรงนี้ค่อนข้างแม่เป็นห่วงเพราะว่าตอนที่อยู่ที่บ้านเนี่ยแสดงว่าความดันโลหิตของคุณแม่จะต้องสูงแน่เลยเพราะคุณแม่หยุดยาอันนี้อย่างที่หมอบอกว่าแล้วความดันโลหิตสูงมันจะไม่มีอาการเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณแม่ควรจะรับประทานยาให้สม่ำเสมอนะคะและอีกนิดนึงคือคุณพ่อห้ามเอายาของคุณแม่ไปทานอันนี้อันตรายนะคะเพราะว่ายาลดความดันโลหิตของเราที่เราใช้อยู่ในปัจจุบันเนี่ยมันมีหลายตัวแล้วก็จะเหมาะกับแต่ละคนไม่เหมือนกันนะคะ
1: ครับแล้วสำหรับคุณลูกสาว
2: สำหรับของคุณลูกเนี่ยก็คือว่าจริงๆความดันระดับของคนปกติเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 120-80ถ้าความดันตัวบนอยู่ที่ประมาณ130คือเริ่มสูงแล
1: ้
2: วก็จะเรียกว่าเริ่มเป็นโรคความดันโลหิตสูงระดับหนึ่งหมอแนะนำว่าอาจจะต้องเริ่มไปพบแพทย์แล้ววัดความดันโลหิตซ้ำถ้ามันยังสูงซ้ำก็แสดงว่าน้องเขาอาจจะเริ่มเป็นโรคความดันโลหิต
1: ยังมีโอกาสในการป้องกันจะดีกว่ามารักษาแน่นอน
2: ใช่ก็คือว่าอย่างตัวน้องเนี่ยเขาเพิ่งเริ่มเป็นใช่ไหมคะเราดูแล้วน้ำหนักน่าจะเกินถ้าลดน้ำหนักลงแล้วก็ปรับอาหารความดันโลหิตอาจจะกลับลงมาต่ำกว่านี้ได้เพราะฉะนั้นก็ลองไปพบแพทย
1: ์
2: ซ้ำแล้วก็ปรับอาหารพฤติกรรมลดน้ำหนักนะคะก็จะส่งผลดีกับสุขภาพโดยรวมของทั้งครอบครัวค่ะ
1: ครับโอเคก็วันนี้เรามีนะครับเขาชื่อเขาเรียกว่าเซวิเช่นะครับถ้าเรียกเอาแบบเข้าใจง่ายๆก็คือยำนั่นเอง
2: ยำ

0: ำหรับเมนูที่วันนี้เชฟเลือกมาเนี่ยก็จะเข้ากับคอนเซ็ปต์ของอาหารซึ่งเหมาะกับคนไข้ที่มีโรคความดันโลหิตสูงนะคะบางคนอาจจะเคยได้ยินเราจะเรียกว่าเป็น DASH DIETDASH มันก็คือย่อมาจาก Dietary Approach to Stop Hypertension ก็คือแปลเป็นภาษาไทยว่าเป็นอาหารเพื่อที่จะหยุดโรคของความดันโลหิตสูงซึ่งจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าทำควบคู่กับการลดน้ำหนักนะคะก็จะมีผลค่อนข้างมากทีเดียวในการลดความดันโลหิตได้หลายมิลลิเมตรตลอดแต่อย่างไรก็ดีอย่าลืมนะคะว่าไม่สามารถทดแทนการรับประทานยาอย่างกรณีของคุณพ่อแล้วก็คุณแม่เนี่ยต้องกลับไปรับประทานยาอย่างแน่นอนแต่ว่าเรื่องของอาหารเราก็ปรับไปพร้อมๆกันนะคะ
1: คือเรียกว่าเป็นส่วนที่ช่วยเสริมให้มีประสิทธิภาพมากสุดนะครับแต่ว่าคงไม่ใช
0: ่ทั้งหมด
1: ใช่อัน
0: นี้หมอจะแนะนำก่อนว่าอาหารที่เราเรียกว่าเป็น DASH diet ประกอบด้วยอะไรบ้างนะคะก็คือ1รับประทานผักเยอะๆก็คือประมาณ5คัพพีเป็นผักสุกนะคะถ้าคิดง่ายคือทุกมื้อต้องมีผัก1จานใหญ
1: ่โอเค
0: ค่ะ2ก็คือว่าจะต้องเพิ่มผลไม้สดในปริมาณที่เหมาะสมคิดง่ายๆคือทานวันละ2มื้อมื้อนึงประมาณสัก10คำนอกจากนั้นก็จะมีพวกนม

0: ไขมันต่ำผลิตภัณฑ์ของนมไขมันต่ำเนื้อสัตว์ก็รับประทานได้นะคะแล้วเราก็จะเพิ่มในส่วนของพวกธัญพืชแล้วก็สมุนไพรต่างๆนะคะซึ่งเอฟเฟกต์ของการรับประทานอาหารประเภทนี้มันก็จะไปช่วยเสริมฤทธิ์กับการที่คนไข้ลดการรับประทานเกลือลงจะทำให้การควบคุมความดันโลหิตได้ผลดีมากขึ้นนะคะ
1: เนื้อกุ้งครับ
0: กุ้งนะคะ
1: เราลวกพอให้สุกนะครับ
0: กุ้งเนี่ยจริงๆเป็นอาหารที่โปรตีนดีนะคะแล้วก
1: ็
0: ไขมันน้อยก็มีคอเลสเตอรอลบ้างนะคะในแง่ของการลดน้ำหนักเนี่ยโอเคแต่ถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมมีเรื่องของระดับไขมันในเส้นเลือดสูงก็ต้องรับประทานแต่พอเหมาะนะคะ
2: อันนี้น้ำมะนาวกับน้ำเลมอนนะครับคุณหมอคั้นรวมกันแล้วก็ราดลงไปบนตัวกุ้งอันนี้จะเป็นคล้ายๆกับการหมักนะครับให้ตัวกุ้งเนี่ยมีรสชาตินะครับแล้วเดี๋ยวเราจะไปทำเป็นยำตอนสุดท้ายนะครับ
0: จริงๆคุณพ่อน่าจะชอบเมนูนี้เนาะเพราะท่าทางชอบอาหารรสจัดอ
2: าหารไทยใช่ครับอาหารไทยแล้วก็มีรสชาติหน่อยนะครับ
0: ปกติเนี่ยเราจะแนะนำว่าปริมาณเกลือที่เราควรจะได้รับต่อวันเนี่ยคือประมาณแค่1ช้อนชาแค่นั้นเองเพราะฉะนั้นในคนที่เป็นโรคความดันโลหิตสูงก็อาจจะต้องใส่ใจตรงนี้นิดนึง
2: ครับ
0: แล้วก็ไปหลบแล้วก็เลี่ยงลดปริมาณเกลือที่แอบซ่อนอยู่ในอาหารต่างๆ
2: คุณหมอยกตัวอย่างอาหารที่มีโซเดียมสูงที่คนไม่ค่อยทราบได้ไหมเอ่ย
0: ซอสปรุงรสทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นรสหวานๆเปรี้ยวๆพวกนี้ก็จะมีการเติมโซเดียมลงไปค่อนข้างเยอะนะคะ
2: หวานด้วยเหรอครับคุณหมอ
0: ใช่อย่างเช่นเพราะว่ามันจะต้องเป็นรสหวานมาจากกลบไงคะเทคนิคในการทำอาหารให้รสชาติอร่อยแล้วก็เรายังสามารถรับประทานได้นี่ก็คือควรจะลดปริมาณเกลือในพวกซอสปรุงรสซีอิ๊วน้ำปลาผงชูรสทั้งหลายแล้วก็มาทำให้อาหารอร่อยด้วยเครื่องปรุงธรรมชาตินะคะไม่ว่าจะเป็นสมุนไพรหรือว่าให้มันอร่อยด้วยรสเปรี้ยวรสเผ็ดหรือความหอมของเครื่องเทศต่างๆพวกนี้ก็ทำให้อาหารมีรสชาติดีโดยที่เราไม่รู้สึกว่าเราขาดเกลือ
2: ถูกต้องครับเมื่อกี้ผมหั่นมะเขือไปแล้วนะครับอันนี้ซอยหอมแดง
0: จริงๆถ้าเกิดว่าเมนูนี้เนี่ยเรากลัวปัญหาในเรื่องของคอเลสเตอรอลเนี่ยค่ะถ้าเราทานทุกวันมันอาจจะเราสามารถเปลี่ยนเป็นวัตถุดิบ
2: ไก่ก็ได้ครับ
0: เป็นไก่ก็ได
2: ้ก็ได้ใช่ครับ
0: ก็คือเป็นเนื้อสัตว์อะไรก็ได้ที่เราชอบเป็นปลาใช่ไหมคะ
2: เป็นปลายิ่งดีครับผมเป็นปลาที่จะเข้ามาก
0: ก็คือในแง่ของอาหารทะเลการรับประทานปลาก็จะได้ไขมันดีเนาะ
2: แล้วก็โปรตีนด้วยใช่ไหมครับ
0: ไขมันดีก็สำหรับคุณพ่อก็น่าจะมีประโยชน์ตรงที่ว่าน้ำมันปลาจากอาหารซึ่งเรียกว่าเป็นอาหารที่บำรุงหัวใจก็จะมีประโยชน์ต่อครอบครัวนี้นะคะ

0: โอเคครับคุณหมอตอนนี้ก็หั่นพริกนะครับแล้วก็แตงกวานะครับอีกครู่เดียวก็จะเสร็จแล้ว
1: แต่จริงๆของครอบครัวของแขกรับเชิญในรายการนี้นะคะค่อนข้างดีตรงที่ว่าคุณแม่ทำกับเขาเอง
0: นี่
1: เพราะฉะนั้นเนี้ยเป็นเรื่องที่ดีมากเพราะว่าพอคุณแม่ทราบเทคนิคปุ๊บคุณแม่เขาจะเก่งแล้วไปดัดแปลงได้
0: ใช่ครับอันนี้เป็นไกด์ไลน์นะครับเอาไปดัดแปลงได้เลยก็คือเป็นการเปิดเขาเรียกว่าทางเลือกนะครับ ในการทำอะไรที่เป็นแบบใหม่โอเคผมว่าเราตอนนี้เราพร้อมแล้วเรามีพริกมีแตงกวาหอมแดงนะครับมะเขือเทศน้ำมันมะกอกยี่หร่านะครับค่อนข้างครบหมดละนะครับเดี๋ยวจะขออนุญาตให้คุณหมอเทรวมกันให้หน่อย
1: okay.
0: นะคร
1: ับ
0: ในนี้เลย
1: ข้อควรระวังก็คือคนไข้ที่เป็นโรคความดันโลหิตสูงเนี่ยบางทีเราจะมีโรคไตโดยที่เราไม่ทราบซึ่งบางทีกว่าที่มันจะแสดงอาการเนี่ยมันต้องเป็นเยอะ
0: หลัก
1: ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยถึงเขาถึงบอกว่าเวลาที่เริ่มเป็นความดันโลหิตสูงปุ๊บต้องไปพบแพทย์เพราะว่าคุณหมอเนี่ยเขาจะประเมินว่าเรามีโรคแทรกซ้อนอะไรมากไหมโอเคนี้เราก็เกือบเสร็จแล้ว
0: เกือบเสร็จแล้วครับคุณหมอตอนนี้ส่วนผสมทั้งหมดนะครับก็จะมีที่ผมตัดไปเมื่อกี้นะครับทั้งหมดผสมรวมกันอันนี้เป็นเอ็กซ์ตร้าเวอร์จินโอลิฟออยล์นะครับนิดหนึ่งนะครับกระเทียมนิดหน่อยนะครับคุณหมอ
1: ค่ะ
0: อันนี้เป็นยี่หร่าคั่วนะครับยี่หร่าคั่วก็จะมีกลิ่นช่วยแต่งรสแต่งกลิ่นได้นะครับหอมๆพริกไทยนิดนึงนะครับคุณหมออันนี้ผมจะให้คุณหมอดูว่าผมใส่แค่ไหนนะครับอันนี้เกลือ
1: นิดเดียวเองใช่ไหมคะ
0: แล้วก็กุ้งนะครับกุ้งเนี่ยเรามีแล้วเมื่อกี้เราแช่
1: มะนาว
0: ไว้นะครับตัวกุ้งที่เราเห็น
1: สุก
0: นะครับพอดีนะครับโอเค

0: เสร็จไปแล้วเมนูแรกนะครับเป็นเมนูดัดแปลงจากอาหาร
1: Dash Diet
0: ใช่ครับจากอเมริกาใต้ดัดแปลงมาเป็น Dash แล้วก็ให้เหมาะกับคนไทยขึ้นมากข
1: ึ้
0: นน
1: ิดนึงได้ตามคอนเซ็ปต์เลยนะคะเพราะว่า Dash เนี่ยก็คือเป็นอาหารซึ่งต้องมีเส้นใยสูง
0: ครับ
1: อันนี้เนี่ยก็จะมีในเรื่องของเส้นใยจากผักใช่ไหมคะมีธัญพืชสูง
0: ครับ
1: ซึ่งอาหารพวกนี้มันจะมีเรื่องของโพแทสเซียมแมกนีเซียมสูงนอกจากนี้วิธีการปรุงของเชฟในวันนี้ก็คือใส่เกลือแค่นิดเดียวเป็นอาหารโลโซเดียมเพราะฉะนั้นเหมาะมากสำหรับคนไข้ซึ่งเป็นโรคความดันโลหิตสูงค่ะ
0: ครับลองให้คุณหมอชิมดูรบกวนหน่อยครับ
1: ได้เลยน่าทานมากๆนะคะชอบมากตรงที่มันมีความกรุบกรอบของตัวแตงกวาใช
0: ่
1: แล้วก็เนื้อสัมผัสของตัวธัญพืชมันจะตัดกับเรื่องของความนุ่มของกุ้งอ่ะ
0: เรายังมีอีกเมนูนึงซึ่งเป็นของว่างในช่วงหน้านะครับให้คุณแม่สามารถทำให้คุณพ่อทานได้นะครับเป็นของว่างที่ถูกต้องตามหลักโภชนาการ Dash แบบที่คุณหมอบอกจะเป็นอะไรนั้นติดตามชมช่วงหน้าครับ
1: ค่ะ
0: กลับมากับสแน็คนะครับหรือว่าของทานเล่นอีกตัวนึงที่เราจะนำเสนอเกี่ยวกับเรื่องของ Dash Diet นะครับก่อนอื่นเลยผมจะบอกว่าเรื่องของ Dash Diet เนี่ยถ้าลองหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตดูจะมีสูตรอาหาร Dash Diet เนี่ยเยอะมากๆนะครับแล้วก็มีหลายสูตรมากที่เราสามารถเอาไปปรับและประยุกต์ขึ้นมาใช้เองกับครอบครัวของเราได้นะครับหลายๆอาหารหลายๆอย่างบนอินเทอร์เน็ตมีรวมถึงสูตรอาหารเอเชียด้วยนะครับ
1: ก็เอามาปรับใช้ให้เป็นลักษณะเป็นอาหารไทย
0: นะครับ
1: ในแง่ของคอนเซปต์ของอาหารดัชก็อย่างที่เราคุยกันไปตอนต้นรายการคือเส้นใยอาหารสูง
0: เส้นใยอาหารสูงครับ
1: ผักต้อง5ทัพพีใช่ไหมคะผักสุกคือ1จานใหญ
0: ่
1: ๆผลไม้เนี่ยจริงๆเขาจะให้ประมาณ4ส่วน
0: ครับ
1: ถ้าหมอพูดง่ายๆคือส่วนนึงเนี่ยประมาณ 6-8 คํา
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้น4ส่วนก็คือเราจะนับว่า
0: 4คํา
1: 2มื้อมื้อนึงประมาณ12คําเผื่อคําใหญ่
0: คร
1: ับ นะคะเพราะฉะนั้นก็คือ2ถ้าเป็นจานกาแฟคือเต็มจาน
0: ครับ
1: ถ้าเรียง2ชั้นก็ได้2จาน
0: 1ในสิ่งที่ผมอยากจะบอกก็คือคนที่ได้ยินเรื่องของ Dash Diet โอ้โหผักต้มต้องมีเส้นใยทำไมดูยากจังนะครับความจริงคือถ้าเราเข้าใจหรือเราเห็นปริมาณที่ถูกต้องแล้วเนี่ยแล้วเราทำตามอย่างเคร่งครัดเนี่ยจริงๆแล้วเป็นเรื่องที่ไม่ยากเลยเพราะเป็นของที่หาได้ทั่วไปมากๆนะครับเดินเข้าซุปเปอร์มาร์เก็ตมีหมด
1: ใช่แล้วพอเรารับประทานตามอาหารสูตรนี้โดยทั่วไปคนไข้น้ำหนักก็จะลดลงด้วยนะคะมันก็จะส่งผลดีต่อโรคอื่นๆด้วยไม่ว่าจะเป็นเบาหวานไขมันในเลือดสูงนะคะ
0: ครับโอเคครับคุณหมอวันนี้มีอีกเมนูสแน็คอีกอันนึงซึ่งเป็นเมนูง่ายมากๆก็คือแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลนี่คือโอเคเราไม่สามารถทำอะไรกับเขาให้มันอร่อยกว่าแบบที่เขาเป็นได้ละนะครับมีเอาไปทำอย่างอื่นก็จะกลายเป็นของหวานไปนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็เลยจะเสิร์ฟแอปเปิ้ลสดแต่ว่ามีเครื่องเคียงให้นะครับก็จะเป็นคล้ายๆดิปนะครับ

0: เลี่ยงโซเดียมนะครับเรามีเลมอนให้1ซี
1: เพราะปกติเวลาคุณแม่บ้านเวลาจะปอกผลไม้เสร็จใช่ไหมคะต้องแช่น้ำเกลือให้ผลไม้ไม่ดำแต่อันนี้เรามีเทคนิคที่ดีกว่านะคะก็คือใช้แค่เรื่องของเลมอนมาทาที่ผิวของมันก็จะทำให้
2: ใช่ครับ
1: สวยงามเหมือนกันเน
2: า
1: ะ
2: ถ้างั้นเดี๋ยวจะขออนุญาตคุณหมอผมจะทำตัวดิปไปด้วย
1: ดีค่ะ
2: นะครับที่เรามีอยู่ตรงนี้นะครับดูแล้วเป็นครีมชีสนะครับแต่ว่าตัวนี้เป็นนอนแฟตครีมชีสคำแนะนำก็คือถ้าไม่มีทำยังไงได้บ้างตัวนี้จะมีหลายอย่างที่ใช้ได้แทนอย่างหนึ่งที่ไม่น่าเชื่อว่าจะใช้ได้ก็คือเต้าหู้
1: ครับเป็นเขาเรียกว่าเต้าหู้เนื้อนิ่มป่ะ
2: เต้าหู้เนื้ออ่อนใช้ได้เลย
1: เต้าหู้เนื้ออ่อน
2: ครับเอาออกมาตั้งไว้ก่อนแล้วก็ตีนะครับใช้น้ำตาลทรายแดงนะครับเล็กน้อยนะครับ

0: อันนี้วันนี้เราเป็นโอ๊ตมิลครับคุณหม
1: อเป็นโอ๊ตมิลค่ะ
0: เพิ่ม
1: เส้นใหญ
2: ่เส้นใหญ่นะครับ
1: แล้วก็คาร์โบไฮเดรตแบบดี
0: คนให้เข้ากันนะครับแล้วก็เรามีอบเชยครับคุณหมออันนี้อย่างที่ผมใช้ยี่หร่ากับอาหารจานเมื่อกี้อันนี้จะใช้อบเชยนะครับก็นิดนึงนะครับไม่เผาก็ได้นะครับส่วนตัวผมชอบให้โดนความร้อนนิดนึงเพื่อให้กลิ่นออกมากขึ้นนะครับก็ไม่ต้องถึงกับไหม
1: ้ค่ะ
0: นะครับก็แค่เผาให้ร้อนนะครับแล้วกลิ่นก็จะมา
2: ได้กลิ่น
1: หอมละ
0: ได้กลิ่นหอมแล้วก็ขูดนะครับขูดใส่ก็อบเชยนะครับแล้วก็ไฟเบอร์นะครับเป็นธัญพืชบางตัวนะครับที่เราจะเลือกใช้แล้วก็น้ำตาลแสดงนิดหน่อยนะครับแล้วก็อบเชยนะครับ
1: จริงๆครีมชีสเนี่ยบางยี่ห้อหรือชีสเนี่ยบางยี่ห้อมันจะมีการเติมโซเดียมไปค่อนข้าง
0: ต้องระวังครับ
1: แต่อันนี้ที่เมื่อกี้ดูฉลากแล้วมันค่อนข้างน้อยทีเดียวก็เป็นสูตรที่ใช้ได้
0: อย่างที่บอกเราเปลี่ยนเป็นอย่างที่ผมบอกเลย
1: เต้าหู้
0: ใช้เต้าหู้บดนะครับใช้ได้เหมือนกันน
1: ะ
0: ครับรสชาติอาจจะแตกต่างไปหน่อยถ้าเรายังไม่เคยชินก็เริ่มจากตรงนี้ค่อยๆปรับไปนะครับ

0: ครับก็คุณหมอครับเป็นเมนูสแน็คง่ายๆนะครับเปลี่ยนผลไม้ได้เปลี่ยนเครื่องปรุงได้จากครีมชีสไปเป็นอย่างอื่นได้
1: ง่ายแต่อร่อยแล้วก็มีคุณค่านะคะ
0: โอเคอร่อยไม่อร่อยลองชิมดูนะครับขออนุญาตหมอเชิญก่อนเลยครับ
1: เราชอบเน้นดิบเยอะๆนะคะ
0: ผมว่าน่าจะเป็นต้องเป็นผู้ใหญ่อันนี้เด็กก็ทานได
1: ้เด็กชอบแน่นอน
0: เด็กน่าจะชอบด้วยที่คุณหมอเอาเลมอนทาเข้ากันได้ดีนะครับเข้ากันได้เป๊ะเลย
1: คืออันนี้เนี่ยที่ชอบคือพอใส่โอ๊ตมิลลงไปพอเคี้ยวแล้วมันจะมีหนึบๆแล้วมันก็จะตัดกับกลิ่นหอมก็อร่อยมากนะคะมีคุณค่าทางอาหารสูงด้วย
0: ครับ
1: สุดท้ายนี้ก็อย่าลืมนะคะว่าทางรายการของเรานะคะก็ยังเปิดโอกาสให้ท่านผู้ชมทางบ้านส่งเรื่องราวของท่านหรือปัญหาสุขภาพที่อยากให้เรา2คนช่วยแก้ปัญหาด้วยใช้วิธีทางการแพทย์ควบคู่กับการใช้วิธีทางหลักโภชนาการก็ส่งเรื่องราวของท่านเข้ามาได้เลยนะคะตามที่อยู่ทางด้านล่างนี้หรือส่งเข้ามาทาง Facebook ไม่โดน Channel ได้ทาง Inbox หรือ Message มาได้เลยค่ะ
0: สำหรับในวันนี้นะครับหวังว่าทุกท่านจะได้เก็บความรู้ดีๆจากคุณหมอนะครับแล้วก็เดี๋ยวในช่วงหน้าเราไปดูกันว่าการออกกำลังกายกับพี่บ๊วยและอาจารย์ต้นเนี่ยจะมีเรื่องราวที่น่าสนใจอะไรมานำเสนอบ้างสำหรับในวันนี้ครับเราสองคนต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมแล้วก็ขออนุญาตลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: อย่างนี้ทำไงดีพี่ผมปวดหลังอย่างเงี้ย
3: เราก็ต้องพยายามหาวิธีเรื่องของการยืดเหยียดกล้ามเนื้อเข้ามาช่วย
2: ยืดเหยียดกล้ามเนื้อง่ายๆแค่นี้สามารถ
3: ละใช่
2: ลดอาการปวดหลังได้
3: ใช่
2: จริงปะเนี่ย
3: จริง
2: เฮ้ยสุดยอดเลยพี่ต้น
3: พยายามเหยียดยืดมองทางศอกด้านบนครับ
2: เห็นไหมครับ
3: ครับดีครับมือถึงพื้นแล้วครับ
2: โอเคครับ

0: เว้ย
1: โอ้ย
2: โอ้ย
0: เป็นอะไรอ่ะ
1: พี่ต้นครับโอ้โหตกใจเลยเนี่ย
0: ทำไม
1: นี่ถ้าเกิดตกใจสมัยก่อนเป็นคนแต่นี่
0: จริงเหรอเออพี่ถ้าโดนนี่ปุ๊บอย่างนี้ทันที
1: โอ้ย
0: เอ้าเป็นอะไร
1: โอ้ยเดี๋ยวอย่าเพิ่งแต่หลังไม่แต่หลังมัน
0: ทำไม
1: มันเริ่มปวดหลังแล้วดิ
0: อายุเยอะเปล่าอายุเยอะเปล่า
1: ไม่ใช่อายุเยอะเป็นเรื่องของแบกของหนักใส่ของในเป้กระเจ้าของออกเนี่ย
0: แล้วมันแบกอะไรนักหนาเนี่ย
1: ก็นี่ดูสิอุปกรณ์จำเป็นในการออกกำลังกายทั้งนั้นน่ะ
0: โอ้โหใช่มันเป็นสิ่งที่จำเป็น
1: มากเลย
0: แต่ที่มันไม่จำเป็นคือ
1: โอ้ยบอกแล้วอย่าเจ็บมันเจ็บ
0: หลังมันสำคัญด้วย
1: ผมหลังนี่สำคัญยังไงพี่

0: หลังเป็นอวัยวะที่สำคัญของร่างกายเราเพราะเป็นแกนของลำไส้ซึ่งประกอบด้วยโครงกระดูกซึ่งโครงกระดูกนี้จะเป็นตัวห่อหุ้มไขสันหลังและเส้นประสาทนอกจากนี้หลังยังมีการทำหน้าที่เชื่อมต่อระหว่างการทำงานของแขนขาโดยส่วนของแขนขาเนี่ยถ้าหากว่าการทรงท่าของกระดูกสันหลังไม่ดีเนี่ยจะทำให้การเคลื่อนไหวต่างๆก็จะลำบากขึ้นไม่มีประสิทธิภาพมากขึ้นถ้าหากเราไม่ดูแลหลังให้ดีนะครับอาจจะทำให้เกิดอาการปวดหลังเกิดขึ้นได้ซึ่งจะส่งผลทำให้เราไม่สามารถทำกิจวัตรประจำวันต่างๆหรือแม้แต่การทำงานที่ดีได้อ
1: ย่างนี้ทำไงดีพี่ผมปวดหลังอย่างเงี้ย
2: เราก็ต้องพยายามหาวิธีเรื่องของการยืดเหยียดกล้ามเนื้อเข้ามาช่วย
1: ยืดเหยียดกล้ามเนื้อง่ายๆแค่นี้สามารถ
2: นั่นละใช่
1: ลดอาการปวดหลังได้
2: ใช่
1: จริงปะเนี่ย
2: จริง
1: เฮ้ยสุดยอดเลยพี่ต้นแต่ผมไม่ได้มาคนเดียวนะครับ
2: ครับ
1: ผมมีแขกรับเชิญด้วยเป็นน้องผู้หญิงคนหนึ่งนั่งนานไปหน่
2: อ
1: ยแต่ไม่ใช่เข้าห้องน้ำนะครับนั่งนานจากการทำงานนานไปหน่อยวันหนึ่งหลายชั่วโมงปวดหลังเหมือนกันแก้ได
2: ้ได
1: ้ด้วยการยืดเหยียดกล้ามเนื้อง่ายๆแค่นี้เหรอ
2: ใช่
1: งั้นขอมูลนี้ก็ไม่ต้องแล้วสิ
2: ไม่ต้อง
1: งั้นไปพบกับเธอเลยครับ
2: ไป
1: พี่ต้นฝากเก็บด้วย
2: ขอโห
1: และนี่คือแขกรับเชิญของเราครับ
2: อยู่ไหนอ่ะ
1: นั่นน่ะสิ
2: อ
1: ยู่ไหนอ่ะ
3: หนูอยู่นี่สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับน้องตาย
3: ค่ะ
1: เป็นคนชอบนั่งเห็นไหมครับ
2: เก้าอี้ติดมาเลย
1: ขนาดมาอะไรของเราพกเก้าอี้มาด้วยน้องตายคะ
3: ค่ะ
1: วีลแชร์นี่ได้มานานหรือยังนะ
3: มันเป็นอุปกรณ์ที่พกติด
1: ไม่ใช่ค่ะยืนได้ไหมคะเนี่ย
3: โอเค
1: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
1: เยี่ยมเลยหน้าตาสดใสนี่น้องตายนี่เป็นคนชอบนั่งเดี๋ยวให้บอกก่อนว่าทำไมถึงชอบนั่งคะ
3: ปกติคือก็จะมีเดินบ้างแหละค่ะพี่บ๊วยแต่คือช่วงนี้คือจะต้องเร่งทำทีสีจบอะค่ะก็คือต้องนั่ง
1: ศึกษาอยู่ศึกษาปริญญาโทใช่ไหมครับ
3: ใช่ค่ะ
1: ด้านอะไรครับด้านอะไร
3: วิทยาการเสพติดที่มหิดลเนี่ยแหละค่ะ
1: โอ้เยี่ยมเลยทำทีสีนั่งบ่อยๆมีปัญหาไหมครับ
3: มีค่ะก็คือจะช่วงแบบทำให้เกิดอาการปวดช่วงหลัง
1: ที่บอกว่านั่งนานเนี่ยคือวันหนึ่งเฉลี่ยกี่ชั่วโมงครับ
3: ก็ประมาณ10โมงเช้าถึง5โมงเย็นเลยค่ะ
1: 7
3: ประมาณนั้นเลยค่ะ
2: หูไม่ขยับไปไหนเลย
1: นานไป
3: คือถ้าสมมติว่าเหมือนเรานั่งทำแล้วอ่ะเหมือนถ้าเรามีสติกับตรงนั้นแล้วคือเราต้องทำให้จบอะค่ะอาจารย์ไม่งั้นก็คือเหมือนจะกลับมาต่อมันก็จะค่อนข้าง
1: นี่อารมณ์เหมือนคนที่เป็นออฟฟิศซินโดรมเลยนะคนที่ทำงานออฟฟิศจะนั่งนานๆแบบนี
2: ้
1: มีผลไหมครับพี่ต้นวันนึงถ้าเกิดนั่งเฉลี่ยวันนึง5ชั่วโมงถึง7ชั่วโมงนั่งอย่างเดียวอ่ะ
2: ไม่ใช่แค่เรื่องของการนั่งนะแค่นั่งนอนยืนหรืออะไรแล้วแต่ที่อยู่ในท่าทางนานๆน่ะซ้ำนานๆเนี่ยตรงนั้นมีผลกับเรื่องของการลดน้ำหนักของกล้ามเนื้อหลังหมดเลย
1: อีกนิดเดียวจะเป็นแผลกดทับแล้วนะ
3: ยังค
1: ่
3: ะ
1: ยัง
3: ค่ะ ยังค่ะ
1: เพื่อให้เข้าใจชัดเจนครับคุณผู้ชมครับ
2: ครับ
1: ผมจะอธิบายว่ามีพฤติกรรมอะไรบ้างที่เสี่ยงต่อการปวดหลังเราก็มีแผนภูมินะครับ
2: ของกล้ามเนื้อหลัง
1: เป็นรูปภาพของกล้ามเนื้อหลังกล
2: ้
1: ามเนื้อหลังจะแบ่งเป็นทั้งหมด3ส่วนด้วยกันค
2: ือส่วนหลักๆนะครับก็ส่วนบนนะครับที่เราเห็นนะครับส่วนบนก็คือตั้งแต่ช่วงของต้นคอลงมานะครับของแนวของสะบักพวกนี้ถือว่าเป็นส่วนบนนะครับ
1: ครับ
2: แล้วก็ส่วนกลาง
1: ที่บอกปวดสะบักคือปวดกล้ามเนื้อส่วนบนนะคร
2: ับ ใช่ใช
1: ่โอเค
2: แล้วส่วนกลางมันก็คาบเกี่ยวกับตัวสะบักลงมาจนถึงช่วงของใกล้ๆเอวนะครับประมาณนั้นนะครับสูงกว่าเอวนิดนึงนั่นคือส่วนกลาง
1: เข้าใจว่าปวดปีก
2: นะครับส่วนสุดท้ายก็คือในส่วนของส่วนล่างก็คือตั้งแต่ช่วงของเอวลงไปจนถึงช่วงของเชิงกรานนะฮะพวกนี้ถือว่าเป็นช่วงล่าง
1: พี่ต้นครับอย่างน้องตายเนี่ยนั่งนานๆพฤติกรรมที่เรานั่งนานๆวันนึงหลายชั่วโมงเนี่ยปวดหลังส่วนไหนครับ
2: ส่วนใหญ่ที่เราเจอก็คือจะเป็นหลังส่วนล่าง
1: นะครับ
2: ช่วงเอวเนี่ยช่วงเอวจนมาถึงช่วงของสะโพกพวกนี้จะมีปัญหาดังนั้น
1: ใช่ไหมครับ
3: จริงค่ะ
1: เฮ้ยโหยพี่เป็นหมอดูได้เลยนะสุดยอดเลย
2: โอเคเดี๋ยวจะเปลี่ยนอาชีพ
1: สมมติคนนอนนานๆจะปวดหลังส่วนไหนครับ
2: ขึ้นอยู่กับตัวไอ้ที่นอนฮะส่วนใหญ่มันจะเป็นช่วงกลางถึงช่วงกลางจนถึงช่วงล่างนะครับเพราะมันจะมีการโค้งแอนของหลังเวลาที่เรานอนโดยเฉพาะที่นอนที่ค่อนข้างนิ่มหรือว่านุ่มเกินไป
1: แล้วอย่างคนที่ขอหนักๆแบกเป้อะ
2: ถ้าแบกเป้นี่ก็จะเป็นหลังส่วนบนละอาจจะลามไปถึงเรื่องของช่วงต้นคอกับไหล่ด้วยแล้วก็หลังส่วนบนเพราะจะมีการโดนล้างฮะล้างด้วยความที่เราพยายามอยากต้องการดึงเอาเป้มาข้างหน้าแล้วก็พยายามล้างโน้มตัวมาข้างหน้าให้มากขึ้น มันก็เลยมีการทำงานของส่วนของต้นคอส่วนของไหล่กับหลังส่วนบนมากขึ้น
3: คืออย่างหนูว่าเวลาหนูของตกอย่างเงี้ยค่ะหนูจะก้มเก็บของหน
2: ู
3: ไม่จัดท่านะคะคือหนูก้มเลยอย่างเงี้ยค่ะมันจะมีผลอะไรต่อ
2: โดยตามหลักมีผลแน่นอนครับส่วนใหญ่เป็นหลังส่วนกลางกับหลังส่วนล่างนะครับเพราะมีการงอโค้งไปยิ่งถ้าเกิดมีน้ำหนักมากแล้วมันอยู่ห่างตัวใช่ไหมเราต้องเอื้อมไปอีกโอ้นั่นยิ่งหนักกว่าเดิมเลยนะน้ำหนักที่ต้องใช้นะครับ
1: แล้วถ้าเกิดเอี้ยวตัวครับขับรถอยู่แล้วเอี้ยวไปหยิบของ
2: เอี้ยวตัวนี่คือหลังส่วนกลางเลยเพราะส่วนใหญ่เราจะบิดนะบิดตัวไปฮะมีการบิดตัวไปแล้วก็อาจจะความพร้อมของร่างกายยังไม่พร้อมกลับมาอีกทีปุ๊บเจ็บละ จริงๆแล้วในเรื่องของการยืดเหยียดเนี่ยมันสามารถช่วยได้ไงก็คือในแนวของกล้ามเนื้อหลังใช่ไหมครับหลังใต้จากกล้ามเนื้อหลังเนี่ยส่วนใหญ่จะมีในเรื่องของแนวของกระดูกสันหลังซ
1: ึ่
2: งกระดูกสันหลังนั้นมันก็จะมีเรื่องของตัวเส้นประสาทอยู
1: ่
2: นะครับถ้ากล้ามเนื้อหลังมันมีเกิดอาการตึงตัวมันก็มีการล้างดึงนะครับหรือก็บีบรัดบริเวณนั้นมากขึ้นมันทำให้ตัวไอ้เส้นประสาทนั้นก็จะส่งผลมาที่สมองแล้วก็ส่งกลับมาที่กล้ามเนื้อบริเวณนั้นว่าเฮ้ยนะตอนนี้นะมันมีความตึงตัวอยู่นะมันมีการบีบรัดอยู่นะเราก็เลยรู้สึกว่าไม่สบายตัวใช่ไหมหรือบางคนมีความรู้สึกว่าปวดหลังขึ้นไปถึงศีรษะเลยมีความรู้สึกโอ้โหกลายมาถึงปวดศีรษะเลยเพราะเนื่องจากการปวดหลัง
1: เพราะฉะนั้นวันนี้นะครับเราจะมายืดหลังเพื่อผ่อนคลายอาการปวดหลังท
2: ั
1: ้ง3ส่วนเลยครับเตรียมตัวพร้อมเรียบร้อยครับเรามีอุปกรณ์ก็คือเก้าอี
2: ้ครับ
1: รวมกัน3อันเรียกเป็น9 3 27อี้ด้วยกัน
2: อ้าวมา
1: ครับทำไมถึงต้องมีเก้าอี้ครับ
2: โอเคไอ้ตัวนี้มันถือว่าง่ายที่สุดนะครับแล้วก็ค่อนข้างสะดวกสำหรับหลายๆท่านเพราะว่าแต่ละบ้านหรือว่าแต่ละที่ทำงานทุกที่น่าจะมีเก้าอี้อยู่แล้ว
1: เริ่มต้นเลยครับ
2: ครับเรานั่งก่อนครับ
1: นั่งสิครับ
3: นั่งค่ะ
2: แล้วก็มายืดส่วนบนก่อนนะครับการมาส่วนบนลองแขนเหยียดยืดไป
1: เหยียดยืดแบบนี้คือลักษณะเหมือนมีคนดึงไปข้างหน้า
2: ใช่ครับพยายามเหยียดแขนยืดให้มากครับเหยียดแขนยืดให้มาก
1: เราจะเหยียดไปนะครับเหยียดคือเหมือนลักษณะมีคนดึงไว้
2: ใช่ครับ
1: ตึงหลังไหมครับผมตึงหลังแล้ว
2: ใช่ครับจะรู้สึกว่า
1: อันนี้น่าจะเป็นหลังส่วนกลาง
2: กลางค่อนมาถึงบนครับต่อไปนะครับขวาดึงแขนซ้ายมานะครับค่อยดึงมาหันหน้าไปทางซ้ายครับเหยียดยืดข้างไว
1: ้อันนี้หลังส่วนไหนครับ
2: อันนี้ก็ยังเป็นส่วนบนค่อนมาส่วนบนเหมือนบนกับกลางเหมือนเดิมนะครับใช่พยายามดึงแขนเข้ามามากๆครับขวาดึงแขนซ้ายเข้ามามากๆหายใจปกติครับ
1: ไม่กั้นหายใจใช่ไหมครับ
2: ไม่ต้องกั้นครับหายใจเข้าสลับหายใจออก
1: บางคนบอกเฮ้ยทำไมทำแบบนี้อึดอัดจังคุณลืมหายใจอยู่นะครับ
2: ใช่บางคนทำแล้วหน้าแดงเลย
1: อันอยู่อันอยู
2: ่ครับค่อยๆดึงมาองอศอกซ้ายนะครับมือจับที่ข้อศอกนะครับดันผักผ่านตัวไปค้างไว้
1: ทำไมเราต้องเพิ่มมุมในการยืดเหยียดหลังให้มากขึ้นครับ
2: ถ้าแขนเรายิ่งยาวใช่ไหมครับตัวนี้มันก็จะออกไปส่วนของส่วนนอกมากกว่าแต่พอเรางอมากขึ้นเข้ามาด้านในมากขึ้นส่วนด้านในก็จะมีการยืดเหยียดได้มากขึ้น
3: หนูรู้สึกตึงตรงไหล่ด้านหลังตรงขวามือด้วยค่ะอาจารย
2: ์ไหล่ด้านข้างที่เราดึงมาใช่ไหมครับ
3: ค่ะ
2: ครับไอ้นั่นเพราะอาจจะจากการที่เราออกแรงพยายามดันในตัวข้างซ้ายไปใช่ไหมครับแต่ข้างที่เรายืดอยู่คือข้างซ้ายจะโดนยืดอยู่นะครับโอเคสลับแล้วก็กลับมาด้านตรงข้ามนะครับเหมือนกันนะครับเหยียดยืดแล้วมองไปด้านตรงข้ามนิดนึงดีครับงอตอกด้านผ่านนะครับค่อยๆดันผ่านบางครั้งสองข้างอาจจะทำได้ไม่เท่ากันนะครับเราจะมีความรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมข้างนี้เราทำได้ง่ายกว่าข้างนู้นทำไมดูทำยากกว่าของจริงแล้วตัวขนาดของกล้ามเนื้อมันก็จะแตกต่างกันนะครับคนที่ถนัดข้างไหนส่วนใหญ่กล้ามเนื้อบริเวณนั้นก็จะมีกล้ามเนื้อที่มัดใหญ่กว่าเพราะตรงนั้นไอ้เรื่องของการตึงตัวแรงต่างก็อาจจะมากกว่า
3: อาจารย์คะอย่างหนูอย่างเงี้ยค่ะคือเวลาอย่างเงี้ยค่ะหนูควรจะทำก่อนที่หนูจะมานั่งทำทีซิสหรือว่าเสร็จจากทีซิสแล้วค่อยมาทำยืดเหยียดดี
2: ครับโดยปกติการยืดเหยียดเนี่ยสามารถทำได้ทั้งสองช่วงนะครับคือทำก่อนเพื่อเตรียมความพร้อมของกล้ามเนื้อใช่ไห
1: ม
2: อย่างถ้าการออกกำลังกายโดยทั่วไปถ้าเราเห็นฮะอะไรแล้วแต่ที่เราต้องทำมากกว่าปกติเราก็ต้องทำยืดเหยียดก่อนเตรียมความพร้อมก่อนแต่วิธีการก็อาจจะแตกต่างกันตอนที่เราทำเตรียมความพร้อมอาจจะไม่ต้องมากเท่าไหร่แต่ตอนสุดท้ายที่จากเรานั่งยืดเหยียดแล้วเราเมื่อยมากอันนั้นอาจจะต้องค้างไว้มากขึ้นจากการค้างไว้อาจจะมากขึ้นจำนวนทำอาจจะมากขึ้นนั่นเองผ่อนคลาย
1: ก็แสดงว่าตอนเตรียมก่อนที่จะทำที่สี่คือนั่งรู้ว่าจะต้องนั่งนานหรือทำกิจกรรมอะไรที่นานๆมีผลกระทบต่อหลังยืดก่อนเตรียมไว้ก่อนให้แบบเหมือนเตรียมความพร้อมกล้ามเนื้อแต
2: ่
1: พอหลังจากทำมาระยะเวลานานๆเสร็จแล้วมันตึงมาก
2: นานๆแล้วก
1: ็ให้เวลามันมากขึ้น
2: ใช่
1: เข้าใจไหมครับดีขึ้นไหมครับ
3: โอเคค่ะเข้าใจแล้วค่ะ
1: เหมือนบางทีเราไปเตะบอลมากๆอย่างผมเตะบอลมาชั่วโมง2ชั่วโมงแต่ยืดแบบไม่ถึง5นาทีผมมองว่ามันก็ไม่หายเมื่อยนะมันต้องยืดได้สักประมาณ
2: 10-15 นาที
1: ให้เวลามันมากหน่อย
2: ถ้
1: าต่อไปเราจะยืดเหยียดอะไรครับ
2: หลังเป็นหลังส่วนกลางแล้วนะครับเราล
1: อง
2: นั่งธรรมดานะครับเหมือนเดิมมือสองข้างแต่ที่ท้ายทอยครับครับบิดตัวไปทางซ้ายครับบิดตัวทางซ้ายครับเอางอครับศอกขวาหาเข่าขวาครับศอกขวาหาเข่าขวาครับลงมางอลงมาง
1: อลงมาจริงนะตึงเลยเนี่ย
2: ก็ยืดไง
3: ได
2: ้ยืดอ
1: ันนี้ตึงอยู่เนี่ย
2: เออไ
1: ม่นี่นะ
2: เดี๋ยวอธิบายจริงแล้วก็ลงศอกหาเข่าร
1: ู้ไปอยู่ไปอยู่ตีพี่ต้น
2: ศอกหาเข่าค่อยๆลงมาค้างไว้ ยืดออกขึ้นค้างไว้
1: ยี่เราเปิดเท่าไหร่ยิ่งตึง
2: ใช่ไหม
1: มันตอนนี้มันกลายเป็นเกงด้านในด้วยนะพี
2: ่แต่เราพยายามยืดด้านข้าง
1: ใช่เข้าใจแต่มันตอนนี้กลายเป็นมันไปหนักตรงนี้เกงตรงนี้ต้องทำความรู้สึก
2: พยายามยืดเปิดชายโครงออกมาดึงชายโครงไว
1: ้เข้าใจเลยกำลังทำอยู่เลยปุ๊บเดี๋ยวปุ๊บคือเวลาผมทำเนี่ยเวลาพอเราทำท่าเนี้ยปุ๊บด้วยผมน่าจะเป็นเรื่องของกล้ามเนื้อเราแข็งแรงพอเราทำจริงๆอ่ะพอมันเหมือนอย่างเงี้ยผมก็ไปกินตรงนี้ด้วยเพราะฉะนั้นเราต้องย้ายความรู้สึกเรา
2: ให้ไปอยู่ฝั่งที่ยืด
1: ครับผม
2: ไม่ใช่เป็นการงอตัวให้เป็นยืดเอา
1: โอเคโอเคผ่านไป
2: คราวนี้เราสลับข้างครับ
1: สลับข้างด้วยใช่ไหม
2: แล้วก็เปลี่ยนเป็นข้างซ้ายนะครับลองดูนะครับเหมือนเดิมเหยียดยืดบิดตัวไปด้านหน้าก่อนครับค่อยๆทิ้งศอกลงนะครับหาเข่านะครับช้าๆพยายามให้รู้สึกว่าเหยียดยืดจากลำตัวส่วนบนนะครับ
1: โอ้
2: กลับขึ้นนะครับ
1: เป็นไงบ้างครับมุ้งตาย
3: ตึงมากเลยค่ะพี่บวยแต่รู้สึกสบายค่ะ
1: มันสบายเนอะมันตึงตอนลงไปมันเลือ
3: ดใช่ค่ะ
1: มันลำบากตอนด้านไหนตอนที่เราลงไว้ใช่ไหม
3: ค่ะตอนที่เราเกร็งไว้อยู่อะค่ะมันเราพยายามเกร็งกล้ามเนื้อไว้ค่ะ
1: โอเคนี่คือยืดหลังส่วน
2: ส่วนกลางครับ
1: ทำแบบนี้นานแค่ไหนครับต่อเซต
2: ก็คือประมาณ 10-30 วินะครับ
1: 1-2 เซตเหมือนกัน
2: 1-2 เซต
1: ในตอนเริ่มต้น
2: ครับเราลองอีกสักรอบไหมครับ
1: ได้สิครับพี่ครับพี
2: ่ดีครับมือแต่ท้อยๆครับนะครับโอเคบิดตัวไปด้านซ้ายนะครับศอกกลางนะครับงอศอกลงหาเข่านะครับพยายามเหยียดยืดตัวด้านซ้ายมองตามศอกด้านบนนะครับค้างไว้เหยียดยืดค้างไว้นิดนึงหายใจเข้าลึกๆสลับหายใจออกยาวๆดีครับค้างไว้นิดนึงค้างไว้นิดนึงเหยียดยืดกลับครับช้าๆค่อยๆกลับ
1: ทำไมเราต้องทำช้าๆเราทำแบบปุ๊บงี้ขึ้นมาเร็วๆได้ไหมครับ
2: ไม่ได้ครับเพราะว่ากล้ามเนื้อมันโดนยืดอยู่เกิดบางส่วนที่มันมีการตึงอยู่ใช่ไหมเกิดเรารีบปุ๊บมันอาจจะทำให้แทนที่ดีขึ้นมันอาจจะทำให้เราบาดเจ็บได้อีกครั้ง
1: โอเคครับนะครับ
2: มือแต่ได้ทอยบิดตัวหันไปด้านขวาค่อยๆงอศอกซ้ายหาเข่าเซ
1: ่พี่อย่าเว้นวรรคเลยครับผมเติมคำในช่องว่างอยู่ต่อไปครับ
2: ครับก็ยังคงหลังส่วนกลางอยู่นะครับ
1: นั่งอยู่เหมือนเดิม
2: นั่งอยู่เหมือนเดิมนะครับ
1: ดีมากครับอาจารย์
2: มือซ้ายเหยียดยืดลงไปด้านซ้าย
1: ครับผม
2: มือขวาแต่ได้ทอยครับคราวนี้เราพยายามเหมือนครับงอตัวนะครับจะเหยียดแขนลงหาพื้น
1: ถ้าตามปกติจริงๆแล้วเราสามารถก็ยืนก็ได
2: ้ได้ครับ
1: แต่นี่ที่เราเอาเก้าอี้นั่งเพื่อให้สำหรับคนที่มีอาการบาดเจ็บ
2: ใช่ครับ
1: อ๋อ
2: หรือเราอาจจะนั่งไปพร้อมกับดูทีวีไปด้วยก็ได
1: ้
2: นะฮะพยายามเหยียดยืดมองทางศอกด้านบนครับ
1: ยังไงนะครับ
2: ครับดีครับมือถึงพื้นแล้วครับ
1: โอเคครับ
2: สลับข้างครับนั่งเหมือนเดิมซ้ายมือขวา
1: ลง
2: เหยียดยืดงอไปนะ
1: แล้วปกติน้องต่ายเคยสนใจเรื่องการยืดเหยียดไหม
3: ก็มีใช้มือแบบแตะปลายเท้าเงี้ยค่ะทำแค่นั้นนะคะ
1: แค่นั้นเลย
2: ทำจังท่าเดียวก็ทำไปก่อน
1: ทำตลอดชีวิต
3: คิ
1: ดว่าจะแก้ครบทุกโรคสบายใจหลายๆคนเป็นอย่างนี้ผมเข้าใจมากเลยเราตึงหลังเหรอเอากระยืดอย่างนี้ที
3: ่
1: นี่แค่นี้คิดว่ามันจะดีทั้งหมดมันเหมือนดีนิดหน่อยแต่มันไม่ตรงประเด็นใช่ไหม
3: ค
1: ่
3: ะ
1: เพราะว่าหลังกล้ามเนื้อหลังเรามีหลายส่วนก็ไม่เราเยอะมากเจนนะว่าต้องตายตึงจริงๆเพราะเขาจะโน้มมาข้างหน้าถ้าเกิดคนที่ทำได้จริงเขาต้องบิดเป็นหลังอีก
3: อันนี้เต็มที่แล้วนะคะ
1: เข้าใจเลยค่ะแต่ได้แค่ที่วันนี
2: ้
3: สะโพกขาสั่นแล้วค่ะ
2: สะโพกพยายามไม่ต้องหนีเก้าอี้ครับสะโพกไม่ต้องหนีเก้าอี
1: ้ในท่าแต่ละท่าที่เราบอกคุณผู้ชมในการยืดเหยียดกล้ามเนื้ออย่างนี้ครับเราควรจะสนใจอะไรระหว่างท่าทางที่ถูกต้องกับกล้ามเนื้อส่วนนั้นที่เราจะยืดเหยียดคือบางคนเรียนแบบอย่างเดียวเลยทำท่าเหมือนเลยนะแต่ว่าไม่รู้สึกอ่ะพี่บัวไม่รู้สึก
2: ไปออกแรงอีกฝั่งนึงด้วยความที่เขายังไม่คุ้นเคยกับท่าเพราะงั้นบางทีเขาก็เหมือนกับว่าเห็นคนทำแบบเนี้ยฉันก็เลยทำแบบเนี้ยทำทุกวิธีทางเพื่อที่ให้ได้ท่านั้นซึ่งบางทีมันอาจจะไม่ใช่ไงใช่ไหมอย่างเช่นลักษณะของเมื่อสักครู่ที่เราให้งอเงี้ยนะครับถ้าบางคนเขาคิดว่าอ๋อเฮ้ยคงเน้นให้งอตัวนี้เพราะงั้นฉันก็พยายามออกแรงพอไอ้กล้ามเนื
1: ้
2: อตัวหน้าท้องด้านข้างเขาแข็งแรงเขาพยายามงอนี่มากแต่จริงเราไม่ใช่ต้องการให้ตัวนี้งอเราพยายาม
1: ยืดฝั่งนี้
2: ยืดตรงนี้เพราะงั้นเราต้องพยายามเหมือนกับตรงนี้ต้องพยายามให้ยืดขึ้นไปยืดขึ้นไปให้มันโดนเหยียดออก
1: สนใจฝั่งที่ยืดไม่ใช่สนใจฝั่งที่งอ
2: ใช
1: ่โอเคน้องต่ายเข้าใจใช่ไหมครับทีนี้มีโจทย์เพิ่มเติมครับให้น้องต่ายใช้ความรู้สึกลองออกแบบท่ายืดเหยียดกล้ามเนื้อหลังส่วนกลางเองโดยใช้ความรู้สึกว่าเอ๊ะท่านี้มันน่าจะหลังส่วนกลางนะลองดูเอง
3: ลองได้เลยไหมคะ
1: ลองดูเลยค่ะ
3: โอเคค่ะถ้าสมมติว่าไม่มีเก้าอี้ถ้าสมมติหนูนะคะมันก็จะคิดแบบนี้

0: ได้ไหมคะ
1: รู้สึกไหมล่ะ
0: ก็ตึงตรงนี้ค่ะ
2: ได้เหมือนกันได้เหมือนกัน
1: นี่ถ้าเกิดเราจับหลักได้เราสามารถออกแบบการยืดเหยียดของเราเองได้
2: ใช่ครับ
1: โอเคท่าต่อไป
2: โอเคคราวนี้เป็นส่วนล่างละนะครับ
1: ส่วนล่างเนี่ยที่คนมีปัญหากันเยอะแยะมากมาย
2: เยอะมากเลยนะครับ
1: มา
2: เราง่ายๆนะครับเราลองก้มลงนะครับมือจับที่ส้นเท้านะครับเข่าเปิดแยกนิดนึงนะครับพับตัวโน้มตัวลงพยายามก้มศีรษะลงให้มากที่สุด
1: อ๋ออันนี้สำหรับคนที่ยืดขาไม่ได้
2: ครับ
1: จะค่อย
2: ใช่ครับก้มพับลงให้มากที่สุดทิ้งศีรษะลงนะครับค้างไว้นะครับพยายามทิ้งศีรษะลงนะครับเหยียดยืด
3: มือตึงหลัง
2: มือจ
3: ับ ส่วนล่าง
2: นะครับให้รู้สึกว่าหลังโดนยืดอยู่ใช่ไหมครับเราโดนยืดออกไปนะครับช้าๆเหยียดยืดลง
0: อาจารย์คะอย่างเวลาที่หนูก้มอ่ะหนูก้มลงได้ไม่สุดมันจำเป็นที่จะต้องก้มเหมือนฝืนตัวเองมากแค่ไหน
2: อันนั้นคือในสภาวะเรื่องของความพร้อมของร่างกายของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับบางคนมีประสบการณ์หรือว่าบางคนนี้มีความพร้อมของตัวกล้ามเนื้อร่างกายแล้วเขาอาจจะก้มได้มากเลยนะครับแต่ถ้าเราทำได้ระดับนึงแล้วเรารู้สึกว่ามันมีการยืดเหยียดกล้ามเนื้อก็โอเคละแต่พอเราทำบ่อยๆทำให้มันคุ้นเคยอีกหน่อยก็จะค่อยๆพัฒนาดีขึ้นส่วนใหญ่เนี่ยเวลาที่เราทำเนี่ยนะครับเซตแรกๆในบางครั้งถ้าเกิดกล้ามเนื้อเรามีการตึงเราอาจจะทำรู้สึกว่าทำไม่ค่อยได้นะครับพอเซตที่2เซตที่3นะครับถ้าเราทำ3เซตนะครับหรือว่า2เซตเนี่ยเซตสุดท้ายเซตต่อไปเนี่ยมันจะรู้สึกว่าดีขึ้น
4: ต่อไปเนี่ยจะเป็นท่าที่บวยแล้วก็น้องแต่อาจจะไม่คิดถึงว่าท่านี้มันช่วยยืดหลังได้เหรอ
1: เฮ้ยจริงเหรอท่านี้จริงเหรอ
4: เอออย่าทำอาการขนาดนั้นมองที่เด็กนะครับก็คือเราเคยนึกถึงห้องน้ำสมัยก่อนไหมสมัยปกติที่มันเป็นส้วมซึมใช่ไหมแต่เดี๋ยวนี้เราจะนั่งมันจะมีที่นั่งรองง่ายขึ้นจริงๆแล้วในท่าที่สมัยก่อนที่เรานั่งเงี้ยเขาบอกลักษณะการที่นั่งเงี้ยเป็นท่าที่เหยียดยืดหลังได้ดีมากนะครับจริงๆแล้วเป็นท่าที่สามารถที่เหยียดยืดหลังได้ดีมากเลยในหนึ่งท่านะครับ
1: แต่มันจะตึงเข่านะ
4: ใช่เพราะงั้นประเด็นก็คือพอคนที่มีปัญหาในเรื่องของตัวเข่าเนี่ยเขาจะมีความรู้สึกว่าเฮ้ยมันอันตรายกับเข่าเขาแต่ถ้าถามว่าท่าเนี้ยมันเป็นท่าพื้นฐานในเรื่องของการยืดหลังได้ดีมากเลยนะครับเพราะมันจะมีการเหยียดยืดของตัวหลังแล้วก็ตัวสะโพกที่
1: พอเราทิ้งน้ำหนักลงไปด้วยเนาะ
4: ใช่ครับ
1: น้ำหนักที่ตัวที่ทำให้เรายืด
0: เหมือนนั่งลงไปได้เลย
4: น
0: ะอาจารย
4: ์นะครับแล้วก็จะ
1: ท่านนี้เลยท่านนี้
4: ใช่
1: ทำแบบนี้เลย
4: ครับ
1: เหยียดที่แล้วก็ส่งเสียงพร้อมกันอื้อ
4: ไม่ใช่เหยียดที่มาคราวนี้เราก็ให้มากขึ้นนิดนึงเราให้เท้าชิดกันนะครับแล้วก็ค่อยๆนั่งลงไปเล
1: ย
4: นะครับนั่งลงไปเลยเหยียดยืดให้มากขึ้นนะครับเข่าพยายามไม่ชิดกันเท้าชิดกันเหยียดยืดไปเลย
1: อันนี้ก็จะสบายเข่าหน่อย
4: ใช่การให้เหยียดยืดนะครับใช่ค่อยๆลง
1: แล้วกอดเข่าได้ไหมพี
4: ่ได้ครับค่อยๆลงครับดึงสะโพกมาหายใจเข้าลึกๆ
1: ท่านี้คือมุมเดียวกับตอนที่เรานอน
4: ใช่ย
1: กขาขึ้นมากอดเข่า
4: ดึงกระโพกลงนะครับช้าๆเท้าไม่พ้นพื้นนะครับเหยียดเต็มเท้าเหยียดยืดปล่อยตาสบายแล้วครับหลังเหยียดยืดแขนเหยียดยืดลงสะโพกดึงไปข้างหลัง
1: นี่คือได้กล้ามเนื้อส่วนหลังส่วน
4: หลังส่วนล่าง
1: ทีนี้ผมถามพี่ต้นเพิ่มเติมครับสมมติว่าถ้าเกิดบ้านไม่มีเก้าอี้ล่ะตอนนี้ดูทีวีอยู่ดูในมือถือ
4: uh-huh.
1: แต่ไม่มีเก้าอี้ยืนอยู่บนรถเมล์
4: โอเคเมื่อยมาก
1: ยืนอยู่บนรถไฟฟ้าทำยังไงดีเมื่อยมาก
4: จับสะโพกนะครับด้านขวาแขนขวาเหยียดยืดขึ้นครับอ้าวงอตัวเหยียดยืดไปเลยมองตาม
1: จับสะโพกเพื่ออะไรครับ
4: ให้เหมือนกับเป็นจุดลังเราไว้ใช่ไหมลังเหยียดยืด
1: ให้เรารู้ว่ามันตึงตรงนี
4: ้ใช่ครับพยายามมองขึ้นด้านบนมากขึ้น
1: จุดที่เรารู้สึกใช่ไหมครับ
4: ใช่ครับมีตัวมองขึ้นด้านบนมากขึ้นมองขึ้นด้านบนแขนด้านบนพยายามเหยียดยืดออกไป
1: เหมือนมีคนมาดึงเราฝั่งนู้น
4: ใช่ครับเหมือนมีคนดึงแขนขวาเราไปใช่ไหมเหมือนค่อยๆมีคนดึงแขนขวาเราไป
1: โอ้ย
4: นะครับค่อยๆดึง
1: โอ้ย
4: ด้านบนมองด้านบน
1: โอ้ย
0: อาจารย์หนูตึงมากแล้วค่ะ
1: โอ้ย
4: สลับท่านฟ้าจับ
1: ยอด
4: สายเหยียดยืด
1: เป็นอย่างไรบ้างครับวันนี้ถามความรู้สึกหน่อย before after
0: ก็ตอนแรกก็คือเวลาที่นั่งทำทีสิใช่ไหมคะก็จะโอ้ยบนปวดหลังก็จะมีท่าเดียวที่ทำได้ที่หนูบอกก็คือยืดเท้าไปด้านหน้าแล้วก็ก้มโอเคผ่อนคลายนิดนึงแต่พอมาวันนี้ก็มาได้เคล็ดลับจากทางอาจารย์แล้วก็พี่บ๊วยนะคะไปใช้ประยุกต์ใช้ในการที่จะผ่อนคลายตัวเองช่วยตัวเองค่ะก็ขอบคุณมากมากเลยนะคะ
1: เยี่ยมเลยมีอนาคตเลยต่อไปทำงานที่สิทธิ์ได้อย่างมีความสุขไม่ต้องมีความกังวลเรื่องการอาการปวดหลังพี่ต้นมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับ
4: หลังเนี่ยเราอาจจะต้องให้

0: ความสำคัญนิดหนึ่งบางทีเราอาจจะมองข้ามนะครับแต่ในเรื่องของการที่ในชีวิตประจำวันที่เรานั่งอยู่กับที่หรือว่าอยู่ในท่านั้นนานๆในชีวิตประจำวันมันอาจจะหนีหรือว่าหลีกพ้นไม่ได้แต่เราสามารถที่จะผ่อนคลายกล้ามเนื้อบริเวณนั้นได้ดูแลเขาได้อาจจะต้องให้เวลากับเรื่องของการยืดเหยียดเขานะครับตรวจเช็คตัวเองนิดนึงมันมีความผิดปกติบางทีเรามีความรู้สึกว่าเราปวดศีรษะแต่จริงมันการปวดศีรษะของเรามันอาจจะมาจากการตึงหรือว่าการเกร็งของตัวกล้ามเนื้อหลังซึ่งมันช่วยได้
1: เราทำกิจกรรมอะไรบ้างลองสังเกตตัวเองแล้วเราจะรู้เองและเราจะพบสาเหตุต้นตอนั่นคือความตั้งใจของรายการของเราครับคุณผู้ชมครับวันนี้ขอบคุณน้องต่ายมากครับ
2: ขอบคุณครับ
1: ที่มาร่วมรายการและขอบคุณคุณผู้ชมครับที่ติดตามรายการของเราและขอบคุณที่แชร์เรื่องราวส่วนของเรานะครับใน Healthy Friday ไปในสื่อโซเชียลต่างๆขอบคุณอันนั้นด้วยนะครับเพราะว่าเป็นประโยชน์และเป็นความตั้งใจของเราด้วยติดตามสัปดาห์หน้าครับสำหรับรายการ Healthy Friday วันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

การที่ชอบของปิ้งของย่างนะครับแล้วตัดเฉพาะส่วนที่ดูไม่ไหม้ออกไปนะครับแล้วส่วนที่เหลือเนี่ยจะปลอดภัยคงไม่ใช่นะครับอาหารปิ้งย่างตามปกติถ้าเป็นเนื้อที่ผ่านการหมักนะครับแล้วมีการปนเปื้อนสารตกค้างอย่างเช่นไนเตรตไนไตรไนโตรซามีนต่อให้เราไปตัดนะครับส่วนที่ไหม้ออกเนี่ยก็ยังได้รับสารดังกล่าวอยู่ดีนะครับถ้าเป็นไปได้เราพยายามอย่ารับประทานซ้ำซับซากกินปิ้งย่างได้ไม่ใช่กินทุกวันทุกมื้ออย่างเงี้ยครับก็คงจะไม่ไหวเหมือนกันนะครับคงจะต้องตรวจเช็คให้ดีว่าร้านที่เรารับประทานเนี่ยเขาผ่านกระบวนการอย่างถูกต้องนะครับไม่ได้มีการใช้สารเคมีแปลกปลอมปนเปื้อนอะไรที่จะก่อให้เกิดนะทำให้เนื้อมันนุ่มแล้วก็เนื้อมันแดงนะครับเราอาจจะเปลี่ยนพฤติกรรมนะฮะพยายามรับประทานอาหารที่มีการโปรเซสที่หลากหลายมากขึ้นนะครับไม่ใช่ปิ้งอย่างเดียวเลยนะครับไปต้มไปผัดไปทอดทำอย่างอื่นบ้างเลือกอาหารที่คิดว่ามีประโยชน์สดใหม่นะครับปลอดจากสารปนเปื้อนทั้งหลายน่าจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดครับ

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: โรคแพ้ภูมิตัวเอง SLE นะคะมีมานานแล้วนะคะหรือว่าคนไทยเนี่ยรู้จักโรคนี้ในนามของโรคพุ่มพวงค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะมาทำความรู้จักกับโรคแพ้ภูมิตัวเอง SLE กันค่ะว่าโรคนี้เป็นยังไงรักษายังไงแล้วเราจะสามารถป้องกันมันได้หรือเปล่าโรคแพ้ภูมิตัวเองนะคะชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าแพ้ภูมิตัวเองแสดงว่าร่างกายเราเนี่ยค่ะมีการสร้างภูมิต้านทานขึ้นมาแล้วภูมิต้านทานอันนั้นเนี่ยก็จะมาทำร้ายกับเซลล์ในร่างกายของตัวเราเองขึ้นกับว่าเขาจะไปทำร้ายกับอวัยวะอะไรยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดมันไปกระทบกับเรื่องของข้อก็จะทำให้ข้ออักเสบ
2: ผู้ป่วยส่วนใหญ่จะมีอาการปวดข้อมักเป็นที่ข้อนิ้วมือข้อมือข้อไหล่ข้อเข่าหรือข้อเท้าบางครั้งมีอาการบวมแดงร้อนร่วมด้วย
1: มีภูมิต้านทานกับเลือดก็จะทำให้ซีดลงหรือว่าจะทำให้เกล็ดเลือดต่ำลง
2: คนไข้ส่วนใหญ่มักมีอาการอ่อนเพลียมีภาวะติดเชื้อง่ายมีจุดเลือดออกตามตัว
1: ไตมีผลกระไตก็อาจจะทำให้ไตวายไตเสื่อมนะคะหรือว่าไตอักเสบได
2: ้ผู้ป่วยมักมีอาการบวมบริเวณเท้าขาหน้าหนัง

0: กรรมพันธุ์เข้ามาเกี่ยวข้องปัจจัยภายนอกตอนนี้ยังไม่มีการพบว่ามันมีอะไรที่จะเป็นตัวกระตุ้นที่ชัดเจนค่ะคุณหมอดูจากประวัติเนี่ยค่ะคุณวรกรแล้วเป็น SLE ใช่ไหมคะเล่าให้ฟังนิดนึงได้ไหมคะว่าตอนเริ่มต้นเนี่ยมีอาการอะไรบ้าง
1: ตอนเริ่มต้นก็จะเป็นไทรอยด์ก็จะมีผื่นขึ้นที่หน้าแล้วก็แผลเป็นเพดาน
0: แผลเป็นอันต่างนี่เจ็บไหมคะ
1: โอ้โหเจ็บมากเราทานข้าวอะไรไม่ได้กินได้แต่น้ำ
0: ตอนนั้นมีข้อบวมมีข้ออักเสบไหมคะ
1: ไม่มีค่ะ
0: ค่ะ
1: แบบจากน้ำหนัก52ลงมาเหลือ41
0: สำหรับในคนไข้รายนี้นะคะเข้ามาเนี่ยมีอาการในหลายๆระบบร่วมกันเขามีลักษณะอาการที่เข้าได้ที่บอกว่าตอนนี้เขามีเรื่องของภูมิต้านทานกับตัวเองดังนั้นเราก็เลยเรียกว่าเขาเป็นโรคแพ้ภูมิตัวเองหรือว่า SLE ค่ะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยววันนี้เรามาดูผลเลือดกันนะคะว่าผลเลือดในเรื่องของ SLE เนี่ยตอนนี้มีอะไรกำเริบบ้างหรือเปล่าสำหรับวันนี้ผลเลือดดีขึ้นจริงๆด้วยค่ะค่าการอักเสบในร่างกายมันลดลงนะคะเรื่องของโปรตีนรั่วที่ไตยังคงมีอยู่นิดหน่อยความเข้มข้นในเลือดตอนนี้ก็ไม่ซีดแล้วนะคะแล้วก็เรื่องของฮอร์โมนไทรอยเป็นแนวโน้มที่ดีขึ้นยังสูงนิดหน่อยแต่ว่าเริ่มดีขึ้นทุกอย่างละนะคะค่าไตอยู่ในเกณฑ์ปกติค่ะอย่างอื่นโอเคนะคะวันนี้น่าจะดีเพราะฉะนั้นเดี๋ยวอาจจะต้องได้ยาเหมือนเดิมไปก่อนนะคะ
1: ได้ค่ะ
0: แล้วเดี๋ยวถ้าดีขึ้นคุณหมอเขาจะพยายามลดยาให้
1: ได้ค่ะ
0: โอเคค่ะ
1: ดีใจที่มันลด
0: โอเคค่ะ
1: ค่ะ
0: หลังจากที่เราทราบแล้วว่าเป็น SLE ใช่ไหมคะเนื่องจากว่าด้วยตัวโรคอะค่ะมันจะมีภูมิต้านทานของตัวเองที่ทำงานมากเกินไปสิ่งที่เราจะทำก็คือจะให้ยาเพื่อจะไปลดการทำงานของภูมิต้านทานในร่างกายตัวเองข้อดีก็จะไปทำให้อาการของโรคเนี่ยสงบลงแต่ว่าข้อเสียค่ะคนคนนี้ก็จะเสี่ยงกับการที่จะเกิดเรื่องของการติดเชื้อแทรกซ้อนเพราะว่ามันทำให้ระบบภูมิต้านทานซึ่งคอยต่อต้านเชื้อโรคเนี่ยมันลดลงแต่ถ้าสมมุติว่าไม่ได้ผลยากดภูมิก็อาจจะต้องเพิ่มขึ้นนะคะซึ่งในแง่ของการปรับเปลี่ยนการรักษาเนี่ยขึ้นกับอาการของคนไข้แต่ละคนแล้วก็ขึ้นกับคุณหมอแต่ละท่านด้วยค่ะในแง่ของการรักษาถ้าเราเริ่มการรักษาตั้งแต่ระยะต้นนะคะหรือว่าโรคไม่รุนแรงมากเนี่ยคนไข้มีโอกาสที่จะหายนะคะก็คืออาจจะไม่ต้องใช้ยาหรือว่าใช้ยาในปริมาณที่น้อยมากนะคะแต่ในทางกลับกันถ้าคนไข้มาในระยะที่ค่อนข้างเป็นเยอะแล้วนะคะหรือว่าโรคค่อนข้างรุนแรงบางทีเนี่ยการรักษาเนี่ยอาจจะไม่ได้ผลดีมากเท่าที่ควรนะคะหรือว่าอาจจะไม่หายก็ได้ในแง่ของการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหลังจากที่ทราบแล้วว่าเป็น SLE นะคะก็ขึ้นอยู่กับ1เนี่ยในแง่ของตัวโรคกับเรื่องของยาที่ใช้ในการรักษาในแง่ของตัวโรคเนี่ยต้องบอกว่าถ้าใครที่มีปัญหาเรื่องของผื่นผิวหนังแพ้แสงเพราะฉะนั้นกลุ่มของ SLE เนี่ยต้องให้หลีกเลี่ยงเรื่องของแสงแดดหรือว่าต้องใช้ครีมกันแดดร่วมด้วยนะคะอันที่2ค่ะเนื่องจากยาที่ได้เป็นยากดภูมิเพราะฉะนั้นเขาต้องดูแลตัวเองไม่ให้รับโอกาสที่จะมีความเสี่ยงในเรื่องของการรับเชื้อโรคยกตัวอย่างเช่นถ้าทานสเตียรอยด์เยอะๆนะคะก็จะต้องกินอาหารที่สุกแล้วก็สะอาดเสมอเพราะไม่งั้นเนี่ยมันมีโอกาสที่เชื้อโรคจะติดมากับอาหารแล้วทำให้เขาเนี่ยมีโอกาสที่จะติดเชื้อได้ง่ายขึ้นออกกำลังกายสม่ำเสมอค่ะนะคะเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยกระดูกแล้วข้อก็จะมีปัญหาแล้วก็บางครั้งเนี่ยคุณหมอที่ดูแลก็อาจจะต้องเสริมในเรื่องของยาหรือวิตามินบางอย่างที่คนไข้เนี่ยไม่ได้รับหรือว่าขาดไปค่ะถึงแม้ว่าโรคเนี้ยจะไม่รู้สาเหตุที่ชัดเจนนะคะไม่มีทางที่จะป้องกันได้แต่ว่าการเริ่มต้นรักษาตั้งแต่ระยะเริ่มต้นก็จะช่วยให้ผลการรักษาเป็นไปได้อย่างดีนะคะปัจจุบันนี้เรามียาเยอะขึ้นเรื่อยๆนะคะถ้าใครที่สงสัยหรือรู้ละว่าเป็น SLE ควรจะเข้าสู่ระบบการรักษาเพราะว่ามันจะช่วยทำให้คุณมีโอกาสหายได้แล้วก็ไม่มีภาวะแทรกซ้อนในระยะยาวค่ะถ้าคุณสงสัยว่าจะเป็นโรคแพ้ภูมิตัวเองอย่าลืมมาพบหมอนะคะ
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
3: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
4: อ าจารย์บอลอยู่นี่เองเจอตัวแล้ว
5: มีอะไรช่วยจะเอาอะไรครับวันนี้
4: ไม่ได้เอาครับจะเอามาคืนนี่แหละ
5: ทำไม
4: เอายามาคืน
5: เป็นไร
4: กินยาอาจารย์บอลเนี่ยท้องเสีย10 รอบมาเนี่ย
5: โอ้โห10 รอบเลย
4: คลื่นไส้อาเจียน
5: ครับ

0: โอ้โหไม่ไหวแล้ว
1: ก็กินต่อไปไม่เป็นไร
0: จะกินได้ไงมันแพ้ยา
1: เขาไม่ได้เรียกแพ้ยาอย่างนี
0: ้แสดงว่าท้องเสียคลื่นไส้ไม่ใช่อาการแพ้ยาใจสั่นด้วยนะ
1: ใช่อาจจะไม่ใช่การแพ้ยา
0: ถ้าอย่างนั้นอาการแพ้ยาคืออะไรการแพ้ยาจริง
1: ครับ
0: คืออะไร
1: คืออะไรอาการแพ้ยาเนี่ยครับคือปฏิกิริยาหนึ่งของร่างกายเวลาที่รับประทานยาเข้าไปเพราะฉะนั้นสิ่งแรกเลยครับเวลาที่ท่านผู้บริโภคจะบอกว่าตัวเองแพ้ยาอะไรอันดับแรกต้องกินยานั้นก่อน
2: ว้าว
1: ไม่ใช่เอายาไปวางไว้แล้วบอกโอ้ฉันแพ้ยาดีอันนี้ไม่นับ
0: มโนขึ้นมา
1: ไม่
0: จริงแค่ยาจะรู้แต่เมื่อกินยาเข้าไป
1: รับประทานเข้าไปแล้ว
0: ปฏิกิริยากับร่างกายออกมา
1: ใช่ครับทีนี้ปฏิกิริยาที่เกิดขึ้น
0: มี
1: อะไรบ้าง
0: ถึงเรียกว่าแพ้ยา
1: ส่วนใหญ่ครับปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นเนี่ยมักจะเป็นปฏิกิริยาที่ผ่านทางระบบภูมิคุ้มกันนะอาการที่แสดงออกมาให้เราเห็นที่เรียกว่าเด่นชัดที่สุดและพบบ่อยที่สุดก็คืออาการผื่นแพ้ทางผิวหนังก็คือเช่นผื่นขึ้นซึ่งผื่นขึ้นเนี่ยอาจจะเป็นผื่นลมพิษอาจจะเป็นผื่นจุดๆแดง
0: ๆค
1: ันคันนะคร
0: ับ เป็นเฉพาะส่วนหรือว่าเท่ากันหมด
1: ส่วนใหญ่เวลาเป็นเนี่ยอาจจะเป็นทั่วร่างกายนะครับแล้วมักจะเป็นเรียกว่าลักษณะสมมาตรคือเช่นถ้าขึ้นซ้ายก็ควรจะขึ้นข้างขวาด้วยขึ้นข้างบนก็ควรจะขึ้นข้างล่างด้วยโดยเฉพาะในกรณีของการแพ้ยาประเภทผื่นแพ้รุนแรงท่านผู้ชมอาจจะเคยได้ยินผื่นแพ้ที่เราเรียกว่าสตีเวนจอห์นสันซินโดรมก็คือมีการลอกของผิวหนังเกิดขึ้นเบิร์นคล้ายๆเบิร์นใช่ก็จะลอกแล้วก็โอกาสเสียชีวิตก็จะขึ้น
0: มีโอกาสเสียชีวิตจากอาการแพ้ยาขั้นรุนแรงได้
1: ใช่ครับ
0: กินปุ๊บแล้วรุนแรงเลยไหมครับ
1: โดยทั่วไปเนี่ยครับถึงแม้จะเป็นผื่นแพ้แบบรุนแรงเนี่ยมันก็จะมีลักษณะของการค่อยๆเป็นค่อยๆไปคือเริ่มต้นเนี่ยอาจจะมาด้วยอาการเป็นหวัดเจ็บคอคล้ายๆเป็นหวัดเลยมีไข้เล็กน้อยนะฮะบางทีก็อาจจะเริ่มต้นด้วยอาการคล้ายๆมีผื่นขึ้นเป็นจุดแดงๆนะครับทั่วตัวนะหลังจากนั้นพอผู้ป่วยที่ทานยาอยู่แล้วมีอาการแบบนี้ยังไม่หยุดยายังทานยาต่อก็อาจจะทำให้เกิดการเจริญของผื่นกลายเป็นผื่นที่รุนแรงมากขึ้นก็คือเริ่มลอกเริ่มมีการเบิร์นเกิดขึ้น
0: เอาละครับคุณผู้ชมครับผมว่ามีอันนึงที่น่าสนใจคือเรามักจะเข้าใจว่าอาการข้างเคียงคืออาการแพ้ยาและที่บอกว่าอาการคันคิดว่าเป็นอาการข้างเคียง
1: ครับ
0: อย่าสลับกันนะครับ
1: สลับกันครับ
0: คันคือแพ้ยา
1: อาจจะเป็นอาการนั้น
0: อาจจะเป็นแพ้ยาได
1: ้
0: แต่อาเจียนใจสั่นคลื่นไส
1: ้
0: ท้องเสียเวียนหัวเป็นผล
1: ข้างเคียง
0: ข้างเคียง
1: ใช่ครับก็โดยทั่วไปเนี่ยนะฮะถ้าเวลาที่ท่านเกิดอาการแพ้ยาขึ้นแล้วไปพบคุณหมอเนี่ยนะฮะหรือแม้จะไปพบเภสัชกรเนี่ยทางห้องยาหรือทางเภสัชกรเนี่ยก็จะออกบัตรแพ้ยา
0: อันนี้ครับไหนครับโอ้นี่เลยครับเขาจะบัตรขนาดเท่านี้ให้เลยครับอาจารย์
1: เราขยายออกมาให้ดูฮะจริงๆแล้วเท่านามบัตรเล็กๆหรือบัตรคนไข้ทั่วไป
0: มีไว้เพื่ออะไรครับ
1: หมายความว่าบัตรนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าท่านแพ้ยาอะไรก็แล้วแต่นะเราจะระบุชื่อยารวมถึงระบุปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นให้ท่านเก็บไว้กับตัวถ้าเราดูข้างในอย่างเช่นอันนี้ครับคนไข้แพ้ยาที่ชื่อว่าไอบูโพรเฟนอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับเราก็จะระบุปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นเห็นไหมฮะระบุความน่าจะเป็นด้วยว่าเอ๊ะอาการที่เป็นเนี่ยน่าจะเป็นจากยาที่รับประทานมากแค่ไหนแล้วก็จะลงชื่ออันนี้ผมเป็นคนทำก็ระบุชื่อผมไว้วันที่ที่ใช้เพราะฉะนั้นเวลาที่ท่านไปไหนก็แล้วแต่ ท่านต้องพกบัตรแพ้ยาติดตัวไว้
0: จะได้ไม่ต้องจำชื่อยา
1: ใช่
0: อาจารย์ครับแล้วถ้าเกิดว่าเราเคยกินยาชนิดนี้แล้วเป็นไปได้ไหมครับอนาคตกินอีกกินอีกกินอีกแล้วแพ้ตัวเดิมที่เคยไม่แพ้
1: ถามว่ามีโอกาสไหมมีเพราะว่าอาการผื่นแพ้ที่รุนแรงมาชนิดเนี่ยครับการรับประทานยาครั้งแรกอาจจะเป็นแค่เหมือนกับเป็นการเข้าไปกระตุ้นภูมิคุ้มกันเฉยๆแล้วถ้าเกิดว่าตลอดชีวิตนั้นท่านไม่เคยทานยาตัวนี้ซ้ำเลยท่านอาจจะไม่เป็นอะไรแต่ถ้าเกิดว่าเกิดมีครั้งที่สองรับประทานยาชนิดเดิมซ้ำเข้าไปตอนนี้ร่างกายเรามีภูมิสำหรับยาตัวนี้แล้วเพราะนั้นพอรับประทานซ้ำเข้าไปปั๊บทีนี้ก็เกิดปัญหาเกิดขึ้นก็คือทำให้เกิดผื่นขึ้นเกิดอาการผิดปกติต่างๆที่เป็นปฏิกิริยาของแพ้ยาได้
0: ก็คือว่าถ้าเกิดเราเข้าใจคำว่าแพ้ยาอาการแพ้ยาเป็นอะไรแสดงว่าไม่อันตราย
1: ใช่
0: มีบัตรนี้ป้องกันไว้ไม่อันตรายถึงชีวิตแน่นอนแต่ถ้าเกิดแยกแยะไม่ได้
1: อาจจะอันตรายถึงแก่ชีวิตได้
0: ถึงชีวิตนะครับ

0: คุณผู้ชมครับและ วันนี้ครับกับรายการ Work with a Healthy Life ครับทำงานให้มีสุขภาพดีครับอยากจะพาคุณมารู้จักกับอีกหนึ่งอาชีพครับซึ่งเชื่อว่าหลายๆคนอาจจะเข้าใจกันไปว่าช่างเชื่อมคืออาชีพที่เราอาจจะเห็นกันตามร้านต่างๆแบบนี้นะครับแต่ในความเป็นจริงแล้วครับในงานอีกหลากหลายแง่ด้วยกันครับช่างเชื่อมสำคัญอย่างยิ่งนะครับตั้งแต่โครงสร้างขนาดเล็กแบบนี้จนถึงโครงสร้างขนาดใหญ่ครับและอาชีพนี้เสี่ยงต่อการเกิดโรคเยอะแยะจริงๆด้วยครับทั้งหมดเหล่านี้เราสามารถป้องกันตัวเองได้อย่างไรติดตามได้กับ Work with a Healthy Life ทำไงมีสุขภาพดีสัปดาห์นี้ครับก่อนอื่นป้องกันตัวเองก่อนฮะถึงไหนแล้วพี่อู้ถึงนี่แล้วไปดีกว่า
1: คุณน้ำมาทำอะไรตรงนี้ครับ
0: พยายามลองดูครับแต่ยังไม่เข้าใจว่ามันออกฝั่งนี้หรือออกฝั่งนี้ครับพี่
1: ออกฝั่งนี้ครับมันอันตรายครับ
0: เอาล่ะครับแล้วครับ
1: ถ้าใช้ไม่เป็นมันอันตรายครับอ
0: ย่าไปยุ่งเลยดีกว่า
1: ครับผม
0: ยุ่งเลยดีกว่าครับขอบคุณครับผมเอาล่ะครับนี่คือเจ้าของอาชีพของเราในวันนี้นะครับคุณยะแต่ว่าก่อนอื่นเลยยะแนะนำตัวหน่อยฮะ
1: ครับผมชัยยะการช่างนะครับ
0: วันนี้เรามาอยู่ที่แถวๆถนนสามัคคีครับที่มาวันนี้เพราะว่าหลายๆคนเนี่ยจะเข้าใจกันว่าอาชีพช่างเชื่อม
1: ครับผม
0: ดูเหมือนไม่มีอะไร
1: ครับผม
0: แต่เมื่อกี้พอเข้ามาถึงปั๊บพี่ๆทีมงานของพี่ยะบอกผมเลยว่าอย่าไปมองที่เขาอ็อกที่เขาเชื่อมกันด้วยตาเปล่า
1: ครับผมแสงมันจะแรงครับ
0: จริงหรือเปล่า
1: ครับผมแสงเข้าตามันจะเจ็บตาครับ
0: มันก็เหมือนแสงทั่วไปไหมครับพี่ยะ
1: แต่มันแรงกว่าครับ
0: แรงกว่า
1: ครับ
0: ที่เราเห็นปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บแรงกว่านั้น
1: ครับแรงกว่านั้นนี่คร
0: ับก่อนจะมารู้ว่ามันแรงอย่างไรอันตรายอย่างไรครับพี่ยะทำอาชีพนี้กี่ปีแล้วเนี่ยพี
1: ่ประมาณ20ปีแล้วครับ
0: 20ปี
1: ครับผม
0: สมัยวัยรุ่นเลยสิ
1: ครับผมตั้งแต่15ปีนะครับ
0: ถามก่อนทำไมถึงมาเริ่มต้นด้วยอาชีพช่างเชื่อมพี
1: ่เป็นงานฝีมือครับเป็นงานเฉพาะทาง
0: ครับ
1: ครับช่างเชื่อมต้องใช้ฝีมือต้องใช้แรงงานครับ
0: แปลว่ามีโอกาสเข้ามาอยู่ในอาชีพนี
1: ้ครับผม
0: พอเข้ามาปั๊บพอฝึกฝีมือไปเรื่อย
1: ครับผม
0: สะสมมาเรื่อย
1: ใช่ครับผม
0: 10กว่าปีปั๊บเปิดร้านเอง
1: ครับผม
0: มันโตมาเรื่อยๆสิครับ
1: ใช่ครับผม
0: จากที่เคยเรียน
1: ครับผม
0: วันนี้มีน้องๆมาเรียนแทน

0: ที่ร้านครับพี่ยาครับรับทําโลหะทั้งหลายมีอะไรบ้าง
1: ก็ครบวงจรครับ
0: เหล็ก
1: ครับ
0: เหล็กมีนะ
1: ครับ
0: เหล็กเสร็จแล้วก็ทาสีกันสนิม
1: ใช่ครับ
0: มีแน่นอนสแตนเลส
1: สแตนเลสก็ทําครับ
0: อลูมิเนียม
1: ครับทําครับ
0: มีอีกมั้ยพี
1: ่ก็งานพวกโครงคาพวกอะไรทุกอย่างนี่ครับ
0: ทําหมดเลยเหรอ
1: ครับผม
0: แปลว่าที่ทําหลังคงหลังคาเติมเสริมอะไรอย่างงี้ทําหมด
1: ครับทําหมดครับโครงสร้างพวกโครงสร้างทําหมดครับ
0: ออกกันที่นี
1: ่ครับผม
0: หรือบางที
1: ก็หน้างานบางครั้งก็หน้างาน
0: ก็มีเหรอ
1: ครับผม
0: หน้างานทํายังไงอ่ะสมมุตินี่คืออันนี้ที่เราเห็นอยู่นี้คือ
1: ครับ
0: ใช่ประตูรั้วมั้ยพี่
1: ใช่ครับ
0: อันนี้คือโครงนะ
1: โครงประตูรั้วครับ
0: แล้วเดี๋ยวเราก็ตีเป็นซี่ๆๆหรือว่าใส่ลายเข้าไป
1: ก็ใส่ลายแล้วแต่ลูกค้าเขาต้องการระบุลายมา
0: เสร็จแล้วก็ยกไปตั้ง
1: ใช่ครับผม
0: ถูกไหมฮะ
1: ยกไปประกอบยกไปติดที่หน้างานเลย
0: ประตูเลื่อนบ้าง
1: ครับผม
0: ออโต้บ้าง
1: ครับ
0: ทำหมดเลย
1: ทำหมดเลยครับ
0: แล้วลงลายตรงกลางทั้งหมดนี่คือเดี๋ยวเราต้องยังไงฮะ
1: เราต้องมาใส่ลายครับ
0: คือเหมือนกับสมมติโทษนะฮะ
1: ครับ
0: เราก็จะเหมือนกับเอาลายมาใส่นี้
1: ใช่ครับผม
0: ทั้งหมดเลยเหรอ
1: ทั้งหมดเลยครับอันนี้โครงมันครับ
0: อย่างเดียว
1: กดอย่างเดียว

0: กันแล้วยังไงต่อก่อนอื่นต้องวัดขนาดมาวางก่อน
1: ครับผมวัดขนาดก่อนเตรียมชิ้นงานเตรียมอุปกรณ
0: ์มีอะไรบ้างฮะ
1: มีถังลมแล้วก็ตู้เชื่อม
0: ตู้เชื่อม
1: ครับแล้วก็อุปกรณ์ป้องกันเซฟตี
0: ้ก็คือหน้ากาก
1: หน้ากากครับกันแสงถุงมือ
0: ถุงมือ
1: ครับผม
0: แล้วก็อย่าบอกว่าอันนี้ต้องให้พิยะเป็นคนหยิบละปั๊บเห็นบอกว่าความร้อนสูงมาก
1: ใช่ครับผม
0: ประมาณกี่องศาพิยะหรือเอาง่ายๆคือโดนแล้วไหม้ไหม้ปะ
1: ไม่พองขึ้นทันทีเลยครับ
0: พุบเลยเหรอ
1: ครับผม
0: อู้ยไกลๆผมเลยครับ
1: ครับตัวนี้คือมันจะเป็นตัวละลายรถเชื่อมนะครับตัวนี
0: ้
1: ตรงนี้ว่าหัวเชื่อม
0: เป็นหัวเชื่อม
1: ครับผม
0: แต่ใช้ความร้อนจากก๊าซเร่งให้มันร้อน
1: ให้มันละลาย
0: ให้มันละลายตัวเชื่อม
1: ครับผม
0: ซึ่งที่เมื่อกี้เห็นทีมงานเขาถือไว้นี่นี่นี่อันนี้อันนี้อันนี
1: ้ครับ
0: อันนี้หรือเปล่าฮะ
1: ใช่ครับผม
0: เหรออัน
1: นี้คือลวดสำหรับ
0: เชื่อม
1: มาเชื่อม
0: วัสดุก็จะมาติดกัน
1: ครับผมมันจะละลายติดกันเลยครับ
0: เสมือนเป็นเนื้อเดียวกันเลย
1: ใช่ครับผม
0: โอ้โหเวลาทำงานจริงแน่นอนหลายๆคนเห็นว่ามันต้องใส่หน้ากาก
1: ครับ
0: แต่ก็มีบางคนเหมือนกันที่บอกว่าเดินไปตามท้องถนนตลาดทั้งหลายเขาทำกันแบบไม่ใส่หน้ากากก็มี
1: ใช่ครับผม
0: อันตรายแค่ไหนพี่ยะ
1: คืออันตรายมากเลยครับคือที่เขาทำนะคือเป็นความเคยชินของแต่ละคน
0: ครับ
1: ครับเป็นความสามารถของแต่ละคนแต่ว่าให้ถามว่าอันตรายไหมอันตรายมากเลยครับ
0: ยังไงสมมติว่าผมวันนี้เข้ามาที่ร้านของพี่ยะสมมติว่าเนี่ยพี่ๆทีมงานเขาใส่แว่นกันใส่ตัวหน้ากากกันแล้วถ้าผมไม่ใส่แล้วผมไปนั่งจ้องมองอยู่เป็นยังไง
1: เจ็บตาครับขั้นแรกเนี่ยคือเจ็บตาเลยครับ
0: เอ้ยแต่ว่าไอ้ประกายมันไม่ได้เข้าโดนตาผมนะ
1: ใช่ครับผมแต่ว่าแสงมันเข้าครับ
0: แค่นั้นเองเหรอ
1: ครับผม
0: ที่เห็นแวบๆแวบๆเนี่ยนะ
1: นั่นแหละครับถ้าไปจ้องมองไม่เกินนาทีครับ
0: แสบตา
1: แสบตาเลยครับ
2: ช่างเชื่อมเป็นอีกอาชีพที่ต้องเข้ามาเกี่ยวข้องกับการติดตั้งซ่อมบำรุงผลิตงานทั้งโลหะแผ่นและงานโครงสร้างโลหะต่างๆมากมายเรียกได้ว่าเป็นอาชีพที่มีความสำคัญในตลาดแรงงานทั้งไทยและต่างประเทศครับในการทำงานต้องอาศัยความเชี่ยวชาญความรอบคอบและความระมัดระวังสูงผู้ประกอบอาชีพเองต้องมีความชำนาญในวิชาชีพอีกด้วยครับและในช่วงหน้าเราจะไปเจาะลึกถึงสาเหตุที่อาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุหรือความเสี่ยงต่างๆของอาชีพนี้กันสักครู่เดียวครับ

0: ทำอาชีพช่างเชื่อมมาประมาณ 3-4 ปีแล้วครับถ้าเราเชื่อมนานๆไปมันก็แสบตาตาฟางเสียสายตาครับ
1: คุณผู้ชมรู้ไหมครับว่าแสงจ้าจากการเชื่อมโลหะนั้นเป็นอันตรายต่อดวงตาทำให้ดวงตาระคายเคืองถึงกับอักเสบและน้ำตาไหลผิวหนังอาจจะไหม้และรู้สึกปวดแสบปวดร้อนดังนั้นควรปกป้องสายตาด้วยการใช้กระจกผ้าตัดแสงที่เหมาะสมกับชนิดของงานด้วยนะครับ
2: จากนั้นเวลาเราออกเสร็จแล้วเรียบร้อยแล้วที่เมื่อกี้บอกคือแน่นอนแล้วพี่ย่าบอกว่ามันเสี่ยงต่อเรื่องของสายตา
3: ครับผม
2: ผมรู้สึกว่าเข้ามาปั๊บเนี่ยมันได้กลิ่นอะไรบางอย่าง
3: ใช่ครับ
2: มันคือกลิ่นอะไรพี่ย่าก
3: ลิ่นเหมือนกับว่ารอยไหม้
2: รอยไหม
3: ้แนวเชื่อมมันอย่างนี้ครับ
2: ก็คือโลหะมันไหม้
3: ใช่ครับผม
2: มันร้อนมากจนมันเหลวติดกัน
3: ครับผมบางครั้งมันมีถุงพลาสติกที่เขาเวลาเขาแกะออกไม่หมด
2: อ๋อ
3: ไหม้ถุงพลาสติกไหม้อะไรบ้างมันก็มีกลิ่นออกมาครับ
2: ครับบางคนเข้าใจว่ามาร้านเชื่อมเนี่ยเขาใช้ตัวเชื่อมคือตะกั่ว
3: ใช่ครับ
2: มีไหมครับพี
3: ่มีครับตะกั่วนี่เป็นที่เขาทำเกี่ยวกับพวกบัตรจีรางน้ำ
2: อ๋อสำหรับรางน้ำ
3: ครับผม
2: ที่อยู่ตามหลังคานะ
3: ครับผม
2: แต่ถ้าว่าเป็นโลหะขนาดใหญ่แบบนี้ไม่ใช่
3: ไม่ใช่ครับ
2: ที่เราใช้เชื่อมนี่คือ
3: เป็นสแตนเลสครับ
2: อ๋อเป็นสแตนเลส
3: ลวดสแตนเลส

0: แต่กลิ่นล่ะครับกลิ่นสแตนเลสกลิ่นจากตะกั่วมีพิษมีภัยเหมือนกันไหม
1: มีครับมีครับ
0: จริงเหรอ
1: ครับผม
0: ก็มีเหมือนกัน
1: ครับ
0: เมื่อกี้บอกแสงละสายตาแล้วนะ
1: ครับ
0: กลิ่นก็มีผลเหมือนกัน
1: ครับผม
0: แล้วเรื่องความร้อนที่ว่าบางคนเห็นบางคนก็ใส่ถุงมือบางคนก็ไม่ใส
1: ่มันความเคยชินแต่ละคนครับ
0: ครับ
1: แต่ถ้าไม่ใส่เวลาเราไม่ใส่หน้ากากไม่ใส่อะไรนี่ช่างแต่ละคนไม่เหมือนกันความเคยชินไม่เหมือนกันบางคนเขาก็เอามือบังแล้วส่วนมากหน้านี่ไปหมดเลย
0: โอ้โห
1: หน้าจะลอก
0: หน้าจะลอก
1: ครับผม
0: คืออันนี้ก็ต้องอยู่ที่แต่ละคนละกัน
1: แต่ละคน
0: แล้วก็ต้องรับผิดชอบตัวเองกันไป
1: ใช่ครับผม
0: เป็นความ

0: เสี่ยง
1: ความเสี่ยงครับ
2: ร้ายแรงสุดพี่ยะเคยเจอแบบไหนทำมา20ปีเนี่ย
1: ส่วนมากจะเจอกับพวกหินเจียนะครับ
2: อ๋อเวลาเจียเวลาตัดใช่ไหมฮะ
1: ใช่ครับผมใบมันจะแตกคืออันตรายมากพวกนี
2: ้ก็แปลว่านอกจากช่างเชื่อมหลายคนอยากเข้าใจผิดว่าเชื่อมอย่างเดียว
1: ใช่ครับผม
2: บางทีมันต้องตัด
1: ต้องแต่งครับ
2: ก่อนเอามาเชื่อม
1: ใช่ครับผมตัดแต่งอย่างเงี้ย
2: นี่พอเสร็จแล้วสมมุติโทษนะฮะอันนี้มันเป็นแบบว่าลูกคลื่นก็ต้องเอามาเจีย
1: ใช่ครับมาแต่ง
2: ให้มันเรียบ
1: ให้มันเรียบ
2: อ้าวเหรอ
1: แล้วค่อยลงขัดเงา
2: ซึ่งอันตรายเผลอๆอันนู้น
1: ใช่ครับตัวโน้น
2: อันตรายกว่านี้
1: ใช่ครับอันตรายกว่าตัวนี้
2: จริงหรือเปล่า
1: ครับ
2: เราเห็นการ์ดนี่เราทำความร้อนดูอันตรายมาก
1: ครับ
2: แต่ตอนตัดที่มันเจีย
1: ครับผมถ้าเราพลาดเลยคือโดนเลยครับ
2: โดนอะไรไปตอนนั้น
1: ก็โดน
2: หินเจีย
1: หินเจีย
2: ใบกลมๆนะ
1: ครับผม
2: สะบัดแตกโป๊ะ
1: ครับ
2: โอ้โหเป็นถึงขั้นไหนเลยพี
1: ่ส่วนมากจะได้เย็บเหรอครับ
2: ได้เย็บก็คือมันฉีกเลยใช่ไหม
1: ครับผม
2: โอ้โห

0: ่าที่ฟังจากพี่ยะก็แปลว่าเรื่องของความร้อนเรื่องของแสงเรื่องของควันและการสูดกลิ่นเข้าไปรวมถึงอันตรายจากวัตถุมีคมทั้งหลาย มันเป็นเหตุที่ทำให้อาชีพช่างเชื่อมเนี่ยนะครับเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วก็ไม่สบายกันด้วย
1: ครับเยอะเลยครับ
0: เยอะเลยนะ
1: ครับผม
0: ยืนยันนะครับ
1: ครับเยอะเลยครับ
0: งั้นตอนนี้ไปลองฟังคำแนะนำจากคุณหมอกันบ้างดีกว่าครับดูซิว่าคุณหมอจะมาบอกถึงสาเหตุของการเจ็บป่วยของอาชีพช่างเชื่อมว่ามีอะไรบ้างครับ

0: และในช่วงนี้ครับมาคุยกันต่อกับอาจารย์จตุรนตั้งสังวรธรรมะครับหรือว่าคุณหมอเฟิร์สครับจากภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัวโรงพยาบาลรามาธิบดีฮะสวัสดีคุณหมอครับ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับ
0: เมื่อกี้นี้ไปเจอกับพี่ๆช่างเชื่อมกันมาซึ่งจริงๆแล้วเราวันนี้นะฮะนั่งอยู่ที่โรงพยาบาลรามาธิบดีก็มีการก่อสร้างก็มีเสียงเจียเสียงเชื่อมเสียงออกต่างๆเผลอๆได้กลิ่นมาด้วย
1: ครับ
0: ตรงนี้ที่คุณหมอมองว่าอาชีพนี้เสี่ยงไหมครับ
1: แน่นอนครับก็หลักๆเราต้องจินตนาการดูภาพนะครับว่า เวลาเขาเชื่อมเนี่ยมันก็จะมีแสงที่สว่างมากๆนะจนกระทั่งทำให้ตาเนี่ยถ้าเกิดไม่ได้ป้องกันเลยก็ถ้าเกิดเหตุการณ์เฉียบพลันน้ำตาก็จะไหลมีตาแดงมีการอักเสบได้ทันทีมันคล้ายๆเหมือนเวลาเรามองแสงแดดมองพระอาทิตย
0: ์ครับซึ่งไม่ควรมองนะ
1: ใช่จริงๆแล้วอันนี้เป็นสิ่งข้อห้ามอยู่แล้วแต่ความสว่างของช่างเชื่อมนะครับก็คือความสว่างเนี่ยเปรียบเทียบกับตรงนั้นได้ซึ่งเป็นความสว่างมากแล้วเป็นสิ่งที่จำเป็นต้องป้องกันเลย
0: เอาจริงๆมันอักเสบได้ยังไงก็เราไม่ได้ไปโดนเขาอ่ะ
1: ใช่
0: มันแค่แสงเข้าตา
1: ครับ
0: ก็เป็นแล้วเหรอฮะ
1: คือแสงเนี่ยเนื่องจากความสว่างมากๆรวมถึงเรื่องของไอแล้วก็ความร้อนด้วยนะครับมันสามารถกระทบกระเทือนในเรื่องของตาโดยตรงครับซึ่งถ้าเกิดไม่มีอุปกรณ์ป้องกันอะไรเลยมันก็จะรับโดยตรงมีการอักเสบโดยตรงครับซึ่งตรงนี้เป็นสิ่งจริงป้องกันได
0: ้ครับ
1: ครับแต่หลายๆครั้งเนี่ยเท่าที่ได้คุยกับคนไข้ส่วนใหญ่ก็บอกว่าเชื่อมแป๊บเดียวคิดว่าไม่นานแป๊บเดียวก็เสร็จแล้วแต่แม้ว่าแป๊บเดียวเนี่ยตาเรามันไม่สามารถรับแสงจ้าแล้วก็ความร้อนที่เกิดขึ้นในตรงนั้นได
0: ้ครับ
1: ครับดังนั้นก็เกิดทำให้เกิดอาการอักเสบแล้วก็ต้องเดินมาแบบหลับตาน้ำตาไหลครับ
0: อาการที่คุณหมอเจอเนี่ยที่คุณหมอบอกว่าตาแดงน้ำตาไหลหรือว่าแสบตา
1: ครับ
0: อันนี้เนี่ยคือถ้ารักษาหายขาดได้ไหมคุณหมอ
1: ขาดได้ครับครับเพียงแต่เราก็ไม่อยากให้เป็นแล้วมันสามารถป้องกันได
0: ้ครับผม
2: ดังนั้นในการปฏิบัติงานควรมีอุปกรณ์ป้องกันที่ครบถ้วนเพื่อความปลอดภัยดังนี้ 1. ตรวจสอบชิ้นส่วนอุปกรณ์การเชื่อมโลหะให้มีความสมบูรณ์พร้อมใช้งานเสมอ 2. ปิดเครื่องเชื่อมทุกครั้งหลังหยุดการเชื่อมและเคลื่อนย้ายเครื่องเชื่อม 3. สวมหน้ากากหรือต้องสวมแว่นตาและเลือกกระจกแสงให้เหมาะกับแสงและต้องเลือกกระจกกรองแสงให้ตรงตามมาตรฐาน 4. สวมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลให้เหมาะสมกับลักษณะงาน 5. เครื่องเชื่อมไฟฟ้าควรจัดตั้งในที่มีอากาศถ่ายเทได้สะดวก 6. หลังทำงานเสร็จควรทำความสะอาดร่างกายทุกครั้ง
0: เท่าที่ฟังจากคุณหมอนะครับแล้วก็พิยะด้วยก็แปลว่าหลักๆอาชีพนี้เนี่ยเสี่ยง2 อย่างนะพี่นะ
3: ครับผม
0: ก็คือเรื่องของสายตากับเรื่องของทางเดินหายใจเอาสายตาก่อนพี่
3: ครับผม
0: ได้ข่าวว่าเกี่ยวกับเรื่องของต้อเพราะมันต้องจ้องแสงนานๆ
3: ใช่ครับผม
0: มีอาการตาล้า
3: ครับ
0: ปวดตา
3: ครับ
0: พี่บอกว่าบางทีน้ำตาไหล
3: ส่วนมากพอแก่ตัวมาช่างเชื่อมทุกคนตาจะมัว
0: ตาจะมัว
3: ครับก็คืออายุแก่ตัวมาสัก50

0: 50 40 50นะครับ
1: ต้องเกษียณแล้วหรอ4 50เริ่มมองไม่เห็นแล้วหรอ
0: ครับบางคนบางคนก็ไม่เห็นเลยครับ
1: โอ้โห
0: บางคนถึงที่เป็นข่าวกันอยู่บางคนก็มีถึงขั้นตามองไม่เห็นเลย
1: อ่ะแปลว่าแน่นอนละอาชีพนี้เสี่ยง
0: ครับคือเขาประมาท
1: ประมาท
0: คือความประมาทไม่ใส่หน้ากากไม่ใส่อะไรไงครับเขาประมาทคือความเคยชินเวลาเชื่อมก็หลับตาเอา
1: อ๋อไม่ได้
0: ครับ
1: ต้องมองแล้วพอเผลอมองปุ๊บแสงมันเข้าตา
0: ใช่ครับผม
1: อ่ะเพราะฉะนั้นเรื่องแรกเลยครับก็คือเรื่องของตาที่เสี่ยงต่อการเกิดต้อหรือว่าอาการตาหรือว่าเลนรับนะครับหรือว่ารูรับแสงต่างๆแล้วก็ตัวรับภาพของดวงตาอักเสบและผิดปกตินะครับไม่ใช่แค่นั้นครับในส่วนของตัวทางเดินหายใจครับมีความเสี่ยงต่อการเกิดหลอดลมอักเสบมากนะฮะ รวมถึงเรื่องของกลิ่นจากสารเคมีต่างๆที่เกิดการเผาไหม
0: ้
1: นะฮะจะเป็นสแตนเลสเองจะเป็นตะกั่วเองทั้งหมดเหล่านี
0: ้ครับผม
1: รวมถึงบางคนบอกว่ามันเกิดอาการแพ้ตามผิวหนังกันด้วย
0: ใช่ครับผม
1: อ่ะใครอยากรู้วิธีในการป้องกันสิ่งต่างๆเหล่านี้ที่เกิดขึ้นเพื่อจะได้ประกอบอาชีพนี้อย่างมีความสุขกันติดตามได้ช่วงหน้าครับ

0: ในทุกอาชีพล้วนมีอันตรายแอบแฝงอยู่ด้วยกันทั้งนั้นนะครับแต่เราจะประกอบอาชีพอย่างไรให้ปลอดภัยจากโรคต่างๆเราไปฟังคำแนะนำจากคุณหมอกันเลยครับ
1: แต่ฟังคุณหมอบอกแล้วนะครับถ้าการป้องกันในระหว่างทำงานไม่เพียงพอครับต้องอะไรอีกครับคุณหมอครับ
2: ครับอยากแนะนำให้มาตรวจสุขภาพตามความเสี่ยงนะครับซึ่งอันนี้ก็คือย้ำว่าไม่ใช่เป็นการตรวจสุขภาพประจำปีโดยที่ไม่ได้เจาะแค่เพียงเฉพาะเบาหวานไขมันความดันแต่อยากให้มาดูว่าตัวเองที่สัมผัสความเสี่ยงในทุกๆวันในแง่ของการทำงานตัวเองสารพิษหรือว่าโลหะหนักมามากน้อยแค่ไหนนะครับอย่างเช่นถ้าเกิดมีการเชื่อมโดยใช้ตะกั่วก็อยากให้มีการเจาะเรื่องของตะกั่วในเลือดนะครับหรือว่าถ้าเกิดมีการใช้โครเมียมหรือโลหะหนักอะไรก็แล้วแต่นะครับเราจะมีในเรื่องของการเจาะตรวจโลหะหนักซึ่งก็คือดูเป็นเรื่องของรายๆไปตรงนี้ก็อยากให้มาเช็คประจำปีด้วยนะครับและในขณะเดียวกันก็อยากให้มองในเรื่องของครอบครัวด้วยนะครับลูกแล้วก็แฟนภรรยานะครับซึ่งอย่างที่แจ้งก่อนหน้านี้ครับว่าตัวเด็กเองเนี่ยก็มีโอกาสที่จะรับความเสี่ยงตรงนั้นมากกว่าผู้ใหญ
1: ่
2: นะครับอันเนื่องมาจากสรีระของเขาความอยากรู้อยากเห็นของเขานะครับรวมถึงผู้หญิงตั้งครรภ์นะครับซึ่งตรงนี้ในแง่ของต่างประเทศเองเขามีการกำหนดบังคับแล้วว่าถ้าเกิดผู้หญิงคนนั้นมีความเสี่ยงในเรื่องของการรับโลหะหนักโดยเฉพาะตะกั่วก็ให้มีการเจาะเลือดเรื่องของตะกั่วทุกเคสทุกรายไปนะครับซึ่งในขณะที่เมืองไทยบ้านเราเองยังไม่มีกฎหมายตรงนี้รองรับยังไม่มีการบังคับซึ่งตรงนี้ก็อยากให้แจ้งคุณหมอนิดนึงครับว่าตัวของพวกเราเองมีความเสี่ยงอะไรบ้างแล้วพวกเราจะได้ป้องกันก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์ที่สายเกินไปครับ
1: ครับผมจะได้รักษาสุขภาพที่เรารักนะครับในการทำงานที่เรารักกันได้นานขึ้นกว่าเดิมด้วย
2: ใช่ครับ
1: ขณะเดียวกันก็ต้องฝากเตือนถึงนะฮะคนที่มีโรงซึ่งเขาเรียกว่าช่างเชื่อมนะฮะมีโรงเชื่อมโรงตัดโรงเจีย
2: ครับ
1: ที่ชอบแบบว่าทำออฟฟิศอยู่ในหลังคาเดียวกัน
2: ถูกต้องครับ
1: อาคารเชื่อมบางทีกลิ่นหรือว่าโลหะหนักทั้งหลายมันก็วนเวียนตรงนั้น
2: ถูกต้องครับ
1: สุดท้ายอันตรายสุดอาจจะอยู่ในห้องแอร์ก็ได้
2: ใช่ครับ
1: นะครับ
2: ครับอันนี้เป็นระบบปิดด้วยนะครับแล้วนี่ก็สูดดมเข้าไปเต็มๆเลย
1: แล้วก็ไม่ได้ออกไปไหนด้วย
2: ใช่ครับ
1: เอาล่ะสิครับถ้าอย่างนั้นคุณหมอครับเดี๋ยวมาขอไปเตือนพี่เขาก่อน
2: ครับ
1: ขอบคุณคุณหมอครับ
2: ขอบคุณครับด้วยนะครับขอบคุณครับ
1: ครับไปครับเสี่ยงกันต่อ
0: ปัจจุบันความต้องการช่างเชื่อมโลหะมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นทั้งในอุตสาหกรรมการก่อสร้างการขึ้นรูปโครงเหล็กประกอบกรรมวิธีในการเชื่อมโลหะที่มีความต้องการช่างเชื่อมโลหะมากขึ้นดังนั้นเมื่อมีปริมาณงานเพิ่มขึ้นการทำงานหนักขึ้นเราจะทำงานโดยลดความเสี่ยงได้อย่างไรนั่นคือสิ่งสำคัญครับ
1: เท่าที่ดูนะครับรู้สึกว่าปัญหาของช่างเชื่อมเนี่ยนะครับที่จริงแล้วมันไม่น่าจะเป็นปัญหาถ้าเรามีการป้องกันให้ดีที่สุดนะครับแต่สิ่งที่ตามมาครับถ้าว่าเราไม่ป้องกันครับยกตัวอย่างเช่นประกายจากแสงในการเชื่อมต่างๆนั้นส่งผลทำให้เราถึงขั้นตาบอดได้เหมือนกันนะครับส่วนเรื่องของทางเดินหายใจครับถ้าว่าเราสูดควันต่างๆเอาไว้มากเกินไปครับก็อาจจะเกิดการสะสมและเกิดโรคต่างๆตามมาเช่นกัน
3: ใช่ครับผม
1: ขณะเดียวกันความร้อนจากประกายไฟครับที่อาจจะกระทบหรือว่ากระเด็นมาโดนผิวหนังของเราได้
3: ใช่
1: และไม่ใช่เฉพาะตัวผู้เชื่อมเองนะฮะ คนเดินผ่านไปมาหรือบางทีลูกค้าเดินเข้ามาอันตรายนะ
3: อันตรายเหมือนกัน

0: ประกอบอาชีพใดก็ตามนะครับสิ่งที่ต้องคำนึงสูงสุดก็คือเรื่องของความปลอดภัยนะครับทั้งในส่วนของการปฏิบัติงานครับและหลังจากปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งหากว่าเราใส่ใจเรื่องนี้มาเป็นหลักแล้วก็จะช่วยในการลดความเสี่ยงของการเกิดโรคภัยต่างๆและช่วยในการลดอาการเจ็บป่วยลงได้เช่นกันนะครับวันนี้เวลาของรายการ Work with a Healthy Life ทำงานสุขภาพดีหมดลงแล้วนะครับลาคุณไปก่อนสัปดาห์หน้ามาตามมาดูครับว่าเราจะพาคุณไปรู้จักกับอาชีพใดและอาชีพนั้นมีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคใดได้บ้างวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: หลายคนเนี่ยเข้าใจผิดนะคะว่าการวางแผนการเงินเพื่อเกษียณอายุนี่ควรจะไปวางแผนตอนอายุ50ไปแล้วนะคะซึ่งเป็นความเข้าใจที่ไม่ถูกต้องนะคะเราควรวางแผนการเงินเพื่อเกษียณอายุตั้งแต่เนิ่นๆค่ะยิ่งเร็วยิ่งดีค่ะเราควรเก็บเงินเท่าไหร่ถึงจะพอใช้หลังเกษียณนะคะโดยหลักการแล้วเราก็มักจะคิดอยู่ที่ 70% ของค่าใช้จ่ายปัจจุบันก่อนเกษียณอายุค่ะเนื่องจากว่าผู้เกษียณอายุเนี่ยจะมีค่าใช้จ่ายที่ลดลงเช่นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปทำงานก็ไม่มีแล้วนะคะดังนั้นเราถึงจะคิดว่าค่าใช้จ่ายหลังเกษียณเนี่ยควรจะน้อยกว่าค่าใช้จ่ายในปัจจุบันค่ะโดยมีสมการดังนี้ค่ะ 70% ของค่าใช้จ่ายในปัจจุบันนะคะคูณด้วย12เดือนหรือ1ปีค่ะแล้วก็คูณอีกครั้งด้วยจำนวนปีที่ใช้ชีวิตหลังเกษียณอายุนะคะนั่นก็คือจำนวนเงินที่จะต้องมีณวันเกษียณอายุค่ะยกตัวอย่างเช่นค่าใช้จ่ายในปัจจุบันเนี่ยอยู่ 20,000 บาทต่อเดือนนะคะคิดเป็น 70% ก็ตกประมาณที่ 14,000 บาทต่อเดือนค่ะเราคาดว่าเราจะใช้ชีวิตหลังเกษียณอายุอีก20ปีนะคะคือ60เกษียณใช่ไหมคะลบด้วยอายุค่าเฉลี่ยของคนไทยอยู่ที่80ปีดังนั้นจะมีอายุยืนถึงอีก20ปีหลังเกษียณเอา 14,000 คูณด้วย12เดือนนะคะแล้วก็คูณด้วย20ปีค่ะค่าที่ได้ก็คือ 3,360,000 บาทนะคะอันนี้เป็นจำนวนเงินขั้นต่ำโดยที่ยังไม่ได้รวมค่ารักษาพยาบาลเมื่อเราเจ็บป่วยหลายคนเนี่ยอาจคิดว่าเงินจำนวน3ล้านเศษที่พูดไปเนี่ยค่อนข้างเยอะนะคะแต่ถ้าเราลองมาดูเรื่องของเวลาก็อาจจะช่วยได้ค่ะยกตัวอย่างเช่นถ้าเรามีอายุ25ปีเราเริ่มเก็บออมตั้งแต่วันนี้นะคะเราจะมีเวลาเก็บออมถึง35ปีก่อนเกษียณอายุดังนั้นเราสามารถจะค่อยๆทยอยแบ่งเงินออมเป็นเดือนนึงตกประมาณ 8,000 บาทต่อเดือนหรือคิดเป็นประมาณ 96,000 บาทต่อปีค่ะทีนี้ถ้าเรามาเริ่มออมเงินตอนอายุ50ปีนะคะเราจะเหลือเวลาออมเงินเพียงแค่10ปีเท่านั้นค่ะดังนั้นจำนวนเงินที่เราต้องการจะมีตอนเกษียณอายุคือประมาณ3ล้านเศษเนี่ยเราจะต้องออมด้วยปริมาณเงินถึง 336,000 บาทต่อปีหรือคิดเป็น 28,000 บาทต่อเดือนนะคะนั่นก็เป็นเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องออมแต่เนิ่นๆนะคะยิ่งเร็วยิ่งดีค่ะการบริหารค่าใช้จ่ายที่ควรจะทำนะคะก็คือการจดบัญชีนะคะรายรับรายจ่ายนะคะการจดบัญชีรายรับรายจ่ายจะทำให้เราทราบเรื่องของค่าใช้จ่ายที่จำเป็นและค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นนะคะค่าใช้จ่ายที่จำเป็นมีอะไรบ้างเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอาหารนะคะค่าเลี้ยงดูบุพการีเป็นต้นนะคะเป็นค่าใช้จ่ายที่ลดยากมากเลยนะคะส่วนประเด็นที่สองก็คือค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นนะคะเป็นค่าใช้จ่ายที่เราสามารถลดละและก็ประหยัดลงได้ยกตัวอย่างเช่นการไปดูหนังฟังเพลงนะคะหรือแม้กระทั่งการซื้อเสื้อผ้าของเหล่านี้เราสามารถลดลงได้นะคะประเด็นถัดมาที่ควรจะต้องพึงระมัดระวังก็คือเรื่องของการใช้บัตรเครดิตค่ะบัตรเครดิตเนี่ยเราไม่ควรจะมีมากเกินไปนะคะเวลาเราใช้บัตรเครดิตเนี่ยเราก็ควรจะใช้อย่างมีสติแล้วก็เวลาเราให้เขาตัดบัตรวงเงินเนี่ยเราควรให้ตัดเต็มวงเงินที่เราใช้เนื่องจากว่าดอกเบี้ยบนบัตรเครดิตเนี่ยมีราคาแพงมากทีเดียวค่ะประเด็นสุดท้ายนะคะถ้าเรามีหนี้ก้อนใหญ่เราก็ควรจะปลดภาระหนี้ก้อนใหญ่ๆให้หมดก่อนที่จะเกษียณอายุจะเป็นการดีที่สุดค่ะการลงทุนเพิ่มเนี่ยนะคะก็หมายถึงว่าการที่เราเก็บเงินส่วนหนึ่งเพื่อให้มันงอกเงยขึ้นมานะคะการที่เราคิดว่าเราออมเงินในธนาคารบัญชีสะสมทรัพย์เนี่ยไม่นับเป็นการลงทุนนะคะเป็นแค่การออมเฉยๆค่ะทำไมการฝากเงินในบัญชีสะสมทรัพย์ถึงไม่เรียกว่าการลงทุนนะคะก็เหตุผลก็คือว่าอัตราผลตอบแทนหรือดอกเบี้ยที่เราได้เนี่ยมักจะได้ในอัตราที่น้อยกว่าเงินเฟ้ออยู่ตลอดเวลาค่ะสัดส่วนที่เราควรจะนำเงินของเราไปลงทุนนะคะอยู่ที่ประมาณ 10-20% ค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นกับแต่ละบุคคลนะคะยกตัวอย่างเช่นอายุความรับผิดชอบในครอบครัวเป็นต้นค่ะการลงทุนที่จะแนะนำนะคะก็ขออนุญาตแนะนำด้วยกัน3ตัวซึ่งเป็น3ตัวที่สามารถหย่อนภาษีได้นะคะตัวที่1ค่ะ เรียกว่ากองทุน Provident Fund นะคะหรือเราเรียกกันว่ากองสำรองเลี้ยงชีพค่ะกองทุนตัวนี้เป็นกองทุนที่ลูกจ้างหักเงินเดือนของตัวเองเนี่ย 2-15% แล้วแต่ความสมัครใจนะคะเอาไปสะสมนะคะนายจ้างก็จะสมทบให้อีกส่วนหนึ่งค่ะแล้วก็เงินทั้ง2ยอดเนี่ยก็จะได้ผลประโยชน์นะคะตอนที่เราเกษียณอายุเราก็จะได้รับเงินก้อนนี้ไป1ก้อนค่ะกองทุนที่2ที่จะแนะนำนะคะก็คือกองทุนรวม RMF ค่ะหรือเรียกว่ากองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพนะคะกองทุนตัวนี้เป็นการออมเพื่อเกษียณอายุในระยะยาวนะคะขั้นต่ำเราก็ต้องซื้อกองทุนนี้ 5,000 บาทใน1ปีนะคะนอกเหนือจากเอาไปลดหย่อนภาษีได้แล้วเนี่ยตอนเกษียณเราก็ยังจะสามารถนำมาใช้เลี้ยงชีวิตเราหลังเกษียณได้อีกค่ะการลงทุนประเภทที่3นะคะก็คือการลงทุนในประกันบำนาญค่ะการซื้อประกันบำนาญเนี่ยก็จะเป็นการซื้อรายได้หรือบำนาญสำหรับเกษียณอายุนะคะซึ่งเงินตัวนี้เราจะไปได้ตอนที่เราเกษียณอายุค่ะในระหว่างที่มีกรมธรรม์ตัวนี้อยู่เราก็ได้ความคุ้มครองด้วยนะคะข้อควรระวังในการลงทุนนะคะเนื่องจากว่าการลงทุนเนี่ยมีความเสี่ยงนะคะในการลงทุนแต่ละกองทุนเนี่ยก็มีความเสี่ยงมากน้อยไม่เท่ากันนะคะมีทั้งโอกาสที่จะได้มากพอเท่าๆกับโอกาสที่จะเสียค่ะดังนั้นผู้ลงทุนก็ควรศึกษาข้อมูลโดยละเอียดก่อนตัดสินใจลงทุนค่ะการวางแผนการเงินเพื่อเกษียณอายุเนี่ยอยู่ที่ตัวเรานะคะว่าเราอยากจะเกษียณสุขหรืออยากจะเกษียณทุกข์ค่ะยิ่งเราวางแผนการเงินเพื่อเกษียณในระยะยาวเท่าไหร่นะคะเรายิ่งมีโอกาสเกษียณสุขมากขึ้นเท่านั้นค่ะ
0: หมอขอบ่นวันนี้คุณหมอจากภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟูจะมาบ่นคนไข้เกี่ยวกับการนั่งครับเฮ้ยนั่งยังไงให้คุณหมอบ่นเนี่ยต้องไปฟังจากปากคุณหมอแล้วนะครับเชิญคุณหมอบ่นได้เลยครับ
2: ใครที่ชอบนั่งท่าผิดๆแล้วมีอาการปวดฟังหมอดีนะครับหมอขอบ่นก็คือคนไข้เนี่ยแกไม่ยอมปรับปรุงพฤติกรรมสักทีนึงทีนี้ก็ต้องมาขอบ่นหน่อยนะครับว่าคนไข้ของผมเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างคนไข้คนนี้นะครับเขาเนี่ยมาหาผมด้วยอาการปวดหลังนะฮะแล้วลงขาด้วยบางทีผมก็ไม่ได้ใช้ไปแล้วแหละตรวจทุกอย่างเรียบร้อยก็บอกว่าเขาเนี่ยน่าจะเป็นตัวกล้ามเนื้อหดเกร็งตัวบริเวณหลังนะฮะก็แนะนำไปทุกสิ่งทุกอย่าง

0: ากลับมารอบหน้าเนี่ยไม่มีการเปลี่ยนแปลงเลยปวดมากกว่าเดิมอีกนะครับขอขอบนก่อนจากหน้าห้องหมอไปนะครับระหว่างนั่งรอที่เคาน์เตอร์ก็นั่งเลยครับเอ็นตัวท่าที่หมอห้ามเลยนะครับซึ่งอันนี้นะครับคือท่าจับโป๊ะโอ้โหตอนนั้นครับพอหมอเห็นปุ๊บเนี่ยรู้เลยว่าเนี่ยเป็นสาเหตุที่ทำให้เขาเนี่ยไม่หายปวดหลังสักทีนึงครับหมอเดินไปหาเขาเลยครับนี่ไงทำไมไม่ยอมทำตามที่หมอบอกคือเขาไม่รู้ตัวสิ่งที่เขาทำอยู่เขาทำผิดอยู่ก็คืออันแรกเลยนะฮะเวลาที่นั่งเนี่ยก็คือต้องนั่งพยายามเอาก้นของกับหลังเนี่ยชิดพนักเก้าอี้ให้มากที่สุดนะครับอย่านั่งแล้วก้นค่อยๆไถลงมาค่อยๆไหลลงมาจนเกือบตกเก้าอี้นะครับหรือบางคนเนี่ยบอกว่าไม่ให้นั่งขัดสมาธินะเพราะเพียบบนเก้าอี้ก็ยังเอาขัดสมาธิมานั่งอย่างนี้นะฮะบนเก้าอี้แล้วเนี่ยก็นั่งเรื่อยๆเป็นพฤติกรรมสุดท้ายก็ไม่หายสักทีนึงครับหมอให้ยาอย่างไรก็ตามเนี่ยถ้ายังทำเหมือนเดิมอยู่เนี่ยยังไงก็ไม่ดีขึ้นครับคือแรกๆมันก็จะเป็นอาการปวดเฉยๆครับแต่ว่าถ้านั่งไปนานๆเนี่ยบางทีถ้าอยู่เยอะขึ้นเนี่ยมันทำให้กระดูกหลังเสื่อมนะฮะแล้วทำให้กระดูกเคลื่อนได้เหมือนกันมันอาจจะทำให้เกิดเส้นประสาทถูกกดทับก็ได้หรือหมอลองกระดูกปริ้นก็ได้หมอเตือนนะครับทำตามที่หมอบอกด้วยอาการปวดจะดีขึ้นนะครับ
1: เข้าใจไหม
2: ถ้าไม่อยากปวดหลังไปมากกว่านี้ต้องเชื่อฟังและทำตามที่คุณหมอแนะนำนะครับนั่งท่าผิดชีวิตเปลี่ยนอย่าดื้อกับคุณหมอรู้ไหมครับ
3: หมอพอบน

0: นอกจากจะถ่ายรูปเก่งแล้วเนี่ยหน้าตาดีมากอย่างนั้นเราอะ
1: ใครใครเขาก็บอกผมนั่นแหละ
0: โอ้โหมั่นใจมั่นใจดีแล้วเล่นเป็นแบบนี้คือพี่จะไม่เสียวาเลแล้วนะ
2: เฮ้ย
0: เวลา
2: เฮ้ย
0: เฮ้ยถูกแล้วไงมีปัญหาตลอดเลยนะมึงเนี่ยคืองี้เว้ยคือพี่มีโปรเจกต์ใหญ่ระดับประเทศเลยนะเว้ยให้นายถ่ายรูป
2: เฮ้ยจริง
0: กูว่าเอามือจากแขนจากไหล่มึงก่อนดีกว่าเดี๋ยวคนเขาจะหาว่าเราเป็นอะไรกันเอางี้เฮ้ยเอางี้นะถ้านายทำโปรเจกต์นี้ได้สำเร็จนะเว้ยแฟนคนสวยของพี่อาจจะเลื่อนตำแหน่งให้นาย
2: เฮ้ยจริงไหมเน
0: ี่
2: ย
0: เออแล้วอาจจะได้ไปดูงานที่ต่างประเทศด้วย
2: วุ้ยไปดิอยากไป
0: เอออยากไปเลยนะ
3: มาแล้วค่ะทุกคน
0: โอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โห
4: งานแก้งานให้เรียบร้อยแล้ว
2: ด
4: ี
2: ป่ะดีป่ะ
3: ไม่มีใครสนใจเลยเฮ้อันของกินมาแล้ว
2: ขอบคุณครับป้าถือเงินก่อน
3: คร
2: ับ
3: โอ้โห
2: หน
3: ักไหม
2: หนักไหมหนักแปะงวงไอ้อ้วนไปก่อนนะ
3: เดี๋ยวนี่คนไม่ใช่ช้างจ้ะ
2: โอ้ยอ้วนก็มีน้ำใจกับป้าเขาบ้างป้าเขาแก่แล้ว
3: มีน้ำใจบ้างเนี่ยดูสิหันมามองบ้างนี่ก็เดินตามหลังไม่คิดจะช่วยเลยอย่าง
2: ป้าเขาแก่แล้วก็ช่วยเขาหน่อย
5: ของกินเพียบเลย
0: เอานี่อะไรเนี่ยนิ้วเป็นอะไรเนี่ย
3: โอ้ยไม่เป็นไรหรอกมันเดี๋ยวก็หายอ่ะมันดูเหมือนจะนิ้วล็อกนะแต่เดี๋ยวก็หายไง
2: นิ้วล็อก
3: เออ
2: ก็เข่าหนังก็ระวังหน่อยดีก็ให้อ้วนช่วยแบกมา
5: เอาเยอะ
2: โอ้ยป้าแก่แล้วอย่าไปว่าเขาเลย
3: โอ้ยนี่ด่าแล้วจะม้อยใช่ไหมล่ะน่ารักที่สุดเลย
2: จะบอกว่าอย่าเป็นติดประตูนะ
3: เนี่ย
5: ไอ้นี่ก็เป็นเ
3: ออยอดนู่นนี่ใช้ไปหมดเลยถ้าเงินเดือนไม่เยอะนะป่านนี้ล่ะออกไปแต่งงานแล้ว
5: ฮะแต่งงาน
2: มาแต่งงานเหรอ
3: ได้ยินแววพูดลอยลอยจริงเชื่อก็ได้เชื่อก็ได้อ่ะโอ้ยไม่คิดจะช่วยกันจริงๆเลยเหรอเนี่ยฮะโอ้ยดูนี่น้ำจงน้ำใจไม่มีเลย
5: เออถือไปก่อน
2: เออ
5: แต่ก็สังเกตอย่างนะป้าเนี่ยพฤติกรรมอย่างนี้ทุกวันเลยนะทำตัวเหมือนบ้าหอบฟางอ่ะหิ้วอะไรมา
3: หอบฟางอะไรฟางทุกเส้นยังไม่มีนี่เขาเรียกขนม
5: โอ้ยยังจะมามุกอุตส่าห์เป็นห่วง
3: เลยอันนี้สิเนี่ย
2: อะไร
3: เนี่ยรู้สึกเข่งนิ้วอ่ะช่วย
5: กัน
3: ช่วย
5: กันมา
2: จริ งเหรอเนี่ย
5: โอ้ย
3: มันยืนไม่ได
5: ้
3: อ
5: ่
3: ะ
5: เฮ้ย
3: ม
5: ัน
3: ยืนไม่ได้เนี่ย
5: เฮ้ย
0: เราจริงปะเนี่ยล้อเล่นปะเนี่ยเห็นตลอดเลย
3: ดูหน้าสีซีเรียสอ่ะ
5: เออเก่งยันหน้าแล้ว
3: โอ้ย
5: โอ้ย
0: ก็บอกให้อย่าไปแบกของเยอะเห็นไหมล่ะเขามีกระปุกกระเป๋าให้ก็ไม่ใช้
5: เออใช่
3: ก
5: ็
3: ไม่คิดว่าจะเป็นไงคุณน้ำตาลมาดูไหนคะ
5: โอ้อ้อนนายมีอ้อนนายเลย
6: ป้าเป็นอะไรคะเนี่ยป้าไปอย่าเป็นอะไรนะคะ
3: เดี๋ยว
6: ไปดู
3: เดี๋ยว
5: โอ้โห
3: ยังไม่ได้จะตาย
6: หรอคะ
3: ไม่คิดเลยว่าจะเป็นนี่ได้ยินเรื่องนิ้วล็อกมาตั้งนานแล้วนะแต่ไม่คิดว่าจะเกิดกับตัวเองอ่ะป้าแถวบ้านไงเป็นโรคยางมะตอยอ่ะ
5: ลุงมะตอยโอ้โห
0: มันจะมาตลกอีก
3: ขอเล่นมุกเผื่อจะได้หายเครียดเป็นลุงมะตอยแล้วก็เป็นแบบเนี้ย
0: ป้าจะได้ผมขออาภาตะ
3: นั่งก่อน
0: เห็นไหมบอกแล้วเนี่ยเวลาที่ยกของหนักๆเนี่ยป้าก็ชอบยกอยู่นั่นน่ะเขามีของให้ใช้ก็ไม่ใช
3: ้ก็ไม่รู้ไงคือทุกครั้งมันก็ยกได้อะแต่ก็ไม่คิดว่าวันนี้มันจะเป็นน่ะ
0: ไม่ใช่ป้า
3: เจ็บมากเลยอ
0: ่
3: ะ
0: เวลาที่ป้ารู้สึกเจ็บเนี่ยป้าต้องวางลงบ้างถ้าสมมติว่ายกหนักๆอยู่ใช่ไหมถ้ารู้สึกเจ็บพักก่อนก็ได้พวกเราก็ไม่ได้รีบกินอะไรขนาดนั้นหรอกขนมก็ไม่ได้สำคัญป้าสำคัญที่สุด
3: พูดเหมือนมีน้ำใจ
6: ไม่เป็นไร
3: เด
6: ี๋
3: ยวนี่ป้าต้องโดนผ่าตัดไหมคะเนี่ย
0: เออใจเย็น
6: เนี่ยป้า

0: ู้ไหมว่าการที่ป้านิ้วล็อกแบบนี้มันบ่งบอกว่าป้าอายุเยอะแล้วนะเนี่ยน้ำตาลเคยอ่านเจอในเน็ตเขาบอกว่าอาการนิ้วล็อกเนี่ยจะเกิดขึ้นกับคนที่อายุ 40-60 ปีนะ
1: เฮ้ยคุณยี่ป้าเองอะ
2: โกหก
0: เนี่ยอายุเยอะมากแล้วอย่าทำงานหนักอย่าถือของหนักรถเข็นที่บริษัทเนี่ยน้ำตาลซื้อไว้ให้ตั้งเยอะแยะไม่ยอมใช
2: ้มักคักแบกแบกโอ้ขอโทษชอบมากเลยนะแบกของเนี่ยบอกของหนักๆเนี่ยเขามีของใช้ก็ใช้ไปป้าเนี่ย
1: โอ้ยก็มันไม่รู้ว่าจะต้องเป็นอย่างนี้นี่คะปกติก็ทำอยู่บ่อยๆอ่ะเคยได้ยินแต่คนอื่นเขาบอกอะว่าเป็นนิ้วล็อกไม่คิดว่าวันนี้จะมาเจอกับตัวเองอะนี่จะต้องผ่าตัดไหมคะเนี่ย
0: โอ้ยไม่ต้องหรอกค่ะเดี๋ยวลองไปหาหมอดูก่อน
2: ไปหาหมอไหม
0: ถ้างั้นยังไงเดี๋ยววันนี้น้ำตาลให้คุณการพาป้าไปหาหมอหน่อยแล้วกันนะคะวันนี้น้ำตาลติดประชุมกับคุณพ่อจริง
2: ๆเห็นไหมไว้ใจผมเขาให้ใจผมเนี่ยผมยินดีมากๆผมรู้สึกเป็นเกียรติมากๆเลยเอาเป็นว่าผมเนี่ยจะให้คนที่ผมไว้ใจที่สุดไปส่งป้าพาป้าไปหาหมอนะไอ้เจมส์เฮ้ยนี่พาป้าไปหาหมอหน่อยเร็ว
3: ป้าคือผมเป็นห่วงป้านะแต่งานผมแน่นมากเลยตอนนี้งั้นเดี๋ยวผมให้คนที่ผมไว้ใจมากที่สุดไอ้อ้วนเอ้ยมานี่หน่อย
4: โอ้โห
1: อ้วนมากเลย
4: หน
1: ูก็รักป้านะคะ
4: เออป้าก็รักหนู
5: แต่แน่นมากเลยค่ะหรือว่าให้คนอื่นดีกว่านะคะ
6: ไม่เป็นไรฉันไม่ไว้ใจแกเดี๋ยวฉันไว้ใจตัวเองฉันไปเองก็ได้
2: เอาป้า
7: ไอ้ว่างเคลียร์งานเสร็จแล้วด้วยเพื่อ

0: สวัสดีครับผู้ชมครับพบกันอีกแล้วนะครับผมอ่ะวันนี้มีอีกหนึ่งโรคมาพูดคุยกันรับรองว่าโรคนี้เราคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีนั่นคือโรคนิ้วล็อกนั่นเองนะครับผมอ่ะวันนี้ผมอยู่กับคุณหมอท่านนี้นะครับอาจารย์นายแพทย์กุลพัฒน์จุนสำลีศัลยแพทย์กระดูกและข้อสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลครับคุณหมอสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: เรายังพูดคุยเกี่ยวเรื่องของร่างกายโดยเฉพาะโรคนี้โรคนิ้วล็อกไม่ใช่นิ้วล็อกแบบนี้นะคุณหมอใช่ไหม
1: ไม่ใช่
0: คนละล็อกนะอันนี้คือนิ้วล็อกรอลิงมันเกิดยังไงคุณหมอถึงเป็นโรคนิ้วล็อก
1: เกิดจากอธิบายง่ายๆนะครับปกติมือเราเนี่ยจะมีเส้นเอ็นมาทุกนิ้วเลยมี5นิ้ว
0: มีเส้นเอ็นหมด
1: มีเส้นเอ็นมา5นิ้วนะครับทีนี้เส้นเอ็นเนี่ยเขาจะต้องอยู่แนบกับกระดูกตลอดเวลา
0: เอ็นกับกระดูกอยู่แนบกัน
1: ต้องอยู่แนบกันนี่การจะอยู่แนบกันเนี่ยร่างกายก็มีคล้ายๆเป็นปอกหุ้มเอ็นนะครับมีปอกหุ้มเอ็นคอยรัดเส้นเอ็นให้อยู่ติดกับกระดูกไว้เพื่อที่เวลาเรางอนิ้วเนี่ยเส้นเอ็นจะได้ไม่ลอยออกมาจากกระดูก
0: ไปด้วยกันคู่กันใช่ไหมมันล็อกกันไปคู่กันเลย
1: มันก็จะไปด้วยกันคือปอกก็อยู่กับที่เวลาเรางอนิ้วเนี่ยเส้นเอ็นก็จะถูกดึงทำให้นิ้วเรางอนะครับเพราะนั้นเวลาเรางอนิ้วทีนึงเนี่ยก็จะมีการเสียดสีกันระหว่างปอกหุ้มเอ็นที่อยู่กับที่กับเส้นเอ็นที่เคลื่อนที
0: ่เวลาเราขยับ
1: เวลาเราขยับนิ้ว
0: ครับผม
1: นะครับอันนี้ก็เป็นธรรมชาตินะทีนี้คนที่เราใช้งานเยอะ
0: ใช้งานเกี่ยวกับมือตอนนี้
1: เกี่ยวกับมือเยอะๆทำงานเยอะๆใช้นิ้วคีย์บอร์ดบ้างถ้าคุณแม่บ้านทำงานบ้านถูบ้านกวาดบ้านถูนู่นถูนี่เน
0: ี่
1: ยมีการเก็งนิ้วเยอะๆก็จะเกิดการเสียดสีของปอกหุ้มเอ็นกับเส้นเอ็นเนี่ยมากขึ้นเรียกว่าทำให้เกิดการอักเสบเรื้อรังทำให้ตัวปอกหุ้มเอ็นเนี่ยหนาตัวขึ้นเวลาปอกหุ้มเอ็นมันหนาเนี่ยมันก็จะไปรัดเส้นเอ็นพอรัดเส้นเอ็นทำให้การงอนิ้วเนี่ยก็เกิดการสะดุดขึ้นของเส้นเอ็น
0: เวลาเราจะกำมือเนี่ยนะฮะ
1: เวลาเราจะกำมือมันก็จะเกิดการสะดุดนะถ้าเป็นระยะที่มันสะดุดเนี่ยก็จะสังเกตได้เลยว่าพอเรากำมือเนี่ยมันจะมีลักษณะเหมือนคลิกกึ๊บแล้วก็ล็อก
0: อ๋อมันไม่มาพร้อมๆกัน
1: มัน
0: สะดุด
1: ใช่มันสะดุด
0: ตกล่อง
1: ใช่เหมือนคล้ายๆตกล่องเลยพอสะดุดกึ๊กพอเราจะเหยียดเนี่ย

0: ก็ต้องแบบโหยากกว่านิ้วอื่นอ่ะต้องเดียดปุ๊บแล้วมันก็จะมีเสียงตึ๊กมีเกิดการล็อกขึ้น
1: เขาก็เลยเรียกโรคนิ้วว่า
0: โรคนิ้วล็อก
1: นิ้วล็อก
0: นะคร
1: ับ แล้วมันอันตรายมันไหมครับคุณหมอมันปวดไหม
0: ในช่วงแรกที่มีการอักเสบจะมีการปวดบ้าง
1: ถ้าอักเสบจะมีการปวด
0: ในช่วงแรกเวลาที่มีการเสียดสีเยอะๆก็จะมีการอักเสบ
1: ครับผม
0: คนไข้เราจะมีอาการปวดเวลาเขาปวดเราจะปวดแถวๆตรงนี้นะครับตรงโคนนิ้วของทั้ง5นิ้วขึ้นอยู่กับว่าเราเป็นนิ้วไหน
1: อ๋อมันไม่ได้เป็นทั้ง5นิ้วเลย
0: จะเป็นมันจะเป็นสลับกันไปสลับกันมาบางคนก็เป็นนิ้วเดียวบางคนก็เป็น2นิ้วพร้อมกัน
1: บ
0: างคนเป็นนิ้วนางก่อนแล้วมาเป็นนิ้วโป้งก็แล้วแต่
1: ไม่ได้ขึ้นอยู่กับแต่ละเคสไป
0: ใช่ครับเวลาเขาเป็นช่วงแรกมีการอักเสบก็จะมีปวดตรงนี้แหละตรงโคนนิ้วนี่พอการอักเสบหายก็จะเหลือแค่การล็อกอย่างเดียวการล็อกอย่างเดียวอาการปวดอาจจะน้อยลง
1: ครับผม
0: เหลือแค่การล็อกแต่พอมีการล็อกก็ทำให้เราทำงานได้ไม่สะดวกนะครับ
1: คุณหมอทีนี้เราจะสังเกตได้ไงว่าตัวเราเองเนี่ยเริ่มจะเป็นโรคนิ้วล็อกแล้วบางทีเราก็อาจจะปวดจากการที่เราทำงานหรือกดโทรศัพท์เล่นเกมอะไรเงี้ยจะรู้ได้ไงว่าเราเริ่มมีอาการของนิ้วล็อกแล้ว
0: ช่วงแรกสุดเราดูง่ายๆหรือถ้าปวดตรงนี้ไหมปวดตรงโคนนิ้ว
1: คุณผู้ชมนะหนึ่ง
0: ปวดตรงโคนนิ้วหรือเปล่า
1: คุณปวดตรงโคนนิ้วไหม
0: นะเวลาเราถ้าเราปวดเนี่ยเราลองกดดูโหถ้ากดแล้วปวดมากขึ้นนะตรงนี้คือจุดที่เป็นเปราะหุ้มเอ็นเลยนะครับแสดงว่าตอนนี้เราเริ่มมีความเสี่ยงแล้ว
1: เริ่มมีความเสี่ยงนะ
0: เริ่มมีความเสี่ยงแต่มันยังไม่ล็อกกันอยู่ในช่วงอักเสบ
1: ยังไม่ล็อกนะ
0: ถ้าเรามีเริ่มมีปวดนะแนะนำว่าเราอาจจะไปพบแพทย์นะครับ
1: ปรึกษาก่อน
0: ปรึกษาแพทย
1: ์
0: ช่วงนี้เราอาจจะแค่ทานอาจจะมีการทานยาลดการอักเสบเราพักการใช้มือ
1: ครับ
0: ตื่นมาตอนเช้าเราเอามือแช่น้ำอุ่นนะครับ
1: แล้ว
0: ค
1: ่
0: อยๆขยับช้าๆในน้ำอุ่นเช้าเย็นสัก 5-10 นาที
1: ครับ
0: เพื่อเป็นการออกกำลังกายของตัวเส้นเอ็นที่มือจะช่วยลดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นที่โรคมันจะเป็นมากขึ้นได
1: ้
0: นะครับแต่ว่าถ้าอีกกลุ่มนึงก็ชัดเจนมากเลยคือมาแบบล็อกแล้วเราก็รู้เลยพอล็อกกึกกักกึกกักงอนิ้วทีกึกกักทีอย่างเงี้ย
1: อ๋อคือเป็นแบบนี้เลยเหรอฮะ
0: เป็นแบบนี้ได้เลยก็พบแพทย์ได้เลยแบบนั้นถ้าเป็นระยะนั้นนะครับ
1: คุณหมอแล้วโรคนิ้วล็อกเนี่ยถ้าเราปล่อยไว้นานๆโอกาสที่เป็นโรคแทรกซ้อนอื่นมันจะเกิดอะไรบ้างครับ
0: โรคแทรกซ้อนอื่นๆเนี่ยอาจจะเป็นกลุ่มที่ไม่รุนแรงมากนะครับเวลาที่โรคนิ้วล็อกมาเนี่ยทำให้เราอาจจะใช้งานมือได้ไม่สะดวก
1: ครับ
0: อาจจะทำให้เราต้องไปใช้งานข้ออื่นๆมากขึ้น
1: อ๋อเหมือน
0: จะไปปวดแขนปวดข้อศอกปวดไหล
1: ่ไปเป็นภาระส่วนอื่น
0: ไปเป็นภาระของกล้ามเนื้อส่วนอื่นทำให้เราไปปวดส่วนอื่นนะครับอีกอันนึงก็คือคนที่เป็นปล่อยให้มันเป็นนานๆมากเนี่ยเวลาที่นิ้วล็อกนานๆจนบางคนเนี่ยไม่สามารถที่จะเหยียดขึ้นมาได้ด้วยตัวเอง บางคนอาจจะต้องใช้มือมาช่วย หรือบางคนใช้มือช่วยก็ไม่ออกแล้วมันรัดแน่นมาก กลุ่มพวกนี้ถ้าปล่อยไว้นานๆเนี่ยเขาเรียกจะมีเกิดข้อของนิ้วยึด
1: ครับ
0: ถึงตอนนั้นเราไปรักษาไปทำเลาะผังผืดออกเนี่ยก็ต้องทำกายภาพเพื่อที่จะยืดข้อที่ยึดอยู่เป็นระยะเวลาหลายๆเดือนเนี่ยออกมันจะทำให้ระยะเวลาการรักษาเนี่ยนานขึ้นทางที่ดีที่สุดคือถ้าเริ่มมีอาการเจ็บบริเวณโคนนิ้วเริ่มมีการสะดุดเวลาเราขยับนิ้วเนี่ยควรจะรีบไปพบแพทย์โดยเร็วที่สุดนะเพื่อที่จะรีบการรักษาและการรักษามันจะรักษาได้ง่ายกว่าหายได้เร็วกว่าน
1: ะครับอย่างที่คุณหมอบอกนะครับถ้าเริ่มต้นแล้วเรารู้ก่อนก็จะรักษาในขั้นตอนที่จะไม่ยุ่งยากมากนะแต่ถ้าเกิดเรามารู้แล้วมันสายไปแล้วเนี่ยการรักษาก็ต้องใช้เวลา
0: ก็จะใช้เวลา
1: เคสหนึ่งถ้าเกิดหนักๆเนี่ยใช้เวลานานไหมคุณหมอกว่าจะหายขาด
0: ก็บางเคสก็ถ้าเป็นมานานมากนิ้วยึดไปเลยเราไปเลาะผังผืดเสร็จแล้วเนี่ยมันจะนานตรงการทำกายภาพเพื่อที่จะให้นิ้วเนี่ยเหยียดกลับมาได้เท่าเดิมหรือเหมือนเดิ
1: ม
0: เรื่องของการทำกายภาพเนี่ยนานมากบางคนอาจจะประมาณ3เดือน6เดือนกว่าจะยืดกลับมาได้ปกติน
1: ะครับผมนี่ก็คือเรื่องของโรคนิ้วล็อกนะฮะส่วนใหญ่ก็คนทำงานก็เป็นบ่อย
0: คนทำงาน
1: แม่บ้านที่ใช้นิ้วใช้อะไรก็เป็นด้วยใช่ไหมฮะ
0: ครับ
1: ทีนี้วิธีป้องกันแล้วคุณหมอ
0: การป้องกันเราคงจะไปลดการใช้งานคงจะยาก
1: ไม่ใช้มือแล้ววันนี
0: ้คงจะยากเพราะมือเนี่ยเราใช้เยอะมาก
1: เราใช้ตั้งแต่แค่ข้อมือ
0: พอ แล้วต้องเราอาจจะต้องโอเคเรารู้แล้วงานเราเนี่ยเราเป็นคนใช้มือเยอะเ
1: พรา
0: ะฉะนั้นเราอาจจะต้องรู้จักการบริหารมือการพักมือนะครับตอนเช้าๆก็แนะนำปกติถ้าเราเริ่มมีอาการปวดมือเนี่ยเราอาจจะมีการนวดบริเวณฝ่ามืออ
1: ๋อนวดบริเวณฝ่ามือ

0: หรือว่านวดบริเวณตรงโคนนิ้วเบาเพื่อเป็นการผ่อนคลายของกล้ามเนื้อและเส้นเอ็นบริเวณนี้
1: ควรทาพวกครีมพวกยาคลายกล้ามเนื้อไหมฮะที่เขามีขายกัน
0: อันนี้ช่วยอาจจะช่วยได้ช่วยได้นะครับแล้วก็น้ำอุ่นเช้าเย็น
1: แช่น้ำอุ่นเช้าเย็น
0: แล้วขยับมือในน้ำอุ่นช้าๆก็จะช่วยลดความเสี่ยงที่จะเกิดโรคนิ้วล็อกได้นะครับ
1: นะคุณหมอมันโรคนิ้วล็อกเนี่ยน่ากลัวไหม
0: น่ากลัวไหมเรื่องก็จะเป็นเรื่องของการ
1: ต้องผ่าตัดไหม
0: เรื่องของการรักษาคือขึ้นอยู่กับระยะของโรคเลยส่วนใหญ่โรคนิ้วล็อกเนี่ยเราจะแบ่งออกเป็น4ระยะนะครับระยะแรกก็คือเราจะมีอาการปวดบริเวณโคนนิ้วเฉย
1: ๆระยะแรกปวดเฉยๆก่อน
0: แต่ว่าไม่ล็อกระยะที่2เนี่ยจะมีการสะดุดก็คือการล็อกเกิดขึ้น
1: เริ่มแล
0: ้
1: ว
0: แต่ว่าเราจะยังสามารถที่จะงอนิ้วและเหยียดนิ้วได้ด้วยตัวเองเพียงแต่ว่ามีการสะดุดกึกกักกึกกักขึ้นนะครับระยะที่3เนี่ยเป็นระยะที่เรางอนิ้วได้แต่เราเหยียดนิ้วออก
1: เองไม่ได้แล้ว
0: ออกเองไม่ได้ต้องใช้มือนึงเนี่ยมาช่วย
1: ต้องใช้นิ้วเพื่อนบ้านมาช่วยแล
0: ้
1: ว
0: ใช่ต้องใช้นิ้วเพื่อน มืออีกข้างนึงมาช่วยเหยียดออก
1: ฮะ
0: ระยะสุดท้ายก็คือติดเลย
1: ไม่ได้แล้วทีนี
0: ้ยังไงก็ไม่ออกนะครับส่วนใหญ่ถ้าเป็นระยะ1เนี่ยเราอาจจะใช้วิธีแช่น้ำอุ่นนวดทานยา
1: ดีขึ้น
0: ได้ถ้าเป็นระยะที่2เนี่ยอาจจะต้องใช้วิธีการฉีดยา
1: เหรอ
0: เป็นกลุ่มพวกยาละลายผังผืดพวกสเตียรอยด์อ่อนๆ
1: คุณหมอคะถามเวลาเราฉีดยารักษาอาการพวกนี้อย่างเราเป็นที่นิ้วอ่ะส่วนใหญ่เขาจะฉีดไปที่นิ้วเลยไหมครับคุณหมอ
0: เราก็จะต้องฉีดไปที่
1: จุดนั้นเลยป่ะ
0: จุดนั้นเลยเพื่อที่จะทำให้ตัวผังผืดที่เป็นลักษณะเส้นเอ็นเนี่ยบางลงนะครับถ้าเป็นระยะที่3เนี่ยการฉีดยาเนี่ยมันจะไม่ได้ผลแล้วเพราะผังผืดเขาหนามาก
1: คือหนักแล้ว
0: อันนี้จะต้องใช้การผ่าตัดเล็ก
1: ก็อย่างที่คุณหมอบอกว่าผ่าตัดเล็กไม่ต้องวางยาสลบ
0: ไม่ต้องวางยาสลบ
1: ฉีดยาชา
0: แผลก็เล็กๆประมาณสัก 0.5 ถึง 1 เซนเล็กเย็บสัก2เข็มทำเสร็จประมาณ15นาทีถึง20นาทีก็กลับไปพักผ่อนที่บ้านได้
1: ครับผมไม่ต้องวิตกกังวล
0: ไม่ต้องวิตกกังวล
1: กับคำว่าผ่าตัด
0: ผ่าตัดเล็กนิดเดียวนะครับ
1: และขั้นตอนที่4ระยะ4
0: ระยะที่4เนี่ยเราอาจจะต้องใช้การผ่าตัดร่วมกับการทำกายภาพอย่างต่อเนื่อง
1: อ๋อจะนาน
0: อาจจะนานหน่อยคนที่เป็นระยะที่4นะฮ
1: ะอ่ะแหมวันนี้นี่คือโรคนิ้วล็อกที่เราคุ้นเคยกับชื่อนี้ดีหลายครั้งเราก็พูดว่าฉันเป็นโรคนิ้วล็อกเป็นแบบนี้นี่เองอาการวิธีการรักษาการป้องกันนะสุดท้ายนี้คุณหมออยากจะบอกอะไรกับวัยทำงานโดยเฉพาะพนักงานออฟฟิศหรือกลุ่มแม่บ้านที่ต้องใช้นิ้วเยอะ
0: อยากจะฝากเรื่องการดูแลตัวเองนะครับเรื่องของการทำงานลักษณะท่าทางนะครับการนั่งการจัดโต๊ะคอมพิวเตอร์ความสูงต่ำของหน้าจอคอมพิวเตอร์และการใช้เมาส์การใช้คีย์บอร์ดอยากจะให้หาตัวแผ่นรองข้อมือทั้งเมาส์และคีย์บอร์ดเนี่ยจะลดการเกร็งการใช้งานข้อมือและนิ้วมือได้
1: แล้วพวกที่ชอบเล่นเกมมือถือแล้วคุณหมอ
0: โอ้อันนี้เป็นความชอบส่วนตัวคุณจะต้องแบ่งเวลา
1: แบ่งเวลานะ
0: จะต้องแบ่งเวลา
1: ไม่ควรเล่นโทรศัพท์นานเกินกี่ชั่วโมงอ่ะคุณหมอ
0: ส่วนใหญ่1ถึง2ชั่วโมงนี่ก็เต็มที่มาก
1: นานไปแล้วเน
0: า
1: ะ
0: นานไปแล้วเราควรจะหากิจกรรมอย่างอื่นทำบ้างพักผ่อนนิ้วมือไปออกกำลังกายสังสรรค์กับเพื่อนบ้างอย่าอยู่ในโลกของมือถืออย่างเดียวนะครับ
1: วันนี้ต้องขอขอบพระคุณอย่างยิ่งเลยนะฮะอาจารย์นายแพทย์กุลพัฒน์จุลสัมฤทธิ์ครับศัลยแพทย์กระดูกและข้อสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ครับคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลขอกราบขอบพระคุณนะครับ
0: ครับ
1: สวัสดีครับ

โรคนิ้วล็อกหรือ Trigger Finger คืออาการที่นิ้วล็อกหรือสะดุดเมื่อนิ้วในบางรายที่เป็นมากๆอาจงอแล้วเหยียดนิ้วกลับไม่ได้เกิดจากการอักเสบหนาตัวของปลอกเอ็นกล้ามเนื้อที่โคนนิ้วทำให้เส้นเอ็นที่อยู่ภายในไม่สามารถยืดหดได้ตามปกตินิ้วก็เกิดอาการล็อกไม่สามารถกลับมายืดตรงได้ตามปกติครับเมื่อนิ้วล็อกอาจจะเกิดอาการดังต่อไปนี้รู้สึกดังกึกหรือสะดุดเมื่อต้องงอหรือยืดนิ้วเกิดอาการนิ้วแข็งซึ่งมักเกิดขึ้นตอนเช้ารู้สึกตึงและรู้สึกเหมือนมีบางอย่างนูนขึ้นมาตรงโคนนิ้วที่ล็อกรู้สึกสะดุดเมื่องอนิ้วและไม่สามารถเหยียดนิ้วกลับได้ในรายที่เป็นมากจะไม่สามารถงอหรือเหยียดนิ้วได้เลยอาการนิ้วล็อกสามารถรักษาได้หลายวิธีเช่นการทำกายภาพบำบัดการฉีดสารสเตียรอยด์การผ่าตัดเล็กเป็นต้นทั้งนี้ขึ้นกับระยะของโรคที่คนไข้เป็นอยู่

0: คราวนี้เป็นอะไรอีกคะ
1: รู้สึกมือตึงๆอะค่ะกลัวจะนิ้วล็อกมากเลยค่ะค
0: ุ
1: ณหมอ
0: โอ้ยวัยนี้ก็เป็นแล้วหรอนิ้วล็อกเนี่ยแสดงว่าต้องใช้นิ้วทำงานเยอะใช่ไหม
2: นิ้วล็อกเกิดจากสาเหตุอะไรหรอครับ
0: ก็เกิดจากการที่เราใช้งานข้อมือเข้างานนิ้วเยอะๆเนี่ยแหละค่ะทำงานพิมพ์คอมพิวเตอร์เกรงนิ้วข้อนิ้วเลื่อนมือถือกดมือถือเนี่ยก็ทำให้เราต้องงอเกรงข้อนิ้วบ่อยๆเราควรจะต้องรู้จักท่าบริหารข้อมือข้อนิ้วเพื่อให้เราเนี่ยสามารถที่จะใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็ไม่รู้สึกล็อก
1: จัดมาเลยค่ะคุณหมออ
0: ่ะเริ่มจากท่าแรกเลยก็คือเป็นการบริหารมือง่ายๆเลยนะคะก็คือว่าตั้งมือขึ้นกางนิ้วให้สุดหูบนิ้วกางนิ้วทำอย่างนี้10ทีเสร็จแล้วเหยียดกระดกข้อมือ
1: กระดกข้อมือ
0: กระดกลง
1: ทางนี้สิ
0: กระดกขึ้นสลับกันสองข้าง
1: สลับกันสอง
0: สิบทีเหมือนกันเสร็จแล้วจากนั้นเนี่ยเป็นท่าบริหารให้เอ็นเนี่ยสามารถที่จะเคลื่อนตัวในปลอกหุ้มเอ็นเข้ามาที่นิ้วเราเนี่ยได้อย่างง่ายขึ้นลื่นขึ้นก็คือเริ่มจากท่าแรกเลยตั้งมือเสร็จแล้วงอเฉพาะข้อของนิ้วนะคะก็คืองอล
1: ง
0: โดยที่งอเฉพาะข้อนิ้วมือโดยที่ข้อนิ้วส่วนต้นส่วนกลางส่วนปลายเนี่ยยังเหยียดอยู
1: ่
0: ท่า2ท่า3เหยียดงอเฉพาะข้อนิ้วส่วนต้นท่า4งอข้อมือส่วนต้นข้อนิ้วส่วนต้นโดยที่ยังเหยียดข้อส่วนปลายอยู่อย่างนี้แล้วก็ท่า5คือกำมือแน่นอันนี้ก็คือเป็นท่าบริหารเส้นเอ็นที่มาเลี้ยงปอกหุ้มที่ผ่านปอกหุ้มเอ็นเข้ามาถึงนิ้วเราทำให้เอ็นเนี่ยสามารถที่จะขยับเคลื่อนอย่างลื่นในปอกหุ้มเอ็นพอมันไม่ฝืดก็จะไม่เกิดอาการนิ้วล็อกอันนี้ก็เป็นวิธีบริหารง่ายๆแต่ถ้าเกิดเรารู้สึกว่าแบบนิ้วล็อกแล้วเวลาขยับนิ้วมีเสียงดีดๆแล้วอย่างเงี้ยเนี่ยคือต้องแช่มือในน้ำอุ่นแล้วก็นวดคึงบริเวณฝ่ามือก็คือตรงบริเวณเงี้ยนะคะเรียกว่าเป็นปุ่มกระดูกนิ้วนะคะที่ตรงเนี้ยก็คือนวดคึงเบาๆแช่มือในน้ำอุ่นแล้วก็นวดคึงเบาๆก็ได้แต่ถ้าเกิดรู้สึกว่าล็อกจนแบบเหยียดนิ้วไม่ออกต้องมาโรงพยาบาลแต่เรายังไม่ถึงวัยนั้นใช่ไหม
1: ก็น่าจะใกล้แล้วแหละค่ะคุณหมอ
0: นั่นแหละค่ะ
1: อุ๊ยหมอนิ้วผมเป็นอะไรเ
0: อ้ย
1: ฉันละลำคันพี่เจมส์เหลือเกินถ้าปฏิบัติแบบนี้แล้วอ่ะพี่เจมส์ก็สามารถกลับไปเล่นเกมได้ทั้งวันเลยสิคะ
0: ไม่ได้ก็คือจริงๆเนี่ยท่าพวกนี้เป็นท่าป้องกันเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือเราก็ควรต้องปรับชีวิตประจำวันของเราด้วยไม่ใช้งานข้อนิ้วมือมากเกินไปเล่นเกมไม่สักชั่วโมงก็ต้องพัก
1: วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณหมอนะคะที่มาให้คำแนะนำนะคะแล้วก็สัญญาว่าจะกลับไปทำนะคะเพราะว่าตอนนี้ก็เริ่มจะใกล้ๆแล้วนะคะอย่างอายุที่คุณหมอบอกเมื่อกี้ค่ะ
3: ครั้งหน้า
1: เราจะมาพิชิตโรคออฟฟิศซินโดรมด้วยท่าไหนนั้นต้องรอติดตามและห้ามพลาดนะคะ
2: สำหรับมะเร็งในเด็กในการรักษาเบื้องต้นด้วยยาเคมบัตผ่าตัดใช้แสงอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยประมาณเกือบ3ใน4ของคนไข้ที่เป็นมะเร็งหายค่ะอีกประมาณ1ใน4พวกเนี้ยพอหลังจากที่หยุดการรักษาแล้วติดตามการรักษาไปสักพักนึงก็อาจจะมีโรคกลับนะครับซึ่งพวกนี้จะต้องมีวิธีการทำการรักษาอย่างอื่นต่อไปเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นในเด็กเนี่ยโอกาสที่โรคกลับเนี่ยมีไม่เยอะเท่ากับผู้ใหญ่ก็มีคนถามว่าวิธีการปฏิบัติตัวเนี่ยไม่ให้โรคกลับเนี่ยเป็นอย่างทำอย่างไรคำตอบคือไม่มีนะครับเพราะทุกอย่างหลังจากรักษาแล้วก็ต้องมาเฝ้าระวังการตรวจเป็นระยะครับ

สวัสดีค่ะพบกับพยากรณ์อากาศวันที่17กันยายน2569นะคะวันนี้ต้องบอกเลยค่ะว่าร่มยังได้ทำงานต่อนะคะเพราะว่าวันนี้ค่ะหลายพื้นที่ของประเทศไทยนั้นยังมีฝนค่อนข้างมากเลยค่ะทั้งภาคเหนือภาคอีสานภาคใต้ฝั่งอันดามันนะคะวันนี้เจอฝนหนักมากได้นะคะฝนวันนี้เกิดจากอะไรไปดูกันค่ะปัจจัยสำคัญวันนี้นะคะก็มาจากร่องมรสุมที่พาดผ่านหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณภาคเหนือแล้วก็ภาคอีสานตอนบนค่ะประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยแล้วก็อ่าวไทยนั้นมีกำลังค่อนข้างแรงนะคะทำให้หลายพื้นที่ยังมีฝนและฝนตกหนักถึงหนักมากนั่นเองค่ะสำหรับคลื่นลมทะเลวันนี้ก็ค่อนข้างแรงนะคะทะเลอันดามันตอนบนคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองก็คลื่นสูงขึ้นไปมากกว่านั้นได้อีกส่วนอันดามันตอนล่างแล้วก็อ่าวไทยตอนบนนั้นคลื่นสูงประมาณ2เมตรค่ะชาวเรือหลีกเลี่ยงบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองนะคะเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งเอาไว้ก่อนค่ะสำหรับประกาศเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยาฉบับล่าสุดเตือนฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันมีผลตั้งแต่วันที่17ถึง20กันยายนนี้ค่ะสำหรับวันนี้นะคะ17กันยายนฝนตกหนักถึงหนักมากจะเริ่มมีผลกระทบในภาคเหนือและภาคอีสานก่อนโดยพื้นฝนหนักมากอยู่ที่จังหวัดน่านแพร่อุตรดิตถ์เลยหนองคายรวมถึงระนองและพังงาค่ะวันที่18กันยายนพื้นที่ฝนจะขยับลงมาภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ได้รับผลกระทบมากขึ้นโดยฝนหนักมากจะเน้นที่ระนองพังงาภูเก็ตชุมพรและสุราษฎร์ธานีค่ะวันที่19กันยายนนะคะจุดที่ต้องเฝ้าระวังฝนหนักมากจะอยู่ที่ราชบุรีระยองจันทบุรีและหลายจังหวัดของภาคใต้ตั้งแต่ฝั่งอ่าวไทยลงไปจนถึงฝั่งอันดามันค่ะส่วนวันที่20กันยายนฝนหนักมากจะเน้นบริเวณภาคกลางตอนล่างรวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกแล้วก็ภาคใต้ตอนบนนะคะช่วงนี้จึงต้องระวังฝนตกหนักและฝนที่สะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากส่วนทะเลอันดามันนะคะคลื่นสูงประมาณ 2-3 เมตรเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งตลอดช่วงวันที่17ถึง20กันยายนนี้ค่ะมาดูอากาศรายภาคกันนะคะภาคเหนือมีฝนร้อยละ70ของพื้นที่มีฝนตกหนักหลายแห่งแล้วก็ต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักมากบริเวณจังหวัดน่านแพร่อุตรดิตถ์พิษณุโลกและเพชรบูรณ์ค่ะภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือว่าภาคอีสานวันนี้มีฝนมากที่สุดเลยนะคะร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักมากหลายแห่งโดยเฉพาะเลยหนองบัวลำพูชัยภูมิและขอนแก่นมีโอกาสเกิดฝนตกหนักมากค่ะภาคกลางมีฝนร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักโดยเฉพาะจังหวัดนครสวรรค์ชัยนาทลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาไปจนถึงพื้นที่ด้านตะวันตกและตอนล่างของภาคภาคตะวันออกมีฝนร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งตั้งแต่จังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราไปจนถึงจันทบุรีและตราดค่ะภาคใต้ฝั่งตะวันออกวันนี้มีฝนร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งตั้งแต่เพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชไปจนถึงสงขลาส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนร้อยละ70ของพื้นที่มีฝนตกหนักบริเวณภูเก็ตกระบี่และตรังต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักมากเป็นพิเศษที่ระนองและพังงานะคะกรุงเทพมหานครและปริมณฑลค่ะวันนี้มีฝนร้อยละ70ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งใครมีแผนเดินทางอย่าลืมเผื่อเวลาแล้วก็ตรวจสอบเส้นทางกันด้วยนะคะวันนี้นะคะฝนค่อนข้างขยันค่ะเพราะว่ากระจายเกือบทั่วทั้งประเทศเลยลมก็ยังเป็นของที่ต้องติดตัวนะคะส่วนพื้นที่เสี่ยงฝนหนักและฝนสะสมนั้นต้องเพิ่มความระมัดระวังกันหน่อยค่ะเดินทางปลอดภัยดูแลตัวเองนะคะแล้วพรุ่งนี้มาพบกันใหม่ค่ะมาดูกันค่ะว่าฝนจะเดินทางไปที่ไหนวันนี้สวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: DOITUNG ดอยตุงนี่มันเป็นชื่อดอยของเชียงรายที่มีดอกไม้เยอะๆไม่ใช่เหรอครับผมเคยเห็นในอินเทอร์เน็ตเขาทำกาแฟขายด้วยเหรอครับ
1: ใช่แล้วล่ะเป็นผลิตภัณฑ์ของมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงนะมีแมคคาดามียด้วยลองชิมดูไหม
0: หืมอร่อยมากเลยครับ
1: นี่เป็นเพราะสมเด็จย่าหรือแม่ของในหลวงรัชกาลที่8และรัชกาลที่9โปรดให้ทำโครงการพัฒนาดอยตุงปลูกป่าและส่งเสริมอาชีพให้กับชาวเขาทดแทนการปลูกฝิ่นเราเลยมีของพวกนี้กินกันนะ
2: ฝิ่นนี่ยาเสพติดนี่คะ
0: โอ้ยโอ้ยโอ้ยเธอนี่ถามอะไรวุ่นวายมาเล่นกันตรงนี้ดีกว่ามาฟังปู่เล่าอ่ะมันไม่เท่าไปดูของจริงหรอก
3: เฮ้
4: ดอยตุงพุทธศักราช2536
0: นะครับนะครับขอโทษทีนะครับพวกนี้คือฝิ่นหรือเปล่าครับ
5: มาชาพีหรอหนูนี่มากาแพ
2: หนูได้ยินมาว่าเมื่อก่อนคนที่นี่ปลูกฝิ่นกันใช่ไหมคะ
3: ใช่เมื่อก่อนพวกเราไม่รู้จะทำมาหากี่อะไรก็เลยเต้าปลูกผีกันนะ
2: แล้วทำไมถึงเลิกล่ะคะ
5: ที่เราเลิกก็เพราะเมื่อ5ปีก่อนตอนน้าดอที่เหมาได้เปแบบนี้หรอนะจะห้าปูป่าจะปูป่าปาธรรมา
6: ดอยตุงเนี่ยเป็นป่าต้นน้ำสมเด็จย่าท่านต้องการให้ช่วยกันรักษาป่าต้นน้ำไว้แล้วฝิ่นน่ะมันผิดกฎหมายคนติดฝิ่นก็เต็มไปหมดแล้วดูสิสภาพเป็นยังไงกันบ้างเนี่ย
5: นี่จะให้เลิกปูผีด้วยใช่ไหมไม่ปูผีแล้วพวกเราจะอะไรกี
6: ้คืออย่างนี้นะไม่ใช่แค่ให้ปลูกป่านะท่านจะให้ปลูกกาแฟแล้วก็แมคคาเดเมียด้วยเพราะพืชพวกนี้มันขึ้นใต้ต้นไม้ใหญ่ได้และที่สำคัญมันเป็นพืชเศรษฐกิจที่มีคนต้องการน่ะ
5: ไม่เอาไม่เชื่ออย่ามาหลอก
6: นั่นน่ะเป็นหอของสมเด็จย่าปีนี้ท่านก็ทรงมีพระชนมากแล้วเอ็งคิดว่าท่านลำบากมาถึงบนดอยนี่เพื่อมาหลอกเอ็งหรือไง
5: แม่ฟ้าหลวงถ้าพูดว่าถ้าต้องการปูป่าปูโคมีโคกาพัฒนาดอยตูขอทั้งป่านี้พวกน้าก็ยังโคเผาป่าปูผีไปเรื่อยๆจนป่าหมดดอนแน่ๆ
3: แล้วถ้าก็อยากให้พวกเรามีรายได้ที่มากคงพวกงานฝีมือทอผ้าที่เราทาอยู่เดิมท่านก็ให้คงมาสอเอาแบบให้ตรงกับที่ตลาดต้องการด้วยนะ
5: ช่วแรกนี่เราก็ละจ้าประกอแต่ถ้าหวานะว่าวันเนอพวกเราจะเปเจ้าขอกี่กาได
0: ้ต้องได้แน่ๆครับอีกหน่อยชื่อดอยตุงจะมีของขายเต็มไปหมดเลยครับดูอย่างอันนี้สิครับ
5: นี่มาอะไรอ่ะ
2: อุ๊ยไม่มีอะไรค่ะไม่มีอะไรหนูไปก่อนนะคะ
0: ต้องขายดีแน่ๆครับไปก่อนนะครับ
1: และมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงก็ตั้งขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือประชาชนไปทั่วประเทศเลยนะและท่านก็ยังมีโครงการอื่นอีกมากมายอย่างที่ทรงสร้างโรงเรียนตชด.เพื่อให้เด็กๆในพื้นที่ชายแดนได้เรียนหนังสือและยังมีมูลนิธิพสว.ที่ชวนให้หมอใช้เวลาวันหยุดเสาร์อาทิตย์มาเป็นอาสาสมัครไปช่วยรักษาชาวบ้านในท้องที่ห่างไกลซึ่งสมเด็จพระนิธิธาธิราชเจ้ากับสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอก็ทรงสานต่อภารกิจนี้จนถึงปัจจุบันสมเด็จย่าทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่อย่างต่อเนื่องจนยูเนสโกยกย่องให้เป็นบุคคลสำคัญของโลกด้านการพัฒนามนุษย์สังคมและสิ่งแวดล้อมด้วยนะ
2: ทำไมคนไทยถึงโชคดีขนาดนี้คะปู
0: ่วันนี้ได้รู้ว่าสมเด็จย่าเสด็จไปช่วยเหลือประชาชนถึงถิ่นทุรกันดารทรงพลิกผืนป่าต้นน้ำโดยทรงช่วยให้ประชาชนที่เคยตัดไม้ทำลายป่าเพื่อปลูกฝิ่นมาปลูกพืชเศรษฐกิจนอกจากมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงท่านยังมีโครงการอีกมากมายทั้งมูลนิธิแพทย์อาสาพอ.ศว.และโครงการโรงเรียนตชด.ให้เด็กๆที่ชายแดนได้เรียนหนังสือมีหน้าท่านถึงได้เป็นบุคคลสำคัญของโลก

0: ไหมแพรวาเป็นผ้าไหมที่ขึ้นชื่อของชาวภูไทยกาฬสินธุ์เลยนะ
1: ฉันอยากเห็นไปดูกันเถอะ
2: คำแก้วเองสิไปใส
3: ่มันสิไปเฮ็ดงานได้กุ้ง
2: ตอนนี้พระราชินีท่านทรงตั้งกุมท่อผ้าไหมแพรวาและโครงการศิลปาชีพอยู่กาฬสินธุ์แล้วบ่ต้องลำบากจากบ้านไปใส
0: ่เอ้าน
2: ี่แมวผู้ใดนี่

0: ยพิบัติทางธรรมชาติตอนน้ำป่าไหลหลากฉับพลันไม่ทันตั้งตัว
1: พวกนายเล่นน้ำกันไปเลยนะส่วนฉันขอจัดการมะม่วงบนต้นนี้เองนี่พวกเราดูท้องฟ้าเป็นภูเขาสิสีมันครึ้มกว่าเดิมอีกอะเอาไงดี
0: แต่ดูแล้วเหมือนฝนตกอยู่บนภูเขาโน่นท้องฟ้าครึ้มเชียว
1: จริงด้วยมืดครึ้มมากเลยสงสัยตรงที่เราอยู่จะตกอีกแน่ๆเลย
2: โอ้ยดำลงไปมองไม่เห็นเลยน้ำขุ่นมากอะเมื่อกี้ยังไม่ขุ่นเลย
3: พวกเราเงียบแป๊บหนึ่งสิฉันเหมือนได้ยินเสียงอะไรดังๆเหมือนกิ่งไม้หักนะ
2: ไม่เห็นได้ยินเลย
1: ฉันรู้สึกว่าน้ำในห้วยมันสูงขึ้นจากเดิมเร็วมากเลยดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะน้ำไหลแรงด้วยอ่ะเอาไงดีเอาไงดี
0: พวกเราฉันว่าสถานการณ์มันไม่ค่อยจะดีนะฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
1: โอ้โหมีพลังวิเศษด้วย
0: นี่ไงข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาเขาบอกว่าสัญญาณบอกเหตุทางธรรมชาติถ้าฝนตกหนักต่อเนื่องยาวนานและถ้าได้ยินเสียงก้อนหินกิ่งไม้หักและแหล่งน้ำในธรรมชาติขุ่นก็ให้สันนิษฐานได้เลยว่าอาจเกิดน้ำป่าไหลหลากได
2: ้น้ำป่าไหลหลากเอายังไงดีฉันกลัวขึ้นจากน้ำกันก่อนเถอะ
1: พวกเราดูทางนู้นน้ำไหลมาเยอะและแรงมากเอาไงดีดีเอลทีวี
0: จากข้อมูลเราต้องรีบขึ้นที่สูงให้พ้นจากเส้นทางน้ำที่ไหลเชี่ยวน้ำท่วมสูงและแนวแผ่นดินถล่มเพราะอาจจะเกิดแนวดินถล่มได
1: ้ถ้างั้นเรารีบหนีไปทางบ้านอิงฟ้ากันเถอะเพราะบ้านอิงฟ้าอยู่บริเวณเนินสูงคนละทางจากทางน้ำไหลและใกล้ที่สุดไปกันเลยพวกเราโอ้ย
2: ไหวไหมต้นกล้า
1: ไม่ไหวก็ต้องไหวน้ำไล่หลังมาแล้วฉันกลัว
4: ตายายกำลังเป็นห่วงทุกคนอยู่เลยทุกคนปลอดภัยนะ
0: ปลอดภัยทุกคนครับ
5: นั่งพักให้หายเหนื่อยก่อนเดี๋ยวยายเอาน้ำมาให้แล้วจะได้โทรไปบอกพ่อแม่ของทุกคนด้วยว่าเด็กๆอยู่ที่บ้านอิงฟ้าปลอดภัยทุกคน
4: ตาเพิ่งฟังข่าวของกรมอุตุนิยมวิทยาว่ามีน้ำป่าไหลหลาก
0: ใช่ครับโน่นไงกำลังไหลมาทางนี้แล้วนี่ขนาดบ้านอิงฟ้าอยู่พ้นจากทางน้ำไหลแล้วนะเนี่ยน้ำยังไหลมาถึงเลยอ่ะ
2: ดีนะที่ปกป้องตัดสินใจถูกเลือกมาหลบภัยที่บ้านอิงฟ้าพวกเราก็เลยปลอดภัย
1: นี่ DLTV ฉันขอถามหน่อยแล้วน้ำป่าไหลหลากเกิดขึ้นได้ยังไงหรอ
0: จากข้อมูลที่ฉันค้นหาได้นะปกติแล้วน้ำป่าไหลหลากจะเกิดภายใน6ชั่วโมงจากที่ฝนตกหนักพื้นที่เสี่ยงก็คือที่ราบต่ำหรือที่ราบลุ่มบริเวณใกล้ภูเขาต้นน้ำหรือบริเวณใกล้ภูเขาหรือที่ลาดเชิงเขาที่มีแหล่งน้ำหรือมีแหล่งต้นน้ำพอฝนตกหนักและต่อเนื่องเป็นเวลานานดินหรือตะกอนรวมถึงรากของต้นไม้ดูดซับไม่ไหวทำให้น้ำไหลลงสู่ที่ราบต่ำอย่างรวดเร็วและน้ำป่าจะพัดเอาต้นไม้กิ่งไม้ทรายหินและอาจนำดินโคลนถล่มลงมากับสายน้ำด้วย
1: แล้วสาเหตุของการเกิดน้ำป่าไหลหลากมีอะไรบ้างเหรอ
0: ก็มีทั้งเกิดขึ้นตามธรรมชาติที่ฉันบอกไปเมื่อตะกี้นี้ไงล่ะส่วนจากฝีมือมนุษย์ก็อย่างการตัดไม้ทำลายป่าการทำเกษตรกรรมตามเชิงเขารวมถึงไม่มีพืชขึ้นปกคลุมดินฝายและเขื่อนพังตรงบริเวณภูเขาหรือที่ลาดเชิงเขาก็ทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากได้เหมือนกันนะ
3: แล้วเรามีวิธีรับมือยังไงบ้างถ้าเราต้องน้ำป่าไหลหลาก
0: อย่างตอนนี้เลยนะเราต้องรีบตัดกระแสไฟฟ้าในบ้านแล้วคอยระวังป้องกันสัตว์ร้ายหนีน้ำขึ้นบ้านด้วย
1: ถ้าเตรียมรับมืออย่างดี ความเสียหายก็จะไม่เยอะใช่ไหมครับคุณตา
4: ใช่แล้วจ้ายิ่งเราอยู่ในพื้นที่เสี่ยงเรายิ่งต้องตามข่าวสารสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาตลอดเวลาแต่น้ำป่าไหลหลากเนี่ยตากับยายก็เคยเจอมาบ้างนี่สองสามวันก่อนตากับพ่อของอิงฟ้าก็ยกของมีค่าขึ้นที่สูงไว้ล่วงหน้าแล้วส่วนชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงใกล้เส้นทางของน้ำป่าไหลหลากเขาจะต้องอพยพทันทีไปยังจุดที่ปลอดภัยตามที่ได้มีการวางแผนซักซ้อมกันไว
1: ้ส่วนยายเองก็เตรียมสิ่งของจำเป็นอย่างอาหารแห้งน้ำดื่มยารักษาโรคไฟฉายถ่านเทียนเอกสารสำคัญครบเรียบร้อยพร้อมใช้ทุกสถานการณ์จ้าส่วนเบอร์ติดต่อกรณีต้องการความช่วยเหลือยายก็เซฟไว้ที่โทรศัพท์แล้วจ้าส
2: ุ
1: ดยอดเลยครับคุณตาคุณยาย
0: แล้วถ้าบ้านไหนมีเวลาเตรียมตัวรับมือมากกว่านี้ก็ควรจะซ่อมแซมประตูหน้าต่างให้มั่นคงเพราะน้ำป่าไหลหลากอาจจะพัดพาเอาดินโคลนลงมาด้วยแล้วถ้าน้ำป่าไหลหลากผ่านไปแล้วเราต้องทำอะไรบ้างเหรอครับในข้อมูลที่ฉันค้นหาได้นะอย่างแรกเลยก็ต้องตรวจสอบความเสียหายของบ้านว่าปลอดภัยไม่พังก็ต้องดูทั้งระบบไฟฟ้าท่อประปาแก๊สเพื่อวางแผนซ่อมแซมและต้องตรวจเรื่องความปลอดภัยจากสัตว์ร้ายสัตว์มีพิษด้วยนะอีกอย่างเราก็ต้องรับฟังข่าวจากทางการเพื่อมีเหตุการณ์ฉุกเฉินตามมาอีกหรือมีการช่วยเหลือจากช่องทางต่างๆให้เราได้ประสานขอรับความช่วยเหลือได
1: ้แล้วอย่างข้าวของที่เปียกน้ำหลายๆวันล่ะเราจัดการยังไง
0: ส่วนข้าวของเครื่องใช้ที่เปียกน้ำถ้าขึ้นราก็ให้ทิ้งไปซะอย่าเสียดายทำความสะอาดบ้านฆ่าเชื้อโรคให้เรียบร้อยและน้ำประปาที่ใช้ดื่มช่วงแรกก็ควรต้มก่อนที่จะเอามาใช้ดื่มนะ

0: ป่าไหลหลากจริงๆก็มีวิธีป้องกันได้นะโดยการที่เราไม่ตัดไม้ทำลายป่าหันมาทำเกษตรผสมผสานลดการปลูกพืชเชิงเดี่ยวเพิ่มการปลูกหญ้าแฝกการสร้างแหล่งน้ำขนาดต่างๆเพื่อรองรับน้ำเอาไว้ไม่ปล่อยมายังทันทีทันใดสิ่งเหล่านี้ก็จะช่วยบรรเทาและลดความเสียหายที่จะเกิดขึ้นได้
1: ใช่ใช่จากข้อมูลที่ฉันหาไว้มีเรื่องโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9พระองค์ท่านทรงศึกษาเรื่องการใช้หญ้าแฝกในการอนุรักษ์ดินและน้ำตั้งแต่ปีพ.ศ.2534เพราะรากของหญ้าแฝกจะสานกันแน่นเหมือนตาข่ายช่วยพยุงดินไว้กลายเป็นกำแพงใต้ดินที่มีชีวิตยิ่งบริเวณเชิงเขาถ้าปลูกหญ้าแฝกไว้จะช่วยป้องกันหยุดยั้งการพังทลายของดินได้ดีเวลาที่มีน้ำป่าไหลหลากหญ้าแฝกนี่ละคือหนึ่งตัวช่วยในการบรรเทาความแรงของน้ำที่ไหลลงมาได้อย่างดีเลยละ
0: นี่เป็นพระปรีชาสามารถของในหลวงรัชกาลที่9ของเราพระราชดำริของพระองค์ช่วยให้ชาวบ้านคลายทุกร้อนได้จริงๆนะเด็ก
1: ๆนี่เป็นเพียงรายละเอียดความรู้เบื้องต้นที่เกี่ยวกับภัยพิบัติอุทกภัยน้ำป่าไหลหลากเท่านั้นนะในเว็บไซต์ dltv.ac.th ยังมีข้อมูลให้ค้นหาอีกเพียบลองเข้าไปดูกันนะ
2: อย่างน้อยเหตุการณ์ครั้งนี้พวกเราก็ปลอดภัยแล้วได้เรียนรู้ภัยพิบัติน้ำป่าไหลหลากอย่างขึ้นใจเลยล่ะว่าไหมทุกคน
3: ใช่ใช่ใช่ใช
4: ่น้ำป่าไหลหลากในท้องนายหรือเปล่าเนี่ย
1: น้ำป่าไหลหลากเกิดขึ้นอย่างฉับพลันหลังจากที่ฝนตกหนักต่อเนื่องยาวนานบริเวณที่ราบต่ำหรือที่ราบลุ่มบริเวณใกล้ภูเขาต้นน้ำหรือที่ที่มีแหล่งน้ำน้ำป่าจะพัดเอาต้นไม้กิ่งไม้ทรายหินและอาจนำดินโคลนถล่มลงมากับสายน้ำถ้าได้ยินเสียงก้อนหินกิ่งไม้หักและน้ำในแหล่งธรรมชาติขุ่นก็ให้สันนิษฐานได้เลยว่าอาจเกิดน้ำป่าไหลหลากได้ให้รีบขึ้นที่สูงพ้นจากเส้นทางของน้ำที่ไหลเชี่ยวและน้ำท่วมสูงทันทีนะครับ
4: พวกนายมาดูนี่สิฉันกำลังนั่งมองเจ้ามดดำมันกำลังขนไข่ขึ้นไปบนต้นไม้เพียบเลย
2: โอ้โหทำไมอยู่ดีๆน้ำก็ขึ้นสูงเร็วจังตอนนี้ปริ่มตะลิ่งแล้วล่ะ

ายุมากแล้วควรอยู่แต่บ้านต้องรับประทานอาหารเสริมการออกกำลังกายเป็นเรื่องที่สายไปหลายคนไม่อยากแก่แต่ก็เลี่ยงไม่ได้กับตัวเลขของอายุที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมคะวันนี้เรามาทำความเข้าใจเกี่ยวกับความสูงวัยกันค่ะมาดูความเข้าใจเรื่องแรกกันนะคะถ้าอายุมากแล้วควรอยู่แต่บ้านไม่ควรเข้าสังคมอันนี้ไม่จริงแน่นอนค่ะมีงานวิจัยบอกกับเรานะคะว่าผู้สูงวัยคุณภาพชีวิตที่ดีควรจะต้องมีการพบปะเข้าสังคมมีกิจกรรมทางสังคมจะช่วยให้เขารู้สึกดีแล้วก็มั่นใจเป็นผู้สูงอายุที่มีความสุขค่ะมาดูความเข้าใจเรื่องที่2กันนะคะถ้าอายุมากแล้วต้องรับประทานอาหารเสริมวิตามินเสริมเพราะร่างกายผลิตเองไม่ได้อันนี้ไม่จริงนะคะถ้าท่านเป็นผู้สูงวัยที่มีสุขภาพแข็งแรงโดยเฉพาะอย่างยิ่งสุขภาพกายมีการออกกำลังสม่ำเสมอรับประทานอาหารครบ5หมู่ปกติดีทุกอย่างไม่จำเป็นต้องรับประทานอาหารเสริมหรือวิตามินนะคะเพราะว่าท่านจะได้รับสารอาหารเหล่านี้จากการรับประทานอาหารปกติอยู่แล้วค่ะมาดูความเข้าใจเรื่องที่3เกี่ยวกับวัยสูงอายุกันนะคะถ้าอายุมากแล้วเจ็บป่วยเป็นเรื่องธรรมดาหลีกเลี่ยงไม่ได้อันนี้ก็ไม่จริงนะคะหลายคนมีผู้สูงอายุอยู่ในบ้านค่ะแล้วทำให้เรามองข้ามอาการบางอย่างไปเพราะเราอยู่กับท่านทุกวันอาการเหล่านี้ต้องให้ความสำคัญเช่น

น้ำหนักตัวลดอ่อนเพลียเหนื่อยง่ายนอนไม่หลับหรือความจำไม่ดีอาการเหล่านี้ในผู้สูงอายุถือว่ามีความสำคัญถ้าท่านเป็นผู้ดูแลอย่าลืมนำผู้สูงอายุที่บ้านที่มีอาการผิดปกติมาพบคุณหมอด้วยนะคะมาดูความเข้าใจเรื่องสุดท้ายเกี่ยวกับวัยผู้สูงอายุกันนะคะถ้าอายุมากแล้วการออกกำลังกายเป็นเรื่องที่สายไปอันนี้ไม่จริงนะคะการออกกำลังกายสำคัญมากในทุกช่วงวัยตั้งแต่เด็กวัยรุ่นวัยผู้ใหญ่จนถึงวัยผู้สูงอายุค่ะเพียงแต่ว่าหากท่านไม่เคยออกกำลังกายเลยตอนนี้ท่านอยู่ในวัยสูงอายุท่านควรจะต้องมาพบแพทย์เพื่อประเมินความพร้อมของร่างกายและเลือกการออกกำลังกายให้เหมาะสมกับวัยค่ะถ้าเราต้องแก่แต่ไม่อยากแก่ตามวัยจะทำยังไงดีนะคะอาจารย์ขอแนะนำว่าสุขภาพกายสุขภาพใจเป็นเรื่องสำคัญค่ะถ้าเผื่อว่าเราดูแลสุขภาพกายของเราดีเราก็จะแข็งเหมือนเป็นการเติมน้ำมันให้กับร่างกายของเราอยู่เรื่อยๆทำให้ร่างกายของเราแข็งแรงไปได้นานๆและกายกับใจสัมพันธ์กันเสมอในวัยผู้สูงอายุนะคะเราจึงต้องมีจิตใจที่สบายคิดบวกไม่เครียดทั้งสองอย่างนี้ก็จะส่งผลให้เรามีคุณภาพชีวิตที่ดีและไม่แก่ง่ายตามวัยค่ะ

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: โยคะเป็นกิจกรรมบริหารกายและจิตที่มีความหนักระดับปานกลางสามารถฝึกได้ทุกเพศทุกวัยนะครับโดยผู้เริ่มต้นฝึกนะครับสามารถฝึกได้แค่ไหนแค่นั้นยังไม่ต้องกังวลกับเรื่องของลมหายใจนะครับบางท่าไม่สะดวกปฏิบัติสามารถเลี่ยงได้และเพื่อเป็นการเริ่มต้นของการฝึกท่าโยคะนะครับเราควรจะมีการวอร์มนะครับด้วยท่าโยคะง่ายๆอย่างน้อยสัก3ท่าเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ท่าโยคะนะครับเดี๋ยวเรามาฝึกกันเลยดีกว่านะครับ
1: ท่านั่งเปิดสะโพกแบบง่ายครับท่าเตรียมนั่งไขว้ขาขาขวาอยู่ด้านในขาซ้ายอยู่ด้านนอกประสานมือที่ด้านหน้าระดับอกหายใจเข้ายืดตัวขึ้นหายใจออกโน้มตัวลงด้านหน้าวางมือวางศอกราบพื้นคงท่านิ่งค้างไว้5ลมหายใจศีรษะหน้าผากสะดวกวางไว้บนพื้นหรือวางที่หลังมือก็ได้นะครับคงท่านิ่งหากไม่สามารถวางศอกราบพื้นได้ให้วางศอกไว้บนเข่าทั้งสองข้างเมื่อครบ5ลมหายใจแล้วหายใจเข้ายกตัวกลับขึ้น

มาหายใจออกคลายท่าสลับข้างครับวางขาขวาไว้ด้านนอกขาซ้ายไว้ด้านในประสานมือที่ด้านหน้าหายใจเข้ายืดตัวเพื่อเตรียมก้มหายใจออกโน้มตัวลงด้านหน้าคงท่านิ่งค้างไว้5ลมหายใจพยายามผ่อนคอบ่าไหล่แขนลำตัวสบายๆไม่เกร็งนะครับขณะคงนิ่งอยู่ในท่าหายใจเข้ายกตัวกลับขึ้นมาหายใจออกคลายท่าท่าอินทรีย์ส่วนบนครับถ้าเตรียมนั่งสบายๆวาดศอกซ้ายวางซ้อนไว้บนศอกขวาพลิกฝ่ามือเข้าหากันนะครับสะดวกประกบพนมมือไหว้ได้ประกบพนมมือหายใจเข้ายกแขนสองข้างขึ้นสูงหายใจออกลดหน้าผากวางที่โคนแขนทั้งสองข้างคงท่าค้างไว้5ลมหายใจหายใจเข้ายกศีรษะกลับมาหายใจออกคลายท่าสลับข้างครับวาดศอกขวาวางซ้อนไว้บนศอกซ้ายพลิกฝ่ามือหันเข้าหากันจับประกบฝ่ามือจับข้อมือก็ได้หายใจเข้ายกแขนสองข้างขึ้นเหมือนเดิมให้สูงมากที่สุดหายใจออกลดหน้าผากวางที่โคนแขนทั้งสองข้างครับคงท่าค้างไว้หายใจต่อเนื่องหายใจเข้ายกศีรษะกลับมาหายใจออกคลายท่าท่าผีเสื้อนั่งประกบฝ่าเท้ามือกำรอบนิ้วเท้าครับหายใจเข้ายืดตัวเพื่อเตรียมก้มผ่อนลมหายใจออกโน้มตัวลงด้านหน้าช้าๆศีรษะหน้าผากสะดวกวางพื้นได้วางลงไปหากไม่ถึงพื้นก็ไม่เป็นไรครับคงท่านิ่งค้างไว้5ลมหายใจครบแล้วหายใจเข้ายกลำตัวกลับขึ้นมาหายใจออกคลายท่า

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: เสน่ห์ของกีฬาแฮนด์บอลชายหาดเนี่ยเด็กๆเนี่ยมีการหมุนตัวยิงเหมือนกับเป็นการโชว์
2: จังหวะ

0: การทําประตูมันมีทั้งการโยกสเต็ปการหลอกจ่ายมันหลากหลายมันดึงดูดคนมองค่ะ
1: เพนนี่สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับนี่กําลังทำอะไรกันอยู่ครับ
2: กำลังฝึกซ้อมกีฬาแฮนด์บอลชายหาดครับ
1: ชายหาดเหรอครับ
2: ใช่ครับ
1: ว้าว
2: หรือว่าบีชแฮนด์บอลครับ
1: ผมเพิ่งเคยเห็นครั้งแรกเลยชีวิตนี
2: ้ครับ
1: ถ้าจำไม่ผิดตอนเด็กๆตอนประถมอะไรเงี้ยผมน่าจะเคยเล่นแต่ว่าเป็นแบบอยู่ในร่มแต่ไม่เคยรู้ว่ามันมีเวอร์ชันที่เป็นชายหาดปกติก็จะรู้จักว่ามันก็จะมีวอลเลย์บอลแต่ว่าเป็นวอลเลย์บอลชายหาด
2: ใช่ครับใช่อ
1: ันนี้ก็คือเป็นแฮนด์บอลที่เล่นบนชายหาด
2: ใช่ครับ
1: เรื่องจริงกติกาอย่างเงี้ยมันเหมือนกับ
2: จะต่างกันเลยครับ
1: ต่างกันเลย
2: ที่ว่าชายหาดเราจะเขาเรียกว่ากติกามันจะซอฟลง
1: คือ
2: การเซฟการปะทะลงอะไรอย่างเงี้ยครับ
1: ทำไมถึงต้องเซฟลงครับพอไปเล่นบนชายหาด
2: เนื่องจากว่าผู้เล่นเนี่ยมีน้อยลงด้วยแล้วก็เรื่องการเล่นบนชายหาดด้วยนะครับ
1: เรียกว่ามันจะดูดแรงเราเยอะขึ้นป่ะครับ
2: ใช่ครับแล้วอย่างหนึ่งการใช้พลังงานที่บนทรายเนี่ยกับบนอินดอร์เนี่ยจะต่างกันพลังงานที่เราเล่นบนทรายจะใช้เยอะมาก
1: แต่ว่าจริงๆถ้าเทียบกันคือเรียกว่าอันนี้โหดกว่าหน่อยยากกว่าหน่อยป่ะครับ
2: เหนื่อยกว่า
1: เหนื่อยกว่า
2: เหนื่อยกว่า
1: แล้วผู้เล่นจริงๆในสนามมีครับ1ทีมนี่มีกี่คนนะ
2: ผู้เล่นในสนามเราจะมี1ทีมจะมีแค่4คนครับแต
1: ่
2: ว
1: ่
2: าผู้เล่นทั้งหมดที่เราส่งเข้ามานั่งในสนามบริเวณสนามได้ทั้งหมด10คน
1: แล้วก็จะผัดเปลี่ยนได
2: ้ใช่เราจะเปลี่ยนกันได้ตลอดเวลา
1: แต่นี้นักกีฬาเยอะอยู่เหมือนกันครับ
2: ก็อันนี้จะเป็นเท่าที่เราเห็นเนี่ยจะเป็นตัวนักกีฬาที่เป็นของโรงเรียนต
1: ั
2: วแทนโรงเรียนแล้วก็ตัวแทนเยาวชนกรุงเทพ
1: ผมชอบที่เขามีหมุนด้วยอ่ะอยากทำได
2: ้ไฮไลท์ของแฮนด์บอลชายหาดเนี่ยจะคือการหมุนตัวยิงจะได้2คะแนนอ
1: ันนี้คือเป็นท่าพิเศษครับ
2: ใช่ครับถ้าเราหมุนตัวยิงเราจะได้2คะแนนแต่ถ้าเรากระโดดยิงเวลาเราจะได้1คะแนน
1: ยากไหมหมุนยิง
2: ไม่ยากครับเดี๋ยวให้ลองฝึกดู
1: ได้
2: สนใจไหมครับ
1: สนใจครับงั้นวันนี้นะผมน่าจะพอเล่นได้อยู่นะ
2: พอเล่นได้ครับ
1: มันแบบไม่ได้ยากถึงขั้น
2: เดี๋ยวเราจะให้ฝึกด้วยการเบสิกก่อน
1: โอเคสวัสดีครับ
2: เมย์นะครับก็จะเป็นทีมชาติชุดปัจจุบันทั้งอดีตเคยเป็นนักกีฬาทีมชาติของชายหาดแต่ปัจจุบันเนี่ยเป็นชุดในร่มเพิ่งกลับจากซีเกมที่เวียดนามได้เรียนเงินมาครับเดี๋ยวเมย์ก็จะคอยประกบแล้วก็คอยสอนพี่เขา
1: พักตัวด้วยนะครับ
0: สวัสดีค่ะชื่อปิชญาจามณีค่ะก็ตอนนี้เป็นนักกีฬาแฮนด์บอลทีมชาติในร่มค่ะเล่นตำแหน่งพิวต์ค่ะเริ่มเล่นแฮนด์บอลในร่มก่อนค่ะแล้วค่อยเริ่มมาเป็นชายหาดตอนนั้นพี่ๆเขาแบบยังเล่นทีมกันเยอะอยู่ค่ะก็เลยว่าเราก็ต้องแบบมีการคัดตัวนักกีฬากันรุ่นพี่เขาก็ไปเล่นอินดอร์ก่อนแล้วก็ให้รุ่นน้องที่เข้าใหม่ก็เรามาเล่นบีดก่อนเนี่ยค่ะแต่ว่าตอนติดทีมชาติก็ติดทีมชาติอินดอร์แล้วค่อยมาแล้วตอนนี้ก็เลยอินดอร์ไปเรื่อยๆเลย
1: งั้นเดี๋ยวเมย์ให้ผมทำอะไรบอกได้เลยครับวันนี้เป้าหมายคือผมอ่ะเห็นทุกคนหมุนตัวได้แล้วมันดูเท่อยากทำได้บ้าง
2: ครับ
0: ได้ค่ะไม่ยากฝึกแป๊บเดียว
1: แป๊บเดียว
0: แป๊บเดียวจริง
1: แป๊บเดียวคือ5วัน
0: ให้วันให้เลยชั่วโมงนึงเป็นแน่นอน
2: ครับเพราะสิ่งเหล่านี้มันขึ้นอยู่กับการที่เรามีทักษะกีฬาติดตัวมาเราก็จะทำได้มันไม่จะไม่ยากสำหรับคนที่เล่นกีฬาอยู่แล้ว
1: งั้นมาลองดูเลยก็ได้ครับเผื่อว่าจะได้วันนี้
2: เดี๋ยวฝึกฝั่งนี้ก็ได้ครับ
1: โอเคครับ
2: แฮนด์บอลชายหาดส่วนใหญ่จะเริ่มเล่นนะครับก็จะเป็นโซนยุโรปกลุ่มยุโรปถ้าเด่นชัดก็จะเป็นอิตาลีช่วงที่เข้ามาแรกๆนะครับนำเข้ามาทดลองฝึกซ้อมดูนะครับซึ่งยังไม่ได้เผยแพร่ช่วงนั้นก็ใช้ชุดนักกีฬาทีมชาติที่เป็นชุดแฮนด์บอลในร่มนะครับนำมาเล่นก่อนสิ่งที่ต้องเพิ่มขึ้นมาที่ต่างจากในร่มก็คือเรื่องของการทำแต้มโดยการหมุนตัวในร่มเนี่ยจะทำประตูได้แค่ทีละ1คะแนนแต่แฮนด์บอลชายหาดเนี่ยจะมีลูกเพอร์เฟกต์ช็อตลูกหมุนตัวยิงแอร์บอลรับบอลกลางอากาศยิงนะครับจะได้2คะแนนเราจะฝึกเด็กตั้งแต่ไม่เป็นเลยไม่รู้จักกีฬาแฮนด์บอลชายหาดเลยนั่นคือจุดที่ท้าทายเป็นความแปลกใหม่ที่เราจะต้องทำให้เด็กมาเป็นทีมเดียวกันได
1: ้ซึ่งวันนี้พอมาถึงที่นี่ที่วัดราชโอรสนะครับก็ได้เดินเข้ามาปุ๊บก็เห็นน้องๆเขากำลังซ้อมกันอยู่ที่สนามที่เป็นชายหาดส่วนตัวแล้วเราเป็นคนชอบทะเลเราเป็นคนชอบบีชเพราะฉะนั้นอะไรที่มันแบบมีพื้นทรายให้เราได้สามารถถอดรองเท้าได้เจอแดดอะไรอย่างเงี้ยคือเราจะชอบมากพอเห็นน้องๆเล่นเราก็แบบหุ้ยน่าเล่นเพราะเขาดูแบบรับส่งกันแล้วก็มีการยิงมันดูเป็นกีฬาที่แบบว่า เล่นกันเป็นทีมแล้วก็มันมีการได้ใช้พลังในการยิงอะไรเงี้ยซึ่งตอนแรกบอกกับตัวเองนะว่าสิ่งแรกที่เราอยากเล่นคืออยากทำประตูแล้วมันเหมือนพอเราดูน้องๆเขาอีกพักนึงอ่ะสิ่งที่เราเห็นคือเฮ้ยมันมีท่าหนึ่งที่แบบว่ามันดูเท่มากเลยก็คือการที่เขากระโดดหมุนแล้วก็ทำคะแนนทำประตูซึ่งผมรู้สึกว่าแบบเฮ้ยท่านี้มันเจ๋งแบบอยากทำให้ได้
0: เดี๋ยวจำขาคู่ค่ะตามบักเกอร์เลยจำแบบนี
1: ้ขอดูเป็น example หน่อย
0: ใช่ใช่อย่าง
3: น
0: ี้
3: เลย
0: แล้วก็อันนี้เปลี่ยนเป็นมีถือบอลค่ะเอาถือบอลถือมีไว้ก่อนแล้วก็จัมจุ๊บจุ๊บก่อน
1: โอเคครับ
0: ใช่ก็ไปงั้นเลยได้เหมือนกัน
1: เดี๋ยวจะหมุนตัวด้วยก็ได้ถูกไหมทำไมต้องฝึกขาคู่ครับ
0: เพราะว่าเวลาการหมุนของเราเนี่ยมันไม่ได้หมุนอย่างนี้จะเป็นการจัมคู่บิดตัว
1: อ๋อจัมคู่แล้วบิดตัว
0: ใช่ใช่นี่ก็ถือว่าได้แล้วได้เลยยิงได้แต้มเลยหมุนแบบเมื่อกี้เลยแต่ว่าแค่ข้ามแล้วก็จำคู
1: ่ครับ
0: นี
1: ่โอเค
0: แบบเมื่อกี้เลยนี่โอเคอันนี้ได้แต้มเลยค่ะ
1: ได้แต้มแล้วยังไม่ได้ยิง
0: ต่อไปเดี๋ยวจะเพิ่มการยิงเดี๋ยวจะมีให้น้องเซฟ
1: โอเคครับแบบยิงแบบ
0: ใช่ค่ะยิงเลย
1: โอเคครับ
0: อันนี้คือก็คือถ้าพี่ยิงเข้าประตูคือได้2แต้มเลย
1: แต่ถ้าไม่เข้าก็เป็นแต้ม
0: ใช่ก็แค่เราแค่เปลี่ยนเป็นลงมารับเราลุกเสร็จก็เปลี่ยนเป็นลงมารับแทน
1: โอเคครับเหนื่อยเหมือนกันนะเนี่ยแป๊บเดียวเอง
0: เหนื่อยค่ะ
1: ต้องฝึกอะไรครับในความสำคัญของแฮนด์บอลนอกเหนือจากแบบการยิงละ
0: การเล่นบีบมันจะมีจังหวะแรกคือจะให้ทั้ง2ทีมเนี่ยจำบอล
1: อ๋อแย่งกันเหมือนบาส
0: ใช่แย่งกันเหมือนบาสสมมติฝั่งเราได้โอเคฝั่งเราบุกก็เข้ามามันก็มีเกมรับของฝั่งหนึ่งรับ
1: ครับ
0: เราก็เล่นพาสบอลปกติจะมีตัวธรรมดากับตัวพิเศษตัวพิเศษคือเป็นแบบว่า2แต้มยิงยังไงก็ได้เข้าประตูได้2แต้มเลย
1: ถ้าตำแหน่งพิเศษอยู่กับเรา
0: ใช่
1: ไม่ว่าจะยิงท่าธรรมดาหรือจะหมุนตัวก็ได
0: ้ถ้าสมมติวันนี้พี่เป็น2แต้มพี่ยิงตรงนี้พี่ยิงเข้าประตูพี่ได้2แต้มเลยหรือว่าจะหมุนก็ได้2แต้มเหมือนกันแล้วก็มีลูกแอร์บอลก็ได้2แต้มเหมือนกัน
1: แอร์บอลแปลว่าอะไรครับ
0: แอร์บอลคือการรับบอลกลางอากาศยิง
1: สมมติว่า
0: สมมติหนูโยนให้พี่ใช่ไหมปุ๊บกระโดด
1: ปุ๊บ
0: ใช่แล้วพี่ก็ยิงเลย
1: แล้วยิงบนอากาศอย่างเงี้ยนะ
0: ก็ได้2แต้ม
1: โอ้โหยากอยู่นะ
0: อันนี้ก็จะยาก
1: ขึ้นมาหน่อยอีกแบบนึงแล้วว่าจริงๆอย่างแฮนด์บอลอันนึงที่อยากรู้คือสมมติถ้าเรามีบอลใช่ไหม
0: ค่ะ
1: เราวิ่งได้ไหมหรือว่าเราไม่สามารถ
0: วิ่งได้ค่ะวิ่งได้ทั้งหมด3ก้าวสูตรได้บอลปุ๊บ1 2 3มองหาเพื่อนแล้วก็ส
1: ่งถ้าวิ่งเลยก็คือไม่ได
0: ้เลยก็คือโอเวอร์
1: ฟาว
0: ฟาวก็จะเปลี่ยนฝั่งเล่นเลย
1: เส้น2เส้นนี้คือห้ามเข้าไป
0: ตรงเส้นสีเขียวข้างในจะเป็นของเขตของผู้รักษาประตูค่ะสมมติถ้าพี่เป็นฝ่ายบุกใช่ไหม
1: ครับ
0: แล้วอย่างนี้เราสามารถอย่างนี้ได้เลย
1: เพียงแต่ว่าห้ามเท้าเราเหยียบ
0: ห้ามเท้าอย่างนี้ห้ามเท้าเราหยิบหรือห้ามเข้าไปอย่างนี้แล้วหยิบ
1: โอเค
0: ให้แค่เอื้อมอย่างนี้ค่ะแต่ถ้าไกลหน่อยก็กระโดดแต่ตัวห้ามตกลงไปก่อน
1: แปลว่าจังหวะที่บอลมันออกมาคือเท้าเรายังไม่เหยียบเข้าไป
0: ใช่ค่ะห้ามเข้าไปแค่นั้น
1: โอเคเข้าใจแล้ว
0: ถ้าส่วนมากมันไม่ค่อยมีใครเขาอย่างนี้หรอคะ
1: เขาก็จะไม่เสี่ยง
0: ใช่เขาจะไม่เสี่ยงเพราะว่ามันจะมีฝ่ายเกมรับที่รับอีก
1: ม
0: ันก็จะยากเวลาเข้าไป
1: เขาก็จะมารอดักอยู่ดีใช่ไหม
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วเราต้องฝึกท่ายิงธรรมดาได้ไหมหรือว่ามัน
0: ท่ายิงธรรมดาก็ได้นะคะตัวอาจจะไม่ต้องจำก็ได้อาจจะแค่เดี๋ยวหนูส่งบอลให้พี่รับบอลตรงนี้แล้วกระโดดยิง
1: ต้องกระโดดด้วยเหรอกระโดดธรรมดาก
0: ระโดดแบบนี้กระโดดยิงท่าอย่างนี
1: ้
0: อย่างนี้ปกติแต้มเดียว
1: มันต้องรอได้3ก้าว
0: ใช่ค่ะใช่อันนี้ก็คือได้เลยแต่แค่อยู่ในแค่กรอบประตู
1: โอเคครับ
0: จะรออีกสัก2ลูกนั่นนะ
1: ได้ครับ
0: อีกลูกนึงอ่ะอย่างนี้ก็คือถ้าพี่เป็นตัวพิเศษคือได้2แต้มเลย
1: เดี๋ยวขอลอง
0: เดี๋ยวลองจังหวะหมุนอันนี้ค่ะตอนถึงจังสุดท้ายเดี๋ยวหนูจะส่งบอลแล้วก็พี่ก็
1: ได้ครับ
0: ขออีกรอบนึงเดี๋ยวพอหนูส่งอีกปุ๊บรอเอาบอลก่อนแล้วก็จังอีกทีนึง
1: แล้วค่อยจังอีกทีนึงโอเค
0: โอเครอก่อนอย่างนี้ก็คือ 2 แต้มเลย
1: โอเคอ
0: ันนี้คือเบสิกที่

0: เดี๋ยวละไม่เหนื่อยไม่เหนื่อย
1: โอเคเข้าใจแล้ว
0: เข้าใจแล้วค่ะ
1: คือมันก็มันสนุกดีนะแค่ถ้าเล่นกันแบบมันๆแล้วมันแบบว่าดูแบบว่ากระตือรือร้นดีอ่ะ
0: ยิ่งร้อนหนูว่ามัน
1: ยิ่งมันฮะ
0: มันยิ่งบอกว่าเจอทีมที่แบบว่ามันสูสี
1: อ่
0: ะเขาเล่นเป็นเราเล่นเป็นเขารับได้เรารับได้มันรู้สึกว่ามาดิ
1: มาดิ
0: ก็จะเอาคืนอ่ะ
1: เ
0: นาะมันกีฬานี้มันตรงนี้แหละ
1: แล้วอย่างพอเมย์เล่นมาทั้งแบบในร่มใช่ไหมแล้วก็แบบบีชอ่ะความสนุกมันต่างกันไหม
0: หนูว่าความสนุกมันคนมันต่างกันคนละแบบอันนี้มันแบบมันสนุกได้แค่ระยะเวลาสั้น
1: ๆ
0: บีดเล่นแค่10นาที2ครึ่งแต่ของในร่มอ่ะจะเล่น30นาที2ครึ่ง
1: 30นาที2ครึ่ง
0: แต่ว่าความกดดันน่ะหนูว่าบีดกดดันมากกว่าเพราะว่าจังหวะเวลาการเล่นมันน้อย10นาทีคือถ้าสมมติเราลุกไม่ได้แต้มไม่ชัวร
1: ์
0: ก็คือมีเวลาแค่10นาทีสุดท้ายที่จะสามารถชนะได้แต่ของอินดอร์แบบโอเค30นาที20นาทีแรกอาจจะแบบค่อยๆยังไม่ค่อยได้20นาทีอ่ะอาจจะโต้ทันแล้วก็มีเวลาอีกตั้ง30นาทีสุดท้ายที่จะแบบเอาชนะได้อีกมันเลยกดดันเหมือนกันแต่ว่าอันนี้หนูว่านี่กดดันมากกว่าก
1: ดดันกว่า
0: ด้วยความที่มันแบบระยะเนี่ยสามมันแค่เนี่ยใช
1: ่สั้นกว่าของ
0: สั้นกว่าของ
1: ไรลมใช่ไหม
0: ใช่มันก็เลยแบบมันต้อง
1: ลดแต่แค่รู้สึกว่าอันเนี้ยร่างกายต้องฟิตมากๆอยู่พอสมควร
0: ใช่อันนี
1: ้
0: ต้องฟิตกว่า
1: เหมือนจะแบบว่าสนามไม่กว้างแต่จริงการวิ่ง 2-3-9 การหมุนตัวกระโดดเทิร์นแต่ละทีแล้วลงมาที่ทรายอ่ะมันใช้พลังงานค่อนข้างเยอะนี่เมื่อกี้เราไม่ได้รู้สึกว่าโหเดรนเอเนอร์จี้ไปแบบเยอะเหมือนกัน
0: ทรายมันแบบยิ่งร้อนยิ่งเหนื่อยยิ่งแบบทรายยิ่งดุมันจะบอกโอ๊ยแป๊บก็เหนื่อยแล้วก็เลยแบบการซ้อมทุกอย่างเลยต้องเน้นแรง
1: มากกว่าเรื่องของการความแม่นยำมันคือเรื่องของแบบความฟิตใช่ไหมเรื่องของฟิสิกอลที่แบบต้องพร้อมตลอดก่อนเล่นทีมอยากรู้ว่ามันต้องมีการแบ่งตำแหน่งไหมว่าคนนี้คนเล่นตำแหน่งอะไรหรือว่าการวางโพสิชันของแบบคนแต่ละบอดี้ไทป์เนี่ย
0: มีคนค่ะ
1: เรา
0: คนที่รู้ว่าพี่เล่นตกแต้มเลย
1: ตัวพิเศษ
0: ใช
1: ่เพราะเราเป็นคนพิเศษ
0: ใช่แล้ว
1: ก็คือไม่ว่าจะยิงก็ได้2แต้มวันน
0: ี้
1: จะหมุนตัวไม่หมุนตัวได้หมด
0: ใช่ค่ะเพราะว่า2แต้มเขาไม่ค่อยหมุนตัวกันย
1: ิ
0: งแต่ปกติใช่แต่ว่าถ้าเราเหนือชั้นก็หมุนยิงก็ได
1: ้เฮ้ยก็แน่นอน
0: สิแล้ว
1: มันก็ต้องแน่นอนสิคนอย่างเรา
0: หมุนยิงเลย
1: อุตส่าห์ซ้อมมาแล้วว่าหมุนยิงเป็นยังไงก็ต้องลองหมุนสักหน่อยให้4แต้มได้มั้ยถ้าหมุนยิง
0: ถ้าเรื่อยๆได้ให้เลย
1: เฮ้ยจริงเหรอ
0: แต่กฎไหนจริงไม่ได
1: ้กฎไหนเนี่ยกฎเมย
0: ์กฎเมย์เอง
1: โอเค
0: เดี๋ยวลองไปฟ้อมกับน้องก่อนได้ค่ะ
1: ตัวพิเศษก็คือวิ่งว่อนหาช่องทำ
0: ใช่ค่ะตอนนี้จะเป็นรับ3ลุก2คือเกมรับจะมี2คนเราก็จะมี3คน
1: อ๋อเกมรับคือ2คนนึง
0: ใช่2คนนี้ค่ะน้อง2คนนี
1: ้ที่เหลือคือเป็นฝั่งบุก
0: ใช่จะให้พี่อยู่ฝั่งนี้ก็ได
1: ้
0: เป็น2แต้มฝั่งนี้เดี๋ยวหนูรับบอลให
1: ้โอเคต้องวิ่งเข้าไปมั้ย
0: เดี๋ยวหนูส่งบอลให้ก่อนค่ะนี่แล้วพี่ก็ส่งกลับมาสนุกโอเคแล้วก็รอตรงนั้นถอยมาอีกหน่อยนึงใช่เนี่ยเอาบอลแล้วก็ยิงเลยใช่แต่เราสามารถเข้าไปอีกได
1: ้กระโดดข้ามมาได้
0: เมื่อกี้ไกลไป
1: โอเค
0: เดี๋ยวลองอีกรอบนึงแรงดีอันนี้แรงดีเดี๋ยวลองหมุนยิงดีกว่าเมื่อกี้เราฝึกมาแล้วหมุนเลยเราต้องรอเท้าคู่ก่อนปึ๊กก่อนรองเท้าคู่ก่อนแล้วค่อย
1: โอเคมันจะมั่นคงกว่า
0: ใช่เพราะว่าเมื่อกี้พี่มาอย่างนี้อย่างนี้เลยเดี๋ยวลองอีกรอบหนึ่งเท้าคู่ก่อนใช่อย่างนี้ก็ได้2แต้มเหมือนกันเนี่ยพี่ยิงได้เลยอย่างนี้ก็คือเล่นระบบแบบนี้เลยตอนซ้อม

0: ต่อไปเราจะฝึกเป็นเกมรับนะครับหน้าที่หลักของคนรับคืออะไรแย่งบอลให้ได้
1: เขาจะมีตัวรุก4คนเขาจะมีมากกว่าเราคนนึงเราแค่เคลื่อนที่
0: อันนี้คือทีมเขา
1: ใช่ค่ะอันนี้คือทีมเขา
0: แปลว่าการคนนี้แล้วก็2คนนั้น
1: ใช่2แต้มจะเป็นน้องคนกลางที่สามารถยิงตรงไหนก็ได้เหมือนพี่เลยใช่ตัวกลางจะเป็นดูโค้ชกับดูตัวกลางค่ะเขาบอลฝั่งนี้หนูจะดูตัวนี้พี่ดูระหว่างตัวกลางกับตัวโค้ชยืนแบบนี
0: ้ยืนเข้ามาแทรกอยู่แล้ว
1: ใช่
0: โอเค
1: ดูระหว่างตัวกลางกับตัวโค้ช

0: คอันนี้พี่ดูตัวกลางอ่ะถูกแล้วไปเลยพาเลยใช่อันนี้ลอดตัดได้นะตัดบอลได้ใช่แล้วพี่ก็ลงมาลงมาดูว่าหนูก็เคยตัดบอลอยู่แล้วใช่รอบนั้นเลยเกมรับมีประมาณแค่น
1: ี้
0: เกมรับมันต้องเคลื่อนเยอะหน่อย
1: ตามติดให้เขาเล่นยากที่สุด
0: เกมรับก็จะมีอีกแบบนึงคือกระโดดบล็อกตอนจังหวะเขาหมุนกระโดดบล็อกคือถ้าสมมติน้องคนนี้หมุนหนูก็จะไปอย่างนี
1: ้เหมือนวอลเลย์บอล
0: ใช่แต่แค่เรากระโดดไปขนานกับเขาแต่เราห้ามอยู่ในโซนแบบนี้แล้วบล็อก
1: ต้องยกเท้าก่อนขึ้นไปบล็อก
0: ใช่ค่ะต้องกระโดดลอยตามไป
1: โอเค
0: โดตั้มโอเคอย่างนั้นแหละค่ะประมาณ
1: เตี้ยเกิน ไม่น่าในตำแหน่งนี้ได้ตอนนี้ก็ซ้อมเบสิกกับน้องเมย์เสร็จแล้วนะครับซึ่งก็สภาพก็คือเหงื่อออกซึ่งดีมากเลยปกติผมเป็นคนเล่นกีฬาแล้วแบบถ้ามันไม่เหนื่อยหรือแบบร้อนจริงๆก็คือเหงื่อไม่ออกแต่ตะเกียซ้อมไปแป๊บเดียวคือใช้ได้ถือว่าเป็นกีฬาที่สนุกมากแล้วก็มีความเพลินเหมือนเราเล่นแบบมีความเหมือนคล้ายๆการเล่นเวลาเราเล่นแชร์บอลวอลเลย์บอลสมัยก่อนอะไรเงี้ยที่มันจะต้องมีความเป็นทีมแล้วก็มีความแบบพยายามเอาชนะอะไรเงี้ยตลอดเวลาการซ้อมเมื่อกี้มันคือแบบเวลาเราต้องทำประตูenergy มันจะแบบเพิ่มขึ้นอะดรีนาลีนมันจะหลั่งให้เราแบบเฮ้ยเอาเว้ยเอาเว้ยตอนนี้คือเครื่องติดละแบบอยากเล่นทีมมากเดี๋ยวก็มารอดูกันว่าเล่นทีมจะเป็นยังไงนะครับ
2: ครับก็เดี๋ยวเราจะลงทีมกันนะครับเดี๋ยวให้น้องอัดเนี่ยเป็นผู้เล่นพิเศษของทีมผู้เล่นพิเศษเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนกับพวกสามประตูคอยเข้าสลับกัน
1: ใครเป็นผู้รักษาประตู
2: นี่น้องอิงนะครับอิงนะแล้วเดี๋ยววันนี้เราจะเล่นกันในรับ3คนลูก3คนนะครับตัวเล่นพิเศษก็เป็นคนที่4ครับอยากจะเล่นแค่ลายริมนี้ข้างนี้อย่างเดียว
1: ยิงฝั่งโน้น
2: ใช่ครับใช่
0: ๆลารถ
3: สู
1: ้ตอนนี้นะครับก็เกมกำลังจะเริ่มแล้วผมระบบเป็นตัวพิเศษนะครับที่เดี๋ยวจะต้องคอยเปลี่ยนกับน้องอิงที่เป็นโกนะครับตอนนี้เขากำลังจะจำบอลแย่งกันใครจะได้บุกก่อนมาดูกันเกิดอะไรขึ้นเปลี่ยนเลยเหรอ

ยังไม่ได้แต้มนะแต่เขาเริ่มเข้าใจแล้วว่าวิ่งเข้าวิ่งออกยังไงเริ่มเกลียดแล้วเวลาเราทีมเราฝ่ายบุกเนี่ยยิงเสียเราต้องรีบวิ่งออกก็ดีนะเอาจริงมันไม่ค่อยเหนื่อยมากเพราะว่าเรามีเวลาพักโดนไปแล้ว1

0: ต้มที่สี่ท็อปฟอร์ม
1: เครื่องนี้มากหน่อยเครื่องนี้มากหน่อยปล่อยง่ายเกินไปอ่ะ
0: ไม่รู้เขาอ่อนให้หรือเปล่านะ
2: โอ้โห

0: 明白了，
1: เรียกว่าหูวิ่งไปหนึ่งดอกโป้งรับไม่ทันบอลกระแทกหู

0: โอ้ยโทษครับ
1: เวลาไปขอบคุณการขอโทษการไปเด็กๆไปสำหรับวันนี้นะครับก็เป็นการฝึกซ้อมเป็นการลงทีมถ้าชอบหรือติดใจเชิญนะครับเชิญนะครับให้เข้ามาในที่นี่อีก
0: แล้วจริงๆผมถามก่อนว่าสมมติถ้าคนที่แบบว่าเขาสนใจเขาดูคลิปนี้ไป
1: ครับ
0: แล้วเหมือนเขาอยากมาเล่นจริงๆเขาไปเริ่มที่ไหนได้บ้างครับพี่นิ
1: ดสามารถมาเริ่มที่นี่ได้เลยครับเพราะว่าแฮนด์บอลชายหาดเนี่ยในกรุงเทพมหานครเนี่ยจะมีที่โรงเรียนวัดราชโอรสที่เดียว
0: ผมจริงๆวันนี้สนุกมากเลย เอาจริงตอนแรกตอนที่มาถ่ายเนี่ยก็เหมือนเคยเล่นแฮนด์บอลสมัยเด็กๆแต่ว่าเราลืมไปแล้วว่ากีฬามันคืออะไรแล้วก็เหมือนแบบความสนุกมันคืออะไรแต่ว่าเนี้ยพอตั้งแต่มาถึงเห็นน้องๆเล่นเห็นชายหาดซึ่งเป็นแฮนด์บอลชายหาดที่ผมไม่เคยเห็นมาก่อนในชีวิตได้ลงทีมจริงๆอะไรอย่างเงี้ยสนุกมาก
1: ครับ
0: รู้สึกว่าจริงๆต่อยสักเกมไหมครับ
2: พี่เขาพอเล่นได้นะเพราะว่าบางคนที่หนูเห็นน้องๆเข้ามาใหม่ๆเนี่ยบางคนก็ยังแบบว่ากระโดดไม่เป็นหมุนตัวไม่ครบรอบยิงไม่มีแรงแต่ว่าพอพี่อัดเขาเข้ามาเนี่ยเขารู้สึกว่าแป๊บเดียวหนูสอนเขาแค่รอบเดียวพี่เขาหมุนได้เลยเงี้ยหนูก็แบบเออทำไมเขาทักษะเขาดีเหมือนกันนะเนี่ยฝึกแบบเดียวก็ได้เลยค่ะแรงก็ไม่ตก
1: จุดเด่นของเขาแน่นอนครับเรื่องของการยิงบอลการส่งบอลและหลังๆมาเริ่มมีการที่จะเขาเรียกว่าลูกล่อลูกชนหรือเริ่มมีการหลอกเล่ห์เหลี่ยมการหลอกเพิ่มขึ้นสิ่งที่ควรปรับของน้องอัดจะมี1จุดแค่จุดเดียวนะครับเรื่องของการที่ระหว่างรอบอลเนี่ยน้องอัดช้าเข้าไปรอบอลใกล้โซนมากเกินไปทำให้ถ้าได้บอลมาพื้นที่ในการกระโดดยิงมันจะน้อยลงจะไม่ถนัดนั่นเองนะครับ
2: ก็จะเป็นแค่ทักษะการยิงแต่ว่าการหมุนก็ยังไม่เห็นได้พี่ยังไม่เห็นพี่เขาหมุนในเกมเมื่อกี้แต่ว่าตอนซ้อมก็ถือว่าโอเคค่ะหนูว่าพี่อัดพอที่จะเล่นได้เลยถ้าหนูเป็นตัวธรรมดาแล้วพี่อัดเป็นตัวสองแต้มหนูรู้สึกว่าหนูไว้ใจให้เขายิงเพราะจังหวะที่เขายิงคือเขายิงเข้าเกือบทุกลูกที่เขาได้ขึ้นมันทำให้รู้สึกว่าโอเคสองแต้มเรามีหน้าที่ทำงานได้ดีตัวหมุนตัวจ่ายโอเคเราค่อยเสริมไปได้อย่างเงี้ยค่ะมันรู้สึกว่าการประกอบทีมง่ายมากขึ้นถ้าเราไม่ยิงเราส่งให้พี่อัดยิงโอเคพี่อัดได้แต้มเราก็โอเคได้แต้มแล้วออกไปก็ให้เกมรับออกมารับช่วยอะไรอย่างเงี้ยถ้ามีเวลาฝึกอีกนิดนึงก็คือน่าจะดีกว่าถ้าฝึกหนูว่าประมาณเดือนนึงหนูให้ประมาณเดือนนึงน่าจะแบบลงแข่งขันได้ค่ะ
0: ซึ่งวันนี้ผมก็ต้องแบบขอบคุณโค้ชนิกแล้วก็น้องเมย์แล้วก็น้องๆทุกคนที่แบบทีมราชโอรสทุกคนนะว่าแบบเหมือนให้ผมได้มาลองแล้วทุกคนก็เหมือนแบบเวลคัมมากๆสอนทุกอย่างเต็มที่อะไรเงี้ยแล้วก็เล่นกับเราเต็มที่จนเรารู้สึกว่าเราได้เจอเสน่ห์ของกีฬานี้อะไรเงี้ย
1: เสน่ห์ของกีฬาแฮนด์บอลชายหาดเนี่ยถ้าเป็นส่วนตัวผมก็คือเด็กๆเนี่ยมีการหมุนตัวยิงเหมือนก็เป็นการโชว์การแอร์บอลยิงก็เป็นเหมือนการโชว์เด็กๆก็มีความชื่นชอบ
2: เสน่ห์ของแฮนด์บอลน่าจะเป็นการเข้าทำจังหวะการทำประตูมันมีทั้งการโยกสเต็ปการหมุนตัวการแอร์บอลการหลอกจ่ายอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันหลากหลายมันดึงดูดคนมองค่ะเราก็มีทั้งวิ่งทั้งรับทั้งลุกวิ่งสลับกันไปมาอย่างเงี้ยค่ะหนูว่าอันนี้ก็คือเสน่ห์ของแฮนด์บอลเราค่ะถ้าเป็นหนูชอบซีเกมค่ะเพราะว่ามันรู้สึกว่าตอนที่เราเล่นเรารู้สึกว่าเราเต็มที่แล้วเราก็แบบได้รางวัลกลับมาคือได้อันดับที่2เงี้ยค่ะแต่ไปที่อื่นก็ได้แข่งขันเหมือนกันแต่ว่าเหมือนเราเจอทีมที่เขาแบบเก่งกว่าเราก็เลยแบบอาจจะไม่ได้ติดอันดับอะไรขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยค
1: ่
2: ะ
1: แฮนด์บอลชายหาดเนี่ยจะเอาตรงๆคือมีทีมน้อยกว่าแฮนด์บอลในร่มแต่มันสร้างง่ายครับเราอยากให้ทีมที่มีแฮนด์บอลในร่มอยู่แล้วเนี่ยพัฒนาไปด้วยกันพร้อมกันเมื่อเราอยากให้มีทีมเยอะแล้ว

0: ิ่งที่ตามมาเราก็อยากให้เด็กๆมีทัวร์นาเมนต์เยอะขึ้น
1: ของหนูแฮนด์บอลชายหาดหนูอยากไปชิงแชมป์โลกค่ะแต่ด้วยความที่ตัวหนูติดอินดอร์ค่ะในร่มก็เลยแบบอยากมาลองมาเล่นชายหาดไปชิงแชมป์โลกบ้างถ้าหวังในร่มก็อยากไปชิงแชมป์โลกเหมือนกันน่าจะเป็นความหวังสูงสุดของนักกีฬาทีมชาติแล้วค่ะชิงแชมป์โลก
2: รู้สึกกำลังดีเลยวันนี้เป็นการมาออกกำลังที่แบบว่าเหนื่อยแต่ว่าก็เป็นการเหนื่อยที่แบบพอดีอะไรอย่างเงี้ยซึ่งก็ถือว่าแบบถ้าใครมีโอกาสอยากลองมาเล่นนะครับก็มาได้ที่วัดราชโอรสนะครับที่กรุงเทพนี่แหละเขาก็มีให้มาลองเล่นตั้งแต่ใครที่แบบเล่นไม่เป็นแล้วอยากลองเล่นดูนะครับก็มาฝึกได้ซึ่งอันนี้ยกตัวอย่างผมเองวันนี้พอได้มาลองก็คือแบบขึ้นแท่นกีฬาที่แบบว่าอยากเล่นต่อนะครับผมยังไงวันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งวันที่สนุกแล้วก็เอนจอยมากๆนะครับผม

ตับแข็งกับมะเร็งตับนี่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิงแต่ว่ามีความสัมพันธ์กันนะครับโดยทั่วไปผู้ป่วยที่เป็นมะเร็งตับมักจะต้องมีตับแข็งนำมาก่อนเสมอเริ่มต้นจากตับปกติตับเสื่อมนานเข้าก็จะถูกแทนที่ด้วยเนื้อเยื่อพังผืดเป็นแผลเป็นอันนี้เราเรียกตับแข็งตับแข็งก็จะเป็นตัวแหล่งก่อเชื้อทำให้เกิดมะเร็งตับมันผู้ป่วยที่เป็นตับแข็งโดยทั่วไปประมาณ10ปีเนี่ยก็อาจจะประมาณถึง1ใน3ที่จะเป็นมะเร็งตับครับอาการของตับแข็งกับมะเร็งตับเนี่ยคล้ายกันมากนะครับอาการของมะเร็งตับจะแตกต่างจากตับแข็งอันเดียวก็คือว่าการที่มีก้อนแล้วก้อนเนี่ยอาจจะไปเบียดอวัยวะหรือว่าไปกดเส้นประสาททำให้เกิดมีอาการเจ็บปวดซึ่งอันนี้เนี่ยในกรณีที่เป็นตับแข็งจะไม่มีแต่อาการส่วนที่เหลืออื่นๆเนี่ยจะคล้ายกันก็คือผู้ป่วยก็จะมาด้วยอาการที่ตับสร้างสารที่ตับควรจะสร้างเนี่ยได้น้อยลงเช่นโปรตีนน้อยก็มีเท้าบวมท้องมารมีการแข็งตัวของเลือดไม่ดีหรือสารพิษที่ตับควรจะขับออกทางน้ำดีแต่ออกไม่ได้ก็ทำให้มีอาการตัวตาเหลืองเป็นต้นครับ

สิริราช The Life วันนี้นำเสนอเรื่องราวของคนไข้3รายใครที่ต้องดูแลผู้สูงอายุที่เดินเองไม่ได้และมีความเสี่ยงที่กระดูกตามส่วนต่างๆแตกหักง่ายไม่แน่นะครับว่าอาจจะมีความเสี่ยงเกิดภาวะกระดูกพรุนขึ้นมาได้และการปล่อยให้ผู้สูงอายุอยู่แต่บนเตียงต้องคอยระวังเพราะอาจ

0: จะมีอันตรายเกิดขึ้นได้นะครับส่วนเคสสุดท้ายเราจะพาไปดูภาวะผิดปกติที่เกิดขึ้นกับร่างกายโรคนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรหาคำตอบได้ในรายการวันนี้ครับ
1: วันที่เกิดเหตุจะพาแม่ไปข้างนอกไปทานข้าวข้างนอกด้วยแต่ณวันนั้นกระดูกหักแล้วแม่เนี่ยไม่ร้องเลยก็คิดว่าคงแค่กระดูกซนเฉยๆอะไรเงี้ยพอนั่งรถแล้วไม่ร้องเลยก็คือมาถึงบ้านทุกวันเนี่ยแม่พี่จะต้องอาบน้ำถ้าไปข้างนอกณวันนั้นพี่ก็บอกว่าแม่เจ็บขาไม่เป็นไรเช็ดตัวเอาขึ้นเตียงร้องมากเลยก็เลยคิดว่าเอ๊ะแม่กูหักแม่แล้วรุ่งเช้าน้องสาวจับลุกขึ้นนั่งอีกก็ไม่ร้องปวดพอให้ทานข้าวเสร็จเลยเรียบร้อยเอานอนร้องอีกก็กลัวแหละเพราะว่าอาจารย์บอกว่าทุนเยอะมากเหมือนพร้อมที่จะหักทุกที
2: ่อันนี้เป็นเคสอะไรครับอาจารย์ครับ
3: ก็อันนี้เป็นคนไข้ผู้สูงอายุครับ
2: uh-huh.
3: แล้วก็มีภาวะกระดูกพรุนนะครับ
2: อายุเท่าไหร่แล้วครับ
1: 97ครับพรุ่งนี้จะเบิร์ธเดย์ขึ้น98
2: สุดยอดเลยอ่ะกรณีอย่างนี้คือไงครับอาจารย
3: ์ก็ประเด็นคือคุณยายเนี่ยมีโรคประจำตัวบางอย่างทำให้ไม่สามารถลงมายืนเดินได้นะครับก็ต้องดูแลกันบนรถเข็นกับนอนบนเตียงนะครับ
2: แล้วเกี่ยวกับกระดูกยังไงครับในเมื่อเรามีโรคประจำตัวอย่างอื่นที่ไม่เกี่ยวกับกระดูกส่งผลอะไรกับกระดูกครับ
3: ก็ธรรมชาติของร่างกายมนุษย์เนี่ยครับเหมือนคนคุณบ๊วยเนี่ยฮะเวลาคุณบ๊วยเล่นกล้ามใช่ไหม
2: ครับ
3: คุณบ๊วยมีการใช้เนี่ยกล้ามเนื้อก็มีการขยายขนาด
2: ถ้าไม่ใช้มันจะฟีบ
3: ในทางตรงข้ามสมมติพอไม่ใช้ก็จะมีการฝ่อรีบลงนะฮะกระดูกก็เช่นเดียวกันกรณีถ้าสมมติว่าเรามีกิจกรรมนะฮะยืนเดินลงน้ำหนักใช้ชีวิตทั่วไปนะเขาก็จะรักษาสมดุลของเขาพอเวลาเราไม่ใช้นะครับก็จะมีการที่พร่องออกไปก็อาจจะเกิดความบางความพรุนนะครับเหมือนกลุ่มมนุษย์อวกาศเนี่ยนะฮะที่เขาไปลอยอยู่ในยานอวกาศไม่มีน้ำหนักนะฮะอยู่ในสภาวะไร้น้ำหนักนะฮะกระดูกพวกนี้ก็จะมีความบางความพรุนเกิดขึ้นได้นะทีนี้คุณยายก็คล้ายๆกันนะครับ
2: เป็นอะไรครับคุณยายกระดูกพรุนจากการที่อยู่บนรถเข็น
1: อยู่บนรถเข็นตั้งแต่2551หย
2: ุ
1: ดหายใจไปแล้วก็นอนไป8เดือนอ่ะต้องฟีดอาหารเงี้ยแล้วก็มาเริ่มดีขึ้นก็ไม่ได้ลงเดินอีกเลยตั้งนั้นเพราะว่าเดินไม่ได้นอนไป8เดือนนะคะ
2: หยุดหายใจไปเสร็จแล้วก็สามารถนอนไปถึง8เดือนเป็นลักษณะคือไม่รู้ตัว
1: ค่ะก็ไม่ทานอาหารเองก็ใช้ทางสายยางอยู่4เดือนแล้วก็เริ่มปั่นอาหารให้ทานทางปากโดยใช้สลิงช่วยบ้างกระดกขวดแบนนะคะ
2: แล้วขณะที่ยะพอตอนนี้คุณยายเริ่มรู้สึกตัวหลังจากนอนมาแล้ว8เดือนทางญาติเป็นยังไงบ้างครับ
1: ก็ช่วยกันดูแลพี่น้อง
2: รู้สึกเป็นยังไงบ้างตอนนั้น
1: ตัวเองเนี่ยเป็นพยาบาลอยู่ศรีราชก็กลับไปดูแม่เสาร์อาทิตย์
2: เท่าที่เห็นคือแบบนอน8เดือนไม่ได้ขยับเลยมันทำให้ช่วงนี้แหละที่ทำให้กระดูกพรุนอย่างนี้เราจะดูแลตัวเองอย่างไรครับในขณะที่เรามีผู้สูงอายุอยู่ที่บ้านหรือถ้าเราเป็นผู้สูงอายุเองเราควรจะดูแลตัวเองอย่างไรหรือปฏิบัติตัวอย่างไรครับ
3: ครับก็ภาวะกระดูกพรุนเนี่ยนะครับ
2: ครับ
3: อาจจะเรียกได้ว่าเป็นภัยเงียบภัยเงียบแปลว่าอะไรแปลว่าอาจจะไม่มีอาการเลยเลยนะครับถ้าไปล้มไปกระแทกหรือไปอุบัติเหต
2: ุตอนนั้น
3: อาจจะเกิดการหักแบบไม่คาดคิดนะครับทีนี้ผู้สูงอายุเนี่ยปัจจุบันเราทราบแล้วผู้สูงอายุเนี่ยมีปริมาณมากขึ้นเรื่อย
2: ๆ
3: นะฮะทั่วโลกเลยนะครับในประเทศไทยเองก็เช่นเดียวกันนะครับทีนี้ปัจจัยผู้สูงอายุเนี่ยนอกเหนือจากกระดูกพรุนเนี่ยก็คือปัจจัยเรื่องการพลาดไปหกล้มในคนที่ยังยืนเดินได้อยู่นะครับ
2: ที่เจอประจำล้มในห้องน้ำเอาอีกแล้ว
3: ครับกลุ่มนี้จำนวนหนึ่งพอเวลาที่ได้รับอุบัติเหตุก็เกิดการหัก
2: ครับ
3: นะครับทีนี้การหักในแต่ละที่เนี่ยก็อาจจะมีความแตกต่างกันนะฮะส่วนใหญ่หักสะโพกเนี่ยสะโพกหักเนี่ยมักจะต้องได้รับการดูแลด้วยการผ่าตัดดามกระดูกเพื่อให้คนไข้กลับไปสามารถขยับเขยื้อนได้โดยเร็วและป้องกันภาวะแทรกซ้อนนะครับถ้าเป็นข้อมือเป็นอะไรก็อาจจะเข้าเฝือกเข้าอะไรพวกนี้ได้นะครับทีนี้ในกรณีผู้สูงอายุที่กระดูกพรุนเนี่ยนะครับจำนวนนึงอาจจะไม่ทราบนะครับป
2: ัจจุบันมันเป็นภัยเงียบที่อาจารย์บอก
3: ปัจจุบันเนี่ยในการตรวจกระดูกพรุนเนี่ยเราก็อาจจะตรวจได้หนึ่งคือใช้ความหนาแน่นหรือมวลกระดูกก็มาใช้เครื่องนะครับในการตรวจส่วนใหญ่เราก็จะเลือกตรวจในตำแหน่งที่พบว่าพรุนแล้วก็มีการหักบ่อยๆเช่นพวกสะโพกข้อมือหรือว่ากระดูกสันหลังนี่เป็นต้น2ก็อาจจะตรวจเลือดนะตรวจเลือดก็ดูปัจจัยที่เกี่ยวข้องละ และก็ดูการทำงานของเซลล์กระดูกบางประเภทนะครับซึ่งการตรวจเลือดก็

0: คุณจะต้องมาที่โรงพยาบาลนะครับนะก็อาจจะต้องดูว่าบางโรงพยาบาลมีบางโรงพยาบาลอาจจะไม่มีแลบพวกนี้ก็ต้องถามทางโรงพยาบาลนะครับเพราะฉะนั้นก็ปัจจุบันเนี่ยก็จะใช้เรื่องเกี่ยวกับการตรวจความหนาแน่นหรือมวลกระดูกนะฮะวัดความโปร่งบางความพรุนการใช้ตรวจเลือดเพื่อดูเรื่องของค่าแคลเซียมในเลือดวิตามินดีนะครับฮอร์โมนบางอย่างหรือแม้กระทั่งการทำงานของเซลล์กระดูกที่เรียนไปแล้ว
1: ในตัวที่แบบเราจะรับผิดชอบตัวเองยังไงบ้างที่ไม่ให้เกิดภัยเงียบแบบนี้ในเรื่องของกระดูกพรุนแม้ว่าเราจะเป็นผู้สูงอายุ เราควรจะปฏิบัติตัวอย่างไรออกกำลังกายไม่ได้ทำไงดีแต่ไม่อยากเป็นกระดูกพรุนอะไรประมาณนี้อาจารย
0: ์ต้องเรียนว่าอย่างนี้ครับกระดูกพรุนเนี่ยเป็นภาวะซึ่งเกิดตามธรรมชาติ นะครับเหมือนกับเวลาเราอายุมากขึ้นเนี่ยนะครับผิวหนังอาจจะเกิดการเปลี่ยนแปลงมีรอยย่นอะไรอย่างนี้เกิดขึ้นนะฮะกระดูกเช่นเดียวกันนะครับทีนี้ในผู้สูงอายุเนี่ยโดยเฉพาะในเพศหญิงเนี่ยถ้าสมมุติว่าประจำเดือนเริ่มหมดไปแล้วนะครับระยะหนึ่งเนี่ยฮอร์โมนบางอย่างก็ลดน้อยลงพวกนี้ก็อาจจะเป็นปัจจัยนะฮะเป็นปัจจัยเสริมหลายๆอย่างทำให้เกิดความพรุนโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าออกกำลังกายน้อยหรือว่าไม่ค่อยมีกิจกรรมกลางแจ้งนะฮะสัมผัสแดดน้อยวิตามินดีก็ต่ำลงไปด้วยนะฮะทานอาหารที่แคลเซียมน้อยอีกอย่างนี้เป็นต้น
1: ได้ยินแล้วคือการทานอาหารที่แคลเซียมพอสมควรควรจะมีแคลเซียมบ้างแล้วก็ถ้าออกกำลังกายหนักๆไม่ได้ไปเจอแดดก็ยังดีมีอะไรไหมครับอาจารย
0: ์ก็อาจจะฝึกออกกำลังกายง่ายๆก็ได้ครับเช่นประเภทลำไทเก๊กมวยจีนอะไรเงี้ยนะครับเพราะว่ากีฬาหรือว่าการออกกำลังกายพวกนี้หนึ่งไม่ได้เป็นการปะทะ
1: อย่างน้อยเราได้มีแบบรับน้ำหนักตัวเองมีการทรงตัวมีถ่ายน้ำหนักจากซ้ายไปขวาอะไรเงี้ย
0: ฝึกการทรงตัว
1: ครับ
0: นะฮะฝึกการทรงตัวฝึกกำลังกล้ามเนื้อแล้วก็ถ้าทำกลางแจ้งนะครับสัมผัสแดดนะฮะก็จะได้วิตามินดีร่วมด้วยก็เป็นวิธีการ
2: ฟังคำแนะนำเพื่อให้เรามีกระดูกที่แข็งแรงเพิ่มมากขึ้นไปแล้วก็อย่าลืมทำตามกันนะครับแต่เรื่องกระดูกพรุนยังไม่หมดแค่นี้ใครที่คิดว่ากระดูกพรุนเป็นเฉพาะผู้สูงอายุขอบอกเลยว่าคุณกำลังคิดผิดเพราะอะไรติดตามต่อช่วงหน้าครับช่วงที่แล้วเราพอจะรู้จักกับภาวะกระดูกพรุนไปบ้างแล้วถ้าในกรณีที่เป็นแล้วคุณหมอจะมีข้อแนะนำหรือการปฏิบัติตัวอย่างไรไปฟังคุณหมอกันเลยครับ
1: เยี่ยมเลยอันนั้นคือการดูแลตัวเองในวัยผู้สูงอายุ
0: ครับ
1: ถ้าวัยปกติเป็นไปได้ไหมครับกระดูกพรุนอย่างผมเนี่ย40แล้ว
0: จริงๆเนี่ยสามารถเกิดขึ้นได้นะครับในกรณีถ้าเราเสียสมดุลบางอย่าง
1: ครับอาจารย์
0: ปัจจุบันเนี่ยมีหลายปัจจัยนะครับ1แดดอาจจะร้อนขึ้นโลกร้อนนะครับ
1: ไม่เจอแดดเลย
0: 2กิจกรรมของเราไม่เจอแดดเลยนะฮะเราพบว่ามีโอกาสที่จะเกิดการขาดพวกวิตามินดีอะไรต่างๆหรือแม้กระทั่งลักษณะการทานอาหารทำให้ทานอาหารที่แคลเซียมน้อยอย่างนี้เป็นต้นนะฮะไม่ออกกำลังกายปัจจัยอันคือเรื่องการล้มนะฮะเพราะฉะนั้นการล้มเนี่ยก็คงจะต้องระวังนะครับสิ่งแวดล้อมในบ้านปัจจัยภายในบางอย่างเราอาจจะดูแลรักษาแก้ไขได้เช่นคนไข้ตามัวสมมติเป็นต้อกระจกนะครับเกิดรักษาต้อกระจกนะฮะตามองเห็นชัดดีขึ้นพวกนี้ก็แก้ไขได
1: ้
0: นะฮะปัจจัยบางอย่างแก้ไขไม่ได้นะฮะเช่นสมมติเกิดคนไข้มีโรคประจำตัวนะฮะบางอย่างทางสมองทางอะไรแล้วแต่บางทีการทรงตัวไม่ดีการเคลื่อนไหวมีปัญหาพวกนั้นก็อาจจะต้องใช้การควบคุมนะฮะหรือไปจัดปัจจัยแวดล้อมแทนนะครับเช่นพื้นเป็นยังไงบ้างนะครับไม่มีสเต็ปไม่มีขั้นพื้นไม่ลื่นนะครับแย่งส่วนเปียกส่วนแห้งออกจากกันในห้องน้ำมีต้นนะครับหรือยาบางอย่างที่ทำให้คนไข้ทานแล้วสลึมสลือง่วงพวกนี้ก็ต้องระวัง
1: มันร่วงโรยทุกอย่างมันก็เสื่อมกันเป็นธรรมดาทีนี้ผมถามอาจารย์ว่าเราจะทำไงให้ยืดอายุใช้งานหรือยืดอายุในช่วงที่เรามีสุขภาพที่ดีแบบนี้ไปเรื่อยๆได้อย่างไรครับ
0: ก็ถ้าเราหันมามองนะฮะสามมุมแรกคือกระดูกพรุนนะครับเพราะนั้นถ้าสามารถที่จะตรวจเช็คได้นะครับก็อย่างน้อยจะได้รู้แล้วว่าต้นทุนของเราตอนนี้เป็นยังไงบ้างนะครับอันที่สองนะครับถ้าพรุนมียาหรือมีการรักษาบางอย่างที่ช่วยได้ไหมนะครับปัจจุบันมียาหลายอย่างนะฮะที่ทำให้ดีขึ้นหรือว่าลดโอกาสเกิดการหักตามที่ต่างๆลงได้นะคร
1: ับ
0: แต่แน่นอนมันอาจจะไม่ใช่แบบรักษา 100% แต่มันก็ช่วยทำให้คุณภาพชีวิตดีขึ้นครับ
1: เรื่องที่3ครับ
0: เรื่องของการป้องกันนะครับการหกล้ม ไม่ว่าจะดูแลนะครับสิ่งแวดล้อมในบ้านหรือว่าเอาปัจจัยภายในตัวคนไข้บางอย่างที่อาจจะถูกละเลยนะครับออกไปนะฮะดูเรื่องการมองเห็นดูเรื่องไปเอ็กซ์ไซส์ออกกำลังกายนะครับฝึกการทรงตัวอย่างนี้เป็นต้นพวกนี้ก็ทำให้รักษาสมดุลเหล่านี้ได
1: ้ถ้าได้ฟังดูเมื่อกี้ฟังที่คุณหมอเล่ามาทั้งหมดเราจะมีวิธีการมีการปรับแผนเราไหมครับ
3: ก็ทำอยู่ค่ะก็เหมือนกับเคลื่อนย้ายคุณแม่อ้วนขึ้นเราจะมีแผ่นรองสำหรับเคลื่อนย้ายคุณแม่ซึ่งอาจารย์เห็นแล้วจะเป็นแผ่นรองถ้าเรายกอย่างเงี้ยเราก็กลัวเรื่องกระดูกก็แก๊บๆเราก็เลยซื้อแผ่นรองมันจะรองตรงนี้ถึงหลังยกขึ้นรถยกลงรถอย่างเงี้ยแม่จะเป็นคนชอบเที่ยวก็ซื้อรถตู้คันสำหรับพาไปเที่ยวยกขึ้นยกลงกันอย่างเงี้ยค่ะเขาไม่ร้องปวดก็เลยนึกว่าพระจะไปซื้อแผ่นเพิ่มกัน
1: ทีนี้ถามอาจารย์ว่าตอนนี้คุณยายบอกว่าขาหักแต่ไม่ปวดอย่างเงี้ยที่ผมเรียนมาคือถ้าขาเราหักเราจะทนไม่ได้เราจะร่างกายเราจะบอกเองเราจะปวดมากเลยทำไมคุณยายไม่ปวดครับ
0: การสื่อสารเนี่ยอาจจะอ่านได้นะครับอาจจะร้องหรือว่าอะไรที่ลูกๆหรือคนไข้ชิดเนี่ยนะฮะเข้าใจว่าเขามีอาการอย่างไรนะครับแต่ว่าในบางครั้งเนี่ยบางทีผู้สูงอายุที่อายุมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยบางทีการรับรู้บางอย่างอาจจะน้อยลงจำนวนหนึ่งเนี่ยก็หลังๆที่พี่เขาพาคนไข้มาเนี่ยส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะเขาสังเกตว่าคนไข้น่าจะมีปัญหามากขึ้นนะฮะเช่นอาจจะรู้สึกใช่ไหมเจ็บมากขึ้นใช่ไหมครับนะโดยเพราะเวลาขยับขาข้างที่สงสัยแต่แรก
1: ที่สงสัยว่าจะหัก
0: นะเพราะฉะนั้นพอมาดูเนี่ยเราก็สงสัยเหมือนกันนะฮะการยืนยันการวินิจฉัยก็คือเบื้องต้นเลยง่ายๆเอ็กซเรย์นะฮะก็เลือกมุมเอ็กซเรย์ที่เหมาะสมนะฮะเราก็เห็นแล้วว่าเกิดการหักขึ้นนะครับ
1: ทำไมอาจารย์ทำไมคุณยายไม่ปวดครับ
0: ก็
3: ดูนิ่งไงไม่ปวดแต่พอขยับเนี่ยเขาจะร้องโอ้ยแล้วก็
1: จะมีก็จะมีไม่ใช่อยู่ๆไม่ปวดเลยมันจะมีปวดนั่นแหละบอกเลย
3: อดโอยแบบ
0: จริงการหักเนี่ยครับของกระดูกในแต่ละตำแหน่งเนี่ยอาจจะมีความเจ็บปวดที่แตกต่างกันได้นะครับในกรณีถ้าเป็นกระดูกขานะครับหักเนี่ยก็อาจจะเห็นผิดรูปแล้วมีเลือดออกได้เยอะขึ้นนะฮะอาจจะเห็นบวมฟกช้ำคนไข้จะมีการเจ็บปวดได้มากขึ้นกรณีสะโพกหักบางตำแหน่งของสะโพกเนี่ยคนไข้อยู่นิ่งๆอาจจะไม่ค่อยปวดมาก
1: ซึ่งคุณยายก็นั่งรถเข็นก็จะไม่รู้ก็จะไม่ได้ขยับอะไรอ๋อจะไม่รู้ว่าอย่างนี้
0: เวลาขยับจะเจ็บมาก
3: ใช้ผ้ายกแล้วลง
1: ยิ่งสบายกว่าเดิม
0: อันนี้เป็นอันหนึ่งฮะที่ว่าการที่อยู่นิ่งๆนานๆเนี่ยจะมีภาวะแทรกซ้อนในระยะยาวนะครับแผลกดทับ
1: ต้องขยับ
0: เลยทางเดินปัสสาวะและอื่นๆนะครับเพราะนั้นพวกนี้ก็เป็นภาวะแทรกซ้อนซึ่งเราพยายามจะเลี่ยงนะฮะเพราะนั้นกรณีสะโพกหักเนี่ยถ้าเป็นไปได้ในปัจจุบันนะครับในโรงพยาบาลหรือในสถานที่ที่ดูแลรักษาคนไข้ได้
1: ทำไงอาจารย
0: ์ส่วนใหญ่มักจะเป็นการผ่าตัดดามกระดูกนะฮะหรือการเปลี่ยนหัวเทียมก็แล้วแต่ว่าตำแหน่งหักเป็นแบบไหนนะครับจุดประสงค์เนี่ยคือทำให้คนไข้กลับมามีกิจวัตรหรือขยับขยื่นได้เหมือนกับก่อนที่จะอุบัติเหตุ
1: จะได้ป้องกันในอนาคต
0: เพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อนนะครับ
1: อาจารย์พูดคุยกับคุณยายเรียบร้อยก็พามาดูแล้วครับว่ากระดูกพรุนในการรักษาเป็นอย่างไรนะครับอย่างแรกผมย้ำชัดเจนว่าผมจะไม่ให้กระดูกผมพูดโดยการออกกำลังกายเรื่อยๆให้กระดูกได้เริ่มทำงานแต่ตอนนี้ถ้าเกิดในการรักษาของคุณยายเนี่ยเป็นยังไงครับมีชัดเจนรักษาคุณยายยังไงครับอาจารย
0: ์ก็ในรายของคุณยายที่เราไปดูเนี่ยนะครับ
1: ครับผม
0: กระดูกสะโพกนะครับบริเวณด้านขวาเนี่ยนะฮะอันนี้เป็นภาพหลังผ่าตัดนะคร
1: ับ
0: มีรอยหักบริเวณนะครับใต้ต่อส่วนคอของกระดูกลงมาตรงเนี้ยนะคร
1: ับ
0: ซึ่งพวกเนี้ยส่วนใหญ่ก็สามารถที่จะรักษาด้วยการดามได้นะครับแต่ถ้าสมมติหักขึ้นมาที่บริเวณคอเลยหรือชิดกับบริเวณหัวกระดูกพวกนี้ในคนสูงอายุเนี่ยจำนวนเยอะเลยที่เราใช้การเปลี่ยนหัวกระดูกเทียมกันนะครับทีนี้ในลายของคุณยายเนี่ยถ้าสังเกตนะครับอันนี้คือกระดูกเชิงกรานนะฮะอันนี้คือเบ้าสะโพกและข้อสะโพกข้างซ้ายแอลข้างซ้ายนะครับนี่ข้างขวานะครับเวลาที่เราเอ็กซเรย์ไปเนี่ยนะครับส่วนที่มีความเข้มข้นเนี่ยนะครับเช่นโลหะพวกนี้นะครับมันจะเป็นวัสดุทึบแสงก็จะเห็นเป็นขาวๆขึ้นมาเนี่ยฮะคือแสงผ่านไม่ได้นะครับกรณีที่เป็นแก๊สเช่นแก๊สในลำไส้เนี่ยนะฮะก็จะโปร่งแสงเพราะนั้นแสงก็จะผ่านได้ก็จะเห็นเป็นสีดำนะครับเนื้อเยื่อพวกนี้ก็เป็นเนื้อเยื่อที่บริเวณขาหนีบคนไข้นะครับอันนี้ก็เป็นเนื้อเยื่อนะฮะ บริเวณที่ลำตัวท้องคนไข้นะครับคุณสังเกตนะครับว่าอันนี้คือกระดูกของข้างที่ยังไม่หักนะครับผิวกระดูกขอบกระดูกเนี่ยนะครับนะจะค่อนข้างบางนะครับแล้วก็ในตัวเนื้อกระดูกเองเนี่ยนะฮะแสงก็จะผ่านได้เยอะนะฮะที่เราเรียกว่าพรุนที่เราเรียกว่าพรุนนะก็คือมันโปร่งบางมันพรุนเพราะฉะนั้นเทียบดูนะฮะอันนี้คือลักษณะเงาของเนื้อเยื่อที่ขาหรือที่ท้องนะครับ เทียบดูกับใช่ไหมฮะเงาของตัวกระดูกนะครับดูว่านะฮะกระดูกเนี่ยมันดูไม่ทึบแสงแล้วมัน
1: จริงกระดูกต้องทึบแสงประมาณแบบนี้เลยอาจารย์มันต้องทึบแสง
0: อาจจะไม่เข้มข้นเท่ากับโลหะครับ
1: แต่มันต้องทึบแสง
0: น่าจะทึบมากกว่านี้นะครับทีนี้อันเนี้ยเป็นการกะด้วยสายตาหมายถึงเป็นภาพที่เราเห็นจากเอ็กซเรย์
1: กระดูกพรุนแน่นอนนะฮะ
0: ทีนี้อย่างเงี้ยมันก็ค่อนข้างชัดเจนแต่ถามถึงว่าพรุนมากพรุนน้อยเนี่ยมันมีการตรวจอีกประเภทหนึ่งนะครับเช่นพวกความหนาแน่นหรือมวลกระดูกพวกเนี้ยสามารถที่จะชี้ชัดได้ว่าพรุนเนี่ยพรุนระดับไหนมากน้อยแค่ไหนวัดเป็นตัวเลขเป็นสถิติได้นะฮะซึ่งก็อันนั้นเนี่ยจะได้ผลที่ชัดเจนกว่าในปัจจุบันเนี่ยจริงๆเรามีวิธีการอีกหลายอย่างนะครับเอาข้อมูลจากการตรวจความหนาแน่นหรือมวลกระดูกนะครับเอาข้อมูลจากคนไข้นะครับเอาข้อมูลเรื่องการหักเคยมีประวัติหักมาแล้วอะไรเงี้ยเป็นต้นนะครับเอามาคิดคำนวณเพื่อที่จะหาความเป็นไปได้หรือโอกาสที่จะมีการหักเพิ่มนะครับแล้วก็เอากลุ่มพวกนี้มารักษานะฮะกลุ่มคนไข้เหล่านี้นะครับมาให้การรักษานะครับ
1: คือการรักษาเนี่ยอาจารย์การรักษาของทางทีมแพทย์เนี่ยครับเป็นการรักษาแบบเชิงรุกหรือว่าเชิงรับครับ
0: ก็จริงๆแล้วมีทั้ง2 ส่วนนะครับในกรณีที่หักมาแล้วเนี่ยนะฮะการรักษาก็จะเป็นอาจจะเรียกว่าเชิงรับนะครับเพราะว่าเราทำการดามทางการซ่อมหรือการเปลี่ยนนะครับโครงสร้างที่ชำรุดละนะครับในทางเดียวกันเนี่ยเราก็ยังทำเชิงรุกด้วยก็จะเป็นเรื่องของการรักษานะครับกรณีที่มีกระดูกพรุนละนะครับหรืออาจจะป้องกันนะครับไม่ให้มันมีความพุนมากยิ่งขึ้นนะครับในบางกรณีเนี่ยอาจจะทำได้นะครับ
1: เราด้วยกันไงครับกับผมครับ
0: ก็อาจจะต้องประเมินก่อนครับว่าพุนระดับไหนมากน้อยแค่ไหนนะครับอาจจะมีการใช้ยาบางประเภทเข้ามาช่วยนะครับ
1: นั่นคือเชิงรุก
0: มีการออกกำลังกายนะครับม
1: ี
0: การใช้ยากลุ่มแคลเซียมนะครับอีกแง่มุมนึงก็คือป้องกันการหกล้มระวังเรื่องของการมองเห็นเรื่องแสงสว่างในพื้นที่อยู่อาศัยอะไรอย่างนี้เป็นต้นก็จะช่วยลดโอกาสเกิดการหกล้มนะครับแล้วก็นำไปสู่การหักได้พวกนั้นก็เป็นเชิงรุก
1: นั่นคือเชิงรุก
0: ครับ
1: ยอดอาจารย
0: ์จริงๆเนี่ยปัจจุบันนะครับเรามีแนวความคิดที่หลายๆส่วนเราทำอยู่แล้วนะครับเช่นเราไม่รอให้คนไข้หักละนะครับเราอาจจะไปให้ความรู้นะครับกับผู้สูงอายุนะไม่ว่าจะด้วยสื่อต่างๆหรือการจัดอีเวนต์จัดกิจกรรมนะครับเพื่อให้ความรู้ทั้งผู้สูงอายุแล้วก็ญาติที่ดูแลว่าควรจะดูแลรักษาอย่างไรเพื่อที่จะลดโอกาสเกิดการหกล้มต่างๆนะครับหรือแม้กระทั่งเรื่องกระดูกพรุนนะครับก็เป็นวิธีการที่จะทำเชิงรุกมากยิ่งขึ้น
1: แล้ววันนี้เราก็ได้เรื่องราวของเราจะทำอย่างไรรุกตัวเองอย่างไรให้ปลอดภัยหรือห่างไกลจากโรคกระดูกพรุนแต่พอเราเห็นแบบนี้เราสามารถป้องกันได้เชิงรุกกับตัวเองได
0: ้
1: ขอบคุณอาจารย์มากครับ
2: ได้ดูรายการวันนี้ใครที่ไม่เคยใส่ใจร่างกายโดยเฉพาะกระดูกก็อาจจะต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองสมัยนะครับอย่ารอให้เกิดภาวะกระดูกพรุนเพราะคุณอาจจะไม่ได้ไปไหนมาไหนอีกเลยนะครับช่วงหน้าเรายังมีอีกหนึ่งปัญหาที่มักเกิดขึ้นกับผู้สูงอายุจะเป็นอะไรต้องติดตามครับเคสต่อมาเป็นผู้สูงอายุที่ประสบอุบัติเหตุตกจากที่สูงแค่ฟังก็หวาดเสียวแทนแล้วนะครับ
4: วันนี้มีปัญหาคือคนไข้เขาตกเตียงที่บ้านมาค่ะเดือนกว่าแล้วค่ะกว่าจะพามารักษาเพราะคิดว่าเขาคงเดี๋ยวก็คงหายคงว่าตกไม่แรงแต่ไม่หายคือหลายๆวันเข้าก็คือเดินไม่ได้เขาปวดด้านหลังค่ะคือจับนั่งไม่ได้เลยคือปวดก็ให้กินยาที่แรกมาที่แรกเขาก็อยากจะให้ผ่าแต่คือว่าตอนนั้นยังไม่ได้ปรึกษากันอยู่มีพี่น้องกัน5คนค่ะคือต้องขอกลับไปปรึกษากันก่อนเพราะเขาอายุมากแล้วตั้ง80ก็เลยไม่กล้าให้เขาผ่าคือเขาไม่หายยังไงก็เลยตัดสินใจย้อนกลับมาอีกรอบนึงก็เลยตัดสินใจให้ผ่าคืออยากให้เขาหายปวดถึงจะเดินไม่ได้ก็ไม่เป็นไรค่ะก็คือดูแลได้แต่ไม่อยากให้เขาปวดเพราะมันทรมาน
5: อาจารย์ครับคุณยายเป็นอะไรฮะ
6: ยายก็มีประวัติตกเตียงเม
5: ื่
6: อเดือนที่แล้ว
5: ครับ
6: ตกเตียง
5: เตียงไหน
6: เตียงนอนธรรมดาเนี่ยครับ
5: เตียงที่บ้าน
6: เตียงที่บ้านไม่ใช่เตียงที่โรงพยาบาล
5: ครับตรงไหนฮะเจ็บตรงไหนครับตอนน
4: ี้ข้างหลังค่ะ
5: ข้างหลังด้านหลัง
4: ค่ะ
6: เจ็บตรงไหนนะครับ
5: ครับ
4: เนี่ยข้างหลัง
5: อ๋อด้านหลัง
4: นะครับคงชนขอบเตียงหน่อย
5: ครับพอตกตรงนั้นนี่เป็นไงบ้างฮะกระดูกหรือว่าเป็นตรงกล้ามเนื้อ
4: ตอนน
5: ั้
4: นยังไม่เป็นไรค
5: ่
4: ะก็คือยังไม่ได้พามาหาหมอเขายังไม่ปวดเขายังไม่ได้บ่นว่าเป็นอะไร
5: ครับ
4: ก็ยังปกติอยู่พอตอนหลังนี้เดินไม่ได้ค่ะ
5: ตอนหลังนี่เดินไม่ได้เลยนานแค่ไหนถึงบ่นว่าเดินไม่ได
4: ้เกือบเดือน
5: เกือบเดือนงั้นตอนที่มาหาอาจารย์แล้วนี่คือผ่านไปเกือบเดือน
4: พอเดินได้ตอนนั้น
5: ตอนยังพอเดินได้อาการเป็นไงฮะตอนนั้น
6: ตอนนั้นมาก็บอกเดินไม่ค่อยไหว
5: ครับ
6: นั่งได้ไม่นานแล้วก็ยืนไม่ไหวไม่มีแรงยืนแล้ว
5: อ๋อเหรอฮะ
6: ครับมาบนเตียงละตอนที่มาบอกให้ลุกนั่งลุกไม่ขึ้นมีอาการยอกๆที่หลังแล้วก็ไม่สามารถที่จะนั่งได้นาน
5: ๆครับ
6: ไม่สามารถที่จะยืนได
5: ้
6: ตอนมาก็นอนบนเปลนอนมาไม่ได้เดินมาหาเรา
5: เลยฮะไม่ได้นั่งรถเข็นหรือเดิน
6: ไม่ได้
5: เ
6: ล
5: ยนอนเลย
6: ต้องนอนมาครับนั่งไม่ได
5: ้
6: นั่งไม่ไหวครับตอนนั้นเราก็คิดว่าเอ๊น่าจะมีปัญหาที่กระดูกสันหลังเพราะว่ามีปวดว่าตกเตียงแต่ตอนตกเตียงไม่มีอาการเท่าไหร่ถ้าพี่ถาม
5: ไปเดือนกว่า
6: ผ่านไปเดือนถึงจะมีอาการปวดปวดก็ไม่ได้มากมายทานยาแก้ยอกหลังนิดหน่อยยาคลายเส้น
5: มีไหมฮะมียาม
6: ียาคลายเส้นพอดีลูกเป็นพยาบาลอยู่ที่ศิริรา
5: ช
6: ก็จัดยาไปให้ทาน
4: ใช
6: ่
4: ค่ะ
6: แต่ว่าก็ไม่ได้ดีขึ้นอะไรทีนี้พอผ่านไปเดือนหนึ่งเห็นว่าไม่ค่อยดีขึ้นก็ท่าทางไม่ดีละลุกนั่งไม่ได้จากที่เคยนั่งพอได
5: ้
6: ลุกเดินเข้าห้องน้ำพอได้ตอนนี้พอนั่งก็ไม่ได้ลุกเข้าห้องน้ำก็ไม่ไหวอันนี้คือเดือดร้อนแล
5: ้
6: วญาติไม่สามารถดูแลได้ก็พามาตรวจ
5: ครับที่การตรวจวินิจฉัยเนี่ยต้องตรวจยังไงบ้างครับอาจารย์ตรวจยังไงบ้างฮะ
6: ก็ต้องถามว่าปวดหลังเนี่ยมีอาการปวดขาหรือเปล่า
5: อ๋อ
6: มีปวดร้าวลงขาหรือเปล่า
5: ร้าวลงไปไหม
6: ใช่คือจะถามว่ามีอาการเกี่ยวกับมีการทับเส้นประสาท
5: ครับ
6: หรือกระดูกสันหลังเนี่ยทับไขสันหลังหรือเปล่า
5: แล้ว
6: ทำให้ขามีอาการอ่อนแรง
5: ครับปรากฏว่ามีไหมฮะ
6: เขาไม่มีอาการปวดขาแต่ว่ามีแค่อาการรู้สึกอ่อนแรงยืนไม่ไหวเขาจะบอกว่าไม่มีแรงยืนไม่มีแรงยืน
5: ซึ่ง
6: แต่ไม่ได้บอกว่าปวดขา
5: ครับคือการบอกว่าไม่มีแรงยืนหรือปวดร้าวลงไปไหมนี่มันสำคัญยังไงอาจารย
6: ์ก็น่าจะมีการกดเส้นประสาทหรือกดทับไขสันหลังที่บริเวณกลางหลัง
5: ครับผม
6: ครับ
5: สำหรับกรณีของคุณยายมีไหมฮะ
6: มีครับ
5: มี
6: ครับจากการที่เราตรวจโดยการเอ็กซเรย์แล้วก็ทำตรวจพิเศษด้วยขึ้นแม่เหล็กหรือที่เราเรียกว่า MRI นะครับก็เพราะว่ามีการดูดสันหลังสุดแต่ก็ไม่ได้ทับไขสันหลังหรือไม่ได้ทับเส้นประสาทในกรณีนี้เนี่ยก็เหมือนกับว่าเขามีอาการปวดหลังเป็นหลักหลังไม่สามารถจะตั้งตรงในลักษณะการนั่งยืนหรือเดินได้ก็เลยทำให้ขาไม่สามารถที่จะยืนได
5: ้ครับ
6: คือถ้าเราคิดแบบทั่วไปแบบหมอเราก็คิดว่าอันนี้ถ้ายืนไม่ไหวนี่อาจจะเป็นอ่อนแรงอะไรเงี้ยนะครับก็จริงๆแล้วขายังกำลังยังใช้ได้อยู
5: ่
6: แต่ไม่สามารถจะตั้งเอาหลังนี่ตั้งตรงได้เพราะว่าการที่กระดูกหลังมันทรุดเนี่ยจะทำให้กระดูกสันหลังไม่สามารถรับน้ำหนักช่วงบนได
5: ้
6: คนไข้ก็ไม่สามารถจะพยุงตัวเองในลักษณะที่หลังตั้งตรงได
5: ้งั้นจะเป็นคนละกรณีกัน
6: ครับ
5: ยังตรวจว่าขาสามารถจะขยับได้ไหมเนี่ยตรวจยังไงฮะ
6: ก็ไม่ยากครับนี่ครับตรวจโดยการให้คนไข้ลองงอสะโพกงอเข่าดูนะคร
5: ับผม
6: คุณแม่ลองงอสะโพกดูอีกทีนะครับลองงอขึ้นไปครับงอขึ้นไปครับงอทีละข้างนะครับงอข้างซ้ายก่อนนะครับอันนี้เหยียดงอไว้งอเต็มที่เลยเต็มที่ครับอย่าให้ดึงออกนะครับอันนี้ก็ทดสอบกำลังกล้ามเนื้อก็พอใช้ได้แต่ก็ไม่แข็งแรงมากอาจจะเป็นเพราะว่าไม่ได้เดินมานานเป็นเดือนอยู่บนเตียง
5: นอนตลอดคุณยายอายุเท่าไหร่นะครับ
4: 80ค่ะ
5: 80
6: ครับ
5: ครับเมื่อกี้พยายามที่จะเหมือนกับ
6: ลองดูข้างล่าง
5: ครับ
6: ใช่งอดิครับงอดิครับ
4: งอตั้งไว
6: ้
4: ต
6: ั้
4: ง
6: เตะออกสิครับเตะออกเตะเต็มที
4: ่
6: นี่เตะนี่ยังแรงพอใช้ได้เลย
5: เหมือนมีแรง
6: น่าจะมีแรงยืนได
5: ้ครับผม
6: เตะดิครับใช้ได้เตะชนะแรงผมได้แสดงว่าดี
5: เพราะแรงตรงเข่าสามารถที่จะ
6: เหยียดตรงได
5: ้เหยียดตรงได้งอได้ใช่ไหม
6: แต่กรณีอย่างเงี้ยเนื่องจากว่าเท่าที่ดูเนี่ยเข่าไม่สามารถเหยียดตรงลากไปกับพื้นได้แสดงว่าข้อเข่าเสื่อมด้วย
5: ครับผม
6: เพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะมี2ประเด็นคือการที่ยืนไม่ไหวเนี่ยอาจจะเป็นเข่าไม่ค่อยดีอยู่แล้วคุณแม่ปวดเข่าอยู่แล้วด้วยใช่ไหมครับเข่าไม่ค่อยดีอยู่แล้วนะใช่ไหม
5: ด้วย
6: ใช่ไหมพี่
4: ใช่ค่ะ
6: เข่าเนี่ยเดินแล้วก็จะเดินแล้วก็บ่นปวดเข่าอยู่แล้วใช่ไหมครับ
4: ใช่ค่ะ
6: พอหลังทรุดก็เลยมันมีสองโรค
5: บวกเข้าไป
6: ครับทำให้ตรงนี้ไม่ค่อยมีแรงอยู่แล้วแล้วหลังตั้งตรงไปนะก็เลยไม่มีแรงที่จะยืนเดิน
5: ครับผมข้อเท้ากับปลายนิ้วนี่เป็นไง
6: ก็ลองดูดิฮะก็ลองถีบเนี่ยถีบแรงๆถีบแรงๆ
5: ตรงเท้าฮะ
6: ถีบลงอันนี้ถีบลงได้ใช่ไหมอันนี้ถีบลงได
5: ้นี่ฝืนอยู่ใช่ไหม
6: ฝืนอยู่ครับ
5: มืออยู
6: ่เล่นที่สู้กัน
5: โอ้
6: ถีบดิครับถีบดิอันเนี้ยใช่ไหมฮะ
5: ได้
6: สามารถสู้แรงได
5: ้ครับนี่พอดูโดยรวมสำหรับกล้ามเนื้อหรือว่าการใช้งานของขาเนี่ย
6: ครับ
5: ยังน่าจะยังใช้ได้
6: น่าจะทีนี้เราจะตรวจเพิ่มโดยการใช้เข็มดูว่ามีการชาหรือเปล่านะอาจจะใช้ทดสอบว่ามีการกดทับเส้นประสาทหรือเปล่านะครับก็ใช้เข็มเนี่ยที่ไม่คมนักนะครับปลายมนๆหน่อยอันนี้เราลบคมมาแล้วนะครับ
5: ครับผม
6: ก็จะถามดูว่ามีอาการแล้วก็เราลองทดสอบคุณแม่เจ็บไหมครับเจ็บที่หน้าแข้งไหมเจ็บนะครับเจ็บได้นะใช่ไหมครับเจ็บรู้สึกนะตรงนี้เจ็บไหมแม่หลังเท้าเนี่ยเจ็บไห
7: ม
6: ไม่ค่อยเจ็บเท่าไหร
5: ่
6: ตรงนี้เจ็บไหมครับแม่
7: ไม่ค
6: ่อยไม่ค่อยเจ็บเท่าไหร่อันนี้เจ็บไหมครับเจ็บไหมครับเห็นว่ามีอาการชาตรงนี้นิดนึงก็อาจจะเป็น
5: ปลายประสาท
6: มีปัญหานะครับโอเคอันนี้ก็เป็นการทดสอบง่ายๆว่านอกจากกำลังกล้ามเนื้อแล้วเนี่ยทดสอบดูว่าความรู้สึกของคนไข้ยังดีอยู่หรือเปล่า
5: ครับ
6: ครับ
5: อันนี้ถ้าโดยสรุปจะเป็นยังไงฮะสำหรับกรณีของยาย
6: ก็หนึ่งคือมีกระดูกสันหลังทรุด
5: ครับ
6: นะครับจากกระดูกพรุน
5: อันนี้คือที่จากผลเอ็กซเรย์ทางการด้วย MRI ด้วย
6: ใช่ครับอันนี้ก็ผลออกมาแล้วแล้วก็มีปัญหาเรื่องข้อเข่าเสื่
5: อม
6: ทีนี้ส่วนเรื่องอาการอ่อนแรงตรงข้อเท้าเนี่ยอาจจะต้องดูหลังจากที่เรารักษาตรงกระดูกทรุดไปแล้วนะครับเนื่องจากว่าจาก MRI เนี่ยเราไม่พบว่ามีการกดทับไขสันหลังหรือไม่มีการกดทับเส้นประสาท
5: ไม่มีกดทับนะ
6: เราแก้ตรงจุดตรงนั้นก่อนนะครับส่วนเข่าเนี่ยเขาคงเก็บไว้ก่อนยังไม่ทำผ่าตัดรักษาเพราะว่านี่เป็นมานานแล้วนะเป็น10ปีแล้วเดาว่าน่าจะเป็นเพราะว่าเราอยู่ในลักษณะเหยียดไม่ออกเนี่ยน่าจะเป็นมานานเป็น10ปี
5: พอไม่มีกดทับเส้นประสาทก็น่าจะเป็นเรื่องดี
6: ครับ
5: ข่าวดีอันหนึ่งใช่ไหม
6: ครับ
5: ทีนี้พอกระดูกทรุดเนี่ยพอทรุดเนี่ยเอ๊ะถ้าเป็นตึกทรุดเราพอจะนึกภาพการไปยกขึ้นหรือจัดการยังไงแต่ว่าสำหรับคนไข้นี่กระดูกทรุดทำไงฮะรักษาไงฮะ
6: เดี๋ยวเราก็อาจจะใช้วิธีการฉีดซีเมนต์กระดูกเข้าไปที่โครงกระดูกที่มันทรุดอยู่นะครับ
5: เหมือนเสริมความแข็งแรงไปเหรอฮะ
6: ใช่ครับ
5: ซีเมนต์กระดูก
6: ซีเมนต์กระดูกฉีดใช้เข็มเบอร์ใหญ่ๆหน่อย
5: ครับ
6: มันจะมีซีเมนต์กระดูกก็คือมีทั้งของที่เป็นผงกับเป็นน้ำเอาผงกับน้ำนี่ผสมกัน
5: ครับ
6: แล้วก็ฉีดเข้าไปเหมือนซีเมนต์ทั่วๆไป
5: เหมือนเราเห็นใช่ไหมทำตึกเลยนะ
6: ปูนทรายอิฐแล้วใส่น้ำลงไปมันก็
5: ครับส่วนผสมให้แข็งแรง
6: มันจะแข็งนั่นที่สุดแต่ตอนเราที่ฉีดเข้าไปในโครงกระดูกเนี่ยยังเป็นของเหลวอยู่
5: ยังเป็นน้ำอยู
6: ่ฮะยังเป็นของเหลวอยู่พอเราฉีดเข้าไปสักพักหนึ่งนะครับประมาณสัก10นาที
5: ครับ
6: ก็จะแข็งแข็งคนไข้ก็สามารถจะขยับได
5: ้เหรอฮะใช้เวลานานแค่ไหนถึงจะแข็งแล้วขยับได้
6: ผมว่าก็เกิน15นาทีก็แข็งแล้ว
5: อ๋อเท่านั้นเองนะฮะแล้วผ่าตัดนี่ทั้งหมดใช้เวลา
6: ก็ประมาณครึ่งชั่วโมงครับ
5: โอ้เร็วมาก
6: เร็วมากครับแล้วคนไข้ก็สามารถที่จะลุกนั่งได้หรือถ้าแข็งแรงมากๆนะครับถ้าไม่มีปัญหาเรื่องเข่าเนี่ยผมคิดว่าสามารถจะกลับบ้านได้ภายในวัน
5: ยืนเดินได้เลยได้ซ้ำนี่ถามอาจารย์ถึงผู้สูงอายุท่านอื่นๆหรือว่าลูกที่ดูแลคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายที
6: ่
5: ผู้สูงอายุในบ้านเนี่ยฮะ
6: ค
5: ือควรจะดูแลยังไงหรือถ้ามีอาการเกี่ยวกระดูกแบบไหนยังไงที่ควรจะต้องมาพบแพทย์ครับต้องยังไงดีฮะ
6: คือจริงๆเรื่องกระดูกสันหลังทรุดในผู้ป่วยสูงอายุเนี่ยจะต้องดูแลตั้งแต่ตอนที่เป็นเด็กๆ
5: อ๋อเหรอครับ
6: คือถ้ามา
5: เ
6: รามาด
5: ู
6: แลตอนสูงวัยมาแล้วมันจะไม่ทันเพราะว่ากระดูกเราเนี่ยโตตั้งแต่เด็ก
5: ๆครับผม
6: จะแข็งแรงไม่แข็งแรงก็ต้องดูแลตั้งแต่เด็ก
5: ๆต้องทำ
6: ต้องมีอาหารที่ดีที่เราแนะนำก็คืออาหารประเภทนมที่มีแคลเซียมสูงนะครับแล้วก็ต้องมีการออกกำลังกายที่ดีให้กล้ามเนื้อแข็งแรงกระดูกแข็งแรง
5: ครับ
6: ทีนี้พอสูงอายุขึ้นมาเนี่ย65ขึ้นมาแล้วเนี่ยก็ต้องระวังนะครับเช่นว่าอาจจะทานอาหารได้น้อยลงออกกำลังไม่ค่อยไหวแล้วต้องได้ทำไงนะครับก็ต้องไปดูว่าปริมาณแคลเซียมที่ได้รับอยู่เนี่ยพอหรือเปล่า
5: ครับ
6: ครับ
5: แคลเซียมก็ต้องไม่ขาด
6: ไม่ขาดครับอาจจะจากอาหารพวกถั่วพวก
5: ครับ
6: โปรตีนพวกอื่นๆเยอะแยะนะครับ หรือว่าจะทานแคลเซียมเสริมนะครับ
5: ครับ
6: ก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นในคนสูงอายุเนี่ยควรจะวัดมวลกระดูกนะปัจจุบันเราใช้วิธีวัดมวลกระดูกโดยใช้เครื่องเอ็กซเรย์ขนาดเล็ก
5: ครับ
6: เอ็กซเรย์ดูว่ากระดูกสันหลังเนี่ยมีภาวะกระดูกพรุนอยู่หรือเปล่าถ้าพรุนมากนะครับเราก็อาจจะต้องให้ยาเสริมเป็นบางตัวแต่อันนี้แล้วแต่ระดับความรุนแรงของโรคนะครับ
5: ครับผมอันนี้ดูแลทั่วๆไ
6: ป
5: กระดูกของเราก็เป็นแบบนี้สำคัญมากว่าเป็นโครงสร้างของร่างกาย
6: ใช่ไ
5: หมทีนี้ถ้าเกิดการดูแลผู้สูงอายุต้องระมัดระวังอะไรเพิ่มเติมเป็นพิเศษไหมที่จะไม่เกิดอาการแบบนี้ฮะเพราะเป็นอุบัติเหตุที่มาก็อันตรายมาก
6: นอกจากการดูแลที่เมื่อกี้เล่าให้ฟังแล้วเนี่ยต้องระวังในเรื่องของการยกของหนักเนื่องจากว่าเรารู้อยู่แล้วคนอายุขนาดนี้เนี่ย กระดูกยังมีการบางและการพุนอยู่บ้างเพราะนั้นการที่ไปยกของหนักเช่นของที่หนักก้มไปยกเนี่ยของเช่นกระถางต้นไม้หนัก5โล10โลหรือ20โลบางคนนึกว่าตัวเองยังแข็งแรงก็ยกเลยพอยกปุ๊บกระดูกหลังก็ทรุดเลยทั้งที่ไม่ได้มีอุบัติเหตุอะไร
5: ทันทีเลย
6: ท
5: ัน
6: ทีเลยครับแต่บางคนก็ยกอยู่นานยกเป็นปีก็ไม่รู้ว่ากระดูกหลังทรุดเพราะนั้นเราจะเห็นได้ว่าคนสูงอายุเนี่ยบาง

0: ที่อยู่ๆไปเนี่ยหลังค่อมเรื่อย
1: ๆ
0: แล้วก็ส่วนสูงเนี่ยจะเตี้ยลงเตี้ยลงนะครับอาจจะซุดไปเตี้ยลงไปปีละเซน2เซนอะไรเงี้ย
1: เพราะว่า
0: เพราะว่าไหลงอสุดกระดูกสันหลังสุด
1: ครับผม
0: แล้วก็ต้องระวังถ้ามีเมื่อไหร่มีหกล้มก้นกระแทกแล้วมีการปวดหลังเนี่ยให้รู้ว่าเนี่ยกระดูกสันหลังน่าจะสุดแล้วน่าจะมาตรวจเอ็กซเรย์เพื่อรักษาทัน
1: ไม่ควรปล่อยทิ้งไว้
0: ไม่ควรปล่อยทิ้งไว
1: ้เพราะไม่งั้นก็จะแย่ลงไปเรื่อยๆ
0: ใช่ครับกระดูกที่จะหักบ่อยที่สุดในผู้สูงอายุเวลาล้มถ้าล้มก้นกระแทกโดยมากก็จะเป็นกระดูกสะโพกห
1: ัก
0: แล้วคนไข้พอล้มปุ๊บเนี่ยก็จะมีการปวดสะโพกลุกเดินไม่ขึ้น
1: คือถ้าเป็นหนุ่มๆสาวๆก้นกระแทกงั้นก็อาจจะยัง
0: ไม่หัก
1: แต่ผู้สูงอายุลงไปปุ๊บอาจจะหักได้เลยตรงนั้นใช่ไหม
0: อายุ60ขึ้นมาเนี่ยถ้าล้มก้นกระแทกเมื่อไหร่เนี่ยกระดูกสะโพกอาจจะหักได
1: ้
0: ถ้ากระดูกมีภาวะกระดูกบางและกระดูกพรุน
1: เท่าก้นลง
0: ครับ
1: แล้วตรงสันหลังนะฮะ
0: กระดูกสันหลังก็อาจจะมีอาการปวดหลังปวดหลังขัดๆเล็กน้อยไปจนถึงกระทั่งปวดจนลุกไม่ขึ้นเลยก็ได
1: ้
0: นี่แล้วแต
1: ่ส่วนอื่นแขนขานี่มีโอกาสหัก
0: แต่ว่าถ้าเวลาล้มเนี่ยคนสูงอายุถ้าล้มแล้วมือยันพื้นก็มักจะมีกระดูกข้อมือตรงนี้หักเพราะฉะนั้นโดยสรุปก็จะมีสูต
1: ร
0: 3ส่วนในผู้สูงอายุคืออันที่1คือถ้าล้มมือยันพื้นก็จะเป็นกระดูกแขนส่วนปลายหักตรงนะครับ
1: ต
0: รงส่วนที่2คือกระดูกสะโพกถ้าล้มก้นกระแทกตรงนั้นก็จะกระแทกพื้นแล้วก็จะมีการหักคนไข้ไม่สามารถจะลุกขึ้นยืนเดินได้อันนั้นก็วินิจฉัยง่ายอยู่แล้วแต่ในกรณีซึ่งเป็นกระดูกสันหลังเนี่ยเวลากระดูกเวลาล้มแล้วก้นกระแทกลงไปแล้วคนไข้รู้สึกว่ายอกหลังเนี่ยโดยมากก็จะมีอาการกระดูกสันหลังสุด
2: ฟังแบบนี้แล้วใครที่ต้องดูแลผู้สูงอายุก็ต้องเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษเลยนะครับและช่วงสุดท้ายของรายการเรามีเคสเด็กที่เกิดความผิดปกติกับร่างกายจะเป็นอะไรต้องติดตามครับช่วงสุดท้ายของรายการเราจะพาไปรู้จักกับโรคที่ก่อให้เกิดความผิดปกติในร่างกายส่งผลให้นิ้วมือและเท้าติดกันจะเป็นโรคอะไรและคุณหมอจะสามารถแยกนิ้วออกจากกันได้หรือไม่ไปติดตามชมกันเลยครับ
3: ค่ะวันนี้คุณหมอนัดมาผ่าตัดค่ะผ่าตัดที่นิ้วน้องก็เป็นความผิดปกติตั้งแต่แรกเกิดค่ะเป็นชื่อของเขาก็คือเอเพิร์ตซินโดมเป็นเองเซลล์ไกพันก็จะมีกระโหลกศีรษะผิดรูปแล้วก็เพดานในของเขาก็โหว่แล้วก็นิ้วมือนิ้วเท้าก็ติดกันจะมีตาโปออกมากระดูกช่วงนี้ยุบตัวลงไปนิ้วเท้าก็ติดกันจะมีแยกก็แต่นิ้วก้อยนิดนึงแค่นี้ค่ะก็จะผ่าแยกเรื่อยๆค่ะทีนี้น้องก็แยกมาเกือบครบแล้วค่ะแล้วทีนี้ก็วันนี้จะมาเพิ่มเติมนิ้วโป้ง2ข้างค่ะเพื่อที่เขาจะได้ใช้งานได้ดี
1: คุณแม่ปูกับน้องพลอยนะครับวันนี้มาพบคุณหมอต่อพลวันนี้จะมาทำอะไรครับคุณแม่
3: วันนี้ก็มาแยกนิ้วค่ะ
1: ครับตรงนิ้ว
3: 2ข้างนิ้วโป้ง
1: นิ้วโป้ง2ข้างไอ้ตอนนี้นิ้วของน้องเป็นยังไงบ้างฮะ
3: ตอนนี้ก็ของน้องเขารู้สึกว่าเขายังใช้งานไม่ถนัดนะคะต้องแยกเพิ่ม2ข้าง
1: ต้องมาแยกเพิ่มอีกใช่ไหม
3: ข้างนั
1: ้นฮะอาการแบบนี้เขาเรียกเป็นอะไรครับคุณหมอ
4: เขาเรียกเป็นเขาเรียกเป็นโรคนิ้วติดกันนะครับตั้งแต่กำเนิด นะครับ
1: อ๋อเหรอ
4: ครับผมคือของน้องสุนิสาเนี่ยนะครับ
1: ครับ
4: เขามีตั้งแต่กำเนิดเนี่ยลักษณะมือเนี่ยจะเป็นตั้งแต่อันนี้ไม่ใช่รูปของน้องเขาอะนะ
1: ครับ
4: แต่ว่าเป็นลักษณะใกล้เคียงกันก
1: ็จะเป็นแบบนี้เหรอ
4: จะเป็น
1: คล้ายๆกันอย่าง
4: นี้คล้ายๆแบบนี้นะครับ
1: นิ้วติดเลยเหรอครับ
4: จะติดกันเนี่ยจะสังเกตในนิ้วหัวแม่มือชี้นิ้วกลางนิ้วก้อยอย่างเงี้ยครับมันจะติดกันหมดเลย
1: แต่ว่าของน้องนี่มี5นิ้ว
4: 5นิ้ว
1: แต่ก็ติดกันอย่างงี
4: ้ติดกันตอนแรกมาก็ติด5นิ้วเหมือนกัน
1: ทั้ง2ข้างเลย
4: ทั้ง2ข้างเลย
1: แล้วนิ้วเท้าเป็นด้วยมั้ยฮะ
4: นิ้วเท้าก็มีบางส่วนที่เป็นด้วยนะครับ
1: ก็มีติดด้วย
4: ครับเพราะงั้นเค้าไม่สามารถที่จะหยิบจับสิ่งของต่างๆได้เพราะมือเนี่ยมันติดกันหมดไม่สามารถแยกออกมาได
1: ้ที่บอกติดกันนี่หมายถึงว่าพอแยกมาข้อนิ้วยังงอยังขยับได้ไหมฮะ
4: ถ้าดูในตัวกระดูกนะครับในย่านนิดนึงพอดูถ้าดูในตัวเอ็กซเรย์ของตัวกระดูกเนี่ยถ้าดูสังเกตจริงๆจะไม่มีตัวข้อนิ้วเนี่ยจะไม่มี
1: กระดูกเป็นแท่งเลย
4: เป็นแท่งเลย
1: แท่ง
4: ๆนะครับเพราะฉะนั้นของน้องเนี่ยเวลาผ่าตัดออกมาเสร็จก็จะเป็นแยกออกมาเป็นท่อนแต่ไม่สามารถที่จะงออ
1: ๋องอไม่ได้
4: จะเป็นแท่งอย่างนี้ออกมา
1: ครับอย่างนี้เขาเรียกว่าเป็นอาการหรือเป็นโรคอะไร
4: เป็นโรคอย่างหนึ่งครับของน้องเขาเรียกเอเปิร์ตซินโดรมครับผม
1: เอเปิร์ตซินโดรม
4: ครับผมจะมีลักษณะความผิดปกติของมือและขาที่มีการนิ้วติดกัน

0: มือและขาติดกันแล้วช่วงใบหน้า
1: หรือว่าอย่างอื่นจะมีความผิดปกติของตัวกระดูกของใบหน้าด้วยนะคร
0: ับ งั้นบอกว่าผิดความผิดปกติของกระดูกนี่ก็จะมีหลายส่วน
1: หลายส่วน
0: ทั้งเกือบทั้งร่างกาย
1: ทั้งร่างกาย
0: ใช่ไหมครับผมคุณแม่มาพบคุณหมอกี่ครั้งแล้วครับ
2: ก็มากกว่า10ครั้งค่ะ10ครั้งขึ้นค่ะตั้งแต่เล็กๆเลย
0: ค่ะตั้งแต่เล็กๆตอนนี้กี่ขวบแล้วครับน้องพลอย8ปีแล้วนะแต่น้องเขาสามารถพูดคุยสื่อสารได้สบายพัฒนาการเขาเป็นไงบ้างคร
2: ับ ก็จะช้าเล็กน้อยค่ะช้าแต่ก็รู้เรื่องค่ะ
0: รู้เรื่องใช่ไหม
2: ช่วยเหลือตัวเองได
0: ้แล้วยิ้มแย้มด้วยนะ
2: ค่ะ
0: อารมณ์ด
2: ี
0: อารมณ์ดี
2: อารมณ์ดี
0: เรียนอยู่ชั้นไหนแล้วครับ
2: ป.ไหนลูกป.1ค่ะ
0: ป.1
2: ค่ะ
0: ครับแล้วเขียนหนังสือต้องพลอยจับไงจับปากกายังไง
2: ไหนดอเด็กได้ไหมดอเด็กไหนดอเด็กได้ดอเด็ก

0: ครับมือสวยน่ารักด้วยนะฮะอาการแบบนี้นี่เกิดขึ้นเพราะอะไรครับ
1: เป็นความผิดปกติทางโครโมโซมอย่างหนึ่งคร
0: ับ
1: ตั้งแต่ทางพันธุกรรม
0: มีสาเหตุไหมฮะ
1: ไม่มีสาเหตุครับผมค
0: ือ
1: เป็นความผิดปกติขึ้นมาแต่ว่าบางคนมีการเปลี่ยนแปลงของโครโมโซมในช่วงของการปฏิสนธิหรืออะไรเกิดข
0: ึ้นซึ่งเป็นสิ่งที่เรารู้ได้ก่อนไหมจะป้องกันได้ไหม
1: ก็ไม่ทราบครับพวกนี้อยู
0: ่ไม่ทราบด้วยนะฮะ
1: ป้องกันนี้ไม่มีประวัติในครอบครัว
0: หรือ
1: ก็เป็นขึ้นมา
0: ไม่มีใช่ไหม
2: ไม่มีค่ะ
0: คุณแม่มีลูกกี่คน
2: สองคนค่ะ
0: ต้องพลอยเป็นคน
2: ที่สองค่ะ
0: คนที่สองคนโตนี่กี่ขวบ
2: คนโตก็19ปีแล้วค่ะ
0: แล้วเขามีอาการผิดปกติอะไร
2: ไหมคุณโตปกติทุกอย่างค่ะ
0: ใช่ไหมฮะถ้าอยู่ดีมันเกิดขึ้นมาได้
1: ใช่ไหมได้
0: ความผิดปกติโครโมโซม
1: ครับผม
0: อ๋อทีนี้บางคนอาจจะมีความผิดปกติที่มากน้อยต่างกันเป็นไปได้ไหมฮะ
1: เป็นไม่ได้ครับผม
0: จะต่างกันยังไงบ้างคร
1: ับ ก็บางกลุ่มบางคนส่วนใหญ่ก็ถ้าเป็นไม่มากเนี่ยนิ้วอาจจะมีพอการแยกได้บ้างแต่กลุ่มนี้คนไข้กลุ่มนี้จะติดลักษณะเป็นแบบนี้ค่อนข้างท่านติดกันหมดเลยนะครับ
0: แล้ววิธีการก็คือก็ต้องมาผ่าแยก
1: ผ่าแยกทีละนิ้ว
0: การผ่าแยกนี่ผ่าทีเดียวได้ทั้ง5นิ้ว
1: ไม่ต้องเราจะค่อยๆทยอยเราจะแบ่งทีละ2แล้วก็มาแยกอีกทีนึง
0: อ๋อจากอย่างนี้ก่อน
1: จากนี้ก่อนครับแล้วค่อยมาแยกนี้
0: แล้วก็ค่อยแยกนี่อีกครั้งผ่าอีกครั้งนึง
1: ครับแล้วเราก็จะมาผ่าแยกนิ้วโป้ง
0: อีกครั้งนึง
1: เพื่อให้ยืดออกมาเพราะว่านิ้วโป้งเนี่ยเราต้องการที่จะหยิบจับสิ่งของมันจะต้องตั้งขึ้นมาได
0: ้
1: ตอนนี้ติดอยู่อย่างงี้มันไม่สามารถที่จะยืดออกมาได
0: ้แต่นี่ผ่าไปยังไงนิ้วโป้งของน้องพลอย
1: อันนี้ผ่าไปครั้งแรกแต่ว่าอันนี้ต้องการยืดเพิ่มขึ้น
0: อีกครั้งนึงอ
1: ีกครั้งไหนต้องการให้กว้างขึ้น
0: อ๋อ
1: เพราะงั้นนิ้วโป้งของน้องนี่เขาไม่สามารถที่จะตั้งขึ้นมาหยิบของได้เนี่ยต้องผ่าตัดแยกตรงนี้เพิ่มเติม
0: แต่พอผ่าอีกเนี่ยมันก็หมายถึงว่าระยะตรงนี้ก็จะยาวขึ้นได้เพิ่มขึ้น
1: เพิ่มขึ้น
0: นิ้วก็จะสามารถใช้งานได้
1: เขาจะหยิบของใหญ่ๆได้ง่ายขึ้น
0: ฮะเขาผ่าไปทั้งหมดเป็น10แล้วใช่ไหม
2: เป็น10ค่ะ
0: ผ่านิ้ว
2: ผ่ากะโหลก
0: กะโหลกด้วย
2: แล้วก็วางท่อที่หู
0: อ๋อเหรอ
2: ค่ะต้องผ่าตัดวางท่อที่หูเปลี่ยนท่ออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ผ่าตัดฟันพวกถอนฟันผูกออก
0: ค
2: ่ะครอบฟัน
0: อ๋อโอ้แสดงว่าตรงช่วงศีรษะนี่ก็ครับต้องผ่าเยอะเลย
1: เพราะกะโหลกศีรษะของกลุ่มนี้จะลักษณะว่าเกิดมันจะเชื่อมต่อกันเร็วกว่าปกติ
0: แปลว่าอะไรฮะเชื่อมต่อกันเร็ว
1: คือกะโหลกศีรษะเราจะแบ่งเป็นหลายชิ้นใช่ไหม
0: ครับ
1: ปกติมันจะต้องมีเพื่อเมื่อเด็กเติบโตขึ้นเนี่ยมันจะมีการขยายขนาด
0: อ๋อฮะ
1: แต่ทีนี้มันเชื่อมกันเร็วเราต้องตัดเพื่อให้มันกว้างออก
0: หมายถึงระหว่างที่เด็กคลอดมาแล้วค่อยๆโตขึ
1: ้
0: นกะโหลกศีรษะจะก็ค่อยๆขยายอย่างเงี้ย
1: ใช่ครับ
0: เพื่อให้มีพัฒนาการต่างๆ
1: โครงหน้าหรือ
0: โครงหน้าสมองอะไรอย่างนี้ใช่ไหม
1: ครับ
0: ความยากของการที่จะรักษาอาการของน้องเขาตรงช่วงนิ้วเนี่ยคืออะไรบ้างครับ
1: ก็คือในกลุ่มนี้ในบริเวณของมือของที่ผ่าตัดบางทีหลอดเลือดเนี่ยมันจะมีเราต้องระวังเรื่องหลอดเลือดที่จะมาเลี้ยงนิ้วบางทีหลอดเลือดมันไม่มีมา
0: อ๋อฮะ
1: ก็ถ้าผ่าตัดไปมันอาจจะมีปัญหานิ้วดำหรือนิ้วตายได
0: ้
1: ซึ่งเวลาผ่าตัดก็ต้องค่อยแยกดูตัวเส้นประสาทตรงนั้นเส้นเลือดพวกนี
0: ้ต้องให้อยู่ครบใช่ไหม
1: ให้อยู่ครบไม่งั้นเดี๋ยวนิ้ว
0: ผ่าไปนิ้วหนึ่งไม่มี
1: หายไปก็ไม่ได
0: ้อู้ดูเป็นงานที่แรกนึกว่าจะง่ายๆนะครับก็พอติดปุ๊บก็ผ่าแยกออกมาแต่จริงๆแล้วเส้นเลือดเส้นประสาทที่มาแต่ละนิ้วต้องครบ
1: ต้องแยกออกจากกัน
0: เพราะอย่างกรณีของน้องพลอยนี้ก็ถือว่ายังดีที่มีครบใช่ไหมเส้นเลือดเส้นประสาทมาครบ
1: ครับ
0: ครับ
2: คุณหมอคะอย่างนี้แล้วถ้าโตขึ้นมานี่ต้องมีอะไรเพิ่มเติมไหมคะ
1: ก็ตอนนี้ที่เท่าที่ดูคือเรื่องของที่เราจะผ่าวันนี้ก็คือเรื่องของนิ้ว

0: ป้งกับนิ้วชี
1: ้
0: ให้แยกออกจากกันนะครับแล้วก็ลักษณะการทำงานข้อมือกระดกมือกระดกข้อมือขึ้นสิครับ
1: กระดกข้อมือครับ
0: กระดกข้อมือขึ้นสิครับอึ๊บ
1: พลอยกระดกข้อมือ
0: ได
1: ้เอ๊ะกระดกได้
0: ค่อนข้างดีเพราะฉะนั้นอาจจะไม่อาจจะอันนี้อาจจะเป็นการผ่าตัดครั้งสุดท้ายของมือละ
2: นิ้วเท้านะคะคุณหมอ
0: นิ้วเท้าตรงนี้ก็จะเป็นอีกปัญหานึงที่เราจะต้องมาเอาเพราะปัญหาที่เกิดขึ้นคือเวลาใส่รองเท้าสวมใส่เนี่ยจะมีปัญหาซึ่งเราก็จะค่อยๆผ่าตัดแยกเหมือนกัน
1: ต้องแยกใช่ไหม
0: ก็ต้องมาตัดแยกค่อยๆแยกเหมือนกันนะครับเราต้องมีการผ่าตัดลดขนาดนิ้วด้วย
1: ทำไมฮะ
0: เพราะว่าจะสังเกตว่าเนี่ยถ้ารองเท้าเนี่ยจะนิ้วชี้นิ้วกลางเนี่ยจะยื่นมามากแล้วก็หารองเท้ายากเราจะต้องเชื่อมข้อต่อให้ไม่ให้นิ้วชี้เนี่ยหยุดโตอาจจะต้องมีการผ่าตัดอีกขั้นตอนหนึ่ง
1: ฮะไม่ผ่าได้ไหมฮะนิ้วเท้า
0: ก็ตัวนิ้วเท้าในบางคนเนี่ยแต่ปัญหาว่าเนี่ยจะสังเกตนี่มันจะมีการโตของจะมีการนูนของกระดูก
1: ใช่ใช่ถ้าดูด้านหลัง
0: ถ้าดูด้านหลังจะรู้ว่าเนี่ยนะครับมันจะนูน
1: ฮะนูนตรงนี
0: ้นูนแอ่นขึ้นมาเลย
1: แล้วก็
0: จะเจ็บ
1: เ
0: นี่ยมันจะกดมันจะนูนกว่ากัน
1: ใช่ใช่นูน
0: เนื้อข้างมันลังไว
1: ้อ๋อฮะ
0: พอแต่นิ้วชี้จะพยายาม
1: ที่
0: ยืดมามันก็จะต้องแอ่นออกมา
1: อ๋อฮะ
0: แล้วเกิดเป็นมุมแล้วเกิดการกดเจ็บตรงนี้ได
1: ้ครับ
0: อันนี้จะเป็นปัญหาที่เราต้องมาแก้ครับผม
1: อันนี้คือสาเหตุที่ทำไมถึงจะต้องแย่งนิ้วเท้าใช่ไหม
0: ใช
1: ่แต่ถ้าไม่เกิดอย่างนี้ก็อาจจะไม่ต้อง
0: แย่งก็ไม่ต้องทำอะไรแต่ตัวปัญหาที่เกิดขึ้นคือตรงนี้ที่เป็นปัญหาเนี่ยครับ
1: ก็ยังต้องมาพบคุณหมออีกเรื่องนิ้วเท้าใช่ไหม
0: ก็เรื่องมือจะเอาเทเพราะว่าเพราะพัฒนาการของเด็กสำคัญที่สุดคือการใช้งานมือ เด็กจะต้องใช้งานมือได้แล้วพอเรื่องขาก็เป็นอีกประเด็นหนึ่ง
1: ครับตอนแรกคุณแม่กังวลพอเห็นนิ้วน้องติดกันเนี่ย
2: เป็นกังวลมาก
1: มากเลย
2: ไม่เคยเห็น
1: ใช่ไหมฮะตกใจ
2: คร
1: ั้
2: งแรกตกใจ
1: ตอนคิดว่ายังไง
2: คิดว่าจะทำยังไงดีลูกเป็นอย่างนี้เสียใจคุณหมอก็ช่วยปลอบคุณหมอที่ทำผ่าตัดว่าอย่างนี้รักษาได้นะคุณแม่รักษาได
1: ้
2: วันนี้คุณหมอเก่งก็มีกำลังใจขึ้น
1: ใช่เพราะ8ปีที่แล้วนี่โอ้โหไม่เคยเห็นมาก่อน
2: ไม่เคยเห็นร้องไห
1: ้แม่ร้องไห
2: ้พาออกมาปุ๊บร้องไห้เลยคุณหมอเอามาให้ดูค่ะแต่คุณหมอก็ให้กำลังใจ
1: ค
2: ่ะก็สู
1: ้
2: ค
1: ่
2: ะ
1: แต่เมื่อมาเรื่อยๆก็ดูตอนนี้ดูเหมือนคุณแม่ก็สบายใจ
2: สบายใจ
1: น้องก็มาแล้วก็
2: ก็น้องเขามีพัฒนาการดีขึ้นเรื่อย
1: ๆ
2: มาพบที่คุณหมอตลอดตามนัดตลอดค่ะ
1: อันนี้สำคัญ
2: สำคัญมาก
1: ครับการที่เรานัดมาตามกำหนดนัดเนี่ยสำคัญมากๆ
0: สำคัญเพราะว่าหลังผ่าตัดคือประเด็นการผ่าตัดเนี่ยเราแยกนิ้วเสร็จประเด็นเรื่องการทำแผลหลังผ่าตัดอันนี้ก็สำคัญมากเพราะไม่งั้นถ้าเราพอเราผ่าแยกนิ้วไปแต่ว่าการทำแผลไม่ดีนิ้วมันก็กลับมาติดใหม่ได้เพราะงั้นหลังผ่าตัดช่วงแรกก็จะใส่เฟือก
1: ครับ
0: คุณแม่ก็จะทรมานมากตอนนั้นเป็นช่วงที่คุณแม่จะต้องช่วยเขามากเลย
1: เป็นยังไงฮะใส่เฟือกนิ้วไงล่ะแยกนิ้วไงล่ะ
2: ก็บางทีเขาก็สะบัดหลุดมั่งก็ต้องกลับมาหากันใหม
1: ่
2: ค่ะก็ระวังไม่ให้เปียกน้ำ
1: เพราะเขาก็ยังเด็กมาก
2: ยังเด็กอยู่ค่ะ
1: แล้วอาจจะเจ็บระคายเคืองอะไร
2: แล้วก็รำคาญด้วย
1: ค่ะการจะผ่าตัดแยกนิ้วเนี่ยฮะเราต้องดูวัยของเด็กด้วยไหมฮะว่าผ่าได้ต้องอายุเท่าไหร่หรือโตแค่ไหนถึงจะผ่าได
0: ้ก็โดยหลักก็คือว่าเด็กเนี่ยนะฮะถ้าอายุน้อยๆเนี่ยอย่างเช่นเป็นทารกเนี่ยผ่าตัดนี่อันตรายส่วนใหญ่เราก็จะรอให้อย่างน้อยสุด6เดือนก่อน
1: 6เดือน
0: อาย
1: ุก็ยังโตไม่มาก
0: ก็ยังไม่มาก
1: 6เดือน
0: 6เดือนก็คือถ้าอะไรจำเป็นเราก็ผ่าได้ละหลัง6เดือน
1: ทำไมไม่รอให้โตกว่านั้นแบบสัก 3-4 ขวบ
0: ส่วนใหญ่คือเนื่องจากว่าเด็กเนี่ยจะเริ่มจำในหัวแล้วว่าการใช้งานมือเนี่ยจะเป็นอย่างไรจะที่อายุประมาณ3ขวบ
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นส่วนใหญ่เราจะเริ่มผ่าตัดก่อนถ้าเป็นไปได้ก็ช่วง2ขวบ3ขวบเริ่มไปเรื่อยแต่เนื่องจากของน้องเนี่ยเขามีหลายนิ้วมันเลยต้องค่อยๆทำ
1: อ๋อฮะ
0: มันก็เลยช้าไปเรื่อยๆ
1: ครับ
0: นะครับ
1: แล้ววันนี้เดี๋ยวจะต้องผ่าแล้วใช่ไหมครับ
0: ครับผมเดี๋ยวเรามาผ่าตัดก็คือแยกของทั้งสองข้างพร้อมกันเลยของช่องนิ้วโป้งกับนิ้วชี้ทั้งสองข้างเลย
1: อ๋อแยกเพิ่ม
0: แยกเพิ่มตรงนี้ครับ
1: ฮะก็เดี๋ยวเข้าห้องผ่าตัดเลยเนาะ
0: แล้ววันนี้จะมีการผ่าตัดตรงหูด้วย
2: เปลี่ยนท่อด้วยค่ะ
0: เปลี่ยนท่อหู
1: อ๋อเหรอ
0: ครับ
1: ทำพร้อมกันเลย
0: พร้อมกันเดียว
2: จะ
0: ได้ดมยาสูบทีเดียว
1: ครับ
0: ท
1: ี
0: เดียวไปเลย
3: การรักษาก็จะทำไปทีละขั้นตอนเพื่อให้น้องๆค่อยๆปรับตัวกับร่างกายที่เปลี่ยนแปลงไปทั้งนี้ก็เพื่อให้สามารถใช้ชีวิตได้เหมือนกับเด็กคนอื่นๆทั่วๆไปต้องชื่นชมในการทำงานและการรักษาของคุณหมอและทีมงานทุกท่านจริงๆนะครับ

โรคปริทาเนียคือโรคที่มีการติดเชื้อแบคทีเรียในช่องปากมีการศึกษาที่พบว่าในหญิงตั้งครรภ์ที่เป็นโรคปริทาเนียอักเสบเนี่ยมีอัตราการคลอดก่อนกำหนดหรือว่าทารกแรกคลอดเนี่ยน้ำหนักน้อยมากกว่าในหญิงที่ไม่ได้เป็นโรคปริทาเนียอักเสบค่ะ

0: ทันหรือว่าในชาวบ้านอาจจะรู้จักว่าโรคลัมมานาดนะคะจะหมายถึงการที่มีการอักเสบของเหงือกแล้วก็อวัยวะที่รองรับฟันได้แก่กระดูกแล้วก็เส้นเอ็นที่ระหว่างกระดูกกับฟันนะคะเมื่อมีการทำลายของกระดูกแล้วเนี่ยก็จะเกิดอาการฟันโยกแล้วก็ถ้าปล่อยไว้ให้มีโรคเนี่ยมีการทำลายจนหมดความยาวรากเนี่ยก็จะสูญเสียฟันในที่สุดค่ะปริทานเนี่ยจะแบ่งได้2ระดับนะคะระดับแรกเนี่ยเราก็เรียกว่าโรคเหงือกอักเสบคือมีการอักเสบอยู่เฉพาะเหงือกนะคะระดับที่2ที่มีรุนแรงมากกว่าคือมีการอักเสบไปถึงกระดูกเราก็เรียกว่าโรคปริทานอักเสบความรุนแรงของโรคนี้เนี่ยคนไข้ก็จะมาด้วยอาการถ้าเหงือกอักเสบก็จะรู้สึกว่าแปรงฟันมีเลือดออกมีกลิ่นปากนะคะแต่เมื่อการทำลายถึงกระดูกแล้วเนี่ยเป็นโรคปริทานอักเสบแล้วอาจจะพบเหงือกร่นนะคะฟันโยกนะคะฟันเป็นหนองแล้วฟันอาจจะหลุดออกมานะคะโดยที่ไม่ได้ผุไม่ได้เป็นอะไรนะคะในคนทั่วไปอาจจะคิดว่าอายุมากขึ้นฟันก็จะหลุดเองตามธรรมชาติแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่มันเกิดจากว่าคนไข้เนี่ยเป็นโรคปริทานอักเสบตั้งแต่อายุน้อยซึ่งถ้าคนไข้เนี่ยดูแลช่องปากอย่างดีเมื่อสูงอายุเนี่ยก็จะไม่มีการสูญเสียฟันจากโรคปริทานอักเสบเกิดขึ้นค่ะไม่ทราบว่ามีอาการอะไรมาคะ
1: วันนี้มีเลือดออกค่ะ
0: มีเลือดออกเวลาแปรงฟันใช่ไหมคะอันนี้เป็นเรื่องปกติในคนตั้งครรภ์ทำให้เหงือกเนี่ยอักเสบได้ง่ายความรุนแรงของโรคปริทานสำหรับคุณแม่เนี่ยรุนแรงระดับน้อยๆก็คือว่าจะเกิดเหงือกอักเสบมีเลือดออกได้ง่ายเนื่องจากว่าในหญิงที่ตั้งครรภ์เนี่ยจะมีฮอร์โมนที่สูงดังนั้นเนี่ยหญิงตั้งครรภ์เนี่ยจะมีโอกาสที่เหงือกอักเสบหรือว่าแปรงฟันมีเลือดออกมีเลือดออกขณะที่บดเคี้ยวอะไรอย่างเงี้ยได้ง่ายหรือว่ากระตุ้นขนาดถึงกับเกิดเป็นเนื้องอกเหงือกในช่วงที่ตั้งครรภ์ก็พบได้นะคะถ้ารุนแรงมากขึ้นถึงขนาดเป็นโรคปริทานแล้วเนี่ยก็จะพบว่าการเป็นโรคปริทานเนี่ยอาจจะทำให้คุณแม่เนี่ยคลอดก่อนกำหนดซึ่งการคลอดก่อนกำหนดก็หมายถึงว่าน้องที่ออกมาเนี่ยมีโอกาสที่จะมีความผิดปกติในด้านพัฒนาการทั้งระบบหายใจแล้วก็ระบบสมองค่ะในคนที่ตั้งครรภ์เนี่ยฮอร์โมนเนี่ยจะสูงเวลาฮอร์โมนสูงอันนี้จะมีผลกับเหงือกทำให้เหงือกเนี่ยอักเสบได้ง่ายพอเหงือกอักเสบแปรงฟันก็จะมีเลือดออกนะคะแต่ว่าอันนี้เป็นสาเหตุที่เรากำจัดได้ถ้าเราสามารถแปรงฟันได้สะอาดนะคะขูดเอาหินปูนตัวที่กระตุ้นให้เหงือกอักเสบออกไปแล้วเนี่ยการอักเสบหายเลือดออกขณะที่ตั้งครรภ์ก็จะหายค่ะ
1: อยากจะสอบถามนะคะเรื่องที่ว่าการที่ฟันผุมีส่วนเกี่ยวกับการตั้งครรภ์หรือเปล่าคะ
0: ในหญิงตั้งครรภ์เนี่ยจะพบฟันผุมากอาจจะจริงนะคะแต่ว่าไม่ได้เป็นเพราะว่าลูกเนี่ยดึงแคลเซียมในฟันออกมาในผู้หญิงตั้งครรภ์มีโอกาสฟันผุสูงนะคะเนื่องจากว่าการแพ้ท้องการอาเจียนเนี่ยกรดจากการที่เราอาเจียนเนี่ยจะกัดกร่อนผิวฟันทำให้เราฟันผุได้ง่ายหรือว่าการที่เราแพ้ท้องเราจะทานจุกจิบบ่อยๆก็เพิ่มโอกาสในการเกิดฟันผุนะคะร่วมกับที่เหงือกอักเสบเหงือกบวมแปรงฟันยากขี้ฟันเยอะก็ทำให้เกิดฟันผุได้ง่ายเช่นเดียวกันดังนั้นในหญิงตั้งครรภ์เนี่ยเมื่อทราบว่าตัวเองตั้งครรภ์ควรรีบมาพบทันตแพทย์ระยะเวลาที่ปลอดภัยที่สุดในการที่จะมาขูดหินปูนเกลารากฟันหรือว่าบูรณะฟันก็คือในช่วงไตรมาสที่2ก็คือช่วงที่ตั้งครรภ์4-6เดือนอันนั้นก็จะเป็นระยะปลอดภัยในการมารักษาทางด้านทันตกรรมหลังจากนั้นแล้วเนี่ยระหว่างที่ยังไม่ถึงระยะเวลาที่คลอดถ้าคนไข้เกิดมีปัญหาเหงือกบวมเลือดออกมากเนี่ยให้กลับมาพบทันตแพทย์ทันทีเดี๋ยวเราไปตรวจช่อง

ันนะคะซึ่งตอนนี้คนไข้ตั้งครรภ์ได้5เดือนเป็นช่วงไตรมาสที่2เป็นระยะที่ปลอดภัยในการทำความสะอาดช่องปากหรือรักษาทันตกรรมหลังจากนี้นะคะ

ใช้แค่ระยะเวลาสั้นๆตามคำแนะนำของทันตแพทย์เท่านั้นค่ะในระหว่างตั้งครรภ์เนี่ยถ้าคุณแม่พบว่าเริ่มมีปัญหาในช่องปากแนะนำให้รีบมาพบทันตแพทย์เพื่อแก้ไขปัญหานั้นอย่าปล่อยไว้นะคะเพราะการติดเชื้อในช่องปากหมายถึงการคลอดก่อนกำหนดได้ค่ะถ้าคุณแม่นะคะทราบว่าตัวเองตั้งครรภ์หรือว่าวางแผนที่จะตั้งครรภ์อย่าลืมมาพบหมอนะคะ

ะเกิดจากการติดเชื้อไวรัส HPV 90 กว่าเปอร์เซ็นต์นะคะเกิดจากการมีเพศสัมพันธ์นะคะแต่เนื่องจาก HPV มีหลายสายพันธุ์มากมายในคนที่มีเพศสัมพันธ์แล้วจริงๆอาจจะยังไม่เคยติดเชื้อHPV ชนิดสายพันธุ์ที่เป็นในวัคซีนได้นะคะเพราะฉะนั้นการฉีดก็ยังมีประโยชน์อยู่แต่ประโยชน์สู้คนที่ยังไม่เคยมีเพศสัมพันธ์มาไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าเคยมีเพศสัมพันธ์แล้วแต่แม้ภายหลังจะไม่ได้มีเพศสัมพันธ์อยู่ก็ยังควรจะต้องเช็คภายในทุกปีอย่างสม่ำเสมอสำหรับวัคซีนป้องกัน HPV นะคะก็แนะนำให้ฉีดตั้งแต่อายุยังน้อยนะคะก็คือประมาณ 9-13 ปีอย่างไรก็ดีนะคะตราบใดที่ยังไม่มีเพศสัมพันธ์นะคะเมื่ออายุเยอะขึ้นก็ยังสามารถฉีดได้อยู่แล้วก็เท่าที่มีผู้ทดลองในต่างประเทศกลุ่มที่อายุเยอะนะคะจริงๆแล้วภูมิคุ้มกันก็ยังสามารถกระตุ้นได้สูงเช่นกัน

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันพระราชสบดีที่17กันยายนพุทธศักราช2569ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทอดพระเนตรศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมไทยมหาวิทยาลัยฮานอยและเสด็จพระราชดำเนินกลับประเทศไทยเป็นอันเสร็จสิ้นพระราชกรณียกิจในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่14ถึง16กันยายน2569โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน

วันที่16กันยายนพุทธศักราช2569เวลา 11:46 นาทีตามเวลาท้องถิ่นของกรุงฮานอยสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามซึ่งเท่ากับเวลาในประเทศไทยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณห้องจูเนียร์บอลรูม1โรงแรมแฟร์มอนต์กรุงฮานอยโรงแรมที่ประทับพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้คณะผู้ตามเสด็จถวายงานฝ่ายไทยประกอบด้วยข้าราชการทีมประเทศไทยประจำสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามข้าราชการกระทรวงการต่างประเทศข้าราชการกองทัพบกกองทัพเรือกองทัพอากาศและเจ้าหน้าที่บริษัท SCBX จำกัดมหาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานของที่ระลึกกับพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้คณะผู้ตามเสด็จถวายงานฝ่ายเวียดนามเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานของที่ระลึกด้วยเวลา 15:11 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกจากโรงแรมที่ประทับโดยมีผู้จัดการทั่วไปและพนักงานโรงแรมรองผู้อำนวยการฝ่ายจัดการทรัพย์สินเชิงพาณิชย์และผู้อำนวยการสาขาหวานเกี้ยมกลุ่มบริษัทเกเล็กซ์ข้าราชการสถานะรัฐมนตรีเกียรติยศฝ่ายเวียดนามและรองศาสตราจารย์ดร.เหวียนหวันเจาอธิการบดีมหาวิทยาลัยฮานอยและนักศึกษาชาวเวียดนามเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จมหาวิทยาลัยฮานอยเป็นที่ตั้งของศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมไทยมหาวิทยาลัยฮานอยตั้งขึ้นเมื่อวันที่6กุมภาพันธ์2552ภายใต้โครงการพัฒนาภาษาไทยของกรมความร่วมมือระหว่างประเทศกระทรวงการต่างประเทศเพื่อเผยแพร่ภาษาและวัฒนธรรมไทยโดยจัดการเรียนการสอนภาษา

0: ไทยในฐานะวิชาโทแก่นักศึกษาคณะต่างๆนับแต่ปี2552มหาวิทยาลัยฮานอยมีความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาในประเทศไทยจำนวน19แห่งอาทิจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยขอนแก่นและมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒในการนี้ทอดพระเนตรกิจกรรมต่างๆณหอประชุมใหญ่อาคาร A1ได้แก่วีดิทัศน์ผลการดำเนินงานของศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมไทยการแสดงรำไทยประยุกต์ประกอบเพลงรากไทยโดยนักศึกษาภาควิชาภาษาไทยของมหาวิทยาลัยฮานอย
1: ปวงประชาสุขสันต์
0: พร้อมกันนี้ตัวแทนนักศึกษาภาควิชาภาษาไทยกราบบังคมทูลบทกลอนถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเป็นภาษาไทยขอให้ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานแล้วทอดพระเนตรสาธิตการเรียนการสอนภาษาไทยของมหาวิทยาลัยณห้องไทยศึกษาอาคารบีทั้งนี้ศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมไทยยังเปิดหลักสูตรภาษาไทยระยะสั้นแบบเร่งรัดสำหรับบุคคลภายนอกมุ่งเน้นเยาวชนชาวเวียดนามและผู้สนใจทั่วไปเพื่อพัฒนาทักษะภาษาและความรู้ด้านวัฒนธรรมไทยโดยเน้นทักษะการสื่อสารพื้นฐานในชีวิตประจำวันปัจจุบันศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมไทยมีบุคลากร3คนมีนักศึกษาวิชาโทภาษาไทยสะสมรวม959คนและผู้เรียนหลักสูตรภาษาไทยระยะสั้นแบบเร่งรัดสะสมรวม180คนและมีผู้สนใจเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเนื่องจากการมีทักษะภาษาไทยจะช่วยเพิ่มโอกาสในการทำงานกับบริษัทไทยที่ไปลงทุนในเวียดนามแล้วส่งพระดำเนินไปยังห้องศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมไทยอาคารบีบริเวณหน้าห้องได้ติดตั้งภาพที่ทำจากกระเบื้องลายพิเศษในโอกาสร่วมเฉลิมฉลองวาระครบ50ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยเวียดนามในปี2569ถ่ายทอดวิถีชีวิตของชาวไทยและชาวเวียดนามผ่านสายน้ำโดยไทยมีแม่น้ำเจ้าพระยาและเวียดนามมีแม่น้ำแดงที่ช่วยหล่อเลี้ยงคนตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันและยังมีภาพสถานที่สำคัญของทั้งสองประเทศใช้สีครามเป็นตัวแทนสายน้ำที่เชื่อมโยงวัฒนธรรมในการนี้ทอดพระเนตรการสาธิตงานหัตถกรรมไทยโดยนักศึกษาชาวเวียดนามได้แก่การวาดร่มการทำตุงการร้อยมาลัยและการทำกระทงที่ผ่านมาศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมไทยจัดกิจกรรมส่งเสริมและเผยแพร่วัฒนธรรมไทยอย่างต่อเนื่องเพื่อเปิดโอกาสให้ชาวเวียดนามและนักศึกษามหาวิทยาลัยฮานอยได้เรียนรู้และสัมผัสวัฒนธรรมไทยอาทิเทศกาลลอยกระทงและสงกรานต์การรำไทยการร้อยพวงมาลัยการแกะสลักผลไม้การแต่งกายชุดไทยและการทำอาหารไทยรวมทั้งส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมทางวัฒนธรรมที่จัดโดยสถานเอกอัครราชทูตณกรุงฮานอยอาทิโครงการเพื่อนมิตรไทยเวียดนามเยาวชนสัมพันธ์เพื่อพัฒนาร่วมกันอย่างยั่งยืน2569การเป็นอาสาสมัครในงานเทศกาลไทยและกิจกรรมอื่นๆที่เกี่ยวข้องโอกาสนี้พระราชทานสื่อการเรียนการสอนภาษาไทยแก่อธิการบดีมหาวิทยาลัยฮานอยหนังสือพระราชกรณียกิจหนังสือการเรียนการสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยคอมพิวเตอร์ชุดเครื่องเสียงจอกระดานอัจฉริยะอุปกรณ์เกี่ยวกับศิลปะวัฒนธรรมไทยเช่นชุดแต่งกายสีผ้าของไทยหัวโขนชุดเล็กอุปกรณ์รำไทยมวยไทยร่มบ่อสร้างและอุปกรณ์เล่นน้ำสงกรานต์โดยอธิการบดีมหาวิทยาลัยฮานอยทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายภาพปักวิหารวรรณกรรมวันเหมียวกัวเตื้อยามซึ่งเป็นโบราณสถานและมหาวิทยาลัยแห่งแรกของเวียดนามตั้งอยู่ในกรุงฮานอยเป็นสัญลักษณ์อันโดดเด่นของเวียดนามแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปยังท่าอากาศยานนานาชาติหน่วยบ่ายระยะทาง31กิโลเมตรใช้เวลาเดินทาง30นาทีเวลา 16:55 นเสด็จพระราชดำเนินถึงยังท่าอากาศยานนานาชาติหน่วยบ่ายส่งพระดำเนินผ่านแถวกองทหารเกียรติยศและแถวผู้ส่งเสด็จฝ่ายไทยและฝ่ายเวียดนามโดยผู้ส่งเสด็จฝ่ายไทยประกอบด้วยนางสาวอุรวดีศรีพิรมเอกอัครราชทูตณกรุงฮานอยนางสาววีรกามุทิตาพรกงสุลใหญ่ณนครโฮจิมินห์ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารบกทหารเรือและทหารอากาศพร้อมด้วยภริยาผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารอากาศเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทส่งเสด็จผู้ส่งเสด็จฝ่ายเวียดนามประกอบด้วยนายเลแข้งหายหัวหน้าสำนักงานประธานาธิบดีเวียดนามในฐานะรัฐมนตรีเกียรติยศฝ่ายเวียดนามนางเหวียนถี่ฮวาเวินรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศนายฟัมเวียดหุงเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามประจำประเทศไทยนางเหวียนวูฮาเลอธิบดีกรมความสัม

พันระหว่างประเทศสำนักงานประธานาธิบดีเวียดนามนายเลกงซุงอธิบดีกรมพิธีการทูตและการแปลนางเหวียนถิงอกซุงรักษาการอธิบดีกรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เอเชียใต้และแปซิฟิกใต้กระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามพร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงฝ่ายเวียดนามเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทส่งเสด็จในการนี้นางสาวอุรวดีศรีพิรมเอกอัครราชทูตณกรุงฮานอยขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตตามเสด็จขึ้นไปบนเครื่องบินพระที่นั่งเพื่อกราบบังคมทูลลาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีประทับเครื่องบินพระที่นั่งและทรงทำการบินด้วยพระองค์เองเสด็จพระราชดำเนินกลับประเทศไทยเป็นอันเสร็จสิ้นพระราชกรณียกิจในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่14ถึง16กันยายน2569ในโอกาสร่วมเฉลิมฉลองวาระครบ50ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยเวียดนามซึ่งช่วยกระชับความสัมพันธ์ในทุกระดับระหว่างไทยและเวียดนามให้กระชับแน่นแฟนยิ่งขึ้นและเป็นหมุดหมายสำคัญที่สะท้อนว่าไทยและเวียดนามให้ความสำคัญต่อการเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์อย่างรอบด้านและพร้อมสำหรับความร่วมมือที่เป็นรูปธรรมอันจะนำมาซึ่งประโยชน์สุขร่วมกันของประชาชนทั้งสองประเทศโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน

0: สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจที่จังหวัดนราธิวาส
1: วันนี้เวลา 8:19 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปในงานของดีเมืองนราครั้งที่49ประจำปี2569ณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ6รอบพระชนมพรรษาอำเภอเมืองนราธิวาสจังหวัดนราธิวาสซึ่งจัดขึ้นมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี2519เพื่อเผยแพร่ผลงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริตลอดจนส่งเสริมสินค้าผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพและอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของจังหวัดนราธิวาสและพื้นที่โดยรอบอันเป็นการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจและส่งเสริมการท่องเที่ยวในปีนี้ยังจัดขึ้นเนื่องในโอกาสครบ111ปีการพระราชทานนามเมืองจากบางนราเป็นนราธิวาสโดยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาธีรราชเจ้าเมื่อวันที่10มิถุนายน2458เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ที่ทรงมีต่อจังหวัดนราธิวาสและประสบกรณิกรทุกหมู่เหล่าโอกาสนี้พระราชทานพระราชโอกาสให้ผู้ชนะการประกวดผลผลิตและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรผู้ชนะการประกวดกิจกรรมที่ไปร่วมแสดงผลงานในงานมันลองกองและการประกวดริ้วขบวนงานของดีเมืองนรารวม54ประเภทผู้ชนะเลิศการประกวดและแข่งขันผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพและกระจูดและเจ้าของนกเขาที่ชนะการแข่งขันการประชันนกเขาชวาทั้ง4ประเภทเสียงเฝ้าทูลอองพระบาทรับพระราชทานรางวัลสำหรับงานของดีเมืองนราครั้งที่49จัดขึ้นระหว่างวันที่12ถึง21กันยายน2569ภายในงานประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆอาทิวันลองกองการแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพและงานกระจูดการประชันเสียงนกเขาชวาชิงถ้วยรางวัลพระราชทานการแข่งขันเรือกอและเรือยอกองและเรือคดชสีชิงถ้วยรางวัลพระราชทานรวมถึงขบวนแห่ทางบกจากทั้ง13อำเภอที่นำเสนอตลักษณ์ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมของแต่ละพื้นที่นอกจากนี้ยังจัดแสดงนิทรรศการผลงานทางวิชาการจาก26หน่วยงานแบ่งเป็น5โซนภายใต้หัวข้อใต้ร่มพระบารมี111ปีเมืองนราสืบสานศาสตร์พระราชาพัฒนาสู่ความยั่งยืนประกอบด้วยโซนเกษตรสรรสร้างความอุดมแห่งแผ่นดินอาทิสำนักงานเกษตรจังหวัดนราธิวาสกรมส่งเสริมการเกษตรสำนักชลประทานที่17นราธิวาสกรมชลประทานศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนราธิวาสกรมวิชาการเกษตรนำเสนอการพัฒนาภาคการเกษตรตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทางโดยน้อมนำศาสตร์พระราชามาประยุกต์ใช้กับการเกษตรในพื้นที่จังหวัดภาคใต้การสร้างความมั่นคงทางอาหารการส่งเสริมเกษตรผสมผสานการพัฒนาผลผลิตให้ได้มาตรฐาน

านการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมตลอดจนการเชื่อมโยงตลาดให้เกษตรกรสามารถพึ่งพาตนเองและพัฒนาอาชีพได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนส่งสนองงานพระราชดำริอาทิสถานีพัฒนาที่ดินนราธิวาสกรมพัฒนาที่ดินศูนย์หม่อนไม้เฉลิมพระเกียรตินราธิวาสกรมหม่อนไม้นำเสนองานการสนองตามพระราชดำริทางด้านการพัฒนาที่ดินและทรัพยากรการเกษตรหม่อนไม้การสร้างความเข้มแข็งให้แก่กลุ่มอาชีพอันเป็นการสืบสานพระราชบัญญัติในการพัฒนาคนพัฒนาอาชีพและพัฒนาชุมชนให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ส่วนเส้นทางสร้างอนาคตสายการศึกษาอาทิสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดนราธิวาสมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์นำเสนองานการพัฒนาเด็กและเยาวชนในการสร้างโอกาสทางการศึกษาการเสริมสร้างทักษะอาชีพการพัฒนานวัตกรรมตลอดจนการนำองค์ความรู้เทคโนโลยีและการวิจัยมาสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผลิตภัณฑ์และอาชีพของชุมชนส่วนทรัพยากรและการอนุรักษ์อาทิสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่6สาขาปัตตานีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชนำเสนองานการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติโดยเฉพาะระบบนิเวศป่าปรุกรป่าไม้การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรอย่างสมดุลเพื่อให้เกิดความมั่นคงของทรัพยากรธรรมชาติควบคู่ไปกับการดำรงชีวิตของชุมชนอย่างยั่งยืนและส่วนพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมอาทิสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน25นราธิวาสโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์และเรือนจำจังหวัดนราธิวาสนำเสนองานการพัฒนาคนในมิติต่างๆทั้งการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานการเตรียมความพร้อมด้านอาชีพการส่งเสริมสุขภาพสมัยใหม่และการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังเพื่อให้สามารถกลับคืนสู่สังคมและดำรงชีวิตได้อย่างยั่งยืนโอกาสนี้ทอดพระเนตรนิทรรศการและผลิตภัณฑ์ต่างๆของกรงานศิลปาชีพและงานกระจูดซึ่งจัดภายใต้ชื่อศิลปาชีพนราก้าวไกลล้อมดวงใจด้วยพระบารมีอาทินิทรรศการราชภัตราสู่สากลจะแสดงชุดไทยพระราชนิยม8แบบซึ่งเป็นรากวัฒนธรรมสู่ความสง่างามร่วมสมัยเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงกิจกรรมการสาธิตผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพอาทิกระจูดใบลานปานหนันปักผ้าเซรามิกและผลิตภัณฑ์ทอผ้านอกจากนี้มีการสาธิตผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพสู่รั้วโรงเรียนเพื่อถ่ายทอดอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้ชนรุ่นหลังได้เรียนรู้และสืบสานให้คงอยู่สืบไปเวลา 12:39 นบริเวณหน้าอาคารสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาสพระราชทานพระราชโอรสให้นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสนำคณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลอ้อมพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยดังนี้คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาสนายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาสคณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนราธิวาสคณะกรรมการบริษัทตากใบการโยธาจำกัดและคณะกรรมการห้างหุ้นส่วนจำกัด MBA Engineering เวลา 13:40 เสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริณโรงเรียนบ้านปานหนันอำเภอศรีสาครจังหวัดนราธิวาสในการนี้พระราชทานอุปกรณ์การเรียนอุปกรณ์กีฬาแก่นักเรียนและตัวแทนโรงเรียนและพระราชทานต้นไม้แก่ตัวแทนชุมชนในพื้นที่เพื่อนำไปขยายพันธุ์ต่อไปโอกาสนี้ทรงเปิดอาคารโรงอาหารพระราชทานที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์จัดสร้างขึ้นทดแทนอาคารโรงอาหารหลังเก่าที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยเป็นประจำทุกปีเริ่มดำเนินการก่อสร้างในวันที่9กุมภาพันธ์2567แล้วเสร็จในวันที่26สิงหาคมปีเดียวกันเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก2ชั้นกว้าง 10.70 เมตรยาว18เมตรปูพื้นกระเบื้องเซรามิกแบ่งเป็นห้องรับประทานอาหารและห้องประกอบอาหารจากนั้นพระราชทานของที่ระลึกแก่ผู้สนับสนุนการก่อสร้างอาคารโรงอาหารพระราชทานจำนวน25คนโรงเรียนบ้านปานันเดิมชื่อโรงเรียนบ้านปาแนจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่17พฤษภาคม2525บนพื้นที่6ไร่ได้รับการปรับปรุง

ก่อสร้างสิ่งสาธารณประโยชน์เพิ่มเติมเรื่อยมาโดยในปี2548ได้รับเงินพระราชทานจากสมเด็จพระนิธิธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนสุดาสยามบรมราชกุมารีในการสร้างอาคารเรียนจำนวน1หลัง6ห้องเรียนเพื่อให้มีจำนวนห้องเรียนเพียงพอต่อปริมาณนักเรียนและเสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนแห่งนี้อย่างต่อเนื่องปัจจุบันเปิดสอนในระดับชั้นอนุบาล2ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่6มีนักเรียน411คนครูและบุคลากร29คนมีนายอาฮัมมัดสดามาเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนจากนั้นทอดพระเนตรการดำเนินกิจกรรมต่างๆของโรงเรียนอาทิเด็กที่มีภาวะเตี้ยผอมแก้ปัญหาด้วยการเสริมนมและร่วมมือกับจังหวัดนราธิวาสจัดโครงการเสริมอาหารเช้าแก่นักเรียนและให้ความรู้เรื่องการรับประทานอาหารให้ถูกหลักโภชนาการครบ5หมู่ชุมนุมป้านันเบเกอรี่ฝึกนักเรียนทำเค้กกล้วยหอมเต้าหวยนมสดขนมโคและขนมชั้นส่งขายเพศสหกรณ์โรงเรียนโดยนำกำไรที่ได้เก็บเข้าเงินกองทุนชุมนุมไว้สำหรับซื้อวัตถุดิบในครั้งต่อไปและรวบรวมไว้จ่ายปันผลแก่นักเรียนในปีการศึกษานั้นๆชุมนุมสวนสมุนไพรโดยครูร่วมมือกับปราชญ์ชาวบ้านให้ความรู้ด้านสมุนไพรแก่นักเรียนเน้นสมุนไพรที่เป็นพืชสวนครัวเช่นขิงข่าขมิ้นมะกรูดการประลุกสมุนไพรเป็นยาดมน้ำมันนวดและบาล์มสมุนไพรโอกาสนี้ทรงฟังบทกลอนเฉลิมพระเกียรติเจ้าฟ้านักพัฒนาเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนิธิธาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประพันธ์โดยอาจารย์สอนวิชาภาษาไทยเป็นการฝึกทักษะการจำการอ่านและการออกเสียงภาษาไทยอย่างถูกต้องแก่นักเรียนที่ห้องสมุดมีการจัดกิจกรรมต่างๆอาทิยุวะบรรณรักษ์น้อยให้รุ่นพี่ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายอ่านหนังสือให้รุ่นน้องชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นฟังกิจกรรมทายคำสุภาษิตในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ถึงปีที่6และกิจกรรมบันทึกการอ่านสร้างแรงจูงใจในการอ่านหนังสือโดยมอบรางวัลแก่นักเรียนที่อ่านและทำบันทึกได้มากที่สุดในแต่ละเดือนนักเรียนมีสมรรถภาพร่างกายตามเกณฑ์โดยในปี2568พบนักเรียนเป็นไข้ปวดศีรษะอุบัติเหตุเป็นแผลและปวดท้องตามลำดับด้านทันตกรรมพบนักเรียนมีปัญหาฟันผุเป็นจำนวนมากจึงเข้าร่วมโครงการเด็กไทยฟันดีของกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขส่งผลให้นักเรียนมีฟันผุลดลงร้อยละ3ด้านสายตามีการตรวจวัดสายตาเบื้องต้นหากพบมีปัญหาจะส่งไปทำการรักษาต่อที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกิจกรรมสหกรณ์ดำเนินการจัดกิจกรรมออมทรัพย์กิจกรรมร้านค้าและพานักเรียนไปทัศนศึกษาดูงานณโรงเรียนบ้านบางเก่าจังหวัดปัตตานีเพื่อนำเอาองค์ความรู้มาประยุกต์ใช้กับระบบสหกรณ์ของโรงเรียนสินค้าที่วางขายในสหกรณ์ส่วนมากเป็นผลผลิตจากโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันอาทิผักบุ้งผักไซซินมะเขือเปราะปลาดุกไข่ไก่เห็ดนางฟ้าและสินค้าที่ชุมชนนำมาฝากขายอาทิกล้วยฉาบโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันจัดทำแปลงเกษตรโดยยึดหลักตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงฝึกให้นักเรียนหมุนเวียนการรับผิดชอบดูแลแปลงเกษตรตลอดจนดูแลรับผิดชอบให้อาหารเป็ดไก่ปลาดุกและปลาทับทิมซึ่งเป็นแหล่งโปรตีนสำคัญของโรงเรียนปัจจุบันผลผลิตมีเพียงพอต่อการบริโภคแต่ไม่เพียงพอต่อการแบ่งปันสู่ชุมชนเนื่องจากโรงเรียนประสบปัญหาอุทกภัยเป็นประจำทุกปีจึงทำให้ผลผลิตมีจำนวนน้อยโรงเรียนดำเนินการแก้ปัญหาด้วยการเฝ้าระวังน้ำท่วมในช่วงฤดูฝนไปขนย้ายผลผลิตและสัตว์เลี้ยงไปในที่ที่ปลอดภัยส่งเสริมการปลูกผักยกแคร่และพืชที่มีระยะการเติบโตเร็วสามารถเก็บเกี่ยวได้ในเวลาอันสั้นจากนั้นทรงเยี่ยมการดำเนินงานของหน่วยแพทย์พระราชทานจากโรงพยาบาลสาครโรงพยาบาลรือสอและโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์จังหวัดนราธิวาสที่ออกหน่วยให้บริการณโรงเรียนบ้านปานันระหว่างวันที่16และ17กันยายน2569มีรัษฎรและนักเรียนเข้ารับบริการตรวจโรคทั่วไปและทันตกรรมรวมจำนวน316คนพบผู้ป่วยส่วนมากเป็นโรคทางเดินหายใจเหงือกและฟันตามลำดับโอกาสนี้ส่งเยี่ยมราษฎรและเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วน

ที่ไปเฝ้าทูลองพระบาทรับเสด็จเวลา 15:32 นเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงเรียนดาราวิทยาอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสซึ่งเป็นโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการส่งเสริมการศึกษาเอกชนเปิดสอนตั้งแต่ปี2522ในระดับชั้นอนุบาลถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ปัจจุบันมีครูและบุคลากร149คนมีนักเรียน 1,697 คนโดยได้ดำเนินงานตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริสมเด็จพระนิธิธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีหรือกพด.มาตั้งแต่ปี2563ด้านการศึกษาในส่วนของผลการประเมินคะแนน NT และผลการประเมินคะแนน O-NET มีคะแนนต่ำกว่าระดับประเทศแก้ไขโดยการสอนพิเศษเพิ่มเติมในรายวิชาที่มีคะแนนต่ำกว่าเกณฑ์ด้านจริยธรรมส่งเสริมให้นักเรียนมีความรับผิดชอบมีจิตสาธารณะรู้จักเคารพสิทธิและช่วยเหลือเกื้อกูลกันสำหรับกิจกรรมส่งเสริมอาชีพได้นำผลผลิตในท้องถิ่นมาแปรรูปเช่นทำกล้วยตากธัญพืชทำน้ำกระเจี๊ยบน้ำอัญชันมะนาวและน้ำพริกเห็ดนางฟ้ากิจกรรมการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันมีการเลี้ยงไก่ไข่เลี้ยงปลาปลูกพืชผักและไม้ผลเช่นกล้วยมะเขือม่วงกระเจี๊ยบและถั่วฝักยาวทำให้โรงเรียนสามารถนำผลผลิตที่ได้มาใช้เป็นวัตถุดิบในการประกอบอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ด้านอาชีพและการพึ่งพาตนเองกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนดำเนินกิจกรรมร้านค้ากิจกรรมออมทรัพย์กิจกรรมการทำบัญชีต้นกล้าเศรษฐกิจพอเพียงนอกจากนี้ยังขยายผลไปสู่ผู้ปกครองนักเรียนสามารถนำผลิตภัณฑ์ต่างๆมาฝากขายได้โอกาสนี้ทอดพระเนตรกิจกรรมการเรียนการสอนเช่นวิชาคอมพิวเตอร์ซึ่งให้เริ่มเรียนตั้งแต่ระดับชั้นปฐมศึกษาโดยเริ่มตั้งแต่การเรียนขั้นพื้นฐานการค้นคว้าหาข้อมูลไปจนถึงการสร้างและการส่งต่อข้อมูลเพื่อช่วยในการทำงานและการใช้ชีวิตประจำวันการฝึกหัดเย็บเสื้อผ้าโดยรับจากเย็บผ้าและอุปกรณ์ตัดเย็บพระราชทานโดยเน้นให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติจริงทำให้สามารถสร้างสรรค์ผลงานได้ด้วยตนเองและสามารถนำไปต่อยอดในการสร้างรายได้กิจกรรมห้องสมุดส่งเสริมให้รู้จักค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองสร้างเสริมนิสัยรักการอ่านโดยได้รับหนังสือพระราชทานในหมวดหมู่ต่างๆจำนวน137เล่มก่อนเสด็จพระราชดำเนินกลับทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทานที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ไปตรวจรักษานักเรียนและราษฎรในพื้นที่โดยมีผู้เข้ารับการตรวจรักษาจำนวน 1,078 คนส่วนใหญ่ป่วยด้วยโรคระบบทางเดินหายใจและทรงเยี่ยมคณะผู้บริหารครูและนักเรียนโรงเรียนในโครงการกพด.สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนและราษฎรบ้านแก่แม่เก้าตำบลตันหยงมัดอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสที่ไปเฝ้าทูลองพระบาทรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีทรงเปิดชมรมทวีนัมเบอร์วันและศูนย์เพื่อนใจทวีนัมเบอร์วันของโรงเรียนมัธยมตากสินระยองและทรงติดตามผลการดำเนินโครงการทวีนัมเบอร์วันของจังหวัดระยองวันนี้เวลา 21:00 นทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จไปยังโรงเรียนมัธยมตากสินระยองอำเภอเมืองระยองจังหวัดระยองในการนี้ทรงวางพวงมาลัยถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชจากนั้นทรงกดปุ่มไฟฟ้าเปิดแพร่คลุมป้ายชมรมทบีนัมเบอร์วันและศูนย์เพื่อนใจทบีนัมเบอร์วันซึ่งโรงเรียนน้อมนำหลักการดำเนินโครงการทบีนัมเบอร์วันมาใช้เป็นแนวทางในการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดภายในโรงเรียนโดยมีหน่วยงานที่เห็นความสำคัญผู้บริหารคณะครูให้ความร่วมมือชุมชนมีส่วนร่วมและมีเครือข่ายที่เข้มแข็งที่สำคัญมีเด็กและเยาวชนเป็นพลังในการขับเคลื่อนโครงการทำให้ชมรมทบีนัมเบอร์วันของโรงเรียนมีความเข้มแข็งและเป็นเครือข่ายในการสอดส่องดูแลสมาชิกทุกคนเพื่อสนองพระปฏิทานตามคำขวัญโครงการ To Be Number One เป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติดที่จะสร้างเด็กและเยาวชนให้มีภูมิคุ้มกันทางจิตใจอยู่ในสังคมได้อย่างเข้มแข็งเก่งดีมีสุขและห่างไกลจากยาเสพติดซึ่งในศูนย์เพื่อนใจ To Be Number One มีการดำเนินกิจกรรมต่างๆสลับหมุนเวียน

ในแต่ละวันเช่นกิจกรรมทำสละลอยแก้วกิจกรรมจัดสวนแก้วกิจกรรมแปรรูปเมล็ดกระบอกและใบชะมวงกิจกรรมทำยาดมสมุนไพรกิจกรรมพัฒนา EQ กิจกรรมเต้น cover dance กิจกรรมส่งเสริมทักษะภาวะผู้นำรวมทั้งมีบริการให้คำปรึกษาแก้ปัญหาพัฒนา EQ เปิดบริการทุกวันตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์พร้อมกันนี้ทรงติดตามผลการดำเนินงานโครงการ To Be Number One ของจังหวัดระยองที่น้อมนำพระดำริมาขับเคลื่อนโครงการ To Be Number One อย่างต่อเนื่องมาเป็นเวลา24ปีมีการบูรณาการความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐสถานศึกษาสถานประกอบการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคประชาชนดำเนินงานตาม3ยุทธศาสตร์หลักของโครงการสร้างกระแสพัฒนาเครือข่ายและเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจเด็กเยาวชนและประชาชนให้เป็นคนดีคนเก่งและเป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติดซึ่งมุ่งขับเคลื่อนโครงการ To Be Number One มุ่งแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยใช้กลไก To Be Number One ช่วยขับเคลื่อนงานอย่างเป็นระบบโอกาสนี้พระราชทานเข็มที่ระลึกแก่ผู้ถวายเงินเข้าโครงการ To Be Number One เราได้พระราชทานเงินดังกล่าวแก่เลขาธิการมูลนิธิโครงการ To Be Number Oneต่อจากนั้นพระราชทานคำปรึกษาแก่สมาชิกโครงการใครติดยายกมือขึ้นจากสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดระยองและศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนระยองจำนวน30คนที่ไปเฝ้าเพื่อได้มีแนวทางการดำเนินชีวิตและมีกำลังใจในการเปลี่ยนแปลงตนเองให้สามารถเลิกเกี่ยวข้องกับยาเสพติดอย่างยั่งยืนพร้อมกับพระราชทานคำปรึกษาแก่สมาชิก To Be Number One ของจังหวัดระยองแต่ผลสำเร็จที่ได้จากการดำเนินงานชมรม To Be Number One คือสมาชิกทุกคนมีพื้นที่ในการแสดงความสามารถเกิดความภาคภูมิใจในตนเองมีเป้าหมายในชีวิตมีจิตอาสาผู้ที่เคยมีพฤติกรรมไม่ดีได้กลับตัวมีพฤติกรรมที่ดีขึ้นและได้รับการยอมรับจากนั้นได้ทรงเป็นประธานในการแสดงคอนเสิร์ต To Be Number One ร่วมกับเยาวชนต้นแบบเก่งและดี To Be Number One Idol รุ่นที่16ก่อนเริ่มการแสดงทรงยืนสงบนิ่งและแสดงความอาลัยต่อการเสด็จสวรรคตของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและการสิ้นพระชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาปัจจุบันจังหวัดระยองเป็นจังหวัดทบีนัมเบอร์วันระดับเพชรปีที่1มีชมรมทบีนัมเบอร์วันจำนวน 2,301 ชมรมมีศูนย์เพื่อนใจทบีนัมเบอร์วันจำนวน685แห่งมีสมาชิกจำนวน 131,123 คนโดยมุ่งเน้นกิจกรรมสร้างสรรค์ให้แก่เด็กและเยาวชนทั้งการพัฒนาทักษะชีวิตการเป็นเยาวชนต้นแบบเก่งและดี To Be Number One Idol และ To Be Number One Dancer Side เพื่อสร้างโอกาสในการแสดงศักยภาพและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปในการประทานรางวัลครูดีเด่นมีจิตอาสาและทุนการศึกษาแก่นักเรียนโรงเรียนธรรมาธิปไตยจังหวัดราชบุรีวันนี้เวลา 14:25 นาทีพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปยังโรงเรียนธรรมาธิปไตยอำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีโอกาสนี้ทรงวางพวงมาลัยทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาธีรราชเจ้าจากนั้นเสด็จไปยังห้องประชุมค่ายหลวงบ้านไร่ในการประทานรางวัลครูดีเด่นมีจิตอาสาจำนวน3คนและประธานทุนการศึกษาแก่นักเรียนจำนวน75ทุนโรงเรียนธรรมาธิปไตยเปิดทำการเรียนการสอนครั้งแรกเมื่อปี2531จัดตั้งขึ้นโดยหม่อมหลวงปิ่นมาลากุลเพื่อสืบสานพระราชปณิธานด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาธีรราชเจ้ารัชกาลที่6ในการปลูกฝังเยาวชนให้เป็นพลเมืองที่ดีของสังคมไทยโดยเน้นการจัดการเรียนการสอนในเรื่องสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ประกอบกับโรงเรียนตั้งอยู่บริเวณค่ายหลวงบ้านไร่ซึ่งเป็นสถานที่ที่รัชกาลที่6ทรงใช้ในการซ้อมรบเสือป่าณมณฑลราชบุรีเป็นประจำทุกปีโรงเรียนนี้ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาธีรราชเจ้าและพระกรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าพัชรราชสุ

สุดาสิริโสภาพรรณวดีกรมพระนครปฐมบรมคัตติยานีมหาเถรราชธิดาในการพระราชทานกำเนิดสถาบันการศึกษาและพระราชทานชื่อโรงเรียนโดยเมื่อปี2557ได้รับการอุปถัมภ์เป็นหนึ่งสถานศึกษาเครือข่ายของมูลนิธิสถาบันการศึกษาในรัชกาลที่6และสมเด็จเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาปัจจุบันเปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6มีนักเรียน75คนครูและบุคลากร7คนพระอนุวงศ์องคมนตรีทรงเป็นประธานและเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาดเรนทิราเทพพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 7:00 นหม่อมเจ้าศรีสว่างวงยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาดเรนทิราเทพพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามและวัดประยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปและประคมย่ำยามกำหนด100วันโดยมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงเป็นประธานรวมทั้งองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างๆโดยในวันนี้พลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างๆดังนี้เวลา 11:00 นเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาดเรนทิราเทพพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารณวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตกรุงเทพมหานครรวม8รูปเวลา 17:00 นเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาดเรนทิราเทพพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารและวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตกรุงเทพมหานครรวม8รูปสำหรับพระพิธีธรรมคือสมณศักดิ์ประเภทหนึ่งซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งจากวัดที่เป็นพระอารามหลวงวัดละหนึ่งสำรับละ4รูปทำหน้าที่สวดพระพิธรรมในงานพระบรมศพพระศพหรือศพในพระบรมราชานุเคราะห์และเวลา 19:00 นเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาดเรนทิราเทพพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามและวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปทั้งนี้จากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานครบ100วันพระราชทานพระศพในวันที่18และ19กันยายน2569แล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ผู้ประสงค์ขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาดเรนทิราเทพพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาได้ตั้งแต่วันที่20กันยายน2569เป็นต้นไปจนกว่าจะถึงการพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพโดยสามารถดาวน์โหลดตัวอย่างหนังสือการขอเป็นเจ้าภาพได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.thองคมนตรีเป็นประธานในโครงการอุปสมบทหมู่พระภิกษุสงฆ์จำนวน47รูปเพื่อถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาดเรนทิราเทพพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดา

วันนี้ที่วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามเขตดุสิตกรุงเทพมหานครพระเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีเป็นประธานในโครงการอุปสมบทหมู่พระภิกษุสงฆ์จำนวน47รูปเพื่อถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเดชธิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโดยมีผู้เข้าร่วมอุปสมบทหมู่ประกอบด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่จากกรมสอบสวนคดีพิเศษกรมราชทัณฑ์กรมคุมประพฤติกรมบังคับคดีและหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรมตลอดจนเครือข่ายภาคประชาชนของกรมสอบสวนคดีพิเศษมีกำหนดระยะเวลาระหว่างวันที่17ถึง24กันยายน2560ได้ศึกษาและปฏิบัติตามหลักพระธรรมวินัยฝึกสติสมาธิและปัญญาเพื่อน้อมนำหลักธรรมไปใช้ในการดำเนินชีวิตและการปฏิบัติหน้าที่

องคมนตรีติดตามการดำเนินโครงการพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่จังหวัดเพชรบุรีวันนี้ที่โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยใหญ่อันเนื่องมาจากพระราชดำริตำบลทับคางอำเภอเขาย้อยจังหวัดเพชรบุรีพลอากาศเอกชลิตภูผาสุของคมนตรีในฐานะประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคกลางพร้อมด้วยพลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีในฐานะรองประธานอนุกรรมการคณะอนุกรรมการและเจ้าหน้าที่สำนักงานกปร.ร่วมรับฟังบรรยายสรุปการดำเนินงานและปัญหาอุปสรรคของอ่างเก็บน้ำห้วยใหญ่จากนั้นองคมนตรีพบปากเกษตรกรและกลุ่มผู้ใช้น้ำพร้อมทั้งมอบพันธุ์ไม้และเมล็ดพันธุ์พืชให้แก่กลุ่มผู้ใช้น้ำโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยใหญ่อันเนื่องมาจากพระราชดำริก่อตั้งขึ้นจากพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่ได้พระราชทานพระราชดำริเมื่อปี2521ว่าควรพิจารณาก่อสร้างอ่างเก็บน้ำให้ราษฎรในเขตอำเภอเขาย้อยเพื่อให้มีน้ำใช้ในการเพาะปลูกและอุปโภคบริโภคตลอดทั้งปีเนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวประสบปัญหาขาดแคลนน้ำโดยเฉพาะในช่วงหน้าแล้งกรมชลประทานสนองพระราชดำริก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยใหญ่แล้วเสร็จในปี2525มีลักษณะเป็นเขื่อนดินขนาดความจุที่ระดับเก็บกัก 70,000 ลูกบาศก์เมตรสามารถส่งน้ำช่วยเหลือราษฎร156ครัวเรือนจำนวน900คนมีพื้นที่รับประโยชน์200ไร่ปัจจุบันปริมาณน้ำในอ่างไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้งานโครงการชลประทานจังหวัดเพชรบุรีจึงปรับปรุงอ่างเก็บน้ำห้วยใหญ่พร้อมระบบส่งน้ำและอาคารประกอบภายใต้แผนพัฒนาพื้นที่ด้วยกระบวนการวันแพลนเพื่อขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริด้านการพัฒนาแหล่งน้ำด้วยการปรับปรุงอาคารระบายน้ำล้นเสริมความสูงสันทำนบขุดลอกอ่างเก็บน้ำและก่อสร้างระบบส่งน้ำระยะทาง3กิโลเมตรรวมถึงซ่อมแซมระบบส่งน้ำเดิมซึ่งคาดว่าจะได้รับการจัดสรรงบประมาณในปี2571เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จจะช่วยเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนได้อีก 50,000 ลูกบาศก์เมตรทำให้การจัดสรรน้ำเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภคแก่ราษฎรมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นองค์กรมนตรีร่วมประชุมสัมมนาบุคลากรการเผยแผ่พระพุทธศาสนาประจำปี2569วันนี้ที่หอประชุมพุทธมณฑลอำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมพลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์องคมนตรีร่วมการประชุมสัมมนาบุคลากรการเผยแผ่พระพุทธศาสนาประจำปี2569ซึ่งศูนย์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาบุคลากรการเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้มีทักษะองค์ความรู้ที่จะขับเคลื่อนการเผยแผ่พระพุทธศาสนาอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพมีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่และนโยบายด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนาสามารถปรับรูปแบบการเผยแผ่ให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายที่หลากหลายในยุคปัจจุบันตามแผนแม่บทการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 2566 ถึง 2580 อันจะนำไปสู่ทิศทางการเผยแผ่พระพุทธศาสนาระยะยาวที่มีความเป็นเอกภาพโดยมีพระพรหมบัณฑิตเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสในฐานะกรรมการมหาเถรสมาคมประธานกรรมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติเป็นประธานฝ่ายบรรพชิต

มีคณะกรรมการการเผยแผ่พระพุทธศาสนาจังหวัดทั้ง77จังหวัดบุคลากรด้านการเผยแผ่ที่เกี่ยวข้ององค์กรภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมประชุมกว่า800รูปและคนในการนี้องคมนตรีบรรยายพิเศษเรื่องสืบสานรักษาและต่อยอดการเผยแผ่พระพุทธศาสนาใต้ร่มพระบารมีซึ่งสอดรับกับห้วงเวลาสำคัญในปีพุทธศักราช2570มงคลสมัย1ศตวรรษแห่งธรรมราชาสืบสานงานพ่อต่อยอดความดีตามรอยพระบาทนิรันดร์เนื่องในโอกาสครบ100ปีวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเพื่อน้อมรำลึกในพระเกียรติคุณและพระมหากรุณาธิคุณพระมหากษัตริย์นักพัฒนาที่ทรงอุทิศพระวรกายและมีพระราชหฤทัยมั่นในการพัฒนาเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนชาวไทยและมวลมนุษยชาติองคมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวงครั้งที่3ทับ2569วันนี้อาคารรับรอง606สนามเสือป่าสำหรับพระราชวังเขตดุสิตกรุงเทพมหานครพลเอกกัมปนาถรุดดิษฐ์องคมนตรีในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวงครั้งที่3ทับ2569เพื่อติดตามผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ2569และพิจารณาแนวทางขับเคลื่อนภารกิจในปีงบประมาณ2570โดยมุ่งสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตามแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนบนพื้นที่สูงควบคู่กับการดูแลทรัพยากรธรรมชาติโดยมีระเบียบวาระการประชุมอาทิประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงการเกษียณอายุราชการและการโยกย้ายของคณะกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวงพร้อมกล่าวขอบคุณคณะกรรมการทั้ง8ท่านสำหรับการปฏิบัติหน้าที่และสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิโครงการหลวงด้วยดีมาอย่างต่อเนื่องรับทราบผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ2569ระยะ11เดือนมีความก้าวหน้าร้อยละ91เป็นไปตามกรอบแผนงานภายใต้6กลยุทธ์สำคัญเพื่อพัฒนาอาชีพสร้างรายได้ยกระดับคุณภาพชีวิตและดูแลสิ่งแวดล้อมบนพื้นที่สูงในด้านงานวิจัยและนวัตกรรมดำเนินโครงการวิจัย29โครงการเกิดผลสำเร็จเป็นนวัตกรรม9รายการโดยให้ความสำคัญกับการศึกษาวิจัยและพัฒนาพันธุ์พืชพระราชทานเช่นกุหลาบควีนสุธิดาการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากเอเดลไวส์และลาเวนเดอร์รวมถึงการวิจัยพืชทางเลือกที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจสร้างรายได้แก่สมาชิกแก่เกษตรกรสมาชิก1427รายมูลค่ารวมกว่า857ล้านบาทการถ่ายทอดความรู้โดยปี2569มีผู้สนใจเข้ารับการเรียนรู้ 2,867 คณะรวม 87,189 คนจำนวน12หลักสูตรเปิดรับนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาทั่วประเทศเข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพกว่า241คน20สถาบันสร้างความร่วมมือทางวิชาการทั้งในประเทศและต่างประเทศและการพัฒนาเศรษฐกิจตัวแรงงานสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผ่านสืบสานพระราชนิทานงานโครงการหลวงโดยมอบสิ่งของพระราชทานในปี2519แก่เจ้าหน้าที่เกษตรกรชุมชนและกลุ่มเปราะบางในพื้นที่17แห่งจำนวน 1,465 ถุงมอบเสื้อกันหนาวแก่เด็กและเยาวชน647คนและร่วมโครงการหน่วยแพทย์อาสาเคลื่อนที่ในพื้นที่ห่างไกล5พื้นที่มีผู้เข้ารับบริการ 1,216 คนสำหรับการดำเนินงานในระยะต่อไปที่ประชุมพิจารณาร่างกรอบแนวทางการจัดทำแผนกลยุทธ์มูลนิธิโครงการหลวงระยะ5ปีพุทธศักราช2571ถึง2575บริหารจัดการหลักสูตรการเรียนรู้มูลนิธิโครงการหลวงการพัฒนาและก่อสร้างโรงงานต้นแบบการผลิตชาพร้อมดื่มเพื่อสุขภาพ

บรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังสภากายภาพบำบัดบริษัทมิวส์คอร์ปอเรชั่นจำกัดโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัยและสมาคมผู้ปกครองครูและศิษย์เก่าโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัยจังหวัดนครปฐมและมูลนิธิปัญญพัฒน์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดบวรนิเวศวิหารวัดนรนาถสุนทริการามวัชนะสงครามวัดใหม่อมตะรสกรุงเทพมหานครวัดสนามพรามวัดอุทัยโพธารามจังหวัดเพชรบุรีวัดทาศพเมยจังหวัดลำพูนวัดสุจินประชารามจังหวัดสกลนครและวัดเจ็ดยอดจังหวัดเชียงรายสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพัฒหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นวิทยาลัยเทคนิคเทคโนโลยีกรุงธนกรุงเทพมหานครวิทยาลัยเชียงรายจังหวัดเชียงรายวิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงธนเชียงรายไทยเยอรมันจังหวัดเชียงรายนายครองศิลป์วีระเดชะพร้อมคณะบริษัท ACC Food จำกัดและบริษัท Eco Camp and Cafe จำกัดจังหวัดเพชรบุรีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดดาวดึงสารามวัดโมลีโลกยารามวัดครหบดีวัดหงรัตนารามวัดเทพากรวัดบางบำรุกรุงเทพมหานครและวัดหนองกุงจังหวัดบุรีรัมย์สวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยบูรพาจังหวัดชลบุรีบริษัทยันวอยุนคอร์ปอเรชั่นกรุ๊ปจำกัดคณะนิเทศศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรุ่น MC6 และศิษย์เก่าโรงเรียนสมทวินราชดำริรุ่น2514บริษัทท็อปโปรไวเดอร์ซิสเต็มกรุ๊ปจำกัดมูลนิธิสถาบันวิทยาการและหลักสูตรนักบริหารระดับสูงธรรมศาสตร์เพื่อสังคมได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมนีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดสุทัศน์เทพวรารามวัดธรรมมงคลถาบุญนนทวิหารวัดสุบรรณารามกรุงเทพมหานครวัดบ่อมะกรูดวัดบ้านไร่จังหวัดราชบุรีวัดพระบรมธาตุสวีวัดชนละทีพฤกษารามจังหวัดชุมพรวัดลำนารายจังหวัดลพบุรีและวัดโพชัยจังหวัดหนองคายสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 นมูลนิธิคุณพ่อกำนันสนมคุณแม่สำรองเอี่ยมสะอาดสมาคมข้าราชการส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทยและโรงเรียนมัธยมบัณฑิตมาบอพิษกรุงเทพมหานครได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสะเกดกรุงเทพมหานคร4รูปและวัด7ยอดจังหวัดเชียงราย4รูป

คณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาดาวเด่นเทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิเทศบาลนครเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่คณะผู้บริหารพนักงานส่วนตำบลและสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเชื้อเพลิง

0: จังหวัดสุรินทร์โรงเรียนวัดดอนยอจังหวัดนครนายกสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชรและองค์การบริหารส่วนตำบลช้างกลางจังหวัดนครศรีธรรมราชและณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเดเรนทราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิมูลนิธิคุณพ่อกำนันสนมคุณแม่สำรองเอี่ยมสะอาดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมแกะจังหวัดหนองคายเทศบาลนครเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่คณะผู้บริหารพนักงานส่วนตำบลและสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเชื้อเพลิงจังหวัดสุรินทร์สมาคมผู้ปกครองครูและศิษย์เก่าโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัยจังหวัดนครปฐมโรงเรียนวัดดอนยอจังหวัดนครนายกองค์การบริหารส่วนตำบลช้างกลางจังหวัดนครศรีธรรมราชและสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชรตอนนี้วันที่18และ19กันยายน2569จะมีพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวาน100วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเดเรนทราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทางสำนักพระราชวังขอแจ้งดังนี้วันที่18กันยายน2569เปิดให้เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและเข้าถวายสักการะพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาได้ตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 12:00 นสำหรับนักท่องเที่ยวเปิดให้เข้าชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามได้ตั้งแต่เวลา 8:30 นถึง 12:00 นส่วนวันที่19กันยายน2569เปิดให้เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและเข้าถวายสักการะพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาได้ตั้งแต่เวลา 13:00 นถึง 20:00 นสำหรับนักท่องเที่ยวเปิดให้เข้าชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามได้ตั้งแต่เวลา 13:00 นถึง 15:30 นกรมวังผู้ใหญ่ประจำพระองค์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเป็นประธานในพิธีมอบโล่รางวัลพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเดเรนทราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้ที่สำนักงานอัยการสูงสุดศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ80พรรษา5ธันวาคม2550อาคารราชวุรีดิเรกฤทธิ์เขตหลัก4กรุงเทพมหานครสำนักงานอัยการสูงสุดจัดพิธีมอบโล่พระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเดเรนทราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาให้แก่สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดและสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดที่ชนะเลิศการประกวดในโครงการแนวทางปฏิบัติที่ดีในการขจัดความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็กดีเด่นประจำปีพุทธศักราช2569อัยการประสานสหวิชาชีพในการยุติความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็กโดยมีพลอากาศเอกสมคิดสุขบางกรมวังผู้ใหญ่ประจำพระองค์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเป็นประธานในพิธีมอบโล่พระราชทานหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเดเรนทราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาให้แก่คณะทำงานศูนย์อัยการคุ้มครองสิทธิเด็กเยาวชนและสถาบันครอบครัวจังหวัดราชบุรีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเพื่อเทิดพระเกียรติและรำลึกในพระกรุณาธิคุณภายในจัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับพระกรณียกิจด้านต่างๆโดยเฉพาะงานด้านอัยการตั้งแต่ทรงเริ่มรับราชการอัยการตำแหน่งอัยการผู้ช่วยจนถึงตำแหน่งอัยการผู้เชี่ยวชาญกิจกรรมแสดงผลงานตามแนวพระดำริรวมถึงการจัดทำหนังสือและโปสการ์ดในห้วงสัตมวานครบ100วันแห่งการสิ้นพระชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเดเรนทราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอีกด้วยจบข่าวในพระราชสำนักดิฉันเสด็จสวัสดิ์ภาเอกเอี่ยมสินสวัสดีค่ะ
1: 023547105ค่ะและอย่างที่เราเน้นย้ำกันเป็นประจำว่าถ้าฝากคำถามมาแบบนี้นะคะอยากให้ได้

0: ข้อมูลที่ชัดเจนค่ะเราจะได้ช่วยกันตอบคำถามของคุณได้อย่างตรงจุดมากที่สุดที่ต้องขอเลยชื่อนามสกุลนะคะอายุเพศแล้วก็มีลักษณะของอาการหรือว่าโรคที่เกิดขึ้นกับคุณนั้นเป็นอย่างไรบ้างน้ำหนักส่วนสูงรวมไปถึงอาการแพ้ยานะคะขอข้อมูลตรงนี้ครบเลยหมอจะได้ช่วยกันวินิจฉัยโรคในเบื้องต้นได้นะคะวันนี้ค่ะโรคที่เราจะคุยกันเป็นโรคที่เกิดขึ้นในเด็กนะคะแล้วก็หลายคนคุณพ่อคุณแม่ก็อาจจะมีประสบการณ์แต่ก็ยังไม่รู้ว่ามันคือความผิดปกติหรือเปล่านั่นก็คือโรคฮีโมฟิเลียหรือว่าโรคเลือดออกง่ายผิดปกตินะคะจากพันธุกรรมค่ะวันนี้เราจะมาคุยกับคุณหมอเพราะเห็นบอกว่าจริงๆแล้วมันก็เป็นโรคใกล้ตัวที่เกิดขึ้นอยู่เหมือนกันถึงแม้ว่าจำนวนประชากรจะไม่ได้เยอะเท่าไหร่นะคะแต่ก็ถ้าเป็นแล้วไม่ได้รับการดูแลรักษามันก็อาจจะเกิดอันตรายที่มากขึ้นได้นะคะวันนี้เรามีคุณหมอ2ท่านที่มาคุยกับเราตอนนี้อยู่ในรายการกับเราแต่ว่าไม่ได้มาในซูมนะคะคุณหมอซูมเข้ามาจากที่บ้านค่ะขออนุญาตแนะนำเลยนะคะท่านแรกอาจารย์นายแพทย์ศิระกอไพศาลค่ะสาขาวิชาโรคต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิซึมภาควิชาอายุรศาสตร์นะคะและอีกท่านนึงค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงเดือนธิดาทรงเดชสาขาวิชาโลหิตวิทยาและมะเร็งวิทยาภาควิชากุมารเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณปูสวัสดีครับอาจารย์บี
2: สวัสดีค่ะ
1: อาจารย์บีเราไม่เจอกันนานเลยเนาะ
2: ไม่นานมากเลยค่ะ
1: ครับผม
2: สวัสดีค่ะคุณปูสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะอาจารย์บีและอาจารย์ปีแอร์เลยนะคะนี่อยู่ที่โรงพยาบาลหรือว่าอยู่ที่บ้านคะเนี่ย
2: ยังอยู่ที่ทำงานอยู่เลย
0: เห็นเสื้ออยู่ข้างหลังนะคะ
1: ใช่ผมกลับมาลาสที่บ้านแล้ว
0: โอเคค่ะเราห่างกันนะคะแต่ว่าวันนี้ข้อมูลยังคงปึกแน่นอนนะคะโรคฮีโมฟิเลียต้องระวังบางทีพูดผิดไม่ใช่ภาษาไทยนะอันนี้อาจจะไม่ชินปากก็คือโรคเลือดออกง่ายใช่ไหมคะผิดปกติวันนี้เดี๋ยวเราจะมาคุยรายละเอียดกันเลยนะคะแต่ก่อนอื่นเดี๋ยวไปดูสกู๊ปตัวนี้กันในเบื้องต้นกันก่อนนะคะเป็นข้อมูลเบื้องต้นแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาคุยกันและอีกหนึ่งช่องทางที่ขอประชาสัมพันธ์กันก่อนนะคะใครที่ดูรายการของเราเนี่ยอยากได้เป็นเดี๋ยวให้ดูก่อนโชว์ก่อนนะคะเป็นแก้วน่ารักนี่เห็นไหมคะของโรงพยาบาลรามาธิบดีนี่แหละค่ะเขียนบนแก้วว่ารามาชาแนลเห็นไหมก้มนิดหนึ่งตรงนี้ให้เห็นนะคะรามาชาแนลถ้าเกิดว่าใครอยากจะได้ก็ให้ช่วยกันกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์เข้ามาหน่อยนะคะ10ท่านแรกที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจ Facebook Rama Channel นะคะแล้วก็แสดงความคิดเห็นว่าวัคซีนไข้หวัดใหญ่มีประโยชน์อย่างไรค่ะส่งชื่อนามสกุลที่อยู่จะส่งแล้วก็เบอร์โทรศัพท์มาในอินบ็อกซ์เลยนะคะถ้าเกิดว่าคุณเป็น10ท่านแรกเราก็จะจัดส่งแก้วใบนี้ไปให้เลยนะคะขอชื่อนามสกุลชัดเจนนะคะที่อยู่จัดส่งเดี๋ยวส่งไปผิดบ้าน นะคะโอเคไปดูสกู๊ปกันเลยก็แล้วกันนะคะเกี่ยวกับโรคฮีโมฟิเลียแล้วเดี๋ยวเรากลับมาคุยกับคุณหมอค่ะ
3: โรคฮีโมฟิเลียหรือโรคเลือดออกง่ายหยุดยากเป็นโรคทางพันธุกรรมที่พบได้บ่อยสามารถถ่ายทอดจากพ่อแม่ไปสู่ลูกหลานได้พบผู้ป่วยที่เป็นเพศชายเท่านั้นส่วนผู้หญิงจะเป็นพาหะที่ไม่แสดงอาการแต่สามารถถ่ายทอดยีนผิดปกติไปสู่ลูกหลานได้อาการของโรคนี้มีความแตกต่างกันมากสำหรับผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรงมากจะเริ่มแสดงอาการเมื่อผู้ป่วยเริ่มหัดเดินหัดคลานและหกล้มทำให้มีจ้ำสีเขียวตามแขนขาและลำตัวนอกจากนี้ยังอาจจะมีเลือดออกในข้อโดยมากมักเป็นกับข้อที่ต้องรับน้ำหนักเช่นข้อเข่าข้อเท้าและข้อศอกผู้ป่วยมักมีอาการปวดรุนแรงในข้ออย่างเฉียบพลันและมีข้อบวมแดงร้อนในเวลาต่อมาไม่สามารถขยับข้อได้และต้องนอนนิ่งๆในท่างอเพื่อทุเลาอาการปวดนอกจากนี้ยังอาจจะมีเลือดออกในทางเดินอาหารปัสสาวะเป็นเลือดรวมถึงเลือดออกในสมองขณะที่ผู้ป่วยที่มีความรุนแรงของโรคน้อยมักจะไม่มีอาการเลือดออกจนกระทั่งได้รับอุบัติเหตุหรือเข้ารับการผ่าตัดจนพบว่าเลือดไหลไม่หยุด
0: ค่ะอันนี้เป็นข้อมูลเบื้องต้นจากสกู๊ปของเรานะคะแต่ว่าเราจะมาคุยรายละเอียดกันแบบเยอะๆเลยกับคุณหมอนะคะโรคฮีโมฟิเลียหรือว่าโรคเลือดออกง่ายเมื่อกี้เห็นบอกว่าคือเป็นพันธุกรรมใช่ไหมคะคุณหมอคะแล้วก็คือถ้าเด็กเป็นเนี่ยจะเป็นตั้งแต่เกิดเป็นทารกเลยใช่ไหมคะถึงจะเกิดอาการแบบนี้ค่ะ
2: ใช่ค่ะก็คือจะเป็นตั้งแต่เกิดเลยก็คืออาจจะเคยมีญาติในครอบครัวนะคะซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นญาติผู้ชายนะคะเคยเป็นมาก่อนหรือบางคนไม่มีประวัติว่ามีคนในครอบครัวเป็นเลยแล้วก็เขาเพิ่งเป็นคนแรกก็เป็นไปได้ค่ะแต่ว่าจะเป็นมาตั้งแต่แรกเกิดเพียง

0: แต่ว่าเขาจะเริ่มแสดงอาการเมื่อไหร่เท่านั้นเองค่ะที่เราจะสังเกตได
1: ้ส่วนใหญ่จะเป็นผู้ชายเหรอคะคุณหมอคะ
0: เกือบทั้งหมดเลยนะคะฮีโมฟิเลียจะแสดงอาการในเด็กผู้ชายค่ะแต่ว่าก็คือความผิดปกติเนี่ยจริงๆเนี่ยถ่ายทอดมาจากคุณแม่นะคะคือเป็นความผิดปกติเนี่ยคือจริงๆเกิดขึ้นจากตัวคุณแม่แต่ว่าถ่ายทอดมาเนี่ยลูกชายเท่านั้นที่จะมีอาการค่ะถ้าลูกสาวเนี่ยก็มีโอกาสเป็นพาหะซึ่งจะไม่มีอาการค่ะ
1: อ๋อคือผู้หญิงเป็นพาหะได้แต่อาการจะไปเกิดกับผู้ชาย
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วเราจะรู้ได้ไหมคะเราจะเป็นคุณแม่แล้วเนี่ยเรารู้ตัวได้ไหมว่าเออเราเป็นพาหะหรือเปล่ามันตรวจได้ไหมคะคุณหมอ
0: ถามว่าตรวจได้ไหมคือตรวจได้เพียงแต่ว่าเราก็จะแนะนำให้ตรวจในกรณีที่มีบุคคลในครอบครัวเคยได้รับการวินิจฉัยเป็นโรคฮีโมฟิเลียมาก่อนอย่างเงี้ยค่ะเราควรจะคุณแม่ที่จะตั้งครรภ์เนี่ยควรจะตรวจนะคะเพื่อบางทีเนี่ยจะต้องตรวจด้วยถ้าสมมติว่าอัลตราซาวด์แล้วลูกในครรภ์เนี่ยเป็นผู้ชายเราก็จะมีวิธีการตรวจน้ำคร่ำนะคะหรือว่าตรวจเลือดจากสายสะดือว่าลูกในท้องเราเนี่ยเป็นโรคฮีโมฟิเลียหรือเปล่าถ้าเป็นผู้ชายนะคะส่วนถ้าสมมติว่าลูกในท้องเป็นผู้หญิงก็คือไม่มีความจำเป็นจะต้องตรวจก่อนที่ลูกจะเกิดมาค่ะเพราะว่ายังไงเนี่ยผู้หญิงจะไม่แสดงอาการอยู่แล้วค่ะ
1: อ๋อก็คือถ้าสมมติว่าเกิดตรวจเจอว่าเราเป็นพาหะแล้วเราก็ยังคงอยากมีลูกอยู่ดีอะค่ะคุณหมอคะอย่างนี้มันมีวิธีการยังไงไหมคะ
0: ถ้าสมมติว่าผู้หญิงเป็นพาหะคือคุณแม่เนี่ยเป็นพาหะใช่ไหมคะถ้าสมมติมีลูกชายเนี่ยลูกชายมีโอกาสที่จะเป็นโรคฮีโมฟิเลียเนี่ยครึ่งหนึ่งคือ50%นะคะส่วนลูกสาวเนี่ยมีโอกาสที่จะเป็นพาหะซึ่งจริงๆไม่เป็นอะไรเลยก
1: ็
0: คือครึ่งหนึ่งนะคะเราทราบก่อนได้นะคะคือถ้าสมมติว่าเราตรวจทารกในครรภ์ก็อย่างที่บอกคือถ้าสมมติว่าลูกเป็นผู้ชายเริ่มจากต้องลูกเป็นผู้ชายก่อนแล้วเราตรวจว่าลูกเป็นโรคหรือเปล่าเนี่ยก็คือถ้าสมมติว่าทราบว่าลูกเป็นโรคเนี่ยเราก็จะให้คำปรึกษาทางพันธุกรรมกับคุณแม่นะคะว่า อยากจะตั้งครรภ์ต่อไหมนะคะ
1: ค่ะก็คือต้องตัดสินใจแหละว่าจะตั้งครรภ์ต่อไหมถ้าตั้งครรภ์ก็มีโอกาสที่ลูกจะมีโรคนี้ติดตัวแล้วก็ต้องหาวิธีการดูแลรักษากันต่อไปว่าอย่างนั้นเถอะ
0: ใช่ค่ะเป็นโรคที่ต้องดูแลกันในระยะยาวนะคะส
1: ่
0: วนใหญ่คุณแม่ที่มาตรวจแบบนี้คุณแม่มักจะรู้อยู่แล้วเนื่องจากว่ามีใครในครอบครัวเช่นอาจจะเป็นน้องชายของคุณแม
1: ่
0: นะคะอาจจะเป็นแบบน้องชายของคุณยายนะคะอาจจะคือคนในครอบครัวเนี่ยอาจจะเคยเป็นโรคนี้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณแม่จะทราบถึงความรุนแรงแล้วก็เรื้อรังของโรคที่จะต้องรักษาค่ะ
1: ค่ะคุณหมอแล้วผู้ชายเป็นพาหะได้ด้วยไหมคะ
0: ผู้ชายเราจะไม่เป็นพาหะนะคะถ้าเป็นก็คือเป็นโรค
1: เลย
0: ค่ะ
1: ผู้ชายชัดเจนกว่านะคะก็คือเป็นเลยทีนี้ถ้าสมมุติว่าโอเคเราเป็นแล้วนะคะลูกเนี่ยเป็นภาวะนี้ขึ้นมานี้แล้วเนี่ยเราจะสามารถสังเกตลูกของเราได้ยังไงคะบางทีเด็กทารกนะยังไม่ได้มีอาการเลือดออกยังไม่ได้มีอะไรเลยอะค่ะเราจะรู้ได้ยังไงว่าลูกเราเป็นคะ
0: อาการของโรคฮีโมฟิเลียก็คือมีเลือดออกง่ายผิดปกติคำว่าเลือดออกง่ายผิดปกติคืออะไรก็คืออย่างเช่นมีเลือดออกบริเวณที่แบบโดยปกติจะไม่ได้ไปกระทบกระแทกที่ไหนเช่นภายในร่มผ้าอย่างเงี้ยค่ะหลังตัวเกิดมีจ้ำขึ้นมาอย่างเงี้ยค่ะอันนี้เรียกว่าเลือดออกผิดปกตินะคะหรือไม่ก็คือว่าเริ่มมีจ้ำเลือดขึ้นตอนที่เด็กเนี่ย เริ่มคลานนะคะเริ
1: ่
0: มคลานเนี่ยมันก็จะมีการลงน้ำหนักนะคะซึ่งเด็กเริ่มคลานประมาณอายุ9เดือนนะคะพ่อแม่ก็จะเริ่มเห็นว่าแขนขาของลูกเนี่ยทำไมถึงมีจ้ำเขียวคลานไปนิดๆหน่อยๆคือไม่ได้ไปกระทบกระแทกแต่ว่าก็คือมีจ้ำเป็นจ้ำๆขึ้นตามตัวได้ค่ะ
1: อ๋อบางทีแค่มีคนมาอุ้มแล้วเหมือนน้ำหนักมือกดเข้าไปอะไรแบบนี้ค่ะคุณหมอก็มีโอกาสที่จะเป็นจ้ำได้ด้วยไหมคะ
0: มีโอกาสเป็นจ้ำได้นะคะในกรณีที่โรคไม่ได้เป็นรุนแรงคือระดับของโรคอาจจะแค่รุนแรงปานกลางหรือรุนแรงน้อยก็อาจจะเจอได้จากการที่เขาบางทีไปถอนฟันแล้วเอ๊ะปกติถอนฟันคุดเนี่ยคุณหมอก็เย็บแล้วก็ให้กัดผ้าก๊อซใช่ไหมคะ
1: ค่ะ
0: สักประมาณ 15-20 นาทีแต่นี่โอ้โหทำไมชั่วโมงหนึ่งแล้วเลือดยังไม่หยุดเลยหรือว่าจะต้องกลับไปเย็บซ้ำใหม่อะไรอย่างเงี้ยคะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: อันนี้ก็จะเป็นอาการหนึ่งที่บ่งบอกว่าเราอาจจะมีภาวะเลือดออกง่ายหยุดยากนะคะ
1: ค่ะ
0: แล้วก็ที่สำคัญก็คือคนไข้ที่เป็นฮีโมฟิเลียเนี่ยมักจะมีข้อบวมนะคะมีเลือดออกในข้อแต่ว่าอันนั้นก็จะเกิดตั้งแต่เด็กเนี่ยจะต้องเริ่มเดินแล้วนะคะเพราะว่าข้อเนี่ยก็จะบวมเมื่อเขาเริ่มรับน้ำหนักนะคะก็คือด้วยการเดิน
1: อืมค่ะทีนี้ถ้าเป็นแล้วนะคะเรารู้แล้วแหละว่าลูกเราเป็นแล้วทีนี้เราจะมีวิธีการดูแลนะคะหรือว่าประคับประคองยังไงบางทีเด็กก็ไม่ได้บอกนะว่าเด็กเจ็บเด็กปวดหรืออะไรยังไงนะคะคุณแม่จะดูแลยังไงได้บ้างคะ
0: ในเ

0: เล็กๆนะคะก็คือที่เขาฝึกเดินฝึกคลานเนี่ยคุณแม่สามารถใส่สนับเข่าให้ลูกได้นะคะเดี๋ยวนี้มันก็จะมีสนับเข่าของเด็กเล็กขายนะคะหรือไม่เราก็อาจจะประดิษฐ์เองก็ได้ก็คือคุณแม่อาจจะเอาที่รองบ่าของเสื้อสูทอย่างเงี้ยค่ะมาตัดเป็นที่รองเข่าที่รองศอกนะคะก็คือใส่ซัพพอร์ตในบริเวณข้อที่มันอาจจะกระทบกระแทกหรือรับน้ำหนักได้คือข้อศอกข้อเข่าข้อเท้าอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เราก็จะต้องระวังกีฬาที่กระทบกระแทกนะคะอย่างเช่นเราอาจจะไม่ได้แบบคือคงไม่ได้ไปเล่นต่อยมวยอะไรแบบเนี้ยเนาะ
1: ค่ะนกเว้นต่อยกันเองค่ะเด็กๆค่ะต่อยเพื่อน
0: ไปซึ่งอันนี้ถ้าสมมติว่าคุณแม่รู้อยู่แล้วว่าลูกเนี่ยเป็นโรคนี้เราก็อาจจะต้องบอกคุณครูไว้ว่าเขาจะต้องระมัดระวังเรื่องเลือดออกง่ายหยุดยากเพราะว่าสิ่งที่เรากังวลแล้วก็ต้องระวังมากที่สุดก็คือการเลือดออกในสมองหรือว่าเลือดออกในอวัยวะภายในซึ่งมันก็จะเกิดเมื่อลูกเนี่ยอาจจะล้มหัวกระแทกหรือว่ามีอะไรไปกระแทกศีรษะค่ะ
1: ค่ะเห็นว่ามันคือมีระดับความรุนแรงมีเรื่องของแฟกเตอร์ใช่ไหมคะตัวแฟกเตอร์ที่ขาดหรืออะไรแบบนี้ค่ะคุณหมอที่ใบกลไกของโรคนี้หน่อยได้ไหมคะว่าโรคนี้มันเกิดจากสาเหตุกลไกร่างกายของเรามันขาดอะไรยังไงบ้างคะ
0: ค่ะโรคฮีโมฟิเลียเนี่ยเป็นโรคทางพันธุกรรมซึ่งทำให้สารต้านการแข็งตัวของเลือดหรือที่เราเรียกว่าแฟกเตอร์เนี่ยมันระดับต่ำลงในคนปกติเนี่ยระดับมันก็คือจะอยู่ในระดับมากกว่า 40-100% นะคะแต่ว่าเมื่อระดับเริ่มต่ำกว่า40เนี่ย เราก็จะมีเลือดออกง่ายหยุดยากนะคะซึ่งในผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรงเนี่ยเขาจะมีระดับแฟกเตอร์เนี่ยต่ำกว่า 1% ก็คือสามารถเลือดออกเองได้โดยที่จริงๆไม่ได้ไปต้องไปกระแทกอะไรเลยนะคะอยู่ๆเลือดก็ออกได้เลยในผู้ป่วยที่รุนแรงปานกลางก็คือมีระดับแฟกเตอร์เนี่ยอยู่ที่ 1-5%
1: ค่ะ
0: ส่วนคนที่มีระดับแฟกเตอร์อยู่ 5-40% เนี่ยเราก็จะเรียกว่ารุนแรงน้อยนะคะ
1: ค่ะ
0: จะไม่ได้มีเลือดออกอะไรถ้าสมมติว่าเราไม่ได้ไปผ่าตัดหรือว่าประสบอุบัติเหตุค่ะ
1: ค่ะถ้าในกรณีที่รุนแรงไม่มากค่ะคุณหมอก็เรารักษายังไงคะรักษาไปตามอาการหรือว่าเรามียาอะไรหรือจะไปเพิ่มแฟกเตอร์ในร่างกายเราให้มากขึ้นอะไรอย่างนี้ไหมคะคุณหมอ
0: เป็นคำถามที่ดีเลยค่ะในภาวะปกติที่สมมุติว่าเราแค่เป็นจ้ำตามผิวหนังอย่างนี้เนี่ยชีวิตจะไม่ได้เดือดร้อนมากนะคะคือเลือดออกที่ไหนก็ตามเนี่ยเราจะต้องทำการปฐมพยาบาลด้วยการกดไม่ว่าที่ไหนก็ตามเช่นสมมุติว่าเป็นจ้ำตามตัวใช่ไหมคะวันแรกเนี่ยเราก็ต้องกดปากแผลนะคะคือเวลาไปกระแทกอะไรมาเนี่ยบริเวณนั้นจะต้องประคบเย็นก่อน24ชั่วโมงเนา
1: ะ
0: 24ชั่วโมงประคบน้ำแข็งเสร็จแล้วหลังจากนั้นก็คือหลังจาก1วันไปแล้วเนี่ยเราก็ประคบอุ่นต่ออีกประมาณวัน2วันนะคะถ้าสมมติว่าเรากดปากแผลเราประคบเย็นจ้ำพวกนั้นก็จะหายเองได้ใช้เวลาไม่นานค่
1: ะ
0: แต่ว่าถ้าสมมุติว่าคนไข้เนี่ยจะไปทำกิจกรรมอะไรที่มันเสี่ยงต่อการเลือดออกอาทิเช่นการผ่าตัดเช่นการผ่าตัดไส้ติ่งเป็นต้นนะคะเราก็จะมีกระบวนการก็คือให้สารแฟกเตอร์เนี่ยที่ทดแทนสิ่งที่เราขาดไปเนี่ยค่ะคือฉีดก่อนให้การผ่าตัดนะคะคนไข้ก็จะสามารถไปผ่าตัดได้ตามปกติค่ะ
1: ค่ะอันนี้กรณีที่ไม่รุนแรงมากใช่ไหมคะและถ้าคนที่แบบแฟกเตอร์น้อยกว่า1เนี่ยคุณหมอรุนแรงมากอย่างเงี้ยเราจะดูแลเขายังไงอะคะ
0: คือในคนที่แฟกเตอร์น้อยกว่า 1% อย่างที่บอกก็คือเขาอาจจะเลือดออกเองได้โดยที่ไม่ได้มีอุบัติเหตุอะไรเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างในประเทศไทยอะค่ะก็คือสิทธิประกันสุขภาพทั่วหน้าเนี่ยก็ให้การสนับสนุนการให้แฟกเตอร์เป็นประจำแก่ผู้ป่วยเหล่านี้คือหมายถึงว่าผู้ป่วยเหล่านี้เนี่ยเขาจะได้แฟกเตอร์ซึ่งเขาจะฉีดเองอยู่ที่บ้านนะคะก็คืออาทิตย์ละ1ครั้งเขาก็เหมือนจะฉีดแฟกเตอร์สารทดแทนเนี่ยให้ตัวเองอยู่ที่บ้านเพื่อให้ระดับเนี่ยมันไม่ได้ต่ำมากนะคืออยู่ในระดับที่มากกว่า1ตลอดเวลานะคะมันก็จะป้องกันการเลือดออกที่รุนแรงได้ค่ะ
1: ค่ะอ๋อฉีดเองที่บ้านได้เลยใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะส่วนใหญ่ถ้าเป็นเด็กๆ เนี่ยก็จะเป็นคุณแม่เป็นคนฉีดให้นะคะพอโตสักหน่อยนึงเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นผู้ป่วยเป็นคนฉีดเองค่ะ
1: ค่ะคืออย่างในเมืองนอกเนี่ยเขาก็จะมีโรคแบบนี้มันทั่วโลกอยู่แล้วใช่ไหมคะคุณหมอเขาก็จะมีการดูแลกันแบบนี้เหมือนกันเพราะว่าจริงๆมันค่อนข้างแพงใช่ไหมคะคุณหมอคะตัวแฟกเตอร์ที่ฉีดเข้าไปเนี่ยราคาเป็นยังไงบ้าง
0: ราคาสูงมากก็คือ1ขวดเนี่ยมันจะหลายพันอยู่นะคะประมาณ 2-3,000 แล้วก็ขนาดของยาเนี่ยมันก็จะแปรผันไปตามน้ำหนักตัวของผู้ป่วยนะคะก็คือยิ่งโตเนี่ยก็ยิ่งต้องใช้เยอะแต่ว่ายังไงก็ตามเนี่ยแฟกเตอร์ที่ทางสิทธิประกันสุขภาพทั่วหน้าซัพพอร์ตให้เนี่ยก็คือประมาณอาทิตย์ละ 1-2 ครั้งนะคะในจำนวนนี้เนี่ยถ้าผู้ป่วยลงทะเบียนกับสถานพยาบาลของสปสช.เนี่ยเขาก็จะได้แฟกเตอร์มาเป็นประจำค่ะ
1: ค่ะก็คือถือว่าเพียงพอในการ

0: คับประคองให้ชีวิตเนี่ยสามารถดำเนินได้ตามปกติใช่ไหมคะคุณหมอ
1: ใช่ค่ะแต่ว่าถ้าสมมุติว่ามีเลือดออกคือสมมุติว่าคือฉีดป้องกันไว้แล้วแต่ยังมีเลือดออกเป็นครั้งคราวเราก็รักษากันเป็นครั้งคราวในโรงพยาบาลค่ะ
0: เพราะว่าการรุนแรงที่สุดถ้าเกิดว่าไม่ได้รับการดูแลแล้วเราก็เป็นโรคนี้ด้วยเนี่ยบางทีคือมันเลือดออกในสมองหรืออะไรก็แล้วแต่อันนี้คือความรุนแรงที่จะเกิดขึ้นใช่ไหมคะคุณหมอคะ
1: อันนี้คือสิ่งที่เรากังวลมากที่สุดแล้วก็พยายามป้องกันไม่ให้มันเกิดค่ะ
0: นะคะเพราะฉะนั้นก็แต่ละคนจะรู้ตัวแหละนะคะเพราะว่ามันมีความผิดปกติบางคนไม่รู้ตัวมีไหมคะคุณหมอคะด้วยความที่เราเป็นแบบนี้มาตั้งแต่เกิดนะไม่เคยสังเกตว่าคนอื่นเขาเป็นยังไงปรากฏเราเนี่ยถือว่าเลือดไหลเร็วแล้วก็หยุดช้ากว่าคนอื่นมันมีเคสแบบนี้เกิดขึ้นไหมคะคุณหมอ
1: ก็มีเหมือนกันนะคะแต่ว่าส่วนใหญ่จะเป็นผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรงน้อยก็คือระดับแฟกเตอร์เนี่ยมากกว่า 5-40% นะคะเหล่านี้เนี่ยพบตอนโตได้นะคะอย่างหมอก็มีคนไข้ที่เขาใครๆก็ว่ามาตรวจตอนอายุสักประมาณเกือบ10ขวบเพราะว่าเป็นจ้ำเลือดขึ้นที่หลังคือจ้ำใหญ่เลยอย่างเงี้ยค่ะก็มีแต่ว่าถ้าสมมติว่าเป็นผู้ป่วยที่อาการรุนแรงเลยเนี่ยโดยปกติเนี่ยเขาจะเลือดออกเยอะจนจะต้องมาโรงพยาบาลอยู่แล้วค่ะตั้งแต่เล็ก
0: ๆคือผิดปกติแล้วล่ะยังไงคือดูแล้วว่าอันนี้คือคนอื่นก็คงไม่เป็นแบบชั้นอะไรแบบเนี้ยนะคะ
1: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
0: คือโรคนี้ไม่มีทางรักษาหายปกติใช่ไหมคะคุณหมอคะก็ต้องดูแลกันไปเรื่อยๆตลอดชีวิต
1: ใช่ค่ะแต่ว่าเราสามารถควบคุมอาการให้เราใช้ชีวิตตามได้ค่ะด้วยการดูแลตัวเองฉีดแฟกเตอร์ค่ะแล้วก็ป้องกันอุบัติเหตุ
0: ค่ะขอถามถึงเขาเรียกว่าอะไรนะสถิติของคนที่เป็นหน่อยได้ไหมคะว่าโอกาสที่จะเป็นแบบนี้สักกี่คนสักหมื่นคนไหมคะเป็นคนนึงหรือว่ามากกว่านั้นไหมคะ
1: น้อยน้อยน่าจะน้อยกว่านั้นอีกค่ะ
0: น้อยกว่านั้นอีกเหรอคะ
1: น้อยกว่านั้นคืออย่างคือประมาณน่าจะเป็น1ต่อหมื่นนะคะหรือน้อยกว่านั้นนะคะ
0: น้อยกว่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นก็เป็นโอกาสที่อาจจะเกิดขึ้นกับเราได้เพราะเราไม่รู้ว่าพาหะบางทีคือแฝงมานะคะกับคุณแม่แล้วบางทีไม่ใช่ว่ามีมาก่อนในบรรพบุรุษของเราโรคนี้ก็ยังเป็นโรคที่ยังสามารถเกิดขึ้นใหม่ได้ด้วยถูกไหมคะ
1: เกิดขึ้นใหม่ด้วยตัวเองได้ค่ะเกิดขึ้นใหม่ด้วยตัวเองได
0: ้นะคะ
1: แต่ว่าพอเกิดขึ้นแล้วมันก็จะถ่ายทอดไปสู่รุ่นลูกรุ่นหลานค่ะ
0: ค่ะมันมีหยุดไหมคะคุณหมอคะมันเหนื่อยบ้างไหมคะมันกี่ชั่วอายุคนนะคุณหมอ
1: มันอาจจะหยุดได้ถ้าสมมติว่าก็เราไม่มีลูกชายหลานชายอย่างเงี้ยค่ะมันอาจจะหยุดได
0: ้อ๋อคือถ้ามีในตระกูลเรามีผู้ชายอยู่ยังไงเดี๋ยวมันก็อาจจะถ่ายทอดไปได้ต่อเรื่อยๆนอกจากหยุดไม่มีผู้ชาย
1: แต่ว่าผู้หญิงเนี่ยก็ยังเป็นพาหะได้คือการที่ผู้หญิงเนี่ยมีลูกต่อนะคะก็จะต้องคือผู้หญิงคนนั้นก็จะต้องมาตรวจก่อนว่าเขาเป็นพาหะหรือเปล่านะคะแล้วก็คือลูกที่เกิดออกมาเนี่ยถ้าสมมติว่าไม่เป็นพาหะเหมือนกันก็อาจจะจบที่รุ่นนั้นนะคะ
0: เอ๊ะสมมติถ้าเกิดว่าเราไม่เป็นใช่ไหมคะแต่เราก็มีลูกผู้หญิงถูกไหมลูกผู้หญิงก็อาจจะเป็นได้ถูกไหมไม่ใช่ว่าพอแม่ไม่เป็นแล้วลูกผู้หญิงนี่ไม่เป็นเลยอย่างเงี้ยคุณหมอ
1: ถ้าเราไม่เป็นลูกผู้หญิงก็จะไม่เป็นโรคคือยังไงผู้หญิงจะไม่เป็นโรคค่ะแต่อาจจะ
0: เป็นพาหะ
1: ได้พาหะเป็นได้ค่ะยกเว้นว่าก็คือสมมุติว่าลูกเราไปมีลูกชายแล้วเกิดลูกชายเป็นโรคอันเนี้ยเขาก็จะต้องมาสืบเสาะแล้วว่าจริงๆแล้วเนี่ยมาจากรุ่นยายหรือเปล่านะคะ
0: คือไม่ได้หมายความว่าพอรุ่นแม่รอดแล้วว่าไม่เป็นพาหะแต่เรามีลูกผู้หญิงลูกผู้หญิงก็อาจจะเป็นพาหะได้
1: ใช่ค่ะ
0: เพราะว่าแฝงอยู่อะไรแบบนี้แล้วก็อาจจะกลายพันธุ์ได้อีกด้วยถูกไหมคะคุณหมอคะ
1: ใช่ค่ะ
0: โอ้โหนี่แหละนี่คือภัยเงียบๆใกล้ตัวเลยนะคะดูเหมือนปกติสบายดีแต่ปรากฏว่ามันแฝงอยู่ข้างในนะคะก็คุณหมอแนะนำไหมว่าเราจะต้องไปตรวจยังไงถ้าเราไม่ได้จะตั้งครรภ์เนี่ยเราไม่จำเป็นต้องตรวจโรคนี้ใช่ไหมคะ
1: ไม่จำเป็นต้องตรวจใช่ค่ะในปัจจุบันเนี่ยคือเวลาที่เราจะตรวจคัดกรองโรคอะไรอย่างในประเทศไทยเนี่ยเรามีการตรวจคัดกรองโรคซีดทาราซีเมียนะคะเนื่องจากว่าอันเนี้ยเกิดบ่อยมากในประเทศไทย มีอุบัติการบ่อยมากนะคะการที่เราจะเลือกตรวจคัดกรองอะไรบางอย่างในการที่เราจะตั้งท้องลูกคนหนึ่งเนี่ยจริงๆมันจะต้องอิงกับอุบัติการของโรคที่เกิดในปัจจุบันเนี่ยโรคเลือดฮีโมฟิเลียเนี่ยยังไม่ได้ถูกบรรจุเป็นโรคที่เราจะต้องคัดกรองในภาวะปกติคือหมายถึงว่าเราไม่ได้มีประวัติครอบครัวไม่เคยมีใครในบ้านเป็นมาก่อนหรือว่ามีอาการที่สงสัยค่ะ
0: ค่ะนะคะก็ยังไงใครที่มีปัญหาคล้ายๆอาการที่เหมือนสุ่มเสี่ยงหรือเปล่าหรือไม่ใช่อะไรแบบนี้นะคะลองบอกอาการมาก็ได้นะคะแล้วให้คุณหมอลองช่วยพิจารณาซิว่ามันเข้าข่ายโรคนี้หรือไม่เข้าอันนิดนึงค่ะคุณหมอถ้าเกิดว่าเราไม่ได้เป็นโรคนี้นะคะมันมีโรคอะไรที่ใกล้เคียงไหมคะที่ทำให้เลือดของเราเนี่ยมันออกง่ายเหมือนกันแล้วก็หยุดยากเหมือนกันนะคะ
1: จริงๆมีโรคที่พบบ่อยกว่านี้นะคะพบ1 ใน 100 คนนะคะที่ในประเทศไทยเนี่ยเราเรียกว่าโร

0: คเลือดออกง่ายวอนวิลิแบนนะคะอันนี้เป็นโรคเลือดออกง่ายทางพันธุกรรมที่เป็นได้ทั้งผู้ชายและผู้หญิงนะคะแล้วก็พบ 1% ก็คือ100คนจะพบ1คนเพียงแต่จะรู้ตัวหรือไม่นะคะแต่โรคนี้ไม่ได้รุนแรงเท่าฮีโมฟิเลียนะคะลักษณะเลือดออกเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นแนวแบบเลือดกำดาวเลือดออกตามไรฟันเลือดออกตามเยื่อบุต่างๆอะค่ะหรือว่าไปถอนฟันแล้วเลือดไหลอย่างนี้เป็นต้นค่ะหรืออาจจะเป็นจ้ำตามตัวนิดหน่อยคือจะไม่ได้มีเลือดออกในอวัยวะภายในเช่นไม่ได้มีเลือดออกที่ข้อมักจะไม่ได้มีเลือดออกที่สมองไม่ได้ออกในท้องอย่างเงี้ยค่ะ
1: ค่ะ
0: อันนี้พบได้บ่อยกว่า
1: แล้วโรคแบบนั้นสามารถรักษาให้หายขาดได้ไหมคะคุณหมออ
0: ันนั้นก็เป็นโรคทางพันธุกรรมเหมือนกันค่ะเราป้องกันตัวเองได้เนื่องจากว่าไม่ใช่โรคที่รุนแรงนะคะ
1: นะคะเพราะฉะนั้นหมั่นสังเกตตัวเองหน่อยก็ดีเหมือนกันเพราะบางคนไม่จำเป็นว่าต้องเลือดออกให้เห็นเลยนะคะแต่ดูอาการของตัวเองว่าเป็นคนที่เป็นจำง่ายหรือเปล่าใช่ไหมคะคุณหมอคะหรือว่าพอไปกระแทกอะไรแป๊บเดียวก็เกิดมีอาการอะไรแบบนี้ใช่ไหมคะ
0: อย่างเลือดกำเดาเนี่ยจริงๆทุกคนอาจจะเคยเลือดกำเดาไหลนะคะแต่ว่าเลือดกำเดาไหลที่ผิดปกติเนี่ยก็คือว่าไหลนานเกิน15นาทีนะคะ15นาทีโดยที่เราปฐมพยาบาลแล้วก็ยังไม่หยุดปฐมพยาบาลด้วยการกดจมูกใช่ไหมคะก็ยังไม่หยุดแล้วก็อาจจะแบบถ้าสมมติไม่ถึง15นาทีแต่ปริมาณเยอะมากเช่นทิชชู่หมดเป็นม้วนเลยอย่างเงี้ยค่ะมีก้อนเลือดออกมาเยอะอันนั้นก็ถือว่าผิดปกติค่ะ
1: อันนี้คือกรณีเลือดกำเดานะคะอย่างถ้าสมมติว่าคนเราเลือดไหลปกติค่ะโดนมีดบาดค่ะคุณหมอคะอันนี้ขอเป็นความรู้หน่อยว่าถ้าคนปกติเลยเนี่ยมันควรจะต้องหยุดภายในกี่นาทีหรือต้องทำยังไงกับมันคะ
0: อันนี้เนี่ยต้องภายใต้การปฐมพยาบาลอย่าลืมว่ามีแผลที่ไหนเราจะต้องกดนะคะเป็นอย่างแรกเลยก็คือเราต้องกดปากแผลอาจจะเอาทิชชู่สะอาดหรือสำลีสะอาดนะคะปิดปากแผลแล้วก็เรากดไว้คือการกดเนี่ยมันช่วยให้เลือดหยุดได้ระดับหนึ่งนะคะถ้าเรากดแล้วแล้วเลือดก็ยังไม่หยุด10นาที15นาทีอย่างนี้ก็ถือว่าผิดปกติแล้วค่ะ
1: อ๋อคนปกติ10ถึง15นาทีนี่คือมันจะต้องแบบไม่ออกมาเพิ่มแล้วถูกไหมคะเพราะว่าเราอุดมันไว้แล้ว
0: ใช่ค
1: ่
0: ะ
1: นะคะอันนี้เป็นวิธีการสังเกตง่ายๆก่อนนะคะคุณผู้ชมคะใครมีคำถามก็ส่งมาได้นะคะขออนุญาตทักทายคุณผู้ชมนะคะที่กำลังดูอยู่ทาง Facebook กันบ้างนะคะไหนขอดูหน่อยซิว่าเป็นยังไงบ้างมีหลายท่านนะคะที่ส่งคอมเมนต์มาแล้วบางทีเราก็ถามไม่ทันต้องขออภัยด้วยมาดูซิสักครู่นะคะเมื่อกี้พอดีมันหลุดไปนะคะแป๊บหนึ่งทำไมของพี่มันไม่ขึ้นไม่ได้ไม่เป็นไรนะคะฝากคำถามเอาไว้เรื่อยๆนะคะเพราะว่าแล้วเดี๋ยวเราจะค่อยๆทยอยดึงคำถามของท่านขึ้นมาถามขออนุญาตถามสำหรับคำถามทางโทรศัพท์ก่อนกันละกันนะคะมีคุณธนชนถามบอกว่าถามให้คุณปรีชานะคะคุณปรีชาไม่ได้ดูแต่คุณธนชนดู คุณธนชนน่ารักมากถามให้นะคะบอกว่าคุณปรีชาเนี่ยอายุ75สูง166หนัก65ค่ะมีโรคประจำตัวคือโรคไขมันความดันปัญหาคือหลับสั้นหลับแค่วันละ5ชั่วโมงทั้งที่เป็นคนไม่มีความเครียดไม่มีปัญหาเรื่องต่อมลูกหมากแล้วก็เบาหวานด้วยนะคะอยากถามคุณหมอค่ะว่ามันมีสาเหตุมาจากอะไรต้องมีการปรับยาการนอนหรือว่าอะไรยังไงหรือเปล่าคะ
2: ครับจริงๆเรื่องการนอนหลับกับผู้ที่อายุเยอะขึ้นเรื่อยๆผมไม่ได้บอกว่าสูงอายุนะเป็นอายุขึ้นเยอะขึ้นเรื่อยๆแล้วกันก็จะเป็นปัญหาที่แบบปัญหาโรคแตกนะครับคุณปู่คือทุกคนเนี่ยเวลาที่อายุเยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับอุปนิสัยการนอนมันจะเปลี่ยนไปอยู่แล้วการนอนจะนอนสั้นลงบางทีจะตื่นเช้านะอย่างเช่นเราลองกลับไปถามคุณยายเราคุณย่าเราเนี่ยครับบางทีตีสามตีสี่แกจะตื่นแล้วแล้วแกก็นอนต่อไม่ได้จริงๆอันนี้คือเป็นภาวะปกติที่เจอขึ้นได้จากการที่อายุเยอะขึ้นอยู่แล้วนะครับคราวนี้จะทำยังไงให้อุปนิสัยการนอนเราดีขึ้นอาจจะต้องไปดูก่อนว่าคุณปรีชาแกนอนกลางวันหรือเปล่าผู้สูงอายุบางคนเนี่ยกลางวันไม่รู้จะทำอะไรสิ่งที่ทำก็คือไปงีบเนาะคราวนี้บางทีงีบยาวเป็นแบบชั่วโมง2ชั่วโมงบางทีอันนั้นก็เป็นนิสัยที่ทำให้ตอนกลางคืนเนี่ยนอนไม่ยาวได้เหมือนกันนะครับอาจต้องไปดูนะแล้วก็อันดับที่2คือต้องไปดูว่าก่อนที่จะเข้านอนเนี่ยครับเราทำกิจกรรมอะไรบางคนโอ้โหดูหนังผีดูหนังแบบตื่นเต้นมากเลยนะครับหรือว่าบางคนเล่นโทรศัพท์ก่อนที่จะนอนตลอดเวลาเลยบางทีก็ทำให้นิสัยการนอนคุณภาพการนอนเนี่ยไม่ดีเหมือนกันนะครับถ้าเกิดว่าทุกอย่างดีหมดแล้วมันเงียบกลางวันนะครับแล้วก็ก่อนที่จะนอนก็ไม่ได้ทำกิจกรรมอะไรที่แบบเอ็กซ์ตรีมแบบนั่นมากแบบใช้กิจกรรมที่เหนื่อยมากนะครับนอนเข้าแม้ว่าตื่นกลางคืนตื่นเช้ามาเฟรชดีสดใสดีจริงๆมันก็อาจจะเป็นแบบภาวะปกติของอายุที่เยอะขึ้นก็ได้นะครับมันต้องดูด้วยครับว่าถึงแม้เรานอนน้อยเราเป็นยังไงบ้างเรานอนพอหรือเปล่าความเบิกบานความสดชื่นของเราเนี่ยเป็นยังไงครับจริงๆผมไม่แนะนำให้ใช้ยาไม่แนะนำให้ใช้ยานอนหลับเลยนะครับ
1: ค
2: ือถ้าใคร

0: ที่มีปัญหาจริงๆเข้ามาปรึกษาคุณหมอด้านการนอนเลยครับเพราะว่าการใช้ยานอนหลับเนี่ยจะทำให้เราติดยานอนหลับแต่ปรากฏว่าถ้าใช้ไปเรื่อยๆถ้าไม่กินยาก็จะไม่นอนเองกลายเป็นว่าเราต้องพึ่งยาไปตลอดชีวิตอันนั้นผมว่ายิ่งแย่เข้าไปใหญ่เลยครับ
1: โอ้โหอันนี้น่ากลัวมากๆเลยนะเพราะว่ายิ่งอายุเยอะด้วยนะคะคุณหมอคะต้องพึ่งยาอีกเนี่ยมันอันนี้ไม่ได้แล้วนะคะเราปรับตัวเองดีกว่านะคะแล้วก็ลองไปปรึกษาคุณหมอถ้าเกิดว่ามีความผิดปกตินะคะขอบคุณสำหรับคุณถามคำถามของคุณธนชนนะคะไปบอกคุณปรีชาให้ด้วยนะคะน่ารักมากๆมาดูคุณนิดต่อเลยคุณนิดอายุ63ค่ะสูง158หนัก48ตรวจไขมัน LDL ได้170ไขมันตัวดี89อยากถามคุณหมอว่าจะต้องกินยาอะไรเพิ่มหรือเปล่าคะไม่มีโรคประจำตัวแต่ว่าคุณแม่เป็นสโตรกถามว่าสามารถถ่ายทอดทางพันธุกรรมได้หรือไม่ค่ะ
0: โอเคครับจริงๆนะ LDL เป็นคอเลสเตอรอลตัวที่ไม่ดีนะครับเราเรียกว่าคอเลสเตอรอลตัวเลวแล้วกันยิ่งมีเยอะยิ่งไม่ดีถ้าปกติเนี่ยไม่ควรจะเกิน130นะครับอันนี้เป้าหมายที่เราอยากจะเอาตัวเลขของ LDL เนี่ยขึ้นอยู่กับว่ามีโรคประจำตัวอะไรหรือเปล่าถ้าเกิดว่าเราแข็งแรงดีไม่มีโรคประจำตัวอะไรเลยนะครับค่าปกติอยู่ที่130แต่เมื่อไหร่ก็ตามที่มีโรคประจำตัวเพิ่มขึ้นมาอย่างเช่นเป็นเบาหวานสูบบุหรี่มีความดันเลือดสูงอย่างเงี้ยนะครับ
1: ค
0: ่าที่เราอยากได้ก็จะยิ่งน้อยลงไปเราก็อยากให้ LDL เนี่ยยิ่งต่ำลงไปเรื่อยๆเช่นต่ำกว่า100หรือต่ำกว่า70นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่า LDL 170โดยที่ไม่มีโรคประจำตัวอะไรเลยเนี่ยครับก็ค่อนข้างสูงนะมากกว่า130นะครับผมแนะนำให้เข้ามาปรึกษาคุณหมอครับเพราะว่าคุณหมอจะมีวิธีการคำนวณเขาจะมีใส่เข้าไปตัวเลขลงไปในคอมพิวเตอร์เลยครับว่าเนี่ยคนไข้อย่างเงี้ยอายุเท่านี้ความดันเท่านี้เนี่ยครับประวัติอย่างเงี้ยควรจะต้องกินยาหรือเปล่าเราจะมีวิธีการคำนวณทางคอมพิวเตอร์เลยครับซึ่งถ้าเกิดต้องกินยาก็จะเป็นยาไขมันส่วนใหญ่กินวันละเม็ดเพื่อที่จะปรับระดับของ LDL ให้น้อยลงครับคำถามที่ถามว่าสโตรกเนี่ยถ่ายทอดทางพันธุกรรมไหมอาจจะไม่ 100% เหมือนฮีโมฟิเลียที่คุณอาจารย์บีพูดเมื่อกี้ครับแต่ว่าแน่นอนถ้าเกิดว่ามีคุณพ่อคุณแม่เป็นสโตรกโดยเฉพาะเป็นสโตรกตอนที่อายุน้อยๆนะครับเราก็มีโอกาสเสี่ยงมากขึ้นครับ
1: นะคะครบถ้วนนะคะคุณนิดคะขอบคุณมากเลยสำหรับคำถามค่ะมาที่คุณสุภัทราเพ่งพินิจกันบ้างกลับมาทาง Facebook แล้วนะคะสวัสดีค่ะ ฉีดทุกปีเลยนะคะวัคซีนค่ะไข้หวัดใหญ่นี่แหละเพราะว่าเป็นเบาหวานกับไขมันอย่างน้อยก็อุ่นใจที่ได้ดูแลรักษาตัวเองตามขั้นตอนแล้วก็ตามวัยของเราตอนนี้อายุย่างเข้า65แล้วดูรายการทุกวันแล้วก็ได้ไปพบคุณหมอตามนัดตลอดค่ะอันนี้เนี่ยไม่ได้ถามค่ะคุณหมอคุณผู้ชมคะอยากได้แก้วก็เลยคอมเมนต์มาอ๋อนี่ก็พยายามดูว่าเอ๊ะแล้วคำถามคืออะไรอ๋อนี่คือคอมเมนต์เอาแก้วไปเลยค่ะได้แน่นอนนะคะขอบพระคุณมากเดี๋ยวเรามาดูเรามาหาคำถามกันนะคะอยากขอถามนะคะอันนี้คุณวิบูลวิจิตรพรประภาอยากขอถามว่าอาการของโรคไซนัสเป็นยังไงครับผมอายุ74ปีมีอาการคัดจมูกทางซ้ายบ้างขวาบ้างไม่มีน้ำมูกอึดอัดน่ารำคาญเล็กน้อยค่ะก็คือแบบนี้เข้าข่ายไหมครับกินยาลดความดันแล้วก็ไขมันอยู่ด้วยครับตอนนี
0: ้ครับอาจารย์มีอะไรมีจะเสริมผมเสริมได้เลยนะอาจารย์บีส่วนใหญ่ไซนัสก็คือเป็นโพรงในกระโหลกของเรานะครับในกระดูกของเราในหน้าของเราก็จะมีไซนัสอยู่ประมาณสัก 3-4-5 โพรงนะครับ
1: ค
0: ราวนี้โรคไซนัสเนี่ยที่เราเข้าใจคือมันคือไซนัสอักเสบเนาะคือมีการติดเชื้อแล้วเกิดการอักเสบเกิดขึ้นในโพรงไซนัสของมันเกิดได้จากอะไรล่ะนะครับเกิดจากการที่เรามีพวกเสมหะหรือมีสารคัดหลั่งที่มันคั่งอยู่ในไซนัสซึ่งเป็นโพรงอยู่ในกระดูกของเราแล้วมันไม่สามารถที่จะระบายออกมาได้พอมันระบายออกมาไม่ได้ก็เหมือนทิ้งง่ายๆเหมือนน้ำขังอ่ะที่มันเน่าพอมันเน่าปุ๊บก็มีการติดเชื้อนะครับเพราะฉะนั้นอาการของการติดเชื้อของไซนัสนะครับก็จะมีปวดเจ็บนะครับบางคนมีไข้เนาะแล้วก็ถ้าเกิดเคาะไปบริเวณตำแหน่งของโพรงกระโหลกนะครับก็จะมีตรงตรงแก้มตรงนี้นะครับหรือบริเวณตรงหน้าผากตรงนี้นะครับแล้วก็จะรู้สึกเจ็บขึ้นมาตามการเคาะหรือบางคนเนี่ยพอสั่งเสมหะออกมาเป็นเสมหะเขียวปัดๆเลยแบบติดเชื้ออย่างเงี้ยครับอันนี้เป็นอาการของไซนัสอักเสบหรือที่มีติดเชื้อในโพรงไซนัสนั่นเองวิธีการรักษาคือต้องกินยาฆ่าเชื้อนะครับถ้าเกิดมีคัดจมูกนิดหน่อยฟึดฟัดฟึดฟัดอะไรเงี้ยครับน้ำมูกไหลใสๆจนใหญ่เป็นแค่ภูมิแพ้โพรงจมูกเท่านั้นครับ
1: ค่ะไซนัสนี่คืออาการค่อนข้างถือว่าเป็นขั้นค่อนข้างรุนแรงแล้วใช่ไหมคุณหมอคะ
0: มันมีหลายระดับเลยคุณปู่ก็จะมีแค่เบาๆแค่เจ็บๆน้อยๆหรือบางคนที่เป็นไซนัสอักเสบเรื้อรังที่แบบต้องผ่าตัดเลยก็มีเหมือนกันครับ
1: นะคะแต่ว่าไอ้ความเจ็บนี่ก็เหมือนกันมันคือความทรมานใช่ไหมคุณหมอคะแล้วก็ต้องดูแล
2: ไปด้วยปวดหัวเนาะเป็น

0: มาเป็นแบบปวดหัวพอเคาะแล้วเราถึงรู้ว่าเจ็บตรงไซนัสอย่างเงี้ยค่ะก็มี
1: อืมค่ะถ้าเป็นแล้วอยากหายขาดเลยค่ะคุณหมอคะไซนัสมันหายขาดได้จริงไหมคะ
2: จริงๆก็ต้องดูเนาะว่าสาเหตุเกิดจากอะไรถ้าเกิดเรามีโรคภูมิแพ้โพรงจมูกที่รักษาไม่ดีคือนึกภาพนะครับถ้าเกิดเป็นภูมิแพ้โพรงจมูกเนี่ยไอ้เจ้าโพรงจมูกของเรามันจะบวมพอบวมปุ๊บก็เกิดการระบายพวกสารคัดหลั่งพวกนี้ออกมาไม่ได้ก็เลยคั่งนะครับงั้นถ้าเรารักษาต้นเหตุของมันให้ไอ้ภูมิแพ้ของเราดีขึ้นอาการบวมน้อยลงไซนัสก็มีการระบายมากขึ้นอย่างเงี้ยครับก็จะแก้รักษาหายได้แต่บางคนที่โอ้โหทำเท่าไหร่คือบางทีภูมิแพ้มันก็มีแบบรุนแรงมากจริงๆนะแล้วก็อย่างที่ผมบอกอ่ะต้องใช้วิธีการเจาะแล้วเอาหนองออกอะไรเงี้ยครับหรือทำการผ่าตัดเลยก็มีเหมือนกันครับ
1: อืมนะคะก็ขึ้นอยู่กับระดับความรุนแรงอย่างของปูเองเนี่ยปูก็จะมีโรคประจำตัวค่ะคุณหมอคะเขาบอกว่าเป็นโพรงจมูกบวมใช่ไหมโพรงจมูกบวมหรืออักเสบอะไรแบบนี้แต่อันนี้คือยังไม่ใช่ไซนัสใช่ไหมคุณหมอคะแต่ว่ามันจะมีอาการบางทีเหมือนไม่ได้กลิ่นค่ะคุณหมออื
2: มใช่ครับ
1: โอ้ถือว่าเป็นภูมิแพ้ประเภทหนึ่งใช่ไหมคะถ้าแบบนี้
2: น่าจะเป็นอย่างนั้นมากกว่าครับอย่างที่อาจารย์บีเรียนเลยครับ
1: อ๋อนะคะก็คือจมูกจะไม่ได้กลิ่นนะคะซึ่งตอนนี้ก็อาจจะเหมือนเป็นโควิดแต่ว่าจริงๆแล้วไม่ใช่นะคะ แล้วก็แต่ว่าตอนนี้เนี่ยพอปูเจอยาที่มันถูกค่ะคุณหมอคะตอนนี้ปูก็อาการหายเลยเมื่อก่อนจะมีแบบเสียงขึ้นจมูกบ่อยๆอะไรแบบนี้นะคะตอนนี้ก็ถือว่าหายไปแล้วนะคะมาดูคำถามต่อไปจากคุณบุญสมกันบ้างคุณบุญสมอายุ59ปีค่ะบอกว่าติดโควิดกินยาของโรงพยาบาลแล้วประมาณ8วันตอนนี้ตรวจ ATK แล้วก็เป็นลบแล้วนะคะคือขีดเดียวแต่ว่าอาการเจ็บคอยังมีอยู่แล้วก็ไอบ้างเป็นระยะจะเป็นอะไรไหมเกี่ยวกับปอดหรือเปล่าต้องไปหาหมอไหมครับ
2: ครับจริงๆอาการหลังจากโควิดเนี่ยก็สามารถที่จะมีอาการเรื้อรังไปอีกสักพักได้เลยนะครับบางคนเป็นหลายสัปดาห์จนถึงหลายเดือนเลยเพราะฉะนั้นให้ดูอาการครับว่าอาการที่ต้องไปหาหมอคือเหนื่อยเนา
1: ะ
2: ถ้าเกิดว่ากินยาหายแล้วแล้วก็ไอนิดหน่อยๆเจ็บคอนิดหน่อยๆดูแต่วันต่อวันดูอาการมันค่อยๆทุเลาลงนะครับอันนี้ไม่เป็นไรบางทีอาจจะเป็นอาการที่เป็นต่อเนื่องจากโควิดเนื่องจากว่าพอเป็นโควิดมันเกิดการอักเสบในทางเดินหายใจแล้วเนาะมันก็สามารถที่จะมีอาการต่อเนื่องได้ครับแต่ถ้าเกิดว่ากินยาครบ8วันแล้วเฮ้ยเหนื่อยขึ้นทุกวันเลยเนาะจากเดิมเดินได้5ก้าวเดินได้แค่3ก้าวเดินได้9เดียวอย่างเงี้ยครับคือกิจกรรมที่เคยทำได้ทำไม่ได้เนาะเดี๋ยวนี้ตอนที่มีช่วงโควิดทุกคนมีไอ้เจ้าตรวจวัดออกซิเจนที่บ้านวัดดูเลยถ้าเกิดมันต่ำนะครับน้อยกว่า95อันนี้ผมคิดว่าเป็นสัญญาณที่ต้องมาเจอคุณหมอถ้าแค่ไอก็แค่ๆนะครับดูคงที่แล้วก็ดูทุเลาลงเนี่ยผมว่าไม่จำเป็นไม่น่าจะเป็นอะไรครับอาจจะเป็นภาวะหลังโควิดที่เจอขึ้นได้ครับ
0: นี่ก็คือที่เขาเรียกว่าลองโควิดใช่ไหมคะอาจารย์ปีแอร
2: ์ครับจริงๆลองโควิดก็จะเป็นอีกอาการเทือกหนึ่งเลยที่สามารถเจอขึ้นได้อาการทางเดินหายใจก็เป็นหนึ่งในลองโควิดนะครับบางคนก็จะอ่อนเพลียบางคนมีท้องเสียบางคนมีแบบไม่กระปี้กระเป๋าก็จะเป็นลองโควิดที่เป็นกลุ่มอาการขึ้นมาไอหลังจากนั้นก็เป็นได้เหมือนกันครับอาจารย์ดี
1: ทีนี้ตอนนี้ถ้าสมมติว่าอ่ะเรามีคนใกล้ตัวเป็นโควิดแล้วก็กักตัวแล้วเรียบร้อยนะคะระยะเวลามันสั้นกว่าเมื่อก่อนไหมคะตอนนี้เอาสักกี่วันดีคะคุณหมอคะ7วันพอไหม
2: ใช่จริงๆคำแนะนำมันเปลี่ยนเรื่อยๆนะคุณปูผมก็ไม่อยากให้ตัวเลขชัดเจนนะครับ ตอนแรกที่เรารู้โควิดกันเป็น14วันก็มีการร่นเป็น10วันตอนนี้ร่นเป็น7วันนะครับอย่างในอเมริกาก็ใช่ในอเมริกาก็5วันใช่ไหมมันจริงๆมันร่นเรื่อยๆผมคิดว่านะครับทางที่ดีที่สุดคือยิ่งยาวยิ่งดีจริงไหมที่ยิ่งคือแต่เราก็ยังไงเราก็ต้องนั่นนะต้องใส่แมสต้องล้างมือนะครับแต่ว่ายิ่งเว้นนานถ้าวินยิ่งเว้น10วันก็ดีกว่า7วันอยู่แล้วอันนี้ความเห็นผมนะครับ
1: ค่ะอย่างถ้าสมมติว่าเราตรวจแล้วเนี่ยสักผ่านไปสัก5วันค่ะคุณหมอคะมันไม่ขึ้นแล้วอ่ะมันขึ้นเหลือแค่ขีดเดียวแล้วแต่ว่าเรายังมีไออยู่อย่างนี้ถือว่าหายไหมคะถ้าแค่5วันแต่ขีดเหลือขีดเดียวแล้วอ่ะ
2: ครับโดยส่วนใหญ่เรายึดนะครับว่าวันที่มีอาการวันแรกเนี่ยเป็นวันแรกเป็นเดย์1นะวันแรกนะครับแล้วก็ให้นับจาก5วันนั้นเนาะถ้าเกิดว่า7ถึง10วันเนี่ยน่าจะโอเคแล้วถึงแม้ว่าจะขึ้นหรือไม่ขึ้นนะคุณปูคือบางที ATK ยังขึ้นอยู่แต่แบบ10วันแล้วเนี่ยบางทีเราก็คิดว่ามันไม่ได้เป็นอยู่ในระยะที่มันแพร่เชื้อได้แล้วเหมือนกันนะครับคือไอ้เจ้า ATK ที่เราตรวจเนี่ยมันเอามาใช้บอกว่ามีเชื้อหรือไม่มีเชื้อแต่มันไม่ได้เป็นตัวบอกว่าหายหรือไม่หายแต่บางทีมันอาจจะมีเศษเซลล์ของโควิดที่มันตรวจเจอใน ATK แต่ว่าเราไม่ได้อยู่ในระยะแพร่เชื้อของโควิดเราก็ได้ครับเพราะฉะนั้นผมไม่อยากเอาใช้ยังไงเดี๋ยวไม่อยากใช้ไอ้เจ้า ATK เนี่ยมาเป็นตัวบอกว่าไอ้ฉันหายหรือไม่หายดีกว่าเอาเป็นว่าเรานับจากวันแรกที่เรามีอาการหรือวันแรกที่เรารู้ว่าติดโรคเนี่ยแล้วก็นับไป10วันน่าจะปลอดภัยมากกว่าครับ
1: นะคะ

0: อย่างตัว ATK ที่คุณหมอบอกว่ามันเป็นการบอกว่ามีเชื้อหรือเปล่าแต่การแพร่เชื้อจริงๆค่ะคุณหมอมันจะอยู่ในขอบเขตประมาณสักกี่วันคร่าวๆ
1: โดยส่วนครับโดยส่วนใหญ่เนี่ยหนักๆเลยคือ3วันแรกของการติดเชื
0: ้อ
1: ที่เรามีอาการของการมีอาการนะครับวันในช่วง5ถึง7ถึง10วันแรกเนี่ยครับก็ยังสามารถแพร่เชื้อได้อยู่ครับส่วนใหญ่ก็ประมาณ5วันครับที่จะส่วนใหญ่จะแพร่เชื้อเยอะๆครับ
2: เดี๋ยวนี้คนติดแบบไม่มีอาการเช่นแบบมีคนติดเยอะแล้วอย่างนี้เนี่ยเราจะแพร่เชื้อได้ไหมคะ
1: โอ้อย่างนี้พูดลำบากมากเลยครับอาจารย์บีเพราะไม่มีอาการเนี่ยเราก็จะนับไม่ถูกเลยเนาะเพราะวันไหนจะเป็นวันแรกดีอย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นจริงๆถ้าเกิดถือว่ามีเอาผมอยากให้คิดเหมือนเดิมเลยนะ 2-3 ปีที่ผ่านมาเราใช้ความคิดนี้ชุดความคิดเดิมเลยคือแค่มีความเสี่ยงมีใครที่บ้านเป็นมีอะไรอย่างเงี้ยก็ถือว่าสามารถแพร่เชื้อได้หมดครับแล้วยิ่งช่วงนี้คือแบบโหเข้ากองกันทุกคนเลยเข้ากองประกวดกันทุกคนเลยช่วงนี้ใช่ไหมเพราะติดกันค่อนข้างแพร่หลายเลยคร
0: ับใช่ค่ะคือด้วยความที่ตอนนี้พอคนติดกันเยอะขึ้นง่ายขึ้นนะคุณหมอการกักตัวที่เมื่อก่อนดูต้องเยอะๆเนี่ยเขากลายเป็นว่าพอเป็นปุ๊บก็แค่เก็บตัวอยู่ที่บ้านไม่ได้กินยาอะไรพิเศษด้วยนะคะอาจจะกินแค่ฟ้าทลายโจรยาแก้ไออะไรแบบนี้ค่ะคุณหมอแล้วก็พอตัวเองเอทีเคตรวจไม่ขึ้นละผ่านมาแค่5วันออกไปข้างนอกแล้วอะไรแบบนี้ซึ่งเดี๋ยวนี้เท่าที่ดูเนี่ยเป็นแบบนี้กันก็หลายบ้านอยู่นะคะซึ่ง
1: ครับผมก
0: ็คุณหมอแนะนำว่ายังไงขอนานกว่านี้หน่อยเนาะ
1: คือได้ผมแนะนำผมอยากแนะนำว่ายังไงเราก็ต้องควรมีความรับผิดชอบเนาะต่อคนรอบข้างต่อเพื่อนร่วมงานนะครับถ้าเรารู้ว่าเราเชื้อยังไงเราก็ควรที่จะไม่เอาเชื้อไปแพร่คนอื่นเพราะว่าแต่หลายคนบอกว่าติดไปเถอะใครๆก็ติดผมขอค้านเลยยังไงไม่ติดคือดีที่สุดครับ
0: ดีที่สุดแล้วก็ขอย้ำว่าถึงแม้ว่าจะผ่านวันแล้วก็ตามนะคุณหมอแล้วบอกว่าเราหายแล้วแต่อาการไอเป็นไปได้อย่าดูจากอาการไอถูกไหมคะคุณหมอคะว่าเรายังเป็นหรือไม่เป็นเพราะมันเป็นอาการที่มันอาจจะยังคงต่อเนื่องได้
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: เพราะบางคนบอกว่าไอต่อเนื่องไม่ออกจากบ้านเป็นเดือนเลยค่ะคุณหมอเพราะบอกว่ายังไออยู่อะไรอย่าง
1: น
0: ี
1: ้เดี๋ยวนี้ออกจากบ้านไอไม่ได้เลยนะจะไอทีนี่โอ
2: ้คน
1: ต
2: ้อง
1: หลบก
2: ัน
1: เอาไว้ไม่อยากใช่ต้องรีบแบบเดินหลบไปไอทันทีจริงก็แบบแพ้เสมหะแบบทั่วไปอะไรอย่างเงี้ยครับ
0: กลายเป็นเหมือนเป็นคำความผิดอะไรใหญ่หลวงอะไรอย่าง
1: เ
0: งี้ยนะค
1: ุ
0: ณหมอ
1: ใช่เลย
0: แต่ที่บางทีคนรอบข้างก็ยังไม่ได้มองเรานะแต่เราก็กลัวแล้วว่าเขาจะมองเราหรือเปล่าอะไรแบบนี้นะคะ
1: ใช่
2: แต่ปกติอาการไอมันก็จะเป็นอาการที่หายช้าที่สุดแล้วแม้เราจะเป็นหวัดทั่วไปใช่ไหมคะ
1: ใช่แล้วบางทีแม้จะเป็นหวัดทั่วไปบางทีไอยาวได้เป็นแบบเป็นเดือนเลยมันจริงๆโควิดมันก็สามารถไอยาวได้เหมือนกันครับ
0: โอเคอันนี้ดีเลยชัดเจนเลยนะคะเพราะหลายคนมีคำถามเรื่องนี้ว่าหรือฉันยังไม่หายฉันยังอะไรหรือเปล่านะคะอันนี้ตอบคำถามได้เลยมาที่คำถามของคุณสมปองกันบ้างคุณสมปองบอกว่าถ้าไม่มีปัญหาเรื่องกระดูกรุนต้องกินแคลเซียมหรือเปล่าในผู้สูงอายุนะคะสูง162น้ำหนัก49ค่ะ
1: ครับถ้าในผู้สูงอายุแนะนำให้รับประทานนะครับในคุณผู้หญิงวัยหมดประจำเดือนนะครับอย่างน้อยกินแคลเซียมวันละ800มิลลิกรัมนะคุณฟังดีๆนะ800มิลลิกรัมนะครับบางคำแนะนำบอก 1,000 มิลลิกรัมต่อวันในคุณผู้ชายเนี่ยครับส่วนใหญ่คือเราเอาอายุที่70ปีคืออายุสูงกว่าของคุณผู้หญิงที่ควรจะต้องรับประทานให้ได้อย่างน้อยสัก800ถึง 1,000 มิลลิกรัมนะครับเพราะฉะน
0: ั้
1: นจำง่ายๆถ้าเกิดว่าประจำเดือนหมดแล้วนะครับโดยเฉพาะคุณผู้หญิงที่ประจำเดือนหมดแล้วหรืออายุมากกว่า60ปีเนี่ยควรจะกินแคลเซียมเสริม 1,000 มิลลิกรัมควรจะกินแคลเซียมให้ได้วันละ 1,000 ส่วนคุณผู้ชายเอาอายุ70ปีนะครับแต่ว่า 1,000 มิลลิกรัมหรือ800มิลลิกรัมเนี่ยครับคือรวมระหว่างแคลเซียมที่ได้จากอาหารแล้วก็แคลเซียมเสริมกินเป็นเม็ดๆเพราะฉะนั้นต้องลองดูครับว่าในแต่ละวันเรากินอาหารที่มีแคลเซียมมากน้อยแค่ไหนสามารถเสิร์ชตาม Google ได้เลยเนาะบรอกโคลีผักใบเขียวพวกนี้ครับมีเท่าไหร่นมอย่างเงี้ยนม1แก้วแก้วละประมาณสัก200ซีซีครับมีแคลเซียมประมาณสัก200มิลลิกรัมแหละถ้าเกิดว่ามีคุณย่าคุณยายอายุ60ปีบอกฉันกินนมวันละ5แก้ว5คูณ200ก็ 1,000 แล้วนะพอแล้วไม่ต้องกินเติมแล้วนะครับแต่ว่าโดยส่วนใหญ่เนี่ยครับเราจะกินแคลเซียมจากอาหารเนี่ยได้ไม่พอเพราะนั้นคำแนะนำโดยทั่วไปก็คือถ้าเกิดว่าไม่แน่ใจว่าได้พอหรือไม่พอเนี่ยก็ให้กินเสริมเข้าไปสักวันละ500มิลลิกรัมคือครึ่งนึงของที่ต้องได้ส่วนอีกครึ่งเนี่ยก็เอาไปได้จากอาหารประมาณนี้ครับคร่าวๆจริงๆมีรายละเอียดเยอะเลยครับ
0: อันนี้คือคุณหมอแนะนำเนี่ยอันนี้คือสำหรับผู้ที่สูงอายุหรือว่าผู้หญิงที่หมดประจำเดือนใช่ไหมคะแต่ถ้าคนปกติเนี่ยถ้าเรากินเพียงพอในระหว่างวันแล้วจากอาหารก็ไม่จำเป็นต้องกินอาหารเสริมเนาะ
1: ใช่ครับโดยคนปกติอย่างเช่นผู้หญิงวัยเจริญพันธุ์นะครับก็อาจต้องการวันละประมาณ400ถึง600มิลลิกรัม
0: ครับ
1: ซึ่งโดยทั่วไปในอาหารทั่วไปที่เรากินเรากินโยเกิร์ต1แก้วกินนม1ขวดมันก็ ได้ครึ่งหนึ่งแล้วครับ200แล้วมันโดยส่วนใหญ่ในอาหารทั่วไปเราก็จะพอได้อยู่นอกจากว่าโอ้ไดเอทไม่กินอะไรเลยไม่กินนมไม่กิน dairy product เลยอันนี้ครับก็อาจจะต้องกินเสริมเพราะว่าอย่างไรยังไงในต่อวันเราก็ต้องการแคลเซียมเหมือนกันครับคุณปุ๊ก
2: ถ้าอย่างนี้เราแบบว่ากินเสริมไปเลยเนี่ยถ้ากินเยอะเกินเนี่ยมันจะมีผลเสียอะไรไหมคะ
1: จริงๆเป็นคำถามที่ดีมากเลยครับอาจารย์บีผลเสียนะครับส่วนใหญ่คือจะเกิดเมื่อกินเยอะมากๆเช่นได้รับวันละหลายๆพันมิลลิกรัมนะครับอันดับแรกเลยคือเรื่องนิ่วเนื่องจากแคลเซียมมันก็สามารถไปตกตะกอนเป็นหินปูนได้ที่ปัสสาวะก็เกิดนิ่วได้ในทางเดินปัสสาวะนะครับมีคนเคยพยายามพูดว่าประมาณว่ากินแคลเซียมเยอะเกินไปอาจจะส่งผลเสียต่อระบบหัวใจเป็นโรคหัวใจมากขึ้นแต่จริงๆแล้วนะข้อมูลปัจจุบันเนี่ยครับยังค่อนข้างที่จะสรุปไม่ได้ยังไม่มีข้อมูลที่ชัดเจนว่าการกินแคลเซียมที่สูงทำให้เป็นโรคหัวใจเพราะฉะนั้นโดยส่วนใหญ่ที่เรากังวลจะเป็นเรื่องนิ่วมากกว่าครับอาจารย์ดี
0: บางทีแคลเซียมมันไปเกาะตามกระดูกอะไรแบบนี้ด้วยป่ะคะ
1: ไม่ครับนอกจากกินสูงมากจริงๆครับคุณโป
0: มันถึงจะไปได้ขนาดนั้น
1: ใช่ครับ
0: นะคะ
1: ครับ
0: โอเคขอบคุณมากเลยค่ะกลับมาดูทางเว็บไซต์นะคะแล้วก็ทางเพจของเรากันบ้างมีหลายท่านตอนนี้ช่วยกันแชร์แล้วก็กดไลค์นะคะเพราะว่าอยากได้แก้วรามาชาแนลของเรานะคะคุณนัทณชานันบอกว่าสวัสดีค่ะไม่มีอะไรจะถามค่ะอยากได้แค่แก้วโอเคค่ะ คิดว่าคุณณชานันน่าจะได้แน่นอนนะคะขอบคุณมากอ่ะมาดูคำถามจากคุณสุนทรหน่อยคุณสุนทรอายุ66หนัก80สูง170ค่ะบอกว่าวันนี้ไปตรวจเลือดมาจำได้คร่าวๆว่าค่า PSA สูงนะคะH อะไรเนี่ย 6.420 และค่า NAF 106ค่ะอยากทราบว่าตัวเลขสูงขนาดนี้จะอันตรายไหมจะเป็นมะเร็งไหมหรือว่ามีความเสี่ยงเป็นโรคเบาหวานหรือเปล่าคะ
1: โอเคผมจับได้แค่ PSA สูงเนาะตัวหลังๆผมอ่านไม่ออกและ NAF หรือว่าคืออะไรผมไม่แน่ใจ
0: okay, อัน
1: น
0: ี้
1: ผมให้ข้อมูลคร่าวๆแล้วกันนะครับแน่นอนพอสูงอายุเนี่ยคุณผู้ชายทุกคนหนีไม่ได้ก็คือจะเป็นโรคต่อมลูกหมากโตเนาะเวลาต่อมลูกหมากโตตัวสัญญาตัวนึงคือการเจาะไอ้ค่า PSA มันก็จะสูงขึ้นนะครับเนื่องจากว่าต่อมลูกหมากที่โตเนี่ยมันก็จะสร้างสารตัวนี้แหละนะทำให้ตัวสูงขึ้นได้คราวนี้ถ้าถามว่าจะเป็นมะเร็งหรือเปล่านะครับอาจจะต้องไปดูประเมินหลายๆอย่างเช่นมีประวัติครอบครัวหรือเปล่านะคุณพ่อหรือว่าพี่น้องยอดสายตรงเนี่ยมีประวัติเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากในครอบครัวหรือเปล่านะครับแล้วอาจจะต้องให้คุณหมอตรวจดูคุณหมอเขาจะมีวิธีการตรวจนะแล้วได้ใช้นิ้วเข้าไปตรวจอะไรเงี้ยครับหรือทำอัลตราซาวด์เข้าไปตรวจดูว่าลักษณะของต่อมลูกหมากที่โตเนี่ยครับมันเหมือนต่อมลูกหมากโตทั่วไปหรือมันเหมือนมะเร็งมากกว่าอันนี้ควรต้องได้รับการตรวจเพิ่มเติมโดยหมอเฉพาะทางนะครับส่วนเรื่องเบาหวานเป็นเบาหวานหรือเปล่าอ่ะผมเมื่อกี้ผมไม่รู้ว่าค่าอะไรเนาะเอาง่ายๆแล้วกันถ้าเกิดน้ำตาลตอนเช้าเจาะมามากกว่า100เนี่ยถือว่าผิดปกตินะครับงดน้ำงดอาหารมากกว่า100ถือว่าผิดปกติถ้าเกิดว่างดน้ำงดอาหารตอนเช้าเจาะมามากกว่า126เราเรียกว่าเป็นเบาหวานได้แล้วนะครับหรือบางคนจะดูค่าน้ำตาลสะสมถ้าเกิดว่าน้ำตาลสะสมเจาะมามากกว่า 5.7 ถือว่าผิดปกติถ้าเกิดว่าน้ำตาลสะสมมากกว่า 6.5 ถือว่าเรียกก็เป็นเบาหวานได้แล้วเพราะฉะนั้นลองดูครับว่า2ค่านี้เป็นเท่าไหร่นะครับ
0: นะคะก็ลองเจาะดูตอนเช้านะคะคุณหมอคะ
1: ใช่ครับคุณผู้ชมถามคำถามเด็กๆมาด้วยนะจันบีมาวันนี้จันบีแบบน้อยใจนะไม่ถาม
2: ไม่ถาม
1: น้องๆเลย
2: เลยค่ะ
1: ครับผม
0: ส่วนใหญ่เนี่ยคนที่ชมรายการของเราเนี่ยเป็นผู้สูงอายุซะเยอะเลยนะคะถ้าเด็กๆก็จะมีคุณแม่ถามแทนบ้างหรืออะไรแบบนี้นะคะถ้าเกิดว่าใครมีคำถามนะคะอาจจะเป็นของคนอื่นก็ได้ฝากคำถามมาได้นะคะเราจะได้ช่วยกันตอบตรงนี้ด้วยเพราะว่าอย่างวันนี้คุณหมอเด็กมานะเราจะได้ตอบได้ตรงจุดเลยนะคะมาดูอาของคุณพรเพ็ญหน่อยคุณพรเพ็ญอายุ70ค่ะอันนี้ไม่เด็กนะคะ70นะคุณพรเพ็ญน่ารักมากน่าจะเป็นความประจำของเรา
1: คุณปูยังเด็กอยู
0: ่ยังเด็กอยู่นะคุณพรเพ็ญนี่แซวเล่นนะคะน่ารักน่ารักหนัก59สูง159ค่ะชอบมีเสมหะตอนเช้าเป็นระยะค่ะแล้วก็ต้องคอยกระแอมคายเสมหะตลอดอยากทราบว่าพอจะมีแนวทางแก้ไขไหมคะ
1: จริงๆก็อาจจะต้องไปดูนะครับว่าเป็นภูมิแพ้ของจมูกหรือเปล่านะเวลามีเสมหะโดยเฉพาะตอนเช้าตื่นมามีเสมหะมีน้ำมูกไหลคันตาอะไรเงี้ยนะครับจริงๆวิธีการแก้ง่ายๆก็ถ้าเกิดเป็นภูมิแพ้ก็ต้องขจัดสิ่งที่กระตุ้นให้การแพ้เนาะถ้าเกิดอย่างในห้องเราทำความสะอาดดีไหมฝุ่นเป็นยังไงมีต้นไม้ในห้องนอนหรือเปล่าหรือมีหนังสือในห้องนอนหรือว่าพวกนี้เป็นตัวกระตุ้นภูมิแพ้ได้ค่อนข้างดีนะครับก็พยายามจัดสิ่งแวดล้อมก่อนเนาะถ้าเกิดไม่ได้จริงๆก็ปรึกษาคุณหมอรับประทานยารักษาภูมิแพ้นะครับหรือว่าบางคนเปิดแอร์เย็นมากอากาศแห้งอันนี้ก็จะทำให้ระคายเคืองตรงจมูกได้เหมือนกันก็อาจจะต้อง รับความชื้นในห้องนิดนึงดูแอร์ดูการตั้งค่าของแอร์หรือบางคนเขาก็จะบอกให้เอาน้ำมาตั้งในห้องนะครับเพิ่มความแบบชุ่มชื้นเบื่อความชื้นในห้องอาจจะพอช่วยได้อันนี้ก็เบื้องต้นครับผม
0: ค่ะมันมีโอกาสที่มันจะกลายเป็นโรคอะไรอื่น

0: ไหมคะจากการที่กระแอมแล้วก็เสพหะเยอะแบบนี้ค่ะคุณหม
1: อคือถ้าเกิดโดยส่วนใหญ่โรคที่ถ้าเรากลัวนะคุณปู่ก็จะเป็นลงที่ไปพวกทางเดินหายใจด้านส่วนล่างก็คือปอดอย่างเงี้ยนะครับพวกนี้เราก็จะมีอาการอีกอย่างเนี่ยก็จะเป็นไอขึ้นมาไม่ใช่แค่กระแอมเป็นไอเนาะมีเสมหะออกมาไม่ใช่แค่แบบเป็นเสมหะน้อยๆหรือว่าเป็นน้ำมูกเงี้ยนะครับหรือว่าถ้าเกิดว่าไอบ่อยๆก็อาจจะมีประคายเคืองพวกเยื่อบุทางเดินหายใจอาจจะมีเลือดออกอะไรนี้เป็นไปได้เหมือนกันแต่ว่าบอกว่าต้องดูแหละว่าความรุนแรงของที่เราเป็นมากน้อยแค่ไหนถ้าเป็นเรื่อยๆแล้วก็รบกวนการใช้ชีวิตประจำวันก็ควรจะต้องเข้ามารับการประเมินแล้วก็รักษาต่อไปครับ
0: ค่ะคุณพรเพ็ญก็ลองประเมินตัวเองก่อนว่าการกระแอมของตัวเองนี่มันอยู่ขั้นไหนเนาะมันอาจจะแค่แบบนิดๆหน่อยๆแต่เราอาจจะรู้สึกรำคาญตัวเองเฉยๆอะไรแบบเนี้ยนะคะก
1: ็อ๋ออีกอย่างนึงคุณปูที่อาจเป็นได้คือเรื่องกรดไหลย้อนนี่ก็ต้องระวังเหมือนกันแต่บางคนกรดไหลย้อนแต่ไม่ได้เป็นแบบโหปวดแสบปวดร้อนนะแต่ว่าไอ้กรดมันไหลขึ้นมาบนคอมันก็กระตุ้นให้เรากับไอกระแอมไปแอมได้เหมือนกันครับ
0: เรอด้วยอย่างงี้ใช่ไหมคุณหมอมาครบเลย
1: ครับ
0: ครบสูตรเลยนะคะขอบคุณสำหรับคำถามนะคะคุณพรเพ็ญมาดูคุณอนุชิตค่ะคุณอนุชิตอายุ71นะคะสูง169หนัก60เวลาอากาศเปลี่ยนจะเวียนศีรษะค่ะเป็นแบบนี้บ่อยๆเลยเป็นเพราะอะไรคะคุณหมอคะ
1: อากาศเปลี่ยนเวียนศีรษะเหรอ
2: ตอบยากเลยเนี่ย
1: ตอบยากเหมือนกันครับเพราะหมอก็เป็นเหมือนกันไม่ใช่
2: อากาศปีนี้อาจจะเป็นอากาศร้อนหรือเปล่าคะที่จะทำให้น่าจะทำให้เวียนบ่อยเน
0: า
2: ะ
1: ครับผมว่ามันอาจจะเป็นได้นะครับในแง่ของการปรับตัวของแต่ละคนเนาะบางทีอากาศจากหนาวมากเย็นมากในห้องแอร์เย็นๆออกร้อนนะครับบางทีร่างกายมันก็ปรับไม่ได้เหมือนกันก็อาจจะมีอาการอย่างนั้นได้นะครับแต่ว่าผมยังพยายามนึกโยงไปถึงโรคอะไรไม่ออกนะอากาศเปลี่ยนแล้วก็เวียนศีรษะนะครับ
0: นะคะอันนี้ก็ขอตอบกว้างๆก่อนกันละกันนะคะคุณอนุชิตนะมาดูคุณป้าอันกันบ้างคุณป้าอันอายุ63หนัก49สูง162นะคะก็น้ำหนักกำลังดีนะคะแต่ว่าน้ำหนักเนี่ยลง10โลภายใน1ปีค่ะอยากทราบว่าโรคเบาจืดเป็นโรคแบบไหนคะ
1: โอเคคุณป้าอันอายุเท่าไหร่นะครับ
0: คุณป้าอันอายุ63ค่ะ
1: 63โอเคไม่ได้บอกโรคประจำตัวมาเลยเนาะว่ามีโรคประจำตัวอะไรหรือเปล่าคือน้ำหนักที่ลง10กิโลนี่ถือว่าค่อนข้างเยอะนะครับเยอะผิดปกติถ้าเกิดว่าการลดน้ำหนักนี้ไม่ได้ตั้งใจนะคือถ้าเกิดว่าบางคนตั้งใจฉันงดน้ำงดอาหารแบบไดเอทกินดีๆออกกำลังกายดีๆสามารถลดได้10โลอย่างนี้ได้เลยนะครับแต่ถ้ากินเหมือนเดิมทุกอย่างเหมือนเดิมไม่ได้ตั้งใจน้ำหนักลด10โลผมคิดว่าควรต้องได้รับการตรวจประเมินนะครับตอบคำถามคุณอันก่อนเรื่องเบาจืดเนาะอาการของเบาจืดคือจะปัสสาวะเยอะนะครับวันนึงเนี่ยถ้าเกิดตามคำนั้นเลยคือมากกว่า3ลิตรนะครับแต่ว่าจะปัสสาวะแบบเป็นจางๆแล้วออกมาเยอะเพราะฉะนั้นคนไข้ที่เป็นเบาจืดเนี่ยพอปัสสาวะเยอะปุ๊บสิ่งที่ตามมาคือเขาก็จะกินน้ำเยอะตามด้วยเหมือนกันมันก็จะเห็นคนที่เป็นเบาจืดเนี่ยกินน้ำเยอะปัสสาวะเยอะกินน้ำเยอะปัสสาวะเยอะนะครับอันนี้เป็นอาการของโรคเบาจืดซึ่งโดยส่วนใหญ่เบาจืดไม่ได้มาด้วยน้ำหนักลดเนาะคนที่จะมาน้ำหนักลดเนี่ยครับโดยในคนอายุ60กว่าเนี่ยสิ่งที่เราต้องทำการนั่นเลยคือมันมีโรคอะไรซ่อนอยู่ในร่างกายหรือเปล่าโดยเฉพาะโรคที่ไม่ดีเนาะพวกเนื้อร้ายต่างๆนะครับต้องถามป้าอันว่าต้องถามคุณอันว่าอายุมากกว่า50ทำเมโมแกรมล่าสุดเมื่อไหร่เนาะตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมเมื่อไหร่เคยตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้หรือยังเพราะว่าทุกคนอายุมากกว่า50ควรจะต้องส่องกล้องตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้สัก1ครั้งนะครับจริงๆทำทุก10ปีแหละเคยตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกหรือยังเนาะพวกนี้ครับเป็นจุดที่ควรจะต้องไปหานะครับว่าเราคัดกรองพวกโรคมะเร็งที่เจอได้บ่อยๆตามอายุหรือเปล่าครับผม
0: คือที่น่ากังวลก็คือน้ำหนักลง10โลปีไอ้โรคเบาจืดอะไรพวกนี้ยังไม่ได้น่ากังวลน่าจะไปตรวจดูโรคอื่นที่อาจจะแฝงอยู่มากกว่านะคะคุณหมอ
1: ครับ
0: แต่พอถามเรื่องโรคเบาจืดขึ้นมาก็เลยสงสัยเลยเพราะมันไม่ค่อยจะเคยได้ยินนะคะมันมีแต่เบาหวานใช่ไหมคุณหมอคะขอความรู้เลยก็แล้วกันนะคะมันเป็นยังไงคะโรคเบาจืดนะคะคุณหมอ
1: ครับผมเบาหวานเราตรงไปตรงมาเนาะเบาคือฉี่คือปัสสาวะเนาะเบาหวานก็คือฉี่เอาน้ำตาลออกมาปัสสาวะก็คือหวานก็คือเบาหวานเบาจืดก็ตรงไปตรงมาแหละครับคือร่างกายไม่สามารถเก็บกักน้ำไว้ได้เพราะฉะนั้นก็จะเอาน้ำทุกอย่างที่เรากินเข้าไปเนี่ยออกมาทางปัสสาวะเพราะฉะนั้นปัสสาวะก็เลยจืดเบาจืดนั่นเองเนาะคือในร่างกายนะครับมันจะมีฮอร์โมนตัวนึงที่ทำหน้าที่ในการให้ไตเนี่ยเก็บกักน้ำไว้เมื่อไหร่ก็ตามที่เรารู้สึกว่าเราต้องการน้ำขาดน้ำเนี่ยฮอร์โมนตัว

0: ฮอร์โมนตัวนี้ไม่สามารถไปทำงานได้คือมีนะแต่มันไม่สามารถที่จะไปทำให้ไตเก็บกลับน้ำได้อย่างเช่นยาบางตัวเช่นยาลิเทียมนี่นะครับหรือยาบางตัวเนี่ยทำให้ร่างกายไม่ตอบสนองต่อฮอร์โมนก็จะกลายเป็นโรคเบาจืดมาครับก็จะมีอาการที่ผมบอกปัสสาวะบ่อยมากกว่า3ลิตรต่อวันดื่มน้ำบ่อยครับ
1: นะคะเป็นความรู้นะคะสำหรับหลายคนที่อาจจะไม่เคยได้ยินคำนี้นะคะแต่ว่าเป็นโรคที่มีอยู่แล้วเป็นปกติอยู่แล้วนะคะ
0: ครับ
1: ได้อีกหนึ่งคำถามนะคะใกล้จะหมดเวลาแล้วนี่โอ้โหเลือกของใครดีล่ะเพราะว่าคำถามที่เหลือนี่ยังอีกหลายท่านเลยเอาเป็นของคุณประยูนแล้วกันนะคะเพราะว่าเกี่ยวกับโรคเบาหวานด้วยคุณประยูนเนี่ยอายุ86แล้วหนัก66สูง167โรคประจำตัวคือโรคเบาหวานต่อมลูกหมากโตทานยาเป็นประจำค่ะตอนนี้เนี่ยปัสสาวะแล้วมีสีขุ่นคล้ายกับไข่ขาวอยากทราบว่าจะเป็นอันตรายไหมคะ
0: โอเคถ้าปัสสาวะมีขุ่นคล้ายไข่ขาวมาตรวจเลยครับเนาะสิ่งที่เรากังวลคือเรื่องติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะเนาะยิ่งอายุเยอะๆเป็นเบาหวานด้วยนะครับแล้วก็มีต่อมลูกหมากโตด้วยอันนี้เป็นปัจจัยเสี่ยงของติดเชื้อทางเดินปัสสาวะเข้าไปใหญ่เลยทุกอย่างเลยนะครับผมคิดว่าเข้ามาตรวจครับผม
1: นะคะเพราะปัสสาวะนี่เป็นตัวบอกทุกอย่างเลยใช่ไหมคุณหมอคะว่ามันมีความผิดปกติอะไรหรือเปล่า
0: ครับ
1: แล้วคุณประยูนอายุ86แล้วด้วยนะคะก็อาจจะต้องดูแลรักษาเขาเรียกว่าอะไรดูอาการของตัวเองหมั่นตรวจสอบอยู่เสมอด้วยนะคะแต่อย่างหนึ่งที่ดีมากก็คือดูรายการของเรานี่แหละนะคะส่วนใหญ่ถ้าเป็นแฟนรายการของเราเนี่ยจะดูประจำเพราะฉะนั้นความรู้เกี่ยวกับโรคนะคุณหมอจะหลากหลายมากนะคะเพราะว่าเขาจะได้ความรู้ใหม่ๆกันตลอดเวลาเลยนะคะมีปิดท้ายนิดนึงคุณธนชนฝากกรอนมาให้รายการเราด้วยนะคะบอกว่าคุณหมอรามาใจดีมีเมตตารับปรึกษาปัญหาคนไข้ด้วยใจกรุณาไม่เคยเห็นแก่ตัวแก่เงินตราเทวดามาจุติไม่ผิดเลยโอ้โห
0: โอ้ยขอบคุณครับ
1: น่ารักเลยนะคะน่ารักมากๆเลยคุณธนชนนะคะสำหรับกลอนเพราะแบบนี้นะก็เป็นกำลังใจให้กับคุณหมอทุกท่านด้วยนะคะที่ทำงานอย่างหนักเพื่อดูแลพี่น้องประชาชนนี่แหละนะคะวันนี้ต้องขอบพระคุณคุณหมอทั้งสองท่านมากเลยนะคะคำถามของใครที่ยังไม่ได้ตอบคำถามเดี๋ยวเราจะเก็บไว้ก่อนแล้วถามในวันต่อๆไปนะคะขอบคุณมากเลยนะคุณหมอบีแล้วก็คุณหมอปีแอร์นะคะ
0: ขอบคุณครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: ค่ะและก่อนจากการเสื้อผ้าที่ดิฉันใส่วันนี้ฟุ้งฟริ้งมากเลยนะคะจาก V Shop Brand ค่ะแล้วก็กลับมาเจอกันได้ใหม่นะคะเป็นประจำจันทร์ถึงศุกร์เลยนะคะ5 โมงถึง 6 โมงเย็นลาไปแล้วสวัสดีค่ะ

พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วม

หน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: สวยนะเนี่ยสวยมาตั้งแต่เด็กแล้วอะแต่ไม่เห็นมีใครเคยรู้เลยอะสีไหนดีอะอันนี้ก็สวยอันนี้ก็สวยอันนี้ก็ได้จริงๆมันก็ขึ้นอยู่กับที่คนมากกว่าเนาะมันไม่ได้อยู่ที่สีอะแต่งหน้าเตรียมไปแว้นดีกว่าใครๆก็คงคิดว่าเราสวยที่สุดในโลกแน่เลยอะจริงๆไม่น่าปล่อยให้เลยวัยที่เขารับประกวดนางงามเลยเนาะทำไมช่วงนี้เราถึงได้สวยขนาดนี้เนี่ยผิวก็ผุดผ่องตาก็กลมโตน่ารัก
1: นึกออกแล้วเราต้องยิ่งขับจุดเด่นของเราให้ยิ่งเด่นขึ้นกว่าเดิมเติมตาของเราให้มันแบบดูเข้มขึ้นดีกว่าแล้วก็ทำให้ปากของเรามีสีที่ระเรื่อขึ้นสวยใสๆๆๆ
0: ใช่แหละนี่เลยสวยอ่ะเดี๋ยวนี้สวยมากเลยอ่ะต้องแบบนี้แหละตาดูสโมกกี้ลึกลับน่าค้นหาริมฝีปากก็ดูอวบอิ่มสวยสวยสวยมากอ่ะสวยมากสวยมากสวยมากสวยแบบนี้โลกต้องรู้เรารู้โลกต้องรู้ใช่หรอรู้สึกเข้าใจอะไรผิดแน่เลยดูแบบเยอะเกินอ่ะไม่เอาละทนดูไม่ไหวแล้วค่ะจะหลงตัวเองมากๆเลยนะคะรู้สึกจะเข้าใจอะไรผิดถ้าให้ดูนะน้องในคลิปคนนี้นะคะก็หน้าตาก็พอใช้ได้อ่ะนะคะแต่ว่ารู้สึกว่าจะมีอาการหลงตัวเองไปนิดนึงเพราะฉะนั้นอบันว่าดีเลยวันนี้นะคะเรามาทําความรู้จักกับคนที่มีบุคลิกหลงตัวเองในรายการปลดชนวนป่วนใจกันดีกว่าค่ะคนหลงตัวเองเนี่ยถ้าเป็นภาษาอังกฤษนี่คือเขาใช้คําว่า narcissist นะคะเอแล้ว narcissist นี่มีที่มาอย่างไรไปหาคําตอบกันดีกว่าค่ะนี่ชวแวบแหมสะดวกมากนะคะมีหนังสือให้คำตอบเราอยู่ข้างๆนี้เลยนาซิซัสก็เป็นพรานหนุ่มรูปงามที่เดินทางออกรอบโลกเพื่อที่จะตามหาคนที่จะมาเป็นคนรักของเขาแต่ว่าก็ยังไม่เคยเจอเลยค่ะจนกระทั่งวันหนึ่งเขาได้ไปเจอกับนางไม้ที่งามมากๆมีชื่อว่าเอ็กโคเอ็กโคเนี่ยหลงรักเขาเลยค่ะแล้วก็อยากจะฟังเสียงของนาซิซัสตลอดเวลาแต่นาซิซัสกับปฏิเสธค่ะเพราะว่าเธอยังไม่ใช่คนรักที่เขาตามหาในที่สุดค่ะวันหนึ่งนาซิซัสก็ได้เจอคนๆนั้นแล้ววันหนึ่งขณะที่เขากำลังก้มลงดื่มน้ำในบ่อน้ำแห่งหนึ่งเขาได้เจอกับเงาสะท้อนของคนคนหนึ่งที่มีรูปงามมากงดงามเสียจนเขาตกหลุมรักนะคะแล้วก็ไม่สามารถที่จะถอนใจไปทำอะไรได้อีกเลยเงาที่ว่านั้นก็คือเป็นเงาสะท้อนของตัวเขาเองค่ะทีนี้นาซิซัสเนี่ยหลงรักเงาของตัวเองจนกระทั่งไม่ยอมกินข้าวไม่ยอมไปไหนไม่ยอมทำอะไรทั้งสิ้นเกาะอยู่แต่ขอบบ่อน้ำแล้วก็เฝ้ามองคนที่เขารักซึ่งก็คือตัวเขาเองเนี่ยนะคะจนกระทั่งจมน้ำสิ้นใจตายไปเทพอโฟรไดต์นะคะพอเห็นแล้วก็นึกเวทนามากก็เลยเสกให้เขากลายเป็นดอกไม้เพื่อระลึกถึงสิ่งที่เกิดขึ้น

0: ขึ้นดอกที่ว่านี้ก็มีชื่อว่าดอกนาร์ซิสซัสค่ะพอฟังแล้วนะคะเราก็สามารถเรียนรู้จากตำนานเรื่องนี้ได้ว่าการที่เราระลึกหรือว่าคิดถึงแต่เรื่องของตัวเองมากเกินไปเนี่ยมันก็อันตรายได้เหมือนกันเหมือนกับพรานหนุ่มรูปงามที่มีชื่อว่านาร์ซิสซัสค่ะยังมีเรื่องที่ต้องทำความเข้าใจกันอีกเยอะกับคนหลงตัวเองนะคะเพราะฉะนั้นอาบันจะพาทุกคนไปคุยกับอาจารย์นายแพทย์การจำรุนโรจน์จากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะอาบันถึงเข้าขั้นเป็นโรคหลงตัวเองหรือยังคะแบบนี้เพราะว่ามองตัวเองก็รู้สึกว่าก็สวยดีนี่นาครับเป็นโรคหลงตัวเองยังคะ
1: อย่าเพิ่งกังวลไป
0: คุณหมอครับ
1: ครับ
0: อาบันถึงเข้าขั้นเป็นโรคหลงตัวเองหรือยังคะแบบนี้เพราะว่ามองตัวเองก็รู้สึกว่าก็สวยดีนี่นาความสามารถก็ไม่เบาด้วยอย่างเงี้ยค่ะเป็นโรคหลงตัวเองยังคะ
1: อย่าเพิ่งกังวลไปนะเพราะว่าไอ้คำว่าหลงตัวเองหรืออะไรเงี้ยนะครับมันเป็นคำไทยที่คนเราพูดกันแต่ว่าในทางของโรคของทางจิตเวชแล้วเนี่ยที่เรากำลังต้องมาทำความเข้าใจเรากำลังพูดถึงกันเรื่องของโรคของบุคลิกภาพบางอย่าง
0: บุคลิกภาพไม่ดีอะไรเงี้ยหรอคะมันเป็นยังไงโรคบุคลิกภาพ
1: ครับคือเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูกันว่าเรื่องโรคบุคลิกภาพที่มันอาจจะเกี่ยวข้องกับความว่าเนี่ยไอ้คนนี้เป็นคนหลงตัวเองหรือเปล่าเนี่ยมันมีชนิดไหนยังไงนะครับเพราะฉะนั้นนี่แหละอย่าเพิ่งกังวลใจไปว่าไอ้ความเป็นอย่างนี้มันเราเป็นหลงตัวเองหรืออะไรต่างเดี๋ยวเรามาทำความเข้าใจกันก่อนมันเป็นเรื่องของโรคนึงที่มันมีรูปแบบแผนของการใช้ชีวิตของลักษณะความคิดของลักษณะอารมณ์ลักษณะพฤติกรรมนะครับที่มันเป็นต่อเนื่องมานานแล้วตั้งแต่อาจจะสมัยวัยรุ่นตอนปลายแล้วต่อเนื่องมาเรื่อยๆจนถึงวัยผู้ใหญ่คำว่าบุคลิกภาพเนี่ยคือลักษณะอย่างนี้คำว่าโรคหลงตัวเองที่เรากำลังพูดถึงในวันนี้เนี่ยเรากำลังพูดถึงเรื่องของโรคที่ชื่อว่า narcissistic personality disorder หรือว่าโรคบุคลิกภาพผิดปกติชนิด narcissistic
0: แล้วทำไมมันถึงจะต้องมาเริ่มตอนที่เป็นวัยรุ่นอย่างเงี้ยคะมันเกิดเหตุการณ์อะไรที่ทำให้เริ่มเกิดอาการหรือว่าเป็นข้อบ่งชี้ว่าเป็นโรคหลงตัวเองมันเกี่ยวข้องยังไงความสําคัญยังไงกับเรื่องวัยอ่ะคะ
1: ที่มันเกี่ยวข้องเลยเพราะว่าวันนี้เรากําลังพูดถึงเรื่องบุคลิกภาพแล้วถ้าเราลงไปสํารวจเรื่องของบุคลิกภาพของคนเราจริงๆเนี่ยนะฮะมันจะเป็นสิ่งที่ถูกค่อยๆสร้างและค่อยๆปรับมาในช่วงวัยเด็กมาเป็นวัยรุ่นแล้วมันจะคล้ายๆกับเป็นพื้นเป็นแน่นขึ้นในชีวิตเราแล้วเนี่ยตอนผู้ใหญ่แหละเพราะฉะนั้นนั่นแหละมันเลยต้องบอกว่าเหตุมันเป็นเพราะว่าตอนเด็กๆเรามีการเรียนรู้การที่มันยังปรับอะไรได้อยู่เยอะแต่พอโตแล้วมันก็จะคล้ายๆฝังแน่นอยู่ในตัวเรา
0: ที่คุณหมอบอกว่าที่อบันเป็นเนี่ยยังไม่น่าจะถือว่าเป็นโรคหลงตัวเองแล้วโรคหลงตัวเองอะคะตกลงมันมีอาการบ่งชี้หรือว่ามีลักษณะยังไงที่คุณหมอดูปุ๊บแล้วบอกอันเนี้ยมีแนวโน้มที่จะเป็นนะคะ
1: ครับครับจริงๆดูปุ๊บเลยแล้วบอกเลยเนี่ยยากมากแต่ถ้าจะพูดถึงว่าโรคบุคลิกภาพชนิดหลงตัวเองหรือ narcissistic เนี่ยเป็นยังไงเนี่ยนะครับลักษณะเลยเนี่ยจะเป็นลักษณะที่คนที่มีบุคลิกภาพชนิดนี้เนี่ยจะมีลักษณะความมั่นใจในตัวเองสูงนะครับในการแสดงออกมา
0: ต้องมั่นใจขนาดไหนถึงว่ามันเกินไปแล้วอะคะ
1: มันจะสะท้อนออกมานะครับในเรื่องของการใช้ชีวิตมันจะมีผลกระทบนะครับกับทั้งชีวิตตัวเองหรือชีวิตคนอื่นๆนะครับเช่นความมั่นใจนี้มันมากเกินจนบางทีถ้าใช้คำทั่วไปนะครับบางคนที่มีลักษณะของโรคนี้เนี่ยอาจจะมีความกลางความมองว่าตัวเราเนี่ยแบบสำคัญมากใหญ่มากแล้วก็กลายเป็นว่าเนี่ยนำเอาสิ่งเนี้ยไปคล้ายๆกับมีผลต่อคนอื่นๆรอบข้างหรือในข้างกับกันนะครับพอไปมีผลกับคนอื่นๆรอบข้างเนี่ยคนรอบข้างก็อาจจะไม่พอใจ
0: ไม่อยากอยู่ด้วยกับคนแบบน
1: ี้ไม่อยากอยู่ด้วยไม่อยากมีความสัมพันธ์ด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะ
0: เวลาเขาอยู่กับคนอื่นเนี่ยบางทีเขาก็จะพยายามยกตัวเองเขาเรียกว่ายกตนขึ้นข่มคนอื่นนี่เป็นอาการหนึ่งได้ใช่ไหมคะ
1: ถือว่าเป็นอาการหนึ่งได้เพราะว่านอกจากเรื่องของความมั่นใจในตัวเองที่สูงมากเนี่ยนะครับลักษณะที่สำคัญอีกอย่างนึงก็คือเรื่องนี้แหละเรื่องความที่ต้องการได้รับการยอมรับและต้องการได้รับการชื่นชมและเคารพจากคนอื่นอย่างมากนะครับคล้ายกับว่าเดินไปไหนเนี่ยก็จะรู้สึกว่าเนี่ยตัวเราน่าจะต้องเป็นศูนย์กลางของคล้ายกับความสนใจนะตรงนั้นแล้วก็อีกฝ่ายนึงควรจะต้องเคารพควรจะต้องชื่นชมอย่างมากนะครับจนเกินพอดีจริงตัวอย่างมีได้หลายรูปแบบนะครับแบบนึงที่อาจจะเห็นได้บ่อยๆนะครับคืออารมณ์ที่บางทีเราเรียกว่าคนที่เป็นผู้มีความสําคัญอย่างมากนะครับแต่ความสําคัญอันนี้คือหมายถึงว่าไม่ใช่แค่คนอื่นให้ความสําคัญอย่างเดียวเนาะเจ้าตัวเนี่ยก็เหมือนกับมองตัวเองว่าเนี่ยเราต้องเป็น VIP นะ

0: เราต้องเป็นสำคัญนะอีกคนนึงเนี่ยมาเทคแคร์มาให้การดูแลมาเอาสิ่งต่างๆที
1: ่
0: สำหร
1: ับ
0: คนที่มีอภิสิทธิ์เนี่ยควรจะได้รับอย่างเงี้ยนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนึงที่ชัดเจนสำหรับคนที่มีบุคลิกภาพชนิดนี้คนที่มีลักษณะของโรคนี้เนี่ยถ้าดูลึกๆลงไปในจิตใจจริงๆเนี่ยนะครับความที่เขากลายเป็นว่ามีบุคลิกภาพชนิดนี้เนี่ยเรามีสมมติฐานว่ามันมีต้นกำเนิดมาจากความมั่นใจลึกๆข้างในจริงๆเนี่ยน้อยหรือต่ำมากนะครับจนกลายเป็นว่าเรื่องของการที่ใช้ชีวิตการแสดงออกมันออกมาเป็นแบบเนี้ยกลายเป็นว่ามั่นใจจนเกินพอดีอย่างเงี้ยนะครับ
1: เหมือนกับว่าข้างในพร่องเลยพยายามชดเชยโดยการแสดงออกแบบใหญ่กว่าจริงอย่างนั้นหรือเปล่าคะ
0: ครับถ้าจะพูดง่ายๆก็อย่างนั้นก็ได
1: ้คุณหมอบอกว่าถ้าคนที่เป็นโรคนี้ที่เห็นอาการอย่างได้ชัดๆประเภทแรกก็คืออาการแบบแสดงออกมั่นใจมากไปที่ไหนรู้เลยคือออกจะเรียกว่าเหมือนกลางแล้วมีความเป็นไปได้ไหมคะว่าคนที่เป็นโรคนี้ที่อย่างที่คุณหมอบอกว่าอ่อนไหวเนี่ยเขาไม่ได้มีบุคลิกกลางแต่ว่าจริงๆเขาก็มีความรู้สึกว่าตัวเองแบบเจ๋งกว่าคนอื่นอยู่อะไรเงี้ย
0: หลักๆแล้วเนี่ยจะมีสองแบบแบบแรกที่คุยกันไปแล้วคือแบบที่มันมีการแสดงออกอย่างชัดเจนนะครับในอีกแบบนึงเนี่ยเขาเรียกว่าในแบบที่มันเหมือนกับเป็นอาการในแบบซ่อนๆจะเป็นลักษณะที่คนนี้อาจจะไม่ได้ดูกลางไม่ได้ดูว่าแบบเหมือนกับแสดงออกว่าเป็นคนใหญ่คนโตต้องการให้คนอื่นมาชื่นชมอะไรมากนะครับจะออกแนวๆเป็นแบบเหมือนกับนิ่งๆแล้วก็บางทีดูกังวลนิดๆได้ซ้ำนะครับ
1: ตรงกันข้ามกับประเภทแรกเลย
0: ใช่ครับคล้ายๆกับลองสอบถามเขาเพิ่มเติมนะครับหลายๆที่จะพบว่ามันมีความที่เขาเองรู้สึกว่ามันแบบเขาดีนะเขามีความสามารถนะเขาเก่งนะมากๆอยู่ข้างในแล้วความที่มันเหมือนกับว่าเขามองอย่างเงี้ยอย่างติดแน่นมากนะครับว่าเขาควรจะเนี่ยได้รับการชื่นชมหรืออะไรตรงนี้อย่างมากเลยนะครับมันทำให้เขายิ่งอ่อนไหวต่อการที่จะถูกปฏิเสธต่อการที่จะถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างมากแล้วก็อาจจะแสดงออกมาเป็นความกังวลในบางทีถ้าเขาไปอยู่ในสถานการณ์ที่คนอื่นไม่ยอมรับเขาหรือว่าคนอื่นพร้อมจะวิพากษ์วิจารณ์เขาอะไรเงี้ยนะครับ
1: อ๋อค่ะอย่างที่บอกว่าคำภาษาไทยคำว่าหลงตัวเองนี่มันทำให้เข้าใจผิดไปได้เหมือนกันนะคะฟังดูอาการมันไม่ใช่หลงตัวเองอย่างนั้นแต่มันเป็นเรื่องของความมั่นใจในตัวเองคิดว่าตัวเองมีดีและคิดว่าคนอื่นคนจะรับรู้ว่าเขาดีกว่า
0: เป็นลักษณะหลัก
1: เป็นลักษณะหลักเลย
0: ใช่ครับแต่โดยทั่วไปเนี่ยคนที่เป็นโรคเนี้ยจะต่างจากคนที่ไม่เป็นโรคนี้ที่สำคัญมากอีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือว่าคนที่เป็นโรคนี้เนี่ยจะไม่ค่อยมีความสามารถในการที่จะรับรู้และเข้าใจความรู้สึกของอีกฝ่ายได้ก็เลยกลายเป็นว่าไม่ได้สนใจเลยว่าอีกฝ่ายจะรู้สึกยังไง
1: ถ้าเราสามารถรับรู้ได้ถึงผลกระทบของการกระทำของเราอะค่ะก็จะทำใหเราเลิกทำสิ่งนั้นไปแต่คนที่เป็นโรคหลงตัวเองเนี่ยจะไม่ทราบก็เลยยังทำต่อเนื่องไป
0: ครับแน่นอนที่สุดเลยเพราะว่ามนุษย์เราเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีสังคมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราไม่ได้เห็นว่าเอ๊ะอีกฝ่ายหนึ่งเขาจะรู้สึกยังไงมันจะทำให้เกิดพฤติกรรมมากมายเลยที่แบบกลายเป็นว่าไปกระทบกับคนอื่นแล้วก็เนี่ยแหละคนอื่นก็จะอาจจะได้รับผลกระทบได้รับผลเสียและแน่นอนสิ่งที่ตามมาก็กลายเป็นว่าสังคมก็จะน้อยลงสำหรับคนที่เป็นผู้ป่วยอาจจะไม่ได้มีใครรู้สึกมีความสัมพันธ์ที่ดีอย่างลึกซึ้งกับคนคนนี้จริงๆอย่างเงี้ยนะครับก็เป็นชีวิตที่มีความทุกข์ได้มากเหมือนกันแล้วนอกจากเรื่องของความที่เขามั่นใจมากความที่เขาต้องการความชื่นชมและการยอมรับอย่างมากเนี่ยนะครับก็จะมีลักษณะอื่นอีกที่น่าเห็นใจนะครับแต่จริงๆเจ้าตัวเราอาจจะไม่ค่อยรับรู้เท่าไหร่นะครับคือในเรื่องของความสัมพันธ์เนี่ยนะครับคนที่มีบุคลิกภาพชนิดนี้ที่ถึงขนาดเป็นโรคเลยนะครับจะมีความสัมพันธ์ที่ไม่ได้ลึกไม่ได้เป็นความสัมพันธ์ที่แน่นมากนะครับพูดง่ายๆคือเวลาคบใครจะออกมาแนวคบผิวเผินไม่ได้มีความสัมพันธ์ที่เหมือนกับแน่นแฟ้นสนิทสนมชัดเจนนักอย่างเงี้ยนะครับก็จะเป็นลักษณะหนึ่งที่ทำให้กลายเป็นว่าดูเหมือนเขาไม่มีความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างเป็นความสัมพันธ์ใกล้ชัดเจนเลย
1: เพราะอะไรอะคะทำไมเขาไม่สามารถที่จะมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับคนอื่นได
0: ้อย่างแรกอาจจะอย่างที่เราคุยกันไปแล้วนะครับคือโดยลักษณะแบบแผนของการใช้ชีวิตของการที่จะไปมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นเนี่ยเขาจะมีลักษณะความมั่นใจที่สูงมากความที่ถ้าเป็นในด้านหนึ่งอาจจะเป็นกลางแล้วไปข่มคนอื่นเนี่ยนะครับก็อาจจะทำให้โอกาสที่คนจะมาสนิทใกล้ชิดเนี่ยน้อยลงในขณะเดียวกันเนี่ยนะครับคนที่เป็นโรคบุคลิกภาพชนิดนี้เนี่ยก็จะมีความเขาเรียกว่าอ่อนไหวมากต่อการที่ถูกปฏิเสธหรือว่าถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างเงี้ยนะครับ
1: รับไม่ได้
0: ใช่ครับ
1: จะเจ็บปวดมากกว่าคนอื่นเยอะใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับแล้วก็กลายเป็นว่า ความที่มันจะไปเข้าไปมีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดเนี่ยมันจะยากคนเราต้องมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกันเนี่ยมันจะมีการคล้ายๆกับการตอบสนองการพูดคุยกันอะไรอย่างเงี้ยกันนะครับ
1: เขาเรียกว่าเหมือนกับว่าถ้าเกิดว่าไม่สนิทกันมากเราก็อาจจะนําแต่สิ่งที่ดีนําเสนอแต่สิ่งที่ดีของเราได้แต่ว่าถ้าเกิดว่าจะมีความสัมพันธ์กับใครอย่างใกล้ชิดเนี่ยมันเหมือนถ้าใช้คําง่ายๆคือเหมือนเห็นท่าแท้กันละกันถ้าคนที่เป็นโรคนี้ก็คืออาจจะอย่างที่บอกว่าจริงๆความเคารพตัวเองอาจจะต่ําหรือว่าไม่มั่นใจมากว่าตัวเองดีจริงหรือเปล่าก็เลยเป็นไปได้มั้ยคะว่าเค้าก็เลยพยายามปกปิดสร้างกําแพงมาเพื่อไม่ให้คนอื่นเข้ามาใกล้ที่จะเห็นจุดอ่อนของเค้าหรือว่าข้อที่มันไม่เพอร์เฟคแล้วก็อาจจะปฏิเสธเขาไม่ชอบเขาวิพากษ์วิจารณ์เขาก็เลยสร้างเกราะขึ้นมาอย่างนั้นใช่ไหมคะ
0: ในสมมติฐานทางจิตวิทยาเราก็ศึกษาแล้วก็น่าจะเป็นอย่างนั้นเรามีสมมติฐานว่าอย่างนั้นนะครับว่ามันมีความอ่อนมากข้างในจนมันออกมาเป็นแบบในลักษณะบุคลิกภาพแบบนี
1: ้ถ้าเราเข้าไปจัดการดูแลเด็กคนหนึ่งตั้งแต่ในช่วงที่กำลังเกิดกระบวนการนี้ค่ะจะสามารถป้องกันไม่ให้คนนี้เป็นนาร์ซิสซิสติกหรือว่าเป็นโรคหลงตัวเองได้ไหมคะ
0: ก็น่าจะเป็นไปได้แต่ว่าความที่เด็กคนหนึ่งจะเติบโตมาเป็นยังไงนี่มันมีหลายปัจจัยมากเลยนะครับ
1: คุณหมอบอกว่าในเรื่องของบุคลิกภาพอะค่ะว่าจะเริ่มเป็นรูปเป็นร่างรูปแบบที่ชัดเจนเนี่ยในตอนสมัยวัยรุ่นถ้าเราเข้าไปจัดการดูแลเด็กคนหนึ่งตั้งแต่ในช่วงที่กำลังเกิดกระบวนการนี้ค่ะจะสามารถป้องกันไม่ให้คนนี้เป็นนาร์ซิสซิสติกหรือว่าเป็นโรคหลงตัวเองได้ไหมคะ
0: เป็นไปได้ไหมก็น่าจะเป็นไปได้แต่ว่าความที่เด็กคนหนึ่งจะเติบโตมาเป็นยังไงนี่มันมีหลายปัจจัยมากเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องบอกอย่างนี้ครับปัจจัยหลายๆอย่างที่มันจะทำให้คนคนหนึ่งพัฒนาบุคลิกภาพมาเป็นยังไงเนี่ยมันมีได้ตั้งแต่แรกเกิดมาเลยเรื่องของพันธุกรรมกรรมพันธุ์ต่างๆแต่นั้นก็ไม่ใช่ปัจจัยเดียวป
1: ั
0: จจัยอื่นๆก็มีเช่นเด็กคนนี้เกิดขึ้นมาแล้วสภาพร่างกายเป็นยังไงเพราะว่าหลายๆคนพ่อแม่อาจจะแบบเป็นคนที่เรียกว่าใจเย็นอะไรเงี้ยฮะแต่เด็กเกิดมาตั้งแต่แรกก็อาจจะมีแบบว่าภาวะแบบดูเหมือนงองแงง่ายใจร้อนอะไรอย่างงี้ตั้งแต่เด็กก็มีนะครับเพราะฉะนั้นความแตกต่างของร่างกายของอารมณ์ของคนเราตอนเกิดมาแต่ละคนก็ต่างกันแหละนะครับรวมไปถึงเรื่องของการเลี้ยงดูก็มีผลอย่างมากแน่นอนเพราะฉะนั้นตรงส่วนนี้แหละที่ผมจะบอกว่าถ้าถามว่าการเลี้ยงดูการดูแลนะช่วงเด็กช่วงวัยรุ่นจะช่วยให้เขาเองเนี่ยมีเรื่องของบุคลิกภาพผิดปกติได้น้อยลงได้ลดลงมาคือเป็นบุคลิกภาพที่ปกตินะฮะมากขึ้นอะไรเงี้ยนะฮะก็มีผลแน่นอนเช่นการให้ความดูแลให้ใส่ใจที่พอเหมาะ
1: ลองยกตัวอย่างได้ไหมคะว่าแบบไหนเนี่ยไม่พอเหมาะ
0: ส่วนใหญ่แล้วแบบที่ไม่พอเหมาะก็คือแบบที่หนึ่งนะครับที่ชัดมากๆเลยละเลยไปเลย
1: ไม่สนใจลูกทิ้งไปเลยให้เขาอยู่คนเดียว
0: ครับหรือเวลาที่ลูกแบบว่าเหมือนกับมีความเจ็บป่วยหรือว่าคล้ายๆกับร้องงอแงอย่างมากแล้วไม่ได้รับการดูแลเลยอะไรเงี้ยก็ทำให้มีผลได้แต่ในขณะเดียวกันการเข้าไปโอ้การเข้าไปดูแลจนเกินพอดีก็ทำให้มีผลได้เหมือนกันว่ามีผลกับบุคลิกภาพอะไรบางอย่างเราไม่ได้บอกได้สรุปโดยแท้หรอกว่าทางใดทางหนึ่งจะต้องเป็นแบบเป็นอย่างนี้จะต้องเป็นอย่างนั้นเท่านั้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับ
1: ซ้อนมากแล้วก็อาจจะมีหลายๆปัจจัยอย่างงี้ร่วมกันด้วยใช่ไหมคะ
0: สิ่งที่สำคัญเลยอย่างนึงก็คือว่าเมื่อไหร่ที่ลูกของเราอย่างเงี้ยครับเขาทำอะไรในสิ่งที่ดีๆคุณพ่อคุณแม่ก็อย่าลืมแบบที่จะชมนะให้การยอมรับให้การที่สนับสนุนว่าเอ้ยเนี่ยเขาทำดีมากเลยตรงจุดเนี้ยก็จะเป็นจุดหนึ่งที่เติมนะครับในส่วนที่เขาเองรู้สึกว่ามีความมั่นใจในตัวเองที่ดีที่พอเหมาะ
1: ค่ะการที่จะรู้ว่าตัวเองเป็นโรคหลงตัวเองเนี่ยมันซ่อนอยู่ข้างในลึกมากๆคนที่เป็นโรคเนี้ยค่ะเขาจะสามารถได้รับการช่วยเหลือยังไงได้บ้างอะคะเพราะตัวเขาเองอาจจะยังไม่ทราบหรือเป็นไปได้ไหมคะว่าทราบแล้วปฏิเสธความจริงคุณหมอมองว่าคุณหมอหรือว่าสังคมเนี่ยสามารถที่จะช่วยเหลือพวกเขายังไงได้บ้างอะคะ
0: ครับเริ่มต้นเลยอย่างแรกเลยเนี่ยนะฮะก็คือคงต้องมาทำความเข้าใจก่อนว่ามันมีนะโรคนี้มันมีนะภาวะบุคลิกภาพแบบนี้เวลาเราเข้าใจมันมากขึ้นและก็ทำให้เราเองสังเกตตัวเองได้มากขึ้นหลายๆทีที่คนที่เป็นโรคนี้ไม่ได้รับความช่วยเหลือหรือว่าไม่ได้มาดูแลตัวเองเนี่ยก็เพราะว่าไม่ได้สังเกตตัวเองเลยว่านี่แหละมันเป็นเพราะรูปแบบการใช้ชีวิตแบบนี้ของตัวเราแต่ส่วนโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยคนที่มีปัญหาเรื่องบุคลิกภาพเนี่ยนะครับต้องบอกตามตรงว่าโดยทั่วไปจะยากแก่การมารับการรักษาหรือรับการดูแลจะมารับการดูแลก็ต่อเมื่อเขามีโรคอย่างอื่นหรืออาการอย่างอื่นร่วม อย่างเช่นผลของการใช้ชีวิตของเขาเนี่ยทำให้เกิดความเครียดมากขึ้นทำให้เกิด โรคทางอารมณ์เช่นโรคซึมเศร้าโรควิตกกังวลอย่างเงี้ยนะครับบางคนถึงขั้นไปใช้อาจจะเป็นสารเสพติดหรืออะไรอย่างเงี้ยบางอย่างก็ได้จากจุดเนี้ยคนที่เป็นผู้ป่วยของโรคนี้เนี่ยก็มีส่วนหนึ่งที่มารับการรักษาด้วยเรื่องพวกนี้ก่อนแต่ว่าพอรับการรักษาไปแล้วไปมาเริ่มมาดูสังเกตเห็นมากขึ้นว่าจริงๆมันมีเรื่องของบุคลิกภาพเร
1: ื่อง
0: ของแบบแผนการใช้ชีวิตด้วยที่มันเป็นผลที่ทำให้เป็นแบบนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นจุดเริ่มต้นของการที่ค่อยๆมารับการดูแลรักษาถามว่าโดยปกติเราทำยังไงที่จะทำให้เขาอยู่กับการรักษามากขึ้นคือการอธิบายตามตรงเนี่ยแหละครับว่ามันมีนะที่มันเป็นโรคแบบนี้แต่สิ่งพวกนี้ต้องทำไปโดยความเข้าใจและความที่ก็เป็นห่วงเป็นใยเขาจริงๆเพราะแน่นอนอย่างที่บอกคนที่เป็นโรคบุคลิกภาพผิดปกติชนิดนี้เนี่ยอ่อนไหวมากต่อการที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์ถูกอะไรใช่ไหมครับ
1: อาบันก็สึกเห็นภาพเหมือนกันเช่นดูช่วงนี้แบบว่าดูสีแบบนิสัยไม่ดีเลยอย่างเงี้ยคนถึงไม่ค่อยอยากอยู่ด้วยรู้ไหมว่าต้องเป็นโรคของตัวเองแน่เลยไปหาหมอทีสิถ้าไม่หายดูสีชีวิตแย่คนอื่นเขาก็แย่อย่างนี้ใครฟังปุ๊บก็แบบยิ่งไม่อยากไปยิ่งแบบยิ่งแย่เข้าไปใหญ่เลย
0: จริงๆไม่ได้ต้องเป็นโรคบุคลิกภาพผิดปกติชนิดไหนเลยก็ได้นะครับเพื่อโดยคนทั่วไปที่กำลังมีปัญหาหรืออะไรอย่างเงี้ยถ้าไม่ได้รับการเข้าใจจริงๆแล้วมันยากเหมือนกันที่จะทำให้เกิดการสื่อสารร่วมกันว่าเอ้ยเรามาดูแลตัวเองไหมอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นยังไงความเข้าใจเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญมาก
1: แล้วในเรื่องของการรักษาล่ะคะเห็นคุณหมอบอกว่าสิ่งนึงที่เขาบกพร่องไปเนี่ยก็คือเรื่องของการเข้าใจความรู้สึกของคนอื่นเพราะฉะนั้นในกระบวนการรักษานี้มีขั้นตอนอะไรเกี่ยวข้องกับการแก้ปัญหานี้ไหมคะ
0: เพราะว่าการรักษาหลักๆของโรคนี้เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการทำจิตบำบัด
1: จิตบำบัดคืออะไรคะ
0: จิตบำบัดคืออะไรถ้าพูดให้เห็นภาพง่ายๆคือการมาพูดคุยเพื่อเป้าหมายของการรักษาเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ทำคือมันจะเป็นการพูดคุยเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอาจจะเป็นลักษณะของความคิดพฤติกรรมหรือว่าเรื่องของการรับมือกับสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในใจและสิ่งพวกนี้พอเกิดการเปลี่ยนแปลงเนี่ยโอกาสที่บุคลิกจะมีการเปลี่ยนแปลงได้มากขึ้นก็จะมีสูงขึ้นอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นจิตบำบัดก็คือเนี่ยครับการที่มาพูดคุยแล้วก็มาดูแลเรื่องพวกนี้ซึ่งจะมีการคล้ายๆกับนัดต่อเนื่องเพื่อทำงานกันต่อเนื่อง
1: จิตบำบัดนี่คือคล้ายๆกับการระบายด้วยป่ะคะ
0: การระบายส่วนหนึ่งนะครับในส่วนแบบส่วนน้อยมากๆของจิตบำบัดนะครับเพราะว่าระบายก็จะทำให้เกิดความคล้ายๆกับสบายใจรวมไปถึงความมั่นคงของจิตใจมากขึ้นแต่แน่นอนการทำจิตบำบัดไม่ใช่แค่นั้นเพื่อเป้าหมายของการรักษาเนี่ยมันน่าจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างที่เกิดขึ้นนะครับการระบายไปอย่างเดียวเนี่ยอาจจะไม่ได้ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดเพราะฉะนั้นก็จะมีส่วนอื่นๆนะครับนอกจากเหนือจากการระบายนะครับเช่นการมาหาทางแก้ปัญหาบางอย่างการมาทบทวนตัวเองดูว่าที่เราเป็นแบบนี้มันมีอะไรเกิดขึ้นในใจบ้างมาตรวจสอบกันกับคุณหมอว่ามันแบบมีสิ่งนี้นะมันจริงไหมจริงแท้ 100% ไหมมันเคยก่อให้เกิดชีวิตอะไรกับชีวิตบ้างเราจะปรับเปลี่ยนยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับ
1: คนที่มารับการทำจิตบำบัดเนี่ยก็คือแสดงว่ามาพูดคุยกับคุณหมอแต่คุณหมอเองก็จะมีเหมือนเป็นระบบเป็นขั้นเป็นตอนใช่ไหมคะว่าไม่ได้ให้พูดไปแบบอย่างสเปะสปะให้เขาระบายอย่างเดียว คุณหมอก็จะดึงจุดต่างๆมาแล้วก็สะท้อนกลับให้เขาคิดตั้งคำถามให้สังเกตตัวเองให้สำรวจตัวเอง
0: ใช้เทคนิควิธีการต่างๆนะครับในการที่ทำความเข้าใจจิตใจแล้วก็นำไปสู่การรักษาการปรับเปลี่ยนการอะไรอย่างเงี้ยครับ
1: ถ้าเกิดอาบันแบบไม่เข้าใจความรู้สึกคนอื่นนะคะแล้วคุณหมอมาสอนให้อาบันแบบต้องเข้าอกเข้าใจความรู้สึกของคนอื่นต้องรู้ว่าการกระทำตัวเองเนี่ยส่งผลกระทบต่อคนอื่นอย่างไรบ้างให้เข้าอกเข้าใจเขาเนี่ยแต่อาบันบกพร่องตรงนี้ค่ะแล้วอาบันจะต้องเสแสร้งอย่างเงี้ยหรอคะเพื่อที่จะแบบคนอื่นนะเขาทำกันแบบนี้เราก็จะต้องทำแบบนี
0: ้
1: คือคุณหมอจะแนะนำเขายังไงอะคะ
0: การแนะนำอาจจะไม่ใช่ทั้งหมดนะครับของการรักษามันจะอาจจะบางส่วนที่มันเป็นการแนะนำจากหมอนะครับว่ามันก็อาจจะทำให้เกิดแบบนี้ได้นะหรืออย่างเงี้ยนะฮะแต่ว่าในส่วนหนึ่งของการรักษาที่สำคัญเลยเนี่ยคือการที่ให้คนไข้เนี่ยค่อยๆได้สำรวจดูสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตแล้วก็ลองคล้ายๆกับคบคิดหรือลองตระหนักดูว่ามันมีอะไรเป็นเหตุเป็นผลบ้างมีอะไรเกิดขึ้นบ้างเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งเนี้ยตัวคนไข้เองจะค่อยๆเกิดการเรียนรู้มันมีอะไรเกิดขึ้นนะครับแต่ว่าอย่างที่ถามนี่ก็น่าสนใจมากเลยนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วความสามารถในการรับรู้อารมณ์ใจคอของคนอื่นความรู้สึกคนอื่นน้อยในผู้ป่วยกลุ่มนี้เพราะฉะนั้นตรงนี้จะใช้เวลาในการที่ค่อยเป็นค่อยไปในการที่ให้เขาได้ลองดูส่วนใหญ่แล้วคนไข้กลุ่มนี้มาหาหมอแล้วแปลว่ามันเกิดปัญหาอะไรบางอย่างขึ้นแล้วจากจุดนี้แหละมันจะค่อยๆกลับมาชวนกลับมาลองดูซิว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วเขาอาจจะ ค่อยๆเห็นว่าในมุมนึงนะมันก็มีส่วนที่มันกระทบกับจิตใจเขาในอีกมุมนึงมันมีไหมที่มันก็ความรู้สึกคนอื่นเป็นยังไงอย่างเนี้ยอาจจะเป็นจุดที่ค่อยๆเป็นค่อยๆกันในการรักษา
1: เขาเรียกว่าเป็นกระบวนการเรียนรู
0: ้
1: โดยให้สำรวจความรู้สึกของตัวเองความทุกข์ของตัวเองที่เกิดขึ้นจากสิ่งนี้ก่อน

0: แล้วก็เอาความรู้สึกนี้ไปใส่ว่าคนอื่นก็เกิดความทุกข์ชนิดได้เช่นเดียวกันประมาณนั้น
1: อย่างน้อยๆพอเรารู้ว่ารู้จักแล้วมันมีความรู้สึกเนี่ยคนอื่นก็เป็นมนุษย์เหมือนกันนะคนอื่นมีความรู้สึกไหมแล้วเป็นยังไงแต่ว่าอันเนี้ยต้องค่อยๆใช้เวลาในการทำการบำบัดรักษากันไปแล้วก็ค่อยๆดูแลกันไป
0: วันนี้อบันก็เลยได้เข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของnarcissistic หรือว่าโรคหลงตัวเองมากขึ้นนะคะแล้วก็ที่อบันรู้สึกแน่ๆเลยอ่ะก็คือมุมมองของตัวเองอะค่ะเปลี่ยนไปกับคนที่เป็นโรคนี้หรืออาจจะเป็นโรคนี้จากเมื่อก่อนที่เราจะรู้สึกตัดสินว่าโหคนนี้ทำไมถึงแบบยกตนข่มคนอื่นจังเลยทำไมถึงดูถูกคนอื่นหรือคนนี้ทำไมดูกังวลมากอะไรเงี้ยค่ะจากเมื่อก่อนที่ไม่เข้าใจเนี่ยตอนนี้รู้สึกกับกลายเป็นว่าอบันใช้คำว่าเห็นใจพวกเขามากขึ้นเพราะจริงๆข้างในเขาต้องการให้ใครสักคนเห็นความสำคัญของเขาอะค่ะแต่พอดีมันอาจจะมากเกินไปเท่านั้นเอง
1: คร
0: ับค่ะก็พอฟังวันนี้ก็รู้สึกว่าเข้าใจเรื่องเหล่านี้มากขึ้นนะคะรวมถึงก็หวังว่าคนที่ชมรายการเนี่ยค่ะก็จะสามารถที่จะนำไปใช้ประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตัวเองหรือว่าความเห็นอกเห็นใจผู้อื่นที่เป็นอยู่ด้วยก็วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณหมอมากนะคะ
1: ครับ
0: วันนี้ก็เลยได้เข้าใจคนเหล่านี้มากขึ้นนะคะแล้วก็หวังว่าคนที่ฟังอยู่เนี่ยไม่ว่าจะกำลังประสบปัญหาเป็นโรคนี้อยู่โดยที่อาจจะไม่รู้ตัวหรือว่าคนรอบข้างที่สังเกตว่าเอ๊ะคนที่เรารู้จักเป็นเนี่ยก็จะเกิดความเห็นอกเห็นใจพวกเขามากขึ้นวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณหมอที่มาให้ความรู้กับพวกเรานะคะอาจารย์นายแพทย์การจำรุนโรจน์ภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะขอบคุณมากค่ะ
1: ยินดีครับ
0: พบกับปลดชนวนป่วนใจได้ใหม่นะคะสำหรับวันนี้อบายกับคุณหมอก็ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

่อนจะมีกล้ามที่คมชัดเราจะต้องเรียนรู้การเพิ่มน้ำหนักหรือการโบที่ถูกต้องก่อนว่าการโบที่ถูกต้องจะต้องทำยังไงเพราะฉะนั้นเราไปดูเมนูตัวอย่างสำหรับการเพิ่มน้ำหนักที่ถูกต้องเลยค่ะ

ำหรับเมนูวันนี้นะคะคือมัฟฟินไก่ของวีนะคะก็จะอุดมไปด้วยโปรตีนจากไก่นะคะคาร์โบไฮเดรตจากแป้งแล้วก็ไขมันที่ดีจากน้ำมันมะกอกแล้วก็มีชีสนะคะซึ่งครบถ้วนสำหรับการเพิ่มกล้ามเนื้อของเราการเพิ่มน้ำหนักที่ถูกต้องเนี่ยจะต้องดูในคนคนนั้นก่อนว่ามีเปอร์เซ็นต์ไขมันน้อยหรือว่าเยอะถ้าเปอร์เซ็นต์ไขมันมากกว่า 20% ก็ควรจะต้องลดน้ำหนักหรือว่าลีนก่อนถ้าเปอร์เซ็นต์ไขมันน้อยกว่า 20% แล้วคนคนนั้นจึงเหมาะสมกับการโบลหรือการเพิ่มน้ำหนักค่ะการเพิ่มน้ำหนักเราจะต้องกินทั้งคาร์โบไฮเดรตที่สูงโปรตีนที่สูงไขมันที่สูงถ้าเป็นผู้ชายเนี่ยหมอจะแนะนำให้ทานคาร์โบไฮเดรต 2-4 กรัมต่อน้ำหนักตัวแล้วแต่กิจวัตรประจำวันว่าเราออกกำลังกายหนักมากน้อยขนาดไหนในแต่ละอาทิตย์อย่างเช่นถ้าผู้ชาย60กิโลกรัมอยากจะเพิ่มน้ำหนักก็ควรจะกินคาร์โบไฮเดรตเริ่มต้นที่3 × 60คือ180กรัมคาร์โบไฮเดรตต่อวันเทียบกับถ้าเป็นข้าวนะคะก็จะประมาณ650กรัมต่อวันต่อไปนะคะจะเป็นวิธีการคำนวณโปรตีนสำหรับการโบลผู้ชาย60กิโลกรัมกินโปรตีน3กรัมต่อวันก็จะได้เท่ากับ60คูณ3เท่ากับ180กรัมส่วน180กรัมแล้วก็จะเอาไปเทียบไก่100กรัมมีโปรตีนประมาณ23กรัมเพราะฉะนั้นโปรตีนที่เราต้องการต่อวันเท่ากับไก่ประมาณ780กรัมหรือว่าประมาณ800กรัมส่วน800กรัมถ้าเป็นในซูเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปนะคะเท่ากับไก่4ชิ้นใหญ่ๆนะคะส่วน

พลังงานที่เหลือนะคะก็จะเป็นจากไขมันดีไขมันดีก็เอามาจากน้ำมันมะกอกน้ำมันอะโวคาโดน้ำมันคาโนล่าถั่วธัญพืชต่างๆพวกนี้คือไขมันที่เราต้องกินเทียบเท่ากับน้ำหนักตัวต่อวันอย่างเช่นผู้ชาย60กิโลกรัมก็ควรจะทานไขมัน60กรัมต่อวันการโบแบ่งมื้ออาหารเป็นย่อยๆประมาณ 4-6 มื้อผู้ชายบางคนน้ำหนักตัวเยอะแต่ว่าต้องการเพิ่มขึ้นอีกก็อาจจะต้องแบ่งเป็นถึง8มื้อหรือว่าทานทุก3ชั่วโมงนะคะแล้วแต่คนเพื่อที่จะให้อาหารที่เราทานเข้าไปค่อยย่อยสู่ร่างกายแล้วก็ไม่เก็บสะสมเป็นไขมันบนชั้นผิวหนังการโบ๊ะเราก็จะทานอย่างเงี้ยอยู่ที่ประมาณ3เดือนนะคะวันนี้หมอวีมีกล้ามนะคะขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย

0: น้องรักหล่อพี่นอกจากจะถ่ายรูปเก่งแล้วเนี่ยหน้าตาดีมากอย่างนั้นเราอะ
1: ใครใครเขาก็บอกผมนั่นแหละ
0: โอ้โหมั่นใจมั่นใจดีแล้วเล่นเป็นแบบนี้คือพี่จะไม่เสียวาเลแล้วนะ
2: เฮ้ย
0: เวลา
2: เฮ้ย
0: ถูกแล้วไงมีปัญหาตลอดเลยนะมึงเนี่ยคืออย่างนี้เว้ยคือพี่มีโปรเจกต์ใหญ่ระดับประเทศเลยนะเว้ยให้นายถ่ายรูป
2: เฮ้ยจริง
0: กูว่าเอามือจากแขนจากไหล่มึงก่อนดีกว่าเดี๋ยวคนเขาจะหาว่าเราเป็นอะไรกันเอางี้เฮ้ยเอางี้นะถ้านายทำโปรเจกต์นี้ได้สำเร็จนะเว้ยแฟนคนสวยของพี่อาจจะได้ตำแหน่งให้นาย
2: เฮ้ยจริงไหมเน
0: ี่ยเออแล้วอาจจะได้ไปดูงานที่ต่างประเทศด้วย
3: อุ้ยไปดิอยากไป
0: เอออยากไปเลยนะ
3: มาแล้วค่ะทุกคน
0: โอ้โหโอ้โหโอ้โห
3: ไม่มีใครสนใจเลยเฮ้
2: ยอัน
3: ของก
2: ิน
3: มาแล้ว
2: ขอบคุณครับป
3: ้
2: าถ
3: ือ
2: เ
3: งิน
2: ก่อน
3: โอ้โห
2: หนักไหมหนักไหมหนักแปะมองไอ้อ้วนไปก่อนนะ
4: เดี๋ยวนี่คนไม่ใช่ช้างจ้ะ
2: โอ้ยอ้วนก็มีน้ำใจกับป้าเขาบ้างป้าเขาแก่แล้ว
3: มีน้ำใจบ้างเนี่ยดูสิหันมามองบ้างนี่ก็เดินตามหลังไม่คิดจะช่วยเลยอย่าง
2: ป้าเขาแก่แล้วก็ช่วยเขาหน่อย
5: ของกินเพียบเลย
0: เอานี่อะไรเนี่ยนิ้วเป็นอะไรเนี่ย
5: เ
3: ออโอ้ยไม่เป็นไรหรอกมันเดี๋ยวก็หายอ่ะมันดูเหมือนจะนิ้วล็อกนะแต่เดี๋ยวก็หายไง
2: นิ้วล็อก
3: เออ
2: ก็เข่าหนังก็ระวังหน่อยดีก็ให้อ้วนช่วยแบกมา
5: อืมเอา
2: แ
5: ล้ว
2: โอ้ยฟ้าแก่แล้วอย่าไปว่าเขาเลย
3: โอ้ยนี่ด่าแล้วจะง้อใช่ไหมล่ะน่ารักที่สุดเลย
2: จะบอกว่าอย่าเป็นติดประตูนะ
3: เนี่ย
5: ไอ้ที่ก็ไปเ
3: ออยอมนู่นนี่ใช้ไปหมดเลยถ้าเงินเดือนไม่เยอะนะป่านนี้ล่ะออกไปแต่งงานแล้ว
5: ฮะแต่งงาน
2: มาแต่งงานเหรอ
4: ได้ยินแวว
5: ตะ
3: พูดลอยลอย
4: ไม่มีอะไรเชื่อก็ได้เชื่อก็ได้อ่ะ
3: อุ้ยไม่คิดจะช่วยกันจริงๆเลยเหรอเนี่ยฮะโอ้ยดูนี่น้ำจงน้ำใจไม่มีเลย
5: เออถือไปก่อนเออแต่ก็สังเกตอย่างนะป้าเนี่ยพฤติกรรมอย่างนี้ทุกวันเลยนะทำตัวเหมือนบ้าหอบฟางอ่ะหิ้วอะไรมา
3: หอบฟางอะไรฟางทุกเส้นยังไม่มีนี่เขาเรียกขนม
5: โอ้ยยังจะมามุกอุตส่าห์เป็นห่วง
3: เลยอันนี้สิเนี่ย
2: อะไร
3: เนี่ยรู้สึกเข่งนิ้วอ่ะช่วย
5: กัน
3: ช่วย
5: กัน มา
2: จริ งเหรอเนี่ย
5: โอ้ย
3: มันยืนไม่ได
5: ้อ่ะเฮ้ย
3: ม
5: ัน
3: ยืนไม่ได้เนี่ย
5: เฮ้ยเรา
2: จริงปะเนี่ยล้อเล่นปะเนี่ยเห็นตลอดเลย
3: ดูหน้าสีเลียนอ่ะ
5: เออเก่งยันหน้าแล้ว
3: โอ้ยโอ้ย

0: ก็บอกให้อย่าไปแบกของเยอะเห็นไหมล่ะเขามีกระปุกกระเป๋าให้ก็ไม่ใช้
1: เออใช
2: ่ก็ไม่คิดว่าจะเป็นไงคุณน้ำตาลมาดูหน่อยค่ะ
1: โอ้อ้อนนายมีอ้อนนายเลย
3: ป้าป้าเป็นไรคะเนี่ยป้าอย่าเป็นไรนะคะ
2: เดี๋ยว
3: เป็น
2: ไรเดี๋ยว
1: โอ้โห
2: ค่ะยังไม่ได้จะตาย
3: หรอคะ
2: ไม่คิดเลยว่าจะเป็นไม่ได้ยินเรื่องนิ้วร้องมาตั้งนานแล้วนะแต่ไม่คิดว่าจะเกิดกับตัวเองอ่ะป้าแถวบ้านไงเป็นโรคยางมะตอยอ่ะ
1: ลุงมะตอยโอ้โห
0: ยังจะมาตลกอีก
2: ขอเล่นมุกเผื่อจะได้หายเครียดเป็นลุงมะตอยแล้วก็เป็นแบบเนี้ย
0: ป้าจะได้ผมขออาภาตะ
3: นั่งก่อน
0: เนี่ยเห็นไหมบอกแล้วเนี่ยเวลาที่ยกของหนักๆเนี่ยป้าก็ชอบยกอยู่นั่นน่ะเขามีของให้ใช้ก็ไม่ใช
2: ้ก็ไม่รู้ไงคือทุกครั้งมันก็ยกได้อะแต่ก็ไม่คิดว่าวันนี้มันจะเป็นน่ะแล้ว
0: ใช่
2: ป้าเจ็บมากเลยอ่ะ
0: เวลาที่ป้ารู้สึกเจ็บเนี่ยป้าต้องวางลงบ้างถ้าสมมุติว่ายกอย่างหนักอยู่ใช่ไหมถ้ารู้สึกเจ็บพักก่อนก็ได้พวกเราก็ไม่ได้รีบกินอะไรขนาดนั้นหรอกขนมก็ไม่ได้สำคัญป้าสำคัญที่สุด
2: พูดเหมือนมีน้ำใจ
3: ไม่เป็นไร
2: เด
3: ี๋
2: ยวนี่ป้าต้องโดนผ่าตัดไหมคะเนี่ย
0: เออใจเย็น
3: นี่อ่ะป้ารู้ไหมว่าการที่ป้านิ้วล็อกแบบนี้มันบ่งบอกว่าป้าอายุเยอะแล้วนะเนี่ยน้ำตาลเคยอ่านเจอในเน็ตเขาบอกว่าอาการนิ้วล็อกเนี่ยจะเกิดขึ้นกับคนที่อายุ 40-60 ปีนะ
2: เฮ้ยคุณยี่ห้าเองอะ
0: โกหก
3: เนี่ยอายุเยอะมากแล้วอย่าทำงานหนักอย่าถือของหนักรถเข็นที่บริษัทเนี่ยน้ำตาลซื้อไว้ให้ตั้งเยอะแยะไม่ยอมใช
0: ้มักคักแบกโอ้โทษชอบมากเลยนะแบกของเนี่ยบอกของหนักๆเนี่ยเขามีของใช้ก็ใช้ไปป้าเนี่ย
2: โอ้ยก็มันไม่รู้ว่าจะต้องเป็นอย่างนี้นี่คะปกติก็ทำอยู่บ่อยๆอ่ะเคยได้ยินแต่คนอื่นเขาบอกอะว่าเป็นนิ้วร้องไม่คิดว่าวันนี้จะมาเจอกับตัวเองอ่ะนี่จะต้องผ่าตัดไหมคะเนี่ย
3: โอ้ยไม่ต้องหรอกค่ะเดี๋ยวลองไปหาหมอดูก่อน
0: ไปหาหมอไหม
3: ถ้างั้นยังไงเดี๋ยววันนี้น้ำตาลให้คุณการพาป้าไปหาหมอหน่อยแล้วกันนะคะวันนี้น้ำตาลติดประชุมกับคุณพ่อจริง
0: เห็นไหมเขาไว้ใจผมเขาให้ใจผมเนี่ยผมยินดีมากๆผมรู้สึกเป็นเกียรติมากๆเลยเอาเป็นว่าผมเนี่ยจะให้คนที่ผมไว้ใจที่สุดไปส่งป้าพาป้าไปหาหมอนะไอ้เจมส์เฮ้ยนี่พาป้าไปหาหมอหน่อยเร็ว
4: โอ้ยป้าคือผมเป็นห่วงป้านะอย่างงานผมแน่นมากเลยตอนนี้งั้นเดี๋ยวผมให้คนที่ผมไว้ใจมากที่สุดไอ้อ้วนเอ้ยมานี่หน่อย
5: โอ้โห
2: อ้วนมากเลยนะ
5: หนูก็รักป้านะคะ
2: เออป้าก็รักหนู
5: แต่แน่นมากเลยค่ะหรือว่าให้คนอื่นดีกว่านะคะ
2: ไม่เป็นไรฉันไม่ไว้ใจแกเดี๋ยวฉันไว้ใจตัวเองฉันไปเองก็ได
0: ้เอ้าป้า
1: ไอ้ว่างเคลียร์งานเสร็จแล้วด้วยเพื่อ

0: วัสดีครับผู้ชมครับพบกันอีกแล้วนะครับผมอ่ะวันนี้มีหนึ่งโรคมาพูดคุยกันรับรองว่าโรคนี้เราคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีนั่นคือโรคนิ้วล็อกนั่นเองนะครับผมอ่ะวันนี้ผมอยู่กับคุณหมอท่านนี้นะครับอาจารย์นายแพทย์กุลพัฒน์จุลสำลีศัลยแพทย์กระดูกและข้อสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลครับคุณหมอสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: เรายังพูดคุยเกี่ยวเรื่องของร่างกายโดยเฉพาะโรคนี้โรคนิ้วล็อกไม่ใช่นิ้วล็อกแบบนี้นะคุณหมอใช่ไหม
1: ไม่ใช่
0: คนละล็อกนะอันนี้คือนิ้วล็อกรอลิงมันเกิดยังไงคุณหมอถึงเป็นโรคนิ้วล็อก
1: โรคนิ้วล็อกอธิบายง่ายๆนะครับปกติมือเราเนี่ยจะมีเส้นเอ็นมาทุกนิ้วเลยม
0: ี
1: 5นิ้ว
0: มีเส้นเอ็นหมดนะครับ
1: มีเส้นเอ็นมา5นิ้วนะครับทีนี้เส้นเอ็นเนี่ยเขาจะต้องอยู่แนบกับกระดูกตลอดเวลา
0: เอ็นกับกระดูกอยู่แนบกัน
1: ต้องอยู่แนบกันน
0: ี่
1: การจะอยู่แนบกันเนี่ยร่างกายก็มีคล้ายๆเป็นปลอกหุ้มเอ็นนะครับม
0: ี
1: ปลอกหุ้มเอ็นคอยรัดเส้นเอ็นให้อยู่ติดกับกระดูกไว
0: ้
1: เพื่อที่เวลาเรางอนิ้วเนี่ยเส้นเอ็นจะได้ไม่ลอยออกมาจากกระดูก
0: ไปด้วยกันคู่กันใช่ไหมมันล็อกกันไปคู่กันเลย
1: มันก็จะไปด้วยกันคือปลอกก็อยู่กับที่เวลาเรางอนิ้ว

0: ส้นเอ็นก็จะถูกดึงทำให้นิ้วเรางอนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเรางอนิ้วทีนึงเนี่ยก็จะมีการเสียดสีกันระหว่างปลอกหุ้มเอ็นที่อยู่กับที่กับเส้นเอ็นที่เคลื่อนที
1: ่อ๋อเวลาเราขยับ
0: เวลาเราขยับนิ้ว
1: ครับผม
0: นะครับอันนี้ก็เป็นธรรมชาติ
1: ฮ
0: ะทีนี้คนที่เราใช้งานเยอะ
1: ใช้งานเกี่ยวกับมือ
0: เกี่ยวกับมือเยอะๆทำงานเยอะๆใช้นิ้วคีย์บอร์ดบ้างถ้าคุณแม่บ้านทำงานบ้านถูบ้านกวาดบ้านถูนู่นถูนี่เน
1: ี่
0: ยมีการเกร็งนิ้วเยอะๆก็จะเกิดการเสียดสีของปลอกหุ้มเอ็นกับเส้นเอ็นเนี่ยมากขึ้นเรียกว่าทำให้เกิดการอักเสบเรื้อรังทำให้ตัวปลอกหุ้มเอ็นเนี่ยหนาตัวขึ้นเวลาปลอกหุ้มเอ็นมันหนาเนี่ยมันก็จะไปรัดเส้นเอ็นพอรัดเส้นเอ็นทำให้การงอนิ้วเนี่ยก็เกิดการสะดุดขึ้นของเส้นเอ็น
1: เวลาเราจะกำมือเนี่ยนะฮะ
0: เวลาเราจะกำมือมันก็จะเกิดการสะดุดนะถ้าเป็นระยะที่มันสะดุดเนี่ยก็จะสังเกตได้เลยว่าพอเรากำมือเนี่ยมันจะมีลักษณะเหมือนคลิกกึ๊บแล้วก็ล็อก
1: อ๋อมันไม่มาพร้อมๆกัน
0: มัน
1: สะดุด
0: ใช่มันสะดุด
1: ตกล่อง
0: ใช่เหมือนคล้ายๆตกล่องเลยพอสะดุดกึ๊กพอเราจะเหยียดเนี่ยก็ต้องแบบโหยากกว่านิ้วอื่นอ่ะต้องเหยียดปุ๊บแล้วมันก็จะมีเสียงกึ๊กมีเกิดการล็อกขึ้น
1: เขาก็เลยเรียกโรคนี้ว่า
0: โรคนิ้วล็อก
1: นิ้วล็อก
0: นะคร
1: ับแล้วมันอันตรายมันไหมครับคุณหมอมันปวดไหม
0: ในช่วงแรกที่มีการอักเสบจะมีการปวดบ้าง
1: ถ้าอักเสบจะมีการปวด
0: ในช่วงแรกเวลาที่มีการเสียดสีเยอะๆก็จะมีการอักเสบ
1: ครับผม
0: บางครั้งก็จะมีอาการปวดเวลาเขาปวดเราจะปวดแถวๆตรงนี้นะครับตรงโคนนิ้วของทั้ง5นิ้วขึ้นอยู่กับว่าเราเป็นนิ้วไหน
1: อ๋อมันไม่ได้เป็นทั้ง5นิ้วเลย
0: จะเป็นสลับกันไปสลับกันมาบางคนก็เป็นนิ้วเดียวบางคนก็เป็น2นิ้วพร้อมกัน
1: บ
0: างคนเป็นนิ้วนางก่อนแล้วมาเป็นนิ้วโป้งก็แล้วแต่
1: ไม่ได้ขึ้นอยู่กับแต่ละเคสไป
0: ใช่ครับเวลาเขาเป็นช่วงแรกมีการอักเสบก็จะมีปวดตรงนี้แหละตรงโคนนิ้วนี่พอการอักเสบหายก็จะเหลือแค่การล็อกอย่างเดียวการล็อกอย่างเดียวอาการปวดอาจจะน้อยลง
1: ครับผม
0: เหลือแค่การล็อกแต่พอมีการล็อกก็ทำให้เราทำงานได้ไม่สะดวกนะครับ
1: คุณหมอทีนี้เราจะสังเกตได้ไงว่าตัวเราเองเนี่ยเริ่มจะเป็นโรคนิ้วล็อกแล้วบางทีเราก็อาจจะปวดจากการที่เราทำงานหรือกดโทรศัพท์เล่นเกมอะไรเงี้ยจะรู้ได้ไงว่าเราเริ่มมีอาการของนิ้วล็อกนะ
0: ช่วงแรกสุดเราดูง่ายๆหรือถ้าปวดตรงนี้ไหมปวดตรงโคนนิ้ว
1: คุณผู้ชมนะหนึ่ง
0: ปวดตรงโคนนิ้วหรือเปล่า
1: คุณปวดตรงโคนนิ้วไหม
0: เวลาเราถ้าเราปวดเนี่ยเราลองกดดูโหถ้ากดแล้วปวดมากขึ้นนะตรงนี้คือจุดที่เป็นปลอกหุ้มเอ็นเลยนะครับแสดงว่าตอนเราเริ่มมีความเสี่ยงละ
1: เริ่มมีความเสี่ยงนะ
0: เริ่มมีความเสี่ยงแต่มันยังไม่ล็อกกันอยู่ในช่วงอักเสบ
1: ยังไม่ล็อกนะ
0: ถ้าเรามีเริ่มมีปวดนะแนะนำว่าเราอาจจะไปพบแพทย์นะครับ
1: ปรึกษาก่อน
0: ปรึกษาแพทย
1: ์
0: ช่วงนี้เราอาจจะแค่ทานอาจจะมีการทานยาลดการอักเสบเราพักการใช้มือ
1: ครับ
0: ตื่นมาตอนเช้าเราเอามือแช่น้ำอุ่นนะครับ
1: แล้ว
0: ค
1: ่
0: อยๆขยับช้าๆในน้ำอุ่นเช้าเย็นสัก 5-10 นาที
1: ครับ
0: เพื่อเป็นการออกกำลังกายของตัวเส้นเอ็นที่มือจะช่วยลดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นที่โรคมันจะเป็นมากขึ้นได
1: ้
0: นะครับแต่ว่าถ้าอีกกลุ่มนึงก็ชัดเจนมากเลยคือมาแบบล็อกแล้วเราก็รู้เลยพอล็อกกึกกักกึกกักงอนิ้วทีกึกกักทีอย่างเงี้ย
1: อ๋อคือเป็นแบบนี้เลยเหรอฮะ
0: เป็นแบบนี้ได้เลยก็พบแพทย์ได้เลยแบบนั้นถ้าเป็นระยะนั้นนะครับ
1: คุณหมอแล้วโรคนิ้วล็อกเนี่ยถ้าเราปล่อยไว้นานๆโอกาสที่เป็นโรคแทรกซ้อนอื่นมันจะเกิดอะไรบ้างครับ
0: โรคแทรกซ้อนอื่นๆเนี่ยอาจจะเป็นกลุ่มที่ไม่รุนแรงมากนะครับเวลาที่โรคนิ้วล็อกมาเนี่ยทำให้เราอาจจะใช้งานมือได้ไม่สะดวก
1: ครับ
0: อาจจะทำให้เราต้องไปใช้งานข้ออื่นๆมากขึ้นจะไปปวดแขนปวดข้อศอกปวดไหล
1: ่ไปเป็นภาระส่วนอื่น
0: ไปเป็นภาระของกล้ามเนื้อส่วนอื่นทำให้เราไปปวดส่วนอื่นนะครับอีกอันนึงก็คือคนที่เป็นปล่อยให้มันเป็นนานๆมากเนี่ยเวลาที่นิ้วล็อกนานๆจนบางคนเนี่ยไม่สามารถที่จะเหยียดขึ้นมาได้ด้วยตัวเอง
1: uh-huh.
0: บางคนอาจจะต้องใช้มือมาช่วย
1: oh,
0: หรือบางคนใช้มือช่วยก็ไม่ออกแล้วมันรัดแน่นมาก oh. กลุ่มพวกนี้ถ้าปล่อยไว้นานๆเนี่ยเขาเรียกจะมีเกิดข้อของนิ้วยึด
1: ครับ
0: ถึงตอนนั้นเราไปรักษาไปทำเลาะผังผืดออกเนี่ย ก็ต้องทำกายภาพเพื่อที่จะยืดข้อที่ยึดอยู่เป็นระยะเวลาหลายๆเดือนเนี่ยออกจะทำให้ระยะเวลาการรักษาเนี่ยนานขึ้นทางที่ดีที่สุดคือถ้าเริ่มมีอาการเจ็บบริเวณโคนนิ้วเริ่มมี เริ่มมีการสะดุดเวลาเราขยับนิ้วเนี่ยควรจะรีบไปพบแพทย์โดยเร็วที่สุดนะเพื่อที่จะรีบการรักษาและการรักษามันจะรักษาได้ง่ายกว่า
1: ครับ
0: หายได้เร็วกว่าน
1: ะครับอย่างที่คุณหมอบอกนะครับถ้าเริ่มต้นเรารู้ก่อนก็จะรักษาในขั้นตอนที่จะไม่ยุ่งยากมาก
0: ครับ
1: แต่ถ้าเกิดเรามารู้แล้วมันสายไปแล้วเนี่ยการรักษาก็ต้องใช้เวลา
0: ก็จะใช้เวลา
1: เคสนึงถ้าเกิดหนักๆเนี่ยใช้เวลานานไหมคุณหมอกว่าจะหายขาด
0: ก็บางเคสก็ถ้าเป็นมานานมากนิ้วยึดไปเลยเราไปเลาะผังผืดเสร็จแล้วเนี่ยมันจะนานตรงการทำกายภาพเพื่อที่จะให้นิ้วเนี่ยเหยียดกลับมาได้เท่าเดิมหรือเหมือนเดิ
1: ม
0: เรื่องของการทำกายภาพเนี่ยนานมากบางคนอาจจะประมาณ3เดือน6เดือนกว่าจะยืดกลับมาได้ปกตินะครับ
1: ผมนี่ก็คือเรื่องของโรคนิ้วล็อกนะฮะส่วนใหญ่ก็คนทำงานก็เป็นบ่อย
0: คนทำงาน
1: แม่บ้านที่ใช้นิ้วใช้อะไรก็เป็นด้วยใช่ไหมฮะ
0: ครับ
1: ทีนี้วิธีป้องกันแล้วคุณหมอ
0: การป้องกันเราคงจะไปลดการใช้งานคงจะยาก
1: ไม่ใช้มือแล้ววันนี
0: ้คงจะยากเพราะมือเนี่ยเราใช้เยอะมาก
1: เราใช้ตั้งแต่แค่ข้อมือ
0: พอ แล้วต้องเราอาจจะต้องโอเคเรารู้แล้วงานเราเนี่ยเราเป็นคนใช้มือเยอะ
1: ครับ
0: ฉะนั้นเราอาจจะต้องรู้จักการบริหารมือการพักมือนะครับตอนเช้าๆก็แนะนำปกติถ้าเราเริ่มมีอาการปวดมือเนี่ย
1: ครับ
0: เราอาจจะมีการนวดบริเวณฝ่ามืออ
1: ๋อนวดบริเวณฝ่ามือ
0: หรือว่านวดบริเวณตรงโคนนิ้วเบา
1: ๆ
0: เพื่อเป็นการผ่อนคลายของกล้ามเนื้อและเส้นเอ็นบริเวณนี้
1: ควรทาพวกครีมพวกยาคลายกล้ามเนื้อไหมที่เขามีขายกัน
0: อันนี้ช่วยอาจจะช่วยได้
1: ช่วยได้
0: นะครับแล้วก็แช่น้ำอุ่นเช้าเย็น
1: แช่น้ำอุ่นเช้าเย็น
0: ขยับมือในน้ำอุ่นช้าๆก็จะช่วยลดความเสี่ยงที่จะเกิดโรคนิ้วล็อกได
1: ้
0: นะครับ
1: นะคุณหมอมันโรคนิ้วล็อกเนี่ยน่ากลัวไหม
0: น่ากลัวไหมเรื่องก็จะเป็นเรื่องของการ
1: ต้องผ่าตัดไหม
0: เรื่องของการรักษาคือขึ้นอยู่กับระยะของโรคเลยส่วนใหญ่โรคนิ้วล็อกเนี่ยเราจะแบ่งออกเป็น4ระยะนะครับระยะแรกก็คือเราจะมีอาการปวดบริเวณโคนนิ้วเฉย
1: ๆระยะแรกปวดเฉยๆก่อน
0: แต่ว่าไม่ล็อกระยะที่2เนี่ยจะมีการสะดุดก็คือการล็อกเกิดขึ้น
1: เริ่มแล
0: ้
1: ว
0: แต่ว่าเราจะยังสามารถที่จะงอนิ้วและเหยียดนิ้วได้ด้วยตัวเองเพียงแต่ว่ามีการสะดุดกึกกักกึกกักขึ้นนะครับระยะที่3เนี่ยเป็นระยะที่เรางอนิ้วได้แต่เราเหยียดนิ้วออก
1: เองไม่ได้แล้ว
0: ออกเองไม่ได้ต้องใช้มือนึงเนี่ยมาช่วย
1: ต้องใช้นิ้วเพื่อนบ้านมาช่วยแล
0: ้
1: ว
0: ใช่ต้องใช้นิ้วเพื่อน มืออีกข้างนึงมาช่วยเหยียดออก
1: ฮะ
0: ระยะสุดท้ายก็คือติดเลย
1: ไม่ได้แล้วทีนี
0: ้ยังไงก็ไม่ออกนะครับส่วนใหญ่ถ้าเป็นระยะ1เนี่ยเราอาจจะใช้วิธีแช่น้ำอุ่นนวดทานยา
1: ดีขึ้น
0: ได้ถ้าเป็นระยะที่2เนี่ยอาจจะต้องใช้วิธีการฉีดยา
1: เหรอ
0: เป็นกลุ่มพวกยาละลายผังผืดพวกสเตียรอยด์อ่อนๆ
1: คุณหมอคะถามเวลาเราฉีดยารักษาอาการพวกนี้อย่างเราเป็นที่นิ้วอ่ะส่วนใหญ่เขาจะฉีดไปที่นิ้วเลยไหมครับคุณหมอ
0: เราก็จะต้องฉีดไปที่
1: จุดนั้นเลยป่ะ
0: จุดนั้นเลยเพื่อที่จะทำให้ตัวผังผืดที่เป็นรัดเส้นเอ็นเนี่ยบางลงนะครับถ้าเป็นระยะที่3เนี่ยการฉีดยาเนี่ยมักจะไม่ได้ผลแล้วเพราะผังผืดเขาหนามาก
1: คือหนักแล้ว
0: อันนี้จะต้องใช้การผ่าตัดเล็ก
1: ก็อย่างที่คุณหมอบอกว่าผ่าตัดเล็กไม่ต้องวางยาสลบ
0: ไม่ต้องวางยาสลบ
1: ฉีดยาชา
0: แผลก็เล็กๆประมาณสัก 0.5 ถึง 1 เซนเล็กเย็บสัก2เข็มทำเสร็จประมาณ15นาทีถึง20นาทีก็กลับไปพักผ่อนที่บ้านได้
1: ครับผมไม่ต้องวิตกกังวล
0: ไม่ต้องวิตกกังวล
1: กับคำว่าผ่าตัด
0: ผ่าตัดเล็กนิดเดียวนะครับ
1: และขั้นตอนที่4ระยะ4
0: ระยะที่4เนี่ยเราอาจจะต้องใช้การผ่าตัดร่วมกับการทำกายภาพอย่างต่อเนื่อง
1: อ๋อจะนาน
0: อาจจะนานหน่อยคนที่เป็นระยะที่4นะ
1: ฮะอ่ะแหมวันนี้นี่คือโรคนิ้วล็อกที่เราคุ้นเคยกับชื่อนี้ดีหลายครั้งเราก็พูดว่าฉันเป็นโรคนิ้วล็อกเป็นแบบนี้นี่เองอาการวิธีการรักษาการป้องกันนะสุดท้ายนี้คุณหมออยากจะบอกอะไรกับวัยทำงานโดยเฉพาะพนักงานออฟฟิศหรือกลุ่มแม่บ้านที่ต้องใช้นิ้วเยอะ
0: อยากจะฝากเรื่องการดูแลตัวเองนะครับเรื่องของการทำงานลักษณะท่าทางนะครับการนั่งการจัดโต๊ะคอมพิวเตอร์ความสูงต่ำของหน้าจอคอมพิวเตอร์และการใช้เมาส์การใช้คีย์บอร์ดอยากจะให้หาตัวแผ่นรองข้อมือทั้งเมาส์และคีย์บอร์ดเนี่ยจะลดการเกร็งการใช้งานข้อมือและนิ้วมือได้
1: แล้วพวกที่ชอบเล่นเกมมือถือแล้วคุณหมอ
0: โอ้อันนี้เป็นความชอบส่วนตัวคุณจะต้องแบ่งเวลา
1: แบ่งเวลานะ
0: จะต้องแบ่งเวลา
1: ไม่ควรเล่นโทรศัพท์นานเกินกี่ชั่วโมงอ่ะคุณหมอ
0: ส่วนใหญ่1ถึง2ชั่วโมงนี่ก็เต็มที่มาก
1: นานไปแล้วเน
0: า
1: ะ
0: นานไปแล้วเราควรจะหากิจกรรมอย่างอื่นทำบ้างพักผ่อนนิ้วมือไปออกกำลังกายสังสรรค์กับเพื่อนบ้างอย่าอยู่ในโลกของมือถืออย่างเดียวนะครับ
1: วันนี้ต้องขอขอบพระคุณอย่างยิ่งเลยนะฮะอาจารย์นายแพทย์กุลพัฒน์จุลสัมฤทธิ์ครับศัลยแพทย์กระดูกและข้อสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ครับคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลขอกราบขอบพระคุณนะครับ
0: ครับ
1: สวัสดีครับ

0: โรคนิ้วล็อกหรือ Trigger Finger คืออาการที่นิ้วล็อกหรือสะดุดเมื่องอนิ้วในบางรายที่เป็นมากๆอาจงอแล้วเหยียดนิ้วกลับไม่ได้เกิดจากการอักเสบหนาตัวของปลอกเอ็นกล้ามเนื้อที่โคนนิ้วทำให้เส้นเอ็นที่อยู่ภายในไม่สามารถยืดหดได้ตามปกตินิ้วก็เกิดอาการล็อกไม่สามารถกลับมายืดตรงได้ตามปกติครับเมื่อนิ้วล็อกอาจจะเกิดอาการดังต่อไปนี้รู้สึกดังกึกหรือสะดุดเมื่อต้องงอหรือยืดนิ้วเกิดอาการนิ้วแข็งซึ่งมักเกิดขึ้นตอนเช้ารู้สึกตึงและรู้สึกเหมือนมีบางอย่างนูนขึ้นมาตรงโคนนิ้วที่ล็อกรู้สึกสะดุดเมื่องอนิ้วและไม่สามารถเหยียดนิ้วกลับได้ในรายที่เป็นมากจะไม่สามารถงอหรือเหยียดนิ้วได้เลยอาการนิ้วล็อกสามารถรักษาได้หลายวิธีเช่นการทำกายภาพบำบัดการฉีดสารสเตียรอยด์การผ่าตัดเล็กเป็นต้นทั้งนี้ขึ้นกับระยะของโรคที่คนไข้เป็นอยู่
1: รู้สึกมือตึงๆอ่ะกลัวว่านิ้วจะล็อกจังเลยอ่ะ
2: ก็เป็นเหมือนกันเลยหนูง่วนเราเล่นเกมมากไป
1: อันนี้ก็สมควรเป็นนะแต่ว่าวนก็แชทกับเพื่อนทั้งวันเหมือนกันทำไงดีอ่ะทำไงดี
2: ปรึกษาหมอไหม
1: ดีนะโอเคคุณหมอคะ
3: คราวนี้เป็นอะไรอีกคะ
1: รู้สึกมือตึงๆอะค่ะกลัวจะนิ้วล็อกมากเลยค่ะคุณหมอ
3: โอ้ยวัยนี้ก็เป็นแล้วหรอนิ้วล็อกเนี่ยแสดงว่าต้องใช้นิ้วทำงานเยอะใช่ไหม
2: นิ้วล็อกเกิดจากสาเหตุอะไรหรอครับ
3: ก็เกิดจากการที่เราใช้งานข้อมือเข้างานนิ้วเยอะๆเนี่ยแหละค่ะทำงานพิมพ์คอมพิวเตอร์เกรงนิ้วข้อนิ้วเลื่อนมือถือกดมือถือเนี่ยก็ทำให้เราต้องงอเกรงข้อนิ้วบ่อยๆเราควรจะต้องรู้จักท่าบริหารข้อมือข้อนิ้วเพื่อให้เราเนี่ยสามารถที่จะใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็ไม่รู้สึกล็อก
1: จัดมาเลยค่ะคุณหมออ
3: ่ะเริ่มจากท่าแรกเลยก็คือเป็นการบริหารมือง่ายๆเลยนะคะก็คือว่าตั้งมือขึ้นกางนิ้วให้สุดหูบนิ้วกางนิ้วทำอย่างนี้10ทีเสร็จแล้วเหยียดกระดกข้อมือ
1: กระดกข้อมือ
3: กระดกลง
1: ทางนี้สิ
3: กระดกขึ้นสลับกัน2ข้าง
1: สลับกัน2
3: 10ทีเหมือนกันเสร็จแล้วจากนั้นเนี่ยเป็นท่าบริหารให้เอ็นเนี่ยสามารถที่จะเคลื่อนตัวในปลอกหุ้มเอ็นเข้ามาที่นิ้วเราเนี่ยได้อย่างง่ายขึ้นลื่นขึ้นก็คือเริ่มจากท่าแรกเลยตั้งมือเสร็จแล้วงอเฉพาะข้อของนิ้วนะคะก็คืองอล
1: ง
3: โดยที่งอเฉพาะข้อนิ้วมือโดยที่ข้อนิ้วส่วนต้นส่วนกลางส่วนปลายเนี่ยยังเหยียดอยู
1: ่
3: ท่า2ท่า3เหยียดงอเฉพาะข้อนิ้วส่วนต้นท่า4งอข้อมือส่วนต้นข้อนิ้วส่วนต้นโดยที่ยังเหยียดข้อส่วนปลายอยู่อย่างนี้แล้วก็ท่า5คือกำมือแน่นอันนี้ก็คือเป็นท่าบริหารเส้นเอ็นที่มาเลี้ยงปอกหุ้มที่ผ่านปอกหุ้มเอ็นเข้ามาถึงนิ้วเราทำให้เอ็นเนี่ยสามารถที่จะขยับเคลื่อนอย่างลื่นในปอกหุ้มเอ็นพอมันไม่ฝืดก็จะไม่เกิดอาการนิ้วล็อกอันนี้ก็เป็นวิธีบริหารง่ายแต่ถ้าเกิดเรารู้สึกว่าแบบนิ้วล็อกแล้วเคยจะขยับนิ้วแล้วมีเสียงติดๆแล้วอย่างเงี้ยเนี่ยคือต้องแช่มือในน้ำอุ่นแล้วก็นวดคึงบริเวณฝ่ามือก็คือตรงบริเวณเงี้ยนะคะเรียกว่าเป็นปุ่มกระดูกนิ้วนะคะที่ตรงเนี้ยก็คือนวดคึงเบาๆแช่มือในน้ำอุ่นแล้วก็นวดคึงเบาๆก็ได้แต่ถ้าเกิดรู้สึกว่าล็อกจนแบบเหยียดนิ้วไม่ออกต้องมาโรงพยาบาลแต่เรายังไม่ถึงวัยนั้นใช่ไหม
1: ก็น่าจะใกล้แล้วแหละค่ะคุณหมอ
3: แหมนั่นแหละค่ะ
2: อุ๊ยหมอนิ้วผมเป็นอะไร
1: เฮ้ยฉันละลำค่ะพี่เจมส์เหลือเกินถ้าปฏิบัติแบบนี้แล้วอ่ะพี่เจมส์ก็สามารถกลับไปเล่นเกมได้ทั้งวันเลยสิคะ
3: ไม่ได้ก็คือจริงๆเนี่ยท่าพวกนี้เป็นท่าป้องกันเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือเราก็ควรต้องปรับชีวิตประจำวันของเราด้วยไม่ใช้งานข้อนิ้วมือมากเกินไปเล่นเกมไม่สักชั่วโมงก็ต้องพัก
1: วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณหมอนะคะที่มาให้คำแนะนำนะคะแล้วก็สัญญาว่าจะกลับไปทำนะคะเพราะว่าตอนนี้ก็เริ่มจะใกล้ๆแล้วนะคะอย่างอายุที่คุณหมอบอกเมื่อกี้ค่ะ
4: ครั้งหน้า
1: เราจะมาพิชิตโรคออฟฟิศซินโดรมด้วยท่าไหนนั้น

24ล้านคนซึ่งเป็นอัตรา 90% ของคนใช้อินเทอร์เน็ตทราบไหมครับว่าคนไทยกดไลค์เป็นอันดับ1ของโลกและเช็คอินเป็นอันดับ3ของโลกดังนั้นไม่น่าแปลกใจครับที่ Facebook ได้เปิดตลาดตัวใหม่ของเขาคือ Facebook Live และเลือกเมืองไทยเป็นอันดับต้นๆของโลกครับสังเกตไหมครับว่าผู้สูงอายุชอบส่งข้อความที่มีรูปภาพอย่างเช่นสวัสดีวันจันทร์วันนี้เราจะมาแนะนำการแต่งรูปแบบง่ายๆโดยใช้ Facebook กันครับเข้าไปที่แอป Facebook นะครับเลือกไปที่รูปภาพแล้วเลือกรูปที่จะโพสต์ลงสามารถแต่งรูปได้โดยเลือกแก้ไขครับสามารถเลือกฟิลเตอร์ที่ต้องการได้สามารถแท็กเพื่อนโดยการแตะที่รูปภาพและพิมพ์ชื่อเพื่อนที่ต้องการแท็กครับสามารถครอปหรือตัดรูปและหมุนภาพได้ตามที่ต้องการครับสามารถเพิ่มข้อความได้แตะที่ T บวกแล้วพิมพ์ข้อความที่ต้องการและสามารถเปลี่ยนสีได้โดยการเลือกสีจากแถบสีด้านข้างจากนั้นก็กดเรียบร้อยสามารถเพิ่มสติกเกอร์ได้โดยเลือกสติกเกอร์ที่ชอบสามารถเลือกที่ Doodle ฟีเจอร์นี้สามารถวาดรูปได้ตามชอบและสามารถเปลี่ยนสีได้โดยการเลือกสีจากแถบสีด้านข้างแล้วเลือกที่เรียบร้อยจากนั้นก็เขียนข้อความที่ต้องการโพสต์และกดที่แชร์เลยครับเห็นไหมครับว่าไม่ยากเลยเพียงแค่นี้เราก็จะได้รูปภาพสวยๆจากฝีมือของตัวเองไว้แชร์กับลูกหลานและเพื่อนๆด้วยครับใน Facebook สามารถที่จะค้นหากลุ่มที่เราสนใจอย่างเช่นกลุ่มสุขภาพหรือกลุ่มที่สนใจเรื่องการทำอาหารดังนั้นวันนี้จะมาแนะนำการเข้ากลุ่มใน Facebook กันครับเข้าไปที่แอป Facebook ค้นหากลุ่มที่ต้องการกดที่เข้าร่วมแล้วรอกลุ่มที่เลือกรับเราเข้ากลุ่มจากนั้นเราก็จะได้อยู่ในกลุ่มนั้นครับการเข้ากลุ่มของผู้สูงอายุเป็นการสร้างสังคมใหม่ๆที่มีความชอบหรือความสนใจที่คล้ายๆกันครับและทำให้ผู้สูงอายุได้ประสบการณ์หลากหลายจากเพื่อนๆในกลุ่มมากขึ้นหลายครั้งผู้สูงอายุจะเจอข้อความที่น่าสนใจแต่ไม่มีพอในการอ่านซึ่ง Facebook ก็มีอีกหนึ่งฟีเจอร์ที่สามารถให้เราบันทึกข้อความไว้อ่านในเวลาที่เราสะดวกด้วยครับเมื่ออยู่ในหน้าไทม์ไลน์ของ Facebook แล้วเจอสิ่งไหนที่ชอบหรืออยากเก็บไว้ดูนอกจากแชร์ไว้ที่หน้าไทม์ไลน์ของเราแล้วยังสามารถบันทึกได้ด้วยครับโดยกดที่จุด3จุดที่โพสต์ที่เราสนใจจากนั้นเลือกบันทึกโพสต์หากเราจะดูโพสต์ที่เราบันทึกนะครับสามารถดูได้โดยกดที่ขีด3ขีดแล้วเลือกที่บันทึกก็จะเห็นสิ่งที่เราบันทึกไว้ครับสำหรับผู้สูงอายุที่มีข้อจำกัดในการใช้อินเทอร์เน็ตทราบไหมครับว่า Facebook มีหนึ่งฟีเจอร์ที่ค้นหาฟรี Wi-Fi ที่อยู่รอบๆตัวเราได้ครับนอกจากผู้สูงอายุจะค้นหาฟรี Wi-Fi ของ Facebook ได้แล้วทราบไหมครับว่าฟีเจอร์นี้ก็สามารถจะบอกเราได้ว่าฟรี Wi-Fi ที่เราค้นหาเนี่ยอยู่ใกล้หรือไกลตัวเราแค่ไหนวิธีหาฟรี Wi-Fi เข้าไปที่แอป Facebook นะครับไปที่ขีด3ขีดกดเข้าไปที่ค้นหา Wi-Fi ครับกดไปที่เส้นทางเราสามารถเลือกได้ว่าจะเดินทางไปด้วยวิธีไหนครับจากนั้นกดเริ่มมันก็จะบอกตำแหน่งและนำทางเราไปนะครับสังเกตไหมครับว่าผู้สูงอายุชอบพูดถึงเรื่องในอดีตหรือชอบดูรูปเก่าๆนึกถึงเหตุการณ์เก่าๆทราบไหมครับว่า Facebook ก็มีอีกหนึ่งฟีเจอร์ซึ่งสามารถให้เราย้อนกลับไปดูรูปหรือเหตุการณ์เก่าๆในอดีตได้ว่าในวันนี้ของปีที่แล้วหรือ2ปีที่แล้วเราได้โพสต์ข้อความหรือรูปอะไรบ้างครับเข้าไปที่แอป Facebook ไปที่ขีด3ขีดกดเข้าไปที่วันนี้ในอดีต
จะเห็นสิ่งที่เราเคยโพสต์ไว้ในเมื่อปีก่อนหรือหลายปีก็ได้นะครับตามการเปิดใช้งานของเราครับ

0: are listening to Mahidol Channel Podcast. Listen for a better life. ฟังเพื่อชีวิตที่ดีกว่าและนี่คือรายการ Podcast ของช่อง Mahidol Channel โดยมหาวิทยาลัย Mahidol.
1: เครียดเศร้ามีความทุกข์หาทางออกไม่ได้ไม่รู้ว่าจะคุยกับใครอยากให้ทุกคนมาฟัง Mahidol Channel Podcast ที่จะมาช่วยคุณในการจัดการปัญหาสุขภาพทางใจในรายการ Remind รู้ทันปัญหาสุขภาพจิตสำรวจอารมณ์ความคิดเข้าใจพฤติกรรมของตนเองและคนใกล้ตัวกับผมอาจารย์เต้รพีบุญเปลื้องคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ Remind กับผมอาจารย์เต้รพีบุญเปลื้องคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลครับคุณผู้ชมครับการดำเนินชีวิตในปัจจุบันเนี่ยแต่ละคนก็จะมีรูปแบบความเครียดที่แตกต่างกันไปสำหรับคนที่อยู่ในวัยทำงานครับความเครียดนั้นนอกจากจะเป็นเรื่องของงานก็อาจจะมีเรื่องของครอบครัวอาจจะมีเรื่องของลูกของหลานของคุณพ่อคุณแม่นอกจากนั้นด้วยสถานการณ์ในปัจจุบันครับก็อาจจะมีความเครียดเรื่องของโรคภัยต่างๆเรื่องของปัญหาทางเศรษฐกิจต่างๆความเครียดเหล่านี้ครับอาจจะนำมาซึ่งปัญหาหลายๆปัญหาที่ตามมาบางท่านอาจจะมีปัญหาทั้งเรื่องของกายบางท่านอาจจะมีปัญหาเรื่องของใจก็ได้ครับในวันนี้ครับเราจะมาลองดูซิว่าความเครียดเหล่านี้ถ้าเราจะหาวิธีจัดการกับมันด้วยการสร้างภูมิคุ้มใจเราจะสร้างภูมิเหล่านั้นได้อย่างไรครับวันนี้เราได้แขกรับเชิญนะครับก็คือท่านอาจารย์ดร.จิรัฐการพงษ์ภักเทียนรองผู้อำนวยการศูนย์จิตปัญญาศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลมาพูดคุยกับเราในเรื่องของวิธีการสร้างภูมิคุ้มใจนี่ครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
2: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับผมขออนุญาตเรียกว่าอาจารย์อุ้ยนะครับ
2: ค่ะ
1: อาจารย์อุ้ยครับหลายๆท่านรวมทั้งผมเองก็ไม่ค่อยแน่ใจว่าจิตปัญญาศึกษานี่คืออะไรครับอาจารย์
2: จิตปัญญาศึกษาเนี่ยเป็นเรื่องของการเรียนรู้มิติด้านในของมนุษย์นะคะหรือเราอาจจะเรียกว่าความเป็นมนุษย์ก็ได้นะคะเป็นการศึกษาเพื่อที่เราจะสามารถเรียนรู้รู้จักและเข้าใจตัวเองนะคะจะนำไปสู่การที่เราจะสามารถจะเข้าใจผู้อื่นแล้วก็อยู่ร่วมกันกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขค่ะ
1: การเรียนรู้ที่บอกว่าเข้าใจตัวเองเรียนรู้ตัวเองเนี่ยเป็นการเรียนรู้ว่าตรงนี้เรียกมือตรงนี้เรียกศีรษะตรงนี้เรียกขาเรียกลำตัวอย่างนั้นหรือเปล่าครับหรือว่าเป็นการสำรวจอะไรอยู่ครับอาจารย
2: ์ในความเป็นมนุษย์เนี่ยเรามีองค์ประกอบสำคัญอยู่สองส่วนเนาะก็คือร่างกายแล้วก็จิตใจนะคะร่างกายเนี่ยเราก็จะมีศาสตร์ต่างๆที่เรียนรู้อย่างลึกซึ้งมากเลยทั้งการแพทย์ทางวิทยาศาสตร์อะไรต่างๆนะคะแต่ในเรื่องของจิตใจเนี่ยยังไม่ค่อยมีศาสตร์ไหนที่พาให้เราเนี่ยมาทำความรู้จักกับส่วนนี้ซึ่งมันมีความสำคัญมากในการใช้ชีวิตของมนุษย์นะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในความเป็นมนุษย์ของเราในความรู้สึกนึกคิดคุณค่าทัศนคติความเชื่อต่างๆซึ่งมันส่งผลต่อชีวิตของเราทั้งหมดเลย
1: ผมชอบที่อาจารย์บอกว่าใช้จิตปัญญาศึกษาในการที่จะเข้าใจในการที่จะเรียนรู้ตัวเองเพื่อจะนำไปสู่การเรียนรู้ผู้อื่นและเข้าใจผู้อื่นเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะไปเข้าใจผู้อื่นหรือเรียนรู้ผู้อื่นลองมาเรียนรู้ตัวเองกันก่อนด้วยจิตปัญญาศึกษาหัวข้อที่เราจะมาคุยกันวันนี้ครับอาจารย์อุ๋ยก็คือการสร้างภูมิคุ้มใจเพื่อจะจัดการกับความเครียดเอาคำว่าความเครียดก่อนว่าความเครียดเนี่ยมันมีคำนิยามหรือคำจำกัดความอย่างไรครับ
2: ความเครียดเนี่ยมันเป็นสภาวะที่บ่งบอกว่าจิตใจของเราเนี่ยมันเริ่มที่จะมีความผิดปกติเกิดขึ้นเนาะ
1: ครับครับ
2: อย่างถ้าเป็นทางกายเนี่ยอาการผิดปกติเราก็อาจจะดูจากความเจ็บปวดหรืออุณหภูมิของร่างกายที่เปลี่ยนไปอะไรเงี้ยใช่ไหมคะชีพจรหรือว่าอะไรที่เปลี่ยนไปแต่ว่าทางใจเนี่ยค่ะความเครียดเนี่ยมันคือตัวที่บ่งบอกว่าตอนนี้ใจเราเนี่ยเริ่มมีอาการผิดปกติแล้วมันไม่ได้อยู่ในสภาวะที่สมดุลหรือว่าไม่ได้อยู่ในสภาวะที่เป็นกลาง
1: ครับด้วยคำว่าภูมิคุ้มใจนะครับภูมิคุ้มใจมันจะถูกสร้างด้วยวิธีไหนเพื่อจะมาจัดการกับความเครียดหรือสภาวะผิดปกติที่ว่านี
2: ้ภูมิคุ้มใจเนี่ยก็ต้องเกิดจากการที่เราต้องฝึกฝนตนเองครับก็ต้องดูเรื่องสิ่งแวดล้อมที่มันเอื้อต่อการ มีสุขภาวะทางใจที่ดีหรือว่าเราก็ต้องฝึกฝนอาจจะเรียกว่าออกกำลังใจก็ได้เน
1: า
2: ะซึ่งก็มีวิธีการต่างๆอยู่ค่ะ
1: ครับวันนี้ครับเราจะมาดูกันว่าวิธีการที่อาจารย์อุ๋ยจะนำมาพูดคุยกับเรานำมาเสนอกับคุณผู้ชมเนี่ยจะสร้างภูมิคุ้มใจได้อย่างไรนะครับอาจารย์ครับมันเป็นสิ่งที่ต้องกำจัดไปเลยให้ความเครียดในชีวิตเนี่ยเป็นศูนย์เลยหรือเปล่าครับหรือว่าจริงๆแล้วความเครียดมันก็ดีในระดับนึงครับอาจารย
2: ์ถ้าตราบใดที่เรายังเป็นมนุษย์ปุถุชนคนธรรมดาอยู่เนี่ยนะคะมันก็คงจะทำให้ความเครียดเป็นศูนย์เลยเนี่ยยากเนาะ
1: ครับ
2: เพราะว่าเราก็ยังต้องใช้ชีวิตต้องเจอกับปัญหาอุปสรรคต่างๆที่เกิดขึ้นสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปแต่ว่าเราก็มีวิธีการที่เราจะฝึกฝนตนเองเพื่อให้เราดูแลตัวเองเมื่อเราเกิดความเครียดขึ้นได้วิธีการก็คือเราต้องฝึกฝนที่จะรู้ทันความคิดหรืออารมณ์ความรู้สึกของเรานะคะว่าตอนนี้เรากำลังคิดอะไรอยู่หรือว่าตอนนี้เรากำลังอยู่ในสภาวะอารมณ์แบบไหนนะซึ่งการที่เราจะรู้เท่าทันอารมณ์ความรู้สึกของเราได้เนี่ยเราต้องมีสิ่งที่เราเรียกว่า self awareness
1: self awareness
2: หรืออาจจะเป็นคำที่เราคุ้นเคยกันก็คือคำว่ามีสติเขาบอกว่ามนุษย์เนี่ยเป็นสิ่งมีชีวิตชนิดเดียวที่สามารถจะรู้ได้ว่าตอนนี้เรากำลังคิดอะไรสามารถจะบอกได้ว่าตอนนี้เรากำลังคิดอะไรอยู่นะคะนั่นก็คือเราสามารถ objectify ความคิดและอารมณ์ความรู้สึกของเราได้เราสามารถถอยออกมาเป็นผู้รู้ว่าความคิดอะไรที่กำลังเกิดขึ้นหรือความรู้สึกอะไรที่กำลังเกิดขึ้นภายในใจเรา
1: ครับ
2: แล้วถ้าเราเห็นหรือรับรู้ถึงสิ่งนั้นได้เนี่ยแสดงว่าความคิดอารมณ์ความรู้สึกเนี่ยมันเริ่มแยกออกจากความเป็นตัวเราเราก็จะไม่เกาะเกี่ยวอยู่กับอารมณ์ความรู้สึกหรือความคิดนั้นแล้วก็อยู่ในวังวนจนหาทางออกไม่เจอเองค่ะ
1: ดูเหมือนว่าสิ่งที่อาจารย์พูดถึงก็คือเราเอาตัวออกจากปัญหาคล้ายๆออกมาเป็นผู้สังเกตการว่าปัญหานั้นคืออะไรถ้าเผื่อเราไม่กระเถิบห่างออกจากปัญหานั้นเลยทุกสิ่งทุกอย่างที่เราคิดมันคงจะวนเวียนอยู่กับปัญหานั้น
2: ใช่มันก็จะเหมือนกับกระแสน้ำที่มันก็จะลากพาเราพัดพาเราไปอย่างเงี้ยค่ะ
1: ครับ
2: เขาเปรียบเทียบเหมือนกับว่าเราเนี่ยขึ้นมาจากกระแสน้ำขึ้นมาอยู่บนฝั่งแล้วเราก็สังเกต observe เป็น observer เนาะสิ่งที่มันเกิดขึ้นอยู่ตรงหน้าอย่างเงี้ยค่ะ
1: ถ้าเราอยู่ในน้ำเราก็คงจะไหลไปกับน้ำเราคงไม่รู้หรอกว่าเรากำลังเคลื่อนที่อยู
2: ่ใช่ค่ะ
1: แต่ถ้าเผื่อเรามาอยู่บนฝั่งเป็นผู้สังเกตการเราก็จะเห็นแล้วล่ะว่าตอนนี้น้ำมันไหลเชี่ยวกรากขนาดไหนและจะจัดการยังไงกับการไหลของน้ำนั้น
2: หรือบางทีเราก็อาจจะโดนน้ำวนดูดลงไปจมน้ำตายไปเลยก็ได้อะไร
1: จริงด้วยเพราะฉะนั้นแค่กระเถิบห่าวออกมาเป็นผู้สังเกตการก็เหมือนกับการที่ขึ้นมาจากน้ำมาอยู่บนฝั่งและจะทำให้เห็นภาพที่กว้างขึ้นและจะทำให้การแก้ไขปัญหานั้นมันเห็นได้ชัดขึ้นก็ได
2: ้แต่จะทำอย่างนี้ได้ก็ต้องอาศัยการฝึก
1: แน่นั่นแหละกำลังจะเข้าเรื่องนี้เลยครับว่าวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของการฝึกในการฝึกเพื่อจะสร้างภูมิคุ้มใจกันแต่ก่อนจะไปถึงช่วงของการฝึกครับอาจารย์ความเครียดเนี่ยเป็นสิ่งที่ทุกคนมีแน่ๆความเครียดน้อยก็อาจจะเป็นสิ่งดีที่จะทำให้ชีวิตของเราเดินหน้าต่อไปได้แต่ความเครียดที่มันเครียดเยอะๆได้ครับอาจารย
2: ์
1: จุดไหนที่คิดว่าเฮ้ยเนี่ยมันคือเครียดเยอะละเราควรจะได้รับการดูแลอาจจะดูแลด้วยตนเองหรือดูแลจากผู้เชี่ยวชาญจุดไหนครับที่บอกว่าเฮ้ยเนี่ยหาความช่วยเหลือเถอะ
2: จุดที่มันเริ่มส่งผลต่อการใช้ชีวิตของเราค่ะ

0: เช่นเราเริ่มนอนไม่หลับ
1: ครับ
0: อย่างเช่นเราเริ่มเบื่ออาหาร
1: ครับ
0: เราเริ่มมีความผิดปกติทางร่างกายนะคะ
1: ครับ
0: เช่นปวดหัวเป็นไมเกรนหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: ครับ
0: ปวดท้องอย่างไม่รู้สาเหตุ อะไรอย่างเงี้ยเนาะ
1: ครับครับ
0: พวกเนี้ยค่ะมันเป็นสัญญาณที่บ่งบอกว่าความเครียดเนี่ยมันเริ่มส่งผลต่อการใช้ชีวิตของเราละเราต้องการการดูแล
1: ผู้ที่จะดูแลเราในเรื่องของความเครียดนี่อาจารย์มีข้อแนะนำไหมครับว่าควรจะไปหาใครต้องจำเป็นต้องเป็นผู้ที่อยู่ในโรงพยาบาลไหมหรืออาจจะเป็นคนที่ทำหน้าที่ในการที่จะช่วยเหลือในเรื่องของความเครียดของเราได้ที่เป็นคนอื่นๆอะไรเงี้ยครับ
0: อันดับแรกเลยเนี่ยตัวเราเองเนี่ยอาจจะลองที่จะจัดการกับความเครียดที่เกิดขึ้นด้วยตัวของเราเองก่อนเนาะ
1: ครับ
0: แต่ถ้าเราไม่สามารถจะรับมือได้ด้วยตัวเองเนี่ยเราก็ต้องหาตัวช่วยค่ะอย่างเช่นคนที่เราสามารถจะระบายบอกเล่าเรื่องราวคนที่สามารถจะรับฟังเราได้โดยที่ไม่ตัดสินเรานะคะมีใจกว้างที่จะเปิดรับทุกๆเรื่องราวทุกๆอารมณ์ความรู้สึกของเราแล้วก็ให้เราบอกเล่าให้เขาฟังเนาะมันก็จะเป็นการเหมือนกับระบายสิ่งที่เราสะสมอยู่ในใจจนมันเกิดเป็นความเครียดก็จะทำให้ใจเรามันรู้สึกเบาขึ้นเหมือนความทุกข์มันถูกถ่ายเทออกมาอย่างเงี้ยค่ะแต่ถ้าเราหาคนแบบนั้นไม่ได้เนี่ยตอนนี้ในสังคมก็จะมีพื้นที่รับฟังเกิดขึ้นค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงโควิดเนี่ยมีหน่วยงานองค์กรต่างๆที่เขาเปิดพื้นที่ของการรับฟังนะคะผ่านทางออนไลน์อย่างเช่นของจิตปัญญาเนี่ยเราก็จะมีกลุ่มที่เรียกว่า เพื่อนร่วมทุกข์เปิดพื้นที่ให้คนสมัครเข้ามาแล้วก็ทุกวันศุกร์เนี่ยให้คนเข้ามาบอกเล่าถึงความทุกข์หรือสิ่งที่เกิดขึ้นกับชีวิตของเขาในช่วงที่ผ่านมา
1: ครับ
0: ค่ะ
1: เรื่องของความเครียดนะครับมันหลายๆคนอาจจะหาทางออกไม่เจอครับแล้วพอยิ่งเครียดยิ่งหาทางออกไม่เจอเมื่อหาทางออกไม่เจอไม่กล้าตัดสินใจที่จะทำอะไรหรือไม่ทำอะไรมันก็เลยเป็นวังวนอาจารย์มีคำแนะนำไหมครับเรื่องของการจัดการความเครียดจนกระทั่งไม่กล้าที่จะทำอะไรเลย
0: ก็เคยเจอกับคนที่อยู่ในกลุ่มอย่างที่จันเต้พูดเหมือนกันเนา
1: ะ
0: เพราะว่าเขาอาจจะเจอกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์อะไรบางอย่างที่มันค่อนข้างรุนแรงกับชีวิตของเขาอะไรอย่างเงี้ยนะคะ
1: คร
0: ับ ซึ่งอันดับแรกเลยเนี่ยเขาต้องรู้ตัวเองก่อนว่าตอนเนี้ยเขาเริ่มไม่ไหวแล้วนะแล้วต้องยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นก
1: ับ
0: ตัวเองเนาะเพราะหลายคนเนี่ยไม่รู้ตัวแล้วก็ไม่ยอมรับด้วยว่าตัวเองเครียดมากอันเนี้ยจึงเป็นที่มาว่าทำไมเราถึงต้องมาเรียนรู้และฝึกฝนในเรื่องนี้
1: อาจารย์ครับหลายๆคนครับความเครียดนี่เกิดจากการที่มันมีอะไรบางอย่างที่เราไม่สามารถจะทำมันได้แต่ความเครียดของบางคนอาจจะเป็นลักษณะที่ว่าสิ่งเนี้ยเราทำได้แล้วเราเชื่อว่าเราทำได้ดีที่สุดสมบูรณ์แบบที่สุดแต่เมื่อลงมือทำแล้วปรากฏว่าเฮ้ยมันจะมีอาจจะมีข้อผิดพลาดเล็กๆน้อยๆอาจจะเป็นเพราะว่าส่วนหนึ่งเราเป็นพวกสมบูรณ์แบบ perfectionist ทำได้แต่ทำได้อย่างเดียวไม่พอมันต้องทำได้และดีที่สุดคนเหล่านี้มีความเครียดในอีกรูปแบบนึงอาจารย์มีคำแนะนำสำหรับ perfectionist ไหมครับ
0: คนกลุ่มนี้เนี่ยอาจจะต้องเรียนรู้จากธรรมชาติเนาะถ้าเรามองไปในธรรมชาติเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าไม่มีต้นไม้ต้นไหนหรือว่าสิ่งมีชีวิตชนิดใดที่สมบูรณ์แบบมันมีคำพูดที่ว่าความไม่สมบูรณ์แบบนี่แหละคือความสมบูรณ์แบบ
1: โอ้โหคนลุกเลยครับอาจารย์มันทำให้ผมรู้สึกโล่งแล้วก็เบาขึ้นหน่อยแล้วครับอาจารย์ว่ามันโอเคที่จะไม่สมบูรณ์แบบเพราะความไม่สมบูรณ์แบบนั่นแหละคือความสมบูรณ์แบบของธรรมชาติ
0: ใช่ค่ะ
1: อันดับแรกก็คือเราต้องยอมรับก่อนว่าไม่มีอะไรที่มันจะเพอร์เฟกต
0: ์ในโลกนี
1: ้ในโลกนี้เพราะฉะนั้นมันโอเคที่เราจะไม่เพอร์เฟกต์เรายอมรับก่อนว่ามันไม่เพอร์เฟกต์และเราเรียนรู้จากความไม่เพอร์เฟกต์นั้นแล้วมันอาจจะนำไปสู่การปรับปรุงต่อไปในอนาคตแล้วแทนที่จะไปโฟกัสที่ความไม่เพอร์เฟกต์นั้นก็ไปโฟกัสในสิ่งที่เราได้อาชีพหรือว่าสิ่งที่เราได้ทำแล้วก็ทำได้เนาะอาจารย์ผมเคยได้ยินครับอาจารย์ในการที่จะรับรู้ตัวเองอยู่กับปัจจุบันขณะวิธีนึงที่หลายๆคนใช้ก็คือดูลมหายใจครับอาจารย
0: ์
1: วิธีนี้ผมก็ยังไม่เคยลองนะอาจารย
0: ์
1: วิธีนี้มันใช้ได้ผลไหมแล้วก็มีวิธีปฏิ

0: ปัดยังไงอาจารย์อาจจะลองให้ผมได้ลองทำแล้วก็อาจจะชวนคุณผู้ชมได้ลองทำไปด้วยครับอาจารย
1: ์อ๋อได้เลยค่ะ
0: ครับ
1: ในทางการแพทย์เวลาที่เราไปมีความผิดปกติทางร่างกายเน
0: า
1: ะแล้วเราก็ไปพบแพทย์ไปหาหมอเนี่ยเขาก็จะบางทีเขาก็ต้องให้เราไปสแกนร่างกายดูใช่ไหมคะตอนเนี้ยเราลองมาใช้การรับรู้ของเราที่จะสแกนร่างกายของตัวเองดูจะพาจันเต้ได้ลองมีประสบการณ์กับสิ่งที่เราเรียกว่าบอดี้สแกน
0: บอดี้สแกน
1: ดีไหมคะ
0: ได้ครับได้ฟังดูน่าสนใจครับอาจารย์ต้องใช้เครื่องมือเครื่องไม้อะไรพิเศษไหมฮะ
1: ไม่ต้องใช้อะไรเลยค่ะ
0: ครับ
1: ใช้แค่ร่างกายที่มีอยู่ตอนนี้แหละค่ะ
0: มาครับอาจารย์ผมพร้อมแล้วครับคุณผู้ชมครับพร้อมไหมกับผมนะฮะมาเรามาสแกนบอดี้กันครับอาจารย
1: ์ถ้าท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านอยากจะทดลองทำไปด้วยกันก็อาจจะลองเปิดเสียงดนตรีบรรเลงที่เราชอบนะคะก็เปิดเบาๆไปด้วยเนาะ
0: ครับ
1: โอเคงั้นตอนนี้ให้อาจารย์เต้ลองกลับมารับรู้ว่าร่างกายของเราเนี่ยกำลังนั่งอยู่แล้วก็ลองเอามือวางไว้บนขา
0: หน้าขาน
1: ะคะแล้วก็เท้าทั้งสองข้างวางราบลงกับพื้นนะคะหลับตาลงเบาๆผ่อนคลายทุกส่วนของร่างกายหายใจเข้าลึกหายใจออกยาวรับรู้ถึงลมหายใจที่ผ่านเข้าและออกที่ปลายจมูกของเรารับรู้ถึงความอุ่นหรือความเย็นของลมหายใจที่เข้าและออกสังเกตจังหวะการหายใจของเราที่เป็นไปตามธรรมชาติว่าเราหายใจลึกหรือหายใจตื้นหายใจเร็วหรือช้าอย่างไรหากว่ามีส่วนไหนของร่างกายที่กำลังเจ็บปวดเมื่อยล้าให้เราใส่ใจกับบริเวณนั้นของร่างกายของเราเป็นพิเศษส่งความรักความปรารถนาดีจากใจของเราไปที่ร่างกายบริเวณนั้นให้ร่างกายของเราอวัยวะส่วนนั้นของเราได้รับการดูแลได้รับความรักความปรารถนาดีจากใจของเราถ้าพร้อมก็ค่อยๆลืมตาขึ้นนะคะเป็นยังไงคะ
0: รู้สึกดีครับอาจารย์อุ้ยครับสิ่งหนึ่งที่ผมได้ประสบการณ์ด้วยตัวเองเลยก็คือด้วยเสียงของอาจารย์มันไม่ได้เสียงดังจนกระทั่งทำให้ผมถูกปลุกจากความรับรู้ตัวเองอยู่ผมว่าผมหายใจช้าลงแล้ว
1: ลึกขึ้น
0: ลึกขึ้นใช่ครับด้วยความที่พอเราหายใจมีจังหวะขึ้นลึกขึ้นอัตราการเต้นหัวใจก็คงจะลงโดยอัตโนมัติอยู่แล้วด้วยหลักการทางวิทยาศาสตร์อาจารย์ครับหลายๆท่านอาจจะสงสัยครับด้วยว่าด้วยวิธีการนี้ครับมันเป็นวิธีการที่เอามาจากศาสนาใดศาสนาหนึ่งหรือเปล่าหรือว่าเป็นวิธีที่สามารถจะทำได้กับคนที่นับถือศาสนาใดก็ได้หรือไม่ต้องนับถือศาสนาก็ได้สามารถที่จะใช้วิธีการนี้ได้ใช่ไหมฮะอาจารย
1: ์จริงๆอันนี้มันเป็นวิธีการที่สามารถฝึกฝนได้ไม่จำเป็นต้องเป็นคนที่นับถือศาสนาใดศาสนาหนึ่งนะคะ
0: คร
1: ับ ไม่ได้นับถือศาสนาใดเลยก็สามารถจะฝึกฝนได้เพราะว่าจริงๆมันเป็นพื้นฐานของการดำเนินชีวิตของมนุษย์ทุกคนเนาะที่เราควรจะต้องมีเรื่องของความรู้สึกตัวการรู้เท่าทันตัวเองมันคือเรื่องของความเป็นมนุษย์ที่เราจำเป็นด้วยซ้ำที่จะต้องเรียนรู้และฝึกฝนสิ่งเหล่านี
0: ้ครับผมได้ยินมาว่าในฝั่งประเทศตะวันตกทางตะวันตกเองก็สนใจในเรื่องของวิธีการที่อาจารย์ใช้อย่างเช่นที่จิตปัญญาศึกษาใช้ในการที่จะรับรู้กับปัจจุบันขณะเนี่ยใช้ค่อนข้างจะเป็นที่นิยมมากขึ้นในช่วงนี้ใช่ไหมครับอาจารย์
1: ใ ใช่ค่ะตอนนี้มีหลายองค์กรใหญ่ๆนะคะอย่างเช่น

0: Google เนี่ยเขาก็จะมีหลักสูตรที่พัฒนาบุคลากรของเขาในเรื่องเหล่านี้เลยนะคะชื่อ Search Inside Yourself นะคะก็เป็นเรื่องของการฝึกเรื่อง self awareness เรื่องของ mindfulness นะคะหรือว่าในสถาบันอุดมศึกษาในมหาลัยต่างๆเนี่ยก็จะมีการเรียนรู้เรื่องเหล่านี้รวมถึงงานวิจัยที่เอาไปเชื่อมโยงกับความรู้ทางด้าน neuroscience อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นเรื่องที่ในทางตะวันตกในทางต่างประเทศเนี่ยก็ให้ความสนใจอย่างกว้างขวางมาก
1: นั่นครับกิจกรรม body scan เนี่ยผมว่าผมได้ประสบการณ์อย่างที่ผมอาจจะไม่เคยรู้สึกมาก่อนแล้วก็คุณผู้ชมบางท่านนะฮะอาจจะอยากได้ประสบการณ์แบบเดียวกับที่ผมได้รับเวอร์ชั่นที่เป็นเวอร์ชั่นเต็มๆสำหรับกิจกรรม body scan ครับจะถูกตัดออกมาแบบอันคัดเลยครับเพื่อจะเป็นไกด์ให้คุณผู้ชมได้ลองทำตามแล้วก็หวังว่าจะได้ประสบการณ์เดียวกันกับผมครับอาจารย์ถ้ายังไงคุณผู้ชมอย่าลืมไปติดตามชมในอันคัดเวอร์ชั่นของ body scan นะครับอาจารย์ครับที่ศูนย์จิตปัญญาศึกษาครับนอกจากกิจกรรม body scan เมื่อสักครู่ที่ว่านี้แล้วเนี่ยอาจารย์มีกิจกรรมในรูปแบบอื่นๆไหมครับที่อาจจะช่วยดูแลด้านในของมนุษย
0: ์
1: ที่จะช่วยตอบโจทย์ในหลายๆโจทย์ที่หลายๆท่านอาจจะอยากที่จะได้ตัวช่วยครับอาจารย
0: ์จริงๆมีกิจกรรมหนึ่งหรือเครื่องมืออันหนึ่งเนาะที่เป็นพื้นฐานสำคัญของจิตปัญญาค่ะก็คือเรื่อง deep listening หรือว่า dialogueเพราะว่าเราเชื่อว่าการฟังเนี่ยมีความสำคัญมากในการที่เราจะเชื่อมโยงความเป็นมนุษย์ของเรากับหัวใจของคนอื่น การที่เราสามารถจะรู้เท่าทันตัวเองว่าในขณะที่เรากำลังฟังคนคนหนึ่งพูดเนี่ยในหัวของเรามันมีการทำงานอยู่ตลอดเวลาเรามีคำถามกับสิ่งที่เขาพูดหรือเรามีความรู้สึกเห็นด้วยไม่เห็นด้วยกับสิ่งที่เขาพูดเราชอบไม่ชอบหรือเราเกิดการตัดสินอะไรบางอย่างจากอคติในของเราเองเนาะจากประสบการณ์ของเราจากความรู้ที่เราเคยมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วถ้าเราไม่รู้เท่าทันสิ่งเหล่านั้นเนี่ยมันก็จะเกิดท่าทีบางอย่างที่ส่งผลต่อคนที่เขากำลังสนทนาอยู่กับเราเพราะฉะนั้นเรื่องของการฟังเนี่ยก็เป็นเรื่องที่เราก็พากันฝึกฝนแล้วก็เรียนรู้อยู่แล้วเราก็จะมีคอร์สที่พาให้คนมาฝึกฟังอย่างลึกซึ้งกัน
1: ครับเพราะว่าเรื่องของทักษะการฟังนี่เป็นสิ่งหนึ่งที่เราอาจจะไม่ได้รับการฝึกฝนครับอาจารย์เราฝึกฝนการพูดเราฝึกฝนการเขียนเราฝึกฝนการอ่านแต่ทักษะการฟังมันเป็นเอเลเมนต์อันหนึ่งที่สำคัญในเรื่องของการสื่อสารโดยเฉพาะอย่างยิ่งการฟังอย่างที่อาจารย์พูดถึงเนี่ยมันจะทำให้เราผมคิดเอาเองนะว่าเราจะเข้าใจว่าอีกฝ่ายหนึ่งต้องการจะสื่อสารอะไรและเราจะเข้าใจเขาอย่างลึกซึ้งโดยที่ไม่ได้เอาตัวเองเป็นผู้ตัดสินใช่ไหมครับอาจารย
0: ์ใช่ค
1: ่
0: ะ
1: ในหลายๆมหาวิทยาลัยครับก็จะมีกระบวนการในการที่จะฝึกฝนให้กับนักศึกษามีกระบวนการในการรับฟังที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นหรือเป็นการฟังอย่างลึกซึ้งที่มหาวิทยาลัยมหิดลเองก็มีอยู่หลากหลายกิจกรรมที่จะฝึกฝนนักศึกษาเช่นกันทางศูนย์จิตปัญญาศึกษาก็มีกิจกรรมสำหรับบุคคลทั่วไปอยู่ใช่ไหมฮะกิจกรรมเหล่านี้เปิดรับคนทั่วไปด้วยไหมครับอาจารย
0: ์เปิดรับค่ะเรามีหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นนะคะแล้วก็เรามีหลักสูตรที่ทำเป็นMap C Map X ที่สามารถที่จะเก็บเป็นหน่วยกิจแล้วก็ถ้าใครที่สนใจจะเข้ามาเรียนต่อในระดับปริญญาโทในภายหลังเนี่ยเราก็สามารถที่จะเอาหน่วยกิจเนี่ยค่ะมาสะสมไว้แล้วก็เวลาที่เข้ามาเรียนเนี่ยก็ไม่จำเป็นต้องเรียนในวิชานั้นแล้ว
1: ครับตอนนี้คุณผู้ชมหลายๆท่านคงจะสงสัยแล้วครับว่าถ้าอยากจะได้ข้อมูลเพิ่มเนี่ยครับจะไปติดต่อที่ไหนหรือหาข้อมูลเพิ่มได้ในช่องทางไหนครับอาจารย
0: ์ก็สามารถเข้ามาในเว็บไซต์ของศูนย์จิตปัญญาศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลได้นะคะ www.ce.mahidol นะคะ .ac.th นะคะแล้วก็สามารถเข้ามาในเพจ Facebook ของศูนย์จิตปัญญาได้ด้วยค่ะ
1: ครับวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์อุ้ยเป็นอย่างสูงนะฮะที่มาพูดคุยกับเราทำให้เราเข้าใจคำว่าจิตปัญญาคืออะไรและเราก็จะรู้ว่าเครื่องมือต่างๆที่เราใช้ทางด้านจิตปัญญาเนี่ยสามารถที่จะจัดการกับความเครียดลดให้ความเครียดนั้นบรรเทาเบาบางลงได้เครื่องมือหนึ่งที่ผมแนะนำเลยนะครับก็คือเรื่องของ body scan ครับอยากให้คุณผู้ชมได้มีประสบการณ์แบบเดียวกับที่ผมได้รับครับวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์อุ้ยเป็นอย่างสูงครับ
0: ยินดีค่ะ
1: ขอบคุณครับอาจารย์ครับ
0: ขอบคุณค่ะ
2: พบกับรายการ Remind รู้ทันปัญหาสุขภาพจิตสำรวจอารมณ์ความ

คิดเข้าใจพฤติกรรมของตนเองและคนใกล้ตัวทุกวันจันทร์เวลา 18:00 น.ที่ Mahidol Channel Podcast ผ่านช่องทาง Facebook Mahidol Channel YouTube Mahidol Channel Apple Podcast Spotify Anchor Blogdit Remind รู้ทันปัญหาสุขภาพจิตสำรวจอารมณ์ความคิดเข้าใจพฤติกรรมของตนเองและคนใกล้ตัว

0: วิธีการฝังเข็มเป็นอีกหนึ่งวิธีการรักษาของสัตว์แพทย์แผนจีนที่ช่วยปรับสมดุลร่างกายให้กลับมาเป็นปกติได้เหมือนเดิมปัจจุบันการฝังเข็มนิยมในไทยเนี่ยจะเน้นเรื่องการลดอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อต่างๆเข็มสามารถเข้าไปกระตุ้นให้กล้ามเนื้อที่มันแข็งมันเกร็งจากการใช้งานจากการใช้ชีวิตประจำวันพวกนี้ครับให้มันคลายตัวลงได้ในศาสตร์แพทย์แผนจีนเนี่ยเชื่อว่าการเคลื่อนไหวพวกนี้ต้องมีชี่ต้องมีลมเป็นตัวผลักดันไม่ว่าจะลำไส้หัวใจตับปอดอะไรพวกนี้ต้องมีชี่ไปหล่อเลี้ยงเพื่อให้มันทำงานได้ดีครับเส้นลมปานทั้งหมดในร่างกายเนี่ยจะสื่อไปถึงอวัยวะต่างๆโดยมีแนวทางมีเส้นตำแหน่งในการวิ่งที่ชัดเจนครับใช้จุดต่างๆกระตุ้นเป็นตัวสะท้อนกลับให้อวัยวะนั้นมันทำงานได้สมบูรณ์ได้ดีขึ้นครับที่การตรวจวินิจฉัยในศาสตร์แพทย์แผนจีนก็จะเน้นสี่วิธีครับแพทย์จีนเขาเรียกซื่อเจินครับซื่อเจินก็คือว่างเหวินเว่นแล้วก็เชี่ยว่างก็คือการดูการมองครับดูคนไข้ตั้งแต่เดินเข้ามาในห้องตรวจนะครับว่ามีอาการมีสีหน้าแบบไหนเหวินนี่ก็จะเน้นเรื่องกลิ่นเรื่องดมหรือกลิ่นปากระบบการย่อยอาหารครับการขับถ่ายไม่ดีก็จะมีกลิ่นปากที่มันเหม็นเว่นนี่คือการถามประวัติคนไข้ถามอาการวิถีชีวิตว่าชีวิตประจำวันมีการปฏิบัติตัวแบบไหนบ้างครับ
1: วันนี้เป็นอะไรมาครับ
2: ค่ะนอนไม่หลับค่ะเป็นมาถึง 5-6 เดือนแล้วค่ะ
1: มีอาการยังไงบ้างครับเล่าให้ฟัง
2: วันหนึ่งนอนได้ 2-3 ชั่วโมงเองค่ะแล้วก็รู้สึกอ่อนเพลียไม่มีแรงค่ะทานอาหารได้น้อยค่ะ
0: ส่วนอันสุดท้ายคือเชี่ยนี่จะเน้นเรื่องการจับสัมผัสจับชีพจรทั้งสองข้างแบบจีนนะครับดูชีพจรคนไข้ว่ามีการเต้นเป็นแบบไหนช้าเร็วตื้นลึกรวมไปทั้งการจับอุณหภูมิฝ่ามือตัวเพื่อให้รู้ถึงอุณหภูมิของร่างกายครับจากการตรวจร่างกายวันนี้นะครับชีพจรเต้นค่อนข้างเล็กนะครับเบาลมปานในร่างกายมันน้อยชี่มันน้อยชี่มันพร่องนะครับทำให้อวัยวะต่างๆทำงานได้ไม่ค่อยดีส่วนใหญ่จะเกี่ยวกับเรื่องหัวใจกับระบบย่อยอาหารก็คือพวกม้ามจะแสดงออกจากก็คือ1เรื่องเรานอนไม่ค่อยหลับส่วนการรักษาวันนี้ก็จะให้เป็นการฝังเข็มกระตุ้นช่วยนะครับแล้วก็บวกกับการทานยาจีนวิธีการฝังเข็มมีอาการตรงไหนก็เน้นรักษาบริเวณนั้นก่อนครับเอาเข็มสะอาดเล็กๆนะครับแล้วก็ปักไปตามจุดบนเส้นลมปานโดยให้คนไข้นั่งนอนหรืออยู่ในท่าที่สบายๆครับก็ใช้เวลาประมาณ 20-30 นาทีแล้วแต่อาการตำแหน่งบนศีรษะก็จะเน้นเรื่องการมีสมาธิครับให้หลับง่ายขึ้นส่วนจุดที่แขนทั้ง2จุดก็จะช่วยเรื่องการนอนหลับแล้วก็เรื่องระบบย่อยอาหารด้วยส่วนที่ขามี2จุดเน้นเรื่องบำรุงให้มีลมปานได้ดีขึ้นการไหลเวียนดีขึ้นแล้วก็ช่วยเรื่องระบบย่อยอาหารครับเวลาหลังจากฝังเสร็จแล้วเราก็ต้องมีการกระตุ้นอาจจะใช้มือหรือใช้เครื่องกระตุ้นไฟฟ้าก็ได้ครับคนไข้มาพึ่งอัมพาตที่แขนขาไม่มีแรงไม่สามารถยกแขนเองได้อะไรเงี้ยครับก็ใช้เครื่องกระตุ้นแล้วก็ใช้กระแสไฟฟ้าอ่อนๆกระตุ้นเข้าไปยาจีนก็จะเป็นสมุนไพรไม่ว่าจะเป็นต้นไม้รากไม้กิ่งไม้หรือจะเป็นผลแต่ละตัวก็จะมีสรรพคุณต่างกันครับอย่างวันนี้คนไข้ที่นอนไม่หลับจะเกี่ยวกับการทำงานของหัวใจกับม้ามที่มันพร่องครับถ่ายเหลวถ่ายง่ายยาที่เลือกก็จะเป็นรักษาเน้นบำรุงทั้ง2 อย่างนี้ครับทั้งหัวใจกับม้ามครับการฝังเข็มนิยมในไทยเนี่ยจะเน้นเรื่องการรักษาการปวดเมื่อยการปวดหัวปวดศีรษะออฟฟิศซินโดรมต่างๆพวกนี้การรักษาอื่นๆกลุ่มที่เกี่ยวกับระบบประสาทก็ได้ครับสำหรับคนไข้อัมพฤกษ์อัมพาตคนไข้เป็นสโตรกแขนขาอ่อนแรงสามารถฝังเข็มกระตุ้นฝังเข็มรักษาได้ครับที่ศูนย์การแพทย์มิฮิโดนบำรุงรักเราก็มีแผนกแพทย์แผนจีนที่ให้บริการทั้งการฝังเข็มการครอบแก้วการจ่ายยาสมุนไพรจากบุคลากรที่เป็นแพทย์แผนจีนครับมีปัญหาสุขภาพอย่าลืมมาพบหมอนะครับ

0: ทีนี้พอมันมีคนออกมาแฉปุ๊บทุกคนก็ตามมาหมดเลยในโซเชียลเข้าไปดูเลยนี่แหละคือเรื่องทั้งหมดที่พี่อยากเล่าให้แฮลฟัง
1: พี่บิ๊มนี่สุดยอดเลยนะครับ
0: ในการเล่าเรื่อง
1: เปล่าครับพี่บิ๊มเล่ามาชั่วโมงกว่าเนี่ยไม่หยุดเลยนะครับสุดยอดจริงครับ
0: เป็นคำชมใช่ไหมเนี่ยที่พูดมา
1: คำชมครับ
0: พี่ทำเพื่อแฮลไงพี่อยากให้รู้เรื่องทั้งหมดไง
1: เก่งจริง
0: ๆพี่แต่พี่ไม่อยากคุยนะเรื่องการใช้เสียงของพี่เนี่ยรับรองเลยว่าไม่มีตกคือเสียงเนี่ยเล่าได้ตลอดครับ
2: บีมแฮลอยู่นี่นี่เอง
0: อ้าวหน่วย
2: เดี๋ยวพรุ่งนี้พี่ฝากบีมไปประชุมแทนหน่อยนะพี่ติดธุระด่วนนะจ้า
1: ชมประชุม
0: โอ้สงสัยจะไม่ได้เลยครับเนี่ยเหมือนเสียงมันหายไปอ่ะนี่ถามแฮลเลยผมไม่มีเสียงตั้งแต่เช้าแล้วพี่มันเหมือนกับเป็นทำซิงอ่ะเสร็จหน้าเลยเนี่ยลองจับดูแล้วมันเป็นก้อนๆเลยครับ
1: มันยังดีๆอยู่เลยนะครับเนี่ย
2: โอ้ย
0: พี่ทรมานเลยนะเราไปทรมานไปเมื่อกี้
1: ทรมานด้วย
3: อย่างนี้ขนมที่หนูซื้อมาเนี่ยสงสัยพี่บีมทานไม่ได้แล้วแน่เลยเดี๋ยวเรา3คนเข้าไปทานด้วยกันดีกว่าค่ะ
2: ว่าเจ็บคอนะเดี๋ยวทานขนมระคายคอ
3: ใช
0: ่หายไม่ปิดทิ้งมันเหมือนแบบว่ามันเคลียร์ออกมาเลยเมื่อกี้เห็นว่าได้ยินเสียงแล้วเนี่ยมันเหมือนเสลี่ยมันพุ่งออกมาครับ
1: หายแล้ว
0: มันเหมือนท่อแบบท่อเสียงมันดีขึ้นมาเลยทันที
2: มันเร็วขนาดนั้นเลยเหรอ
0: เร็วสิครับสบายครับโอ้ยนี่คือกินอะไรก็ได้แล้วครับตอนนี้สบายมากเลยครับ
2: งั้นก็ไปประชุมแทนได้สิพรุ่งนี
0: ้แต่ไม่แน่ว่าอาการมันจะอาจจะกลับมาในวันพรุ่งนี้ผมว่าให้แฮลไปเลยดีกว่าครับเนี่ยมอบหมายหน้าที่ให้แฮลไปเลยแต่ว่าตอนนี้เราไปคุยกันข้างในบ้านแล้วก็ทานขนมอะไรให้เรียบร้อยก่อนดีกว่านะครับไปครับพี่หมวยแฮลฝากด้วยนะครับพรุ่งนี้ไม่รู้อาการเจ็บคอมันจะกลับมาหรือเปล่าทอมซินอักเสบ
2: ว่าทำไมมันหายเร็วจังอ่ะน้องเมทัล
3: น่าหนาสิคะสงสัยอยากกินขนมมากกว่ามั้งว่า
2: เดี๋ยวแฮลไปค่ะ
3: ตามมา
1: ต้องประชุมด้วยเหรอ
4: บ้านรับแขกของเราวันนี้ขอต้อนรับน้องเมทัลค่ะสวัสดีค่ะ
3: สว
4: ั
3: สดีค่ะสวัสดีค่ะพี่บีมเมื่อกี้ทานขนมอย่างนี้นี่สงสัยไม่เจ็บคอแล้วใช่ไหมคะ
5: ไม่นะครับสบายเลยฮะถ้าพูดเรื่องกินขนมเนี่ยพอพี่
3: หายป่วยทันที
5: ใช่ถ้าแต่น้องเมทัลเนี่ย
3: ค่ะ
5: เป็นคอมซิงอักเสบใช่ไหมครับ
3: ใช่ค่ะเคยเป็นค่ะแต่ว่าตอนนั้นนานมากแล้วแล้วก็ปกติหนูไม่เคยเป็นทอนซินเลยก็เลยไม่ทราบว่าท่านเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วตอนนั้นเนี่ยด้านมีการอักเสบร่วมด้วยเหมือนเป็นติดเชื้อไวรัสใช่ค่ะแล้วมันทำให้แบบคือมันอาการไม่แน่ชัดอะค่ะแล้วอยู่ๆก็ตอนนั้นอยู่ๆเหมือนไข้ขึ้นแล้วก็อยู่ๆก็หาอยู่ก็ไข้ขึ้นหนูก็เลยนึกว่าหนูขั้นเนื้อขั้นตัวแบบเหมือนคน
5: จะเป็นไข้ธรรมดา
3: เฉยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เจ็บคอนิดหน่อยแล้วหนูเป็นคนที่ปกติเวลาหนูเจ็บคอหรือเป็นอะไรนิดหน่อยเนี่ยหนูจะไม่ค่อยอะไรมากเราจะแบบแมนๆอ่ะเราแบบเดี๋ยวก็หายอะไรอย่างเง
2: ี้
3: ย
2: หายเอง
3: ใช่ทุกครั้งจะมีอะไรจะร้อยหายเองตลอดค่ะใช่แล้ววันนั้นมันเริ่มแบบอาการมันเริ่มแปลกขึ้นเรื่อย
2: ๆค่ะ
3: มันเริ่มกินข้าวก็แบบตื่นยากมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราไม่เคยเป็นมาก่อนด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็คิดยังคิดอยู่นั่นแหละว่ามันเจ็บคอเฉยๆจนไม่ไหวแล้วค่ะก็เลยแบบเฮ้ยคอเราโอเคหรือเปล่าเลยไปลองอ้าปากส่องกระจกดูปรากฏว่าบวมแล้วก็แดงมาก
5: ส่องเอง
3: เอาโทรศัพท์เปิดแฟลชดูอย่างเงี้ยค่ะคืออยากดูเองก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มันเหมือนเป็นหนองข้างใน
5: เป็นแผ่น
3: ขาวๆเป็นฝ้าค่ะใช่หนูก็แบบช็อกไปเลยตอน
2: นี้ก็คือดูเองก่อน
3: ดูเองก่อนค่ะใช่แล้วเสร็จแล้วก็เลยรีบไปหาหมอเพราะว่าไม่เคยเป็นแบบนี้มาก่อนนะคะก็ตกใจมาก
2: ก็คือที่เอะใจก็คือเริ่มทานอะไรไม่ได้
3: ใช่ค่ะเพราะว่าปกติเจ็บคอเราจะแค่รู้สึกนิดๆหน่อยๆใช่ไหมคะ
2: ตอนกลืนน้ำลายนะ
3: ค่ะแต่อันนี้เหมือนเป็นหนักเลยอะค่ะแบบเจ็บแน่นไปหมดเลยอะไรเงี้ยค่ะ
2: เป็นอยู่นานไหมคะที่บอกว่าเป็นหนักๆเนี่ยค่ะ
3: คืออาการขั้นเนื้อขั้นตัวเนี่ยมาก่อนแล้วประมาณวันนึงค่ะแล้วก็พอเริ่มเจ็บหนักๆนี่คือวันที่2แต่คือทุกอย่างมันถาถมเข้ามาเร็วมากอะค่ะมันจะไม่ได้ค่อย
5: ๆ
3: มันสุดเร็วมากค่ะก็เลยต้องรีบดูเพราะว่าถ้าเจ็บคอปกติมันไม่น่าจะเป็นแบบนี้อะไรเงี้ยค่ะ
5: ก็เลยตัดสินใจไปหาหมอ
3: ใช่ทุกคนก็ต้องระวังนะคะต้องมีความรู้นิดนึงเดี๋ยวจะช้าเกินไปอะไรเงี้ย
5: ค่ะไปหาคุณหมอแล้วคุณหมอเขาบอกว่ายังไงบ้างครับ
3: คุณหมอบอกว่าต้องนอนโรงพยาบาล
5: อ้าวเหรอ
3: ใช่ค่ะหนูก็แบบตกใจมากอะไรแค่เจ็บคอต้องนอนหรออะไรเงี้ยหมอก็บอกว่าเป็นทอนซิลร่วมกับติดเชื้อไวรัส
6: แต่ถ้านึกย้อนไปคิดว่าสาเหตุหลักๆที่ทำให้เป็นนะคะน้องเมย์ถ้าว่ามาจากอะไร
3: หนูไม่แน่ใจค่ะน่าจะเป็นหนึ่งเลยคือพักผ่อนน้
5: อ
3: ยนะคะทานข้าวแล้วอาจจะใช้ช้อนร่วมหรืออะไรอย่างนี้หรือเปล่าไม่ร
5: ู้เหมือนติดมาจากคนอื่น
3: หนูก็ไม่แน่ใจเลยค่ะว่ามันมาได้ยังไงน่ากลัวมาก ค่ะ
5: นอกจากนอนพักผ่อนแล้วก็ให้ยาแล้วเนี่ยครับหมอรักษาด้วยวิธีการยังไงนะครับพ่นยาไหม
3: นี่ค่ะมีเหมือนฉีดยาเขาให้มาเป็นที่ฉีดนะคะแล้วมันก็จะทำให้คอเราชาใช่ค่ะมันก็จะบรรเทาอาการปวดเจ็บคอเราได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีกลัวปากมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะหลายๆอย่างใช
5: ่การนี้คือเป็นครั้งแรก
3: เป็นครั้งแรกครั้งเดียว
5: ครั้งเดียวหลังจากนั้นเป็นเรื้อรังนะครับเป็นบ่อย
3: หลังจากนั้นโชคดียังไม่เป็นอีกค่ะใช่
6: เคยคิดไหมคะว่าจุดเริ่มต้นจากอาการเจ็บคอมันถึงขนาดเราต้องนอนโรงพยาบาล
3: ไม่เคยคิดเลยค่ะคือไม่เคยคิดเลยเพราะว่าอย่างที่บอกว่าก่อนหน้านี้เวลาหนูเจ็บคอหนูจะแบบปล่อยให้หายเองตลอดแล้วก็ไม่ได้สังเกตแล้วก็ไม่มีความรู
5: ้กินยาไหมก่อนหน้านี้เคย
3: ไม่กิน
5: ไม่กิน
3: หนูไม่ชอบกินยาหนูเป็นไข้หนูก็ไม่กินยาไม่ซึ่งก็ไม่ดีนะคะแต่ว่าเป็นคนแบบเนี้ยใช่
5: โอเค
3: แล้วก็พี่โดมอะค่ะ
5: เขา
3: โอ้ยใช่ค่ะ
5: โอเคครับโอเคครับแซวนิดนึงแซวนิดนึง
3: ป้ามันเหมือนแบบเลยจุดแซวไปแล้วนะแบบโอ้แซวทำไมอะไรอย่างเงี้ยไม่มีความเขินแล้วอ่ะ
5: นี่ขอโทษพี่รู้สึกผิดเองเลยเนี่ย
3: โอเค
5: โอเคพี่โดมว่าไง
3: คือพี่โดมอะค่ะเคยเล่าว่าเขาเป็นทอนซิลแบบบ่อยมากค่ะคือเหมือนไม่รู้ว่านักร้องนี่จะชอบเป็นหรือเปล่าใช่ไหม
5: พี่ก็เป็น
3: พี่เป็นนะคะ
5: พี่เป็นนักร้องครับ
3: แต่ไม่เป็นทอนซิล
5: เก่าแล้วทอนซิลก็เป็นครับเวลาเราแบบว่าใช้เสียงใช้อะไรบางท
3: ี
5: มันกระทบเหมือนกันแต่ผมก็เนี่ยยังแปลกใจอยู่เลยว่ามันเป็นถึงขนาดต้องไปนอนโรงพยาบาลแบบได้เป็นเกือบอาทิตย์ใช่ไหมครับ
3: ต้องระวัง
6: ต้องเจอคุณหมอประจำบ้านของเราค่ะเดี๋ยวจะมาตอบทุกข้อสงสัยเกี่ยวกับทอนซิลค่ะวันนี้อาจารย์นายแพทย์พนัสบินศิระวานิชอาจารย์จากภาควิชาโสตนาสิกวิทยาคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลจะมาอยู่ที่บ้านกับเราวันนี้พูดคุยกันค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอ
5: สวัสดีครับ
6: ค่ะให้คุณหมออธิบายก่อนเลยค่ะว่าทอนซิลคืออะไรแล้วเกิดการอักเสบได้ยังไงคะ
7: จริงๆตัวต่อมทอนซิลนะครับมันจะเป็นกลุ่มก้อนของบริเวณน้ำเหลืองของคนเราซึ่งมันจะอยู่บริเวณของบริเวณหลังช่องคอนะครับ
6: ใช่ตรงนี้ป่ะคะ
7: เราจะคลำไม่ได้จากภายนอกมันจะอยู่ในช่องคอแล้วก็จะมีทอนซิลอย่างอื่นอีกเช่นอยู่ตรงบริเวณลิ้นหรือว่าตัวต่อมทอนซิลที่ชื่อที่เขาเรียกกันว่าอะดีนอยด์ก็จะอยู่ตรงแถวหลังโพรงจมูกครับผมแต่ทอนซิลที่เราพูดถึงหลักๆเนี่ยมันจะอยู่

0: ตรงบริเวณหลังช่องคอครับ
1: แต่ผมมักจะไปนึกภาพว่าแบบเป็นไอ้พวกเกี่ยวกับที่เป็นเหมือนลูกกระเดือกอย่างเงี้ยครับอันนั้นคือเกี่ยวข้องกันมั้ยครับ
0: ไม่เกี่ยวครับ
1: ไม่เกี่ยว
0: จากภายนอกเราจะมองไม่เห็นครับ
1: ไปอยู่ที่ไหน
2: ค่ะใช่หนูก็ไม่ค่อยรู้เรื่อง
1: เลยไม่เข้าใจเหมือนก
2: ัน ไม่เข้าใจ
3: ใช่แล้วเกิดการอักเสบได้ยังไงอะคะ
0: จริงๆมันคือการติดเชื้อไวรัสหรือแบคทีเรียครับจากทางเดินหายใจแล้วก็เข้าไปในบริเวณของทางจมูกหรือทางช่องคอแล้วทําให้ตัวต่อมเนี่ยเกิดการอักเสบเป็นปฏิกิริยาเกิดขึ้นมาทําให้มันเกิดการบวมแดงครับ
2: คือหมายความว่าทุกคนเกิดมามีต่อมทอนซิลทุกคน
0: ใช่ครับ
2: แล้วต่อมทอนซิลมันคือมีหน้าที่ทําอะไรนะคะ
0: ตอนเด็กๆเนี่ยตัวต่อมทอนซิลจะมีหน้าที่ช่วยในเรื่องของภูมิคุ้มกันนะครับเพราะมันเป็นกลุ่มก้อนของตัวน้ําเหลืองมันจะมีพวกเม็ดเลือดขาวมีพวกอะไรอยู่แต่พอเราโตขึ้นมาเนี่ยเนื่องจากว่าร่างกายเรามีตัวเม็ดเลือดขาวอยู่แล้วนะครับตัวต่อมทอนซิลก็เป็นเหมือนอีก1อันที่เป็นตัวช่วยเรื่องภูมิคุ้มกันแต่ถามว่าเรามีในส่วนอื่นเพราะว่าเม็ดเลือดขาวเนี่ยมันไหลอยู่ตามเส้นเลือดของเราในทั่วร่างกาย
2: คือมันสําคัญตอนเด็กๆ
0: ใช่ครับ
2: ค่ะ
1: แล้วอาการของโรคนี้ล่ะครับเวลาที่ทอนซิลอักเสบเราจะมีอาการอะไรบ้างครับ
0: ก็ถ้าเป็นเด็กๆนะครับก็จะมีอาการเด็กสะบดเรื่องเจ็บคอแล้วก็ถ้าเด็กเล็กๆก็จะกินอาหารไม่ได้นะครับบางคนก็อาจจะไม่ยอมกลืนจนมีน้ําลายไหลออกมาจากช่องปากนะครับแต่ถ้าผู้ใหญ่เนี่ยก็จะบอกได้ชัดเจนว่ามีเรื่องเจ็บคอแล้วก็โดยมากก็อาจจะมีเรื่องไข้มาครับผมเวลากลืนอาหารก็จะกลืนแล้วรู้สึกเจ็บครับ
3: แล้วส่วนใหญ่เนี่ยค่ะจะเป็นได้กับทุกวัยหรือว่าวัยเด็กมากกว่าผู้ใหญ่คะ
0: จริงๆเป็นได้ทุกวัยครับแต่ว่าที่จะพบบ่อยมันจะเป็นเด็กกับช่วงวัยรุ่นแล้วก็ผู้ใหญ่ตอนต้นที่มักจะเจอครับ
1: เวลาเราระคายคอด้วยสองทางเสียงเสียงเนี่ยเรามีอาการแบบไออะไรอย่างนี้นะครับอาการที่เราแสดงให้เห็นนะครับว่าเรากำลังเป็น
0: จริงๆมีร่วมได้ด้วยได้ครับเพราะว่าไอตัวต่อมทอนซิลอักเสบเนี่ยมันคือการติดเชื้อในทางเดินหายใจส่วนต้นเพราะฉะนั้นบางทีอาจจะมีติดเชื้อไปที่บริเวณกล่องเสียงติดเชื้อบริเวณในช่องคอทำให้เกิดอาการไอขึ้นครับแต่ว่าหลักๆเนี่ยอาการหลักๆจะเป็นเรื่องของอาการเจ็บคอครับผม
3: แล้วเชื้อที่ว่าเนี่ยค่ะที่คุณหมอบอกว่าเราไปติดเชื้อมาเนี่ยค่ะมันติดได้ทางไหนยังไงบ้างอะคะ
0: ก็จะติดเหมือนหวัดเลยครับก็คือติดทางเดินหายใจ
3: ก็คือเป็นหวัดมีโอกาสที่จะเป็น
0: ใช่ครับมีโอกาสติดเชื้อไปที่บริเวณต่อมทอนซิลครับ
2: ก็อันตรายเหมือนกันนะติดง่ายอยู
0: ่ใช่ครับ
2: ค่ะ
1: ทีนี้มาพูดถึงเรื่องวิธีการรักษาดีกว่าครับถ้าเผื่อเรารู้ตัวแล้วว่าเราเป็นทอนซิลอักเสบต้องรักษาไงครับ
0: คือโดยทั่วไปเนี่ยส่วนมากของตัวต่อมทอนซิลอักเสบช่วงแรกเวลาเริ่มเป็นเนี่ยมันจะเป็นการติดเชื้อจากไวรัสนะครับพอเป็นการติดเชื้อจากไวรัสเนี่ยมันทําให้เวลามีอาการขึ้นมาก็จะมีเรื่องไข้นะครับมีเรื่องอาการเจ็บคอในกลุ่มเนี้ยถ้าเพิ่งเริ่มเป็นโดยปกติเราจะไม่แนะนําให้ทานยาฆ่าเชื้ออาจจะแค่เหมือนกับกินน้ําแล้วก็นอนพักนะครับแล้วก็เหมือนกับทานอาหารที่มีประโยชน์ครับผมแต่ว่าถ้าติดไปนานๆบางทีอาจจะต้องให้หมอตรวจดูว่ามีการติดเชื้อแบคทีเรียแทรกซ้อนหรือเปล่า
1: พูดอย่างนี้ตัวยังไงครับต้องเจาะเลือดไปไหมหรือว่าต้องใช้วิธีการไหนถึงเราถึงจะรู้ว่าอันนี้เป็นไวรัสนะอันนี้เป็นแบคทีเรียนะ
0: โดยทั่วไปก็อาจจะอาศัยเรื่องของการสังเกตอาการครับโดยปกติถ้าเป็นนานเกินอาทิตย์นึงหรือว่าบางทีมีอาการเจ็บคอมากไข้ขึ้นสูงนะครับในกลุ่มพวกนี้เนี่ยอาจจะมีเรื่องของแบคทีเรียที่มาแทรกซ้อน
3: ที่น้องเมย์เขาบอกว่าพอเขาส่องดูแล้วเห็นเป็นขาวๆอันนั้นคือแบคทีเรีย
0: ใช่ครับคือด้วยปกติต่อมทอนซิลเนี่ยถ้ามีติดเชื้อแบคทีเรียแทรกซ้อนบางทีจะมีหนองขึ้นมาตรงบริเวณของตัวต่อมทอนซิลครับเพราะต่อมทอนซิลเนี่ยลักษณะมันจะคล้ายๆกับรังผึ้งมันจะเป็นเหมือนกับมีรูอยู่ข้างในพวกนี้บางทีมันมีการติดเชื้อเข้าไปแล้วทําให้มีหนองออกมา
3: แต่ว่าถ้าส่องลงไปแล้วแดงไม่มีสีขาวแสดงว่าเป็นไวรัส
0: โดยทั่วไปเป็นไวรัสครับใช่ครับ
3: ถ้าอย่างนั้นถ้าเกิดว่าเจ็บคอเราก็สามารถที่จะสังเกตเบื้องต้นก่อนได
0: ้ได้ครับโดยทั่วไปก็เหมือนเวลาเราเป็นหวัดบางคนก็อาจจะไม่ชอบทานยาก็อาจจะแค่กินน้ํานอนพักนะครับโดยทั่วไปถ้าภูมิต้านทานร่างกายแข็งแรงไม่ได้มีโรคแทรกซ้อนไม่ได้มีโรคประจําตัวปกติพวกนี้มีโอกาสหายเองได้ครับ
3: ก็อย่าให้มันขึ้นเป็นขาวๆที่คุณหมอบอกว่ามันคือแบคทีเรีย
0: ใช่ครับ
3: ใช่มั้ยคะ
2: หนอง
3: ตรงนี้ติดต่อมั้ยคะ
0: ก็จริงๆมันคือการติดต่อก็คล้ายๆกับการติดต่อเรื่องของหวัดนะครับก็คือบางคนเป็นหวัดเชื้อมันก็กระจายไปแล้วก็ติดมาแล้วก็มีทอนซิลอักเสบแต่ต่อมทอนซิลเนี่ยแต่ละคนจะโตไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับปริยาของร่างกายตั้งแต่เด็กนะครับคนที่โตมากหน่อยก็จะมีเวลามีอาการเจ็บคอก็อาจจะมีไข้ขึ้นสูงกว่าปกติ
3: เป็นได้บ่อยไหมคะทำไมบางคนเป็นทุกเดือนอย่างน้องโดม
2: ใช่ค่ะ
0: ก็ขึ้นอยู่กับภูมิต้านทานขึ้นอยู่กับโรคประจำตัวหรือขึ้นอยู่กับร่างกาย
2: ใช้ชีวิต
0: ใช่ครับว่าเป็นยังไงถ้าสมมตินอนดึกพักผ่อนน้อยภูมิต้านทานร่างกายต่ำหรือว่าทานเหล้าสูบบุหรี่อะไรมากๆแล้วภูมิต้านทานร่างกายไม่ดีก็มีโอกาสติดเชื้อได้บ่อย ครับ
1: พี่โดมเป็นถึงขนาดว่าคุณหมอแนะนำว่าให้ตัดตอมทอนซิลนี่คือตัดได้เหรอครับ
0: ตัดได้ครับ
1: นะครับแล้วมันจะไม่ส่งผลต่อการใช้ชีวิตของเราครับ
0: ไม่ส่งผลครับโดยทั่วไปเพราะว่าตัวตอมทอนซิลเนี่ยมันจะมีลักษณะเป็นกลุ่มก้อนของน้ำเหลืองที่บอกซึ่งร่างกายเรามันจะมีส่วนอื่นที่มันเป็นตัวชดเชยได้พออายุมากขึ้นตรงบริเวณนี้เราอาจจะไม่ได้จำเป็นต้องใช้
3: เรื่องของทอนซิลก็จริงๆก็มีอะไรที่ซับซ้อนเหมือนกัน
2: ใช่ค่ะ
3: วันนี้นอกจากเราคุยกันเองค่ะเรายังมีท่านชมทางบ้านที่ฝากคำถามเกี่ยวกับทอนซิลมาถามคุณหมอด้วยเดี๋ยวพักกันดูเดียวนะคะแล้วกลับมาติดตามกันต่อในช่วงหน้ากับระเบียบสุขภาพค่ะระเบียงสุขภาพค่ะเรายังอยู่กับอาจารย์นายแพทย์พนัสบินศิระวณิชอาจารย์จากภาควิชาโสนาศิกวิทยาคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะ
1: และเช่นเคยครับเราก็มีคำถามมากมายจากทางบ้านนะครับผมวันนี้เราคัดมา2คำถามครับเดี๋ยวไปฟังคำถามแรกกันเลยครับ
4: คุณหมอคะอยากทราบว่าเป็นโรคต่อมทอมซิลอักเสบนะคะจะทานยาแก้อักเสบจะช่วยได้ไหมคะ
1: เป็นต่อมทอนซิลอักเสบเนี่ยทานยาแก้อักเสบเนี่ยช่วยได้ไหมครับ
0: อย่างที่บอกครับถ้าสมมติว่าเป็นเรื่องของการติดเชื้อไวรัสการทานยาแก้อักเสบอาจจะไม่ช่วยอะไรมากนะครับแต่ถ้าสมมติว่าเป็นเรื่องของการติดเชื้อแบคทีเรียยาแก้อักเสบเนี่ยจะเป็นยาตัวหลักในการรักษาครับผม
1: เพราะว่าอย่างบางทีเนี่ยผมเจ็บคอนะ
0: ครับ
1: แล้วผมก็คือเป็นคนที่ต้องระวังเพราะว่าเราอาชีพเราต้องใช้เสียงต้องใช้คอเนี่ยสำคัญใช่ไหมครับผมก็จะเลยไอ้อย่างนี้อันตรายไหมครับ
0: จริงๆถามว่าอันตรายไหมจริงๆไม่อันตรายในระยะสั้นครับแต่อันตรายในระยะยาว
1: คือ
3: เรื่องของอันตรายยังไงคะ
0: เรื่องของดื้อยาครับเชื้อดื้อยาครับผม
1: ก็คือเราจริงๆเราควรจะรอ
0: ใช่ครับจริงๆเราควรสังเกตอาการได้
1: ถ้าเรารอไม่ไหวอ่ะครับคือมันเริ่มแบบว่ามันเริ่มจะมีอาการแล้วอย่างเงี้ยครับหมอเรา
0: จริงๆแนะนําพบแพทย์ดีกว่าครับ
1: พบแพทย์ดีกว่า
0: ใช่ครับเพราะว่าอย่างของต่างประเทศของอเมริกาเนี่ยเวลาเรามีอาการพวกนี้ยาฆ่าเชื้อเนี่ยจะเป็นยาที่เขาไม่จำหน่าย
1: ครับ
0: ครับผมเพราะว่าพอเรื่องเชื้อหรือยาเนี่ยเป็นปัญหาหลักตอนนี้เป็นปัญหาสำคัญครับ
3: แล้วอย่างฉีดยาล่ะคะ
0: จริงๆการฉีดยาเนี่ยถ้าพอทานได้อยู่จริงๆยาฉีดอาจจะไม่ค่อยได้ประโยชน์เท่าไหร่ยกเว้นในกรณีถ้ามีติดเชื้อรุนแรงโดยทั่วไปเช่นติดเชื้อเข้าไปในกระแสเลือดหรือมีไข้สูงมากคิดว่าตัวยากินไม่ได้ผลนะครับหรือว่ามีเชื้อดื้อยาที่เกิดขึ้นมาในกรณีเราจะต้องใช้ตัวยาฉีดช่วย
1: ก็ได้รับคำตอบไปแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราไปฟังคำถามข้อต่อไปกันเลยครับ
5: คุณหมอคะเป็นต่อมทอนซิลอักเสบทานอะไรได้บ้างแล้วก็ทานอะไรไม่ได้บ้างคะ
3: ป่วยเป็นทอนซิลอักเสบทานอะไรได้ทานอะไรไม่ได้คือบางคนบอกว่าต้องงดน้ำแข็งงดของเย็นงดของเผ็ดงดของทอดจริงแล้วเกี่ยวกันไหมคะ
0: จริงๆเรื่องของอาหารนะครับโดยปกติถ้าเป็นทอนซิลอักเสบคือเรามีอาการเจ็บคอที่จะแนะนำให้ทานได้จะแนะนำเป็นกลุ่มพวกเป็นเยลลี่เย็นๆก็ได้ครับหรือเป็นพวกไอติมพวกนี้จะทำให้เราสามารถกินได้คล่องคอช่วยทำให้เรื่องของคอเนี่ยมันไม่ค่อยรู้สึกเจ็บนะครับทานเป็นอาหารพวกน้ำก็ช่วยได้เพราะโดยปกติอย่างเช่นถ้าสมมติพูดถึงเด็กเวลาเป็นเด็กเป็นทอนซิลอักเสบจริงๆเนี่ยที่เรากลัวเด็กไม่ยอมทานทำให้มีปัญหาเรื่องเกลือแร่เพราะฉะนั้นอะไรก็ได้ที่เด็กสามารถทานได้ครับผม
3: ของเย็นๆน้ำแข็ง
0: ทานได้ครับ
3: ทานได้
0: ใช่ครับ
3: แล้วถ้าโตหน่อยพวกของเผ็ดของทอดทานได้ไหมคะ
0: จริงๆถ้าเป็นพวกของเผ็ดของทอดจริงๆถามว่าทานได้ไหมจริงๆทานได้แต่ว่าเราแนะนำให้หลีกเลี่ยงดีกว่าของอะไรที่ทำให้เกิดอาการระคายเคืองคอ
3: แล้วจริงไหมคะที่ว่าพักผ่อนน้อยมีโอกาสจะเป็นทอนซิลอักเสบมากกว่า
1: ใช่
0: จริงๆการพักผ่อนน้อยเนี่ยมันทำให้มีเป็นโรคอื่นๆโดยรวมมีปัญหาหมดเพราะว่าการพักผ่อนน้อยก็คือเหมือนภูมิต้านทานร่างกายก็จะต่ำลงนะครับ
3: แต่วันนี้เข้าใจแล้วค่ะว่าทอนซิลอักเสบเป็นยังไงแล้วก็รู้วิธีการดูแลตัวเองแล้วต้องขอขอบพระคุณค่ะอาจารย์นายแพทย์พนัสบินศิระวานิชอาจารย์จากภาควิชาโสนาศิกวิทยาคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลขอบคุณน้องเมทัลด้วยนะคะวันนี
2: ้
3: ขอบคุณค่ะ
1: ขอบคุณครับแล้วช่วงหน้านะครับแพลวจะพาเราไปเที่ยวเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมที่ไหนนะครับผมอย่าลืมติดตามกันได้นะครับในช่วงรอบรั้วดราม่าครับ
3: ร้อนแดดก็แรงมากเลยนะเนี่ย
1: โอ้โหจะพูดอย่างนั้นเลยครับนี่สารภาพเลยนะครับว่าถ้าเผื่อมีห่วงยางเนี่ยผมใส่ปุ๊บผมกระโดดลงแล้วครับสระน้ำเนี่ยคร
3: ับ เดี๋ยวบินอย่าเพิ่งโดดฟังแฮลก่อนดีกว่าว่าวันนี้เขาจะพาเราไปเที่ยวไหน
6: วันนี้นะครับจะพาไปทะเลครับ
1: พาไปทะเล
6: คุณนี่ใจตรงกันเลยนะครับนี่ใจไปถึงแล้วนะนี่คิดภาพไว้เลยกิจกรรมที่เราจะทำอ่ะเราคือเราก็จะเล่นน้ำเล่นบานาน่าโบ๊ทเช่าเจ็ตสกีขับพอเราเหนื่อยใช่ไหมเราก็ขึ้นฝั่งสั่งข้าวเหนียวไก่ย่างมากินส้มตำแซ่บๆนะครับจบปุ๊บปุ๊บปุ๊บเสร็จแล้วก็ทาครีมกันแดดนิดนึงแล้วก็

0: อาบแดดเลยครับ
1: อาบแดดก็ร้อนสิครับแดดแรงขนาดนี้เดี๋ยวก็แห้งตายคาหาดต้องเอาไม้มาแซะครับโ
0: อ้แต่ว่าผมพาไปทะเลก็จริงนะครับพี่หมวยครับแต่ว่าสิ่งที่เล่ามาเนี่ยกิจกรรมที่พี่บิมพูดเนี่ยไม่มีอย่างนั้นเลยนะครับเพราะว่าทะเลที่ผมพาไปเนี่ยนะครับเป็นหมู่บ้านที่อยู่เกาะกลางทะเลนะครับซึ่งเขาเนี่ยนะครับใช้พลังงานทดแทนอย่างพลังงานแสงอาทิตย์เนี่ยมาผลิตเป็นกระแสไฟฟ้าครับ
2: จะบอกนะว่าเขาทำกันทั้งหมู่บ้านเลยพลังงานแสงอาทิตย์
0: ใช่แล้วครับพี่หมวยครับ
3: ว่าน่าสนใจมาก
2: ดูอยากดู
0: ถ้าอยากดูนะครับไปดูพร้อมๆกันเลยครับและตอนนี้ครับผมพาคุณผู้ชมมายังท่าเรืออ่างกระป๋องจังหวัดตราดนะครับเพื่อที่จะไปชุมชนหนึ่งครับที่ตั้งอยู่บนเกาะในเขตของจังหวัดจันทบุรีครับชุมชนแห่งนี้นะครับเรียกได้ว่าเป็นชุมชนต้นแบบด้านการจัดการพลังงานแต่ว่าที่นี่เขามีการจัดการพลังงานยังไงเดี๋ยวเราไปทำความรู้จักพร้อมๆกันเลยครับ

0: อย่างนึงที่ผมสงสัยเลยก็คือว่าในระหว่างที่เราเดินทางกันมาเนี่ยนะครับตามบ้านต่างๆเนี่ยผมเห็นว่าทุกบ้านเนี่ยมีจักรยานแทบทุกบ้านเลยแล้วไม่มีใครใช้มอเตอร์ไซค์เลยทำไมเขาไม่ใช้มอเตอร์ไซค์กันนะครับ
1: ชุมชนเกาะจิกของเรานะฮะเรามีธรรมนูญหมู่บ้านนะฮะวางเป้าหมายของชุมชนไว้นะฮะให้เป็นหมู่บ้านที่มีการอนุรักษ์พลังงานและลดภาวะโลกร้อนธรรมนูญหมู่บ้านหรือข้อห้ามเนี่ยเราผ่านที่ประชุมประชาคมหมู่บ้านนะครับแล้วทุกคนก็ให้ความเคารพกฎนี้คือเหมือนร่วมกันทำนะร่วมกันทำว่าให้เป็นส่วนหนึ่งอนุรักษ์พลังงานและลดภาวะโลกร้อนคนสมัยก่อนเนี่ยเขาจะใช้กระแป๋งตักนะฮะตักเรามือดึงขึ้นมาใช้แรงคนนะฮะตักขึ้นมาปัจจุบันนะฮะพอเรามีระบบไฟฟ้าโซลาร์เซลล์เนี่ยนะเราก็ใช้พลังงานสะอาดปั๊มน้ำขึ้นไปสูบน้ำขึ้นไปเดี๋ยวผมจะพาไปดูระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานทดแทนของชุมชนนะฮะที่จ่ายไฟให้ทั้งชุมชนใช้กัน

0: ตรงนี้นี่คือแบบน่าตื่นตาตื่นใจมากเป็นแผงโซลาร์เซลล์ทั้งนั้นเลยนะครับตรงนี
1: ้ครับผมโซลาร์เซลล์ทั้งหมดเนี่ยมีกำลังการผลิตได้ 40.5 กิโลวัตต์คร
0: ับ
1: ผมโซลาร์เซลล์นะฮะเราเหมือนเป็นการใช้พลังงานสะอาดมาผลิตไฟใช้นะฮะ1เราไม่มีต้นทุนอย่างเช่นน้ำมันน้ำมันดีเซลต่างๆเนี่ยแล้วก็ต้องการให้เป็นชุมชนที่อนุรักษ์พลังงานและลดภาวะโลกร้อน

0: วันนี้ครับผมได้มาเรียนรู้รูปแบบการจัดการพลังงานนะครับที่ชุมชนบ้านก่อจิกจังหวัดจันทบุรีแห่งนี้นะครับซึ่งบอกได้เลยครับว่าเห็นแล้วเนี่ยน่าทึ่งมากๆเลยครับและมากไปกว่านั้นนะครับผมยังได้เห็นวิถีชีวิตของคนในชุมชนที่เรียบง่ายซึ่งเป็นภาพที่น่าอิจฉาจริงๆครับ
1: โอ้โหเป็นไงครับเกาะที่ห่างไกลเรามีโซลาร์เซลล์เข้ามาทำให้มีไฟฟ้าใช้มีประปาใช้ชีวิตคนที่อยู่บนเกาะที่อยู่ห่างไกลก็เลยเหมือนกับชีวิตคนที่อยู่บนฝั่งเลยนะครับ
2: และที่สำคัญที่พี่ชอบมากก็คือมีธรรมนูญชุมชนด้วยกำกับให้คนบนเกาะนี้ใช้ชีวิตโดยรักษาวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมที่สอดคล้องกับธรรมชาติสอดคล้องกับระบบนิเวศนี่แหละที่ว่าชุมชนนี้ถือเป็นชุมชนต้นแบบของการจัดการเรื่องพลังงานอย่างแท้จริง
0: ใช่แล้วล่ะครับและที่นี่นะครับไม่มีแอร์ไม่มีมอเตอร์ไซค์ไม่มีสถานบริการและที่สำคัญก็คือยังอนุรักษ์อาชีพเดิมๆอยู่นะครับนั่นก็คือประมงพื้นถิ่นนะครับของชาวบ้านเขาไว้เหมือนเดิมเลยนะครับถ้าหากว่าใครเนี่ยอยากจะเรียนรู้เรื่องการประหยัดพลังงานทางเลือกนะครับหรือว่าอยากจะใช้ชีวิตแบบสโลไลฟ์เนี่ยรับรองว่าที่นี่เหมาะกับคุณแน่นอนครับ
1: น่าสนใจมากถ้าผมมีโอกาสผมจะไป
2: พี่ด้วย
1: โหพี่หมวยแน่ใจนะครับว่าพี่หมวยจะไป
2: ชัวร์พร้อมไปได้อยู่ได
1: ้โอเคเดี๋ยวเราไปด้วยกันเลยครับแต่ว่าตอนนี้เวลาของรายการเราหมดแล้วครับพบกับพวกเรา3คนได้ใหม่นะครับในรายการ Healthy Village รายการสุขภาพที่จะพูดคุยกันเหมือนคนในครอบครัวครับ
0: สัปดาห์หน้ามีอะไรให้ติดตามชมอย่าพลาดนะครับสำหรับวันนี้เรา3คนลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: พูดถึงเรื่องพลังงาน

0: ว่าบ้านเราเนี่ยควรจะหันมาใช้พลังงานทดแทน
1: พี่ว่าบีมช่วยไปประหยัดไฟด้วยการปิดแอร์ปิดคอมปิดไฟปิดพัดลมที่เปิดทิ้งเอาไว้ด้วยช่วยแบบนี้ก่อนแล้วกันนะ

0: พื้นที่ในการที่มีจุดเลือดออกเยอะมากๆอาจจะทำให้ตาบอดได้ค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะคนไข้อาการเป็นยังไงคะวันนี้
1: อาการมองเห็นไม่ค่อยชัดนะครับ
0: ข้างไหนคะ
1: ข้างขวาครับผม
0: ข้างขวาเป็นมานานเท่าไหร่คะ
1: ประมาณ2สัปดาห์กว่าแล้วครับ
0: สัปดาห์กว่านะคะอาการมัวเป็นยังไงบ้างคะ
1: มองภาพไม่ค่อยชัดนะครับเรามองหน้าเขาเนี่ยรู้สึกว่าจมูกเขาจะเบลอๆแล้วก็รูปหน้าเขาจะไม่ค่อยจะตรงจะบิดเบี้ยวไปเล็กน้อยนะครับ
0: คนไข้สูบบุหรี่ไหมคะ
1: วันละ 1-2 โดยเฉลี่ยครับ
0: ตอนนี้หยุดหรือยังคะ
1: ยังครับยังไม่หยุดครับผม
0: โอเคค่ะคนไข้ทำงานอะไรคะ
1: เป็นฟรอมไมคุมสายงานก่อสร้างครับ
0: ต้องออกแดดไหมคะ
1: ทุกวันครับ
0: แล้วมีใส่แว่นตาดำป้องกันไหมคะ
1: ไม่ค่อยจะใส่เท่าไหร่เลยครับผม
0: โอเคค่ะตอนนี้หมอสงสัยว่าจะเป็นโรคสุขภาพชัดของจอตาเสื่อมปัจจัยที่ทำให้เกิดโรคนี้ก็มีหลากหลายนะคะแต่ว่าส่วนใหญ่ก็คือเกิดจากการเสื่อมสภาพของร่างกายตามอายุที่มากขึ้นเกิดการสะสมของสารอนุมูลอิสระและของเสียที่บริเวณจอประสาทตามากขึ้นเรื่อยๆค่ะความเสี่ยงของโรคนี้ก็คือคนที่สูบบุหรี่เนื่องจากว่ามีการศึกษาแล้วพบว่าคนที่สูบบุหรี่เนี่ยมีโอกาสที่จะมีโรคนี้มากกว่าคนปกติถึง3เท่าและเกิดเร็วกว่าคนที่ไม่สูบบุหรี่ถึง10ปีนอกจากนี้ยังเสี่ยงในคนที่มีประวัติครอบครัวเป็นโรคนี้มาก่อนนะคะทำงานในที่ที่มีแสงแดดจ้าๆหรือไม่ใส่แว่นป้องกันรวมทั้งคนที่มีโรคประจำตัวเป็นโรคไขมันในเลือดสูงความดันโลหิตสูงและคนไข้ผู้หญิงที่หมดประจำเดือนแล้วมีการเปลี่ยนแปลงของระดับฮอร์โมนค่ะวิธีการตรวจคัดกรองจุดภาพชัดของจอตาเสื่อมสามารถทำเองได้ง่ายๆเลยค่ะโดยใช้แผ่นดีนะคะเรียกว่าแอมสเลอร์กริดสามารถขอได้จากจักษุแพทย์ทั่วไปเลยค่ะวิธีการก็ไม่ยากปิดตา1ข้างนะคะและใช้ตาข้างที่เปิดอยู่มองแผ่นภาพนี้นะคะห่างจากตา14นิ้วนะคะหลังจากที่มองแล้วก็ให้สังเกตที่บริเวณตารางรอบๆนี้ว่ามีเส้นที่ขาดหายไปหรือบิดเบี้ยวหรือไม่ถ้ามีให้รีบไปพบจักษุแพทย์ทันทีเลยค่ะโอเคงั้นหมอขออนุญาตตรวจการทำงานของจุดภาพชัดนิดนึงคนไข้ข้างที่ไม่ชัดคือข้างไหนนะคะ
1: ข้างขวาครับ
0: ข้างขวานะคนไข้เอามือปิดตาข้างซ้ายนะคะ
1: คร
0: ับโอเคคนไข้ถือแผ่นนี้ในระดับสายตานะคะห่างประมาณ14นิ้วโอเคคนไข้มองที่จุดดำนะคะ
1: ตรงไหนครับไม่เห็นจุดดำ
0: โอเคเห็นเบลอๆมั้ยคะ
1: เส้นมันหงิกงอๆหม
0: อโอเค
1: เส้นไม่ตรงอาจารย
0: ์ไม่ตรงนะคะขอไปอีกข้างหนึ่งนะคะ
2: ครับผม
0: เห็นจุดดำไหมคะ
1: เห็นชัดเลยครับ
0: โอเคตารางเท่ากันไหมคะมีเส้นเบี้ยวไปไหมคะ
1: ไม่มีเบี้ยวเลยครับ
0: โอเคสองข้างต่างกันชัดเจนนะคะ
1: ครับผม
0: การรักษาถ้าเกิดคนไข้ยังไม่มีอาการและตรวจพบโดยบังเอิญอาจจะยังไม่ต้องรักษาค่ะสามารถสังเกตอาการดูก่อนได้แต่ถ้าเกิดว่ามีชนิดที่เป็นเส้นเลือดที่แตกและรั่วเข้าไปในบริเวณตาแล้วต้องรักษาด้วยการยิงเลเซอร์หรือฉีดยาเข้าน้ำวุ้นตาทั้งนี้ผลการรักษาขึ้นกับความรุนแรงระยะของโรคจึงขอเน้นย้ำให้มาตรวจตาแต่เนิ่นๆเพื่อจะได้วินิจฉัยและรักษาอย่างเร็วที่สุดค่ะเดี๋ยวหมอจะขออนุญาตตรวจตาแล้วก็จอประสาทตานิดนึงนะคะคุณไข้เอาตาข้างขวามองหูหมอนะคะมองขึ้นบนนะคะมองลงเลยค่ะอันนี้ก็เป็นภาพตัดขวางของจอประสาทตาตรงบริเวณจุดภาพชัดนะคะปกติตรงกลางเนี่ยจะต้องเป็นรอยบุ๋มลงไปนะคะแต่ของคนไข้เนี่ยรอบๆเนี่ยมีความบวมเกิดขึ้นนะคะมีความขรุขระเกิดขึ้นแล้วก็มีน้ำสะสมอยู่ตรงบริเวณใต้จอประสาทตาคือตอนนี้บวมน้ำเป็นบริเวณกว้างเลยนะคะน่าจะเป็นเรื่องของจอประสาทตาเสื่อมวิธีการป้องกันโรคจอตาเสื่อมที่สำคัญที่สุดก็คือการงดสูบบุหรี่แล้วก็ต้องกินอาหารให้ครบ5หมู่นะคะพยายามกินผักผลไม้ซึ่งมีวิตามินและสารอาหารรวมทั้งเวลาที่อยู่กลางแจ้งควรจะใส่แว่นป้องกันนอกจากนี้ก็คือยังต้องควบคุมโรคประจำตัวให้ดีนะคะทั้งเรื่องของความดันโลหิตสูงและไขมันในเลือดสูงแล้วก็ต้องมาตรวจตาทุกปีค่ะหลังจากที่อายุเกิน40ปีขึ้นไปมีอาการมองเห็นผิดปกติเช่นภาพบิดเบี้ยวอย่าลืมมาหาหมอตานะคะ

0: ทีนี้พอมันมีคนออกมาแฉปุ๊บทุกคนก็ตามมาหมดเลยในโซเชียลเข้าไปดูเลยนี่แหละคือเรื่องทั้งหมดที่พี่อยากเล่าให้แฮวฟัง
1: พี่บีมนี่สุดยอดเลยนะครับ
0: ในการเล่าเรื่อง
1: เปล่าครับพี่บีมเล่ามาชั่วโมงกว่าเนี่ยไม่หยุดเลยนะครับสุดยอดจริงครับ
0: เป็นคำชมใช่ไหมเนี่ยที่พูดมา
1: คำชมครับ
0: พี่ทำเพื่อแฮวไงพี่อยากให้แฮวลงเรื่องทั้งหมดไง
1: เก่งจริง
0: ๆพี่แต่พี่ไม่อยากคุยนะเรื่องการใช้เสียงของพี่เนี่ยรับรองเลยว่าไม่มีตกคือเสียงเนี่ยเราได้ตลอดครับ
2: บีมแฮวอยู่นี่นี่เอง
0: อ้าวหวย
2: เดี๋ยวพรุ่งนี้พี่ฝากบีมไปประชุมแทนหน่อยนะพี่ติดธุระด่วนนะจ้า
1: ชงไปชง
0: โอ้โหสงสัยจะไม่ได้เลยครับเนี่ยเหมือนเสียงมันหายไปอ่ะนี่ถามแฮวเลยผมไม่มีเสียงตั้งแต่เช้าแล้วพี่มันเหมือนกับเป็นทำซิงอัลเสพแน่เลยเนี่ยลองจับดูแล้วมันเป็นก้อนๆเลยครับ
1: มันยังดีๆอยู่เลยนะครับเนี่ย
2: โอ้ย
0: อย่างนี้ทรมานเลยนะเราไปทรมานไปเมื่อกี้
3: ทรมานด้วย
4: อย่างนี้ขนมที่หนูซื้อมาเนี่ยสงสัยพี่บีมทานไม่ได้แล้วแน่เลยเดี๋ยวเราสามคนเข้าไปทานด้วยกันดีกว่าค่ะ
2: ว่าเจ็บคอเนอะเดี๋ยวทานขนมระคายคอ
4: ใช
0: ่หายไม่ปิดทิ้งมันเหมือนแบบว่ามันเคลียร์ออกมาเลยอ่ะเมื่อกี้เห็นว่าได้ยินเสียงแล้วเนี่ยมันเหมือนเสลดมันพุ่งออกมาครับ
1: หายแล้ว
0: มันเหมือนท่อแบบท่อเสียงมันดีขึ้นมาเลยทันที
2: มันเร็วขนาดนั้นเลยเหรอ
0: เร็วสิครับสบายครับโอ้ยนี่คือกินอะไรก็ได้แล้วครับตอนนี้สบายมากเลยครับ
2: งั้นก็ไปประชุมแทนได้สิพรุ่งนี
0: ้แต่ไม่แน่ว่าอาการมันจะอาจจะกลับมาในวันพรุ่งนี้ผมว่าให้แฮวไปเลยดีกว่าครับเนี่ยมอบหมายหน้าที่ให้แฮวไปเลยแต่ว่าตอนนี้เราไปคุยกันข้างในบ้านแล้วก็ทานขนมอะไรให้เรียบร้อยก่อนดีกว่านะครับนะครับพี่หมวยแฮวฝากด้วยนะครับพรุ่งนี้ไม่รู้อาการเจ็บคอมันจะกลับมาหรือเปล่าทอมซินอักเสบ
2: ทำไมมันหายเร็วจังอะน้องเมทัล
4: น่านะสิคะสงสัยอยากกินขนมมากกว่ามั้งว่า
2: เดี๋ยวแฮว
4: ไปค่ะ
2: ตามมา
3: ต้องประชุมด้วยเหรอ
5: บ้านรับแขกของเราวันนี้ขอต้อนรับน้องเมทัลค่ะสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่บีมเมื่อกี้ทานขนมอย่างนี้นี่สงสัยไม่เจ็บคอแล้วใช่ไหมคะ
6: ไม่แล้วครับสบายเลยนะถ้าพูดเรื่องกินขนมเนี่ยพอพี่
4: หายป่วยทันที
6: ใช่ถ้าแต่น้องเมทัลเนี่ย
4: ค่ะ
6: เป็นคอมซินอักเสบใช่ไหมครับ
4: ใช่ค่ะเคยเป็นค่ะแต่ว่าตอนนั้นนานมากแล้วแล้วก็ปกติหนูไม่เคยเป็นทอนซินเลยก็เลยไม่ทราบว่าอาการเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วตอนนั้นเนี่ยดันมีการอักเสบร่วมด้วยเหมือนเป็นติดเชื้อไวรัสใช่ค่ะแล้วมันทำให้แบบคือมันอาการไม่แน่ชัดอะค่ะแล้วอยู่ๆก็ตอนนั้นอยู่ๆเหมือนไข้ขึ้นแล้วก็อยู่ๆก็หายอยู่ก็ไข้ขึ้นหนูก็เลยนึกว่าหนูขั้นเนื้อขั้นตัวแบบเหมือนคน
6: จะเป็นไข้ธรรมดา
4: เฉยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เจ็บคอนิดหน่อยแล้วหนูเป็นคนที่ปกติเวลาหนูเจ็บคอหรือเป็นอะไรนิดหน่อยเนี่ยหนูจะไม่ค่อยอะไรมากเราจะแบบแมนๆอ่ะเราแบบเดี๋ยวก็หายอะไรอย่างเง
2: ี้
4: ย
2: หายเอง
4: ใช่ทุกครั้งจะมีอะไรจะร้อยหายเองตลอดค่ะใช่แล้ววันนั้นมันเริ่มแบบอาการมันเริ่มแปลกขึ้นเรื่อย
2: ๆค่ะ
4: มันเริ่มกินข้าวก็แบบตื่นยากมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราไม่เคยเป็นมาก่อนด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็คิดอยู่นั่นแหละว่ามันเจ็บคอเฉยๆจนไม่ไหวแล้วค่ะก็เลยแบบเฮ้ยคอเราโอเคหรือเปล่าเลยไปลองอ้าปากส่องกระจกดูปรากฏว่าบวมแล้วก็แดงมาก
6: ส่องเอง
4: เอาโทรศัพท์เปิดแฟลชดูอย่างเงี้ยค่ะ
6: โอ้โห
4: คืออยากดูเองก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มันเหมือนเป็นหนองข้างใน
6: เป็นแผ่นขาว
4: ๆเป็นฝ้าค่ะใช่หนูก็แบบช็อกไปเลย
2: ตอนนี้ก็คือดูเองก่อน
4: ดูเองก่อนค่ะใช่แล้วเสร็จแล้วก็เลยรีบไปหาหมอเพราะว่าไม่เคยเป็นแบบนี้มาก่อนนะคะก็ตกใจมาก
2: ก็คือที่เอะใจก็คือเริ่มทานอะไรไม่ได้
4: ใช่ค่ะเพราะว่าปกติเจ็บคอเราจะแค่รู้สึกนิดๆหน่อยๆใช่ไหมคะ
2: ตอนกลืนน้ำลายนะ
4: ค่ะแต่อันนี้เหมือนเป็นหนักเลยอะค่ะแบบเจ็บแน่นไปหมดเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
2: เป็นอยู่นานไหมคะที่บอกว่าเป็นหนักๆเนี่ยค่ะ
4: คืออาการขั้นเนื้อขั้นตัวเนี่ยมาก่อนแล้วประมาณวันนึงค่ะแล้วก็พอเริ่มเจ็บหนักๆนี่คือวันที่2แต่คือทุกอย่างมันถาโถมเข้ามาเร็วมากอะค่ะมันจะไม่ได้ค่อย
6: ๆ
4: มันสุดเร็วมากค่ะก็เลยต้องรีบดูเพราะว่าถ้าเจ็บคอปกติมันไม่น่าจะเป็นแบบนี้อะไรเงี้ยค่ะ
6: ็เลยตัดสินใจไปหาหมอ
4: ใช่ทุกคนก็ต้องระวังนะคะต้องมีความรู้นิดนึงเดี๋ยวจะช้าเกินไปอย่างเงี้ย
6: ค่ะไปหาคุณหมอแล้วคุณหมอเขาบอกว่ายังไงบ้างครับ
4: คุณหมอบอกว่าต้องนอนโรงพยาบาลใช่ค่
6: ะ
4: หนูก็แบบตกใจมากอะไรแค่เจ็บคอต้องนอนหรออะไรเงี้ยหมอก็บอกว่าเป็นทอนซิลร่วมกับติดเชื้อไวรัส
5: แต่ถ้านึกย้อนไปคิดว่าสาเหตุหลักๆที่ทำให้เป็นนะคะน้องเมย์ถ้าว่ามาจากอะไร
4: หนูไม่แน่ใจค่ะน่าจะเป็นหนึ่งเลยคือพักผ่อนน้
6: อ
4: ยนะคะทานข้าวแล้วอาจจะใช้ช้อนร่วมหรืออะไรอย่าง
6: น
4: ี้ได้บอกไหม
6: ลืมเหมือนติดมาจากคนอื่น
4: หนูก็ไม่แน่ใจเลยค่ะว่ามันมาได้ยังไงน่ากลัวมากค่ะ
6: นอกจากนอนพักผ่อนแล้วก็ให้ยาแล้วเนี่ยครับหมอรักษาด้วยวิธีการยังไงนะครับพ่นยาไหม
4: นี่ค่ะมีเหมือนฉีดยาเขาให้มาเป็นที่ฉีดนะคะแล้วมันก็จะทำให้คอเราชาใช่ค่ะมันก็จะบรรเทาอาการปวดเจ็บคอเราได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีกลัวปากมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะหลายอย่างใช
6: ่การนี้คือเป็นครั้งแรก
4: เป็นครั้งแรกครั้งเดียว
6: ครั้งเดียวหลังจากนั้นเป็นเรื้อรังไหมครับเป็นบ่อย
4: หลังจากนั้นโชคดียังไม่เป็นอีกค่ะใช่
5: เคยคิดไหมคะว่าจุดเริ่มต้นจากอาการเจ็บคอมันถึงขนาดเราต้องนอนโรงพยาบาล
4: ไม่เคยคิดเลยค่ะคือไม่เคยคิดเลยเพราะว่าอย่างที่บอกว่าก่อนหน้านี้เวลาหนูเจ็บคอหนูจะแบบปล่อยให้หายเองตลอดแล้วก็ไม่ได้สังเกตแล้วก็ไม่มีความรู้
6: กินยาไหมก่อนหน้านี้เคย
4: ไม่กิน
6: ห
4: นูไม่ชอบกินยาหนูเป็นไข้หนูก็ไม่กินยาไม่ซึ่งก็ไม่ดีนะคะแต่ว่าเป็นคนแบบเนี้ยใช่
6: โอเค
4: แล้วก็พี่โดมอะค่ะ
6: เขา
4: โอ้ยใช่ค่ะ
6: โอเคครับโอเคครับแซวนิดนึงแซวนิดนึง
4: ป่าวมันเหมือนแบบเลยจุดแซวไปแล้ว
6: แน่ๆ
4: แล้วแบบโอ้แซวทําไมอะไรอย่างเงี้ยไม่มีความเขินแล้วอ่ะ
6: พี่ขอโทษพี่รู้สึกผิดเองเลยเนี่ย
4: โอเค
6: โอเคพี่โดมว่าไง
4: คือพี่โดมอะค่ะเคยเล่าว่าเขาเป็นทอนซิลแบบบ่อยมากค่ะคือเหมือนไม่รู้ว่านักร้องนี่จะชอบเป็นหรือเปล่าใช่มั้ย
6: พี่ก็เป็น
4: พี่เป็นนะคะ
6: พี่เป็นนักร้องครับ
4: แต่ไม่เป็นทอนซิล
6: เรากลับแล้วทอนซิลก็เป็นครับเวลาเราแบบว่าใช้เสียงใช้อะไรบางท
4: ี
6: มันกระทบเหมือนกันแต่ผมก็เนี่ยยังแปลกใจอยู่เลยว่ามันเป็นถึงขนาดต้องไปนอนโรงพยาบาลแบบได้เป็นเกือบอาทิตย์ใช่มั้ยครับ
4: ต้องระวัง
5: ต้องเจอคุณหมอประจำบ้านของเราค่ะเดี๋ยวจะมาตอบทุกข้อสงสัยเกี่ยวกับทอนซิลค่ะวันนี้อาจารย์นายแพทย์พนัสบินศิระวานิชอาจารย์จากภาควิชาโสตนาสิกวิทยาคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลจะมาอยู่ที่บ้านกับเราวันนี้พูดคุยกันค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอ
6: สวัสดีครับ
5: ค่ะให้คุณหมออธิบายก่อนเลยค่ะว่าทอนซิลคืออะไรแล้วเกิดการอักเสบได้ยังไงคะ
7: จริงๆตัวต่อมทอนซิลนะครับมันจะเป็นกลุ่มก้อนของบริเวณน้ำเหลืองของคนเราซึ่งมันจะอยู่บริเวณของบริเวณหลังช่องคอนะครับ
4: ใช่ตรงนี้ป่ะคะ
7: เราจะคลำไม่ได้จากภายนอกมันจะอยู่ในช่องคอแล้วก็จะมีทอนซิลอย่างอื่นอีกเช่นอยู่ตรงบริเวณลิ้นหรือว่าตัวต่อมทอนซิลที่ชื่อที่เขาเรียกกันว่าอะดีนอยก็จะอยู่ตรงแถวหลังโพรงจมูกครับผมแต่ทอนซิลที่เราพูดถึงหลักๆเนี่ยมันจะอยู่ตรงบริเวณหลังช่องคอครับ
6: แต่ผมมักจะไปนึกภาพว่าแบบเป็นไอ้พวกเกี่ยวกับที่เป็นเหมือนลูกกระเดือกอย่างเงี้ยครับอันนั้นคือเกี่ยวข้องกันมั้ยคร
7: ับไม่เกี่ยวครับ
6: ไม่เกี่ยว
7: จากภายนอกเราจะมองไม่เห็นครับ
6: ไปอยู่ที่ไหน
4: มาเนี่ยค่ะใช่หนูก็ไม่ค่อยรู้เรื่อง
6: ไม่เข้าใจเหมือนก
4: ัน ไม่เข้าใจ
5: แล้วเกิดการอักเสบได้ยังไงอะคะ
7: จริงๆมันคือการติดเชื้อไวรัสหรือแบคทีเรียครับจากทางเดินหายใจแล้วก็เข้าไปในบริเวณของทางจมูกหรือทางช่องคอแล้วทําให้ตัวต่อมเนี่ยเกิดการอักเสบเป็นปฏิกิริยาเกิดขึ้นมาทําให้มันเกิดการบวมแดงครับ
4: คือหมายความว่าทุกคนเกิดมามีต่อมทอนซิลทุกคน
7: ใช่ครับ
4: แล้วต่อมทอนซิลมันคือมีหน้าที่ทําอะไรนะคะ
7: ตอนเด็กๆเนี่ยตัวต่อมทอนซิลจะมีหน้าที่ช่วยในเรื่องของภูมิคุ้มกันนะครับเพราะมันเป็นกลุ่มก้อนของตัวน้ําเหลืองมันจะมีพวกเม็ดเลือด

0: าวมีพวกอะไรอยู่แต่พอเราโตขึ้นเนื่องจากว่าร่างกายเรามีตัวมีเลือดขาวอยู่แล้วนะครับตัวต่อมวัคซีนก็เป็นเหมือนอีก1อันที่เป็นตัวช่วยเรื่องภูมิคุ้มกันแต่ถามว่าเรามีในส่วนอื่นเพราะว่าเม็ดเลือดขาวเนี่ยมันไหลอยู่ตามเส้นเลือดของเราในทั่วร่างกาย
1: คือมันสำคัญตอนเด็กๆ
0: ใช่ครับ
1: อ๋อค่ะ
2: แล้วอาการของโรคนี้ล่ะครับเวลาที่ทอนซิลอักเสบเราจะมีอาการอะไรบ้างครับ
0: ก็ถ้าเป็นเด็กๆนะครับก็จะมีอาการเด็กสะบดเรื่องเจ็บคอแล้วก็ถ้าเด็กเล็กๆก็จะกินอาหารไม่ได้นะครับบางคนก็อาจจะไม่ยอมกลืนจนมีน้ำลายไหลออกมาจากช่องปากนะครับแต่ถ้าผู้ใหญ่เนี่ยก็จะบอกได้ชัดเจนว่ามีเรื่องเจ็บคอแล้วก็โดยมากก็อาจจะมีเรื่องไข้มาครับผมเวลากลืนอาหารก็จะกลืนแล้วรู้สึกเจ็บครับ
3: แล้วส่วนใหญ่เนี่ยค่ะจะเป็นได้กับทุกวัยหรือว่าวัยเด็กมากกว่าผู้ใหญ่คะ
0: จริงๆเป็นได้ทุกวัยครับแต่ว่าที่จะพบบ่อยมันจะเป็นเด็กกับช่วงวัยรุ่นแล้วก็ผู้ใหญ่ตอนต้นที่มักจะเจอครับ
2: เวลาเราระคายคอด้วยทอนซิลอักเสบเนี่ยเรามีอาการแบบไออะไรอย่างนี้นะครับอาการที่แสดงให้เห็นนะครับว่าเรากำลังเป็น
0: จริงๆมีร่วมได้ด้วยได้ครับเพราะว่าไอตัวทอนซิลอักเสบเนี่ยมันคือการติดเชื้อในทางเดินหายใจส่วนต้นเพราะฉะนั้นบางทีอาจจะมีติดเชื้อไปที่บริเวณกล่องเสียงติดเชื้อบริเวณในช่องคอทำให้เกิดอาการไอขึ้นครับแต่ว่าหลักๆเนี่ยอาการหลักๆจะเป็นเรื่องของอาการเจ็บคอครับ
3: แล้วเชื้อที่ว่าเนี่ยค่ะที่คุณหมอบอกว่าเราไปติดเชื้อมาเนี่ยค่ะมันติดได้ทางไหนยังไงบ้างอะคะ
0: ก็จะติดเหมือนหวัดเลยครับก็คือติดทางเดินหายใจ
3: ก็คือเป็นหวัดมีโอกาสที่จะเป็น
0: ใช่ครับมีโอกาสติดเชื้อไปที่บริเวณต่อมทอนซิลครับ
1: ก็อันตรายเหมือนกันนะติดง่ายอยู
0: ่ใช่ครับ
1: ค่ะ
2: ทีนี้มาพูดถึงเรื่องวิธีการรักษาดีกว่าครับ
0: ครับผม
2: ถ้าเผื่อเรารู้ตัวแล้วว่าเราเป็นทอนซิลอักเสบต้องรักษาไงครับ
0: คือโดยทั่วไปเนี่ยส่วนมากของตัวต่อมทอนซิลอักเสบช่วงแรกๆเวลาเริ่มเป็นเนี่ยมันจะเป็นการติดเชื้อจากไวรัสนะครับพอเป็นการติดเชื้อจากไวรัสเนี่ยมันทําให้เวลามีอาการขึ้นมาก็จะมีเรื่องไข้นะครับมีเรื่องอาการเจ็บคอในกลุ่มเนี้ยถ้าเพิ่งเริ่มเป็นโดยปกติเราจะไม่แนะนําให้ทานยาฆ่าเชื้ออาจจะแค่เหมือนกับกินน้ําแล้วก็นอนพักนะครับแล้วก็เหมือนกับทานอาหารที่มีประโยชน์ครับผมแต่ว่าถ้าติดไปนานๆบางทีอาจจะต้องให้หมอตรวจดูว่ามีการติดเชื้อแบคทีเรียแทรกซ้อนหรือเปล่า
2: พูดอย่างนี้ตัวยังไงครับต้องเจาะเลือดไปไหมหรือว่าต้องใช้วิธีการไหนถึงเราถึงจะรู้ว่าอันนี้เป็นไวรัสนะอันนี้เป็นแบบแบคทีเรียนะ
0: โดยทั่วไปก็อาจจะอาศัยเรื่องของการสังเกตอาการครับโดยปกติถ้าเป็นนานเกินอาทิตย์นึงหรือว่าบางทีมีอาการเจ็บคอมากไข้ขึ้นสูงนะครับในกลุ่มพวกนี้เนี่ยอาจจะมีเรื่องของแบคทีเรียที่มาแทรกซ้อน
3: ที่น้องเมทัลบอกว่าพอเขาส่องดูแล้วเห็นเป็นขาวๆอันนั้นคือแบคทีเรีย
0: ใช่ครับคือด้วยปกติต่อมทอนซิลเนี่ยถ้ามีติดเชื้อแบคทีเรียแทรกซ้อนบางทีจะมีหนองขึ้นมาตรงบริเวณของตัวต่อมทอนซิลครับเพราะต่อมทอนซิลเนี่ยลักษณะมันจะคล้ายๆกับรังผึ้งมันจะเป็นเหมือนกับมีรูอยู่ข้างในพวกนี้บางทีมันมีการติดเชื้อเข้าไปแล้วทำให้มีหนองออกมา
3: แต่ว่าถ้าส่องไปแล้วแดงไม่มีสีขาวแสดงว่าเป็นไวรัส
0: โดยทั่วไปเป็นไวรัสครับใช่ครับ
3: ถ้าอย่างนั้นถ้าเกิดว่าเจ็บคอเราก็สามารถที่จะสังเกตเบื้องต้นก่อนได
0: ้ได้ครับโดยทั่วไปก็เหมือนเวลาเราเป็นหวัดบางคนก็อาจจะไม่ชอบทานยาก็อาจจะแค่กินน้ํานอนพักนะครับโดยทั่วไปถ้าภูมิต้านทานร่างกายแข็งแรงไม่ได้มีโรคแทรกซ้อนไม่ได้มีโรคประจําตัวปกติพวกนี้มีโอกาสหายเองได้ครับ
3: ก็อย่าให้มันขึ้นเป็นขาวๆที่คุณหมอบอกว่ามันคือแบคทีเรีย
0: ใช่ครับ
3: ใช่มั้ยคะ
1: หนอง
3: โรคนี้ติดต่อมั้ยคะ
0: ก็จริงๆมันคือการติดต่อก็คล้ายๆกับการติดต่อเรื่องของหวัดนะครับก็คือบางคนเป็นหวัดเชื้อมันก็กระจายไปแล้วก็ติดมาแล้วก็มีทอนซิลอักเสบแต่ต่อมทอนซิลเนี่ยแต่ละคนจะโตไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับปริยาของร่างกายตั้งแต่เด็กนะครับคนที่โตมากหน่อยก็จะมีเวลามีอาการเจ็บคอก็อาจจะมีไข้ขึ้นสูงกว่าปกติ
3: เป็นได้บ่อยไหมคะทำไมบางคนเป็นทุกเดือนอย่างน้องโดม
1: ใช่ค่ะ
0: ก็ขึ้นอยู่กับภูมิต้านทานขึ้นอยู่กับโรคประจำตัวหรือขึ้นอยู่กับร่างกาย
1: ใช้ชีวิต
0: ใช่ครับว่าเป็นยังไงถ้าสมมติพักผ่อนน้อยภูมิต้านทานร่างกายต่ำหรือว่าทานเหล้าสูบบุหรี่อะไรมากๆแล้วภูมิต้านทานร่างกายไม่ดีก็มีโอกาสติดเชื้อได้บ่อยครับ
2: พี่โดมเป็นถึงขนาดว่าคุณหมอแนะนำว่าให้ตัดตอนทอนซิลนี่คือตัดได้หรอครับ
0: ตัดได้ครับ
2: หรอครับแล้วมันจะไม่ส่งผลต่อการใช้ชีวิตของเราหรอครับ
0: ไม่ส่งผลครับโดยทั่วไปเพราะว่าตัวต่อมทอนซิลเนี่ยมันจะมีลักษณะเป็นกลุ่มก้อนของน้ำเหลืองที่บอกซึ่งร่างกายเรามันจะมีส่วนอื่นที่มันเป็นตัวชดเชยได้พออายุมากขึ้นตรงบริเวณนี้เราอาจจะไม่ได้จำเป็นต้องใช้
3: เรื่องของทอนซิลก็จริงๆก็มีอะไรที่ซับซ้อนเหมือนกัน
1: ใช่ค่ะ
3: วันนี้นอกจากเราคุยกันเองค่ะเรายังมีท่านชมทางบ้านที่ฝากคำถามเกี่ยวกับทอนซิลมาถามคุณหมอด้วยเดี๋ยวพักกันทู่เดียวนะคะแล้วกลับมาติดตามกันต่อในช่วงหน้ากับระเบียบสุขภาพค่ะระเบียงสุขภาพค่ะเรายังอยู่กับอาจารย์นายแพทย์พนัสบินศิระวานิชอาจารย์จากภาควิชา

0: สูตรศนาศิกวิทยาคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะ
1: และเช่นเคยครับเราก็มีคำถามมากมายจากทางบ้านนะครับผมวันนี้เราคัดมา2คำถามครับเดี๋ยวไปฟังคำถามแรกกันเลยครับ
2: คุณหมอคะอยากทราบว่าเป็นโรคต่อมทอมซินอักเสบนะคะจะทานยาแก้อักเสบจะช่วยได้ไหมคะ
1: เป็นต่อมทอมซินอักเสบเนี่ยทานยาแก้อักเสบเนี่ยช่วยได้ไหมครับ
3: อย่างที่บอกครับถ้าสมมติว่าเป็นเรื่องของการติดเชื้อไวรัสการทานยาแก้อักเสบอาจจะไม่ช่วยอะไรมากนะครับแต่ถ้าสมมติว่าเป็นเรื่องของการติดเชื้อแบคทีเรียยาแก้อักเสบเนี่ยจะเป็นยาตัวหลักในการรักษาครับผม
1: เพราะว่าอย่างบางทีเนี่ยผมเจ็บคอนะ
3: ครับ
1: แล้วผมก็คือเป็นคนที่ต้องระวังเพราะว่าเราอาชีพเราต้องใช้เสียงต้องใช้คอเนี่ยสำคัญใช่ไหมครับผมก็จะรีบกินเลยไอ้อย่างนี้อันตรายไหมครับ
3: จริงๆถามว่าอันตรายไหมจริงๆไม่อันตรายในระยะสั้นครับแต่อันตรายในระยะยาว
0: คือเรื่องของ
3: เร
0: ื่
3: องของดื้อยาครับเชื้อดื้อยาครับผม
1: ก็คือเราจริงๆเราควรจะรอ
3: ใช่ครับจริงๆเราควรสังเกตอาการได้
1: ถ้าเรารอไม่ไหวครับคือมันเริ่มแบบว่ามันเริ่มจะมีอาการแล้วอย่างเงี้ยครับหมอเรา
3: จริงๆแนะนำพบแพทย์ดีกว่าครับ
1: พบแพทย์ดีกว่า
3: ใช่ครับเพราะว่าอย่างของต่างประเทศของอเมริกาเนี่ยเวลาเรามีอาการพวกนี้ยาฆ่าเชื้อเนี่ยจะเป็นยาที่เขาไม่จำหน่าย
1: ครับ
3: ครับผมเพราะว่าพอเรื่องเชื้อด้วยยาเนี่ยเป็นปัญหาหลักตอนนี้เป็นปัญหาสำคัญครับ
0: แล้วอย่างฉีดยาล่ะคะ
3: จริงๆการฉีดยาเนี่ยถ้าพอทานได้อยู่จริงๆยาฉีดอาจจะไม่ค่อยได้ประโยชน์เท่าไหร่ยกเว้นในกรณีถ้ามีติดเชื้อรุนแรงโดยทั่วไปเช่นติดเชื้อเข้าไปในกระแสเลือดหรือมีไข้สูงมากคิดว่าตัวยากินไม่ได้ผลนะครับหรือว่ามีเชื้อดื้อยาที่เกิดขึ้นมาในกรณีนี้เราจะต้องใช้ตัวยาฉีดช่วย
1: ก็ได้รับคำตอบไปแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราไปฟังคำถามข้อต่อไปกันเลยครับ
4: คุณหมอคะเป็นต่อมทอนซิลอักเสบทานอะไรได้บ้างแล้วก็ทานอะไรไม่ได้บ้างคะ
0: ป่วยเป็นทอนซิลอักเสบทานอะไรได้ทานอะไรไม่ได้คือบางคนบอกว่าต้องงดน้ำแข็งงดของเย็นงดของเผ็ดงดของทอดจริงแล้วเกี่ยวกันไหมคะ
3: จริงๆเรื่องของอาหารนะครับโดยปกติถ้าเป็นทอนซิลอักเสบคือเรามีอาการเจ็บคอที่จะแนะนำให้ทานได้จะแนะนำเป็นกลุ่มพวกเป็นเยลลี่เย็นๆก็ได้ครับหรือเป็นพวกไอติมพวกนี้จะทำให้เราสามารถกินได้คล่องคอช่วยทำให้เรื่องของคอเนี่ยมันไม่ค่อยรู้สึกเจ็บนะครับทานเป็นอาหารพวกน้ำก็ช่วยได้เพราะโดยปกติอย่างเช่นถ้าสมมติพูดถึงเด็กเวลาเป็นเด็กเป็นทอนซิลอักเสบจริงๆเนี่ยที่เรากลัวเด็กไม่ยอมทานทำให้มีปัญหาเรื่องเกลือแร่เพราะฉะนั้นอะไรก็ได้ที่เด็กสามารถทานได้
0: คร
3: ับผม
0: ของเย็นๆน้ำแข็ง
3: ทานได้ครับ
0: ทานได้
3: ใช่ครับ
0: แล้วถ้าโตหน่อยพวกของเผ็ดของทอดทานได้ไหมคะ
3: จริงๆถ้าเป็นพวกของเผ็ดของทอดจริงๆถามว่าทานได้ไหมจริงๆทานได้แต่ว่าเราแนะนำให้หลีกเลี่ยงดีกว่าของอะไรที่ทำให้เกิดอาการระคายเคืองคอ
0: แล้วจริงไหมคะที่ว่าพักผ่อนน้อยมีโอกาสจะเป็นทอนซิลอักเสบมากกว่า
3: ใช่ครับจริงๆการพักผ่อนน้อยเนี่ยมันทำให้มีเป็นโรคอื่นๆโดยรวมมีปัญหาหมดเพราะว่าการพักผ่อนน้อยก็คือเหมือนภูมิต้านทานร่างกายก็จะต่ำลงนะครับ
0: แต่วันนี้เข้าใจแล้วค่ะว่าทอนซิลอักเสบเป็นยังไงแล้วก็รู้วิธีการดูแลตัวเองแล้วต้องขอขอบพระคุณค่ะอาจารย์นายแพทย์พนัสบินศิระวานิชอาจารย์จากภาควิชาสูตรศนาศิกวิทยาคณะศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลขอบคุณน้องเมทัลด้วยนะคะวันนี
5: ้
0: ขอบคุณค่ะ
1: ขอบคุณครับแล้วช่วงหน้านะครับแพลวจะพาเราไปเที่ยวเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมที่ไหนนะครับผมอย่าลืมติดตามกันได้นะครับในช่วงรอบรู้รามาครับ
0: แดดก็แรงมากเลยนะเนี่ย
6: โอ้โหจะพูดอย่างนั้นเลยครับนี่สารภาพเลยนะครับว่าถ้าเผื่อมีห่วงยางเนี่ยผมใส่ปุ๊บผมกระโดดลงแล้วครับสระน้ำเนี่ยคร
0: ับเดี๋ยวบินอย่าเพิ่งโดดฟังแฮลก่อนดีกว่าว่าวันนี้เขาจะพาเราไปเที่ยวไหน
6: วันนี้นะครับจะพาไปทะเลครับ
7: พาไปทะเล
6: คุณนี่ใจตรงกันเลยนะครับนี่ใจไปถึงแล้วนะนี่คิดภาพไว้เลยกิจกรรมที่เราจะทำอ่ะเราคือเราก็จะเล่นน้ำเล่นบานาน่าโบ๊ทเช่าเจ็ตสกีขับพอเราเหนื่อยๆใช่ไหมเราก็ขึ้นฝั่งสั่งข้าวเหนียวไก่ย่างมากินส้มตำแซ่บๆนะครับจกปุ๊บปุ๊บเสร็จแล้วก็ทาครีมกันแดดนิดนึงแล้วก็เข้าไปนอนในห้อง
7: อ้าวไม่อาบแดดเหรอครับ
6: อาบแดดก็ร้อนสิครับแดดแรงขนาดนี้เดี๋ยวก็แห้งตายคาหาดต้องเอาไม้มาแซะครับโ
7: อ้แต่ว่าผมพาไปทะเลก็จริงนะครับพี่หมวยครับแต่ว่าสิ่งที่เล่ามาเนี่ยกิจกรรมที่พี่พิมพ์พูดน่ะไม่มีอย่างนั้นเลยนะครับเพราะว่าทะเลที่ผมพาไปเนี่ยนะครับเป็นหมู่บ้านที่อยู่เกาะกลางทะเลนะครับซึ่งเขาเนี่ยนะครับใช้พลังงานทดแทนอย่างพลังงานแสงอาทิตย์เนี่ยมาผลิตเป็นกระแสไฟฟ้าครับ
0: จะบอกนะว่าเขาทำกันทั้งหมู่บ้านเลยพลังงานแสงอาทิตย์
7: ใช่แล้วครับพี่หมวยครับ
6: น่าสนใจมาก
0: อยากดูอยากดู
7: ถ้าอยากดูนะครับไปดูพร้อมๆกันเลยครับและตอนนี้ครับผมพาคุณผู้ชมมายังท่าเรืออ่างกระป๋องจังหวัดตราดนะครับ เพื่อที่จะไปชุมชนนึงครับที่ตั้งอยู่บนเกาะในเขตของจังหวัดจันทบุรีครับชุมชนแห่งนี้นะครับเรียกได้ว่าเป็นชุมชนต้นแบบด้านการจัดการพลังงานแต่ว่าที่นี่เขามีการจัดการพลังงานยังไงเดี๋ยวเราไปทำความรู้จักพร้อมๆกันเลยครับ

0: ีกอย่างนึงที่ผมสงสัยเลยก็คือว่าในระหว่างที่เราเดินทางกันมาเนี่ยนะครับตามบ้านต่างๆเนี่ยผมเห็นว่าทุกบ้านเนี่ยมีจักรยานแทบทุกบ้านเลยเราไม่มีใครใช้มอเตอร์ไซค์เลยทำไมเขาไม่ใช้มอเตอร์ไซค์กันนะครับ
1: ชุมชนก่อจิตของเรานะฮะเรามีธรรมนูญหมู่บ้านนะฮะวางเป้าหมายของชุมชนไว้นะฮะให้เป็นหมู่บ้านที่มีการอนุรักษ์พลังงานและลดภาวะโลกร้อนฮะธรรมนูญหมู่บ้านหรือข้อห้ามเนี่ยเราผ่านที่ประชุมประชาคมหมู่บ้านนะครับแล้วทุกคนก็ให้ความเคารพกฎนี้คือเหมือนร่วมกันทำนะร่วมกันทำว่าให้เป็นส่วนหนึ่งอนุรักษ์พลังงานและลดภาวะโลกร้อนคนสมัยก่อนเนี่ยเขาจะใช้กระแป๋งตักนะฮะตักเรามือดึงขึ้นมาใช้แรงคนนะฮะตักขึ้นมาปัจจุบันนะฮะพอเรามีระบบไฟฟ้าโซลาร์เซลล์เนี่ยนะเราก็ใช้พลังงานสะอาดปั๊มน้ำขึ้นไปสูบน้ำขึ้นไปเดี๋ยวผมจะพาไปดูระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานทดแทนของชุมชนนะฮะที่จ่ายไฟให้ทั้งชุมชนใช้กัน

0: ตรงนี้นี่คือแบบน่าตื่นตาตื่นใจมากเป็นแผงโซลาเซลล์ทั้งนั้นเลยนะครับตรงนี
1: ้ครับผมโซลาเซลล์ทั้งหมดเนี่ยมีกำลังการผลิตได้ 40.5 กิโลวัตต์คร
0: ับ
1: โซลาเซลล์นะฮะเราเป็นการใช้พลังงานสะอาดมาผลิตไฟใช้นะฮะหนึ่งเราไม่มีต้นทุนอย่างเช่นน้ำมันน้ำมันดีเซลต่างๆเนี่ยแล้วก็ต้องการให้เป็นชุมชนที่อนุรักษ์พลังงานและลดภาวะโลกร้อน

0: วันนี้ครับผมได้มาเรียนรู้รูปแบบการจัดการพลังงานนะครับที่ชุมชนบ้านก่อจิกจังหวัดจันทบุรีแห่งนี้นะครับซึ่งบอกได้เลยครับว่าเห็นแล้วเนี่ยน่าทึ่งมากๆเลยครับและมากไปกว่านั้นนะครับผมยังได้เห็นวิถีชีวิตของคนในชุมชนที่เรียบง่ายซึ่งเป็นภาพที่น่าอิจฉาจริงๆครับ
1: โอ้โหเป็นไงครับเกาะที่ห่างไกลเรามีโซลาร์เซลล์เข้ามาทําให้มีไฟฟ้าใช้มีประปาใช้ชีวิตคนที่อยู่บนเกาะที่อยู่ห่างไกลก็เลยเหมือนกับชีวิตคนที่อยู่บนฝั่งเลยนะครับ
2: และที่สําคัญที่พี่ชอบมากก็คือมีธรรมนูญชุมชนด้วยกํากับให้คนบนเกาะนี้ใช้ชีวิตโดยรักษาวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมที่สอดคล้องกับธรรมชาติสอดคล้องกับระบบนิเวศนี่แหละพี่ว่าชุมชนนี้ถือเป็นชุมชนต้นแบบของการจัดการเรื่องพลังงานอย่างแท้จริง
0: ใช่แล้วล่ะครับและที่นี่นะครับไม่มีแอร์ไม่มีมอเตอร์ไซค์ไม่มีสถานบริการและที่สําคัญก็คือยังอนุรักษ์อาชีพเดิมๆอยู่นะครับนั่นก็คือประมงพื้นถิ่นนะครับของชาวบ้านเขาไว้เหมือนเดิมเลยนะครับถ้าหากว่าใครเนี่ยอยากจะเรียนรู้เรื่องการประหยัดพลังงานทางเลือกนะครับหรือว่าอยากจะใช้ชีวิตแบบสโลไลฟ์เนี่ยรับรองว่าที่นี่เหมาะกับคุณแน่นอนครับ
1: น่าสนใจมากถ้าผมมีโอกาสผมจะไปเลยนะ
2: พี่ด้วย
1: โหพี่หมวยแน่ใจนะครับว่าพี่หมวยจะไป
2: ชัวร์พร้อมไปได้อยู่ได
1: ้โอเคงั้นเดี๋ยวเราไปด้วยกันเลยครับแต่ว่าตอนนี้เวลาของรายการเราหมดแล้วครับพบกับพวกเรา3คนได้ใหม่นะครับในรายการ Healthy Village รายการสุขภาพที่จะพูดคุยกันเหมือนคนในครอบครัวครับ
0: สัปดาห์หน้ามีอะไรให้ติดตามชมอย่าพลาดนะครับสำหรับวันนี้เรา3คนลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: พูดถึงเรื่องพลังงานทดแทนนะครับผมว่าบ้านเราเนี่ยควรจะหันมาใช้พลังงานทดแทน
2: พี่ว่าบีมช่วยไปประหยัดไฟด้วยการปิดแอร์ปิดคอมปิดไฟปิดพัดลมที่เปิดทิ้งเอาไว้ด้วยช่วยแบบนี้ก่อนแล้วกันนะ

0: โรคจุดภาพชัดที่จอตาเสื่อมก็คือโรคที่เกิดความเสื่อมตรงบริเวณจุดภาพชัดของจอประสาทตาคนไข้ก็จะมองเห็นภาพตรงกลางไม่ค่อยชัดมีภาพหายไปนอกจากนี้อาจจะเห็นเป็นภาพบิดเบี้ยวเป็นคลื่นแต่ถ้าเกิดว่าอาการเป็นรุนแรงมากๆเนี่ยพื้นที่ในการที่มีจุดเลือดออกเยอะมากๆอาจจะทำให้ตาบอดได้ค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะคนไข้อาการเป็นยังไงคะวันนี้
1: อาการมองเห็นไม่ค่อยชัดนะครับ
0: ข้างไหนคะ
1: ข้างขวาครับผม
0: ข้างขวาเป็นมานานเท่าไหร่คะ
1: ประมาณ2สัปดาห์กว่าแล้วครับ
0: สัปดาห์กว่านะคะอาการมัวเป็นยังไงบ้างคะ
1: มองภาพไม่ค่อยชัดนะครับเรามองหน้าเขาเนี่ยรู้สึกว่าจมูกเขาจะเบลอๆแล้วก็รูปหน้าเขาจะไม่ค่อยจะตะตรงจะบิดเบี้ยวไปเล็กน้อยนะครับ
0: คนไข้สูบบุหรี่ไหมคะ
1: วันละ 1-2 โดยเฉลี่ยครับ
0: ตอนนี้หยุดหรือยังคะ
1: ยังครับยังไม่หยุดครับผม
0: โอเคค่ะคนไข้ทำงานอะไรคะ
1: เป็นฟอร์ไมล์คุมสายงานก่อสร้างครับ
0: ต้องออกแดดไหมคะ
1: ทุกวันครับ
0: แล้วมีใส่แว่นตาดำป้องกันไหมคะ
1: ไม่ค่อยจะใส่เท่าไหร่เลยครับผม
0: โอเคค่ะตอนนี้หมอสงสัยว่าจะเป็นโรคจุดภาพชัดของจอตาเสื่อมปัจจัยที่ทำให้เกิดโรคนี้ก็มีหลากหลายนะคะแต่ว่าส่วนใหญ่ก็คือเกิดจากการเสื่อมสภาพของร่างกายตามอายุที่มากขึ้นเกิดการสะสมของสารอนุมูลอิสระและของเสียที่บริเวณจอประสาทตามากขึ้นเรื่อยๆค่ะความเสี่ยงของโรคนี้ก็คือคนที่สูบบุหรี่เนื่องจากว่ามีการศึกษาแล้วพบว่าคนที่สูบบุหรี่โอกาสที่จะมีโรคนี้มากกว่าคนปกติถึง3เท่าและเกิดเร็วกว่าคนที่ไม่สูบบุหรี่ถึง10ปีนอกจากนี้ยังเสี่ยงในคนที่มีประวัติครอบครัวเป็นโรคนี้มาก่อนนะคะทำงานในที่ที่มีแสงแดดจ้าๆหรือไม่ใส่แว่นป้องกันรวมทั้งคนที่มีโรคประจำตัวเป็นโรคไขมันในเลือดสูงความดันโลหิตสูงและคนไข้ผู้หญิงที่หมดประจำเดือนแล้วมีการเปลี่ยนแปลงของระดับฮอร์โมนค่ะวิธีการตรวจคัดกรองจุดภาพชัดของจอตาเสื่อมสามารถทำเองได้ง่ายๆเลยค่ะโดยใช้แผ่นดีนะคะเรียกว่าแอมสเลอร์กริดสามารถขอได้จากจักษุแพทย์ทั่วไปเลยค่ะวิธีการก็ไม่ยากปิดตาหนึ่งข้างนะคะและใช้ตาข้างที่เปิดอยู่มองแผ่นภาพนี้นะคะห่างจากตา14นิ้วนะคะหลังจากที่มองแล้วก็ให้สังเกตที่บริเวณตารางรอบๆนี้ว่ามีเส้นที่ขาดหายไปหรือบิดเบี้ยวหรือไม่ถ้ามีให้รีบไปพบจักษุแพทย์ทันทีเลยค่ะโอเคงั้นหมอขออนุญาตตรวจการทำงานของจุดภาพชัดนิดนึงคนไข้ข้างที่ไม่ชัดคือข้างไหนนะคะ
1: ข้างขวาครับ
0: ข้างขวานะคนไข้เอามือปิดตาข้างซ้ายนะคะ
1: คร
0: ับ โอเคคนไข้ถือแผ่นนี้ในระดับสายตานะคะห่างประมาณ14นิ้วโอเคคนไข้มองที่จุดดำนะคะ
1: ตรงไหนครับไม่เห็นจุดดำ
0: เห็นเบลอๆมั้ยคะ
1: เส้นมันหงิกงอๆหม
0: อโอเค
1: เส้นไม่ตรงอาจารย
0: ์ไม่ตรงนะคะขอไปอีกข้างหนึ่งนะคะ
2: ครับผม
0: เห็นจุดดำไหมคะ
1: เห็นชัดเลยครับ
0: โอเคตารางเท่ากันไหมคะมีเส้นเบี้ยวไปไหมคะ
1: ไม่มีเบี้ยวเลยครับ
0: โอเคสองข้างต่างกันชัดเจนนะคะ
1: ครับผม
0: การรักษาถ้าเกิดคนไข้ยังไม่มีอาการและตรวจพบโดยบังเอิญอาจจะยังไม่ต้องรักษาค่ะสามารถสังเกตอาการดูก่อนได้แต่ถ้าเกิดว่ามีชนิดที่เป็นเส้นเลือดที่แตกและรั่วเข้าไปในบริเวณจอประสาทตาแล้วต้องรักษาด้วยการยิงเลเซอร์หรือฉีดยาเข้าน้ำวุ้นตาทั้งนี้ผลการรักษาขึ้นกับความรุนแรงระยะของโรคจึงขอเน้นย้ำให้มาตรวจตาแต่นั้นเนอเพื่อจะได้วินิจฉัยและรักษาอย่างเร็วที่สุดค่ะเดี๋ยวหมอจะขออนุญาตตรวจตาแล้วก็จอประสาทตานิดนึงนะคะคุณไข้เอาตาข้างขวามองหูหมอนะคะมองขึ้นบนนะคะมองลงเลยค่ะอันนี้ก็เป็นภาพตัดขวางของจอประสาทตาตรงบริเวณจุดภาพชัดนะคะปกติตรงกลางเนี่ยจะต้องเป็นรอยบุ๋มลงไปนะคะแต่ของคนไข้เนี่ยรอบๆเนี่ยมีความบวมเกิดขึ้นนะคะมีความขรุขระเกิดขึ้นแล้วก็มีน้ำสะสมอยู่ตรงบริเวณใต้จอประสาทตาคือตอนนี้บวมน้ำเป็นบริเวณกว้างเลยนะคะน่าจะเป็นเรื่องของจอประสาทตาเสื่อมวิธีการป้องกันโรคจอตาเสื่อมที่สำคัญที่สุดก็คือการงดสูบบุหรี่แล้วก็ต้องกินอาหารให้ครบ5หมู่นะคะพยายามกินผักผลไม้ซึ่งมีวิตามินและสารอาหารรวมทั้งเวลาที่อยู่กลางแจ้งควรจะใส่แว่นป้องกันนอกจากนี้ก็คือยังต้องควบคุมโรคประจำตัวให้ดีนะคะทั้งเรื่องของความดันโลหิตสูงและไขมันในเลือดสูงแล้วก็ต้องมาตรวจตาทุกปีค่ะหลังจากที่อายุเกิน40ปีขึ้นไปมีอาการมองเห็นผิดปกติเช่นภาพบิดเบี้ยวอย่าลืมมาหาหมอตานะคะ

อาหารถือได้ว่าเป็นหนึ่งในปัจจัย4ที่จำเป็นและสำคัญมากในชีวิตประจำวันของมนุษย์แต่ในความเป็นจริงก่อนที่เราจะรับประทานอาหารแต่ละอย่างนั้นเรารู้จักอาหารมากดีพอแล้วหรือยังหลายคนคิดเพียงแค่ความอยากความอร่อยและกระแสนิยมอาหารไม่ใช่เป็นเพียงแค่แฟชั่นเพราะในอาหารหนึ่งจานยังมีสิ่งที่น่าสนใจและซ่อนความลับอยู่อีกมากมายซึ่งพวกเราไม่เคยรู้

0: ติกรรมการกินของคนไทยนะครับถ้าเทียบกับในอดีตนะครับในอดีตคือ 40-50 ปีก่อนเนี่ยพลังงานหลักๆที่คนไทยได้ในยุคนั้นคือข้าวนั่นเองต่อมาเนี่ยพัฒนาการต่างๆเริ่มมีในเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องสังคมต่างๆรวมทั้งเทคโนโลยีเมืองไทยก็เลยมีการผลิตอาหารจนกระทั่งเป็นผู้ผลิตอาหารอื่นนอกจากข้าวเนี่ยเป็นระดับต้นๆของโลกละเพราะอาหารในหลักอื่นเช่นโปรตีนพลังงานหรือไขมันเนี่ยก็จะมีราคาที่ถูกลงการกินของคนไทยเริ่มเปลี่ยนละเรากินข้าวลดลงนะฮะสัดส่วนพลังงานที่ได้โปรตีนไขมันเพิ่มขึ้นก็จะเห็นว่าตอนนี้อาหารของไทยเนี่ยจะมีความหลากหลายมากขึ้นอาหารที่มาจากต่างประเทศหลายๆชนิดเนี่ยเรามาผสมผสานในรูปแบบของคนไทยมันวิธีการกินของคนไทยก็จะมีการสนุกสนานกับอาหารที่หลากหลายที่เข้ามานะฮะแล้วก็เราจะเห็นว่าการกินสมัยนี้เราจะเน้นเรื่องรสชาติความอร่อยความหรูหราเป็นหลักคุณค่าโภชนาการเนี่ยจะไว้ที่หลังละ
1: จากปัญหาในเรื่องการขาดความรู้ด้านโภชนาการของประชาชนภายในประเทศปีพ.ศ. 2520สถาบันโภชนาการมหาวิทยาลัยมหิดลจึงถูกก่อตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมและให้ความรู้ด้านโภชนาการและมุ่งมั่นที่จะให้ประชาชนมีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีโดยมีหนึ่งในหน้าที่ที่สำคัญนั่นก็คือการคิดค้นนวัตกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาทางด้านโภชนาการเวลาคุณปรุงอาหารคุณเคยมีปัญหาเหล่านี้ไหมไม่รู้คุณค่าสารอาหารและคำนวณหาค่าวัตถุดิบไม่ได้ปัญหาเหล่านี้แก้ไขได้หากคุณใช้ซอฟต์แวร์ที่ชื่อว่า Thai School Ranch
2: ที่มาของซอฟต์แวร์ Thai School Ranch นะคะก็สืบเนื่องมาจากทางสถาบันโภชนาการมหาวิทยาลัยมหิดลเนี่ยเราก็มีโอกาสได้รับสำนักงบประมาณประเมินคุณค่าอาหารที่โรงเรียนจัดบริการอยู่ทั่วประเทศนะคะเราก็พบว่ายังมีปัญหาของคุณภาพอาหารในแต่ละมื้ออยู่ซึ่งอันนี้คงจะต้องอาศัยนักโภชนาการที่จะไปประเมินคุณค่าอาหารและจัดอาหารให้เหมาะสมแต่ในประเทศไทยเราคงจะยังไม่สามารถมีบุคลากรระดับนี้ประจำถึงระดับโรงเรียนหรือท้องถิ่นนะคะขณะที่คุณครูมีหน้าที่จัดบริการพยายามให้เด็กได้อาหารครบทุกวันแต่ในเรื่องของการประเมินที่จะรู้คุณค่าอาหารก็คงจะเป็นปัญหาสำหรับคุณครูจึงเกิดแนวคิดของการที่จะพัฒนาตัวช่วยนะคะทำซอฟต์แวร์เฉพาะกิจเพื่อการช่วยให้คุณครูที่ไม่ใช่นักโภชนาการสามารถจะรู้คุณค่าอาหารที่รายการที่ตัวเองเลือกมานะคะแล้วก็สามารถจัดปรับคุณค่าได้ระดับหนึ่งโดยตนเองค่ะ
1: โปรแกรม Thai School Lunch การจัดเมนูอาหารตามหลักโภชนาการแบบออนไลน์อย่างง่ายสำหรับบุคลากรในสถานศึกษาเพื่อประเมินคุณค่าอาหารที่จัดได้ด้วยตัวเองโดยแสดงคุณค่าสารอาหารเป็นคะแนนและมีฐานข้อมูลในการจัดเมนูอาหารมากกว่าพันรายการมาถึงตอนนี้มีโรงเรียนเข้ามาจัดเมนูอาหารจากทั่วประเทศมากถึง 30,000 โรงเรียนและในวันนี้อาจารย์อุไรพรจะมาสาธิตการจัดเมนูอาหารกลางวันของนักเรียนชั้นประถมระหว่างอายุ 6-12 ปีโดยเน้นถึงหลักโภชนาการเป็นสำคัญไปดูกันว่าอาหารกลางวันมื้อนี้จะถูกออกแบบมาหน้าตาเป็นอย่างไร

0: จากการที่จะต้องมาจำว่าต้องการแคลอรี่เท่าไหร่แล้ววิตามินกี่มิลลิกรัมเนี่ยมันคงเป็นเรื่องที่ซับซ้อนเราก็เลยพัฒนาระบบคะแนนนะคะคือคุณค่าอาหารขึ้นอย่างง่ายที่คุณครูหรือผู้ใช้นะคะเราเลือกสำรับอาหารต่างๆเนี่ยจะมีคุณค่าอาหารแสดงเป็นลักษณะคะแนนในโรงเรียนจะต้องมีการจัดนมโรงเรียนเสมอดังนั้นเราก็จะมีการเลือกนมเข้ามาก่อนนะคะเพื่อให้เห็นว่าคุณค่านมและอาหารที่เราจัดเป็นยังไงนะคะกับข้าวทานกับข้าวนะคะแล้วก็เลือกข้าวเข้ามาเลยค่ะว่าแกงจืดนี้จะทานกับข้าวสวยสัก2ทัพพีครึ่งซึ่งเป็นข้อแนะนำสำหรับเด็กประถมกรณีนี้เราจะเห็นว่าวิตามินซียังแสดงตัวสีแดงซึ่งเราจะเป็นสัญลักษณ์ให้เห็นแดงง่ายว่าตัวนี้ยังต้องการปรับปรุงนะคะเราก็จะพบว่าเรายังมีสิทธิ์จะเลือกขนมหรือผลไม้เข้ามากรณีนี้เราก็จะเห็นว่าเราอยากได้ขนมหรือผลไม้ที่มีวิตามินซีนะคะอีกอย่างน้อยสัก2คะแนนเช่นเราลองเลือกส้มเขียวหวานครึ่งผลตอนนี้เราก็จะเห็นว่าวิตามินซีไม่ติดตัวแดงอีกแล้วนะคะ
1: หลังจากจัดเมนูอาหารเสร็จแล้วเรายังสามารถใช้โปรแกรม Thai School Lunch คำนวณหาค่าวัตถุดิบทั้งหมดและหาค่าเฉลี่ยต่อคนเพื่อจัดสรรไม่ให้เกินงบประมาณที่รัฐบาลกำหนดนอกจากนี้ยังสามารถออกแบบเมนูอาหารล่วงหน้าเป็นรายสัปดาห์เป็นรายเดือนได้อีกด้วยส่วนบางคนที่ไม่อยากจัดเมนูอาหารด้วยตัวเองก็สามารถไปเลือกเมนูอาหารในฐานข้อมูลที่ถูกจัดเก็บไว้แล้วโดยสถาบันโภชนาการและเพื่อนครูจากโรงเรียนต่างๆที่แบ่งปันไว้
0: ในอนาคตนะคะสำหรับเรื่องของโปรแกรมทางด้านสนับสนุนโภชนาการเนี่ยจะเห็นว่าในหลักการของโปรแกรมไทยสกูลันเมื่อสามารถช่วยให้เราจัดอาหารสำหรับนักเรียนได้นะคะเราก็จะสามารถช่วยให้บุคลากรที่ต้องจัดบริการอาหารสำหรับวัยอื่นๆใช้หลักการเดียวกันไม่ว่าจะของผู้ดูแลผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยอย่างเช่นโรงพยาบาลที่ต้องจัดบริการสำหรับคนไข้ซึ่งเราก็ยังจะไม่มีนักโภชนาการประจำโรงพยาบาลอำเภอหรือจังหวัดสามารถประยุกต์ใช้ในหลักการเดียวกันเพื่อสนับสนุนให้เขาปรับปรุงคุณภาพอาหารได้โดยการสร้างฐานข้อมูลเฉพาะในแต่ละกลุ่มเป้าหมายค่ะ
1: คุณเคยทราบไหมว่าอาหารเหล่านี้มีภัยมืดที่คุณคาดไม่ถึงอะไรที่อยู่ข้างในภาชนะเหล่านั้นแล้วเราจะรับมือกับมันได้อย่างไร
2: และที่เห็นอยู่นะฮะเป็นผลิตภัณฑ์อาหารซึ่งเราเรียกว่าเป็นอาหารที่บรรจุในภาชนะปิดสนิทรูปแบบคืออาจจะอยู่ในกระป๋องนะครับอยู่ในขวดแก้วหรือแม้กระทั่งอยู่ในปี๊บการที่อาหารต้องเก็บนานเนี่ยสิ่งที่เขากลัวที่สุดคือเรื่องออกซิเจนนะฮะเพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้าเราไม่มีการไล่ออกซิเจนหรืออากาศออกจากอาหารเนี่ยก็จะทำให้อาหารนั้นอายุการเก็บสั้นลงเพราะฉะนั้นออกซิเจนมันทำปฏิกิริยากับอาหารวิธีการสังเกตเนี่ยจะเห็นว่าถ้าเป็นกระป๋องเหล่านี้จะเห็นว่าฝากระป๋องมันจะโค้งลงเห็นไหมฮะมันจะโค้งลงเงี้ยก็แสดงว่าข้างในไม่มีอากาศเป็นสุญญากาศนั่นเองนะครับหรือตัวปี๊บเองก็จะโค้งเว้าลงแบบนี้ก็คือไม่มีอากาศนั่นเองนะครับเหมือนกันที่เราสร้างสภาวะที่ไม่มีอากาศเราก็สร้างความเสี่ยงในเรื่องอันตรายของอาหารที่เกิดขึ้นละนะฮะในสภาวะที่ไม่มีอากาศเนี่ยจะมีจุลินทรีย์ตัวหนึ่งซึ่งมันมีสปอร์เนี่ยคือเป็นตัวที่มันใช้ในการสืบพันธุ์ของมันต่อนะฮะสปอร์ของเชื้อตัวหนึ่งซึ่งเรียกว่า Clostridium botulinum มันจะติดอยู่ตามวัตถุดิบต่างๆที่เราใช้ผลิตอาหารนี่แหละนะครับสปอร์พวกนี้เนี่ยในสภาวะที่ไม่มีอากาศและสภาวะที่ไม่เป็นกรดพอก็คือไม่เปรี้ยวพอนั่นเองมันจะงอกพอมันงอกเสร็จแล้วมันก็จะสร้างสารพิษนี้เรียกว่า botulinum toxin นั่นเองนะฮะสารพิษเหล่านี้เนี่ยนะฮะมันมีความรุนแรงมากตามทฤษฎีเนี่ย1หยดในฆ่าคนได้ตั้ง 5,000 คนในสงครามเนี่ยคนจะใช้เป็นอาวุธชีวภาพด้วยซ้ำไปนะเพราะอันนี้ถือรุนแรงมากเหตุการณ์ที่เกิดที่น่าสลดใจมากก็คือที่เกิดที่จังหวัดน่านหลายปีมาแล้วนะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยชาวบ้านเนี่ยเอาหน่อไม้ปีไปกินโดยที่ไม่ได้ความร้อนนะครับหลังจากนั้นแล้วก็เริ่มเจ็บป่วยมีผลต่อระบบประสาททำให้กล้ามเนื้ออ่อนแรงและสุดท้ายก็จะไม่สามารถหายใจได้นะครับช่วงนั้นเราจะต้องสั่งสารต้านพิษนะฮะหรือเป็นเรื่องแอนไทท็อกซินเนี่ยจากต่างประเทศเนี่ยกรณีที่เกิดขึ้นตอนนั้นเนี่ยคนป่วยเกือบ200คนนะฮะซึ่งเป็นกรณีที่ใหญ่สุดในโลกเราใช้เงินประมาณ50กว่าล้านบาทเพื่อรักษาคน200คนภายใน7วันแค่นั้นเอง
1: ได้เห็นถึงความอันตรายและน่ากลัวของเชื้อ Clostridium botulinum แล้วอาจารย์วิสิทธิ์จะมาแนะนำการเลือกซื้ออาหารที่บรรจุในภาชนะปิดสนิทพวกอาหารกระป๋องและขวดแก้วว่าควรเลือกซื้ออย่างไรถึงจะปลอดภัยและถูกสุขลักษณะ
2: เทคนิคง่ายๆอันที่1ก็คือว่าเราจะต้องฆ่าสปอร์ให้ตายให้หมด

0: ปอต้องได้รับความร้อนอย่างน้อย 121.1 องศาเซลเซียสนะฮะเป็นเวลาประมาณ 3-4 นาทีมันอุปกรณ์ในการฆ่าเชื้อต้องเป็นอุปกรณ์ที่ค่อนข้างทันสมัยอุปกรณ์เหล่านั้นเนี่ยต้องโรงงานที่ทันสมัยเท่านั้นที่จะมีนะครับเวลาเราเลือกซื้ออาหารเนี่ยเราเห็นภาพว่าโรงอาหารบางอย่างที่ทําจากโรงงานขนาดใหญ่เนี่ยนะฮะก็จะมีการว่าจะต้องมีเลขอย.ที่ชัดเจนนะครับแล้วก็จะมีที่อยู่ที่ชัดเจนขนาดเดียวกันตามกฎหมายในอย.ต้องมีการตรวจสถานที่ผลิตนะฮะเนื่องจากว่าเป็นการผลิตอาหารที่มีความเสี่ยงสูงมากนะครับอาหารบางอย่างเนี่ยถ้าเราให้ความร้อนสูงอย่างที่ผมเล่าให้ฟังนะฮะมันอาจจะทําให้สภาพของอาหารเนี่ยเสียไปยกตัวอย่างเช่นผลไม้เนี่ยนะถ้าเราให้ความร้อนเป็น100องศามากกว่า100องศาขึ้นไปนานๆเนี่ยคงไม่เป็นเนื้อผลไม้ละจะกลายเป็นน้ำผลไม้ไปละนะฮะในสภาพอย่างนั้นเนี่ยเราไม่สามารถใช้ในการฆ่าเชื้อโดยการทำลายสปอร์ได้ละมันวิธีการอีกแบบหนึ่งที่เขานิยมใช้คือการเติมกรดเข้าไปถ้าค่า pH คือความเป็นกรดนั่นเองนะฮะถ้า pH ต่ำก็หมายความเป็นกรดสูงนั่นแหละถ้าค่า pH ของอาหารเนี่ยต่ำกว่า 4.8 สปอร์ของเจ้าเชื้อคอสเซนบูทูรินัมมันจะไม่งอกพอไม่งอกเสร็จปั๊บมันก็จะไม่สร้างสารพิษวิธีการเหล่านั้นก็เรียกว่าวิธีการปรับกรดซึ่งอาหารเนี่ยเราจะเลือกชนิดของอาหารที่สามารถเติมกรดแล้วรสชาติเป็นที่ยอมรับได้อย่างเช่นเงาะที่มีไส้สับปะรดสับปะรดก็มีรสเปรี้ยวอยู่แล้วเงาะนี่มีเปรี้ยวอีกนิดหนึ่งคนก็ยังยอมรับรสชาติได้มีอาหารอีกประเภทหนึ่งซึ่งเราควบคุมการเจริญเติบโตของสปอร์หรือการเติบโตของเชื้อคอสเซนบูทูรินัมโดยการลดความชื้นนะฮะอาหารพวกนี้คืออาหารที่เราทอดกรอบนั่นเองการทอดกรอบด้วยน้ำมันที่อุณหภูมิสูงเนี่ยความชื้นมันจะออกมาจากตัวอาหารและทำให้ความชื้นในอาหารลดลงถ้าความชื้นในอาหารลดลงต่ำถึงระดับหนึ่งนะฮะทางทฤษฎีบอกว่าเราดูค่าเรียก water activity นะฮะถ้าค่า water activity หรือ AW เนี่ยต่ำกว่า 0.85 เนี่ยถือว่าอาหารนั้นเนี่ยปลอดเชื้อพวกนี้ละเชื้อพวกนี้จะไม่โตละอีกกลุ่มหนึ่งคือขวดแก้วทีนี้ตัวขวดแก้วเองเนี่ยกระบวนการผลิตก็ใช้หลักการเดียวกันคืออาหารไหนที่สามารถปรับกรดได้เราก็จะปรับกรดนะฮะในกลุ่มที่เราออกมาดูตรงนี้ส่วนมากจะปรับกรดได้เป็นส่วนใหญ่ยังวุ้นตัวนี้เติมกรดไม่ได้เพราะเติมกรดคนรู้สึกว่ามันเปรี้ยวกินไม่ได้อันนี้ต้องฆ่าเชื้อที่อุณหภูมิสูงเพื่อทำลายสปอร์มันนะครับบางอย่างอย่างเช่นเต้าเจี้ยวกับเต้าหู้ยี้เนี่ยนะฮะอันนี้ก็มีการเติมเกลือในปริมาณที่สูงในระดับหนึ่งนะฮะแต่กันใดก็ตามเนี่ยก็จะทำให้การฆ่าเชื้อเนี่ยอุณหภูมิเนี่ยไม่ต้องสูงมากเนื่องจากเราเติมเกลือเพื่อจะลดปริมาณน้ำลงไปนะครับ
1: บรรจุภัณฑ์ที่อาจารย์วิสิทธิ์แสดงให้เห็นนั้นเป็นบรรจุภัณฑ์ที่ถูกผลิตโดยโรงงานขนาดใหญ่ที่ถูกสุขลักษณะและผ่านการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาแต่ยังมีผู้ผลิตอีกกลุ่มหนึ่งที่ไม่มีเงินทุนและเทคโนโลยีที่ทันสมัยซึ่งส่วนมากเป็นกลุ่มของชาวบ้านทำให้ผลิตภัณฑ์ที่จำหน่ายออกมานั้นมีความเสี่ยงต่อเชื้อคลอสซิเดียมบูทูรินัมสถาบันโภชนาการมหาวิทยาลัยมหิดลและสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาจึงได้ร่วมมือกันทำวิจัยและคิดค้นวิธีการปรับกรดในหน่อไม้ปี๊บเพื่อให้ชาวบ้านสามารถผลิตภัณฑ์ได้ในต้นทุนที่ต่ำและปลอดภัยในขั้นตอนแรกนั้นให้นำหน่อไม้มาปอกเปลือกหั่นให้มีขนาดเล็กลงแล้วล้างด้วยน้ำสะอาดจากนั้นนำมาต้มในน้ำเดือดเพื่อเป็นการไล่อากาศออกจากหน่อไม้และยังทำให้หน่อไม้มีรสชาติดีขึ้นอีกด้วยต้มไปเรื่อยๆจนน้ำที่ต้มมีสีเหลืองจากนั้นให้คีบหน่อไม้ขึ้นมาโดยไม่ให้น้ำที่ต้มติดขึ้นมาด้วยเพราะจะมีสารที่ทำให้การปรับกรดไม่ได้มาตรฐาน
0: อันนี้เป็นหม้อที่เราใช้ในการปรับสภาพกรดนะฮะก็คือเป็นน้ำเปล่าธรรมดานี่แหละฮะแล้วเราต้มให้เดือดนะฮะแล้วก็มีการเติมกรดมะนาวลงไปหรือกรดซิตริกลงไปนั่นเองปริมาณที่เราเคยวิจัยเนี่ยก็คือว่าจะเติมไปประมาณ 0.65%นะก็หมายความว่าถ้ามีน้ำเปล่าเนี่ย100ซีซีเนี่ยนะฮะเราก็จะเติมไอ้นี่ไปประมาณ 0.65 กรัมกรดซิตริกนี่คือเล็กกรดมะนาวเนี่ยฮะเราใส่เข้าไปเพื่อจะปรับให้ค่า pH เนี่ยได้ตามที่เราต้องการค่า pH จะได้ตามต้องการเมื่อไหร่ก็เมื่อที่ว่าเวลาเราเอาน้ำที่มีกรดซิตริกแล้วผสมกับหน่อไม้นะฮะในปีแล้วเนี่ยผสมกันเสร็จแล้วปั๊บเนี่ย pH มันจะต้องต่ำกว่าค่า 4.6 การที่เราพยายามจะใช้ค่า pH ให้ต่ำกว่า 4.6 เนี่ยเพื่อจะกดนะฮะไม่ใช่สปอร์ของคอสเซนบูทูรินัมเนี่ยสามารถงอกได้นะครับโดยธรรมชาติของมันเนี่ยคือ 4.8 นะฮะมันจะไม่งอกเราก็เผื่อไว้2จุดคือเป็น 4.6 นะฮะ
1: ก่อนนำหน่อไม้มาบรรจุต้องมีการทดสอบค่า pH ว่าได้มาตรฐานหรือเปล่าโดยนำหน่อไม้ที่ต้มแล้วกับน้ำที่มีการเติมกรดมาปั่นเข้าด้วยกันและทำการทดสอบด้วยเครื่อง pH meter หากได้ค่า pH ต่ำกว่า 4.6 แล้วก็นำหน่อไม้ที่ต้มและน้ำปรุงที่เติมกรดมาบรรจุลงปี๊บ
0: ภาชนะที่เราใช้บรรจุหน่อไม้ปี๊บนะครับตัวอย่างอันนี้คือเป็นภาชนะที่เราถือว่าถูกต้องตามกฎหมาย

0: พราะนั่นจะเป็นภาชนะใหม่นะฮะแล้วก็ไม่มีรอยเปลวไฟที่มีการไปต้มบนไฟโดยตรงเงี้ยนั่นถือว่าผิดกฎหมายขณะเดียวกันตรงฝาที่เปิดขึ้นมาเนี่ยนะฮะจะเป็นฝาแบบนี้ซึ่งฝาแบบนี้เนี่ยไม่ต้องใช้ตะกั่วบัตรกรีแต่ใช้เครื่องที่ปิดแบบนี้นะฮะซึ่งเครื่องแบบนี้เนี่ยจะใช้ปิดผนึกฝาได้โดยที่ไม่ต้องใช้ตะกั่วบัตรกรีนะฮะซึ่งอันนี้เนี่ยจะทำให้ปลอดภัยกับผู้บริโภคนะครับปิ๊บอย่างนี้และเครื่องบรรจุแบบนี้ค่อนข้างมีราคาแพงทำให้ผู้ประกอบการรายย่อยเนี่ยจะหลีกเลี่ยงไม่ใช้กระบวนการแบบนี้ซึ่งเป็นการผิดกฎหมายเราก็พยายามวิจัยหาทางออกให้แบบหนึ่งนะครับก็คือว่าจะใช้ปิ๊บแบบนี้เป็นปิ๊บภายนอกแต่ขณะเดียวกันภายในเนี่ยใช้ถุงพลาสติกที่ทนร้อนแบบหนานะครับใช้บรรจุตัวหน่อไม้แล้วก็น้ำปรุงนะฮะและขณะเดียวกันมีฝาปิดเหมือนกันแต่ฝาปิดเนี่ยปิดเพื่อจะให้ป้องกันไม่ให้ถุงพลาสติกมันแตกแค่นั้นเองนะครับแต่ไม่ได้ต้องป้องกันเข้านะครับอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของแบบบรรจุภัณฑ์แบบที่ว่าเราคิดว่าเอามาทดแทนในกรณีของผู้ประกอบการขนาดเล็กซึ่งมีเงินทุนน้อยขนาดนี้เขาจะแผ่ถุงเข้าไปในปี๊บนะฮะเพื่อจะให้เต็มพื้นที่ของปี๊บนะครับถุงพลาสติกที่เราใช้นี่ครับกันความร้อนได้ประมาณ110องศานะฮะซึ่งอุณหภูมินี้สูงกว่าน้ำเดือดอยู่แล้วนะฮะก็ทำให้มันสามารถทนความร้อนของน้ำที่เราจะใส่เข้าไปได้นะครับเราจะเทน้ำปรุงที่ร้อนนี่นะฮะจนท่วมหน่อไม้นะฮะเพื่อให้หน่อไม้เนี่ยจมอยู่ใต้น้ำปรุงก็ป้องกันไม่ให้สัมผัสกับอากาศขณะเดียวกันเนี่ยการที่น้ำปรุงท่วมหน่อไม้เนี่ยจะทำให้อุณหภูมิโดยรวมเนี่ยได้ตามที่เราต้องการนะฮะแล้วก็ความเป็นกรดจะถูกปรับเมื่อน้ำปรุงเนี่ยแช่อยู่ในหน่อไม้ในช่วงระยะเวลาหนึ่งนะครับพอเราเทเสร็จปั๊บเนี่ยเราต้องการให้อุณหภูมิสุดท้ายเนี่ยประมาณ65องศาเซลเซียสนะฮะจะเป็นอุณหภูมิที่เราใช้ค่าพวกเซลล์ของจุลินทรีย์ที่มีชีวิตอยู่นะครับถ้าเราไม่ทำลายมันจะทำให้หน่อไม้เน่าเสียได้นะครับเวลาแม่ค้านะฮะเอาไปจำหน่ายนะครับเขาก็จะเปิดถุงพลาสติกเนี่ยตัดถุงพลาสติกมาแล้วก็เอาหน่อไม้เนี่ยใส่ในกะละมังเลขก็ตามจำหน่ายไปตัวถุงพลาสติกเนี่ยก็ทิ้งไปนะครับแต่ตัวปี๊บเนี่ยยังใช้ได้ไปส่งคืนให้ผู้ที่ผลิตหน่อไม้นะครับเพื่อจะเอามาใช้ต่อไปได้มันต้นทุนนะครับปี๊บก็จะประหยัดลงนะครับขณะเดียวกันตัวถุงพลาสติกเนี่ยราคาก็ไม่สูงมากเพราะฉะนั้นกระบวนการนี้เนี่ยผู้ประกอบการหรือผู้ผลิตหน่อไม้ปี๊บที่มีต้นทุนต่ำเนี่ยก็สามารถนำมาใช้ได้โดยที่สามารถยังผลิตหน่อไม้ที่มีความปลอดภัยนะฮะแล้วก็ไม่มีสารพิษจากตะกั่วมาปนเปื้อนนะครับแล้วก็ยังปรับกรดได้ด้วยนะครับ
1: เราเชื่อว่าทุกคนต้องเคยดื่มนมเพราะว่านมนั้นมีประโยชน์ต่อร่างกายมากมายแต่ยังมีคนกลุ่มหนึ่งที่ไม่สามารถดื่มนมอันเนื่องมาจากอาการท้องเสียเราจะแก้ปัญหานี้ได้อย่างไร
0: ถ้าเราแบ่งตามผลิตภัณฑ์นมคร่าวๆนะครับอันแรกเนี่ยจะเป็นนมที่เรียกว่าโฮมิลค์ภาษาอังกฤษเรียกโฮมิลค์หรือนมที่เต็มไขมันนะครับก็คือจะเป็นนมที่มีปริมาณไขมันเนี่ยใกล้เคียงกับนมธรรมชาติมากเลยขณะเดียวกันปริมาณโปรตีนและแคลเซียมก็เหมือนนมสดจริงๆอีกอันนึงก็คือเป็นนมที่เราลดไขมันลงมาหน่อยนึงเราเรียกนมพร่องมันเนยหรือนมไขมันต่ำอันนี้ก็สำหรับคนที่ต้องระวังในเรื่องของการกินพลังงานมากเกินไปกินไขมันมากเกินไปก็จะเป็นตัวนี้อีกชนิดหนึ่งคือนมขาดมันเนยนะครับนมขาดมันเนยนี่จะมีไขมัน 0% ในแง่สุขภาพคนที่ต้องระวังเรื่องน้ำหนักมากเกินไปหรือว่าคอเลสเตอรอลในเลือดสูงเกินไปเนี่ยอันนี้ก็อาจจะในแง่ผลสู่สุขภาพอันนี้ก็จะดีกว่าอันนี้อีกกลุ่มหนึ่งก็คือคนบางคนเนี่ยไม่สามารถกินนมที่ไม่เติมอะไรได้เนื่องจากรสชาติมันจะไม่อร่อยนะก็มีการเติมน้ำตาลการเติมน้ำตาลทำให้คุณค่าของตัวนมหายไปเนื่องจากน้ำตาลไปแทนที่เนื้อนมเวลาซื้อต้องดูฉลากว่ามีส่วนประกอบของเนื้อนมเท่าไหร่นมทั้ง 3-4 ชนิดที่ผมพูดถึงมาเนี่ยมีส่วนหนึ่งที่ทำให้คนที่กินน้ำตาลแลคโตสแล้วแพ้ก็คือว่ากินน้ำตาลแลคโตสแล้วท้องเสียว่างั้นเถอะนะฮะกินไม่ได้เขาก็เลยมาเลือกกินบางกลุ่มนมกลุ่มอื่นแทนประเภทโยเกิร์ตนะโยเกิร์ตนี่ก็คือเป็นนมเปรี้ยวนั่นเองการทำนมเปรี้ยวเนี่ยเราจะย่อยน้ำตาลแลคโตสในนมที่มีอยู่ตามธรรมชาติเนี่ยให้กลายเป็นน้ำตาลตัวอื่นแล้วก็กลายเป็นกรดทำให้นมนั้นมีรสเปรี้ยวคนที่กินนมชนิดนี้ก็จะไม่มีอาการท้องอืดท้องเฟ้อหรือท้องเสียผลิตภัณฑ์บางอย่างซึ่งเราไม่เรียกเป็นผลิตภัณฑ์นมก็คือแต่คนไทยจะเรียกว่านมถั่วเหลืองข้อดีของนมถั่วเหลืองคือมีโปรตีนในปริมาณที่ค่อนข้างจะสูงเหมือนกันใกล้เคียงกับนมแต่ปัญหาคือโปรตีนในนมถั่วเหลืองเนี่ยคุณภาพจะสู้ในนมโคไม่ได้ในนมถั่วเหลืองก็จะไม่มีแคลเซียมด้วยผลิตภัณฑ์อีกอย่างนึงนะฮะคือนมข้นหวานนะฮะซึ่งไม่อยากจะเรียกว่านมเพราะจริงๆมันมีเนื้อนมอยู่ในระดับหนึ่งแต่เวลาเราจะกินเนี่ยเราต้องมาเจือจางน้ำอีกแล้วเพื่อให้ได้รสชาติตามที่เราต้องการเนี่ยเพราะฉะนั้นสารอาหารของ

0: ในนมเองจะหายไปละเพราะฉะนั้นตรงนี้จริงๆแล้วเวลาเราทานนมข้นหวานเองเนี่ยเราจะได้แต่รสชาติที่อร่อยนะฮะแต่คุณค่าทางโภชนาการจะไม่มีมันเราจะมาใช้แทนนมไม่ได
1: ้นมพวกนี้คือนมทั่วไปในท้องตลาดแต่ยังมีนมอีกกลุ่มนึงที่สถาบันโภชนาการมหาวิทยาลัยมหิดลผลิตขึ้นมาเพื่อให้คนกลุ่มหนึ่งที่ไม่สามารถดื่มนมที่มีในท้องตลาดได้อันเนื่องมาจากอาการท้องเสียเราเรียกนมชนิดนี้ว่านมแลคโตส 0%
2: ที่รู้ว่าแพ้น้ำตาลในนมนะคะก็น่าจะสักประมาณวัยรุ่นตอนปลายอะค่ะซึ่งก่อนหน้านี้เราก็ดื่มนมมาอยู่แล้วแล้วก็หยุดดื่มไปพอกลับมาดื่มอีกเนี่ยก็รู้สึกว่ามีอาการเหมือนกับแน่นๆท้องไม่ค่อยสบายท้องมีอะไรโครกคลากอยู่ในท้องอะไรประมาณนี้นะคะนั่นก็คือถ้าดื่มเยอะเนี่ยท้องเสียเลยเนี่ยค่ะตอนแรกก็ไม่รู้หรอกว่าแพ้นมแต่พอหยุดไม่ดื่มนมอ่ะมันก็อาการก็หายไปพอกลับมาดื่มอีกก็เป็นอีกก็เลยรู้ว่าเราแพ้นม
0: หลายๆท่านคงเคยได้ยินคำว่าแพ้นมนะครับจริงๆแพ้นมเนี่ยในความหมายของคนทั่วไปเนี่ยอาจจะแบ่งเป็น2ประเภทประเภทที่1ก็คือการแพ้โปรตีนในนมนะซึ่งคนที่แพ้โปรตีนในนมเนี่ยเมื่อบริโภคเข้าไปแล้วอาจจะเกิดอาการข้างเคียงเยอะแยะเลยเช่นอาจจะเกิดผื่นที่ผิวหนังหรืออาการเจ็บปวดอย่างอื่นขั้นรุนแรงบางครั้งอาจจะถึงเสียชีวิตนะครับแต่การแพ้อีกอย่างนึงเนี่ยก็คือคนทั่วไปอาจจะยกแพ้น้ำตาลนมนะฮะแต่จริงๆก็คือไม่สามารถย่อยน้ำตาลในนมได้ซึ่งน้ำตาลในนมเรียกว่าน้ำตาลแลคโตสร่างกายคนบางคนย่อยไม่ได้เนื่องจากขาดน้ำย่อยเพราะฉะนั้นพอกินเข้าไปในระบบการย่อยอาหารเนี่ยพอไปถึงลำไส้เนี่ยจุลินทรีย์มันใช้แทนพอมันย่อยเป็นน้ำตาลตัวเล็กออกมา2ตัวเนี่ยปุ๊บเนี่ยมันก็ใช้เป็นพลังงานจุลินทรีย์ใช้พลังงานมันก็สร้างกรดกับสร้างแก๊สขึ้นมาก็เลยทำให้เราท้องเสียแล้วก็เกิดอาการท้องอืดท้องเฟ้อนะฮะที่เห็นตรงหน้านี้คือผลิตภัณฑ์นมนะฮะที่ไม่มีแลคโตสซึ่งเราพัฒนาขึ้นที่สถาบันโภชนาการนี่เองนะฮะเพื่อสำหรับผู้บริโภคกลุ่มที่ไม่สามารถบริโภคนมได้เนื่องจากไม่สามารถย่อยน้ำตาลแลคโตสได้วิธีการทำนมแลคโตส 0% นะฮะก็เป็นวิธีการซึ่งทำได้ง่ายๆนะครับแต่ก็คือจะต้องอาศัยเอนไซม์นะฮะตัวนี้เอนไซม์คือน้ำย่อยนั่นเองนะฮะเอนไซม์ตัวนี้จริงๆแล้วเป็นน้ำย่อยที่เขาสกัดมาจากจุลินทรีย์แลคโตเบซิลัสนะฮะซึ่งเป็นจุลินทรีย์กรดแลคติกนั่นเองนะฮะซึ่งจุลินทรีย์พวกนี้เนี่ยจะย่อยน้ำตาลแลคโตสให้เป็นน้ำตาลกลูโคสกับกาแลคโตสน้ำตาล2ตัวนี้เนี่ยร่างกายสามารถเอาไปใช้ประโยชน์ได้เลยเพราะฉะนั้นตัวนี้เนี่ยก็คือว่าจะไม่ก่อปัญหาที่ทำให้ท้องเสียหรือว่าท้องอืดท้องเฟ้อนะครับในการผลิตเนี่ยเราจะเติมเอนไซม์ตัวนี้นะฮะลงไปในน้ำนมหลังจากนั้นแล้วจะเอาน้ำนมเนี่ยไปบ่มในตู้เย็นเป็นเวลา24ชั่วโมงพอครบ20ชั่วโมงแล้วเนี่ยน้ำตาลแลคโตสจะถูกเอนไซม์หรือน้ำย่อยเนี่ยย่อยจนกลายเป็นน้ำตาลกาแลคโตสกับกลูโคสหมดละหลังจาก24ชั่วโมงแล้วเราจะน้ำนมตัวนั้นเนี่ยให้ความร้อนอีกทีนึงนะฮะด้วยกระบวนการพาสเจอไรส์อุณหภูมิประมาณ80องศาเซลเซียสนะฮะแล้วก็เวลาประมาณ15ถึง20วินาทีหลังจากนั้นแล้วถึงจะเอาน้ำนมนั้นไปบรรจุใส่ภาชนะบรรจุแล้วก็ทำให้เย็นมีอายุประมาณ2สัปดาห
2: ์นมแลคโตส 0% เนี่ยนะคะก็จะมีรสชาติที่หวานดื่มครั้งแรกเนี่ยเราก็ไม่มั่นใจว่าเติมน้ำตาลหรือเปล่าก็ได้สอบถามกับทางสถาบันนะคะก็เขาก็บอกว่าไม่ได้มีการเติมน้ำตาลแต่เป็นน้ำตาลที่อยู่ในนมตามธรรมชาติอยู่แล้วพอดื่มเข้าไปแล้วเนี่ยก็ไม่ได้มีอาการมวนท้องหรือแน่นท้องเพราะฉะนั้นก็มีความมั่นใจที่เราจะดื่มได้ถึง2ขวดต่อวัน
1: อีกหนึ่งความลำบากที่เกิดขึ้นกับผู้ป่วยมะเร็งนั่นก็คือการที่ผู้ป่วยไม่สามารถเคี้ยวอาหารได้ตามปกติอันเนื่องมาจากแผลของโรคและผลข้างเคียงจากการบำบัดรักษาแล้วอาหารแบบไหนที่จะช่วยแก้ไขปัญหาและทำให้พวกเขาพึงพอใจได้
0: ที่มาของยินดีโภชนาก็เนื่องจากว่าคนไข้ที่เป็นมะเร็งในช่องปากเนี่ยฮะมักจะมีปัญหาเรื่องแผลในช่องปากทำให้เขาไม่สามารถบริโภคอาหารได้การที่คนไข้ไม่สามารถบริโภคอาหารได้เพียงพอเนี่ยทำให้เขามีปัญหาการขาดสารอาหารนะครับก็ทำให้ร่างกายอ่อนแอลงเพราะงั้นการที่ว่าคนไข้เหล่านี้มีภาวะโภชนาการที่ดีเนี่ยจะทำให้เขามีกำลังกายในการต่อสู้โรค

0: ครับซึ่งจะมีข้าวมีเนื้อสัตว์แล้วก็มีผักเล็กน้อยนะครับซึ่งก็เป็นปริมาณที่คนไข้เนี่ยน่าจะได้รับใน1มื้อทำให้คนไข้เนี่ยสามารถได้รับสารอาหารเพียงพอตามที่ร่างกายต้องการขณะเดียวกันเนี่ยก็สามารถรับประทานทางปากได้ลักษณะที่เป็นเจลเนี่ยสามารถเคี้ยวนะฮะโดยไม่ทำให้เจ็บในช่องปากแต่ขณะเดียวกันเวลากลืนแล้วเนี่ยก็ทำให้กลืนได้โดยที่ไม่ติดคอนะครับ
1: ส่วนประกอบหลักๆในการทำเจลลี่โภชนาแบ่งเป็น2ส่วนด้วยกันได้แก่1ส่วนของวุ้นก็คือแซนแทนกัมเป็นสารเพื่อใช้เพิ่มความเหนียวให้กับเจลลี่โดยทำการสกัดจากแบคทีเรียส่วนที่2คือสารอาหารคือโมโตเดกตรินเป็นสารอาหารประเภทแป้งให้คาร์โบไฮเดรตนมผงให้สารอาหารประเภทโปรตีนและน้ำมันรำข้าวให้สารอาหารประเภทไขมันจากนั้นนำส่วนประกอบทั้งหมดมาผสมเข้าด้วยกัน
0: หลังจากผสมส่วนผสมต่างๆแล้วเนี่ยนะฮะในกระบวนการผลิตจริงเนี่ยเราต้องผ่านกระบวนการฆ่าเชื้อนะในระบบท่อซึ่งอุณหภูมิจะประมาณ140องศาเซลเซียสเป็นเวลาประมาณ5วินาทีนะครับหลังจากนั้นแล้วก็จะลดอุณหภูมิลงเหลือประมาณ45องศาเซลเซียสแล้วบรรจุใส่กล่องปลอดเชื้อนะครับซึ่งกล่องปลอดเชื้อก็มีลักษณะแบบนี้นะครับแล้วก็รอให้เย็นหลังจากนั้นก็มีการเช็คคุณภาพก่อนที่จะส่งไปให้คนไข้ต่อไปนะครับ
2: ตอนที่ได้รับทานเจลลี่โภชนานี่นะคะมันก็นิ่มๆแล้วก็ลื่นลงไปง่ายดีไม่ลำบากรสชาติมันก็ดีค่ะเหมือนหุ้นนิ่มๆ มันทานอร่อยอ่ะมันรสมันเปรี้ยวนิดๆเนี่ยไม่รสจัดจ้านเกินไปในฐานะผู้ป่วยโรคมะเร็งรายหนึ่งก็ขอกราบขอบพระคุณของผู้คิดหรือผลิตเจลลี่อันนี้ขึ้นมาให้กับผู้ป่วยโรคมะเร็งเนี่ยนะขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงในการช่วยผู้ป่วยที่ให้ไม่ต้องทุกข์ทรมานในเรื่องของการกินและก็ทำให้ร่างกายนี้สมบูรณ์ขึ้นมาเหมือนมีความสดชื่นแข็งแรง
0: ผลงานนี้เป็นผลงานที่ทางสถาบันโภชนาการร่วมกับมูลนิธิทันตนวัตกรรมพระราชทานเพราะฉะนั้นผลงานตรงนี้เนี่ยได้เงินงบประมาณที่พูดง่ายๆพระราชทานจากพระเจ้าอยู่หัวนั่นแหละนะฮะแล้วเราก็เลยต้องไปถวายงานให้ท่านได้ทรงทราบว่าได้ทำอะไรไปบ้างนะครับก็ได้ทรงให้ข้อคิดหลายๆอย่างมาโดยเฉพาะอันที่หนึ่งคือเรื่องของบรรจุภัณฑ์ท่านก็บอกว่าบรรจุภัณฑ์คล้ายนมมากมันถ้าไปตั้งในห้างเนี่ยคนจะเขย่าเราก็จะทำให้เจลมันเสียไปก็ทรงสั่งว่าน่าจะมีรูปแบบอื่นและทรงช่วยคิดมาว่าน่าจะเป็นรูปแบบที่นอนเพราะคนเห็นปั๊บเนี่ยก็จะได้รู้ว่ามันไม่ใช่นมก็จะไม่มีการเขย่านะครับอันที่สองที่ทรงบอกว่าอาหารทั้งหลายที่ทำให้คนไข้ทานเนี่ยจะต้องคำนึงถึงรสชาติให้ดีเพราะคนไข้คือคนป่วยทางด้านจิตใจต้องช่วยเหลือเขาเพราะร่างกายเขาป่วยแล้วอันนี้คือเป็นข้อคิดที่คิดว่านักโภชนาการทั้งหลายที่จะทำอาหารสำหรับผู้ป่วยเนี่ยต้องใช้ในการเป็นแนวคิดในการพัฒนานะครับ

0: You're listening to Mahidol Channel Podcast. Listen for a better life. ฟังเพื่อชีวิตที่ดีกว่าและนี่คือรายการ Podcast ของช่อง Mahidol Channel โดยมหาวิทยาลัย Mahidol
1: วันนี้คุณกิน

อะไรอาหารที่คุณกินจะส่งผลดีส่งผลเสียกับสุขภาพของคุณอย่างไรวันนี้หมอจะชวนทุกคนมาพูดคุยเกี่ยวกับรูปแบบของการกินอาหารที่ปลอดภัยกับสุขภาพของเรากับรายการ Food Choice กินดีสุขภาพดีเลือกได้กับหมอเอแพทย์หญิงดรุณีวรรณวโรดมวิจิตรคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลสำหรับวันนี้นะคะเราก็จะมาคุยกันในเรื่องของการแพ้อาหารอุ๊ยเรากินอาหารทุกวันมันมีการแพ้ด้วยเหรอนะคะทีนี้ในส่วนของการแพ้อาหารเนี่ยหลายคนอาจจะยังไม่ค่อยเข้าใจอาจจะรู้จักมันผิดวันนี้เราก็เลยจะมารู้จักเรื่องของการแพ้อาหารกันนะคะอันแรกเลยเนี่ยเราก็จะมาดูก่อนว่าในเรื่องของการแพ้อาหารนี่มันคืออะไรมีอาการยังไงนะคะเราจะสามารถตรวจหรือวินิจฉัยได้ยังไงการรักษาเบื้องต้นนะคะแล้วก็จะมาคุยกันต่อในส่วนของความเชื่อในเรื่องของการแพ้อาหารค่ะค่ะสำหรับอาการของเรื่องของการแพ้อาหารเนี่ยจริงๆมีเยอะขึ้นนะคะในต่างประเทศก็มีรายงานเหมือนกันนะคะนะ 4-6% นะคะในหลายๆประเทศรวมถึงในประเทศไทยด้วยอย่างไรก็ตามเนี่ยตัวเลขรายงานเรื่องของความชุกเรื่องของการแพ้อาหารเนี่ยก็ขึ้นกับว่าเราศึกษากับใครนะคะส่วนใหญ่ก็มีการทำในเด็กหรือว่าเราใช้วิธีการเจาะเลือดหรือว่าการใช้แบบสอบถามเนาะมันมีตั้งแต่อาการน้อยๆอะค่ะเช่นกินแล้วอาจจะมีผื่นขึ้นมีคลื่นไส้อาเจียนอะไรก็แล้วแต่จนกระทั่งบางรายเนี่ยเป็นมากจนถึงเสียชีวิตได้นะคะอาการแพ้อาหารรุนแรงที่เราเรียกว่าอนาไฟลักซิสอันนี้อาจจะทำให้หน้าบวมคอบวมหายใจไม่ออกอันนี้มีอันตรายถึงชีวิตได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนของการแพ้อาหารเนี่ยมีตั้งแต่อาการน้อยๆจนกระทั่งถึงอาการมากได้เช่นกันดังนั้นวันนี้เราจะมารู้จักเรื่องของโรคแพ้อาหารกันค่ะเรามารู้จักเรื่องของสาเหตุก่อนนะคะในส่วนของการแพ้อาหารหรือว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในร่างกายเนี่ยจริงๆอาหารหรือของที่เรากินเข้าไปนะคะมันมีคุณสมบัติอันหนึ่งมันเป็นโปรตีนแล้วสามารถจะกระตุ้นให้ร่างกายเนี่ยมีปฏิกิริยาตอบสนองได้นะคะทีนี้ของอย่างนึงที่เข้าไปในตัวของคนเนี่ยมันทำให้เกิดปฏิกิริยาตอบสนองที่ไม่เหมือนกันบางคนมีปฏิกิริยาที่ตอบสนองอย่างรุนแรงก็จะทำให้เกิดอาการแพ้ได้ของอย่างเดียวกันคนบางคนกินก็ไม่เห็นเป็นอะไรคนบางคนกินก็มีอาการเยอะอันนี้ล่ะค่ะที่เกิดขึ้นดังนั้นเนี่ยจริงๆแล้วการที่เราเกิดเรื่องของการแพ้อาหารขึ้นกับสิ่งที่เรากินเข้าไปเป็นตัวกระตุ้นแล้วก็ร่างกายของเราซึ่งมีระบบภูมิต้านทานเป็นตัวตอบสนองนะคะเมื่อของสองสิ่งนี้มาเจอกันแล้วการตอบสนองอันนั้นมันมากเกินกว่าความปกติมันก็เลยเรียกว่าเป็นแพ้อาหารค่ะค่ะสำหรับอาหารที่จะกระตุ้นให้มีการแพ้มากหรือน้อยเนี่ยจริงๆแล้วก็ขึ้นกับแต่ละเชื้อชาตินะคะแต่ละสถานที่อยู่อาศัยยกตัวอย่างเช่นในกลุ่มของเอเชียเนี่ยพวกของวีทหรือว่าข้าวสาลีเนี่ยมีข้อมูลว่ามีการแพ้เยอะพอสมควรนะคะในขณะที่จะเป็นชาวตะวันตกเนี่ยเขาก็จะกินพวกถั่วค่อนข้างเยอะใช่ไหมคะเราก็จะได้ยินข่าวว่าจะมีเรื่องของการแพ้ถั่วลิสงค่อนข้างมากประเทศที่อยู่ริมชายฝั่งก็อาจจะมีข่าวหรือว่ามีความชุกของเรื่องของการแพ้อาหารทะเลพวกกุ้งพวกอะไรเงี้ยพวกปูอย่างเงี้ยเยอะขึ้นทีนี้ถามว่าจะเป็นอะไรจริงๆแล้วในอาหารแต่ละอย่างเนี่ยมันจะมีคุณสมบัติอันนึงที่เราเรียกว่าเป็น allergenic city ก็คือสามารถที่จะทำให้มีการกระตุ้นให้แพ้ได้แต่ละอย่างไม่เท่ากันนะคะซึ่งอันที่บอกเมื่อสักครู่เนี้ยค่ะยกตัวอย่างเช่นมีถั่วเหลืองเห็นไหมคะเราอาจจะเคยได้ยินเนาะถั่วเหลืองไข่ขาวใช่ไหมคะกุ้งหอยปูแล้วก็จะเป็นพวกของแป้งสาลีหรือว่าจะเป็นกลุ่มของถั่วพวกนี้จะเป็นสารที่มีความสามารถในการกระตุ้นให้เกิดการแพ้ได้ง่ายนะคะหรือนมก็เหมือนกันเราอาจจะเคยได้ยินบ่อยๆนะคะแต่ถามว่าต่อให้มันกระตุ้นให้แพ้ง่ายเนี่ยคนแต่ละคนกรรมพันธุ์ในแต่ละคนเนี่ยก็จะมีส่วนในเรื่องที่จะทำให้เรามีโอกาสจะแพ้หรือเปล่าซึ่งมันก็จะไม่เหมือนกันในส่วนของบางคนนะคะที่มีประวัติครอบครัวเรื่องของการแพ้หรือแม้กระทั่งเป็นประวัติเรื่องของโรคภูมิแพ้อื่นๆกลุ่มนี้ก็อาจจะเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงเนาะที่อาจจะมีเรื่องของการแพ้อาหารร่วมด้วยได้นะคะเพราะฉะนั้นอันนี้กลุ่มที่มีปัญหาเรื่องของการแพ้นะคะมีโรคประจำตัวหรือว่ามีภูมิแพ้อยู่แล้วเนี่ยกลุ่มนี้ก็อาจจะเป็นกลุ่มนึงที่มีโอกาสที่จะแพ้เรื่องของอาหารได้ค่ะในบางบ้านนะคะที่มีคุณพ่อคุณแม่เนี่ยมีปัญหาเรื่องของการแพ้นะคะแพ้อาหารหรือว่าจะเป็นเรื่องของภูมิแพ้อะไรก็ตามเนี่ยบางทีเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นความเสี่ยงที่ทำให้ลูกเนี่ยหรือว่าคนในครอบครัวเนี่ยมีความเสี่ยงที่จะแพ้อาหารได้เช่นกันค่ะสำหรับอาการที่เกิดขึ้นจากการแพ้อาหารนะคะก็ให้สังเกตส่วนใหญ่เนี่ยต้องบอกว่าสัมพันธ์กับอาหารก่อนเนาะไม่ใช่ว่าอยู่ๆมีผื่นขึ้นมาหรือมีอาการขึ้นมาแล้วบอกว่าจะแพ้อาหารพวกนี้มักจะเกิดตามหลังการรับประทานอาหารนะคะอาการที่เจอบ่อยๆก็จะเป็นกลุ่มอย่างเช่นยกตัวอย่างนะคะจะเป็นระบบผิวหนังก็มีตั้งแต่เป็นผื่นนะคะมีผื่นอะไรหรือว่าเป็นผื่นลมพิษนะคะลักษณะนี้จะเจอได้ค่อนข้างบ่อยนะคะหรือว่าอาจจะเป็น

0: ื่นรอบปากนะคะอาจจะมีอาการตาบวมนะคะปากบวมนะคะอันนี้ก็จะเจอได้นะคะอันที่สองในเรื่องของระบบทางเดินหายใจอันนี้สำคัญเลยถ้าสมมุติว่ากินอาหารเข้าไปแล้วรู้สึกหน้าบวมตาบวมหายใจไม่ออกนะคะหรือว่าหายใจแล้วมีเสียงวีดวีดนะคะอันนี้อันตรายละก็จะเป็นลักษณะที่เราเรียกว่าเป็นอนาไฟแล็กซิสหรือว่าเป็นการแพ้ขั้นรุนแรงนะคะถ้าเป็นมากขึ้นกว่านั้นอีกก็จะมีผลกับเรื่องของระบบหายใจและหลอดเลือดเนาะก็จะทำให้ความดันตกได้นะคะช็อกหรือว่าจะเสียชีวิตได้ในที่สุดค่ะอีกอันนึงเนี่ยที่เจอบ่อยเลยก็คือในส่วนของระบบทางเดินอาหารเพราะว่าเรากินเข้าไปถูกไหมคะก็อาจจะมีลักษณะของการท้องเสียได้นะคะในส่วนของระบบทางเดินอาหารนะคะเพราะว่าเวลาที่เรารับประทานอาหารเข้าไปเนี่ยตัวที่จะไปกระตุ้นให้แพ้เนี่ยมันก็จะผ่านเข้าไปในระบบทางเดินอาหารก็อาจจะมีอาการคันอาการบวมนะคะของคอของในช่องท้องเราได้นะคะอาจจะมีการปวดท้องอาจจะมีเรื่องของท้องเสียนะคะในบางรายที่เป็นมากเนี่ยอาจจะทำให้ลำแส้หรือว่าถ่ายเป็นเลือดได้เลยค่ะแล้วก็อาการที่รุนแรงที่สุดนะคะสำหรับอาการแพ้อาหารเนี่ยก็คือที่เราเรียกว่าอนาไฟลักซิสหรือว่าแพ้ขั้นรุนแรงนะคะอันนี้จะมีผลทั่วร่างกายเลยนะคะโดยที่สารเคมีที่ถูกหลั่งออกมาเนี่ยมันจะทำให้หลอดเลือดขยายตัวอาจจะมีลักษณะที่เป็นตัวแดงๆมีผื่นขึ้นมานะคะแล้วก็บวมขึ้นได้นะคะความดันตกลงนะคะหน้าบวมคอบวมตาบวมหายใจไม่ทันหรือว่ามีหลอดลมหดตัวแล้วทำให้ได้ยินเสียงวีดได้นะคะอันนี้เป็นอันตรายอาจจะเสียชีวิตได้ในที่สุดค่ะเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังนะคะทีนี้ในกรณีที่คุณพ่อคุณแม่หลายๆท่านกังวลว่าลูกเราจะเป็นหรือเปล่านะคะก็ให้ลองสังเกตเนาะอย่างเช่นสมมติว่ารับประทานอาหารบางอย่างเข้าไปนะคะแล้วก็เริ่มมีผื่นขึ้นนะคะสังเกตว่ากินทีไรก็เป็นทุกทีอันนี้น่าสนใจละนะคะก็ควรจะไปปรึกษาคุณหมอเพื่อที่จะดูว่าอันนี้เราจะสามารถตรวจได้ว่าจะเป็นหรือเปล่าหรือจะมีวิธีการรักษาเพื่อจะดูว่ามันจะสามารถหายได้ไหมนะคะแล้วก็อีกอันนึงที่เมื่อสักครู่เล่าให้ฟังก็คือเรื่องของการแพ้ขั้นรุนแรงนะคะจริงๆในกรณีของการแพ้ขั้นรุนแรงหรืออนาไฟลักซิสเนี่ยถ้าสมมุติว่าเกิดขึ้นมันมักจะเกิดอย่างรวดเร็วอะค่ะมันจะไม่ใช่แบบว่าอุ๊ยเรากินไปแล้วอีก2วันค่อยเกิดอันนี้จะเกิดเร็วอยู่ในหลักนาทีอะค่ะแล้วก็ไม่เกินวันหนึ่งแน่นอนเนาะเพราะฉะนั้นถ้ากินปุ๊บแล้วเริ่มมีอาการมันจะเริ่มต้นอย่างเช่นหน้าบวมตาบวมนะคะอันเนี้ยต้องรีบแล้วล่ะค่ะที่จะต้องหยุดของที่เราให้กินเข้าไปรีบไปโรงพยาบาลนะคะในขณะเดียวกันเนี่ยเราควรจะนำของที่เรากินเนี่ยไปให้ดูด้วยเราจะได้รู้ว่าในของที่ให้ลูกกินเนี่ยมันมีอาหารอะไรอยู่หรือมีสารประกอบอะไรอยู่แล้วดูว่าตรงนั้นเนี่ยมันจะเป็นตัวที่จะสามารถทำให้แพ้ได้ไหมนะคะแล้วเดี๋ยวพอไปถึงโรงพยาบาลเขาก็จะมีระบบของการตรวจสอบว่าโอเคในอาหารที่ทานเนี่ยมันมีสารประกอบอะไรแล้วก็เจาะเลือดหรือว่าตรวจเพื่อจะดูว่าน้องหรือว่าลูกเนี่ยมีปัญหาเรื่องของแพ้อาหารหรือเปล่านะคะในส่วนของการวินิจฉัยเช่นหลายคนฟังแล้วบอกอุ๊ยตายละฉันจะเป็นหรือเปล่าฉันจะเป็นหรือเปล่านะคะก็จะต้องดูว่าข้อแรกก่อนเราบอกว่าแพ้อาหารเนาะมันจะต้องมีการซักประวัติแล้วก็มีระยะเวลาหรือเราเรียกว่าไทม์ไลน์เนาะทุกคนคงคุ้นเคยกับไทม์ไลน์ดีเรากินไปตอนกี่โมงเราเริ่มกินไปเมื่อไหร่แล้วเราเริ่มมีอาการตอนไหนในระหว่างนั้นเรากินอะไรเข้าไปบ้างเราเคยกินแบบนี้ไหมแล้วเราเป็นอีกหรือเปล่าลักษณะนี้ค่ะจะเป็นอาการที่ค่อนข้างจำเพาะเจาะจงประวัติอีกอันนึงที่เราจะซักถามคือโรคประจำตัวนะคะเพราะว่าเมื่อกี้เราพูดไปแล้วว่าคนบางกลุ่มเนี่ยจะเป็นกลุ่มเสี่ยงถ้ามีโรคภูมิแพ้อยู่เดิมหรือมีประวัติแพ้อาหารอยู่เดิมใช่ไหมคะแล้วพอมากินอันนี้แล้วเกิดอาการอันนี้ก็น่าสนใจเนาะพอเราได้ประวัติแล้วก็ตรวจร่างกายเช่นมีผื่นหน้าบวมนะคะทุกอย่างเข้าได้ละเราก็จะมาสู่การตรวจวินิจฉัยตรวจวินิจฉัยเราจะได้ยิน2อย่างค่ะอันที่1เราเรียกว่า skin prick test จริงๆแล้วคำว่า prick test ก็คือเอาเข็มไปสะกิดที่ชั้นใต้ผิวหนังเล็กๆนะคะแล้วเราก็จะใส่น้ำยาซึ่งอันนี้มันจะเป็นสารที่เราสงสัยว่าเขาจะแพ้เช่นอาจจะใส่ไรฝุ่นนะคะใส่ส่วนประกอบของตัวแมลงสาบเงี้ยค่ะหรือว่าใส่นมใส่พวกโปรตีนที่สกัดมาจากพวกของกุ้งหรือว่าปูอะไรแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเนี่ยเราจะดูว่าหลังจากที่เราใส่เข้าไปปุ๊บเนี่ยแล้วร่างกายจะมีปฏิกิริยาตอบสนองหรือเปล่าโดยดูว่ามันจะมีการบวมขึ้นมาหรือเปล่าแล้วก็มาวัดว่าการบวมอันเนี้ยขึ้นไหมถ้ามันวงมันใหญ่ขึ้นมาเกินเท่าไหร่แล้วก็จะบอกว่ามัน positive อย่างนี้เป็นต้นนะคะอันนี้ก็จะเป็นวิธีการเทสที่เราทำกับอันที่2ก็คือเจาะเลือดเพื่อจะดูว่าตัวที่ตอบสนองนะคะเมื่อสักครู่นี้ซึ่งส่วนใหญ่จะต้องเป็น IgE England นะคะเราจะดูว่า IgE เนี่ยซึ่งจะเป็นตัวที่ตอบสนองกับเรื่องของภูมิแพ้นะคะว่ามันสูงขึ้นหรือเปล่าเมื่อเราใส่อาหารชนิดนั้นชนิดนี้เข้าไปอะไรแบบนี้นะคะทีนี้ในบางรายเนี่ยมันจะมีปัญหาว่าเอ๊ะอาการก็เป็นแบบนึงเจาะเลือดมาแล้วก็เป็นแบบนึงมันดูไม่ได้ไปด้วยกันเลยอ่ะจะทำยังไงดีอันนี้ค่ะก็จะนำมาสู่การตรวจที่เราเรียกว่าเป็น food challenge ก็คือจะให้กินแล้วดูว่ามันจะไปขึ้นหรือเปล่านะคะทีนี้ในกรณีของเด็กๆบอกว่าเอ๊ะถ้าเกิดว่าเคยทานแล้วหรือมีประวัติที่กินแล้วเนี่ยมันแพ้รุนแรงเราจะทำไหมอันนี้ขึ้นกับการพิจารณาของแพทย์เพื่อจะดูว่าอาหารชนิดนั้นเนี่ยมันจำเป็นกับเด็กไหมเหมือนที่บอกค่ะพอเด็กโตขึ้นเนี่ยเขาก็อาจจะหายเองได้ถ้าอาหารอันนั้นไม่จำเป็นแล้วเลี่ยงได้เขาก็อาจจะไม่ทำแต่ถ้ามันจำเป็นสำหรับการใช้ชีวิตของเด็กเนาะเป็นอาหารหลักเลยถ้าไม่มีแล้วตายละไม่รู้จะเอาอาหารอะไรมาแทนก็อาจจะพิจารณานะคะซึ่งอันนี้ขอให้อยู่ในดุลยพินิจของคุณหมอที่ดูแลแล้วกันนะคะทีนี้หลายคนบอกว่าเอ๊ะถ้าอย่างนั้นเนี่ยฉันอยากจะเทสเองเลยว่าฉันเป็นหรือเปล่าดูซิว่าวันนั้นกินเข้าไปแล้วมันมีผื่นเนาะปากบวมหน้าบวมอยากรู้จังเลยว่าใช่หรือเปล่าเอาไปกินอีกทีซิอะไรอย่างเงี้ยต้องบอกนะคะว่าการทดสอบด้วยตัวเองโดยที่ไม่ได้อยู่ที่โรงพยาบาลสิ่งที่เกิดขึ้นคือถ้าสมมติว่าคุณแพ้รุนแรงเป็นแบบ anaphylaxis คุณมีโอกาสเสียชีวิตได้นะคะเพราะฉะนั้นไม่แนะนำนะคะแต่ว่าให้จดไว้ว่ากินอะไรเกิดอะไรขึ้นในเวลากี่ชั่วโมงแล้วมาโรงพยาบาลดีกว่าในกรณีที่เราสงสัยว่าเอ๊ะเราจะเป็นแล้วยังนะคะถามว่ามันมีปัจจัยเสี่ยงอะไรบ้างที่ทำให้เราเนี่ยมีโอกาสที่จะเกิดเรื่องของแพ้อาหารหลักๆเป็น2อันเนาะอันแรกคือคนในครอบครัวเราอันนี้คือกรรมพันธุ์คนในครอบครัวเราเนี่ยมีประวัติเรื่องของการแพ้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแพ้พื้นผิวหนังนะคะหรือมีประวัติเรื่องของการแพ้อาหารอันนี้มีโอกาสที่ทำให้เราเนี่ยเสี่ยงที่จะเป็นเรื่องของแพ้อาหารเพิ่มขึ้นนะคะอันที่สองคือตัวเราเองนะคะเด็กคนนั้นตัวเราหรือตัวคนไข้เองเนี่ยมีเรื่องของการแพ้อยู่แล้วการแพ้อยู่แล้วในที่นี้คืออะไรเช่นเป็นผื่นผิวหนังอักเสบอยู่เห็นไหมคะบางทีเนี่ยจะเป็นผื่นไปแล้วเป็นอีกเดี๋ยวคันเดี๋ยวอะไรอย่างนี้นะคะลมพิษอันที่สองพวกหอบหืดทั้งหลายนะคะพวกนี้เนี่ยเขาจะมีเรื่องของการแพ้อยู่แล้วอันที่สามของเด็กก็คือเขาแพ้อาหารอยู่แล้วการที่เขาแพ้อย่างนึงเขามีโอกาสที่จะแพ้อย่างอื่นร่วมด้วยนะคะก็จะเป็น2กลุ่มเนาะกลุ่มแรกคือประวัติครอบครัวเป็นโรคภูมิแพ้อันที่2ตัวเขาเองที่จะเป็นภูมิแพ้ภูมิแพ้ในตัวเขาที่จะเพิ่มความเสี่ยงเรื่องของการแพ้อาหารไม่ว่าจะเป็นภูมิแพ้ที่เกิดขึ้นในระบบผิวหนังภูมิแพ้ของระบบทางเดินหายใจเช่นหอบหืดนะคะแล้วก็ภูมิแพ้ที่เป็นเรื่องของแพ้อาหารเองอยู่แล้วด้วยเช่นกันนะคะข้อดีก็คือว่าส่วนใหญ่เนี่ยมันก็จะเป็นในเด็กเนาะแล้วก็เมื่อเด็กโตขึ้นนะคะเรื่องของแพ้อาหารพวกเนี้ยก็จะค่อยๆดีขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีเนี่ยเวลาผ่านไปเนาะเด็กก็จะมีอาการที่ดีขึ้นหรือว่าการแพ้น้อยลงได้ค่ะในกรณีที่เราทราบอยู่แล้วเนาะว่าเราอ่ะมีการแพ้อาหารโดยทั่วไปเนี่ยหลักการคือต้องเลี่ยงนะคะก็คือถ้าเรารู้ว่าเราแพ้อาหารชนิดนี้เราก็ควรจะเลี่ยงอาหารชนิดนี้แต่แน่นอนค่ะบางครั้งเนี่ยเวลาที่เราไปทานอาหารนอกบ้านเราอาจจะไม่รู้ก็ได้ว่าอาหารที่เรากินเข้าไปนี่มีส่วนประกอบของอันนี้หรือเปล่านะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องดูก่อนว่าเราแพ้แบบไหนถ้าเราแพ้ไม่มากแพ้ไม่รุนแรงโดยทั่วไปแนะนำว่าให้ใช้แค่ยาแก้แพ้ธรรมดาเนี่ยก็จะช่วยลดอาการได้นะคะแต่ถ้าในกรณีของคนที่เคยมีประวัติแพ้แบบเป็นรุนแรงเนาะเป็นอนาฟิลาคซิสอันนี้ค่ะแล้วก็อาจจะมีโอกาสที่จะเจอคุณหมอเขาอาจจะแนะนำให้พกเป็นลักษณะของอีพิเนฟรินที่มันจะเป็นปากกาคล้ายๆกับอินซูลินที่คนเป็นเบาหวานฉีดนะคะแต่อันนี้จะเป็นอีพิเนฟรินพกไว้เลยถ้าเกิดเริ่มมีปัญหาเช่นหน้าบวมตาบวมนะคะคอบวมหายใจอึดอัดนะคะหรือว่ามีเสียงวีดอันนี้ก็ฉีดได้เลยนะคะฉีดเข้าไปที่หน้าขาแต่ที่สำคัญคือถ้าพกพวกนี้ต้องระวังต้องคอยดูด้วยว่ายามันจะหมดอายุหรือเปล่าเพราะบางทีพอเราไม่มีอาการแล้วเราถือมันไว้นานๆอย่างเงี้ยยาพวกนี้มันก็จะหมดอายุได้เช่นกันค่ะแล้วก็โดยทั่วไปนะคะเวลาที่เราทราบอยู่แล้วว่าเราแพ้อาหารอะไรเนี่ยถ้าเราไปทดสอบเรียบร้อยเนี่ยที่โรงพยาบาลจะมีบัตรให้นะคะเหมือนกับแพ้ยาเลยเขาจะเขียนให้ว่าเราแพ้อะไรบ้างนะคะสมมติถ้ามีสถานการณ์เกิดขึ้นแล้วตอนนั้นเราบอกไม่ได้ว่าเราแพ้อะไรเราอาจจะยื่นบัตรอันนี้ให้คนที่อยู่ใกล้ๆเราจะได้รู้ว่าตอนนี้เรามีปัญหาอันนี้นะคะจะได้รู้ว่าตอนนี้เรามีปัญหาเรื่องแพ้อาหารตรงนี้อะไรอย่างนี้เป็นต้นก็ควรบัตรไว้นะคะหลีกเลี่ยงอาหารที่แพ้นะคะถ้าเกิดอาการไม่มากใช้แค่เรื่องของยาแก้แพ้ก่อนก็ได้นะคะถ้าสมมุติว่าอาการเป็นมากก็อาจจะต้องใช้เป็นอีพิเนฟรินหรืออาจจะใช้เป็นสเตียรอยด์ในบางเคสอันนี้ขึ้นกับดุลยพินิจของคุณหมอที่ดูแลนะคะทีนี้ก็มาถึงในส่วนของการป้องกันนะคะในส่วนของการแพ้อาหารการป้องกันที่สำคัญก็คือต้องเลี่ยงค่ะ เลี่ยงที่จะไม่รับประทานอาหารที่เราแพ้นะคะเป็นผู้ใหญ่คงไม่ยากเนาะที่สำคัญคืออย่างนี้ค่ะถ้าสมมติเราเข้าไปในร้านอาหารแล้วเรารู้ว่าเราแพ้เนี่ยจริงๆเราต้องแจ้งกับบริกรตั้งแต่ต้นเลยนะคะถ้าเป็นเมืองนอกเนี่ยเวลาที่เราดูในเมนูเนี่ยหรือเดี๋ยวนี้หลายๆร้านเนาะในเมนูก็จะเขียนเลยว่าส่วนประกอบของอาหารมีอะไรบ้างเราแจ้งเขาได้เลยนะคะว่าเราแพ้อันนี้เราไม่เอาอันนี้ทีนี้ถ้าสมมติว่าเป็นเด็กผู้ปกครองจะมีความสำคัญมากในการที่จะช่วยเรื่องของการหลีกเลี่ยงหรือว่าป้องกันการแพ้นะคะตั้งแต่สกรีนของที่ลูกเราจะกินเลยเลือกของที่เข้ามาจะต้องไม่มีของที่แพ้หรือว่าลูกเราจะต้องไปอยู่ที่เนอร์เซอรี่อะค่ะอันนี้เราจำเป็นนะคะที่จะต้องแจ้งกับผู้ดูแลหรือว่าคุณครูที่โรงเรียนนะคะว่าลูกเราแพ้อันนั้นแพ้นี้ถ้าเป็นไปได้เนี่ยอยากจะให้ทำป้ายจะคล้องคอใส่เป็นสร้อยหรืออะไรอย่างนี้เลยเพื่อจะให้สามารถที่จะบอกได้ว่าเด็กคนเนี้ยแพ้อะไรแพ้อะไรนะคะจะได้ไม่มีปัญหานะคะแล้วก็เวลาที่จะอ่านเรื่องของฉลากเวลาที่จะซื้อของเนี่ยมันจะต้องอ่านลงไปจนถึงขนาดที่บอกว่าส่วนประกอบอันนั้นน่ะมันมีอะไรนะคะว่าอันเนี้ยจะได้ไม่มีปัญหากับลูกเรานะคะแล้วก็ที่เหลือเนี่ยก็จะต้องถ้าสมมุติว่าเป็นคนที่มีเรื่องของการแพ้อย่างรุนแรงหรือว่ามีอนาไฟลักซิสก็แนะนำให้พกเรื่องของอีพิเนฟรินที่เป็นปากกาค่ะในกรณีที่เราไม่มั่นใจเลยว่าอาหารข้างนอกบ้านนะคะหรือว่าลูกแพ้อะไรที่มันแบบค่อนข้างจะเป็นอันที่เจอบ่อยๆแล้วเราก็ไม่รู้ว่าเอฟเมื่อให้คนอื่นทำให้เนี่ยมันจะสามารถป้องกันได้จริงหรือเปล่าหลายๆครั้งหลายๆทีเนี่ยผู้ปกครองอาจจะจำเป็นนะคะที่จะต้องเตรียมอาหารสำหรับเด็กในปกครองบุตรหลานของท่านนะคะไม่ว่าจะไปที่โรงเรียนหรือว่าในระหว่างการเดินทางเช่นเราไปเที่ยวกันอันนี้ก็จะได้สบายใจว่าลูกของเราจะไม่มีปัญหาจากการแพ้อาหารค่ะที่เราเจอความเข้าใจผิดบ่อยเกี่ยวกับเรื่องของการแพ้อาหารนะคะอันแรกก็คือว่าเขามีผื่นขึ้นคำถามว่าผื่นที่เกิดขึ้นอันนี้มันเกิดจากอาหารจริงหรือเปล่าอาจจะเพิ่งกินอาหารไปแล้วก็มันมีผื่นขึ้นปั๊บเนี่ยเราก็เอ๊ะเราแพ้อาหารจริงหรือเปล่าแต่หลายๆครั้งหลายๆทีเนี่ยอาจจะไม่เกี่ยวกันนะคะมันอาจจะเกี่ยวกับอย่างอื่นเช่นอาจจะแบบระหว่างนั้นอาจจะไปจับแมวอาจจะมีเล่นกับอย่างอื่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วกลายเป็นว่าเขาแพ้ขนแมวหรืออะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็เจอได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะมีความจำเป็นมากในส่วนของการซักประวัตินะคะว่าในระหว่างที่เกิดเรื่องเนี่ยเขาทำอะไรอยู่บ้างนะคะมีอะไรที่อาจจะเข้ามาเป็นตัวกระตุ้นได้บ้างนะคะเป็นอาหารอย่างเดียวหรือเปล่าหรือว่าจะมีอย่างอื่นด้วยนะคะหรือบางคนเนี่ยไปออกกำลังกายอยู่ใช่ไหมคะเหงื่อเต็มเลยแพ้เหงื่อมีผื่นคันแล้วบังเอิญไปดื่มน้ำหรือไปกินอาหารอะไรมาสักอย่างนึงแล้วพอเกิดผื่นขึ้นมาก็เอ๊ะอาหารที่ฉันกินหรือเปล่าแล้วทำให้ฉันแพ้อะไรแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเวลาที่คุณหมอเขาซักประวัติเนี่ยมันก็จะค่อนข้างแบบละเอียดนิดนึงนะคะลงไปว่าเออมันเป็นอะไรเกิดอะไรในขณะนั้นกำลังทำอะไรอยู่บ้างนะคะอันนี้คือเวลาที่แพ้ขึ้นมาเนี่ยเราก็ต้องเช็คก่อนว่ามันเป็นอาหารจริงหรือเปล่านะคะบางครั้งเนี่ยมีอาการแพ้เกิดขึ้นจริงนะคะแล้วก็อาจจะสัมพันธ์กับอาหารแต่พอสังเกตไปหรือว่าเวลาที่เราซักประวัติไปเนี่ยกลายเป็นว่าอาหารอย่างเดียวกันเนี่ยบางครั้งก็เป็นบางครั้งก็ไม่เป็นยกตัวอย่างเช่นบางคนบอกว่าแพ้หอยเอ๊ะแต่บางทีกินหอยสดไม่เป็นไรแต่พอมากินหอยดองแล้วเป็นอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันอาจจะไม่ใช่ตัวหอยค่ะที่เป็นปัญหาแต่ปัญหามันอาจจะอยู่ในเรื่องของกรรมวิธีที่เราทำนะคะอาจจะมีสารบางอย่างหรือสารสกัดบางอย่างที่มันเป็นส่วนผสมที่ปนอยู่ในอาหารชนิดนี้แล้วทำให้เราแพ้ขึ้นมานะคะเพราะฉะนั้นบางทีเนี่ยเราได้ประวัติอย่างละเอียดแล้วเนี่ยเราก็จะต้องดูว่าเอ๊ะที่ผ่านมาเนี่ยมันมีปัญหาหรือเปล่าเคยกินแล้วเป็นยังไงไหมนะคะแล้วพอไปดูจากผลเลือดอีกทีนึงนะคะทีนี้เนี่ยต้องได้ประวัติแล้วก็ผลเลือดที่มันสอดคล้องกันเราถึงจะบอกว่าโอเคคนนี้แพ้อันนี้นะใช่ไหมคะถ้าสมมติมันไม่สัมพันธ์กันอันนี้ค่ะเราก็จะนำไปสู่ตรงที่เราเรียกว่าเป็น food oral challenge test นะคะแล้วก็สุดท้ายเลยค่ะต้องบอกว่าเวลาที่แพ้หรือว่าเวลาที่ถูกระบุว่าแพ้แล้วเนี่ยมันมีความสำคัญจริงๆหลายๆครั้งบางทีเนี่ยเริ่มต้นเราอาจจะแพ้ด้วยลักษณะที่เป็นผื่นแล้วบอกว่าไม่เป็นไรแต่บางครั้งครั้งแรกเป็นผื่นได้แต่ครั้งต่อไปอาจจะกลายเป็นลักษณะที่แพ้รุนแรงนะคะมีอนาไฟลักซิสมีความดันตกมีหลอดลมตีบเสียชีวิตได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ไม่ใช่เรื่องเล่นๆไม่เอามาแกล้งกันมีเด็กหลายคนเนี่ยก็คิดว่าเพื่อนแพ้อันนี้แล้วก็คิดว่าอ๋อก็แค่ธรรมดาไม่เป็นไรแล้วแอบเอาอันนั้นมาให้เพื่อนกินอะไรอย่างเงี้ยหรือเอามาให้แบบเราคิดว่าเราจะล้อกันสนุกอันนี้ไม่สนุกเลยนะคะเพราะว่ามีโอกาสที่จะทำให้เสียชีวิตได้ถ้าเกิดเขาเสียชีวิตนี่จะกลายเป็นแบบฆาตกรโดยไม่ได้ตั้งใจเลยทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นเรื่องที่อันตรายนะคะแล้วก็ไม่ใช่เรื่องที่จะเอามาล้อเล่นกันสำหรับเรื่องของการแพ้อาหารนะคะแล้วสุดท้ายเลยค่ะถ้าสมมุติว่าเราสงสัยอย่างที่เล่าให้ฟังแล้วนะคะคนที่มีประวัติ เป็นภูมิแพ้อยู่เดิมเป็นผื่นแพ้สัมผัสนะคะหรือเป็นหอบหืดหรือแพ้อาหารอะไรก็ตามกลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มเสี่ยงที่จะมีโอกาสแพ้อาหารอยู่แล้วนะคะแล้วก็ถ้าเขาไปเจาะเลือดเฉยๆโดยที่ไม่มีประวัติอะไรเลยโอกาสที่ผลเลือดอ่ะมันจะบอกมาว่าแพ้โน่นนี่นั่นอ่ะมีมากมายดังนั้นเราต้องดูประวัติก่อนใช่ไหมคะแล้วเราถึงมาเจาะเลือดถ้าเกิดผลที่ได้เช่นบอกว่าคนนี้แพ้ถั่วเหลืองแต่ปรากฏว่าที่ผ่านมากินเต้าหู้กินถั่วเหลืองไม่เห็นเป็นไรเลยอันนี้เราจะไม่เขียนว่าแพ้ถั่วเหลืองนะคะผลที่บอกว่ามันมีภูมิต้านทานขึ้นมาหรือว่าการตอบสนองมันอาจจะเป็นเพราะว่าเขามีภูมิแพ้อยู่ดังนั้นเนี่ยเราจะดูอาการเป็นหลักแล้วก็มาดูผลเลือดเป็นตัวซัพพอร์ตนะคะถ้ามันไม่มั่นใจผลที่ได้มันไม่ตรงไปตรงมามีความที่อันนี้เอ๊ะบางครั้งก็เป็นบางครั้งก็ไม่เป็นอันนี้ค่ะจะนำมาสู่เรื่องของการทดสอบในกรณีของอาหารที่แพ้บ่อยๆที่เราเจอนะคะแล้วก็ทางเลี่ยงควรจะเป็นอะไรบ้างอันที่หนึ่งเนี่ยในคนที่แพ้แป้งสาลีถ้าสมมุติเวลาที่เราจะไปเลือกอาหารเนี่ยเราควรจะต้องดูที่เขาเขียนคำว่ากลูเตนฟรีนะคะหรือว่าไม่มีวีดนะคะอันนี้ก็จะบอกว่าสามารถที่จะเลี่ยงได้ยกตัวอย่างในบ้านเรานะคะพวกแป้งที่เป็นกลูเตนฟรีคือข้าวค่ะแป้งข้าวเหนียวแป้งข้าวเจ้าอันนี้คือใช่เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเรากินข้าวธรรมดาได้แน่นอนนะคะเรากินก๋วยเตี๋ยวเส้นใหญ่ก๋วยเตี๋ยวเส้นเล็กได้แต่ที่เราต้องเลี่ยงคือบะหมี่นะคะพวกเบเกอรี่ทั้งหลายที่ทำด้วยแป้งสาลีอันนี้เลี่ยงแต่ถ้าเกิดเบเกอรี่ที่ทำเฉพาะทางก็คือเขาจะเขียนว่าเป็นกลูเตนฟรีอันนี้ได้นะคะอันที่2ก็คือนมวัวมี2แบบนะคะในกรณีของคนที่แพ้นมวัวเนี่ยอันแรกก็คือคนที่แพ้เขาเรียกว่าไม่มีตัวย่อยน้ำตาลในนมอันนี้กินนมทีไรแล้วท้องเสียพวกนี้เลี่ยงโดยการที่ใช้เป็นแลคโตสฟรีนะคะหรือว่าจะกินเป็นกลุ่มโยเกิร์ตนะคะที่เป็นเดรี่โปรดักต์อันนี้ยังพอได้อยู่นะคะแต่ถ้าเขาแพ้โปรตีนในนมวัวนะคะหรือที่จะเขียนว่าเป็นคาวมิลค์อเลอร์จีอันนี้เลี่ยงเลยไม่กินนมวัวนะคะไม่กินนมวัวและไม่กิน dairy product คือผลิตภัณฑ์จากนมทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นชีสโยเกิร์ตอันนี้ไม่ได้ถ้ายังอยากจะกินในกลุ่มนี้จะไปกินอะไรจะไปกินเป็นพวกของนมพืชอะค่ะเช่นนมอัลมอนด์นะคะนมถั่วเหลืองนะคะนมข้าวโพดอะไรแบบนี้อันนี้ได้นะคะอีกอันนึงที่เราแพ้กันบ่อยๆก็จะเป็นพวกถั่วนะคะพวกถั่วเนี่ยก็เป็นถั่วที่พืชยืนต้นอะไรอย่างนี้เนาะเช่นมะม่วงหิมพานต์ถั่วลิสงวอลนัทฮาเซลนัทที่มาลงท้ายด้วยนัททั้งหมดอะนะคะพวกนี้เนี่ยก็คือเลี่ยงโดยการที่จะต้องไปดูในเรื่องของส่วนประกอบเพราะบางทีเนี่ยเวลาของที่เรากินเช่นคุกกี้หรืออะไรพวกนี้ค่ะมันจะมีการผสมของพวกนี้ลงไปเราต้องไม่มีกลุ่มนี้นะคะส่วนใหญ่ก็จะลงท้ายด้วยคำว่านัทอันนี้ก็จะเลี่ยงไปเนาะอันที่3ก็จะเป็นกลุ่มของอาหารทะเลและนะคะในส่วนของอาหารทะเลนะคะจริงๆเราต้องบอกว่าเวลาที่แพ้อาหารทะเลเนี่ยเขาจะพยายามที่จะระบุออกมาว่าแพ้ตัวไหนนะคะซึ่งบางคนเนี่ยก็อาจจะแพ้หลายๆตัวได้แต่ไม่ได้หมายความว่าการแพ้อาหารทะเลตัวเดียวเนี่ยเราจะกินไม่ได้หมดเลยส่วนใหญ่ที่เราแพ้กันจะเป็นพวกที่เป็นสัตว์ทะเลที่มีเปลือกอะค่ะเช่นกุ้งหอยปูอะไรอย่างเงี้ยพวกนี้จะแพ้บางคนก็แพ้ปลาบางชนิดปลาก็ไม่ได้หมายความว่าพอปลาตัวเดียวแล้วมันแพ้เป็นปลาไปทุกชนิดมันก็จะแพ้เป็นบางอย่างเพราะฉะนั้นการที่เราระบุได้มันจะทำให้เราสามารถเลือกรับทานอาหารทะเลชนิดอื่นๆได้นะคะค่ะสำหรับเรื่องของการแพ้อาหารนะคะก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่ไกลตัวเลยอยู่ใกล้ๆตัวเรานี่เองนะคะแล้วหลายๆท่านเองก็อาจจะยังไม่มีความเข้าใจหรือว่าจะเข้าใจที่คลาดเคลื่อนสำหรับวันนี้เราก็จะได้มาคุยกันนะคะแล้วก็สรุปให้ฟังละว่าในส่วนของเรื่องของการแพ้อาหารเนี่ยเจอได้ยังไงนะคะเมื่อเจอแล้วเนี่ยเราจะทำยังไงดีเราจะทดสอบยังไงนะคะหรือแม้กระทั่งการดูแลเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากให้ทำความเข้าใจนะคะถ้าเรามีญาติหรือมีเพื่อนที่แพ้อาหารเนี่ยการหลีกเลี่ยงอาหารที่แพ้เนี่ยเป็นสิ่งสำคัญนะคะแล้วที่สำคัญเลยก็คือว่ากรุณาอย่าไปทดสอบเองที่บ้านนะคะเพราะว่ามันมีอันตรายถึงชีวิตได้แล้วก็ในแง่ของการป้องกันก็คือจะหลีกเลี่ยงของที่แพ้นะคะอาจจะใช้เรื่องของยาแก้แพ้เพื่อระงับอาการถ้าบังเอิญว่าเราไปได้รับอาหารที่แพ้นั้นเข้าไปนะคะแล้วสุดท้ายในรายที่มีประวัติเรื่องของการแพ้รุนแรงเป็นอนาไฟลักซิสนะคะก็อาจจะต้องมีการพกเรื่องของอีพิเนฟรินที่เป็นปากกาสำหรับในเด็กผู้ปกครองก็ควรจะให้ความสำคัญนะคะอาจจะต้องมีป้ายระบุไว้เลยว่าน้องหรือว่าลูกเราเนี่ยมีแพ้อาหารเพื่อจะทำให้ไม่เกิดความผิดพลาดนะคะ
1: พบกับรายการ Food Choice กินดีสุขภาพดีเลือกได้ทุกวันจันทร์เวลา 18:00 น.ที่ Mahidol Channel Podcast ผ่านช่องทาง Facebook Mahidol Channel YouTube Mahidol Channel Apple Podcast Spotify Anchor Blogdit ดำเนินรายการโดยหมอเอผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงดรุณีวรรณวโรดมวิจิตร

0: Talk Do and Don't
1: สวัสดีครับพบกับผมปาล์มสุภชัยสุวรรณอ่อนและรายการ3 Minute Talk Do and Don't ทำและไม่ทำเพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคุณครับคุณเคยมีอาการเหล่านี้บ้างไหมครับวิงเวียนศีรษะรู้สึกเหมือนบ้านหมุนติ้วภายในกระเพาะอาหารรู้สึกปั่นป่วนคลื่นไส้อาเจียนเหงื่อออกมากผิดปกติหูอื้อคล้ายน้ำเข้าหูมีเสียงในหูคล้ายเสียงจิ้งหรีดหรือแมลงร้องเริ่มมีปัญหาการได้ยินเสียงเบาลงนอนไม่หลับควบคุมการทรงตัวไม่ได้เดินหรือยืนไม่ได้เกิดอาการเซล้มลงทุกทีถ้าคุณมีอาการเหล่านี้ขอแสดงความไม่ยินดีด้วยนะครับเพราะคุณมีโอกาสที่จะเป็นโรคน้ำในหูไม่เท่ากัน
2: โรคน้ำในหูไม่เท่ากันเป็นโรคที่เกิดจากความผิดปกติของหูชั้นในครับพบได้ค่อนข้างบ่อยในคนทุกกลุ่มอายุตั้งแต่20ถึง50ปีทั้งชายและหญิงครับเป็นโรคที่มักเกิดกับคนในวัยทำงานอย่างพวกเราจึงต้องลดละเลิกพฤติกรรมบางอย่างเพื่อป้องกันโรคนี้กันดีกว่าครับนั่นก็คือต้องไม่เครียดซึ่งเป็นปัจจัยกระตุ้นให้เกิดอาการเวียนศีรษะไม่รับประทานอาหารรสเค็มจัดต้องควบคุมปริมาณเกลือไม่ให้มากเกินไปไม่ดื่มกาแฟช็อกโกแลตและเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนไม่สูบบุหรี่ไม่ดื่มแอลกอฮอล์ไม่ทำให้ร่างกายเหนื่อยอ่อนมากๆเช่นทำงานติดต่อกันนานเกินไปหรือออกกำลังกายหักโหมมากเกินไปแต่โรคนี้ก็สามารถป้องกันได้นะครับโดยการนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอทำอารมณ์ให้แจ่มใสมันออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอและพอเหมาะรับประทานอาหารให้ครบ5หมู่เน้นผักและผลไม้เป็นหลักและดื่มน้ำเปล่าสะอาดระหว่างวันให้มาก
3: การเสื่อมของการได้ยินในโรคความดันน้ำในหูผิดปกติเนี่ยหรือน้ำในหูไม่เท่ากันเนี่ยจะค่อยๆเปลี่ยนจะไม่ถึงขนาดหนวกแต่ว่าหูตึงรุนแรงเนี่ยมีได้นั้นในแง่ของความเดือดร้อนจริงๆคือเวลาที่เป็น2หูต่างหากหูตึง2ข้างระดับรุนแรงนี่ก็เป็นสิ่งที่ใช้ชีวิตประจำวันไม่ปกติอันดับแรกนี่ต้องพบแพทย์วินิจฉัยให้แน่ๆนะฮะว่าเป็นโรคนี้หรือเปล่าทีนี้โรคนี้เนี่ยความสำคัญอยู่ที่ว่าเขาจะเป็นหายๆเวลาเป็นขึ้นมาทีนึงเนี่ยก็จะมีอาการมากแล้วก็การได้ยินจะเสื่อมไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นวิธีดีที่สุดคือการป้องกันนะฮะไม่ให้กำเริบสภาวะหินปูนในหูหลุดเนี่ยก็คือผลึกแคลเซียมที่มีอยู่ในหูชั้นในซึ่งปกติจะช่วยการทรงตัวเกิดหลุดออกมาเนี่ยมันจะเคลื่อนแล้วพอเราพลิกตัวกิ้งไปกิ้งมามันก็จะไปกระตุ้นทำให้เวียนศีรษะนะฮะมีอาการบ้านหมุนพวกนี้ถ้าอยู่นิ่งๆโดยธรรมชาติมันละลายเองหายได้ส่วนอีกสภาวะเรื่องความดันน้ำในหูเนี่ยอันนี้อยู่ดีๆเกิดความดันขึ้นแล้วก็เยื่อบางอย่างในหูแตกออกมาแล้วก็มีอาการเวียนแล้วมีหูเสื่อมมีเสียงในหูแน่นหูต่างๆซึ่ง2อันนี้เป็นคนละสภาวะก็จริงแต่ปัจจุบันพบว่ามันเชื่อมโยงกันเราพบว่า2โรคนี้พบได้ในคนคนเดียวกันบ่อย
1: ๆและอย่าลืม Do and Don't ทำและไม่ทำเพื่อห่างไกลจากโรคน้ำในหูไม่เท่ากันและเพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคุณครับ
0: 3 Minute Talk Do and Don't

0: จารย์ครับแต่ยังไงก็ตามข่าวรับบทหนักตลอดเพราะเราต้องเคลื่อนไหวต้องเดินต้องวิ่งต้องทำงานทำการอะไรต่างๆมีวิธีการป้องกันไหมฮะป้องกันให้เสื่อมช้าที่สุดเสื่อมน้อยที่สุดทำไงดีครับ
1: ก็อันแรกก่อนสำรวจตัวเราก่อนนะดูตัวเราว่าน้ำหนักตัวเราเกินหรือเปล่าคุณแอดรู้ไหมครับเวลาดูน้ำหนักตัวว่าเกินไม่เกินดูยังไงครับ
0: ครับ
1: เขาเรียกดัชนีมวลกาย
0: ครับ
1: ยุคนี้เขาก็จะคำนวณกันใช้ความสูงที่เป็นเมตรนะครับยกกำลังสองนะครับ หาน้ำหนักตัวนะครับก็จะทำให้เรารู้ว่าประมาณเท่าไหร่
0: ไม่ควร

0: เกิน25
1: ไม่ควรเกิน25
0: ถ้าเกินภาวะอ้วนครับเกิดขึ้นแล้วต้องลดน้ำหนักให้ได้ให้กลับมาอยู่ในภาวะตรงนี้นะครับ
1: คร
0: ับ นั้นประมาณไม่เกิน25นี่นะครับ
1: ครับ
0: จะลดเท่าไหร่แล้วบอกลดน้ำหนักเนี่ยไม่มีเป้าหมายเนี่ยคนไข้ทำไม่ได้หรอกต้องมีเป้าหมายให้เขา
1: ครับเป้าหมายควรจะเป
0: ็น3เดือนขอ 5%
1: 3เดือนขอลดไป 5%
0: ถ้าหนัก50กิโลขอ2กิโลครึ่ง
1: ใน3เดือน
0: ขอให้ถึง3เดือนหน้าขอลด2กิโลครึ่งนะครับหลังจากนั้นค่อยตั้งเป้าหมายถ้าเราบอกลดหนักไม่มีทางเพราะมันไม่รู้จุดจบว่าตรงไหนเขาก็ไม่มีกำลังใจที่จะทำนะคร
1: ับ แล้วมันก็ไปแพ้ใจตัวเอง
0: แล้วก็จะขึ้นมา
1: ก็กินต่อ
0: ใช่ครับเพราะฉะนั้นต้องเป้าต้องสร้างเป้าหมายให้กับเราลดน้ำหนักให้ได้นะครับอันที่2ก็คือมันออกกำลังกายให้สม่ำเสมอกล้ามเนื้อที่แข็งแรงของต้นขาจะเป็นตัวช่วยป้องกันไม่ให้ข้อเราเสื่
1: อม
0: ง่ายขึ้น
1: ต้องออกกำลังกายแบบไหนดีฮะที่จะสร้างกล้ามเนื้อที่แข็งแรงต้นขาได
0: ้สร้างกล้ามเนื้อให้มีความอึดความอดทนนะครับในการที่จะทำงานได
1: ้
0: ชีวิตประจำวันเราเดินขึ้นเดินลงเดินวิ่งแล้วกระโดดนะครับ กล้ามเนื้อต้องแข็งแรงพอที่จะกระจายแรงสู่ตัวเขาได
1: ้ครับ
0: เราต้องสร้างเขาด้านเนื้อต้นขาด้านหน้านี่นะครับที่เราลูกเขาเรียกด้านเนื้อต้นขาอันนี้ที่จะต้องฝึกเขาให้ดีๆฝึกไม่ยากนะครับเราเพียงแต่ยกขานะครับยกขาตามหมอเลยครับ
1: ยกงี้นะคร
0: ับนับ1ถึง10ไว้
1: อ๋อยกก็ค้างไว้
0: ค้างไว้สำคัญมากเลยนะครับ
1: ต้องเกรงต้องอะไร
0: ต้องเกรงเต็มที่นะครับ
1: ค้
0: างไว้ช่วงเกรงเต็มที่ค้างไว้พอครบ10แล้วเนี่ยเราจะรู้สึกว่าตึงละใกล้ๆ10ก็ตึง
1: ใช่ๆเริ่มตึงครับปลายเท้า
0: ก็ดกไว้
1: ต้องกระดกไว้อย่างงี้นะ
0: ก็จะดีนะครับได้กำลังมากขึ้นสลับไปสลับมานี่นะคร
1: ับ
0: อ
1: ีกข้างนึง
0: ใช
1: ่แบบนี
0: ้วันละสัก10นาทีเนี่ยเราจะฝึกเราจะรู้แล้วว่าโอ้โหต่อเราไปเดินขึ้นบันไดสบายแล
1: ้วโอ้นี่ง่ายมากเลยนะครับแค่นี้เองไม่ต้องมีเครื่องมืออุปกรณ์แล้วไม่ต้องอะไรมาถ่วงไม่ต้องอะไร
0: จะไม่ค่อยทำกันนะครับ
1: ไอ้ง่ายๆนี่แหละมักจะไม่ทำ
0: ใช่ครับ
1: ขี้เกียจบางทีดูทีวีไปก็ทำ
0: ใช่แล้ว
1: คุยกับใครก็ทำไป
0: ใช่ครับเราสร้างกล้ามเนื้อก็จะช่วยกระจายทำให้ข้อไม่สึกเร็ว
1: ป้องกันแบบนี้นะฮะแล้วถ้าป้องกันแล้วแต่ยังเสื่อมอยู่ต้องรักษาแล้วครับรักษาได้กี่วิธีครับอาจารย
0: ์ก็ถ้าเป็นไม่มากเราก็รักษาโดยการพักประคบอุ่นนะครับใช้เครื่องไม้ช่วยเดินใช้ที่รัดข้อเข่าไม่ให้หลวมไม่ให้ผิดมุมครับก็จะช่วยในระดับหนึ่งถ้าไม่หายปวดไม่หายเจ็บไม่หายบวมอีกต้องใช้ยาช่วยนะครับยากินก็เช่นยาลดการปวดนะครับยาต้านการอักเสบที่ไม่ใช่สเตียรอยด
1: ์
0: ครับยากลุ่มเหล่านี้ก็ช่วยลดการอักเสบได้ช่วยลดอาการปวดได้แต่เขารักษาแต่อาการถูกไหมครับเพราะฉะนั้นปัจจัยที่ว่ามาต้องร่วมด้วยทั้งหมดนะครับยากลุ่มเหล่านี้อย่าทานนานเพราะว่าจะมีผลต่อไตต่อตับเราได้นะครับถ้าไม่หายอีกก็ยังมีเรื่องของยาฉีดที่ให้ลื่นขึ้นนะครับยาฉีดน้ำหล่อเลี้ยงข้อเทียมอันนี้ก็ได้ดีในกลุ่มบางกลุ่มนะครับเช่นกลุ่มที่ยังสึกไม่มากแล้วก็ไม่หายได้ด้วยยาหรือไม่สามารถใช้ยาได้นะครับก็จะช่วยได้ในระดับหนึ่งถ้าสึกมากๆก็อาจจะช่วยได้น้อยแล้วนะครับรวมทั้งสเตียรอยด์ยาฉีดสเตียรอยด์เข้าไปในเข่าเนี่ยเป็นฉีดแล้วคนไข้จะชอบมากนะฮะหายเร็วหายเจ็บเลยนะครับแต่เขาอยู่ได้ไม่นานนะครับถ้าแถมยาสเตียรอยด์ที่หมดไปแล้วเนี่ยก็จะไปทำผลึกในนั้นก็จะไปทำให้ข้อต่อมีการสึกก่อนมากขึ้นไปอีก
1: อ๋อเหรอครับผลเสียระยะยาวมีมาก
0: ข้อยังดีๆอย่างนี้ไม่มากอย่าไปฉีดนะครับต้องรอให้มันไม่ไหวจริงๆแล้วสึกเห็นภาพเอ็กซเรย์ไม่มีข้อต่อละตอนนั้นก็อาจจะช่วยได้ระดับนึง
1: ถ้าถึงขั้นว่าฉีดยาอะไรก็ไม่ช่วยแล้วสเตียรอยด์ก็ไม่ช่วยแล้ว
0: ผ่าตัดละ
1: สุดท้ายแล้วใช่ไหม
0: ผ่าตัดเลี่ยงไม่ได้จะผ่าตัดถ้าขายังไม่โกงแต่ว่ามีหินปูนลอยไปลอยมาเราจะส่องข้องเขาไปคีบออกมาไปเล็มสิ่งที่ขรุขระไปเจียนผิวที่ขรุขระเล็กน้อยให้เรียบได
1: ้ส่องกล้องนี่แหละคร
0: ับประมาณ 2-3 มิลเนี่ย
1: เข้าไปเจียได้เหรอ
0: ได้เลยครับ
1: อ๋อเหรอฮะ
0: ไหวนี้ก็เล็กๆนะครับแต่ต้องมีเงื่อนไขว่าเป็นไม่เยอะเป็นไม่มากขายังไม่โกงผิดรูปนะครับถ้าเมื่อไหร่ที่ขาเริ่มโกงผิดมุมแล้วเราเดินโอ้ไม่ตรงแล้วการส่องกล้องก็ไม่ช่วยละต้องเคยเหยียบไปอีกระดับนึงการจะทำถ้าอายุไม่มากแอคทีฟมากทำงานหนักเราก็อาจจะผ่าให้ขาตรงเลยพอขาตรงน้ำหนักตัวก็จะลงขาได้ตรงดีก็จะทำให้รับน้ำหนักไม่เอียงไปทางใดทางหนึ่งมากนักการสึกก่อนก็ชะลอได
1: ้ครับแล้วที่เขาเปลี่ยนข้อเข่าเทียมนี่แหละ
0: ครับเดี๋ยวนี้พัฒนาการการเปลี่ยนข้อเข่าเทียมเริ่มได้ผลดีคือหายได้เร็วหายได้ดีเริ่มได้ผลยืนยาว
1: ค
0: ืออายุการใช้งานเขายืนยาวหลายสิบปีนะครับเราคงจะสังเกตเห็นว่าอัตราการรักษาหรือการผ่าปีข้อเทียมในประเทศไทยเรามากขึ้นทุกปีเพราะว่าคนเริ่มยอมรับว่าอ๋อผ่าแล้วมีคุณภาพชีวิตที่ดีอยู
1: ่
0: แล้วก็ มีการใช้งานอายุการใช้งานก็ยังยืนยาวได้นะครับ
1: เปลี่ยนช่วงไหนฮะข้อเข่าเทียมที่ว่า
0: เปลี่ยนแค่เพราะส่วนปลายเองนะครับปลายของข้อต่อเนี่ยนะครับมี2ปลายนะครับปลายบนเนี่ยเราก็จะฝาแล้วครอบเข้าไปเหมือนครอบฟันเลยนะครับปลายล่างก็เช่นกันบนล่างเนี่ยก็ทำหน้าที่เป็นข้อต่อจะไม่เจ็บละเพราะว่าไม่เป็นข้อเทียมละเรายืนตรงก็จะตรงได้งอได้นะครับ
1: หน้าตาเป็นแบบนี้เลยไหม
0: รูปทรงหน้าตาคล้ายๆอย่างนี้นะครับ
1: แล้วก็จะมีเป็น
0: ยี่ห้อแต่ละแบบก็จะแตกต่างกันไปนะอันนี้ลูกสะบ้าอยู่ด้านหน้าเลยนะครับจะมีลูกสะบ้านะหลายๆท่านก็ถ้าขูดขาดเสียมากก็อาจจะเปลี่ยนผิวเห็นไหมไม่ได้เปลี่ยนทั้งก้อนนะเรา
1: เปลี่ยนเฉพาะผิวที่เป็นสีเทาๆ
0: เท่านั้นครับเข่าก็ไม่ได้เปลี่ยนทั้งเข่าแล้วเปลี่ยนเฉพาะผิวเข่า
1: ครับเอาเหมือนเป็นวัสดุไปหุ้ม
0: ครับไปหุ้มเหมือนครอบฟันเลยนะครับ
1: แล้ววัสดุนี่เป็นอะไรฮะ
0: ส่วนใหญ่แล้วเขาใช้ไทเทเนียมเป็นเบสเป็นพื้นฐานนะครับแต่ตัวที่เป็นข้อต่อก็ต้องเป็นตัวที่มันเงาเรียบแล้วก็แข็งแกร่งก็จะเป็นโลหะผสมของตัวโคบอลต์โครเมียมเป็นหลักนะครับพลาสติกที่เป็นพิเศษที่มีความแน่นเป็นพิเศษเนี่ยก็จะช่วยทำให้การขยับไปขยับมาเนี่ยราบเรียบลื่นได
1: ้
0: ครับ
1: เทคโนโลยีล่าสุดเลยที่โรงพยาบาลศิริราชนำมาใช้ในการรักษาข้อเข่าเสื่อมเนี่ย
0: เราใช้แขนกลหุ่นยนต์มาช่วยผ่าในการเปลี่ยนซี่เหลี่ยมบางส่วนของข้อเข่านะครับปกติเราใช้เครื่องมือปกติเนี่ยก็ดีมากละในระดับหนึ่งละแต่พอเรามีแขนกลนี่มาช่วยเนี่ยก็แม่นยำอีกอายุการใช้งานของข้อจะยืนยาวเนี่ยถ้าเราวางทุกอย่างเป๊ะตามที่เขาจะต้องเป็นเนี่ยไม่ผิดพลาดเลยเนี่ยครับก็ยิ่งทำให้อายุการใช้งานก็จะน่าจะยืนยาวขึ้น
1: ครับ
0: แถมการผ่าตัดเข้าไปก็ใช้แผลเล็กลงไปอีกครับ
1: จ
0: าก6เซนก็เหลือ4เซนก็สามารถทำสำเร็จได้โดยที่ไม่ต้องชอกช้ำได้
1: เพราะว่าใช้แขนกลหุ่นยนต์นี่หมายถึงว่าคุณหมอคอยบังคับอยู
0: ่เราเป็นตัวควบคุมเราจะเป็นคนควบคุมอยู่นะคร
1: ับ แล้วก็หุ่นยนต์ก็ทำหน้าที่ไปโดยเราควบคุมอยู
0: ่บางจังหวะของงานเนี่ย
1: หรือเป็นยังไง
0: งานผ่าตัดมีเป็นงานศิลปะนะครับมันงานที่กว่าเราจะทำได้แต่ละชิ้นเนี่ยต้องมีทั้งทีมและประสบการณ์ความเชี่ยวชาญนะครับแต่งานที่เราทำซ้ำๆทุกวันทุกครั้งเนี่ยถ้าเราใช้หุ่นยนต์มาช่วยงานนั้นหุ่นยนต์จะทำได้ดีกว่าเรา
1: เพราะอะไรฮะ
0: เพราะว่าเขาทำซ้ำๆแบบนั้นได้เดียวแต่งานที่ผิดแผกออกไปจากตรงนั้นเขาจะไม่ได้นะเพราะฉะนั้นก็ต้องอาศัยเราเป็นตัวเพราะฉะนั้นงานบางงานเช่นงานเจียนกระดูกเนี่ยถ้าเรามีเขาช่วยฝีมือการเจียนทุกก็
1: จะเน
0: ี้
1: ยบ
0: เน
1: ี้
0: ยบเหมือนนะเนี้ยบทุกครั้งก็จะเนี้ยบเท่านี้เลยนะครับของเราบางทีอาจจะไม่เนี้ย
1: บ
0: บางครั้งอาจจะต้องปรับหน่อยแต่ของเขาเนี้ยบเหมือนเดิม
1: ครับ
0: แล้วพื้นที่การทำงานเขาไม่ได้ใช้เยอ
1: ะ
0: ถ้าเราจะถ่าแล้วด้วยเราเนี่ยเราต้องมีอุปกรณ์มาช่วยวัดมุมวัดขนาดให้เรียบร้อยถึงจะทำได
1: ้
0: ของเขาเนี่ยคำนวณมันเรียบร้อยละเขาก็เอาเหมือนปากกาแย่เข้าไปเขาก็เจียนไปตามนั้นเพราะฉะนั้นพื้นที่การทำงานไม่มาก
1: แม่นยำ
0: เหมือนเนื้อเยื่อก็ชอกช้ำน้อยก็ฟื้นเร็วอันนี้ก็เป็นวิทยาการที่เราเอาเทคโนโลยีเหล่านี้มาช่วยในการที่จะรักษาคนไข้ของเราร
1: ักษาไปแล้วสักกี่ราย
0: เมื่อปีที่แล้วเราครบรอบ48ปีภาควิชาสัญญาศาสตร์ออร์โธปิดิกคณะแพทยศาสตร์และพยาบาล
1: ครับ
0: ที่นี่เป็นแห่งแรกของประเทศไทยเลยนะครับที่เป็นภาควิชากระดูกและข้อนะครับครบ48ก็เลยให้บริการผู้ป่วยไป48นะครับแต่ว่าทั้งหมด59ข้อนะครับ59บางท่านทํา2ข่าวเลยนะครับทํา2ข้อก็ให้บริการซึ่ง
1: ผลเป็นไงบ้าง
0: โอ้คนไข้บางท่านอยู่โรงพยาบาลวันเดียวครับพาวันนี้พรุ่งนี้เช้ากลับแล้วครับ
1: เ
0: ดิมเนี่ยเราก็ต้องอยู่เป็นอาทิตย์นะฮะ
1: ครับ
0: แต่ปัจจุบันนี้ถ้ามีเพราะว่าเขาบาดเจ็บน้อยมาก
1: ครับ
0: เขาก็เริ่มฟื้นได้เร็ว
1: โอ้ไม่น่าเชื่อนะเพราะดูเหมือนเป็นที่เข่าเนี่ยน่าจะต้องพักนานเพราะว่าจะก้าวจะเดินต้องขยับอะไรเกี่ยวกับเข่าหมดเลย
0: ครับ
1: ที่วันเดียวเอง
0: ครับสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้หรือกลัวการผ่าตัดน้อยลงนะคร
1: ับ
0: นี่ก็คือสิ่งที่เป็นพัฒนาการธรรมดานะครับ
1: ครับ
0: วันนี้สิ่งนี้ดีอนาคตจะมีสิ่งที่ดีกว่านี้อีกเขาก็จะพัฒนาไปเรื่อยเอเชียแปซิฟิกเนี่ยนะครับเราเป็นผู้นำในการใช้เทคโนโลยีนี้อยู่แล้ว
1: ครับเมื่อสักครู่อาจารย์บอกว่าเดี๋ยวนี้คนก็อาจจะมีมุมมองในการต้องผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าหรือว่ารักษาข้อเข่าเนี่ยคือกลัวน้อยลงใช่ไหมฮะแล้วก็เห็นว่าจริงๆก็ไม่ได้เป็นเรื่องใหญ่โตหรือว่าต้องนอนโรงพยาบาลนานเลยแต่บางคนกังวลไหมฮะว่าอายุมากแล้วให้เปลี่ยนข้อเข่าตอนนี้ต้องเจ็บตัวแล้วก็อาจจะใช้งานได้ไม่นานอะไรอย่างเงี้ยมีคนกลัวประเด็นแบบนี้ไหม
0: ครับก็มีนะครับเพราะว่าความเชื่อในประสบการณ์ของชีวิตก็เป็นตัวตัดสินว่าความต้องการที่จะมีชีวิตอยู่ของเราจะเป็นยังไง
1: ครับ
0: แต่เนื่องจากสภาวะสังคมเมืองสังคมในปัจจุบันเนี่ยเริ่มเปลี่ยนไปในเรื่องของ ความต้องการคุณภาพที่จะอยู่อย่างมีคุณภาพนอกจากความยืนยาวแล้วเนี่ยสูงมากขึ้น
1: คืออยู่อายุยืนแต่ว่าถ้าเดินเหินไม่สะดวกไม่คล่องเจ็บปวดเมื่อยมันก
0: ็ครับ
1: ไม่ค่อยอยู่ไม่ค่อยมีความสุข
0: ก็ต้องการอยู่แล้วยืนยาวด้วยแล้วก็ต้องดูแลตนเองได้ด้วยและเป็นประโยชน์ต่อคนอื่นได้ด้วยอันนี้ก็คือทำให้ชีวิตเรามีคุณค่านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยความเชื่อที่เคยไม่อยากเปลี่ยนไม่อยากทำอะไรเพราะอยู่ไม่นานเนี่ยเริ่มปรับเปลี่ยนไปเราจะเห็นว่าคนในกรุงเทพเนี่ยอัตราการผ่าตัดเป็นข้อเข่าเนี่ยเยอะมากกว่าคนต่างจังหวัดเยอะเลยนะคนต่างจังหวัดนี่ยังไงเราก็จะขอใช้จนกว่าจะเป็นภาระคนอื่นๆถึงจะเริ่มพิจารณา
1: จนต้องพยุงกันแบกกันอย่างเงี้ย
0: ครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ทัศนคติในการที่จะใช้นะครับ
1: ครับในมุมมองของอาจารย์การมีข้อเข่าที่ดีส่งผลดีกับเราด้านไหนบ้าง
0: โอ้ข้อชีวิตที่เราเดินได้ด้วยตนเองนะครับดีที่สุดถ้าเราจะต้องไปพึ่งคนนั้นคนนี้ทุกวันเนี่ยเรารู้สึกว่าคุณค่าของเราหายไป
1: ครับ
0: ถ้าเราทำได้ด้วยตนเองก็ย่อมจะดีทำได้แล้วไม่เจ็บไม่ปวดทำได้แล้วเรายังเป็นประโยชน์กับคนอื่นความสุขก็เกิดกับตัวเรานะครับสิ่งเหล่านี้ก็คือสิ่งที่มันมีคุณค่าอยู่แล้วลืมตาได้รู้สึกตัวว่าเราเป็นใครอยู่ตรงไหนลุกออกจากเตียงได้โดยไม่ต้องมีใครมาช่วยสิ่งเหล่านี้คือความเป็นปกตินั่นเองนะครับก็คือเมื่อเรามีความเป็นปกติแล้วเรามีความสุขความสุขของตัวเราก็จะล้นไปเผื่อแผ่คนอื่นได้นะคร
1: ับผมฟังแบบนี้แล้วก็จะมีกำลังใจมากขึ้นในการดูแลข้อเข่าของตัวเองนะครับเพราะว่ามีวิธีการที่จะดูแลข้อเข่าของเราให้เสื่อมช้าเสื่อมน้อยหรือว่าเสื่อมไปตามกาลเวลาแต่ยังสามารถยังใช้งานได้อยู่แล้วก็ใช้ได้อย่างมีความสุขหรือวิธีการรักษาต่างๆป้องกันต่างๆขอบคุณอาจารย์มากๆนะครับที่มีให้เวลากับศิราช360องศาครับ
0: ขอบคุณครับ
1: ส่วนในตอนหน้ารายการของเราจะนำเสนอเรื่องอะไรต้องติดตามนะครับวันนี้ผมลาพร้อมกับอาจารย์กีรติครับสวัสดีครับ

้เชื่อว่าผู้หญิงในปัจจุบันหันมาดูแลตัวเองด้วยการออกกำลังกายด้วยเวทเทรนนิ่งมากขึ้นเพราะฉะนั้นสาวๆทั้งคนเนี่ยจะไปหาข้อมูลอาหารก็จะมีแต่ของผู้ชายเต็มไปหมดเลยวันนี้วีจะมาเสนอเมนูที่จะเพิ่มกล้ามสำหรับผู้หญิงโดยเฉพาะและโภชนาการที่สำคัญสำหรับผู้หญิงในการเพิ่มกล้ามเนื้อในผู้หญิงค่ะ

สร็จไปแล้วนะคะสำหรับเมนูซุปฟักทองอกไก่เป็นเมนูเบาๆง่ายๆสบายๆเหมาะสำหรับผู้หญิงที่ต้องการสร้างกล้ามนะคะจริงๆผู้หญิงเรานะคะการคุมอาหารหรือว่าการสร้างกล้ามเนื้อเนี่ยจะช่วงเบาหรือว่าช่วงลีนก็จะไม่แตกต่างจากผู้ชายแต่ว่าสิ่งสำคัญอย่างหนึ่งก็คือพลังงานที่ได้รับต่อวัน

ู้หญิงเนี่ยการเผาผลาญในร่างกายเนี่ยต่ำกว่าผู้ชายยกเว้นผู้หญิงที่มีกล้ามเยอะมากๆซึ่งมีจำนวนน้อยในสังคมปัจจุบันแต่ว่าผู้หญิงทั่วไปเพียงต้องการสร้างกล้ามเนี่ยทานในปริมาณ 1,800 กิโลแคลอรี่แล้วก็กินโปรตีนอยู่ที่2กรัมต่อน้ำหนักตัวต่อวันนะคะยกตัวอย่างเช่นผู้หญิงที่หนัก50กิโลกรัมก็ต้องการโปรตีนวันละ2คูณ50คือ100กรัมต่อวันเพราะฉะนั้นเราจะไปทานโปรตีนมากๆวันละ 3-400 กรัมเหมือนผู้ชายที่เขาหนัก80กิโลกรัมไม่ได้เราก็ต้องแบ่งมือย่อยเหมือนผู้ชายเหมือนกันแต่ว่าปริมาณก็ต้องลดลงส่วนโปรตีน100กรัมต่อวันก็คืออกไก่ประมาณ500กรัมถ้าเทียบกับ1ฝ่ามือของสาวๆนะคะก็จะเท่ากับ5ฝ่ามือหรือว่าชิ้นสเต็กทั่วไปประมาณ5ชิ้นต่อวันนะคะซึ่งจริงๆแล้วอาจจะดูเหมือนปริมาณมากแต่ว่าสาวๆที่สร้างกล้ามจริงจังเนี่ยบอกเลยว่าไม่เพียงพอกินแล้วหิวตลอดแล้วก็คาร์โบไฮเดรตก็จะเป็นคาร์โบไฮเดรตที่จะย่อยง่ายนะคะแล้วก็มีพลังงานที่ค่อนข้างต่ำอย่างเช่นจากฟักทองจากถั่วต่างๆพวกนี้ถั่วก็จะเป็นแหล่งทั้งโปรตีนและคาร์โบไฮเดรตเพราะฉะนั้นกินอย่างเหมาะสมแล้วออกกำลังกายแล้วก็พักผ่อนเพียงพอนะคะทำให้กล้ามเนี่ยเจริญเติบโตตามสรีระของผู้หญิงที่สวยงามค่ะผู้หญิงสามารถมีกล้ามได้และมีในปริมาณที่ไม่ได้ใหญ่เกินไปค่ะแถมได้สุขภาพระยะยาวแล้วก็รูปร่างที่สมส่วนแน่นอนค่ะวันนี้เวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

0: ปัญหาที่เกิดขึ้นกับผู้สูงอายุกับผู้หลานก็คือความที่ทั้งสองต่างมีทัศนคติที่มองกันคนละแบบคนละมุมทำให้เกิดความไม่ค่อยเข้าใจกันทำไมผู้สูงอายุถึงขี้บ่นแล้วก็จุกจิกสารพัดเรื่องเลยถามว่าทำไมผู้สูงอายุต้องเป็นอย่างนั้นอาจารย์คิดว่ามีหลายปัจจัยบางปัจจัยก็คือเขาอยู่บ้านมาตลอดนะอาจจะไม่ได้พูดกับใครเลยพอลูกมาถึงปุ๊บก็วางนู่นวางนี่วางนั่นด้วยความที่อยากจะพูดด้วยแต่นึกไม่ออกว่าจะพูดยังไงให้มันดีก็เริ่มบ่นไว้ก่อนถ้าเราไปเข้าใจว่าอันนี้เป็นเหมือนกับการเปิดบทการสนทนาอย่าไปคิดว่านี่เป็นการบ่นอันนี้แทนที่เราจะไปพูดว่าโอ๊ยเอาอีกแล้วบ่นอีกแล้วนะคะเราอาจจะบอกว่าอ๋อนี่เท่ากับหมายความว่าฮัลโหลสวัสดีจ้าเธอกลับมาแล้วเหรออะไรอย่างเงี้ยนะคะก็คือหมายถึงเป็นการเปิดบทสนทนาอยากใหคนที่อยู่ด้วยกันนะคะลูกหลานเนี่ยดูว่าจริงๆแล้วถ้าเกิดท่านบ่นในเรื่องที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับตัวของเราอะอย่างเช่นถามว่าอันนี้ทำหรือยังอันนั้นทำหรือยังเนี่ยอาจารย์คิดว่าเขาเป็นเรื่องที่เขาเป็นห่วง
1: กายอย่ากลับดึกนะลูกแล้วก็อย่าดื่มเหล้าให้มากล่ะแม่เป็นห่วง
2: ได้ครับแม
0: ่อย่าเพิ่งไปรำคาญนะคะลองฟังสักนิดนึงว่ามันเป็นยังไงแล้วดูซิว่าเราจะทำอะไรได้บ้างและบางครั้งเนี่ยเราอาจจะใช้น้ำเสียงที่ดีๆก็บอกจ้าคุณยายแล้วเดี๋ยวจัดการให้นะอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็จบไปซึ่งบางทีเนี่ยยังไม่ได้จะจัดการหรอกคิดจะไปทำอย่างอื่นก่อนแต่ว่าทำให้เขารู้สึกสบายขึ้นสักหน่อยนึงนะคะ
1: กายปิดไฟยังลูก
2: ปิดแล้วครับแม
1: ่ปิดยังลูกไฟอ่ะ
0: การถามซ้ำซากก็คือผู้สูงอายุอาจจะถามเรื่องใดเรื่องหนึ่งถามในคำถามเดียวอย่างเดิมซ้ำๆกับคนเดิมนะคะอย่างเช่นปิดไฟยังแล้วก็ปิดไฟหรือยังอ่ะแล้วปิดไฟหรือยังอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าจะไปไหนจะไปไหนซึ่งของพวกนี้ทำไมจะถามซ้ำซากก็คือเขาอาจจะกังวลเป็นของที่เขาอาจจะเห็นนะว่าเกิดเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นบ่อยๆเขาก็ต้องถามเพื่อที่เขาจะได้รู้สึกว่าเอ้ยถ้าตอบว่าเรียบร้อยแล้วเขาจะได้สบายใจหรือนะคะถ้ามองไปอีกด้านนึงเนี่ยผู้สูงอายุท่านนั้นก็อาจจะมีความผิดปกติถ้าก่อนหน้านี้เขาไม่เคยถามซ้ำขนาดนี้แล้วถามซ้ำแล้วซ้ำอีกในคำถามเดิมถามกับคนเดิมหรือให้คำตอบไปแล้วแล้วก็เหมือนไม่ได้ฟังไม่ได้ตั้งใจเขาอาจเป็นโรคบางอย่างได้เช่นเขาอาจจะเป็นโรคที่เกี่ยวกับซึมเศร้าได้หรือคนไข้อาจจะมีเรื่องของการวิตกกังวลสูงหรืออาจจะมีเรื่องของเป็นสมองเสื่อมระยะต้นๆได้เวลาที่เราเจอผู้สูงอายุหลับบ่อยๆทั้งวันนะคะต้องคิดหลายเรื่องมากอันที่หนึ่งก็คือเมื่อคืนเขานอนดีหรือเปล่าบางครั้งมันมีเรื่องหลายเรื่องที่ทำให้เขานอนไม่ดีตอนกลางคืนถ้าเป็นผู้ชายบางทีเขาต่อมลูกหมากโตตอนที่เขาปัสสาวะแทนที่จะฉี่หมดมันก็ไม่หมดค่ะพอกลางคืนเขานอนไม่ดีเขาก็มานอนเอาตอนกลางวันอีกอันนึงเรื่องของการนอนเนี่ยบางครั้งผู้สูงอายุเหมือนหลับแต่ว่าจริงๆคุณภาพการนอนไม่ดีคือเรื่องของนอนกรนเราก็เห็นเขาหลับโอ้โหนอนกรนสงสัยหลับลึกมากแต่จริงไม่ใช่พอเขากรนปุ๊บเขาหยุดหายใจพอหยุดหายใจปุ๊บเนี่ยร่างกายมันก็บอกเฮ้ยไม่ได้แล้วหยุดหายใจอยู่ต้องตื่นอันนี้คือคุณภาพการนอนไม่ดีของพวกนี้ต้องแก้ไขจริงๆถ้ามีคนพาเขาไปออกกำลังกายการออกกำลังกายช่วยในเรื่องของการนอนหลับในหลายเรื่องแต่อันที่เห็นชัดๆก็คือว่าถ้าได้ออกกำลังกายในช่วงที่มีแสงแดดก็จะทำให้นาฬิกาของร่างกายเราเนี่ยรู้ว่านี่เป็นช่วงกลางวันและเมื่อพระอาทิตย์ตกไปไอ้นาฬิกาตัวนั้นก็จะบอกแล้วว่าอ๋อตอนนี้พระอาทิตย์ตกแล้วนะก็คือเป็นช่วงกลางคืนนาฬิกาในหัวมันจะถูกกระตุ้นว่าพระอาทิตย์ตกแล้วมันจะปล่อยสารบางตัวออกมาซึ่งทำให้คนอยากจะนอนอยากจะหลับซึ่งสารอันนั้นเนี่ยเดี๋ยวนี้คนก็มีใช้มาเป็นรูปของยามกยาเม็ดที่เราเรียกเมลาโทนินนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วเมลาโทนินสร้างขึ้นในตัวของเราเองผู้สูงอายุมักจะถูกกล่าวหาว่าขี้เหนียวเหลือเกินแล้วก็ไอ้นู่นก็ไม่เอาไอ้นี่ก็ไม่เอาก็ทุกอย่างก็แพงไปหมดลูกหลานก็รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องอะไรที่น่ารำคาญเพราะว่าจริงๆแล้วลูกหลานหาสตังค์ได้เยอะแล้วอาจารย์ก็อยากให้เข้าใจสักนิดนึงค่ะว่าของทุกอย่างเนี่ยมันมีที่มาที่ไปในชีวิตที่ผ่านมาของเขาเนี่ยไม่สะดวกสบายอย่างปัจจุบันหลายบ้านหลายคนที่เขามีวันดีๆให้กับลูกวันนี้เนี่ยเป็นเพราะว่าเขาประหยัดมัธยัสถ์แล้วก็เก็บหอมรอมริบแล้วก็เขาคิดว่าอันนี้เป็นอันที่เป็นปัจจัยที่จะทำให้ชีวิตต่อไปข้างหน้ามันดีเราต้องเข้าใจเขาว่าถ้าเขาอย่างนั้นเขารับได้ขนาดไหนเราก็เลือกให้การดูแลเขาตามที่สมควรผู้สูงอายุชอบเก็บของเต็มบ้านเต็มเมืองไปหมดเลยชิ้นนั้นอันนี้ก็เก็บอันนี้ก็เก็บทั้งที่ของบางอันเนี่ยใช้ไม่ได้แล้วหรือบางทีอย่างเช่นเขาบอกว่าอาจารย์หนูไม่เข้าใจเลยจะเก็บไว้ทำไมจานบินๆอันเนี้ย ในข้าวของหลายสิ่งมันมีประวัติศาสตร์ของมันอยู่เราอาจจะมองคุณค่าของมันแค่จานใบหนึ่งที่จะมาใส่ข้าวแต่จริงๆจานนี้มันมีประวัติศาสตร์ซึ่งหมายความว่าอาจจะเป็นจานชุดแรกที่เขามีสตังค์ที่จะซื้อมาเราอาจจะต้องดูซิว่าทำอย่างไรที่จะสามารถเก็บไว้ได้โดยที่เราก็ไม่รู้สึกรำคาญว่ามันรกต้องมีวิธีการมีขั้นตอนจะเก็บใส่กล่องใส่ลังแต่ว่าเขาต้องสามารถที่จะไปดูมันได
3: ้วัคซีนสำหรับป้องกันมะเร็งปากมดลูกนี่เป็นวัคซีนสำหรับป้องกันการติดเชื้อไวรัสมันก็ไม่ได้การันตีว่าพอฉีดวัคซีนเสร็จไม่ต้องไปคัดกรองก็ยังต้องมีโปรแกรมคัดกรองนะครับเพราะวัคซีนเนี่ยอย่างที่เราทราบเปอร์เซ็นต์มันก็ไม่ได้ 100% นะครับส่วนของการคัดกรองของมะเร็งปากมดลูกในอนาคตก็ยังมีความจำเป็นนะครับความรู้ในปัจจุบันที่มีการฉีดวัคซีนนะครับเด็กๆนะคนรุ่นใหม่เนี่ยก็เชื่อว่าจะยิ่งทำให้อัตราของการเกิดมะเร็งปากมดลูกเนี่ยลดต่ำลงไปอีกนะครับอาจจะใกล้ศูนย์อย่างที่เราปรารถนากันนะครับแต่อย่างไรก็ดีเนี่ยคงต้องอาศัยองค์ประกอบทั้งเรื่องของการตรวจคัดกรองการตรวจเช็คของประชากรตลอดเวลาด้วยครับเพื่อไม่ให้มันกลับขึ้นมาอีกครับ

0: เคยรู้หรือไม่ว่าการมีเพศสัมพันธ์ก็อาจจะทำให้คุณผู้หญิงเป็นโรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบได
1: ้กระเพาะปัสสาวะอักเสบหลังมีเพศสัมพันธ์จะมีอาการเหมือนกระเพาะปัสสาวะอักเสบทุกอย่างทุกครั้งหลังจากมีเพศสัมพันธ์ในระยะเวลาครึ่งถึง1ชั่วโมงคนไข้ก็จะเริ่มมีอาการ
0: ซึ่งอาการของกระเพาะปัสสาวะอักเสบหลังจากการมีเพศสัมพันธ์ได้แก่ปัสสาวะแสบขัดปัสสาวะบ่อยบางรายอาจจะกลั้นปัสสาวะไม่อยู่ซึ่งอาการของกระเพาะปัสสาวะอักเสบหลังจากการมีเพศสัมพันธ์มักจะเรียกกันว่าโรคฮันนีมูนซิสไตติส
1: สวัสดีครับเป็นยังไงมาครับ
2: ปัสสาวะแล้วก็แสบอะค่ะ
1: เป็นมากี่วันแล้วครับ
2: เป็นมานานแล้วอะค่ะ
1: ลองอธิบายอาการแสบให้ฟังหน่อยสิครับ
2: ปัสสาวะบ่อยเวลาปัสสาวะเสร็จแล้วมันก็จะแสบแสบอะค่ะ
1: อ๋อแสบตอนที่กำลังจะปัสสาวะเสร็จใช
2: ่
1: ไหมคร
2: ับ ใช่ค่ะ
1: มีปัสสาวะเป็นเลือดไหมครับ
2: เป็นบางครั้งอะค่ะ
1: แล้วมีปัญหาเรื่องการกั้นปัสสาวะไหมครับกั้นไม่อยู่หรือว่ามีปัสสาวะราด
2: ไม่มีอะค่ะ
1: ที่เป็นมาหลายๆครั้งเนี่ยเคยไปรักษาที่ไหนไหมครับ
2: ยังไม่เคยอะค่ะ
1: เคยสังเกตเห็นไหมครับว่ามันมีอาการสัมพันธ์กับช่วงตอนไหนเป็นพิเศษนะครับ
2: หลังมีเพศสัมพันธ์นะคะ
1: หลังมีเพศสัมพันธ์ทุกครั้งแล้วก็จะเป็นต่อเนื่องมาเลยใช่ไหมคร
2: ับ ค่ะ
1: แล้วทำยังไงครับที่ผ่านมา
2: ก็คือเหมือนปล่อยไปเลยอะค่ะ
1: ปล่อยให้มันหายเองใช่ไหมคร
2: ับ
1: กระเพาะปัสสาวะเสพหลังมีเพศสัมพันธ์จะมีอาการเหมือนกระเพาะปัสสาวะเสพทุกอย่างความผิดปกติโดยส่วนใหญ่ที่เรามักจะถามก่อนก็คือว่าอาการกระเพาะปัสสาวะอักเสบนั้นสัมพันธ์กับช่วงของการมีเพศสัมพันธ์หรือเปล่าถ้าสัมพันธ์กับช่วงของการมีเพศสัมพันธ์โดยส่วนใหญ่ลักษณะแบบนี้นะครับมักจะไม่มีความผิดปกติทางกายภาพหรือการทำงานเป็นสาเหตุมาจากการมีเพศสัมพันธ์เองซึ่งเรามักจะให้การรักษาโดยตรงโดยให้คำแนะนำกับผู้ป่วยนะครับ
0: หลายคนอาจสงสัยว่าการมีเพศสัมพันธ์มันเกี่ยวอะไรกับการติดเชื้อในกระเพาะปัสสาวะนั่นก็เพราะว่าช่องคลอดและทวารหนักอยู่ใกล้กับท่อปัสสาวะ

0: ขณะมีเพศสัมพันธ์อาจนำเชื้อโรคเข้าไปในทางเดินปัสสาวะได้ผ่านทางท่อปัสสาวะยิ่งถ้ามีการมีเพศสัมพันธ์ทั้งรูทวารหนักและช่องคลอดในการร่วมเพศในคราวเดียวกันยิ่งเพิ่มโอกาสการติดเชื้อบริเวณช่องคลอดและท่อปัสสาวะมากยิ่งขึ้น
1: ปกติหลังมีเพศสัมพันธ์ทำยังไงนะครับปัสสาวะทิ้งเลยหรือว่า
2: ปัสสาวะทิ้งเลยค่ะ
1: ปัสสาวะทิ้งเลยก็ยังเป็น

0: คุณมีอาการอย่างที่บอกอย่างนี้ทุกครั้งหรือเปล่านะครับโดยส่วนใหญ่จะมีอาการแสดงให้เห็นเลยประมาณไม่ถึงชั่วโมงนึงก็จะเริ่มเห็นนะครับถ้ามีอาการฉี่แล้วแสบนะครับฉี่บ่อยมากขึ้นนะครับอันนี้แสดงว่ากระเพาะปัสสาวะอักเสบของเราสัมพันธ์กับการมีเพศสัมพันธ์สมมุติว่าถ้าเราหยุดมีเพศสัมพันธ์แล้วไม่มีอาการยิ่งยืนยันว่าน่าจะเป็นสาเหตุส่วนในกรณีที่ผู้ป่วยไม่เคยมีเพศสัมพันธ์มาก่อนหรือคิดว่าไม่เกี่ยวเนื่องกับเพศสัมพันธ์มักจะมีความผิดปกติในแง่ของการทำงานของหูรูดของกระเพาะปัสสาวะหรือว่ากระเพาะปัสสาวะมีการทำงานที่ผิดปกติไป
1: คู่รักคู่หญิงชายที่ใช้ความรุนแรงร่วมเพศก็อาจจะทำให้เกิดบาดแผลเล็กน้อยได้บริเวณช่องคลอดโดยเฉพาะผู้หญิงที่ช่องคลอดแห้งเช่นวัยหมดประจำเดือนก็อาจเพิ่มการติดเชื้อในกระเพาะปัสสาวะได้
0: เบื้องต้นในวันนี้จะให้การรักษาโดยการใช้ยาปฏิชีวนะนะครับแล้วก็ให้ทานยาไปก่อนในช่วงที่มีอาการช่วงนี้อีกประมาณ 2-3 สัปดาห์เรามาดูผลการรักษากันว่าดีไหมแล้วก็คนไข้ช่วยสังเกตอาการด้วยว่ามันสัมพันธ์กันหรือเปล่าถ้าคิดว่าสัมพันธ์กันจริงๆนะครับต่อไปเราจะมีการรักษาที่ค่อนข้างจำเพาะสำหรับป้องกันไม่ให้เกิดซ้ำ
2: ก็คือต้องทานยาติดต่อกันเลยใช่ไหมคะ
0: หลังจากนี้ต้องทานยาไปก่อนนะครับประมาณ 5-7 วันแล้วหลังจากที่อาการหายดีแล้วอย่าเพิ่งมีเพศสัมพันธ์นะครับให้งดไปก่อนจนถึงวันนัดรอบหน้าน
2: ะครับ
0: ผู้ป่วยที่มีความผิดปกติของกระเพาะปัสสาวะเสพหลังมีเพศสัมพันธ์โดยส่วนใหญ่เราจะแนะนำให้1รักษาความสะอาดนะครับทั้งตัวผู้ป่วยเองและก็คู่นอนนะครับอันที่2ก็คือว่าผู้ป่วยจะเป็นผู้ที่สังเกตและให้ข้อมูลกับแพทย์ได้ดีที่สุดหลังจากที่เราตรวจหาสาเหตุอื่นๆแล้วไม่พบและพบว่ามีประวัติสัมพันธ์กับการมีเพศสัมพันธ์หลังจากที่มีเพศสัมพันธ์เรามักจะแนะนำให้ทานยาปฏิชีวนะนะครับ 1-2 เม็ดเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดกระเพาะปัสสาวะเสพรุนแรงขึ้นโดยให้ความรู้แก่ผู้ป่วยว่าเราควรจะใช้เมื่อไหร่และควรปฏิบัติตัวอย่างไรไม่แนะนำให้ซื้อยามาทานเองเนื่องจากว่าในปัจจุบันมีการดื้อยาของเชื้อโรคที่ค่อนข้างมากครับ
1: หากคนไข้ปล่อยอาการทิ้งไว้ให้มีอาการบ่อยๆและไม่ได้รับการรักษาที่ถูกต้องก็อาจจะส่งผลให้เป็นโรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบและยิ่งถ้าหากติดเชื้อจากแบคทีเรียร่วมด้วยก็มีโอกาสเกิดการติดเชื้อในระบบทางเดินปัสสาวะส่วนบนซึ่งมีผลต่อไตในระยะยาวทำให้

0: วัสดีค่ะ
1: ครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Healthy Friday ครับรายการที่จะนำสาระเกี่ยวกับเรื่องของโภชนาการและการออกกำลังกายมานำเสนอทุกท่านนะครับผมก้องวุฒิชัยวงศ์ขจรครับหรือเชฟก้องจากวิทยาลัยนานาชาติมหาวิทยาลัยมหิดลครับแล้วก็มีคุณหมอฝนอยู่ด้วยกันครั้งวันน
0: ี้ครับค่ะก็หมอฝนนะคะเป็นอาจารย์ประจำภาควิชาอายุรศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีค่ะก็สำหรับเรื่องราวของแขกรับเชิญของเราในวันนี้นะคะก็จะเป็นแฟนรายการของเราซึ่งคราวนี้มาเป็นครอบครัวเลย
1: ครับผม
0: ก็ส่งเรื่องราวเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพของคุณพ่อคุณแม่นะคะเรื่องราวของเขาจะเป็นยังไงเราไปชมวิทยากันเลยค่ะ
1: ครับ
2: สวัสดีค่ะชื่อสุธามาชินิมิตนะคะคุณพ่อคุณแม่เป็นโรคความดันนะคะคุณพ่อก็จะแบบอยู่ที่ความดันอยู่ที่ประมาณ235
0: ส่วนคุณแม่235
2: ประมาณ195พ่อคุณพ่อคุณแม่อายุ
0: 95สูงมากนะคะ
2: อาหารก็ไม่ค่อยถูกหลักเท่าไหร่ส่วนใหญ่จะเป็นแบบพวกอาหารทอด
3: ๆหิวข้าวกันยังคะในทางข้าวค่ะ
4: ซีกเกาะหรือเบคอน
2: มีอะไรก็ซื้อไม่ได้แบบเจาะจงไปว่าอยากกินอันนี้อันนี้อันนี้

0: ้
1: เป็นโรคความดันมาประมาณ10ปีค่ะค่ะคือตัวคุณแม่คือไม่ชอบทานยาอะไรอย่างเงี้ยคือทานมั่งไม่ทานมั่งคือจะเห็นมีสมุนไพรอาหารเสริมตัวไหนดีลองมาทานดูแล้วก็ทานยาด้วยทานสมุนไพรด้วยอะไรอย่างเงี้ย
2: ค
1: ือเรื่องอาหารนี่คุณพ่อชอบทานข้าวต้มอะไรอย่างเงี้ยผัดคะน้าปลาเค็มไข่เจียวหมูยอแล้วก็ไส้กรอกแล้วก็แฮมจะเป็นนานๆทำให้ทานทีนึงอะไรอย่างเงี้ยค
3: ่
1: ะ
3: ก็ประมาณ2ปีที่เป็นความดันมาผมอยู่บ้านมันก็ไม่ค่อยเป็นอะไรนะครับแต่เวลาไปขึ้นลงขึ้นรถไปไหนไปไกลๆเงี้ยจะเกิดอาการเวียนหัวจะเป็นลมแล้วก็อยากจะนอนเรารู้ตัวเองเป็นอย่างนี้เราเลยถึงไม่ออกนอกบ้านนี่ไม่ออกนอกบ้านเป็นเวลา5ปีแล้วผมคุยกับทางคุณหมอว่าผมขอยาสัก6เดือนได้ไหมเพราะผมขี้เกียจเดินทางแต่คุณหมอเขาก็บอกว่าไม่ได้15วันต้องไปครั้งนึงอันนี้การเดินทางของผมแต่ละครั้งเนี่ยการขึ้นรถไปนั่งใกล้ๆเนี่ยอาการมันก็ออกแล้วคือเวียนหัวกว่าจะไปถึงคุณหมอก็คล้ายๆจะเป็นลมอันนี้ผมก็คิดได้ภรรยาผมก็มียาความดันอยู่ผมก็เอายาความดันของภรรยามากินมันก็คือถ้าเรารู้ตัวว่าถ้าความดันมันเป็นเนี่ยคือมันจะปวดหัวปวดต้นคอเราก็เอายามากินถ้าอันไหนไม่มีอาการของความดันเราก็จะไม่กินเพราะว่าเรารู้ว่าตัวเองเป็นยังไง
1: คือก็ไม่อยากให้ทานอยากให้ไปตรวจเองคือจะได้รู้ว่าช่วงการตรวจเนี่ยมันจะควบคุมได้ว่าความดันอ่ะมันจะลงระดับไหนระดับไหนอะไรใช่ไหมคะ
4: คุณพ่อก็ถ้าไม่ได้ออกไปข้างนอกก็จะไม่กินยาเลยอยู่บ้านก็จะไม่ได้กินยาเลยแล้วก็ไม่ได้ออกกำลังกายด้วยส่วนคุณแม่ก็เวลาจะไปหาหมอทีก็กินยาไปรอคุณหมอทีเพื่อให้ความดันลดลงอะค่ะส่วนเตอร์ในเองก็ความดัน140อะค่ะแล้วคุณหมอก็แนะนำว่าควรจะอยู่ที่ประมาณ120ถึง130อยากให้คุณหมอและเชฟอะค่ะออกเมนูอาหารสำหรับผู้ดันโลหิตสูงอะค่ะแล้วก็ยาถ้าหยุดกินจะมีผลอะไรกับเราบ้างและสำหรับตัวหนูที่มีความดัน140อะค่ะหนูอยากทราบว่าหนูจะมีโอกาสเป็นโรคความดันโลหิตสูงหรือไม
5: ่หมอครับเมื่อกี้ดู VTR แล้วคุณพ่อเนี่ยบอกว่าไม่ได้ออกไปข้างนอกบ้านมา5ปี
6: 5ปี
5: ออกไม่ได้เพราะว่ารู้สึกว่าพอเดินทางแล้วจะรู้สึกเวียนหัวนะครับตรงนี้เนี่ยคืออยากให้คุณหมอมีคำแนะนำอะไรบางอย่างให้กับครอบครัวนี
6: ้จริงๆแล้วในกรณีของคุณพ่อเนี่ยก็ต้องเรียกว่าคุณพ่อมีภาวะความดันโลหิตสูงซึ่งเรียกว่าสูงมากตัวเลขอย่างเดียวก็เลย200เนี่ยอันตรายมาก
5: อันตรายแล้วนะครับ
6: แล้วโดยทั่วไปเนี่ยโรคของความดันโลหิตสูงเนี่ยจริงๆส่วนใหญ่เราจะบอกคุณแค่ว่าเป็นภัยเงียบ
5: คือไม่รู้ใช่ไหม
6: คือเราจะไม่มีอาการ
5: อ๋อโอเค
6: เพราะฉะนั้นถ้าความดันสูงในระดับที่ไม่ได้สูงมากเนี่ยเราจะไม่รู้สึกอะไรเลย
5: แต่ว่า
6: จนกว่าเราจะไปวัดความดันแต่ว่าถ้าคนไข้ซึ่งมีอาการแปลว่าความดันโลหิตสูงถึงขั้นที่อันตราย คนไข้บางคนเวลาที่มีความดันโลหิตสูงถึงระดับหนึ่งเนี่ยบางครั้งอาจจะไม่เกิดภาวะหัวใจล้มเหลวหรือทำให้เส้นเลือดในสมองแตกได้ซึ่งอันนี้มันอันตรายเรียกว่าถึงชีวิตเลยนะคะเพราะฉะนั้นหมอก็อยากฝากไว้นิดนึงว่าคุณพ่อเนี่ยน่าจะต้องกลับไปตรวจกับคุณหมออีกครั้งนึงเพื่อเช็คว่าตอนนี้เรามีปัญหาในเรื่องของอวัยวะอื่นๆซึ่งส่งผลได้รับผลกระทบมาจากภาวะความดันโลหิตสูงซึ่งเป็นมาหลายๆปีหรือเปล่า
5: แล้วสำหรับคุณแม่ล่ะครับ
6: สำหรับคุณแม่เนี่ยหมอก็เป็นห่วงนะคะพอดู VTR แล้วคือคุณแม่บอกว่าจะทานยาตอนจะไปพบแพทย์พอพบแพทย์ก็เลยบอกว่าโอเคความดันใช้ได้
5: คือซ่อนไม่ยอมให้หมอรู้
6: ใช่จริงๆตรงนี้ค่อนข้างน่าเป็นห่วงเพราะว่าตอนที่อยู่ที่บ้านเนี่ยแสดงว่าความดันโลหิตของคุณแม่จะต้องสูงแน่เลยเพราะคุณแม่หยุดยาอันนี้อย่างที่หมอบอกว่าแล้วความดันโลหิตสูงมันจะไม่มีอาการเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณแม่ควรจะรับประทานยาให้สม่ำเสมอนะคะและอีกนิดนึงคือคุณพ่อห้ามเอายาของคุณแม่ไปทานอันนี้อันตรายนะคะเพราะว่ายาลดความดันโลหิตของเราที่เราใช้อยู่ในปัจจุบันเนี่ยมันมีหลายตัวแล้วก็จะเหมาะกับแต่ละคนไม่เหมือนกันนะคะ
5: ครับแล้วสำหรับคุณลูกสาว
6: สำหรับของคุณลูกเนี่ยก็คือว่าจริงๆความดันระดับของคนปกติเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 120-80ถ้าความดันตัวบนอยู่ที่ประมาณ130คือเริ
5: ่
6: มสูงแล้วก็จะเรียกว่าเริ่มเป็นโรคความดันโลหิตสูงระดับหนึ่งหมอแนะนำว่าอาจจะต้องเริ่มไปพบแพทย์แล้ววัดความดันโลหิตซ้ำถ้ามันยังสูงซ้ำก็แสดงว่าน้องเขาอาจจะเริ่มเป็นโรคความดันโลหิต
5: ยังมีโอกาสในการป้องกันจะดีกว่ามารักษาแน่นอน
6: ใช่ก็คือว่าอย่างตัวน้องเนี่ยเขาเพิ่งเริ่มเป็นใช่ไหมคะเราดูแล้วน้ำหนักน่าจะเกินถ้าลดน้ำหนักลงแล้วก็ปรับอาหารความดันโลหิตอาจจะกลับลงมาต่ำกว่านี้ได้เพราะฉะนั้นก็

0: ลองไปพบแพทย์ซ้ำแล้วก็ปรับอาหารพฤติกรรมลดน้ำหนักนะคะก็จะส่งผลดีกับสุขภาพโดยรวมของทั้งครอบครัวค่ะ
1: ครับโอเคก็วันนี้เรามีนะครับเขาชื่อเขาเรียกว่าเซบิเช่นะครับถ้าเรียกเอาแบบเข้าใจง่ายๆก็คือยำนั่นเอง
0: ยำ

0: สำหรับเมนูที่วันนี้เชฟเลือกมาเนี่ยก็จะเข้ากับคอนเซ็ปต์ของอาหารซึ่งเหมาะกับคนไข้ที่มีโรคความดันโลหิตสูงนะคะบางคนอาจจะเคยได้ยินเราจะเรียกว่าเป็น DASH DIETDASH มันก็คือย่อมาจาก Dietary Approach to Stop Hypertension ก็คือแปลเป็นภาษาไทยว่าเป็นอาหารเพื่อที่จะหยุดโรคของความดันโลหิตสูงซึ่งจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าทำควบคู่กับการลดน้ำหนักนะคะก็จะมีผลค่อนข้างมากทีเดียวในการลดความดันโลหิตได้หลายมิลลิเมตรตลอดแต่อย่างไรก็ดีอย่าลืมนะคะว่าไม่สามารถทดแทนการรับประทานยาอย่างกรณีของคุณพ่อแล้วก็คุณแม่เนี่ยต้องกลับไปรับประทานยาอย่างแน่นอนแต่ว่าเรื่องของอาหารเราก็ปรับไปพร้อมๆกันนะคะ
1: คือเรียกว่าเป็นส่วนที่ช่วยเสริม
0: ถูกต้อง
1: ให้มีประสิทธิภาพมากสุดนะครับแต่ว่าคงไม่ใช
0: ่ทั้งหมด
1: ใช่อัน
0: นี้หมอจะแนะนำก่อนว่าอาหารที่เราเรียกว่าเป็น DASH diet ประกอบด้วยอะไรบ้างนะคะก็คือ1รับประทานผักเยอะๆก็คือประมาณ5ทัพพีเป็นผักสุกนะคะถ้าคิดง่ายคือทุกมื้อต้องมีผัก1จานใหญ
1: ่โอเค
0: ค่ะ2ก็คือว่าจะต้องเพิ่มผลไม้สดในปริมาณที่เหมาะสมคิดง่ายๆคือทานวันละ2มื้อมื้อนึงประมาณสัก10คำนอกจากนั้นก็จะมีพวกนมไขมันต่ำผลิตภัณฑ์ของนมไขมันต่ำเนื้อสัตว์ก็รับประทานได้นะคะแล้วเราก็จะเพิ่มในส่วนของพวกธัญพืชแล้วก็สมุนไพรต่างๆนะคะซึ่งเอฟเฟคของการรับประทานอาหารประเภทนี้มันก็จะไปช่วยเสริมฤทธิ์กับการที่คนไข้ลดการรับประทานเกลือลงจะทำให้การควบคุมความดันโลหิตได้ผลดีมากขึ้นนะคะ
2: เนื้อกุ้งครับ
0: กุ้งนะคะ
2: เราลวกพอให้สุกนะครับ
0: กุ้งเนี่ยจริงๆเป็นอาหารที่โปรตีนดีนะคะแล้วก
1: ็
0: ไขมันน้อยก็มีคอเลสเตอรอลบ้างนะคะในแง่ของการลดน้ำหนักเนี่ยโอเคแต่ถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมมีเรื่องของระดับไขมันในเส้นเลือดสูงก็ต้องรับประทานแต่พอเหมาะนะคะ
1: อันนี้น้ำมะนาวกับน้ำเลมอนนะครับคุณหมอคั้นรวมกันแล้วก็ราดลงไปบนตัวกุ้งอันนี้จะเป็นคล้ายๆกับการหมักนะครับให้ตัวกุ้งเนี่ยมีรสชาตินะครับแล้วเดี๋ยวเราจะไปทำเป็นยำตอนสุดท้ายนะครับ
0: จริงๆคุณพ่อน่าจะชอบเมนูนี้เนาะเพราะท่าทางชอบอาหารรสจัด
1: ใช่ครับอาหารไทยแล้วก็มีรสชาติหน่อยนะครับ
0: ปกติเนี่ยเราจะแนะนำว่าปริมาณเกลือที่เราควรจะได้รับต่อวันเนี่ยคือประมาณแค่1ช้อนชาแค่นั้นเองเพราะฉะนั้นในคนที่เป็นโรคความดันโลหิตสูงก็อาจจะต้องใส่ใจตรงนี้นิดนึง
1: ครับ
0: แล้วก็ไปหลบแล้วก็เลี่ยงลดปริมาณเกลือที่แอบซ่อนอยู่ในอาหารต่างๆ
1: คุณหมอยกตัวอย่างอาหารที่มีโซเดียมสูงที่คนไม่ค่อยทราบได้ไหมเลย
0: ซอสปรุงรสทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นรสหวานๆเปรี้ยวๆพวกนี้ก็จะมีการเติมโซเดียมลงไปค่อนข้างเยอะนะคะ
1: หวานด้วยเหรอครับคุณหมอ
0: ใช่อย่างเช่นเพราะว่ามันจะต้องเป็นรสหวานมาจากกลบไงคะเทคนิคในการทำอาหารให้รสชาติอร่อยแล้วก็เรายังสามารถรับประทานได้นี่ก็คือควรจะลดปริมาณเกลือในพวกซอสปรุงรสซีอิ๊วน้ำปลาผงชูรสทั้งหลายแล้วก็มาทำให้อาหารอร่อยด้วยเครื่องปรุงธรรมชาตินะคะไม่ว่าจะเป็นสมุนไพรหรือว่าให้มันอร่อยด้วยรสเปรี้ยวรสเผ็ดหรือความหอมของเครื่องเทศต่างๆพวกนี้ก็ทำให้อาหารมีรสชาติดีโดยที่เราไม่รู้สึกว่าเราขาดเกลือ
1: ถูกต้องครับเมื่อกี้ผมหั่นมะเขือไปแล้วนะครับอันนี้ซอยหอมแดง
0: จริงๆถ้าเกิดว่าเมนูนี้เนี่ยเรากลัวปัญหาในเรื่องของคอเลสเตอรอลในอาหารถ้าเราทานทุกวันมันอาจจะเราสามารถเปลี่ยนเป็นวัตถุดิบ
1: ไก่ก็ได้ครับ
0: เป็นไก่ก็ได
1: ้ก็ได้ใช่ครับ
0: ก็คือเป็นเนื้อสัตว์อะไรก็ได้ที่เราชอบเป็นปลาใช่ไหมคะ
1: เป็นปลายิ่งดีครับผมเป็นปลานี่จะเข้ามาก
0: ก็คือในแง่ของอาหารทะเลการรับประทานปลาก็จะได้ไขมันดีเนาะ
1: แล้วก็โปรตีนด้วยใช่ไหมคร
0: ับไขมันดีก็สำหรับคุณพ่อก็น่าจะมีประโยชน์ตรงที่ว่าน้ำมันปลาจากอาหารซึ่งเรียกว่าเป็นอาหารที่บำรุงหัวใจก็จะมีประโยชน์ต่อครอบครัวนี้นะคะ

0: คครับคุณหมอตอนนี้ก็หั่นพริกนะครับแล้วก็แตงกวานะครับอีกครู่เดียวก็จะเสร็จแล้ว
1: แต่จริงๆของครอบครัวรับเชิญในรายการนี้นะคะค่อนข้างดีตรงที่ว่าคุณแม่ทำกับเขาเอง
0: นี่
1: เพราะฉะนั้นอันนี้เป็นเรื่องที่ดีมากเพราะว่าพอคุณแม่ทราบเทคนิคปุ๊บคุณแม่เขาจะเก่งแล้วไปดัดแปลงได้
0: ใช่ครับอันนี้เป็นไกด์ไลน์นะครับเอาไปดัดแปลงได้เลยก็คือเป็นการเปิดเขาเรียกว่าทางเลือกนะครับ ในการทำอะไรที่เป็นแบบใหม่โอเคผมว่าเราตอนนี้เราพร้อมแล้วเรามีพริกมีแตงกวาหอมแดงนะครับมะเขือเทศน้ำมันมะกอกยี่หร่านะครับค่อนข้างครบหมดละนะครับเดี๋ยวจะขออนุญาตให้คุณหมอเทรวมกันให้หน่อย
1: okay.
0: นะคร
1: ับ
0: ในนี้เลย
1: ข้อควรระวังก็คือคนไข้ที่เป็นโรคความดันโลหิตสูงเนี่ยบางทีเราจะมีโรคไตโดยที่เราไม่ทราบซึ่งบางทีกว่าที่มันจะแสดงอาการเนี่ยมันต้องเป็นเยอะ
0: หลัก
1: ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยถึงเขาถึงบอกว่าเวลาที่เริ่มเป็นความดันโลหิตสูงปุ๊บต้องไปพบแพทย์เพราะว่าคุณหมอเนี่ยเขาจะประเมินว่าเรามีโรคแทรกซ้อนอะไรมากไหมโอเคนี้เราก็เกือบเสร็จแล้ว
0: เกือบเสร็จแล้วครับคุณหมอตอนนี้ส่วนผสมทั้งหมดนะครับก็จะมีที่ผมตัดไปเมื่อกี้นะครับทั้งหมดผสมรวมกันอันนี้เป็น extra virgin olive oil นะครับนิดหนึ่งนะครับกระเทียมนิดหน่อยนะครับคุณหมอ
1: ค่ะ
0: อันนี้เป็นยี่หร่าคั่วนะครับยี่หร่าคั่วก็จะมีกลิ่นช่วยแต่งรสแต่งกลิ่นได้นะครับหอมพริกไทยนิดนึงนะครับคุณหมออันนี้ผมให้คุณหมอดูว่าผมใส่แค่ไหนนะครับอันนี้เกลือ
1: นิดเดียวเองใช่ไหมคะ
0: แล้วก็กุ้งนะครับกุ้งเนี่ยเราแล้วเมื่อกี้เราแช่
1: มะนาว
0: ไว้นะครับตัวกุ้งที่เราเห็น
1: สุก
0: นะครับพอดีนะครับโอเค

0: เสร็จไปแล้วเมนูแรกนะครับเป็นเมนูดัดแปลงจากอาหาร
1: Dash Diet
0: ใช่ครับจากอเมริกาใต้ดัดแปลงมาเป็น Dash แล้วก็ให้เหมาะกับคนไทยขึ้นมากข
1: ึ้
0: นน
1: ิดนึงได้ตามคอนเซ็ปต์เลยนะคะเพราะว่า Dash เนี่ยก็คือเป็นอาหารซึ่งต้องมีเส้นใยสูง
0: ครับ
1: อันนี้เนี่ยก็จะมีในเรื่องของเส้นใยจากผักใช่ไหมคะมีธัญพืชสูง
0: ครับ
1: ซึ่งอาหารพวกนี้มันจะมีเรื่องของโพแทสเซียมแมกนีเซียมสูงนอกจากนี้วิธีการปรุงของเชฟในวันนี้ก็คือใส่เกลือแค่นิดเดียวเป็นอาหารโลโซเดียมฉะนั้นเหมาะมากสำหรับคนไข้ซึ่งเป็นโรคความดันโลหิตสูงค่ะ
0: ครับลองให้คุณหมอชิมดูรบกวนหน่อยครับ
1: ได้เลยน่าทานมากๆนะคะชอบมากตรงที่มันมีความกรุบกรอบของตัวแตงกวาใช
0: ่
1: แล้วก็เนื้อสัมผัสของตัวธัญพืชมันจะตัดกับเรื่องของความนุ่มของกุ้งอ่ะ
0: เรายังมีอีกเมนูนึงซึ่งเป็นของว่างในช่วงหน้านะครับให้คุณแม่สามารถทำให้คุณพ่อทานได้นะครับเป็นของว่างที่ถูกต้องตามหลักโภชนาการ Dash แบบที่คุณหมอบอกจะเป็นอะไรนั้นติดตามชมช่วงหน้าครับ
1: ค่ะ
0: กลับมากับสแน็คนะครับหรือว่าของทานเล่นอีกตัวนึงที่เราจะนำเสนอเกี่ยวกับเรื่องของ Dash Diet นะครับก่อนอื่นเลยผมจะบอกว่าเรื่องของ Dash Diet เนี่ยถ้าลองหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตดูจะมีสูตรอาหาร Dash Diet เนี่ยเยอะมากๆนะครับแล้วก็มีหลายสูตรมากที่เราสามารถเอาไปปรับและประยุกต์ขึ้นมาใช้เองกับครอบครัวของเราได้นะครับหลายๆอาหารหลายๆอย่างบนอินเทอร์เน็ตมีรวมถึงสูตรอาหารเอเชียด้วยนะครับ
1: ก็เอามาปรับใช้ให้เป็นลักษณะเป็นอาหารไทย
0: คงไม่ยากนะครับ
1: ในแง่ของคอนเซ็ปต์ของอาหารดัชก็อย่างที่เราคุยกันไปตอนต้นรายการคือเส้นใยอาหารสูง
0: เส้นใยอาหารสูงครับ
1: ผักต้อง5ทัพพีใช่ไหมคะผักสุกคือ1จานใหญ
0: ่
1: ๆผลไม้เนี่ยจริงๆเขาจะให้ประมาณ4ส่วนถ้าหมอพูดง่ายๆคือส่วนนึงเนี่ยประมาณ6ถึง8
0: ครับ
1: ฉะนั้น4ส่วนก็คือเราจะนับว่า
0: 4คำ
1: 2มื้อมื้อนึงประมาณ12คำเผื่อคำใหญ
0: ่ครับ
1: นะคะเพราะฉะนั้นก็คือ2ถ้าเป็นจานกาแฟคือเต็มจาน
0: ครับ
1: ถ้าเรียง2ชั้นก็ได้2จาน
0: 1ในสิ่งที่ผมอยากจะบอกก็คือคนที่ได้ยินเรื่องของ Dash Diet โอ้โหผักต้มต้องมีเส้นใยทำไมดูยากจังนะครับความจริงคือถ้าเราเข้าใจหรือเราเห็นปริมาณที่ถูกต้องแล้วเนี่ยแล้วเราทำตามอย่างเคร่งครัดเนี่ยจริงๆแล้วเป็นเรื่องที่ไม่ยากเลยเพราะเป็นของที่หาได้ทั่วไปมากๆนะครับเดินเข้าซุปเปอร์มาร์เก็ตมีหมด
1: ใช่แล้วพอเรารับประทานตามอาหารสูตรเนี้ยโดยทั่วไปคนไข้น้ำหนักก็จะลดลงด้วยนะคะมันก็จะส่งผลดีต่อโรคอื่นๆด้วยไม่ว่าจะเป็นเบาหวานไขมันในเลือดสูงนะคะ

โอเคครับคุณหมอวันนี้มีอีกเมนูสแน็คอีกอันนึงซึ่งเป็นเมนูง่ายมากๆก็คือแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลนี่คือโอเคเราไม่สามารถทำอะไรกับเขาให้มันอร่อยกว่าแบบที่เขาเป็นได้ละนะครับมีเอาไปทำอย่างอื่นก็จะกลายเป็นของหวานไปนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็เลยจะเสิร์ฟแอปเปิ้ลสดแต่ว่ามีเครื่องเคียงให้นะครับก็จะเป็นคล้ายๆดิปนะครับ

0: เลี่ยงโซเดียมนะครับเรามีเลมอนให้หนึ่งซี่
1: เพราะปกติเวลาคุณแม่บ้านเวลาจะปอกผลไม้เสร็จใช่ไหมคะต้องแช่น้ำเกลือให้ผลไม้ไม่ดำแต่อันนี้เรามีเทคนิคที่ดีกว่านะคะก็คือใช้แค่เรื่องของเลมอนมาทาที่ผิวของมันก็จะทำให้
0: ใช่ครับ
1: สวยงามเหมือนกันเน
0: า
1: ะ
0: ถ้างั้นเดี๋ยวจะขออนุญาตคุณหมอผมจะทำตัวดิปไปด้วย
1: ดีค่ะ
0: นะครับที่เรามีอยู่ตรงนี้นะครับดูแล้วเป็นครีมชีสนะครับแต่ว่าตัวนี้เป็นนอนแฟตครีมชีสคำแนะนำก็คือถ้าไม่มีทำยังไงได้บ้างตัวนี้จะมีหลายอย่างที่ใช้ได้แทนอย่างหนึ่งที่ไม่น่าเชื่อว่าจะใช้ได้ก็คือเต้าหู้
1: อืมครับเป็นเขาเรียกว่าเต้าหู้เนื้อนิ่มป่ะ
0: เต้าหู้เนื้ออ่อนใช้ได้เลย
1: เต้าหู้เนื้ออ่อน
0: คร
1: ับ
0: เอาออกมาตั้งไว้ก่อนแล้วก็ตีนะครับใช้น้ำตาลทรายแดงนะครับเล็กน้อยนะครับแล้วก็อันนี้วันนี้เราเป็นโอ๊ตมิลครับคุณหมออ
1: ืมเป็นโอ๊ตมิลค่ะ
0: เพิ่ม
1: เส้นใหญ่
0: เส้นใหญ่นะครับ
1: แล้วก็คาร์โบไฮเดรตแบบดี
0: คนให้เข้ากันนะครับแล้วก็เรามีอบเชยครับคุณหมออันนี้อย่างที่ผมใช้ยี่หร่ากับอาหารจานเมื่อกี้อันนี้จะใช้อบเชยนะครับก็นิดนึงนะครับไม่เผาก็ได้นะครับส่วนตัวผมชอบให้โดนความร้อนนิดนึงเพื่อให้กลิ่นออกมากขึ้นนะครับก็ไม่ต้องถึงกับไหม
1: ้ค่ะ
0: นะครับก็แค่เผาให้ร้อนนะครับแล้วกลิ่นก็จะมาได้กลิ่น
1: หอมละ
0: ได้กลิ่นหอมแล้วก็ขูดนะครับขูดใส่ก็อบเชยนะครับแล้วก็ไฟเบอร์นะครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เป็นธัญพืชบางตัวนะครับที่เราจะเลือกใช้แล้วก็น้ำตาลแสดงนิดหน่อยนะครับแล้วก็อบเชยนะครับ
1: จริงครีมชีสเนี่ยบางยี่ห้อหรือชีสเนี่ยบางยี่ห้อมันจะมีการเติมโซเดียมไปค่อนข้างเยอะ
0: ต้องระวังต้องระวังครับ
1: แต่อันนี้ที่เมื่อกี้ดูฉลากว่ามันค่อนข้างน้อยทีเดียวก็เป็นสูตรที่ใช้ได้
0: อย่างที่บอกเราเปลี่ยนเป็นอย่างที่ผมบอกเลย
1: เต้าหู
0: ้เต้าหู้ใช้เต้าหู้บดนะครับใช้ได้เหมือนกันน
1: ะคร
0: ับรสชาติอาจจะแตกต่างไปหน่อยถ้ายังไม่เคยชินก็เริ่มจากตรงนี้ค่อยๆปรับไปนะครับ

0: ครับก็คุณหมอครับเป็นเมนูสแน็คง่ายๆนะครับเปลี่ยนผลไม้ได้เปลี่ยนเครื่องปรุงได้จากครีมชีสไปเป็นอย่างอื่นได้นะครับ
1: ง่ายแต่อร่อยแล้วก็มีคุณค่านะคะ
0: โอเคอร่อยไม่อร่อยลองชิมดูนะครับขออนุญาตหมอเชิญก่อนเลยครับ
1: เราชอบเน้นดิบเยอะๆนะคะ
0: ผมว่าน่าจะเป็นต้องเป็นผู้ใหญ่อันนี้เด็กก็ทานได
1: ้เด็กชอบแน่นอน
0: เด็กน่าจะชอบด้วยที่คุณหมอเอาเลมอนทาเข้ากันได้ดีนะครับเข้ากันได้เป๊ะเลย
1: คืออันนี้เนี่ยที่ชอบคือพอใส่โอ๊ตมีลงไปพอเคี้ยวแล้วมันจะมีหนึบๆแล้วมันก็จะตัดกับกลิ่นหอมก็อร่อยมากนะคะมีคุณค่าทางอาหารสูงด้วย
0: ครับ
1: สุดท้ายนี้ก็อย่าลืมนะคะว่าทางรายการของเรานะคะก็ยังเปิดโอกาสให้ท่านผู้ชมทางบ้านส่งเรื่องราวของท่านหรือปัญหาสุขภาพที่อยากให้เรา2คนช่วยแก้ปัญหาด้วยใช้วิธีทางการแพทย์ควบคู่กับการใช้วิธีทางหลักโภชนาการก็ส่งเรื่องราวของท่านเข้ามาได้เลยนะคะตามที่อยู่ทางด้านล่างนี้หรือส่งเข้ามาทาง Facebook ไม่โดน Channel ได้ทาง Inbox หรือ Message มาได้เลยค่ะ
0: สำหรับในวันนี้นะครับหวังว่าทุกท่านจะได้เกร็ดความรู้ดีๆจากคุณ

0: หมอนะครับแล้วก็เดี๋ยวในช่วงหน้าเราไปดูกันว่าการออกกำลังกายกับพี่บ๊วยและอาจารย์ต้นเนี่ยจะมีเรื่องราวที่น่าสนใจอะไรมานำเสนอบ้างสำหรับในวันนี้ครับเราสองคนต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมแล้วก็ขออนุญาตลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: อย่างนี้ทำไงดีพี่ผมปวดหลังอย่างเงี้ย
3: อ้าวเราก็ต้องพยายามหาวิธีเรื่องของการยืดเหยียดกล้ามเนื้อเข้ามาช่วย
2: ยืดเหยียดกล้ามเนื้อง่ายๆแค่นี้สามารถ
3: ละใช่
2: ลดอาการปวดหลังได้
3: ใช่
2: จริงปะเนี่ย
3: จริง
2: เฮ้ยสุดยอดเลยพี่ต้น
3: พยายามเหยียดยืดมองทางศอกด้านบนครับ
2: เห็นไหมครับ
3: ครับดีครับมือถึงพื้นแล้วครับ
2: โอเคครับ

0: เว้ย
1: โอ้ย
0: เป็นอะไรอ่ะ
1: พี่ต้นครับโอ้โหตกใจเลยเนี่ย
0: ทำไม
1: นี่ถ้าเกิดตกใจสมัยก่อนเป็นคนแตะนี่
0: จริงเหรอพี่ถ้าโดนนี่ปุ๊บอย่างนี้ทันที
1: โอ้ย
0: เอ้าเป็นไร
1: โอ้ยเดี๋ยวอย่าเพิ่งแตะหลังมัน
0: ทำไม
1: มันเริ่มปวดหลังแล้วดิ
0: อายุเยอะเปล่า
1: ไม่ใช่อายุเยอะเป็นเรื่องของแบกของหนักนี่ใส่ของในเป้กระเจ้าของออกเนี่ย
0: แล้วมันแบกอะไรนักหนาเนี่ย
1: ก็นี่ดูดิอุปกรณ์จำเป็นในการออกกำลังกายทั้งนั้นน่ะ
0: โอ้โหใช่มันเป็นสิ่งที่จำเป็น
1: มากเลย
0: แต่ที่มันไม่จำเป็นคือ
1: โอ้ยบอกแล้วอย่าเจ็บมันเจ็บ
0: หลังมันสำคัญบ้วย
1: ผมหลังนี่สำคัญยังไงพี่
2: หลังเป็นว่าที่สำคัญของร่างกายเราเพราะเป็นแกนของลำตัวเราซึ่งประกอบด้วยโครงกระดูกซึ่งโครงกระดูกนี้จะเป็นตัวห่อหุ้มไขสันหลังและเส้นประสาทนอกจากนี้หลังจะมีการทำหน้าที่เชื่อมต่อระหว่างการทำงานของแขนขาโดยส่วนของแขนขาถ้าหากว่าการทรงท่าของกระดูกสันหลังไม่ดีเนี่ยจะทำให้การเคลื่อนไหวต่างๆก็จะลำบากขึ้นไม่มีประสิทธิภาพมากขึ้นถ้าหากเราไม่ดูแลหลังให้ดีนะครับอาจจะทำให้เกิดอาการปวดหลังเกิดขึ้นได้ซึ่งจะส่งผลทำให้เราไม่สามารถทำกิจวัตรประจำวันต่างๆหรือแม้แต่การทำงานที่ดีได้อ
1: ย่างนี้ทำไงดีพี่ผมปวดหลังอย่างเงี้ย
0: เราก็ต้องพยายามหาวิธีเรื่องของการยืดเหยียดกล้ามเนื้อเข้ามาช่วย
1: ยืดเหยียดกล้ามเนื้อง่ายๆแค่นี้สามารถ
0: ละใช่
1: ลดอาการปวดหลังได้
0: ใช่
1: จริงปะเนี่ย
0: จริง
1: เฮ้ยสุดยอดเลยพี่ต้นแต่ผมไม่ได้มาคนเดียวนะครับ
0: ครับ
1: ผมมีแขกรับเชิญด้วยเป็นน้องผู้หญิงคนหนึ่งนั่งนานไปหน่
0: อ
1: ยแต่ไม่ใช่เข้าห้องน้ำนะครับนั่งนานจากการทำงานนานไปหน่อยวันหนึ่งหลายชั่วโมงปวดหลังเหมือนกันแก้ได
0: ้ได
1: ้ด้วยการยืดเหยียดกล้ามเนื้อง่ายๆแค่นี้เหรอ
0: ใช่
1: งั้นของมูลนี้ก็ไม่ต้องแล้วสิ
0: ไม่ต้อง
1: งั้นไปพบเธอเลยครับ
0: ไป
1: พี่ต้นฝากเก็บด้วย
0: โห
1: และนี่คือแขกรับเชิญของเราครับ
0: อยู่ไหนอ่ะ
1: นั่นน่ะสิ
0: อ
1: ยู่ไหนอ่ะ
3: หนูอยู่นี่สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับน้องตายเป็นคนชอบนั่งเห็นไหมครับ
0: เก้าอี้ติดมาเลย
1: ขนาดมาอะไรของเราพกเก้าอี้มาด้วยน้องตายคะ
3: ค่ะ
1: วีลแชร์นี่ได้มานานหรือยังคะ
3: มันเป็นอุปกรณ์ที่พกติดต
1: ัวไม่ใช่ค่ะยืนได้ไหมคะเนี่ย
3: โอเค
1: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
1: เยี่ยมเลยหน้าตาสดใสนี่น้องตายนี่เป็นคนชอบนั่งเดี๋ยวให้บอกก่อนว่าทำไมถึงชอบนั่งคะ
3: ปกติคือก็จะมีเดินบ้างแหละค่ะพี่บ๊วยแต่คือช่วงนี้คือจะต้องเร่งทำทีสีจบอะค่ะก็คือต้องนั่ง
1: ศึกษาอยู่ศึกษาปริญญาโทใช่ไหมครับ
3: ใช่ค่ะ
1: ด้านอะไรครับด้านอะไร
3: วิทยาการเสพติดที่มหิดลเนี่ยแหละค่ะ
1: โอ้เยี่ยมเลยทำทีสีนั่งบ่อยๆมีปัญหาไหมครับ
3: มีค่ะก็คือจะช่วงแบบทำให้เกิดอาการปวดช่วงหลัง
1: ที่บอกว่านั่งนานเนี่ยคือวันหนึ่งเฉลี่ยกี่ชั่วโมงครับ
3: ก็ประมาณ10โมงเช้าถึง5โมงเย็นเลยค่ะ
1: 7
3: ประมาณนั้นเลยค่ะ
0: หูไม่ขยับไปไหนเลย
1: นานไป
3: คือถ้าสมมุติว่าเหมือนเรานั่งทำแล้วอะเหมือนถ้าเรามีสติกับตรงนั้นแล้วคือเราต้องทำให้จบอะค่ะอาจารย์ไม่งั้นก็คือเหมือนจะกลับมาต่อมันก็จะค่อนข้าง
1: นี่อารมณ์เหมือนคนที่เป็นออฟฟิศซินโดรมเลยนะคนที่ทำงานออฟฟิศจะนั่งนานๆแบบนี
0: ้
1: มีผลไหมครับพี่ต้นวันนึงถ้าเกิดนั่งเฉลี่ยวันนึง5ชั่วโมงถึง7ชั่วโมงนั่งอย่างเดียว
0: ไม่ใช่แค่เรื่องของการนั่งนะแค่นั่งนอนยืนหรืออะไรแล้วแต่ที่อยู่ในท่าทางนานๆน่ะซ้ำนานๆเนี่ยตรงนั้นมีผลกับเรื่องของการลดน้ำหนักของกล้ามเนื้อหลังหมดเลย
1: อีกนิดเดียวจะเป็นแผลกดทับแล้วนะ
3: ยังค
1: ่
3: ะ
1: ยัง
3: ค่ะ
1: เพื่อให้เข้าใจชัดเจนครับคุณผู้ชมครับ
0: ครับ
1: ผมจะอธิบายว่ามีพฤติกรรมอะไรบ้างที่เสี่ยงต่อการปวดหลังเราก็มีแผนภูมินะครับ
0: ของกล้ามเนื้อหลัง
1: เป็นรูปภาพของกล้ามเนื้อหลังกล้ามเนื้อหลังจะแบ่งเป็นทั้งหมด3ส่วนด้วยกันคือ
0: ส่วนหลักๆนะครับก็ส่วนบนนะครับที่เราเห็นนะครับส่วนบนก็คือตั้งแต่ช่วงของต้นคอลงมานะครับของแนวของสะบักพวกนี้ถือว่าเป็นส่วนบนนะครับ
1: ครับ
0: แล้วก็ส่วนกลาง
1: คือหมอปวดสะบักคือปวดกล้ามเนื้อส่วนบนนะคร
0: ับ ใช่ใช
1: ่โอเค
0: แล้วส่วนกลางมันก็คาบเกี่ยวกับตัวสะบักลงมาจนถึงช่วงของใกล้ๆเอวนะครับประมาณนั้นนะครับสูงกว่าเอวนิดนึงนั่นคือส่วนกลาง
1: เข้าใจว่าปวดปีก
0: นะครับส่วนสุดท้ายก็คือในส่วนล่างก็คือตั้งแต่ช่วงของเอวลงไปจนถึงช่วงของเชิงกรานนะฮะพวกนี้ถือว่าเป็นช่วงล่าง
1: พี่ต้นครับอย่างน้องตายเนี่ยนั่งนานๆพฤติกรรมที่เรานั่งนานๆวันนึงหลายชั่วโมงเนี่ยปวดหลังส่วนไหนครับ
0: ส่วนใหญ่ที่เราเจอก็คือจะเป็นหลังส่วนล่าง
1: ใน
0: ช่วงเอวเนี่ยช่วงเอวจนมาถึงช่วงของของสะโพกพวกนี้จะมีปัญหาดังนั้น
1: ใช่ไหมครับ
3: จริงค่ะ
1: เฮ้ยโอยพี่เป็นหมอดูได้เลยอ่ะสุดยอดเลยอ่ะ
0: โอเคเดี๋ยวจะเปลี่ยนอาชีพ
1: สมมติคนนอนนานๆจะปวดหลังส่วนไหนครับ
0: ขึ้นอยู่กับตัวไอ้ที่นอนฮะส่วนใหญ่มันจะเป็นช่วงกลางถึงช่วงกลางจนถึงช่วงล่างนะครับเพราะมันจะมีการโค้งแอนของหลังเวลาที่เรานอนโดยเฉพาะที่นอนที่ค่อนข้างนิ่มหรือว่านุ่มกันไป
1: แล้วอย่างคนที่แบบแบกของหนักๆแบกเป้
0: อ่
1: ะ
0: ถ้าแบกเป้นี่ก็จะเป็นหลังส่วนบนละอาจจะลามไปถึงเรื่องของช่วงต้นคอกับไหล่ด้วยแล้วก็หลังส่วนบนเพราะจะมีการโดนล้างใช่ไหมล้างด้วยความที่เราพยายามอยากต้องการดึงเอาเป้มาข้างหน้าแล้วก็พยายามล้างโน้มตัวมาข้างหน้าให้มากขึ้นมันก็เลยมีการทำงานของส่วนของต้นส่วนของไหล่กับหลังส่วนบนมากขึ้น
3: คืออย่างหนูว่าเวลาหนูของตกอย่างเงี้ยค่ะหนูจะก้มเก็บของหนูไม่จัดท่านะคะคือหนูก้มเลยอย่างเงี้ยค่ะมันจะมีผลอะไรต่อ
0: โดยตามหลักนะมีผลแน่นอนครับส่วนใหญ่เป็นหลังส่วนกลางกับหลังส่วนล่างนะครับเพราะมีการงอโค้งไปยิ่งถ้าเกิดมีน้ำหนักมากแล้วมันอยู่ห่างตัวใช่ไหมเราต้องเอื้อมไปอีกโอ้นั่นยิ่งหนักกว่าเดิมเลยนะน้ำหนักที่ต้องใช้นะครับ
1: แล้วถ้าเกิดเอี้ยวตัวครับขับรถอยู่แล้วเอี้ยวไปหยิบของ
0: เอี้ยวตัวนี่คือหลังส่วนกลางเลยเพราะส่วนใหญ่เราจะบิดนะบิดตัวไปฮะมีการบิดตัวไปแล้วก็อาจจะความพร้อมของร่างกายยังไม่พร้อมกลับมาอีกทีปุ๊บอ้าวเจ็บละจริงแล้วในเรื่องของการยืดเหยียดเนี่ยมันสามารถช่วยได้ไงก็คือในแนวของกล้ามเนื้อหลังใช่ไหมครับหลังใต้จากกล้ามเนื้อหลังเนี่ยส่วนใหญ่มันจะมีในเรื่องของแนวของกระดูกสันหลังซึ่งกระดูกสันหลังนั้นมันก็จะมีเรื่องของตัวเส้นประสาทอยู
1: ่
0: นะครับถ้ากล้ามเนื้อหลังมันมีเกิดอาการตึงตัวมันก็มีการล้างดึงนะครับหรือก็บีบรัดบริเวณนั้นมากขึ้นมันทำให้ตัวไอ้เส้นประสาทนั้นก็จะส่งผลมาที่สมองแล้วก็ส่งกลับมาที่กล้ามเนื้อบริเวณนั้นว่าเฮ้ยนะตอนนี้นะมันมีความตึงตัวอยู่นะมันมีการบีบรัดอยู่นะเราก็เลยรู้สึกว่าไม่สบายตัวใช่ไหมหรือบางคนมีความรู้สึกว่าปวดหลังขึ้นไปถึงศีรษะเลยมีความรู้สึกโอ้โหการมาถึงปวดศีรษะเลยเพราะเนื่องจากการปวดหลัง
1: เพราะฉะนั้นวันนี้นะครับเราจะมายืดหลังเพื่อผ่อนคลายอาการปวดหลังทั้ง3ส่วนเลยครับเตรียมตัวพร้อมเรียบร้อยครับเรามีอุปกรณ์ก็คือเก้าอี
0: ้ครับ
1: รวมกัน3อันเรียกเป็น9 3 27อี้ด้วยกัน
0: อ้าวมา
1: ครับทำไมถึงต้องมีเก้าอี้ครับ
0: โอเคไอ้ตัวนี้มันถือว่าง่ายที่สุดนะครับแล้วก็ค่อนข้างสะดวกสำหรับหลายๆท่านเพราะว่าแต่ละบ้านหรือว่าแต่ละที่ทำงานทุกที่น่าจะมีเก้าอี้อยู่แล้ว
1: เริ่มต้นเลยครับ
0: ครับเรานั่งก่อนครับ
1: นั่งสิครับ
3: นั่งค่ะ
0: แล้วก็มายืดส่วนบนก่อนนะครับกล้ามเนื้อส่วนบนลองแขนเหยียดยืดไป
1: เหยียดยืดแบบนี้คือลักษณะเหมือนมีคนดึงไปข้างหน้า
0: ใช่ครับพยายามเหยียดแขนยืดให้มากครับเหยียดแขนยืดให้มาก
1: เราจะเหยียดไปนะครับเหยียดคือเหมือนลักษณะมีคนดึงไว้
0: ใช่ครับ
1: ตึงหลังไหมครับผมตึงหลังแล้ว
0: ใช่ครับจะรู้สึกว่า
1: อันนี้น่าจะเป็นหลังส่วนกลาง
0: กลางค่อนมาถึงบนครับต่อไปนะครับขวาดึงแขนซ้ายมานะครับค่อยๆดึงมาหันหน้าไปทางซ้ายครับเหยียดยืดข้างไว
1: ้อันนี้หลังส่วนไหนครับ
0: นี่ก็ยังเป็นส่วนบนค่อนมาส่วนบนเหมือนบนกับกลางเหมือนเดิมนะครับใช่พยายามดึงแขนเข้ามามากๆครับขวาดึงแขนซ้ายเข้ามามากๆหายใจปกติครับ
1: ไม่กั้นหายใจใช่ไหมคร
0: ับ ไม่ต้องกั้นครับหายใจเข้าสลับหายใจออก
1: บางคนบอกเฮ้ยทำไมทำแบบนี้อึดอัดจังคุณลืมหายใจอยู่นะครับ
0: ใช่บางคนทำแล้วหน้าแดงเลย
1: อันอยู่
0: ครับเอาค่อยๆดึงมาเอางอศอกซ้ายนะครับมือจับที่ข้อศอกนะครับดันผักผ่านตัวไปค้างไว้
1: ทำไมเราต้องเพิ่มมุมในการยืดเหยียดหลังให้มากขึ้นครับ
0: ถ้าแขนเรายิ่งยาวใช่ไหมครับตัวนี้มันก็จะออกไปส่วนของส่วนนอกมากกว่าแต่พอเรางอมากขึ้นเข้ามาด้านในมากขึ้นส่วนด้านในก็จะมีการยืดเหยียดได้มากขึ้น
3: หนูรู้สึกตึงตรงไหล่ด้านหลังตรงขวามือด้วยค่ะอาจารย
0: ์ไหล่ข้างซ้ายที่เราดึงมาใช่ไหมครับ
3: ค่ะ
0: ครับไอ้นั่นเพราะอาจจะจากการที่เราออกแรงพยายามดันในตัวข้างซ้ายไปใช่ไหมครับแต่ข้างที่เรายืดอยู่คือข้างซ้ายจะโดนยืดอยู่นะครับโอเคสลับแล้วก็กลับมาด้านตรงข้ามนะครับเหมือนกันนะครับเหยียดยืดแล้วมองไปด้านตรงข้ามนิดนึงดีครับงอตอกด้านผ่านนะครับค่อยๆดันผ่านบางครั้งสองข้างอาจจะทำได้ไม่เท่ากันนะครับเราจะมีความรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมข้างนี้เรา

0: ทำได้ง่ายกว่าข้างนู้นทำไมดูทำยากกว่าของจริงแล้วตัวขนาดของกล้ามเนื้อมันก็จะแตกต่างกันนะครับคนที่ถนัดข้างไหนส่วนใหญ่กล้ามเนื้อบริเวณนั้นก็จะมีกล้ามเนื้อที่มัดใหญ่กว่าเพราะตรงนั้นไอ้เรื่องของการตึงตัวแรงต่างก็อาจจะมากกว่า
1: อาจารย์คะอย่างหนูอย่างเงี้ยค่ะคือเวลายืดเหยียดอย่างเงี้ยค่ะหนูควรจะทำก่อนที่หนูจะมานั่งทำทีซิสหรือว่าเสร็จจากทีซิสแล้วค่อยมาทำยืดเหยียดดี
0: ถ้าโดยปกติการยืดเหยียดเนี่ยสามารถทำได้ทั้งสองช่วงนะครับคือทำก่อนเพื่อเตรียมความพร้อมของกล้ามเนื้อใช่ไหม อย่างถ้าการออกกำลังกายโดยทั่วไปถ้าเราเห็นอะไรแล้วแต่ที่เราต้องทำมากกว่าปกติเราก็ต้องทำยืดเหยียดก่อนเตรียมความพร้อมก่อนแต่วิธีการก็อาจจะแตกต่างกันตอนที่เราทำเตรียมความพร้อมอาจจะไม่ต้องมากเท่าไหร่แต่ตอนสุดท้ายที่จากเรานั่งยืดเหยียดแล้วเราเมื่อยมากอันนั้นอาจจะต้องค้างไว้มากขึ้นจากการค้างไว้อาจจะมากขึ้นจำนวนทำอาจจะมากขึ้น
2: ก็แสดงว่าตอนเตรียมก่อนที่จะทำทีสี่คือนั่งรู้ว่าจะต้องนั่งนานหรือทำกิจกรรมอะไรที่นานๆมีผลกระทบต่อหลังยืดก่อนเตรียมไว้ก่อนให้แบบเหมือนเตรียมความพร้อมกล้ามเนื้อแต่พอหลังจากทำมาระยะเวลานานๆเสร็จแล้ว
0: มันตึงมากนานๆแล้วก
2: ็ให้เวลามันมากขึ้นเข้าใจไหมครับดีขึ้นไหมครับ
1: โอเคค่ะเข้าใจแล้วค่ะ
2: เหมือนบางทีเราไปเตะบอลมากๆอย่างผมเตะบอลวันชั่วโมงสองชั่วโมงแต่ยืดแบบไม่ถึง5นาทีผมมองว่ามันก็ไม่หายเมื่อยนะมันต้องยืดได้สักประมาณ
0: 10-15ตามส่วน
2: ให้เวลามันมากหน่อย
0: ใช
2: ่ถ้าต่อไปเราจะยืดเหยียดอะไรครับ
0: หลังเป็นหลังส่วนกลางแล้วนะครับเราลองนั่งธรรมดานะครับเหมือนเดิมมือสองข้างแต่ที่ท้ายทอยครับครับบิดตัวไปทางซ้ายครับบิดตัวทางซ้ายครับเอางอครับศอกหาศอกขวาหาเข่าขวาครับซ้ายขวาหาเข่าขวาครับลงมางอลงมาง
2: อลงมาจริงนะตึงเลยเนี่ย
0: ก็ยืดไง
1: ตึงค่ะ
2: ได้ยืดอันนี้ตึงเลยเนี่ย
0: เออไ
2: ม่นี่นะ
0: เดี๋ยวอธิบายไอ้ทีเออแล้วก็ลงซอกหาเข่าร
2: ู้ไปอยู่ไปอยู่ตีพี่ต้น
0: ซอกหาเข่าค่อยๆลงมาฮะค้างไว้ยืดโอเคค้างไว้ฮะ
2: ยิ่งเราเปิดเท่าไหร่ยิ่งตึง
0: ใช่ใช่ไหม
2: มันตอนนี้มันกลายเป็นเกงด้านในด้วยนะพี
0: ่แต่เราพยายามยืดด้านข้าง
2: ใช่เข้าใจแต่มันตอนนี้กลายมันไปหนักตรงนี้เก่งตรงนี้ต้องทำความรู้สึก
0: พยายามยืดเปิดชายโครงออกมาดึงชายโครงไว้
2: เข้าใจเลยกำลังทำอยู่เลยปุ๊บเดี๋ยวปุ๊บคือเวลาผมทำเนี่ยเวลาพอเราทำท่าเนี่ยปุ๊บด้วยผมน่าจะเป็นเรื่องของกล้ามเนื้อเราแข็งแรงพอเราทำจริงๆอ่ะพอมันอยู่เนี้ยผมก็ไปเก่งตรงนี้ด้วยเพราะฉะนั้นเราต้องย้ายความรู้สึกเรา
0: ให้ไปอยู่ฝั่งที่ยืด
2: ครับผม
0: ไม่ใช่เป็นการงอตัวให้เป็นยืดเอา
2: โอเคโอเคผ่านไป
0: คราวนี้เราสลับข้างครับ
2: สลับข้างด้วยใช่ไหม
0: แล้วก็เปลี่ยนเป็นข้างซ้ายนะครับลองดูนะครับเหมือนเดิมเหยียดยืดบิดตัวไปด้านหน้าก่อนครับค่อยๆทิ้งศอกลงนะครับหาเข่านะครับช้าๆพยายามให้รู้สึกว่าเหยียดยืดจากลำตัวส่วนบนนะครับ
2: โอ้
0: กลับขึ้นนะครับ
2: เป็นไงบ้างครับมุ้งตาย
1: ตึงมากเลยค่ะพี่บวยแต่รู้สึกสบายค่ะ
2: มันสบายเนอะมันตึงตอนลงไปมันเลือ
1: ดใช่ค่ะ
2: มันลำบากตอนด้านไหนตอนที่เราลงไว้ใช่ไหม
1: ค่ะตอนที่เราเกร็งไว้อยู่อะค่ะมันเราพยายามเกร็งกล้ามเนื้อไว้ค่ะ
2: โอเคนี่คือยืดหลังส่วน
0: ส่วนกลางครับ
2: ทำแบบนี้นานแค่ไหนครับต่อเซต
0: ก็คือประมาณ10-30วินะครับ
2: 1-2เซตเหมือนกัน
0: 1-2เซต
2: ในตอนเริ่มต้น
0: ครับเราลองอีกสักรอบไหมครับ
2: ได้สิครับพี่ครับพี
0: ่ครับมือแต่ท้อยครับนะครับโอเคบิดตัวไปด้านซ้ายนะครับศอกกลางนะครับงอศอกลงหาเข่านะครับพยายามเหยียดยืดตัวด้านซ้ายมองตามศอกด้านบนนะครับค้างไว้เหยียดยืดค้างไว้นิดนึงหายใจเข้าลึกๆสลับหายใจออกยาวๆดีครับค้างไว้นิดนึงค้างไว้นิดนึงเหยียดยืดกลับครับช้าๆค่อยๆกลับ
2: ทำไมเราต้องทำช้าๆเราทำแบบปึ๊บงี้ขึ้นมาเร็วๆได้ไหมครับ
0: ไม่ได้ครับเพราะว่ากล้ามเนื้อมันโดนยืดอยู่เกิดบางส่วนที่มันมีการตึงอยู่ใช่ไหมเกิดเรารีบปุ๊บมันอาจจะทำให้แทนที่ดีขึ้นมันอาจจะทำให้เราบาดเจ็บได้อีกครั้ง
2: หนึ่ง
0: มือแต่ได้ทอยบิดตัวหันไปด้านขวาค่อยๆงอศอกซ้ายหาเข่าซ้าย
2: พี่อย่าเว้นวรรคเลยครับผมเติมคำในช่องว่างอยู่ต่อไปครับ
0: ครับก็ยังคงหลังส่วนกลางอยู่นะครับ
2: นั่งอยู่เหมือนเดิม
0: นั่งอยู่เหมือนเดิมนะคร
2: ับอาจารย
0: ์มือซ้ายเหยียดยืดลงไปด้านซ้ายนะ
2: คร
0: ับมือขวาแต่ได้ทอยครับคราวนี้เราพยายามเหมือนครับงอตัวนะครับจะเหยียดแขนลงหาพื้น
2: ถ้าตามปกติจริงๆแล้วเราสามารถก็ยืนก็ได
0: ้ได้ครับ
2: แต่นี่ที่เราเอาเก้าอี้นั่งเพื่อให้สำหรับคนที่มีอาการบาดเจ็บ
0: ใช่ครับ
2: อ๋อ
0: ครับหรือเราอาจจะนั่งไปพร้อมกับดูทีวีไปด้วยก็ได
2: ้อ๋อ
0: นะฮะพยายามเหยียดยืดมองทางศอกด้านบนครับ
2: ยังไงนะครับ
0: ครับดีครับมือถึงพื้นแล้วครับ
2: โอเคครับ
0: สลับข้างครับ นั่งเหมือนเดิมซ้ายมือขวา
2: ลง
0: เหยียดยืดงอไปนะครับ
2: แล้วปกติน้องต่ายเคยสนใจเรื่องการยืดเหยียดไหม
1: ก็มีใช้มือแบบแตะปลายเท้าอย่างเงี้ยค่ะทำแค่นั้นนะคะ
2: แค่นั้นเลย
0: ทำจังท่าเดียวก็ทำไปก่อน
2: ทำตลอดชีวิต
1: ค
2: ิดว่าจะแก้ครบทุกโรคสบายใจหลายๆคนเป็นอย่างนี้ผมเข้าใจมากเลยเราตึงหลังเหรอเอากระยืดอย่างนี้ที
0: ่ตรงใจ
2: นี่แค่นี้คิดว่ามันจะดีทั้งหมดมันเหมือนดีนิดหน่อยแต่มันไม่ตรงประเด็นใช่ไหม
1: ค
2: ่
1: ะ
2: เพราะว่าหลังกล้ามเนื้อหลังเรามีหลายส่วนกล้ามเนื้อเราเยอะมากเจนนะว่าต้องตายตึงจริงๆเพราะเขาจะโน้มมาข้างหน้าถ้าเกิดคนที่ทำได้จริงเขาต้องบิดเป้งหลังอีก
1: อันนี้เต็มที่แล้วนะคะ
2: เข้าใจเลยค่ะแต่ได้แค่ที่วันนี้
0: สะโพก
1: ขาสั่นแล้วค่ะ
0: สะโพกพยายามไม่ต้องหนีเก้าอี้ครับสะโพกไม่ต้องหนีเก้าอี
2: ้ในท่าแต่ละท่าที่เราบอกคุณผู้ชมในการยืดเหยียดกล้ามเนื้ออย่างนี้ครับแล้วคุณจะสนใจอะไรระหว่างท่าทางที่ถูกต้องกับกล้ามเนื้อส่วนนั้นที่เราจะยืดเหยียดคือบางคนเรียนแบบอย่างเดียวเลยทำท่าเหมือนเลยนะแต่ว่าไม่รู้สึกอ่ะพี่บัวไม่รู้สึก
0: ไปออกแรงอีกฝั่งนึงด้วยความที่เขายังไม่คุ้นเคยกับท่าเพราะงั้นบางทีเขาก็เหมือนกับว่าเห็นคนทำแบบนี้ฉันก็เลยทำแบบนี้ทำทุกวิธีทางเพื่อที่ให้ได้ท่านั้นซึ่งบางทีมันอาจจะไม่ใช่ไงใช่ไหมอย่างเช่นลักษณะของเมื่อสักครู่ที่เราให้งอเงี้ยนะครับถ้าบางคนเขาคิดว่าอ๋อเฮ้ยคงเน้นให้งอตัวนี้เพราะงั้นฉันก็พยายามออกแรงพอไอ้กล้ามเนื
2: ้
0: อตัวหน้าท้องด้านข้างเขาแข็งแรงเขาพยายามงอนี่มากแต่จริงเราไม่ใช่ต้องการให้ตัวนี้งอเราพยายาม
2: ยืดฝั่งนี้
0: ยืดตรงนี้เพราะงั้นเราต้องพยายามเหมือนกับตรงนี้ต้องพยายามให้ยืดขึ้นไปยืดขึ้นไปให้มันโดนเหยียดออก
2: สนใจฝั่งที่ยืดไม่ใช่สนใจฝั่งที่งอ
0: ใช
2: ่โอเคน้องต่ายเข้าใจใช่ไหมครับทีนี้มีโจทย์เพิ่มเติมครับให้น้องต่ายใช้ความรู้สึกลองออกแบบท่ายืดเหยียดกล้ามเนื้อหลังส่วนกลางเองโดยใช้ความรู้สึกว่าเอ๊ะท่านี้มันน่าจะหลังส่วนกลางนะลองดูเอง
1: ลองได้เลยไหมคะ
2: ลองดูเลยค่ะ
1: โอเคค่ะถ้าสมมติว่าไม่มีเก้าอี้ถ้าสมมติหนูนะคะมันก็จะคิดแบบนี้ได้ไหมคะ
2: รู้สึกไหมล่ะ
1: ตึงตรงนี้ค่ะ
0: ได้เหมือนกันได้เหมือนกัน
2: นี่ถ้าเกิดเราจับหลักได้เราสามารถออกแบบการยืดเหยียดของเราเองได้
0: ใช่ครับ
2: โอเคท่าต่อไป
0: โอเคคราวนี้เป็นส่วนล่างละนะครับ
2: ส่วนล่างที่คนมีปัญหากันเยอะแยะมากมาย
0: เยอะมากเลยนะครับ
2: มา
0: เราง่ายๆนะครับเราลองก้มลงนะครับมือจับที่ส้นเท้านะครับเข่าเปิดแยกนิดนึงนะครับพับตัวโน้มตัวลงพยายามก้มศีรษะลงให้มากที่สุด
2: อ๋ออันนี้สำหรับคนที่ยืดขาไม่ได
0: ้ครับ
2: จะค่อย
0: ใช่ครับก้มพับลงให้มากที่สุดทิ้งศีรษะลงนะครับค้างไว้นะครับพยายามทิ้งศีรษะลงนะครับเหยียดยืด
2: มือตึงหลัง
0: มือ
2: ส่วนล่าง
0: นะครับให้รู้สึกว่าหลังโดนยืดอยู่ใช่ไหมครับโดนยืดออกไปนะครับช้าๆเหยียดยืดลง
1: อาจารย์คะอย่างเวลาที่หนูก้มอ่ะหนูก้มลงได้ไม่สุดมันจำเป็นที่จะต้องก้มเหมือนฝืนตัวเองมากแค่ไหน
0: อันนั้นคือในสภาวะเรื่องของความพร้อมของร่างกายของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับบางคนมีประสบการณ์หรือว่าบางคนนี่มีความพร้อมของตัวกล้ามเนื้อร่างกายแล้วเขาอาจจะก้มได้มากเลยนะครับแต่ถ้าเราทำได้ระดับนึงแล้วเรารู้สึกว่ามันมีการยืดเหยียดกล้ามเนื้อก็โอเคละแต่พอเราทำบ่อยๆทำให้มันคุ้นเคยอีกหน่อยก็จะค่อยๆพัฒนาดีขึ้นส่วนใหญ่เนี่ยเวลาที่เราทำเนี่ยนะครับเซตแรกๆเนี่ยบางครั้งถ้าเกิดกล้ามเนื้อเรามีการตึงมากเนี่ยเราอาจจะทำรู้สึกว่าทำไม่ค่อยได้นะครับพอเซตที่2เซตที่3นะครับถ้าเราทำ3เซตนะครับหรือว่า2เซตเนี่ยเซตสุดท้ายเซตต่อไปเนี่ยมันจะรู้สึกว่าดีขึ้นต่อไปเนี่ยจะเป็นท่าที่บวยแล้วก็น้องต่ายอาจจะไม่คิดถึงว่าไอ้ท่านี้มันช่วยยืดหลังได้เหรอ
2: เฮ้ยจริงเหรอท่านี้จริงเหรอ
0: เอออย่าทำอาการขนาดนั้นโอเคครับนะครับก็คือเราเคยนึกถึงห้องน้ำสมัยก่อนไหมสมัยปกติที่มันเป็นส้วมซึมใช่ไหมแต่เดี๋ยวนี้เราจะนั่งมันจะมีที่นั่งรองง่ายขึ้นจริงๆแล้วในท่าที่สมัยก่อนที่เรานั่งเงี้ยเขาบอกลักษณะการที่นั่งเงี้ยเป็นท่าที่เหยียดยืดหลังได้ดีมากนะครับจริงๆแล้วเป็นท่าที่สามารถที่เหยียดยืดหลังได้ดีมากเลยในหนึ่งท่านะครับ
2: แต่มันจะตึงเข่านะ
0: ใช่เพราะงั้นประเด็นก็คือพอคนที่มีปัญหาในเรื่องของตัวเข่าเนี่ยเขาจะมีความรู้สึกว่าเฮ้ยมันอันตรายกับเข่าเขาแต่ถ้าถามว่าท่าเนี้ยเป็นท่าพื้นฐานในเรื่องของการยืดหลังได้ดีมากเลยนะครับนะฮะเพราะมันจะมีการเหยียดยืดของตัวหลังแล้วก็ตัวสะโพกที่
2: ดึงลงพอเราทิ้งน้ำหนักลงไปด้วยเนาะ
0: ใช่ครับ
2: น้ำหนักที่ตัวที่ทำให้เรายืด
1: เหมือนนั่งลงไปได้เลย
0: ค่ะอาจารย์นะครับแล้วก็จะ
2: ท่านนี้เลยท่านนี้
0: ใช่
2: ทำแบบนี้เลย
0: ครับเหยียด
2: เสร็จแล้วก็ส่งเสียงพร้อมกัน
0: ไม่ใช่เหยียดที่มาคราวนี้เราก็ให้มากขึ้นนิดนึงเราให้เท้าชิดกันนะครับแล้วก็ค่อยๆนั่งลงไปเล
2: ย
0: นะครับนั่งลงไปเลยเหยียดยืดให้มากขึ้นนะครับเข่าพยายามไม่ชิดกันเท้าชิดกันเหยียดยืดไปเลย
2: อันนี้ก็จะสบายเข่าหน่อย
0: ใช่ให้เหยียดยืดนะครับ ใช่ค่อยๆลง
2: แล้วกอดเข่าได้ไหมพี
0: ่ได้ครับค่อยๆลงครับดึงสะโพกมา

0: ันนี้เข้าลึก
1: ๆแล้วนี่คือมุมเดียวกับที่เรานอน
0: ใช่ไ
1: ม่ยกขาขึ้นมากอดเข่า
0: ดึงกระโพกลงนะครับช้าๆเท้าไม่พ้นพื้นนะครับเหยียดเต็มเท้าเหยียดยืดปล่อยตามสบายแล้วครับหลังเหยียดยืดแขนเหยียดยืดลงสะโพกดึงไปข้างหลัง
1: นี่คือได้กล้ามเนื้อส่วนหลังส่วน
0: หลังส่วนล่าง
1: ผมถามพี่ต้นเพิ่มเติมครับสมมติว่าถ้าเกิดบ้านไม่มีเก้าอี้ล่ะตอนนี้ดูทีวีอยู่ดูในมือถือ
0: uh-huh.
1: แต่ไม่มีเก้าอี้ยืนอยู่บนรถเมล์
0: โอเคเมื่อยมาก
1: ยืนอยู่บนรถไฟฟ้าทำยังไงดีเมื่อยมาก
0: จับสะโพกนะครับด้านขวาแขนขวาเหยียดยืดขึ้นครับอ้าวงอตัวเหยียดยืดไปเลยมองตาม
1: จับสะโพกเพื่ออะไร
0: ให้เหมือนกับเป็นจุดลังเราไว้ใช่ไหมลังเหยียดย
1: ื
0: ด
1: ให้รู้ว่ามันตึงตรงนี
0: ้ใช่ครับพยายามมองขึ้นด้านบนมากขึ้น
1: จุดที่เรารู้สึกใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับมีตัวมองขึ้นด้านบนมากขึ้นมองขึ้นด้านบนแขนด้านบนพยายามเหยียดยืดออกไป
1: เหมือนมีคนมาดึงเราฝั่งนู้น
0: ใช่ครับเหมือนมีคนดึงแขนขวาเราไปใช่ไหมเหมือนค่อยๆมีคนดึงแขนขวาเราไป
1: โอ้ย
0: นะครับค่อยๆดึง
1: โอ้ย
0: ขึ้นด้านบนมองขึ้นด้านบน
1: โอ้ย
2: อาจารย์หนูตึงมากแล้วค่ะ
1: โอ้ย
0: สลับด้านขวาจับ
1: ยอด
0: สายเหยียดยืด
1: เป็นอย่างไรบ้างครับวันนี้ถามความรู้สึกหน่อย before after
2: ก็ตอนแรกก็คือเวลาที่นั่งทำทีสิใช่ไหมคะก็จะโอ้ยบนปวดหลังก็จะมีท่าเดียวที่ทำได้ที่หนูบอกก็คือยืดเท้าไปด้านหน้าแล้วก็ก้มโอเคผ่อนคลายนิดนึงแต่พอมาวันนี้ก็มาได้เคล็ดลับจากทางอาจารย์แล้วก็พี่บ๊วยนะคะไปใช้ประยุกต์ใช้ในการที่จะผ่อนคลายตัวเองช่วยตัวเองค่ะก็ขอบคุณมากมากเลยนะคะ
1: เยี่ยมเลยมีอนาคตเลยต่อไปทำงานที่สิทธิ์ได้อย่างมีความสุขไม่ต้องมีความกังวลเรื่องการอาการปวดหลังพี่ต้นมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับ
0: หลังเนี่ยเราอาจจะต้องให้ความสำคัญนิดนึงบางทีเราอาจจะมองข้ามนะครับแต่ในเรื่องของการที่ในชีวิตประจำวันที่เรานั่งอยู่กับที่หรือว่าอยู่ในท่านั้นนานๆในชีวิตประจำวันมันอาจจะหนีหรือว่าหลีกพ้นไม่ได้แต่เราสามารถที่จะผ่อนคลายกล้ามเนื้อบริเวณนั้นได้ดูแลเขาได้อาจจะต้องให้เวลากับเรื่องของการยืดเหยียดเขานะครับตรวจเช็คตัวเองนิดนึงมันมีความผิดปกติบางทีเรามีความรู้สึกว่าเราปวดศีรษะแต่จริงๆมันการปวดศีรษะของเรามันอาจจะมาจากการตึงหรือว่าการเกร็งของตัวกล้ามเนื้อหลังซึ่งมันอาจจะช่วยได้
1: เราทำกิจกรรมอะไรบ้างลองสังเกตตัวเองแล้วเราจะรู้เองและเราจะพบสาเหตุต้นตอนั่นคือความตั้งใจของรายการของเราครับคุณผู้ชมครับวันนี้ขอบคุณน้องต่ายมากครับขอบคุณครับที่มาร่วมรายการและขอบคุณคุณผู้ชมครับที่ติดตามรายการของเราและขอบคุณที่แชร์เรื่องราวส่วนของเรานะครับใน Healthy Friday ไปในสื่อโซเชียลต่างๆขอบคุณอันนั้นด้วยนะครับเพราะว่าเป็นประโยชน์และเป็นความตั้งใจของเราด้วยติดตามสัปดาห์หน้าครับสำหรับรายการ Healthy Friday วันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

ด่างบอกได้เลยครับเป็นไปไม่ได้ครับคำนิยามของน้ำด่างก็คือน้ำที่มีฤทธิ์เป็นด่างซึ่งน้ำที่มีฤทธิ์เป็นด่างทานเข้าไปผ่านอะไรบ้างผ่านกระเพาะเป็นอย่างแรกในกระเพาะโอ้เจอกรดขนาดนี้ค่าหรือว่าคุณสมบัติมันเปลี่ยนอยู่แล้วนะเปลี่ยนกระเพาะที่กระเพาะนี่แหละนะฮะแล้วลงมาลำไส้อีกนะฮะคุณสมบัติของตัวน้ำเองนะครับก็จะเปลี่ยนไปตั้งแต่ตรงกระเพาะแล้วครับถ้าแม้นว่าโอเคมันคงสภาพได้นะฮะซึ่งมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วนะฮะแล้วดูดซึมไปถามว่าร่างกายเรากระแสเลือดเราจะมีภาวะเป็นด่างไหมนะฮะคือบอกตอบได้เลยว่าเป็นไปไม่ได้ครับถ้าร่างกายเราเป็นด่างด่างมากเกินไปร่างกายเราอยู่ไม่ได้หรอฮะมันจะมีกลไกทางธรรมชาติอย่างปอดเราเป็นจุดหนึ่งเครื่องมือสำคัญเลยฮะหายใจคาร์บอนไดออกไซด์ออกออกซิเจนเข้านะฮะตรงนี้แหละเป็นการเปลี่ยนค่ากรดด่างแล้วต่อให้เราดื่มมากแค่ไหนก็ตามนะฮะถ้าเรามีปอดที่ปกติไตที่ปกตินะฮะโอ้ไม่มีทางเลยครับที่ความมีกรดด่างในเลือดเราในร่างกายเราจะเปลี่ยนนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยบอกได้เลยครับเป็นไปไม่ได้ครับ

0: ามัญประจำบ้านตอนดูแลเฝือกใครคิดว่าไม่สำคัญมันสำคัญมากนะ
1: ทำอะไรนะพี
2: ่ก็เนี่ยคันแขนนะดิแล้วเฝือกเนี่ยมันก็อบมากเลยอะแล้วอากาศประเทศเรามันก็ร้อนนี่ถ้าเกิดว่าถอดมาเนี่ยมีกากเกลือแน่เลยอะ
1: โอ้พี่อดทนหน่อยเถอะเดี๋ยวก็ได้ถอดแล้วทำให้หมดเป็นลุงแก่ๆไปได
2: ้ก็มันคันนี่ต้นหน
1: ผมมีตัวช่วยนี่เลยฮะ
2: เฮ้ยดูเข้าท่านะ
1: ใช่ไหม
2: เออ
1: มาเอาแขนมาเดี๋ยวผมเกาให้อื
2: ม
1: ใช่ได้นะ
2: เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่คันข้างในคันข้างใน
1: เออมันยังไม่สะใจ
2: นี่ข้างนอก
1: โอเคได
2: ้อืม
1: งั้นต้องด้านนี
2: ้อืมมันจันมากเลย
1: ครับผมมาเดี๋ยวผมจัดการให
2: ้เกาอีกต้นหน
3: มา
2: เกาไปเลย
4: แบบนี้อันตรายมากนะคะนี่ไงคะที่เรียกว่าอันตรายอะค่ะ
0: พยาบาลภูมิสุขมาช่วยแล้ว
1: แล้วทำไมจะเกาไม่ได้ครับก็พี่ท็อปเขาคันนี่นะ
4: ถึงพี่ท็อปเขาจะคันนะคะก็ไม่ควรเอาอะไรแย่เข้าไปในเฝือกค่ะเพราะการเอาอะไรแย่เข้าไปในเฝือกเนี่ยอาจจะทำให้ผิวหนังบริเวณนั้นเนี่ยเป็นแผลหรือถลอกได้นะคะดีไม่ดีเฝือกหักคราวนี้แล้วก็ใส่เฝือกนานแน่เลยค่ะ
2: แล้วช่วงที่ผมใส่เฝือกอยู่เนี่ยครับผมจะดูแลมันยังไงบ้างครับผม
4: ในช่วง3วันแรกเนี่ยเฝือกยังไม่แห้งนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลานอนเนี่ยต้องวางเฝือกลงบนหมอนนุ่มๆห้ามวางอยู่บนวัสดุที่แข็งๆเด็ดขาดเลยนะคะนอกจากนี้เนี่ยเวลาเคลื่อนย้ายเฝือกเนี่ยต้องประคองเฝือกอย่างระมัดระวังค่ะแต่ถ้าเขาใส่เฝือกที่แขนแบบท็อปอย่างเงี้ยต้องมีผ้าคล้องคอค่ะเพื่อช่วยพยุงเฝือกป้องกันไม่ให้เกิดกระดูกค่ะ
1: เอ้าแล้วถ้าเฝือกแห้งล่ะครับ
4: ถ้าเฝือกแห้งแล้วนะคะห้ามเปียกห้ามโดนน้ำค่ะเพราะจะทำให้เกิดการติดเชื้อนะคะและที่สำคัญเนี่ยห้ามโดนความร้อนนะคะ
2: โอ้ยตอนนี้ผมเข้าใจทุกอย่างแล้วครับคุณพยาบาลครับแต่ว่าปัญหาอย่างเดียวตอนนี้เนี่ยคือมันยังคันอยู่เลยอะครับ
4: เข้าใจเลยค่ะส่วนใหญ่คนที่เข้าเฝือกแล้วมีอาการคันเนี่ยก็จะเกิดจากเหงื่อนะคะเพราะฉะนั้นวิธีจัดการก็คือลดสิ่งกระตุ้นที่ทำให้เกิดเหงื่อค่ะนอกจากนี้นะคะควรทำความสะอาดบริเวณรอบๆเฝือกให้สะอาดค่ะเพื่อสิ่งสกปรกจะได้ไม่ไหลเข้าไปสู่ในเฝือกค่ะแต่ถ้าไม่หายนะคะต้องทานยาแล้วล่ะค่ะยาแก้แพ้จะลดอาการคันได้แต่ถ้าทำทั้งหมดทั้งปวงแล้วไม่ดีขึ้นสงสัยต้องไปหาหมอละค่ะเห็นไหมคะง่ายนิดเดียวทุกปัญหาของคุณจะเป็นเรื่องง่ายถ้าดูรายการ
5: สามัญประจำบ้าน

0: ฉันชื่อตอยค่ะเป็นแอร์โฮสเตสเป็นจริงจังได้ไม่ถึง2ปีก็มาเจอกับโรคระบาดนี่แหละตั้งแต่หยุดพักงานมารายได้ฉันก็ลดลง
1: เฮ้ยทำไมมันถูกจังวะ
0: แต่มันมีต้นเหตุที่ทำให้เงินของฉันน่ะลดลงไปด้วย
1: ใครวะ
0: ตัวขัดขวางการซื้อกระเป๋าของฉันแล้วเงินเก็บมันหายไปไหนหมดวะนี่แหละเงินเก็บที่หายไปอ่ะใครจะรู้ว่าโรคระบาดมันจะมาจะว่าไปเราต้องคิดถึงตอนฉุกเฉินบ้างปะวะคิดได้ตอนเนี้ยทันไหม
1: หรือว่าเราจะลองขายสักใบดีปะวะใบนี้รุ่นลิมิเต็ดด้วยใบนี้ก็สวยอ่ะลองใบนี้ละกัน
0: พอขายของได้เงินก็รู้สึกดีนะจนคิดว่าอยากจะหาอะไรมาทำเพิ่มจนกระทั่ง

0: แม่ไ
1: ม่ได้ลูกล่าน
0: ี่อย่างอยู่น่ะกินข้าวแล้วกะ
1: กินแล้วลูกล่ากินหรือยัง
0: กินแล้วเจ้ากินกับถ้วยกับจอดเนี่ยกะ
1: มาเงี้ยเนี่ยกะเฮาน่ะเดี๋ยวเตอะ
0: แล้วแม่ทรงอะไรอย่างมาข้างล่านี
1: ่แม่ทรงแม่ไปเฮ้ยอ่ะเก็บไปใจเนอะลายเดียวก็ติดตัวใจติดตัวชอบตอนมอปลายเลย
0: ชอบขนาดงามเท่า
1: แล้วลูกล่าเอาชุดทำไปไว้ไหนเหรอน่ะ
0: ลูกจับมันได้แล้วแม่ไปอยู่ตั้งได้เหี้ยกับบ่ฮู้มันเมินแล้วอ่ะเจ้าก
1: ะฮั่นน่ะกะเฮาอ่ะกะเป็นคนเหี้ยอย่างบ่รักษามาได้แล้วนะยายแล้วคำนี้ต่อไปนี่ไอ้เหี้ยอย่างก็ต้องขึ้นตั้งหน้าเข้าใจก่อนผู้จักเก็บห้องตังจะใจจะซื้ออย่างก็ระวัง
0: เจ้าแม
1: ่แม่กะเฒ่าลงตัวแล้วฮักตัวนะ
0: เจ้าลูกก็ฮักแม่เนาะ

0: มาให้เป็นไงสวยปะ
1: เฮ้ยสวยมากเลยอะอยากได้จังอุ๊ยนี่เข้าชุดด้วยอะแกบอกแม่ทำให้ฉันสักอันสิ
0: โอ้ยแกมันก็พื้นๆบ้านๆน่ะ
1: ไม
0: ่
1: แกยุคนี้ยูโรโม่ใครก็ชอบอะไรเก๋ๆใหม่ๆแบบนี้แหละ
0: จะดีหรอ
1: แกฉันว่าแกทำขายก็น่าจะดีเลย
0: โหมาขายตอนนี้เนี่ยนะแกใครเขาจะซื้อกันเขาขายกันทั่วบ้านทั่วเมืองหมดแล้ว
1: เอ้าแกก็ทำที่แตกต่างดีแกเป็นนางรำเก่าใช่ปะแกก็ทำใส่กล้องไปเลยโฆษณารู้จักปะ
0: ไม่เอาแกฉันเขินน่ะ
2: สวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนนะคะวันนี้ค่ะตอยนะคะมาในยุค New Normal ค่ะสวยแบบไทยๆอย่างเรานะคะต้องใส่นี่ค่ะชุดไทยเลยนะคะแต่ว่าเรามีสินค้ามานำเสนอนะคะนี่เลยค่ะนี่คือแมสค่ะแมสแบบลายไทยนะคะสวยมากๆเลยค่ะ
0: ทุกคนนะคะวันนี้อาจจะดูแปลกตาไปนิดนึงค่ะเพราะว่าตอยใส่ชุดไทยมาด้วยนะคะแต่ว่าการที่เราจะมาเที่ยวแบบนี้นะคะเราก็ต้องเที่ยวแบบ New Normal ใช่ไหมคะนี่เลยเราต้องพกแมสมาด้วยทุกครั้งค่ะแต่พอใส่แมสแบบนี้แล้วไม่เข้ากับชุดไทยเลยอะค่ะนี่ค่ะแมสลายไทยค่ะสวยไหมคะสวยเนาะเท่ๆแบบไทยเลยนะคะจะลองใส่ให้ดูนะ
3: ใช่แล้วฉันขายแมสถึงกำไรจะได้ไม่มากมายแต่มันทำให้ฉันได้เห็นถึงการประหยัดอดออมเก็บเล็กผสมน้อยเอาไว้ใช้ในยามฉุกเฉิน
4: การบินพลเรือนแห่งประเทศไทยอนุญาตให้สายการบินกลับมาเปิดให้บริการเส้นทางภายในประเทศ1พฤษภาคมนี้ค่ะเปิดให้บริการได้แต่ต้องปฏิบัติตามมาตรการควบคุมการระบาดของโควิด19แบบเคร่งครัดผู้โดยสารทุกคนต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่ใช้บริการ
5: มาถึงวันนี้ทำให้ฉันรู้ว่าการใช้เงินโดยไม่คิดวางแผนมันทำให้ตัวฉันเองลำบากแค่ไหนแต่ฉันต้องขอบคุณตัวเองนะที่คิดจะเรียนรู้การปรับตัวการใช้ชีวิตในรูปแบบใหม่ๆทำให้ฉันคิดที่จะกล้าทำในสิ่งที่ไม่เคยทำมาก่อนนี่แหละ New Normal ของฉันแล้วอย่าลืมอดออมวางแผนการใช้ชีวิตเพราะเราไม่รู้หรอกว่าวันข้างหน้าจะเกิดอะไรขึ้น
0: ใครสนใจนะคะเดี๋ยวตอยจะลงเพจไว้ข้างใต้คลิปนี้นะคะ

ามารถใช้สิทธิประกันสังคมได้ค่ะโดยเบื้องต้นเนี่ยที่สำคัญเลยจะต้องเข้ารับการรักษากับโรงพยาบาลที่ตัวเองขึ้นสิทธิการรักษาเอาไว้ผู้ป่วยสามารถใช้สิทธิในการรักษาไม่ว่าจะด้วยวิธีการผ่าตัดการให้ยาเคมีบำบัดหรือว่าการฉายแสงค่ะโรคมะเร็งนะคะจะแยกเป็น2กลุ่มก็คือกลุ่ม10โรคมะเร็งกับนอกกลุ่ม10โรคมะเร็งค่ะ10โรคมะเร็งเนี่ยจะถูกกำหนดด้วยการรักษาโรคมะเร็งตามมาตรฐานสากลที่ใช้ในการรักษาทั่วไปค่ะซึ่งได้แก่โรคมะเร็งเต้านมมะเร็งรังไข่มะเร็งปากมดลูกมะเร็งโพรงจมูกมะเร็งหลอดอาหารมะเร็งกระเพาะปัสสาวะมะเร็งตับมะเร็งท่อน้ำดีมะเร็งต่อมลูกหมากมะเร็งปอดมะเร็งลำไส้ใหญ่ถ้าอยู่นอกเหนือ10โรคมะเร็งที่กล่าวไปเบื้องต้นนะคะก็ยังสามารถใช้สิทธิ์ในการรักษาโรคมะเร็งได้ค่ะก็คือสามารถใช้สิทธิ์ในการรักษาพื้นฐานตามโรคมะเร็งที่ผู้ป่วยเป็นนะคะกรณีที่มีความจำเป็นจะต้องส่งตัวไปที่โรงพยาบาลที่มีศักยภาพสูงกว่าผู้ป่วยจำเป็นจะต้องมีหนังสือส่งตัวจากโรงพยาบาลต้นสังกัดในโรงพยาบาลนั้นๆไปรับการรักษาต่อเนื่องเพื่อเป็นการรักษาสิทธิ์พื้นฐานของผู้ป่วยค่ะ

0: คุณผู้ชมครับและวันนี้ครับกับรายการ Work with a Healthy Life ครับทำงานให้มีสุขภาพดีครับอยากจะพาคุณมารู้จักกับอีกหนึ่งอาชีพครับซึ่งเชื่อว่าหลายๆคนอาจจะเข้าใจกันไปว่าช่างเชื่อมคืออาชีพที่เราอาจจะเห็นกันตามร้านต่างๆแบบนี้นะครับแต่ในความเป็นจริงแล้วครับในงานอีกหลากหลายแง่ด้วยกันครับช่างเชื่อมสำคัญอย่างยิ่งนะครับตั้งแต่โครงสร้างขนาดเล็กแบบนี้จนถึงโครงสร้างขนาดใหญ่ครับและอาชีพนี้เสี่ยงต่อการเกิดโรคเยอะแยะจริงๆด้วยครับทั้งหมดเหล่านี้เราสามารถป้องกันตัวเองได้อย่างไรติดตามได้กับ Work with a Healthy Life ทำไงมีสุขภาพดีสัปดาห์นี้ครับก่อนอื่นป้องกันตัวเองก่อนฮะถึงไหนแล้วพี่อู้ถึงนี่แล้วไปดีกว่า
1: คุณน้ำมาทำอะไรตรงนี้ครับ
0: พยายามลองดูครับแต่ยังไม่เข้าใจว่ามันออกฝั่งนี้หรือออกฝั่งนี้ครับพี่
1: ออกฝั่งนี้ครับมันอันตรายครับ
0: เออครับแล้วครับ
1: ถ้าใช้ไม่เป็นมันอันตรายครับอ
0: ย่าไปยุ่งเลยดีกว่า
1: ครับผม
0: ยุ่งเลยดีกว่าครับขอบคุณครับผมเอาละครับนี่คือเจ้าของอาชีพของเราในวันนี้นะครับคุณยะแต่ว่าก่อนอื่นเลยยะแนะนำตัวหน่อยฮะ
1: ครับผมชัยยะการช่างนะครับ
0: วันนี้เรามาอยู่ที่แถวๆถนนสามัคคีครับที่มาวันนี้เพราะว่าหลายๆคนเนี่ยจะเข้าใจกันว่าอาชีพช่างเชื่อม
1: ครับผม
0: ดูเหมือนไม่มีอะไร
1: ครับผม
0: แต่เมื่อกี้พอเข้ามาถึงปั๊บพี่ๆทีมงานของพี่ยะบอกผมเลยว่าอย่าไปมองที่เขาอ็อกที่เขาเชื่อมกันด้วยตาเปล่า
1: ครับผมแสงมันจะแรงครับ
0: จริงหรือเปล่า
1: ครับผมแสงเข้าตามันจะเจ็บตาครับ
0: มันก็เหมือนแสงทั่วไปไหมครับพี่ยะ
1: แต่มันแรงกว่าครับ
0: แรงกว่า
1: ครับ
0: ที่เราเห็นปั๊บๆๆๆแรงกว่านั้น
1: ครับแรงกว่านั้นนี่ครับ

0: ก่อนจะมารู้ว่ามันแรงอย่างไรอันตรายอย่างไรครับพี่ยะทำอาชีพนี้กี่ปีแล้วเนี่ยพี
1: ่ประมาณ20ปีแล้วครับ
0: 20ปี
1: ครับผม
0: สมัยวัยรุ่นเลยสิ
1: ครับผมตั้งแต่15ปีนะครับ
0: ถามก่อนทำไมถึงมาเริ่มต้นด้วยอาชีพช่างเชื่อมพี
1: ่เป็นงานฝีมือครับ
0: อือ
1: เป็นงานเฉพาะทาง
0: ครับ
1: ครับช่างเชื่อมต้องใช้ฝีมือต้องใช้แรงงานครับ
0: แปลว่ามีโอกาสเข้ามาอยู่ในอาชีพนี
1: ้ครับผม
0: พอเข้ามาปั๊บพอฝึกฝีมือไปเรื่อย
1: ๆครับผม
0: สะสมมาเรื่อยๆ
1: ใช่ครับผม
0: 10กว่าปีปั๊บเปิดร้านเอง
1: ครับผม
0: มันโตมาเรื่อยๆสิครับ
1: ใช่ครับผม
0: จากที่เคยเรียน
1: ครับผม
0: วันนี้มีน้องๆมาเรียนแทน

0: ่ร้านครับพี่ยะครับรับทำโลหะหลายมีอะไรบ้าง
1: ก็ครบวงจรครับ
0: เหล็ก
1: ครับ
0: เหล็กมีนะ
1: ครับ
0: เหล็กเสร็จแล้วก็ทาสีกันสนิม
1: ใช่ครับ
0: มีแน่นอนสแตนเลส
1: สแตนเลสก็ทำครับ
0: อลูมิเนียม
1: ครับทำครับ
0: มีอีกไหมพี
1: ่ก็งานพวกโครงหลังคาพวกอะไรทุกอย่างนี่ครับ
0: ทำหมดเลยเหรอ
1: ครับผม
0: แปลว่าที่ทำหลังโครงหลังคาเติมเสริมอะไรอย่างนี้ทำหมด
1: ใช่ครับทำหมดครับโครงสร้างพวกโครงสร้างทำหมดครับ
0: ออกกันที่นี
1: ่ครับผม
0: หรือบางที
1: ก็หน้างานบางครั้งก็หน้างาน
0: ก็มีเหรอ
1: ครับผม
0: ทำยังไงอ่ะสมมตินี่คืออันนี้ที่เราเห็นอยู่นี้คือ
1: ครับ
0: ใช่ประตูรั้วไหมพี่
1: ใช่ครับ
0: อันนี้คือโครงนะ
1: โครงประตูรั้วครับ
0: แล้วเดี๋ยวเราก็ตีเป็นซี่ซี่หรือว่าใส่ลายเข้าไป
1: ก็ใส่ลายแล้วแต่ลูกค้าเขาต้องการระบุลายมา
0: เสร็จแล้วก็ยกไปตั้ง
1: ใช่ครับผม
0: ถูกไหมฮะ
1: ยกไปประกอบยกไปติดที่หน้างานเลย
0: ประตูเลื่อนบ้าง
1: ครับผม
0: ออโต้บ้าง
1: ครับ
0: ทำหมดเลย
1: ทำหมดเลยครับ
0: แล้วลงลายตรงกลางทั้งหมดนี่คือเดี๋ยวเราต้องยังไงฮะ
1: เราต้องมาใส่ลายครับ
0: คือเหมือนกับสมมติโทษนะฮะเราก็จะเหมือนกับเอาลายมาใส่นี้
1: ใช่ครับผม
0: ทั้งหมดเลยเหรอ
1: ทั้งหมดเลยครับอันนี้คือโครงมันครับ
0: อย่างเดียว
1: อย่างเดียว
0: พี่ยะอธิบายขั้นตอนการทำงานได้ไหมครับว่านอกจากที่จะเอามาวางแบบนี้กันแล้วยังไงต่อก่อนอื่นต้องวัดขนาดมาวางก่อน
1: ครับผมวัดขนาดก่อนเตรียมชิ้นงานเตร
0: ีย
1: มอุปกรณ
0: ์มีอะไรบ้างฮะ
1: มีถังลมแล้วก็ตู้เชื่อม
0: ตู้เชื่อม
1: ครับแล้วก็อุปกรณ์ป้องกันเซฟตี
0: ้ก็คือหน้ากาก
1: หน้ากากครับกันแสงถุงมือ
0: ถุงมือ
1: ครับผม
0: แล้วก็อย่าบอกว่าอันนี้ต้องให้พี่ยะเป็นคนหยิบละปั๊บเห็นบอกว่าความร้อนสูงมาก
1: ใช่ครับผม
0: ประมาณกี่องศาพี่ยะหรือเอาง่ายๆคือโดนแล้วไหม้ปะ
1: ไหม้พองขึ้นทันทีเลยครับ
0: พุบเลยเหรอ
1: ครับผม
0: อู้งั้นไกลๆผมเลยครับ
1: ครับตัวนี้คือมันจะเป็นตัวละลายรถเชื่อมนะครับตัวนี
0: ้ตรงน
1: ี้เรียกว่าหัวเชื่อม
0: เป็นหัวเชื่อม
1: ครับผม
0: แต่ใช้ความร้อนจากก๊าซเร่งให้มันร้อน
1: ให้มันละลาย
0: ให้มันละลายตัวเชื่อม
1: ครับผม
0: ซึ่งที่เมื่อกี้เห็นทีมงานเขาถือไว้นี่
1: ครับ
0: อันนี้หรือเปล่าฮะ
1: ใช่ครับผม
0: แล้ว
1: อ
0: ัน
1: นี้คือลวดสำหรับ
0: เชื่อม
1: มาเชื่อมครับผม
0: วัสดุก็จะมาติดกัน
1: ครับผมมันจะละลายติดกันเลยครับ
0: เสมือนเป็นเนื้อเดียวกันเลย
1: ใช่ครับผม
0: โอ้โหเวลาทำงานจริงแน่นอนหลายๆคนเห็นว่ามันต้องใส่หน้ากาก
1: ครับ
0: แต่ก็มีบางคนเหมือนกันที่บอกว่าเดินไปตามท้องถนนตลาดทั้งหลายเขาทำกันแบบไม่ใส่หน้ากากก็มี
1: ใช่ครับผม
0: อันตรายแค่ไหนพี่ยะ
1: คืออันตรายมากเลยครับคือที่เขาทำนะคือเป็นความเคยชินของแต่ละคน
0: ครับ
1: ครับเป็นความสามารถของแต่ละคนแต่ว่าให้ถามว่าอันตรายไหมอันตรายมากเลยครับ
0: ยังไงสมมติว่าผมวันนี้เข้ามาที
1: ่
0: ร้านของพี่ยะสมมติว่าเนี่ยพี่ทีมงานเขาใส่แว่นกันใส่ตัวหน้ากากกันแล้วผมไม่ใส่แล้วผมไปนั่งจ้องมองอยู่เป็นยังไง
1: เจ็บตาครับขั้นแรกเนี่ยคือเจ็บตาเลยครับ
0: เอ้ยแต่ว่าไอ้ประกายมันไม่ได้เข้าโดนตาผม
1: ใช่ครับผมแต่ว่าแสงมันเข้าครับ
0: แค่นั้นเองเหรอ
1: ครับผม
0: ที่เห็นแวบแวบแวบแวบเนี่ยนะ
1: นั่นแหละครับถ้าไปจ้องมองไม่เกินนาทีครับ
0: แสบตา
1: แสบตาเลยครับ
2: ช่างเชื่อมเป็นอีกอาชีพที่ต้องเข้ามาเกี่ยวข้องกับการติดตั้งซ่อมบำรุงผลิตงานทั้งโลหะแผ่นและงานโครงสร้างโลหะต่างๆมากมายเรียกได้ว่าเป็นอาชีพที่มีความสำคัญในตลาดแรงงานทั้งไทยและต่างประเทศครับในการทำงานต้องอาศัยความเชี่ยวชาญความรอบคอบและความระมัดระวังสูงผู้ประกอบอาชีพเองต้องมีความชำนาญในวิชาชีพอีกด้วยครับและในช่วงหน้าเราจะไปเจาะลึกถึงสาเหตุที่อาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุหรือความเสี่ยงต่างๆของอาชีพนี้กันสักครู่เดียวครับ

0: ทำอาชีพช่างเชื่อมมาประมาณ 3-4 ปีแล้วครับถ้าเราเชื่อมนานๆไปมันก็แสบตาตาฟางเสียสายตาครับ
1: คุณผู้ชมรู้ไหมครับว่าแสงจ้าจากการเชื่อมโลหะนั้นเป็นอันตรายต่อดวงตาทำให้ดวงตาระคายเคืองถึงกับอักเสบและน้ำตาไหลผิวหนังอาจจะไหม้และรู้สึกปวดแสบปวดร้อนดังนั้นควรปกป้องสายตาด้วยการใช้กระจกผ้าตัดแสงที่เหมาะสมกับชนิดของงานด้วยนะครับ
2: จากนั้นเวลาเราออกเสร็จแล้วเรียบร้อยแล้วที่เมื่อกี้บอกคือแน่นอนแล้วพี่ย่าบอกว่ามันเสี่ยงต่อเรื่องของสายตา
3: ครับผม
2: ผมรู้สึกว่าเข้ามาปั๊บเนี่ยมันได้กลิ่นอะไรบางอย่าง
3: ใช่ครับ
2: มันคือกลิ่นอะไรพี่ย่าก
3: ลิ่นเหมือนกับว่ารอยไหม้
2: เ
3: นื้อเชื่อมมันอย่างนี้ครับ
2: ก็คือโลหะมันไหม้
3: ใช่ครับผม
2: มันร้อนมากจนมันเหลวติดกัน
3: ครับผมบางครั้งมันมีถุงพลาสติกที่เขาเวลาเขาแกะออกไม่หมด
2: อ๋อ
3: ไหม้ถุงพลาสติกไหม้อะไรบ้
2: าง
3: มันก็มีกลิ่นออกมาครับ
2: ครับบางคนเข้าใจว่ามาร้านเชื่อมเนี่ยเขาใช้ตัวเชื่อมคือตะกั่ว
3: ใช่ครับผม
2: มีไหมครับพี
3: ่มีครับตะกั่วนี่เป็นที่เขาทำเกี่ยวกับพวกบังน้ำ
2: อ๋อสำหรับรางน้ำ
3: ครับผม
2: ที่อยู่ตามหลังคานะ
3: ครับผม
2: แต่ถ้าว่าเป็นโลหะขนาดใหญ่แบบนี้ไม่ใช่
3: ไม่ใช่ครับ
2: ที่เราใช้เชื่อมนี่คือ
3: เป็นสแตนเลสครับ
2: อ๋อเป็นสแตนเลส
3: ลวดสแตนเลส

0: แต่กลิ่นล่ะครับ
1: กลิ่นสแตนเลสกลิ่นจากตะกั่วมีพิษมีภัยเหมือนกันไหม
2: มีครับมีครับ
1: จริงเหรอ
2: ครับผม
1: ก็มีเหมือนกัน
2: ครับ
1: เมื่อกี้บอกแสงละสายตาแล้วนะ
2: ครับ
1: กลิ่นก็มีผลเหมือนกัน
2: ครับผม
1: แล้วเรื่องความร้อนที่ว่าบางคนเห็นบางคนก็ใส่ถุงมือบางคนก็ไม่ใส
2: ่มันความเคยชินแต่ละคนครับ
1: ครับ
2: แต่ถ้าไม่ใส่เวลาเราไม่ใส่หน้ากากไม่ใส่อะไรนี่ช่างแต่ละคนไม่เหมือนกันความเคยชินไม่เหมือนกันบางคนเขาก็เอามือบังแล้วส่วนมากหน้านี่ไปหมดเลย
1: โอ้โห
2: หน้าจะลอก
1: หน้าจะลอก
2: ครับผม
1: คืออันนี้ก็ต้องอยู่ที่แต่ละคนละกัน
2: แต่ละคน
1: แล้วก็ต้องรับผิดชอบตัวเองกันไป
2: ใช่ครับผม
1: เป็นความเสี่ยง
2: ความเสี่ยงครับ
1: ร้ายแรงสุดพี่ยะเคยเจอแบบไหนทำมา20ปีเนี่ย
2: ส่วนมากจะเจอกับพวกหินเจียนะครับ
1: อ๋อเวลาเจียเวลาตัดใช่ไหมฮะ
2: ใช่ครับผมใบมันจะแตก
1: อ๋อ
2: คืออันตรายมากพวกนี
1: ้ก็แปลว่านอกจากช่างเชื่อมหลายคนอยากเข้าใจผิดว่าเชื่อมอย่างเดียว
2: ใช่ครับผม
1: บางทีมันต้องตัด
2: ต้องแต่งครับ
1: ก่อนเอามาเชื่อม
2: ใช่ครับผมตัดแต่งอย่างเงี้ย
1: นี่พอเสร็จแล้วสมมติโทษนะฮะอันนี้มันเป็นแบบว่าลูกคลื่นก็ต้องเอามาเจีย
2: ใช่ครับมาแต่ง
1: ให้มันเรียบ
2: ให้มันเรียบ
1: อ๋อเหรอ
2: แล้วค่อยลงขัดเงา
1: ซึ่งอันตรายเผลอๆอันนู้น
2: ใช่ครับตัวโน้น
1: อันตรายกว่านี้
2: ใช่ครับอันตรายกว่าตัวนี้
1: จริงหรือเปล่า
2: ครับ
1: เราเห็นการ์ดนี้เราทำความร้อนดูอันตรายมาก
2: ครับ
1: แต่ตอนตัดที่มันเจีย
2: ครับผมถ้าเราพลาดเลยคือโดนเลยครับ
1: โดนอะไรไปตอนนั้น
2: ก็โดน
1: หินเจีย
2: หินเจีย
1: ใบกลมๆนะ
2: ครับผม
1: สะบักแตกโป๊ะ
2: ครับ
1: โอ้โหเป็นถึงขั้นไหนเลยพี
2: ่ส่วนมากจะได้เย็บเหรอครับ
1: ได้เย็บก็คือมันฉีกเลยใช่ไหม
2: ครับผม
1: โอ้โห

0: าที่ฟังจากพี่ยะก็แปลว่าเรื่องของความร้อนเรื่องของแสงเรื่องของควันและการสูดกลิ่นเข้าไป
1: ร
0: วมถึงอันตรายจากวัตถุมีคมทั้งหลาย มันเป็นเหตุที่ทำให้อาชีพช่างเชื่อมเนี่ยนะครับเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วก็ไม่สบายกันด้วย
1: ครับเยอะเลยครับ
0: เยอะเลยนะ
1: ครับ
0: ยืนยันนะครับ
1: ครับเยอะเลยครับ
0: งั้นตอนนี้ไปลองฟังคำแนะนำจากคุณหมอกันบ้างดีกว่าครับดูซิว่าคุณหมอจะมาบอกถึงสาเหตุของการเจ็บป่วยของอาชีพช่างเชื่อมว่ามีอะไรบ้างครับ

0: และในช่วงนี้ครับมาคุยกันต่อกับอาจารย์จตุรนตั้งสังวรธรรมะครับหรือว่าคุณหมอเฟิร์สครับจากภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัวโรงพยาบาลรามาธิบดีฮะสวัสดีคุณหมอครับ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับ
0: เมื่อกี้นี้ไปเจอกับพี่ๆช่างเชื่อมกันมาซึ่งจริงๆแล้วเราวันนี้นะฮะนั่งอยู่ที่โรงพยาบาลรามาธิบดีก็มีการก่อสร้างก็มีเสียงเจียเสียงเชื่อมเสียงออกต่างๆเผลอๆได้กลิ่นมาด้วย
1: ครับ
0: ตรงนี้ที่คุณหมอมองว่าอาชีพนี้เสี่ยงไหมครับ
1: แน่นอนครับก็หลักๆเราต้องจินตนาการดูภาพนะครับว่าเวลาเขาเชื่อมเนี่ยมันก็จะมีแสงที่สว่างมากๆนะจนกระทั่งทำให้ตาเนี่ยถ้าเกิดไม่ได้ป้องกันเลยก็ถ้าเกิดเหตุการณ์เฉียบพลันน้ำตาก็จะไหลมีตาแดงมีการอักเสบได้ทันทีมันคล้ายๆเหมือนเวลาเรามองแสงแดดมองพระอาทิตย
0: ์ครับซึ่งไม่ควรมองนะ
1: ใช่ซึ่งจริงๆแล้วอันนี้เป็นสิ่งข้อห้ามอยู่แล้วแต่ความสว่างของช่างเชื่อมนะครับก็คือความสว่างเนี่ยเปรียบเทียบกับตรงนั้นได้ซึ่งเป็นความสว่างมากแล้วเป็นสิ่งที่จำเป็นต้องป้องกันเลย
0: เอาจริงๆคุณหมอมันอักเสบได้ยังไงก็เราไม่ได้ไปโดนเขาอ่ะ
1: ใช่
0: มันแค่แสงเข้า

0: ตา
1: ครับ
0: ก็เป็นแล้วเหรอฮะ
1: คือแสงเนี่ยเนื่องจากความสว่างมากๆรวมถึงเรื่องของไอแล้วก็ความร้อนด้วยนะครับมันสามารถกระทบกระเทือนในเรื่องของตาโดยตรงครับซึ่งถ้าเกิดไม่มีอุปกรณ์ป้องกันอะไรเลยมันก็จะรับโดยตรงมีการอักเสบโดยตรงครับซึ่งตรงนี้เป็นสิ่งจริงป้องกันได
0: ้ครับ
1: ครับแต่หลายๆครั้งเนี่ยเท่าที่ได้คุยกับคนไข้ส่วนใหญ่ก็บอกว่าเชื่อมแป๊บเดียวคิดว่าไม่นานแป๊บเดียวก็เสร็จแล้วแต่แม้ว่าแป๊บเดียวเนี่ยตาเรามันไม่สามารถรับแสงจ้าแล้วก็ความร้อนที่เกิดขึ้นในตรงนั้นได
0: ้ครับ
1: ครับดังนั้นก็เกิดทำให้เกิดอาการอักเสบแล้วก็ต้องเดินมาแบบหลับตาน้ำตาไหลครับ
0: อาการที่คุณหมอเจอเนี่ยที่คุณหมอบอกว่าตาแดงน้ำตาไหลหรือว่าแสบตา
1: ครับ
0: อันนี้เนี่ยคือถ้ารักษาหายขาดได้ไหมคุณหมอ
1: ขาดได้ครับครับเพียงแต่เราก็ไม่อยากให้เป็นแล้วมันสามารถป้องกันได
0: ้ครับผม
2: ดังนั้นในการปฏิบัติงานควรมีอุปกรณ์ป้องกันที่ครบถ้วนเพื่อความปลอดภัยดังนี้ 1. ตรวจสอบชิ้นส่วนอุปกรณ์การเชื่อมโลหะให้มีความสมบูรณ์พร้อมใช้งานเสมอ 2. ปิดเครื่องเชื่อมทุกครั้งหลังหยุดการเชื่อมและเคลื่อนย้ายเครื่องเชื่อม 3. สวมหน้ากากหรือต้องสวมแว่นตาและเลือกกระจกแสงให้เหมาะกับแสงและต้องเลือกกระจกกรองแสงให้ตรงตามมาตรฐาน 4. สวมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลให้เหมาะสมกับลักษณะงาน 5. เครื่องเชื่อมไฟฟ้าควรจัดตั้งในที่มีอากาศถ่ายเทได้สะดวก 6. หลังทำงานเสร็จควรทำความสะอาดร่างกายทุกครั้ง
0: เท่าที่ฟังจากคุณหมอนะครับแล้วก็พิยะด้วยก็แปลว่าหลักๆอาชีพนี้เนี่ยเสี่ยง2 อย่างนะพี่นะ
3: ครับผม
0: ก็คือเรื่องของสายตากับเรื่องของทางเดินหายใจเอาสายตาก่อนพี่
3: ครับผม
0: ได้ข่าวว่าเกี่ยวกับเรื่องของต้อเพราะมันต้องจ้องแสงนานๆ
3: ใช่ครับผม
0: มีอาการตาล้า
3: ครับ
0: ปวดตา
3: ครับ
0: พี่บอกว่าบางทีน้ำตาไหล
3: ส่วนมากพอแก่ตัวมาช่างเชื่อมทุกคนตาจะมัว
0: ตาจะมัว
3: ครับ
0: ก็คือ
3: แก่ตัวมาสัก50 40 50นะครับ
0: ต้องเกษียณแล้วหรอ4 50เริ่มมองไม่เห็นแล้วหรอ
3: ครับบางคนบางคนก็ไม่เห็นเลยครับ
0: โอ้โห
3: บางคนถึงที่เป็นข่าวกันอยู่บางคนก็มีถึงขั้นตามองไม่เห็นเลยครับ
0: แปลว่าแน่นอนแล้วอาชีพนี้เสี่ยง
3: ครับคือเขาประมาท
0: ประมาท
3: คือความประมาทไม่ใส่หน้ากากไม่ใส่อะไรไงครับเขาประมาทคือความเคยชินเวลาเชื่อมก็หลับตาเอา
0: อ๋อไม่ได้
3: ครับ
0: ต้องมองแล้วพอเผลอมองปุ๊บแสงมันเข้าตา
3: ใช่ครับผม
0: อ่ะเพราะฉะนั้นเรื่องแรกเลยครับก็คือเรื่องของตาที่เสี่ยงต่อการเกิดต้อหรือว่าอาการตาหรือว่าเลนรับนะครับหรือว่ารูรับแสงต่างๆแล้วก็ตัวรับภาพของดวงตาอักเสบและผิดปกตินะครับไม่ใช่แค่นั้นครับในส่วนของตัวทางเดินหายใจครับมีความเสี่ยงต่อการเกิดหลอดลมอักเสบมากนะฮะ รวมถึงเรื่องของกลิ่นจากสารเคมีต่างๆที่เกิดการเผาไหม
3: ้
0: นะฮะจะเป็นสแตนเลสเองจะเป็นตะกั่วเองทั้งหมดเหล่านี
3: ้ครับผม
0: รวมถึงบางคนบอกว่ามันเกิดอาการแพ้ตามผิวหนังกันด้วย
3: ใช่ครับผม
0: อ่ะใครอยากรู้วิธีในการป้องกันสิ่งต่างๆเหล่านี้ที่เกิดขึ้นเพื่อจะได้ประกอบอาชีพนี้อย่างมีความสุขกันติดตามได้ช่วงหน้าครับ

0: ในทุกอาชีพล้วนมีอันตรายแอบแฝงอยู่ด้วยกันทั้งนั้นนะครับแต่เราจะประกอบอาชีพอย่างไรให้ปลอดภัยจากโรคต่างๆเราไปฟังคำแนะนำจากคุณหมอกันเลยครับ
1: แต่ฟังคุณหมอบอกแล้วนะครับแค่การป้องกันในระหว่างทำงานไม่เพียงพอครับต้องอะไรอีกครับคุณหมอครับ
2: ครับอยากแนะนำให้มาตรวจสุขภาพตามความเสี่ยงนะครับซึ่งอันนี้ก็คือย้ำว่าไม่ใช่เป็นการตรวจสุขภาพประจำปีโดยที่ไม่ได้เจาะแค่เพียงเฉพาะเบาหวานไขมันความดันแต่อยากให้มาดูว่าตัวเองที่สัมผัสความเสี่ยงในทุกๆวันในแง่ของการทำงานตัวเองรับสารพิษหรือว่าโลหะหนักมามากน้อยแค่ไหนนะครับอย่างเช่นถ้าเกิดมีการเชื่อมโดยใช้ตะกั่วก็อยากให้มีการเจาะเรื่องของตะกั่วในเลือดนะครับหรือว่าถ้าเกิดมีการใช้โครเมียมหรือโลหะหนักอะไรก็แล้วแต่นะครับเราจะของการเจาะตรวจโลหะหนักซึ่งก็คือดูเป็นเรื่องของรายๆไปตรงนี้ก็อยากให้มาเช็คประจำปีด้วยนะครับและในขณะเดียวกันก็อยากให้มองในเรื่องของครอบครัวด้วยนะครับลูกแล้วก็แฟนภรรยานะครับซึ่งอย่างที่แจ้งก่อนหน้านี้ครับว่าตัวเด็กเองเนี่ยก็มีโอกาสที่จะรับความเสี่ยงตรงนั้นมากกว่าผู้ใหญ
1: ่
2: นะครับอันเนื่องมาจากสรีระของเขาความอยากรู้อยากเห็นของเขานะครับรวมถึงผู้หญิงตั้งครรภ์นะครับซึ่งตรงนี้ในแง่ของต่างประเทศเองเขามีการกำหนดบังคับแล้วว่าถ้าเกิดผู้หญิงคนนั้นมีความเสี่ยงในเรื่องของการรับโลหะหนักโดยเฉพาะตะกั่วก็ให้มีการเจาะเลือดเรื่องของตะกั่วทุกเคสทุกรายไปนะครับซึ่งในขณะที่เมืองไทยบ้านเราเองยังไม่มีกฎหมายตรงนี้รองรับยังไม่มีการบังคับซึ่งตรงนี้ก็อยากให้แจ้งคุณหมอนิดนึงครับ

0: ว่าตัวของพวกเราเองมีความเสี่ยงอะไรบ้
1: าง
0: แล้วพวกเราจะได้ป้องกันก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์ที่สายเกินไปครับ
1: ครับผมจะได้รักษาสุขภาพที่เรารักนะครับในการทำงานที่เรารักกันได้นานขึ้นกว่าเดิมด้วย
0: ใช่ครับ
1: ขณะเดียวกันก็ต้องฝากเตือนถึงนะฮะคนที่มีโรงซึ่งเขาเรียกว่าช่างเชื่อมนะ
0: ครับ
1: มีโรงเชื่อมโรงตัดโรงเจีย
0: ครับ
1: ที่ชอบแบบว่าทำออฟฟิศอยู่ในหลังคาเดียวกัน
0: ถูกต้องครับ
1: อาคารเชื่อม
0: ครับ
1: บางทีกลิ่นหรือว่าโลหะหนักทั้งหลายมันก็วนเวียนตรงนั้น
0: ถูกต้องครับ
1: สุดท้ายอันตรายสุดอาจจะอยู่ในห้องแอร์ก็ได้
0: ใช่ครับ
1: นะครับ
0: ครับอันนี้เป็นระบบปิดด้วยนะครับแล้วอันนี้ก็สูดดมเข้าไปเต็มๆเลย
1: แล้วก็ไม่ได้ออกไปไหนด้วย
0: ใช่ครับ
1: เอาล่ะสิครับถ้าอย่างนั้นคุณหมอครับเดี๋ยวมาขอไปเตือนพี่เพียวก่อน
0: ครับ
1: ขอบคุณคุณหมอครับ
0: ขอบคุณครับด้วยนะครับขอบคุณครับ
1: ครับไปครับเสี่ยงกันต่อ
2: ปัจจุบันความต้องการช่างเชื่อมโลหะมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นทั้งในอุตสาหกรรมการก่อสร้างการขึ้นรูปโครงเหล็กประกอบกรรมวิธีในการเชื่อมโลหะที่มีความต้องการช่างเชื่อมโลหะมากขึ้นดังนั้นเมื่อมีปริมาณงานเพิ่มขึ้นการทำงานหนักขึ้นเราจะทำงานโดยลดความเสี่ยงได้อย่างไรนั่นคือสิ่งสำคัญครับ
1: เท่าที่ดูนะครับรู้สึกว่าปัญหาของช่างเชื่อมเนี่ยนะครับที่จริงแล้วมันไม่น่าจะเป็นปัญหาถ้าเรามีการป้องกันให้ดีที่สุดนะครับแต่สิ่งที่ตามมาครับแต่ว่าเราไม่ป้องกันครับยกตัวอย่างเช่นประกายจากแสงในการเชื่อมต่างๆนั้นส่งผลทำให้เราถึงขั้นตาบอดได้เหมือนกันนะครับส่วนเรื่องของทางเดินหายใจครับแต่ว่าเราสูดควันต่างๆเอาไว้มากเกินไปครับก็อาจจะเกิดการสะสมและเกิดโรคต่างๆตามมาเช่นกัน
3: ใช่ครับผม
1: ขณะเดียวกันความร้อนจากประกายไฟครับที่อาจจะกระทบหรือว่ากระเด็นมาโดนผิวหนังของเราได้
3: ใช่ครับ
1: และไม่ใช่เฉพาะตัวผู้เชื่อมเองนะฮะคนเดินผ่านไปมาหรือบางทีลูกค้าเดินเข้ามาอันตรายนะ
3: อันตรายเหมือนกัน

0: กอบอาชีพใดก็ตามนะครับสิ่งที่ต้องคำนึงสูงสุดก็คือเรื่องของความปลอดภัยนะครับทั้งในส่วนของการปฏิบัติงานครับและหลังจากปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งหากว่าเราใส่ใจเรื่องนี้มาเป็นหลักแล้วก็จะช่วยในการลดความเสี่ยงของการเกิดโรคภัยต่างๆและช่วยในการลดอาการเจ็บป่วยลงได้เช่นกันนะครับวันนี้เวลาของรายการ Work with a Healthy Life ทำงานสุขภาพดีหมดลงแล้วนะครับลาคุณไปก่อนสัปดาห์หน้ามาตามมาดูครับว่าเราจะพาคุณไปรู้จักกับอาชีพใดและอาชีพนั้นมีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคใดได้บ้างวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: ในการดูแลรักษามะเร็งปากมดลูกเนี่ยจริงๆเราแบ่งเป็น3ระดับนะครับครับก็คือการดูแลรักษาหลังจากที่เป็นมะเร็งไปแล้วต่อมาเรารู้ว่าก่อนเป็นมะเร็งปากมดลูกเนี่ยมันจะมีรอยโรคผิดปกติที่ปากมดลูกให้เราตรวจคัดกรองได้ก็เรียกว่าระดับ2ส่วนอีกระดับนึงเป็นระดับที่1ระดับนี้เป็นระดับที่ต้องทราบสาเหตุของมะเร็งปากมดลูกซึ่งปัจจุบันโชคดีที่วิวัฒนาการทําให้เราทราบสาเหตุของมะเร็งปากมดลูกว่าเกิดจากไวรัส HPV เพียงถ้าเราป้องกันการติดเชื้อไวรัส HPV ได้เราก็จะป้องกันได้ถึงระดับที่1ระยะของมะเร็งปากมดลูกเนี่ยจริงๆแล้วมันมีระยะก่อนเป็นมะเร็งทั่วไปเราเรียกว่าระยะ0ระยะนี้จะไม่มีอาการจะตรวจพบได้จากการตรวจคัดกรองแล้วก็พอเป็นมะเร็งแล้วเราก็จะมี4ระยะถ้าก้อนนั้นหรือว่ามะเร็งนั้นยังอยู่ที่ปากมดลูกเนี่ยก็เป็นระยะที่1ถ้าออกไปนอกปากมดลูกนะฮะไม่ว่าจะเป็นช่องคลอดส่วนบนหรือว่าไปข้างๆปากมดลูกเนี่ยก็เป็นระยะที่2ถ้าลามไปเยอะหน่อยไปช่องคลอดส่วนล่างหรือไปที่อุ้งเชิงกรานก็เป็นระยะที่3ถ้าไปที่อื่นนะครับไปกระเพาะปัสสาวะไปที่ต่อมน้ำเหลืองที่ต่างๆในร่างกายหรือแม้แต่ที่ปอดนะก็เป็นระยะที่4โดยทั่วไปเวลาคนไข้มาตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกนะครับพบความผิดปกติเนี่ยจริงๆไม่อยากให้ตกใจเพราะว่าจริงๆแล้วสิ่งที่เราพบส่วนใหญ่แล้วเป็นเรื่องของรอยโรคผิดปกติก่อนเป็นมะเร็งไม่ใช่เราพบมะเร็งปากมดลูกโดยทั่วไปการรับเชื้อไวรัสในคนที่ภูมิต้านทานปกติใช้เวลาประมาณ 10-15 ปีถึงจะกลายเป็นมะเร็งปากมดลูกในกรณีที่ติดเชื้อ HPV ถ้าเราไม่ได้รับเชื้อใหม่โดยเราไม่เปลี่ยนคู่นอนหรือว่าคู่นอนเราไม่มีคนอื่นประมาณกว่า 80-90% จะหายไปภายใน2ปีการตรวจที่เราทำอยู่ก็คือการตรวจคัดกรองทางเซลล์วิทยานะครับที่เราเรียกว่าแพปสเมียหลังจากตรวจพบความผิดปกติแล้วเรามักจะแนะนำให้สตรีผู้นั้นไปพบแพทย์แล้วก็ตรวจทางพยาธิวิทยาโดยการส่องกล้องขยายปากมดลูกและอาจจะมีการตัดชิ้นเนื้อไปตรวจเพื่อยืนยันการวินิจฉัยโดยพยาธิวิทยาเมื่อทราบผลตรวจแล้วเราก็มาเป็นขั้นตอนการดูแลในบางกรณีถ้าเป็นรอยโรคที่ไม่รุนแรงหรือรอยโรคขั้นต่ำก็จะแค่ตรวจติดตามแต่ถ้าเป็นรอยโรคขั้นสูงซึ่งก็ยังไม่ใช่มะเร็งปากมดลูกรอยโรคขั้นสูงนี้เราจะมีการรักษาผ่าตัดเอารอยโรคที่ผิดปกติไปซึ่งปัจจุบันนิยมทำด้วยลวดไฟฟ้าในกรณีที่เป็นรอยโรคก่อนเป็นมะเร็งแล้วก็ได้รับการผ่าตัดด้วยลวดไฟฟ้ากลุ่ม

0: ที่เป็นกลุ่มที่การพยากรณ์โรคดีที่สุดนะครับก็โอกาสหายขาดสูงมากนะครับหรือว่าเรียกว่าหายขาดได้ 100% ในกรณีที่สตรีผู้นั้นเป็นมะเร็งปากมดลูกไปแล้วคือเป็นมะเร็งระยะที่1การรักษาก็ถ้าคนไข้มีสุขภาพแข็งแรงดีแล้วก็มักแนะนําเป็นการรักษาด้วยการผ่าตัดแต่ถ้าเป็นระยะที่มากกว่านั้นระยะที่2 3และ4การผ่าตัดจะไม่ได้ประโยชน์นะฮะการรักษาที่เป็นมาตรฐานก็คือการรักษาด้วยรังสีรักษาร่วมกับการให้เคมีบําบัดร่วมด้วยกลุ่มนี้ก็มีโอกาสที่โรคจะกลับเป็นซ้ําจะต้องตรวจติดตามเป็นระยะตลอดไปการป้องกันอาจจะมีพฤติกรรมทางเพศที่เหมาะสมนะครับไม่รับเชื้อ HPV จากหลายๆด้านก็คือมีคู่นอนคนเดียวนะฮะไม่มีคนอื่นไม่มีพฤติกรรมทางเพศสุ่มเสี่ยงกลุ่มนี้ก็จะป้องกันมะเร็งปากมดลูกได้ระดับหนึ่งอีกอันนึงก็คือการฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกโดยวัคซีนตัวนี้ก็ทำมาจากส่วนหนึ่งของไวรัส HPV เมื่อฉีดเข้าไปในร่างกายแล้วก็ทำให้ร่างกายสร้างภูมิต้านทานต่อไวรัสสายพันธุ์ที่อยู่ในวัคซีนซึ่งทำให้ป้องกันโรคได้เกือบ 100% ในประเทศไทยเราแนะนำให้ฉีดในสตรีตั้งแต่อายุ 9 ถึง 26 ปีแต่ในข้อมูลต่างประเทศเนี่ยปัจจุบันฉีดได้ถึงอายุ 45 ปีเหตุผลที่ฉีดวัคซีนในคนอายุน้อยเนื่องจากวัคซีนนี้มีประสิทธิภาพดีที่สุดในคนที่ยังไม่มีเพศสัมพันธ์มาก่อนเพราะว่าเป็นวัคซีนที่ป้องกันโรคเพียงถ้าสตรีผู้นั้นยังไม่เคยติดเชื้อไวรัส HPV มาก่อนก็จะมีประสิทธิภาพจากวัคซีนสูงสุดนะครับกระทรวงสาธารณสุขนะครับมีนโยบายเรื่องการฉีดวัคซีนให้ในเด็กผู้หญิงที่อยู่ในชั้นประถม5ทั่วประเทศซึ่งอายุก็เฉลี่ยประมาณ 11-12 ขวบฉีด2เข็มใน6เดือนนะครับโดยที่ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆมะเร็งปากมดลูกสามารถป้องกันได้โดยการฉีดวัคซีนถ้าต้องการฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกอย่าลืมมาพบหมอนะครับ
1: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.ช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 น.ถึง 10:40 น.หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
2: ปัสสาวะทุกชั่วโมงสีเปลี่ยนมีฟองกลิ่นฉุนแสบขัดเป็นสัญญาณเตือนผิดปกติจะมีสักกี่คนนะคะที่สังเกตปัสสาวะของตัวเองวันนี้เรามาดูกันว่าปัสสาวะแบบไหนปกติแบบไหนผิดปกติค่ะมาดูความเชื่อแรกกันนะคะปัสสาวะเปลี่ยนสีสัญญาณเตือนผิดปกติจริงค่ะปัสสาวะของเรานะคะโดยทั่วไปก็จะเป็นสีใสจนถึงเหลืองอัมพันนะคะถ้าสมมติว่าปัสสาวะเราเปลี่ยนสีอาจจะเกิดจากการที่เรากินยาบางชนิดก็อาจจะทำให้เปลี่ยนสีได้หรืออาจจะเกิดจากความผิดปกติบางอย่างเช่นถ้าเปลี่ยนสีเป็นสีแดงหรือสีน้ำล้างเนื้ออันนี้เนี่ยเป็นสัญญาณเตือนนะคะว่าผิดปกติอาจจะมีนิ่วในไตนะคะหรือว่ามีความผิดปกติของระบบทางเดินปัสสาวะรีบไปหาหมอเถอะค่ะทีนี้เรามาดูความเชื่อที่2กันนะคะปัสสาวะมีฟองกลิ่นฉุนสัญญาณเตือนผิดปกติจริงค่ะการมีฟองเนี่ยอาจจะเกิดจากการที่มีโปรตีนรั่วในทางเดินปัสสาวะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็มีความผิดปกติบริเวณไตได้ส่วนการที่ปัสสาวะของเรามีกลิ่นนะคะบางคนเชื่อว่าเกิดจากเราไปกินของแสลงมาไม่ว่าจะเป็นของหมักของดองพวกนี้นะคะส่วนใหญ่ไม่ทำให้มีกลิ่นค่ะการที่มันมีกลิ่นนะคะอันนี้ไม่ปกติแล้วค่ะอาจจะเกิดจากการติดเชื้อทางเดินปัสสาวะเพราะฉะนั้นรีบไปพบแพทย์ค่ะเรามาดูความเชื่อถัดมานะคะปัสสาวะแล้วแสบสัญญาณเตือนผิดปกติอันนี้ผิดปกติจริงๆค่ะ การที่เราปัสสาวะแสบนะคะอาจจะเกิดได้จากการที่เราติดเชื้อทางเดินปัสสาวะและเวลาปัสสาวะมันแสบบริเวณท่อปัสสาวะหรือว่าอาจจะเกิด

เกิดจากการที่เรามีแผลบริเวณอวัยวะเพศเวลาที่ปัสสาวะออกมามันก็เลยโดนบริเวณแผลเหล่านั้นเนี่ยก็จะทำให้มีอาการเจ็บปวดได้เช่นคนที่เป็นเริมเป็นต้นเพราะฉะนั้นถ้ามีอาการเหล่านี้รีบไปพบแพทย์นะคะทีนี้เรามาดูกันนะคะว่าปัสสาวะแบบไหนเขาเรียกว่าปกติอันดับแรกนะคะก็คือลักษณะทางกายภาพก่อนสีนะคะก็คือเป็นสีไซส์หรือสีเหลืองอัมพันไม่มีกลิ่นฉุนก็คือเป็นกลิ่นปัสสาวะปกติธรรมดาของเรานี่เองถ้ามันเปลี่ยนแปลงไปจากเนี้ยแสดงว่าไม่ปกติแล้วอันถัดมานะคะจำนวนครั้งของการปัสสาวะคนที่ปัสสาวะปกตินะคะก็คือไม่เกิน10ครั้งต่อวันตอนกลางคืนเนี่ยแทบจะไม่ต้องตื่นหรือว่าตื่นมาไม่เกิน1ครั้งต่อวันอันนี้เขาเรียกว่าปกตินอกจากนี้นะคะอาการร่วมอื่นๆไม่ว่าจะเป็นเร่งรีบไปเข้าห้องน้ำไอจามแล้วเล็ดเนี่ยนะคะสิ่งเหล่านี้เนี่ยถือว่าผิดปกติค่ะส่วนอาการอื่นๆที่เราต้องสังเกตตัวเราเองนะคะปัสสาวะไม่ออกหรือว่าต้องเบ่งเวลาปัสสาวะปัสสาวะแสบขาดพวกนี้เนี่ยผิดปกตินะคะหรือบางคนนะคะไม่ได้มีอาการอย่างที่ว่ามาแต่ว่าการปัสสาวะเนี่ยรบกวนชีวิตประจำวันของเราอันนี้เนี่ยก็แนะนำว่าให้เข้ามาปรึกษาแพทย์การที่เราสังเกตปัสสาวะของเรานะคะก็จะทำให้เรารู้ว่าตัวเราเนี่ยมีความผิดปกติหรือเปล่าก็จะทำให้สามารถตรวจเจอโรคต่างๆของทางเดินปัสสาวะได้เร็วยิ่งขึ้นค่ะ

0: หมอรามาเช็คให้รู้ดูให้ชัวร์ทันโรคทันกระแสเอาไว้แชร์ให้กับคนที่คุณรักสวัสดีคุณผู้ชมนะครับตอนเราเข้าสู่รายการพบหมอรามานะครับเราเจอกันทุกเย็นวันศุกร์แบบนี้เวลา 17:00 นเป็นต้นไปนะครับ1ชั่วโมงต่อจากนี้ครับเราจะพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องราวของสุขภาพซึ่งกว้างมากๆครับมีหลายเรื่องราวที่คุณอาจจะยังไม่รู้นะครับอย่างวันนี้เราจะมีประเด็นพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของการแพ้ครับเคยสงสัยไหมว่าตัวเราเองเนี่ยแพ้อะไรบ้างไม่ว่าจะเป็นสิ่งต่างๆรอบตัวหรือว่าอาหารที่เรากินเข้าไปนะครับเดี๋ยววันนี้เจาะลึกครับว่าการแพ้มีแบบไหนบ้างและเราจะป้องกันยังไงนะครับรายละเอียดเป็นไงบ้างติดตามกันเลยครับแน่นอนครับวันนี้แขกก็ชวนคุณหมอมาพูดคุยกันในรายการนะครับขอต้อนรับอาจารย์แพทย์หญิงวรรณดาไล่สวนนะครับสาขาภูมิแพ้อิมมูโนวิทยาและโรคข้อภาควิชาอายุรศาสตร์อาจารย์อุนะครับสวัสดีครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: เมื่อกี้คุยกันว่าไม่เจออาจารย์นานมากน่าจะบอกว่าน่าจะเกินปี
1: โอ้ใช่
0: ใช่ไหมนานมากอาจารย์แขกขอถามอีกครั้งนึงเหมือนน่าจะเคยถามแล้วก็ลืมอีกอิมมูโนคืออะไรอิมมูโน
1: อิมมูโนก็คือภาวะภูมิคุ้มกันของร่างกายนะคะหมายถึงถ้าพูดง่ายๆก็คือเซลล์ต่างT cell B cell นะคะหรือแม้แต่ผิวหนังเราเนี่ยก็เป็นอวัยวะหนึ่งของระบบภูมิคุ้มกันด้วยเช่นเดียวกัน
0: ค
1: ่ะหน้าที่ของเขาก็คือป้องกันการติดเชื้อป้องกันสิ่งที่อันตรายต่อร่างกายค่ะ
0: ซึ่งคือชื่อสาขาของอาจารย์เลย
1: ใช่ค่ะ
0: คราวนี้พอพูดไปแค่เกินไปแล้วว่าเรื่องของการแพ้ถามเจ้าหน่อยเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยการแพ้โดยเฉพาะอาหารเนี่ยมันเป็นเรื่องที่พบบ่อยในปัจจุบันมันมากขึ้นกว่าเดิมไหมหรือว่าก็ทรงๆมาตลอด
1: ถ้าดูแนวโน้มทั่วโลกเลยนะคะเราจะเห็นว่าการแพ้อาหารมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะแต่ถามว่าเอ๊ะเกิดจากอะไรเนี่ยจริงๆแล้วมันน่าจะมีปัจจัยหลายอย่างร่วมกันตั้งแต่เรื่องของการใช้ชีวิตลักษณะของอาหารที่เรารับประทานพันธุกรรมร่วมด้วยนะคะแล้วก็สิ่งแวดล้อมก็คือมลพิษเช่น PM 2.5 เนี่ยก็อาจจะมีผลที่เกี่ยวข้องด้วยจากข้อมูลงานวิจัยนะคะโดยรวมก็คือเพิ่มขึ้นนะในประเทศไทยเราส่วนใหญ่นะคะก็พบได้ตั้งแต่ประมาณ 1-10% นะคะในทั้งในเด็กและในผู้ใหญ่
0: ครับทำไมถึงเยอะก็เรามีอาหารหลากหลายมากขึ้นเหรอครับหรือว่าคนเรามันอ่อนแอลง
1: ส่วนหนึ่งก็คือเกิดจากการเปลี่ยนแปลงลักษณะการรับประทานอาหารด้วยนะคะแล้วก็สิ่งแวดล้อมการใช้ชีวิตของเราก็เกี่ยวข้องด้วยเช่นเดียวกัน
0: ครับ
1: ค่ะ
0: อาการของการแพ้ที่อาจารย์เคยเจอครับเวลาคนที่มาหาเนี่ยมันมีลักษณะแบบไหนบ้างส่วนใหญ่เป็นยังไง
1: การแพ้อาหารเวลาเราเจอคนไข้ลำดับแรกเลยเนี่ยเราอาจจะต้องแยกก่อนว่าเขาแพ้อาหารจริง
0: ๆ
1: หรือว่ามันเป็นจากการที่เขาทนกับอาหารชนิดนั้นไม่ได
0: ้
1: หรือว่าไม่มีเอนไซม์ในการย่อยอาหารนะคะเช่นคนไข้ที่กินนมบางคนเนี่ยท้องเสียปวดท้องท้องอืดนะคะแต่ว่าไม่ได้มีอาการอย่างอื่นเลยอันนี้เราก็บอกว่าอาจจะเกิดจากการที่ไม่มีเอนไซม์ในการย่อยนมก็ได
0: ้
1: ซึ่งถ้าเขาไปทานนมชนิดที่เป็นแลคโตสฟรีใช่ไหมคะเขาก็จะกินได้ตามปกติแต่ถ้าแพ้อาหารเนี่ยเราจะแบ่งเป็น2กลุ่มหลักๆก็คือกลุ่มที่แพ้ฉับพลันรุนแรงซึ่งกลุ่มนี้มักจะเกิดทันทีหรือว่าหลังจากรับประทานอาหารไม่เกิน6ชั่วโมงนะคะมีอาการแสดงของ2ระบบร่วมกันเช่นมีผื่นแน่นหน้าอกหายใจไม่ออกนะคะบวกกับมีถ่ายเหลวปวดมวนท้องอย่าง
0: ถ่ายก็มีครับถ่ายด้วย
1: ก็คือเป็นระบบของทางเดินอาหารนะคะหรือว่าบางคนเป็นเยอะเลยก็มีความดันตกร่วมด้วยได้ค่ะอันนี้เป็นแบบฉับพลันแต่แบบเรื้อรังก็คือค่อยๆเป็นนะเช่นบางคนทานอาหารแล้วมีผื่นคันเป็นผื่นผิวหนังอักเสบค่อยๆเป็นเรื่อยๆอันนี้ก็เกิดได
0: ้สิ่งที่มันยากที่สุดสำหรับแขกรู้สึกว่ายากตรงที่จะรู้ว่าเราแพ้อะไรกันแน่มันยากมากเลยส่วนใหญ่เนี่ยคนที่เขาแพ้อาหารนะครับอาจารย์เขาจะรู้ได้ยังไงหรือว่าเป็นมาก่อนต้องมีอาการละถึงจะรู้ว่าแพ
1: ้คนไข้ส่วนใหญ่ที่มาค่ะเขามักจะมีประวัติซ้ำ
0: ๆ
1: เช่นเคยกินตัวเนี้ยครั้งแรกเป็นอาจจะยังไม่แน่ใจใช่ไหมคะก็ไปกินซ้ำอีกกินซ้ำอีกก็เป็นอีกมีอาการอีกทุกครั้งที่เป็นอันนี้ก็ต้องสงสัยเลยว่าน่าจะแพ้อาหารนั้นจริง
0: ๆครับ
1: ค่ะอันนี้ก็เป็นข้อสังเกตหนึ่งอย่างแต่ถ้าในกรณีที่คนไข้มาหาเราแล้วไม่แน่ใจว่าแพ้อะไรค่ะเราก็จะซักประวัติอย่างละเอียดเลยถ้าจากข้อมูลเนี่ยของทางการแพทย์เนี่ยเราจะพอบอกได้ว่าตัวไหนที่คนไข้มีโอกาสจะแพ้ก็จะตั้งข้อสงสัยไว้นะคะแล้วก็ใช้การเจาะเลือดหรือว่าการตรวจทางผิวหนังสกิดผิวหนังเนี่ยเพื่อช่วยในการวินิจฉัยอีกทีนึง หรือว่าสุดท้ายบางคนเนี่ยเราก็นัดเขามาเพื่อรับประทานอาหารเลยแต่ก็จะมีวิธีกินแบบพิเศษนะคะซึ่งคนไข้ไม่สามารถที่จะทำได้ที่บ้าน
0: โอเคซึ่งเรื่องราวนี้ครับเดี๋ยวเราเจาะลึกกันแน่นอนในวันนี้นะครับวันนี้ทีมงานของเราเตรียมข่าวมาพอสมควรนะครับเริ่มต้นกันเลยครับในช่วงนี้ครับหยิบข่าวมาเล่ากับข่าวทันโรคครับมาดูข่าวแรกครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับการแพ้กุ้งนะฮะอันนี้เกิดขึ้นไม่นานนี้เลยนะครับเรียกได้ว่าเป็นกระแสกลายเป็นไวรัลอยู่นะครับหลังจากวันที่18มิถุนายนมีผู้ใช้ Facebook รายหนึ่งครับได้ออกมาเล่าเรื่องราวสุดช็อกเมื่อตนมีประวัติแพ้อาหารทะเลอย่างรุนแรงต้องเข้าห้องฉุกเฉินด่วนนะครับหลังจากรับประทานเมนูหมึกผัดน้ำดำนะฮะจากร้านอาหารชื่อดังแม้ว่าจะได้แจ้งพนักงานก่อนแล้วว่าแพ้กุ้งรุนแรงถึงชีวิตนะและหลีกเลี่ยงเมนูที่มีส่วนผสมของกุ้งแล้วก็ตามแต่จากเหตุการณ์นี้ครับเกิดจากเมนูดังกล่าวมีกะปิเป็นส่วนผสมคือกะปิเนี่ยมันก็ทำมาจากเคยฮะก็คือกุ้งนั่นเองโดยไม่ได้ระบุหรือว่าเตือนในเมนูครับพนักงานเนี่ยแจ้งเพียงภายหลังว่ามีกะปิหลังลูกค้าเริ่มมีอาการแพ้รุนแรงก็ถือว่าเคราะห์ดีที่ญาติเป็นแพทย์อยู่ด้วยครับก็เลยสามารถที่จะช่วยฉีดอะดรีนาลีนได้ทันก่อนที่จะส่งตัวเข้าห้องฉุกเฉินนะครับเจ้าของโพสต์เนี่ยบอกว่าถ้าครัวไทยอยากเป็นครัวโลกนี่คือวาระแห่งชาติไม่ได้มาประจานนะครับแต่อยากฝากไว้เป็นอุทาหรณ์สำหรับคนแพ้อาหารทะเลคือแพ้นี่คือแพ้จริงๆแพ้ชีวิตเลยครับโพสต์นี้ผมไม่ได้โกรธร้านแต่อย่างใดนะครับแต่อยากให้คนที่แพ้พึงระวังไว้เวลาทานอาหารนอกบ้านมันจะทำให้เราหลอนไปเลยเรื่องมีอยู่ว่าเดิมทีเนี่ยเป็นคนแพ้อาหารทะเลอยู่แล้วแล้วผมเพิ่งจะแอดมิดออกจากโรงพยาบาลมาเมื่อ2อาทิตย์ที่แล้วด้วยสภาพจิตใจที่ดีขึ้นแล้วเนี่ยเหมือนได้ใช้ชีวิตใหม่จากอาการนะครับที่มีชื่อว่าอนาฟาเล็กซิสครับอาการแพ้รุนแรงแพ้แบบถึงขั้นเสียชีวิตนะครับจนหมอเนี่ยต้องออกใบรับรองแพทย์ให้พกยาอะดรีนาลีน

0: เอาไว้ฉีดเข้าที่หน้าขาหากเกิดอาการอีกนะครับอีกทั้งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยวันนี้ควรจะเป็นวันที่ดีด้วยซ้ำก็คือเป็นวันที่นัดญาติมาทานอาหารที่ร้านนี้แล้วบทสนทนาที่เกิดขึ้นก็คือผมกำลังสั่งอาหารในเมนูของร้านก็ดีนะครับมีรูปอาหารทุกอย่างที่มีรูปกุ้งกำกับเอาไว้ก็ดูดีตอนแรกผมกำชับกับทางร้านและทุกคนทั้งแฟนผมเนี่ยก็เชิญญาติมาก็ถามเขาเลยว่าเมนูไหนที่มันมีกุ้งบ้างผมกินไม่ได้นะแพ้รุนแรงแพ้แบบตายได้เลยน้องที่มารับออเดอร์เนี่ยก็รับทราบดีว่าผมแพ้กุ้งจนเราสั่งอาหารมาเต็มโต๊ะก็มีปลากระพง3รสหมึกผัดน้ำดำเผือกทอดขนมครกปูแล้วก็ผัดถั่วแขกแล้วเขาบอกว่าให้ทายว่ากุ้งเนี่ยมาจากไหนนะครับเพราะกำชับไปแล้วนะฮะสุดท้ายเนี่ยปรากฏว่าเขาบอกว่าผัดถั่วแขกมีกุ้งนะคะเราก็เองโอเคก็เลยไม่ตักเข้าปากแต่สุดท้ายพอเกิดอาการขึ้นมาจริงๆแล้วเนี่ยนี่แหละครับดูจาก Apple Watch เนี่ยมันมีการเต้นของหัวใจที่มันแรงขึ้นเร็วขึ้นเขาบอกว่ารู้สึกเหมือนกับจะตายนะครับหลังจากนั้นก็เลยเกิดเรื่องราวเหมือนที่เล่าให้ฟังตอนแรกว่าแพ้รุนแรงมากๆแล้วก็ต้องฉีดอะดรีนาลีนเนี่ยเข้าไปก่อนนะครับเพื่อที่จะช่วยในเบื้องต้นสุดท้ายมาพบว่าสิ่งที่มีอยู่ของกุ้งเนี่ยคือผัดหมึกน้ำดำเพราะว่ามีกะปินั่นเองครับนี่ถ้าเกิดจะเล่าหมดเนี่ยกลัวว่ามันจะหมดชั่วโมงแต่ว่าเหตุการณ์คือประมาณนี
1: ้ค่ะ
0: นั่นหมายความว่าการแพ้กุ้งของเขานี่มันรุนแรงมากๆ
1: ใช่
0: ใช่ไหมครับอาการแพ้ส่งผลกระทบต่ออะไรบ้างถ้าเกิดเป็นในกรณีอย่างเคสนี้ครับอาจารย์
1: เคสนี้เนี่ยหลักๆเลยเนี่ยเขามีเรื่องของระบบทางเดินหายใจใช่ไหมคะแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยเขาจะมีเรื่องของความดันตกหมดสติได้หรือว่ามีผื่นตามตัวได้ด้วยก็ขึ้นอยู่กับว่าความรุนแรงเนี่ยมันมากน้อยแค่ไหนนะคะ
0: อันนี้เขาบอกว่าเขาแพ้ถึงขั้นตายได้เนี่ยแสดงว่ามันรุนแรงขนาดไหน
1: รุนแรงมาก
0: ก็คือโดนนิดเดียวปุ๊บอันนั้นเลยครับ
1: ถ้าเขาไม่ฉีดอะดรีนาลีนเนี่ยเขาอาจจะเสียชีวิตได้เลย
0: ฮะทำไมถึงต้องฉีดอะดรีนาลีนอาจารย
1: ์อะดรีนาลีนมันเป็นตัวยาที่ช่วยในการรักษาภาวะแพ้รุนแรงค่ะ
0: ครับ
1: ปกติภาวะแพ้รุนแรงหลักๆเนี่ยมันจะมีการหลั่งสารที่ชื่อว่าฮิสตามีนหรือว่าทริปเทสแล้วก็สารอื่นๆออกมาซึ่งเป็นสารอักเสบนะคะโดยทั่วไปคนไข้ก็จะมีอาการหลอดลมตีบทำให้หายใจไม่ออกเนาะหลอดเลือดขยายตัวความดันก็จะตกนะคะหรือว่าถึงขั้นหมดสติได้แล้วก็มีผื่นแดงตามตัวนะคะคราวนี้อะดรีนาลีนเนี่ยจะเป็นตัวยาตัวเดียวเลยที่ช่วยลดอาการทุกอย่างได้แบบรวดเร็วค่ะและฉีดหน้าขาเสร็จเนี่ยภายใน5นาทียาออกฤทธิ์จึงเป็นยาตัวแรกค่ะที่เราเลือกใช้ในการรักษาภาวะแพ้อาหารชนิดรุนแรง
0: อันนี้ขออนุญาตนอกเรื่องนิดนึงว่าอะดรีนาลีนเนี่ยผมเคยได้ยินว่ามันเป็นตัวที่ทำให้เราแบบเหมือนกับพุ่งพลาดนะอาจารย
1: ์
0: เหมือนเวลาบางทีไฟไหม้ยกตู้เย็นก็ยกไหว
1: ใช่
0: ถ้าเกิดคนปกติฉีดอะดรีนาลีนเข้าไปอ่ะมันจะแบบ
1: ก็จะมีใจสั่น
0: มันจะฟิตไหม
1: ใจสั่นมือสั่นค่ะ
0: มันไม่ได้ทำให้ฟิตหรอใช่ไ
1: หมมันจะรู้สึกเหมือนอาจิเตตเหมือนแบบกระสับกระส่าย
0: กระสับกระส่ายแต่ถ้าเกิดคนในภาวะนั้นเนี่ยฉีดเข้าไปก็ช่วย
1: จะช่วย
0: อันนี้ได้ใช่ไหมครับ
1: ค่ะจะช่วยชีวิตทำให้อย่างน้อยเนี่ยคือความดันไม่ตกแล้วก็มีระยะเวลาที่คนไข้จะไปถึงโรงพยาบาลได้
0: คนที่แพ้กุ้งนะครับมันเฉพาะกุ้งอย่างเดียวไหมหรือว่าถ้าแพ้กุ้งก็คือต้องแพ้อาหารทะเลด้วย
1: อันนี้เป็นคำถามที่ดีมากเพราะว่าถ้าอย่างเคสที่โชว์ให้ดูเนี่ยนะคะเขาแพ้กุ้งสิ่งที่เราต้องดูเลยเนี่ยเขาแพ้ในกลุ่มอาหารทะเลตัวอื่นด้วยหรือเปล่าเช่นแพ้ปูแพ้หอยหรือว่าแพ้ปลาหมึกอันนี้ค่ะส่วนใหญ่กุ้งกับปูเนี่ยมีโอกาสแพ้ข้ามกลุ่มกันได
0: ้ครับ
1: บางคนแพ้กุ้งแต่พอมาเทสจริงๆเนี่ยมีเรื่องของปูร่วมด้วยเพราะเวลาเขาเลี่ยงเขาจะต้องเลี่ยงทั้งกุ้งและปูค
0: ่
1: ะหรือว่าบางคนเนี่ยต้องเลี่ยงอาหารทะเลทั้งกลุ่มอันนี้ก็มี
0: เพราะฉะนั้นแล้วแต่นี่แหละครับ
1: ใช่แล้วแต่บุคคล
0: อย่างเคสเนี้ยเขากินหมึกได้ไงใช่ไหมเพราะเมนูที่ทำให้เขาเกิดอาการคือหมึกผัดซอสน้ำดำ
1: พอกินหมึกผัดซอสน้ำดำแต่ว่านี้มีเคยก็จะเป็นส่วนประกอบของกุ้งนะคะซึ่งก็ทำให้เกิดอาการแพ้รุนแรงจากกุ้งก็ได้แต่เคสเนี้ยถ้าเราจะต้องไปดูในรายละเอียดเราคงต้องไปดูว่าจริงๆเขากินหมึกได
0: ้
1: จริงๆหรือเปล่าหรือว่าแพ้ปลาหมึกด้วย
0: เพราะส่วนใหญ่มันมักจะมา
1: เชื่อม
0: มาคู่กันเพราะอย่างผมมีว่าที่น้องเขยแล้วกันคือเป็นคนแพ้อาหารทะเลแต่กุ้งเนี่ยจะหลักๆเลยเขาก็เลยจะรู้สึกว่าเขากินอะไรไม่ได้เลยที่มันเกี่ยวกับกุ้งแม้แต่นิดเดียวก็ตามแต่ว่าด้วยความที่อาจจะไม่ได้แพ้รุนแรงครับเพราะว่าถ้าแพ้แล้วกินยาแก้แพ้ได
1: ้
0: อันนี้ถือว่ายังไม่ได้แพ้รุนแรงหรือเปล่าอะ
1: หลายๆคนจะเข้าใจว่าเอ๊ะถ้ากินยาแก้แพ้เนี่ยแล้วกินได้แสดงว่าไม่ได้แพ้รุนแรงอันนี้ไม่ใช่นะคะ
0: อ้าว
1: บางคนก็แพ้รุนแรงแต่ว่ามันขึ้นอยู่กับหลายอย่างป
0: ั
1: จจัยหลายอย่างเช่นการกินนิดหน่อยน
0: ิ
1: ดเดียวเนี่ยบางคนทนได
0: ้
1: แต่บางคนก็ไวมากขนาดที่แค่มีกลิ่น ก็กระตุ้นให้เกิดอาการแพ้
0: มันขนาดไหนจะขนาดนั้นเลย
1: ใช่ค่ะขนาดที่ว่าคนที่อยู่ข้างๆเนี่ยกินกุ้งมาแล้วก็มีกลิ่นกุ้งเนี่ยมีคนไข้ที่แพ้แบบช็อกมาแล้ว
0: อาจารย์บอกอาจารย์เพิ่งเจอเคสนี้มาเล่าให้ฟังหน่อยครับเป็นยังไงนะฮะ
1: เคสคนไข้ที่เจอเนี่ยจะเป็นเคสที่เขาแพ้กุ้งแบบรุนแรงมากๆก็คือคนที่เข้าลิฟต์เนี่ยค่ะเขากินกุ้งมาแล้วก็มีกลิ่นกุ้งอยู่ในปากและเขาก็คุยกันในลิฟต์ฮะ
0: แค่กลิ่นจากปากนะอาจารย์
1: กลิ่นจากปากใช่ซึ่งจริงเนี่ยสารก่อภูมิแพ้พวกนี้มันระเหยอยู่ในอากาศได้ด้วยนะคะ
0: ครับ
1: คราวนี้คนไข้เราเนี่ยพอได้กลิ่นก็เกิดอาการก็คือมีแน่นหน้าอกหายใจไม่ออกปวดมวนท้องค่ะ
0: ครับ
1: นะคะเสร็จแล้วเนี่ยประวัติจากคนไข้ก็คือทุกครั้งที่คนรอบข้างเนี่ยเขากินกุ้งเขาก็จะมีอาการหรือว่าเผากุ้งมีควันเขาก็จะเกิดอาการจนถึงขั้นช็อกเลยเรามาทำทดสอบก็ปรากฏว่าเอ๊ะเขาแพ้กุ้งจริงๆบางคนที่ไวมากๆจะเป็นแบบนั้นค่ะ
0: อันนี้คือเรียกว่าขั้นสุดๆเลยว่า
1: ขั้นสุดๆใช่อ
0: ันนี้แค่ได้กลิ่นนะถือว่าแค่ได้สารนะแต่ถ้าเกิดกินเข้าไปเนี่ยน่าจะสุดมาก
1: ๆน่าจะอาการหนักเลย
0: ครับ
1: ค่ะ
0: อาจารย์ครับพอดีหลายคนก็รู้สึกว่าคำว่าแพ้กุ้งเนี่ยเข้าใจแค่ว่ากินอาหารที่มีกุ้งเข้าไปแล้วมันแพ้อยากให้อาจารย์อธิบายกลไกนิดนึงครับว่าที่บอกว่าแพ้เนี่ยแล้วมันนำไปสู่เกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจหรือว่าส่วนต่างๆเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงมันเป็นสารตัวไหนที่ไปทำอะไรกันแน่ครับ
1: โดยทั่วไปค่ะภูมิคุ้มกันร่างกายเราก็จะมีเซลล์อยู่ตัวหนึ่งซึ่งเป็นเซลล์หลักๆของตัวภูมิแพ้นะคะที่ชื่อว่าแมสเซลในเซลล์แมสเซลเนี่ยมันจะมีฮิสตามีนมีทริปเทสเนี่ยเก็บไว้คนทั่วไปทุกคนมีหมดค่ะแต่ว่ามันยังไม่ได้ทำอะไรนะคะคราวนี้ในคนที่แพ้กุ้งการรับประทานกุ้งเข้าไปในครั้งแรกก่อนที่จะมีอาการเนี่ยร่างกายจะสร้างภูมิคุ้มกันที่ชื่อว่า IgE ขึ้นมา
0: ครับ
1: IgE ค่ะก็จะไปเกาะกับเซลล์ตัวเนี้ยไว้เลยนะคะเกาะรอรับเลยพอกินกุ้งไปอีกครั้งนึงเนี่ยตัวสารก่อภูมิแพ้จะไปจับกับตัวภูมิคุ้มกันที่ถูกสร้างมาที่ชื่อ IgE บนแมสเซลล์เสร็จแล้วทำให้เซลล์มันแตกพอเซลล์แตกเนี่ยก็มีการหลั่งฮิสตามีนทริปเทสโพสตาแกลนดินสารอักเสบ
0: ครับ
1: ก็เลยทำให้คนไข้เกิดอาการแล้วอาการเกิดได้ทุกระบบเกิดได้ทั่วร่างกาย
0: ครับ
1: ค่ะ
0: ก็คือมันทำให้เกิดการอักเสบนั่นเองถูกพูดถูกไหมฮะ
1: ใช่ก็มีการอักเสบด้วย
0: ครับ
1: แล้วก็มีการแพ้รุนแรงตามลักษณะของสารที่มันออกฤทธิ
0: ์ครับ
1: ค่ะ
0: คราวนี้พอบอกว่าการแพ้มีผลต่อระบบทางเดินหายใจมันมีความแตกต่างจากโรคระบบทางเดินหายใจทั่วไปยังไงบ้างครับ
1: อันนี้หลายๆครั้งเราก็จะแยกไม่ออกจากโรคหืดเพราะว่าก็มีหลอดลมตีบเหมือนกันใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าเป็นจากอาหารเนี่ยสิ่งที่สังเกตได้ง่ายๆอันที่1เลยเนี่ยมักจะมีอาการอื่นร่วมด้วยโดยเฉพาะอาการที่พบบ่อยๆก็คือพื้นผิวหนังลมพิษปากบวมนะคะหรือว่าอาการทางระบบทางเดินอาหารปวดมวนท้องอยากถ่ายนะคะแต่ถ้าเป็นโรคหืดอย่างเดียวเนี่ยก็จะมีแค่หายใจไม่ออกอย่างเดียวนะคะกับอีกประเด็นนึงก็คือดูปัจจัยกระตุ้นค่ะถ้าเป็นจากอาหารเรามักจะได้ประวัติว่าเพิ่งกินอาหารมาไม่นานก็เกิดอาการนะคะแต่ว่าโรคหืดเนี่ยมักจะสัมพันธ์กับอย่างอื่นเช่นไปเจอควันบุหรี่ออกกำลังกายค่ะหรือว่าเป็นไข้หวัดกระตุ้นหอบ
0: ซึ่งมันก็จะแตกต่างกับตัวนี้ชัดเจนมาก
1: ๆอ
0: าจารย์ครับที่คนแพ้แล้วถึงขั้นแบบเสียชีวิตอะมันนำไปสู่จุดนั้นได้ยังไงครับมันเกิดอะไรขึ้นกับร่างกาย
1: เวลาที่สารภูมิแพ้เนี่ยค่ะมันหลั่งออกเยอะ
0: ๆครับ
1: โดยเฉพาะกลุ่มฮิสตามีนนะคะมันก็จะมีเรื่องของทำให้หลอดเลือดเนี่ยขยายตัวคราวนี้โดยทั่วไปอะค่ะหลอดเลือดเรามันก็จะมีการหดมีการขยายอยู่แล้ว
0: ครับ
1: แล้วก็มันจะมีผลต่อความดันโลหิตด้วย
0: ครับ
1: คราวนี้พอมันขยายเยอะๆความดันก็จะต่ำค่ะก็หมดสตินะคะก็ส่งผลทำใหเลือดเนี่ยไหลเวียนไม่ได
0: ้
1: คนไข้ก็จะเสียชีวิต
0: มันทำไปสู่จุดนั้นได้เลย
1: ไ
0: ม่น่าเชื่อเนาะจากแค่กินแบบกินสิ่งนี้สิ่งเดียวแล้วอย่างเคสในกรณีที่เราอ่านข่าวกันวันนี้ครับอาจารย์หลังจากที่เขาฉีดตัวอะดรีนาลีนไปแล้วเนี่ยต้องทำอะไรต่อมันหายได้เลยไหม
1: ส่วนใหญ่นะคะเราจะแนะนำว่าหลังจากฉีดอะดรีนาลีนเสร็จให้หาโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดแล้วก็เข้าไปที่โรงพยาบาลให้แพทย์ช่วยประเมินอีกทีนึงเพราะว่าในหลายๆเคสค่ะการฉีดอะดรีนาลีนโดสเดียวเนี่ยไม่เพียงพออาจจะจำเป็นต้องใช้ยาตัวอื่นหรือว่าใช้อะดรีนาลีนอีกโดสนึงด้วย
0: และตัวสารพิษที่มันอยู่ในร่างกายนั้นที่มันแพ้อยู่ครับเราต้องเอามันออกไหมครับหรือว่ามันก็ปล่อยไปได
1: ้ส่วนใหญ่ก็คือปล่อยได้แต่ว่าแนะนำว่าคือไม่ใส่เพิ่มเข้าไปค่ะแล้วก็ถ้าเรารู้ตัวอยู่แล้วว่าเราแพ้เนี่ยสิ่งสำคัญคือเราต้องพยายามหลีกเลี่ยงให้ได้ค่ะแต่ในเมืองไทยเนี่ยปัญหาหลักนะคะก็คือ คนไข้เขาจะรู้ตัวอยู่แล้วว่าเขาแพ
0: ้
1: เขาก็พยายามหลีกเลี่ยงแหละแต่ว่ามันจะมีปนเปื้อนโดยที่เขาไม่ทราบ
0: เหมือนในเคสนี้
1: เหมือนในเคสนี้ใช่
0: มันใช้ชีวิต

0: ยากเหมือนกันอาจารย์เราไม่รู้ว่าเพราะกุ้งก็เป็นส่วนผสมบางทีอาจจะมาในน้ำซุปใช่ไหมครับบางทีอาจจะมาแค่ผงเล็กๆที่ใส่จากผงปรุงรสอะไรอย่างเงี้ยก็มีส่วนหมดใช่ไหมครับ
1: ใช่หรืออีกประเด็นนึงก็คือเก็บไว้รวมกันเก็บอย่างเช่นที่เจอบ่อยๆนะคะคนไข้ไปทะเล
0: ครับ
1: แล้วก็เขาก็จะเก็บอาหารสดเนี่ยไว้ด้วยกันมันก็จะมีการปนเปื้อน
0: ครับ
1: ค่ะซึ่งเกิดขึ้นได
0: ้อ๋อบางทีแบบวางอยู่ข้างกัน
1: ข้างกัน
0: ถึงแม้จะไม่ได้ใส่ก็ตาม
1: ค่ะ
0: โอเคครับอาจารย์เรามาถึงการตรวจหากันหน่อยแล้วถ้าเกิดคนที่เขาไม่รู้ว่าเขาเป็นอะไรหรือเปล่าเนี่ยอาการไหนที่จะบ่งบอกว่าเฮ้ยผิดปกติแล้วนะฉันแพ้อะไรหรือเปล่า
1: เมื่อไหร่ก็ตามที่เราเริ่มมีอาการฉับพลันทันทีนะคะหลังจากรับประทานอาหารแล้วมันมีอาการที่เราไม่เคยเป็นนะคะเช่นผื่นลมพิษตาบวมหายใจไม่ออกอย่างเงี้ยค่ะ
0: อ
1: ันนี้ก็จะต้องสงสัยแล้วว่าเออเราเกิดอะไรขึ้นแล้วก็ควรจะต้องตรวจหาเพิ่มเติม
0: ครับเราจำเป็นต้องมาตรวจไหมครับว่าเราแพ้อะไรบ้าง
1: ถ้าอาการที่กล่าวไปเนี่ยนะคะเราก็จำเป็นที่จะต้องตรวจหาสาเหตุเพราะว่าถ้าเราไม่รู้ใช่ไหมคะคุณแทนเราก็อาจจะเจอแล้วก็มีอาการแพ้ซ้ำได้อีก
0: คือถ้าเกิดว่าเรามีอาการแล้วไม่รู้หรอกว่าแพ้อะไรเนี่ยไปเทสก็ดีจะได้รู้ชัดเจนว่าอันนี้นะจะได้มันรู้ขนาดนั้นเลยครับอาจารย์มีวิธียังไงครับ
1: สิ่งสำคัญเนี่ยเราก็จะซักประวัติคนไข้ก่อนค่ะว่าไปทำอะไรมานะคะยกตัวอย่างเช่นเรามีคนไข้คนหนึ่งไปออกทริปกับเพื่อนแล้วก็ไปเล่นกีฬาก็คือกินขนมปังแซนด์วิชเสร็จแล้วเนี่ยก็ไปวิ่งที่ชายหาดนะคะหลังจากนั้นก็มีผื่นแน่นหน้าอกหายใจไม่ออกแล้วก็บิดเลยเพื่อนต้องพาส่งโรงพยาบาลค่ะเราก็จะซักก่อนว่าขนมปังแซนด์วิชกินอะไรบ้างเช่นมีขนมปังที่ใช้ทำจากแป้งสาลีนะคะมีหมูมีผักเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะดูว่าตัวไหนที่น่าสงสัยอย่างเคสนั้นน่ะก็คือเขาเป็นแพ้แป้งสาลีที่สัมพันธ์กับการออกกำลังกาย
0: ฮะ
1: ใช
0: ่แพ้แป้งสาลีที่สัมพันธ์กับการออกกำลังกายหมายความว่าไงอ่ะ
1: หมายความว่า
0: ถ้ากินแป้งสาลี
1: กินแล้วนั่งเฉยๆไม่เป็นไรค่ะ
0: จะมีอะไรอย่างนี้ด้วยเหรอ
1: ใช่แต่ถ้ากินแล้วไปออกกำลังกายเนี่ยเขาจะเกิดอาการแพ้รุนแรงคนไทยผู้ใหญ่เจออยู่เรื่อยๆค่ะ
0: โอ้โหซับซ้อนพี่ครับอาจารย์ตอนแรกผมคิดว่าโอเคกินแล้วแพ้ก็คือแพ้อันนี้ถ้าเกิดกินแล้วนั่งเฉยๆไม่เป็นไรแต่ถ้ากินเสร็จปุ๊บไปออกกำลังกาย
1: อันนี้ก็จะเป็นชนิดหนึ่งของการแพ้อาหารนะคะแพ้อาหารเนี่ยจะมีตั้งแต่แพ้ตัวอาหารนั้นจริงๆคือกินแล้วก
0: ็
1: เกิดอาการแพ้เลยกับต้องมีปัจจัยกระตุ้นค่ะเช่นการออกกำลังกายการกินยากลุ่มยาแก้ปวดหรือว่ากินกับแอลกอฮอล์กินเหล้าเบียร์เนี่ยค่ะพอกินกับอาหารแล้วก็จะกระตุ้นให้เกิดอาการแพ
0: ้โอเคอาจารย์ครับอาจารย์เคยเจอเขาแพ้อะไรกันบ้างครับในเคสส่วนใหญ่มีอะไรที่แบบว่าคาดไม่ถึงใช่ไหม
1: ในผู้ใหญ่ใช่ไหมคะก็หลักๆผู้ใหญ่เราเนี่ยก็จะมีแพ้แป้งสาลี
0: แพ้แป้งสาลี
1: แพ้อาหารทะเลอาหารทะเลน่าจะเยอะกว่าแป้งสาลีอ
0: าหารทะเลนี่น่าจะเป็นแบบป๊อปปูล่า
1: ลำดับที่หนึ่งรองลงมาก็จะเป็นแป้งสาลี
0: ค่
1: ะแล้วก็แพ้ผลไม้แพ้กล้วย
0: แพ้กล้วยเหรอครับ
1: ค่ะใช่แพ้กล้วยแบบรุนแรงเหมือนกันแล้วก็การแพ้กล้วยเนี่ยก็จะแพ้ข้ามไปอาหารชนิดอื่นๆเช่นกีวีอะโวคาโดองุ่นค่ะ
0: เพราะมันมีสารบางอย่างเหมือนกันอย่างนี้เหรอครับ
1: ใช่ค่ะ
0: โอเคแพ้กล้วยแพ้ผลไม้แพ้นมที่เราเคยได้ยิน
1: แพ้นมในผู้ใหญ่เจอบ้าง
0: เจอบ้าง
1: ส่วนใหญ่จะเจอในเด็กค่ะในเด็กเล็กๆแพ้นมแพ้ไข่พวกนี้ค
0: ่
1: ะ
0: แพ้ไข่ไก่ก็มี
1: ค่ะ
0: เราจะสามารถชนะการแพ้นั้นได้ไหมครับอาจารย์มันมีวิธีแบบหนามยอกเอาหนามบ่งไหมผมเคยได้ยินถ้าแพ้อะไรเนี่ยก็กินมันไปเลยกินจนกว่ามันจะหาย
1: จริงๆปัจจุบันเรามีวิธีที่ทำแบบนั้นนะคะแต่ว่าไม่สามารถที่จะให้คนไข้ทำเองที่บ้านได
0: ้ครับ
1: ค่ะก่อนที่จะทำเนี่ยก็ต้องแพทย์ต้องประเมินก่อนว่าเขามีความจำเป็นที่จะต้องทำมากน้อยแค่ไหนวิธีนี้เราเรียกว่า OIT หรือว่า Oral Immunotherapy ค่ะจริงๆแล้วได้ผลดีมากในเด็กที่แพ้อาหารเพราะว่าในเด็กเนี่ยค่ะพอทำวิธีนี้เนี่ยสุดท้ายแล้วพอเขาโตเขาจะสามารถกลับมารับประทานอาหารได้หรือว่าใช้ชีวิตได้ง่ายขึ้นแบบที่ไม่ได้กระตุ้นอาการแพ้แต่ในผู้ใหญ่ค่ะวิธีนี้อาจจะไม่ได้ผล 100% แต่อย่างคนไข้ที่เล่าให้คุณแคนฟังอะค่ะเราก็ทำวิธีนี้กับคนไข
0: ้หมายถึงคนที่เขาได้กลิ่นแล้วก็
1: คนที่ได้กลิ่นแล้วแพ้
0: โอเค
1: เราก็นัดคนไข้มาเพื่อกินกุ้งแล้วก็ดูว่าขนาดที่เขากินได้เนี่ยเท่าไหร่ซึ่งคนนี้แค่ 0.1 กรัมเท่านั้นเองค่ะเราก็ให้คนไข้กินทุกวัน
0: 0.1 กรัมนี่มันน้อยขนาดไหนอาจารย์
1: น้อยขนาดถ้าเป็นกุ้งแห้งก็จะประมาณ104ตัวค
0: ่ะคุณผู้ชมคิดถึงกุ้งแห้งนะกุ้งแห้งตัวแค่นี้ก็หั่น4
1: ค่ะ

0: ลองกินเท่านั้นเลย
1: เท่านั้นแต่กินทุกวันกินทุกวันเพื่อสอนภูมิคุ้มกันร่างกายให้เขาชิน
0: แล้วตอนกินตอนแรกเขาไม่เป็นไรหรอครับกินแบบไอ้ตัว 0.1 นั้นน่ะ
1: โดยทั่วไปเนี่ยครั้งแรกเราจะต้องทดสอบโดยการกินตามสเต็ปก่อนค่ะ
0: ครับ
1: แล้วเราดูว่าเขาเกิดอาการแพ้ที่กี่กรั
0: ม
1: เสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะลดขนาดของตัวกุ้งอะค่ะ
0: หมาย
1: ถึงตั้งต้นถ้าสมมติว่าเขากินได้ที่1กรัม1กรัมเนี่ยเป็นขนาดที่เขาทนไม่ได้แล้วงั้นเราก็จะเลือกขนาดที่เขากินได้แน่ๆแล้วให้เขากินแล้วกินทุกวันแล้วก็นัดมาเพิ่มขนาด
0: ค่ะอ๋อเพราะฉะนั้นตอนที่เราดูแล้วเนี่ยว่าเขาประมาณนี้ไม่แพ้กินไปเขาก็จะไม่เป็นไร
1: ใช
0: ่แล้วกินทุกวันนานขนาดไหนครับ
1: ตอน
0: ไซส์แรก
1: 3-5 ปีคราวนี้ส่วนใหญ่เนี่ยเริ่มเพิ่มขนาดเนี่ยเราจะเพิ่มได้ทุกเดือนค่ะ
0: ใช้เวลานานเนาะอาจารย์
1: ค่ะ
0: 3-5 ปีแล้ว3-5 ปีนี่คือผลเป็นยังไงบ้างครับ
1: คนไข้อย่างคนไข้คนนี้เขาก็จะไม่แพ้อีกเลยเขาก็จะใช้ชีวิตได้ง่ายขึ้น
0: เขาสามารถกินกุ้งได้อย่างเงี้ย
1: เขาจะกินแค่กุ้งที่เรากำหนดค่ะเพราะว่าช่วงแรกเนี่ยเราจะบอกว่าขอให้กินกุ้งเท่านี้ก่อนแล้วก็ยังหลีกเลี่ยงกุ้งตัวเดิมแต่ว่าอาการที่ไวมากขนาดที่ว่าคนข้างเคียงกินกุ้งมาแล้วเกิดอาการเนี่ยเขาก็จะไม่เกิดนั้นทำให้เขาใช้ชีวิตได้ดีขึ้นแล้วก็ตั้งแต่ใช้วิธีนี้มาค่ะเขาก็ไม่เคยมีภาวะช็อกอีกเลย
0: โอเคเพราะฉะนั้นหมายความว่าเราไม่ได้แก้ตรงนี้เพื่อให้คุณไปกินกุ้งเผาทั้งถังแต่แค่มันป้องกันตัวเองจากการที่เล็กๆน้อยๆบางทีพลาดเจอนิดหน่อยอาจจะไม่เป็นอะไร
1: ใช่ค่ะ
0: น่าสนใจครับเพราะฉะนั้นใครที่มีการแพ้เยอะก็รักษาด้วยวิธีนี้ได้แต่ห้ามทำเอง
1: ห้ามทำเองใช่ค่ะ
0: ไอ้หนามยอกเอาหนามบ่งเนี่ยอย่าทำเองอันตรายโอเคครับนี่คือเรื่องแรกของเรานะครับไปกันต่อครับอันนี้ไปดูต่างประเทศบ้างนะฮะทาง FDA หรือว่าองค์การอาหารและยาของสหรัฐครับล่าสุดได้มีคำประกาศในการถอดมะพร้าวออกจากรายการสารก่อภูมิแพ้ในกลุ่มผลไม้เปลือกแข็งหรือถั่วจากไม้ยืนต้นนับเป็นเวลาเกือบ20ปีนะครับที่มะพร้าวเนี่ยถูกจัดอยู่ในรายการสารก่ออาการภูมิแพ้นะครับในกลุ่มทรีนัทและภายใต้กฎหมายนะครับว่าด้วยข้อกำหนดการของฉลากสำหรับสารก่อภูมิแพ้ในอาหารและการคุ้มครองผู้บริโภคตั้งแต่ปี2547นะครับได้กำหนดให้ผู้ประกอบการนั้นต้องแสดงฉลากข้อมูลสารก่อภูมิแพ้บนบรรจุภัณฑ์ในสินค้าอุปโภคบริโภคให้ถูกต้องเพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภคที่อาจจะเกิดความเสี่ยงต่ออาการภูมิแพ้จากการรับประทานหรือจากการสัมผัสนะครับอย่างเช่นเครื่องสำอางที่มีส่วนผสมของมะพร้าวซึ่งหากผู้ประกอบการแสดงฉลากข้อมูลสารก่อภูมิแพ้ไม่ถูกต้องเนี่ยก็จะส่งผลต่อการดำเนินการเรียกคืนสินค้าหรือการปฏิเสธการนำเข้าการเปลี่ยนแปลงในการถอดมะพร้าวออกจากรายการสารก่อภูมิแพ้ในครั้งนี้ก็นับเป็นความสำเร็จที่เกิดจากความพยายามของกลุ่มความร่วมมือด้านมะพร้าวของสหรัฐนะครับที่ดำเนินการยื่นคำร้องต่อ FDA มาเป็นเวลาหลายปีมากด้วยข้อมูลเชิงวิชาการในการสนับสนุนว่ามะพร้าวมิใช่ผลไม้เปลือกแข็งในกลุ่มทรีนัทนั่นเองนะครับคือกลุ่มทรีนัทเนี่ยที่ FDA จัดอยู่ในสารก่อภูมิแพ้จริงมีเยอะมากนะครับมีแอลมอนด์นะฮะมีแบล็ควอลนัทมีบราซิลนัทมีแคลิฟอร์เนียวอลนัทโอ้เยอะมากๆรวมอยู่ในนี้ด้วยแต่ว่าล่าสุดถอดมะพร้าวออกไปแล้วอันนี้แขกไม่เคยทราบเลยครับว่ามะพร้าวเนี่ยมันอยู่ในกลุ่มของสารก่อภูมิแพ
1: ้
0: ทำไมเขาถึงของ FDA สหรัฐเขาถึงให้พวกถั่วมันอยู่ในสารก่อภูมิแพ้ครับ
1: ถ้าของต่างประเทศค่ะการแพ้ถั่วเนี่ยจะเป็นลักษณะของการแพ้รุนแรงแล้วก็เป็นท็อป5ของเขา
0: ครับ
1: เช่นพีนัทอัลเลอร์จีเนี่ยต่างประเทศเขาจะพบเยอะมากอย่างถ้าคุณแคนเคยได้ยินข่าวก่อนหน้านี้ค่ะคนที่แพ้พีนัทพอขึ้นเครื่องบินเนาะคนที่อยู่ข้างๆเปิดถั่วเนี่ยเขาก็แพ้เลยก็คือเป็นกลิ่นเหมือนกัน
0: แพ้ถั่วก็เยอะเหมือนกัน
1: เยอะค่ะแต่ว่าบ้านเราเนี่ยแพ้ถั่วไม่ค่อยเยอะแต่แพ้มะพร้าวบ้านเรามีนะคะแพ้รุนแรงนี่ยังมีแต่ว่าก็นานๆเจอทีค่ะ
0: แพ้มะพร้าวนี่ก็อาจรวมไปถึงพวกกะทิด้วยใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะ
0: ทำไมต่างประเทศถึงแพ้ถั่วเยอะกว่าด้วยสายพันธุ์เหรอครับด้วยเชื้อชาติสายพันธุ
1: ์อันนี้โดยทั่วไปเนี่ยก็คือส่วนหนึ่งน่าจะเป็นจากเรื่องของการรับประทานอาหาร
0: ครับ
1: ค่ะบ้านเราเนี่ยเด็กๆก็คือไม่ค่อยได้กินถั่วมากนักนะคะในขณะที่ต่างประเทศเนี่ยเขาก็จะมีเนยถั่วมีอะไรที่เขากินเป็นประจำทุกวัน
0: ครับ
1: ค่ะงั้นตรงนี้ก็อาจจะมีผลทำให้มันมีการกระตุ้นได้ง่ายขึ้นด้วยค
0: ่ะเพราะฉะนั้นล่าสุดของเขาที่ถอดมะพร้าวออกไปเนี่ยโอเคมีผลในฝั่งนู้นเกี่ยวกับเรื่องธุรกิจในการทำฉลากสินค้าแหละแต่บ้านเราไม่ค่อยมีนะครับ
1: ไม่ค่อยมีแต่แพ้มะพร้าวบ้านเรามีค่ะแต่ว่าเจอไม่เยอะมาก
0: โอเค
1: ค่ะ
0: ส่วนใหญ่เจอในเด็กหรือว่าผู้ใหญ่ครับแพ้มะพร้าว
1: เจอทั้งเด็กและผู้ใหญ
0: ่คนแพ้มะพร้าวจะเป็นหรือว่าคล้ายๆกับที่เป็นก่อนหน้านั้น
1: เหมือนกันเลยก็คือเช่นไปกินขนมที่มีกะทิค่ะแล้วก็เริ่มมีอาการคันมีผื่นมีแน่นหน้าอกส่วนใหญ่จะเป็นอาการแบบนี้เลย
0: เท่าที่ฟังอาจารย์เล่าเนี่ยเหมือนกับ

0: ว่าภูมิภาคไหนโซนไหนเนี่ยนิยมบริโภคอะไรเขาก็จะมีสิทธิ์แพ้อันนั้นเยอะอย่างเงี้ยฮะอย่างต่างประเทศเนี่ยโปรตีนจากถั่วอะไรจากถั่วเยอะมากบ้านเราก็อาหารทะเลหรือแม้แต่พวกเนี้ยเยอะก็จะแพ้
1: ใช่ญี่ปุ่นก็จะเป็นแป้งสาลีเพราะเขากิน

0: เหตุของการแพ้อาหารแล้วก็แตกต่างจากที่ก่อให้เกิดการแพ้ในเด็กไหมครับอาหารการแพ้ของเด็กกับผู้ใหญ่แตกต่างกันหรอ
1: ต่างกันใช่ค่ะถ้าลองดูข้อมูลของเด็กเด็กส่วนใหญ่ก็จะแพ้นมวัวนะคะไข่นมถั่วเหลือง
0: หลักๆอยู่ประมาณนี
1: ้หลักๆอยู่ประมาณนี้ค่ะซึ่งข้อดีของเด็กก็คือพอเขาโตขึ้นเนี่ยบางทีเขาก็จะหายได้เองแล้วพอเขาโตเป็นผู้ใหญ่เขาก็จะกินอาหารกลุ่มนี้ได้ปกติพอในผู้ใหญ่เนี่ยค่ะลักษณะอาการแสดงเนี่ยกลุ่มหลักๆเนี่ยจะเป็นการแพ้ที่หลัง
0: ค
1: ือก่อนหน้าเนี่ยเคยกินได้ตามปกติเลยแล้ววันดีคืนดีก็เกิดอาการแพ้ขึ้นมากลุ่มนี้ก็จะกินไม่ได้แล้วค่ะต้องหลีกเลี่ยงอาหารที่พบบ่อยๆก็จะเป็นอาหารทะเลนะคะแป้งสาลีนะคะแล้วก็ในผู้ใหญ่คนไทยก็จะเป็นกลุ่มผลไม้นะคะอื่นๆก็จะมีถั่วนิดหน่อยค่ะ
0: กลายเป็นว่าตอนเด็กๆกินได้แต่โตมากินไม่ได
1: ้กินไม่ได
0: ้ตอนแรกผมนึกว่าพูดเล่นเอาจริงเหรอฮะ
1: จริงแล้วที่น่าแปลกใจก็คือคนที่แพ้อาหารนะคะมักจะเป็นคนที่ชอบกินอาหารชนิดนั้นมากๆมัน
0: ทรมานขนาดนั้น
1: ใช่ไหม
0: อย่างสมมติคนนึงชอบกินกุ้งมากเลยมาวันนึงแพ้ขึ้นมา
1: ค่ะ
0: แล้วกินไม่ได้เลย
1: ก็กินไม่ได้ค่ะ
0: โอ้เหมือนคงกินมาเยอะพอแล้วอย่างเงี้ยแล้วแบบนี้ถ้าเกิดผมชอบกินอะไรมากๆอย่างเงี้ยมันจะมีสิทธิ์แพ้ในอนาคตไหม
1: ถ้าเราไม่ได้มีพันธุกรรมที่เป็นพื้นฐาน
0: ครับ
1: เราก็จะไม่เกิดค
0: ่
1: ะ
0: โอเคนอกจากอาหารที่ทราบกันอยู่แล้วที่อาจารย์กล่าวมาเมื่อกี้นี้นะครับมีนมวัวไข่ถั่วลิสงแป้งสาลีถั่วเหลืองปลาแล้วก็สัตว์ทะเลเปลือกแข็งมันมีอาหารอื่นๆอีกไหมนอกจากพวกนี้
1: ก็มีอย่างอื่นมีปลาปลายค่ะ
0: ปลาปลาย
1: เจอได้เรื่อยๆเช่นบางคนแพ้ธัญพืชแพ้งา
0: ก็มี
1: มีค่ะ
0: โอ้โหมันแทบจะทุกอย่างเลยเนาะ
1: ค่ะ
0: อาจารย์แพ้อะไรไหมครับ
1: ตอนนี้ยังค่ะยัง
0: เกี่ยวกับการเกี่ยวกับการกินไม่แพ
1: ้การกินกินได้ทุกอย่างเลยคุณแคนกินได้ไหมคะ
0: เหมือนกันครับ
1: โชคดีย
0: ังกินได้ทุกอย่างอยู่
1: ค่ะ
0: ยังไม่เคยกินอะไรแล้วแบบว่ามีอาการแบบนี้นะครับคราวนี้อย่างที่อาจารย์บอกเมื่อสักครู่นี้ครับเลยถามว่าบุคคลที่มีความเสี่ยงสูงในการแพ้อาหารเนี่ยมันเกี่ยวข้องไหมว่าพ่อแม่แพ้ลูกเลยแพ้มันเป็นเกี่ยวกับพันธุกรรมไหมครับ
1: มันมีผลของพันธุกรรมเข้ามาเกี่ยวข้องนิดหน่อยใช่ไหมคะเพราะว่าภูมิแพ้เนี่ยมันส่งทอดทางพันธุกรรมอยู่ระดับหนึ่งถ้าข้อมูลเนี่ยเราบอกว่าคุณแม่เป็นภูมิแพ
0: ้
1: ก็จะบอกว่าลูกมีโอกาสเป็นตั้ง 50% เนี่ยค่ะแต่ว่าไม่ใช่ว่าถ้าพ่อแม่แพ้อาหารทะเลลูกจะแพ้อาหารทะเลไม่ใช่แบบนั้นนะคะพันธุกรรมภูมิแพ้เนี่ยมันมีการส่งต่อแต่จะแพ้แบบไหนเนี่ยแต่ละคนไม่เหมือนกันเช่นบางคนแพ้สารก่อภูมิแพ้ทางอากาศก็จะมีอาการทางจมูกเด่นคัดคันจามน้ำมูกนะคะหรือว่าบางคนเกิดอาการแพ้จากอาหารก็จะมีอาการแพ้แบบรุนแรงเวลากินอาหารแล้วก็เกิดอาการที่ฉับพลัน
0: ค่ะอย่างคุณพ่อของแคนนะครับเขาจะเป็นคนที่เป็นภูมิแพ้ครับเราจะชินตั้งแต่เด็กว่าพ่อเนี่ยเหมือนเขาจะแบบเหมือนมีเสลดแต่เขาต้องขากตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันส่งมาถึงเราด้วยไหมครับอาจารย์
1: เราก็มีโอกาสที่จะเกิดค่ะแต่ว่าไม่ใช่ทุกคนคราวนี้เราก็คงต้องสังเกตอาการก่อนว่าเรามีอาการภูมิแพ้ไห
0: ม
1: เช่นมีจามบ่อยๆ
0: คั
1: ดน้ำคัดจมูกมีน้ำมูกไหลบ่อยๆเป็นตลอดทั้งปีแล้วส่วนใหญ่นะคะจะเป็นช่วงเช้ากับช่วงหัวค่ำแล้วก็หายได้เองถ้ากันไม่เยอะกลุ่มนี้ก็จะต้องสงสัยว่าเอ๊ะน่าจะมีภูมิแพ้อยู่ด้วย
0: อย่างของผมจะมีอาการตอนเช้าครับแต่พอตื่นมาสักพักก็จะหายอันนี้เกี่ยวไหมครับอาจารย์อ
1: ันนี้ก็ต้องสงสัย
0: มันตอนแรกผมคิดแค่ว่าหรือมันเป็นเพราะเราเพิ่งตื่นยังไม่ตื่นทั้งร่างกายพอใช้ชีวิตสักพักหนึ่งก็เลยหายหรือว่าไม่ใช่
1: ไม่ใช่คนส่วนใหญ่คนปกติไม่มีอาการ
0: โอเค
1: ตื่นมาปุ๊บสดชื่นเลยไม่มีน้ำมูกไม่มีจามค่ะแต่ถ้าคนที่เป็นภูมิแพ้เนี่ยมักจะมีอาการช่วงเช้าค่ะ
0: ครับผมอาจจะเป็นความเสี่ยงเพราะว่าเป็นอย่างนี้ครับเป็นมาตลอดก็เลยรู้สึกว่าตื่นมาสักพักถึงจะเคลียร์หรือไม่ก็คือสมมติตื่นมาปุ๊บเนี่ยหลังจากออกกำลังกายก็จะเคลียร์อะไรอย่างเงี้ยแล้วถ้าเกิดมันเป็นอย่างนี้แก้ไงอาจารย
1: ์คือถ้าอาการไม่เยอะนะคะปรับเรื่องของพฤติกรรมก่อนได
0: ้
1: นอนให้พอออกกำลังกายสม่ำเสมออันนี้ก็จะทำให้ภูมิแพ้เราดีขึ้นได้นะคะแล้วก็ลองดูว่าเอ๊ะมีปัจจัยกระตุ้นอะไรไหมส่วนใหญ่เนี่ย 70% ของคนไทยคือแพ้ไรฝุ่นค่ะงั้นเราก็อาจจะต้องกลับไปจัดการกับสิ่งที่มีไรฝุ่นอยู่เช่นที่นอนของเราเลยค่ะก็จะเป็นแหล่งการใช้ผ้าปูที่นอนปลอกหมอนที่กันไรฝุ่นอันนี้ก็จะช่วยทำให้ไรฝุ่นกับเราไม่เจอกันก็ลดโอกาสที่จะเกิดการกระตุ้นได้อ
0: ันนี้ก็เป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆที่บางทีลองปรับแล้วจะช่วยได้เหมือนกันเพราะปกติเราก็จะเจออะไรครับปลอกหมอนอันนี้กันไรฝุ่นนะหรือว่าม่านอันนี้กันไรฝุ่นแต่เราก็ไม่รู้ว่ากันทำไมก็คือเรื่องแหละมันแพ้ได้ใช่ไหมครับแล้วถ้าเกิดสมมติพ่อแม่แพ้กุ้งนะลูกต้องแพ้ไหมต้องแพ้ไหม
1: ไม่จำเป็น
0: อ๋ออาจจะกินได้
1: อาจจะกินได้ใช่ค่ะ

0: จจะไม่ได้กินเพราะพ่อแม่ไม่ซื้อให
1: ้ก็มีแนวโน้มใช่เพราะว่าอย่างคนไข้ที่แพ้กุ้งเนี่ยค่ะที่เคยเจอเนี่ยครอบครัวเขาก็คือไม่เอากุ้งเข้าบ้านเลยเพราะว่าเขากลัวว่าจะเกิดอาการแพ้
0: ครับ
1: ค่ะ
0: โอเคนะฮะอ่ะไปกันต่อครับเรื่องต่อมาครับสาวแคนาดากินแต่เนื้อนาน8ปีรอดจากโรคภูมิแพ้ตัวเองแล้วก็ซึมเศร้าด้วยนะครับสาวแคนาดาคนนี้ป่วยเป็นโรคภูมิแพ้ตัวเองมานานกว่า25ปีนะครับตัดสินใจกินแต่เนื้อสัตว์สุดท้ายเนี่ยปรากฏว่ารอดจากโรคร้ายแถมไม่เป็นซึมเศร้านี่คือเรื่องราวของมิคาเอล่าปีเตอร์สันนะครับอายุ33ปีก็เป็นลูกของนักวิจารณ์ชื่อดังจอร์แดนปีเตอร์สันนะครับเธอเผชิญกับโรคภูมิแพ้ตัวเองมานานกว่า25ปีก็เลยลองตัดสินใจนะฮะลองอาหารแบบสิงโตก็คือกินแต่เนื้อสัตว์เท่านั้นนะครับมิคาเอล่าเนี่ยป่วยตั้งแต่อายุ2ขวบนะครับแพทย์วินิจฉัยว่าเธอเป็นโรคข้ออักเสบรูมาตอยในเด็กทำให้ข้อต่อทั้ง37แห่งได้รับผลกระทบและตอนอายุ17ปีเนี่ยเธอต้องเข้ารับการผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพกและข้อเท้านะครับเพราะว่ากระดูกอ่อนเสียหายจนหมดเล่าต่อในพอดแคสต์ว่าการรักษาทางการแพทย์ไม่ได้ช่วยเธอดีขึ้นครับเธอจึงหันมาลองการลดอาหารด้วยการค่อยๆตัดอาหารออกทีละกลุ่มจนพบว่าร่างกายของเธอมีปฏิกิริยาต่อทุกสิ่งยกเว้นเนื้อบัวครับปัจจุบันเธอก็เล่าในพอดแคสต์ของตัวเองนะครับให้กับดร.จอร์จเอ็กซ์นะครับนักโภชนาการทางคลินิกฟังว่าเธอเริ่มรับประทานอาหารเฉพาะเนื้อบัวมาตั้งแต่เดือนธันวาคมปี2017มันช่วยเธอทั้งร่างกายและจิตใจได้อย่างไรเธอบอกว่าฉันเริ่มคิดว่าจะทำตามนี่แหละฉันรู้ว่าฉันไม่มีปฏิกิริยาต่อเนื้อบัวฉันจะทำแบบนี้ไปอีก6สัปดาห์แล้วค่อยนำอาหารบางชนิดกลับมาลองใหม่เพื่อดูว่าอาหารที่รบกวนฉันและทำให้เกิดอาการแพ้ภูมิตัวเองเนี่ยคืออะไรและฉันก็เริ่มด้วยมะกอกซึ่งเป็นมะกอกที่ไม่มีสารกันบูดคุณภาพสูงจริงๆแค่มะกอกอย่างเดียวก็ทำให้มีปฏิกิริยาภูมิคุ้มกันอย่างรุนแรงซึ่งมันน่ากลัวมากจนหลังจากนั้นเนี่ยฉันคิดว่าฉันจะรอไปก่อนดีกว่าใช้เวลาประมาณ2สัปดาห์อาการข้ออักเสบก็หายไปมันเกิดขึ้นเร็วมากใช้เวลาประมาณ6สัปดาห์กว่าที่ฉันจะหยุดร้องไห้ตอนเช้าเพราะฉันซึมเศร้ามากฉันเลิกกินยาแก้ซึมเศร้าแล้วแต่ก็ยังไม่คงที่และอีก5เดือนต่อมาอาการวิตกกังวลที่ยังคงอยู่ก็หายไปและตั้งแต่นั้นมาครับ8ปีที่ผ่านมาฉันพยายามหาสาเหตุว่าทำไมร่างกายของฉันถึงมีปฏิกิริยาต่อทุกสิ่งยกเว้นเนื้อบัวเน้นว่าไม่ใช่ทุกคนที่จะทำแบบนี้ได้ควรอยู่ในคำแนะนำของแพทย์เท่านั้นนะครับมีคำถามมากมายเลยก่อนอื่นในมุมมองของคุณหมอมองว่าเรื่องนี้มันผิดปกติไหมหรือว่ามันยังไง
1: ลำดับแรกเลยค่ะโรคภูมิแพ้กับโรคแพ้ภูมิจริงๆแล้วเป็นคนละโรคกัน
0: เอาให้เคลียร์ก่อนนะแพ้ภูมิตัวเองคือ SLE ป่ะ
1: ใช่แพ้ภูมิตัวเองก็คือการที่เซลล์ภูมิคุ้มกันร่างกายเราเนี่ยไปทำลายร่างกายตัวเองหรือว่าทำให้เกิดความผิดปกติกับเซลล์ร่างกาย
0: ซึ่งไม่เกี่ยวกับอาหาร
1: ซึ่งไม่เกี่ยวกับอาหาร
0: เป็นอยู่ในเซลล์ในร่างกายเองที่มันแพ้กันเอง
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วอันนี้เป็นแพ้ภูมิตัวเองไหมเน
1: ี่ยอันเนี้ยรูมาตอยด์เนี่ยเป็นโรคที่เกี่ยวข้องกับเซลล์ภูมิคุ้มกันร่างกายที่มันไปมีผลต่อตัวกระดูกอ่อนนะคะแต่ว่าไม่ใช่เกิดจากการแพ้อาหารเพราะฉะนั้นอาหารเนี่ยไม่น่าจะเป็นสาเหตุไม่ใช่สาเหตุที่ทำให้เกิดโรครูมาตอยด์แล้วก็ไม่ได้เกี่ยวข้องค่ะ
0: เพราะฉะนั้นที่เธอบอกว่าเธอกินแต่เนื้อบัวแล้วมันทำให้เธอหายปวดข้ออาจารย์มองว่าตามหลักการแพทย์ไม่น่าใช่ไม่น่าจะเกี่ยวกัน
1: ไม่น่าจะเกี่ยวกันใช่ค่ะแต่ว่าถ้าในแง่ที่ว่าการกินโปรตีนให้มากเพียงพอหรือว่าเขาได้รับการรักษาตัวโรคข้อที่ดีพอทำให้คุณภาพชีวิตกลับมาดีได้อันนี้มีความเป็นไปได
0: ้โอเคเพราะฉะนั้นข้อแรกเคลียร์คัดก่อนนะครับว่าโรคแพ้ภูมิตัวเองเนี่ยมันไม่ได้เชื่อมโยงกับการแพ้อาหาร
1: ค่ะ
0: คนละส่วนกัน
1: คนละส่วนกัน
0: มันไม่มีกลไกไหนที่นำไปสู่กันเลยใช่ไหมครับอาจารย
1: ์ไม่มีค่ะ
0: โอเคแล้วกรณีที่เธอกินเนื้อวัวมาตลอดแล้วมันทำให้เธอหายซึมเศร้าทำให้เธอรู้สึกว่าร่างกายเธอแข็งแรงเนี่ยอันนี้มันเกิดขึ้นได้จริงเหรอครับอาจารย
1: ์จริงๆส่วนหนึ่งเนี่ยโรคซึมเศร้าเกิดจากร่างกายเราเองได้ด้วยใช่ไหมคะซึ่งบางทีเนี่ยเราใช้แค่พฤติกรรมบำบัดไม่จำเป็นต้องใช้ยาในบางคนก็หาย
0: ครับ
1: ค่ะเพราะเนี่ยคิดว่าน่าจะมีปัจจัยหลายๆอย่างในเคสนี้นะคะ
0: ครับ
1: ที่อาจจะทำให้เขาดีขึ้นโดยที่เขาสามารถหยุดยาได้แล้วก็คนไข้ซึมเศร้าหลายๆคนเนี่ยพออาการดีขึ้นเขาก็หยุดยาได้ด้วยเช่นเดียวกัน
0: นั่นหมายความว่าอาจจะเป็นทางจิตใจเธอด้วยใช่ไหมเพราะเธอรู้สึกว่าเธอกินอันนี้แล้วมันแบบจะไม่ได้แพ้หรือว่าไม่มีร่างกายไปต่อได้ก็เลยทำให้รู้สึกดีขึ้นแล้วก็กังวลน้อยลงหายซึมเศร้าได้เหมือนกัน
1: ได้เหมือนกันใช่ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นคำถามนี้ที่เขาบอกว่ามีอาหารชนิดใดบ้างที่มีการศึกษาและพบว่า อาจจะเกี่ยวข้องกับการเพิ่มความเสี่ยงของโรคแพ้ภูมิตัวเองก็คือไม่มี
1: ก็คือในปัจจุบันยังไม่มีค่ะ
0: ณปัจจุบันนะยังไม่มีย
1: ังไม่มี
0: เพราะมันคนละส่วนกัน
1: ค่ะ
0: โอเคอาการแพ้อาหารในระยะยาวหรือว่าการแพ้อาหารที่ไม่ได้รับการรักษาอย่างเหมาะสมเนี่ยมันจะส่งผลกระทบต่อภูมิคุ้มกันที่นำไปสู่การแพ้ภูมิตัวเองไหมครับ
1: ไม่เกี่ยวเลย
0: โอเคสามข้อนี้คือไม่เกี่ยวเลยความแตกต่างระหว่างอาการแพ้อาหารและภาวะไวต่ออาหารมีความสำคัญอย่างไรในการทำความเข้าใจการเชื่อมโยงของโรคแพ้ภูมิตัวเองไหมครับอาจารย
1: ์เพราะฉะนั้นจริงๆแล้วแพ้อาหารกับแพ้ภูมิตัวเองไม่เกี่ยวกัน
0: ไม่เกี่ยวกันเลย
1: ไม่เกี่ยวกันเลยแพ้อาหารเนี่ยเป็นภูมิแพ้ค
0: ่
1: ะภูมิแพ้เนี่ยหลักๆเกิดจากสิ่งที่อยู่นอกร่างกายเข้ามากระตุ้นภูมิเราแล้วภูมิคุ้มกันร่างกายเราก็มีปฏิกิริยาตอบสนองนะคะคราวนี้ส่วนใหญ่เลยเนี่ยเวลาเราดูเนี่ยค่ะถ้าแพ้อาหารถ้าเราไม่รักษาก็จะมีปัญหาเวลาที่เราไปเจออาหารแล้วเกิดช็อกมีอาการแน่นหน้าอกหายใจไม่ออกนะคะอย่างเคสก่อนหน้านี้นะคะซึ่งคนไข้หลายๆคนอ่ะเขาก็จะมีปัญหาในการดำเนินชีวิตหลายๆคนเนี่ยกลัวมีความแพนิคเลยค่ะต้องไปหาจิตแพทย์อันนี้มีนะคะอันนั้นก็จะเป็นลักษณะที่ว่าแพ้อาหารแล้วไม่รักษาก็จะมีผลต่อการดำเนินชีวิตมากๆนะคะว่าไม่ได้ทำให้เกิดโรคแพ้ภูมิตัวเองในอนาคต
0: เพราะฉะนั้นเคลียร์ให้ชัดนะไม่เกี่ยวกันนะ
1: ไม่เกี่ยวกัน
0: อันนี้จากกรณีที่เธอเล่าให้ฟังเนี่ยเป็นสิ่งที่เธอคิดเองเพราะเท่าที่ดูเนี่ยเธอก็ไม่ได้ไปหาหมอนะ เธอก็ตัดสินใจเองว่าอันนี้มันหายนะแล้วเธอบอกว่าเธอเป็นโรคแพ้ภูมิตัวเองไม่รู้ว่ามันเป็นความเข้าใจผิดหรือเปล่าว่าตกลงเป็นภูมิแพ้หรือแพ้ภูมิคนละอย่างกัน
1: คนละอย่างกัน
0: โอเคครับแล้วก็ถ้ากรณีนี้อาจารย์กินแต่เนื้อวัวมาตลอด8ปีเนี่ยเป็นอะไรไหม
1: ก็จริงๆก็กินได้ใช่ไหมคะเพราะว่ามันก็มีโปรตีนที่มากพอ
0: ครับ
1: แต่ว่าอีกอันนึงที่อาจจะต้องดูก็คือพวกแร่ธาต
0: ุ
1: หรือวิตามินซึ่งเรามักจะได้จากผักหรือว่าผลไม
0: ้ครับ
1: ค่ะ
0: ก็อาจจะขาดส่วนนั้นไป
1: อาจจะขาดส่วนนั้นไป
0: ถ้าการกินเนื้ออย่างเดียวมันทำให้ไขมันทะลุไหมครับอาจารย์
1: มีโอกาสค่ะใช่โดยเฉพาะถ้าเรากินเนื้อส่วนที่ติดมันแต่ถ้าเป็นเนื้อแดงเนี่ยส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยมีปัญหา
0: เพราะหลายคนเนี่ยอย่างแคร์เนี่ยเป็นคนที่ชอบกินเนื้อวัวมากๆตอนแรกเราคิดว่าการกินเนื้อเนี่ยมันคือการกินโปรตีนเราก็เผาเอานี่เราก็ย่างนี่ไม่ได้ใส่น้ำมันเพิ่มเนี่ยแต่ทำไมไขมันมันสูงเพราะว่าในเนื้อมันไขมันมันสูงอยู่แล้ว
1: ก็จะมีไขมันอยู่ด้วยใช่ค่ะ
0: ซึ่งไขมันในเนื้อเป็นไขมันดีไหมครับอาจารย์
1: จริงๆเนี่ยมันก็จะมีทั้งไขมันดีและไขมันไม่ดีอยู่รวมกัน
0: โอเค
1: นะคะคราวนี้ถ้าเรามีปัจจัยพื้นฐานก็คือพันธุกรรม
0: ครับ
1: เช่นคุณพ่อคุณแม่นี่เป็นไขมันในเลือดสูงอยู่แล้วแล้วเรารับประทานอาหารแบบที่มีไขมันสูงอยู่เกินเนี่ยค่ะก็จะทำให้เรามีโอกาสที่จะไขมันในเลือดสูงได้มากขึ้น
0: โอเค
1: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นตอนนี้สิ่งที่มิเคล่าเนี่ยต้องระวังก็คือไขมันอีกทีนึงเพราะเธอกิน8ปีนะอาจารย
1: ์ค่ะ
0: 8ปีมันก็คงไม่เนื้อแดงตลอดอ่ะมันก็คงมีเนื้อนู่นนี่มาส่งกันบ้างโอเคเพราะฉะนั้นข้อนี้นะฮะภูมิแพ้กับแพ้ภูมิคนละอย่างกันไม่เกี่ยวแพ้ภูมิตัวเองไม่เกี่ยวกับการกินอาหารณปัจจุบันนี
1: ้ค่ะ
0: โอเคครับไปกันต่อครับข่าวดีวิจัยล่าสุดชี้ว่าผู้ใหญ่ที่แพ้ถั่วลิสงนะครับอาจจะสู้ภูมิแพ้ได้แค่กินถั่ววันละนิดนี่วงเล็บต้องอยู่ในการดูแลของแพทย์นะครับอันนี้น่าจะมีความคล้ายๆกับที่เราคุยเรื่องของกุ้งเมื่อกี้ไหมครับอาจารย์
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะฮะผู้วิจัยหลักที่ศูนย์ภูมิแพ้แห่งหนึ่งในสหราชอาณาจักรนะครับแสดงให้เห็นว่างานวิจัยชิ้นนี้เป็นครั้งแรกเลยครับที่ผู้ใหญ่ก็สามารถสร้างภูมิต้านทานต่อถั่วลิสงได้และคุณภาพชีวิตของพวกเขาก็ดีขึ้นอย่างชัดเจนก็กล่าวเสริมบอกว่าก่อนหน้านี้คนที่แพ้ถั่วลิสงเนี่ยต้องคอยระวังเรื่องของอาหารการกินอย่างเคร่งครัดแล้วก็ต้องพกอะดรีนาลีนติดตัวไว้ตลอดเวลาจุดสำคัญของงานวิจัยนี้ไม่ใช่แค่เรื่องผลดีของทางร่างกายนะครับแต่ยังส่งผลต่อสภาพจิตใจด้วยนักโภชนาการผู้เชี่ยวชาญด้านภูมิแพ้ครับจากศูนย์วิจัยในอังกฤษซึ่งเป็นหนึ่งในทีมวิจัยเนี่ยก็เล่าบอกว่าหลายคนบอกว่าชีวิตเปลี่ยนไปเลยเพราะไม่ต้องอยู่อย่างหวาดกลัวตลอดเวลาตัวอย่างก็เช่นอาสาสมัครวัย28ปีนะครับที่แพ้ถั่วลิสงมาตั้งแต่เด็กเล่าว่าตอนนี้ผมกินถั่วลิสง4เมล็ดนะ4เม็ดนะฮะพร้อมกับอาหารเช้าทุกวันเพื่อคงระดับภูมิคุ้มกันไว้ผมไม่ต้องกลัวอีกแล้วว่าจะเผลอกินอะไรผิดไปแล้วเกิดอาการแพ้รุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตนะครับทีมแพทย์ก็บอกว่าวิธีนี้เขาเรียกว่า OIT ใช่ไหมครับเหมือนที่จ่าบอกเลยเมื่อกี
1: ้ค่ะ
0: วิธีเหมือนกับกินกุ้งทีละนิดหลักการง่ายๆครับก็คือค่อยๆกินทีละนิดตามคำแนะนำของแพทย์นะครับซึ่งการนำเทคนิค OIT มาปรับใช้ในประเทศไทยก็ยังจำเป็นจะต้องมีผู้ที่มีทักษะความรู้สูงอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยผู้ที่ทำได้ก็ต้องเป็นหน่วยงานที่นำร่องในการศึกษาแล้วก็ให้บริการในการรักษาด้วยวิธีนี้นะครับอันนี้น่าจะเป็นเคสที่น่าจะเปลี่ยนชีวิตมากๆสำหรับในต่างประเทศซึ่งในไทยเนี่ย การใช้วิธี OIT เราใช้กับการแพ้อะไรได้บ้างครับอาจารย
1: ์ของประเทศไทยเราก็มีนะคะทั้งของเด็กแล้วของผู้ใหญ่แล้วก็เริ่มทำของเด็กเนี่ยส่วนใหญ่เขาก็จะทำในนมค่ะ
0: ครับ
1: แล้วก็มีพวกแป้งสาลีอันนี้เขาก็ทำนะคะแล้วก็ไข่ค่ะซึ่งได้ผลค่อนข้างดีเลยนะคะส่วนในผู้ใหญ่เนี่ยเราเริ่มทำในกุ้งค่ะส่วนแป้งสาลีเนี่ยอันนี้ก็มีแนวโน้มว่าในอาจจะเริ่มใช้
0: อาหารแต่ละอย่างนะครับการควบคุมทางการแพทย์ในการทำ OIT นะฮะหรือว่า Food Challenge เนี่ยมันต่างกันไหมครับ
1: แตกต่างกันในแง่ของคือหลักการเหมือนกันค่ะก็คือค่อยๆให้ทีละน้อยแล้วให้แบบสม่ำเสมอ
0: ครับ
1: โดยขนาดที่ให้เนี่ยต้องเป็นขนาดที่คนไข้รับได
0: ้
1: ไม่มีปฏิกิริยาการแพ้นะคะแล้วก็เพิ่มขึ้นทีละนิดทีละนิดค่ะอันนี้ก็คือหลักการ
0: ครับ
1: เพื่อทำให้ภูมิเราเนี่ยชินแล้วก็ลดโอกาสที่เราจะเกิดอาการแพ้นะคะแต่ว่าในแง่ของอาหารแต่ละชนิดปริมาณวิธีการเนี่ยก็จะมีความแตกต่างกันอยู่เล็กน้อย
0: ค่ะเมื่อกี้ที่ผมอ่านจากข่าวเมื่อสักครู่นี้ครับรู้สึกว่านอกจากเรื่องการแพ้ที่เป็นกันอยู่แล้วเนี่ยคือคนไม่แพ้ไม่เข้าใจหรอกแต่คนที่เขาแพ้เหมือนเขาจะมีความกลัวรู้สึกว่าใช้ชีวิตได้อย่างไม่ปลอดภัยฮะเคสที่อาจารย์เจอเนี่ยมีคนไข้ที่เป็นแบบนี้เยอะไหมครับ
1: คนที่แพ้อาหารเนี่ยจะกังวลเยอะมากกังวลขนาดที่ว่าบางคนไม่กล้าไปกินข้าวนอกบ้านเลยนะคะยกตัวอย่างเช่นเรามีคนไข้คนหนึ่งที่แพ้แป้งสาลีแล้วคนนี้เขาแพ้แบบรุนแรงคือกินแป้งแล้วมีอาการทันทีอาการของเขาเนี่ยก็คือมีแน่นหน้าอกแล้วก็มีผื่นนะคะแล้วก็มีเคยมีความดันตกด้วยครั้งหนึ่ง
0: ค
1: นนี้เนี่ยสุดท้ายคือเขาทำอาหารเองทุกมื้อแล้วก็เพื่อนชวนไปปาร์ตี้หรือว่าชวนไปไหนเนี่ยเขาก็ไปนะคะแต่ว่าเขาจะไม่กินอะไรเลยนอกจากน้ำหรือว่าเครื่องดื่ม
0: ครับ
1: ค่ะ
0: โอเคอาจารย์มีคนแพ้แอลกอฮอล์ไหมครับ
1: แอลกอฮอล์เนี่ย
0: จริงมีไหม
1: ต้องบอกว่าแอลกอฮอล์เนี่ยมันเป็นสารที่กระตุ้นการหลั่งฮิสตามีนอยู่แล้วค่ะ
0: คร
1: ับเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายๆคนพอกินเนี่ยก็จะมีคันมีหน้าแดงมีตัวแดงอันนี้เป็นเรื่องปกตินะคะแต่ว่าไม่ใช่เกิดจากการแพ้แอลกอฮอล์เป็นผลจากการที่เรากินแอลกอฮอล์แล้วก็แอลกอฮอล์ไปกระตุ้นให้เกิดการหลั่งฮิสตามีนแต่ว่าความทนได้ของแต่ละคนจะไม่เท่ากันเช่นบางคนเนี่ยคอแข็งกินแล้วไม่เป็นไรผื่นก็ไม่มีค่ะหรือว่าบางคนเนี่ยถ้าเซนซิทีฟมากๆเนี่ยกินปุ๊บตาบวมเลยอันนี้ก็เกิดได
0: ้ก็มีได้เหมือนกัน
1: มีได้
0: เพราะฉะนั้นบางคนที่เขาบอกว่าเขาแพ้แอลกอฮอล์เนี่ยอาจจะเป็นรูปแบบนี
1: ้
0: แต่ไม่ใช่แพ้สารแอลกอฮอล์ตรงนั้น
1: ไม่ใช่แพ้สาร
0: แค่มันไปกระตุ้นฮิสตามีน
1: ค่ะใช่ส่วนในแง่ว่ากินแล้วเมากินแล้วไม่เมาอันนี้ขึ้นอยู่กับระดับเมตาบอลิซึมของร่างกาย
0: คืออันนี้ผมอยากรู้นอกเรื่องเลยจังทำไมคนถึงคอแข็งคนคออ่อนเนี่ย
1: ก็คือมันมีเอนไซม์ในการช่วยผ่านแอลกอฮอล์ไปเป็นสารตัวอื่น
0: ครับ
1: ซึ่งบางคนเนี่ยพอขาดเอนไซม์อะค่ะมันทำให้แอลกอฮอล์มันคั่งก็จะมีความเมาที่ง่ายกว่าคนทั่วไปค่ะ
0: นั่นคือสาเหตุให้คนคออ่อน
1: ใช่
0: มันเกิดขึ้นกับร่างกายเรามาอยู่แล้วใช่ไหมครับ
1: เป็น
0: ตัวมา
1: ติดตัวเรามาค่ะ
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นบางคนเนี่ยถ้ากินได้ก็คือจะกินได
0: ้
1: ค่ะ
0: ฝึกฝนได้ไหม
1: ไม่ได้ส่วนใหญ่ก็ฝึกไม่ค่อยช่วยค่ะ
0: สมมติคออ่อนเนี่ยเราก็ต้องฝึกให้มันแข็งขึ้นมันได้ไหม
1: เพราะมันจะเป็นลักษณะของระบบเผาผลาญของร่างกายค่ะก็คือเป็นกับเอนไซม์ตัวนี้แหละค่ะ
0: ถ้าเกิดเราทำให้ระบบเผาผลาญมันดีขึ้นนะฮะออกกำลังกายหรือยัง
1: ก็ไม่ช่วยเพราะว่ามันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของการออกกำลังกาย
0: เพราะฉะนั้นคออ่อนก็คือคออ่อนตลอดชีวิต
1: ค่ะ
0: ใช่ไหมครับ
1: ใช
0: ่
1: ค่ะ
0: โอเคนอกเรื่องแล้วกลับมาคราวนี้พอคนที่เขารู้แล้วว่าเขาอยากจะแก้ไขตัวนี้ครับการที่เขาจะทำOIT เขาต้องเตรียมตัวยังไงบ้างครับอาจารย
1: ์ลำดับแรกเลยเนี่ยคงต้องปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญก่อนนะคะซึ่งตั้งต้นเนี่ยแพทย์ก็จะวินิจฉัยก่อนว่าเขาแพ้จริงหรือเปล่านะคะโดยหลักๆเนี่ยเราก็จะทำทดสอบทางผิวหนังเจาะเลือดแล้วก็ขั้นสุดท้ายก็คือจะนัดคนไข้มากินอาหารชนิดนั้นในโรงพยาบาลค่ะแล้วหมอก็จะดูว่าขนาดที่คนไข้กินได้อะที่เท่าไหร
0: ่ครับ
1: ถ้าแพ้จริงเนี่ยเราก็จะคุยกันก่อนว่าอาจจะทำไหม OIT นะคะถ้าคนไข้หลีกเลี่ยงได้หรือว่าไม่ได้รู้สึกว่าการหลีกเลี่ยงอาหารมันรบกวนชีวิตนะคะจะไม่ทำก็ได้ก็พกอะดรีนาลีนไปนะคะแต่ว่าถ้าคนไข้ตัดสินใจจะทำเนี่ยมันจะต้องใช้ระยะเวลาในการรักต่อเนื่อง 3-5 ปีขึ้นไปนะคะเพราะฉะนั้นคนไข้ต้องมีความสม่ำเสมอต้องมีวินัยในการทำ OIT เราก็จะใช้ขนาดที่น้อยมากๆที่คนไข้กินแล้วไม่มีอาการแล้วก็จะให้คนไข้กินทุกวันค่ะ
0: ซึ่งในขณะที่กินทุกวันเนี่ยคือเขาต้องไปทำเองที่บ้านเหรอครับอาจารย
1: ์ค่ะขนาดวันแรกเนี่ยเราจะให้กินในโรงพยาบาลก่อน
0: ครับ
1: แล้วก็สังเกตอาการคราวนี้ถ้าอาการเขาดีไม่มีอะไรวันรุ่งขึ้นก็จะไปกินที่บ้านต่อไปเรื่อยๆก็ ก็ต้องมีวินัยค่ะต้องกินวันละครั้งไปเรื่อย
0: ๆแล้วเขาก็ต้องหากุ้งมาเนี่ยอาจารย์หากุ้งมาหั่นไว้เลย
1: ใช่
0: หั่นเตรียมไว
1: ้ค่ะก็คือต้องมีการเตรียมวัตถุดิบค
0: ่ะมันเหมือนกับกินยาประจำแบบประจำตัวเนาะที่แบบวันนี้ต้องกินยานี้กินทุบเข้าไป
1: แต่เหมือนกินอาหารแทนใช่ค่ะ
0: เออแต่แค่แบบนิดเล็ก
1: เดียว
0: อย่างเช่นแพ้กุ้งมีความเสี่ยงหรือว่าข้อระวังอะไรบ้างไหมครับสำหรับผู้ป่วยที่ทราบก่อนที่จะเข้าการรักษาแล้วว่าอาจจะแพ้รุนแรงแค่ไหนอะไรยังไงบ้าง
1: หลังจากที่เราให้คนไข้ไปกินที่บ้านเนี่ย ความเสี่ยงที่มีโอกาสก็คือมันมีโอกาสที่จะเกิดการแพ้แบบขึ้นมาได้ด้วยเหมือนกันนะคะ ยกตัวอย่างเช่นในวันนั้นเนี่ยคนไข้แบบไม่สบายภูมิก็จะตกเดิมเขาอาจจะทนที่ขนาดเท่าเดิมเนี้ยได้ไม่เป็นไรแต่วันนั้นอ่ะไม่สบายพอดีกินก็จะมีอาการแพ้เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะให้คนไข้กลับไปด้วยก็คือให้อะดรีนาลีนนะคะแล้วก็สอนวิธีใช้ด้วยค่ะวิธีประเมินตัวเองว่าอันนี้แพ้รุนแรงแล้วจำเป็นจะต้องรีบฉีดยาแล้วก็ติดต่อแจ้งแพทย์
0: จำเป็นไหมว่าต้อง 3-5 ปีหรือว่ามันแบบเร็วกว่านั้นก็ได
1: ้โดยทั่วไป เราจะทำที่3ปีขึ้นไป
0: ครับเพื่อความชัวร์ใช่ไหมครับอาจารย์
1: เพื่อให้แน่ใจว่าภูมิเราเนี่ยมันเริ่มทนได้จริง
0: ๆครับการใช้วิธีนี้ครับอาจารย์ค่าใช้จ่ายสูงไหมครับ
1: ปัจจุบันไม่ได้สูงมากค่ะเพราะว่าเราจะให้คนไข้ไปเตรียมอาหารแล้วก็รับประทานเองที่บ้าน
0: ครับ
1: ค่ะแต่ต้องอยู่ในการดูแลของแพทย์นะคะ
0: ต้องต่อเนื่อง
1: ต้องต่อเนื่อง
0: คราวนี้ผมเชื่อว่าหลายๆคนที่แพ้ครับเขาก็รู้สึกว่าคงไม่อยากจะต้องเสี่ยงแบบนี้เหมือนกันมันมีข้อจำกัดไหมครับว่าการใช้วิธีนี้เหมาะกับผู้ป่วยแบบไหนหรือว่าผู้ป่วยการแพ้ทุกแบบสามารถรักษาด้วยวิธีนี้ได
1: ้วิธีนี้จะเหมาะกับคนไข้ที่แพ้แบบฉับพลันรุนแรงก็คือมีภาวะรับประทานอาหา
0: ร
1: แล้วมีอาการฉับพลันทันทีนะคะแต่ต้องบอกว่าจากข้อมูลเนี่ยมันเหมาะกับการทำในเด็กนะคะแต่ในผู้ใหญ่เนี่ยไม่ใช่ผู้ใหญ่ทุกคนที่จะประสบความสำเร็จ
0: ร
1: จากการทำ OIT นั้นเราอาจจะต้องเลือกเคสแล้วก็ติดตามคนไข้เป็นรายๆไป
0: ที่บอกว่าผู้ใหญ่นี่คือขนาดไหนครับอาจารย
1: ์ก็เกิน18ขึ้นไป
0: อ๋อก็คือไปทำงานนี้ก็ไม่เหมาะรักษาแล้วหรอครับอาจารย
1: ์บางคนก็จะได้ผลค่ะแต่บางคนเนี่ยทำแล้วก็อาจจะมีโอกาสที่ว่ามันจะมีภาวะแพ้แบบรุนแรงเนี่ยอยู่บ่อยๆครั้งนี้เรามีอยู่เคสหนึ่งที่แพ้แป้งสาลีแบบรุนแรงแล้วก็เขาก็แพ้แบบเหมือนมีคนกินขนมปังอยู่บนโต๊ะเนี่ย
0: ค่
1: ะแล้วเขาก็มีอาการแพ้ช็อกเลยนะคะเราก็เลยพยายามทำ OIT ให้แต่ปรากฏว่าคนนี้ทำยังไงก็ไม่ผ่านอันนี้ก็มีค่ะมันเราคงต้องดูเป็นเคสๆไปว่าคนไหนทำได้คนไหนทำไม่ได้
0: แสดงว่าคุณคนนั้นเนี่ยเขาแบบนิดเดียวก็ไม่ได้จริง
1: ๆค
0: ่
1: ะ
0: แม้จะแบบสู้ๆๆไม่ได้
1: ไม่ได้ค่ะอ
0: ย่างนั้นเขาหมดหวังเลยไหมอาจารย
1: ์อันนั้นก็ต้องพยายามให้เขาเลี่ยงเต็มที่แล้วก็ให้พกอะดรีนาลีน
0: โอเคครับผมไปกันต่อนะครับน่าจะได้อีกสักหนึ่งข่าวนะฮะมีผู้สื่อข่าวรายงานครับเป็นจากเพจของคุณหมอโอ๊กนะฮะดร.ซิกแพคครับเขาโพสต์ข้อความเลยบอกว่าชอบกินถั่วลิสงเท่ากับเสี่ยงมะเร็งตับจริงหรือรู้ทันสารพิษเงียบที่ซ่อนอยู่ในของโปรดของคนไทยนะครับถั่วลิสงเนี่ยมีความเสี่ยงที่อาจจะปนเปื้อนอัลฟาท็อกซินซึ่งเป็นสารก่อมะเร็งโดยเฉพาะมะเร็งตับครับประชากรหลายพันล้านคนรวมถึงในเขตพื้นที่ร้อนชื้นมีเสี่ยงจากอาหารที่ปนเปื้อนอัลฟาท็อกซินอย่างเช่นข้าวโพดหรือว่าถั่วลิสงนะครับหน่วยงานสุขภาพโลกกำหนดมาตรฐานปนสารสูงสุดเนี่ยนะครับก็มีหลักเกณฑ์ชัดเจนอยู่คราวนี้การเลือกซื้อผลิตภัณฑ์จากแบรนด์เนี่ยที่ตรวจสอบคุณภาพแล้วกำจัดถั่วที่ช้ำบูดหรือว่าเก็บในสภาพชื้นก็ใช้วิธีลดเชื้อราตั้งแต่ในการแปลงในแปลงเก็บนะครับแล้วก็มีเทคโนโลยีโคพลาสมาช่วยลดอัลฟาท็อกซินได้โดยไม่ทำลายคุณภาพอาหารคราวนี้อัลฟาท็อกซินมันอยู่ในถั่วที่ส่งอยู่แล้วหรือว่ามันปนเปื้อนจากอะไรอัลฟาท็อกซินคืออะไรก่อนครับอาจารย์
1: จริงๆเนี่ยอัลฟาท็อกซินเป็นสารที่เกิดจากตัวเชื้อราค่ะเชื้อราก็จะสร้างสารนี้ขึ้นมาเพราะฉะนั้นเนี่ยกลุ่มของพวกถั่วหรือว่าอะไรก็ตามที่เก็บอยู่ในความชื้นข้าวก็มีได้นะคะถ้าอยู่ในความชื้นมากๆเนี่ยแล้วมีเชื้อราเข้าไปมันก็จะมีการสร้างสารอัลฟาท็อกซินขึ้นมาอยู
0: ่เพราะฉะนั้นอัลฟาท็อกซินไม่ได้ต้นกำเนิดมาพร้อมกับอาหารแต่มันอาจจะมาจากเชื้อราเมื่ออาหารนั้นไปอยู่ในที่ที่มันไม่ดี
1: ใช่
0: อ
1: ั
0: ลฟาท็อกซินส่งผลอะไรกับร่างกายครับอาจารย์อ
1: ัลฟาท็อกซินเนี่ยมันเป็นสารก่อมะเร็งเราพบว่าจากข้อมูลนะคะเขาก็บอกว่าการที่เรามีอัลฟาท็อกซินสะสมเยอะๆเนี่ยเพิ่มความเสี่ยงของการเกิดมะเร็งตับจริงนะคะ นั้นปัจจุบันเนี่ยเราก็จะพยายามบอกว่าถ้าจะทานผลทานถั่วก็ต้องเป็นถั่วที่เก็บอย่างดีนะเป็นถั่วที่ไม่ชื้นแล้วก็ไม่มีเชื้อราขึ้น
0: โหเราจะรู้ได้ยังไงครับ

0: อย่างผมเนี่ยเวลากินก๋วยเตี๋ยวอะเราจะชอบใส่ถั่วจันถ
1: ั่
0: วที่อยู่ในเซตนั้นอะซึ่งเราก็ไม่รู้มันนานขนาดไหนแล้วนะ
1: ใช่
0: มันมีวิธีดูไหมว่าเอ้ยอันนี้น่าจะได้นะอะไร
1: คือถ้าเห็นเชื้อรานี้ก็ต้องไม่กินเลยใช่ไหมคะแต่ว่าบางทีเราไม่เห็นเราก็จะบอกยากแล้วเหมือนกันนะคะคราวนี้หลายๆคนก็จะตัดปัญหาไปเลยเป็นแบบไม่กินถั่ว
0: อืมเพราะถ้ากินเข้าไปมันไม่คุ้มใช่ไหมกับความเสี่ยง
1: บางทีเราก็ไม่แน่ใจว่ามันแบบผ่านการเก็บมายังไงบ้างหรือว่าโปรเซสมายังไงบ้างนะคะ
0: ไอ้คำว่ามีอัลฟาท็อกซินเนี่ยสมมติถ้าเกิดเรากินไปแล้วมันมีแล้วเนี่ยมันมีผลเลยไหมครับหรือมันสะสม
1: มันก็จะสะสมส่วนใหญ่ก็คือใช้เวลานะคะเป็น10ปีก็มีเพิ่มความเสี่ยงของมะเร็งตับค่ะ
0: ใช้ชีวิตยากเหมือนกันแล้วถ้าเกิดอยากกินจริงๆก็พกถั่วไปเองเนี่ย
1: แต่ทำเอง
0: แต่ทำเองก็ไม่รู้อีกว่าเราเก็บดีอีกหรือเปล่า
1: ใช่
0: เพราะฉะนั้นถ้าเกิดจะกินถั่วคือต้องดูชัดเจนว่ามันแบบได้มาตรฐานมาจากแบรนด์มีอะไรชัดเจนถ้าเกิดสมมติมาไปซื้อในที่ที่เราไม่รู้เก็บมานานขนาดไหนแล้วนี่ก็มีความเสี่ยงหมดเหมือนกัน
1: ใช่ค่ะ
0: แหมแล้วเป็นสิ่งที่มันแบบเป็นกับแก้มด้วยอาจารย์เนาะ ประมาณนี้นะครับโอเคประมาณนี้คุณผู้ชมครับวันนี้ผมว่าน่าจะเปิดโลกเรื่องเกี่ยวกับการแพ้สำหรับหลายๆคนเพราะว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะครับแล้วถ้าเกิดคุณรู้ตัวเร็วเนี่ยมันมีวิธีในการป้องกันมากกว่าเมื่อก่อนลองปรึกษาคุณหมอได้นะครับวันนี้ขอบคุณอาจารย์บูด้วยนะครับ
1: ค่ะขอบคุณค่ะ
0: หมดเวลาแล้วนะครับเจอกันใหม่ครั้งหน้ากับพ่อหมอรามานะครับวันนี้สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

ในที่สุดวันนี้ที่ทุกคนรอคอยก็มาถึงใครเป็นแฟนคลับสมุนไพรอย่ากระพริบตานะครับแต่หายใจได้สมุนไพรมีประโยชน์อย่างไรดีอย่างไรทดแทนเครื่องปรุงที่เราใช้ได้อย่างไรเรามาดูกัน

สร็จไปแล้วนะครับสำหรับสลัดแซลมอนย่างมันใช่ผมแถมผมทำไม่เป็นนะจะเห็นได้ว่าในสลัดแซลมอนย่างที่เห็นเมื่อกี้นี้มีเรื่องของพริกไทยป่นแล้วก็เรื่องของใบสะระแหน่รวมถึงดอกไม้ต่างๆที่มีน้ำมันหอมระเหยมากมายทำให้อาหารมีรสชาติน่ารับประทานมากขึ้นทำให้เราไม่ต้องใช้เครื่องปรุงที่เป็นซอสปรุงรสหรือเกลือหรือน้ำปลาซึ่งอาจจะเป็นพิษหรือเป็นผลเสียต่อร่างกายและไตในอนาคตฉะนั้นสมุนไพรก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับการลดการใช้โซเดียมน้ำปลาหรือเกลือต่างๆที่ผสมมาในอาหารในกรณีที่ติดเค็มมาทั้งชีวิตเพราะนั้นทำอย่างไรที่จะลดอาหารเค็มลดเค็มลงครึ่งนึงไงที่สำคัญคือเกลือไม่เกิน1ช้อนชาต่อวันน้ำปลาไม่เกิน4ช้อนชาต่อวันทำให้ได้อย่างนี้ทุกคนนะครับ

คนเป็นมะเร็งเนี่ยกินเนื้อนมไข่ได้นะครับโดยทั้งยิ่งถ้าเป็นแล้วแล้วอยู่ในระยะที่ต้องทำการรักษาผ่าตัดให้เคมีการใช้แสงต่างๆล้วนแล้วแต่มีโอกาสที่จะต้องการพลังงานแล้วก็โปรตีนไปซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอของร่างกายทั้งสิ้นนะครับความต้องการของโปรตีนเนี่ยจะสูงขึ้นกว่าคนปกติบางคนกลัวว่ากินเนื้อเข้าไปแล้วจะยิ่งทำให้ไปเลี้ยงมะเร็งความจริงมะเร็งเนี่ยต่อให้เราไม่กินนะครับตัวมะเร็งก็ทำตัวเหมือนกาวฝากครับมันก็จะดูดสารอาหารจากร่างกายของคนเราอยู่ดีมีการศึกษามาแล้วนะครับการรับประทานอาหารให้เพียงพอนะครับทำให้ร่างกายแข็งแรงมีภูมิคุ้มกันนะครับสามารถสร้างสิ่งที่ไปต่อต้านมะเร็งได้อันนี้จะมีประโยชน์มากกว่า

ำหรับการใช้บุหรี่ไฟฟ้าก็จะลดความเสี่ยงเรื่องการมะเร็งปอดจากสารก่อมะเร็งที่พบในบุหรี่ปกติก็จะลดลงในบุหรี่ไฟฟ้าก็จะมีส่วนประกอบที่แตกต่างจากสารที่พบในบุหรี่ทั่วไปอยู่ค่อนข้างมากครับแต่เรายังบอกไม่ได้ว่าการใช้บุหรี่ไฟฟ้าจะทำให้เกิดปัญหาอื่นตามมาหรือเปล่าคงต้องรอดูข้อมูลระยะยาวอีกสักระยะหนึ่งสำหรับคนที่จะเลิกบุหรี่แต่ไม่สามารถจะเลิกได้ทันทีจะใช้บุหรี่ไฟฟ้าแทนได้ไหมสามารถทำได้ครับแต่ว่าแนะนำว่าต้องสัญญากับตัวเองเลยนะครับว่าการใช้บุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยจะใช้เพื่อชั่วคราวเพื่อจะปรับตัวเองให้สามารถเลิกบุหรี่ได้นะครับต้องมีกำหนดระยะเวลาแน่นอนแล้วก็จะเลิกนะครับงั้นไม่แนะนำให้ใช้บุหรี่ไฟฟ้าเพื่อแทนบุหรี่ธรรมดาเป็นระยะเวลายาวนานเพราะเรายังไม่มีข้อมูลชัดเจนว่าการใช้บุหรี่ไฟฟ้าจะไม่มีอันตรายครับ

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: เสน่ห์ของกีฬาแฮนด์บอลชายหาดเนี่ยเด็กๆเนี่ยมีการหมุนตัวยิงเหมือนกับเป็นการโชว์
2: จังหวะการทำประตูมันมีทั้งการโยกสเต็ปการหลอกจ่ายมันหลากหลายมันดึงดูดคนมองค่ะ
3: พี่นี่สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับนี่กำลังทำอะไรกันอยู่ครับ
1: กำลังฝึกซ้อมกีฬาแฮนด์บอลชายหาดครับ
3: ชายหาดเหรอครับ
1: ใช่ครับ
3: ว้าว
1: หรือว่าบีชแฮนด์บอลครับ
3: เพิ่งเคยเห็นครั้งแรกเลยชีวิตนี
1: ้ครับ
3: ถ้าจำไม่ผิดตอนเด็กๆตอนประถมอะไรเงี้ยผมน่าจะเคยเล่นแต่ว่าเป็นแบบอยู่ในร่มแต่ไม่เคยรู้ว่ามันมีเวอร์ชันที่เป็นชายหาดปกติก็จะรู้จักว่ามันก็จะมีวอลเลย์บอลแต่ว่าเป็นวอลเลย์บอลชายหาด
1: ใช่ครับใช่อ
3: ันนี้ก็คือเป็นแฮนด์บอลที่เล่นบนชายหาด
1: ใช่ครับ
3: เรื่องจริงกติกาอย่างเงี้ยมันเหมือนกับ
1: จะต่างกันเลยครับ
3: ต่างกันเลย
1: โดยที่ว่าชายหาดเราจะเขาเรียกว่ากติกามันจะซอฟลงค
3: ือ
1: การเซฟการปะทะลงอะไรอย่างเงี้ยครับ
3: ทำไมถึงต้องเซฟลงครับพอไปเล่นบน
1: เนื่องจากว่าผู้เล่นเนี่ยมีน้อยลงด้วยแล้วก็เรื่องการเล่นบนชายหาดด้วย
3: ครับ
1: นะครับ
3: เรียกว่ามันจะดูดแรงเราเยอะขึ้นป่ะครับ
1: ใช่ครับแล้วอย่างนึงการใช้พลังงานที่บนทรายเนี่ยกับบนอินดอร์เนี่ยจะต่างกันพลังงานที่เราเล่นบนทรายจะใช้เยอะมาก
3: แต่ว่าจริงๆถ้าเทียบกันคือเรียกว่าอันนี้โหดกว่าหน่อยยากกว่าหน่อยป่ะครับ
1: เหนื่อยกว่า
3: เหนื่อยกว่า
1: เหนื่อยกว่า
3: แล้วผู้เล่นจริงๆในสนามมีครับ1ทีมนี่มีกี่คนนะ
1: ผู้เล่นในสนามเราจะมี1ทีมจะมีแค่4คนครับแต
3: ่
1: ว
3: ่
1: าผู้เล่นทั้งหมดที่เราส่งเข้ามานั่งในสนามบริเวณสนามได้ทั้งหมด10คน
3: แล้วก็จะผัดเปลี่ยนได้
1: ใช่เราจะเปลี่ยนกันได้ตลอดเวลา
3: แต่นี่นักกีฬาเยอะอยู่เหมือนกันครับ
1: ก็อันนี้จะเป็นเท่าที่เราเห็นจะเป็นตัวนักกีฬาที่เป็นของโรงเรียนต
3: ั
1: วแทนโรงเรียนแล้วก็ตัวแทนเยาวชนกรุงเทพ
3: ผมชอบที่เขามีหมุนด้วยครับอยากทำได
1: ้ไฮไลท์ของแฮนด์บอลชายหาดเนี่ยจะคือการหมุนตัวยิงจะได้2คะแนนอ
3: ันนี้คือเป็นท่าพิเศษครับ
1: ใช่ครับถ้าเราหมุนตัวยิงเราจะได้2คะแนนแต่ถ้าเรากระโดดยิงเวลาเราจะได้1คะแนน
3: ยากไหมหมุนยิง
1: ไม่ยากครับเดี๋ยวให้ลองฝึกดู
3: ได้
1: สนใจไหมครับ
3: สนใจครับงั้นวันนี้เนี่ยผมน่าจะพอเล่นได้อยู่นะ
1: พอเล่นได้ครับ
3: ม
1: ัน
3: แบบไม่ได้ยากถึงขั้น
1: เดี๋ยวเราจะให้ฝึกด้วยการเบสิกก่อน
3: โอเคสวัสดีครับ
1: เมย์นะครับก็จะเป็นทีมชาติชุดปัจจุบันทั้ง อดีตเคยเป็นนักกีฬาทีมชาติของชายหาดแต่ปัจจุบันเนี่ยเป็นชุดในร่มเพิ่งกลับจากซีเกมที่เวียดนามได้เรียนเงินมาครับ
3: เ
1: ดี๋ยวเมย์ก็จะคอยประกบแล้วก็คอยสอนพี่เขา
3: ฝากตัวด้วยนะครับ
2: สวัสดีค่ะชื่อปิชญาจามณีค่ะก็ตอนนี้เป็นนักกีฬาแฮนด์บอลทีมชาติในโลก

0: ร่มค่ะเล่นตำแหน่งพิวต์ค่ะเริ่มเล่นแฮนด์บอลในร่มก่อนค่ะแล้วค่อยเริ่มมาเป็นชายหาดตอนนั้นพี่ๆเขาแบบยังเล่นทีมกันเยอะอยู่ค่ะก็เลยว่าเราก็ต้องแบบมีการคัดตัวนักกีฬากันรุ่นพี่เขาก็ไปเล่นอินดอร์ก่อนแล้วก็ให้รุ่นน้องที่เข้าใหม่ก็เรามาเล่นบีทก่อนเนี่ยค่ะแต่ว่าตอนติดทีมชาติก็ติดทีมชาติอินดอร์แล้วค่อยมาติดบีทแล้วตอนนี้ก็เลยอินดอร์ไปเรื่อยๆเลย
1: งั้นเดี๋ยวเมย์ให้ผมทำอะไรบอกได้เลยครับวันนี้เป้าหมายคือผมอ่ะเห็นทุกคนหมุนตัวได้แล้วมันดูเท่อยากทำได้บ้าง
2: ครับ
0: ได้ค่ะไม่ยากฝึกแป๊บเดียว
1: แป๊บเดียว
0: แป๊บเดียวจริง
1: แป๊บเดียวคือ5วัน
0: ให้วันให้เลยชั่วโมงนึงเป็นแน่นอน
2: ครับเพราะสิ่งเหล่านี้มันขึ้นอยู่กับการที่เรามีทักษะกีฬาติดตัวมาเราก็จะทำได้มันไม่จะไม่ยากสำหรับคนที่เล่นกีฬาอยู่แล้ว
1: งั้นมาลองดูเลยก็ได้ครับเผื่อว่าจะได้วันนี
2: ้เดี๋ยวฝึกฝั่งนี้ก็ได้ครับ
1: โอเคครับ
3: แฮนด์บอลชายหาดส่วนใหญ่จะเริ่มเล่นนะครับก็จะเป็นโซนยุโรปกลุ่มยุโรปถ้าเด่นชัดก็จะเป็นอิตาลีช่วงที่เข้ามาแรกๆนะครับนำเข้ามาทดลองฝึกซ้อมดูนะครับซึ่งยังไม่ได้เผยแพร่ช่วงนั้นก็ใช้ชุดนักกีฬาทีมชาติที่เป็นชุดแฮนด์บอลในร่มนะครับนำมาเล่นก่อนสิ่งที่ต้องเพิ่มขึ้นมาที่ต่างจากในร่มก็คือเรื่องของการทำแต้มโดยการหมุนตัวในร่มเนี่ยจะทำประตูได้แค่ทีละ1คะแนนแต่แฮนด์บอลชายหาดเนี่ยจะมีลูกเพอร์เฟคช็อตลูกหมุนตัวยิงแอร์บอลรับบอลกลางอากาศยิงนะครับจะได้2คะแนนเราจะฝึกเด็กตั้งแต่ไม่เป็นเลยไม่รู้จักกีฬาแฮนด์บอลชายหาดเลยนั่นคือจุดที่ท้าทายเป็นความแปลกใหม่ที่เราจะต้องทำให้เด็กมาเป็นทีมเดียวกันได
1: ้ซึ่งวันนี้พอมาถึงที่นี่ที่วัดราชโอรสนะครับก็ได้เดินเข้ามาปุ๊บก็เห็นน้องๆเขากำลังซ้อมกันอยู่ที่สนามที่เป็นชายหาดส่วนตัวแล้วเราเป็นคนชอบทะเลเราเป็นคนชอบบีชเพราะฉะนั้นอะไรที่มันแบบมีพื้นทรายให้เราได้สามารถถอดรองเท้าได้เจอแดดอะไรอย่างเงี้ยคือเราจะชอบมากพอเห็นน้องๆเล่นเราก็แบบหุ้ยน่าเล่นเพราะเขาดูแบบรับส่งกันแล้วก็มีการยิงมันดูเป็นกีฬาที่แบบว่าเล่นกันเป็นทีมแล้วก็มันมีการได้ใช้พลังในการยิงอะไรอย่างเงี้ยซึ่งตอนแรกบอกกับตัวเองนะว่าสิ่งแรกที่เราอยากเล่นคืออยากทำประตูแล้วมันเหมือนพอเราดูน้องๆเขาอีกพักนึงอ่ะสิ่งที่เราเห็นคือเฮ้ยมันมีท่าหนึ่งที่แบบว่ามันดูเท่มากเลยก็คือการที่เขากระโดดหมุนแล้วก็ทำคะแนนทำประตูซึ่งผมรู้สึกว่าแบบเฮ้ยท่านี้มันเจ๋งแบบอยากทำให้ได้
0: เดี๋ยวตามขาคู่ค่ะตามบัคเกอร์เลยตามแบบนี
1: ้ขอดูเป็น example หน่อย
0: ใช่ใช่อย่าง
4: น
0: ี้
4: เลย
0: แล้วก็อันนี้เปลี่ยนเป็นมีถือบอลค่ะเอาถือบอลถือนี้ไว้ก่อนแล้วก็จัมจุ๊บจุ๊บก่อน
1: โอเคครับ
0: ใช่ก็ไปงั้นเลยได้เหมือนกัน
1: เดี๋ยวจะหมุนตัวด้วยก็ได้ใช่ไหมทำไมต้องฝึกขาคู่ครับ
0: เพราะว่าเวลาการหมุนของเราเนี่ยมันไม่ได้หมุนอย่างนี้จะเป็นการจัมคู่บิดตัว
1: อ๋อจัมคู่แล้วบิดตัว
0: ใช่ใช่นี่ก็ถือว่าได้แล้วได้เลยยิงได้แต้มเลยหมุนแบบเมื่อกี้เลยแต่ว่าแค่ข้ามแล้วก็จำคู
1: ่ครับ
0: นี่แบบเมื่อกี้เลยนี่โอเคอันนี้ได้แต้มเลยค่ะ
1: ได้แต้มแล้วยังไม่ได้ยิง
0: ต่อไปเดี๋ยวจะเพิ่มการยิงเดี๋ยวจะมีให้น้องเซฟ
1: โอเคครับแบบยิงแบบ
0: ใช่ค่ะยิงเลย
1: โอเคครับ
0: อันนี้คือก็คือถ้าพี่ยิงเข้าประตูคือได้2แต้มเลย
1: แต่ถ้าไม่เข้าก็เป็นแต้ม
0: ใช่ก็แค่เราแค่เปลี่ยนไปลงมารับเราลุกเสร็จก็เปลี่ยนไปลงมารับแทน
1: โอเคครับเหนื่อยเหมือนกันนะเนี่ยแป๊บเดียวเอง
0: เหนื่อยค่ะ
1: ต้องฝึกอะไรครับในความสำคัญของแฮนด์บอลนอกเหนือจากแบบการยิงละ
0: การเล่นบีบมันจะมีจังหวะแรกคือจะให้ทั้ง2ทีมเนี่ยจัมบอล
1: อ๋อแย่งกันเหมือนบาส
0: ใช่แย่งกันเหมือนบาสสมมติฝั่งเราได้โอเคฝั่งเราบุกก็เข้ามามันก็มีเกมรับของอีกฝั่งนึงรับ
1: ครับ
0: เราก็เล่นพาสบอลปกติจะมีตัวธรรมดากับตัวพิเศษตัวพิเศษคือเป็นแบบว่า2แต้มยิงยังไงก็ได้เข้าประตูได้2แต้มเลย
1: ถ้าตำแหน่งพิเศษอยู่กับเรา
0: ใช
1: ่ไม่ว่าจะยิงท่าธรรมดาหมุนตัวก็ได
0: ้ถ้าสมมติวันนี้พี่เป็น2แต้มพี่ยิงตรงนี้พี่ยิงเข้าประตูพี่ได้2แต้มเลยหรือว่าจะหมุนก็ได้2แต้มเหมือนกันแล้วก็มีลูกแอร์บอลก็ได้2แต้มเหมือนกัน
1: แอร์บอลแปลว่าอะไรครับ
0: แอร์บอลคือการรับบอลกลางอากาศยิง
1: สมมติว่า
0: สมมติหนูโยนให้พี่ใช่ไหมปุ๊บกระโดดใช่แล้วพี่ก็ยิงเลย
1: แล้วยิงบนอากาศอย่างเงี้ยนะ
0: ก็ได้2แต้ม

0: ยากอยู่นะ
1: อันนี้ก็จะยาก
0: ยากอีกแบบนึงแล้วว่าจริงๆอย่างแฮนด์บอลอันนึงที่อยากรู้คือสมมติถ้าเรามีบอลใช่ไหม
1: ค่ะ
0: เราวิ่งได้ไหมหรือว่าเราไม่สามารถ
1: วิ่งได้ค่ะวิ่งได้ทั้งหมด3 ก้าวสูดได้บอลปุ๊บ1 2 3มองหาเพื่อนแล้วก็ส
0: ่งถ้าวิ่งเลยก็คือไม่ได
1: ้เลยก็คือโอเวอร
0: ์ฟาว
1: ฟาวก็จะเปลี่ยนฝั่งเล่นเลย
0: เส้น2เส้นนี้คือห้ามเข้าไป
1: ตรงเส้นสีเขียวข้างในจะเป็นของเขตของผู้รักษาประตูค่ะสมมติถ้าพี่เป็นฝ่ายบุกใช่มั้ย
0: ครับ
1: แล้วอย่างงี้เราสามารถอย่างงี้ได้เลย
0: เพียงแต่ว่าห้ามเท้าเราเหยียบ
1: ห้ามเท้าอย่างงี้ห้ามเท้าแล้วหยิบหรือห้ามเข้าไปอย่างงี้แล้วหยิบ
0: โอเค
1: ให้แค่เอื้อมอย่างเงี้ยค่ะแต่ถ้าไกลหน่อยก็กระโดดแต่ตัวห้ามตกลงไปก่อน
0: แปลว่าจังหวะที่บอลมันออกมาคือเท้าเรายังไม่เหยียบเข้าไป
1: ใช่ค่ะห้ามเข้าไปแค่นั้น
0: โอเคเข้าใจแล้ว
1: ถ้าส่วนมากมันไม่ค่อยมีใครเขาอย่างนี้หรอคะ
0: เขาก็จะไม่เสี่ยง
1: ใช่เขาจะไม่เสี่ยงเพราะว่ามันจะมีฝ่ายเกมรับที่รับอีก
0: ม
1: ันก็จะยากเวลาเข้าไป
0: เขาก็จะมารอดักอยู่ดีใช่ไหม
1: ใช่
0: แล้วเราต้องฝึกท่ายิงธรรมดาด้วยไหมหรือว่ามัน
1: ท่ายิงธรรมดาก็ได้นะคะตัวอาจจะไม่ต้องจำก็ได้อาจจะแค่ได้หนูส่งบอลให้พี่บอลตรงนี้แล้วกระโดดยิง
0: ต้องกระโดดด้วยเหรอกระโดดธรรมดาก
1: ระโดดแบบนี้กระโดดยิงท่าอย่างน
0: ี้อ
1: ย่างนี้ก็ปกติแต้มเดียว
0: มันต้องอ๋อได้3 ก้าว
1: ใช่ค่ะใช่อันนี้ก็คือได้เลยแต่แค่อยู่ในแค่กรอบประต
0: ูโอเคครับ
1: จะรออีกสัก2 ลูกนั่นนะ
0: ได้ครับ
1: อีกลูกนึงอะอย่างนี้ก็คือถ้าพี่เป็นตัวพิเศษคือได้2 แต้มเลย
0: นะขอลอง
1: เดี๋ยวลองจังหวะหมุนอันนี้ค่ะตอนถึงจังสุดท้ายเดี๋ยวหนูจะส่งบอลแล้วก็พี่ก็
0: ได้ครับ
1: ขออีกรอบนึงเดี๋ยวพอหนูส่งอีกปุ๊บรอเอาบอลก่อนแล้วก็จังอีกทีนึง
0: แล้วค่อยจังอีกทีนึงโอเค
1: โอเครอก่อนนี่ก็คือ2 แต้มเลย
0: โอเคอัน
1: นี้คือเบสิกที่ได้แล้ว ไม่เหนื่อยไม่เหนื่อย
0: โอเคเข้าใจแล้ว
1: เข้าใจไหมคะ
0: คือมันก็ประสุกดีนะคือถ้าเล่นกันแบบมันๆแล้วมันแบบว่าดูแบบว่า กระตือรือร้นดีอ่ะ
1: ยิ่งร้อนหนูว่ามัน
0: ยิ่งมันฮะ
1: มันยิ่งบอกว่าเจอทีมที่แบบว่ามันสูสีอ่ะเขาเล่นเป็นเราเล่นเป็นเขารับได้เรารับได้มันรู้สึกแบบมาดิยิง
0: มาด
1: ิ
0: มาดิ
1: ก็จะเอาคืนอ่ะ
0: เ
1: พราะว่ามันกีฬานี้มันตรงนี้แหละ
0: แล้วอย่างพอเมย์เล่นมาทั้งแบบในร่มใช่ไหมแล้วก็แบบบีชอ่ะความสนุกมันต่างกันไ
1: หมหนูว่าความสนุกมันคนมันต่างกันคนละแบบอันนี้มันแบบมันสนุกได้แค่ระยะเวลาสั้น
0: ๆ
1: บีชเล่นแค่10 นาที2 ครึ่งแต่ของในร่มอ่ะจะเล่น30 นาที2 ครึ่ง
0: 30 นาที2 ครึ่ง
1: แต่ว่าความกดดันอ่ะหนูว่าบีดกดดันมากกว่าเพราะว่าจังหวะเวลาการเล่นมันน้อย10 นาทีคือถ้าสมมติเราลุกไม่ได้แต้มไม่ชัวร
0: ์
1: ก็คือมีเวลาแค่10 นาทีสุดท้ายที่จะสามารถชนะได้แต่ของอินดอร์เนี่ยโอเค30 นาที20 นาทีแรกอาจจะแบบค่อยๆยังไม่ค่อยได้อ
0: ี
1: ก10 นาทีอ่ะอาจจะโต้ทันแล้วก็มีเวลาอีกตั้ง30 นาทีสุดท้ายที่จะแบบเอาชนะได้อีกมันเลยกดมันกดดันเหมือนกันแต่ว่าอันนี้หนูว่าอันนี้กดดันมากกว่าก
0: ดดันกว่า
1: ด้วยความที่มันแบบระยะเนี่ยกระสามันแค่เนี่ยใช
0: ่
1: สั้นกว่าของ
0: ใน
1: ล
0: มใช
1: ่ไหมใช่มันก็เลยแบบมันต้อง
0: รู้แต่แค่รู้สึกว่าอันเนี้ยร่างกายต้องฟิตมากๆ
1: ใช่อันนี้ต้องฟิตกว่า
0: เหมือนจะแบบว่าสนามไม่กว้างแต่จริงการวิ่ง2-3 ก้าวการหมุนตัวกระโดดเทิร์นแต่ละทีแล้วลงมาที่ทรายอ่ะมันใช้พลังงานค่อนข้างเยอะนี่เมื่อกี้ลองไปเยอะสุดก็โหเดรนเอเนอร์จีไปแบบเยอะเหมือนกัน
1: ทรายมันแบบยิ่งร้อนยิ่งเหนื่อยยิ่งแบบทรายยิ่งดุไม่ใช่บอกโอ้ยแป๊บก็เหนื่อยแล้วก็เลยแบบการซ้อมทุกอย่างเลยต้องเน้นแรง
0: มากกว่าเรื่องของการความแม่นยำมันคือเรื่องของแบบความฟิตใช่ไหมเรื่องของฟิสิกอลที่แบบต้องพร้อมตลอดก่อนเล่นทีมอยากรู้ว่ามันต้องมีการแบ่งตำแหน่งไหมว่าคนนี้คนเล่นตำแหน่งอะไรหรือว่าการวางโพสิชันของแบบคนแต่ละบอดี้ไทป์เนี่ย
1: มีคนค่ะ
0: เรา
1: อย่างพ
0: ี่
1: รู้ว่าพี่เล่น2 แต้มเลย
0: ตัวพิเศษ
1: ใช่
0: เพราะเราเป็นคนพิเศษ
1: ใช่แล้ว
0: ก็คือไม่ว่าจะยิงจะได้2 แต้มวันน
1: ี้
0: จะหมุนตัวไม่หมุนตัวได้หมด
1: ใช่ค่ะเพราะว่า2 แต้มเขาไม่ค่อยหมุนตัวกันย
0: ิ
1: งแต่ปกติใช่แต่ว่าถ้าเราเหนือชั้นก็หมุนยิงก็ได
0: ้เฮ้ยก็แน่นอนส
1: ิแล้ว
0: มันก็ต้องแน่นอนสิคนอย่างเรา
1: หมุนยิงเลย
0: ซ้อมมาแล้วว่าหมุนยิงเป็นยังไงก็ต้องลองหมุนสักหน่อยให้4 แต้มได้ไหมถ้าหมุนยิง
1: ถ้าเรื่อยๆได้ให้เลย
0: เฮ้ยจริงเหรอ
1: แต่กฎไหนจริงไม่ได้
0: กฎไหนเนี่ยกฎเม

0: จดมาเอง
1: โอเคเ
0: ลยจะลองไปฟ้องกับน้องก่อนได้ค่ะ
1: โดยพิเศษก็คือวิ่งว่อนหาช่องทำ
0: ใช่ค่ะตอนนี้จะเป็นรับ3ลุก2คือเกมรับจะมี2คนเราก็จะมี3คน
1: อ๋อเกมรับคือ2คนนึง
0: ใช่2คนนี้ค่ะน้อง2คนนี
1: ้ที่เหลือคือเป็นฝั่งบุก
0: ใช่จะให้พี่อยู่ฝั่งนี้ก็ได
1: ้
0: เป็น2แต้มฝั่งนี้เดี๋ยวหนูลากบอลให
1: ้โอเคต้องวิ่งเข้าไปมั้ย
0: เดี๋ยวหนูส่งบอลให้ก่อนค่ะนี่แล้วพี่ก็ส่งกลับมาสนุโอเคแล้วก็รอตรงนั้นถอยมาอีกหน่อยนึงใช่เนี่ยเอาบอลแล้วก็ยิงเลยใช่แต่เราสามารถเข้าไปอีกได
1: ้กระโดดข้ามมาได้
0: เมื่อกี้ไกลไป
1: โอเค
0: แล้วลองอีกรอบนึงแรงดีอันนี้แรงดีเดี๋ยวลองหมุนยิงดีกว่าเมื่อกี้เราฝึกมาแล้วหมุนเลยเราต้องรอเท้าคู่ก่อนปึ้งก่อนรองเท้าคู่ก่อนแล้วค่อย
1: โอเคมันจะมั่นคงกว่า
0: ใช่เพราะว่าเมื่อกี้พี่มาอย่างนี้อย่างนี้เลยเดี๋ยวลองอีกรอบหนึ่งเท้าคู่ก่อนใช่อย่างนี้ก็ได้สองแต้มเหมือนกันเนี่ยพี่ยิงได้เลยอย่างนี้ก็คือเล่นระบบแบบนี้เลยตอนซ้อม

0: ต่อไปเราจะฝึกเป็นเกมรับนะครับหน้าที่หลักของคนรับคืออะไรแย่งบอลให้ได้
1: เขาจะมีตัวลุก4คนเขาจะมีมากกว่าเราคนนึงเราแค่เคลื่อนที่
0: อันนี้คือทีมเขา
1: ใช่ค่ะอันนี้คือทีมเขา
0: แปลว่ากันคนนี้แล้วก็2คนนั้น
1: ใช่2แต้มจะเป็นน้องคนกลางที่สามารถยิงตรงไหนก็ได้เหมือนพี่เลยใช่ตัวกลางจะเป็นดูโพสกับดูตัวกลางค่ะเขาบอลฝั่งนี้หนูจะดูตัวนี้พี่ดูระหว่างตัวกลางกับตัวโพสยืนแบบนี
0: ้ไปยืนเข้ามาแทรก
1: ใช่
0: โอเค
1: ดูระหว่างตัวกลางกับตัวโพสใช่โอเคอันนี้พี่ดูตัวกลางค่ะถูกแล้วไปเลยพาเลยใช่อันนี้รอดตัดได้นะตัดบอลได้ใช่แล้วพี่ก็ลงมาลงมาดูว่าหนูก็ใครตัดไปเลยใช่รอบนี้เลยเกมเรามีประมาณแค่น
0: ี้
1: เกมเราต้องเคลื่อนเยอะหน่อย
0: ตามติดให้เขาเล่นยากที่สุด
1: เกมเราก็จะมีแบบนึงคือกระโดดบล็อกตอนจังหวะเขาหมุนกระโดดบล็อกคือถ้าสมมติน้องคนนี้หมุนหนูก็จะไปอย่างนี
0: ้เหมือนวอลเลย์บอล
1: ใช่แต่แค่เรากระโดดไปขนานกับเขาแต่เราห้ามอยู่ในโซนแบบนี้แล้วบล็อก
0: ต้องยกเท้าก่อนถึงจะบล็อก
1: ใช่ค่ะต้องกระโดดลอยตามไป
0: โอเค
1: โยต้ามโอเคอย่างนั้นแหละค่ะประมาณ
0: เตี้ยเกิน ไม่น่าในตำแหน่งนี้ได้ ตอนนี้ก็ซ้อมเบสิกกับน้องเมย์เสร็จแล้วนะครับซึ่งก็สภาพก็คือเหงื่อออกซึ่งดีมากเลยปกติผมเป็นคนเล่นกีฬาแล้วแบบถ้ามันไม่เหนื่อยหรือแบบร้อนจริงๆก็คือเหงื่อไม่ออกแต่ตะเกียซ้อมไปแป๊บเดียวคือใช้ได้ถือว่าเป็นกีฬาที่สนุกมากแล้วก็มีความเพลินเหมือนเราเล่นแบบมีความเหมือนคล้ายๆการเล่นเวลาเราเล่นแชร์บอลวอลเลย์บอลสมัยก่อนอะไรเงี้ยที่มันจะต้องมีความเป็นทีมแล้วก็มีความแบบพยายามเอาชนะอะไรเงี้ยตลอดเวลาการซ้อมเมื่อกี้มันคือแบบเวลาเราต้องทำประตูenergy มันจะแบบเพิ่มขึ้นอะดรีนาลีนมันจะหลั่งให้เราแบบเฮ้ยเอาเว้ยเอาเว้ยตอนนี้คือเครื่องติดละแบบอยากเล่นทีมมากเดี๋ยวก็มารอดูกันว่าเล่นทีมจะเป็นยังไงนะครับ
2: ครับก็เดี๋ยวเราจะลงทีมกันนะครับเดี๋ยวให้น้องอัดเนี่ยเป็นผู้เล่นพิเศษของทีมผู้เล่นพิเศษเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนกับพวกสาประตูคอยเข้าสลับกัน
0: ใครเป็นผู้รักษาประตู
2: นี่น้องอิงนะครับอิงนะแล้วเดี๋ยววันนี้เราจะเล่นกันในรับ3คนลุก3คนนะครับตัวเล่นพิเศษก็เป็นคนที่4ครับอยากจะเล่นแค่ลายริมนี้ทางนี้อย่างเดียว
0: ยิงฝั่งโน้น
2: ใช่ครับใช่ๆ
1: แล้วรถ
3: สู
0: ้ตอนนี้นะครับก็เกมกำลังจะเริ่มแล้วผมระบบเป็นตัวพิเศษนะครับที่เดี๋ยวจะต้องคอยเปลี่ยนกับน้องอิงที่เป็นโกนะครับตอนนี้เขากำลังจะจัมบอลแย่งกันใครจะได้บุกก่อนมาดูกันเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นเปลี่ยนเลยเหรอ

ังไม่ได้แต้มนะแต่เขาเริ่มเข้าใจแล้วว่าวิ่งเข้าวิ่งออกยังไงเริ่มเกลียดแล้วเวลาเราทีมเราฝ่ายบุกเนี่ยยิงเสียเราต้องรีบวิ่งออกก็ดีนะเอาจริงมันไม่ค่อยเหนื่อยมากเพราะว่าเรามีเวลาพักโดนไปแล้ว1

0: ทำได้2แต้มแล้วเริ่มมันโอ้โหแต้มที่4ครับฟอง
1: คือนี่มากหน่อยคือนี่มากหน่อยปล่อยง่ายเกินไปอ่ะ
0: ไม่รู้เขาอ่อนหรือเปล่านะ
2: โอ้โห

0: 苦命的嘞。
1: เรียกว่าหูวิ่งไปหนึ่งดอกโป้งรับไม่ทันบอลกระแทกหู

0: โอ้ยโทษครับ
1: เวลาไปขอบคุณการขอโทษการไปเด็กๆไปสำหรับวันนี้นะครับก็เป็นการฝึกซ้อมเป็นการลงทีมถ้าชอบหรือติดใจเชิญนะครับเชิญนะครับให้เข้ามาในที่นี่อีก
0: แล้วจริงๆผมถามก่อนว่าสมมติถ้าคนที่แบบว่าเขาสนใจเขาดูคลิปนี้ไป
1: ครับ
0: แล้วเหมือนเขาอยากมาเล่นจริงๆเขาไปเริ่มที่ไหนได้บ้างครับพี่นิ
1: ดสามารถมาเริ่มที่นี่ได้เลยครับเพราะว่าแฮนด์บอลชายหาดเนี่ยในกรุงเทพมหานครเนี่ยจะมีที่โรงเรียนวัดราชโอรสที่เดียว
0: โอ้จริงๆวันนี้สนุกมากเลย เอาจริงตอนแรกตอนที่มาถ่ายเนี่ยก็เหมือนเคยเล่นแฮนด์บอลสมัยเด็กๆแต่ว่าเราลืมไปแล้วว่ากีฬามันคืออะไรแล้วก็เหมือนแบบความสนุกมันคืออะไรแต่ว่าอันเนี้ยพอตั้งแต่มาถึงเห็นน้องๆเล่นเห็นชายหาดซึ่งเป็นแฮนด์บอลชายหาดที่ผมไม่เคยเห็นมาก่อนในชีวิตได้ลงทีมจริงๆอะไรอย่างเงี้ยสนุกมาก
1: ครับ
0: รู้สึกว่าจริงต่อยสักเกมไหมครับ

0: พี่เขาพอเล่นได้แล้วเพราะว่าบางคนที่หนูเห็นน้องๆเข้ามาใหม่ๆเนี่ยบางคนก็ยังแบบว่ากระโดดไม่เป็นหมุนตัวไม่ครบรอบยิงไม่มีแรงแต่ว่าพอพี่อัดเขาเข้ามาเนี่ยเขารู้สึกว่าแป๊บเดียวหนูสอนเขาแค่รอบเดียวพี่เขาหมุนได้เลยอย่างเงี้ยหนูก็แบบเออทำไมเขาทักษะเขาดีเหมือนกันนะเนี่ยฝึกแป๊บเดียวก็ได้เลยค่ะแรงก็ไม่ตก
1: จุดเด่นของเขาแน่นอนครับเรื่องของการยิงบอลการส่งบอลและหลังๆมาเริ่มมีการที่จะเขาเรียกว่าลูกล่อลูกชนหรือเริ่มมีการหลอกเล่ห์เหลี่ยมการหลอกเพิ่มขึ้นสิ่งที่ควรปรับของน้องอัดจะมี1จุดแค่จุดเดียวนะครับเรื่องของการที่ระหว่างรอบอลเนี่ยน้องอัดชอบเข้าไปรอบอลใกล้โซนมากเกินไปทำให้ถ้าได้บอลมาพื้นที่ในการกระโดดยิงมันจะน้อยลงจะไม่ถนัดนั่นเองนะครับ
0: ก็จะเป็นแค่ทักษะการยิงแต่ก็ยังไม่เห็นได้พี่ยังไม่เห็นพี่เขาหมุนในเกมเมื่อกี้แต่ว่าตอนซ้อมก็ถือว่าโอเคค่ะหนูว่าพี่อัดพอที่จะเล่นได้เลยถ้าหนูเป็นตัวธรรมดาแล้วพี่อัดเป็นตัวสองแต้มหนูรู้สึกว่าหนูไว้ใจให้เขายิงเพราะจังหวะที่เขายิงคือเขายิงเข้าเกือบทุกลูกที่เขาได้ขึ้นมันทำให้รู้สึกว่าโอเคสองแต้มเรามีหน้าที่ทำงานได้ดีตัวหมุนตัวจ่ายโอเคเราค่อยเสริมไปได้อย่างเงี้ยค่ะมันรู้สึกว่าการประกอบทีมง่ายมากขึ้นถ้าเราไม่ยิงเราส่งให้พี่อัดยิงโอเคพี่อัดได้เต็มเราก็โอเคได้เต็มแล้วออกไปก็ให้เกมรับออกมารับช่วยอะไรเงี้ยถ้ามีเวลาฝึกอีกนิดนึงก็คือน่าจะดีกว่าถ้าฝึกหนูว่าประมาณเดือนนึงหนูให้ประมาณเดือนนึงน่าจะแบบลงแข่งขันได้ค่ะ
2: ซึ่งวันนี้ผมก็ต้องแบบขอบคุณโค้ชนิกแล้วก็น้องเมย์แล้วก็น้องๆทุกคนที่แบบทีมราชโอรสทุกคนนะว่าแบบเหมือนให้ผมได้มาลองแล้วทุกคนก็เหมือนแบบเวลคัมมากๆสอนทุกอย่างเต็มที่อะไรเงี้ยแล้วก็เล่นกับเราเต็มที่จนเรารู้สึกว่าเราได้เจอเสน่ห์ของกีฬานี้อะไรเงี้ย
1: เสน่ห์ของกีฬาแฮนด์บอลชายหาดเนี่ยถ้าเป็นส่วนตัวผมก็คือเด็กๆเนี่ยมีการหมุนตัวยิงเหมือนก็เป็นการโชว์การแอร์บอลยิงก็เป็นเหมือนการโชว์เด็กๆก็มีความชื่นชอบ
0: เสน่ห์ของแฮนด์บอลน่าจะเป็นการเข้าทำจังหวะการทำประตูมันมีทั้งการโยกสเต็ปการหมุนตัวการแอร์บอลการหลอกจ่ายอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันหลากหลายมันดึงดูดคนมองค่ะเราก็มีทั้งวิ่งทั้งรับทั้งลุกวิ่งสลับกันไปมาอย่างเงี้ยค่ะหนูว่าอันนี้ก็คือเสน่ห์ของแฮนด์บอลเราค่ะถ้าเป็นหนูชอบซีเกมค่ะเพราะว่ามันรู้สึกว่าตอนที่เราเล่นเรารู้สึกว่าเราเต็มที่แล้วเราก็แบบได้รางวัลกลับมาคือได้อันดับที่2เงี้ยค่ะแต่ไปที่อื่นก็ได้แข่งขันเหมือนกันแต่ว่าเหมือนเราเจอทีมที่เขาแบบเก่งกว่าเราก็เลยแบบอาจจะไม่ได้ติดอันดับอะไรขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยค
1: ่
0: ะ
1: แฮนด์บอลชายหาดเนี่ยจะเอาตรงๆคือมีทีมน้อยกว่าแฮนด์บอลในร่มแต่มันสร้างง่ายครับเราอยากใหทีมที่มีแฮนด์บอลในร่มอยู่แล้วเนี่ยพัฒนาไปด้วยกันพร้อมกันเมื่อเราอยากให้มีทีมเยอะแล้วสิ่งที่ตามมาเราก็อยากให้เด็กๆมีทัวร์นาเมนต์เยอะขึ้น
0: ของหนูแฮนด์บอลชายหาดหนูอยากไปชิงแชมป์โลกค่ะแต่ด้วยความที่ตัวหนูติดอินดอร์ค่ะในร่มก็เลยแบบอยากมาลองมาเล่นชายหาดไปชิงแชมป์โลกบ้างถ้าหวังในร่มก็อยากไปชิงแชมป์โลกเหมือนกันน่าจะเป็นความหวังสูงสุดของนักกีฬาทีมชาติแล้วค่ะชิงแชมป์โลก
2: รู้สึกกำลังดีเลยวันนี้เป็นการมาออกกำลังที่แบบว่าเหนื่อยแต่ว่าก็เป็นการเหนื่อยที่แบบพอดีอะไรอย่างเงี้ยซึ่งก็ถือว่าแบบถ้าใครมีโอกาสอยากลองมาเล่นนะครับก็มาได้ที่วัดราชโอรสนะครับที่กรุงเทพนี่แหละเขาก็มีให้มาลองเล่นตั้งแต่ใครที่แบบเล่นไม่เป็นแล้วอยากลองเล่นดูนะครับก็มาฝึกได้ซึ่งอันนี้ยกตัวอย่างผมเองวันนี้พอได้มาลองก็คือแบบขึ้นแท่นกีฬาที่แบบว่าอยากเล่นต่อนะครับผมยังไงวันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งวันที่สนุกแล้วก็เอนจอยมากๆนะครับผม

ในมะเร็งตับเนี่ยผู้ชายเนี่ยจะพบมากกว่าผู้หญิงประมาณ 2-5 เท่านะครับนั้นส่วนหนึ่งที่สำคัญในอดีตแล้วบอกเออเป็นเพราะว่าผู้ชายไปดื่มเหล้าเมายาเยอะกว่าผู้หญิงหรือเปล่าก็มีความจริงไปส่วนหนึ่งก็คือว่าการดื่มสุราก็จะเสริมทำให้ผู้ป่วยที่เป็นไวรัสตับอักเสบ B.C มีความเสี่ยงอยู่แล้วเนี่ยเพิ่มความเสี่ยงไปมากขึ้นนะครับแต่ตัวที่สำคัญอีกอันหนึ่งซึ่งเราค้นพบทีหลังก็คือว่าฮอร์โมนเพศนะครับฮอร์โมนหญิงเนี่ยก็จะมีส่วนที่จะป้องกันหรือลดความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งตับขณะที่ฮอร์โมนเพศชายเนี่ยไม่ได้มีส่วนป้องกันใดๆเลยเพราะฉะนั้นเราเห็นว่าเวลาที่เราตรวจกรองมะเร็งตับเนี่ยเพศชายเราเริ่มตรวจกรองตั้งแต่อายุ40แต่เพศหญิงอ่ะเราไปเริ่มตรวจกรองตอนอายุ50ก็เพราะว่าในอายุ50แล้วก็คาดว่าอยู่ในวัยที่เริ่มหมดประจำเดือนแล้วเนี่ยฮอร์โมนที่จะป้องกันมะเร็งก็จะหมดไปแล้วมันก็จะมี

0: สิริราช The Life วันนี้นำเสนอเรื่องราวของคนไข้3รายใครที่ต้องดูแลผู้สูงอายุที่เดินเองไม่ได้และมีความเสี่ยงที่กระดูกตามส่วนต่างๆแตกหักง่ายไม่แน่นะครับว่าอาจจะมีความเสี่ยงเกิดภาวะกระดูกพรุนขึ้นมาได้และการปล่อยให้ผู้สูงอายุอยู่แต่บนเตียงต้องคอยระวังเพราะอาจจะมีอันตรายเกิดขึ้นได้นะครับส่วนเคสสุดท้ายเราจะพาไปดูภาวะผิดปกติที่เกิดขึ้นกับร่างกายโรคนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรหาคำตอบได้ในรายการวันนี้ครับ
1: วันที่เกิดเหตุจะพาแม่ไปข้างนอกไปทานข้าวข้างนอกด้วยแต่วันนั้นกระดูกหักแล้วแม่ไม่ร้องเลยก็คิดว่าคงแค่กระดูกซนเฉยๆอะไรเงี้ยพอนั่งรถแล้วไม่ร้องเลยก็คือมาถึงบ้านทุกวันเนี่ยแม่พี่จะต้องอาบน้ำถ้าไปข้างนอกณวันนั้นพี่ก็บอกว่าแม่เจ็บขาไม่เป็นไรเช็ดตัวเอาขึ้นเตียงร้องมากเลยก็เลยคิดว่าเอ๊ะแม่กลัวจะหักแน่ละรุ่งเช้าน้องสาวจับลุกขึ้นนั่งอีกก็ไม่ร้องปวดพอให้ทานข้าวเสร็จอะไรเรียบร้อยเอานอนร้องอีกก็กลัวแหละเพราะว่าอาจารย์บอกว่าพรุนเยอะมากเหมือนพร้อมที่จะหักทุกที
2: ่อันนี้เป็นเคสอะไรครับอาจารย์ครับ
3: ก็อันนี้เป็นคนไข้ผู้สูงอายุครับแล้วก็มีภาวะกระดูกพรุนนะครับ
2: อายุเท่าไหร่ละครับ
1: 97ครับพรุ่งนี้จะเบิร์ธเดย์ขึ้น98
2: สุดยอดเลยอ่ะก็นี่อย่างนี้คือไงครับอาจารย
3: ์ก็ประเด็นคือคุณยายเนี่ยมีโรคประจำตัวบางอย่างทำให้ไม่สามารถลงมายืนเดินได้นะครับก็ต้องดูแลกันบนรถเข็นกับนอนบนเตียงนะครับ
2: แล้วเกี่ยวกับกระดูกยังไงครับในเมื่อเรามีโรคประจำตัวอย่างอื่นที่ไม่เกี่ยวกับกระดูกส่งผลอะไรกับกระดูกครับ
3: ก็ธรรมชาติของร่างกายมนุษย์เนี่ยครับเหมือนคุณบ้วยเนี่ยฮะเวลาคุณบ้วยเล่นกล้ามใช่ไหม
2: ครับ
3: คุณบ้วยมีการใช้เนี่ยกล้ามเนื้อก็มีการขยายขนาด
2: ถ้าไม่ใช้มันจะฟีบ
3: ในทางตรงข้ามสมมุติพอไม่ใช้ก็จะมีการฝ่อรีบลงนะฮะกระดูกก็เช่นเดียวกันกรณีถ้าสมมุติว่าเรามีกิจกรรมนะฮะยืนเดินลงน้ำหนักใช้ชีวิตทั่วไปนะเขาก็จะรักษาสมดุลของเขาพอเวลาเราไม่ใช้นะครับก็จะมีการที่พร่องออกไปก็อาจจะเกิดความบางความพรุนนะครับเหมือนกลุ่มมนุษย์อวกาศเนี่ยนะฮะที่เขาไปลอยอยู่ในยานอวกาศไม่มีน้ำหนักนะฮะอยู่ในสภาวะไร้น้ำหนักนะฮะกระดูกพวกนี้ก็จะมีความบางความพรุนเกิดขึ้นได้นะท่านี้คุณยายก็คล้ายๆกันนะครับ
2: เป็นอะไรครับคุณยายกระดูกพรุนจากการที่อยู่บนรถเข็น
1: อยู่บนรถเข็นตั้งแต่2551หยุดหายใจไปแล้วก็นอนไป8เดือนอ่ะต้องฟีดอาหารเงี้ยแล้วก็มาเริ่มดีขึ้นก็ไม่ได้ลงเดินอีกเลยตั้งนั้นเพราะว่าเดินไม่ได้นอนไป8เดือนนะคะ
2: หยุดหายใจไปเสร็จแล้วก็สามารถนอนมากิน8เดือนเป็นลักษณะคือไม่รู้ตัว
1: ก็ไม่ทานอาหารเองก็

0: ช้ทางสายยางอยู่4เดือนแล้วก็เริ่มปั่นอาหารให้ทานทางปากโดยใช้สลิงช่วยบ้างกระดกขวดแบนค่ะ
1: แล้วขณะที่ยะพอตอนนี้คุณยายเริ่มรู้สึกตัวหลังจากนอนมาแล้ว8เดือนทางญาติเป็นยังไงบ้างครับ
0: ก็ช่วยกันดูแลพี่น้อง
1: รู้สึกเป็นยังไงบ้างตอนนั้น
0: ตัวเองเนี่ยเป็นพยาบาลอยู่ศรีราชก็กลับไปดูแม่เสาร์อาทิตย์
1: เท่าที่เห็นคือแบบนอน8เดือนไม่ได้ขยับเลยมันทำให้ช่วงนี้แหละที่ทำให้กระดูกพรุนอย่างนี้เราจะดูแลตัวเองอย่างไรครับในขณะที่เรามีผู้สูงอายุอยู่ที่บ้านหรือถ้าเราเป็นผู้สูงอายุเองเราควรจะดูแลตัวเองอย่างไรหรือปฏิบัติตัวอย่างไรครับ
2: ครับก็ภาวะกระดูกพรุนเนี่ยนะครับ
1: ครับ
2: อาจจะเรียกได้ว่าเป็นภัยเงียบภัยเงียบแปลว่าอะไรแปลว่าอาจจะไม่มีอาการเลยนะครับถ้าไปล้มไปกระแทกหรือไปอุบัติเหต
1: ุ
2: อาจจะเกิดการหักแบบไม่คาดคิดนะครับทีนี้ผู้สูงอายุเนี่ยปัจจุบันเราทราบแล้วผู้สูงอายุเนี่ยมีปริมาณมากขึ้นเรื่อย
1: ๆ
2: นะฮะทั่วโลกเลยนะครับในประเทศไทยเองก็เช่นเดียวกันนะครับทีนี้ปัจจัยผู้สูงอายุเนี่ยนอกเหนือจากกระดูกพรุนเนี่ยก็คือปัจจัยเรื่องการพลาดไปหกล้มในคนที่ยังยืนเดินได้อยู่นะครับ
1: ที่เจอประจำล้มในห้องน้ำเอาอีกแล้ว
2: กลุ่มนี้จำนวนหนึ่งพอเวลาที่ได้รับอุบัติเหตุก็เกิดการหักนะครับทีนี้การหักในแต่ละที่เนี่ยก็อาจจะมีความแตกต่างกันนะฮะส่วนใหญ่หักสะโพกเนี่ยสะโพกหักเนี่ยมักจะต้องได้รับการดูแลด้วยการผ่าตัดดามกระดูกเพื่อให้คนไข้กลับไปสามารถขยับเขยื่อนได้โดยเร็วและป้องกันภาวะแทรกซ้อนนะครับถ้าเป็นข้อมือเป็นอะไรก็อาจจะเข้าเฝือกเข้าอะไรพวกนี้ได้นะครับทีนี้ในกรณีผู้สูงอายุที่กระดูกพรุนเนี่ยนะครับจำนวนนึงอาจจะไม่ทราบนะครับปัจจุบัน
1: เนี่ยเป็นภัยเงียบที่อาจารย์บอก
2: ปัจจุบันเนี่ยในการตรวจกระดูกพรุนเนี่ยเราอาจจะตรวจได้หนึ่งคือใช้ความหนาแน่นหรือมวลกระดูกก็มาใช้เครื่องนะครับในการตรวจส่วนใหญ่เราก็จะเลือกตรวจในตำแหน่งที่พบว่าพรุนแล้วก็มีการหักบ่อยๆเช่นพวกสะโพกข้อมือหรือว่ากระดูกสันหลังนี่เป็นต้นอันที่สองก็อาจจะตรวจเลือดนะตรวจเลือดก็ดูปัจจัยที่เกี่ยวข้องละและก็ดูการทำงานของเซลล์กระดูกบางประเภทนะครับซึ่งการตรวจเลือดก็คงจะต้องมาที่โรงพยาบาลนะครับนะก็อาจจะต้องดูว่าบางโรงพยาบาลอาจจะไม่มีแลบพวกนี้ก็ต้องถามทางโรงพยาบาลนะครับเพราะนั้นก็ปัจจุบันเนี่ยก็จะใช้เรื่องเกี่ยวกับการตรวจความหนาแน่นหรือมวลกระดูกนะฮะวัดความโปร่งบางความพรุนการใช้ตรวจเลือดเพื่อดูเรื่องของค่าแคลเซียมในเลือดวิตามินดีนะครับฮอร์โมนบางอย่างหรือแม้กระทั่งการทำงานของเซลล์กระดูกที่เรียนไปแล้ว
1: ในตัวที่แบบเราจะรับผิดชอบตัวเองยังไงบ้างที่ไม่ให้เกิดภัยเงียบแบบนี้ในเรื่องของกระดูกพรุนแม้ว่าเราจะเป็นผู้สูงอายุเราควรจะปฏิบัติตัวอย่างไรออกกำลังกายไม่ได้ทำไงดีแต่ไม่อยากเป็นกระดูกพรุนอะไรประมาณนี้อาจารย
2: ์ต้องเรียนว่าอย่างนี้ครับกระดูกพรุนเนี่ยเป็นภาวะซึ่งเกิดตามธรรมชาต
1: ิน
2: ะครับเหมือนกับเวลาเราอายุมากขึ้นเนี่ยนะครับผิวหนังอาจจะเกิดการเปลี่ยนแปลงมีรอยย่นอะไรอย่างนี้เกิดขึ้นนะฮะกระดูกเช่นเดียวกันนะครับทีนี้ในผู้สูงอายุเนี่ยโดยเฉพาะในเพศหญิงเนี่ยถ้าสมมติว่าประจำเดือนเริ่มหมดไปแล้วนะครับระยะหนึ่งเนี่ยฮอร์โมนบางอย่างก็ลดน้อยลงพวกนี้ก็อาจจะเป็นปัจจัยนะฮะเป็นปัจจัยเสริมหลายๆอย่างทำให้เกิดความพรุนโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าออกกำลังกายน้อยหรือว่าไม่ค่อยมีกิจกรรมกลางแจ้งนะฮะสัมผัสแดดน้อยวิตามินดีก็ต่ำลงไปด้วยนะฮะทานอาหารที่แคลเซียมน้อยอีกอย่างนี้เป็นต้น
1: ได้ยินแล้วคือการทานอาหารที่แคลเซียมพอสมควรควรจะมีแคลเซียมบ้างแล้วก็ถ้าออกกำลังกายหนักๆไม่ได้ไปเจอแดดก็ยังดีมีอะไรไหมครับอาจารย
2: ์ก็อาจจะฝึกออกกำลังกายง่ายๆก็ได้ครับเช่นประเภทลำไทเก๊กมวยจีนอะไรเงี้ยนะครับเพราะว่ากีฬาหรือว่าการออกกำลังกายพวกนี้หนึ่งไม่ได้เป็นการปะทะ
1: อย่างน้อยเราได้มีแบบรับน้ำหนักตัวเองมีการทรงตัวมีถ่ายน้ำหนักจากซ้ายไปขวาอะไรเงี้ย
2: ฝึกการทรงตัว
1: ครับ
2: นะฮะฝึกการทรงตัวฝึกกำลังกล้ามเนื้
1: อ
2: แล้วก็ถ้าทำกลางแจ้งนะครับสัมผัสแดดนะฮะก็จะได้วิตามินดีร่วมด้วยก็เป็นวิธีการ
3: ฟังคำแนะนำเพื่อให้เรามีกระดูกที่แข็งแรงเพิ่มมากขึ้นไปแล้วก็อย่าลืมทำตามกันนะครับแต่เรื่องกระดูกพรุนยังไม่หมดแค่นี้ใครที่คิดว่ากระดูกพรุนเป็นเฉพาะผู้สูงอายุขอบอกเลยว่าคุณกำลังคิดผิดเพราะอะไรติดตามต่อช่วงหน้าครับช่วงที่แล้วเราพอจะรู้จักกับภาวะกระดูกพรุนไปบ้างแล้วถ้าในกรณีที่เป็นแล้วคุณหมอจะมีข้อแนะนำหรือการปฏิบัติตัวอย่างไรไปฟังคุณหมอกันเลยครับ
1: เยี่ยมเลยอันนั้นคือการดูแลตัวเองในวัยผู้สูงอายุ
2: ครับ
1: ถ้าวัยปกติ เป็นไปได้ไหมครับกระดูกพรุนอย่างผมเนี่ย40แล้ว
2: จริงๆเนี่ยสามารถเกิดขึ้นได้นะครับในกรณีถ้าเราเสียสมดุลบางอย่าง
1: ครับอาจารย์
2: ปัจจุบันเนี่ยมีหลายปัจจัยนะครับ1แดดอาจจะร้อนขึ้นโลกร้อนนะครับ
1: ไม่เจอแดดเลย
2: 2กิจกรรมของเราไม่เจอแดดเลยนะฮะเราพบว่ามีโอ โอกาสที่จะเกิดการขาดพวกวิตามินดีอะไรต่างๆหรือแม้กระทั่งลักษณะการทานอาหารทำให้ทานอาหารที่แคลเซียมน้อยอย่างนี้เป็นต้นนะฮะไม่ออกกำลังกายปัจจัยอันคือเรื่องการล้มนะฮะเพราะฉะนั้นการล้มเนี่ยก็คงจะต้องระวังนะครับสิ่งแวดล้อมในบ้านปัจจัยภายในบางอย่างเราอาจจะดูแลรักษาแก้ไขได้เช่นคนไข้ตามัวสมมติเป็นต้อกระจกนะครับเกิดรักษาต้อกระจกนะฮะตามองเห็นชัดดีขึ้นพวกนี้ก็แก้ไขได้นะฮะปัจจัยบางอย่างแก้ไขไม่ได้นะฮะเช่นสมมติเกิดคนไข้มีโรคประจำตัวนะฮะบางอย่างทางสมองทางอะไรแล้วแต่บางทีการทรงตัวไม่ดีการเคลื่อนไหวมีปัญหาพวกนั้นก็อาจจะต้องใช้การควบคุมนะฮะหรือไปจัดปัจจัยแวดล้อมแทนนะครับเช่นพื้นเป็นยังไงบ้างนะครับไม่มีสเต็ปไม่มีขั้นพื้นไม่ลื่นนะครับแย่งส่วนเปียกส่วนแห้งออกจากกันในห้องน้ำมีต้นนะครับหรือยาบางอย่างที่ทำให้คนไข้ทานแล้วสลึมสลือง่วงพวกนี้ก็ต้องระวัง
1: มันร่วงโรยทุกอย่างก็เสื่อมกันเป็นธรรมดาแต่ทีนี้ผมถามอาจารย์ว่าเราจะทำไงให้ยืดอายุการใช้งานหรือยืดอายุในช่วงที่เรามีสุขภาพที่ดีแบบนี้ไปเรื่อยๆได้อย่างไรครับ
2: ก็ถ้าเราหันมามองนะฮะสามมุมมุมแรกคือกระดูกพรุนนะครับเพราะนั้นถ้าสามารถตรวจเช็คได้นะครับก็อย่างน้อยจะได้รู้ละว่าต้นทุนของเราตอนนี้เป็นยังไงบ้างนะครับอันที่สองนะครับถ้าพรุนมียาหรือมีการรักษาบางอย่างที่ช่วยได้ไหมนะครับปัจจุบันมียาหลายอย่างนะฮะที่ทำให้ดีขึ้นหรือว่าลดโอกาสเกิดการหักตามที่ต่างๆลงได้นะครับแต่แน่นอนมันอาจจะไม่ใช่แบบรักษา 100% แต่มันก็ช่วยทำให้คุณภาพชีวิตดีขึ้น
1: ครับเรื่องที่สามครับ
2: เรื่องของการป้องกันนะครับการหกล้
1: ม
2: ไม่ว่าจะดูแลนะครับสิ่งแวดล้อมในบ้านหรือว่าเอาปัจจัยภายในตัวคนไข้บางอย่างที่อาจจะถูกละเลยนะครับออกไปนะฮะดูเรื่องการมองเห็นดูเรื่องไปเอ็กซ์ไซส์ออกกำลังกายนะครับฝึกการทรงตัวอย่างนี้เป็นต้นพวกนี้ก็ทำให้รักษาสมดุลเหล่านี้ได
1: ้ถ้าได้ฟังดูเมื่อกี้ฟังที่คุณหมอเล่ามาทั้งหมดเราจะมีวิธีการมีการปรับแผนเราไหมครับ
0: ก็ทำอยู่ค่ะก็เหมือนกับเคลื่อนย้ายคุณแม่อ้วนขึ้นเนี่ยเราจะมีแผ่นรองสำหรับเคลื่อนย้ายคุณแม่ซึ่งอาจารย์เห็นแล้วจะเป็นแผ่นรองอ่ะถ้าเรายกอย่างเงี้ยเราก็กลัวเรื่องกระดูกก็แก๊บๆเราก็เลยซื้อแผ่นรองมันจะรองตรงนี้ถึงหลังยกขึ้นรถยกลงรถอย่างเงี้ยแม่จะเป็นคนชอบเที่ยวก็ซื้อรถตู้คันสำหรับพาไปเที่ยวยกขึ้นยกลงกันอย่างเงี้ยค่ะเขาไม่ร้องปวดก็เลยนึกว่าพระจะไปซื้อแผ่นเพิ่มกัน
1: ทีนี้ถามอาจารย์ว่าตอนนี้คุณยายบอกว่าขาหักแต่ไม่ปวดอย่างเงี้ยที่ผมเรียนมาคือถ้าขาเราหักเราจะทนไม่ได้เราจะร่างกายเราจะบอกเองเราจะปวดมากเลยทำไมคุณยายไม่ปวดครับ
2: การสื่อสารเนี่ยอาจจะอ่านได้นะครับอาจจะร้องหรือว่าอะไรที่ลูกๆหรือคนใกล้ชิดเนี่ยนะฮะเข้าใจว่าเขามีอาการอย่างไรนะครับแต่ว่าในบางครั้งเนี่ยบางทีผู้สูงอายุที่อายุมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยบางทีการรับรู้บางอย่างอาจจะน้อยลงจำนวนหนึ่งเนี่ยก็หลังๆที่พี่เขาพาคนไข้มาเนี่ยส
1: ่
2: วนหนึ่งก็เป็นเพราะเขาสังเกตว่าคนไข้น่าจะมีปัญหามากขึ้นนะฮะเช่นอาจจะรู้สึกใช่ไหมเจ็บมากขึ้นใช่ไหมครับนะโดยเฉพาะเวลาขยับขาข้างที่สงสัยแต่แรก
1: ที่สงสัยว่าจะหัก
2: นะเพราะฉะนั้นพอมาดูเนี่ยเราก็สงสัยเหมือนกันนะฮะการยืนยันการวินิจฉัยก็คือเบื้องต้นเลยง่ายๆเอ็กซเรย์นะฮะก็เลือกมุมเอ็กซเรย์ที่เหมาะสมนะฮะเราก็เห็นแล้วว่าเกิดการหักขึ้นนะครับ
1: แต่ทำไมอาจารย์ทำไมคุณยายไม่ปวดครับ
2: ก็
0: ดูนิ่งไงไม่ปวดแต่ประคยับเนี่ยเขาจะร้องอ้อยแล้วก็จับ
1: ก็จะมีไม่ใช่อยู่ๆไม่ปวดเลยมันจะมีปวดนั่นแหละบอกเลย
0: อดโอยแบบ
2: จริงการหักเนี่ยครับของกระดูกในแต่ละตำแหน่งเนี่ยอาจจะมีความเจ็บปวดที่แตกต่างกันได้นะครับในกรณีถ้าเป็นกระดูกขานะครับหักเนี่ยก็อาจจะเห็นผิดรูปแล้วมีเลือดออกได้เยอะขึ้นนะฮะอาจจะเห็นบวมฟกช้ำคนไข้อาจจะมีการเจ็บปวดได้มากขึ้นกรณีสะโพกหักบางตำแหน่งของสะโพกเนี่ยคนไข้อยู่นิ่งๆอาจจะไม่ค่อยปวดมาก
1: ซึ่งคุณยายก็นั่งรถเข็นก็จะไม่รู้ก็จะไม่ได้ขยับอะไรอ๋อจะไม่รู้ว่าอย่างนี้
2: เวลาขยับจะเจ็บมาก
0: ใช้ผ้ายกแล้วลง
1: ยิ่งสบายกว่าเดิม
2: อันนี้เป็นอันหนึ่งฮะที่ว่าการที่อยู่นิ่งๆนานๆเนี่ยจะมีภาวะแทรกซ้อนในระยะยาวนะครับแผลกดทับ
1: ต้องขยับ
2: เลยทางเดินปัสสาวะและอื่นๆนะครับเพราะนั้นพวกนี้ก็เป็นภาวะแทรกซ้อนซึ่งเราพยายามจะเลี่ยงนะฮะเพราะนั้นกรณีสะโพกหักเนี่ยถ้าเป็นไปได้ในปัจจุบันนะครับในโรงพยาบาลหรือในสถานที่ที่ดูแลรักษาคนไข้ได้
1: ทำไงอาจารย
2: ์ส่วนใหญ่มักจะเป็นการผ่าตัดดามกระดูกนะฮะหรือการเปลี่ยนหัวเทียมก็แล้วแต่ว่าตำแหน่งหักเป็นแบบไหนนะครับจุดประสงค์เนี่ยคือทำให้คนไข้กลับมามีกิจวัตร หรือขยับขยื่นได้เหมือนกับก่อนที่จะอุบัติเหตุ
1: จะได้ป้องกันในอนาคต
2: เพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้
1: อ
2: นนะครับ
4: อาจารย์พูดคุยกับคุณยายเรียบร้อยก็พามาดูแล้วครับว่าภาวะกระดูกพรุนในการรักษาเป็นอย่างไรนะครับอย่างแรกผมย้ำชัดเจนว่าผมจะไม่ให้กระดูกผมพรุนโดยการออกกำลังกายเรื่อยๆให้กระดูกเริ่มทำงานแต่ตอนนี้ถ้าเกิดในการรักษาของคุณยายเนี่ยเป็นยังไงครับมีชัดเจนรักษาคุณยายยังไง
2: ก็ในรายของคุณยายที่เราไปดูเนี่ยนะครับ
4: ครับผม
2: กระดูกสะโพกนะครับบริเวณด้านขวาเนี่ยนะฮะอันนี้เป็นภาพหลังผ่าตัดนะคร
4: ับ
2: มีรอยหักบริเวณนะครับใต้ต่อส่วนคอของกระดูกลงมาตรงเนี้ยนะคร
4: ับ
2: ซึ่งพวกนี้ส่วนใหญ่ก็สามารถที่จะรักษาด้วยการดามได้นะครับแต่ถ้าสมมติหักขึ้นมาที่บริเวณคอเลยหรือชิดกับบริเวณหัวกระดูกพวกนี้ในคนสูงอายุเนี่ยจำนวนเยอะเลยที่เราใช้การเปลี่ยนหัวกระดูกเทียมก
4: ัน
2: นะครับทีนี้ในลายของคุณยายเนี่ยถ้าสังเกตนะครับอันนี้คือกระดูกเชิงกรานนะฮะอันนี้คือเบ้าสะโพกและข้อสะโพกข้างซ้ายแอลเลอร์ข้างซ้ายนะครับนี่ข้างขวานะคร
4: ับ
2: เวลาที่เราเอ็กซเรย์ไปเนี่ยนะครับส่วนที่มีความเข้มข้นเนี่ยนะครับเช่นโลหะพวกนี้นะครับมันจะเป็นวัสดุทึบแสงก็จะเห็นเป็นขาวๆขึ้นมาเนี่ยฮะคือแสงผ่านไม่ได้นะครับกรณีที่เป็นแก๊สเช่นแก๊สในลำไส้เนี่ยนะฮะก็จะโปร่งแสงเพราะนั้นแสงก็จะผ่านได้ก็จะเห็นเป็นสีดำนะครับเนื้อเยื่อพวกนี้ก็เป็นเนื้อเยื่อที่บริเวณขาหนีบคนไข้นะครับอันนี้ก็เป็นเนื้อเยื่อนะฮะ บริเวณที่ลำตัวท้องคนไข้นะครับคุณสังเกตนะครับว่าอันนี้คือกระดูกของข้างที่ยังไม่หักนะครับผิวกระดูกขอบกระดูกเนี่ยนะครับนะจะค่อนข้างบางนะครับแล้วก็ในตัวเนื้อกระดูกเองเนี่ยนะฮะแสงก็จะผ่านได้เยอะนะฮะที่เราเรียกว่าพรุนที่เราเรียกว่าพรุนนะก็คือมันโปร่งบางมันพรุนเพราะฉะนั้นเทียบดูนะฮะอันนี้คือลักษณะเงาของเนื้อเยื่อที่ขาหรือที่ท้องนะครับเทียบดูกับใช่ไหมฮะเงาของตัวกระดูกนะครับดูว่านะฮะกระดูกเนี่ยมันดูไม่ทึบแสงแล้วมันโปร่งบาง
4: ทึบแสงประมาณแบบนี้เลยอาจารย์มันต้องทึบแสง
2: อาจจะไม่เข้มข้นเท่ากับโลหะครับ
4: แต่มันต้องทึบแสง
2: แต่ว่าน่าจะทึบมากกว่านี้นะครับทีนี้อันเนี้ยเป็นการกะด้วยสายตาหมายถึงเป็นภาพที่เราเห็นจากเอ็กซเรย์
4: กระดูกพรุนแน่นอนนะฮะ
2: ทีนี้อย่างเงี้ยมันก็ค่อนข้างชัดเจนแต่ถามถึงว่าพรุนมากพรุนน้อยเนี่ยมันมีการตรวจอีกประเภทหนึ่งนะครับเช่นพวกความหนาแน่นหรือมวลกระดูกพวกเนี้ยสามารถที่จะชี้ชัดได้ว่าพรุนเนี่ยพรุนระดับไหนมากน้อยแค่ไหนวัดเป็นตัวเลขเป็นสถิติได้นะฮะซึ่งก็อันนั้นเนี่ยจะได้ผลที่ชัดเจนกว่าในปัจจุบันเนี่ยจริงๆเรามีวิธีการอีกหลายอย่างนะครับเอาข้อมูลจากการตรวจความหนาแน่นหรือมวลกระดูกนะครับเอาข้อมูลจากคนไข้นะครับเอาข้อมูลเรื่องการหักเคยมีประวัติหักมาแล้วอะไรเงี้ยเป็นต้นนะครับเอามาคิดคำนวณเพื่อที่จะหาความเป็นไปได้หรือโอกาสที่จะมีการหักเพิ่มนะครับแล้วก็เอากลุ่มพวกนี้มารักษานะฮะกลุ่มคนไข้เราเนี่ยนะครับมาให้การรักษา
4: คือการรักษาเนี่ยอาจารย์การรักษาของทางทีมแพทย์เนี่ยครับเป็นการรักษาแบบเชิงรุกหรือว่าเชิงรับครับ
2: ก็จริงๆแล้วมีทั้ง2ส่วนนะครับในกรณีที่หักมาแล้วเนี่ยนะฮะการรักษาก็จะเป็นอาจจะเรียกว่าเชิงรับนะครับเพราะว่าเราทำการดามทางการซ่อมหรือการเปลี่ยนนะครับโครงสร้างที่ชำรุดละนะครับในทางเดียวกันเนี่ยเราก็ยังทำเชิงรุกด้วยก็จะเป็นเรื่องของการรักษานะครับกรณีที่มีกระดูกพรุนแล้วนะครับหรืออาจจะป้องกันนะครับไม่ให้มันมีความพุนมากยิ่งขึ้นนะครับในบางกรณีเนี่ยอาจจะทำได้นะครับ
4: เราด้วยกันยังไงครับกับผมครับ
2: ก็อาจจะต้องประเมินก่อนครับว่าพุนระดับไหนมากน้อยแค่ไหนนะครับอาจจะมีการใช้ยาบางประเภทเข้ามาช่วยนะครับ
4: นั่นคือเชิงรุก
2: มีการออกกำลังกายนะครับม
4: ี
2: การใช้ยากลุ่มแคลเซียมนะครับอีกแง่มุมนึงก็คือป้องกันการหกล้มระวังเรื่องของการมองเห็นเรื่องแสงสว่างในพื้นที่อยู่อาศัยอย่างนี้เป็นต้นก็จะช่วยลดโอกาสเกิดการหกล้มนะครับแล้วก็นำไปสู่การหักได้พวกนั้นก็เป็นเชิงรุก
4: นั่นคือเชิงรุก
2: ครับ
4: ยอดอาจารย
2: ์จริงๆเนี่ยปัจจุบันนะครับเรามีแนวความคิดที่หลายๆส่วนเราทำอยู่แล้วนะครับเช่นเราไม่รอให้คนไข้หักละนะครับเราอาจจะไปให้ความรู้นะครับกับผู้สูงอายุนะครับไม่ว่าจะด้วยสื่อต่างๆหรือการจัดอีเวนต์จัดกิจกรรมนะครับเพื่อให้ความรู้ทั้งผู้สูงอายุแล้วก็ญาติที่ดูแลว่าควรจะดูแลรักษาอย่างไรเพื่อที่จะลดโอกาสเกิดการหกล้มต่างๆนะครับหรือแม้กระทั่งเรื่องกระดูกพรุนก็เป็นวิธีการที่จะทำเชิงรุกมากยิ่งขึ้น
4: แล้ววันนี้เราก็ได้ เรื่องราวของเราจะทำอย่างไรรุกตัวเองอย่างไรให้ปลอดภัยหรือห่างไกลจากโรคกระดูกพรุนแต่พอเราเห็นแบบนี้เราสามารถป้องกันได้เชิงรุกกับตัวเองได
2: ้
4: ขอบคุณอาจารย์มากครับ
3: ได้ดูรายการวันนี้ใครที่ไม่เคยใส่ใจร่างกายโดยเฉพาะกระดูกก็อาจจะต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองสมัยนะครับอย่ารอให้เกิดภาวะกระดูกพรุนเพราะคุณอาจจะไม่ได้ไปไหนมาไหนอีกเลยนะครับช่วงหน้า เรายังมีอีกหนึ่งปัญหาที่มักเกิดขึ้นกับผู้สูงอายุ

0: ยุจะเป็นอะไรต้องติดตามครับเคสต่อมาเป็นผู้สูงอายุที่ประสบอุบัติเหตุตกจากที่สูงแค่ฟังก็หวาดเสียวแทนแล้วนะครับ
1: วันนี้มีปัญหาคือคนไข้เขาตกเตียงที่บ้านมาค่ะเดือนกว่าแล้วค่ะกว่าจะพามารักษาเพราะคิดว่าเขาคงเดี๋ยวก็คงหายคงว่าตกไม่แรงแต่ไม่หายคือหลายๆวันเข้าก็คือเดินไม่ได้เขาปวดด้านหลังค่ะคือจับนั่งไม่ได้เลยคือปวดก็ให้กินยาที่แรกมาที่แรกเขาก็อยากจะให้ผ่าแต่คือว่าตอนนั้นยังไม่ได้ปรึกษากันอยู่มีพี่น้องกัน5คนค่ะคือต้องขอกลับไปปรึกษากันก่อนเพราะเขาอายุมากแล้วตั้ง80ก็เลยไม่กล้าให้เขาผ่าคือเขาไม่หายยังไงก็เลยตัดสินใจย้อนกลับมาอีกรอบนึงก็เลยตัดสินใจให้ผ่าคืออยากให้เขาหายปวดถึงจะเดินไม่ได้ก็ไม่เป็นไรค่ะก็คือดูแลได้แต่ไม่อยากให้เขาปวดเพราะมันทรมาน
2: อาจารย์ครับคุณยายเป็นอะไรฮะ
3: คุณยายก็มีประวัติตกเตียงเม
2: ื่
3: อเดือนที่แล้ว
2: ครับ
3: ตกเตียง
2: เตียงไหน
3: เตียงนอนธรรมดาเนี่ยครับ
2: เตียงที่บ้านใช่ไหมฮะ
3: เตียงที่บ้านไม่ใช่เตียงที่โรงพยาบาล
2: ครับตรงไหนฮะเจ็บตรงไหนครับ
1: ข้างหลังค่ะ
2: ข้างหลังด้านหลัง
1: ค่ะ
3: เจ็บตรงไหนนะครับ
2: ครับ
1: เนี่ยข้างหลัง
2: อ๋อด้านหลัง
1: ตรงนี้คงชนขอบเตียงหน่อย
2: ครับพอตกตรงนั้นนี่เป็นไงบ้างฮะกระดูกหรือว่าเป็นตรงกล้ามเนื้อ
1: ตอนนั้นยังไม่เป็นไรค่ะก
2: ็
1: คือยังไม่ได้พามาหาหมอเขายังไม่ปวดเขายังไม่ได้บ่นว่าเป็นอะไร
2: ครับ
1: ก็ยังปกติอยู่พอตอนหลังนี้เดินไม่ได้ค่ะ
2: ตอนหลังนี้เดินไม่ได้เลยนานแค่ไหนถึงบ่นว่าเดินไม่ได้
1: เกือบเดือน
2: เกือบเดือนงั้นตอนที่มาหาอาจารย์แล้วนี่คือผ่านไปเกือบเดือน
1: พอเดินได้ตอนนั้น
2: ตอนยังพอเดินได้อาการเป็นไงฮะตอนนั้น
3: ตอนนั้นมาก็บอกเดินไม่ค่อยไหว
2: ครับ
3: นั่งได้ไม่นานแล้วก็ยืนไม่ไหวไม่มีแรงยืนแล้ว
2: อ๋อเหรอฮะ
3: ครับมาบนเตียงแล้วตอนที่มาบอกให้ลุกนั่งลุกไม่ขึ้นมีอาการยอกๆที่หลังแล้วก็ไม่สามารถที่จะนั่งได้นาน
2: ๆครับ
3: ไม่สามารถที่จะยืนได
2: ้
3: ตอนมาก็นอนบนเปลนอนมาไม่ได้เดินมาหาเรา
2: เลยฮะไม่ได้นั่งรถเข็นหรือเดิน
3: ไม่ได้
2: เ
3: ล
2: ยนอนมา
3: ต้องนอนมาครับนั่งไม่ได
2: ้
3: น
2: ั
3: ่งไม่ไหวครับตอนนั้นเราก็คิดว่าเอ๊น่าจะมีปัญหาที่กระดูกสันหลังเพราะว่ามีปวดว่าตกเตียงแต
2: ่
3: ตอนตกเตียงไม่มีอาการเท่าไหร่ถ้าพี่ถาม
2: ไปเดือนกว่า
3: ผ่านไปเดือนถึงจะมีอาการปวดปวดก็ไม่ได้มากมายทานยาแก้ยอกหลังนิดหน่อยยาคลายเส้น
2: มีไหมฮะมียาม
3: ียาคลายเส้นพอดีลูกเป็นพยาบาลอยู่ที่ศิลาก็จัดยาไปให้ทาน
1: ใช่ค่ะ
3: แต่ว่าก็ไม่ได้ดีขึ้นอะไรท
2: ี
3: น
2: ี
3: ้พอผ่านไปเดือนหนึ่งเห็นว่าไม่ค่อยดีขึ้นก็ท่าทางไม่ดีละลุกนั่งไม่ได้จากที่เคยนั่งพอได
2: ้
3: ลุกเดินเข้าห้องน้ำพอได้ตอนนี้พอนั่งก็ไม่ได้ลุกเข้าห้องน้ำก็ไม่ไหว
2: อ
3: ันน
2: ี้
3: คือเดือดร้อนละญาติไม่สามารถดูแลได้ก็พามาตรวจ
2: ครับครับนี่การตรวจวินิจฉัยเนี่ยต้องตรวจไงบ้างครับอาจารย์ตรวจยังไงบ้างฮะ
3: ก็ต้องถามว่าปวดหลังเนี่ยมีอาการปวดขาหรือเปล่า
2: อ๋อ
3: มีปวดร้าวลงขาหรือเปล่า
2: ร้าวลงไปไหม
3: ใช่คือจะถามว่ามีอาการเกี่ยวกับมีการทับเส้นประสาท
2: คือ
3: กระดูกสันหลังเนี่ยทับไขสันหลังหรือเปล่า
2: แล้ว
3: ทำให้ขามีอาการอ่อนแรง
2: ครับปรากฏว่ามีไหมฮะ
3: เขาไม่มีอาการไม่มีอาการปวดขาแต่ว่ามีแค่อาการรู้สึกอ่อนแรงยืนไม่ไหว
2: ร้าวลงไป
3: เขาจะบอกว่าไม่มีแรงยืนไม่มีแรงยืน
2: ซึ่ง
3: แต่ไม่ได้บอกว่าปวดขา
2: ครับคือการบอกว่าไม่มีแรงยืนหรือปวดร้าวลงไปไหมนี่มันสำคัญยังไงอาจารย
3: ์ก็น่าจะมีการกดเส้นประสาทหรือกดทับไขสันหลังที่บริเวณกลางหลัง
2: ครับผม
3: ครับ
2: สำหรับกรณีของคุณยายมีไหมฮะ
3: มีครับ
2: มี
3: ครับจากการที่เราตรวจโดยการเอ็กซเรย์แล้วก็ทำตรวจพิเศษด้วยคลื่นแม่เหล็กหรือที่เราเรียกว่า MRI นะครับก็เพราะว่ามีการถูกสันหลังสุดแต่ก็ไม่ได้ทับไขสันหลังหรือไม่ได้ทับเส้นประสาทในกรณีนี้เนี่ยก็เหมือนกับว่าเขามีอาการปวดหลังเป็นหลักหลังไม่สามารถจะตั้งตรงในลักษณะการนั่งยืนหรือเดินได
2: ้
3: ก
2: ็
3: เลยทำให้ขาไม่สามารถที่จะยืนได
2: ้ครับ
3: คือถ้าเราคิดแบบทั่วๆไปแบบหมอเราก็คิดว่าอันนี้ถ้ายืนไม่ไหวนี่อาจจะเป็นอ่อนแรงอะไรเงี้ยนะครับก็จริงๆแล้วขายังกำลังยังใช้ได้อยู
2: ่
3: แต่ไม่สามารถจะตั้งเอาหลังเนี่ยตั้งตรงได
2: ้
3: เพราะว่าการที่กระดูกหลังมันทรุดเนี่ยจะทำให้กระดูกสันหลังไม่สามารถรับน้ำหนักช่วงบนได
2: ้
3: คนไข้ก็ไม่สามารถจะพยุงตัวเองในลักษณะ ที่หลังร่างตั้งตรงได้
2: งั้นจะเป็นคนละกรณีกัน
3: ครับ
2: ยังตรวจว่าขาสามารถจะขยับได้ไหม

0: เนี่ยตรวจยังไงฮะ
1: ก็ไม่ยากครับนี่ครับตรวจโดยการให้คนไข้ลองงอสะโพกงอเข่าดูนะคร
0: ับผม
1: คุณแม่ลองงอสะโพกดูอีกทีนะครับลองงอขึ้นไปครับงอขึ้นไปครับงอทีละข้างนะครับงอข้างซ้ายก่อนนะครับอันนี้เหยียดงอวะ
2: งอวะ
1: งอเต็มที่เลยเต็มที่ครับอย่าให้ดึงออกนะครับ
0: อันนี้ก็
1: ทดสอบกำลังกล้ามเนื้อนี่ก็พอใช้ได้แต่ก็ไม่แข็งแรงมากอาจจะเป็นเพราะว่าไม่ได้เดินมานานเป็นเดือนอยู่บนเตียง
0: นอนตลอดคุณยายอายุเท่าไหร่นะครับ
2: 80ค่ะ
0: 80
1: ครับ
0: ครับเมื่อกี้พยายามที่จะเหมือนกับ
1: ต้องดู
0: กำล
1: ัง ครับใช
0: ่
1: งอที่ครับงอที่ครับงอ
2: ต
1: ั
2: ้งไว้ตั้ง
1: อ่ะเตะออกสิครับเตะออกเตะเตะเต็มที
2: ่
1: นี่เตะนี่ยังแรงพอใช้ได้เลย
0: เหมือนมีแรง
1: น่าจะมีแรงยืนได
0: ้ครับผม
1: เตะดิครับใช้ได้เตะชนะแรงผมได้แสดงว่าดี
0: งั้นแรงตรงเข่าสามารถที่จะ
1: เหยียดตรงได้
0: เหยียดตรงได้งอได้ใช่ไหม
1: แต่กรณีอย่างเงี้ยเนื่องจากว่าเท่าที่ดูเนี่ยเข่าไม่สามารถเหยียดตรงลาดไปกับพื้นได้แสดงว่าข้อเข่าเสื่อมด้วย
0: ครับผม
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะมี2ประเด็นคือการที่ยืนไม่ไหวเนี่ยอาจจะเป็นเข่าไม่ค่อยดีอยู่แล้วคุณแม่ปวดเข่าอยู่แล้วด้วยใช่ไหมครับเข่าไม่ค่อยดีอยู่แล้วนะ
0: ปวดด้วย
1: ใช่ไหมพี่
2: ใช่ค่ะ
1: เข่าเนี่ยเวลาเดินแล้วก็จะเดินแล้วก็บ่นปวดเข่าอยู่แล้วใช่ไหมครับ
2: ใช่ค่ะ
1: พอหลังสุดก็เลยมันมีสองโรค
0: บวกเข้าไป
1: ครับทำให้ตรงนี้ไม่ค่อยมีแรงอยู่แล้วแล้วหลังตั้งตรงไปนะก็เลยไม่มีแรงที่จะยืนเดิน
0: ครับผมข้อเท้ากับปลายนิ้วนี่เป็นไง
1: ก็ลองดูดิฮะก็ลองถีบเนี่ยถีบแรงแล้วถีบแรง
0: ตรงเท้าฮะ
1: ถีบลงอันนี้ถีบลงได้ใช่ไหมอันนี้ถีบลงได
0: ้นี่ฝืนอยู่ใช่ไหม
1: ฝืนอยู่ครับเล่นที่สู้กัน
0: โอ้
1: ถีบดิครับถีบดิอันเนี้ยใช่ไหมฮะ
0: ได้
1: สามารถสู้แรงได้ครับ
0: นี่พอดูโดยรวมสำหรับกล้ามเนื้อหรือว่าการใช้งานของขาเนี่ย
1: ครับ
0: ยังน่าจะยังใช้ได้
1: น่าจะทีนี้เราจะตรวจเพิ่มโดยการใช้เข็มดูว่ามีอาการชาหรือเปล่านะอาจจะใช้ทดสอบว่ามีการกดทับเส้นประสาทหรือเปล่านะครับก็ใช้เข็มเนี่ยที่ไม่คมนักนะครับปลายมนหน่อยอันนี้เราลบคมมาแล้วนะครับ
0: ครับผม
1: จะถามดูว่ามีอาการชาไหมก็เราลองทดสอบคุณแม่เจ็บไหมครับเจ็บที่หน้าแข้งไหมเจ็บนะครับเจ็บได้นะใช่ไหมครับเจ็บรู้สึกนะตรงนี้เจ็บไหมแม่หลังเท้าเนี่ยเจ็บไหมไม่เท่าไหร
0: ่
1: ตรงนี้เจ็บไหมครับแม่
2: ไม่ค่อย
1: เจ็บเท่าไหร่อันนี้เจ็บไหมครับเจ็บไหมครับเจ็บว่ามีอาการชาตรงนี้นิดนึงก็อาจจะเป็น
0: ปลายประสาท
1: มีปัญหานะครับโอเคอันนี้ก็เป็นการทดสอบง่ายๆว่านอกจากกำลังกล้ามเนื้อแล้วเนี่ยทดสอบด้วยว่าความรู้สึกของคนไข้ยังดีอยู่หรือเปล่า
0: ครับ
1: ครับ
0: อันนี้ถ้าโดยสรุปจะเป็นยังไงฮะสำหรับกรณีของยาย
1: ก็หนึ่งคือมีกระดูกสันหลังทรุด
0: ครับ
1: นะครับจากกระดูกพรุน
0: อันนี้คือที่จากผลเอ็กซเรย์ทั้งด้วย MRI ด้วย
1: ใช่ครับอันนี้ก็ผลออกมาแล้วแล้วก็มีปัญหาเรื่องข้อเข่าเสื่
0: อม
1: ทีนี้ส่วนเรื่องอาการอ่อนแรงตรงข้อเท้าเนี่ยอาจจะต้องดูหลังจากที่เรารักษาตรงกระดูกทรุดไปแล้วนะคร
0: ับ
1: เนื่องจากว่าจาก MRI เนี่ยเราไม่เพราะว่ามีการกดทับไขสันหลังหรือไม่มีการกดทับเส้นประสาท
0: ไม่มีกดทับนะ
1: เราแก้ตรงจุดตรงนั้นก่อนนะครับส่วนเข่าเนี่ยเขาคงเก็บไว้ก่อนยังไม่ทำผ่าตัดรักษาเพราะว่านี่เขาเป็นมานานแล้วนะเป็น10ปีแล้วเดาว่าน่าจะเป็นเพราะว่าเราอยู่ในลักษณะเหยียดไม่ออกเนี่ยน่าจะเป็นมานานเป็น10ปี
0: พอไม่มีกดทับเส้นประสาทก็น่าจะเป็นเรื่องดี
1: ครับ
0: ข่าวดีอันหนึ่งใช่ไหม
1: ครับ
0: ทีนี้พอกระดูกทรุดเนี่ยพอทรุดเนี่ยเอ๊ะถ้าเป็นตึกทรุดเราพอจะนึกภาพการไปยกขึ้นหรือจัดการยังไงแต่ว่าสำหรับคนไข้นี่กระดูกทรุดทำไงฮะรักษาไงฮะ
1: เดี๋ยวเราก็อาจจะใช้วิธีการฉีดซีเมนต์กระดูกเข้าไปที่โครงกระดูกที่มันทรุดอยู่นะครับ
0: เหมือนเสริมความแข็งแรงไปเหรอฮะ
1: ใช่ครับ
0: ซีเมนต์กระดูก
1: ซีเมนต์กระดูกฉีดใช้เข็มเบอร์ใหญ่ๆหน่อย
0: ครับ
1: มันจะมีซีเมนต์กระดูกก็คือมีทั้งของที่เป็นผงกับเป็นน้ำเอาผงกับน้ำนี่ผสมกันแล้วก็ฉีดเข้าไปเหมือนซีเมนต์ทั่วๆไปอ่ะเ
0: หมือน
1: เราเห็นใช่ไหม
0: ทำตึกเลยนะ
1: ปูนทรายอิฐแล้วใส่น้ำลงไปมันก็
0: ครับส่วนผสมให้แข็งแรง
1: มันจะแข็งนั่นที่สุดแต่ตอนเราที่เราฉีดเข้าไปในโครงกระดูกเนี่ยยังเป็นของเหลว
0: ยังเป็นน้ำอยู
1: ่ฮะยังเป็นของเหลวอยู่พอเราฉีดเข้าไปสักพักหนึ่งนะครับประมาณสัก10 นาที
0: ครับ
1: ก็จะแข็งคนไข้ก็สามารถจะขยับได
0: ้เหรอฮะใช้เวลานานแค่ไหนถึงจะแข็งแล้วขยับได
1: ้เพราะว่าก็เกิน15 นาทีก็แข็งแล้ว
0: อ๋อเท่านั้นเองนะฮะแล้วผ่าตัดนี่ทั้งหมดใช้เวลา
1: ก็ประมาณครึ่งชั่วโมงครับ
0: โอ้เร็วมาก
1: เร็วมากครับแล้วคนไข้ก็สามารถที่จะลุกนั่งได้หรือถ้าแข็งแรงมากๆนะครับถ้าไม่มีปัญหาเรื่องเข่าเนี่ยผมคิดว่าสามารถจะกลับบ้านได้ภายในวัน
0: ยืนเดินได้เลยได้ซ้ำ
1: ครับ
0: นี่ถามอาจารย์ถึงผู้สูงอายุ

0: ท่านอื่นๆหรือว่าลูกที่ดูแลคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายที่สูงอายุในบ้านเนี่ยฮะคือควรจะดูแลยังไงหรือถ้ามีอาการเกี่ยวกระดูกแบบไหนยังไงที่ควรจะต้องมาพบแพทย์ครับต้องยังไงดีฮะ
1: คือจริงๆเรื่องกระดูกสันหลังทรุดในผู้ป่วยสูงอายุเนี่ยจะต้องดูแลตั้งแต่ตอนที่เป็นเด็กๆ
0: อ๋อเหรอครับ
1: คือถ้ามาเรามาดูแลตอนสูงวัยมาแล้วมันจะไม่ทันเพราะว่ากระดูกเราเนี่ยโตตั้งแต่เด็ก
0: ๆครับผม
1: จะแข็งแรงไม่แข็งแรงก็ต้องดูแลตั้งแต่เด็ก
0: ๆต้องทำ
1: ต้องมีอาหารที่ดีที่เราแนะนำก็คืออาหารประเภทนมที่มีแคลเซียมสูงนะครับแล้วก็ต้องมีการออกกำลังกายที่ดีให้กล้ามเนื้อแข็งแรงกระดูกแข็งแรง
0: ครับ
1: ทีนี้พอสูงอายุขึ้นมาเนี่ย65ขึ้นมาแล้วเนี่ยก็ต้องระวังนะครับเช่นว่าอาจจะทานอาหารได้น้อยลงออกกำลังไม่ค่อยไหวแล้วต้องได้ทำไงนะครับก็ต้องไปดูว่าปริมาณแคลเซียมที่ได้รับอยู่เนี่ยพอหรือเปล่า
0: ครับ
1: ครับ
0: แคลเซียมก็ต้องไม่ขาด
1: ไม่ขาดครับอาจจะจากอาหารพวกถั่วพวกโปรตีนพวกอื่นๆเยอะแยะนะครับหรือว่าจะทานแคลเซียมเสริมนะครับก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นในคนสูงอายุเนี่ยควรจะวัดมวลกระดูกนะปัจจุบันเราใช้วิธีวัดมวลกระดูกโดยใช้เครื่องเอ็กซเรย์ขนาดเล็กเอ็กซเรย์ดูว่ากระดูกส่วนหลังเนี่ยมีภาวะกระดูกพรุนอยู่หรือเปล่าถ้าพรุนมากนะครับเราก็อาจจะต้องให้ยาเสริมเป็นบางตัวแต่อันนี้แล้วแต่ระดับความรุนแรงของโรคนะครับ
0: ครับผมอันนี้ดูแลทั่วๆไป
1: ครับ
0: กระดูกของเราก็เป็นแบบนี้สำคัญมากว่าเป็นโครงสร้างของร่างกาย
1: ใช่ไห
0: มทีนี้ถ้าเกิดการดูแลผู้สูงอายุต้องระมัดระวังอะไรเพิ่มเติมอีกไหมที่จะไม่เกิดอาการแบบนี้ฮะเพราะเป็นอุบัติเหตุขึ้นมาก็อันตรายมาก
1: นอกจากการดูแลที่เมื่อกี้เล่าให้ฟังแล้วเนี่ยต้องระวังในเรื่องของการยกของหนักเนื่องจากว่าเรารู้อยู่แล้วคนอายุขนาดนี้เนี่ยกระดูกยังมีการบางและการพุนอยู่บ้างเพราะนั้นการที่ไปยกของหนักเช่นของที่หนักก้มไปยกเนี่ยของเช่นกระถางต้นไม้หนัก5โล10โลหรือ20โลเนี่ยบางคนนึกว่าตัวเองยังแข็งแรงก็ยกเลยพอยกปุ๊บกระดูกหลังก็ทรุดเลยทั้งที่ไม่ได้มีอุบัติเหตุอะไร
0: ทันทีเลย
1: ทันทีเลยครับแต่บางคนก็ยกอยู่นานยกเป็นปีก็ไม่รู้กระดูกหลังทรุดเพราะนั้นเราจะเห็นได้ว่าคนสูงอายุเนี่ยบางทีอยู่ๆไปเนี่ยหลังค่อมเรื่อยๆแล้วก็ส่วนสูงเนี่ยจะเตี้ยลงเตี้ยลงนะครับอาจจะทรุดไปเตี้ยลงไปปีละเซน2เซนอะไรเงี้ย
0: เพราะว่า
1: เพราะว่าไหลเรื่อยสุดกระดูกสันหลังสุด
0: ครับผม
1: แล้วก็ต้องระวังถ้ามีเมื่อไหร่มีหกล้มก้นกระแทกแล้วมีการปวดหลังให้รู้ว่าเนี่ยกระดูกสันหลังน่าจะสุดแล้วน่าจะมาตรวจเอ็กซเรย์เพื่อรักษาทัน
0: ไม่ควรปล่อยทิ้งไว้
1: ไม่ควรปล่อยทิ้งไว
0: ้เพราะไม่งั้นก็จะแย่ลงไปเรื่อยๆ
1: ใช่ครับกระดูกที่จะหักบ่อยที่สุดในผู้สูงอายุเวลาล้มถ้าล้มก้นกระแทกโดยมากก็จะเป็นกระดูกสะโพกห
0: ัก
1: แล้วคนไข้พอล้มปุ๊บเนี่ยก็จะมีการปวดสะโพกลุกเดินไม่ขึ้น
0: คือถ้าเป็นหนุ่มๆสาวๆกับก้นกระแทกงั้นก็อาจจะยัง
1: ไม่หัก
0: แต่ผู้สูงอายุลงไปปุ๊บอาจจะหักได้เลยตรงนั้นใช่ไหม
1: อายุ60ขึ้นมาเนี่ยถ้าล้มก้นกระแทกเมื่อไหร่เนี่ยกระดูกสะโพกอาจจะหักได
0: ้
1: ถ้ากระดูกมีภาวะกระดูกบางและกระดูกพรุน
0: เท่าก้นลง
1: ครับ
0: แล้วตรงสันหลังนะฮะ
1: กระดูกสันหลังก็อาจจะมีอาการปวดหลังปวดหลังขัดๆเล็กน้
0: อ
1: ยไปจนถึงกระทั่งปวดจนลุกไม่ขึ้นเลยก็ได้
0: ครับ
1: นี่แล้วแต
0: ่ครับส่วนอื่นแขนขานี่มีโอกาสหัก
1: แต่ว่าถ้าเวลาล้มเนี่ยคนสูงอายุถ้าล้มแล้วมือยันพื้นก็มักจะมีกระดูกข้อมือตรงนี้หักเพราะฉะนั้นโดยสรุปก็จะมีอยู่3ส่วนในผู้สูงอายุ
0: ค
1: ืออันที่1คือถ้าล้มมือยันพื้นก็จะเป็นกระดูกแขนส่วนปลายหักตรงนะครับ
0: ต
1: รงส่วนที่2คือกระดูกสะโพกถ้าล้มก้นกระแทกตรงนั้นก็จะกระแทกพื้นแล้วก็จะมีการหักคนไข้ไม่สามารถจะลุกขึ้นยืนเดินได้อันนั้นก็วินิจฉัยง่ายอยู่แล้วแต่ในกรณีซึ่งเป็นกระดูกสันหลังเนี่ยเวลากระดูกเวลาล้มแล้วก้นกระแทกลงไปแล้วคนไข้รู้สึกว่ายอกยอกหลังเนี่ยโดยมากก็จะมีอาการกระดูกสันหลังสุด
0: ครับ
2: ฟังแบบนี้แล้วใครที่ต้องดูแลผู้สูงอายุก็ต้องเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษเลยนะครับและช่วงสุดท้ายของรายการเรามีเคสเด็กที่เกิดความผิดปกติกับร่างกายจะเป็นอะไรต้องติดตามครับช่วงสุดท้ายของรายการเราจะพาไปรู้จักกับโรคที่ก่อให้เกิดความผิดปกติในร่างกายส่งผลให้นิ้วมือและเท้าติดกันจะเป็นโรคอะไรและคุณหมอจะสามารถแยกนิ้วออกจากกันได้หรือไม่ไปติดตามชมกันเลยครับ
3: ค่ะวันนี้คุณหมอนัดมาผ่าตัดค่ะผ่าตัดที่นิ้วน้องก็เป็นความผิดปกติตั้งแต่แรกเกิดค่ะเป็นชื่อของเขาก็คือเอเพิร์ตซินโดรมเป็นเองเซลล์กลายพันธุ์ก็จะมีกระโหลกศีรษะผิดรูปแล้วก็เพดานในของเขาก็โหว่แล้วก็นิ้วมือนิ้วเท้าก็ติดกันจะมีตาโผล่ออกมากระดูกช่วงนี้ยุบตัวลงไปนิ้วเท้าก็ติดกันจะมีแยกก็แต่นิ้วก้อยนิดนึงแค่นี้ค่ะ

0: ็จะผ่าแยกเรื่อยๆค่ะทีนี้น้องก็แยกมาเกือบครบแล้วค่ะแล้วทีนี้ก็วันนี้จะมาเพิ่มเติมนิ้วโป้ง2ข้างค่ะเพื่อที่เขาจะได้ใช้งานได้ดี
1: คุณแม่ปูกับน้องพลอยนะครับวันนี้มาพบคุณหมอต่อพลวันนี้จะมาทำอะไรครับคุณแม่
0: วันนี้ก็มาแยกนิ้วเพิ่มค่ะ
1: ครับตรงนิ้ว
0: 2ข้างนิ้วโป้ง
1: นิ้วโป้ง2ข้างไอ้ตอนนี้นิ้วของน้องเป็นยังไงบ้างฮะ
0: ตอนนี้ก็ของน้องเขารู้สึกว่าเขายังใช้งานไม่ถนัดนะคะต้องแยกเพิ่ม2ข้าง
1: ต้องมาแยกเพิ่มใช่ไหมฮะอาการแบบนี้เขาเรียกเป็นอะไรครับ
2: เขาเรียกเป็นเขาเรียกเป็นโรคนิ้วติดกันนะครับตั้งแต่กำเนิดนะครับ
1: อ๋อเหรอ
2: ครับผมคือของน้องสุนิสาเนี่ยนะครับเขามีตั้งแต่กำเนิดเนี่ยลักษณะมือเนี่ยจะเป็นตั้งแต่อันนี้ไม่ใช่รูปของน้องเขาอะนะ
1: ครับ
2: แต่ว่าเป็นลักษณะใกล้เคียงกันก
1: ็จะเป็นแบบนี้เหรอ
2: จะเป็น
1: คล้ายๆกันอย่าง
2: นี้คล้ายๆแบบนี้นะครับ
1: นิ้วติดเลยเหรอครับ
2: จะติดกันเนี่ยจะสังเกตในนิ้วหัวแม่มือชี้นิ้วกลางนิ้วก้อยอย่างเงี้ยครับมันจะติดกันหมดเลย
1: แต่ว่าของน้องนี่มี5 นิ้วแต่ก็ติดกันอย่าง
2: น
1: ี
2: ้ติดกันตอนแรกมาก็ติด5นิ้วเหมือนกัน
1: ทั้ง2ข้างเลย
2: สองข้างเลย
1: แล้วนิ้วเท้าเป็นด้วยไหมฮะ
2: นิ้วเท้าก็มีบางส่วนที่เป็นด้วยนะครับ
1: ก็มีติดด้วย
2: ครับเพราะงั้นเขาไม่สามารถที่จะหยิบจับสิ่งของต่างๆได้เพราะมือเนี่ยมันติดกันหมดไม่สามารถแยกออกมาได
1: ้ที่บอกติดกันนี่หมายถึงว่าพอแยกมาข้อนิ้วยังงอยังขยับได้ไหมฮะ
2: ถ้าดูในตัวกระดูกนะครับ
1: ข
2: ออนุญาตนิดนึงพอดูถ้าดูในตัวเอ็กซเรย์ของตัวกระดูกเนี่ยถ้าดูสังเกตจริงๆจะไม่มีตัวข้อนิ้วเนี่ยจะไม่มี
1: อ๋อกระดูกเป็นแท่งเลย
2: เป็นแท่งเลย
1: แท่ง
2: ๆนะครับเพราะฉะนั้นของน้องเนี่ยเวลาผ่าตัดออกมาเสร็จก็จะเป็นแยกออกมาเป็นท่อนแต่ไม่สามารถที่จะงออ
1: ๋องอไม่ได้อย่าง
2: นี้จะเป็นแท่งอย่างนี้ออกมา
1: ครับอย่างนี้เขาเรียกว่าเป็นอาการหรือเป็นโรคอะไร
2: เป็นโรคอย่างหนึ่งครับของน้องเขาเขาเรียกเอเปิร์ตซินโดรมครับผม
1: เอเปิร์ตซินโดรม
2: ครับผมจะมีลักษณะความผิดปกติของมือและขาที่มีการสะนิ้วติดกันครับ
1: มือและขาติดกันแล้วช่วงใบหน้าหรือว่าอย่างอื่น
2: จะมีความผิดปกติของตัวกระดูกของใบหน้าด้วย
1: ครับ
2: นะครับ
1: งั้นบอกว่าผิดความผิดปกติของกระดูกนี่ก็จะมีหลายส่วน
2: ทั้ง
1: เกือบทั้งร่างกาย
2: ทั้งร่างกาย
1: ใช่ไหมครับคุณแม่มาพบคุณหมอกี่ครั้งแล้วครับ
0: ก็มากกว่า10ครั้งค่ะ10ครั้งขึ้นค่ะตั้งแต่เล็กๆเลย
1: ค่ะตั้งแต่เล็กๆตอนนี้กี่ขวบแล้วครับน้องพลอย8ปีแล้วนะแต่น้องเขาสามารถพูดคุยสื่อสารได้สบายพัฒนาการเขาเป็นไงบ้างคร
0: ับ ก็จะช้าเล็กน้อยค่ะช้าแต่ก็รู้เรื่องค่ะ
1: รู้เรื่องใช่ไหม
0: ช่วยเหลือตัวเองได้ค่ะ
1: แล้วยิ้มแย้มด้วยนะ
0: ค่ะ
1: อารมณ์ด
0: ี
1: อารมณ์ดี
0: อารมณ์ดี
1: เรียนอยู่ชั้นไหนแล้วครับ
0: ป.ไหนลูกป.1ค่ะ
1: ป.1
0: ค่ะ
1: ครับแล้วเขียนหนังสือต้องพลอยจับไงจับปากกายังไง
0: ไหนดอเด็กได้ไหมดอเด็กไหนดอเด็กได้ดอเด็ก

0: ครับมือสวยน่ารักด้วยนะอาการแบบนี้นี่เกิดขึ้นเพราะอะไรครับ
1: เป็นความผิดปกติทางโครโมโซมอย่างหนึ่งคร
0: ับ
1: ตั้งแต่ทางพันธุกรรม
0: มีสาเหตุไหมฮะ
1: ไม่มีสาเหตุครับผมค
0: ือ
1: ความเป็นความผิดปกติขึ้นมาแต่ว่าบางคนมีการเปลี่ยนแปลงของโครโมโซมในช่วงของการปฏิสนธิหรืออะไรเกิดขึ้น
0: ซึ่งเป็นสิ่งที่เรารู้ได้ก่อนไหมจะป้องกันได้ไหม
1: ก็ไม่ทราบครับพวกนี้อยู
0: ่ไม่ทราบด้วยนะฮะ
1: ป้องกันนี้ไม่มีประวัติในครอบครัว
0: หรือ
1: ก็เป็นขึ้นมา
0: ไม่มีใช่ไหม
2: ไม่มีค่ะ
0: คุณแม่มีลูกกี่คน
2: สองคนค่ะ
0: ต้องพลอยเป็นคน
2: ที่สอง
0: คนที่สอง
2: ค
0: นโตนี่กี่ขวบ
2: คนโตก็19ปีแล้วค่ะ
0: แล้วเขามีอาการผิดปกติอะไร
2: ไม่มีเลยปกติทุกอย่างค่ะ
0: ใช่ไหมฮะถ้าอยู่ดีมันเกิดขึ้นมาได้จ
1: ะมาได้
0: ความผิดปกติของโครโมโซม
1: ครับผม
0: อ๋อทีนี้บางคนอาจจะมีความผิดปกติที่มากน้อยต่างกันเป็นไปได้ไหมฮะ
1: เป็นไม่ได้ครับผม
0: จะต่างกันยังไงบ้างคร
1: ับ ก็บางกลุ่มบางคนส่วนใหญ่ก็ถ้าเป็นไม่มากเนี่ยนิ้วอาจจะมีพอการแยกได้บ้างแต่กลุ่มนี้คนไข้กลุ่มนี้จะติดลักษณะเป็นแบบนี้ค่อนข้างท่านติดกันหมดเลยนะครับ
0: แล้ววิธีการก็คือก็ต้องมาผ่าแยก
1: ผ่าแยกทีละนิ้วครับผม
0: การผ่าแยกนี่ผ่าทีเดียวได้ทั้ง5นิ้ว
1: ไม่ต้องเราจะค่อยๆทยอยเราจะแบ่งทีละ2แล้วก็มาแยกอีกทีนึง
0: อ๋อจากอย่างนี้ก่อน
1: จากนี้ก่อนครับแล้วค่อยมาแยกนี่
0: แล้วก็ค่อยแยกนี่อีกครั้งผ่าอีกครั้งนึง
1: ครับเราจะมาผ่าแยกนิ้วโป้ง
0: อีกครั้งนึง
1: เพื่อให้ยืดออกมาเพราะว่านิ้วโป้งเนี่ยเราต้องการที่จะหยิบจับสิ่งของมันจะต้องตั้งขึ้นมาได
0: ้
1: ตอนนี้ติดอยู่อย่างนี้มันไม่สามารถที่จะยืดออกมาได
0: ้แต่นี่ผ่าไปยังไงนิ้วโป้งของน้องพลอย
1: อันนี้ผ่าไปครั้งแรกแต่ว่าอันนี้ต้องการยืดเพิ่มขึ้น
0: อีกครั้งหนึ่ง
1: ต้องการให้กว้างขึ้นเพราะงั้นนิ้วโป้งของน้องนี่เขาไม่สามารถที่จะตั้งขึ้นมาหยิบของได้เนี่ยต้องผ่าตัดแยกตรงนี้เพิ่มเติม
0: แต่พอผ่าอีกเนี่ยมันก็หมายถึงว่าระยะตรงนี้ก็จะยาวขึ้นได้เพิ่มขึ้น
1: เพิ่มขึ้น
0: นิ้วก็จะสามารถใช้งานได้
1: เขาจะหยิบของใหญ่ๆได้ง่ายขึ้น
0: ฮะเขาผ่าไปทั้งหมดเป็น10แล้วใช่ไหม
2: เป็น10ค่ะ
0: ผ่านิ้ว
2: ผ่ากะโหลก
0: กะโหลกด้วย
2: แล้วก็วางท่อที่หู
0: อ๋อเหรอ
2: ค่ะต้องผ่าตัดวางท่อที่หูเปลี่ยนท่ออะไรอย่างเงี้ยแล
0: ้
2: วก็ผ่าตัดฟันพวกถอนฟันผุออก
0: ค
2: ่ะครอบฟัน
0: อ๋อโอ้แสดงว่าตรงช่วงศีรษะนี่ก็ขับต้องผ่าเยอะเลย
1: เพราะกะโหลกศีรษะของกลุ่มนี้จะลักษณะว่าเกิดมันจะเชื่อมต่อกันเร็วกว่าปกติ
0: แปลว่าอะไรฮะเชื่อมต่อกันเร็ว
1: คือกะโหลกศีรษะเราจะแบ่งเป็นหลายชิ้นใช่ไหมปกติมันจะต้องมีเมื่อเด็กเติบโตขึ้นเนี่ยมันจะมีการขยายขนาด
0: อ๋อฮะ
1: แต่ทีนี้มันเชื่อมกันเร็วเราต้องตัดเพื่อให้มันกว้างออก
0: หมายถึงระหว่างที่เด็กคลอดมาแล้วค่อยๆโตขึ้นกะโหลกศีรษะจะก็ค่อยๆขยายอย่างเงี้ย
1: ใช่ครับ
0: เพื่อให้มีพัฒนาการต่างๆ
1: โครงหน้าหรือ
0: โครงหน้าสมองอะไรอย่างนี้ใช่ไหม
1: ครับ
0: ความยากของการที่จะรักษาอาการของน้องเขาตรงช่วงนิ้วเนี่ยคืออะไรบ้างครับ
1: ก็คือในกลุ่มนี้ในบริเวณของมือของที่ผ่าตัดบางทีหลอดเลือดเนี่ยมันจะมีเราต้องระวังเรื่องหลอดเลือดที่จะมาเลี้ยงนิ้วบางทีหลอดเลือดมันไม่มีมา
0: อ๋อฮะ
1: ก็ถ้าผ่าตัดไปมันอาจจะมีปัญหานิ้วดำเหมือนนิ้วตายได
0: ้
1: ซึ่งเวลาผ่าตัดก็ต้องค่อยแยกดูตัวเส้นประสาทตรงนั้นเส้นเลือดพวกนี
0: ้ต้องให้อยู่ครบใช่ไหม
1: ให้อยู่ครบไม่งั้นเดี๋ยวนิ้ว
0: ผ่าไปนิ้วหนึ่งไม่มี
1: หายไปก็ไม่ได
0: ้อู้ดูเป็นงานที่แรกนึกว่าจะง่ายๆนะครับก็พอติดปุ๊บก็ผ่าแยกออกมาแต่จริงๆแล้วเส้นเลือดเส้นประสาทที่มาแต่ละนิ้วต้องครบ
1: ต้องแยกออกจากกัน
0: เพราะอย่างกรณีของน้องพลอยนี่ก็ถือว่ายังดีที่มีครบใช่ไหมเส้นเลือดเส้นประสาทมาครบ
1: ครับ
0: ครับ
2: คุณหมอคะอย่างนี้แล้วถ้าโตขึ้นมานี่ต้องมีอะไรเพิ่มเติมไหมคะ
1: ก็ตอนนี้ที่เท่าที่ดูคือเรื่องของที่เราจะผ่าวันนี้ก็คือเรื่องของนิ้วโป้งกับนิ้วชี
0: ้
1: ให้แยกออกจากกันนะครับแล้วก็ลักษณะการทำงานข้อมือกระดกหนูกระดกข้อมือขึ้นสิครับ
0: กระดกข้อมือครับ
1: กระดกข้อมือขึ้นสิครับอึ๊บ
0: พลอยกระดกข้อมือ
1: ได
0: ้กระดกได
1: ้ดีเพราะฉะนั้นอาจจะไม่อันนี้อาจจะเป็นการผ่าตัดครั้งสุดท้ายของของมือละ
2: นิ้วเท้าล่ะคะคุณหมอ
1: นิ้วเท้าตรงนี้ก็จะเป็นอีกปัญหานึงที่เราจะต้องมาเอาเพราะปัญหาที่เกิดขึ้นคือเวลาใส่รองเท้า
0: ครับ
1: สวมใส่เนี่ยจะมีปัญหาซึ่งเราก็จะค่อยๆผ่าตัดแยกเหมือนกัน
0: ต้องแยกใช่ไหม
1: ก็ต้องผ่าตัดแยกค่อยๆแยกเหมือนกันนะครับเราจะต้องมีการผ่าตัดลดขนาดนิ้วด้วย
0: ทำไมฮะ
1: เพราะว่าจะสังเกตว่าเนี่ยถ้ารองเท้าเนี่ยจะนิ้วชี้นิ้วกลางเนี่ยจะยื่น
0: ม
1: ามากแล้วก็หารองเท้ายากเราจะต้องเชื่อมข้อต่อ
0: ครับ
1: ให้นิ้วชี้เนี่ยมันหยุดโตอาจจะต้องมีการผ่าตัดอีกขั้นตอนหนึ่ง
0: ไม่ผ่าได้ไหมฮะนิ้วเท้า
1: ก็ตัวนิ้วเท้าในบางคนเนี่ยแต่ปัญหาว่าเนี่ยจะสังเกตนี่มันจะมีการโตของ จะมีการนูนของกระดูก
0: ใช่ใช่ถ้าดูด้านหลัง
1: ถ้าดูด้านหลังจะรู้ว่าเนี่ยนะครับมันจะนูน
0: ฮะนูนตรงนี
1: ้นูนแอ่นขึ้นมาเลย
0: แล้วก็
1: จะเจ็บ
0: เจ็บ
1: เนี่ยมันจะกดมันจะนูนนูนกว่ากัน
0: ใช่ใช่นูน
1: เนื้อข้างมันลังไว
0: ้อ๋อฮะ
1: พอแต่นิ้วชี้จะพยายาม
0: ก็จะพยายามที่
1: ยืดยืดออกมามันก็จะต้องแอ่นออกมา
0: อ๋อฮะ
1: ก็เกิดเป็นมุมแล้วเกิดการกดเจ็บตรงนี้ได
0: ้ครับ
1: อันนี้จะเป็นปัญหาที่เราต้องมาแก้ครับผม
0: อันนี้คือสาเหตุที่ทำไมถึงจะต้องแยกนิ้วเท้าใช่ไหมแต
1: ่
0: ถ้าอย่างนี้ก็อาจจะไม่ต้อง
1: ก็ไม่ต้องทำอะไรแต่ตัวปัญหาที่เกิดขึ้นคือตรงนี้ที่เป็นปัญหาเนี่ยครับ
0: ก็ยังต้องมาพบคุณหมออีกเรื่องนิ้วเท้าใช่ไหม
1: ก็เรื่องมือจะเอาเทเพราะว่าพัฒนาการของเด็กสำคัญที่สุดคือการใช้งานมือ เด็กจะต้องใช้งานมือได้แล้วพอเรื่องขาก็เป็นอีกประเด็นหนึ่ง
0: ครับตอนแรกๆคุณแม่กังวลพอเห็นนิ้วน้องติดกันเนี่ย
2: เป็นกังวลมาก
0: มากเลย
2: ไม่เคยเห็น
0: ใช่ไหมฮะตกใจมาก
2: ครั้งแรกตกใจ
0: ตอนคิดว่ายังไง
2: คิดว่าจะทำยังไงดีลูกเป็นอย่างนี้เสียใจคุณหมอก็ช่วยปอบคุณหมอที่ทำผ่าตัดว่าอย่างนี้รักษาได้นะคุณแม่รักษาได
0: ้
2: วันนี้คุณหมอเก่งก็มีกำลังใจขึ้น
0: ใช่เพราะ8ปีที่แล้วนี่โอ้โหไม่เคยเห็นมาก่อน
2: ไม่เคยเห็นร้องไห
0: ้แม่ร้องไห้
2: พอพาออกมาปุ๊บร้องไห้เลยคุณหมอเอามาให้ดูค่ะแต่คุณหมอก็ให้กำลังใจ
0: ค่ะ
2: ค่ะก็สู
0: ้ค่ะ
2: ค่ะ
0: แต่เมื่อมาเรื่อยๆก็ดูตอนนี้ดูเหมือนคุณแม่ก็สบายใจ
2: สบายใจ
0: น้องก็มาแล้วก็กินแยมได้
2: เขามีพัฒนาการดีขึ้นเรื่อย
0: ๆ
2: มาพบที่คุณหมอตลอดการนัดตลอดค่ะ
0: อันนี้สำคัญ
2: สำคัญมาก
0: ครับการที่เรานัดมาตามกำหนดนัดเนี่ยสำคัญมากๆ
1: สำคัญเพราะว่าหลังผ่าตัดคือประเด็นการผ่าตัดเนี่ยเราแยกนิ้วเสร็จประเด็นเรื่องการทำแผลหลังผ่าตัดอันนี้ก็สำคัญมากเพราะไม่งั้นถ้าเราผ่าแยกนิ้วไปแต่ว่าการทำแผลไม่ดีนิ้วมันก็กลับมาติดใหม่ได้เพราะงั้นหลังผ่าตัดช่วงแรกก็จะใส่เฟือก
0: ครับ
1: คุณแม่ก็จะทรมานมากตอนนั้นเป็นช่วงที่คุณแม่จะต้องช่วยมากเลย
0: เป็นยังไงฮะใส่เฟือกนิ้วไงล่ะแยกนิ้วไงล่ะ
2: ก็บางทีเขาก็สะบัดหลุดมั่งก็ต้องกลับมาหากันใหม
0: ่
2: ค่ะก็ระวังไม่ให้เปียกน้ำ
0: เพราะเขาก็ยังเด็กมาก
2: ยังเด็กอยู่ค่ะ
0: แล้วอาจจะเจ็บระคายเคืองอะไร
2: แล้วก็รำคาญด้วย
0: ค่ะการจะผ่าตัดแยกนิ้วเนี่ยฮะเราต้องดูวัยของเด็กด้วยไหมฮะว่าผ่าได้ต้องอายุเท่าไหร่หรือโตแค่ไหนถึงจะผ่าได
1: ้ก็โดยหลักก็คือว่าเด็กเนี่ยนะฮะถ้าอายุน้อยๆเนี่ยอย่างเช่นเป็นทารกเนี่ยผ่าตัดนี่อันตรายส่วนใหญ่เราก็จะรอให้อย่างน้อยสุด6เดือนก่อน
0: 6เดือน
1: อายุ
0: ก็ยังโตไม่มาก
1: ก็ยังไม่มาก
0: 6เดือน
1: 6เดือนก็คือถ้าอะไรจำเป็นเราก็ผ่าได้แหละหลัง6เดือน
0: ทำไมไม่รอให้โตกว่านั้นแบบสัก 3-4 ขวบ
1: ส่วนใหญ่คือเนื่องจากว่าเด็กเนี่ยจะเริ่มจำในหัวแล้วว่าการใช้งานมือเนี่ยจะเป็นอย่างไรจะที่อายุประมาณ3ขวบ
0: ครับ
1: เพราะส่วนใหญ่เราจะเริ่มผ่าตัดก่อนถ้าเป็นไปได้ก็ช่วง2ขวบ3ขวบเริ่มไปเรื่อยแต่เนื่องจากของน้องเนี่ยเขามีหลายนิ้วมันเลยต้องค่อยๆทำมันก็เลยช้าไปเรื่อยๆนะครับ
0: แล้ววันนี้เดี๋ยวจะต้องผ่าแล้วใช่ไหมครับ
1: ครับผมเลยมาผ่าตัดก็คือแยกของทั้งสองข้างพร้อมกันเลยของช่องนิ้วโป้งกับนิ้วชี้ทั้งสองข้างเลย
0: อ๋อแยกเพิ่ม
1: แยกเพิ่มตรงนี
0: ้
1: ครับ
0: ฮะก็เดี๋ยวเข้าห้องผ่าตัดเลยเนาะ
1: แล้ววันนี้จะมีการผ่าตัดตรงหูด้วย
2: เปลี่ยนท่อด้วยค่ะ
1: เปลี่ยนท่อหู
0: อ
1: ๋
0: อเหรอ
1: ครับ
0: ทำพร้อมกันเลย
1: พร้อมกันทีเดียวจะได้ดมยาสลบทีเดียว
0: ครับ
1: ท
0: ี
1: เดียวไปเลย
3: การรักษาก็จะทำไปทีละขั้นตอนเพื่อให้น้องๆค่อยๆปรับตัวกับร่างกายที่เปลี่ยนแปลงไปทั้งนี้ก็เพื่อให้สามารถใช้ชีวิตได้เหมือนกับเด็กคนอื่นๆทั่วๆไปต้องชื่นชมในการทำงานและการรักษาของคุณหมอและทีมงานทุกท่านจริงๆนะครับ

0: พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 นและออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 นและในเวลา 18:01 นเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 นและ 10:55 นในเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh
1: ค่าเช่ารถก็คงถึงแล้วล่ะ
2: เดี๋ยวก็ถึงแล้วนะลูกแม่ว่ามันน่าจะอยู่แถวๆนี้แหละ
3: สวัสดีเจ้า
4: สวัสดีค่ะ
3: โหมาเห็นแรงเลยสหายากกว่าเจ้าน
2: ิดนึงอะค่ะแต่ว่าเสียเวลารอรถแดงนานจัง
3: เอามาเข้าบ้านก่อนเดี๋ยวป้าช่วยถือกระเป๋าไปลงมา
2: ระดาเอากระเป๋าตามคุณป้าขึ้นไปเก็บบนห้องก่อนนะลูก

0: เป็นยังลูกอิดกะ
1: เสียเวลากับมดแดงอะไรก็ไม่รู้ของแม่เขาค่ะตั้งเกือบ
2: เอาอีบอไปในครัวกันแต่เดี๋ยวป้ามีอย่างให้ชิมไป
3: มาไปลูก
2: วันนี้เดี๋ยวป้าจะมีขนมให้ชิมนะเป็นขนมของทางเหนือนะเจ้าอ่ะลองชิมดูต้องกินฮ้อนๆ นะลูกถึงจะลำลองชิมดู
1: มันคืออะไรล่ะคะ
2: มันคือขนมจ๊อกอะลูกขนมจ๊อกก็คือขนมเตียนนะลูกลองชิมดูค่ะระวังนะร้อนๆก็นี่ป้าทำเองหมดเลยนะลูกช่วงโควิดที่ผ่านมานี่ป้าทำหลายอย่างเลยแล้วก็ทำขายออนไลน์ตัวลำกันลูก
1: ค่ะ
2: เฮ้เดี๋ยววันผูกมาช่วยป้าทำขนมหมอนะค่ะเอาเลยตามสบายเลยลูกเดี๋ยวถ้าบอกปอเดี๋ยวป้าจะตักเพิ่มให้แหม

0: มเจ้า
1: อ๋อ
0: กาแฟกับน้ำเต้าหู้กับมีเจ้า
1: ขอบคุณค่ะโอ้ยอาหารเยอะเลยค่ะ
0: เจ้าอันเนี้ยป้าทำเองอย่างเลยนะเจ้าต้องชิมดูเจ้า
1: อันเนี้ยหน้าตาดีมากเลยค่ะมันคืออะไรอะคะ
0: อันนี้น้ำพริกเจ้าก็ล้ำนะเจ้าลองชิมดูเจ้าน้ำพริกที่นี่บ่ได้ทำเผ็ดนักเจ้ากลัวลูกค้ากินบ่ได
1: ้อร่อยมากนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเผ็ดกว่านี้น่าจะอร่อยกว่านี้ค่ะ
0: เมื่อก่อนเนี่ยลูกค้าป้านะเป็นต่างชาติเป็นส่วนหน้ากับเจ้าก็เลยต้องปรับรสชาติคือบ่เผ็ดนักเนาะแล้วก็แต่ว่าช่วงโควิดที่ผ่านมานี่นะลูกค้าหายไปหมดเลยเจ้ารายได้หลักป้าเจ้ามาจากลูกค้าต่างชาติทั้งนั้นน่ะก็ช่วงนี้ก็เลยจะเอี้ยเจ้าก็เลยต้องทำอาหารทำขนมขายตัวแล้วพอเปิ้นประกาศปลดล็อกโควิดนี่นะก็เริ่มฮับลูกค้าคนไทยแล้วเจ้า
1: ได้แล้วเจ้าลูกชายถามหน่อยได้ไหมคะว่าทำไมถึงไม่รับนักท่องเที่ยวคนไทยล่ะคะ
0: เรื่องความเข้าใจลูกค้าคนไทยกับต่างชาติเกี่ยวกับโฮมสเตย์นี่นะมันต่างกันนักขนาดเลยเจ้าคือคนไทยนี่นะจะคาดหวังว่าตัวเก่าต้องได้รับบริการเหมือนไปอยู่โรงแรมอ่ะเจ้าต้องเรียกเอาหั่นเอานี่ตลอดวันแต่ลูกค้าฝรั่งเพิ่นจะเข้าใจว่ามาพักกับเจ้าของบ้านเนี่ยต้องดูแลจัดการตัวเก่าเนาะจะหยิบจับกระดาษทิชชู่น้ำอย่างใดเพิ่นจะดูแลเองเจ้าตื่นแล้วเหรอลูกป้าเตรียมขนมเตรียมนมไว้ให้แล้วค่ะมากินก่อนเลยไหมแล้ววันนี้ไปแอลไหนกันพ่อเจ้า
1: คงไม่ไปไหนอะค่ะคิดว่าจะต้องทำงานให้เสร็จก่อนนะคะ
0: ตามสบายนะคะ
1: ขอบคุณมากนะคะ
0: ระดาเป็นไดพ่องลูกอยากลองทำอาหารกับป้าก
2: ็ค่ะก็ดีกว่าอยู่เฉย
0: ๆไปกันเดี๋ยวเราไปกาดกันเนาะ

0: จ้าลูกต้องได้กันมา
1: โอ้วันนี้ปลาหลานน้อยมาแอวแล้วจะมาลวดขอฝึกลายกับลุงเจ
0: ้
1: า
0: โอ้ลายจ้องนี่นะโอ้ยินดีนะลูกหลานนั่งก็ลูกลูกต้องได้ไปต้องได้มาอย่างใดนี
1: ่ลูกขาดกันมาเจ้า
2: แล้วฝรั่งนี่เป็นลูกต่างใดมาเจ้า
3: อ๋อฝรั่งนี่เพิ่นมาจากเมืองนอกครับ
0: เพราะเป็นช่วงโควิดปีกบ้านบ่ได้เพื่อบ่ฮือเพิ่นเสียเวลาเพิ่นก็เลยมาฝึกทําขนมกับปลาไก่
2: เจ้าเจ้าสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีเจ้า
5: How are you
4: อ๋อสบายดีเจ้า
2: ดีขนาดเลยเจ้าที่ลุงกับป้าช่วยเพิ่นไว้เนาะได้มีการได้เนี่ยตอนที่ติดโควิดเนี่ยเจ้าน
0: ั่นแหละแล้วก็ส่วนอีล่านี่จะไม่เห็นแท้ๆนี่นะบะจุกันแท้นาเนาะเออเอาแต่ๆแล้วลองดูบ่ลูกเออเนี่ยลายหมู่นี้นี่ทางร้านนาเพิ่นจังเอาไปประดับนะลูกนะอันนี้ชื่อลายหม้อบูรณคตะมันเป็นภาษาของไทยใหญ่แปลว่าหม้อความเป็นมงคลหม้อเงินหม้อทองหม้ออย่างถ้าทางบ้านเฮาเพิ่นก็ว่าหม้อโชคดีอย่า
1: เห็นได้พวกลูกวันนี้พูดก่ออยู่กับลุงนี่เห็นกันลุงนี่โอ้ลุงสอนละเอียดขนาดเนาะแต่กําอู้ลุงนี่น่ะตัวฟังรู้เรื่องหมดก็นี่กะเอากับเมืองนี่มาอยู่บักกี่วันก็ฟังเข้าใจหมดแล้วเก่งขนาดเนี่ยนี่อยู่หันบักกี่วันนี่ก็เข้าใจกําเมืองหมดแล้วนี่เนาะแล้วดาตัวเอาของวางไว้ก่อนเลยลูกป่ะแล้วเดี๋ยวขึ้นไปอาบน้ำอาบท่าให้เรียบร้อยเนาะป้าจะเตรียมของไว้แล้วเดี๋ยวถ้าเสร็จแล้วตัวลงมาช่วยป้าทำอาหารเนาะเจ้าเอาเลยลูกเอาไปได้เลย

0: จำไม่ได้เลยนะคะว่าเห็นระดาเขายิ้มแบบนี้ครั้งสุดท้ายเมื่อไหร
1: ่เวลานะคะป้าคิดว่าคือระดาแค่ต้องการคนอยู่ตัวคนสนใจจวนทำหั่นทำนี่แล้วก็อย่างป้ากับลูกสาวเนาะตั้งแต่น้อยจนใหญ่นี่อยู่ด้วยกันตลอดนะเจ้าจนแกเรียนจบแล้วก็ได้ทุนไปเรียนเมืองนอกแต่ทุกวันนี้ก็ยังวิดีโอคอลกันอยู่ตลอดเจ้าระดาเป็นละอ่อนน่าฮักนะเจ้าแกฉลาดเข้าคนง่ายลองเพื่อเวลาแกพ่องเจ้าวันนี้ป้าจะทำเห็ดส้มรู้จักกับเจ้าเห็ดส้มมันก็คือแหนมนะเจ้าเมื่อก่อนถ้าเป็นชิ้นส้มเนี่ยเปิ้นจะใช้เนื้อใช้หมูเนาะแต่อันนี้ป้าใช้เห็ดแตนเอ๊ระดาช่วยป้าเช็ดตองก่อนเนาะอ่ะช่วยป้าเช็ดตองก่อนนะเจ้านี่แล้วเดี๋ยวป้าจะคลุกมื้อนี้มีใส่เกลือมีข้าวน่ะข้าวนี่สำคัญเจ้าเพราะว่ามันทำให้ส้มทำให้เปรี้ยวน่ะแล้วก็ไอตัวหอมเทียมโอ้วันนี้ป้าเกี่ยมนักไปหน่อยใส่เกลือเดียวพอละถ้าใส่มดนี่มันจะเผ็ดล้ำไปแล้วก็ต้องคลุกนี
2: ่
1: ต้องคลุกมือตัวเจ้า
0: ขอแม่ทำด้วยคนได้ไหม
1: พอดีกำลังเกี่ยมทำเห็ดส้มเจ้า
0: ค่ะ
1: จะเอาแป้งไปเผื่อน้องฝรั่งที่ปะที่บ้านปะลุงที่ปันต

0: วัสดีค่ะคุณผู้ชมคะมาพบกันเช่นเคยกับรายการรักผิวหมอรามานะคะวันนี้ดิฉันมีดานิตยาวัฒนะมาพบกับคุณผู้ชมค่ะเรามีนัดกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เลยนะคะ5โมงถึง6โมงเย็นช่องทางในการดูเราก็มีหลักๆ2ช่องทางถ้าใครทาง Facebook ตอนนี้นะคะก็อันนี้เป็นช่องทางหลักทางนึงที่คุณสามารถติดต่อกับเราได้ส่งข้อความนะคะหรือว่าก็คอมเมนต์มาใต้ไลฟ์ของเรานี่แหละส่งคำถามมาได้เลยหรือว่าจะเป็นทางโทรศัพท์ก็ได้นะคะใครที่ดูอยู่ทาง True Vision ช่อง42หมายเลขโทรศัพท์ที่จะติดต่อกันก็คือ023547105นะคะ023547105ค่ะและอย่างที่เราเน้นย้ำกันเป็นประจำว่าถ้าฝากคำถามมาแบบนี้นะคะอยากให้ได้ข้อมูลที่ชัดเจนค่ะเราจะได้ช่วยกันตอบคำถามของคุณได้อย่างตรงจุดมากที่สุดที่ต้องขอเลยชื่อนามสกุลนะคะอายุเพศแล้วก็มีลักษณะของอาการหรือว่าโรคที่เกิดขึ้นกับคุณนั้นเป็นอย่างไรบ้างน้ำหนักส่วนสูงรวมไปถึงอาการแพ้ยานะคะขอข้อมูลตรงนี้ครบเลยค่ะคุณหมอจะได้ช่วยกันวินิจฉัยโรคในเบื้องต้นได้นะคะวันนี้ค่ะโรคที่เราจะคุยกันเป็นโรคที่เกิดขึ้นในเด็กนะคะแล้วก็หลายคนคุณพ่อคุณแม่ก็อาจจะมีประสบการณ์แต่ก็ยังไม่รู้ว่ามันคือความผิดปกติหรือเปล่านั่นก็คือโรคฮีโมฟิเลียหรือว่าโรคเลือดออกง่ายผิดปกตินะคะจากพันธุกรรมค่ะวันนี้เราจะมาคุยกับคุณหมอเพราะเห็นบอกว่าจริงๆแล้วมันก็เป็นโรคใกล้ตัวที่เกิดขึ้นอยู่เหมือนกันถึงแม้ว่าจำนวนประชากรจะไม่ได้เยอะเท่าไหร่นะคะแต่ก็ถ้าเป็นแล้วไม่ได้รับการดูแลรักษามันก็อาจจะเกิดอันตรายที่มากขึ้นได้นะคะวันนี้เรามีคุณหมอสองท่านที่มาคุยกับเราตอนนี้อยู่ในรายการกับเราแต่ว่าไม่ได้มาในซูมนะคะคุณหมอซูมเข้ามาจากที่บ้านค่ะขออนุญาตแนะนำเลยนะคะท่านแรกอาจารย์นายแพทย์ศิระกอไพศาลค่ะสาขาวิชาโรคต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิซึมภาควิชาอายุรศาสตร์นะคะและอีกท่านหนึ่งค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงเดือนธิดาทรงเดชสาขาวิชาโลหิตวิทยาและมะเร็งวิทยาภาควิชากุมารเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณปูสวัสดีครับอาจารย์บี
2: สวัสดีค่ะ
1: อาจารย์บีเราไม่เจอกันนานเลยเนาะ
2: ไม่นานมากเลยค่ะ
1: ครับผม
2: สวัสดีค่ะคุณปูสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะอาจารย์บีและอาจารย์ปีแอร์เลยนะคะนี่อยู่ที่โรงพยาบาลหรือว่าอยู่ที่บ้านคะเนี่ย
2: ยังอยู่ที่ทำงานอยู่เลย
0: เห็นเสื้ออยู่ข้างหลังนะคะ
1: ใช่ผมกลับมาไลฟ์ที่บ้านแล้ว
0: โอเคค่ะเราห่างกันนะคะแต่ว่าวันนี้ข้อมูลยังคงปึกแน่นอนนะคะโรคฮีโมฟิเลียต้องระวังมาถิดไม่ใช่ภาษาไทยนะอันนี้อาจจะไม่ชินปากก็คือโรคเลือดออกง่ายใช่ไหมคะผิดปกติวันนี้เดี๋ยวเราจะมาคุยรายละเอียดกันเลยนะคะแต่ก่อนอื่นเดี๋ยวไปดูสกู๊ปตัวนี้กันในเบื้องต้นกันก่อนนะคะเป็นข้อมูลเบื้องต้นแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาคุยกันและอีกหนึ่งช่องทางที่ขอประชาสัมพันธ์กันก่อนนะคะใครที่ดูรายการของเราเนี่ยอยากได้เป็นเดี๋ยวให้ดูก่อนโชว์ก่อนนะคะเป็นแก้วน่ารักน่ารักนี่เห็นไหมคะของโรงพยาบาลรามาธิบดีนี่แหละค่ะเขียนบนแก้วว่ารามาชาแนลเห็นไหมก้มนิดหนึ่งตรงนี้ให้เห็นนะคะรามาชาแนลถ้าเกิดว่าใครอยากจะได้ก็ให้ช่วยกันกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์เข้ามาหน่อยนะคะ10ท่านแรกที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจ Facebook Rama Channel นะคะแล้วก็แสดงความคิดเห็นว่าวัคซีนไข้หวัดใหญ่มีประโยชน์อย่างไรค่ะส่งชื่อนามสกุลที่อยู่จะส่งแล้วก็เบอร์โทรศัพท์มาในอินบ็อกซ์เลยนะคะถ้าเกิดว่าคุณเป็น10ท่านแรกเราก็จะจัดส่งแก้วใบนี้ไปให้เลยนะคะขอชื่อนามสกุลชัดเจนนะคะที่อยู่จัดส่งเดี๋ยวส่งไปผิดบ้าน นะคะโอเคไปดูสกู๊ปกันเลยก็แล้วกันนะคะเกี่ยวกับโรคฮีโมฟิเลียแล้วเดี๋ยวเรากลับมาคุยกับคุณหมอค่ะ
3: โรคฮีโมฟิเลียหรือโรคเลือดออกง่ายหยุดยากเป็นโรคทางพันธุกรรมที่พบได้บ่อยสามารถถ่ายทอดจากพ่อแม่ไปสู่ลูกหลานได้พบผู้ป่วยที่เป็นเพศชายเท่านั้นส่วนผู้หญิงจะเป็นพาหะที่ไม่แสดงอาการแต่สามารถถ่ายทอดยีนผิดปกติไปสู่ลูกหลานได้อาการของโรคนี้มีความแตกต่างกันมากสำหรับผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรงมากจะเริ่มแสดงอาการเมื่อผู้ป่วยเริ่มหัดเดินหัดคลานและหกล้มทำให้มีจ้ำสี

0: ขียวตามแขนขาและลำตัวนอกจากนี้ยังอาจจะมีเลือดออกในข้อโดยมากมักเป็นกับข้อที่ต้องรับน้ำหนักเช่นข้อเข่าข้อเท้าและข้อศอกผู้ป่วยมักมีอาการปวดรุนแรงในข้ออย่างเฉียบพลันและมีข้อบวมแดงร้อนในเวลาต่อมาไม่สามารถขยับข้อได้และต้องนอนนิ่งๆในท่างอเพื่อทุเลาอาการปวดนอกจากนี้ยังอาจจะมีเลือดออกในทางเดินอาหารปัสสาวะเป็นเลือดรวมถึงเลือดออกในสมองขณะที่ผู้ป่วยที่มีความรุนแรงของโรคน้อยมักจะไม่มีอาการเลือดออกจนกระทั่งได้รับอุบัติเหตุหรือเข้ารับการผ่าตัดจนพบว่าเลือดไหลไม่หยุด
1: ค่ะอันนี้เป็นข้อมูลเบื้องต้นจากสกู๊ปของเรานะคะแต่ว่าเราจะมาคุยรายละเอียดกันแบบเยอะๆเลยกับคุณหมอนะคะโรคฮีโมฟิเลียหรือว่าโรคเลือดออกง่ายเมื่อกี้เห็นบอกว่าคือเป็นพันธุกรรมใช่ไหมคะคุณหมอคะแล้วก
2: ็
1: คือถ้าเด็กเป็นเนี่ยจะเป็นตั้งแต่เกิดเป็นทารกเลยใช่ไหมคะถึงจะเกิดอาการแบบนี้ค่ะ
2: ใช่ค่ะก็คือจะเป็นตั้งแต่เกิดเลยก็คืออาจจะเคยมีญาติในครอบครัวนะคะซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นญาติผู้ชายนะคะเคยเป็นมาก่อนหรือบางคนไม่มีประวัติว่ามีคนในครอบครัวเป็นเลยแล้วก็เขาเพิ่งเป็นคนแรกก็เป็นไปได้ค่ะแต่ว่าจะเป็นมาตั้งแต่แรกเกิดเพียงแต่ว่าเขาจะเริ่มแสดงอาการเมื่อไหร่เท่านั้นเองค่ะที่เราจะสังเกตได
1: ้ส่วนใหญ่จะเป็นผู้ชายเหรอคะคุณหมอคะ
2: เกือบทั้งหมดเลยนะคะฮีโมฟิเลียจะแสดงอาการในเด็กผู้ชายค่ะแต่ว่าก็คือความผิดปกติเนี่ยจริงๆเนี่ยถ่ายทอดมาจากคุณแม่นะคะคือเป็นความผิดปกติเนี่ยคือจริงๆเกิดขึ้นจากตัวคุณแม่แต่ว่าถ่ายทอดมาเนี่ยลูกชายเท่านั้นที่จะมีอาการค่ะถ้าลูกสาวเนี่ยก็มีโอกาสเป็นพาหะซึ่งจะไม่มีอาการค่ะ
1: อ๋อคือผู้หญิงเป็นพาหะได้แต่อาการจะไปเกิดกับผู้ชาย
2: ใช่ค่ะ
1: แล้วเราจะรู้ได้ไหมคะเราจะเป็นคุณแม่แล้วเนี่ยเรารู้ตัวได้ไหมว่าเออเราเป็นพาหะหรือเปล่ามันตรวจได้ไหมคะคุณหมอ
2: ถามว่าตรวจได้ไหมคือตรวจได้เพียงแต่ว่าเราก็จะแนะนำให้ตรวจในกรณีที่มีบุคคลในครอบครัวเคยได้รับการวินิจฉัยเป็นโรคฮีโมฟิเลียมาก่อนอย่างนี้ค่ะเราควรจะคุณแม่ที่จะตั้งครรภ์เนี่ยควรจะตรวจนะคะเพื่อบางทีเนี่ยจะต้องตรวจด้วยถ้าสมมติว่าอัลตราซาวด์แล้วลูกในครรภ์เนี่ยเป็นผู้ชายเราก็จะมีวิธีการตรวจน้ำคร่ำนะคะหรือว่าตรวจเลือดจากสายสะดือว่าลูกในท้องเราเนี่ยเป็นโรคฮีโมฟิเลียหรือเปล่าถ้าเป็นผู้ชายนะคะส่วนถ้าสมมติว่าลูกในท้องเป็นผู้หญิงก็คือไม่มีความจำเป็นจะต้องตรวจก่อนที่ลูกจะเกิดมาค่ะเพราะว่ายังไงเนี่ยผู้หญิงจะไม่แสดงอาการอยู่แล้วค่ะ
1: อ๋อก็คือถ้าสมมติว่าเกิดตรวจเจอว่าเราเป็นพาหะแล้วเราก็ยังคงอยากมีลูกอยู่ดีค่ะคุณหมอคะอย่างนี้มันมีวิธีการยังไงไหมคะ
2: ถ้าสมมติว่าผู้หญิงเป็นพาหะคือคุณแม่เนี่ยเป็นพาหะใช่ไหมคะถ้าสมมุติมีลูกชายเนี่ยลูกชายมีโอกาสที่จะเป็นโรคฮีโมฟิเลียเนี่ยครึ่งนึงคือ 50% นะคะส่วนลูกสาวเนี่ยมีโอกาสที่จะเป็นพาหะซึ่งจริงๆไม่เป็นอะไรเลยก
1: ็
2: คือครึ่งนึงนะคะเราทราบก่อนได้นะคะคือถ้าสมมติว่าเราตรวจทารกในครรภ์ก็อย่างที่บอกคือถ้าสมมติว่าลูกเป็นผู้ชายเริ่มจากต้องลูกเป็นผู้ชายก่อนแล้วเราตรวจว่าลูกเป็นโรคหรือเปล่าเนี่ยก็คือถ้าสมมติว่าทราบว่าลูกเป็นโรคเนี่ยเราก็จะให้คำปรึกษาทางพันธุกรรมกับคุณแม่นะคะว่า อยากจะตั้งครรภ์ต่อไหมนะคะ
1: ค่ะก็คือต้องตัดสินใจแหละว่าจะตั้งครรภ์ต่อไหมถ้าตั้งครรภ์ก็มีโอกาสที่ลูกจะมีโรคนี้ติดตัวแล้วก็ต้องหาวิธีการดูแลรักษากันต่อไปว่าอย่างนั้นเถอะ
2: ใช่ค่ะเป็นโรคที่ต้องดูแลกันในระยะยาวนะคะส
1: ่
2: วนใหญ่คุณแม่ที่มาตรวจแบบเนี้ยคุณแม่มักจะรู้อยู่แล้วเนื่องจากว่ามีใครในครอบครัวเช่นอาจจะเป็นน้องชายของคุณแม
1: ่
2: นะคะอาจจะเป็นแบบน้องชายของคุณยายนะคะอาจจะคือคนในครอบครัวเนี่ยอาจจะเคยเป็นโรคนี้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณแม่จะทราบถึงความรุนแรงแล้วก็เรื้อรังของโรคที่จะต้องรักษาค่ะ
1: ค่ะคุณหมอแล้วผู้ชายเป็นพาหะได้ด้วยไหมคะ
2: ผู้ชายเราจะไม่เป็นพาหะนะคะถ้าเป็นก็คือเป็นโรคเลยค่ะ
1: ผู้ชายชัดเจนกว่านะคะก็คือเป็นเลยทีนี้ถ้าสมมุติว่าโอเคเราเป็นแล้วนะคะลูกเนี่ยเป็นภาวะนี้ขึ้นมานี้แล้วเนี่ยเราจะสามารถสังเกตลูกของเราได้ยังไงคะเพราะบางทีเด็กทารกนะยังไม่ได้มีอาการเลือดออกยังไม่ได้มีอะไรเลยอะค่ะเราจะรู้ได้ยังไงว่าลูกเราเป็นคะ
2: อาการของโรคฮีโมฟิเลียก็คือมีเลือดออกง่ายผิดปกติคำว่าเลือดออกง่ายผิดปกติคืออะไรก็คืออย่างเช่นมีเลือดออกบริเวณที่แบบโดยปกติจะไม่ได้ไปกระทบกระแทกที่ไหนเช่นภายในร่มผ้าอย่างเงี้ยค่ะหลังตามตัวเกิดมีจ้ำขึ้นมาอย่างเงี้ยค่ะอันนี้เรียกว่าเลือดออกผิดปกตินะคะหรือไม่ก็คือว่าเริ่มมีจ้ำเลือดขึ้นตอนที่เด็กเนี่ยเริ่มคลานนะคะเริ่มคลานเนี่ยมันก็จะมีการลงน้ำหนักนะคะซึ่ง

0: เริ่มคลานประมาณอายุ9เดือนนะคะพ่อแม่ก็จะเริ่มเห็นว่าแขนขาของลูกเนี่ยทำไมถึงมีจ้ำเขียวคลานไปนิดนิดหน่อยหน่อยคือไม่ได้ไปกระทบกระแทกแต่ว่าก็คือมีจ้ำเป็นจ้ำจ้ำขึ้นตามตัวได้ค่ะ
1: อ๋อบางทีแค่มีคนมาอุ้มแล้วเหมือนน้ำหนักมือกดเข้าไปอะไรแบบนี้ค่ะคุณหมอก็มีโอกาสที่จะเป็นจ้ำได้ด้วยไหมคะ
0: มีโอกาสเป็นจ้ำได้นะคะในกรณีที่โรคไม่ได้เป็นรุนแรงคือระดับของโรคอาจจะแค่รุนแรงปานกลางหรือรุนแรงน้อยก็อาจจะเจอได้จากการที่เขาบางทีไปถอนฟันแล้วเอ๊ะปกติถอนฟันคุดเนี่ยคุณหมอก็เย็บแล้วก็ให้กัดผ้าก๊อซใช่ไหมคะ
1: ค่ะ
0: สักประมาณ 15-20 นาทีแต่นี่โอ้โหทำไมชั่วโมงหนึ่งแล้วเลือดยังไม่หยุดเลยหรือว่าจะต้องกลับไปเย็บซ้ำใหม่อะไรอย่างเงี้ยคะ
1: ค่ะ
0: อันนี้ก็จะเป็นอาการหนึ่งที่บ่งบอกว่าเราอาจจะมีภาวะเลือดออกง่ายหยุดยากนะคะแล้วก็ที่สำคัญก็คือคนไข้ที่เป็นฮีโมฟิเลียเนี่ยมักจะมีข้อบวมนะคะมีเลือดออกในข้อแต่ว่าอันนั้นก็จะเกิดตั้งแต่เด็กเนี่ยจะต้องเริ่มเดินแล้วนะคะเพราะว่าข้อเนี่ยก็จะบวมเมื่อเขาเริ่มรับน้ำหนักนะคะก็คือด้วยการเดิน
1: ค่ะทีนี้ถ้าเป็นแล้วนะคะเรารู้แล้วล่ะว่าลูกเราเป็นแล้วทีนี้เราจะมีวิธีการดูแลนะคะหรือว่าประคับประคองยังไงบางทีเด็กก็ไม่ได้บอกนะว่าเด็กเจ็บเด็กปวดหรืออะไรยังไงนะคะคุณแม่จะดูแลยังไงได้บ้างคะ
0: ในเด็กเล็กๆนะคะก็คือที่เขาฝึกเดินฝึกคลานเนี่ยคุณแม่สามารถใส่สนับเข่าให้ลูกได้นะคะเดี๋ยวนี้มันก็จะมีสนับเข่าของเด็กเล็กขายนะคะหรือไม่เราก็อาจจะประดิษฐ์เองก็ได้ก็คือคุณแม่อาจจะเอาที่รองบ่าของเสื้อสูทอย่างเงี้ยค่ะมาตัดเป็นที่รองเข่าที่รองศอกนะคะก
1: ็
0: คือเป็นคือใส่ซัพพอร์ตในบริเวณข้อที่มันอาจจะกระทบกระแทกหรือรับน้ำหนักได้คือข้อศอกข้อเข่าข้อเท้าอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เราก็จะต้องระวังกีฬาที่กระทบกระแทกนะคะอย่างเช่นเราอาจจะไม่ได้แบบคือคงไม่ได้ไปเล่นต่อยมวยอะไรแบบเนี้ยเนาะ
1: ค่ะนกเว้นต่อยกันเองค่ะเด็กๆค่ะต่อยเพื่อน
0: ไปซึ่งอันนี้ถ้าสมมติว่าคุณแม่รู้อยู่แล้วว่าลูกเนี่ยเป็นโรคนี้เราก็อาจจะต้องบอกคุณครูไว้ว่าเขาจะต้องระมัดระวังเรื่องเลือดออกง่ายหยุดยากเพราะว่าสิ่งที่เรากังวลแล้วก็ต้องระวังมากที่สุดก็คือการเลือดออกในสมองหรือว่าเลือดออกในอวัยวะภายในซึ่งมันก็จะเกิดเมื่อลูกเนี่ยอาจจะล้มหัวกระแทกหรือว่ามีอะไรไปกระแทกศีรษะค่ะ
1: เห็นว่ามันคือมีระดับความรุนแรงมีเรื่องของแฟกเตอร์ใช่ไหมคะตัวแฟกเตอร์ที่ขาดหรืออะไรแบบนี้ค่ะคุณหมออธิบายกลไกของโรคนี้หน่อยได้ไหมคะว่าโรคนี้มันเกิดจากสาเหตุกลไกร่างกายของเรามันขาดอะไรยังไงบ้างคะ
0: ค่ะโรคฮีโมฟิเลียเนี่ยเป็นโรคทางพันธุกรรมซึ่งทำให้สารต้านการแข็งตัวของเลือดหรือที่เราเรียกว่าแฟกเตอร์เนี่ยมันระดับต่ำลงในคนปกติเนี่ยระดับมันก็คือจะอยู่ในระดับมากกว่า 40-100% นะคะแต่ว่าเมื่อระดับเริ่มต่ำกว่า40เนี่ย เราก็จะมีเลือดออกง่ายหยุดยากนะคะซึ่งในผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรงเนี่ยเขาจะมีระดับแฟกเตอร์เนี่ยต่ำกว่า 1% ก็คือสามารถเลือดออกเองได้โดยที่จริงๆไม่ได้ไปต้องไปกระทบกระแทกอะไรเลยนะคะอยู่ๆเลือดก็ออกได้เลยในผู้ป่วยที่รุนแรงปานกลางก็คือมีระดับแฟกเตอร์เนี่ยอยู่ที่ 1-5%
1: ค่ะ
0: ส่วนคนที่มีระดับแฟกเตอร์อยู่ 5-40% เนี่ยเราก็จะเรียกว่ารุนแรงน้อยนะคะ
1: มัก
0: จะไม่ได้มีเลือดออกอะไรถ้าสมมุติว่าเราไม่ได้ไปผ่าตัดหรือว่าประสบอุบัติเหตุค่ะ
1: ค่ะถ้าในกรณีที่รุนแรงไม่มากค่ะคุณหมอก็เรารักษายังไงคะรักษาไปตามอาการหรือว่าเรามียาอะไรหรือจะไปเพิ่มแฟกเตอร์ในร่างกายเราให้มากขึ้นอะไรอย่างนี้ไหมคะคุณหมอ
0: เป็นคำถามที่ดีเลยค่ะในภาวะปกติที่สมมุติว่าเราแค่เป็นจ้ำตามผิวหนังอย่างนี้เนี่ยชีวิตจะไม่ได้เดือดร้อนมากนะคะคือเลือดออกที่ไหนก็ตามเนี่ยเราจะต้องทำการปฐมพยาบาลด้วยการกดไม่ว่าที่ไหนก็ตามอย่างเช่นสมมุติว่าเป็นจ้ำตามตัวใช่ไหมคะวันแรกเนี่ยเราก็ต้องกดปากแผลนะคะคือเวลาไปกระแทกอะไรมาเนี่ยบริเวณนั้นจะต้องประคบเย็นก่อน24ชั่วโมงเนา
1: ะ
0: 24ชั่วโมงประคบน้ำแข็งเสร็จแล้วหลังจากนั้นก็คือหลังจาก1วันไปแล้วเนี่ยเราก็ประคบอุ่นต่ออีกประมาณวัน2วันนะคะถ้าสมมุติว่าเรากดปากแผลเราประคบเย็นจ้ำพวกนั้นก็จะหายเองได้ใช้เวลาไม่นานค่ะแต่ว่าถ้าสมมุติว่าคนไข้เนี่ยจะไปทำกิจกรรมอะไรที่มันเสี่ยงต่อการเลือดออกอาทิเช่นการผ่าตัดเช่นการผ่าตัดไส้ติ่งเป็นต้นนะคะเราก็จะมีกระบวนการก็คือให้สารแฟกเตอร์เนี่ยที่ทดแทนสิ่งที่เขาขาดไปเนี่ยค่ะคือฉีดก่อนให้การผ่าตัดนะคะคนไข้ก็จะสามารถไปผ่าตัดได้ตามปกติค่ะ
1: ค่ะอันนี้กรณีที่ไม่รุนแรงมากใช่ไหมคะและถ้าคนที่แบบแฟกเตอร์น้อยกว่า1เนี่ยคุณหมอรุนแรงมากอย่างเงี้ยเราจะดูแลเขายังไงอะคะ
0: คือในคนที่แฟกเตอร์น้อยกว่า 1% อย่างที่บอกก็คือเขาอาจจะเลือดออกเองได้โดยที่ไม่ได้มีอุบัติเหตุอะไรเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างในประเทศไทยอะค่ะก็คือสิทธิประกันสุขภาพทั่วหน้าเนี่ย ก็ให้การสนับสนุนการให้แฟกเตอร์เป็นประจำแก่ผู้ป่วยเหล่านี้คือหมายถึงว่าผู้ป่วยเหล่านี้เนี่ยเขาจะได้แฟกเตอร์ซึ่งเขาจะฉีดเองอยู่ที่บ้านนะคะก็คืออาทิตย์ละ1ครั้งเขาก็เหมือนจะฉีดแฟกเตอร์สารทดแทนเนี่ยให้ตัวเองอยู่ที่บ้านเพื่อให้ระดับเนี่ยมันไม่ได้ต่ำมากนะคืออยู่ในระดับที่มากกว่า1ตลอดเวลานะคะมันก็จะป้องกันการเลือดออกที่รุนแรงได้ค่ะ
1: ค่ะอ๋อฉีดบ้านได้เลยใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะส่วนใหญ่ถ้าเป็นเด็กๆ เนี่ยก็จะเป็นคุณแม่เป็นคนฉีดให้นะคะพอโตสักหน่อยนึงเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นผู้ป่วยเป็นคนฉีดเองค่ะ
1: ค่ะคืออย่างในเมืองนอกเนี่ยเขาก็จะมีโรคแบบนี้มันทั่วโลกอยู่แล้วใช่ไหมคะคุณหมอเขาก็จะมีการดูแลกันแบบนี้เหมือนกันเพราะว่าจริงๆมันค่อนข้างแพงใช่ไหมคะคุณหมอคะตัวแฟกเตอร์ที่ฉีดเข้าไปเนี่ยราคาเป็นยังไงบ้าง
0: ราคาสูงมากก็คือ1ขวดเนี่ยมันจะหลายพันอยู่นะคะประมาณ 2-3,000 แล้วก็ขนาดของยาเนี่ยมันก็จะแปรผันไปตามน้ำหนักตัวของผู้ป่วยนะคะก็คือยิ่งโตเนี่ยก็ยิ่งต้องใช้เยอะแต่ว่ายังไงก็ตามเนี่ยแฟกเตอร์ที่ทางสิทธิประกันสุขภาพทั่วหน้าซัพพอร์ตให้เนี่ยก็คือประมาณอาทิตย์ละ 1-2 ครั้งนะคะในจำนวนนี้เนี่ยถ้าผู้ป่วยลงทะเบียนกับสถานพยาบาลของสปสช.เนี่ยเขาก็จะได้แฟกเตอร์มาเป็นประจำค่ะ
1: ค่ะก็คือถือว่าเพียงพอในการประคับประคองให้ชีวิตเนี่ยสามารถดำเนินได้ตามปกติใช่ไหมคะคุณหมอ
0: ใช่ค่ะแต่ว่าถ้าสมมติว่ามีเลือดออกคือสมมติว่าคือฉีดป้องกันไว้แล้วแต่ยังมีเลือดออกเป็นครั้งคราวเราก็รักษากันเป็นครั้งคราวในโรงพยาบาลค่ะ
1: เพราะว่าการรุนแรงที่สุดถ้าเกิดว่าไม่ได้รับการดูแลแล้วเราก็เป็นโรคนี้ด้วยเนี่ยบางทีคือมันเลือดออกในสมองหรืออะไรก็แล้วแต่อันนี้คือความรุนแรงที่จะเกิดขึ้นใช่ไหมคะคุณหมอคะ
0: อันนี้คือสิ่งที่เรากังวลมากที่สุดแล้วก็พยายามป้องกันไม่ให้มันเกิดค่ะ
1: นะคะเพราะฉะนั้นก็แต่ละคนจะรู้ตัวแหละนะคะเพราะว่ามันมีความผิดปกติบางคนไม่รู้ตัวมีไหมคะคุณหมอคะด้วยความที่เราเป็นแบบนี้มาตั้งแต่เกิดนะไม่เคยสังเกตว่าคนอื่นเขาเป็นยังไงปรากฏเราเนี่ยถือว่าเลือดไหลเร็วแล้วก็หยุดช้ากว่าคนอื่นมันมีเคสแบบนี้เกิดขึ้นไหมคะคุณหมอ
0: ก็มีเหมือนกันนะคะแต่ว่าส่วนใหญ่จะเป็นผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรงน้อยก็คือระดับแฟกเตอร์เนี่ยมากกว่า 5-40% นะคะเหล่านี้เนี่ยพบตอนโตได้นะคะอย่างหมอก็มีคนไข้ที่เขาใครๆก็ว่ามาตรวจตอนอายุสักประมาณเกือบ10ขวบเพราะว่าเป็นจ้ำเลือดขึ้นที่หลังคือจ้ำใหญ่เลยอย่างเงี้ยค่ะก็มีแต่ว่าถ้าสมมติว่าเป็นผู้ป่วยที่อาการรุนแรงเลยเนี่ยโดยปกติเนี่ยเขาจะเลือดออกเยอะจนจะต้องมาโรงพยาบาลอยู่แล้วค่ะตั้งแต่เล็กๆ
1: คือผิดปกติแล้วล่ะยังไงคือดูแล้วว่าอันนี้คือคนอื่นก็คงไม่เป็นแบบชั้นอะไรแบบนี้นะคะ
0: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
1: คือโรคนี้ไม่มีทางรักษาหายปกติใช่ไหมคะคุณหมอคะก็ต้องดูแลกันไปเรื่อยๆตลอดชีวิต
0: ใช่ค่ะแต่ว่าเราสามารถควบคุมอาการให้เราใช้ชีวิตตามปกติได้ค่ะด้วยการดูแลตัวเองฉีดแฟกเตอร์ค่ะแล้วก็ป้องกันอุบัติเหตุ
1: ค่ะขอถามถึงเขาเรียกว่าอะไรนะสถิติของคนที่เป็นหน่อยได้ไหมคะว่าโอกาสที่จะเป็นแบบนี้สักกี่คนสักหมื่นคนไหมคะเป็นคนนึงหรือว่ามากกว่านั้นไหมคะคุณหมอ
0: น้อยน่าจะน้อยกว่านั้นอีกค่ะ
1: น้อยกว่านั้นอีกเหรอคะ
0: น้อยกว่านั้นคือประมาณน่าจะเป็น1ต่อหมื่นนะคะหรือน้อยกว่านั้น
1: หรือน้อยกว่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นก็เป็นโอกาสที่อาจจะเกิดขึ้นกับเราได้เพราะเราไม่รู้ว่าพาหะบางทีคือแฝงมานะคะกับคุณแม่แล้วบางทีไม่ใช่ว่ามีมาก่อนในบรรพบุรุษของเราโรคนี้ก็ยังเป็นโรคที่ยังสามารถเกิดขึ้นใหม่ได้ด้วยถูกไหมคะ
0: เกิดขึ้นใหม่ด้วยตัวเองได้ค่ะเกิดขึ้นใหม่ด้วยตัวเองได
1: ้นะคะ
0: แต่ว่าพอเกิดขึ้นแล้วมันก็จะถ่ายทอดไปสู่รุ่นลูกรุ่นหลานค่ะ
1: ค่ะมันมีหยุดไหมคะคุณหมอคะมันเหนื่อยบ้างไหมคะมันกี่ชั่วอายุคนนะคุณหมอ
0: มันอาจจะหยุดได้ถ้าสมมติว่าก็เราไม่มีลูกชายหลานชายอย่างเงี้ยค่ะมันอาจจะหยุดได
1: ้อ๋อคือถ้ามีในตระกูลเรามีผู้ชายอยู่ยังไงเดี๋ยวมันก็อาจจะถ่ายทอดไปได้ต่อเรื่อยๆนอกจากหยุดไม่มีผู้ชาย
0: แต่ว่าผู้หญิงเนี่ยก็ยังเป็นพาหะได้คือการที่ผู้หญิงเนี่ยมีลูกต่อนะคะก็จะต้องคือผู้หญิงคนนั้นก็จะต้องมาตรวจก่อนว่าเขาเป็นพาหะหรือเปล่านะคะแล้วก็คือลูกที่เกิดออกมาเนี่ยถ้าสมมติว่าไม่เป็นพาหะเหมือนกันก็อาจจะจบที่รุ่นนั้นนะคะ
1: เอ๊ะสมมติถ้าเกิดว่าเราไม่เป็นใช่ไหมคะแต่เราก็มีลูกผู้หญิงถูกไหมลูกผู้หญิงก็อาจจะเป็นได้ถูกไหมไม่ใช่ว่าพอแม่ไม่เป็นแล้วลูกนี่ไม่เป็นเลยอย่างเงี้ยคุณหมอ
0: ถ้าเราไม่เป็นลูกผู้หญิงก็จะไม่เป็นโรคคือยังไงผู้หญิงจะไม่เป็นโรคค่ะแต่อาจจะ
1: เป็นพาหะ
0: ได้พาหะเป็นได้ค่ะยกเว้นว่าก็คือสมมุติว่าลูกเราไปมีลูกชายแล้วเกิดลูกชายเป็นโรคอันเนี้ยเขาก็จะต้องมาสืบเสาะแล้วว่าจริงๆแล้วเนี่ยมาจากรุ่นยายหรือเปล่านะคะ
1: คือไม่ได้หมายความว่าพอรุ่นแม่รอดแล้วว่าไม่เป็นพาหะแต่เรามีลูกผู้หญิงลูกผู้หญิงก็อาจจะเป็นพาหะได้
0: ใช่ค่ะ
1: เพราะว่าแฝงอยู่อะไรแบบนี้แล้วก็อาจ

0: จะกลายพันธุ์ได้อีกด้วยถูกไหมคะคุณหมอคะ
1: ได้ค่ะ
0: โอ้โหนี่แหละนี่คือภัยเงียบๆใกล้ตัวเลยนะคะดูเหมือนปกติสบายดีแต่ปรากฏว่าเออมันแฝงอยู่ข้างในนะคะก็คุณหมอแนะนำไหมว่าจะต้องเราจะต้องไปตรวจยังไงถ้าเราไม่ได้จะตั้งครรภ์เนี่ยเราไม่จำเป็นต้องตรวจโรคนี้ใช่ไหมคะ
1: ไม่จำเป็นต้องตรวจใช่ค่ะในปัจจุบันเนี่ยคือเวลาที่เราจะตรวจคัดกรองโรคอะไรอย่างในประเทศไทยเนี่ยเรามีการตรวจคัดกรองโรคซีดทาลัสซีเมียนะคะเนื่องจากว่าอันเนี้ยเกิดบ่อยมากในประเทศไทย มีอุบัติการณ์บ่อยมากนะคะการที่เราจะเลือกตรวจคัดกรองอะไรบางอย่างในการที่เราจะตั้งท้องลูกคนหนึ่งเนี่ยจริงๆมันจะต้องอิงกับอุบัติการณ์ของโรคที่เกิดในปัจจุบันเนี่ยโรคเลือดฮีโมฟิเลียเนี่ยยังไม่ได้ถูกบรรจุเป็นโรคที่เราจะต้องคัดกรองในภาวะปกติคือหมายถึงว่าเราไม่ได้มีประวัติครอบครัวไม่เคยมีใครในบ้านเป็นมาก่อนหรือว่ามีอาการที่สงสัยค่ะ
0: ค่ะนะคะก็ยังไงใครที่มีปัญหาคล้ายๆอาการที่เหมือนเอ๊ะสุ่มเสี่ยงหรือเปล่าหรือไม่ใช่อะไรแบบนี้นะคะลองบอกอาการมาก็ได้นะคะแล้วให้คุณหมอลองช่วยพิจารณาซิว่าเอ๊ะมันเข้าข่ายโรคนี้หรือไม่เข้าอันนิดนึงค่ะคุณหมอถ้าเกิดว่าเราไม่ได้เป็นโรคนี้นะคะมันมีโรคอะไรที่ใกล้เคียงไหมคะที่ทำให้เลือดของเราเนี่ยมันออกง่ายเหมือนกันแล้วก็หยุดยากเหมือนกันนะคะ
1: จริงๆมีโรคที่พบบ่อยกว่านี้นะคะพบ1ใน100คนนะคะที่ในประเทศไทยเนี่ยเราเรียกว่าโรคเลือดออกง่ายวอนวิลลี่แบนนะคะอันนี้เป็นโรคเลือดออกง่ายทางพันธุกรรมที่เป็นได้ทั้งผู้ชายและผู้หญิงนะคะแล้วก็พบ 1% ก็คือ100คนจะพบ1คนเพียงแต่จะรู้ตัวหรือไม่นะคะแต่โรคนี้ไม่ได้รุนแรงเท่าฮีโมฟิเลียนะคะลักษณะเลือดออกเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นแนวแบบเลือดกำดาวเลือดออกตามไรฟันเลือดออกตามเยื่อบุต่างๆอะค่ะหรือว่าไปถอนฟันแล้วเลือดไหลอย่างนี้เป็นต้นค่ะหรืออาจจะเป็นจ้ำตามตัวนิดหน่อยคือจะไม่ได้มีเลือดออกในอวัยวะภายในเช่นไม่ได้มีเลือดออกที่ข้อมักจะไม่ได้มีเลือดออกที่สมองไม่ได้มีเลือดออกในท้องอย่างเงี้ยค่ะ
0: ค่ะ
1: อันนี้พบได้บ่อยกว่า
0: แล้วโรคแบบนั้นสามารถรักษาให้หายขาดได้ไหมคะคุณหมออ
1: ันนั้นก็เป็นโรคทางพันธุกรรมเหมือนกันค่ะเราป้องกันตัวเองได้เนื่องจากว่าไม่ใช่โรคที่รุนแรงนะคะ
0: นะคะเพราะฉะนั้นหมั่นสังเกตตัวเองหน่อยก็ดีเหมือนกันเพราะบางคนไม่จำเป็นว่าต้องเลือดออกให้เห็นเลยนะคะแต่ดูอาการของตัวเองว่าเป็นคนที่เป็นจำง่ายหรือเปล่าใช่ไหมคะคุณหมอคะหรือว่าพอไปกระแทกอะไรแป๊บเดียวก็เกิดมีอาการอะไรแบบนี้ใช่ไหมคะ
1: อย่างเลือดกำเดาเนี่ยจริงๆทุกคนอาจจะเคยเลือดกำเดาไหลนะคะแต่ว่าเลือดกำเดาไหลที่ผิดปกติเนี่ยก็คือว่าไหลนานเกิน15นาทีนะคะ15นาทีโดยที่เราปฐมพยาบาลแล้วก็ยังไม่หยุดปฐมพยาบาลด้วยการกดจมูกใช่ไหมคะก็ยังไม่หยุดแล้วก็อาจจะแบบถ้าสมมติไม่ถึง15นาทีแต่ปริมาณเยอะมากเช่นทิชชู่หมดเป็นม้วนเลยอย่างเงี้ยค่ะมีก้อนเลือดออกมาเยอะอันนั้นก็ถือว่าผิดปกติค่ะ
0: อันนี้คือกรณีเลือดกำเดานะคะอย่างถ้าสมมติว่าคนเราเลือดไหลปกติค่ะโดนมีดบาดค่ะคุณหมอคะอันนี้ขอเป็นความรู้หน่อยว่าถ้าคนปกติเลยเนี่ยมันควรจะต้องหยุดภายในกี่นาทีหรือต้องทำยังไงกับมันคะ
1: อันนี้เนี่ยต้องภายใต้การปฐมพยาบาลอย่าลืมว่ามีแผลที่ไหนเราจะต้องกดนะคะเป็นอย่างแรกเลยก็คือเราต้องกดปากแผลอาจจะเอาทิชชู่สะอาดหรือสำลีสะอาดนะคะปิดปากแผลแล้วก็เรากดไว้คือการกดเนี่ยมันช่วยให้เลือดหยุดได้ระดับนึงนะคะถ้าเรากดแล้วแล้วเลือดก็ยังไม่หยุด10นาที15นาทีอย่างนี้ก็ถือว่าผิดปกติแล้วค่ะ
0: อ๋อคนปกติ10ถึง15นาทีนี่คือมันจะต้องแบบไม่ออกมาเพิ่มแล้วถูกมั้ยคะเพราะว่าเราอุดมันไว้แล้วนะคะอันนี้เป็นวิธีการสังเกตง่ายๆก่อนนะคะคุณผู้ชมคะใครมีคำถามก็ส่งมาได้นะคะขออนุญาตทักทายคุณผู้ชมนะคะที่กำลังดูอยู่ทาง Facebook กันบ้างนะคะไหนขอดูหน่อยซิว่าเป็นยังไงบ้างมีหลายท่านนะคะที่ส่งคอมเมนต์มาแล้วบางทีเราก็ถามไม่ทันต้องขออภัยด้วยมาดูซิสักครู่นะคะเมื่อกี้พอดีมันหลุดไปนะคะแป๊บหนึ่งเอ๊ะทำไมของพี่มันไม่ขึ้นไม่ได้ไม่เป็นไรนะคะฝากคำถามเอาไว้เรื่อยๆนะคะเพราะว่าแล้วเดี๋ยวเราจะค่อยๆทยอยดึงคำถามของท่านขึ้นมาถามขออนุญาตถามสำหรับคำถามทางโทรศัพท์ก่อนกันละกันนะคะมีคุณธนชนถามบอกว่าถามให้คุณปรีชานะคะคุณปรีชาไม่ได้ดูแต่คุณธนชนดู คุณธนชนน่ารักมากถามให้นะคะบอกว่าคุณปรีชาเนี่ยอายุ75สูง166หนัก65ค่ะมีโรคประจำตัวคือโรคไขมันความดันปัญหาคือหลับสั้นหลับแค่วันละ5ชั่วโมงทั้งที่เป็นคนไม่มีความเครียดไม่มีปัญหาเรื่องต่อมลูกหมากแล้วก็เบาหวานด้วยนะคะอยากถามคุณหมอค่ะว่ามันมีสาเหตุมาจากอะไรต้องมีการปรับยากันนอนหรือว่าอะไรยังไงหรือเปล่าคะ
2: ครับจริงๆเรื่องการนอนหลับกับผู้ที่อายุเยอะขึ้นเรื่อยๆผมไม่ได้บอกว่าสูงอายุนะเป็นอายุขึ้นเยอะขึ้นเรื่อยๆแล้วกันก็จะเป็นปัญหาที่แบบ ปัญหาโรคแตกนะครับคุณปู่คือทุกคนเนี่ยเวลาที่อายุเยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับอุปนิสัยการนอนมันจะเปลี่ยนไปอยู่แล้วการนอนจะนอนสั้นลงบางทีจะ

0: ื่นเช้านะอย่างเช่นเราลองกลับไปถามคุณยายเราคุณย่าเราเนี่ยครับบางทีตีสามตีสี่แกจะตื่นแล้วแกก็นอนต่อไม่ได้จริงจริงนี่คือเป็นภาวะปกติที่เจอขึ้นได้จากการที่อายุเยอะขึ้นอยู่แล้วนะครับ
1: ค
0: ราวนี้จะทำยังไงให้อุปนิสัยการนอนเราดีขึ้นอาจจะต้องไปดูก่อนว่าเอ๊ะคุณปรีชาแกนอนกลางวันหรือเปล่าผู้สูงอายุบางคนเนี่ยกลางวันไม่รู้จะทำอะไรสิ่งที่ทำก็คือไปงีบเนาะคราวนี้บางทีงีบยาวเป็นแบบชั่วโมง2ชั่วโมงบางทีอันนั้นก็เป็นนิสัยที่ทำให้ตอนกลางคืนเนี่ยนอนไม่ยาวได้เหมือนกันนะครับอาจต้องไปดูนะแล้วก็อันดับที่2คือต้องไปดูว่าก่อนที่จะเข้านอนเนี่ยครับเราทำกิจกรรมอะไรบางคนโอ้โหดูหนังผีดูหนังแบบตื่นเต้นมากเลยนะครับหรือว่าบางคนเล่นโทรศัพท์ก่อนที่จะนอนตลอดเวลาเลยบางทีก็ทำให้นิสัยการนอนคุณภาพการนอนเนี่ยไม่ดีเหมือนกันนะครับถ้าเกิดว่าทุกอย่างดีหมดแล้วมันเงียบกลางวันนะครับแล้วก็ก่อนที่จะนอนก็ไม่ได้ทำกิจกรรมอะไรที่แบบโอ้เอ็กซ์ตรีมแบบนั่นมากแบบใช้กิจกรรมที่เหนื่อยมากนะครับนอนเข้าไปถึงแม้ว่าตื่นกลางคืนตื่นเช้ามาเฟรชดีสดใสดีจริงๆมันก็อาจจะเป็นแบบภาวะปกติของอายุที่เยอะขึ้นก็ได้นะครับมันต้องดูด้วยครับว่าถึงแม้เรานอนน้อยเราเป็นยังไงบ้างเรานอนพอหรือเปล่าความเบิกบานความสดชื่นของเราเนี่ยเป็นยังไงครับจริงๆผมไม่แนะนำไม่แนะนำให้ใช้ยานอนหลับเลยนะครับ
1: ค
0: ือถ้าใครที่มีปัญหาจริงๆเข้ามาปรึกษาคุณหมอด้านการนอนเลยครับเพราะว่าการใช้ยานอนหลับเนี่ยจะทำให้เราติดยานอนหลับแต่ปรากฏว่าถ้าใช้ไปเรื่อยๆถ้าไม่กินยาก็จะไม่นอนเองกลายเป็นว่าเราต้องพึ่งยาไปตลอดชีวิตอันนั้นผมว่ายิ่งแย่เข้าไปใหญ่เลยครับ
1: ค่ะโอ้โหนี่น่ากลัวมากๆเลยนะเพราะว่ายิ่งอายุเยอะด้วยนะคะคุณหมอคะต้องพึ่งยาอีกเนี่ยมันอันนี้ไม่ได้แล้วนะคะเราปรับตัวเองดีกว่านะคะแล้วก็ลองไปปรึกษาคุณหมอถ้าเกิดว่ามีความผิดปกตินะคะขอบคุณสำหรับคุณถามคำถามของคุณธนชนนะคะไปบอกคุณปรีชาให้ด้วยนะคะน่ารักมากๆมาดูคุณนิดต่อเลยคุณนิดอายุ63ค่ะสูง158หนัก48ตรวจไขมัน LDL ได้170ไขมันตัวดี89อยากถามคุณหมอว่าจะต้องกินยาอะไรเพิ่มหรือเปล่าคะไม่มีโรคประจำตัวแต่ว่าคุณแม่เป็นสโตรกถามว่าสามารถถ่ายทอดทางพันธุกรรมได้หรือไม่ค่ะ
0: โอเคครับจริงๆนะ LDL เป็นคอเลสเตอรอลตัวที่ไม่ดีนะครับเราเรียกว่าคอเลสเตอรอลตัวเลวแล้วกันยิ่งมีเยอะยิ่งไม่ดีถ้าปกติเนี่ยไม่ควรจะเกิน130นะครับอันนี้เป้าหมายที่เราอยากจะเอาตัวเลขของ LDL เนี่ยขึ้นอยู่กับว่ามีโรคประจำตัวอะไรหรือเปล่าถ้าเกิดว่าเราแข็งแรงดีไม่มีโรคประจำตัวอะไรเลยนะครับปกติอยู่ที่130แต่เมื่อไหร่ก็ตามที่มีโรคประจำตัวเพิ่มขึ้นมาอย่างเช่นเป็นเบาหวานสูบบุหรี่มีความดันเลือดสูงเงี้ยนะครับ
1: ค
0: ่าที่เราอยากได้ก็จะยิ่งน้อยลงไปเราก็อยากให้ LDL เนี่ยยิ่งต่ำลงไปเรื่อยๆเช่นต่ำกว่า100หรือต่ำกว่า70นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่า LDL 170โดยที่ไม่มีโรคประจำตัวอะไรเลยเนี่ยครับก็ค่อนข้างสูงนะมากกว่า130นะครับผมแนะนำให้เข้ามาปรึกษาคุณหมอครับเพราะว่าคุณหมอจะมีวิธีการคำนวณเขาจะมีใส่เข้าไปตัวเลขลงไปในคอมพิวเตอร์เลยครับว่าเนี่ยคนไข้อย่างเงี้ยอายุเท่านี้ความดันเท่านี้เนี่ยครับประวัติอย่างเงี้ยควรจะต้องกินยาหรือเปล่าเราจะมีวิธีการคำนวณทางคอมพิวเตอร์เลยครับซึ่งถ้าเกิดต้องกินยาก็จะเป็นยาไขมันส่วนใหญ่กินวันละเม็ดเพื่อที่จะปรับระดับของ LDL ให้น้อยลงครับคำถามที่ถามว่าสโตรกเนี่ยถ่ายทอดทางพันธุกรรมไหมอาจจะไม่ 100% เหมือนฮีโมฟิเลียที่คุณอาจารย์ดีพูดเมื่อกี้ครับแต่ว่าแน่นอนถ้าเกิดว่ามีคุณพ่อคุณแม่เป็นสโตรกโดยเฉพาะเป็นสโตรกตอนที่อายุน้อยๆนะครับเราก็มีโอกาสเสี่ยงมากขึ้นครับ
1: นะคะครบถ้วนนะคะคุณนิดคะขอบคุณมากเลยสำหรับคำถามค่ะมาที่คุณสุภัทราเพ่งพินิจกันบ้างกลับมาทาง Facebook แล้วนะคะสวัสดีค่ะ ฉีดทุกปีเลยนะคะวัคซีนค่ะไข้หวัดใหญ่นี่แหละเพราะว่าเป็นเบาหวานกับไขมันอย่างน้อยก็อุ่นใจที่ได้ดูแลรักษาตัวเองตามขั้นตอนแล้วก็ตามวัยของเราตอนนี้อายุย่างเข้า65แล้วดูรายการทุกวันแล้วก็ได้ไปพบคุณหมอตามนัดตลอดค่ะอันนี้เนี่ยไม่ได้ถามค่ะคุณหมอคุณผู้ชมคะอยากได้แก้วก็เลยคอมเมนต์มาอ๋อนี่ก็พยายามดูว่าเอ๊ะแล้วคำถามคืออะไรอ๋อนี่คือคอมเมนต์เอาแก้วไปเลยค่ะได้แน่นอนนะคะขอบพระคุณมากเดี๋ยวเรามาดูเรามาหาคำถามกันนะคะอยากขอถามนะคะอันนี้คุณวิบูลวิจิตพรประภาอยากขอถามว่าอาการของโรคไซนัสเป็นยังไงครับผมอายุ74ปีมีอาการคัดจมูกทางซ้ายบ้างขวาบ้างไม่มีน้ำมูกอึดอัดน่ารำคาญเล็กน้อยค่ะก็คือแบบนี้เข้าข่ายไหมครับกินยาลดความดันแล้วก็ไขมันอยู่ด้วยครับตอนนี
0: ้ครับอาจารย์มีอะไรมีจะเสริมผมเสริมได้เลยนะอาจารย์ดีส
2: ่
0: วนใหญ่ไซนัสก็คือเป็นโพรงในกระโหลกของเรานะครับในกระดูกของเราในหน้าของเราก็จะมีไซนัสอยู่ประมาณสัก 3-4-5 โพรงนะครับ
1: ค
0: ราวนี้โรคไซนัสเนี่ยที่เราเข้าใจคือมันคือไซนัสอักเสบเนาะคือมีการติดเชื้อแล้วเกิดการอักเสบเกิดขึ้น

0: ในโพรงไซนัสของเรามันเกิดได้จากอะไรล่ะนะครับเกิดจากการที่เรามีพวกเสมหะหรือมีสารคัดหลั่งที่มันคั่งอยู่ในไซนัสซึ่งมันโพรงอยู่ในกระดูกของเราแล้วมันไม่สามารถที่จะระบายออกมาได้พอมันระบายออกมาไม่ได้ก็เหมือนคิดง่ายๆเหมือนน้ำขังอ่ะที่มันเน่าพอมันเน่าปุ๊บก็มีการติดเชื้อนะครับเพราะฉะนั้นอาการของการติดเชื้อของไซนัสนะครับก็จะมีปวดเจ็บนะครับบางคนมีไข้เนาะแล้วก็ถ้าเกิดเคาะไปบริเวณตำแหน่งของโพรงกะโหลกนะครับก็จะมีตรงตกแก้มตรงนี้นะครับหรือบริเวณตรงหน้าผากตรงนี้นะครับแล้วก็จะรู้สึกเจ็บขึ้นมาตามการเคาะหรือบางคนเนี่ยพอสั่งเสมหะออกมาเป็นเสมหะเขียวปัดๆเลยแบบติดเชื้ออย่างเงี้ยครับอันนี้เป็นอาการของไซนัสอักเสบหรือที่มีติดเชื้อในโพรงไซนัสนั่นเองวิธีการรักษาคือต้องกินยาฆ่าเชื้อนะครับถ้าเกิดมีคัดจมูกนิดหน่อยฟึดฟัดฟึดฟัดอะไรเงี้ยครับน้ำมูกไหลใสๆส่วนใหญ่เป็นแค่ภูมิแพ้โพรงจมูกเท่านั้นครับ
1: ค่ะไซนัสนี่คืออาการค่อนข้างถือว่าเป็นขั้นค่อนข้างรุนแรงแล้วใช่ไหมคุณหมอคะ
0: มันมีหลายระดับเลยคุณปูก็จะมีแค่เบาๆแค่เจ็บๆน้อยๆหรือบางคนที่เป็นไซนัสอักเสบเรื้อรังที่แบบต้องผ่าตัดเลยก็มีเหมือนกันครับ
1: นะคะแต่ว่าไอ้ความเจ็บนี่ก็เหมือนกันมันคือความทรมานใช่ไหมคุณหมอคะแล้วก็
0: ใช่ครับ
1: แล้วก็ต้องดูแล
2: เป็นแนวแบบปวดหัวเนาะเป็นแบบปวดหัวพอเคาะแล้วเราถึงรู้ว่าเจ็บตรงไซนัสอย่างเงี้ยค่ะก็มี
1: ค่ะถ้าเป็นแล้วอยากหายขาดเลยค่ะคุณหมอคะไซนัสมันหายขาดได้จริงไหมคะ
0: จริงๆก็ต้องดูเนาะว่าสาเหตุเกิดจากอะไรถ้าเกิดเรามีโรคภูมิแพ้โพรงจมูกที่รักษาไม่ดีคือนึกภาพนะครับถ้าเกิดเป็นภูมิแพ้โพรงจมูกเนี่ยไอ้เจ้าโพรงจมูกของเรามันจะบวม
1: ค่ะ
0: พอบวมปุ๊บก็เกิดการระบายพวกสารคัดหลั่งพวกนี้ออกมาไม่ได้ก็เลยคั่งนะครับงั้นถ้าเรารักษาต้นเหตุของมันให้ไอ้ภูมิแพ้ของเราดีขึ้นอาการบวมน้อยลงไซนัสก็มีการระบายมากขึ้นอย่างเงี้ยครับก็จะแก้รักษาหายได้แต่บางคนที่โอ้โหทำเท่าไหร่คือบางทีภูมิแพ้มันก็มีแบบรุนแรงมากจริงๆนะแล้วก็อย่างที่ผมบอกอ่ะต้องใช้วิธีการเจาะแล้วเอาหนองออกอะไรเงี้ยครับหรือทำการผ่าตัดเลยก็มีเหมือนกันครับ
1: นะคะก็ขึ้นอยู่กับระดับความรุนแรงอย่างของปูเองเนี่ยปูก็จะมีโรคประจำตัวค่ะคุณหมอคะเขาบอกว่าเป็นโพรงจมูกบวมใช่ไหมโพรงจมูกบวมหรืออักเสบอะไรแบบนี้แต่อันนี้คือยังไม่ใช่ไซนัสใช่ไหมคุณหมอคะแต่ว่ามันจะมีอาการบางทีเหมือนไม่ได้กลิ่นค่ะคุณหมอ
2: ใ
0: ช่ครับ
1: โอ้ถือว่าเป็นภูมิแพ้ประเภทหนึ่งใช่ไหมคะถ้าแบบนี
0: ้น่าจะเป็นอย่างนั้นมากกว่าครับที่อาจารย์บีเรียนเลยครับ
1: อ๋อนะคะก็คือจมูกจะไม่ได้กลิ่นนะคะซึ่งตอนนี้ก็อาจจะเหมือนเป็นโควิดแต่ว่าจริงๆแล้วไม่ใช่นะคะแล้วก็แต่ว่าตอนนี้เนี่ยพอปูเจอยาที่มันถูกค่ะคุณหมอคะตอนนี้ปูก็อาการหายเลยเมื่อก่อนจะมีแบบเสียงขึ้นจมูกบ่อยๆอะไรแบบนี้นะคะตอนนี้ก็ถือว่าหายไปแล้วนะคะมาดูคำถามต่อไปจากคุณบุญสมกันบ้างคุณบุญสมอายุ59ปีค่ะบอกว่าติดโควิดกินยาของโรงพยาบาลแล้วประมาณ8วันตอนนี้ตรวจ ATK แล้วก็เป็นลบแล้วนะคะคือขีดเดียวแต่ว่าอาการเจ็บคอยังมีอยู่แล้วก็ไอบ้างเป็นระยะจะเป็นอะไรไหมเกี่ยวกับปอดหรือเปล่าต้องไปหาหมอไหมครับ
0: ครับจริงๆอาการหลังจากโควิดเนี่ยก็สามารถที่จะมีอาการเรื้อรังไปอีกสักพักได้เลยนะครับบางคนเป็นหลายสัปดาห์จนถึงหลายเดือนเลยเพราะฉะนั้นให้ดูอาการครับว่าอาการที่ต้องไปหาหมอคือเหนื่อยเนา
1: ะ
0: ถ้าเกิดว่ากินยาหายแล้วแล้วก็ไอนิดหน่อยๆเจ็บคอนิดหน่อยๆดูแต่วันต่อวันดูอาการมันค่อยๆทุเลาลงนะครับอันนี้ไม่เป็นไรบางทีอาจจะเป็นอาการที่เป็นต่อเนื่องจากโควิดเนื่องจากว่าพอเป็นโควิดมันเกิดการอักเสบในทางเดินหายใจแล้วเนาะมันก็สามารถที่จะมีอาการต่อเนื่องได้ครับแต่ถ้าเกิดว่ากินยาครบ8วันแล้วเฮ้ยเหนื่อยขึ้นทุกวันเลยเนาะจากเดิมเดินได้5ก้าวเดินได้แค่3ก้าวเดินได้9เดียวอย่างเงี้ยครับคือกิจกรรมที่เคยทำได้ทำไม่ได้เนาะเดี๋ยวนี้ตอนที่มีช่วงโควิดทุกคนมีไอ้เจ้าตรวจวัดออกซิเจนที่บ้านวัดดูเลยถ้าเกิดมันต่ำนะครับน้อยกว่า95อันนี้ผมคิดว่าเป็นสัญญาณที่ต้องมาเจอคุณหมอถ้าแค่ไอก็แค่ๆนะครับดูคงที่แล้วก็ดูค่อยๆทุเลาลงเนี่ยผมว่าไม่จำเป็นไม่น่าจะเป็นอะไรครับอาจจะเป็นภาวะหลังโควิดที่เจอขึ้นได้ครับ
2: นี่ก็คือที่เขาเรียกว่าลองโควิดใช่ไหมคะอาจารย์เปีย
0: ครับจริงๆลองโควิดก็จะเป็นอีกอาการเทือกหนึ่งเลยที่สามารถเจอขึ้นได้อาการทางเดินหายใจก็เป็นหนึ่งในลองโควิดนะครับบางคนก็จะอ่อนเพลียบางคนมีท้องเสียบางคนมีแบบไม่กระปี้กระเป๋าก็จะเป็นลองโควิดที่เป็นกลุ่มอาการขึ้นมาไอหลังจากนั้นก็เป็นได้เหมือนกันครับอาจารย์ดี
1: ทีนี้ตอนนี้ถ้าสมมติว่าอ่ะเรามีคนใกล้ตัวเป็นโควิดแล้วก็กักตัวแล้วเรียบร้อยนะคะระยะเวลามันสั้นกว่าเมื่อก่อนไหมคะตอนนี้เอาสักกี่วันดีคะคุณหมอคะ7วันพอไหม
0: ใช่จริงๆคำแนะนำมันเปลี่ยนเรื่อยๆนะคุณปูผมก็ไม่อยากให้ตัวเลขชัดเจนนะครับ ตอนแรกที่เรารู้โควิดกันเป็น14วันก็มีการร่นเป็น10วันตอนนี้ร่นเป็น7วันนะครับอย่างในอเมริกาก็ใช่ในอเมริกาก็5วันใช่ไหมมันจริงๆมันร่นเรื่อยๆผมคิดว่านะครับ

0: ทางที่ดีที่สุดคือยิ่งยาวยิ่งดีจริงไหมที่ยิ่งคือแต่เราก็ยังไงเราก็ต้องนั่นนะต้องใส่แมสต้องล้างมือนะครับแต่ว่ายิ่งเว้นยิ่งเว้นนานถ้าวินยิ่งเว้น10วันก็ดีกว่า7วันอยู่แล้วอันนี้ความเห็นผมนะครับ
1: ค่ะอย่างถ้าสมมติว่าเราตรวจแล้วเนี่ยสักผ่านไปสัก5วันค่ะคุณหมอคะมันไม่ขึ้นแล้วอ่ะมันขึ้นเหลือแค่ขีดเดียวแล้วแต่ว่าเรายังมีไออยู่อย่างนี้ถือว่าหายไหมคะถ้าแค่5วันแต่ขีดเหลือขีดเดียวแล้วอ่ะ
0: ครับโดยส่วนใหญ่เรายึดนะครับว่าวันที่มีอาการวันแรกเนี่ยเป็นวันแรกเป็นเดย์หนึ่งนะวันแรกนะครับแล้วก็ให้นับจาก5วันนั้นเนาะถ้าเกิดว่า7ถึง10วันเนี่ยน่าจะโอเคแล้วถึงแม้ว่าจะขึ้นหรือนะคุณปูคือบางที ATK ยังขึ้นอยู่แต่แบบ10วันแล้วเนี่ยบางทีเราก็คิดว่ามันไม่ได้เป็นอยู่ในระยะที่มันแพร่เชื้อได้แล้วเหมือนกันนะครับคือไอ้เจ้า ATK ที่เราตรวจเนี่ยมันเอามาใช้บอกว่ามีเชื้อหรือไม่มีเชื้อแต่มันไม่ได้เป็นตัวบอกว่าหายหรือไม่หายแต่บางทีมันอาจจะมีเศษเซลล์ของโควิดที่มันตรวจเจอใน ATK แต่ว่าเราไม่ได้อยู่ในระยะแพร่เชื้อของโควิดเราก็ได้ครับเพราะฉะนั้นผมไม่อยากเอาใช้ยังไงเดี๋ยวไม่อยากใช้ไอ้เจ้า ATK เนี่ยมาเป็นตัวบอกว่าไอ้ฉันหายหรือไม่หายดีกว่าเอาเป็นว่าเรานับจากวันแรกที่เรามีอาการหรือวันแรกที่เรารู้ว่าติดโรคเนี่ยแล้วก็นับไป10วันน่าจะปลอดภัยมากกว่าครับ
1: นะคะอย่างตัว ATK ที่คุณหมอบอกว่ามันเป็นการบอกว่ามีเชื้อหรือเปล่าแต่การแพร่เชื้อจริงๆค่ะคุณหมอมันจะอยู่ในขอบเขตประมาณสักกี่วันคร่าวๆ
0: โดยส่วนครับโดยส่วนใหญ่เนี่ยหนักๆเลยคือ3วันแรกของการติดเชื
1: ้อ
0: ที่เรามีอาการของการมีอาการนะครับมันในช่วง5ถึง7ถึง10วันแรกเนี่ยครับก็ยังสามารถแพร่เชื้อได้อยู่ครับส่วนใหญ่ก็ประมาณ5วันครับที่จะส่วนใหญ่จะแพร่เชื้อเยอะๆครับ
2: เดี๋ยวนี้คนติดแบบไม่มีอาการเช่นแบบมีคนติดเยอะแล้วอย่างนี้เนี่ยเราจะแพร่เชื้อได้ไหมคะ
0: โอ้อย่างนี้พูดลำบากมากเลยครับอาจารย์บีเพราะไม่มีอาการเนี่ยเราก็จะนับไม่ถูกเลยเนาะ
1: เ
0: พราะวันไหนจะเป็นวันแรกดีอย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นจริงๆถ้าเกิดถือว่ามีเอาผมอยากให้คิดเหมือนเดิมเลยนะ 2-3 ปีที่ผ่านมาเราใช้ความคิดนี้ชุดความคิดเดิมเลยคือแค่มีความเสี่ยงมีใครที่บ้านเป็นมีอะไรอย่างเงี้ยก็ถือว่าสามารถแพร่เชื้อได้หมดครับแล้วยิ่งช่วงนี้คือแบบโหเข้ากองกันทุกคนเลยเข้ากองประกวดกันทุกคนเลยช่วงนี้ใช่ไหมเพราะติดกันค่อนข้างแพร่หลายเลยครับ
1: ใช่ค่ะคือด้วยความที่ตอนนี้พอคนติดกันเยอะขึ้นง่ายขึ้นนะคุณหมอการกักตัวที่เมื่อก่อนดูต้องเยอะๆเนี่ยเขากลายเป็นว่าพอเป็นปุ๊บก็แค่เก็บตัวอยู่ที่บ้านไม่ได้กินยาอะไรพิเศษด้วยนะคะอาจจะกินแค่ฟ้าทลายโจรยาแก้ไออะไรแบบนี้ค่ะคุณหมอแล้วก็พอตัวเอง ATK ตรวจไม่ขึ้นละผ่านมาแค่5วันออกไปข้างนอกแล้วอะไรแบบนี้ซึ่งเดี๋ยวนี้เท่าที่ดูเนี่ยเป็นแบบนี้กันก็หลายบ้านอยู่นะคะซึ่ง
0: ครับผมก
1: ็คุณหมอแนะนำว่ายังไงขอนานกว่านี้หน่อยเนาะ
0: คือได้ผมแนะนำผมอยากแนะนำว่ายังไงเราก็ต้องควรมีความรับผิดชอบเนาะต่อคนรอบข้างต่อเพื่อนร่วมงานนะครับถ้าเรารู้ว่าเราเชื้อยังไงเราก็ควรที่จะไม่เอาเชื้อไปแพร่คนอื่นเพราะว่าแต่หลายคนบอกว่าติดไปเถอะใครๆก็ติดผมขอค้านเลยยังไงไม่ติดคือดีที่สุดครับ
1: ดีที่สุดแล้วก็ขอย้ำว่าถึงแม้ว่าจะผ่านไปสัก10วันแล้วก็ตามนะคุณหมอแล้วบอกว่าเราหายแล้วแต่อาการไอเป็นไปได้อย่าดูจากอาการไอถูกไหมคะคุณหมอคะว่าเรายังเป็นหรือไม่เป็นเพราะมันเป็นอาการที่มันอาจจะยังคงต่อเนื่องได้
0: ใช่ครับใช่ครับ
1: เพราะบางคนบอกว่าไอต่อเนื่องไม่ออกจากบ้านเป็นเดือนเลยค่ะคุณหมอเพราะบอกว่ายังไออยู่อะไรอย่าง
0: น
1: ี
0: ้เดี๋ยวนี้ออกจากบ้านไอไม่ได้เลยนะจะไอทีนี่แบบโอ
2: ้คน
0: ต
2: ้อง
0: ห
2: ม
0: กกันเอาไว้ไม่อยากใช่เราต้องรีบแบบเดินหลบไปไอทันทีจริงก็แบบแพ้เสมหะแบบทั่วไปอะไรอย่างเงี้ยครับ
1: กลายเป็นเหมือนเป็นคำความผิดอะไรใหญ่หลวงอะไรอย่าง
0: เ
1: งี้ยนะค
0: ุ
1: ณหมอ
0: ใช่เลย
1: แต่ที่บางทีคนรอบข้างก็ยังไม่ได้มองเรานะแต่เรากลัวแล้วว่าเขาจะมองเราหรือเปล่าอะไรแบบนี้นะคะ
0: ใช่
2: แต่ปกติอาการไอมันก็จะเป็นอาการที่หายช้าที่สุดแล้วแม้เราจะเป็นหวัดทั่วไปใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วบางทีแม้จะเป็นหวัดทั่วไปบางทีไอยาวได้เป็นแบบเป็นเดือนเลยมันจริงๆโควิดมันก็สามารถไอยาวได้เหมือนกันครับ
1: โอเคอันนี้ดีเลยชัดเจนเลยนะคะเพราะหลายคนมีคำถามเรื่องนี้ว่าหรือฉันยังไม่หายฉันยังอะไรหรือเปล่านะคะอันนี้ตอบคำถามได้เลยมาที่คำถามของคุณสมปองกันบ้างคุณสมปองบอกว่าถ้าไม่มีปัญหาเรื่องกระดูกรุนต้องกินแคลเซียมหรือเปล่าในผู้สูงอายุนะคะสูง162น้ำหนัก49ค่ะ
0: ครับถ้าในผู้สูงอายุแนะนำให้รับประทานนะครับในคุณผู้หญิงวัยหมดประจำเดือนนะครับอย่างน้อยกินแคลเซียมวันละ800มิลลิกรัมฟังดีๆนะ800มิลลิกรัมนะครับบางคำแนะนำบอก 1,000 มิลลิกรัมต่อวันในคุณผู้ชายเนี่ยครับส่วนใหญ่คือเราเอาอายุที่70ปีคืออายุสูงกว่าของคนผู้หญิงที่รับประทานให้ได้อย่างน้อยสัก800ถึง 1,000 มิลลิกรัมนะครับเพราะฉะน
1: ั้
0: นจำง่ายๆถ้าเกิดว่าประจำเดือนหมดแล้วนะครับโดยเฉพาะคุณผู้หญิงที่ประจำเดือนหมดแล้วหรืออายุมากกว่า60ปีเนี่ยควรจะกินแคลเซียมเสริม1,000มิลลิกรัมควรจะกินแคลเซียมให้ได้วันละ1,000ส่วนคุณผู้ชายเอาอายุ70ปี

0: นะครับแต่ว่า1,000 มิลลิกรัมหรือ800มิลลิกรัมเนี่ยครับคือรวมระหว่างแคลเซียมที่ได้จากอาหารแล้วก็แคลเซียมเสริมกินเป็นเม็ดๆเพราะฉะนั้นต้องลองดูครับว่าในแต่ละวันเรากินอาหารที่มีแคลเซียมมากน้อยแค่ไหนสามารถเสิร์ชตาม Google ได้เลยเนาะบรอกโคลีผักใบเขียวพวกนี้ครับมีเท่าไหร่นมอย่างเงี้ยนม1แก้วแก้วละประมาณสัก200ซีซีครับมีแคลเซียมประมาณสัก200มิลลิกรัมแหละถ้าเกิดว่ามีคุณย่าคุณยายอายุ60ปีบอกฉันกินนมวันละ5แก้ว5คูณ200ก็ 1,000 แล้วนะพอแล้วไม่ต้องกินเติมแล้วนะครับแต่ว่าโดยส่วนใหญ่เนี่ยครับเราจะกินแคลเซียมจากอาหารเนี่ยได้ไม่พอเพราะฉะนั้นคำแนะนำโดยทั่วไปก็คือถ้าเกิดว่าไม่แน่ใจว่าได้พอหรือไม่พอเนี่ยก็ให้กินเสริมเข้าไปสักวันละ500มิลลิกรัมคือครึ่งนึงของที่ต้องได้ส่วนอีกครึ่งเนี่ยก็เอาไปได้จากอาหารประมาณนี้ครับคร่าวๆจริงๆมีรายละเอียดเยอะเลยครับ
1: อันนี้คือคุณหมอแนะนำเนี่ยอันนี้คือสำหรับผู้ที่สูงอายุหรือว่าผู้หญิงที่หมดประจำเดือนใช่ไหมคะแต่ถ้าคนปกติเนี่ยถ้าเรากินเพียงพอในระหว่างวันแล้วจากอาหารก็ไม่จำเป็นต้องกินอาหารเสริมเนาะ
0: ใช่ครับโดยคนปกติอย่างเช่นผู้หญิงวัยเจริญพันธุ์นะครับก็อาจต้องการวันละประมาณ400ถึง600มิลลิกรัมซึ่งโดยทั่วไปในอาหารทั่วไปที่เรากินโยเกิร์ต1แก้วกินนม1ขวดมันก็ได้ครึ่งนึงแล้วครับ200แล้วมันโดยส่วนใหญ่ในอาหารทั่วไปเราก็จะพอได้อยู่นอกจากว่าโหไดเอทไม่กินอะไรเลยไม่กินนมไม่กินดารี่โปรดักต์เลยอันนี้ครับก็อาจจะต้องกินเสริมเพราะว่าอย่างงั้นยังไงในต่อวันเราก็ต้องการแคลเซียมเหมือนกันครับคุณปุ๊ก
2: แล้วถ้าอย่างงี้เราแบบว่ากินเสริมไปเลยเนี่ยถ้ากินเยอะเกินเนี่ยมันจะมีผลเสียอะไรมั้ยคะ
0: จริงๆเป็นคำถามที่ดีมากเลยครับอาจารย์บีผลเสียนะครับส่วนใหญ่คือจะเกิดเมื่อกินเยอะมากๆเช่นได้รับวันละหลายๆพันมิลลิกรัมนะครับอันดับแรกเลยคือเรื่องนิ่วเนื่องจากแคลเซียมมันก็สามารถไปตกตะกอนเป็นหินปูนได้ที่ปัสสาวะก็เกิดนิ่วได้ในทางเดินปัสสาวะนะครับมีคนเคยพยายามพูดว่าประมาณว่ากินแคลเซียมเยอะเกินไปอาจจะส่งผลเสียต่อระบบหัวใจเป็นโรคหัวใจมากขึ้นแต่จริงๆแล้วนะข้อมูลปัจจุบันเนี่ยครับยังค่อนข้างที่จะสรุปไม่ได
1: ้
0: ยังไม่มีข้อมูลที่ชัดเจนว่าการกินแคลเซียมที่สูงทำให้เป็นโรคหัวใจเพราะฉะนั้นโดยส่วนใหญ่ที่เรากังวลจะเป็นเรื่องนิ่วมากกว่าครับอาจารย์ดี
1: บางทีแคลเซียมมันไปเกาะตามกระดูกอะไรแบบนี้ด้วยป่ะคะคุณหมอคะ
0: ไม่ครับนอกจากกินสูงมากจริงๆครับคุณโ
1: ตมันถึงจะไปได้ขนาดนั้น
0: ใช่ครับ
1: นะคะโอเคขอบคุณมากเลยค่ะกลับมาดูทางเว็บไซต์นะคะแล้วก็ทางเพจของเรากันบ้างมีหลายท่านตอนนี้ช่วยกันแชร์แล้วก็กดไลค์นะคะเพราะว่าอยากได้แก้วรามาชาแนลของเรานะคะคุณนัทณชานันบอกว่าสวัสดีค่ะไม่มีอะไรจะถามค่ะอยากได้แค่แก้วโอเคค่ะ คิดว่าคุณณชานันน่าจะได้แน่นอนนะคะขอบคุณมากมาดูคำถามจากคุณสุนทรหน่อยคุณสุนทรอายุ66หนัก80สูง170ค่ะบอกว่าวันนี้ไปตรวจเลือดมาจำได้คร่าวๆว่าค่า PSA สูงนะคะH อะไรเนี่ย 6.420 และค่า NAF 106ค่ะอยากทราบว่าตัวเลขสูงขนาดนี้จะอันตรายไหมจะเป็นมะเร็งไหมหรือว่ามีความเสี่ยงเป็นโรคเบาหวานหรือเปล่าคะ
0: โอเคผมจับได้แค่ PSA สูงเนาะตัวหลังๆผมอ่านไม่ออกและ NAF หรือว่าคืออะไรผมไม่แน่ใจ
1: okay,
0: เอาง
1: ี้
0: ผมให้ข้อมูลคร่าวๆแล้วกันนะครับแน่นอนพอสูงอายุเนี่ยคุณผู้ชายทุกคนหนีไม่ได้ก็คือจะเป็นโรคต่อมลูกหมากโตเนาะเวลาต่อมลูกหมากโตตัวสัญญาณตัวนึงคือการเจาะไอ้ค่า PSA มันก็จะสูงขึ้นนะครับเนื่องจากว่าต่อมลูกหมากที่โตเนี่ยมันก็จะสร้างสารตัวนี้แหละนะทำให้ตัวสูงขึ้นได้คราวนี้ถ้าถามว่าจะเป็นมะเร็งหรือเปล่านะครับอาจจะต้องไปดูประเมินหลายๆอย่างเช่นมีประวัติครอบครัวหรือเปล่านะคุณพ่อหรือว่าพี่น้องยอดสายตรงเนี่ยมีประวัติเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากในครอบครัวหรือเปล่านะครับและอาจจะต้องให้คุณหมอดูคุณหมอเขาจะมีวิธีการตรวจนะจะใช้นิ้วเข้าไปตรวจอะไรเงี้ยครับหรือทำอัลตราซาวด์เข้าไปตรวจดูว่าลักษณะของต่อมลูกหมากที่โตเนี่ยครับมันเหมือนต่อมลูกหมากโตทั่วไปหรือมันเหมือนมะเร็งมากกว่ากันอันนี้ควรต้องได้รับการตรวจเพิ่มเติมโดยหมอเฉพาะทางนะครับส่วนเรื่องเบาหวานเป็นเบาหวานหรือเปล่าอ่ะผมเมื่อกี้ผมไม่รู้ว่าค่าอะไรเนาะเอาง่ายๆแล้วกันถ้าเกิดน้ำตาลตอนเช้าเจาะมามากกว่า100เนี่ยถือว่าผิดปกตินะครับงดน้ำงดอาหารมากกว่า100ถือว่าผิดปกติถ้าเกิดว่างดน้ำงดอาหารตอนเช้าเจาะมามากกว่า126เราเรียกว่าเป็นเบาหวานได้แล้วนะครับหรือบางคนจะดูค่าน้ำตาลสะสมถ้าเกิดว่าน้ำตาลสะสมเจาะมามากกว่า 5.7 ถือว่าผิดปกติถ้าเกิดว่าน้ำตาลสะสมมากกว่า 6.5 ถือว่าเรียกก็เป็นเบาหวานได้แล้วเพราะฉะนั้นลองดูครับว่า2ค่านี้เป็นเท่าไหร่นะครับ
1: นะคะก็ลองเจาะดูตอนเช้านะคะคุณหมอคะ
0: ใช่ครับคุณผู้ชมถามคำถามเด็กๆมาด้วยนะจันบีมาวันนี้จันบีแบบน้อยใจนะไม่ถาม
2: ม
0: า
2: ไม่ถาม
0: น
2: ้
0: องๆเลย
2: เปิดเลยค่ะ
1: ส่วนใหญ่เนี่ยคนที่ชมรายการของเราเนี่ยเป็นผู้สูงอายุซะเยอะเลยนะคะถ้าเด็กๆก็จะมีคุณแม่ถามแทนบ้างหรืออะไรแบบนี้นะคะถ้าเกิดว่าใครมีคำถามนะคะอาจจะเป็นของคนอื่นก็ได้ฝากคำถามมาได้นะคะเราจะได้ช่วยกันตอบ

0: ตรงนี้ด้วยเพราะว่าอย่างวันนี้คุณหมอเด็กมานะเราจะได้ตอบได้ตรงจุดเลยนะคะมาดูอาของคุณพรเพ็ญหน่อยคุณพรเพ็ญอายุ70ค่ะอันนี้ไม่เด็กนะคะ70นะคุณพรเพ็ญน่ารักมากน่าจะเป็นความประจําของเราย
1: ังเด็กอยู่
0: ยังเด็กอยู่นะคุณพรเพ็ญนี่แซวเล่นนะคะน่ารักน่ารักหนัก59สูง159ค่ะชอบมีเสมหะตอนเช้าเป็นระยะระยะค่ะแล้วก็ต้องคอยกระแอมคลายเสมหะตลอดอยากทราบว่าพอจะมีแนวทางแก้ไขไหมคะ
1: จริงๆก็อาจจะต้องไปดูนะครับว่าเป็นภูมิแพ้โพรงจมูกหรือเปล่านะเวลามีเสมหะโดยเฉพาะตอนเช้าตื่นมามีเสมหะมีน้ำมูกไหลคันตาอะไรเงี้ยนะครับจริงๆวิธีการแก้ง่ายๆก็ถ้าเกิดเป็นภูมิแพ้ก็ต้องขจัดสิ่งที่กระตุ้นให้การแพ้เนาะถ้าเกิดอย่างในห้องเราทำความสะอาดดีไหมฝุ่นเป็นยังไงมีต้นไม้ในห้องนอนหรือเปล่าหรือมีหนังสือในห้องนอนหรือว่าพวกนี้เป็นตัวกระตุ้นภูมิแพ้ได้ค่อนข้างดีนะครับก็พยายามจัดสิ่งแวดล้อมก่อนเนาะถ้าเกิดไม่ได้จริงๆก็ปรึกษาคุณหมอรับประทานยารักษาภูมิแพ้นะครับหรือว่าบางคนเปิดแอร์เย็นมากอากาศแห้งอันนี้ก็จะทำให้ระคายเคืองโพรงจมูกได้เหมือนกันก็อาจจะต้องปรับความชื้นในห้องนิดนึงดูแอร์ดูการตั้งค่าของแอร์หรือบางคนเขาก็จะบอกให้เอาน้ำมาตั้งในห้องนะครับเพิ่มความแบบชุ่มชื้นมือความชื้นในห้องนะครับก็อาจจะพอช่วยได้อันนี้ก็เบื้องต้นครับผม
0: ค่ะมันมีโอกาสที่มันจะกลายเป็นโรคอะไรอื่นๆไหมคะจากการที่กระแอมแล้วก็เสมหะเยอะแบบนี้ค่ะคุณหมอ
1: คือถ้าเกิดโดยส่วนใหญ่โรคที่ถ้าเรากลัวเนาะคุณปู่ก็จะเป็นลงที่ไปพวกทางเดินหายใจด้านส่วนล่างก็จะเป็นปอดอย่างเงี้ยนะครับพวกนี้เราก็จะมีอาการอีกอย่างเนี่ยก็จะเป็นไอขึ้นมาไม่ใช่แค่กระแอมเป็นไอเนาะมีเสมหะออกมาไม่ใช่แค่แบบเป็นเสมหะน้อยๆหรือว่าเป็นน้ำมูกเงี้ยนะครับหรือว่าถ้าเกิดว่าไอบ่อยๆก็อาจจะมีประคายเคืองพวกเยื่อบุทางเดินหายใจอาจจะมีเลือดออกอะไรอย่างเงี้ยเป็นไปได้เหมือนกันแต่ว่าบอกว่าต้องดูแหละว่าความรุนแรงของที่เราเป็นมากน้อยแค่ไหนถ้าเป็นเรื่อยๆแล้วก็รบกวนการใช้ชีวิตประจำวันก็ควรจะต้องเข้ามารับการประเมินแล้วก็รักษาต่อไปครับ
0: ค่ะคุณพรเพ็ญก็ลองประเมินตัวเองก่อนว่าการกระแอมของตัวเองนี่มันอยู่ขั้นไหนเนาะมันอาจจะแค่แบบนี้ๆหน่อยๆแต่เราอาจจะรู้สึกรำคาญตัวเองเฉยๆอะไรแบบเนี้ยนะคะก
1: ็อ๋ออีกอย่างนึงคุณปูที่อาจเป็นได้คือเรื่องกรดไหลย้อนอันนี้ก็ต้องระวังเหมือนกันบางคนกรดไหลย้อนแต่ไม่ได้เป็นแบบโอ้ปวดแสบปวดร้อนนะแต่ว่าไอ้กรดมันไหลขึ้นมาบนคอมันก็กระตุ้นให้เรากับไอกระแอมไปแอมได้เหมือนกันครับ
0: เรอด้วยอย่างนี้ใช่ไหมคุณหมอมาครบเลย
1: ครับ
0: ครบสูตรเลยนะคะขอบคุณสำหรับคำถามนะคะคุณพรเพ็ญมาดูคุณอนุชิตค่ะคุณอนุชิตอายุ71นะคะสูง169หนัก60เวลาอากาศเปลี่ยนจะเวียนศีรษะค่ะเป็นแบบนี้บ่อยๆเลยเป็นเพราะอะไรคะคุณหมอคะ
1: อากาศเปลี่ยนเวียนศีรษะเหรอ
2: ตอบยากเลยเนี่ย
1: ตอบยากเหมือนกันครับเพราะหมอก็เป็นเหมือนกันไม่ใช่
2: อากาศปีนี้อาจจะเป็นอากาศร้อนหรือเปล่าคะที่จะทำให้น่าจะทำให้เวียนบ่อยเน
0: า
2: ะ
1: ครับผมว่ามันอาจจะเป็นได้นะครับในแง่ของการปรับตัวของแต่ละคนเนาะบางทีอากาศจากหนาวมากเย็นมากในห้องแอร์เย็นๆออกร้อนนะครับบางทีร่างกายมันก็ปรับไม่ได้เหมือนกันก็อาจจะมีอาการอย่างนั้นได้นะครับแต่ว่าผมยังพยายามนึกโยงไปถึงโรคอะไรไม่ออกนะอากาศเปลี่ยนแล้วก็เวียนศีรษะนะครับ
0: นะคะอันนี้ก็ขอตอบกว้างๆก่อนกันละกันนะคะคุณอนุชิตนะมาดูคุณป้าอันกันบ้างคุณป้าอันอายุ63หนัก49สูง162นะคะก็น้ำหนักกำลังดีนะคะแต่ว่าน้ำหนักเนี่ยลง10โลภายใน1ปีค่ะอยากทราบว่าโรคเบาจืดเป็นโรคแบบไหนคะ
1: โอเคคุณป้าอันอายุเท่าไหร่นะครับ
0: คุณป้าอันอายุ63ค่ะ
1: 63โอเคไม่ได้บอกโรคประจำตัวมาเลยเนาะว่ามีโรคประจำตัวอะไรหรือเปล่าคือน้ำหนักที่ลง10กิโลนี่ถือว่าค่อนข้างเยอะนะครับเยอะผิดปกติถ้าเกิดว่าการลดน้ำหนักนี้ไม่ได้ตั้งใจคือถ้าเกิดว่าบางคนตั้งใจฉันงดน้ำงดอาหารแบบไดเอทกินดีๆออกกำลังกายดีๆสามารถลดได้10โลอย่างนี้ได้เลยนะครับแต่ถ้ากินเหมือนเดิมทุกอย่างเหมือนเดิมไม่ได้ตั้งใจน้ำหนักลด10โลผมคิดว่าควรต้องได้รับการตรวจประเมินนะครับตอบคำถามคุณอันก่อนเรื่องเบาจืดเนาะอาการของเบาจืดคือจะปัสสาวะเยอะนะครับวันนึงเนี่ยถ้าเกิดตามคำนั้นเลยคือมากกว่า3ลิตรนะครับแต่ว่าจะปัสสาวะแบบเป็นจางๆแล้วออกมาเยอะเพราะฉะนั้นคนไข้ที่เป็นเบาจืดเนี่ยพอปัสสาวะเยอะปุ๊บสิ่งที่ตามมาคือเขาก็จะกินน้ำเยอะตามด้วยเหมือนกันมันก็จะเห็นคนที่เป็นเบาจืดเนี่ยกินน้ำเยอะปัสสาวะเยอะกินน้ำเยอะปัสสาวะเยอะนะครับอันนี้เป็นอาการของโรคเบาจืดซึ่งโดยส่วนใหญ่เบาจืดไม่ได้มาด้วยน้ำหนักลดเนาะคนที่จะมาน้ำหนักลดเนี่ยครับโดยในคนอายุ60กว่าเนี่ยสิ่งที่เราต้องทำการนั่นเลยคือมันมีโรคอะไรซ่อนอยู่ในร่างกายหรือเปล่าโดยเฉพาะโรคที่ไม่ดีเนาะพวกเนื้อร้ายต่างๆนะครับต้องถามป้าอันว่าต้องถามคุณอันว่าอายุมากกว่า50ทำเมโลแกรมล่าสุดเมื่อไหร่เนาะตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมเมื่อไหร่เคยตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้หรือยังเพราะว่าทุกคน

0: อายุมากกว่า50ควรจะต้องส่องกล้องตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้สัก1ครั้งนะครับจริงๆทำทุก10ปีแหละเคยตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกหรือยังเนาะพวกนี้ครับเป็นจุดที่ควรจะต้องไปหานะครับว่ามันเราคัดกรองพวกโรคมะเร็งที่เจอได้บ่อยๆตามอายุหรือเปล่าครับผม
1: คือที่น่ากังวลก็คือน้ำหนักลง10โลภายใน1ปีไอ้โรคเบาจืดอะไรพวกนี้ยังไม่ได้น่ากังวลน่าจะไปตรวจดูโรคอื่นที่อาจจะแฝงอยู่มากกว่านะคะคุณหมอแต่พอถามเรื่องโรคเบาจืดขึ้นมาก็เลยสงสัยเลยเพราะมันไม่ค่อยจะเคยได้ยินนะคะมันมีแต่เบาหวานใช่ไหมคุณหมอคะขอความรู้เลยก็แล้วกันนะคะมันเป็นยังไงคะโรคเบาจืดนะคะคุณหมอ
0: ครับผมเบาหวานเราตรงไปตรงมาเนาะเบาคือฉี่คือปัสสาวะน
1: ะ
0: เบาหวานก็คือฉี่เอาน้ำตาลออกมาปัสสาวะก็คือหวานก็คือเบาหวานเบาจืดก็ตรงไปตรงมาเลยครับคือร่างกายไม่สามารถเก็บกักน้ำไว้ได้เพราะฉะนั้นก็จะเอาน้ำทุกอย่างที่เรากินเข้าไปเนี่ยออกมาทางปัสสาวะเพราะฉะนั้นปัสสาวะก็เลยจืดเบาจืดนั่นเองเนาะคือในร่างกายนะครับมันจะมีฮอร์โมนตัวหนึ่งที่ทำหน้าที่ในการให้ไตเนี่ยเก็บกักน้ำไว
1: ้
0: เมื่อไหร่ก็ตามที่เรารู้สึกว่าเราต้องการน้ำขาดน้ำเนี่ยฮอร์โมนตัวนี้มันก็จะหลั่งออกมาครับเพื่อให้ร่างกายเราอะเก็บน้ำเอาไว้เนาะหรือเมื่อไหร่ก็ตามที่น้ำเรายังพอและน้ำเราเยอะเกินกินน้ำเยอะๆนะครับร่างกายก็จะบอกโอเคฉันไม่ต้องเก็บน้ำฉันก็เอาน้ำออกจากร่างกายโดยการปัสสาวะออกมาเมื่อไหร่ก็ตามที่มีการหลั่งฮอร์โมนที่ผิดปกตินะฮอร์โมนตัวนี้จะหลั่งออกมาจากสมองนะครับหรือว่าฮอร์โมนตัวนี้ไม่สามารถไปทำงานได้คือมีนะแต่มันไม่สามารถที่จะไปทำให้ไตเก็บกักน้ำได้อย่างเช่นยาบางตัวเช่นยาลิเทียมนี้นะครับหรือยาบางตัวเนี่ยทำให้ร่างกายไม่ตอบสนองต่อฮอร์โมนก็จะกลายเป็นโรคเบาจืดมาครับก็จะมีอาการที่ผมบอกปัสสาวะบ่อยมากกว่า3ลิตรต่อวันดื่มน้ำบ่อยครับ
1: นะคะเป็นความรู้นะคะสำหรับหลายคนที่อาจจะไม่เคยได้ยินคำนี้นะคะแต่ว่าเป็นโรคที่แล้วเป็นปกติอยู่แล้วนะคะ
0: คร
1: ได้อีกหนึ่งคำถามนะคะใกล้จะหมดเวลาแล้วนี่โอ้โหเลือกของใครดีล่ะเพราะว่าคำถามที่เหลือนี่ยังอีกหลายท่านเลยเอาเป็นของคุณประยูนแล้วกันนะคะเพราะว่าเกี่ยวกับโรคเบาหวานด้วยคุณประยูนเนี่ยอายุ86แล้วหนัก66สูง167โรคประจำตัวคือโรคเบาหวานต่อมลูกหมากโตทานยาเป็นประจำค่ะตอนนี้เนี่ยปัสสาวะแล้วมีสีขุ่นคล้ายกับไข่ขาวอยากทราบว่าจะเป็นอันตรายไหมคะ
0: โอเคถ้าปัสสาวะมีขุ่นคล้ายไข่ขาวมาตรวจเลยครับเนาะสิ่งที่เรากังวลคือเรื่องติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะเนาะยิ่งอายุเยอะๆเป็นเบาหวานด้วยนะครับแล้วก็มีต่อมลูกหมากโตด้วยอันนี้เป็นปัจจัยเสี่ยงของติดเชื้อทางเดินปัสสาวะเข้าไปใหญ่เลยทุกอย่างเลยนะครับผมคิดว่าเข้ามาตรวจครับผม
1: นะคะเพราะปัสสาวะนี่เป็นตัวบอกทุกอย่างเลยใช่ไหมคุณหมอคะว่ามันมีความผิดปกติอะไรหรือเปล่า
0: ครับ
1: แล้วคุณประยูนอายุ86แล้วด้วยนะคะก็อาจจะต้องดูแลรักษาเขาเรียกว่าอะไรดูอาการของตัวเองหมั่นตรวจสอบอยู่เสมอด้วยนะคะแต่อย่างหนึ่งที่ดีมากก็คือดูรายการของเรานี่แหละนะคะส่วนใหญ่ถ้าเป็นแฟนรายการของเราเนี่ยจะดูประจำเพราะฉะนั้นความรู้เกี่ยวกับโรคนะคุณหมอจะหลากหลายมากนะคะเพราะว่าเขาจะได้ความรู้ใหม่ๆกันตลอดเวลาเลยนะคะมีปิดท้ายนิดนึงคุณธนชนฝากกลอนมาให้รายการเราด้วยนะคะบอกว่าคุณหมอรามาใจดีมีเมตตารับปรึกษาปัญหาคนไข้ด้วยใจกรุณาไม่เคยเห็นแก่ตัวแก่เงินตราเทวดามาจุติมิผิดเลยโอ้โห
0: โอ้ยขอบคุณครับ
1: น่ารักมากๆเลยคุณธนชนนะคะสำหรับกลอนเพราะแบบนี้นะก็เป็นกำลังใจให้กับคุณหมอทุกท่านด้วยนะคะที่ทำงานอย่างหนักเพื่อดูแลพี่น้องประชาชนนี่แหละนะคะวันนี้ต้องขอบพระคุณคุณหมอทั้งสองท่านมากเลยนะคะคำถามของใครที่ยังไม่ได้ตอบคำถามเดี๋ยวเราจะเก็บไว้ก่อนแล้วถามในวันต่อๆไปนะคะขอบคุณมากเลยนะคุณหมอบีแล้วก็คุณหมอปีแอร์นะคะ
0: ขอบคุณครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: ค่ะและก่อนจากการเสื้อผ้าที่ดิฉันใส่วันนี้ฟุ้งฟริ้งมากเลยนะคะจาก V-Shop Brand ค่ะแล้วก็กลับมาเจอกันได้ใหม่นะคะเป็นประจำจันทร์ถึงศุกร์เลยนะคะ5 โมงถึง 6 โมงเย็นลาไปแล้วสวัสดีค่ะ

0: หมอบ่นเกี่ยวกับเรื่องความสวยความงามกันหน่อยดีกว่าครับใครที่ชอบฉีดสารเหลวหรือฟิลเลอร์เถื่อนไปฟังคุณหมอบ่นกันเลยครับโทรศัพท์พร้อมแล้วครับคุณหมอ
1: หมอจะบ่นแล้วนะครับอย่างคนไข้ที่ผมเจอเคสนี้นะครับการที่คนไข้ไปฉีดสารเหลวหรือฟิลเลอร์เถื่อนที่บริเวณจมูกหรือใบหน้านั่นเองครับหลายๆครั้งเนี่ยคนไข้ก็ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าสารที่ฉีดไปเนี่ยคืออะไรหรือว่าฉีดโดยคุณหมอที่เป็นหมอจริงหรือหมอเถื่อนฟิลเลอร์เถื่อนนะครับก็เป็นสารแปลกปลอมต่อร่างกายซึ่งร่างกายก็จะเกิดปฏิกิริยาต่อต้านและเกิดการอักเสบขึ้นพอผ่านไปนานๆเนี่ยอาจจะ 1-5 ปีหลังจากฉีดไปแล้วคนไข้ก็จะรู้สึกว่าเอ้ยฟิลเลอร์หรือสารเหลวพวกเนี้ยมันไหลอักเสบตะปุ่มตะปำหรือบางทีเป็นก้อนบวมแดงหรือว่าบางทีมันมีการติดเชื้อเป็นหนองขึ้นการรักษาหรือการผ่าตัดแก้ไขตัวฟิลเลอร์เถื่อนหรือสารเหลวพวกนี้นะครับก็จะทำได้ค่อนข้างยากทีเดียวฟิลเลอร์เถื่อนหรือสารเหลวพวกนี้มักจะกระจายตัวไปในเนื้อเยื่อที่ปกติหรือเนื้อเยื่อดีๆด้วยซึ่งการผ่าตัดเนี่ยจะต้องตัดหรือว่าขูดพวกสารเหลวพวกนี้ออกขูดเอาเนื้อที่ปกติหรือเนื้อดีออกไปด้วยเราก็ไม่สามารถเอาออกได้หมด 100% แน่นอนจมูกหรือว่าใบหน้าก็อาจจะไม่เหมือนเดิม 100%มันก็ไม่สามารถย่อยสลายเองได้ตามธรรมชาติแล้วก็อาจจะเกิดความผิดปกติภาวะแทรกซ้อนขึ้นในอนาคตถ้าคนไข้ต้องการฉีดฟิลเลอร์ก็ควรปรึกษาแพทย์หรือคลินิกที่เฉพาะทางหรือเชี่ยวชาญในการทำหัตถการนี้นะครับอย่าไปฉีดฟิลเลอร์เถื่อนหรือสารเหลวกันนะครับหมอเตือนแล้วนะครับฟังหมอด้วยนะ
0: คุณหมอย้ำชัดขนาดนี้แล้วต้องเชื่อที่คุณหมอเตือนนะครับถ้าไม่อยากเสียเงินแล้วก็เจ็บตัวหลายๆรอบนะจ๊ะ

เป็นยังไงคะบิงซูน่ากินมากเลยใช่ไหมคะแต่สูตรนี้เราเปลี่ยนเคล็ดลับนิดนึงค่ะเราใช้นมอัลมอนด์ค่ะนมอัลมอนด์มีประโยชน์ต่อคนที่เป็นโรคตาแห้งค่ะโรคตาแห้งคือภาวะที่มีน้ำตาน้อยอาการของโรคตาแห้งก็มีตั้งแต่เคืองตารู้สึกเหมือนมีอะไรอยู่ในตาแสบตาน้ำตาไหลโดยเฉพาะเวลาที่เราใช้คอมหรือใช้สายตานานๆค่ะส่วนการป้องกันและการรักษานะคะ1หลีกเลี่ยงแอร์พัดลมหรือแอร์พัดลมเป่านะคะข้อ2กระพริบตาบ่อยๆเวลาใช้คอมค่ะพักบ้างอะไรบ้างนะคะข้อ3หยอดน้ำตาเทียมค่ะยิ่งถ้าใช้คอมนานๆยิ่งต้องหยอดบ่อยๆนะคะถ้าอากาศร้อนให้กินบิงซูอยากได้ความรู้ดูกินกับหมอนะคะขอโทษหมอขอโทษหมอผิดกล้องไปแล้วค่ะสวัสดี